0: รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย
1: อมรินทร์ทีวี
2: น่าสนใจมากๆเลยนะครับสำหรับวันนี้นะครับอาจจะหลายๆคนอาจจะไม่เคยเห็นเลย
3: เห็นมันเป็นอะไรเงี้ยแค่น้ำเนี่ยมันรับน้ำหนักได้นะครับไอ้ตัวนี
2: ้เหรอ
3: มันสามารถรับน้ำหนักได้ประมาณ2 โลต่อตารางเซนนะพื้นที
2: ่เฮ้ยเขาแข็งแรงเลยเหรอ
3: ใช่ครับใช่

0: วัสดีครับ
1: ช่างประจำบ้านวันนี้ครับเรามาในปัญหาที่เรียกว่ายอดฮิตเลยนะฮะก็คือถ้าเกิดว่าอยู่ในโซนกรุงเทพหรือปริมณฑลเนี่ยมันคือเป็นที่ลุ่มๆถูกไหมที่ลุ่มคืออะไร
2: ที่ลุ่มก็คือบริเวณที่อยู่ใกล้ปากแม่น้ำแอ่งน้ำอะไรขนาดนี้ที่มีความชื้นตลอดเวลา
1: ดินนี่มันจะแบบเลนมันจะแบบโอ้ยนุ่มนิ่มนุ่มนิ่มต้องถมแล้วถมอีกถมยุบถมยุบถมยุบถมยุบถมยุบไม่หยุดไม่หย่อนสักทีแล้วทำไงอ่ะมันก็มีปัญหาเรื่องพื้นซุดตลอดเลย
2: ใช่ครับปัญหานี้ก็คือถ้าพูดตรงเลยทุกที่ประสบปัญหาเหมือนกันครับในส่วนกรุงเทพมหานครและปริมณฑล
1: ถูกต้องถูกต้อง
2: และยิ่งเฉพาะโดยบ้านจัดสรรส่วนใหญ
1: ่ครับ
2: ก็คือจะมีการต่อเติมยิ่งโดยในส่วนของว่าต่อเติมโรงรถต่อเติมพื้นที่ข้างบ้านเนี่ย
1: อันนี้แน่นอนเลย
2: ใช่ถ้าสมมติดินมันไม่แน่นพอเนี่ยโอกาสที่ดินจะซุดตัวมีสูงถึงแม้กระทั่งโครงสร้างเราของพี่ฮ่องเต้จะแข็งแรงเสาเข็มฐานรากจะออกแบบตามมาตรฐานวิศวกรรมเท่าไปแต่ดินเนี่ยเกิดการซุดตัวจะเกิดมีการเป็นโพรงข้างใต
1: ้
2: พอเป็นดินโพรงข้างใต้เนี่ยโอกาสที่จะมีสัตว์เลื้อยคลานสัตว์มีพิษเข้าไปอยู่หรืออาจจะเป็นแอ่งน้ำที่เข้าไปอยู่ใต้โครงสร้างเราเนี่ยซึ่งก็อาจเกิดอันตรายต่อเรา
1: เพราะฉะนั้นเรื่องของสัตว์มีพิษใช่ไหม
2: ถูกต้องครับ
1: ความชื้นใต้บ้านนู่นนี
2: ่
1: โอ
2: ้
1: โหมันก็จะเรียกว่าสะสม
2: ใช่ครับ
1: แล้วก็อาจจะเป็นอันตรายคุณได้กับความเสียหายกับตัวกระเบื้อง
2: ถูกต้องครับ
1: แม้ของในบ้านต่างๆโอเคอันนี้คือเรื่องของดินซุดหลังจากสร้างบ้านไปแล้ว
2: ถูกต้องครับ
1: แล้วมีปัญหาอะไรอีกครับผมไม่เห็นซุดเลยไหนไม่เห็นมีแต่กวด
2: อย่างที่บอกโครงสร้างเราไม่ได้ซุดแต่ตัวดินข้างใต้มันซุดออกไป
1: เอาเหรอ
2: แล้วกลายเป็นโพรงแล้วเกิดช่องว่างเนี่ยถ้าสังเกตเราดูดีๆเนี่ยตัวโครงสร้างเนี่ยมันไม่ได้ซุดตัวลงไปแต่ถ้าเราหินออกไปเนี่ยเราจะเห็นโพรงข้างใต
1: ้เอากรวดออกไปนะจะเห็นเลยว่ามันแบบซุดเอางี้ดีกว่า
2: ถูกต้องครับ
1: แล้วตอนนี้เราก็อยู่กับคุณอัตตอ
0: สวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับ
3: สว
0: ั
3: สดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับ
1: มีมารยาทไงไม่นานๆเจอทีโอเคอัตตอวันนี้อุปกรณ์หูอุปกรณ์เพียบเลยเว้ย
0: ใช่ครับพี
1: ่อุปกรณ์เฮ้ยงานใหญ่นะ
0: ใช้บ้างไม่ใช้บ้างครับให้เยอะไว้ก่อนให้เยอะไว้ก่อน
3: เอามาโชว์เอามาโชว์เฉย
1: ๆโอเคได้ก็คืออันนี้คืออุปกรณ์หลักๆคร่าวๆที่แบบว่าเอ้ยเอามาใช้ในการซ่อมแซมอันนี
0: ้แ
1: นวทางการซ่อมแซมเป็นยังไงบ้างครับตอนน
0: ี้ก็ในทางนี้นะครับเราเดิมเนี่ยเจ้าของบ้านเนี่ยเขาใช้หินปกปิดไว้
1: ปกปิดความจริงนะคุณนะเขาทำบ้าน
0: แต่จริงแล้วเนี่ยมันเป็นวิธีที่ง่ายที่สุดครับ
1: มันไม่ใช่ทางแก้ดีกว่า
0: ใช่ครับ
1: มันคือการบอกไม่สวยก็หยิบมาโรย
0: ใช่
1: ไหมซึ่งจริงก็ทำได้แหละ
0: ทำได้ครับ
1: แต่ว่าถ้าเราอยากจะแก้ไขมันเงี้ยมันก็มีแนวทางอยู
0: ่อันนี้จากที่เราเห็นนะครับพี่มันไม่ได้ซุดจากโรงรถมันจะสไลด์เข้าไปข้างล่าง
1: เฮ้ยเหรอคือใต้บ้านเป็นโพรง
0: ใช่ใต้บ้านจะเป็นโพรงใช่แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยเราจะขอเปิดหิน
1: ขึ้นมาปึ๊บแล้วก็เราได้เห็นว่าข้างล่างมีอะไรไอ้เปิดหินก็คือเอาหินออกมาเนี่ยนะ
0: ใช่ครับ
2: มาเทก้อน
1: ซึ่งมันก็คือที่นิยมการเงินเป็นกวดกวดแม่น้ำกวดภูเขาโน่นนี่ที่เขาเอามาโรยในสวน
0: ใช่ครับ
1: นะโอเคพอเปิดหินมาเสร็จปึ๊บเราจะได้เห็นว่ามันเป็นร่องอย่างไรบ้าง
0: ใช่ครับ
1: อ๋อแล้วพอเห็นร่องแล้วไงต่อล่ะ
0: เราก็จะใช้ PU โฟมครับเทเข้าไปครับ
1: เฮ้ย
0: วันนี้เราใช้เทด้วย
1: เทด้วยเทโฟมเลยเหรอ
0: ใช่เพราะจริงๆแล้วเนี่ยทุกคนอาจจะเห็นเป็นการฉีดใช่ไหมครับ
1: ใช่ใช่ใช่
0: แต่เนี้ยเราเอาอีกวิธีหนึ่งคือวิธีเทเข้าไป
1: เอาละ
0: เพราะมันก็ไม่ได้ยากอย่างที่คิด
1: โอเค
0: ครับ
2: คือทุกคนก็สามารถทำได้ด้วยตัวเอง
0: ทำได้เลยครับ
1: เหรอ
0: ครับผม
1: แล้วโฟมหน้าตาเป็นไง
0: โฟมหน้าตาเป็นอย่างนี้ครับ
1: อันนี้คือเฮ้ยเป็นของเลวอ่ะ
2: เป็นของเลวครับ
1: อ้าวเหรอ
0: มันจะเป็นตัว A กับตัว B ผสมกันครับ
1: อ๋อมัน A กับ B ผสมกันแล้วมันจะกลายเป็นโฟมที่เราใช้นะ
0: ใช่มันจะพองประมาณ25เท่าครับ
2: 25เท
0: ่
2: า
0: ใช่25เท่าเลย
1: บึ๊บเลย
0: บึ๊บเลย
1: โอ้ก็ต้องผสมกันก่อนถึงใช้งานได้
0: ใช่ครับ
1: โฟมคืออย่างนี้นะก็คือเป็นของเหลวแล้วมันผสมกันทำปฏิกิริยากลายเป็นเนื้อโฟมไปพองข้างใน
0: ครับ
1: ถูกไหมประมาณ25เท่าเลยคือหลักๆคือเราไม่อยากให้มันมีช่องว่างถูกไหมล่ะ

0: เราอยากจะอุดรอยที่มันเขาเรียกอะไรอ่ะช่องว่างข้างใต้ดินที่เราไม่เห็นให้มันไปพองข้างในเพื่อไม่ให้แบบมีสัตว์ร้ายอะไรโผล่แทรกขึ้นมาได้
1: ใช่ครับพ
0: ี่นี่มันทางขึ้นบ้านด้วยถ้างั้นเราใช้อันนี้เป็นหลักเลย
1: ใช่
0: ครับเอางี้ดีกว่าวันนี้เรามาพูดถึงการชุดตัวของบ้านและการแก้ไขไม่ใช่การป้องกันนะอันนี้การแก้ไขนะฮะคือจะบอกว่าอุ้ยถ้างั้นเดี๋ยวยกพื้นลงรถขึ้นแล้วกันครับ
2: งานใหญ่
0: โอ้ตายเลยทำไม
2: ทำไมครับ
0: แต่ไม่ใช่นะฮะอันนี้มาแก้ไขในกรณีที่มันมีรอยแตกรอยต่างๆที่มันจะเชื่อมโยงไปสู่ใต้บ้านได
2: ้ครับ
0: ซึ่งมันจะเกิดอันตรายอย่างที่บอกครับก็คือมีสัตว์ร้ายมันจะเป็นสัตว์มีพิษงูตะขาบแมงป่องต่างๆที่มันอยู่ใต้บ้านมากมายที่มาจากดินนะฮะขึ้นมาทำร้ายอันตรายกับคุณหรือว่าสัตว์เลี้ยงคุณหรือว่าลูกของคุณก็ตามนะอันนี้เราต้องจัดการป้องกันให้เรียบร้อยซึ่งวันนี้ก็มีวิธีการป้องกันแนวทางอย่างที่อาตอมพูดไปสุดยอดมากๆถ้างั้นเราจัดการเลยดีกว่า
1: ครับ
0: ครับผมไป
1: ผมชวนปูสุดเลยผมชวนเอาให้สุดเลย
2: นั่นแหละ
1: พยานเอาให้สุดเลยไปครับ

0: เอาละครับเรามาที่ขั้นตอนที่น่าสนใจมากๆเลยนะครับสำหรับวันนี้นะครับอาจจะหลายๆคนอาจจะไม่เคยเห็นเลยเอางี้ดีกว่านะครับแต่ว่าวันนี้มาผสมให้ดูนะครับก็คือการผสมโฟมแล้วก็เทโฟมมันต้องทำไงบ้างฮะ
1: ก็คือเดี๋ยวเราจะผสมนะครับจะมีโฟมขาวกับโฟมดำนะครับเราจะผสมในอัตราที่1:1แล้วเราก็กวนให้มันเป็นของเหลวก่อนเราจะกวนเป็นของเหลวนะครับประมาณสัก5 วิถึง 6 วิไอ้เราก็เทเข้าไปเลยครับ
0: ก็คือมันก็คือโฟมที่เราเคยเห็นกันใช่ป่ะ
1: ใช่ครับ
0: เหมือนว่าโฟมที่เขาใช้พ่นนั่นแหละ
1: ใช่
0: แต่นี้ก็คือเป็นในปริมาณมาก
1: ใช่ไ
0: หมแล้วก็มาเทในพื้นที่ใหญ่ขึ้น
1: ใช่คือมันไม่ได้สำเร็จรูปเรามาผสมหน้าไงทีนึง
0: ครับผมอันนี้สำหรับคนที่ต้องการใช้ในพื้นที่เยอะ
2: ใหญ่ถ้าเป็นงานเล็กๆน้อยเรามีแบบกรณีว่าเป็นสเปรย์ก็มี
0: ใช
2: ่เห็นมันเป็นอะไรเงี้ยแค่น้ำเงี้ยมันรับน้ำหนักได้นะครับไอ้ตัวนี
0: ้เหรอ
2: มันสามารถรับน้ำหนักได้ประมาณ2 โลต่อตารางเซนนะพื้นที
0: ่เฮ้ย
2: ใช่ครับ
0: แข็งแรงอะดิ
2: ใช่มันแข็งแรงแล้วน้ำหนักได้ระดับนึงไอ้พวกขวดพวกเนี้ยสบาย
0: อ๋อเหรอ
2: ถ้ามันแข็งตัวเต็มที่ผมว่ายังไงก็สบายสบาย
0: อ๋อแข็งแรงเลยเหรอ
2: ใช่ครับใช่คุณสมบัติมัน
0: ครับอ๋อดำเนี่ยอ๋อขาวก็คือสีอ่อนกว่าดำก็คือสีเข้ม
2: ไหนบอกเวลาท่านผู้ชมผสมเนี่ยต้องทำเวลานิดนึง
0: เพราะเดี๋ยวเลย
2: อุ้ยถ้ามันเข้ากัน
0: นี่เข้าหน้านะปูเข้าหน้านะปุ้มปุ้มไม่เทงอย่างนี้เลยวะมันอร่อยอะ
2: ลักษณะคล้ายมูส
0: ดูดีอะ
2: พี่เริ่มมาแล้วเริ่มแล้ว
0: เฮ้ยเริ่มฟูแล้วจริงด้วย
2: ใช่ครับ
0: ต้องมีตีใช่ไหมต้องมีตีมันนี่แน่นี่แน่นี้
2: เริ่มแบบเกลี่ย
0: ดึงดึงดึงหูเอาแล้วเอาแล้วมาแล้ว
2: มาแล้ว
0: คือจากเนี้ย25 เท่าเลยเหรอ
1: ครับผม
2: จากที่แบบดูทรานสเกตอยู่ในถ้วย
0: อุ้ยฟูแล้วฟูแล้ว
2: ไม่ได้ผสมผงฟูนะครับอันนี้ไม่ม
0: ีคือโฟม
2: อันนี้โฟม
0: ไม่ใช่โฟมล้วนเลยนี่นี่ดูดิมาแล้วนี่ดูที่พื้นนี่นี่เห็นไหมฮะมันก็ฟูนี่ก็ฟูนั่นก็ฟู
2: แต่แบบนี้รู้สึกว่าจะเวิร์กกว่าถ้าเป็นพื้นที่ยาวๆอีก
0: ก็ใช่
2: ถ้าสเปรย์เนี่ยผมว่าน่าจะ
0: เปลือง
2: ของเปลือง
0: เปลืองนี่โอ้โหนี่มาแบบเยอะเลยนี่แค่ถ้วยเดียวนะโอเคแล้วก็เราทำอย่างนี้ไปเรื่อยๆ
1: ใช่คร
0: ับใช่ไหมฮะอันนี้ไปเรื่อยให้มันตลอดแนว
1: ใช่ครับ
0: มันก็จะแบบอัดช่องนี้ให้เต็มโดยที่เราไม่ต้องเทปูน
1: ใช่ครับ
0: คือบางทีพอเทปูนมันซุดอีก
1: ซุดอีกคร
0: ับ มันก็จะแตกแคลนนนนี่ใช่ไหม
1: ถ้ามีคนถามว่ามันจะเข้าไปข้างในไหมต้องบอกก่อนว่าตอนผสมตอนแรกมันเป็นของเหลว
0: ครับ
1: เพราะยังไงมันก็
0: ซึมเข้าไปแล้วเดี๋ยวมันไปแทรก
1: ใช่ครับ
0: อ๋อมีข้อดี
2: ประโยชน์หนึ่งถ้าเราเทปูนเข้าไปอ่ะที่มันจะหนักขึ้นเรื่อย
0: ๆใช่ไม่โหลด
2: ตัวโฟม PU เนี่ยน้ำหนักมันเบา
0: เออใช่เบา
2: แล้วก็รับแรงได้ประมาณหนึ่ง
0: เออก็คือน่าเหมาะสมกับงานประเภทนี
2: ้เป็นงานซ่อมแซม
0: โอ้โหฟูจังเลยโอเคโอเคถ้างั้นก็ไปเทโฟมกันต่อเลยครับ
1: ครับเทใต้ท่อนะเทใต้ท่อนะนั่นแหละ
3: ถ้าเทียบกับไอ้ตัวสเปรย์ตัว
1: ยังไงนี่ก็ถูกกว่าพี่น่าตอก200กว่าแต่ความแข็งแรงอ่ะพี่อันนี้แข็งแรงกว่าไอ้ตัวนู้นนะ
2: แต่อย่างนี้ต้องบอกครับไอ้ตัวโฟมเนี่ยพอมันผสมกันเรียบร้อยพี่เต
0: ้
2: ตัวโครงสร้างข้างในมันจะเป็นฟองอากาศเล็กๆเนี่ยตัวเนี้ยมันจะเป็นลักษณะช่วยในการมีคุณสมบัติประโยชน์ต่างๆมากมาย
0: อ๋อเหรอยังไง
2: ไอ้ตัวเนี้ยตัวโครงสร้าง

0: จะมีลักษณะคล้ายๆสุญญากาศดีพอมันฟองตัวเรียบร้อยตัวเนี้ยระดับแรกของตัว PU foam เนี่ยมันจะกันความร้อน
1: PU
0: ใช่ครับ
1: ที่เขาใช้ทำฉนวนนะ PU
0: ต่อมันจะกันความร้อนอันดับที่2คือมันจะกันการดูดซึมน้ำและไม่อุ้มน้ำ
1: อ๋อก็แปลว่ามันก็จะไม่ชื้น
0: ถูกต้องครับแล้วก็อันดับ3คือมันทนต่อการเป็นกร่อนและเป็นกรดต่างๆเช่นม
1: ัน
0: จ
1: ะไม่กัดกร่อนต่างๆ
0: ใช่มันจะไม่ทำปฏิกิริยากับเป็นสนิมเลยไอ้ตัวนี
1: ้โอ้ก็แน่นอนนะเพราะโฟมอยู่เป็นร้อยปีไม่ย่อยสลายถ้าเกิดเข้าลงไปในนี้ก็คือมันก็จะเข้าไปอัดแน่นอยู่ข้างในแล้วก็อุดรอยรั่วรอยร้าวต่าง
0: ๆใช่ครับ
1: โอ้โหเรียกว่าฟูฟ่องเลยนะครับแล้วก็แข็งแล้วด้วยนะ
0: โ
1: อ้หลายคนอาจจะนึกไม่ออกว่าแข็งยังไงให้ปุ๊บนี่เฮ้ยแข็งจริงว่ะเอาเนอยากจะรู้ว่าไอ้โฟมเนี่ยนะครับไอ้ความแตกต่างระหว่างตัวที่เป็นผสมเองแบบนี้ AB เนี่ยก
0: ับ
1: ตัวกระป๋องเนี่ยมันแตกต่างกันในแง่ไหนบ้างเอาเรื่องราคาก่อน
2: ราคาเนี่ยกระป๋องเนี่ยน่าจะแพงกว่าม
1: ันสำเร็จรูปเน
2: า
1: ะ
2: ใช่ครับตัวความสะดวกเนี่ยกระป๋องก็สะดวกกว่า
1: ก็ใช่
2: ใช่คร
1: ับ แล้วมัน cover พื้นที่ยังไงบ้างแบบได้เยอะไหมอ
2: ย่างอันเนี้ยครับผสมหนึ่งส่วนอ่ะจะได้25เท่า
1: 25เท่า
2: ใช่
1: แล้วกระป๋อง
0: กระป๋องอ่ะมันมีปริมาตรที่เขากำหนดมาอยู่แล้วราคาเนี้ยกระป๋องมันจะเหมาะกับในส่วนของพวกงานแนวตั้งมากกว่า
2: ครับ
1: ถูกมันจะสะดวกไง
0: ถ
1: ู
0: กต้องถ้าเอาเนี้ยไปเทแนวตั้งมันยาก
1: ไปรินมันก็จะแบบ
0: ใช่ครับ
1: บวมไม่ทัน
0: บวมไม่ทัน
1: แต่ว่าคือออกมาจากกระป๋องเพื่อมันบวมเลยอันนี้
0: ค
1: ือ ข้อที่การใช้งานนะครับก็คือถ้าเกิดว่าเป็นรอยแครกแนวตั้งเราเคยซ่อมไปแล้วท่านผู้ชมบ้านเคยทำนะฮะรอยแครกที่แบบว่าเป็นผนังที่มันแครกออกจากบ้านอย่างเงี้ยส่วนต่อเติมผนังที่มันแครกตรงใช้โฟมฉีดมันก็จะเหมาะเพราะว่าอะไรเพราะว่าเป็นการใช้งานแนวตั้ง
0: แนวตั้ง
1: บวมทันที
0: แต่ถามว่าแนวนอนโฟมใช้สเปรย์ใช้ได้ไหมใช้ได้
1: ได้
0: พื้นที่มันใหญ่ไง
1: ไม่มีความจำเป็น
0: ใช่ครับ
1: คืออันนี้มารินเอาเนี้ยมันก็บวมตาม ตามนี้ก็โอเคใช่ไหมฮะอ่ะแล้วเรื่องของการตัดแต่งอะไรคล้ายกันไหม
2: คล้ายกันครับก
1: ็
2: คือใช้คัตเตอร์ตัดได้เหมือน
1: คัตเตอร์ตัดได้เลยนะ
0: ง่ายเลย
2: ทั้งกระป๋องทั้งผสม
1: ครับ
2: ครับใช้คัตเตอร์ได้เลย
1: ใช้คัตเตอร์ในการตัดแต่งให้เรียบให้เป็นรูปทรงแบบไหนอะไร
0: รูปทรงเป็นก้อนเมฆอะไรอย่างงี้ไม่ต้องตัดถ้าไม่อยากเป็นก้อนเมฆก็ไม่ต้องตัดก็ได้จินตนาการจินตนาการ
1: เหมือนเดินขึ้นสวรรค์ทุกวัน
2: คร
1: ับอังกฤษกันทำงานกันต่อ
2: ครับ

0: มว่ายังไงก็ต้องเช็คละเอียดครับว่ามันเกิดการชุดตรงไหนบ้างอะไรบ้างสำรวจรอบๆเลยมันมีอะไรสังเกตได้บ้างไหมว่าเฮ้ยบ้านชุดแล้ว
1: ครับสิ่งสังเกตง่ายๆนะครับก็คือตอนแรกที่เราปรับพื้นทำสวนไปเนี่ยรู้สึกว่าพื้นเราเรียบเสมอ
0: ใช่ใช่เวลาปกติเวลาถมดินเสร็จนะคุณผู้ชม บ้านข้างๆรอบๆ บ้านเนี่ยจะเรียบสวยมากแบบดินมันจะเสมอกันมันดีใจเกรดเรียบร้อย
1: พอผ่านไปปี2ปีเอ้าอยู่นี่มีหลุมขึ้นมาอยู่นี่มีแอ่งเป็นแอ่งกระทะขึ้นมา
0: อาจจะเข้าใจว่าอุ๊ยแฟนอยากทำบ่อน้ำ แล้วก็ให้ช่างแอบมาขุดไว้หรือเปล่า
1: ครับ
0: ไม่ใช่นะ
1: ไม่ใช่ครับไม่ใช่
0: เกิดการทรุดตัว
1: ใช่เกิดการทรุดตัวของตัวดิน
0: อ๋อ
1: สันนิษฐานในเบื้องต้น
0: รับแรง
1: ครับซึ่งลักษณะเนี้ยในการสังเกตรอบบ้านเราเนี่ยเราเดินเดินไปเนี่ยสังเกตว่าพื้นเนี่ยมันผิดปกติเวลาเราก้าวเดิน
0: เ
1: นี่ยว
0: ิ
1: ธีง่ายสุด
0: โอเค
1: แต่
0: โดยกายภาพเลยสังเกตได้
1: ครับแต่โดยสาเหตุหลักๆของตัวดินซุดน่ะพี่ทองเต
0: ้
1: ดินซุดกับโครงสร้างซุดมันแตกต่างกัน
0: น่าสนใจ
1: คือดินซุดอ่ะมันจะมีทั้งหมดสาเหตุหลักๆทั้งหมด3สิ่ง
0: จำได้มีอะไรบ้างมีไอ้
1: ธรรมชาติ
0: ธรรมชาติทำ
1: คนทำ
0: มนุษย์ทำ
1: แล้วก็ถมดิน
0: ถมไม่ดี
1: ธรรมชาติหลักๆก็คือเกิดจากแต่ละพื้นดินอย่างที่บอกว่าในพื้นที่กรุงเทพครับในแต่ละปีเฉลี่ยพื้นที่กรุงเทพและปริมณฑล
0: มันซุดอยู่แล้ว
1: ใช่แต่เพียงแค่เราไม่รู้สึก
0: นิดเดียว
1: นิดเดียวจริง
0: 4เซนอะไรเง
1: ี้
0: ย
1: ประมาณ 2-3 เซนถ้าตามที่จำได้แต่สมัยก่อนพี่ยองเต้กรุงเทพมหานครเราเนี่ยหรือปริมณฑลเคยมีซุดไปถึง 7-10 เซน
0: เฮ้ย
1: ใช่ราคาเนี้ยเขาเกิดการมาตรการลดการใช้น้ำจากบ่อบาดาลลดการสูบน้ำขึ้นมานี่คือสาเหตุหลักของ
0: โอเคคุณต้องเข้าใจนะครับว่าใต้ดินเนี่ยมันประกอบด้วยชั้นดินนะมีดินข้างบนแล้วเราไปชั้นหิน
1: ถูกต้องครับ
0: แล้วก็มีชั้นที่เป็นน้ำบาดาล
1: ใช่ครับ
0: ที่เหมือนจริงๆแล้วน้ำบาดาลมันเป็นตัวอุ้มด้วยนะ
1: อุ้มพยายามพยุงดิน
0: ใช่ไหมอุ้มชั้นที่เป็นเลเยอร์หินเล

0: เลเยอร์ดินขึ้นมา
1: คร
0: ั้งนี้พอมีการสูบน้ำบาดาลขึ้นมาใช้เยอะๆน้ำมันจะเป็นเรื่องอาจจะขุดเองขุดบ่อเถื่อนนู่นนี่
1: ตามสาธารณะ
0: ก็เกิดการซุดตัวเยอะแยะมากมายใช่ไหมฮะโดยที่คือหลายคนอุ้ยทำไมสูบนิดเดียวฉันทำบ่อเดียวมันจะไปซุดได้ยังไงคุณคิดซิว่าประชากรในประเทศไทยก็ได้มีกี่ล้านคนแล้วไม่รู้กี่แสนคน
1: ใช้น้ำขึ้นไป
0: เออก็เรียบร้อยเลยคณะชั้นบ้านเราน้ำบาดาลมันก็ลด
1: เขาเลยมีมาตรการลดการใช้ขุดน้ำมาทำให้ดินมาจากประมาณช่วงปีนั้นปีสมัยก่อนเนี่ย7-10เซนเนี่ยเหลือประมาณ2-3เซน
0: โอ้ก็เลยว่าโอ้ยชั่ว
1: แต่อย่าลืมนะปีละ2-3เซน
0: แต่ว่าลงเรื่อยๆ
1: 10ปีก็มาบรรทัด
0: อุ้ยก็ไปเป็นฟุต
1: ก็ไปเรื่อยๆแต่แค่เพียงแค่เราไม่รู้สึก
0: โอเคอ
1: ันดับที่2คือมนุษย์ถ้าสังเกตในส่วนของบ้านที่อยู่ในส่วนของพื้นที่กรุงเทพและปริมณฑลเนี่ยจะมีการก่อสร้างไซต์งานก่อสร้างตึกสูงใหญ่เลย
0: เออใช่
1: จะมีทั้งการขุดดิน
0: เมกะโปรเจกต์ต่างๆ
1: ถูกต้องครับข
0: ุ
1: ดทีไม่ได้ขุดแค่เมตร2เมตรนะ
0: เ
1: ป็น10-20เมตร
0: ที่จอดรถคุณน่ะลงไปกี่ชั้น
1: ถูกต้องครับ
0: มีไม่รู้กี่พีเลยโอ้โหเยอะมาก
1: ถ้าสมมติกรณีว่าบ้านเราไปอยู่ใกล้ที่ก่อสร้างเนี่ยโอกาสที่จะเกิดการดินสไลด์เนี่ยมีสูง
0: ตั้งแต่แรงสั่นสะเทือนจนถึงดินที่มันโดนขุดออกไปไม่ว่าเขาจะทำกำแพงปูนกันดินอะไรแล้วก็ตามบางทีมันมีการแลนด์มีดินสไลด์ออกไป
1: ถูกต้องแต่ในมองข้อ2เนี่ยผมว่าเราสามารถป้องกันได้ในฐานะเจ้าของบ้าน
0: ครับ
1: อันดับแรกคือเรามีพรบที่คุ้มครองผู้อาศัยโดยข้อกำหนดเขาจะบอกประมาณว่าถ้าเราขุดดินมากกว่า3เมตรครับ
0: ครับ
1: ความลึกตัวนี้ระยะห่างของปากบ่อมันควรจะเป็น2เท่าของความลึก
0: อ๋อเออเข้าใจ
1: ใช่แต่ก็ยังมีวิธีครับกรณีไม่มีพื้นที่ไซต์มันติดรั้วแล้วจริงๆอ่ะ
0: เออมันไม่ได้แล้ว
1: มันจะต้องมีพวกนวัตกรรมที่ว่าก็กำแพงป้องกันดินหรือพวกชีทพาย
0: โอเคชีทพาย
1: ที่มากดแล้วเราสามารถขุดได้ติดเนื้อบ้านเราทั้งนี้เจ้าของบ้านเนี่ยควรจะสังเกตพื้นที่ก่อสร้างรอบๆเราเพื่อไม่ให้บ้านเราดินซุด
0: มีข้างๆเขามีการก่อสร้างอะไรอยู
1: ่
0: ใช่มั้ยมีดินที่แบบว่าไหลไปทางเขาไหม
1: ยิ่งสังเกตเลยนี่ยิ่งอันตราย
0: กลัวเลยต้องปรึกษากันก่อนจริงๆแล้วควรจะปรึกษากันตั้งแต่ก่อนมีการก่อสร้างว่าข้างๆจะทำอะไรอ่ะเอ้ยมีการขุดหรือเปล่าถ้าเกิดมีการขุดดินฉันจะไหลไปนะเพราะนั้นเธอต้องทำกำแพงกันดินที่ฉันเรียบร้อยมีชีทพายมีอะไรให้เรียบร้อย
1: เรียกว่าเป็นการมี EIA ของการก่อสร้าง
0: มันคืออะไรมันคืออะไร
1: EIA ก็คือเป็นในส่วนของการอนุมัติการก่อสร้างสิ่งแวดล้อมสภาพชุมชน
0: นี่โอ้โหนี่สำคัญมากนะครับคือการอยู่ร่วมกันของมนุษย์เนี่ยนะมันจำเป็นเนี่ยต้องมีการข้อตกลงกันแบบนี
1: ้
0: ไม่อย่างนั้นถ้าเกิดว่าทุกคนทำอะไรได้โดยพละการเนี่ยไม่ได้เลยนะ
1: ไม่ได้คร
0: ับ เอออยู่กันไม่ได้อ
1: ันตรายอันตรายจริง
0: หรือจริงๆปรึกษาพวกวิศวกรหร
1: ือ
0: ปรึกษาสถาปนิกก่อนเนาะ
1: ถูกต้อง
0: ว่าเอ้ยมันมีแนวทางในการป้องกันยังไงเพื่อไม่ให้มันซุดอ่ะ
1: ใช่ครับ
0: ไม่อย่างนั้นถ้าเกิดว่าขุดไอ้บาสั่งให้ช่างจ้างช่างมาสัก10คนแล้วขุดไปบางทีมันซุดเลย
1: ซุดเลย
0: ใช่ไหม
1: ไม่ถูกอันดับที่3คือการถมดิน
0: ครับ
1: ยิ่งพื้นที่ในกรุงเทพปริมณฑลยิ่งรอบนอกปริมณฑลเนี่ยจะมีการก่อสร้างบ้านเขาเรียกว่าบ้านจัดสรรค
0: ่
1: อนข้างเยอะดังนั้นพื้นที่ตะก่อนอาจจะเป็นทุ่งนาอย่างที่เราบอกไป
0: เป็นทุ่งนาเลย
1: ทุ่งนาสวนมะพร้าวต่าง
0: ๆล่องสวนต่างๆ
1: ล่องสวน
0: บึง
1: แต่เราต้องการใช้พื้นที
0: ่
1: แล้วทำการถมดินเข้าไปบางครั้งการถมดินนะครับเราต้องควรจะทิ้งระยะเวลาให้ดินมันเซตตัวหน่อย
0: ถูกต้อง
1: หรืออย่างน้อยๆเนี่ยก็คือผ่านฤดูฝนไปสักหนึ่งฤดูถึงสองฤด
0: ูโอ้โหมันนานอ่ะต้อง
1: ใช่ครับ
0: คือคุณผู้ชมต้องเข้าใจอย่างนี้นะบ้านเนี่ยเวลาที่มีที่มาแล้วจะปรับระดับพื้นที่ใหม่เนี่ยไม่ใช่ปรับระดับพื้นที่เสร็จสร้างบ้านทับได้เลย
1: ไม่ได้
0: ไม่ใช่นะครับ
1: ครับยิ่งถ้าเป็นโดนน้ำเรื่อยๆโดนน้ำเรื่อยๆโดนทั้งอากาศร้อนอากาศชื้นอะไรไปเนี่ยดินจะเกิดการซุดตัวจะแน่นขึ้นแน่นขึ้น
0: แล้วก็อีกปัญหาหนึ่งที่พบเจอกันบ่อยๆก็คือว่าเวลาที่ว่ามีบ้านเดิมอยู
1: ่
0: แล้วรื้อบ้านนะทุบบ้านเดิมแล้วจะสร้างบ้านใหม่ทับช่างเอาพวกเศษปูนเศษปูนพวกหินทิ้งพวกอะไรเงี้ย
1: มาทิ้ง
0: ถมไปถมไป
1: รียูส
0: รียูสมันก็ดูเต็มดีอ่ะพอเอาดินถมหน่อยอู้เต็มง่ายเลยคันนี้เจ้าของบ้านแฮปปี้ใช้รถไม่กี่คันเอง
1: ประหยัดเงิน
0: ไปแล้วยอดบัตเจ็ต
1: ใช่ประหยัดบัตเจ็ตเรา
0: เลยคันนี้เวลาผ่านไปอายุจัดเลยฮะอันนี
1: ้ดีไม่ดีอาจจะเสียมากกว่าตอนนั้นอีกแล
0: ้
1: ว
0: ใช
1: ่ซ่อมบ้านนี่ยากกว่าสร้างบ้านนะ
0: ถูกต้องเรโนเวทนี่แพงกว่านะครับ
1: คัน
0: ต้องเข้าใจอย่างนี้เลยเพราะฉะนั้นการถมดินเนี่ยต้องถมให้ดีถมให้แน่นใช่ไหม
1: สำหรับใครที่หาบ้านจัดสรรเนี่ยก็ดูก่อนว่าพื้นที่บริเวณนั้นตะก่อนเป็นอะไรคุยกับโครงการดีๆด้วยว่าเราถมดินเป็นอะไรยังไงเพื่อประโยชน์ของเรา
0: อันนี้บางคนแบบขี้เกรงใจ
1: ไ
0: ปถามเขาจู้จี้เดี๋ยวเขารำคาญหรือเปล่าเป็นการรักษาประโยชน์ของคุณนะครับ
1: อัน
0: นี้เรื่องจริงเลยนะฮะอ่ะโอเคการจัดการกับปรับพื้นที่และข้อควรระวังการถมดินมีประมาณนี้
1: ใช่ครับ
0: นั่นเราเดินสำรวจรอบบ้านอ่ะโอเคเดี๋ยวไปดูที่เกิดเหตุดีกว่าว่าเป็นไงบ้างไปเอาละครับตอนนี้เราจัดการปาดโฟมเรียบร้อยนะฮะแล้วก็เราทำการทำอะไรกับโฟมอีกตอนนี้
2: ก็คือหลังจากโฟมเสร็จตัวนะครับพี่เราก็คือใช้คัตเตอร์ของเราเนี่ยตัดแต่งเนื้อโฟมให้ได้ระดับที่จะเอาแล้วเราก็เอาอีพ็อกซี่ครับปาดไปเลย
0: อีพ็อกซี่เลยใช่ไหม
2: ใช่ครับ
0: อันนี้มันยืดหยุ่นตัวไหม
2: ยืดหยุ่นคร
0: ับ เนี่ยนี่สำคัญเลยนะฮะเพราะว่าบางคนอุ้ยเอาปูนเทไปอย่างเงี้ยบางทีมันเกิดการซุดตัวลงอีกมันก็แครกอีก
1: ใช่ครับ
0: อีพ็อกซี่มันมีความยืดหยุ่น
2: ใช่คร
0: ับแล้วก็ปิดสนิทอะ

0: ซีลไปเลย
1: ครับผม
0: แล้วนี่คือสีเทาๆนี่คือเราทาสีใช่ไหม
1: ใช่เราทาสีกบให้ใกล้เคียงกับเนื้อปูนะครับ
0: เออเนียน
2: แต่งเท็กเจอร์ให้มันคล้ายๆของเดิม
0: ครับไม่เสร็จนะไม่เสร็จนะ
1: ใ
0: ช่ในมือนี่คือเราเอามาปลูกต้นไม้นะ
1: ใช่ครับเราจะเอามา
0: ใช่
3: ใช่คร
0: ับ
3: ใช่ด้วย
1: ใช่ครับเราจะมาปลูกต้นไม้ตรงร่องนี
0: ้ว
1: ้าวไม่ชายเป็นหิน
0: อะไรทำอะไรอ่ะ
1: เดี๋ยวเราจะเอาตะข่ายเนี่ยครับรองอีกชั้นนึงแล้วก็เอาหินเนี่ยปิดพื้นผิว
0: หินปิดพื้นผิวโอเค
2: เนื่องด้วยเจ้าของบ้านเขาแต่งเป็นโทนหินไงพี
0: ่เออก็คือมีกรวดทั่วแหละแล้วก็คือกรวดแม่น้ำใกล้เคียงกับเดิม
2: เราสามารถอะแดปก็ได้ถ้าสมมติใครไม่ต้องการเป็นกรวดหิน
0: เอออ
2: าจจะเป็น
0: ก็เป็นหินกรวดก็ได
1: ้ครับ
2: ครับครับผมอ่
0: ะวางเลยแล้วกัน
1: ครับครับ
0: มาวางเลยแล้วกันมันกี่เส้นวะ
1: 3เส้น
0: เราก็วางซ้อนกันเนาะแล้ววางตรงรอยต่อก็ซ้อนกันให้เรียบร้อยใช่ไหมครับคือตะข่ายมาติดที่วางทำไม
1: วางเพื่อไม่ให้หินครับเราไปอยู่ในบนอีพ็อกซี่เผื่อเวลาอนาคตเราเอาย้ายออกก็ออกได้ง่ายขึ้น
0: อ๋อคือแบบปึ๊บรุบไม่งั้นต้องนั่งโกย
1: เหมือนเมื่อเช้า
0: เหมือนเมื่อเช้าคือยาก
1: อันนี้ก็ตามอาวุโสแล้วกันนะครับคนเดียว
0: ตามอาวุธ
2: ตามอาวุโส
0: อันนี้คือเราใช้หินแบบว่าเป็นตรวจแม่น้ำเบอร์เล็กเลยละเอียดเลย
1: ใช่ครับ
0: นะฮะค่อนข้างเล็กเลยนะฮะแล้วก็มาเราจะทำการอะไรเทลงไปอ
1: ่
0: ะ
1: เทลงไป
0: เลยเทแล้วเกลี่ยใช่ไหมฮะ
1: ใช่ครับเกลี่ยให้ได้ระดับที่เราจะเอา
0: เสร็จสิ้นเรียบร้อยนะครับสำหรับการซ่อมแซมนะฮะแล้วก็การโรยกรวดของเราเนี่ยก็เน้นย้ำอีกทีนึงนะครับสำหรับเรื่องของพื้นซุดเนาะ
1: ครับ
0: ตัวพื้นที่ซุดพื้นดินซุดกับโครงสร้างซุดคนละเรื่องกันหนูไอ้บูม
1: ถูกครับ
2: โดยการที่ว่ากรณีพื้นดินสุดกับโครงสร้างสุดเนี่ยที่มันแตกต่างกันเพราะโครงสร้างเนี่ยถ้ามันสุดเหมือนพื้นคอนเต้มันจะเกิดรอยแยกรอยร้าวรอยแครก
0: อันนี้มีผลเยอะ
2: ถูกต้องอันนี้มันจะกระทบต่อการใช้ชีวิตแคบจะ 100% เลยอันตราย
0: แ
2: บบแรกอันตรายแต่แล้วนี่ดินสุดเนี่ยครับโครงสร้างจะอยู่ที่เดิมแต่แค่มีโพรงข้างล่างดินกระจายออกไปดินมันซุดลงไป
0: วันนี้เรามาแก้ไขในเรื่องของดินซุดเนาะก็ไม่แก้ไขให้ดินมันขึ้นมาแต่เพียงแต่ว่ามาปิดรอยที่มันจะเป็นโพรงแล้วเกิดมีสัตว์ร้ายอะไรขึ้นมาได
2: ้ถูกต้อง
0: ใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นเราก็จะมาแก้ไขตรงนี้
2: ใช่ครับ
0: นะครับอ่ะโอเคขอบคุณอาตอมมากครับที่วันนี้มาช่วยกันขอบคุณครับ
1: ครับ

0: คุณผู้ชมที่มีปัญหาเกี่ยวกับบ้านครับปัญหานี้ปัญหาใหญ่ส่งมาได้เลยครับในรายการช่างประจำบ้านผ่านทางเพจ Facebook ช่างประจำบ้าน
1: ติดตามชมช่างประจำบ้านทุกสัปดาห์นะฮะวันเสาร์ 10:30 น.ถึง 11:00 น.ทางอมรินทร์ TV HD ช่อง34เหมือนเดิมช่างประจำบ้าน
2: อมรินทร์ TV

พฤกษาพันธุ์สัญลักษณ์ถิ่นไทยกาสลองคำต้นไม้ประจำจังหวัดเชียงรายสภาพภูมิประเทศที่เป็นป่าเขาลำเนาไพรอันกว้างใหญ่ของจังหวัดเชียงรายทำให้จังหวัดเหนือสุดของประเทศไทยแห่งนี้เป็นพื้นที่ต้นน้ำและเขียวชอุ่มไปด้วยต้นไม้พันไม้เกือบตลอดปีโดยเฉพาะบริเวณเทือกเขาหินปูนที่ค่อนข้างชื้นมีพันไม้ธรรมชาติขึ้นอยู่ทั่วไปประเภทหนึ่งมีชื่อเรียกพื้นเมืองว่ากาสลองคำสำเภาหลามต้นจางจืดอ้อยช้างและยังพบว่ามีขึ้นตามป่าเบญจพรรณและป่าดิบแล้งในภาคอื่นๆมีชื่อเรียกเฉพาะถิ่นต่างกันไปเช่นภาคกลางเรียกปีบทองภาคใต้เรียกกากีด้วยเหตุที่จังหวัดเชียงรายมีลองคำขึ้นอยู่มากกว่าที่อื่นๆจึงน้อมเกล้าน้อมกระหม่อมถวายเพื่อให้เป็นต้นไม้ประจำจังหวัดแล้วรับพระราชทานมาขยายพันธุ์เพื่อปลูกในอาณาบริเวณจังหวัดให้แพร่หลายมากขึ้นกาสลองคำเป็นไม้ต้นผลัดใบขนาดกลางสูงราว 6-20 เมตรลำต้นมีสีเทาแตกสะเก็ดเล็กน้อยใบประกอบมีลักษณะแบบขนนก 2-3 ชั้นดอกมีสีส้มตั้งแต่เดือนมกราคมถึงเมษายนกาสลองคำจะออกดอกสีส้มสะพรั่งช่อดอกออกเป็นกลุ่มตามกิ่งและลำต้นกลุ่มละ 5-10 ดอกกลีบดอกติดกันคล้ายรูประฆังปลายกลีบตลกไปด้านหลังผลเป็นฝักรูปทรงกระบอกยาวเรียว

คล้ายถั่วฝักยาวเมื่อฝักแก่จะแตกเป็น2ซีกเมล็ดแบนมีปีกบางใสด้านข้างทั้ง2ด้านเมื่อกาสลองคำเริ่มผลัดใบชาวเชียงรายรู้ว่าอีกไม่นานจะเห็นดอกสีส้มบานเต็มกิ่งเขาเสมือนจะรอรับผู้คนที่มาเยือนเมืองเหนือยามที่ลมหนาวกำลังจะผ่านไปและฤดูร้อนกำลังจะมาถึงอีกคราวเป็นเช่นนี้ทุกปี

ความหลากหลายทางชีวภาพบายเบโดเห็ดจัดได้ว่าเป็นเชื้อราขั้นสูงชนิดหนึ่งแต่ในทางการเกษตรเห็ดกลับถูกจัดให้เป็นพืชชั้นต่ำสาเหตุนั้นก็เพราะว่าเห็ดไม่สามารถสังเคราะห์แสงเพื่อสร้างอาหารเองได้ซึ่งลักษณะของเห็ดจะประกอบไปด้วยหมวกเห็ดคือส่วนที่อยู่บนสุดของเห็ดซึ่งมีลักษณะและสีสันแตกต่างกันออกไปก้านเห็ดคือบริเวณที่ติดเป็นเนื้อเดียวกับดอกเห็ดซึ่งคอยรองรับดอกเห็ดให้ชูขึ้นด้านบนครีบเห็ดคือบริเวณที่ทำให้เกิดสปอร์มีลักษณะเป็นแผ่นบางๆอยู่ตรงใต้หมวกเห็ดวงแหวนคือบริเวณที่เกิดจากเนื้อเยื่อบางๆที่ยึดระหว่างก้านดอกกับขอบหมวกเห็ดขาดออกจากหมวกเห็ดเมื่อบานเยื่อหุ้มดอกเห็ดหรือเปลือกคือบริเวณที่อยู่ด้านนอกสุดที่ทำหน้าที่หุ้มหมวกเห็ดและก้านไว้เมื่อยังเป็นดอกอ่อนอยู่และจะเริ่มปริหรือแตกออกเมื่อดอกเห็ดเริ่มขยายหรือบานออกแต่ยังคงมีเยื่อหุ้มอยู่บริเวณโคนของเห็ดเพราะเป็นส่วนที่ไม่ได้มีการขยายตัวออกเนื้อเห็ดคือส่วนที่อยู่ภายในของหมวกเห็ดซึ่งมีลักษณะเป็นเส้นใยเปราะเหนียวและนุ่มโดยทั่วไปจะถูกนำมาใช้ประโยชน์โดยการนำมาทำเป็นอาหารจึงทำให้เห็ดถูกแบ่งออกได้เป็น2กลุ่มใหญ่ๆคือเห็ดที่ทานได้และเห็ดพิษซึ่งเห็ดทั้ง2ชนิดเมื่อดูจากลักษณะผิวเผินภายนอกแล้วก็แทบจะไม่มีความแตกต่างกันเลยเห็ดเป็นที่รู้จักกันดีทั่วโลกในลักษณะของอาหารและการสกัดมาทำเป็นยาแต่ทราบหรือไม่ว่าเชื้อราจากเห็ดยังสามารถนำมาใช้ประโยชน์ในด้านอื่นๆอีกเช่นนำมาใช้เป็นวัสดุบรรจุภัณฑ์ทดแทนการใช้โฟมและพลาสติกวัสดุในการดูดซับเสียงจนไปถึงวัสดุที่ใช้ในการก่อสร้างโดยการนำเชื้อราบริเวณรากของเห็ดซึ่งมีเส้นใยอยู่เป็นบริเวณมากมาใช้ในกระบวนการผลิตและแปรรูปจากพืชที่มีประโยชน์เพียงแค่ใช้ในการรับประทานให้กลายเป็นวัสดุทดแทนที่มีประสิทธิภาพสามารถย่อยสลายเองได้ตามธรรมชาติเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมจะเห็นได้ว่าการศึกษาความหลากหลายทางชีวภาพจะช่วยให้เราสามารถนำทรัพยากรธรรมชาติต่างๆที่มีอยู่อย่างมากมายรอบตัวเราไปใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพเกิดประโยชน์สูงสุดและยังสามารถเพิ่มมูลค่าช่วยพัฒนาเศรษฐกิจของชาติได้อีกด้วย

บาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรทรงพระราชดำริว่าพระธรรมเทศนาเรื่องสัมมาทิฏฐิตามพระเถราธิบายของท่านพระสารีบุตรเถระซึ่งเป็นพระนิพนธ์ในสมเด็จพระสังฆราชเจ้ากรมหลวงวชิรญาณสังวรนอกจากจะแสดงข้อธรรมะสำคัญสำคัญอันเป็นแก่นคำสอนของพระพุทธศาสนาแล้วยังได้อธิบายถ่ายทอดเพิ่มเติมให้พอเหมาะพอดีแก่ความรู้ความคิดของคนในยุคปัจจุบันให้เข้าใจได้โดยสะดวกและแจ่มแจ้งจึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้รวบรวมพิมพ์เป็นหนังสือสัมมาทิฏฐิโดยทรงพระราชอุตสาหะตรวจทานต้นฉบับด้วยพระองค์เอง

0: สัมมาทิฏฐิทะลุมิติมายาตอนที่63อวิชชาตอนที่1
1: พวกศิลากันเจ้าปันขาดการติดต่อไปสนานในรอบนี้ไม่รู้เป็นยังไงบ้างแล้ว
2: จริงสิตัวช่วยอีก2ตัวช่วยที่เหลือก็ยังไม่ได้ใช้เลยด้วยเวลาก็เหลือน้อยลงทุกที
3: พวกเขาเดินทางถึงด่านของอวิชชาแล้ว
2: ไปถึงด่านอวิชชาในเวลาอันรวดเร็วเกินกว่าที่คิดไว้นะเนี่ย
3: หวังว่าความรู้ทั้งหมดที่ศิลากับเจ้าปานเรียนรู้มาจะช่วยให้ไม่หลงกลกับดักของอวิชชานะ
4: โอ้ยข้าเหมือนหัวไปหมดแล้วที่นี่ที่ไหนกันเนี่ย
5: อุ้ยเจ็บชะมัดท่านคือ
6: นี่ที่ผ่านด่านปฏิจจสมุปบาททั้ง11ด่านมาได้จนถึงด่านของข้าอวิชชา
7: อวิชชา
6: ถูกแล้วร้อยปีที่ผ่านมายังไม่มีใครผ่านเข้ามาด่านของข้าได้เลยสักคนมีเจ้า2คนนี่แหละที่เข้ามาได
4: ้ข้าไม่ได้อยากเข้ามาสักหน่อยท่านฉุดข้าเข้ามาเองต่างหาก
6: แม่คนฉลาดนี้เล่นตัวไม่เบาเลยนะแบบนี้ดีข้าชอบ
5: ไม่ต้องมาพูดอ้อมค้อมหรอกจะให้พวกเราทำภารกิจอะไรก็ว่ามันเลยเวลายิ่งเหลือน้อยๆอยู
6: ่งั้นเข้าประเด็นเลยก็ได้ด่านของข้าคือด่านทดสอบความรู้ที่เจ้าสั่งสมมาทั้งหมดถ้าพวกเจ้าคิดว่าตัวเองรู้จริงกว่าข้าก็เอาชนะความรู้ของข้าให้ได้แต่ถ้าเอาชนะไม่ได้ก็ต้องติดอยู่ที่นี่ไปตลอดกาลว่าไงจะเล่นไหม
7: ได้ข้าเล่น
6: ดีมากก่อนเริ่มทดสอบอยากรู้ว่าเจ้าทั้งสองรู้จักอวิชชาดีแค่ไหน
5: พูดตามตรงข้าไม่รู้เลยว่าท่านคือใครมีความสำคัญยังไงในดินแดนปฏิจจสมุปบาทแห่งนี
6: ้ไม่ต้องกังวลเดี๋ยวเจ้าก็จะได้รู้จักอวิชชาอย่างที่ข้ารู้จักแล้วใบให้นิดนึงก็ได้อะไรเอ่ยคิดว่ารู้แต่ไม่รู้ถึงจะรู้ก็รู้ไม่จริง
5: คิดว่ารู้แต่ไม่รู้ถึงจะรู้ก็รู้ไม่จริงงั้นเหรอเจ้าปันนี่คือความหมายของอวิชชาหรือเปล่าอะ
4: ที่ข้าจำได้อวิชชาแปลว่าความไม่รู้คนเราทุกคนมีอวิชชาอยู่ในตัวเองกันทั้งนั้น
5: ฮะงั้นเจ้ากับข้าก็มีอวิชชาคือความไม่รู้อะไรเลยอย่างนั้นเหรอแล้วความรู้ที่ผ่านมาทั้งหมดล่ะคืออะไร
6: น่าขำจริงๆใครบอกกันว่าอวิชชาคือความไม่รู้อะไรเลยถ้าไม่รู้อะไรเลยก็ต้องเป็นก้อนหินก้อนดินต้นไม้แล้วล่ะแต่มนุษย์อย่างเราหรือแม้แต่สัตว์ทั้งหลายย่อมมีความรู้อยู่ในตัวอย่างรู้เห็นรูปรู้ได้ยินเสียงรวมถึงความรู้ในสิ่งต่างๆที่ได้ศึกษาเล่าเรียนเพราะฉะนั้นจะมาบอกว่าคนเรามีอวิชชาคือความไม่รู้อะไรเลยได้ยังไงกันพวกเจ้านั่นแหละที่ไม่รู้จริง
5: ฮะตกลงที่เจ้าเรียนมานี่ถูกแน่นะเจ้าปัน
4: ท่านอาจารย์สอนข้าเองนะ

0: จะผิดได้ยังไงกันเล่าแต่ข้าอาจจะพูดไม่ครบน่ะเลยทำให้ความหมายผิดไป
1: เอ้าโถเอ้ยเจ้าปันงั้นก็อธิบายมาให้ครบๆสิ
0: ขอนึกก่อนขอนึกก่อนอ๋อจำได้แล้วจำได้แล้วอวิชชาเป็นต้นเหตุสำคัญแห่งกิเลสและกองทุกข์ทั้งหลายรู้จักอวิชชาอวิชชาก็คือไม่รู้ทุกข์ไม่รู้เหตุเกิดทุกข์ไม่รู้ความดับทุกข์ไม่รู้ทางปฏิบัติให้ถึงความดับทุกข์หรือเรียกง่ายๆก็คือความไม่รู้จักอริยสัจ4นั่นเอง
1: อ๋ออริยสัจ4ที่พวกเราเคยเรียนมาแล้วนี่เอง
0: ที่พูดไปเมื่อกี้คืออวิชชา4ยังมีอวิชชา8ด้วยนะคือเติมเข้าอีก4ข้อคือไม่รู้อดีตไม่รู้อนาคตไม่รู้ทั้งอดีตทั้งอนาคตไม่รู้ธรรมะที่อาศัยการบังเกิดขึ้นหรือก็คือไม่รู้จักปฏิจจสมุปบาทนั่นเอง
1: โอ้โหเจ้าปันจำเก่งสุดๆไปเลยขอคารวะ
0: เรียนเยอะๆแบบข้าเจ้าก็จะรู้เยอะเองแหละศิลา
2: จำเก่งก็คิดว่าตัวเองรู้จริงซะแล้วความรู้ที่เจ้าท่องจำมานั่นก็คือความรู้ที่ปรุงแต่งจากสังขารตั้งหากล่ะ
3: ถูกต้องเลยเจ้าค่ะท่านอวิชชาความรู้ที่พูดมานั้นน่ะไม่ใช่ของตัวเองเลยสักนิดฟังอาจารย์สอนมาแล้วก็ปรุงแต่งเป็นความทรงจำหรือสัญญาเฉยๆไม่ได้เข้าใจด้วยปัญญาของตัวเองเลยเจ้าค่ะ
2: ก็ดีแล้วที่ไม่เข้าใจก็จะได้ควบคุมได้ง่ายๆไงล่ะ
3: เอ้ยจริงด้วยเจ้าค่ะวิชาฉลาดที่สุดในโลกในโลก
2: คิดว่ารู้แต่ไม่รู้ถึงจะรู้ก็รู้ไม่จริงข้าหมายถึงเจ้านั่นแหละ
0: หาว่าไงนะหาว่าข้าไม่รู้จริงงั้นหรอแล้วเจ้าล่ะรู้จริงหรือยังไง
2: บอกได้เลยว่าในดินแดนปฏิจจสมุปบาทแห่งนี้ไม่มีใครรู้ดีไปกว่าข้าได้เวลาทดสอบความรู้กันแล้วหาคำตอบให้ได้ว่าต้นเหตุแท้จริงที่ทำให้ตัวเราเป็นทุกข์คืออะไร
0: ฮะ
2: ทำไมไม่รู้งั้นเหรอ
1: เจ้าปันเจ้าตอบได้ใช่ไหม
0: ข้าก็ไม่แน่ใจว่าที่จำมามันถูกไหมนะสิ
1: ว่าไงนะขนาดเจ้าปันยังไม่รู้แล้วข้าจะรู้ไหมเนี่ยโอ้ยปวดหัว
2: ไม่ทันไรก็เห็นแววพ่ายแพ้ซะแล้ว
0: เ
2: อาเถอะข้าไม่ใจร้ายขนาดนั้นหรอกข้าจะให้ตัวช่วยเจ้า4ครั้งให้ไปถามข้อสงสัยจากหัวหน้าด่านต่างๆที่ผ่านมาได
1: ้แบบนี้เขายังชั่วหน่อยไปถามด่านไหนก่อนดีล่ะเจ้าปัน
0: ไปด่านชรามรณะก่อนก็แล้วกันท่านยายน่าจะแนะนำเราได้นะ
1: ได้เลยงั้นพวกเราขอไปด่านชรามรณะก่อน
2: ได้ไปกันเลย
1: เรามาถึงเมืองชรามรณะแล้วเจ้าปัน
0: ดีเลยรีบตามหาท่านยายกันเถอะนั่นท่านยายนี่นะ
1: ท่านยายจริงๆด้วยเจ้าปันไปถามท่านยายกันเร็วท่านยายขอรับดีจังเลยนึกว่าจะไม่เจอซะแล้ว
2: มีอะไรให้ข้าช่วยหรือเปล่าแล้วทำไมย้อนกลับมาที่นี่ไวจังเลยล่ะ
0: พวกเรามีปริศนาที่ต้องการหาคำตอบนะขอรับปริศนานั้นก็คือต้นเหตุแท้จริงที่ทำให้ตัวเราเป็นทุกข์คืออะไรท่านยายรู้คำตอบไหมขอรับ
2: แล้วเจ้าทั้งสองคิดว่าต้นเหตุแท้จริงคืออะไรกันล่ะ
1: น่าจะเป็นความตายนะขอรับแค่คิดว่าจะต้องมีวันนั้นก็ทุกข์ขึ้นมาแล้วไม่ว่าจะเป็นตัวเองตายหรือคนที่เรารักตายก็ตาม
2: แต่สำหรับข้าและคนในเมืองนี้ความตายเป็นเรื่องธรรมดาเพราะเราหัดตายกันอยู่ตลอดเวลาเพราะฉะนั้นความตายไม่ใช่สาเหตุแท้จริงที่ทำให้ตัวเราเป็นทุกข์
0: นึกออกแล้วขอรับต้องเป็นการเกิดแน่ๆถ้าไม่เกิดมาก็ไม่ต้องแก่ไม่ต้องเจ็บไม่ต้องตายไม่ต้องเป็นทุกข
2: ์การเกิดมาทำให้เป็นทุกข์แต่การเกิดก็ไม่ใช่สาเหตุสุดท้ายที่ทำให้ตัวเราเป็นทุกข์นะ
0: อ้าวยังมีสาเหตุอะไรที่มาก่อนการเกิดอีกหรอขอรับท่านยายข้ายังมองไม่เห็นเลย
2: ข้าเฉลยคำตอบให้ไม่ได้หรอกนะพวกเจ้า

0: าต้องไปค้นหาเองแต่ข้าบอกได้แค่ว่าการที่จะหาสาเหตุที่แท้จริงของทุกข์ได้นั้นต้องหัดพิจารณาจับที่สุดเบื้องต้นและที่สุดเบื้องหลังของเรื่องให้ได
1: ้ที่สุดเบื้องต้นที่สุดเบื้องปลายหมายถึงว่าถ้าปัจจุบันเราเป็นทุกข์เพราะกลัวตายนี่คือผลเป็นเบื้องปลายส่วนสาเหตุที่ทำให้เราต้องมาเป็นทุกข์นี่คือเบื้องต้นใช่ไหมขอรับท่านยาย
0: ถูกต้องแล้วหัดพิจารณาไปเรื่อยๆแล้วเจ้าก็จะพบคำตอบเอง
1: ขอบคุณขอรับ
2: หมดเวลาของตัวช่วยแรกแล้วรีบเลือกด่านตัวช่วยที่สองเดี๋ยวนี้เลยอย่าชักช้า
3: ไปด่านไหนดีล่ะเจ้าปัน
1: ถามข้าและข้าจะรู้ไหมเนี่ย
4: ศิลากับเจ้าปันจะตอบคำถามของอวิชชาได้หรือไม่ติดตามได้ในตอนต่อไป

0: วันหยุดยาวคุณไปไหนกัน
1: หยุดยาวนี้ก็กลับบ้านครับปีนึงจะกลับบ้านสักทีตั้งใจว่าจะไปแวะซื้อของไปเยี่ยมแม่ที่บ้านสักหน่อยนะครับปกติทุกปีก็เต็มท้ายรถนี่แหละครับ
2: ไม่ชอบไปไหนอะค่ะรถมันติดมาหาร้านนั่งชิลๆดีกว่าเยอะเลย
3: มันจะไปไหนล่ะป้าก็ขายของอยู่ที่ร้านนั่นแหละรู้ไหมเทศกาลอย่างเงี้ยป้าน่ะขายดีปีที่แล้วนะคนห่อกลับบ้านกันเยอะแยะป้าน่ะเสียดายตุนของไว้นะของหมดแต่ปีนี้นะป้าน่ะตุนไว้เยอะเลยจัดเต็ม
4: หยุดยาวก็พาเด็กๆไปเที่ยวอะค่ะเสบียงพร้อมครบ3มื้อเลยค่ะ
0: เดี๋ยวๆคุณลืมอะไรกันหรือเปล่า
5: อะไรอ
6: ่
5: ะ
6: ไม่นะผมก็ไม่ได้ลืมอะไรแล้วนะ
2: ลืมอะไรไหมอ
5: ่
2: ะ
5: ไม่ลืมนะ
0: คุณลืมเอาอะไรมาด้วยคุณจำปิ่นโตวินเทจใบนี้ได้ไหมใช่คุณลืมใช้มันคุณลืมหยิบถุงผ้ามากมายที่มีอยู่ในบ้านเอามาใช้คุณลืมของรางวัลปีใหม่ที่ได้จากเจ้านายและคุณลืมไปเลยว่าเรามีวัสดุทดแทนที่สามารถย่อยสลายได้และคุณจำได้ไหมว่าขยะพลาสติกชิ้นล่าสุดที่คุณใช้คืออะไรแล้วตอนนี้ขยะชิ้นนั้นอยู่ที่ไหนนายคิดดีคนทำดีเดินเก็บขยะจากจังหวัดยโสธรถึงจังหวัดนครศรีธรรมราชระยะทาง 1,500 กิโลเมตรเพื่อตัดตอนขยะไม่ให้ไหลลงสู่ทะเล
6: ตลอดเส้นทางหลวงที่เราเดินทางอยู่เนี่ยทุกก้าวจะมีขยะให้เราเห็นตลอดเลยอาจจะเป็นชิ้นเล็กชิ้นน้อยมีมากมีเยอะอะไรอย่างเงี้ย
7: วิ่งตลอดมาเนี่ย20กว่าปีตั้งแต่ปศ38จนถึงตอนเนี้ย
6: ครับ
7: บางทีมันเคลี้ยงมาจะโดนหน้าเราก็มี
6: นี่คือเป็นการกระทําของมนุษย์ชัวร์ครับเพราะว่าตั้งใจผูกไว้เรียบร้อยข้างในเป็นโฟมฮะอันนี้เค้าเรียกว่า1ชุดใน1ชุดนี้มีน้ําแข็งเครื่องดื่ม1ชุดของคนครับ1ชุดของคนที่ได้ทิ้งลงมานะฮะได้บริโภคและทิ้งลงมาคนไทยหรือพวกเราทุกคนอ่ะยอมเหรอครับที่จะให้ทางกลับบ้านของเราเป็นแบบนี้ลองให้คุณถามใจคุณดูว่าคุณจะอยู่

0: สำนึกของความรักประเทศแล้วใช้มันน้อยลง
1: เราต่างก็มีวิธีและตัวช่วยที่จะลดใช้ขยะพลาสติกเพียงแต่เราได้เอามันออกมาใช้หรือยังวันหยุดยาวอย่าลืมพาพวกเขาไปด้วยอย่าปล่อยให้ทุกวันหยุดยาวเป็นเทศกาลของขยะ

ฤกษาพันธุ์สัญลักษณ์ถิ่นไทยมะกล่ำต้นต้นไม้ประจำจังหวัดสิงห์บุรีมะกล่ำต้นเป็นไม้ยืนต้นผลัดใบขนาดกลางสูงประมาณ 5-20 เมตรมีชื่ออื่นๆที่แตกต่างกันในแต่ละท้องถิ่นแต่ทั่วไปเรียกว่ามะกล่ำต้นและมะกล่ำตาช้างที่แม่ฮ่องสอนเรียกมะแคกมะหัวแดงมะโหดแดงมะกล่ำตาไก่ภาคใต้ทั่วไปเรียกไผ่ที่สตูลเรียกบนสีที่นครศรีธรรมราชเรียกไผ่เงินกล่ำมะกล่ำต้นพบมาขึ้นกระจัดกระจายในป่าเบญจพรรณและป่าดงดิบทั่วไปลักษณะต้นเป็นเรือนยอดพุ่มกลมยอดอ่อนมีขนนิ่มสีน้ำตาลปนเทาลักษณะใบเป็นใบประกอบช่อใบด้านข้างมีประมาณ 2-6 คู่มีดอกสีเหลืองลักษณะเป็นช่อกลมยาวมีกลิ่นหอมเย็นมีก้านดอกสั้นๆออกดอกระหว่างเดือนมีนาคมถึงพฤษภาคมผลเป็นฝักแบนบิดงอคล้ายฝักมะขามเทศเมล็ดมีลักษณะแบนกลมสีแดงฝักแก่ระหว่างเดือนมิถุนายนถึงกรกฎาคมการขยายพันธุ์ทำโดยการเพาะเมล็ดเป็นต้นไม้ที่ชอบแสงแดดจัดเจริญเติบโตได้ดีในสภาพดินที่ร่วนสุยระบายน้ำได้ดีเป็นต้นไม้ที่มีเนื้อไม้แข็งแกร่งมีประโยชน์ในการก่อสร้างบ้านเรือนทำเสาทำเครื่องเรือนทำเกวียนที่สำคัญส่วนต่างๆของมะกล่ำต้นมีประโยชน์ใช้ปรุงเป็นยาเนื้อในมีรสเฟื่อนฝนกับน้ำทาขมับแก้ปวดศีรษะใบใช้ต้มน้ำดื่มแก้ปวดท้องท้องร่วงเมล็ดมีรสเฟื่อนบดผสมน้ำผึ้งปั้นเป็นเม็ดกินแก้จุกเสียดแก้หนองในดับพิษบาดแผลหรือบดเป็นผงโรยแผลรักษาแผลฝีหนองเมล็ดและใบต้มรวมกันใช้รักษาฤทธิ์สีดวงทวารและขับพยาธิส่วนเมล็ดในมีรสเฟื่อนนำมาบดเป็นผงปั้นเป็นเม็ดกินเพื่อขับพยาธิถ้านำมาบดละเอียดใช้พอกฝีหนองหรือผสมน้ำมันมะพร้าวหรือน้ำเกลือทาหรือพอกฝีหนองรวมทั้งใช้รับประทานแก้ร้อนในแก้ไอขับเสมหะและขับปัสสาวะ

ากพระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV

พฤกษาพันธุ์สัญลักษณ์ถิ่นไทยตะเคียนทองต้นไม้ประจำจังหวัดปัตตานีปัตตานีเป็นจังหวัดในภาคใต้ติดภูเขาทรายขาวตั้งอยู่ในทิวเขาสันกาลาคิรีริมฝั่งทะเลตะวันออกติดกับอ่าวไทยติดต่อกับจังหวัดนราธิวาส

ังหวัดยะลาและจังหวัดสงขลามีแม่น้ำที่สำคัญสองสายคือแม่น้ำปัตตานีและแม่น้ำสายบุรีภูมิอากาศอบอุ่นตลอดปีปัตตานีมาจากคำว่าปาตานีในภาษามาลายูมีความหมายว่าชายหาดแห่งนี้มีต้นตะเคียนทองเป็นพันไม้มงคลพระราชทานประจำจังหวัดตะเคียนทองมีถิ่นกำเนิดในเขตร้อนของเอเชียมาขึ้นตามที่ราบลุ่มและชุ่มชื้นทั่วทุกภาคของประเทศไทยในช่วงที่ต้นยังไม่โตจะไม่ชอบแสงแดดจัดตะเคียนทองภาคกลางเรียกกันโดยทั่วไปว่าตะเคียนทองหรือตะเคียนใหญ่ชาวเหนือเรียกจะเคียนภาคตะวันออกเฉียงเหนือเรียกแคนตะเคียนทองเป็นไม้ยืนต้นขนาดใหญ่ไม่ผลัดใบสูง 20-40 เมตรลำต้นเปล่าตรงเปลือกหนาสีน้ำตาลดำแตกเป็นสะเก็ดเรือนยอดเป็นพุ่มแน่นทึบกลมหรือรูปเจดีย์ใบเป็นใบเดี่ยวรูปไข่แกมรูปหอกหรือรูปดาบยาว 10-14 เซนติเมตรเรียงสลับปลายใบเรียวแหลมโค้งแต่ไม่จรดกันโคนใบมนป้านและเบี้ยวเนื้อใบค่อนข้างหนาดอกขนาดเล็กสีขาวหรือเหลืองอ่อนออกเป็นช่อตามง่ามใบและปลายกิ่งกลิ่นหอมออกดอกช่วงเดือนมกราคมถึงมีนาคมผลเป็นรูปไข่มีผิวเกลี้ยงปลายมนเป็นติ่งคล้ายหนามแหลมอยู่ภายในกลีบรองดอกที่ขยายตัวออกเป็นปีกรูปใบพายผลแก่ในช่วงเดือนมีนาคมถึงเมษายนขยายพันธุ์โดยการเพาะเมล็ดประโยชน์เนื้อไม้มีกระพี้สีน้ำตาลอ่อนแก่นสีน้ำตาลอมเหลืองมีความทนทานถวกใสกบตกแต่งและชักเงาได้ดีใช้ประโยชน์ได้อย่างกว้างขวาง

0: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์
1: พลังแสงทะลุมิติ
2: โอ้
3: โห
2: นี่มันนอกโลก
4: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
1: ้พลังแห่งความคิด
4: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย

0: นี่วิธีผูกเงื่อนพิรอดเราสอดเชือกเข้าไปแบบนี
1: ้ได้แล้วค่ะโอ๊ยทำไมมันยากจังเลยครับปู่ผมทำไม่ได้ตั้งแต่เทอมที่แล้วและไอ้วิชาลูกเสือเนี่ยเรียนกันไปทำไมอ่ะผมยังไม่เข้าใจเลย
0: วิชาลูกเสือน่ะเขาให้เรียนไว้เสริมประสบการณ์ชีวิตทำให้สามารถพึ่งพาตัวเองได้และเป็นที่พึ่งให้ผู้อื่นได้ด้วยแต่ที่มาที่ไปของลูกเสือปู่จำได้ไม่ค่อยแม่นจำได้แต่รัชกาลที่6ทรงเป็นผู้ก่อตั้งเดี๋ยวปู่ลองเข้าไปหาดูหนังสือในบ้านก่อนนะ
1: อะไรจะไปไหนอีกแล้วเนี่ยฉันอยากรู้นี่ว่ามีลูกเสือครั้งแรกเป็นยังไงไหนไม่อยากไปก็อยู่ที่นี่นะปากกาขดนกตื่น
2: แล้วอุ้ยหมดกันโอ้ยแย่เลย
3: เฮ้ยขึ้น
2: ฮะฮะเลิกดีแต่หัววันเลยนี่
3: โชคดีนะครับโรงเรียนวชิราวุธวิทยาลัยสมัยรัชกาลที่6พุทธศักราช2460
1: พี่คะหนูขอถามหน่อยสิคะทำไมพี่ถึงมาเป็นลูกเสือล่ะคะ
4: ใช่ครับไหนจะต้องมาแต่งชุดแบบนี้อีกเหนื่อยก็เหนื่อยร้อนก็ร้อน
5: ในหลวงท่านตั้งคณะลูกเสือขึ้นมาก็เพื่อสอนว่าเยาวชนอย่างเราถ้าเรียนอย่างเดียวก็จะเป็นแค่หนังสือเดินได้นะต้องออกนอกห้องเรียนบ้างไปเจอประสบการณ์ต่างๆบ้างแบบนี
4: ้แบบนั้นมันก็ฟังสนุกดีหรอกครับแต่ไอ้ที่ต้องเดินทางไกลต้องเรียนผูกเงื่อนอะไรพวกเนี้ยผมไม่เข้าใจ
5: มันก็ต้องฝึกวินัยรู้จักอดทนแล้วก็เสียสละด้วยแล้ววิชาลูกเสือก็อย่างที่น้องๆเห็นเมื่อกี้แหละว่ามันสามารถช่วยเหลือคนอื่นได้ถึงเราจะเป็นแค่เด็กก็ตามอ่ะ
6: แล้วนี่รู้ไหมโอสยามของเราเป็นชาติร่วมก่อตั้งสมัชชาลูกเสือโลกด้วยนะเอาละเดี๋ยวพี่ไปก่อนนะ
0: เจอแล้วอีกเหตุผลที่ในโรงราชการที่6ทรงตั้งกองลูกเสือก็เพราะแต่ก่อนน่ะผู้คนไม่ค่อยเข้าใจคำว่าชาติกันหรอกเมื่อไม่รู้จักแล้วจะสอนให้รักชาติได้ยังไงท่านจึงเริ่มที่จะสอนให้คนรักและเสียสละให้หมู่คณะของตัวเองก่อนแล้วค่อยๆขยายมาเป็นการรักและเสียสละเพื่อประเทศชาติในที่สุดยังไงล่ะรู้อะไรไหมเมื่อเราผูกเงื่อนได้อย่างถูกวิธีก็จะสามารถนำไปใช้ประโยชน์ได้อย่างมากมายถึงขนาดชักลากรถบรรทุกคันใหญ่ๆหรือเรือลำโตๆได้ก็เหมือนผูกความรักความสามัคคีย่อมจะทำให้เกิดพลังอันแน่นแฟ้นกลมเกลียวในบ้านเมืองแต่ถ้าผูกผิดวิธีก็พันกันยุ่งเหยิงจนเกิดอันตรายได
4: ้ที่ในหลวงรัชกาลที่6ก่อตั้งลูกเสือขึ้นมาก็เพราะต้องการให้เยาวชนของไทยสร้างเสริมประสบการณ์ชีวิตนอกห้องเรียนมีวินัยอดทนและรู้จักเสียสละโดยมีจุดร่วมคือชาติศาสนาพระมหากษัตริย์เพื่อจะได้เป็นพลเมืองที่ดีของชาติในอนาคต

0: ่วนอันนี้ก็เป็นเงินเก็บ
1: แล้วเนี่ยเก็บไว้ที่บ้านเยอะๆถึงเวลาหายทีนะหายหมดเลย
2: ลูกจะไปซื้อควายใหม่แต่หายใส่เงินที่ฝังดินไว้หาเท่าไหร่ก็หาไม่เจอ
3: แล้วเดี๋ยวนี้ใครเข้าเงินฝังดินกันเขาไปฝากธนาคารกันหมดแล้วเสียงใครวะนั่น

ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

0: ภัยพิบัติทางธรรมชาติตอนบ้านไฟไหม้ดับได้ด้วยน้ำใจพี่อ้นครับคุณตาคมกับคุณป้าหมายปลอดภัยใช่ไหมครับ
1: ปลอดภัยแล้วล่ะมีแผลนิดหน่อยตอนนี้คุณหมอกับคุณพยาบาลทำแผลและดูแลให้เรียบร้อยแล้วแต่ก็ยังมีอาการแสบตาน้ำมูกไหลหายใจถี่อยู่บ้างเนี่ย
2: โชคดีที่พี่ๆกับเจ้าหน้าที่เข้าไปช่วยแกสองคนไว้ทันน่ะ
3: ก็ใช่นะสิไม่งั้นต้องแย่แน่ๆเลยไม่อยากจะคิดเลย
1: วันนั้นพี่ๆและเจ้าหน้าที่พอรู้เรื่องก็รีบเข้าพื้นที่ทันทีเพราะทั้งสองคนเป็นคนพิการประเภทบกพร่องทางร่างกายและการเคลื่อนไหวอย่างคุณตาคมเป็นอัมพาตป่วยติดเตียงไม่สามารถเคลื่อนไหวร่างกายไปยังสถานที่ต่างๆได้ด้วยตัวเองส่วนคุณป้าหมายเป็นอัมพฤกษ์ช่วงล่างต้องใช้วีลแชร์ช่วยในการเคลื่อนไหวเวลาไปไหนมาไหนดีที่วันนั้นแกทั้งสองคนใช้นกหวีดเป่าเพื่อขอความช่วยเหลือและที่สำคัญบ้านของคุณตาและคุณป้าก็มีการจัดบริเวณบ้านแบ่งพื้นที่การใช้งานไว้เป็นระเบียบสะดวกสะอาดโล่งๆดีโดยเฉพาะทางเข้าออกนี่โล่งมีความกว้างมากเพียงพอสำหรับรถวีลแชร์และเตียงผู้ป่วยที่มีล้อเลื่อนทำให้เจ้าหน้าที่เข้าไปช่วยเหลือออกมาได้ง่ายและทันเวลาน่ะ
0: เรื่องของไฟไหม้หรืออัคคีภัยเนี่ยเป็นภัยใกล้ตัวที่เกิดขึ้นบ่อยๆส่วนใหญ่มีสาเหตุจากความประมาทและความรู้เท่าไม่ถึงการอย่างไฟฟ้าลัดวงจรและก๊าซหุงต้มรั่วไหลการเกิดไฟไหม้แต่ละครั้งสร้างความสูญเสียต่อชีวิตและทรัพย์สินอย่างมหาศาลเลยล่ะครับ
1: ส่วนสาเหตุของไฟไหม้บ้านครั้งนี้เจ้าหน้าที่ก็กำลังเร่งหาสาเหตุอยู่นะ
0: ทั้งนี้ครับทุกคนพี่บาสกดลิฟต์รอพวกเราแล้วครับ
4: สวัสดี
5: ครับคุณตาคม
6: อ้าวสวัสดีทุกคนสวัสดีอ้นสวัสดีบาสขอบใจมากเลยนะที่ช่วยตาไว้วันนั้นตาฝากไปขอบคุณเจ้าหน้าที่เขาด้วยนะ
1: ด้วยความยินดีครับคุณตา
0: คุณตาเป็นยังไงบ้างครับ
6: ตอนนี้เหรอก็ดีขึ้นแล้วพอนอนหลับได้แต่ก็ยังมีนอนผวาอยู่บ้างบางครั้งนึกว่าจะไม่รอดซะแล้วนี่ตายังจำภาพได้แม่นเลยละ
3: วันนั้นเหตุการณ์เป็นยังไงคุณตาช่วยเล่าให้ฟังหน่อยได้ไหมครับ
1: คุณตาเล่าไหวแน่นะครับ
6: ไหวไหวตอนนั้นตานอนอยู่บนเตียงในบ้านคนเดียวลูกชายตาออกไปจ่ายตลาดไม่นานเองตาก็ได้กลิ่นเหม็นไหม้มาทางหลังบ้านแล้วหลังจากนั้นก็มีข้อความแจ้งเตือนภัยไฟไหม้ในหลายกลุ่มชุมชนตาเปิดอ่านก็ตกใจตอนนั้นเสียงเตือนภัยในชุมชนก็เริ่มดังขึ้นชาวบ้านก็เริ่มแตกตื่นวิ่งวุ่นร้องเสียงดังว่าไฟไหม้ไฟไหม้รอบบ้านตาทำอะไรไม่ถูกเลยได้แต่ตั้งสติแล้วก็คิดได้ว่าต้องเป่านกหวีดขอความช่วยเหลือไม่นานก็มีเจ้าหน้าที่เข้ามาพาตาออกไปก็คิดนะแหมคงจะไม่รอดก็ทำใจแล้วเหมือนกันนะ
2: คุณตาพักก่อนดีกว่าครับหายใจเข้าลึกๆนะครับ
3: ตื่นเต้นมากเลยครับคุณตาแต่ผมว่าให้พี่อ้นเล่าต่อดีกว่าครับคุณตาจะได้พักก่อน
1: ได้เลยต้นกล้าการอพยพคนบกพร่องทางร่างกายเคลื่อนไหวแบบคุณตาอย่างแรกเลยทั้งเจ้าหน้าที่และผู้อพยพต้องมีสติไม่ตื่นตระหนกตอนนั้นเคลื่อนย้ายคุณตาออกมาด้วยเปลสนามเพราะสะดวกและเร็วกว่านั่งรถเข็นระหว่างทางต้องเคลื่อนย้ายด้วยความระมัดระวังในตอนนั้นคุณตาเองก็เริ่มสำลักควันไฟแล้วก็ไอด้วยทำให้หายใจลำบากต้องรีบพาออกมาทางประตูหน้าแล้วอพยพไปตามเส้นทางหนีไฟที่ทางเจ้าหน้าที่กำหนดเอาไว้แล้วอพยพออกจากที่เกิดเหตุไปยังจุดรวมพลที่ได้มีการนัดหมายซักซ้อมกันเอาไว้แล้วอย่างระมัดระวังให้เร็วที่สุดและถ้าเกิดมีใครถูกไฟไหม้ตามตัวให้รีบนอนลงกับพื้นแล้วกลิ้งตัวไปมาเพื่อให้ไฟดับแล้วหาผ้าชุบน้ำมาคลุมที่ตัวทันทีแต่ก็โชคดีที่ไม่มีใครโดนไฟไหม้ตัวแบบนั้นแต่ก็ต้องจำวิธีการเอาไว้ใช้นะและแนะนำต่อๆกันไปด้วยล่ะ
0: ปลอดภัยแล้วนะครับคุณตาคมพักผ่อนเยอะๆเดี๋ยวก็ดีขึ้นครับ
2: แล้วไว้พวกเราจะมาเยี่ยมอีกนะครับ
6: จ้าตาเองก็จะขอพักสายตาสักหน่อย
3: แล้วคุณป้าหมายอยู่เตียงไหนแล้วครับพี่อ้น
5: เออ
4: สวัสดีครับคุณป้าหมาย
7: ขอบใจนะที่มาเยี่ยมป้านะ
0: คุณป้าเป็นยังไงบ้างครับ
7: ดีขึ้นแล้วจ้ะป้าโชคดีที่เจ้าหน้าที่เขาเข้ามาพาป้าออกไปได้เร็วป้าเลยไม่เป็นอะไรมากมีแค่แผลถลอกนิดหน่อยนะ
1: ป้าหมายเนี่ยเป็นคนแรกๆเลยนะที่เจ้าหน้าที่เข้าไปเข็นรถวีลแชร์ออกมาดีที่คุณป้ามีสติให้ความร่วมมือกับเจ้าหน้าที่เป็นอย่างดี เห็นว่าตอนที่เจ้าหน้าที่เข้าไปเจอป้าหมายเอาผ้าชุบน้ำปิดปากปิดจมูกไว้ด้วยนะเพื่อป้องกันการสำลักควันนะ
7: ใช่แล้วจ้ะพอดีตอนนั้นป้าเพิ่งกินข้าวเสร็จแล้วก็นั่งพับผ้าอยู่หน้าทีวีพอได้ยินเสียงเตือนภัยไฟไหม้ของชุมชนป้าเห็นควันลอยหนามาในบ้านอย่างรวดเร็วก็รีบหาขวดน้ำเทน้ำดื่มที่ผ้าแล้วเอามาปิดปากปิดจมูกเอาไว้ก่อนนะจ๊ะเคยมีเจ้าหน้าที่เขาบอกป้าไว้นานแล้วน่ะ
2: คุณป้ายอดเยี่ยมเลยครับ
1: สุดยอดเลยครับ
2: กินอะไรดีนะมีอะไรน่ากินบ้างเนี่ย
4: ข้าวที่โรงพยาบาลยังอร่อยเหมือนเดิมเลย
3: ใช่ใช่ฉันนี่ชอบ
1: กินให้อิ่มนะเพราะเดี๋ยวจะต้องไปสถานที่เกิดเหตุไฟไหม้ไปช่วยงานเจ้าหน้าที่ในพื้นที่กัน
0: เรื่องจิตอาสาพี่บาสเขาพร้อมเสมอเลยนะครับแต่เรื่องการเตรียมรับมือกับไฟไหม้เนี่ยก็ถือเป็นเรื่องที่เราต้องให้ความสำคัญเหมือนกันนะครับเพียงแค่เราติดตามข่าวสารเตรียมเบอร์โทรศัพท์ฉุกเฉินในพื้นที่ที่เกิดเหตุเก็บกวาดทำความสะอาดบริเวณบ้านไม่ให้มีวัตถุไวไฟเตรียมอุปกรณ์พื้นฐานที่ควรมีติดบ้านในการช่วยดับไฟเช่นถังพ่นสารเคมีดับเพลิงศึกษาวิธีการเอาตัวรอดจากไฟไหม้ไว้บ้างอย่างน้อยก็ทำให้หนักกลายเป็นเบาได้นะครับ
1: ศึกษาเรียนรู้วิธีป้องกันภัยไว้ก่อนดีที่สุดเพราะมันจะช่วยให้เรามีสติหาทางเอาตัวรอดได้อย่างปลอดภัยและเราก็จะได้คุ้นเคยในเรื่องขั้นตอนคุ้นกับสถานที่อพยพและเขาก็จะแนะนำให้ทำการ์ดข้อมูลสำคัญให้กับคนพิการบางคนที่มีปัญหาในการสื่อสารในการ์ดนั้นก็จะมีทั้งชื่อเบอร์โทรศัพท์ที่อยู่ของญาติหรือคนใกล้ชิดให้พกติดตัวตลอดเวลามันจะช่วยพวกเขาได้ในสถานการณ์ฉุกเฉินและเวลาที่มีการฝึกซ้อมหรืออบรมเราก็จะให้ความสำคัญกับการมีส่วนร่วมระหว่างครอบครัวชุมชนและโรงเรียนในเรื่องการจัดการและการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติและข้อดีอีกอย่างคือเราได้ทำความเข้าใจกับเพื่อนบ้านหรือคนในชุมชนเรื่องของพฤติกรรมของคนพิการที่เขาอาจจะมีปัญหาในการแสดงออกและไม่สามารถควบคุมอารมณ์และพฤติกรรมได้ทั้งในสถานการณ์ปกติและสถานการณ์ฉุกเฉินหรืออย่างเรื่องอุปกรณ์เช่นไซเรนมือหมุนที่เอาไว้ช่วยเตือนภัยเวลาไม่มีกระแสไฟฟ้าใช้หรือการใช้นกหวีดเป่าขอความช่วยเหลือเขาก็มีการสอนให้ด้วยนะโอ้โอเคเข้าใจแล้วบาส
2: พี่บาสเขาจะบอกอะไรเหรอครับ
1: พี่บาสเขาจะให้บอกว่าทางชุมชนหรือหน่วยงานจะต้องจัดหารถเข็นวีลแชร์สำรองชนิดเบาหรืออุปกรณ์ช่วยเคลื่อนไหวสำรองชนิดเบาที่เหมาะสมกับคนพิการเพื่อใช้ในภาวะฉุกเฉินให้พร้อมด้วยเพราะเมื่อฝึกซ้อมอบรมไปแล้วเวลาเกิดภัยขึ้นมาพี่เลี้ยงและผู้นำอพยพจะต้องยกคนพิการขึ้นและลงจากรถเข็นรวมถึงต้องเข็นรถเข็นไปอย่างปลอดภัยหรือคนพิการที่เข็นรถเข็นด้วยตนเองจะได้ฝึกซ้อมเข็นรถผ่านทางเดินประตูเส้นทางที่ปลอดภัยเพื่อไปสู่จุดรวมพลได้น่ะพี่ว่าเราต้องรีบไปกันแล้วล่ะ
0: รีบอย่างนั้นเหรอครับพี่อ้นงั้นก็ต้องนี่เลยพลังแสงทะลุมิติ
2: ถึงแล้ว
1: ว้าวรวดเร็วทันใจมาก
2: โอ้โหไฟไหม้บ้านหลายหลังเลยนะครับดูทางโน้นสิไม่หมดทั้งหลังไม่เหลืออะไรเลยนะครับเนี่ย
1: เด็กๆอยู่ใกล้ๆพี่กับพี่บัสไว้นะเพราะตอนนี้เจ้าหน้าที่เขากำลังปฏิบัติหน้าที่กันอยู่นะ
3: ครับ
0: พี่อ้นพูดถูกต้องที่สุดเลยครับในพื้นที่เกิดเหตุแบบนี้เราห้ามเข้าไปโดยเด็ดขาดเราต้องคอยฟังประกาศและปฏิบัติตามคำเตือนอย่างเคร่งครัดเพราะหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเขาจะเข้าควบคุมพื้นที่ค้นหาผู้บาดเจ็บผู้สูญหายและผู้เสียชีวิตคอยประเมินเหตุการณ์อย่างใกล้ชิดและประเมินความเสียหายแล้วก็เตรียมวางแผนฟื้นฟูพื้นที่อย่างมีระบบแบบแผนต่อไปครับ
2: ดูนั่นสิชาวบ้านคนนั้นที่นั่งวีลแชร์อยู่เขาร้องไห้ใหญ่เลย
3: น่าสงสารเขาเนาะ
1: เจ้าหน้าที่ที่เห็นเขาต้องคอยดูแลรับฟังเพื่อเยียวยาจิตใจผู้ประสบภัยอย่างใกล้ชิด

0: ผู้นำชุมชนหรือหลวงพ่อและผู้ใหญ่บ้านเองก็ประกาศขอรับบริจาคสิ่งของจำเป็นพวกเสื้อผ้าอาหารน้ำดื่มเพื่อช่วยเหลือกันให้ทั่วถึงส่วนเรื่องการชดเชยความเสียหายที่เกิดขึ้นก็มีหน่วยงานเข้าตรวจสอบและรับเรื่องเรียบร้อยแล้วตอนนี้ชาวบ้านก็ไปอาศัยอยู่ที่โรงเรียนชั่วคราวไปก่อนระหว่างนี้เจ้าหน้าที่ก็ต้องค้นหาคอยรับฟังข้อคิดเห็นความรู้สึกของผู้ประสบภัยและส่งต่อผู้ประสบภัยเพื่อขอรับความช่วยเหลือจากหน่วยงานต่างๆตามความเหมาะสมต่อไป
1: สวัสดีเด็กๆสวัสดีครับว่าไงอ้นบาสพาเด็กๆมาสำรวจพื้นที่เหรอ
2: สวัสดีครับ
0: ใช่ครับผมกับบาสพาเด็กๆไปเยี่ยมผู้ประสบภัยที่โรงพยาบาลแล้วก็เลยพามาดูพื้นที่นะครับ
1: ตอนนี้ทางหน่วยงานเขาก็ส่งเจ้าหน้าที่เข้าตรวจสอบพื้นที่กันอยู่ยังไงก็ระวังกันด้วยนะอย่าเข้าไปในพื้นที่ต้องห้ามกันละเดี๋ยวจะเกิดอันตรายได
2: ้รับทราบครับ
1: ไหนๆก็มาถึงที่แล้วมาออกแรงกันสักหน่อยเป็นไง
2: เย้ได้เลยครับผมให้พวกผมช่วยอะไรดีครับ
1: ไปช่วยพี่ๆเขายกน้ำดื่มลงจากรถไปไว้ที่เต็นท์หน่อยได้ไหม
2: ได้ครับ
1: ตอนนี้ทุกอย่างก็เป็นปกติแล้วล่ะไม่มีอะไรน่าห่วงที่สำคัญคือพวกเราและชาวบ้านที่นี่ซาบซึ้งในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานสิ่งของให้หลังจากเกิดเหตุการณ์เพียงไม่กี่วันสิ่งของก็ส่งถึงประชาชนอย่างรวดเร็ว
0: ครั้งหนึ่งพี่เองกับพี่บาสก็ได้ลงพื้นที่ชุมชนเก่าย่านธนบุรีตอนนั้นเหตุการณ์รุนแรงมากชาวบ้านเดือดร้อนกันมากเพราะเพลิงเผาไหม้บ้านเรือนทั้งหลังแต่ก็ด้วยพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานสิ่งของจำเป็นให้อย่างรวดเร็วทีมงานและหน่วยงานก็รีบเข้าช่วยเหลือสถานการณ์จึงคลี่คลายลงได
3: ้ขอให้พระองค์ทรงพระเจริญ
1: ขอบคุณทุกคนมากเลยนะครับงั้นเดี๋ยวผมขอตัวไปปฏิบัติหน้าที่ต่อก่อนนะครับ
4: ac.th เข้าไปค้นหาข้อมูลดีๆที่มีประโยชน์เลยนะครับ
1: ได้เลยครับสวัสดีนะทุกคนผมขอตัวไปทำงานต่อก่อนนะครับ
2: ครับ
5: สวัสดีครับ
4: กลุ่มคนพิการประเภทบกพร่องทางร่างกายและการเคลื่อนไหวจะไม่สามารถเคลื่อนไหวร่างกายไปยังสถานที่ต่างๆได้ด้วยตนเองหรืออาจทำได้แต่ด้วยความยากลำบากต้องใช้เวลาอาจจะต้องใช้เก้าอี้รถเข็นช่วยในการเคลื่อนไหวโดยอาจจะเข็นรถด้วยตนเองหรือมีผู้ช่วยในการเข็นรถอยู่ด้านหลังเมื่ออยู่ในสถานการณ์ไฟไหม้บ้านควรใช้อุปกรณ์สำคัญอย่างนกหวีดแอปพลิเคชันในการสื่อสารเพื่อขอความช่วยเหลือทันทีเมื่อต้องอพยพต้องมีสติไม่ตื่นตระหนกอพยพไปตามเส้นทางหนีไฟที่ทางเจ้าหน้าที่กำหนดเอาไว้ให้เร็วที่สุดที่สำคัญการจัดบ้านให้เป็นระเบียบไม่มีสิ่งกีดขวางจะช่วยให้การอพยพง่ายและปลอดภัยมากขึ้น

ากพระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV

0: วันนี้เราจะขี่ม้าไปที่ไหนกันดีครับ
1: เราจะขี่ม้ากันค่อยไปออกกำลังกายกันไหมครับ
0: เอาครับ
1: ถามมาเลยถ้างั้นมาใช่แล้วใช่แล้ว

0: 40,000มาสี่สามสองมือเฮ้ยมามาใช่ฮึบอ้าวตีตีตีตีเลยเราย่อย่อเราขึ้นเราย่อเราขึ้นย่อเราขึ้นเอาว่าเตรียมมา
1: ที่ผู้ชนมาควบกันมาขี่มากันกล้วย
0: ใช่เฮ้ยเฮ้ย

0: 마마마 김아유 김아유 김아유
1: 마
0: 문

ฮึบฮึบฮึบอยู่กับที่มามามาเคลื่อนที่มาโอเคขึ้น

0: เอาไงนิดเดียวโอเคพักเตรียมกระต่ายขาเดียวพร้อมยังเอ้า1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8 5 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7เอาไหม1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7ด้านข้าง
1: ฉันจะเป็นกระต่ายใครทำใช่ไหม

0: 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 ใช่เลย
1: ถ
0: ่
1: ายแล้วม
0: ัน
1: เหนื่อยตั้งแต่ต้นเกม
0: มาแล้วหมุน
2: เป็นกระต่ายเธออย่าทำใช่ไหม
0: 7 8รอบ
2: มาลอยมาเสริมกำลังฉ
0: ัน
2: จะเป็นกระต่ายเธออย่าทำใช่ไหม
0: ร
2: อบมาลอยมาเสริมกำลัง
0: ไปมา2ใจเย็นใจเย็นใจเย็นไปอึ๊บ2

ายกระทายกระทายกระทายกระทายกระทายกระทายกระทายกระทายกระทายกระทายกระทายกระทายกระทายกระทายกระทายกระทายกระทายกระทายกระทายกระทายกระทายกระทายกระทายกระทายกระทายกระทายกระทายกระทายกระทายกระทายกระทายกระทายกระทายกระทายกระทายกระทายกระทายกระทายกระทายกระทายกระทายกระทายกระทายกระทายกระทายกระทายกระทายกระทายกระทายกระทายกระทายกระทายกระทายกระทายกระทายกระทายกระทายกระทายกระทายกระทายกระทายกระทายกระทายกระทายกระทายกระทายกระทายกระทายกระทายกระทายกระทายกระทายกระทายกระทายกระทายกระทายกระทายกระทายกระทายกระทายกระทายกระทายกระทายกระทายกระทายกระทายกระทายกระทายกระทายกระทายกระทายกระทายกระทายกระทายกระทายกระทายกระทายกระทายกระทายกระทายกระทายกระทายกระทายกระทายกระทาย

ค้อน x กระดาษค้อน x กระดาษค้อน x กระดาษค้อน x กระดาษค้อนฮึบ

0: นอนถอนกระดาษ
1: โอเคช้าๆก้าวเท้าวางเหยียดยืดค้างไว้นิดนึงพยายามบิดตัวไปนิดนึงสลับข้างมาข้าวเหยียดยืดได้ถึงเหยียดยืดถึงเท้าว่างมาบ้าดึงอึ๊บใช่เปลี่ยนขาดึง4 3 2แล้วแยกแยกเหยียดยืดแขนด้วยยืดตัวด้วยลดสะโพกลงนิดนึงสลับมายืดมือวางบิดตัวสลับมานั่นละเท้าหายใจเข้าไปเถอะขี่ม้าไปเรียนกันมาสำหรับในเรื่องของการเล่นไทยมันก็เป็นการอนุรักษ์อย่างหนึ่งนะครับถ้าเอาท่าการเล่นไทยเข้ามาประยุกต์ใช้กับในเรื่องการออกกำลังกายหลายๆท่าเนี่ยผมว่าจริงๆแล้วมันก็เป็นการทบทวนหรือว่าทำให้เด็กที่ไม่รู้จักได้รู้จักอย่างที่ในชุดนี้ก็จะมีเรื่องของอะไรครับขี่ม้าก้านกล้วยนะครับมีอะไรอีกมีกระต่ายขาเดียวแล้วก็มียางยิงยอปักกระเป๋ายิงฉุบเนี่ยใช่ไหมครับซึ่งถามว่าทั้ง3อันก็มีความแตกต่างกันนะครับอย่างอันแรกเลยม้าก้านกล้วยเนี่ยมีเรื่องของสีสันเรื่องของจังหวะเพลงที่เข้ามานะครับแล้วก็จังหวะของเท้าเนี่ยมันเป็นอะไรที่มีการฝึกให้ขวาซ้ายแรงถ่ายแรงได้ถูกต้องนะครับส่วนอันที่2กระต่ายขาเดียวเนี่ยแน่นอนบาลานซ์โดยตรงเลยนะครับกำลังขาด้วยเราก็จะเห็นแล้วว่าน้องๆเขาเหนื่อยนะแต่มันอาจจะมีเรื่องของความสนุกอะไรอยู่เขาก็เลยยังนั่นอยู่แต่ทำไปนานๆเนี่ยมันเมื่อยหมดเลยนะครับถ้าใครไม่เคยลองจะฝ่าท้องฝ่าเท้าเนี่ยเมื่อยตึงไปหมดละทุกอย่างนะครับแต่ก็เป็นการฝึกพัฒนาเขาพอเขาได้ทำบ้างร่างกายได้คุ้นเคยอีกหน่อยในอนาคตมันก็จะเป็นอะไรที่ต่อยอดไปได้นะครับส่วนยางยิงเยาปักกระเป๋ายิงฉุบมันเป็นการฝึกประสาทยิ่งเราเอามาผสมผสานกับท่าออกกำลังกายใช่มั้ยครับมีการเปลี่ยนปุ๊บสลับไปสลับมามันก็เป็นการฝึกในเรื่องของสมาธิเขานะครับฝึกในการใช้แขนขานะครับฝึกระบบประสาทการรับรู้นะครับซึ่งมันก็เป็นอะไรที่เราแฝงเข้าไปได้ไม่ใช่ว่าต้องมาออกกำลังกายที่เป็นรูปธรรมจริงๆฮะเราก็สามารถแฝงเข้ามาเติมเต็มเข้ามาในพวกนี้ได้นะครับ

0: พลังแสงทะลุมิติ
1: โอ้
2: โห
1: นี่มันนอกโลก
3: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
0: ้พลังแห่งความคิด
3: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย
4: ติดตามชมการเรียนการสอนด้วยระบบการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมทางทีวีดาวเทียม KU Band ช่อง186-200ช่อง186-191พบกับรายการการเรียนการสอนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่6ช่อง192-194รายการการเรียนการสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:30 นถึงเวลา 14:30 นช่อง195-197พบกับรายการการเรียนการสอนของน้องๆหนูๆชั้นอนุบาลปีที่1ถึงชั้นอนุบาลปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา
5: 8:25 ถึง 10:40
4: หลังจากนั้นพบกับรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตพบกับการเรียนการสอนและความรู้ต่างๆเหล่านี้ได้ตลอด24 ชั่วโมงทางช่องทีวีดาวเทียม186-200

วัสดีคุณครูปลายทางและนักเรียนปลายทางทุกคนค่ะแล้วก็สวัสดีนักเรียนต้นทางที่น่ารักทุกคนเลยในชั่วโมงนี้พบกันในรายวิชาคณิตศาสตร์แชมป์ประถมศึกษาปีที่4กับคุณครูแพงเหมือนเดิมนะคะ

จากที่ผ่านมาเป็นเรื่องของโจทย์ปัญหาการบวกลบคูณหารลักคนใช่ไม่ใช่ไหนกลับไปทำการบ้านหรือเปล่าอ้าวไหนใครทำการบ้านมาบ้างคะเดี๋ยววันนี้ส่งให้คุณแพลวตรวจนะคะสำหรับนักเรียนปลายทางนะคะฝากคุณครูปลายทางนะคะช่วยตรวจสอบความถูกต้องของนักเรียนปลายทางด้วยนะคะสำหรับวันนี้เรายังอยู่ในเรื่องเดิมเลยเอาไหนอ่านชื่อเรื่องพร้อมกันเรื่องที่เรายังจะเรียนในเรื่องของอะไรคะเรายังอยู่ในเรื่องเดิมเป็นโจทย์ปัญหาการบวกลบคูณหารละคนนะคะคุณครูแพลวอยากให้นักเรียนนะคะได้มีการฝึกวิเคราะห์โจทย์นะคะแล้วก็เขียนแสดงวิธรรมแบบแนวนอนยังได้อยู่นะคะแล้วก็เรายังเรียนเรื่องนี้ในชั่วโมงถัดไปเป็นชั่วโมงที่3เหมือนเดิมเลยแต่ชั่วโมงที่3จะมีความแตกต่างแล้วนะคะสำหรับชั่วโมงนี้ยังอยากให้นักเรียนลองวิเคราะห์โจทย์ก่อนนะคะว่านักเรียนอ่านโจทย์แล้วนักเรียนสามารถเขียนประโยคสัญลักษณ์ได้หรือไม่แล้วก็แสดงวิธรรมได้หรือไม่นะคะดังนั้นสำหรับวันนี้นะคะอยากให้นักเรียนวิเคราะห์โจทย์ปัญหาการบวกลบคูณหารละคนพร้อมทั้งหาคำตอบและแสดงวิธีทำจากสถานการณ์ที่กำหนดให้ได้ได้ไหมเอ่ยนะคะดังนั้นวันนี้นะคะอยากให้นักเรียนทุกคนเลยนะคะช่วยกันวิเคราะห์โจทย์ให้ได้ด้วยนะคะอ่ะเดี๋ยวเรามาดูสถานการณ์ที่1 นะคะของคุณครูแพลวเลยถ้าเป็นโจทย์ปัญหาการบวกลบคูณหารละคนนักเรียนจะสังเกตได้ว่าโจทย์ของเราค่อนข้างยาวไหมคะค่อนข้างยาวดังนั้นเวลาอ่านนักเรียนต้นทางและนักเรียนปลายทางต้องตั้งใจอ่านโจทย์พร้อมกับทำความเข้าใจโจทย์ไปด้วยได้ไหมเอ่ยดังนั้นขอให้นักเรียนต้นทางและนักเรียนปลายทางอ่านโจทย์ไปพร้อมกันเลยค่ะ

0: จากการอ่านเมื่อนักเรียนอ่านเสร็จแล้วสิ่งแรกที่นักเรียนควรทราบนักเรียนควรทราบว่าอย่างไรบ้างคะทราบอะไรบ้างเอ่ย1โจทย์ถามอะไรเอาข้อนี้โจทย์ถามว่าอะไรคะโจทย์ถามนะคะว่าโรงงานนี้ผลิตวิตามิน A ได้วันละกี่เม็ดอ่ะคราวนี้มาวิเคราะห์กันก่อนเมื่อนักเรียนทราบสิ่งที่โจทย์ถามแล้วส่วนอื่นๆเราเรียกว่าอะไรนะส่วนอื่นๆสิ่งที่โจทย์กำหนดให้ดังนั้นส่วนอื่นๆเนี่ยตั้งแต่โรงงานผลิตวิตามินนะคะโรงงานผลิตยาเนี่ยผลิตวิตามินกี่ชนิดนะ3ชนิดมีอะไรบ้างเอ่ยมีวิตามิน A วิตามิน B และวิตามิน C ซึ่งเขาก็บอกรายละเอียดมาอ่ะครูแพรถามหน่อยทั้ง3ชนิดนี้มีชนิดไหนบ้างที่นักเรียนทราบแล้วบ้างว่าโรงงานผลิตได้วันละเท่าไหร
1: ่
0: วิตามิน C นักเรียนทราบเลยว่าผลิตได้วันละเท่าไหร่คะ
1: 287,000
0: เม็ดตรงข้อความที่เป็นสีชมพูสีชมพูนี้นักเรียนทราบเลยแต่วิตามิน B กับวิตามิน A นักเรียนทราบยังคะตอนนี
1: ้
0: ยังแต่หาได้ไหมคิดว่าหาได้ดังนั้นเดี๋ยวคุณครูแพลวจะเริ่มถามคำถามนักเรียนทีละคำถามขอให้นักเรียนต้นทางและนักเรียนปลายทางเนี่ยช่วยกันตอบนะคะอ่ะเรามาวิเคราะห์กันจากที่เราทราบข้อมูลมีวิตามิน C ได้วันละ 287,000 เม็ดวิตามิน B ได้มากกว่าวิตามิน C อยู่ 1,800 เม็ดวิตามิน A ได้น้อยกว่าวิตามิน B อยู่ 2,900 เม็ดอ่ะมาดูคำถามแรกคำถามแรกครูแพลวอยากถามหน่อยว่าโรงงานผลิตวิตามิน B ได้กี่เม็ดวิตามิน B ข้อความก่อนวิตามิน B นักเรียนทราบว่าอะไรเอ่ยคะข้อความของวิตามิน B นักเรียนทราบว่าเราทราบข้อความก่อนนะคะว่าจากโจทย์เนี่ยโจทย์บอกมาว่าผลิตวิตามิน B ได้มากกว่าวิตามิน C อยู่ 1,800 เม็ดเราหาให้คุณครูแพลวได้ไหมว่าวิตามิน B หาได้อย่างไรการที่มากกว่าเป็นอะไรคะบวกตอนนี้เขาบอกว่าวิตามิน B มากกว่า C ดังนั้นถ้า B มากกว่า C จากจำนวนที่มีของ C อยู่แล้วมันจะ

0: พิ่มขึ้นหรือลดลงเพิ่มขึ้นดังนั้นเราจะได้เป็นการบวกเราจะต้องนำจำนวนของวิตามินซีบวกกับจำนวนของวิตามินบีที่มากกว่าวิตามินซีไหนวิตามินซีเท่าไหร่นะวิตามินซีมีอยู่เท่าไหร่นะวิตามินซีนะคะมีอยู่ 287,000 เม็ดแต่เราอยากหาวิตามินบีนักเรียนนำอะไรมาบวกกัน
1: 1,800 เม็ด
0: บวกกับ
1: 287,000 เม็ด
0: นักเรียนอาจจะนำ 1,800 เนี่ยไปบวกกับวิตามินซีก็ได้แต่ครูแพรบอกว่าเวลาบวกเนี่ยครูแพรขอเขียนใหม่เป็นการนำวิตามินซีคือ 287,000 เนี่ยบวกกับ 1,800 ที่มากกว่าได้ไหมคะดังนั้นตอนนี้เราหาวิตามิน B ได้ยังหาได้ยังเอ่ยได้แล้วนักเรียนก็ไปตั้งบวกแต่ครูแพรบอกยังไม่ได้สิ่งที่โจทย์ถามโจทย์ได้ถามไหมว่าวิตามิน B มีเท่าไหร่โจทย์ถามไหมไม่โจทย์ถามถึงวิตามิน A แต่ครูแพลวขอนำจำนวนที่เราบวกกันเนี่ยมาแทนที่เลยต่อไปนี้ถ้าเราพูดถึงวิตามิน B วิตามิน B จะผลิตได้เท่าไหร่คะ 287,000 บวกกับ 1,800 ได้ไหมคะอ่ะคราวนี้มาหากันต่อหน่อยถ้าคุณครูแพลวถามใหม่ว่าโรงงานนี้ผลิตวิตามิน A ได้เม็ดจากข้อความเราทราบอะไรก่อนจากวิตามิน Aเราทราบก่อนว่าวิตามิน A ได้น้อยกว่าวิตามิน B อยู่ 2,900 เม็ดจากข้อความนี้คราวนี้เรามี2วิตามินมี A กับมี B A น้อยกว่าดังนั้นจาก B ที่มีอยู่จะเป็นจำนวนที่เพิ่มขึ้นหรือจำนวนที่ลดลงคะถ้าน้อยกว่าลดลงดังนั้นได้เป็นการอะไรแน่นอนการลบคราวนี้นักเรียนรู้ยังว่าวิตามิน B เท่าไหร่รู้ยังรู้แล้วจากจำนวนที่เราหามาตรงนี้ถูกต้องไหมคะเราก็นำ 2,900 ไปทำอะไรต่อดีลบเพราะว่าจำนวนน้อยกว่าดังนั้นอยากทราบว่าวิตามิน A เท่าไหร่เรานำวิตามิน B ที่เราได้คือ 287,000 บวก 1,800 เนี่ยเป็นของวิตามิน B คุณครูแพลวขอนำมาทั้งหมดเลยดังนั้นวิตามิน B เราคำนวณก่อนคุณครูแพลวจึงต้องใส่อะไรคะใส่วงเล็บหลังจากนั้นวิตามิน A น้อยกว่าวิตามิน B ได้เป็นการอะไรนะลบต้องลบด้วยอะไรต่อคะต้องลบด้วย 2,900 ต่อเพราะว่าวิตามิน A น้อยกว่าวิตามิน B ดังนั้นตอนนี้เราหาวิตามิน A ตามสิ่งที่โจทย์ถามได้ยังหาได้ยังได้แล้วสิ่งที่เราช่วยกันวิเคราะห์มาตรงนี้นะคะเราก็นำไปเขียนต่อเป็นประโยคสัญลักษณ์อ่ะขออีกหนึ่งรอบประโยคสัญลักษณ์ที่นักเรียนจะได้นักเรียนจะได้ประโยคสัญลักษณ์อะไรเอ่ยในวงเล็บ

0: ดังนั้นเมื่อนักเรียนช่วยกันวิเคราะห์แบบนี้แล้วเราจะได้ประโยคสัญลักษณ์มาสำหรับวันนี้นะคะข้อความเราอาจจะค่อนข้างมากขึ้นเล็กน้อยนะคะนักเรียนต้องมีความตั้งใจในการอ่านแล้วก็ช่วยกันวิเคราะห์โจทย์ให้แม่นยำนะคะเพื่อที่จะได้ประโยคสัญลักษณ์ที่ถูกต้องเมื่อนักเรียนได้ประโยคสัญลักษณ์แล้วเรานำไปเขียนแสดงวิธีทำสำหรับการเขียนแสดงวิธีทำนะคะในวันนี้คุณครูแพลบอกว่าเรายังจะแสดงวิธีทำแบบแนวนอนนะคะเพื่อให้นักเรียนมีความคล่องในการหาคำตอบก่อนนะคะแล้วเดี๋ยวในชั่วโมงถัดไปเราถึงจะมาเขียนแสดงวิธีทำโดยการเขียนเป็นลำดับขั้นตอนตามโจทย์ปัญหาของเราดังนั้นนะคะการเขียนแสดงวิธีทำแบบแนวนอนอันดับแรกเรานำประโยคสัญลักษณ์ทั้งหมดมาทำอะไรเอ่ยมาเขียนก่อนคุณครูแพลวเขียนเลยเมื่อเขียนเสร็จแล้วช่วยกันวิเคราะห์หน่อยค่ะเมื่อนักเรียนเห็นประโยคสัญลักษณ์แล้วนักเรียนทำดำเนินการอะไรก่อนเอ่ย
1: บวก
0: ดำเนินการการบวกก่อนเพราะว่ามีวงเล็บต่อไปดำเนินการอะไรต่อคะการลบดังนั้นเดี๋ยวเราจะดำเนินการบวกการบวกถ้านักเรียนบวกแนวนอนได้นักเรียนสามารถใส่คำตอบได้เลยแต่ถ้านักเรียนบวกแนวนอนไม่ได้เราควรไปคิดที่ไหนดีกระดาษทดดังนั้นคุณครูแพลวขอไปต่อที่กระดาษทดเลยคุณครูแพลวนะคะจะนำ 287,000 มาตั้งบวกกับ 1,800 อ้าวไหนบวกพร้อมกันหลักการบวกเริ่มบวกจากหลักอะไรนะหลักหน่วยอ้าวไหนตอบพร้อมกันทั้งนักเรียนต้นทางและนักเรียนปลายทางนำอะไรมาบวกกันคะนำ0บวก0ได้0ครูแพลวใส่0ต่อไป
1: 0
0: บวก0นำ0บวก0ได้0ต่อไปล่ะคะ0
1: บวก8
0: ได้8คุณครูแพลวใส่8ต่อไปล่ะคะ

0: 7บวก1ได้8อ่ะคุณครูแพลวใส่8ต่อไปล่ะคะ
1: 8บวก0
0: 8บวก0ได
1: ้
0: 8และสุดท้าย
1: 2บวก
0: 02บวก0ได้2นะคะแล้วได้คำตอบของเราไหนอ่านผลบวกของเราหน่อยได้ผลบวกมาเป็น288,800 นะคะเมื่อเราได้แบบนี้แล้วเรานำคำตอบที่ได้ที่เป็นผลบวกเนี่ยมาเขียนต่อในขั้นตอนการแสดงวิธีทำของเรานะคะซึ่งวงเล็บอยู่ข้างหน้าดังนั้นคุณครูแพลวนำผลบวกที่ได้มาแทนที่เลยคือ288,800แล้วต้องเขียนอะไรต่อ
2: ลบ
0: 2ลบอะไรเอ่ยต้องเขียนต่อด้วยลบด้วย 2,900 หลังจากนั้นดำเนินการการลบต่อคราวนี้การลบนักเรียนควรไปคิดตรงไหนดีก็ไปคิดต่อที่กระดาษทดดังนั้นคุณครูแพลขอไปตั้งลบให้เลยไหนบอกพร้อมกันนำอะไรมาลบกันคะ0ลบ0เหลือ0ต่อไปล่ะคะ
1: 0ลบ0
0: เหลือ0อ่ะต่อไป
1: 8ลบ
0: 9 8ลบ9เหลือไม่ได้ทำอย่างไรดีไปกระจายจาก8เหลือ7จาก8ในหลักร้อยจึงกลายเป็น18อ้าวนํา18ลบด้วย9เหลือ9อ่ะต่อไปล่ะคะ7ลบด้วย2เหลือ5ต่อไปล่ะคะ
1: 8ลบด้วย0
0: เหลือ8และสุดท้ายเหลือ
1: 2
0: ได้ผลลบมาเป็นที่เรียบร้อยนะคะครูแพลก็จะใส่เครื่องหมายจุลภาคและขีดเส้นใต้ไหนอ่านผลลบของเราพร้อมกันค่ะ
1: 285,900
0: ดังนั้นคุณครูแพลนำผลลบที่ได้มาเขียนตอบต่อในขั้นตอนการแสดงวิธีทำของเรานะคะคุณครูก็จะนำ 285,900 มาตอบยังจำได้ไหม 285,900 เนี่ยเป็นคำตอบของอะไร
3: ว
0: ิตามิน A ดังนั้นก่อนที่เราจะเขียนตอบให้นักเรียนเขียนสรุปอีกหนึ่งครั้งว่าดังนั้นโรงงานผลิตวิตามิน A ได้ 285,900 เม็ดแล้วก็อย่าลืมเขียนตอบเป็นตัวเลขไทยโดยการทวนคำถามอีกหนึ่งครั้งการเขียนตอบแบบทวนคำถามนักเรียนอย่าลืมนะคะเราต้องมีข้อความก่อนแล้วนำผลลัพธ์ที่ได้มาใส่อย่าลืมด้วยว่าเราจะต้องมีหน่วยได้ไหมคะเดี๋ยวต่อไปนะคะเดี๋ยวเรามาตรวจสอบความถูกต้องไปพร้อมกันซึ่งการตรวจสอบเราจะตรวจสอบด้วยอะไรคะเดี๋ยวเราจะตรวจสอบด้วยเครื่องคิดเลขนะคะเมื่อเราปฏิบัติเสร็จแล้วเดี๋ยวขอตัวแทนนักเรียนนะคะ1คนนะคะไปตรวจสอบด้วยเครื่องคิดเลขสำหรับนักเรียนคนใดที่มีเครื่องคิดเลขให้นักเรียนหยิบเครื่องคิดเลขขึ้นมาได้เลยนักเรียนปลายทางเช่นเดียวกันนะคะหากนักเรียนปลายทางมีเครื่องคิดเลขให้นักเรียนปลายทางหยิบเครื่องคิดเลขมาพร้อมกันไหนบอกหน่อยเราจะกดอะไรเป็นลำดับแรกคะเราจะกดอะไรเป็นลำดับแรกเอ่ยเราจะกดในวงเล็บก่อนถูกต้องไหมดังนั้นกดไปพร้อมกันเอาอันดับแรกเปิดเครื่องคิดเลขก่อนไปพร้อมกันเมื่อเปิดเครื่องคิดเลขแล้วเอากดพร้อมกันค่ะ287,000ทุกคนกดเลย287,000เมื่อกดได้แล้วกดอะไรต่อคะบวกกดเครื่องหมายบวก1ครั้งค่ะแล้วต่อไปกดอะไรเอ่ยกด1,800ทุกคนกด1,800เมื่อกดได้แบบนี้แล้วนักเรียนคิดว่านักเรียนจะกดอะไรต่อดีบางคนบอกขอกดเป็นเท่ากับได้ไหมได้แต่หากใครอยากใช้ m บวก m ลบก็ได้เหมือนกันเพราะเราเรียนไปแล้วเดี๋ยวกดเท่ากับตามที่นักเรียนบอกได้เลยกดเท่ากับค่ะอ่านพร้อมกันตอนนี้จอแสดงผลอะไรเอ่ยทำอย่างไรต่อคิดว่าเราสามารถกดลบต่อได้เลยเพราะว่าเราจะเห็นได้ว่าจำนวนที่เราได้เนี่ยเป็นตัวตั้งดังนั้นกดลบต่อได้เลยแล้วกดอะไรต่อคะ
1: 2,900
0: กด2,900ต่อได้เลยอยากได้คำตอบหมายเท่ากับอ่านหน้าจอแสดงผลพร้อมกันคำตอบของเราคือ จะเป็นคำตอบที่ถูกต้องตามขั้นตอนที่เราคิดเมื่อกี้ไหมคะถูกต้องไหมถูกต้องดังนั้นถ้าถูกต้องแบบนี้แสดงว่าเมื่อกี้ที่เราคิดมาพร้อมกันนะคะถูกต้องอย่างแน่นอนนะคะดังนั้นถ้าถึงขั้นตอนการตรวจสอบ

0: เมื่ออ่านเสร็จแล้วสิ่งแรกที่นักเรียนควรตอบได้นักเรียนควรตอบอะไรได้เอ่ยสิ่งแรกที่นักเรียนต้องวิเคราะห์นักเรียนควรตอบอะไร1โจทย์ถามอะไรเอาไหนโจทย์ถามว่าอะไรคะ
1: ลุงขาวจะขายข้าวสารได้เงินทั้งหมดกี่บาท
0: เรานะคะจะถามว่าลุงขาวจะขายข้าวสารได้เงินทั้งหมดกี่บาทส่วนอื่นๆเราเรียกว่าอะไรนะสิ่งที่โจทย์บอกหรือสิ่งที่โจทย์กำหนดให้ดังนั้นส่วนอื่นๆมีอะไรบ้างล่ะคะมีลุงขาวมีข้าวสารอยู่ 3,705 กิโลกรัมแบ่งใส่ถุงถุงละ15กิโลกรัมแล้วขายถุงละ520บาทแต่โจทย์เราถามว่าลุงขาวจะได้เงินทั้งหมดกี่บาทการที่ลุงขาวจะได้เงินมันเนี่ยลุงขาวคิดอย่างไรถึงจะทราบได้ว่าลุงขาวได้เงินกี่บาทคูณนำอะไรมาคูณกันล่ะคะเราจะต้องนำจำนวนถุงของข้าวสารคูณกับอะไรคะราคาข้าวสารที่เราขายถุงละ520บาทถูกต้องไหมแต่คราวนี้ครูแพลวถามหน่อยนักเรียนทราบยังว่าเราได้ข้าวสารกี่ถุงลุงขาวได้ข้าวสารกี่ถุงทราบยังยังเราต้องไปหาก่อนถูกต้องไหมคะการหาว่าลุงขาวขายข้าวสารได้กี่ถุงเนี่ยหรือลุงขาวแบ่งข้าวสารได้กี่ถุงเนี่ยหาได้อย่างไร
1: หาร
0: การหารนำอะไรมาหารกันล่ะคิดว่า
1: 3,705 หาร
0: 15นำ 3,705 ที่เป็นจำนวนข้าวสารทั้งหมดหารด้วย15ที่เราแบ่งใส่ถุงถูกต้องไหมคะเราถึงจะทราบได้ว่าลุงขาวมีข้าวสารอยู่ทั้งหมดกี่ถุงเมื่อมีกี่ถุงแล้วลุงขาวถึงนำไปขายถุงละ520บาทนะคะอ่ะดังนั้นเดี๋ยวมาเขียนเป็นประโยคสัญลักษณ์พร้อมกันอีกหนึ่งรอบการเขียนประโยคสัญลักษณ์ใหญ่มาวิเคราะห์พร้อมกันเมื่อกี้นักเรียนบอกว่าอยากหาจำนวนเงินของที่ขายข้าวสารได้เนี่ยเราจะหาได้จากการนำจำนวนถุงคูณกับราคาที่ขายซึ่งจำนวนถุงเราทราบยังจำนวนถุงเราทราบยังยังไม่ทราบแต่สามารถหาได้จากการที่เราทราบว่าลุงขาวมีข้าวสารอยู่ 3,705 กิโลกรัมแบ่งใส่ถุงถุงละ15กิโลกรัมอยากได้จำนวนถุงได้เป็นการอะไรคะการหารเอาอีกหนึ่งรอบการหารนำอะไรมาหารกันคะ
1: 3,705
0: นำ 3,705 หารด้วย15ซึ่งการหารเราคิดคำนวณก่อนเราควรใส่อะไรเอ่ยคะนักเรียนเราควรใส่วงเล็บเพื่อหาก่อนว่าเราได้มาจำนวนกี่ถุงเมื่อนักเรียนหาคำตอบตรงนี้นะคะในวงเล็บจะแทนด้วยจำนวนถุงที่เราได้จากการแบ่งข้าวสารหลังจากนั้นแต่ละถุงขายในราคากี่บาทเอ่ย
1: 550
0: เท่าไหร่เอ่ย
1: 520บาท
0: ในแต่ละถุงเราขายอยู่ที่ราคา520บาทอยากทราบจำนวนเงินทั้งหมดนำมาทำอะไรกันคะคูณดังนั้นนำจำนวนถุงที่เรากำลังจะคิดเนี่ยคูณกับราคาในแต่ละถุงคือคูณกับ520เท่ากับเท่าไหร่จะได้เป็นอะไรเอ่ยประโยคสัญลักษณ์ของเรานะคะสำหรับวันนี้จะเห็นได้ว่าการวิเคราะห์เนี่ยของเราอาจจะต้องมีการวิเคราะห์ที่มากขึ้นสักเล็กน้อยอยากให้นักเรียนทุกคนวิเคราะห์ได้เหมือนกันนะคะอ่ะเมื่อได้ประโยคสัญลักษณ์แล้วนำมาเขียนแสดงวิธีทำการเขียนแสดงวิธีทำแบบนี้วันนี้เราจะเขียนแบบไหนเอ่ยยังเขียนแบบแนวนอนนะคะดังนั้นเริ่มแรกมาที่วิธีทำคุณครูแพลวนำประโยคสัญลักษณ์ที่ได้มาเขียนก่อนอ่ะเมื่อนักเรียนเจอแบบนี้ไหนช่วยกันบอกหน่อยดำเนินการอะไรเป็นลำดับที่1ในวงเล็บคือการหารและดำเนินการอะไรต่อคะคูณดังนั้นเดี๋ยวเราจะดำเนินการในวงเล็บคือการนำ 3,705 หารด้วย15การหารแบบนี้เราควรไปหารที่ไหนดีคิดว่าเราควรไปหารที่กระดาษทดนะคะเพราะว่าเราไม่สามารถท่องสุขูณแม่15ได้คุณครูแพลวจึงขอไปหารที่กระดาษทดโดยใช้เป็นการ

0: หานยาวอ่ะไหนการหานยาวเริ่มแรกบอกพร้อมกันหน่อยคุณครูแพลวตั้งหานมาเป็นเรียบร้อยแล้วนักเรียนนำอะไรมาหานกันคะนำ15หาร3 15หาร3ได้ไม่ได้
1: ไม
0: ่
1: ได
0: ้ไม่ได้ดังนั้นเรากระจาย3ต่อไปรวมกับ7ในหลักร้อยจึงได้เป็นอะไรเอ่ย37นำ15หาร37ได้ไม่ได้
1: ได
0: ้และแต่ได้เท่าไหร่ล่ะ15คูณอะไรคิดว่าไม่เกิน37เท่าไหร่เอ่ย2มั่นใจไหมมั่นใจครูแพลวมั่นใจเหมือนกันนะคะได้มาเป็น2ครูแพลวใส่2 15คูณ2ได้เท่าไหร่คะ15คูณ2ได้30อ่ะคุณครูแพลวใส่30ด้านล่างขีดเส้นใต้1เส้นนำมาทำอะไรกันเอ่ย
1: ลบ
0: กันไหนนำอะไรมาลบกันคะนำ7ลบ0เหลือ7อ่ะคุณครูแพลวใส่7ต่อไปละคะ3ลบ3เหลือ0ดังนั้นตอนนี้ของเราเศษในหลักร้อยเป็น7ทำอย่างไรต่อดีกระจายหรือการนำ0ลงมาดังนั้นตอนนี้ตัวตั้งในหลัก10จึงกลายเป็น70 15หาร70หมายถึง15คูณอะไรได้70หรือไม่เกินคิดว่าอะไรเอ่ยคิดว่า4ถ้า5คิดว่าเกินไหมเดี๋ยวลองดูเป็น4เดี๋ยวคุณครูแพลวจะมาคูณด้านข้างนะคะโดยการนำ15คูณ4นะคะเดี๋ยวทุกคนช่วยกันตอบด้วยนะไหนเริ่มแรกนำอะไรมาคูณกันคะนำ4คูณ5 4 5 20ใส่0ทด2ต่อไปล่ะคะ4คูณ1ได
1: ้
0: 4ทดอีก2เป็น6ดังนั้นผลคูณที่เราได้มาคืออะไรเอ่ย
1: 60
0: ผลคูณที่เราได้มาคืออะไร60อ่ะถ้าคูณ5ล่ะนักเรียนคิดว่าเกินไหมเกินถ้าคูณ5คิดว่าได้เท่าไหร่7อาจจะเกินดังนั้นเราได้แค่4ที่เป็น60อ่ะดังนั้นครูแพลวเดี๋ยวขอกลับไปหารต่อนะคะอ่ะนำ15มาหาร70ได้อะไรนะได้4อ่ะคุณครูแพลวใส่4ข้างบนนำ60ใส่ข้างล่างและขีดเส้นใต้อ่ะลบกันหน่อยนำอะไรมาลบกันคะ0ลบ0เหลือ0ต่อไปล่ะคะ7ลบ6เหลือ1อ่ะคุณครูแพลวใส่1ตอนนี้เศษในหลัก10เป็น10ทำอย่างไรต่อดี
1: กระจาย
0: หรือการนำอะไรลงมาคะนำ5ลงมานะคะคุณแพลนำ5ลงมาตอนนี้ตัวตั้งในหลักหน่วยจึงกลายเป็น105นำ15ไปหาร105หมายถึง
1: 15ค
0: ู
1: ณอะไรได้
0: 105คูณอะไรได้105หรือไม่เกินคิดว่าอะไรเอ่ย7มั่นใจไหมมีคนบอกครูแพลมาว่าเป็น7เดี๋ยวขอมาตั้งคูณต่อนะคะโดยการนำ15คูณ7ไหนบอกพร้อมกันนำอะไรคูณกันคะอันดับแรก7คูณ5 7 5 35ใส่5ทด3 7คูณ1ได
1: ้
0: ทดอีก3รวมเป็น10ครูแพลวใส่10ไหนผลคูณที่ได้คืออะไรเอ่ย105ซึ่งตรงไม่ตรงตรงถ้าตรงแบบนี้เป็นคำตอบที่ถูกต้องคุณครูแพลวนำ7มาใส่105ขีดเส้นใต้1เส้น105ลบ105เหลือ0ใส่0ขีดเส้นใต้สรุปแล้วผลหารคืออะไรเอ่ยผลหารคืออะไรเอ่ย247คุณครูแพลวจะนำคำตอบไปใส่ต่อนะคะในขั้นตอนของครูแพลวซึ่ง247หมายถึงอะไรล่ะหมายถึงจำนวนถุงข้าวสารที่ลุงขาวแบ่งได้สรุปแล้วลุงขาวแบ่งถุงข้าวสารได้247ถุงแต่ละถุงขายในราคากี่บาทนะ520นำมาคูณกันหลังจากนั้นคุณครูแพลวก็จะนำไปตั้งคูณต่อที่กระดาษทดการตั้งคูณไหนมาบอกพร้อมกันการคูณครูแพลวนำหลักหน่วยไปคูณแต่หลักหน่วยเป็นอะไรเอ่ยตอนนี้เป็น0จำเป็นต้องคูณไหมไม่ต้องคูณได้เราสามารถไปคูณต่อที่หลักอะไรต่อได้เลยหลัก10คือการนำ2ไปคูณแต่ก่อนที่จะนำ2ในหลัก10ไปคูณต้องทำอย่างไรเติม0ก่อนกี่ตัวดี 1ตัวดังนั้นคุณครูแพรขอเติม0ก่อน1ตัวนํา2ในหลัก10ไปคูณอะไรคะ2คูณ7ได้14ทราย4ทด1ต่อไปนํา2คูณอะไรคะ
1: 4
0: 2คูณ4ได
1: ้8
0: ทดอีก1เป็น9อ่ะคุณครูแพรใส่9ต่อไปล่ะคะ2คูณ2เป็น4อ่ะคุณครูแพรใส่4ได้ผลคูณมาแล้วในบรรทัดแรกต่อไปจะนำอะไรไปคูณคะนำ5ในหลักร้อยแต่ก่อนไปคูณทำอย่างไรบ้างดีอ่ะ1ขีดทดทิ้ง2เติม0คราวนี้มาดูก่อน5อยู่ในหลักอะไรหลักร้อยดังนั้นเติม0กี่ตัวดี2ตัวเพราะเป็นเพ่าคูณของ100ดังนั้นเติม0 2ตัวแล้วเริ่มโดยการนำ5คูณอะไรคะ5คูณ7 5 735ใส่5ทด3ต่อไปนำ5คูณอะไรคะ5คูณ4 5 4 20ทดอีก3
1: 23
0: ใส
1: ่
0: ใส่3ทด2สุดท้ายนำ5คูณ2 5คูณ2เป็น10มีทดอีก2 12ใส่12คำตอบได้มายังยังต้องนำสองบรรทัดนี้มาทำอะไรกันก่อนการนะคะมีหลายคนนะคะเวลาตอบนักเรียนจะตอบผลคูณของบรรทัดสุดท้ายมาเลยไม่ได้นะคะนักเรียนต้องนำมาบวกกันก่อนอ่ะไหนนำอะไรมาบวกกันคะ0บวก0ได้0ต่อไป4บวก0ได้4ต่อไป9บวก5ได้14ใส
1: ่
0: 4ทด1อ่ะต่อไปทดอีก1รวมเป็น8ต่อไปล่ะคะ0บวก2ได้2และสุดท้าย0บวก1ได้1อ่ะคุณครูแพรใส่เครื่องหมายจุลภาคและขีดเส้นใต้ไหนอ่านผลคูณของเราพร้อมกัน
1: 22,848
0: นำคำตอบที่ได้มาเขียนตอบต่อในขั้นตอนการแสดงวิธีทำของคุณครูนะคะคุณครูนำ 128,440 มาใส่ต่ออ่ะเวลาตอบจำได้ไหมหมายถึงอะไรต้องเขียนอะไรก่อนต้องเขียนว่าดังนั้นลุงขาวขายข้าวสารได้เงินทั้งหมด 128,440 บาทนะคะแล้วก็เขียนตอบเป็นตัวเลขไทยอีก1รอบดังนั้นเวลาตอบขอให้นักเรียนนะคะเขียนขั้นตอนให้ครบนะคะอ่ะอีก1ขั้นตอนที่เราควรทำเราทำอย่างไรดีคะเราทำอย่างไรดีตรวจคำตอบนะคะมาตรวจคำตอบพร้อมกันการตรวจคำตอบอนุญาตให้ตรวจคำตอบโดยการอะไรคะใช้เครื่องคิดเลขได้ดังนั้นทุกคนหยิบเครื่องคิดเลขขึ้นมาค่ะหยิบเครื่องคิดเลขขึ้นมาเดี๋ยวเราจะมากดไปพร้อมๆกันนักเรียนคิดว่านักเรียนกดอะไรก่อนกดอะไรเอ่ยกดในวงเล็บดังนั้นตอนนี้เครื่องคิดเลขพร้อมแล้วนะคะนักเรียนมากดในวงเล็บพร้อมกัน 3,705 นักเรียนทุกคนกดได้เลยเมื่อกดได้แล้วกดอะไรต่อไปคะหารกดเครื่องหมายหาร1ครั้งต่อไปกดอะไรต่อคะกด15กด15หลังจากนั้นกดอะไรเอ่ยกดเครื่องหมายเท่ากับกดเครื่องหมายเท่ากับจอแสดงผลแสดงจำนวนเท่าไหร่เอ่ย247แล้วทำอย่างไรต่อดีกดคูณต่อได้เลยกดคูณต่อได้เลยค่ะกดคูณแล้วต่อไปกดอะไรต่อคะ520ทุกคนกดได้เลยค่ะอยากได้คำตอบต้องกดเครื่องหมายเท่ากับดังนั้นเมื่อกดเครื่องหมายเท่ากับจอแสดงผลแสดงอะไรเอ่ยอ่านพร้อมกันค่ะเมื่อเราได้คำตอบนะคะเป็นคำตอบที่ถูกต้องนะคะดังนั้นเดี๋ยวต่อไปนะคะคุณครูขอให้นักเรียนเปิดแบบฝึกหัดที่ 1.52 ในข้อที่1พร้อมกันค่ะเดี๋ยวเราจะทำแบบฝึกหัดนี้ไปพร้อมๆกันในชั่วโมงนี้นะคะดังนั้นตอนนี้นักเรียนต้นทางเปิดแบบฝึกหัดได้เลยนักเรียนปลายทางเช่นเดียวกันฝากคุณครูปลายทางนะคะแจกแบบฝึกหัดให้กับนักเรียนปลายทางนะคะเดี๋ยวเราจะปฏิบัติข้อที่1ไปพร้อมกัน เดี๋ยวเรามาดูโจทย์ในข้อที่1กันนะคะสำหรับข้อที่1เดี๋ยวคุณครูแพลวจะให้นักเรียนนะคะอ่านโจทย์แล้ววิเคราะห์ไปด้วยกันก่อนดีไหมคะแล้วเดี๋ยวให้นักเรียนแค่ลงมือแสดงวิธีทำทุกคนอ่านโจทย์ไปพร้อมกันค่ะ

ดังนั้นขอให้นักเรียนทุกคนขีดเส้นใต้สิ่งที่โจทย์ถามไปพร้อมกันโดยใช้แม่บรรทัดในการขีดเส้นใต้นะคะส่วนอื่นๆเราเรียกว่าสิ่งที่โจทย์บอกหรือสิ่งที่โจทย์กำหนดให้อ่ะร้านขายรถจักรยานยนต์แห่งนี้มีรถจักรยานยนต์อยู่กี่คันคะ2คัน2คันนี้ราคาทุนอยู่ที่กี่บาทเอ่ย2คันนี้ราคาทุนอยู่ที่กี่บาทเอ่ย2คันนี้นะคะราคาทุนอยู่ที่ 104,180 บาทอ่ะคราวนี้มาดูต่อเขาบอกว่าเขาขายคันที่1โดยขายคันที่1ไปในราคากี่บาทคะ 68,000 ดังนั้นเขาบอกต่อว่าเขาควรขายคันที่2เท่าไหร่จึงจะได้กำไร 6,700 การที่จะได้กำไรเนี่ยร้านค้าควรบวกเพิ่มหรือร้านค้าควรลดลงคะควรบวกเพิ่มเราถึงเรียกว่ากำไรนะคะดังนั้นเดี๋ยวเรามาช่วยกันเขียนประโยคสัญลักษณ์ไปพร้อมกันเราทราบยังว่าคันที่2ราคาทุนหรือราคาเริ่มต้นอยู่ที่กี่บาททราบยังยังไม่ทราบต้องหาได้โดยจากการนำเงินทุนทั้งหมดลบกับคันแรกที่เราขายไปถูกต้องไหมดังนั้นนะคะคุณครูแพลวนะคะจะนำราคาทุนทั้งหมดลบกับราคาคันที่1ที่ขายไปจึงได้มาเป็นในวงเล็บ104,180 ลบด้วย 68,000 เราจะทราบแล้วว่าราคาของคันที่2เนี่ยราคาทุนอยู่ที่กี่บาทเราอยากได้กำไรต้องบวกเพิ่มหรือลดลงนะอยากได้กำไรบวกเพิ่มดังนั้นต้องบวกเพิ่มต่อโดยกำไรที่ต้องการอยู่ที่กี่บาทคะ 6,700 ดังนั้นบวกเพิ่มต่อกับ 6,700 เท่ากับเท่าไหร่อ่ะได้ประโยคสัญลักษณ์มาแล้วเดี๋ยวให้นักเรียนเขียนประโยคสัญลักษณ์เขียนขั้นตอนแสดงวิธรรมและเขียนตอบนะคะแล้วเดี๋ยวเรากลับมาเฉลยไปพร้อมกันตอนนี้นะคะให้นักทุนทำต่อได้เลยสำหรับนักเรียนปลายทางนะคะฝากคุณครูปลายทางดูนักเรียนปลายทางในการปฏิบัติแบบฝึกหัดของเราด้วยแล้วเดี๋ยวกลับมาเฉลยไปพร้อมกันค่ะ

เดี๋ยวเรามาเฉลยแบบฝึกหัดไปพร้อมกันดังนั้นตอนนี้ทุกคนวางดินสอก่อนวางดินสอค่ะเดี๋ยวให้นักเรียนตรวจสอบความถูกต้องไปพร้อมกันนะคะดังนั้นตอนนี้ทุกคนวางดินสอจากเมื่อกี้ที่เราวิเคราะห์ประโยคสัญลักษณ์ไปพร้อมกันแล้วไหนอ่านประโยคสัญลักษณ์ของเราพร้อมกันอีกหนึ่งรอบค่ะ

คุณครูแพลวนะคะนำมาเขียนแสดงวิธรรมตอบเป็นแบบแนวนอนนักเรียนหาคำตอบอะไรก่อนกันคะนักเรียนหาคำตอบอะไรก่อนกันนักเรียนหาคำตอบในวงเล็บก่อนเอาไหนใครที่หาคำตอบมาแล้วผลลบในวงเล็บเท่ากับเท่าไหร่เอ่ยไหนอ่านพร้อมกันค่ะดังนั้นนะคะในวงเล็บนะคะเมื่อนักเรียนหามาแล้วนะคะจะได้มาเป็น 36,180 ไหนบอกหน่อยต้องเขียนอะไรต่อคะเราต้องเขียนต่อเป็นบวกกับ 6,700 นักเรียนไปหาการบวกเนี่ยทั้งการบวกและการลบสามารถไปคิดได้ที่กระดาษทดไหนช่วยกันหน่อยเมื่อหาผลบวกมาแล้วไหนใครหาผลบวกมาแล้วตอบอะไรเอ่ยคำตอบของเรานะคะนั่นก็คือ42,880ไหนจะต้องตอบแบบสรุปว่าอะไรนะคะ

ถูกต้องเลยค่ะแล้วก็เขียนตอบเป็นตัวเลขไทยด้วยนะคะนักเรียนสามารถตรวจสอบความถูกต้องของตนเองหากใครผิดเดี๋ยวให้นำกลับไปทำต่อเป็นการบ้านนะคะสำหรับวันนี้นะคะเป็นเกี่ยวกับการแก้โจทย์ปัญหาเหมือนเดิมการแก้โจทย์ปัญหาอันดับแรกนักเรียนต้องทำอย่างไรคะอันดับแรกในการแก้โจทย์ปัญหานักเรียนต้องทำอย่างไรเอ่ยอ่านโจทย์ทำความเข้าใจโจทย์นะคะว่าโจทย์ถามอะไรโจทย์บอกอะไรเมื่ออ่านโจทย์ทำความเข้าใจโจทย์เสร็จแล้วนักเรียนต้องทำอย่างไรต่อวิเคราะห์เพื่อวางแผนว่าเราจะดำเนินการอย่างไรโดยไปเขียนเป็นประโยคสัญลักษณ์เมื่อนักเรียนได้ประโยคสัญลักษณ์แล้วนักเรียนทำอย่างไรต่อคะนักเรียนก็ไปแสดงวิธีทำหาคำตอบและสุดท้ายนักเรียนควรทำอะไรด้วยคะนักเรียนควรตรวจคำตอบนะคะโดยการตรวจคำตอบเนี่ยอนุญาตให้นักเรียนใช้เครื่องคิดเลขได้เดี๋ยวคุณครูแพลวขอฝากการบ้านให้กับนักเรียนต้นทางและนักเรียนปลายทางสักเล็กน้อยคือแบบฝึกหัด 1.52 ในข้อที่2และข้อที่3นะคะเดี๋ยวจะให้นักเรียนนะคะได้ทำแบบฝึกหัดของเรานะคะสำหรับคุณครูปลายทางฝากคุณครูปลายทางช่วยตรวจสอบความถูกต้องให้กับนักเรียนปลายทางด้วยนะคะสำหรับแบบฝึกหัดของเรามาดูกันจะมีในข้อที่2และข้อที่3เดี๋ยวเวลานี้เดี๋ยวครูแพลวให้นักเรียนดูแบบฝึกหัดสักเล็กน้อยนะคะก่อนทุกคนดูแบบฝึกหัดของตนเองวงกลับไปทำเป็นการบ้านหากข้อที่1เมื่อกี้ใครยังผิดนักเรียนสามารถแก้ไขได้เลย

0: สำหรับบทเรียนครั้งต่อไปนะคะไหนอ่านพร้อมกันหน่อยบทเรียนครั้งต่อไปคืออะไรเอ่ยเรายังอยู่ในเรื่องเดิมเลยนะคะเป็นโจทย์ปัญหาการบวกลบคูณหารและคนแต่เป็นในชั่วโมงที่3ซึ่งชั่วโมงที่3นะคะเดี๋ยวคุณครูจะให้นักเรียนลองเขียนแสดงวิธีทำตามลำดับขั้นตอนในการแก้โจทย์ปัญหาแล้วนะคะดังนั้นฝากให้นักเรียนทุกคนกลับไปทบทวนการบ้านวิเคราะห์โจทย์ให้ดีว่าเราได้ประโยคสัญลักษณ์อะไรเพื่อที่เราจะได้คำตอบที่ถูกต้องได้ไหมคะได้ไหมเอ่ยสำหรับคุณครูปลายทางนะคะฝากคุณครูปลายทางเตรียมแบบฝึกหัดที่ 1.53 และยังเตรียมเครื่องคิดเลขนะคะเรายังใช้เครื่องคิดเลขในการตรวจสอบความถูกต้องได้นะคะดังนั้นสำหรับวันนี้ครูแพลวฝากการบ้านให้นักเรียนอย่าลืมกลับไปปฏิบัติแล้วเดี๋ยวมาเจอกันใหม่ในชั่วโมงถัดไปสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ
1: ทั้งหมดทำความ

0: ็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย
1: วันนี้พวกเราทีมงานยังทำดีตามพ่อสอนได้เดินทางมาที่บ้านพักคนชราหญิงที่จังหวัดปทุมธานีค่ะพวกเราขอเป็นอาสาสมัครร่วมส่งต่อความสุขให้กับคุณป้าคุณยายที่นี่ได้มีรอยยิ้มและเสียงหัวเราะกันค่ะ
2: ยังทำดีตามพ่อสอน
3: สวัสดีค่ะกิจกรรมดีๆที่พวกเราร่วมทำกันในวันนี้ยังไม่จบลงนะคะแต่ว่าพลอยใสหายไปไหนคะเนี่ยหนูดีพลอยใสไปเตรียมตัวอยู่ค่ะ
4: เตรียมตัวอะไรเหรอคะ
3: ก็เตรียมตัวอุ๊ยหนูดียังไม่บอกดีกว่าค่ะขออุ๊บไว้ก่อน
4: แหมความลับเยอะจริงๆนะคะสองคนเนี้ย
1: เพื่อนๆคะวันนี้พวกเรายังทำดียังอยู่กันที่บ้านพักคนชราหญิงจังหวัดปทุมธานีค่ะซึ่งกิจกรรมดีๆต่อจากนี้คือเพื่อนๆเยาวชนคนดีที่มาร่วมงานจะนำพวงมาลัยดอกไม้ไปมอบให้กับผู้สูงอายุกันค่ะ

0: ใช่แล้วค่ะสำหรับกิจกรรมนี้บอกเลยว่าดีมากๆเพราะนอกจากที่เราได้เห็นรอยยิ้มของผู้ที่รับความสุขแล้วเราในฐานะผู้ให้ก็มีความสุขตามไปด้วยล่ะค่ะ
1: ถูกต้องเลยค่ะพี่โนนี้การทำดีตามพ่อสอนในเรื่องของการให้รู้จักแบ่งปันและอ่อนน้อมถ่อมตนนั้นถือเป็นหน้าที่ที่พวกเราทุกคนควรจะนำไปปรับใช้ที่สำคัญยังสามารถนำไปใช้สร้างสรรค์สิ่งดีๆให้กับส่วนรวมได้ในทุกๆโอกาสเลยนะคะ
2: พี่น้องนี้พี่หนูดีพวงมาลัยพร้อมแล้วค่ะ
3: และเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาโนนี้ว่าพวกเราไปร่วมกิจกรรมค่ะ
4: ใช่แล้วค่ะตามมาแล้ว

ลาเพียงเล็กน้อยมาทำกิจกรรมจิตอาสาเพื่อแบ่งปันรอยยิ้มแบ่งปันความสุขในครั้งนี้ถือว่าเป็นเรื่องดีๆที่เราในฐานะเด็กและเยาวชนสามารถร่วมกันทำได้ทุกเมื่อนะคะเพื่อนๆความกตัญญูรู้คุณและเชื่อฟังคำสั่งสอนของคนในครอบครัวถือเป็นหน้าที่ที่ดีของลูกๆทุกบ้านแต่การออกมาร่วมกันส่งต่อความสุขและความรักให้กับผู้สูงอายุหลายๆท่านในครั้งนี้นับว่าเป็นการทำความดีโดยไม่หวังสิ่งตอบแทนเพื่อนๆเองหากมีเวลาก็ลองออกมาทำกิจกรรมแบบนี้กันได้นะคะเพราะนอกจากเราจะได้รับความสุขแล้วยังถือว่าเป็นการทำดีรู้จักให้รู้จักเสียสละแบ่งปันและอ่อนน้อมถ่อมตนตามหน้าที่ของเด็กและเยาวชนไทยตามคำสอนของพ่อในหลวงรัชกาลที่9อีกด้วยค่ะ

0: และสัมภาษณ์หน่อยนะคะกล้องพร้อมแล้วตอนนี้เราก็อยู่กับผู้จัดงานที่สร้างความอบอุ่นในวันนี้กันนะคะ
1: ครับผมสวัสดีครับผมชื่อคุณหนุ่มนะครับเป็นเจ้าของกิจกรรมในวันนี
2: ้เพราะอะไรถึงสนใจพาเด็กๆและเยาวชนมาร่วมทำกิจกรรมครั้งนี้คะ
1: ครับก็จัดกิจกรรมเป็นทุกปีนะครับแล้วก็พามาบ้านพักคนชรานี่คือเป็นการปลูกฝังอย่างหนึ่งให้เด็กมีความรักกับผู้สูงอายุนะครับแล้วก็เป็นการทำดีอย่างหนึ่งที่ตอบแทนบุญคุณในหลวงรัชกาลที่9ด้วยครับผม
3: ยังทำดีตามพ่อสอน
4: เย้

จกรรมและความสุขที่เรานำมาฝากกันยังไม่หมดเพียงเท่านี้นะคะเพื่อนๆส่วนในตอนต่อไปจะมีอะไรดีๆมาฝากกันนั้นต้องติดตามชมกันต่อในยังทำดีตามพ่อสอนสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ

ในหลวงรัชกาลที่9บอกว่าถ้าเราแผ่เมตตาให้คนอื่นหรือมีปรารถนาดีต่อผู้อื่นเข้าใจว่าคนนั้นหรือบุคคลอื่นจะรู้สึกต้องรู้สึกว่ามีปรารถนาดีต่อผู้อื่นต่อบุคคลนั้นขึ้นในใจของเราก็ต้องรู้สึกว่ามีคนอื่นมาปรารถนาดีต่อเราฉะนั้นเป็นการยืนยันว่าการปรารถนาดีต่อผู้อื่นทำให้ผู้อื่นปรารถนาดีต่อเราและปรารถนาดีต่อเรานี้เองที่เป็นความสุขพระราชดำรัสของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชพระราชทานแก่ผู้นำลูกเสือชาวบ้านมหานครณพระตำหนักภูพิงราชนิเวศวันเสาร์ที่11กุมภาพันธ์พุทธศักราช2521

0: ครับจะเข้าตรงที่แม่พอนะบอกว่านี่กันเลยค่ะพร้อมกันนะ
1: นี่กันเลยค่ะก็ปรุงพร้อมกันแล้วก็หั่น
2: จ
0: บค่ะอ๋ออย่างนี้แหละค่ะขอพูด
3: แต่
0: ว่า
3: ที่นี่กันเลยค่ะ
0: วันนี้เรามา
3: เอามาตั้งแต่ที่พอพูดเลยประโยคที่พอพูด
0: สาม
3: พวกเรา
0: เอ๋ใหม่ครับ

ากพระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV

0: การผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
1: ้พลังแห่งความคิด
0: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย

0: Good morning, teachers and students who are watching on your TV right now. Welcome to English class Bukom 4 with me. My name is Warawut Sasai, or you can call me Teacher An. Good morning, students.
1: Good morning, teacher.
0: How are you? Okay, I'm really good today. Thank you. So, นะครับเดี๋ยวเรามาดูหัวข้อที่เราจะเรียนกันในวันนี้ลูกหัวข้อในวันนี้นะครับชื่อว่า doing a checkup doing a checkup นะครับเด็กๆลองดูสิครับว่ารูปภาพของเราเนี่ยเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นที่ไหนครับมีคุณหมอใช่ไหมลูกน่าจะต้องเกิดที่โรงพยาบาลแน่เลยแสดงว่าเรื่องที่เราจะเรียนกันในวันนี้เด็กๆลองคาดเดาดูสิครับว่าเราจะเรียนเรื่องอะไรกัน louder please ดังๆลูกเรื่องอะไรลูก
1: อา
0: การนั่นเองนะครับอาการต่างๆครับก็คือ doing a check up เนี่ยจะเป็นเกี่ยวกับการไปตรวจร่างกายตรวจสุขภาพนั่นเองนะครับและแน่นอนว่าวันนี้เดี๋ยวเราจะมาเรียนคำศัพท์เกี่ยวกับอาการป่วยต่างๆด้วยนะครับเอาล่ะก่อนอื่นเลยเดี๋ยวเราไปดูจุดประสงค์การเรียนรู้ของวันนี้กันก่อนนะครับเขาบอกว่าข้อ1 นะครับอ่านออกเสียงและบอกความหมายคำศัพท์ที่เกี่ยวกับอาการเจ็บป่วยได้นะครับ 2. พูดถามตอบเกี่ยวกับอาการเจ็บป่วยได้ 3. เขียนถามตอบเกี่ยวกับอาการเจ็บป่วยได้นั่นเองนะครับโอเค now let's have a look at the vocabulary ก่อนอื่นเลยเด็กๆสามารถดูคำศัพท์ตามไปได้นะครับโดยใช้ใบความรู้ที่2เรื่อง illness นะครับ illness เด็กๆลองบอกขวัญหน่อยสิครับว่าใบความรู้ที่2เนี่ยอยู่หน้าที่เท่าไหร่ครับเท่าไหร่ลูก90นักเรียนสามารถเปิดไปได้เลยรวมทั้งเด็กๆปลายทางด้วยนะครับเดี๋ยวเราไปดูไปพร้อมกันเลยนะครับ alright let's have a look at the first picture let's have a look at first picture can you guess what's the matter with her เด็กๆลองบอกขวัญหน่อยสิครับว่าผู้หญิงคนนี้เนี่ยเขาเป็นอะไรเอ่ยมีอาการเป็นไงครับนะครับปวดหัวนะครับเด็กๆทั้งคู่ลูก headache เห็นไหมครับคำนี้นะครับมาจาก2คำคือคำว่า head กับคำว่า ache head ที่แปลว่าอะไรลูก
2: ห
0: ัวหรือศีรษะของเรานั่นเองนะครับใส่ ache ก็ไปอ่านว่า headache นะครับแปลว่าปวดหัวนั่นเองนะครับอีกครั้งลูก headache แปลว่าปวดหัวนั่นเองนะครับ nextผู้หญิงคนนี้เขามีอาการอะไรลูกไอแล้วทำให้อะไรมีอาการอะไรเจ็บคอใช่ไหมคำนี้เด็กๆการทำคุณลูก sore throat แปลว่าอาการเจ็บคอนั่นเองนะครับ could you please spell the wordsore throat เด็กๆลองสะกดคำ sore throat ให้ขวัญฟังหน่อยสิลูก

อ่านว่า sore throat again please sore throat แปลว่าอาการเจ็บคอนั่นเองนะครับ next what's the matter with her เด็กๆลองบอกขวัญสิครับว่าเกิดอะไรขึ้นกับเขาเนี่ยเขามีอาการยังไงอะไรลูกปวดฟันนะครับเราจะใช้คำว่า toothache toothache toothache ทีนี้เห็นไหมครับมีคำสองคำอีกแล้วก็คือคำว่า tooth กับคำว่า ache tooth แปลว่าอะไรลูกแปลว่าฟันใช่ไหม ache ก็คือการเจ็บป่วยถ้ารวมกัน toothache แปลว่าปวดอะไรลูกปวดฟันนั่นเองนะครับอีกครั้งลูก toothache could you please spell the word toothache

0: Bluetooth. Louder. Very good. Toothache. นะครับต่อมาภาพนี้เขาน่าจะเป็นอะไรครับ What's the matter with her? หนาวเราหนาวเยอะๆเนี่ยเราเป็นอะไรมีอาการเป็นไงเป็นหวัดใช่ไหมครับคำนี้นะครับก็คือคำว่า cold เด็กๆอ่านเป็นลูก cold
1: cold
0: cold cold แปลว่าอะไรลูกหนาวใช่ไหมและอีกความหมายหนึ่ง cold นะครับแปลว่าอาการอะไรด้วยได้ด้วยลูกเป็นหวัด

0: นั่นเองนะครับเป็นหวัดนะครับมีอาการเป็นหวัดนะครับแปลว่าหนาวก็ได้นะครับหรือว่าเป็นหวัดก็ได้อีกครั้งลูก cold
1: cold
0: ดูซิผู้หญิงคนนี้เป็นอะไร เป็นอะไรลูกเป็นไข้นั่นเองนะครับเป็นไข้เด็กๆอ่านคำลูก feverFever.
1: Fever.
0: Fever.
1: Fever.
0: มีไข้นั่นเองนะครับมีไข้อาการมีไข้นะครับก็คือ Fever. ต่อมาลองเดาดูสิครับว่านั่นจะเป็นอะไรเอ่ยอะไรลูกปวดท้องใช่ไหมคำว่าปวดท้องภาษาอังกฤษเราจะใช้คำว่า Stomach ache.
1: Stomach ache.
0: Stomach ache
1: Stomachache.
0: แปลว่าอาการปวดท้องนั่นเองนะครับ Could you please spell the word stomachache?
1: S-T-O-M-A-C-H-S-E.
0: Very good. Stomachache นะครับแปลว่าอาการปวดท้องนั่นเอง And thenWhat's the matter with her? Can you guess? เด็กๆลองเดาดูสิครับว่าเขาน่าจะมีอาการเป็นยังไงเอามือหุดจับที่หูไว้เนี่ยปวดอะไรปวดตรงไหนนะครับมีอาการปวดหูนะครับเราจะพูดว่า earache ear I'm sorry earache.แปลว่าการปวดหูนั่นเองเด็กๆลองบอกขวัญหน่อยสิครับว่าสาเหตุการที่ปวดหูเนี่ยนะครับมันเกิดขึ้นได้จากอะไรบ้างลองเดาดูสิครับว่าทำไมเราปวดหูเพราะอะไรอะไรครับบางทีนะครับเราแคะใช่ไหมแคะหูเราบ่อยๆเนี่ยมันเกิดอาการอักเสบได้นะครับก็เกิดอาการปวดหูนะครับในภาษาอังกฤษเราใช้คำว่า earache นั่นเองนะครับ ทีนี้ในช่วง let's learn ของวันนี้เด็กๆครับเราจะมาเรียนการถามตอบอาการเมื่อสักครู่เราได้เรียนถึงอาการแล้วใช่ไหมลูกเดี๋ยววันนี้เราจะมาเรียนเกี่ยวกับการถามตอบอาการนะครับว่าคุณอาการคุณเป็นอย่างไรบ้างนะครับแล้วเวลาการตอบเราจะตอบได้ว่าอย่างไรถ้าเราบอกว่าเราไม่สบายเราเจ็บคอนะครับเราปวดท้องนะครับภาษาอังกฤษเราจะสามารถพูดได้ว่าอย่างไรและแน่นอนว่าเมื่อพอเราได้ยินนะครับว่าเพื่อนป่วยไม่สบายเราจะต้องตอบโต้กลับว่าไงลูกลองบอกขวัญสิ I am sorry นะครับ very good เดี๋ยวเราไปดูโครงสร้างประโยคกันนะครับทีนี้เด็กๆลองดูสิครับว่าในรูปเนี่ยผู้หญิงคนนี้เขาน่าจะมีอาการเป็นอย่างไรครับอะไรลูกปวดฟันนะครับทีนี้ถ้าเราจะถามว่าคุณมีอาการเป็นอย่างไรในภาษาอังกฤษนะครับเด็กๆปลายทางครับเราสามารถถามได้ว่า What's the matter with you เด็กๆอ่านตามครูลูก What's
1: the matter
0: with you คำถามนี้แปลว่าคุณมีอาการเป็นอย่างไรนะครับเราจะใช้ถามเมื่อเราพบอะไรลูกพบเจอเพื่อนที่มีอาการป่วยนะครับอีกครั้งนึงลูก
1: What's
0: the matter
1: with you
0: What's the matter with you รู้สึกว่าวันนี้เสียงเบาใช่ไหมแสดงว่าไม่อยากได้คะแนนเอาใหม่ลูก What's the matter with you
1: What's the matter with you
0: ใครบอกได้บ้างครับว่าประโยคคำถามนี้แปลว่าอะไรครับคุณคุณเป็นอะไรคุณมีอาการเป็นอย่างไรนะครับทีนี้ผู้หญิงคนนี้เขามีอาการเป็นยังไงลูกบอกขวัญสิปวดฟันนะครับเราก็สามารถตอบได้ว่า I have got เด็กๆอ่านตามครูลูกI have got. แล้วตามด้วย

0: การที่เราเป็นอยู่ในที่นี้ปวดฟันเราก็สามารถพูดได้ว่า I have got a toothache แปลว่าฉันมีอาการปวดฟันนะครับเด็กๆจะสังเกตได้ว่าเมื่อสักครู่ครูอ๋อนนำเสนอคำศัพท์มี article อยู่ข้างหน้าไหมไม่มีนะครับแต่เวลาที่เราบอกอาการนะครับเราจะต้องมี article อยู่ข้างหน้าอาการต่างๆด้วยนะครับอย่างเช่น a toothache นะครับเอาใหม่ลูกถ้าเราจะบอกว่าเรามีอาการปวดฟันเราสามารถพูดเป็นภาษาอังกฤษได้ว่าอย่างไรครับพร้อมกัน 1 2 3 go I have got toothache Again please
1: I have got a toothache
0: แปลว่าฉันมีอาการอะไรลูกปวดฟันนะครับทีนี้พอเราได้ยินอาการเพื่อนแล้วเนี่ยเราจะต้องแสดงความอะไรออกไปลูกความเสียใจนะครับดังเช่นประโยคที่ปรากฏอยู่นะครับเราจะอ่านว่า I'm sorry
1: to hear that
0: I'm sorry
1: to hear that
0: ประโยคนี้เป็นการแสดงความเห็นอกเห็นใจนะครับความเสียใจที่ได้รับรู้อาการของเพื่อนที่เป็นอยู่นั่นเองนะครับอีกครั้งหนึ่งลูกถ้าเราจะถามว่าคุณมีอาการเป็นอย่างไรเด็กๆลองถามพร้อมกันสิลูก 1 2 3 go
1: What do you miss you
0: นะครับแปลว่าคุณมีอาการเป็นอย่างไรบ้างนะครับทีนี้ถ้าเราจะบอกว่าฉันปวดฟันนะครับภาษาอังกฤษเราจะใช้คำว่าอะไรลูกเราจะตอบว่าอย่างไรครับ 1 2 3 go
1: I have got a toothache
0: I have got a toothache นะครับแปลว่าฉันปวดฟันนั่นเองทีนี้พอเราได้ยินอาการเพื่อนที่ได้เจ็บไข้ได้ป่วยแล้วเราจะต้องแสดงความเสียใจเด็กๆลองบอกประโยคแสดงความเสียใจครับว่าเราสามารถพูดเป็นภาษาอังกฤษได้ว่าอย่างไรครับVery good. I'm sorry to hear that. Again, please. พร้อมกัน 1, 2, 3. I'm sorry to hear that. นะครับแปลว่าเสียใจที่ได้ยินข่าวแบบนี้นะครับต่อไปเด็กๆ ดูสิครับว่าภาพนี้ผู้ชายคนนี้เขาเป็นอะไรครับปวดท้องลองถามพร้อมกันสมมติว่าผู้ชายคนนี้เป็นครูอั๋นครูอั๋นกำลังปวดท้องอยู่เด็กๆถามครูอั๋นพร้อมกันลูกว่าครูอั๋นมีอาการเป็นอย่างไร 1 2 3 go นะครับอีกครั้งนึง 1 2 3 go
1: What's the matter with you
0: นะครับแปลว่าคุณมีอาการเป็นอย่างไรครูอั๋นบอกว่าครูอั๋นปวดท้องครูอั๋นก็สามารถพูดได้ว่า I have got อะไรลูกลองช่วยครูอั๋นหน่อยสิอะไรครับ a stomach ache นะครับครูอั๋นก็สามารถพูดได้ว่า I have got a stomach ache นะครับครูอั๋นมีอาการปวดท้องทีนี้พอเด็กๆได้รับรู้แล้วว่าครูอั๋นปวดท้องเด็กๆจะแสดงความเสียใจอย่างไรลูกพร้อมกัน 1 2 3 goVery good. I'm sorry to hear that. นะครับต่อไปทีนี้สมมติว่าเด็กๆนะครับมีอาการไอจนเจ็บคอตอนนี้เด็กๆ เจ็บคอใช่ไหมลูกเดี๋ยวคุณครูอันจะถามแล้วนักเรียนลองตอบดูซิว่านักเรียนมีอาการเจ็บคอภาษาอังกฤษเราจะตอบว่าอย่างไรครูอันถามว่า What's the matter with you? พร้อมเด็กๆปลายทางด้วยนะครับเด็กๆปลายทางช่วยตอบด้วยนะครับWhat's the matter with you? เด็กๆตอบพร้อมกันว่ามีอาการเจ็บคอ 1, 2, 3, go
1: I have got a sore throat
0: Very good. นำคุณลูก sore throat
1: Sore throat
0: Sore throat ทีนี้เอาใหม่ I have got a sore throat พร้อมกัน 1, 2, 3, go
1: I
0: แปลว่าฉันมีอาการเจ็บคอนะครับไอจนเจ็บคอเลยพอขวัญได้ยินปุ๊บขวัญต้องตอบ

0: ว่า
1: I am sorry to hear that I'm sorry to hear that นะครับก็เสียใจที่ได้ยินแบบนี้นะครับทีนี้ต่อไปยังมีอีกทีนี้เดี๋ยวครูอันถามบ้างสมมติว่านักเรียนมีอาการปวดหัวปวดศีรษะครูอันถามว่า What's the matter with you? What's the matter with you? เด็กๆตอบว่าอย่างไรลูก

0: ปวดหัวก็คือ a headache นั่นเองนะครับเอาใหม่ลูก one two three go headache นะครับครูหวานก็ตอบว่า I'm sorry to hear that I'm sorry to hear that นะครับต่อไปทีนี้สมมติว่าครูหวานไม่สบายนะครับครูหวานไม่สบายเด็กๆลองถามครูหวานดูสิครับว่าครูหวานเป็นอะไร one two threeพร้อมกันลูก1 2 3 go เอาใหม่พร้อมกันครับรวมทั้งเด็กๆปลายทางด้วยนะครับ1 2 3 go what's the matter with you ครูหวานบอกว่าครูหวานเป็นไข้นะครับครูหวานก็สามารถตอบได้ว่า I have got a cold แปลว่าเป็นไม่สบายเป็นหวัดนั่นเองนะครับพอเด็กๆได้ยินคุณครูอันเป็นหวัดแล้วเด็กๆควรจะตอบว่าอย่างไรลูก
1: I'm sorry to hear that
0: นั่นเองนะครับทีนี้เดี๋ยวเราลองมาฝึกทำแบบฝึกหัดกันดูดีกว่านะครับหลังจากที่เราได้เรียนไปสักครู่นะครับเดี๋ยวก่อนที่เราจะไปทำแบบฝึกหัดนะครับเดี๋ยวครูอันขอทวนนิดนึงว่าถ้าเราจะถามนะครับถึงอาการนะครับว่าคุณมีอาการเป็นอย่างไรเกิดอะไรขึ้นกับคุณเราจะถามว่าอย่างไรครับ1 2 3พร้อมกันลูก What's the matter with you นะครับทีนี้วิธีการตอบเราก็สามารถตอบว่า I have got แล้วก็ตามด้วยอาการที่เป็นนะครับเดี๋ยวเรามาดูนะครับแบบฝึกหัดในวันนี้นะครับจะมี2หน้านะครับคำสั่งนะครับเขาให้นักเรียนนะครับเติมคำตอบลงไปนะครับในช่องว่างให้ถูกต้องเดี๋ยวเราไปดูข้อ1กันเลยลูกก่อนที่จะไปดูข้อ1คุณครูอั๋นมีคำศัพท์มาให้นะครับมีคำว่าอะไรบ้างเดี๋ยวเรามาทวนไปพร้อมกันเลยคำแรกเด็กๆครับลองอ่านให้ครูอั๋นฟังหน่อยครับอ่านว่าอะไรครับพร้อมกันลูก1 2 3 go
1: headache
0: very good คำที่2sore throat ที่แปลว่าเจ็บคอนะครับ headache ที่แปลว่าปวดศีรษะต่อไปคำที่3
1: toothache
0: ปวดฟันลงมาตรงนี้ลูก
1: stomachache
0: นะครับที่แปลว่าปวดท้องต่อไปครับคำสุดท้าย cold นะครับที่แปลว่าเป็นหวัดเอาละเดี๋ยวเรามาดูภาพแรกข้อ1เดี๋ยวดูเป็นตัวอย่างลูกข้อ1เขาเป็นอะไรลูกเขาจับเอามือจับตรงแก้มแสดงว่าเขาน่าจะเป็นอะไรลูกปวดฟันนะครับทีนี้เรามาถามพร้อมกันก่อนลูกทั้งเด็กๆปลายทางและเด็กๆต้นทางถามพร้อมกันว่าเขาเป็นอะไร1 2 3พร้อมกันลูก
1: What's with you
0: What's the matter with you วิธีการตอบนะครับ I have got a แล้วตามด้วยอาการที่เขาเป็นนะครับในที่นี้เขาเป็นอะไรลูกปวดฟันแล้วก็ต้องใส่คำว่าอะไรลูก tooth อะไรครับtoothache นะครับทีนี้พอเราได้ยินเพื่อนมีอาการเป็นอย่างนี้แล้วนะครับเราสามารถพูดต่อได้ว่าอะไรครับพร้อมกัน
1: I'm sorry to hear that
0: นะครับโอเคเลยนะครับเดี๋ยวคุณครูอ่านจะให้เวลานักเรียนทำแบบฝึกหัดตรงนี้สักครู่นะครับเดี๋ยวกลับมาครับ

0: โอเคเด็กๆครับเป็นอย่างไรบ้างครับหลังจากที่ไปทำมาแล้วเสร็จไหมลูก Have you finished Okay now let's have let's check the answers นะครับเดี๋ยวเรามาตรวจคำตอบกันครับข้อ1เด็กๆครับเดี๋ยวเรามาถามไปพร้อมกันว่าเขามีอาการเป็นอย่างไรนะครับเด็กๆช่วยถามครูอ่านนะครับ 1 2 3 go 1 2
1: 3
0: matter with what's the matter with you นะครับทีนี้วิธีการตอบเรามาดูซิว่าเราจะตอบว่าอย่างไรในเมื่อที่เรามีอาการปวดฟันพร้อมกันลูก 1 2 3 go got a toothache นะครับถูกไหมลูกทีนี้เราแสดงความเสียใจหน่อยสิครับ 1 2 3 go I'm sorry to hear that นะครับ I'm sorry to hear that มีใครถูกบ้างลูกยกมือสิโอเค next ต่อไปภาพที่2ครับเด็กๆดูอาการก่อนครับว่าเขาเป็นยังไงอาการนี้มีอาการยังไงครับ
1: ปวดท
0: ้
1: อง
0: ปวดท้องนะครับเดี๋ยวคุณครูอันจะถามแล้วให้นักเรียนตอบนะครับครูอันถามว่า What's the matter with you? What's the matter with you? เด็กๆลองตอบให้ครูอันฟังสิลูก
1: Stomach
0: Very good stomachache นะครับ I have got a stomachache นะครับแปลว่ามีอาการปวดท้องควรก็พูดต่อว่า I am sorry to hear that I'm sorry to hear that นะครับต่อไปภาพนี้นะครับมีอาการเป็นอย่างไรลูกบอกควรสิเจ็บคอใช่ไหมทีนี้เด็กๆช่วยถามครูอันหน่อยว่าควรเป็นอย่างไรพร้อมทั้งเด็กๆปลายทางด้วยนะครับ One two three go ครูอันก็บอกว่า I have got a sore throat I have got a sore throat แปลว่ามีอาการเจ็บคอนั่นเองเมื่อเด็กๆได้ยินครูอันป่วยแล้วนักเรียนต้องทำยังไงลูก

0: I'm sorry to hear that นั่นเองนะครับต่อไปข้อต่อไปลูกมาดูซิว่าผู้หญิงคนนี้ก็เป็นอะไรครับน่าจะเป็นอะไรเป็นไข้เป็นหวัดใช่ไหมทีนี้ดูข้อ B ข้อ B เนี่ยประโยคทั้งประโยคหายไปเลยลูกเขาไม่ให้ I have got มาละนะครับเด็กๆจะต้องเขียนเองนะฮะเดี๋ยวคุณครูอันจะถามแล้วเด็กๆลองตอบเป็นประโยคเต็มให้ครูอันฟังหน่อยนะครับว่าเด็กๆได้เขียนประโยคไปว่าอย่างไรนะครับครูอันจะถามแล้วนะ What's the matter with you? What's the matter with you? เด็กๆลองตอบสิครับvery good เก่งมาก I have got a cold I have got a cold นะครับเด็กๆครับพอนักเรียนตอบแล้วคุณครูก็ต้องตอบกลับไปนะครับว่า I'm sorry to hear that ขอแสดงความเสียใจด้วยที่มีอาการป่วยนะครับทีนี้มาดูข้อต่อไปประโยคหายไปทั้ง2ประโยคเลยนะครับประโยค B กับประโยค A นะครับทีนี้เดี๋ยวคุณครูอันจะถามเด็กๆนะครับแล้วเด็กๆเรียนกรองตอบนะครับว่าข้อ B เนี่ยควรจะตอบว่าอย่างไรครูอันถามว่า What's the matter with you? What's the matter with you? เด็กๆตอบว่าอย่างไรลูก 1 2 3 go
1: I have got a headache
0: I have got a headache นั่นเองนะครับแล้วประโยค A ล่ะเด็กๆคิดว่าครูหวันน่าจะตอบว่าอะไรครับพร้อมกัน I'm sorry to hear that นั่นเองนะครับเอาล่ะทีนี้เดี๋ยวนะครับให้นักเรียนเนี่ยได้ตรวจคำตอบสักครู่หนึ่งนะครับเดี๋ยวค่อยเวลาตรวจคำตอบสักครู่หนึ่งนะครับ

ทีนี้ครับสำหรับเด็กๆปลายทางนะครับรบกวนครูปลายทางช่วยตรวจคำตอบนะครับแล้วก็ความถูกต้องให้กับนักเรียนด้วยนะครับทีนี้มาถึงช่วงเรียนของวันนี้แล้วนะครับเด็กๆครับลองบอกขวัญหน่อยครับว่าวันนี้เราได้เรียนเรื่องอะไรไปอาการนะครับแล้วก็การถามตอบนะครับ

ครับทีนี้อาการเนี่ยมีอาการอะไรบ้างที่เท่าที่เด็กๆจำได้ลองบอกขวัญเป็นภาษาอังกฤษครับheadache very good คำว่าอะไรอีกลูก cold sore throat headache stomachache very good ทีนี้เดี๋ยวเรามาดูนะครับว่ามีคำว่าอะไรบ้างทีนี้ในบทสรุปคุณครูอั๋นจะให้นักเรียนเนี่ยบอกคำศัพท์นะครับแต่เป็นคำศัพท์ที่ยังไม่สมบูรณ์ให้นักเรียนช่วยเติมนะครับตัวอักษรที่หายไปให้คุณครูหน่อยนะครับมีทั้งหมดกี่คำดูซิมีทั้งหมด5คำนะครับ5อาการซึ่งให้แต่ละกลุ่มช่วยกันลูกเขียนให้เป็นคำที่สมบูรณ์และเดี๋ยวคุณครูอั๋นจะสุ่มถามแต่ละกลุ่มโอเคไหมครับอันดับแรกเลยก็คือให้นักเรียนเนี่ยช่วยกันเติมตัวอักษรที่หายไปนะครับให้สมบูรณ์ทั้ง5คำเลยนะครับแล้วเดี๋ยวคุณครูอั๋นจะถามรวมถึงเด็กๆปลายทางด้วยนะครับให้นักเรียนเนี่ยเติมตัวอักษรที่หายไปนะครับเดี๋ยวคุณครูอั๋นจะสุ่มถามนะครับให้เวลาตรงนี้สักครู่นึงเดี๋ยวคุณครูจะเรียกครับ

0: เด็กๆพร้อมไหมลูก
1: พร้อมค่ะ
0: โอเคงั้นเดี๋ยวคุณครูจะสุ่มนะครับคำศัพท์คำแรกคุณครูขอสุ่ม4 group 4ให้นักเรียนลองเติมตัวอักษรที่หายไปสะกดให้ครูฟังหน่อยครับว่ามีตัวอะไรบ้างเริ่มเลยครับ
1: TOOTHACHE
0: อ่านว่า choose
2: ตอบนะ
1: choose egg
0: choose egg very good ปรบมือเพื่อนหน่อยลูกก็คือตัว OO นั่นเองนะครับที่หายไป choose egg ต่อไปนะครับภาพนี้อาการนี้นะครับครูขอ group number 4ไปแล้วใช่ไหมNumber 5
1: C O L D Cold

0: COL นิโคแปลว่า
1: หนาวหรือป่วย
0: หนาวหรือป่วยเอาปรบมือเพื่อนหน่อยต่อไปนะครับ number ต่อไปอาการต่อไปนะครับคุณครูขอ number group number 2ลองบอกคุณครูหน่อยสิครับว่าตัวอักษรอะไรหายไป
1: has e a d a c has e
0: อ่านว่าอะไรลูก has อะไร headache
1: has
0: very good แปลว่าอะไรลูก headacheปวดหัวเอาปรบมือเพื่อนหน่อยต่อมาอาการต่อมาครับครูอันขอ group number 3
1: S O R E T HR-O-A-T Sore throat
0: Sore throat ที่แปลว่า
1: เจ็บคอ
0: เจ็บคอปรบมือครับต่อไปกลุ่มที่ยังไม่ได้นำเสนอคือกลุ่มที่1นะครับโอเคเชิญเลยครับว่า
1: stomach ache
0: very good stomach ache very good ปรบมือเพื่อนหน่อยแปลว่าปวดท้องนั่นเองนะครับทีนี้เรานะครับยังได้เรียนเกี่ยวกับประโยคที่เราบอกถึงการป่วยต่างๆด้วยนะครับอย่างเช่นในภาพที่ปรากฏปวดท้องใช่ไหมครับถ้าเราบอกว่าฉันมีอาการปวดท้องเราสามารถพูดเป็นภาษาอังกฤษได้ว่าอย่างไรพร้อมกัน 1, 2, 3, go
1: stomach ache
0: แปลว่ามีอาการปวดท้องนั่นเองนะครับทีนี้ถ้าเราบอกว่าเราเป็นหวัดล่ะลูก I had a cold นั่นเองนะครับแปลว่าป่วยเป็นหวัดทีนี้เดี๋ยวนะอย่าเพิ่งอ่านนะเดี๋ยวคุณครูอ่านจะให้นักเรียนยกมือนะครับแล้วก็อ่านให้ครูอ่านฟังแล้วเอาคะแนนไปนะครับอาการปวดหัวถ้าเราจะบอกว่าฉันมีอาการปวดหัวภาษาอังกฤษเราสามารถพูดได้ว่าอย่างไรครับยกมือโอเคเพิร์ธ
1: I have got a headache.
0: I have got a headache. เอาปรบมือเพื่อนหน่อยถูกต้องนะครับเพราะว่ามีอาการปวดหัวนั่นเองนะครับทีนี้เอาละนอกจากนี้เรายังได้เรียนการถามตอบอีกด้วยนะครับเด็กๆลองบอกครูอันสิครับว่าถ้าเราจะถามอาการเพื่อนว่ามีอาการเป็นอย่างไรนะครับภาษาอังกฤษเราจะถามได้ว่าอย่างไรมีใครจำได้บ้างยกมือครับเบลเล่
1: What the matter with you?
0: ปรบมือเพื่อนหน่อยลูก What's the matter with you? ทีนี้มีใครอยากจะถามอีกไหมมีนะมียกมือได้นะคุณครูให้หลายคนนะครับถามว่าคุณมีอาการเป็นอย่างไรมีใครจะตอบอีกไหมมีใครจะถามอีกไหมลูกเพิร์ทลองถามดูสิครับว่าคุณมีอาการเป็นอย่างไร
1: What's the matter with you?
0: What's the matter with you? ปรบมือเพื่อนหน่อยมีใครจะถามอีกไหมลูกโอเคคอปเตอร
1: ์ What's the matter with you?
0: What's the matter with you? Very good. มีใครอีกไหมโอเคเฟมัส
1: What's the matter with you?
0: What's the matter with you? Very good.

0: ใครอีกมีไหมไม่มีแล้วนะซึ่งคำว่าประโยคคำถาม What's the matter with you แปลว่าคุณมีอาการเป็นอย่างไรทีนี้มีใครจะสมมุติคำตอบบ้างว่าฉันมีอาการเป็นอย่างนี้อย่างนี้ลองตอบดูสิเอาเพิร์ทก่อนก็ได้เพิร์ทยกมือก่อนแล้วแต่เพิร์ทเลยลูกว่าเพิร์ทจะตอบอย่างไร
1: I have got a toothache.
0: I have got a toothache. แปลว่าฉันปวดฟันโอเคนั่งลงครับมีใครจะตอบอีกไหมลูกโอเคเบลเล
1: I have got a headache.
0: I have got a headache. Very good. เก่งมากครับนั่งลงทีนี้เดี๋ยวเรามาดูแนวคำตอบนะครับสมมุติว่าเราบอกว่าเราปวดหัวปวดศีรษะเราก็สามารถตอบได้ว่า I have got a headache นะครับ I have got a แล้วก็ตามด้วยอาการที่เป็นอยู่นะครับละทีนี้มีใครอยากตอบอีกไหมลูกเพิร์ทจะตอบอีกเหรอโอเคหลายอาการมากเลยนะครับโอเค let's go
1: I have got a stomach ache
0: stomach ache ปวดอะไร
1: ปวดท้อง
0: ปวดท้องอันนี้ปวดท้องหิวหรือว่าปวดท้องอะไรโอเคต่อไปมีใครจะถามอีกไหมลูกไม่ใช่ถามลูกใครจะตอบอีกไหมโอเคเป็นเลย
1: I have got a cold
0: I have got a cold นะครับหนาวหรือว่าเป็นหวัดนั่นเองขอคนสุดท้ายละเร็วเอาเปลี่ยนคนบ้างดีกว่าเร็วๆมีไหมอยากการว่าเป็นอะไรสักอย่างหนึ่งมาลิโอเค
1: I have got a fever
0: I have got a fever มีไข้นั่นเองเอาปรบมือเพื่อนหน่อยลูกทุกคนเลยทีนี้พอเราได้ยินอาการป่วยของเพื่อนแล้วเด็กๆจะต้องแสดงความอะไรลูกทีนี้ประโยคเราจะสามารถพูดได้ว่าอย่างไรเด็กๆยังจำได้ไหมแฮมอะไรลูกเอาเบลเล
1: ่ I'm sorry to hear that
0: Very good เอาประมือเบลเล่หน่อยทุกคนพูดพร้อมกัน I'm sorry to hear that 1 2 3 goเดี๋ยวเรามาทวนใหม่ถามลูกว่าคุณมีอาการเป็นอย่างไร One, two, three, go แปลว่าคุณมีอาการเป็นอย่างไรถ้าเราจะบอกว่าเราปวดศีรษะมากเลยนะครับเราสามารถพูดได้ว่าอย่างไรลูก One, two, three, go I have got a headache พอเราได้ยินว่าเพื่อนป่วยแล้วเราก็ต้องพูดว่าI'm sorry to hear that. โอเคนะครับทีนี้ Do you have any questions? มีคำถามไหมถ้าไม่มีนะครับเดี๋ยวครูอันขอฝากบทเรียนครั้งต่อไปนะครับชื่อว่า Giving Advice นะครับเราจะมาเรียนเกี่ยวกับคำแนะนำนะครับเมื่อเรารู้แล้วว่าเพื่อนไม่สบายป่วยปวดหัวเราจะมีวิธีการแนะนำเพื่อนอย่างไรบ้างนะครับสิ่งที่เด็กๆจะต้องเตรียมมานะครับก็คือใบความรู้ที่3เรื่อง giving advice แล้วก็ใบงานที่3เรื่อง giving advice เช่นกันนะครับ giving advice นะครับทีนี้เด็กๆปลายทางนะครับสามารถดาวน์โหลดเอกสารดังกล่าวเนี่ยครับได้จาก www.dltv.ac.th นั่นเองนะครับเอาล่ะ do you have any questions มีคำถามไหมลูกไม่มีใช่ไหมเป็นเพิร์ทมีคำถาม Yes go on
1: What's the matter with you?
0: I have got a cold.
1: I'm sorry to hear that.
0: Thank you. Okay. เพิร์ทถามคุณว่าอะไรลูกมีอาการเป็นอย่างไรแล้วคุณตอบว่าไง I have got a cold. ลองแปลให้คุณฟังหน่อยสิครูเป็นอะไรลูกครูเป็นหวัดนั่นเองนะครับเอาล่ะทีนี้ถ้าไม่มีคำถามแล้ว I think this is enough for today and thank you for your attention นะครับ See you next time bye bye

0: ค่ะนักเรียนงั้นเดี๋ยวเราก็จะมาเลือกหัวหน้าห้องคนใหม่กันนะคะ
1: ให้เราเป็นหัวหน้าห้องสินายมีเหตุผลอะไร
2: ก็

0: ลูกแม่นี่ขยันดีจริงๆเลยรู้จักช่วยแม่ทำความสะอาดบ้านด้วยผ้าห่มหมอนก็เก็บเป็นระเบียบเรียบร้อยแม่นี่ภูมิใจจริงๆเลย
1: ก็เรื่องห้องนี้นี่มันเป็นหน้าที่ของสมาชิกในบ้านนี่คะคุณแม่สอนไว้หนูเรียนค่าเสร็จแล้วไปโรงเรียนกันค่ะ
0: ไปโรงเรียนกันเดี๋ยวไปส่งเสร็จแล้วคุณแม่จะได้เลยไปที่ทำงานนะคะ

0: วันนี้ครูจะมาสอนเกี่ยวกับเรื่องของบทบาทหน้าที่ของสมาชิกในชุมชนใครรู้บ้างว่ามีอะไรบ้างเอ่ย
1: หนูค่ะมีความสัมพันธ์ที่ดี
0: เก่งมากจ้ะข้อที่
2: 2ข้อที่2ช่วยเหลือเผื่อแผ่ครับ
0: ข้อที่3ค่ะ
3: ข้อที่3ปฏิบัติตามกฎระเบียบของชุมชนค่ะ
0: ข้อที่4
4: ข้อที่4เห็นแก่ประโยชน์ส่วนรวมครับ
0: ข้อที่5ค่ะ
5: ชุมชนมีความสุขครับ
0: ถ้าสมาชิกในชุมชนทำได้ตามทั้ง5ข้อนี้ชุมชนนั้นก็จะมีความสุขใครมีคำถามบ้างคะ
3: คุณครูคะลุงข้างบ้านหนูเขากวาดหน้าบ้านของตัวเองแล้วเลยมากวาดหน้าบ้านของคนอื่นทั้งที่ไม่ใช่หน้าบ้านของเขาเองทำไมเขาทำอย่างนั้นล่ะคะ
0: ก็เพราะว่าคุณลุงเนี่ยเขามีน้ำใจยังไงล่ะคะซึ่งสมาชิกในชุมชนต้องมีหน้าที่ร่วมกันถึงแม้ว่าจะไม่ใช่หน้าบ้านของตัวเราเองเราทุกคนก็ต้องช่วยกันรักษาความสะอาดนะคะ
1: นอกจากมีน้ำใจแล้วหน้าที่ของสมาชิกในชุมชนยังมีอะไรอีกไหมคะ
0: มีสิจ๊ะเช่นการช่วยกันอนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมไม่ว่าจะเป็นการปลูกต้นไม้ไม่ทิ้งขยะลงแหล่งน้ำไม่วาดรูปบนกำแพงบ้านคนอื่นเพราะคิดว่างานนั้นน่าเป็นงานศิลปะซึ่งถือว่าเป็นการช่วยกันอนุรักษ์รูปแบบหนึ่งนะจ๊ะเด็ก
1: ๆคุณครูสอนว่าการอยู่ร่วมกันของคนในชุมชนจะต้องมีการพึ่งพาอาศัยกันเราเป็นสมาชิกในชุมชนควรมีส่วนร่วมและรักชุมชนที่เราอยู่
0: และตอนนี้เราก็จะไปรับประทานอาหารกลางวันกันก่อนนะคะเด็กๆและก่อนกลับบ้านเราจะมาเลือกหัวหน้าห้องคนใหม่กันนะ

0: ยการเอาแก้วรองไว้และนำไปรดน้ำต้นไม้เพื่อนๆว่าทำแบบนี้ดีไหม
1: ดีดี
2: แม่น่ารักจริงๆเลยเด็กๆรักโรงเรียนแบบนี้สิที่เป็นสิ่งที่สังคมต้องการเอาละค่ะนักเรียนงั้นเดี๋ยวเราก็จะมาเลือกหัวหน้าห้องคนใหม่กันนะคะซึ่งก็มีคนที่เสนอชื่อตัวเองออกมาทั้งหมด2คนด้วยกันนะคะนั่นก็คืออาชิและน้องแบ่งปันนะคะ
3: ให้เราไปหัวหน้าห้องสิน
4: ายมีเหตุผลอะไร
3: ก็เพราะเราเรียนเก่งที่สุดไงล่ะ
4: คนที่เราเลือกก็เป็นคนที่มีความรับผิดชอบเท่านั้นนะ
3: แต่เราเก่งนะ
2: งั้นเดี๋ยวเรามาเลือกกันเลยดีกว่าว่าใครจะได้เป็นหัวหน้าห้องใครเลือกอาชิยกมือค่ะ
5: เอ๊ะแบ่งปันหนูยังไม่ได้บอกแม่เลยนะว่าการเลือกตั้งหัวหน้าห้องเมื่อวานนี้ใครได้เป็นหัวหน้าห้องคนใหม่คะ
6: คุณครูบอกว่าคนที่จะเป็นหัวหน้าห้องได้นั้นต้องรู้จักหน้าที่ของตนเองรักครอบครัวรักโรงเรียนรักชุมชนค่ะคุณแม่
2: และหัวหน้าห้องคนใหม่นั่นก็คือน้องแบ่งปันค่ะ
5: เดี๋ยวเรารีบกินข้าวแล้วจะได้ไปปฏิบัติหน้าที่หัวหน้าห้องกันนะคะ

ชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV

แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์พบการผจญภัยสนุกตื่นเต้นและเรียนรู้ไปกับเมฆและตะวันในสารคดีประวัติศาสตร์ชาติไทยกับสถาบันพระมหากษัตริย์ในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน The Diaryออกอากาศวันจันทร์ถึงวันศุกร์ช่อง DLTV 1ถึงช่อง DLTV 9เริ่มเวลา 7:55 นและเวลา 12:25 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายเวลา 18:01 นและเวลา 20:30 นวันเสาร์และวันอาทิตย์ออกอากาศเวลา 8:01 นและเวลา 12:00 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายเวลา 18:01 นและเวลา 20:30 นรับชมการผจญภัยทั้ง68ตอนเหล่านี้ได้ทางช่อง DLTV และทาง www.dltv.ac.th

0: ำความเคารพ
1: สวัสดีครับคุณครู
2: สวัสดีครับสวัสดีคุณครูปลายทางและนักเรียนปลายทางที่น่ารักทุกคนนะครับวันนี้พบกับครูภากรอุปการแก้วอีกเช่นเดิมนะครับกับรายวิชาศึกษาชั้นประถมศึกษาปีที่4สวัสดีนักเรียนต้นทางที่น่ารักทุกคนนะครับนักเรียนจำกิจกรรมที่เราเล่นกันได้ไหมก็คือขนมจีบซาลาเปาปาต้องโก๋ทีนี้วันนี้ล่ะครับครูจะให้นักเรียนต้นทางเนี่ยออกมายืนนะตัวแทนของเรียนต้นทางออกมายืนและเดี๋ยวทำท่าประกอบไปพร้อมๆกันให้นักเรียนปลายทางนะครับลองดูซิว่าเอเพื่อนต้นทางเนี่ยทำถูกหรือไม่แล้วก็เราก็ทำไปพร้อมๆกันนะครับเอาละครับขอตัวแทน4คนออกมาได้เลยออกมายืนเลยนะครับเตรียมตัวทุกคนช่วยร้องเพลงด้วยนะครับขนมจีบซาลาเปาถ้าพร้อมแล้วนะครับ1 2 3ขนมจีบซาลาเปาปาท่องโกพาต้องโกขนมจีบซาลาเปาชอบกิน

วกเราชอบกินกันไหมพวกเราขนมจีบซาลาเปาซาลาเปาปาตองโกง่ายไหมง่ายนั้นขอเร็วๆหน่อยนะพรุ่งนี้ต้องช่วยกันร้องเพลงให้เร็วกว่านี้นะอ้าว3 4ขนมจีบซาลาเปาปาตองโกปาตองโกขนมจีบซาลาเปาชอบกินกันไหมพวกเราชอบกินกันไหมพวกเราขนมจีบซาลาเปาซาลาเปาปาตองโกโอ้โหยอดเยี่ยมมากปรบมือตัวเองหน่อยกลับเข้าที่ได้ครับเดี๋ยวกิจกรรมต่อไปนะครับที่เราจะมาทำร่วมกันวันนี้นะครับเดี๋ยวเราไปดูกันว่าเราจะทำอะไรกิจกรรมนี้มีชื่อว่าการแสดงละครการอยู่ร่วมกันอย่างสันตินะครับนักเรียนจำได้หรือเปล่าเอ่ยในชั่วโมงที่แล้วเราได้วิเคราะห์ข่าวกันใช่ไหมว่าข่าวที่เราอ่านข่าวที่เราวิเคราะห์กันสาเหตุของปัญหาและเราก็ได้บอกแนวทางในการแก้ไขปัญหาเป็นที่เรียบร้อยแล้ววันนี้เราจะมาทำกิจกรรมนะครับการแสดงละครกันนั่นเองนะครับซึ่งการแสดงละครนะครับเป็นกระบวนการที่จะช่วยให้เราเกิดการเรียนรู้และเสนอแนวทางในการอยู่ร่วมกันอย่างสันติโดยไร้ข้อขัดแย้งนะครับนักเรียนจะได้รับความรู้จากการชมเพราะได้เห็นได้ฟังเรื่องราวต่างๆที่เกิดขึ้นจากการแสดงด้วยตนเองนะครับทำให้การเรียนการสอนเนี่ยเกิดความสนุกสนานมากขึ้นนะครับเกิดความน่าสนใจและช่วยให้นักเรียนทั้งต้นทางและปลายทางนะครับเข้าใจบทเรียนมากยิ่งขึ้นทีนี้แต่ละคนนะครับทั้งต้นทางและปลายทางเดี๋ยวเรามาดูวัตถุประสงค์ของการแสดงละครกันนะครับในข้อที่1เสนอนะครับวิธีที่จะอยู่ร่วมกันอย่างสันติสุขในชีวิตประจำวันให้นักเรียนนึกภาพไปเลยนะกิจกรรมการแสดงของเราเวลาเขียนบทละครลงไปจะต้องนำเสนอแนวทางที่เราจะอยู่ร่วมกันอย่างสันตินะครับในชีวิตประจำวันนะครับเพื่อขจัดความขัดแย้งที่เกิดขึ้นในสังคมนะครับนี่คือ1สิ่งที่นักเรียนจะต้องทำนะครับเป็นวัตถุประสงค์ในข้อที่2วัตถุประสงค์ของเรานะครับนั่นก็คือพัฒนาการเรียนรู้ในศตวรรษที่21นะครับการแสดงละครจะทำให้นักเรียนมีการพัฒนาอย่างไรบ้างนะครับตัวอย่างเช่นนักเรียนได้คิดนะครับเป็นการคิดอย่างสร้างสรรค์นะครับในข้อที่2คือการแก้ไขปัญหานะครับเมื่อเกิดปัญหาอะไรขึ้นพวกเราต้องรู้วิธีแนวทางในการแก้ไขปัญหาในข้อที่3สื่อสารได้อย่างถูกต้องเหมาะสมนะครับก็คือการแสดงละครอย่างถูกต้องเหมาะสมนั่นเองนะครับและการทำงานร่วมกันกับผู้อื่นนี่คือวัตถุประสงค์ของการแสดงละครของเราในวันนี้นะครับทีนี้นักเรียนกิจกรรมนะครับในการเตรียมการนะครับการแสดงละครก่อนที่เราจะแสดงละครนะครับจะต้องเตรียมการก่อนนะครับโดยแต่ละกลุ่มจะต้องศึกษาข่าวของตนเองนะครับจากนั้นนักเรียนจะต้องเขียนบทละครซึ่งบทละครอาจจะเป็นบทละครที่เป็นการบทละครที่พูดนะครับแล้วก็เตรียมวัสดุอุปกรณ์ต่างๆนะครับในการจัดเตรียมนะครับว่าการแสดงละครของเราเนี่ยจะใช้อุปกรณ์อะไรบ้างนะครับและสุดท้ายจะต้องมอบหมายนะครับบทบาทหน้าที่นะครับของสมาชิกในกลุ่มว่าเธอจะแสดงเป็นตัวละครอะไรเธอจะแสดงเป็นตัวละครอะไรนะครับทุกคนต้องช่วยเหลือกันนะครับนี่คือขั้นตอนการเตรียมการนั่นเองนะครับก่อนอื่นเลยเดี๋ยวทบทวนนะครับข่าวที่แต่ละกลุ่มได้รับไปก่อนนะครับสำหรับนักเรียนปลายทางนะครับสามารถปริ้นข่าวนะครับให้แต่ละกลุ่มได้เลยนะครับแต่ละกลุ่มจะมีข่าวเป็นของตนเองนะครับเรามาดูหัวข้อข่าวที่1นั่นก็คือการบูลลี่นั่นเองนะครับนี่คือข่าวที่1ของกลุ่มที่เท่าไหร่เอ่ยของกลุ่มที่1นะครับต่อไปการขับรถบนทางเท้าของกลุ่มที่เท่าไหร่ของกลุ่มที่3นะครับต่อไปข่าวที่3คือ LGBTQ นะครับเป็นกลุ่มที่เท่าไหร่เอ่ยกลุ่มที่5นะครับต่อไปนะครับแย่งที่ขายของกลุ่มที่เท่าไหร่กลุ่มที่2และสุดท้ายจอดรถขวางหน้าบ้านกลุ่มที่4นั่นเองนะครับนี่คือข่าวที่แต่ละกลุ่มจะได้รับผิดชอบไปนะครับทีนี้เรามาดูกันดีกว่าเราจะทำอะไรบ้างนะครับนั่นก็คือใบออกแบบกิจกรรมเตรียมบทละคร

ครในแผ่นที่1 นะครับนั่นก็คือให้นักเรียนเขียนบทละครนะครับชื่อเรื่องให้นักเรียนเขียนลงมานะครับพร้อมกับสิ่งที่นักเรียนจะต้องทำก็คือกำหนดบทละครจากข่าวที่นักเรียนแต่ละกลุ่มได้รับโดยให้กำหนดบทพูดและเนื้อหาตั้งแต่ต้นจนจบโดยให้นักเรียนนะครับเขียนบทละครเนี่ยจะต้องนำเสนอแนวทางในการแก้ไขปัญหาหาแนวทางขจัดความขัดแย้งที่เกิดขึ้นในข่าวนะครับที่นักเรียนได้รับไปต่อไปกิจกรรมใบที่2นั่นก็คือแต่ละกลุ่มนะครับจะต้องกำหนดบทบาทหน้าที่นะครับที่ตัวเองได้รับผิดชอบว่าจะแสดงเป็นตัวละครอะไรนะครับต่อไปสุดท้ายนักเรียนนั่นก็คือการจัดเตรียมอุปกรณ์นั่นเองแต่ละกลุ่มจะต้องจัดเตรียมอุปกรณ์สำหรับการแสดงเช่นอาจจะเป็นเครื่องแต่งกายอาจจะเป็นฉากต่างๆนะครับทีนี้ทุกคนปรบมือ1ครั้ง2ครั้งกิจกรรมต่อไปนะครับที่ครูได้บอกมาถึงเวลาแล้วครับที่นักเรียนจะต้องเขียนบทละครเขียนความรับผิดชอบต่างๆนะครับเขียนวัสดุอุปกรณ์ลงไปนะครับพร้อมไหมพร้อมไหม

0: หมดเวลาแล้วครับทั้งหมดปรบมือ1ครั้งอัพเอามือออกจากปากกานะครับปรบมือ2ครั้ง3ครั้งทีนี้นะครับเมื่อสักครู่นี้เราเขียนบทละครกันเสร็จหรือเปล่าเอ่ยเสร็จแล้วนักเรียนปลายทางนะครับเขียนบทละครเสร็จหรือเปล่าถ้าหากว่ายังไม่เสร็จนะครับนักเรียนสามารถขอคำปรึกษานะครับจากคุณครูปลายทางได้เลยนะครับว่าเอ๊ะบทละครของเราเนี่ยจะไปในรูปแบบใดนะครับเพื่อชั่วโมงหน้านะครับเราจะได้มาแสดงละครกันนะครับและเราจะได้มาดูว่าเอ๊ะนักเรียนต้นทางแต่ละกลุ่มเนี่ยจะแสดงละครออกมาเป็นอย่างไรบ้างทีนี้เดี๋ยวครูจะให้1กลุ่มนำเสนอนะครับว่าเขาได้เขียนบทละครว่าอย่างไรบ้างอุปกรณ์ที่เขานำมามีอะไรบ้างใครรับบทเป็นอะไรบ้างขอตัวแทน1กลุ่มอ่ะครูขอเลือกเลยเหรอขอเป็นกลุ่มที่5ละกันนะครับกลุ่มที่5เตรียมพร้อมนะครับไหนลองบอกเล่าเพื่อนนะครับ
1: บทละครเรื่อง LGBTQ กลุ่มที่5ค่ะมีวันหนึ่งมีแก๊งสาวที่เป็น LGBTQ เดินอยู่ที่สยามพาดกก้อนอย่างมีความสุขและถ่ายรูปภาพโดยมีบทดังนี้มารีพูดว่าเรามาถ่ายรูปกันไหมเนยบอกว่าได้สิมารีบอกว่าเธอคิดว่าฉันสวยไหมก้ากระซิบว่าด่าว่ากระเทยวิปริตเพศจนเกิดการทะเลาะวิวาทกันเกณฑ์บอกเฮ้ยๆมัดใหม่บอกว่าหยุดนะเกณฑ์บอกว่าอย่าทำให้เพื่อนเสียใจมัดใหม่บอกว่าเราเป็นคนไทยด้วยกันเราควรรักกันเกณฑ์บอกว่าทุกคนมีสิทธิ์ที่จะเป็นเพศอะไรก็ได้มัดใหม่วันใหม่และก้าพูดว่าเราขอโทษนะเราจะไม่ทำอีกแล้วเรื่องเราก็จบลงค
0: ่
1: ะ
0: นี่คือบทละครที่กลุ่มที่5ได้เขียนไปทีนี้ต่อไปมีอะไรอีกบ้างครับต่อไปนะครับการแสดงบทบาทใครเป็นอะไรบ้างเนาะพูดได้เลยครับ
2: 1ชนนภัทร LGBTQ 2ทิติกัญญา LGBTQ 3โดนยาคนห้าม4จิรวดีคนห้าม5สุชาวดีคนด่า6กดชะเมฆคนด่าค่ะ
0: นี่คือตัวละครของเราใช่ไหมขออีกหนึ่งแผ่นนั่นก็คืออุปกรณ์ที่เราจะนำมาเราเอาอุปกรณ์อะไรมาบ้าง
3: ชนนภัทรนำวิกผมมาทิติกัญญานำของที่เป็นสีลุงมาดนยานำเคสโทรศัพท์มาสุชาวดีหาภาพพาลูกกรค่ะ
0: นี่คือสิ่งที่เป็นอุปกรณ์ที่เราจะนำมานั่นเองนี่ก็ถือได้ว่าเป็นตัวอย่างนะครับของนักเรียนต้นทางนั่นเองนะครับทีนี้เดี๋ยวเราเข้าสู่กิจกรรมสุดท้ายของเรานั่นก็คือปัญหาที่เราค้นพบว่าเราเจอปัญหาอะไรบ้างจากที่เราเขียนบทละครที่เราทำกิจกรรมเมื่อสักครู่นี้และบอกวิธีการแก้ไขปัญหามาด้วยนะครับขอให้นักเรียนทุกคนลงมือปฏิบัติได้เลยครับ

0: หมดเวลาแล้วครับทั้งหมดปรบมือ1ครั้ง2ครั้ง3ครั้งทีนี้เดี๋ยวเรามาฟังปัญหานะครับและวิธีการแก้ปัญหาของนักเรียนต้นทางกันว่าเขามีปัญหาอะไรบ้างเอาขอเริ่มกลุ่มที่1เลยครับ
1: ปัญหาที่ค้นพบเพื่อนแย่งบทละครกันวิธีการแก้ปัญหาเป่ายิ่งฉุบครับ
0: วิธีการแก้ปัญหาของเราคือการเป่ายิ่งฉุบกันใช่ไหมเพราะว่าเลือกกันไม่ได้ใช่ไหมครับยอดเยี่ยมครับต่อไปกลุ่มที่5กลุ่มที่5มีปัญหาอะไรบ้างเอ่ย
2: ปัญหาที่ค้นพบเพื่อนไม่อยากเป็น LGBTQ วิธีแก้ไขปัญหาหาคนสมัครใจที่จะเป็นค่ะ
0: ครับผมมีอยู่ข้อเดียวใช่ไหมมีอีกไหมพูดให้หมดครับ
2: ปัญหาที่ค้นพบเมื่อเพื่อนเถียงกันว่าตัวเองจะเป็นบทอะไรวิธีแก้ไขปัญหาทำความเข้าใจกันค่ะปัญหาที่ค้นพบเพื่อเล่นกันวิธีแก้ไขปัญหาบอกว่าห้ามเล่นกันและทำข้อตกลงค่ะ
0: นี่คือปัญหาและวิธีการแก้ปัญหาของนักเรียนต้นทางนั่นเองนะครับทีนี้กิจกรรมสุดท้ายนะครับนั่นก็คือขั้นสรุปหนูทำได้นักเรียนวันนี้เราได้ทำกิจกรรมเขียนบทละครไปใช่ไหมครับเราได้กำหนดบทบาทบทละครของเราว่าจะเป็นอย่างไรมีการกำหนดอุปกรณ์มาดังนั้นในชั่วโมงหน้าหรือช่วงก่อนที่จะเกิดชั่วโมงหน้าเกิดขึ้นเนี่ยให้พวกเราหาเวลาว่างในการซ้อมบทละครนี้นะครับและอาทิตย์หน้าชั่วโมงหน้านะครับเราจะได้มาแสดงบทละครกันจากที่พวกเราได้เขียนกันนั่นเองนะครับทีนี้สิ่งที่ฉันทำได้ทุกคนเดี๋ยวเราจะมาประเมินนะครับตามสภาพจริงให้นักเรียนดูนะครับเสนอวิธีการที่จะอยู่ร่วมกันอย่างสันติในชีวิตประจำวันถ้าในบทละครของนักเรียนได้เสนอแนวทางมากกว่า3ข้อนะครับประเมินให้ตัวเองดีมากแต่ถ้าในบทละครของเรียนนักเรียนเขียนไปนะครับสิ่งที่ขจัดความขัดแย้งภายในข่าวนะครับที่เป็นบทละครของเรียนเนี่ยได้2ข้อนะครับประเมินให้ตัวเองพอใช้และสุดท้ายถ้านักเรียนเสนอแนวทางในการอยู่ร่วมกันอย่างสันติเนี่ย1ข้อเท่านั้นนะครับประเมินให้ตัวเองปรับปรุงนะครับใครประเมินให้ตัวเองดีมากยกมือครับมีไหมเอ่ยกลุ่มที่1กลุ่มที่4แล้วก็กลุ่มที่5เอามือลงใครประเมินให้ตัวเองพอใช้บ้างครับเอามือลงครับและสุดท้ายใครประเมินให้ตัวเองปรับปรุงไม่มีนะครับนี่คือการประเมินนะครับตามสภาพจริงเลยนะครับนักเรียนอย่าไปดูอย่าไปทำตามคนอื่นนะครับให้ดูที่สิ่งที่เราทำได้จริงหรือเปล่านะครับต่อไปนะครับนักเรียนบทเรียนครั้งต่อไปเดี๋ยวเราจะมาพูดคุยกันนะครับเกี่ยวกับแนวทางการแก้ไขปัญหาความขัดแย้งซึ่งในชั่วโมงหน้าเราจะทำกิจกรรมการแสดงละครกันนั่นเองนะครับสำหรับวันนี้นะครับครูภากรและนักเรียนต้นทางที่น่ารักทุกคนขอจบการเรียนการสอนไว้แต่เพียงเท่านี้สำหรับวันนี้สวัสดีครับ
3: สวัสดีค่ะหนูชื่อต้นข้าวทุกเช้าหนูตื่นขึ้นมาเห็นคุณพ่อแต่งตัวไปทำงานเอ๊ะทำไมคุณพ่อต้องไปทำงานคะ
4: เราต้องหาเงินเพราะเงินไม่ได้งอกมาจากต้นไม้ถ้าเราขยันทำงานเราก็จะได้เงินเยอะๆไงล่ะ
3: แล้วทำไมล่ะ

0: ินเหรอคะ
1: เราต้องมีเงินมาใช้จ่ายสิ่งที่จำเป็นอย่างค่ากับข้าวค่าน้ำค่าไฟแล้วก็ค่าขนมของต้นข้าวยังไงล่ะ
0: คุณพ่อให้เงินค่าขนมหนูทุกๆวันจันทร์แถมหนูยังได้เย็นพิเศษถ้าหนูเป็นเด็กดีช่วยแม่ทำความสะอาดห้องนวดบ่าให้พ่อหรือให้ออกไปซื้อของหนูก็ทำได้วันนี้คุณแม่ให้เงินหนู50บาทไปซื้อก๋วยเตี๋ยวให้คุณพ่อแค่ซื้อของเองหนูทำได้สบายมากระหว่างทางหนูเห็นรถเข็นขายไอติมหนูอยากกินไอติมก็เลยเอาเงินที่แม่ให้ไปซื้อไอติม20บาทหนูเหลือเงิน30บาทพอไปถึงร้านหนูตกใจมากแม่ค้าบอกว่าก๋วยเตี๋ยวราคา40บาทแต่หนูมีเงินแค่30บาทหนูเลยซื้อก๋วยเตี๋ยวไม่ได้หนูเสียใจคุณพ่อไม่ได้กินก๋วยเตี๋ยวและหนูก็ไม่ได้เงินพิเศษหนูขอโทษทีหลังลูกต้องเอาเงินไปซื้อของที่จำเป็นก่อนแล้วถ้ามีเงินเหลือค่อยไปซื้อของที่อยากได้นะจ๊ะคุณแม่หนูแบ่งเงินค่าขนมที่ได้มาหยอดใส่กระปุกสีสวยทุกๆวันทุกสิ้นเดือนคุณแม่ก็จะพาหนูไปฝากเงินที่ธนาคารหนูสงสัยว่าแล้วเราเอาเงินมาฝากธนาคารทำไมคะ
2: เพราะธนาคารจะให้เงินเพิ่มเป็นการขอบคุณเราเรียกเงินเพิ่มนี้ว่าดอกเบี้ยยังไงล่ะจ๊ะ
0: วันก่อนหนูเห็นตุ๊กตาของเพื่อนน่ารักมากคุณพ่อคะหนูอยากได้ตุ๊กตาบ้างจัง
1: เรามาช่วยกันเก็บเงินกันเถอะแล้วพ่อจะช่วยหยอดกระปุกให้เท่ากับที่หนูหยอดด้วยนะ
0: หนูอยากมีเงินหยอดกระปุกเยอะๆทุกวันหนูเลยอดทนไม่กินขนมพอกระปุกเต็มหนูทุบกระปุกแล้วช่วยนับเงินกับพ่อโอ้โหมีเงินตั้ง500บาทเย้ซื้อตุ๊กตาได้แล้วยังเหลือเงินอีกตั้ง200บาท
2: ดีใจด้วยนะจ๊ะที่ได้ตุ๊กตาแล้วแต่หนูก็ต้องเข้าใจนะว่าคุณพ่อช่วยหนูเก็บเงินแบบนี้ไม่ได้ทุกครั้งเพราะบางครั้งคุณพ่อก็มีค่าใช้จ่ายฉุกเฉิน
0: งั้นหนูจะตั้งใจหยอดกระปุกจะได้ช่วยคุณพ่อคุณแม่ยามฉุกเฉินได้ค่ะตอนนี้ต้นข้าวหยอดกระปุกอยู่ทุกวันค่ะต้นข้าวภูมิใจทุกครั้งที่เงินเต็มกระปุกได้ซื้อของที่อยากได้และสะสมไปเข้าธนาคาร
1: โอ้โหต้นข้าวมีเงินในบัญชีเยอะแยะเลย
2: แม่ภูมิใจในตัวลูกนะจ๊ะ
0: เพื่อนๆประหยัดเงินแล้วมาหยอดกระปุกอย่างต้นข้าวกันนะคะบาย
1: กัปตันกลต.อยากให้เด็กไทยใส่ใจกันออม
3: ตามชมการเรียนการสอนด้วยระบบการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมทางทีวีดาวเทียม KU Band ช่อง186ถึง200ช่อง186ถึง191พบกับรายการการเรียนการสอนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่6ช่อง192ถึง194รายการการเรียนการสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:30 น.ถึงเวลา 14:30 น.ช่อง195ถึง197พบกับรายการการเรียนการสอนของน้องๆหนูๆชั้นอนุบาลปีที่1ถึงชั้นอนุบาลปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา
4: 8:25 น.ถึง 10:40 น.
3: หลังจากนั้นพบกับรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตพบกับการเรียนการสอนและความรู้ต่างๆเหล่านี้ได้ตลอด24ชั่วโมงทางช่องทีวีดาวเทียม186ถึง200
5: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และผองเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้มาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะ
6: พระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตอัดแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV
7: พลังแสงทะลุมิติ
8: โอ้โห
5: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
7: ้พลังแห่งความคิด
5: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย

0: ชาติตอนอุกกาบาตมหันตภัยจากนอกโลกการบ้านวันนี้มันยากหรือไงดูทุกคนใช้ความคิดกันมากผิดปกติ
1: ก็ไม่ยากหรอกนะ DLTV เพียงแต่มันเป็นเรื่องของอนาคตที่ยังมาไม่ถึงเท่านั้นเองนะ
0: สรุปว่าการบ้านวันนี้คืออะไรกันแน่เนี่ย
2: อ๋อการบ้านวันนี้คือเขียนเรียงความเรื่องอาชีพในฝันนะ
3: ฉันน่ะมีคำตอบที่ชัดเจนมากว่าอาชีพในฝันของฉันน่ะคือการเข้าวงการบันเทิงไปเป็นดารานักแสดงมากความสามารถน่ะยาฮู
2: ส่วนฉันที่คิดออกตอนนี้ก็น่าจะเป็นเชฟกระทะเหล็กเพราะว่าฉันชอบกิน
1: ส่วนฉันอยากเป็นพยาบาลเหมือนแม่น่ะจะได้คอยดูแลช่วยเหลือผู้ป่วยและคนที่ฉันรักน่ะ
2: แล้วทำไมฉันถึงยังไม่มีอาชีพในฝันเหมือนพวกนายล่ะเนี่ย
0: ใจเย็นๆบางครั้งคนเราก็อาจจะยังไม่รู้ว่าเราชอบหรืออยากเป็นอะไรในตอนนี้ก็ได้นะ
2: แล้วนายมีความสนใจในเรื่องอะไรเป็นพิเศษบ้างไหมล่ะมีเรื่องนึงที่ยังมีคำถามคาใจฉันนิดหน่อยนะ
0: ถามฉันได้เลยฉันตอบนายได้หมด
2: ฉันอยากรู้ว่าที่องค์การนาซาเขาทำงานอะไรกัน
0: องค์การนาซาหรือองค์การบริหารอวกาศและการบินแห่งชาติเขามีภารกิจหน้าที่หลักคือค้นคว้าและพัฒนาเรื่องยานอวกาศและสำรวจอวกาศเขาก็จะแบ่งเป็นแผนกวิศวกรรมการบินทางอวกาศแผนกปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์อวกาศแผนกยานอวกาศแผนกข้อมูลติดตามงานด้านอวกาศและแผนกสถานีอวกาศน่ะ
2: โอ้โหฟังดูล้ำสมัยสุดๆไปเลยอ่ะฉันเคยได้ดูสารคดีขององค์การนาซาเรื่องเกี่ยวกับอุกกาบาตด้วยเนาะ
4: อุกกา

0: อย่างภารกิจขององค์การนาซาในเดือนพฤศจิกายนคริสตศักราช2021ที่ผ่านมาเขาได้ปล่อยยานอวกาศที่เคยถูกใช้งานมาแล้วเข้าพุ่งชนอุกกาบาตเพื่อเบี่ยงวิถีและป้องกันอุกกาบาตพุ่งชนโลกยังไงล่ะ
1: ว้าวโอ้ยอดเยี่ยมเลย
2: มากเลย
3: ฉันชักอยากจะรู้แล้วสิว่าอุกกาบาตคืออะไรน่ะ DLTV
0: เรื่องแค่นี้เองสบายมาก DLTV จัดให้อุกกาบาตคือหินอวกาศที่ตกลงมาสู่ผิวโลกหรือผิวดาวเคราะห์แต่ตอนอยู่ในอวกาศจะเรียกว่าดาวเคราะห์น้อยหรือสะเก็ดดาวพอเข้าสู่ชั้นบรรยากาศโลกเคลื่อนที่ด้วยความเร็วสูงประมาณ 40-70 กิโลเมตรต่อวินาทีเกิดการเสียดสีกับชั้นบรรยากาศทำให้เกิดการลุกไหม้เป็นแสงสว่างเรียกว่าดาวตกพอลงถึงพื้นแล้วจึงเรียกอุกกาบาต
1: ใช่ในสารคดีเขาเล่าด้วยว่าอุกกาบาตเคยพุ่งชนโลกของเราด้วยล่ะอันนี้เป็นเรื่องจริงหรือเปล่า
0: ภัยจากอุกกาบาตเคยเกิดขึ้นอยู่หลายครั้งในหลายประเทศแต่การที่อุกกาบาตเหล่านี้จะเป็นอันตรายต่อโลกเราจะต้องมีขนาดใหญ่มากเพราะจะฝ่าชั้นบรรยากาศมาถึงผิวโลกได้เพราะบางส่วนแม้หลุดเข้ามาก็จะถูกชั้นบรรยากาศโลกเผาไหม้ตั้งแต่อยู่กลางอากาศรวมถึงต้องมีวงโคจรตัดเข้ามาบนโลกทำมุมองศาที่ตกลงมาเท่านั้นจึงสามารถสร้างความเสียหายร้ายแรงได้นะ
2: แล้วอุกกาบาตที่พุ่งชนโลกมันเคยตกที่ไหนบ้างเหรอ
0: เอาตั้งแต่ยุคไดโนเสาร์เลยนะเมื่อ66ล้านปีก่อนช่วงเวลายุคครีเทเชียสยุคของไดโนเสาร์เกิดมีอุกกาบาตพุ่งลงมาที่อ่าวเม็กซิโกในปัจจุบันรอยหลุมอุกกาบาตจากเหตุการณ์ครั้งนั้นยังมีอยู่เลยโดยมีปากหลุมกว้างกว่า200กิโลเมตรและลึกลงไปถึง20กิโลเมตรทำให้ไดโนเสาร์และสิ่งมีชีวิตอื่นๆสูญพันธุ์ไปเลย
4: โอ้โหไดโนเสาร์สูญพันธุ์
1: แล้วหลังจากนั้นหน่วยงานต่างๆเขาต้องจัดการสถานการณ์ยังไงกันบ้างหรอ
0: สำหรับการดูแลจัดการหลังเกิดอุกกาบาตพุ่งชนโลกแล้วในบริเวณที่เกิดเหตุจะไม่อนุญาตให้ใครเข้าไปได้นอกจากเจ้าหน้าที่เท่านั้นและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องก็จะระดมสมองคิดค้นพัฒนาเทคโนโลยีระบบอุปกรณ์ตรวจหาป้องกันอย่างต่อเนื่องเตรียมแผนรับมือหากเราได้รับผลกระทบจากอุกกาบาตพุ่งชนโลกในครั้งต่อไปเพื่อป้องกันความเสียหายต่อชีวิตและทรัพย์สินให้น้อยที่สุด
3: เจ้าหน้าที่คงต้องทำงานกันหนักมากแน่ๆเลยเนาะเขาไม่มีทางรู้เลยว่าเมื่อไหร่ที่อุกกาบาตจะพุ่งชนโลกอีกนะ
0: ถูกต้องแล้วเพราะเมื่อเร็วๆนี้ตอนต้นปีคริสตศักราช2022ที่ผ่านมามีอุกกาบาตหรือดาวเคราะห์น้อยที่มีเส้นผ่านศูนย์กลางถึง1กิโลเมตรจัดว่าเป็นดาวเคราะห์น้อยขนาดใหญ่ที่อาจเป็นอันตรายได้เคลื่อนตัวเข้ามาใกล้โลกของเราในระดับความเร็ว 68,800 กิโลเมตรต่อชั่วโมงแต่สามารถผ่านพ้นไปได้อย่างปลอดภัยโดยที่ไม่ส่งผลกระทบใดๆต่อโลกเรา
3: พอก่อนนะ DLTV อิงฟ้าหัวใจจะวายแล้วล่ะ
1: เท่าที่ฉันฟังข้อมูลมาจากนายเนี่ยก็พอจะเข้าใจได้ว่ามันคงเกิดขึ้นได้ยากเหมือนกันนะอุกกาบาตพุ่งชนโลกเนี่ยแต่เราพอจะมีวิธีเตรียมตัวรับมือกับมันบ้างไหมล่ะ
0: มีสิอย่างการเตรียมรับมือก่อนเกิดเนี่ยนักวิทยาศาสตร์เขาก็จะเร่งพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อหาวิธีตรวจสอบดาวเคราะห์น้อยที่มีแนวโน้มเป็นอุกกาบาตตกลงมาบนโลกเพื่อเตือนภัยเฝ้าระวังทั้งโลกไม่ให้เกิดเรื่องร้ายแรงอย่างในอดีตส่วนในระหว่างนี้เราก็ต้องคอยติดตามข่าวสารและสถานการณ์อย่างต่อเนื่องต้องเตรียมเบอร์โทรติดต่อหน่วยงานหากเกิดกรณีฉุกเฉินรวมถึงต้องเตรียมสิ่งของจำเป็นหากมีประกาศเตือนภัยให้อพยพนะใน www.dltb.ac.th และศูนย์การเรียนรู้วิทยาศาสตร์โลกและดาราศาสตร์ยังมีข้อมูลที่น่าสนใจเกี่ยวกับอุกกาบาตอีกเพียบเลยพวกนายก็ลองเข้าไปดูกันได้นะ
4: ขอให้ในชาตินี้ไม่ต้องเจอกับอุกกาบาตทุกชนกับตัวเองเลย
0: โอ้โหขนาดนั้นเลยเหรออุกกาบาตคือหินอวกาศที่ตกลงมาสู่ผิวโลกหรือผิวดาวเคราะห์ตอนอยู่ในอวกาศจะเรียกว่าดาวเคราะห์น้อยหรือสะเก็ดดาวพอเข้าสู่ชั้นบรรยากาศโลกเคลื่อนที่ด้วยความเร็วสูงประมาณ 40-70 กิโลเมตรต่อวินาทีเกิดการเสียดสีกับชั้นบรรยากาศทำให้เกิดการลุกไหม้เป็นแสงสว่างเรียกว่าดาวตกพอลงถึงพื้นแล้วจึงเรียกอุกกาบาต
1: อิงฟ้าฉันฟังเธอไม่รู้เรื่องเลยเธอพูดว่าอะไรนะ
5: ฮะฉันบอก
1: อ้าวสัญญาณตัดไปแล้วอ่ะ
0: สัญญาณโทรศัพท์ล่มเฮ้ยหรือนี่จะเป็นภัยพิบัติพายุสุริยะ

0: พิ่มโอกาสทางการเรียนรู้ที่เข้าถึงได้ทุกที่ทุกเวลาของช่อง DLTV ผ่านทาง www.dltv.ac.th สมัครเป็นสมาชิกเว็บไซต์กดเข้าสู่ระบบเลือกสมัครสมาชิกกรอกอีเมลและพาสเวิร์ดพร้อมชื่อและเบอร์โทรศัพท์ของผู้สมัครหรือล็อกอินผ่านทาง Facebook จะพบกับหน้าจอโฮมเพจสุดทันสมัยสีสันสบายตามาพร้อมกับเมนูต่างๆที่ใช้งานง่ายกดเมนูหน้าแรกจะพบกับช่องรายการทั้ง15ช่องหน้าโฮมเพจและข่าวประชาสัมพันธ์ต่างๆของ DLTV คลิกตารางออกอากาศเลือกช่องรายการที่ต้องการชมผังรายการออกอากาศประจำวันและยังสามารถดาวน์โหลดตารางสอนออกอากาศได้อีกด้วยเลือกเมนูชมสดเลือกช่องรายการที่จะรับชมออนไลน์คลิกลูกศรซ้ายขวาเพื่อรับชมช่องรายการอื่นๆเพิ่มเติมขั้นตอนการดาวน์โหลดกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงและคู่มือครูเลือกเมนูชมล่วงหน้าหรือชมย้อนหลังเลือกช่องรายการที่จะรับชมเลือกรายวิชาการเรียนการสอนคลิกกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงหรือคู่มือครูเพื่อทำการดาวน์โหลดจากนั้นเลือกหน่วยการเรียนรู้และเรื่องที่ต้องการรับชมกดปุ่ม Play การดาวน์โหลดวิดีโอการเรียนการสอนคลิกสัญลักษณ์ลูกศรเพื่อทำการดาวน์โหลดวิดีโอสามารถดาวน์โหลดสื่อประกอบการสอนและใบงานได้ที่มุมขวาล่างคลิก1ครั้งเพื่อทำการดาวน์โหลดอย่าลืมนะครับสามารถติดตามข่าวสารประชาสัมพันธ์หรือพูดคุยเสนอแนะแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและร่วมเป็นส่วนหนึ่งกับเราได้ทาง www.dltv.ac.th
1: พบการผจญภัยสนุกตื่นเต้นและเรียนรู้ไปกับเมฆและตะวันในสารคดีประวัติศาสตร์ชาติไทยกับสถาบันพระมหากษัตริย์ในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน The Diaryออกอากาศวันจันทร์ถึงวันศุกร์ช่อง DLTV 1ถึงช่อง DLTV 9เริ่มเวลา 7:55 นและเวลา 12:25 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายเวลา 18:01 นและเวลา 20:30 นวันเสาร์และวันอาทิตย์ออกอากาศเวลา 8:01 นและเวลา 12:00 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายเวลา 18:01 นและเวลา 20:30 นรับชมการผจญภัยทั้ง68ตอนเหล่านี้ได้ทางช่อง DLTV และทาง www.dltv.ac.th

วันนี้รายการดร.คิสจะพาน้องๆมาดูอีกหนึ่งอาชีพที่ใครหลายๆคนฝันอยากจะทำนั่นคือหมอม้าหรือสัตวแพทย์รักษาม้าโดยเฉพาะม้าเป็นสัตว์ที่สง่างามหลายคนชื่นชอบม้าแล้วการทำงานของหมอม้านั้นทำงานอย่างไรแล้วหมอจะสื่อสารกับมันได้อย่างไรวันนี้น้องไอรีนจะตามติดการทำงานของหมอม้าเพื่อให้หายสงสัยกันครับ

0: ัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะ
0: หนูชื่อน้องอลินนะคะว
1: ัน
0: นี้หนูอยากรู้ว่าหมอม้าทำงานอย่างไรและทำอะไรบ้างค่ะ
1: ได้ค่ะก็หลักๆของหมอม้าก็จะมีหน้าที่ดูแลม้านะคะทีนี้หมอม้าเนี่ยก็จะมี2แบบก็คือเป็นคุณหมอที่อยู่ที่โรงพยาบาลนะคะก็จะคอยรับม้าที่เป็น walk in เข้ามารักษาอีกอย่างนึงก็คือเป็นหมอม้าที่จะออกมาตามคอกม้าอย่างวันนี้ที่เรามานะคะก็จะมาดูแลสุขภาพม้าหรือว่ามารักษาม้าที่มีอาการเจ็บป่วย
0: งั้นวันนี้หนูขออนุญาตติดตามการทำงานของคุณหมอได้ไหมคะ
1: ได้เลยค่ะเดี๋ยวเราไปดูกัน
0: ค
2: ่
0: ะ
2: แหมน่าสนุกจริงๆนะครับน้องไอรีนดูมีความสุขมากที่ได้ตามดูการทำงานของหมอม้าเชื่อว่าน้องๆหลายๆคนอาจจะยังสงสัยและอยากรู้กันใช่ไหมล่ะครับว่าวิธีการเข้าหาม้าอย่างปลอดภัยนั้นควรทำอย่างไร
1: เดี๋ยววันนี้เราจะตรวจม้าตัวนี้ก่อนนะคะม้าตัวนี้ชื่อ Treasure นะคะทีนี้ก่อนที่เราจะเข้าไปตรวจหาม้านะคะเราต้องทำความรู้จักกับม้านิดนึงก็คือให้ม้าดมมือเราก่อนนี้อันนี้ไอรีนลองสิเอามาให้ม้าดมมือโอเค
2: พอม้าคุ้นกลิ่นเราแล้วขั้นตอนต่อไปในการเข้าหาม้าอย่างปลอดภัยต้องทำอย่างไรครับคุณหมอ
1: ทีนี้เวลาเราเข้าหาม้านะคะเราจะเข้าแค่จากทางด้านข้างนะคะหรือด้านหน้าอย่างนี้เท่านั้นเนาะห้ามเข้าด้านหลังเพราะว่าม้าเนี่ยมันสามารถเตะได
0: ้
1: นะคะอันตรายนะคะพอม้ารู้แล้วว่าเรากำลังจะเราอาจจะเรียกชื่อเขาก็ได้นะเขาชื่อ Treasure เดี๋ยวเราจะมาตรวจร่างกายม้ากันนะคะเริ่มแรกเนี่ยเราก็จะดูลักษณะภายนอกก่อนนะคะอย่างเช่นดูว่าเขามีบาดแผลไหมตามตัวนะคะดูตาเขาว่าตาเขาสดใสดีหรือเปล่าเนาะมีขี้ตาไหมเนาะดูว่าเขามีน้ำมูกหรือเปล่าเหมือนคนเราเป็นหวัดก็จะมีน้ำมูกนะคะอันนี้เราดูทั่วไปดูโดยรวมก่อนนะคะหลังจากนั้นแล้วเนี่ยเราก็จะมีการวัดสัญญาณชีพเขานะคะอย่างเช่นวัดอัตราการเต้นของหัวใจเนาะวัดตรงไหนเดี๋ยวเราเดินมาดูนะคะปกติแล้วเนี่ยเวลาเราวัดอัตราการเต้นของหัวใจอะค่ะถ้าคนก็เป็นอกทางซ้ายใช่ไหมแต่ว่าของม้าเนี่ยค่ะก็จะวัดฝั่งซ้ายเหมือนกันแต่ว่าเป็นหลังข้อศอกนะเดี๋ยวพี่จะให้ฟังใช่ตำแหน่งนี้อ่ะเดี๋ยวน้องลองฟัง
0: เบามาก
1: เบาใช่ไหมเพราะว่าม้ามันค่อนข้างมีอกใหญ่แล้วมีกล้ามเนื้อหนาค่ะเพราะฉะนั้นเสียงเนี่ยจะไม่ชัดมากนะคะต่อไปหลังจากเราฟังเสียงหัวใจแล้วเราก็จะฟังนานประมาณ1นาทีนะคะเพื่อนับดูว่า1นาทีอ่ะเขามีอัตราการเต้นเท่าไหร่ก็คือประมาณ28ถึง44ครั้งทีนี้เวลาฟังเสียงปอดเนี่ยเราก็จะฟังในตำแหน่งนะคะช่วงบริเวณใต้กึ่งกลางหลังเนี่ยนะคะลงมาเป็นรูปสามเหลี่ยมคล้ายๆอย่างนี้นะคะ
0: คือตรงนี้คือเป็นปอดเขาหมดเลยเหรอคะ
1: ใช่ค่ะปอดม้าใหญ่มากนะคะตรงนี้เป็นปอดเขาหมดเลยในแอเรียทั้งหมดเนี่ยเราฟังได้เราอาจจะแบ่งฟัง6จุดก็คือด้านบน3จุดนะคะแล้วก็ตรงกลาง2จุดแล้วก็ด้านล่าง1จุดซ้ายขวาต้องฟังทั้งคู่เนาะฟังนี้เดี๋ยวลองฟังดูแต่ว่าที่นี้เสียงปอดม้าเนี่ยมันค่อนข้างเบานะคะโดยเฉพาะม้าใหญ่เนี่ยถ้าไม่ใช่ลูกม้านะคะเสียงมันจะไม่ชัดเท่ากับเหมือนเวลาเราฟังในสุนัขหรือแมวนะคะได้ยินไหมความจริงเนี่ยมันจะต้องได้ยินเสียงทั้งหายใจเข้าและออกแต่ในม้าเนี่ยถ้าฟังอย่างเงี้ยความจริงอะฟังยากหลังจากที่เราฟังเสียงปอดแล้วนะคะเราก็จะฟังเสียงถัดมาก็คือเสียงทางเดินอาหารนะคะม้าเป็นสัตว์ที่กินตลอดเวลากินประมาณ 16-18 ชั่วโมงต่อวันนะคะก็จะฟังตำแหน่งนี้นะคะตรงบริเวณสวาบนะคะด้านบนแล้วก็ด้านล่างวันนี้เวลาฟังก็เราจะแตะสเต็ปมานะคะในตำแหน่งของสวาบด้านบนนี้นะคะแล้วก็ฟังว่ามันมีเสียงการเคลื่อนไหวของเดี๋ยวลองให้ฟัง
0: โ
1: อ้อย่างไรหนึ่งฟังนี่แหละ
0: ปกติมีอะไรขยับอยู่ข้างใน
1: ใช่มันต้องขยับถ้าไม่ขยับเนี่ยเป็นเรื่องแหละถ้าไม่ขยับนี่คืองานหมอเข้าละนะคะอันนี้ก็คือปกตินะคะม้าจะต้องมีเสียงการเคลื่อนไหวของลำไส้นะคะเราก็ต้องฟังทั้งหมด4ตำแหน่งนะคะ
2: เราได้เห็นการทำงานของหมอม้าไปบ้างแล้วนะครับเวลาที่คุณหมอจะตรวจสุขภาพม้าต้องทำอะไรบ้างสิ่งที่หมอม้าต้องรู้คือการวัดน้ำหนักของม้าว่าแต่ว่าคุณหมอจะรู้ได้ยังไงครับว่าม้ามีน้ำหนักเท่าไรเราไปดูกันเลยครับ
1: พี่หมออยากให้อลินทายว่าม้าตัวนี้หนักกี่โล
0: 60นี้ได้ไหมคะ60โลกว่า
1: 60โลโอ้ความจริงแล้วม้าเนี่ยมีน้ำหนักเรนกว้างมากนะคะตั้งแต่ถ้าเป็นม้าเด็กม้า

0: เด็กๆหรือว่าเป็นม้าพันเล็กอะค่ะก็จะน้ำหนักแค่ประมาณ30โล50โลได้ไปจนถึง600ถึง700โลเลยเดี๋ยวเรามารู้กันว่าเราจะม้าตัวเนี้ยน้ำหนักเท่าไหร่ไอรีนคิดว่าเขาวัดน้ำหนักม้ากันยังไง
1: ที่ช่างอันใหญ่ๆหรือเปล่าคะ
0: ที่ช่างอันใหญ่ๆที่โรงพยาบาลมีค่ะแต่พี่หมอแบกม้าไม่ไหวหรอกเวลาพี่หมอออกเคสแบบนี้นะคะพี่หมอก็ต้องใช้อันนี้

0: นะคะมันจะให้น้ำหนักที่ใกล้เคียงกับน้ำหนักจริงของม้ามากแตกต่างกันแค่ประมาณ 10-20% ไม่เยอะมากนะคะอ่ะทีนี้เดี๋ยวพี่หมอวัดให้ดูแล้วเดี๋ยวให้อารินวัดเนาะก็คือเราจะเอาสายอะค่ะพันรอบตัวอกม้านะคะอย่างนี้ขีดแรกนะคะเป็นส่วนสูงนะคะเดี๋ยวพี่หมอสอนมาส่วนสูงอีกทีนึงขีดที่2เป็นน้ำหนักที่หน่วยเป็นปอนด์นะคะส่วนขีดที่3เป็นน้ำหนักที่หน่วยเป็นกิโลกรั
1: ม
0: นะคะน้องไอรีนบอกพี่หมอซิว่าน้องเทสเชอร์ของเราอะหนักเท่าไหร
1: ่โห414โลค่ะ
0: ใช่ใกล้เคียงมาเมื่อกี้นี่ทาย
1: ไม่ใกล้
0: เลย
1: ห
0: ่
1: างต้อง300โล
0: อ
1: ๋
0: อใช่ค่ะ
1: หมอคะแล้วพี่เขาทำอะไรอยู่หรอคะ
0: อ๋อตอนนี้เขากำลังทำความสะอาดตัวม้าค่ะเราเรียกว่า grooming นะคะปกติแล้วเนี่ยเราต้องทำทุกวันเลยเพราะว่ามันมีประโยชน์ประโยชน์ของ groomingหนึ่งก็คือเป็นการทำความสะอาดผิวหนังม้านะคะเป็นการปัดฝุ่นนะคะเอาสิ่งสกปรกออกสองก็คือมันจะกระตุ้นให้เลือดไหลเวียนมาเลี้ยงผิวหนังดีขึ้นค่ะขนเขาก็จะแข็งแรงแล้วสุขภาพดีเห็นไหมว่ามันเป็นเงาแล้วก็อย่างที่สามนะคะที่สำคัญก็คือมันเป็นการสร้างสัมพันธ์ที่ดีระหว่างคนเลี้ยงระหว่างเจ้าของกับม้าค่ะเพราะว่าทุกครั้งที่เรากรูมเนี่ยนะคะเราก็จะเป็นการผูกมิตรนะคะเป็นการสร้างความรักให้กับม้านะคะเวลาม้าในธรรมชาติเนี่ยเขาจะกลุ่มตัวกันคือเขาจะแงบแงบแงบแงบทำความสะอาดขนนะคะให้กันนะคะอันนี้เราก็จำลองเหมือนกับธรรมชาติของม้านะคะแล้วก็ถ้าเป็นหมอเองเนี่ยประโยชน์อันที่4ก็คือเวลาที่คนเลี้ยงกลุ่มหรือเจ้าของกลุ่มอะค่ะเขาจะเห็นความผิดปกติเพราะฉะนั้นเนี่ยพอเขาเห็นความผิดปกติเนี่ยเขาก็จะสามารถบอกหมอได้ว่าคุณหมอเอ๊ะอันนี้มันไม่ปกตินะ
1: อ๋อค่ะ
2: น้องๆได้ทราบวิธีการดูแลม้าและการตรวจสุขภาพม้ากันไปแล้วแต่หน้าที่ของคุณหมอม้าไม่ได้มีแค่นี้ยังมีภารกิจอื่นๆอีกที่น่าสนใจไปดูกันเลยครับ
0: ต่อไปเดี๋ยวพี่หมอจะโชว์ให้ดูการตะไบฟันม้านะคะซึ่งจัดเป็นการดูแลสุขภาพม้ารายปีอย่างหนึ่งนะคะปกติแล้วเนี่ยการดูแลสุขภาพม้ารายปีก็จะมี1ก็คือการทำวัคซีนนะคะ2ก็คือการทำฟันหรือตะไบฟันนะคะอาจจะรวมถึงแผลพยาธิด้วยแล้วก็3ก็คือดูแลเรื่องกีบม้านะคะแต่วันนี้ที่คอกเนี้ยถึงกำหนดในการตะไบฟันม้าประจำปีพอดีเพราะฉะนั้นเนี่ยเราจะได้เห็นการตะไบฟันม้าจริงๆ
1: แล้วการตะไบฟันม้ามีประโยชน์อะไรหรอคะ
0: ประโยชน์ของการตะไบฟันม้าก็คือ 1. เป็นการทำให้ฟันมันอยู่ในสภาพพร้อมใช้งานหรืออาหารม้าที่เราเลี้ยงอะค่ะมันมีความแตกต่างจากธรรมชาติมันทำให้ฟันม้ามันมีความคมได้นะคะทีนี้ถ้าฟันคมเวลาม้าเคี้ยวมันก็จะไปบาดกระพุ้งแก้มหรือลิ้นทำให้ม้าเจ็บเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็เลยต้องมีการตะไบฟันเพื่อลบเอาตรงคมเนี่ยออกแล้วก็ทำให้ม้าเนี่ยสามารถที่จะกินอาหารได้อย่างปกติซึ่งอุปกรณ์มีตามนี้เลยเยอะแยะมากมายนะคะ ก็จะเป็นตะไบนะคะซึ่งมีความคมอยู่เนี่ยไอรีนจับได้รูปไปอย่างงี้นะคะระวังบาดมือเห็นมั้ยนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยจะต้องใช้ผู้ที่มีความชำนาญเท่านั้นในการที่จะตะไบฟันม้าให้ดู
1: หนักมากเลยนะคะเนี่ย
0: ใช่หนักเนื่องจากม้าตัวใหญ่เราใช้อุปกรณ์ค่อนข้างใหญ่เดี๋ยวเราจะมีคุณหมอที่ทำฟันโดยเฉพาะของม้านะคะมาเป็นคนสอนแล้วก็เป็นคนที่จะโชว์ให้เราดูว่าตะไบฟันม้าน่ะทำยังไง
3: คือคุณหมอวุฒิค่ะ
4: สวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะคุณหมอคะแล้วขั้นตอนการตรวจฟันมีอะไรบ้างหรอคะ
4: ก็ในการตรวจฟันม้านะครับก่อนอื่นเราต้องตรวจสุขภาพร่างกายม้าก่อนว่าวันนี้ม้าเขาพร้อมทำฟันไหม
1: ค่ะ
4: ปกติเราจะฉีดยาซึมนะครับซึ่งเป็นยาที่ทำให้เขารู้สึกง่วงแต่ว่าไม่ได้หลับนะ
1: ค่ะ
4: เพื่อให้เราทำงานง่ายขึ้นให้เขานิ่งขึ้น

เมื่อกี้พี่หมอฉีดยาซึมให้แล้วนะคะจะเห็นว่ามาเริ่มซึมและเห็นไหมซึมดูยังไงดูตาเห็นไหมคะตาปื้อปื้อเหมือนตอนเราง่วงนอนเลยนะคะปากนะคะปากล่างเริ่มจะห้อยย้อนนิดนึงนะคะก็อันเนี้ยเริ่มจะเป็นระยะเวลาที่ดีแหละที่เราจะเริ่มปฏิบัติการก็คือตะไบฟันนะคะแต่ก่อนอื่นทุกครั้งหลังที่เราวางยาเราจะต้องตรวจไวท์เทิลไซน์หรือว่าสัญญาณชีพม้าด้วยนะคะหลักๆที่หมอจะทำก็คือเดี๋ยวพี่หมอจะ

0: ังเสียงการเต้นของหัวใจดูว่าปกติหรือเปล่า
1: ค่ะคุณหมอคะเป็นไงบ้างคะ
0: ก็อัตราการเต้นหัวใจของเขาเนี่ยก็ปกติดีนะคะมีการเต้นสม่ำเสมอดีนะคะฉะนั้นเดี๋ยวเราจะให้พี่หมอบุญเขาเริ่มในการที่จะโชว์ตะไบฟัน
1: ค่ะ

0: มันสว่าง
1: เสียงอย่างนี้แล้วน้าจะไม่ตกใจไม่กลัวหรอคะ
0: ก็มีน้าบางตัว
2: มีบางตัวครับอย่างตะเกียบพี่วุฒิจะค่อยเทสเสียงก่อนว่าม้าตกใจมากไหมเริ่มไล่จากเสียงเบาไปเสียงหนักนะครับโอเคเรียบร้อยแล้วฟันไม่คมแล้ว
1: ไวมากค
2: ่
1: ะ
2: ใช่ก็ใช้เวลาถ้าตะใบอย่างเดียวนะครับก็ประมาณครึ่งชั่วโมงถึง40นาทีเรียบร้อย
1: ค่ะ
2: ต่อตัวว
1: ันนี้หนูได้เห็นการตรวจฟันม้าการทำฟันม้าด้วยค่ะหนูต้องขอขอบคุณนะคะ
3: เป็นยังไงบ้างคะน้องไอรีนวันนี้มาตามหมอ1วัน
1: โหสนุกมากๆเลยค่ะได้ติดตามการทำงานของคุณหมอวันนี้หนูได้ตรวจหัวใจตรวจปอดของม้าได้รู้ว่าการชั่งน้ำหนักของม้ามันเป็นยังไงค่ะแถมวันนี้หนูยังได้โอกาสช่วยคุณหมอหยิบจับของในการตะไบฟันม้าด้วยค่ะ
3: ถ้าสมมติน้องๆหรือว่าน้องไอรีนเองอยากเป็นสัตวแพทย์ที่รักษาทางด้านม้านะคะอย่างแรกเลยก็คือม้าเนี่ยเป็นสัตว์พิเศษเนาะสามารถสื่อสารกับเราได้อย่างวันนี้ที่เราเห็นนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็ต้องรักแล้วก็เข้าใจเขาเพื่อที่เราจะได้สื่อสารกับเขาได้นะคะอย่างที่สองก็คือเราจะต้องเข้าใจธรรมชาติเขาก่อนนะคะก็โดยการลงมาสัมผัสใกล้ชิดกับม้าเพื่อให้เราได้รู้ว่าธรรมชาติของเขาเป็นอย่างไรเราจะได้รักษาเขาได้อย่างถูกต้องเหมาะสมนะคะก็อย่างสุดท้ายก็คือเราจะต้องหมั่นศึกษาหาความรู้เพราะว่าการศึกษาเนี่ยไม่มีวันสิ้นสุดมันจะทำให้เราสามารถรักษาม้าได้อย่างถูกต้องแล้วก็ดีที่สุดค่ะ
1: ค่ะวันนี้หนูต้องขอขอบคุณคุณหมอมากๆเลยนะคะ
3: ยินดีค่ะ

ชมการเรียนการสอนด้วยระบบการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมทางทีวีดาวเทียม KU Band ช่อง186ถึง200ช่อง186ถึง191พบกับรายการการเรียนการสอนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่6ช่อง192ถึง194รายการการเรียนการสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:30 นถึงเวลา 14:30 นช่อง195ถึง197พบกับรายการการเรียนการสอนของน้องๆหนูๆชั้นอนุบาลปีที่1ถึงชั้นอนุบาลปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:25 นถึง 10:40 นหลังจากนั้นพบกับรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตพบกับการเรียนการสอนและความรู้ต่างๆเหล่านี้ได้ตลอด24 ชั่วโมงทางช่องทีวีดาวเทียม186-200

แนะนำสำหรับผู้ปกครองในการจัดการเรียนการสอนระดับประถมศึกษาด้วยการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมผู้ปกครองสามารถจัดให้บุตรหลานเรียนและทำกิจกรรมไปพร้อมกับห้องเรียนต้นทางระดับประถมศึกษาปีที่1ถึง6ทางช่องดาวเทียมหมายเลข186ถึง191ออกอากาศเวลา 8:30 นถึงเวลา 14:30 นสามารถรับชมได้ทุกช่วงเวลาผ่านทาง www.bltv.ac.th ผู้ปกครองสามารถส่งเสริมและดูแลช่วยเหลือในการเรียนทางไกลของบุตรหลานได้โดยก่อนเรียนช่วยกระตุ้นเตือนให้เปิดรายการการเรียนการสอนเมื่อถึงเวลาออกอากาศจัดเตรียมหนังสือเรียนหรือเอกสารประกอบการเรียนรู้สอบถามหรือพูดคุยกับบุตรหลานให้เห็นความสำคัญของการเรียนระหว่างเรียนจัดสภาพแวดล้อมที่สะอาดปลอดภัยควรให้บุตรหลานสนใจเรียนในช่วงเวลา 20-30 นาทีแรกเนื่องจากเป็นช่วงการทบทวนความรู้เดิมและสอนเนื้อหาใหม่ส่งเสริมให้บุตรหลานคิดและทำกิจกรรมตามความสามารถหลังเรียนช่วยกระตุ้นเตือนให้ทำแบบฝึกหัดเวลาว่างให้ช่วยทำงานบ้านง่ายๆให้เล่นอิสระกลางแจ้งผู้ปกครองอ่านหนังสือให้ฟังหรือจัดเวลาให้บุตรหลานอ่านหนังสือให้กำลังใจและสังเกตพฤติกรรมของบุตรหลานหากมีข้อสงสัยผู้ปกครองสามารถสอบถามได้ที่ครูประจำชั้นตามช่องทางการสื่อสารที่แต่ละโรงเรียนกำหนด

0: สวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่ข่าวเที่ยง MBT นะคะวันนี้วันพฤหัสบดีที่27สิงหาคม2569ค่ะอยู่กับคุณวีรศักดิ์ขอดเขตดิฉันปัทมาพรหานชันชัยส่วนล่าภาษามือนะคะวันนี้พบกับคุณณัฐมาศชัยวัฒนกุลวานิชค่ะ
0: วันนี้ขอเชิญชวนประชาชนร่วมชมการฝึกจัดรูปกระบวนครั้งที่3ในการจัดขบวนพระยุหยาตราทางชลมารคในการเสด็จพระราชดำเนินไปทรงบำเพ็ญพระราชกุศลถวายผ้าพระกฐินพุทธศักราช2569เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินี3มิถุนายน2569โดยเรือพระราชพิธีจะเริ่มเคลื่อนขบวนบริเวณสะพานพระราม8ตั้งแต่เวลา15นาฬิกาและสิ้นสุดการฝึกซ้อมณวัดอรุณราชวรารามสำหรับพื้นที่สาธารณะที่สามารถรับชมได้ฝั่งธนบุรีบริเวณใต้สะพานพระราม8ด้านพระบรมราชานุสาวรีย์รัชกาลที่8สวนเฉลิมพระเกียรติ72พรรษาข้างโรงพยาบาลสิริราชท่าน้ำวัดระฆังโคสิตารามวัดอรุณราชวรารามฝั่งพระนครบริเวณสวนสันติชัยปราการข้างป้อมพระสุเมรุท่ามหาราชและท่าช้างทั้งนี้จะมีการฝึกซ้อมอย่างต่อเนื่องทุกสัปดาห์จนถึงวันพระราชพิธีถวายผ้าพระกฐินในวันศุกร์ที่6พฤศจิกายน2569
1: รัฐบาลเตรียมจัดงานพระราชพิธีพระราชทานเพลิงศพสมเด็จพระเจ้าลูก

0: เธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารีนีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาอย่างสมพระเกียรติพร้อมให้ประชาชนทุกหมู่เหล่ามีส่วนร่วมนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยได้เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการอำนวยการจัดงานพระราชพิธีพระราชทานเพลิงพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารีนีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาครั้งที่1/2569นายกรัฐมนตรีกล่าวว่ารัฐบาลได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระศพในวันจันทร์ที่21 กันยายน 2569เวลา19 นาฬิกาและได้ขอพระราชทานพระบรมราชานุญาตดำเนินการจัดงานพระราชพิธีพระราชทานเพลิงพระศพและขอพระราชทานพระบรมราชานุญาตกราบบังคมทูลเชิญพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงเป็นองค์ที่ปรึกษาการจัดงานพระราชพิธีโดยได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตตามที่ขอพระมหากรุณาธิคุณนับเป็นพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดไม่ได้ที่ประชุมค่ะได้มีมติเห็นชอบแนวทางสำหรับการจัดเตรียมการจัดงานได้แก่การจัดสร้างพระเมรุและสิ่งปลูกสร้างประกอบพระเมรุรวมถึงการบูรณะปฏิสังขรณ์ราชรถพระยานมาตรและเครื่องประกอบการจัดพิธีถวายดอกไม้จันทร์ภาพประชาชนการจัดพิธีรับหีบเพลิงพระราชทานการจัดการแสดงมหรสพสมโภชการจัดนิทรรศการและการจัดทำเข็มที่ระลึกพระราชพิธีพระราชทานเพลิงพระศพโดยนายกรัฐมนตรีได้เน้นย้ำให้คณะกรรมการและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินงานด้วยความมุ่งมั่นตั้งใจเพื่อให้การจัดงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระศพเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและสมพระเกียรติสูงสุด
1: ไปดูเหตุความคืบหน้าน้ำท่วมฉับพลันและดินถล่มครั้งใหญ่บริเวณชายแดนเนปาลทิเบตนะครับล่าสุดก็มีรายงานผู้เสียชีวิตเพิ่มขึ้นเป็นอย่างน้อย160 คนและสูญหายอีกหลายร้อยคนการปฏิบัติการค้นหาและช่วยเหลือกู้ภัยกำลังดำเนินอยู่ในพื้นที่หลังเกิดเหตุน้ำท่วมฉับพลันและดินถล่มครั้งใหญ่บริเวณชายแดนเนปาลกับเขตปกครองตนเองทิเบตของจีนโดยมวลน้ำหินและดินโคลนจำนวนมหาศาลได้ไหลบ่าถาโถมเข้าใส่อาคารบ้านเรือนตามหมู่บ้านต่างๆรวมถึงสถานที่ที่เป็นที่นิยมของนักท่องเที่ยวสายปีนเขาและผู้แสวงบุญทั้งนี้มีรายงานว่าหมู่บ้านบางแห่งถูกกระแสน้ำและดินโคลนซัดหายไปทั้งหมู่บ้านในเนปาล นั้นเจ้าหน้าที่พบผู้เสียชีวิตแล้วอย่างน้อย160 คนและมีผู้สูญหายกว่า400 คนในจำนวนนี้เป็นนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติราว340 คนรวมทั้งชาวอินเดียซึ่งเดินทางไปแสวงบุญที่เขาไกรลาศมนัตโรวานอกจากนี้ยังมีชาวอเมริกันออสเตรเลียสหราชอาณาจักรและแคนาดาขณะที่มีผู้ประสบภัยหลายคนได้รับการช่วยเหลือส่วนฝั่งจีนนั้นมีผู้เสียชีวิตแล้ว3 คนและสูญหาย265 คนอย่างไรก็ตามทีมกู้ภัยยังไม่สามารถเข้าถึงพื้นที่ที่ประสบภัยได้เนื่องจากเผชิญอุปสรรคจากดินโคลนและกระเศษซากที่ปิดกั้นเส้นทางเข้าสู่ด่านชายแดนจีหลงในทิเบตอีกทั้งฝนที่ตกต่อเนื่องยิ่งทำให้ภารกิจช่วยเหลือกู้ภัยนั้นมีความซับซ้อนมากขึ้นและเพิ่มความเสี่ยงดินถล่มซ้ำซึ่งอาจเป็นอันตรายต่อเจ้าหน้าที่
0: ทางด้านของสถานเอกอัครราชทูตไทยณกรุงกาฐมันดูประเทศเนปาล นะคะได้ติดตามสถานการณ์น้ำท่วมฉับพลันในแม่น้ำโพเตโกซีที่บริเวณเขตราสูวาค่ะทางตอนเหนือของเนปาลหลังจากที่เกิดเหตุน้ำหลากเมื่อวันที่26สิงหาคมที่ผ่านมายืนยันบอกว่ายังไม่มีรายงานว่ามีคนไทยเสียชีวิตจากเหตุการณ์ดังกล่าวค่ะนายดนวิทย์ภูลสวัสดิ์เอกอัครราชทูตณกรุงกาฐมันดูเปิดเผยว่าสถานทูตได้ติดตามเหตุการณ์อย่างใกล้ชิดและประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องของเนปาลเพื่อตรวจสอบข้อมูลและความปลอดภัยของคนไทยในพื้นที่ประสบภัยในเบื้องต้นนะคะก็ทางเนปาลทัวริสึมบอร์ดค่ะรายงานบอกว่ามีผู้เดินทาง384 คนอยู่ระหว่างการตรวจสอบสถานะเป็นชาวต่างชาติ291 คนและชาวเนปาล93 คนโดยขณะนี้ยังไม่มีรายงานว่ามีคนไทยเสียชีวิตจากเหตุการณ์ดังกล่าวเอกอัครราชทูตไทยขอให้คนไทยในเนปาลติดตามประกาศจากทางการอย่างใกล้ชิดหลีกเลี่ยงพื้นที่ประสบภัยและปฏิบัติตามคำแนะนำด้วยความปลอดภัยพร้อมยืนยันสถานทูตมีความพร้อมประสานงานเพื่อให้ความช่วยเหลือคนไทยอย่างเต็มที
1: ่กลับมาที่บ้านเรานะครับมาดูเรื่องของสภาพอากาศในช่วงนี้กันซึ่งกรมอุตุนิยมวิทยาก็ออกประกาศเตือนในช่วงวันที่29สิงหาคมถึง2กันยายนภาคเหนือตอนบนกับภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนเตรียมรับมือกับฝนตกหนัก กรมอุตุนิยมวิทยาออกประกาศฉบับที่2เตือนฝนตกหนักถึงหนักมากบริเวณประเทศไทยตอนบนตั้งแต่29สิงหาคมถึง2กันยายนนี้โดยช่วงดังกล่าวนั้นประเทศไทยจะมีฝนเพิ่มขึ้นและมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งโดยเฉพาะภาคเหนือตอนบนภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนและด้านตะวันออกของรวมไปถึงพื้นที่ด้านรับลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้สาเหตุจากร่องมรสุมจะเลื่อนลงมาพาดผ่านภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนเข้าสู่หย่อมความกดอากาศต่ำกำลังแรงบริเวณชายฝั่งเวียดนามตอนบนอ่าวตังเกียขณะที่มรสุมตะวันตกเฉียงใต้มีกำลังค่อนข้างแรงกรมอุตุนิยมวิทยาขอให้ประชาชนในพื้นที่เสี่ยงระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากรวมถึงฝนตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากสำหรับพื้นที่ที่ต้องจับตาเป็นพิเศษก็ได้แก่พื้นที่ภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือและภาคตะวันออกโดยจังหวัดที่มีโอกาสฝนตกหนักมากในช่วงนี้นะครับก็ได้แก่เชียงรายเชียงใหม่พะเยาน่านแม่ฮ่องสอนบึงกาฬหนองคายสกลนครนครพนมมุกดาหารรวมถึงจันทบุรีและตราดส่วนภาคใต้ยังมีฝนตกหนักในบางแห่งครับโดยเฉพาะจังหวัดทางฝั่งอันดามันและอ่าวไทยขอให้ชาวเรือนั้นเพิ่มความระมัดระวังและเรือเล็กบริเวณอันดามันตอนบนควรงดออกจากฝั่งตลอดช่วงประกาศนี้
0: ขณะที่ในส่วนของจังหวัดน่านนะคะก็มีการเตือนให้ประชาชนให้มีการเฝ้าระวังฝนตกหนักถึงหนักมากค่ะในช่วงปลายเดือนสิงหาคมถึงต้นเดือนกันยายนนี้พร้อมกับมีการกำชับให้ทุกภาคส่วนค่ะเตรียมรับมือกับน้ำท่วมฉับพลันแล้วก็น้ำป่าไหลหลากอย่างใกล้ชิดค่ะจังหวัดน่านนะคะได้ออกประกาศเตือนประชาชนในพื้นที่ให้เฝ้าระวังสถานการณ์สภาพอากาศแปรปรวนนะคะคาดว่าจะมีฝนตกหนักถึงหนักมากเกิดขึ้นระหว่างวันที่29สิงหาคมถึง2กันยายน2569สำหรับรายละเอียดการแจ้งเตือนภายในแต่ละวันทางจังหวัดได้แบ่งระดับความรุนแรงออกเป็น2ช่วงประกอบด้วยวันที่29สิงหาคมและวันที่2กันยายนมีการประกาศเตือนภัยในระดับสีส้มซึ่งหมายถึงการเฝ้าระวังฝนตกหนักขณะที่ช่วงวันที่30สิงหาคมไปจนถึงวันที่1กันยายนสถานการณ์จะยกระดับความรุนแรงขึ้นมีการประกาศเตือนภัยในระดับสีแดงค่ะประชาชนต้องเฝ้าระวังฝนตกหนักมากเป็นพิเศษทั้งนี้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องมีการเน้นย้ำให้ประชาชนเฝ้าระวังภัยธรรมชาติที่อาจจะเกิดขึ้นโดยเฉพาะอันตรายจากน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากตลอดจนเหตุการณ์ดินโคลนถล่มซึ่งมีความเสี่ยงสูงที่จะส่งผลกระทบต่อพื้นที่เชิงเขาและพื้นที่ลุ่มที่ตั้งอยู่ใกล้กับเส้นทางน้ำไหลพร้อมกันนี้ยังมีข้อแนะนำให้ประชาชนนะคะเตรียมความพร้อมรับมือกับสถานการณ์ดังกล่าวอย่างรัดกุมด้วยการตรวจสอบระบบระบายน้ำบริเวณที่พักอาศัยให้ระบายน้ำได้ดีดำเนินการขนย้ายสิ่งของขึ้นที่สูงรวมถึงจัดเตรียมอุปกรณ์ส่องสว่างแล้วก็ยารักษาโรคให้พร้อมใช้งานอยู่เสมอเพื่อป้องกันความสูญเสียและเพื่อความปลอดภัยสูงสุดในช่วงเวลาดังกล่าวด้วย
1: เมตาภาคที่3ครับก็ตรวจติดตามการฟื้นฟูพื้นที่ประสบอุทกภัยและก็มอบความช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่อำเภอปัวจังหวัดน่านซึ่งหน่วยทหารก็ได้บูรณาการกับทุกภาคส่วนเข้าพื้นที่ตั้งแต่วันแรกจนสถานการณ์นั้นคลี่คลายครับไปติดตามความเคลื่อนไหวจากคุณสุภัทรเหล่ากมลรายงานสดมาจากที่บ้านฝายตำบลศิลาแรงอำเภอปัวจังหวัดน่านคุณสุภัทรครับเชิญครับ
2: ครับ8วันหลังจากที่เกิดเหตุน้ำป่าหลากในพื้นที่อำเภอปัวจังหวัดน่านนะครับพื้นที่ตำบลศิลาแรงแห่งนี้ก็เป็นอีกหนึ่งจุดนะครับที่เป็นพื้นที่รับน้ำหลากเป็นจุดแรกๆซึ่งผ่านไป8วันครับหลายหน่วยงานได้เข้ามาระดมสรรพกำลังช่วยเหลือฟื้นฟูพื้นที่ให้กลับคืนสู่สภาวะปกติและใกล้แล้วเสร็จแล้วซึ่งวันนี้ทางแม่ทัพภาคที่3ก็ได้มีการลงพื้นที่มาตรวจเยี่ยมและให้กำลังใจประชาชนครับพลโทวรเทพบุญยะแม่ทัพภาคที่3ลงพื้นที่ติดตามผลการปฏิบัติงานช่วยเหลือประชาชนและฟื้นฟูพื้นที่ประสบอุทกภัยในอำเภอปัวจังหวัดน่านโดยได้ตรวจเยี่ยมและรับฟังบรรยายสรุปที่บริเวณบ้านฝายตำบลศิลาแรงอำเภอปัวที่เป็นจุดปะทะของน้ำป่าไหลหลากจุดแรกซึ่งมวลน้ำที่มาจากภูเขาสูงจากพื้นที่อุทยานดอยภูคาลงสู่ลำน้ำกูลส่งผลกระทบสร้างความเสียหายเป็นวงกว้างซึ่งหลังจากเกิดเหตุวันที่19สิงหาคมที่ผ่านมาทัพภาค3ได้มีการระดมหน่วยทหารในพื้นที่และพื้นที่ใกล้เคียงเร่งให้ความช่วยเหลือฟื้นฟูซึ่งขณะนี้มีความคืบหน้าเกือบแล้วเสร็จสามารถนำดินโคลนออกจากบ้านเรือนได้ทั้งหมด คงมีแต่เพียงเศษท่อนไม้ท่อนสูงขนาดใหญ่ที่พัดมากับกระแสน้ำที่รอขนย้ายออกจากพื้นที่คาดว่าจะสามารถส่งคืนพื้นที่อำเภอปัวทั้งหมดได้ภายในวันที่30สิงหาคมนี้แม่ทัพภาคที่3ยังได้มอบถุงยังชีพของกองทัพภาคที่3ให้กับชาวบ้านบ้านฝายพร้อมพูดคุยให้กำลังใจและเดินเท้ามอบของช่วยเหลือกลุ่มเปราะบางถึงบ้านกว่า10รายพร้อมยืนยันว่าหน่วยทหารนั้นมีความพร้อมที่จะเข้าให้ความช่วยเหลือประชาชนทันทีที่เกิดสถานการณ์ภัยพิบัติไม่ว่าที่ใดและพร้อมร่วมกับหน่วยงานอื่นเพื่อบรรเทาทุกข์ให้กับประชาชนไปฟังเสียงสัมภาษณ์แม่ทัพภาคที่3ครับ
3: เราช่วยกันอย่างเต็มที่ณปัจจุบันก็เหลืออยู่เพียงอีก2พื้นที่เท่านั้นที่ยังไม่ครบทุกหลังขั้นต้นเราจะนำโคลนออกจากบ้านเรือนล้างบ้านเรือนให้ประชาชนพี่น้องเราเนี่ยเข้าไปพักอาศัยอยู่ได้เลยหลังจากนั้นก็เป็นหน้าที่ของส่วนที่เกี่ยวข้องยกตัวอย่างเช่นท่านนายกเทศมนตรีอย่างนี้เป็นต้นก็มาฟื้นฟูอะไรสาธุพวกขั้นพื้นฐานก็คิดว่าการดำเนินการด้วยความร่วมมือร่วมใจกันอย่างเต็มที่ภายในวันที่30นะครับสิ้นเดือนก็คงจะเรียบร้อยในขั้นต้นแล้วก็พี่น้องประชาชนของอำเภอปัวก็เข้าอยู่ได้ทั้งหมดครับ
2: ครับด้วยความที่ยังเป็นเรื่องของส่วนที่บริเวณหมู่บ้านแก้มราชพัฒนาหมู่4ตำบลวรนครอำเภอปัวจังหวัดน่านถนนยังเต็มไปด้วยดินโคลนโดยเฉพาะพื้นที่ที่อยู่ลุ่มต่ำสุดของหมู่บ้านซึ่งมีบ้านเรือนอาศัยอยู่ประมาณ70หลังคาเรือนที่ถูกโคลนดินทับถมจนได้รับความเสียหายโดยตลอด7วันที่ผ่านมาชาวบ้านเร่งทำความสะอาดบ้านเรือนจนเกือบเป็นปกติแล้วมีเพียงสภาพแวดล้อมรอบบ้านที่ยังต้องมีการจัดการเรื่องดินโคลนบางหลังต้องใช้รถตักดินขนาดเล็กเข้าไปช่วยขุดตักดินออกส่วนถนนทางเข้าชุมชนนั้นยังเต็มไปด้วยดินโคลนที่หนาประมาณ30เซนติเมตรโดยขณะนี้หน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่31สำนักงานพัฒนาภาค3หน่วยบัญชาการทหารพัฒนาได้นำกำลังพลทหารเข้าช่วยเหลือทั้งเรื่องของการล้างทำความสะอาดการยกสิ่งของเครื่องใช้ของชาวบ้านการตักดินโคลนออกจากพื้นที่บ้านและได้รับการสนับสนุนรถยนต์ปฏิบัติการดูดล้างกำจัดดินโคลนพร้อมด้วยระบบฉีดล้างทำความสะอาดท่อระบายน้ำแรงดันสูงของศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเขต15เชียงรายและรถดูดโคลนจากองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่รวม2คันที่มาร่วมปฏิบัติการดูดดินโคลนอย่างต่อเนื่องตลอดทั้งวันโดยคาดว่าจะสามารถคืนสภาพถนนให้กับชาวบ้านแก้มราชพัฒนาหมู่4ได้ภายในวันที่31สิงหาคมนี้ในส่วนของการเฝ้าระวังแจ้งเตือนสถานีอุตุนิยมวิทยาน่านยังคงติดตามและวิเคราะห์สภาพอากาศอย่างใกล้ชิดตลอด24ชั่วโมงเพื่อประเมินแนวโน้มเรื่องของฝนและสภาพอากาศในพื้นที่พร้อมสนับสนุนข้อมูลให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องใช้ประกอบการเฝ้าระวังแจ้งเตือนประชาชนนายนวพลเชี่ยววิจิตรผู้อำนวยการสถานีอุตุนิยมวิทยาน่านเปิดเผยว่าเจ้าหน้าที่ติดตามสภาพอากาศจากหลายระบบทั้งภาพถ่ายดาวเทียมอุตุนิยมวิทยาฮิมาวาริซึ่งใช้ติดตามการก่อตัวและเคลื่อนตัวของพายุรวมถึงมวลอากาศและข้อมูลเรดาร์ตรวจสภาพอากาศจากจังหวัดเชียงรายเพื่อดูการเคลื่อนตัวของกลุ่มฝนก่อนเข้าสู่พื้นที่จังหวัดน่านและยังนำข้อมูลจากคลังข้อมูลน้ำแห่งชาติมาประกอบการวิเคราะห์เนื่องจากสถานีตรวจวัดในพื้นที่มีจำนวนจำกัดเพื่อให้สามารถประเมินสถานการณ์ได้ครอบคลุมและแจ้งข้อมูลพื้นที่เสียงได้อย่างรวดเร็วยิ่งขึ้นโดยข้อมูลจะถูกส่งเข้าสู่กลุ่มวิเคราะห์ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งชลประทานสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติและคณะกรรมการที่เกี่ยวข้องก่อนส่งต่อเข้าสู่ระบบซิงเกิลคอมมานด์เพื่อให้ฝ่ายปกครองและหน่วยงานในพื้นที่เตือนเรื่องของการเฝ้าระวังต่อไปทางด้านศูนย์ปฏิบัติการน้ำอัจฉริยะโครงการชลประทานน่านสำนักงานชลประทานที่2ยังคงเฝ้าระวังและติดตามสถานการณ์น้ำในพื้นที่อย่างใกล้ชิดตลอด24ชั่วโมงโดยมีการรวบรวมจากสถานีวัดน้ำสำคัญในจังหวัดผ่านระบบรายงานสถานการณ์น้ำของศูนย์อุทกวิทยาชลประทานภาคเหนือตอนบนและอัปเดตข้อมูลเป็นรายชั่วโมงนายเมธีก้อนแก้วนายช่างชลประทานก็เปิดเผยว่าศูนย์ได้มีการติดตามข้อมูลระดับน้ำจากสถานีสำคัญได้แก่ N1 N13A N49 N64 N65 และN75 ครอบคลุมพื้นที่อำเภอเมืองน่านท่าวังผาปัวและเวียงสาพร้อมแสดงภาพข้อมูลระดับน้ำและกราฟแนวโน้มเพื่อใช้ประกอบการวิเคราะห์และบริหารจัดการสถานการณ์น้ำเมื่อพบว่าระดับน้ำนั้นเข้าสู่ภาวะวิกฤตข้อมูลก็จะถูกส่งต่อเข้าสู่กระบวนการวิเคราะห์และแจ้งเตือนโดยรายงานไปยังจังหวัดผู้ว่าราชการจังหวัดและอำเภอต่างๆผ่านกลุ่มไลน์สำหรับการบริหารจัดการน้ำรวมถึงการรายงานสถานการณ์แบบสดเพื่อให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องนั้นสามารถนำข้อมูลไปแจ้งเตือนประชาชนได้อย่างทันท่วงทีครับและก็ยังมีคำเตือนจากอุตุนิยมวิทยานะครับว่าในช่วงระหว่างวันที่29สิงหาคมถึง2กันยายนนี้อาจจะมีฝนตกหนักถึงหนักมากในพื้นที่ภาคเหนือตอนบนซึ่งจังหวัดน่านก็เป็นหนึ่งในจังหวัดที่ยังคงต้องเฝ้าระวังอย่างต่อเนื่องหน่วยงานในพื้นที่ก็ยังคงตรึงกำลังเพื่อที่จะคอยให้ความช่วยเหลือประชาชนได้อย่างทันท่วงทีครับนี่คือสถานการณ์ล่าสุดในพื้นที่อำเภอปัวจังหวัดน่านครับ
1: ครับขอบคุณครับคุณสุภัทรครับ
0: ค่ะลงไปในพื้นที่ภาคใต้กันบ้างนะคะโดยเฉพาะความคืบหน้าเหตุไฟป่าพุควนเกรงนะคะล่าสุดทางมูลนิธิชัยพัฒนาลงพื้นที่ติดตามผลกระทบจากสถานการณ์ไฟป่าในพื้นที่พุควนเกรงที่จังหวัดนครศรีธรรมราชพร้อมกับไปเยี่ยมนักเรียนแล้วก็รับฟังปัญหาจากสถานการณ์ไฟป่าอย่างใกล้ชิดค่ะนายธริศถนอมสิงห์กรรมการและรองเลขาธิการ

0: การมูลนิธิชัยพัฒนาพร้อมด้วยนายสมชายลีลาน้อยผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราชนำหัวหน้าส่วนราชการที่เกี่ยวข้องค่ะลงพื้นที่โรงเรียนชะอวดเครงธรรมวิทยาตำบลควนเครงอำเภอชะอวดเพื่อติดตามสถานการณ์แล้วก็ผลกระทบจากไฟป่าในพื้นที่ผู้ควนเครงที่มีต่อสถานศึกษานักเรียนแล้วก็ประชาชนโดยรอบโอกาสนี้นะคะทางคณะก็ไปเยี่ยมนักเรียนพร้อมกับรับฟังปัญหาและความต้องการของโรงเรียนเพื่อนำข้อมูลไปประกอบการวางแนวทางการช่วยเหลือและแก้ไขปัญหาให้เหมาะสมกับสถานการณ์ค่ะก็มีหน่วยงานต่างๆที่เกี่ยวข้องเนี่ยร่วมลงพื้นที่ไปด้วยทั้งหน่วยงานด้านการอนุรักษ์และควบคุมไฟป่าสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดนครศรีธรรมราชหน่วยงานปกครองท้องถิ่นและโครงการชลประทานนครศรีธรรมราชสำหรับป่าพรุควนเครงนะคะเป็นพื้นที่สำคัญทางระบบนิเวศของจังหวัดนครศรีธรรมราชและเป็นพื้นที่ที่ต้องเฝ้าระวังไฟป่าอย่างต่อเนื่องทุกหน่วยงานจึงร่วมกันติดตามสถานการณ์ควบคุมไฟป่าแล้วก็ลดผลกระทบต่อประชาชนโดยเฉพาะเด็กแล้วก็เยาวชนในพื้นที่ค่ะการลงพื้นที่ครั้งนี้ก็สะท้อนถึงความร่วมมือของทุกภาคส่วนในการดูแลประชาชนแล้วก็เร่งหาแนวทางในการแก้ไขปัญหาไฟป่าพรุควนเครงอย่างต่อเนื่อง
1: และเมื่อคืนนี้ก็เกิดเหตุเพลิงไหม้ช่วงกลางดึกนะครับบริเวณชุมชนซอยวัดประชาระบือธรรมย่านดุสิตมีบ้านเรือนเสียหาย9หลังคาเรือนครับและผู้ถูกได้รับบาดเจ็บถูกไฟลวกเล็กน้อย1คนขณะที่เจ้าหน้าที่อยู่ระหว่างการตรวจสอบหาสาเหตุของเพลิงไหม้ในครั้งนี้เพลิงได้ลุกไหม้บ้านเรือนที่ปลูกติดกันหลายหลังครับซึ่งส่วนใหญ่เป็นบ้านไม้จึงเป็นเชื้อเพลิงอย่างดีเจ้าหน้าที่ต้องระดมใช้น้ำฉีดสกัดเพลิงไม่ให้ลุกลามเนื่องจากบริเวณดังกล่าวนั้นมีลักษณะเป็นชุมชนแออัดต้องใช้รถน้ำมากกว่า30คันในการฉีดน้ำตามซอยต่างๆของชุมชนทั้งจุดเกิดเหตุและบริเวณใกล้เคียงหลังจากใช้เวลาประมาณ30นาทีก็สามารถคุมเพลิงให้อยู่ในวงจำกัดก่อนที่เพลิงจะสงบแต่เจ้าหน้าที่ยังระดมฉีดน้ำหล่อเลี้ยงเอาไว้เพื่อป้องกันเพลิงปะทุซ้ำตรวจสอบเบื้องต้นพบบ้านเรือนประชาชนได้รับความเสียหายรวม6หลังคาเรือนเสียหายบางส่วน3หลังมีผู้ได้รับบาดเจ็บ1คนเป็นชายถูกไฟลวกเล็กน้อยแต่ว่าไม่ประสงค์จะไปโรงพยาบาลจึงทำการปฐมพยาบาลในที่เกิดเหตุขณะที่สำนักงานเขตดุสิตใช้พื้นที่บริเวณวัดประชาระบือธรรมและก็โรงเรียนวัดประชาระบือธรรมเป็นศูนย์พักคราวพร้อมตั้งโต๊ะรับลงทะเบียนสำหรับผู้ได้รับผลกระทบจากเหตุเพลิงไหม้เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนในเบื้องต้นหนึ่งในชาวบ้านได้เล่าว่าขณะเกิดเหตุตอน5ทุ่มนั้นกำลังจะเข้านอนได้กลิ่นไหม้จึงออกไปดูนอกบ้านก็ได้ยินเสียงคนเรียกขอความช่วยเหลือก่อนจะเห็นแสงเพลิงนั้นลุกไหม้บ้านที่อยู่ใกล้กับบ้านของตนเองจึงรีบเก็บทรัพย์สินและของมีค่ารวมทั้งเอกสารสำคัญวิ่งหนีออกจากบ้านโดยจะพักที่ศูนย์พักพิงชั่วคราวก่อนแล้วค่อยกลับไปสำรวจสภาพบ้านว่าเป็นอย่างไรสำหรับสาเหตุของเพลิงไหม้ในครั้งนี้เจ้าหน้าที่ตำรวจร่วมกับเจ้าหน้าที่พิสูจน์หลักฐานก็เข้าเก็บวัตถุพยานพร้อมสอบปากคำผู้เห็นเหตุการณ์และเจ้าของบ้านเพื่อหาสาเหตุที่แน่ชัดอีกครั้ง
0: พักกันสักครู่ค่ะช่วงหน้ามาติดตามข่าวการเมืองกันบ้างค่ะ

0: นี่วิธีผูกเงื่อนพิรอดเราสอดเชือกเข้าไปแบบนี
1: ้ได้แล้วค่ะโอ๊ยทำไมมันยากจังเลยครับปู่ผมทำไม่ได้ตั้งแต่เทอมที่แล้วและไอ้วิชาลูกเสือเนี่ยเรียนกันไปทำไมอ่ะผมยังไม่เข้าใจเลย
0: วิชาลูกเสือน่ะเขาให้เรียนไว้เสริมประสบการณ์ชีวิตทำให้สามารถพึ่งพาตัวเองได้และเป็นที่พึ่งให้ผู้อื่นได้ด้วยแต่ที่มาที่ไปของลูกเสือปู่จำได้ไม่ค่อยแม่นจำได้แต่รัชกาลที่6ทรงเป็นผู้ก่อตั้งเดี๋ยวปู่ลองเข้าไปหาดูหนังสือในบ้านก่อนนะ
1: อะไรจะไปไหนอีกแล้วเนี่ยฉันอยากรู้นี่ว่ามีลูกเสือครั้งแรกเป็นยังไงไหนไม่อยากไปก็อยู่ที่นี่นะปากกาขนนกตื่นตื่นตื่นตื่นตื่น
2: โอ้ยตายแล้วโอ้ยหมดกันโอ้ยแย่เลยเลิกดีแต่หัววันเลยนี่
3: โชคดีนะครับโรงเรียนวชิราวุธวิทยาลัยสมัยรัชกาลที่6พุทธศักราช2460
1: พี่คะหนูขอถามหน่อยสิคะทำไมพี่ถึงมาเป็นลูกเสือล่ะคะ
4: ใช่ครับไหนจะต้องมาแต่งชุดแบบนี้อีกเหนื่อยก็เหนื่อยร้อนก็ร้อน
5: ในหลวงท่านตั้งคณะลูกเสือขึ้นมาก็เพื่อสอนว่าเยาวชนอย่างเราถ้าเรียนอย่างเดียวก็จะเป็นแค่หนังสือเดินได้นะต้องออกนอกห้องเรียนบ้างไปเจอประสบการณ์ต่างๆบ้างแบบนี
4: ้แบบนั้นมันก็ฟังสนุกดีหรอกครับแต่ไอ้ที่ต้องเดินทางไกลต้องเรียนผูกเงื่อนอะไรพวกเนี้ยผมไม่เข้าใจ
5: มันก็ต้องฝึกวินัยรู้จักอดทนแล้วก็เสียสละด้วยแล้ววิชาลูกเสือก็อย่างที่น้องๆเห็นเมื่อกี้แหละว่ามันสามารถช่วย

0: ยเหลือคนอื่นได้ถึงเราจะเป็นแค่เด็กก็ตามอ่ะแล้วนี่รู้ไหมว่าสยามของเราเป็นชาติร่วมก่อตั้งสมัชชาลูกเสือโลกด้วยนะเอาละเดี๋ยวพี่ไปก่อนนะ
1: เจอแล้วอีกเหตุผลที่ในหลวงรัชกาลที่6ทรงตั้งกองลูกเสือก็เพราะแต่ก่อนน่ะผู้คนไม่ค่อยเข้าใจคำว่าชาติกันหรอกเมื่อไม่แล้วจะสอนให้รักชาติได้ยังไงท่านจึงเริ่มที่จะสอนให้คนรักและเสียสละให้หมู่คณะของตัวเองก่อนแล้วค่อยๆขยายมาเป็นการรักและเสียสละเพื่อประเทศชาติในที่สุดยังไงล่ะรู้อะไรไหมเมื่อเราผูกเงื่อนได้อย่างถูกวิธีก็จะสามารถนำไปใช้ประโยชน์ได้อย่างมากมายถึงขนาดชักลากรถบรรทุกคันใหญ่ๆหรือเรือตำโตๆได้ก็เหมือนผูกความรักความสามัคคีย่อมจะทำให้เกิดพลังอันแน่นแฟ้นกลมเกลียวในบ้านเมืองแต่ถ้าผูกผิดวิธีก็พันกันยุ่งเหยิงจนเกิดอันตรายได
2: ้ที่ในหลวงรัชกาลที่6ก่อตั้งลูกเสือขึ้นมาก็เพราะต้องการให้เยาวชนของไทยสร้างเสริมประสบการณ์ชีวิตนอกห้องเรียนมีวินัยอดทนและรู้จักเสียสละโดยมีจุดร่วมคือชาติศาสนาพระมหากษัตริย์เพื่อจะได้เป็นพลเมืองที่ดีของชาติในอนาคต

0: ส่วนอันนี้ก็เป็นเงินเก็บ
1: แล้วเนี่ยเก็บไว้ที่บ้านเยอะๆถึงเวลาหายทีนะหายหมดเลย
2: ลูกจะไปซื้อควายใหม่แต่หายใส่เงินที่ฝังดินไว้หาเท่าไหร่ก็หาไม่เจอ
3: แล้วเดี๋ยวนี้ใครเข้าเงินฝังดินกันเขาไปฝากธนาคารกันหมดแล้วเสียงใครวะนั่น

0: ดทำความครบ
1: สวัสดีครับคุณครู
2: สวัสดีค่ะสวัสดีคุณครูปลายทางและนักเรียนปลายทางทุกคนนะคะวันนี้พบกับคุณครูอ้อมครูสุนทรีศรีสะอาดในรายวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีระดับชั้นประถมศึกษาปีที่4ค่ะวันนี้เรายังคงเรียนรู้กันในเรื่องของการสร้างทางเลือกในการแก้ปัญหาแต่เป็นครั้งที่2นะคะเช่นเคยค่ะก่อนที่เราจะเข้าสู่เนื้อหาบทเรียนหรือว่ากิจกรรมในวันนี้นะคะคุณครูขอชี้แจงในเรื่องของจุดประสงค์การเรียนรู้กันก่อนเลยค่ะจุดประสงค์การเรียนรู้ในวันนี้นะคะอย่างที่คุณครูได้บอกไปแล้วเราเรียนกันในเรื่องของการสร้างทางเลือกในการแก้ปัญหาครั้งที่2นะคะโดยมีจุดประสงค์ดังนี้ค่ะแจกแจงทางเลือกที่หลากหลายจากเงื่อนไขที่กำหนดแก้ปัญหาต่างๆโดยการเลือกแนวทางที่เหมาะสมจากหลายๆทางเลือกและพิจารณาการสร้างทางเลือกอย่างรอบคอบค่ะสมรรถนะที่ต้องการให้เกิดกับผู้เรียนนะคะสร้างทางเลือกที่หลากหลายในการแก้ปัญหาต่างๆอย่างรอบคอบเพื่อตัดสินใจเลือกแนวทางที่เหมาะสมนั่นเองค่ะเอาละค่ะนักเรียนคะก่อนที่จะเข้าสู่กิจกรรมในวันนี้นะคะคุณครูมีคำถามมาถามนักเรียนค่ะคำถามของครูมีอยู่ว่านะคะข้อที่1นักเรียนเคยมีปัญหาในการวางแผนการเดินทางบ้างหรือไม่และนักเรียนแก้ปัญหานั้นอย่างไรจากข้อนี้นะคะให้นักเรียนนึกถึงกิจวัตรที่เราเคยเดินทางไปท่องเที่ยวในสถานที่ต่างๆอย่างเช่นสมมุติว่านักเรียนอาจจะเคยไปเที่ยวทางภาคเหนือถูกไหมลูกแล้วครูอยากจะทราบว่าในการเดินทางแต่ละครั้งของนักเรียนเคยพบเจอหรือเคยมีปัญหาในการวางแผนการเดินทางหรือไม่แล้วถ้าหากนักเรียนเจอกับปัญหาเหล่านั้นนะคะนักเรียนจะมีวิธีการ

0: แก้ปัญหาอย่างไรลองขอตัวแทนสักหนึ่งคนค่ะตอบคำถามข้อนี้หน่อยว่าการเดินทางของนักเรียนที่ผ่านมาเคยมีปัญหาในเรื่องของการวางแผนการเดินทางหรือไม่ขอเป็นเลขที่12แล้วกันค่ะเลขที่12อยู่ไหนคะเลขที่12ลองนึกถึงเหตุการณ์ที่นักเรียนเคยเดินทางไปเที่ยวหรือเคยเดินทางไปทัศนศึกษาก็ได้นะลูกว่าที่นักเรียนเคยไปเคยพบเจอปัญหาอะไรเกี่ยวกับการเดินทางบ้างไหมคะ
1: เคยครับ
0: ปัญหานั้นคืออะไรลูก
1: บางคนจะเอาเส้นทางที่ใกล้ที่สุดบางคนจะเอาเส้นทางที่สามารถซื้อของกินได้ครับ
0: ก็คือเพื่อนบางคนใช่ไหมลูกเลือกเส้นทางที่ใกล้ที่สุดเพื่อที่จะได้เดินทางไปได้เร็วที่สุดแต่ก็มีบางกลุ่มที่อยากจะผ่านเส้นทางที่มีร้านค้าเยอะๆใช่ไหมคะแล้วถ้าเจอปัญหานี้นักเรียนคิดว่าวิธีการที่จะแก้ปัญหาเหล่านี้หนูควรจะทำยังไงคะ
1: บอกให้เพื่อนอย่าทะเลาะกันครับแล้วก็ไปเส้นทางที่ใกล้ที่สุดครับจะได้ไม่เปลืองน้ำมันครับ
0: ก็คือให้เพื่อนใช้เหตุผลคุยกันใช่ไหมคะอาจจะมีการอภิปรายร่วมกันใช่ไหมลูกปรึกษากันเนาะให้เหตุผลในการที่ควรจะเลือกเส้นทางที่ใกล้ที่สุดมากกว่าใช่ไหมคะเก่งมากๆนักเรียนปรบมือให้กับเพื่อนค่ะขอบคุณนะคะมีใครที่เคยพบเจอกับปัญหาอื่นๆในการเดินทางอีกไหมลูกนอกจากของเพื่อนที่เป็นปัญหาในการเดินทางเกี่ยวกับการไปทัศนศึกษาหรือการเดินทางไปเที่ยวต่างๆมีไหมคะอีกสักหนึ่งคนอ่ะขอเลขที่21ละกันค่ะเลขที่21คือใครคะด้านหน้าลองยกตัวอย่างเหตุการณ์หรือการเดินทางที่หนูเคยเดินทางไปที่ไหนก็ได้ค่ะสักหนึ่งสถานที่
1: เคยไปร้านส้มตำค่ะไปแล้วฝนตก
0: นี่คือปัญหาที่เราพบเจอก็คือฝนตกระหว่างทางใช่ไหมคะแล้ววิธีการแก้ปัญหาในการเดินทางครั้งนี้หนูมีวิธีการแก้อย่างไรลูก
1: อาจจะไม่ไปหรือดูสภาพอากาศก่อน
0: ก็คือเลือกที่จะไม่ไปหรือศึกษาสภาพอากาศให้ดีก่อนหรือมีอีกหนึ่งวิธีก็คือใส่เสื้อกันฝนใช่ไหมลูกเก่งมากๆปรบมือให้กับเพื่อนค่ะขอบคุณนะคะนักเรียนจะเห็นว่าทั้งสองคนนะคะนำเสนอสถานการณ์หรือการเดินทางที่เราสามารถพบเจอได้ในชีวิตประจำวันและนักเรียนหลายๆคนเคยเดินทางเหมือนกับเพื่อนไปแล้วนะคะแล้วก็เพื่อนได้มีการนำเสนอวิธีการในการแก้ปัญหาที่หลากหลายเลยถูกไหมลูกบางคนนะคะคนแรกบอกว่ามีวิธีการแก้ปัญหาเนี่ยสองวิธีเลยก็คือห้ามเพื่อนใช่ไหมคะไม่ให้เพื่อนทะเลาะกันใช้เหตุผลคุยกันแล้วก็เลือกเส้นทางที่สั้นที่สุดนะคะส่วนอีกหนึ่งคนบอกว่าเมื่อฝนตกแล้วก็มีวิธีการแก้ปัญหาหนึ่งเลยก็คือไม่ไปถูกไหมคะแล้วก็สองให้ศึกษาสภาพอากาศให้ดีก่อนที่จะเดินทางนะคะหรือว่าอาจจะเป็นที่คุณครูนำเสนอเพิ่มเติมก็คือใส่เสื้อกันฝนป้องกันไปด้วยก็ได้นะคะนักเรียนจะเห็นว่าการเดินทางของนักเรียนในปัจจุบันนะคะหรือว่าคนอื่นๆในปัจจุบันนี้สามารถพบเจอกับปัญหามากมายเลยนะคะในเรื่องของการเดินทางไม่ว่าจะเป็นรถติดใช่ไหมลูกสภาพอากาศที่เปลี่ยนแปลงรวมไปถึงปัจจัยอื่นๆอีกมากมายเลยนะคะซึ่งปัญหาเหล่านี้เราสามารถแก้ไขได้โดยใช้วิธีการสร้างทางเลือกขึ้นมาก่อนว่าหากเจอปัญหาเหล่านี้เราจะแก้ปัญหาได้อย่างไรบ้างแบ่งออกมาเป็นสถานการณ์ไหมคะเป็นข้อแล้วเราก็ลองวิเคราะห์อีกสักครั้งหนึ่งว่าข้อไหนที่สามารถแก้ปัญหาได้ตรงจุดที่สุดนะคะเพราะฉะนั้นทุกปัญหามีทางออกและไม่จำเป็นว่าจะต้องมีเพียงทางเลือกเดียวนะคะสามารถหาทางเลือกในการแก้ปัญหาได้หลากหลายแล้วก็นำมาเลือกเส้นทางที่ดีที่สุดแล้วก็เหมาะสมกับปัญหาที่สุดนั่นเองนะคะเก่งมากๆเลยเรามาชมแนวคำตอบของครูกันดีกว่านะคะกรณีที่มีปัญหานะคะมีปัญหาด้านระยะทางที่ไกลและเดินทางเหนื่อยล้านะคะแต่ก็จะมีบางคนที่บอกว่าไม่เคยมีปัญหาเลยถูกไหมลูกบางคนบอกว่าไม่เคยมีปัญหาเลยเดินทางได้อย่างราบรื่นนะคะซึ่งวิธีการแก้ปัญหาถ้าเป็นกรณีระยะทางที่ไกลและเดินทางเหนื่อยล้านักเรียนอาจจะใช้วิธีการบำรุงตัวเองใช่ไหมลูกใช้เครื่องดื่มหรือว่าอาหารอื่นๆช่วยทำให้เราเนี่ยรู้สึกกระปรี้กระเปร่าแล้วก็มีแรงนะคะแล้วก็หากเหนื่อยล้าก็จอดพักผ่อนให้ร่างกายได้พักผ่อนบ้างแล้วก็จะหายเหนื่อยไปเองนะคะเอาละค่ะหลังจากคำถามข้อที่1นะคะยังมีข้อที่2เพิ่มเติมมาอีกถ้านักเรียนจะเดินทางจากหัวหินไปเชียงใหม่จะเดินทางด้วยวิธีใดเพราะเหตุใดสมมุติว่าสัปดาห์นี้สุดสัปดาห์นี้คุณครูมีตั๋วเดินทางให้นักเรียนไปเที่ยวเชียงใหม่นักเรียนคิดว่านักเรียนจะเลือก

0: เดินทางด้วยวิธีใดคุณครูให้นักเรียนเลือกวิธีการเดินทางด้วยตัวเองเลยอาจจะเลือกเดินทางด้วยรถยนต์รถไฟหรือเครื่องบินก็ได้ทีนี้อ่ะขอตัวแทน1คนดีกว่าว่าหากเป็นนักเรียนนักเรียนจะเลือกเดินทางด้วยวิธีใดเพราะเหตุใดขอตัวแทนสัก1คนค่ะเป็นกลุ่มที่4ก็ได้นะ1คนลูกสมมุติว่าคุณครูมีงบประมาณให้นักเรียนเลยให้นักเรียนเดินทางไปเชียงใหม่จากหัวหินไปเชียงใหม่นักเรียนจะเลือกวิธีการเดินทางแบบใดเชิญค่ะ
1: เครื่องบินครับ
0: ใช้เครื่องบินใช่ไหมคะทำไมถึงเลือกการเดินทางด้วยเครื่องบินคะเพราะว่าอะไรลูกทำไมถึงเลือกการเดินทางด้วยเครื่องบิน
1: เพราะมันเร็วฝ่าครับ
0: เพราะว่าถึงที่หมายได้เร็วกว่าแล้วก็ประหยัดเวลาใช่ไหมคะเก่งมากๆนักเรียนปรบมือให้กับเพื่อนค่ะขอบคุณนะคะเห็นไหมคะว่าตอนนี้เพื่อนเลือกเดินทางด้วยเครื่องบินหนึ่งเลยเหตุผลก็คือประหยัดเวลาถูกไหมคะมีใครเลือกเดินทางด้วยยานพาหนะอื่นๆอีกไหมคะมีไหมลูกกลุ่มที่สองสักหนึ่งคนเมื่อสักครู่นี้เพื่อนเลือกเดินทางด้วยเครื่องบินถ้าเป็นหนูหนูจะเลือกเดินทางด้วยอะไรคะ
2: รถไฟฟ้าค่ะ
0: เป็นรถไฟประจำทางใช่ไหมลูกเดินทางจากหัวหินไปยังเชียงใหม่ใช่ไหมคะเหตุผลที่หนูเลือกเดินทางด้วยรถไฟเพราะอะไรคะ
2: ถึงว่าจะเสียเวลานิดหน่อยแต่ก็ได้บรรยากาศดีๆค
0: ่
2: ะ
0: เห็นไหมคะนักเรียนถูกต้องนะคะนักเรียนปรบมือให้กับเพื่อนค่ะเห็นไหมลูกข้อแตกต่างของทั้งสองคนชัดเจนเลยเพื่อนบอกว่า1คนแรกบอกว่าเดินทางด้วยเครื่องบินเพราะว่าประหยัดเวลาแต่คนที่2บอกว่าเลือกรถไฟค่ะเพราะว่าอะไรถึงจะเดินทางถึงช้าแต่เราได้ดื่มด่ำกับบรรยากาศระหว่างทางใช่ไหมลูกได้มีการชมวิวทิวทัศน์เห็นธรรมชาติต่างๆนะคะเห็นไหมคะว่าทุกคนสามารถมีทางเลือกในการเดินทางได้ที่หลากหลายนะคะอยู่ที่นักเรียนจะเลือกเส้นทางหรือวิธีการเดินทางอย่างไรให้เหมาะสมกับตัวเองนะคะเรามาชมแนวคำตอบของคุณครูกันดีกว่านะคะอย่างแรกเลยนะคะเดินทางด้วยรถไฟเหมือนกับของเพื่อนคนเมื่อสักครู่นี้นะคะเพราะจะได้ชื่นชมทิวทัศน์ระหว่างทางเห็นไหมได้ชมบรรยากาศระหว่างทางนะคะแล้วก็เดินทางด้วยเครื่องบินนะเหมือนกับของเพื่อนเช่นเดียวกันเพราะว่าใช้ระยะเวลาเดินทางน้อยเห็นไหมคะเราใจตรงกันเลยนะคะเก่งมากๆเลยเอาละค่ะหลังจากที่เราตอบคำถามไป2ข้อแล้ววันนี้ครูมีกิจกรรมแรกมาให้นักเรียนได้ร่วมสนุกกันกิจกรรมนี้มีชื่อว่ากิจกรรมเลือกเส้นทางนะคะก่อนที่เราจะเข้าสู่กิจกรรมคุณครูขอชี้แจงบทบาทคุณครูปลายทางแล้วก็นักเรียนปลายทางก่อนเลยนะคะบทบาทครูปลายทางค่ะครูให้นักเรียนจับกลุ่มละ4ถึง6คนร่วมกันตอบคำถามว่าถ้าต้องการเดินทางจากจุดที่1ไปจุดที่4มีเส้นทางใดบ้างหากเลือกเส้นทางนั้นเพราะเหตุใดและเส้นทางใดประหยัดเงินที่สุดนะคะบทบาทนักเรียนนะคะนักเรียนร่วมกันอภิปรายและตอบคำถามโดยแต่ละกลุ่มแสดงทางเลือกและเหตุผลที่แตกต่างกันค่ะเอาละค่ะนักเรียนคะนี่คือกิจกรรมเลือกเส้นทางนะคะโดยคุณครูได้มีใบบันทึกคำตอบของกิจกรรมนี้แจกให้กับนักเรียนเรียบร้อยแล้วนะคะนักเรียนสามารถดูไปพร้อมๆกันได้เลยในกิจกรรมนี้นะคะโจทย์มีอยู่ว่าถ้าต้องการเดินทางจากจุดที่1ไปจุดที่4มีเส้นทางใดบ้างเลือกเส้นทางนั้นเพราะเหตุใดและเส้นทางใดประหยัดที่สุดจากในกิจกรรมนี้นักเรียนจะเห็นว่ามีคำถามด้วยกันทั้งหมด3คำถามเลยนะคะคำถามที่1คือมีเส้นทางใดบ้างจากแผนภาพตรงส่วนนี้นะคะนักเรียนจะต้องเขียนอธิบายว่าจากจุดที่1ที่อยู่มุมขวาบนนะคะมุมขวามือของครูนะมุมขวาบนที่เป็นหมายเลข1มาหามุมซ้ายล่างที่อยู่หมายเลข4จะเดินทางผ่านหมายเลขอะไรได้บ้างโดยสัญลักษณ์ทางด้านล่างนะคะมีอธิบายอยู่ว่าความหมายของสัญลักษณ์ใต้แผนภาพก็คือถ้าเป็นเส้นประหมายถึงทางรถโดยสารนะคะถ้าเป็นเส้นทึบหมายถึงทางด่วนและถ้าเป็นบันไดแบบนี้นะคะเป็นทางรถไฟเพราะฉะนั้นนักเรียนลองวิเคราะห์ดูว่าจากหมายเลข1มาถึงหมายเลข4เราจะเดินผ่านเส้นทางใดได้บ้างนะคะแล้วก็เขียนคำตอบลงในกระดาษสามารถเขียนได้หลายเส้นทางนะไม่จำเป็นว่าต้องมีเส้นทางเดียวนะคะในกลุ่มช่วยกันอภิปรายแล้วก็คำถามที่2ก็คือเลือกเส้นทางนั้นเพราะเหตุใด หมายความว่าเมื่อนักเรียนร่วมกัน

หาเส้นทางเสร็จเรียบร้อยแล้วนักเรียนจะต้องเลือก1เส้นทางที่นักเรียนจะเลือกเดินด้วยตัวเองนะคะว่าจากหมายเลข1ไปหมายเลข4หนูจะเลือกเส้นทางใดกันแน่โดยเลือกจากในกลุ่มที่เราช่วยกันคิดเมื่อสักครู่นี้นะคะคำถามสุดท้ายคือเส้นทางใดประหยัดเงินที่สุดหมายความว่าในเส้นทางเหล่านั้นเมื่อสักครู่นี้เราเลือกแล้วใช่ไหมจากที่เราหากันจากที่เราช่วยกันเราเลือก1เส้นทางและที่เราจะเดินทางเหตุผลอะไรไม่รู้แหละนักเรียนให้เหตุผลมาแต่อีกหนึ่งข้อก็คือในเส้นทางเหล่านั้นเส้นทางไหนประหยัดที่สุดในกรณีนี้เส้นทางที่นักเรียนเลือกอาจจะไม่ใช่เส้นทางที่ประหยัดที่สุดก็ได้หรืออาจจะเป็นเส้นทางเดียวกันกับที่ประหยัดที่สุดก็ได้นะคะเพราะฉะนั้นให้เหตุผลด้วยว่าเลือกเส้นทางนั้นเพราะอะไรและเส้นทางไหนที่เป็นเส้นทางที่ประหยัดที่สุดนะคะเอาละค่ะในกิจกรรมนี้มีใครอยากจะสอบถามคุณครูเพิ่มเติมไหมลูกมีไหมคะยกมือถามได้เลยนะอ่ะไม่มีนะคะเพราะฉะนั้นเดี๋ยวครูจะให้นักเรียนลงมือปฏิบัติกิจกรรมนี้นะคะเช่นเดียวกับนักเรียนปลายทางนะคะหากนักเรียนเกิดข้อสงสัยในขณะทำกิจกรรมให้สอบถามกับคุณครูปลายทางได้เลยค่ะแล้วก็เมื่อเราทำกิจกรรมเสร็จแล้วนะคะคุณครูจะให้ตัวแทนนักเรียนนำเสนอเส้นทางที่นักเรียนได้วิเคราะห์แล้วก็เลือกกันมานักเรียนปลายทางอย่าลืมเตรียมคำตอบไว้ด้วยนะคะเอาละค่ะนักเรียนลงมือปฏิบัติกิจกรรมได้เลยค่ะ

0: เอาละค่ะก็หมดเวลาสำหรับกิจกรรมนี้แล้วนะคะจากที่ครูได้ลงไปดูนักเรียนนะคะจะเห็นว่านักเรียนเนี่ยสามารถหาเส้นทางได้หลากหลายเลยนะคะแล้วก็มีหลายๆคนนะคะที่ได้เส้นทางเดียวกันกับเพื่อนๆเลยลำดับต่อไปนะคะจะให้นักเรียนลองนำเสนอดูว่าในกลุ่มของตนเองมีการค้นหาเส้นทางได้เส้นทางใดบ้างแล้วก็เลือกเส้นทางใดในการเดินทางรวมไปถึงมีเส้นทางไหนที่ประหยัดที่สุดนะคะเดี๋ยวขอเริ่มจากกลุ่มที่1ก่อนเลยกลุ่มที่1ทางฝั่งนี้นะคะขอตัวแทนกลุ่มสัก 1-2 คนก็ได้ลูกลองนำเสนอดูว่าเส้นทางที่นักเรียนได้หามานั้นมีทั้งหมดกี่เส้นทางแล้วก็เลือกเส้นทางใดในการเดินทางบ้างหลังจากนั้นมีเส้นทางไหนนี้ประหยัดที่สุดขอตัวแทนกลุ่มค่ะลูกลุกขึ้นได้เลยอันดับแรกเลยเส้นทางที่นักเรียนร่วมกันค้นหามีทั้งหมดกี่เส้นทางคะ
1: 4เส้นทาง
0: มี4เส้นทางเลยแล้วเส้นทางที่นักเรียนจะเลือกเดินทางคือเส้นทางที่เท่าไหร่ลูก
1: เส้นทางที่1ครับ
0: เส้นทางที่1เส้นทางที่1จะต้องเดินจากหมายเลขใดไปถึงหมายเลขใดบ้างลองอธิบายได้ไหมคะ
1: 1ไป6ไป5และไปที่เลข4ค่ะ
0: ก็คือถึงจุดหมายที่เลข4ใช่ไหมคะทำไมหนูถึงเลือกเดินทางด้วยเส้นทางนี้คะขอเหตุผลด้วย
1: เพราะราคา20บาทครับ
0: ก็คือราคาถูกที่สุดใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นคำถามข้อสุดท้ายที่ถามว่าเส้นทางใดประหยัดเงินที่สุดก็คือเส้นทางที่หนูนำเสนอมาเพราะว่าราคา20บาทใช่ไหมคะเก่งมากๆเลยขอบคุณค่ะนั่งลงได้นะคะกลุ่มต่อไปกลุ่มที่2ลองนำเสนอคำตอบดูสิว่าเส้นทางที่นักเรียนช่วยกันหามีทั้งหมดกี่เส้นทางคะ
2: 3เส้นทางค่ะ
0: 3เส้นทางแสดงว่าน้อยกว่ากลุ่มเมื่อสักครู่ใช่ไหมคะใน3เส้นทางนี้หากนักเรียนจะต้องเลือกเดินทางหนูจะเลือกเดินทางด้วยเส้นทางที่เท่าไหร่ลูก
2: 3ค่ะ
0: เส้นทางที่3เส้นทางที่3เดินทางอย่างไรบ้างลองอธิบายได้ไหมคะ
2: เส้น1ไป2
0: 1ไป2แล้วก
2: ็ไป4เลยค่ะ
0: ไป4เลยถึงเร็วเลยใช่มั้ยคะแล้วคำถามข้อสุดท้ายที่ถามว่าเส้นทางใดที่ประหยัดที่สุด
2: เส้นทางที่2ค่ะ
0: เส้นทางที่2อ้าวคนละเส้นทางกับเมื่อสักครู่นี้ใช่มั้ยคะเส้นทางที่2เดินทางอย่างไรบ้าง
2: 1ไป6ไป5ไป4ค่ะ
0: แสดงว่าเส้นทางนี้เหมือนกับของเพื่อนเมื่อสักครู่นี้ใช่มั้ยคะเพราะฉะนั้นเส้นทางที่ประหยัดที่สุดคือเส้นทางที่2ทีนี้ครูอยากให้หนูอธิบายเพิ่มเติมในเมื่อเส้นทางที่2ประหยัดที่สุดแต่ทำไมหนูถึงเลือกเดินทางด้วยเส้นทางที่3คะ
2: เพราะเส้นทางที่3ไวกว่าค่ะถึงราคาจะแพงค่ะ
0: อ๋อก็คือถึงราคาจะเยอะกว่าแต่เราเดินทางได้สั้นกว่าแล้วก็ถึงเร็วกว่าใช่มั้ยคะเก่งมากๆเลยขอบคุณนะคะนั่งลงได้ค่ะตอนนี้2กลุ่มเราเริ่มเห็นความแตกต่างแล้วนะคะต่อไปขอเป็นกลุ่มที่3ค่ะกลุ่มที่3เส้นทางที่นักเรียนร่วมกันวิเคราะห์มีทั้งหมดกี่เส้นทางลูก
2: 2เส้นทางครับ
0: 2เส้นทาง2เส้นทางนี้จะต้องเป็นเส้นทางที่มั่นใจที่สุดแล้วใช่ไหมคะใน2เส้นทางนี้หนูเลือกเส้นทางใดในการเดินทางคะ
2: เส้นทางที่1ครับ
0: เส้นทางที่1เหตุผลคือ
2: เพราะ
0: อธิบายคำตอบของตัวเองได้เลยลูก
2: หมายเลข1ไปหมายเลข6หมายเลข6ไปหมายเลข5หมายเลข5ไปหมายเลข4ครับ
0: ก็คือเส้นทางโดยรวมก็คือตรงกับของอีกทั้ง2กลุ่มใช่ไหมคะก็คือเส้นทางที่ประหยัดที่สุดใช่ไหมลูกแล้วเหตุผลเพิ่มเติมที่หนูเลือกเส้นทางนี้ล่ะคะ
2: เพราะนั่งรถโดยสารอาจจะนานแต่ประหยัดเงินที่สุดคือ20บาทครับ
0: ก็คือเลือกเดินทางด้วยรถโดยสารดีกว่าถึงจะใช้ระยะเวลานานแต่ประหยัดที่สุดใช่ไหมคะเก่งมากๆเลยขอบคุณนะคะต่อไปกลุ่มที่4กลุ่มที่4เริ่มเลยหนูได้กี่เส้นทางลูกที่ได้ทำการวิเคราะห์แล้วก็อภิปรายร่วมกันในกลุ่ม
3: 3เส้นทางค่ะ

0: 3เส้นทางเส้นทางที่หนูเลือกเดินทางคือเส้นทางไหนคะ
1: เส้นทางที่1ค่ะ
0: เส้นทางที่1เดินทางอย่างไรบ้าง
1: 1ไป6ไป5ไป4ค่ะ
0: ก็คือเส้นทางที่เหมือนกับของกลุ่มอื่นๆใช่ไหมคะแล้วเหตุผลที่เลือกเส้นทางนี้คืออะไรลูก
1: เพราะว่าราคาถูกที่สุดค
0: ่
1: ะ
0: ก็คือราคาถูกที่สุดซึ่งก็เป็นคำตอบของข้อสุดท้ายด้วยที่ถามว่าเส้นทางใดประหยัดที่สุดใช่ไหมคะเก่งมากๆเลยนั่งลงได้ค่ะกลุ่มสุดท้ายกลุ่มที่5เรามาชมกันดีกว่าว่าข้อที่กลุ่มที่5นี้จะมีคำตอบแตกต่างกับเราหรือว่าคล้ายกับเราหรือไม่นะคะในกลุ่มที่5หนูมีทั้งหมดกี่เส้นทางลูก
2: 2เส้นทางค่ะ
0: 2เส้นทางแล้วใน2เส้นทางนี้หนูเลือกเดินทางด้วยเส้นทางไหนคะ
2: เส้นทางที่2ค่ะ
0: เส้นทางที่2เส้นทางที่2เดินทางอย่างไรลูก
2: จาก1ไป6จาก6ไป5จาก5ไป4ค่ะ
0: แล้วเหตุผลล่ะคะ
2: เลือกเส้นทางที่2เพราะใกล้ที่สุดและประหยัดกว่าค่ะ
0: ขอบคุณนะคะนักเรียนปรบมือให้กับตัวเองทุกกลุ่มเลยเก่งมากๆนะคะนักเรียนจะเห็นว่าคำตอบของแต่ละกลุ่มใกล้เคียงกันใช่ไหมลูกโดยส่วนใหญ่แล้วนักเรียนจะเลือกเส้นทางที่ประหยัดที่สุดแล้วก็ถึงได้เร็วที่สุดจะมีแค่กลุ่มที่2ใช่ไหมคะที่มีข้อคิดเห็นที่แตกต่างจากเพื่อนเพราะว่าเพื่อนเนี่ยเลือกเส้นทางที่สั้นที่สุดในการเดินทางถึงแม้จะเงินเยอะแต่เส้นทางที่ประหยัดที่สุดจะเป็นอีกหนึ่งเส้นทางนะคะนักเรียนจะเห็นว่าจากกิจกรรมนี้แต่ละกลุ่มสามารถเลือกเส้นทางได้หลากหลายเลยบางกลุ่มเลือกได้3เส้นทางบางกลุ่ม4เส้นทางก็มีบางกลุ่มก็คือ2เส้นทางเพราะฉะนั้นจำไว้เลยนะคะทุกครั้งที่เราเกิดปัญหาอย่างที่ครูเคยบอกไปเราสามารถแก้ปัญหาได้หลากหลายวิธีหลากหลายทางเลือกเลยนะคะเอาล่ะค่ะหลังจากกิจกรรมนี้จบไปแล้วครูยังมีกิจกรรมเพิ่มเติมอีก1กิจกรรมนะคะกิจกรรมต่อไปจะเป็นใบงานที่2มอบของขวัญให้คุณยายค่ะในกิจกรรมนี้นะคะครูขอชี้แจงในเรื่องบทบาทของครูปลายทางแล้วก็นักเรียนปลายทางกันก่อนเลยนะคะบทบาทครูปลายทางค่ะครูให้นักเรียนจับกลุ่มกลุ่มละ4ถึง6คนทําใบงานที่2และตอบคําถามในใบงานบทบาทนักเรียนนะคะนักเรียนแต่ละกลุ่มร่วมกันทําใบงานที่2และตอบคําถามในใบงานนั่นเองค่ะนี่คือหน้าตาของใบงานที่2เรื่องมอบของขวัญให้คุณยายนะคะโจทย์มีอยู่ว่าในวันปีใหม่ครอบครัวของนักเรียนจะต้องเดินทางจากบ้านไปแวะซื้อของขวัญฝากคุณยายที่ห้างสรรพสินค้าแล้วจึงเดินทางไปที่บ้านคุณยายโดยมีแผนผังดังนี้นี่คือแผนผังนะเดี๋ยวครูจะมีรูปภาพเพิ่มเติมให้นะคะโดยในข้อแรกนักเรียนจะต้องหาเส้นทางที่เป็นไปได้จากบ้านนักเรียนไปห้างสรรพสินค้าแล้วก็บ้านคุณยายโดยในใบงานจะมีตัวอย่างเส้นทางให้อยู่ทางด้านล่างนะคะนักเรียนสามารถดูแนวทางในการเขียนเส้นทางได้เลยเดี๋ยวเรามาชมแผนผังกันดีกว่านี่คือแผนผังของการเดินทางตั้งแต่บ้านของนักเรียนไปจนถึงบ้านคุณยายนั่นเองนะคะอันดับแรกนักเรียนมาดูไปพร้อมๆกันนักเรียนจะเห็นว่าบ้านของนักเรียนอยู่ตรงนี้ใช่ไหมคะส่วนบ้านของคุณยายอยู่อีกฝั่งหนึ่งเลยตรงส่วนนี้นะคะสิ่งที่นักเรียนจะต้องทำก็คือหาเส้นทางทางไหนก็ได้เดินทางจากบ้านมาบ้านคุณยายนะคะแต่นักเรียนจะเห็นว่าระยะทางแต่ละจุดเห็นไหมคะมีระยะทางที่ละเอียดยิบย่อยมากเลยทีนี้ครูจะแนะนำเพิ่มเติมให้กรณีที่นักเรียนออกจากบ้านตัวเองแล้วเลี้ยวไปทางซ้ายแบบนี้สมมุตินะถ้านักเรียนออกจากบ้านแล้วเลี้ยวซ้ายจะเริ่มที่5กิโลเมตรแต่ถ้าเลี้ยวมาทางขวาคือ3กิโลเมตรนะคะเพราะฉะนั้นให้นักเรียนเลือกทางให้ถูกถ้าเลี้ยวซ้ายคือ5กิโลเมตรถ้าเลี้ยวขวาคือ3กิโลเมตรไม่ใช่ว่าเลี้ยวซ้ายแล้วเป็น8กิโลเมตรนะต้องดูให้ดีนะคะเช่นเดียวกับตรงส่วนนี้เลยตรงส่วนนี้ตรงกลางนะคะหากนักเรียนมาจากทางด้านบนแล้วเลี้ยวลงมาทางด้านล่างระยะทางจะเป็น5กิโลเมตรเห็นไหมสมมติเลี้ยวจากโรงพยาบาลลงมาห้างสรรพสินค้าคือ5กิโลเมตรแต่ถ้าเปลี่ยนจากเลี้ยวจากตลาดแล้วขึ้นไปห้างสรรพสินค้าระยะทางจะเป็น7กิโลเมตรเพราะฉะนั้นดูเส้นทางให้ดีบางคนอาจจะสับสนขึ้นมาจากตลาดแล้วเลี้ยวขึ้นมาถึงห้างอาจจะบวกทั้ง5ทั้ง7เลยไม่ใช่นะคะเราบวกแค่7เพียงเท่านั้นเรามาจากทิศทางใดบวกจากระยะทางเส้นทางนั้นและเช่นเดียวกับตรงบ้านคุณยายเช่นเดียวกันถ้านักเรียนขึ้นมาจากโรงเรียนแบบนี้จนถึงบ้านคุณยายให้บวก7กิโลเมตรแต่ถ้า ลงมาจากโรงพยาบาลแบบนี้ให้บวก5กิโลเมตรนะคะตรงส่วนนี้พอเข้าใจไหมลูกยังมีอีกหนึ่งจุดที่สำคัญสมมุติว่านักเรียนออกจากบ้านมาแล้วและเข้าไปรษณีย์เลยระยะทางตรงส่วนนี้เราไม่ต้องบวก5บวก3นะให้นักเรียนใช้ระยะทาง10กิโลเมตรตรงนี้ได้เลยหากเดินตรงมาเลยนะคะไม่มีเลี้ยวนะ5กิโลเมตรกรณีเลี้ยวซ้ายเลี้ยวขึ้นข้างบนนะลูก3กิโลเมตรคือกรณีเลี้ยวลงข้างล่างนะคะแต่ถ้าเดินตรงมาก็คือบวก10กิโลเมตรได้เลยตรงส่วนนี้มีใครสงสัยอยากสอบถามเพิ่มเติมไหมคะมีไหมลูกไม่มีนะคะแสดงว่านักเรียนพอเข้าใจแล้วเพราะฉะนั้นเดี๋ยวคุณครูขอไปต่อในส่วนของโจทย์กันก่อนตอนนี้นักเรียนเข้าใจแผนผังกันแล้วนะคะเมื่อนักเรียนเข้าใจแผนผังแล้วต่อไปเรามาชมโจทย์แล้วก็คำถามในใบงานกันดีกว่านะคะในคำถามข้อแรกที่บอกว่าให้นักเรียนสร้างเส้นทางที่เป็นไปได้จากบ้านนักเรียนไปห้างสรรพสินค้าแล้วไปบ้านคุณยายอย่างน้อย4เส้นทางเพราะฉะนั้นนักเรียนจะต้องเขียนเส้นทางตามตัวอย่างในใบงานนะเขามีตัวอย่างใบงานตัวอย่างเส้นทางใช่ไหมลูกหนูเขียนเส้นทางอธิบายมาเลยแล้วก็บวกระยะทางรวมให้ด้วยจากที่ครูอธิบายไปเมื่อสักครู่นี้นะคะมีด้วยกันทั้งหมด4เส้นทางให้ครบนะคะแล้วก็ต่อไปในข้อที่2นักเรียนเลือกเส้นทางที่เท่าไหร่เพราะอะไรใน4เส้นทางนี้นักเรียนจะวิเคราะห์ร่วมกันในกลุ่มก็ได้แล้วลองเลือกดูว่าถ้าเป็นนักเรียนเองจาก4เส้นทางนี้จะเลือกเส้นทางใดพร้อมกับให้เหตุผลประกอบด้วยนะคะในส่วนใบงานมีเพียงเท่านี้นะคะมีใครสงสัยเพิ่มเติมไหมลูกส่วนใหญ่นักเรียนเริ่มลงมือปฏิบัติกันแล้วนะคะเพราะฉะนั้นครูจะให้นักเรียนลงมือหาเส้นทางแล้วก็บันทึกคำตอบลงในใบงานได้เลยนักเรียนปลายทางเส้นเดียวกันหากเกิดข้อสงสัยยกมือถามคุณครูปลายทางได้เลยนะคะนักเรียนลงมือปฏิบัติใบงานได้เลยค่ะ

0: เอาละค่ะก็หมดเวลาสำหรับการทำใบงานแล้วนะคะเดี๋ยวเรามาชมคำตอบกันดีกว่าว่านักเรียนได้เลือกเส้นทางใดในการเดินทางจากบ้านไปหาคุณยายกันบ้างนะคะเดี๋ยวขอตัวแทนนักเรียนออกมานำเสนอคำตอบทางด้านหน้าเลยค่ะนักเรียนปรบมือให้กับตัวแทนนักเรียนค่ะทางด้านหน้าเลยเดี๋ยวเริ่มจากฝั่งนู้นก่อนหนูชื่ออะไรนะลูกหนูชื่ออะไรคะ
1: ชื่อม่อนแจ่มค่ะ
0: ชื่อม่อนแจ่มกับ
1: คนโปรด
0: คนโปรดนะคะเดี๋ยวเริ่มที่คนโปรดก่อนเลยนะคะใน4เส้นทางที่หนูได้เลือกมามีเส้นทางใดที่หนูจะเลือกเดินทางไปหาคุณยายคะ
1: เส้นทางที่3ครับ
0: เส้นทางที่3เหตุผลคืออะไรลูก
1: เส้นทางที่3ใกล้ที่สุดและรวมระยะทาง30กิโลเมตรครับ
0: เป็นเส้นทางที่ใกล้ที่สุดได้30กิโลเมตรนะคะแล้วของหนูล่ะใน4เส้นทางนี้หนูเลือกเส้นทางใดคะ
2: เส้นทางที่1ค่ะ
0: แตกต่างจากเพื่อนเส้นทางที่1ระยะทางรวมเท่าไหร่ลูก
2: 32กิโลเมตรค่ะ
0: 32กิโลเมตรไม่ใช่ระยะทางที่สั้นที่สุดใช่มั้ยคะ
2: ใช่ค่ะ
0: แล้วทำไมหนูถึงเลือกเส้นทางนี้ล่ะคะ
2: เพราะว่าจะได้ซื้อของให้คุณยายได้ค่ะ
0: เนื่องจากเส้นทางนี้ผ่านอะไรบ้างนะ
2: ผ่านตลาดโรงเรียนห้างแล้วก็บ้านคุณยาย
0: ก็คือผ่านทั้งตลาดแล้วก็ห้างเลยหนูเลยเลือกเส้นทางนี้เพราะว่าจะได้ซื้อของไปฝากคุณยายได้เยอะๆใช่ไหมคะรวมไปถึงอาจจะชวนเพื่อนไปได้ใช่ไหมคะเก่งมากๆเลยนะคะจาก2คนนี้นักเรียนจะเห็นข้อแตกต่างชัดเจนเลยนะคะคนแรกเลือกระยะทางที่สั้นที่สุดส่วนอีก1คนเลือกระยะทางที่สามารถเดินทางผ่านทั้งห้างและตลาดเพื่อที่จะซื้อของไปฝากคุณยายได้ใช่ไหมคะเก่งมากๆทั้งสองคนเลยนักเรียนปรบมือให้กับตัวแทนค่ะขอบคุณนะคะอย่างที่บอกไปทั้งสองคนนี้นะคะมีความแตกต่างในการเลือกเส้นทางอย่างชัดเจนคนแรกนะคะเลือกเส้นทางที่สั้นที่สุด30กิโลเมตรส่วนอีกหนึ่งคนเนี่ยเลือกเส้นทางที่ไม่ได้สั้นที่สุดแต่เลือกที่ผ่านทั้งตลาดแล้วก็ห้างสรรพสินค้าเพราะว่าจะได้ซื้อของไปฝากคุณยายได้เยอะแยะมากมายเลยนะคะเห็นไหมคะว่าคำตอบของทั้งสองคนไม่จำเป็นว่าจะต้องเหมือนกันก็ได้นะคะเอาละค่ะเรามาชมแนวคำตอบของครูกันดีกว่านะคะหลังจากที่นักเรียนได้นำเสนอไปแล้วแนวคำตอบของครูเป็นอย่างไรบ้างเรามาชมกันนะคะเส้นทางที่1ของครูค่ะบ้านนักเรียนโรงพยาบาลห้างสรรพสินค้าโรงเรียนแล้วก็บ้านคุณยายระยะทางรวมเป็น44กิโลเมตรนะคะเส้นทางที่2บ้านนักเรียนตลาดห้างสรรพสินค้าโรงพยาบาลบ้านคุณยายระยะทางรวม42กิโลเมตรนะคะเส้นทางที่3ค่ะบ้านนักเรียนไปรษณีย์ห้างสรรพสินค้าโรงเรียนแล้วก็บ้านคุณยายระยะทางรวม34กิโลเมตรและเส้นทางที่4ค่ะบ้านนักเรียนไปรษณีย์ห้างสรรพสินค้าโรงพยาบาลแล้วก็บ้านคุณยายระยะทางรวม30กิโลเมตรนะคะซึ่งแนวคำตอบเหล่านี้นักเรียนอาจจะไม่เหมือนครูก็ได้ถูกไหมลูกขึ้นอยู่กับเส้นทางที่นักเรียนเลือกนี่คือแนวคำตอบของคุณครูเพียงเท่านั้นนะคะในส่วนของข้อที่2เส้นทางที่คุณครูเลือกก็คือเส้นทางที่4นะคะเนื่องจากมีระยะทางในการเดินทางสั้นที่สุดก็คือ30กิโลเมตรซึ่งในข้อนี้ก็หลายๆกลุ่มนะคะคำตอบเหมือนกับของคุณครูแต่บางกลุ่มอาจจะมีเหตุผลที่แตกต่างกันออกไปก็ได้นะคะเก่งมากๆเลยนี่คือคำตอบของใบงานนะคะที่เป็นแนวทางในการตอบหากนักเรียนมีคำตอบที่แตกต่างจากนี้สามารถนำเสนอมาได้เลยรวมไปถึงนักเรียนปลายทางนะคะหากคำตอบของนักเรียนอาจจะแตกต่างจากของคุณครูไปบ้างก็ไม่เป็นไรนะคะขึ้นอยู่กับเส้นทางที่นักเรียนเลือกสามารถนำเสนอออกมาได้เลยค่ะเอาละค่ะนักเรียนคะเข้าสู่การสรุปบทเรียนนะคะเช่นเคยค่ะบทบาทครูปลายทางแล้วก็นักเรียนปลายทางนะคะบทบาทครูปลายทางครูและนักเรียนร่วมกันอภิปรายสรุปเกี่ยวกับการสร้างทางเลือกในการแก้ปัญหาโดยสร้างทางเลือกที่เป็นไปได้ทั้งหมดก่อนแล้วจึงตัดสินใจเลือกทางเลือกค่ะบทบาทนักเรียนนะคะนักเรียนร่วมกันอภิปรายและสรุปการสร้างทางเลือกในการแก้ปัญหาและการ

0: ตัดสินใจเลือกทางเลือกต่างๆนั่นเองค่ะเอาละค่ะนักเรียนคะขอตัวแทน1คนช่วยคุณครูสรุปหน่อยว่าวันนี้เราทำกิจกรรมอะไรไปบ้างเรามีกิจกรรมทั้งหมดกี่กิจกรรมคะวันนี้ตอบเสียงดังๆเลย
1: 2
0: กิจกรรมกิจกรรมแรกคืออะไรเอ่ยหาอะไรลูกหาเส้นทางเลือกเส้นทางในการเดินทางจากหมายเลข1ไปหมายเลข4แล้วก็กิจกรรมที่2คืออะไรคะคือใบงานอะไรเอ่ยเดินทางจากไหนไปไหนลูกจากบ้านนักเรียนไปหาคุณยายซึ่งคำตอบของนักเรียนมีหลากหลายทางเลือกเลยเก่งมากๆนะคะเพราะฉะนั้นในวันนี้นะคะเราได้เรียนรู้ในเรื่องของการสร้างทางเลือกใช่ไหมคะขอตัวแทนอีกหนึ่งคนสักหนึ่งคนดีกว่าตอบคำถามเพิ่มเติมของครูหน่อยเชิญค่ะกลุ่มที่สองครูอยากจะถามนักเรียนเพิ่มเติมว่าในกิจกรรมวันนี้นักเรียนได้ความรู้หรือเทคนิคหรือทักษะในการแก้ปัญหาอย่างไรบ้างอันดับแรกเลยเวลานักเรียนเจอปัญหานักเรียนจะต้องทำอย่างไรคะ
2: ต้องปรับความเข้าใจกันว่าเราจะไปเส้นทางไหนหรือจะไปเส้นทางไหนเพื่อได้มีเส้นทางที่สั้นมากที่สุดค่ะ
0: ก็คือเลือกเส้นทางที่สั้นที่สุดใช่ไหมคะซึ่งเส้นทางของหนูสามารถมีได้หลากหลายเลยใช่ไหมคะเก่งมากๆเลยนักเรียนปรบมือให้กับตัวแทนค่ะขอบคุณนะคะเห็นไหมคะว่าวันนี้นักเรียนสามารถสรุปบทเรียนแล้วก็สรุปถึงกิจกรรมที่เราทำลงไปได้นะคะเก่งมากๆทุกคนเลยนะคะวันนี้ก็มีเพียงเท่านี้ในการเลือกเส้นทางนะคะบทเรียนในครั้งต่อไปค่ะเราจะเรียนกันในหน่วยการเรียนรู้ที่4เรื่องการสร้างทางเลือกในการแก้ปัญหาครั้งที่3นะคะสิ่งที่คุณครูปลายทางจะต้องเตรียมนะคะได้แก่1ค่ะใบงานที่3เรื่องงานเลี้ยงปิดเทอม2กระดาษ A4 สำหรับบันทึกคำตอบกิจกรรมแลกเปลี่ยนความคิดนั่นเองค่ะเอกสารเหล่านี้คุณครูสามารถดาวน์โหลดได้ที่เว็บไซต์ของ DLTV เช่นเคยนะคะวันนี้ก็จบลงไปแล้วนะคะสำหรับรายวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีระดับชั้นประถมศึกษาปีที่4ค่ะไว้เจอกันใหม่ในครั้งหน้านะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ

0: ฐมกาลแห่งแผ่นดินพื้นแผ่นดินไทยมีพระมหากษัตริย์ปกครองดูแลสืบเนื่องกันมากว่า700ปีตั้งแต่สมัยสุโขทัยอยุธยาธนบุรีและรัตนโกสินทร์ถือเป็นวัฒนธรรมการปกครองที่บ่งบอกถึงแนวความคิดที่หลอมรวมจิตใจชาวไทยให้เป็นอันหนึ่งอันเดียวกันและสร้างสรรค์ให้เกิดความผาสุกนับจากอดีตจวบจนถึงปัจจุบันสวัสดีเราชื่อเวลาเราอยากให้เด็กและเยาวชนคนไทยได้เรียนรู้เรื่องราวของสถาบันพระมหากษัตริย์ซึ่งเป็นสถาบันหลักอันควรภาคภูมิใจของชาติไทยไปพร้อมๆกับเด็กชายร่มเย็นเด็กหญิงเป็นสุขซึ่งจะเป็นตัวแทนของเด็กไทย
1: นี่ร่มเย็นดูแผ่นนี้สิมีนาฬิกาแปลกให้กดค่ามิติเวลาได้ด้วย
2: เอ๊ะงั้นเราย้อนเวลาไปสมัยก่อนได้ไหมอ่ะอยากรู้ว่าบ้านเมืองสมัยก่อนเป็นยังไง
1: เอาสิเอาสิ
2: ย้อนไปกี่ปีดีนะ
0: ย้อนไป239ปี
2: เออ
1: เสียงใครพูดน่ะ
2: ว้าว
0: สวัสดีเราชื่อเวลาเรามาพาเธอสองคนไปหาคำตอบในสิ่งที่เธออยากรู้ด้วยกัน
2: หมายความว่านี่เราย้อนมาอยู่สมัยสร้างกรุงรัตนโกสินทร์หรอเอาล่ะได้เวลาสนุกแล้วสิ
0: สนุกสิเราจะพาเธอสองคนไปเองเริ่มต้นกันที่กรุงรัตนโกสินทร์รัชกาลที่1แห่งบรมราชจักรีวงศ์ปีพุทธศักราช2325หลังสิ้นรัชสมัยแห่งสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชเหล่าขุนนางและราษฎรทั้งหลายได้กราบบังคมทูลเชิญสมเด็จเจ้าพระยามหากษัตริย์ศึกขึ้นครองราช

0: ทรงพระนามว่าพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชรัชกาลที่1แห่งกรุงรัตนโกสินทร์เมื่อทรงรับอัญเชิญเสด็จเถลิงถวัลย์ราชสมบัติแล้วได้โปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ย้ายพระนครจากกรุงธนบุรีมายังฝั่งตะวันออกของแม่น้ำเจ้าพระยาด้วยมีพระราชดำริว่าฝั่งตะวันออกมีชัยภูมิที่เหมาะสมในการตั้งพระนครและสามารถป้องกันข้าศึกได้ดีเมื่อเรียกสถาปนาพระนครโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ตั้งพิธียกเสาหลักเมืองสร้างพระบรมมหาราชวังพระราชวังบวรสถานมงคลและโปรดเกล้าให้อัญเชิญพระพุทธมหามณีรัตนปฏิมากรมาประดิษฐานเป็นศูนย์รวมใจของประสบนิกรในคลานั้น
1: พระพุทธมหามณีรัตนปฏิมากรก็คือพระแก้วมรกตใช่ไหมครับ
0: ใช่แล้วจ้ะร่มเย็น
1: ขอบคุณครับคุณเวลาการสร้างบ้านเมืองในสมัยนั้นเป็นงานที่ยิ่งใหญ่มากเลยนะครับ
0: เป็นงานที่ใหญ่มากจ้ะแต่ก็เกิดขึ้นได้เพราะความสมัครสมานสามัคคีและการมีศูนย์รวมดวงใจเดียวกันของคนไทยซึ่งนั่นก็คือพระมหากษัตริย์แม้ในช่วงเวลานั้นจะเป็นช่วงตั้งบ้านเมืองใหม่ยังมีการรุกรานจากข้าศึกแต่ไทยก็ยังคงความเป็นไทยอยู่ได้พระบาทสมเด็จพระพุทธฟ้าจุฬาโลกมหาราชทรงปกป้องและฟื้นฟูประเทศทำนุบำรุงบ้านเมืองในทุกด้านด้วยมีพระราชประสงค์ให้ราษฎรมีขวัญและกำลังใจที่ดีทั้งยังทำให้ประเทศข้างเคียงเกรงขามเมื่อเห็นว่าบ้านเมืองไทยกลับบริบูรณ์รุ่งเรืองในทุกๆด้านดังเดิม
2: พระปรีชาสามารถและพระอัจฉริยภาพทำให้บ้านเมืองของเราเป็นปึกแผ่นสงบร่มเย็นมาจนถึงทุกวันนี้เลยล่ะค่ะ
0: และนี่ก็คือเรื่องราวแห่งการเริ่มต้นผืนแผ่นดินรัตนโกสินทร์ด้วยพระปรีชาสามารถขององค์ปฐมบรมกษัตริย์แห่งราชจักรีวงศ์พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชรัชกาลที่1

0: จพลังบวก Positive Mind กับพี่อ้นพี่บาทพิมพ์เมและน้องอัดในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติเพื่อการศึกษาสำหรับกลุ่มคนพิการและประชาชนทั่วไปในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน
1: สวัสดีครับวันนี้พวกเราทุกคนจะได้มาร่วมมือร่วมใจกันเพื่อเรียนรู้หลักการการช่วยเหลือเกื้อกูลกันในยามที่เราต้องเจอกับภัยพิบัติทางธรรมชาติกันนะครับ
2: เอ้ยช่วยด้วยตะขา
1: ปกป้องเป็นอะไรไหมนี่ก็อีกเรื่องที่ต้องระวังเพราะสัตว์มีพิษต่างๆเขาก็จะมากับน้ำเนอะ
2: ดีนะที่ปกป้องใส่ชุดเอี๊ยมไม่งั้นแย่แน่เลย
3: ขวัญเอ้ยขวัญมานะปกป้อง
0: เรียนรู้เรื่องการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติการเตรียมตัวก่อนเกิดการรับมือระหว่างเกิดและการจัดการหลังการเกิดภัยพิบัติรับชมทั้ง8ตอนในรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือได้ทางช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:01 น.และทางช่อง DLTV 15เวลา 5:45 น.ออกอากาศรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือ1ตุลาคมนี้เป็นต้นไปพบการผจญภัยสนุกตื่นเต้นและเรียนรู้ไปกับเมฆและตะวันในสารคดีประวัติศาสตร์ชาติไทยกับสถาบันพระมหากษัตริย์ในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน The Diaryออกอากาศวันจันทร์ถึงวันศุกร์ช่อง DLTV 1ถึงช่อง DLTV 9เริ่มเวลา 7:55 น.และเวลา 12:25 น.ออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายเวลา 18:01 น.และเวลา 20:30 น.วันเสาร์และวันอาทิตย์ออกอากาศเวลา 8:01 น.และเวลา 12:00 น.ออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายเวลา18:01 น.

0: ทีและเวลา 20:30 น.รับชมการผจญภัยทั้ง68ตอนเหล่านี้ได้ทางช่อง DLTV และทาง www.dltv.ac.th
1: พลังแสงทะลุมิติ
2: โอ้โหนี่มันนอกโลก
3: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และผองเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
1: ้พลังแห่งความคิด
3: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย

ัสดีคุณครูปลายทางและนักเรียนปลายทางทุกๆคนค่ะแล้วก็สวัสดีนักเรียนต้นทางที่น่ารักทุกคนเลยในชั่วโมงนี้พบกันในรายวิชาคณิตศาสตร์ชั้นประถมศึกษาปีที่4กับคุณครูแพงเหมือนเดิมนะคะจากที่ผ่านมาเป็นเรื่องของโจทย์ปัญหาการบวกลบคูณหารรักคนใช่ไม่ใช่ไหนกลับไปทำการบ้านหรือเปล่าไหนใครทำการบ้านมาบ้างคะเดี๋ยววันนี้ส่งให้คุณแพลวตรวจนะคะสำหรับนักเรียนปลายทางนะคะฝากคุณครูปลายทางนะคะช่วยตรวจสอบความถูกต้องของนักเรียนปลายทางด้วยนะคะสำหรับวันนี้เรายังอยู่ในเรื่องเดิมเลยเอาไหนอ่านชื่อเรื่องพร้อมกันเรื่องที่เรายังจะเรียนในเรื่องของอะไรคะเรายังอยู่ในเรื่องเดิมเป็นโจทย์ปัญหาการบวกลบคูณหารรักคนนะคะคุณครูแพลวอยากให้นักเรียนนะคะได้มีการฝึกวิเคราะห์โจทย์นะคะแล้วก็เขียนแสดงวิธามแบบแนวนอนยังได้อยู่นะคะแล้วก็เรายังเรียนเรื่องนี้ในชั่วโมงถัดไปเป็นชั่วโมงที่3เหมือนเดิมเลยแต่ชั่วโมงที่3จะมีความแตกต่างแล้วนะคะสำหรับชั่วโมงนี้ยังอยากให้นักเรียนลองวิเคราะห์โจทย์ก่อนนะคะว่านักเรียนอ่านโจทย์แล้วนักเรียนสามารถเขียนประโยคสัญลักษณ์ได้หรือไม่แล้วก็แสดงวิธีทำได้หรือไม่นะคะดังนั้นสำหรับวันนี้นะคะอยากให้นักเรียนวิเคราะห์โจทย์ปัญหาการบวกลบคูณหารละคนพร้อมทั้งหาคำตอบและแสดงวิธีทำจากสถานการณ์ที่กำหนดให้ได้ได้ไหมเอ่ยนะคะดังนั้นวันนี้นะคะอยากให้นักเรียนทุกคนเลยนะคะช่วยกันวิเคราะห์โจทย์ให้ได้ด้วยนะคะอ่ะเดี๋ยวเรามาดูสถานการณ์ที่หนึ่งนะคะของคุณครูแพลวเลยถ้าเป็นโจทย์ปัญหาการบวกลบคูณหารละคนนักเรียนจะสังเกตได้ว่าโจทย์ของเราค่อนข้างยาวไหมคะค่อนข้างยาวดังนั้นเวลาอ่านนักเรียนต้นทางและนักเรียนปลายทางต้องตั้งใจอ่านโจทย์พร้อมกับทำความเข้าใจโจทย์ไปด้วยได้ไหมเอ่ยดังนั้นขอให้นักเรียนต้นทางและนักเรียนปลายทางอ่านโจทย์ไปพร้อมกันเลยค่ะ

0: จากการอ่านเมื่อนักเรียนอ่านเสร็จแล้วสิ่งแรกที่นักเรียนควรทราบนักเรียนควรทราบว่าอย่างไรบ้างคะทราบอะไรบ้างเอ่ย1โจทย์ถามอะไรเอาข้อนี้โจทย์ถามว่าอะไรคะโจทย์ถามนะคะว่าโรงงานนี้ผลิตวิตามิน A ได้วันละกี่เม็ดอ่ะคราวนี้มาวิเคราะห์กันก่อนเมื่อนักเรียนทราบสิ่งที่โจทย์ถามแล้วส่วนอื่นๆเราเรียกว่าอะไรนะส่วนอื่นๆสิ่งที่โจทย์กำหนดให้ดังนั้นส่วนอื่นๆเนี่ยตั้งแต่โรงงานผลิตวิตามินนะคะโรงงานผลิตยาเนี่ยผลิตวิตามินกี่ชนิดนะ3ชนิดมีอะไรบ้างเอ่ยมีวิตามิน A วิตามิน B และวิตามิน C ซึ่งเขาก็บอกรายละเอียดมาอ่ะครูแพรถามหน่อยทั้ง3ชนิดนี้มีชนิดไหนบ้างที่นักเรียนทราบแล้วบ้างว่าโรงงานผลิตได้วันละเท่าไหร
1: ่
0: วิตามิน C วิตามิน C นักเรียนทราบเลยว่าผลิตได้วันละเท่าไหร่คะ
1: 287,000
0: เม็ดตรงข้อความที่เป็นสีชมพูสีชมพูนี้นักเรียนทราบเลยแต่วิตามิน B กับวิตามิน A นักเรียนทราบยังคะตอนนี
1: ้
0: ยังแต่หาได้ไหมคิดว่าหาได้ดังนั้นเดี๋ยวคุณครูแพลวจะเริ่มถามคำถามนักเรียนทีละคำถามขอให้นักเรียนต้นทางและนักเรียนปลายทางเนี่ยช่วยกันตอบนะคะอ่ะเรามาวิเคราะห์กันจากที่เราทราบข้อมูลมีวิตามิน C ได้วันละ 287,000 เม็ดวิตามิน B ได้มากกว่าวิตามิน C อยู่ 1,800 เม็ดวิตามิน A ได้น้อยกว่าวิตามิน B อยู่ 2,900 เม็ดอ่ะมาดูคำถามแรกคำถามแรกครูแพลวอยากถามหน่อยว่าโรงงานผลิตวิตามิน B ได้กี่เม็ดวิตามิน B อ่ะข้อความก่อนวิตามิน B นักเรียนทราบว่าอะไรเอ่ยคะข้อความของวิตามิน B นักเรียนทราบว่าเราทราบข้อความก่อนนะคะว่าจากโจทย์เนี่ยโจทย์บอกมาว่าผลิตวิตามิน B ได้มากกว่าวิตามิน C อยู่ 1,800 เม็ดเราหาให้คุณครูแพลวได้ไหมว่าวิตามิน B หาได้อย่างไรการที่มากกว่าเป็นอะไรคะบวกตอนนี้เขาบอกว่าวิตามิน B มากกว่า C ดังนั้นถ้า B มากกว่า C จากจำนวนที่มีของ C อยู่แล้วมันจะเพิ่มขึ้นหรือลดลงเพิ่มขึ้นดังนั้นเราจะได้เป็นการบวกเราจะต้องนำจำนวนของวิตามิน C บวกกับจำนวนของวิตามิน B ที่มากกว่าวิตามิน C ไหนวิตามิน C เท่าไหร่นะวิตามิน C มีอยู่เท่าไหร่นะ
1: 287,000
0: วิตามิน C นะคะมีอยู่ 287,000 เม็ดแต่เราอยากหาวิตามิน B นักเรียนนำอะไรมาบวกกัน
1: 1,800 เม
0: ็ดบวกกับนักเรียนอาจจะนํา 1,800 เนี่ยไปบวกกับวิตามิน C ก็ได้แต่ครูแพรบอกว่าเวลาบวกเนี่ยครูแพรขอเขียนใหม่เป็นการนําวิตามิน C คือ 287,000 เนี่ยบวกกับ 1,800 ที่มากกว่าได้มั้ยคะดังนั้นตอนนี้เราหาวิตามิน B ได้ยังหาได้ยังเอ่ยได้แล้วนักเรียนก็ไปตั้งบวกแต่ครูแพรบอกยังไม่ได้สิ่งที่โจทย์ถามโจทย์ได้ถามมั้ยว่าวิตามิน B มีเท่าไหร่โจทย์ถามไหมไม่โจทย์ถามถึงวิตามิน A แต่ครูแพลวขอนำจำนวนที่เราบวกกันเนี่ยมาแทนที่เลยต่อไปนี้ถ้าเราพูดถึงวิตามิน B วิตามิน B จะผลิตได้เท่าไหร่คะ 287,000 บวกกับ 1,800 ได้ไหมคะอ่ะคราวนี้มาหากันต่อหน่อยถ้าคุณครูแพลวถามใหม่ว่าโรงงานนี้ผลิตวิตามิน A ได้กี่เม็ดจากข้อความเราทราบอะไรก่อนจากวิตามิน Aเราทราบก่อนว่าวิตามิน A ได้น้อยกว่าวิตามิน B อยู่ 2,900 เม็ดจากข้อความนี้คราวนี้เรามี2วิตามินมี A กับมี B A น้อยกว่าดังนั้นจาก B ที่มีอยู่จะเป็นจำนวนที่เพิ่มขึ้นหรือจำนวนที่ลดลงคะถ้าน้อยกว่าลดลงดังนั้นได้เป็นการอะไรแน่นอนการลบคราวนี้นักเรียนรู้ยังว่าวิตามิน B เท่าไหร่รู้ยังรู้แล้วจากจำนวนที่เราหามาตรงนี้ถูกต้องไหมคะเราก็นำ 2,900 ไปทำอะไรต่อดีลบเพราะว่าจำนวนน้อยกว่าดังนั้นอยากทราบว่าวิตามิน A เท่าไหร่เรานำวิตามิน B ที่เราได้คือ 287,000 บวก 1,800 เนี่ยเป็นของวิตามิน B คุณครูแพลวขอนำมาทั้งหมดเลยดังนั้นวิตามิน B เราคำนวณก่อนคุณครูแพลวจึงต้องใส่อะไรคะใส่วงเล็บหลังจากนั้นวิตามิน A น้อยกว่าวิตามิน B ได้เป็นการอะไรนะลบต้องลบด้วยอะไรต่อคะ ต้องลบด้วย 2,900 ต่อเพราะว่าวิตามิน A น้อยกว่าวิตามิน B ดังนั้นตอนนี้เราหาวิตามิน A ตามสิ่งที่จดถามได้ยังหาได้ยังได้แล้วสิ่งที่เราช่วยกันวิเคราะห์มาตรงนี้นะคะเราก็นำไปเขียนต่อเป็นประโยคสัญลักษณ์อ่ะขออีกหนึ่งรอบประโยคสัญลักษณ์ที่นักเรียนจะได้นักเรียนจะได้ประโยคสัญลักษณ์อะไรเอ่ยในวงเล็บ

0: ดังนั้นเมื่อนักเรียนช่วยกันวิเคราะห์แบบนี้แล้วเราจะได้ประโยคสัญลักษณ์มาสำหรับวันนี้นะคะข้อความเราอาจจะค่อนข้างมากขึ้นเล็กน้อยนะคะนักเรียนต้องมีความตั้งใจในการอ่านแล้วก็ช่วยกันวิเคราะห์โจทย์ให้แม่นยำนะคะเพื่อที่จะได้ประโยคสัญลักษณ์ที่ถูกต้องเมื่อนักเรียนได้ประโยคสัญลักษณ์แล้วเรานำไปเขียนแสดงวิธีทำสำหรับการเขียนแสดงวิธีทำนะคะในวันนี้คุณครูแพรบอกว่าเรายังจะแสดงวิธีทำแบบแนวนอนนะคะเพื่อให้นักเรียนมีความคล่องในการหาคำตอบก่อนนะคะแล้วเดี๋ยวในชั่วโมงถัดไปเราถึงจะมาเขียนแสดงวิธีทำโดยการเขียนเป็นลำดับขั้นตอนตามโจทย์ปัญหาของเราดังนั้นนะคะการเขียนแสดงวิธีทำแบบแนวนอนอันดับแรกเรานำประโยคสัญลักษณ์ทั้งหมดมาทำอะไรเอ่ยมาเขียนก่อนคุณครูแพรเขียนเลยเมื่อเขียนเสร็จแล้วช่วยกันวิเคราะห์หน่อยค่ะเมื่อนักเรียนเห็นประโยคสัญลักษณ์แล้วนักเรียนทำดำเนินการอะไรก่อนเอ่ย
1: บวก
0: ดำเนินการการบวกก่อนเพราะว่ามีวงเล็บต่อไปดำเนินการอะไรต่อคะการลบดังนั้นเดี๋ยวเราจะดำเนินการบวกการบวกถ้านักเรียนบวกแนวนอนได้นักเรียนสามารถใส่คำตอบได้เลยแต่ถ้านักเรียนบวกแนวนอนไม่ได้เราควรไปคิดที่ไหนดีกระดาษทดดังนั้นคุณครูแพรขอไปต่อที่กระดาษทดเลยคุณครูแพรนะคะจะนำ 287,000 มาตั้งบวกกับ 1,800 อ้าวไหนบวกพร้อมกันหลักการบวกเริ่มบวกจากหลักอะไรนะหลักหน่วยอ้าวไหนตอบพร้อมกันทั้งนักเรียนต้นทางและนักเรียนปลายทางนำอะไรมาบวกกันคะนำ0บวก0ได้0ครูแพรใส่0ต่อไป
1: 0
0: บวก0นำ0บวก0ได้0ต่อไปล่ะคะ0
1: บวก
0: 8 0บวก8ได
1: ้8
0: คุณครูแพรใส่8ต่อไปล่ะคะ
1: 7
0: บวก1ได
1: ้8
0: คุณครูแพรใส่8ต่อไปล่ะคะ
1: 8
0: บวก0ได
1: ้
0: 8และสุดท้าย2บวก0ได
1: ้
0: 2นะคะแล้วได้คำตอบของเราไหนอ่านผลบวกของเราหน่อยได้ผลบวกมาเป็น288,800 นะคะเมื่อเราได้แบบนี้แล้วเรานำคำตอบที่ได้ที่เป็นผลมาเขียนต่อในขั้นตอนการแสดงวิธีทำของเรานะคะซึ่งวงเล็บอยู่ข้างหน้าดังนั้นคุณครูแพรนำผลบวกที่ได้มาแทนที่เลยคือ288,800แล้วต้องเขียนอะไรต
1: ่อ
0: ลบอะไรเอ่ยต้องเขียนต่อด้วยลบด้วย 2,900 หลังจากนั้นดำเนินการการลบต่อคราวนี้การลบนักเรียนควรไปคิดตรงไหนดีก็ไปคิดต่อที่กระดาษทดดังนั้นคุณครูแพรขอไปตั้งลบให้เลยไหนบอกพร้อมกันนำอะไรมาลบกันคะ0ลบ0เหลือ0ต่อไปล่ะคะ
1: 0ลบ0
0: เหลือ0ต่อไป
1: 8
0: ลบ9เหลือไม่ได้ทำอย่างไรดีไปกระจายจาก8เหลือ7จาก8ในหลักร้อยจึงกลายเป็น18นำ18ลบด้วย9เหลือ9ต่อไปล่ะคะ7ลบด้วย2เหลือ5ต่อไปล่ะคะ
1: 8ลบด้วย0
0: เหลือ8และสุดท้ายเหลือ
1: 2
0: ได้ผลลบมาเป็นที่เรียบร้อยนะคะครูแพรก็จะใส่เครื่องหมายจุลภาคและขีดเส้นใต้ไหนอ่านผลลบของเราพร้อมกันค่ะ
1: 285,900
0: ดังนั้นคุณครูแพรนำผลลบที่ได้มาเขียนตอบต่อในขั้นตอนการแสดงวิธีทำของเรานะคะคุณครูก็จะนำ 285,900 มาตอบยังจำได้ไหม 285,900 เนี่ยเป็นคำตอบของอะไร
1: ว
0: ิตามิน A ดังนั้นก่อนที่เราจะเขียนตอบให้นักเรียนเขียนสรุปอีกหนึ่งครั้งว่าดังนั้นโรงงานผลิตวิตามิน A ได้ 285,900 เม็ดแล้วก็อย่าลืมเขียนตอบเป็นตัวเลขไทยโดยการทวนคำถามอีกหนึ่งครั้งการเขียนตอบแบบทวนคำถามนักเรียนอย่าลืมนะคะเราต้องมีข้อความ

โอนแล้วนำผลลัพธ์ที่ได้มาใส่อย่าลืมด้วยว่าเราจะต้องมีหน่วยได้ไหมคะเดี๋ยวต่อไปนะคะเดี๋ยวเรามาตรวจสอบความถูกต้องไปพร้อมกันซึ่งการตรวจสอบเราจะตรวจสอบด้วยอะไรคะเดี๋ยวเราจะตรวจสอบด้วยเครื่องคิดเลขนะคะเมื่อเราปฏิบัติเสร็จแล้วเดี๋ยวขอตัวแทนนักเรียนนะคะ1คนนะคะไปตรวจสอบด้วยเครื่องคิดเลขสำหรับนักเรียนคนใดที่มีเครื่องคิดเลขให้นักเรียนหยิบเครื่องคิดเลขขึ้นมาได้เลยนักเรียนปลายทางเช่นเดียวกันนะคะหากนักเรียนปลายทางมีเครื่องคิดเลขให้นักเรียนปลายทางหยิบเครื่องคิดเลขมาพร้อมกันไหนบอกหน่อยเราจะกดอะไรเป็นลำดับแรกคะเราจะกดอะไรเป็นลำดับแรกเอ่ยเราจะกดในวงเล็บก่อนถูกต้องไหมดังนั้นกดไปพร้อมกันเอาอันดับแรกเปิดเครื่องคิดเลขก่อนไปพร้อมกันเมื่อเปิดเครื่องคิดเลขแล้วเอากดพร้อมกันค่ะ 287,000 ทุกคนกดเลย 287,000 เมื่อกดได้แล้วกดอะไรต่อคะบวกกดเครื่องหมายบวก1ครั้งค่ะแล้วต่อไปกดอะไรเอ่ยกด1,800ทุกคนกด1,800เมื่อกดได้แบบนี้แล้วนักเรียนคิดว่านักเรียนจะกดอะไรต่อดีบางคนบอกขอกดเป็นเท่ากับได้ไหมได้แต่หากใครอยากใช้ m บวก m ลบก็ได้เหมือนกันเพราะเราเรียนไปแล้วเดี๋ยวกดเท่ากับตามที่นักเรียนบอกได้เลยกดเท่ากับค่ะอ่านพร้อมกันตอนนี้จอแสดงผลอะไรเอ่ยแล้วเราทำอย่างไรต่อคิดว่าเราสามารถกดลบต่อได้เลยเพราะว่าเราจะเห็นได้ว่าจำนวนที่เราได้เนี่ยเป็นตัวตั้งดังนั้นกดลบต่อได้เลยแล้วกดอะไรต่อคะกด 2,900 ต่อได้เลยอยากได้คำตอบกดเครื่องหมายเท่ากับอ่านหน้าจอแสดงผลพร้อมกันคำตอบของเราคือจะเป็นคำตอบที่ถูกต้องตามขั้นตอนที่เราคิดเมื่อกี้ไหมคะถูกต้องไหมถูกต้องดังนั้นถ้าถูกต้องแบบนี้แสดงว่าเมื่อกี้ที่เราคิดมาพร้อมกันนะคะถูกต้องอย่างแน่นอนนะคะดังนั้นถ้าถึงขั้นตอนการตรวจสอบคุณครูแพลวอนุญาตให้นักเรียนใช้เครื่องคิดเลขในการตรวจสอบความถูกต้องได้นะคะเดี๋ยวคุณครูแพลวขออีกสักหนึ่งข้อนะคะโดยอยากให้นักเรียนปลายทางและก็นักเรียนต้นทางทุกคนเนี่ยช่วยกันนะคะโดยการเขียนประโยคสัญลักษณ์และหาคำตอบได้ไหมเอ่ยได้ไหมคะขออีกสักหนึ่งข้อให้นักเรียนทุกคนตั้งใจอ่านโจทย์ไปพร้อมๆกันมาดูที่โจทย์ของเราให้นักเรียนต้นทางและปลายทางอ่านโจทย์ไปพร้อมกันเลยค่ะ

0: เมื่ออ่านเสร็จแล้วสิ่งแรกที่นักเรียนควรตอบได้นักเรียนควรตอบอะไรได้เอ่ยสิ่งแรกที่นักเรียนต้องวิเคราะห์นักเรียนควรตอบอะไร1โจทย์ถามอะไรเอาไหนโจทย์ถามว่าอะไรคะ
1: ลูกขาวจะสายฟ้าสายได้เงินทั้งหมดกี่บาท
0: เรานะคะจะถามว่าลุงขาวจะขายข้าวสารได้เงินทั้งหมดกี่บาทส่วนอื่นๆเราเรียกว่าอะไรนะสิ่งที่โจทย์บอกหรือสิ่งที่โจทย์กำหนดให้ดังนั้นส่วนอื่นๆมีอะไรบ้างล่ะคะมีลุงขาวมีข้าวสารอยู่ 3,705 กิโลกรัมแบ่งใส่ถุงถุงละ15กิโลกรัมแล้วขายถุงละ520บาทแต่โจทย์เราถามว่าลุงขาวจะได้เงินทั้งหมดกี่บาทการที่ลุงขาวจะได้เงินมาเนี่ยลุงขาวคิดอย่างไรถึงจะทราบได้ว่าลุงขาวได้เงินกี่บาทคูณนำอะไรมาคูณกันล่ะคะเราจะต้องนำจำนวนถุงของข้าวสารคูณกับอะไรคะราคาข้าวสารที่เราขายถุงละ520บาทถูกต้องไหมแต่คราวนี้ครูแพลวถามหน่อยนักเรียนทราบยังว่าเราได้ข้าวสารกี่ถุงลุงขาวได้ข้าวสารกี่ถุงทราบยังยังเราต้องไปหาก่อนถูกต้องไหมคะการหาว่าลุงขาวขายข้าวสารได้กี่ถุงเนี่ยหรือลุงขาวแบ่งข้าวสารได้กี่ถุงเนี่ยหาได้อย่างไรหารการหารนำอะไรมาหารกันล่ะคิดว่า
1: 3,705 หาร45
0: นำ 3,700

105ที่เป็นจำนวนข้าวสารทั้งหมดหารด้วย15ที่เราแบ่งใส่ถุงถูกต้องไหมคะเราถึงจะทราบได้ว่าลุงขาวมีข้าวสารอยู่ทั้งหมดกี่ถุงเมื่อมีกี่ถุงแล้วลุงขาวถึงนำไปขายถุงละ520บาทนะคะอ่ะดังนั้นเดี๋ยวมาเขียนเป็นประโยคสัญลักษณ์พร้อมกันอีกหนึ่งรอบการเขียน

0: ีข้าวสารอยู่ 3,705 กิโลกรัมแบ่งใส่ถุงถุงละ15กิโลกรัมอยากได้จำนวนถุงได้เป็นการอะไรคะการหารเอาอีกหนึ่งรอบการหารนำอะไรมาหารกันคะ
1: 3,705
0: นำ 3,705 หารด้วย15ซึ่งการหารเราคิดคำนวณก่อนเราควรใส่อะไรเอ่ยคะนักเรียนเราควรใส่วงเล็บเพื่อหาก่อนว่าเราได้มาจำนวนกี่ถุงเมื่อนักเรียนหาคำตอบตรงนี้นะคะในวงเล็บจะแทนด้วยจำนวนถุงที่เราได้จากการแบ่งข้าวสารหลังจากนั้นแต่ละถุงขายในราคากี่บาทเอ่ย
1: 550
0: บาทเท่าไรเอ่ย
1: 520บาท
0: ในแต่ละถุงเราขายอยู่ที่ราคา520บาทอยากทราบจำนวนเงินทั้งหมดนำมาทำอะไรกันคะคูณดังนั้นนำจำนวนถุงที่เรากำลังจะคิดเนี่ยคูณกับราคาในแต่ละถุงคือคูณกับ520เท่ากับเท่าไหร่จะได้เป็นอะไรเอ่ยประโยคสัญลักษณ์ของเรานะคะสำหรับวันนี้จะเห็นได้ว่าการวิเคราะห์เนี่ยของเราอาจจะต้องมีการวิเคราะห์ที่มากขึ้นสักเล็กน้อยอยากให้นักเรียนทุกคนวิเคราะห์ได้เหมือนกันนะคะอ่ะเมื่อได้ประโยคสัญลักษณ์แล้วนำมาเขียนแสดงวิธีทำการเขียนแสดงวิธีทำแบบนี้วันนี้เราจะเขียนแบบไหนเอ่ยยังเขียนแบบแนวนอนนะคะดังนั้นเริ่มแรกมาที่วิธีทำคุณครูแพลวนำประโยคสัญลักษณ์ที่ได้มาเขียนก่อนอ่ะเมื่อนักเรียนเจอแบบนี้ไหนช่วยกันบอกหน่อยดำเนินการอะไรเป็นลำดับที่หนึ่งในวงเล็บคือการหารและดำเนินการอะไรต่อคะคูณดังนั้นเดี๋ยวเราจะดำเนินการในวงเล็บคือการนำ 3,705 หารด้วย15การหารแบบนี้เราควรไปหารที่ไหนดีคิดว่าเราควรไปหารที่กระดาษทดนะคะเพราะว่าเราไม่สามารถท่องสุขูณแม่15ได้คุณครูแพลวจึงขอไปหารที่กระดาษทดโดยใช้เป็นการหารยาวอ่ะไหนการหารยาวเริ่มแรกบอกพร้อมกันหน่อยคุณครูแพลวตั้งหารมาเป็นเรียบร้อยแล้วนักเรียนนำอะไรมาหารกันคะนำ15หาร3 15หาร3ได้ไม่ได้
1: ไม่ได้
0: ดังนั้นเรากระจาย3ต่อไปรวมกับ7ในหลักร้อยจึงได้เป็นอะไรเอ่ย37นำ15หาร37ได้ไม่ได้
1: ได้
0: และแต่ได้เท่าไหร่ล่ะ15คูณอะไรคิดว่าไม่เกิน37เท่าไหร่เอ่ย2มั่นใจไหมมั่นใจครูแพลวมั่นใจเหมือนกันนะคะได้มาเป็น2ครูแพลวใส่2 15คูณ2ได้เท่าไหร่คะ15คูณ2ได้30อ่ะคุณครูแพลวใส่30ด้านล่างขีดเส้นใต้1เส้นนำมาทำอะไรกันเอ่ย
1: ลบ
0: กันไหนนำอะไรมาลบกันคะนำ7ลบ0เหลือ7อ่ะคุณครูแพลวใส่7ต่อไปละคะ3ลบ3เหลือ0ดังนั้นตอนนี้ของเราเศษในหลักร้อยเป็น7ทำอย่างไรต่อดีกระจายหรือการนำศูนย์ลงมาดังนั้นตอนนี้ตัวตั้งในหลัก10จึงกลายเป็น70 15หาร70หมายถึง15คูณอะไรได้70หรือไม่เกินคิดว่าอะไรเอ่ยคิดว่า4ถ้า5คิดว่าเกินไหมเดี๋ยวลองดูเป็น4เดี๋ยวคุณครูแพลวจะมาคูณด้านข้างนะคะโดยการนำ15คูณ4นะคะเดี๋ยวทุกคนช่วยกันตอบด้วยนะไหนเริ่มแรกนำอะไรมาคูณกันคะนำ4คูณ5 4 5 20ใส่0ทด2ต่อไปล่ะคะ4คูณ1ได
1: ้
0: 4ทดอีก2เป็น6ดังนั้นผลคูณที่เราได้มาคืออะไรเอ่ย
1: 60
0: ผลคูณที่เราได้มาคืออะไร60อ่ะถ้าคูณ5ล่ะนักเรียนคิดว่าเกินไหม
1: เกิน
0: ถ้าคูณ5คิดว่าได้เท่าไหร
1: ่
0: 75จะเกินดังนั้นเราได้แค่4ที่เป็น60อ่ะดังนั้นครูแพลวเดี๋ยวขอกลับไปหารต่อนะคะอ่ะนำ15มาหาร70ได้อะไรนะได้4อ่ะคุณครูแพลวใส่4ข้างบนนำ60ใส่ข้างล่างและขีดเส้นใต้อ่ะลบกันหน่อยนำอะไรมาลบกันคะ
1: 0
0: ลบ0เหลือ0ต่อไปล่ะคะ
1: 7
0: ลบ6เหลือ1อ่ะคุณแพลใส่1ตอนนี้เศษในหลัก10เป็น10ทำอย่างไรต่อดี
1: กระจาย
0: หรือการนำอะไรลงมาคะนำ5ลงมานะคะคุณแพลนำ5ลงมาตอนนี้ตัวตั้งในหลักหน่วยจึงกลายเป็น105นำ15ไปหาร105

0: หมายถึง
1: 15ค
0: ู
1: ณอะไรได้
0: 105อ่า15คูณอะไรได้105หรือไม่เกินคิดว่าอะไรเอ่ย7มั่นใจไหมมีคนบอกครูแพรวมาว่าเป็น7อ่ะเดี๋ยวขอมาตั้งคูณต่อนะคะโดยการนํา15คูณ7ไหนบอกพร้อมกันนำอะไรคูณกันคะอันดับแรก7คูณ5 7 5 35ใส่5ทด3 7คูณ1ได
1: ้
0: ทดอีก3รวมเป็น10ครูแพลวใส่10ไหนผลคูณที่ได้คืออะไรเอ่ย105ซึ่งตรงไม่ตรงตรงถ้าตรงแบบนี้เป็นคำตอบที่ถูกต้องคุณครูแพลวนำ7มาใส่105ขีดเส้นใต้1เส้น105ลบ105เหลือ0ใส่0ขีดเส้นใต้สรุปแล้วผลหารคืออะไรเอ่ยผลหารคืออะไรเอ่ย247คุณครูแพลวจะนำคำตอบไปใส่ต่อนะคะในขั้นตอนของครูแพลวซึ่ง247หมายถึงอะไรล่ะหมายถึงจำนวนถุงข้าวสารที่ลุงขาวแบ่งได้สรุปแล้วลุงขาวแบ่งถุงข้าวสารได้247ถุงแต่ละถุงขายในราคากี่บาทนะ520นำมาคูณกันหลังจากนั้นคุณครูแพลวก็จะนำไปตั้งคูณต่อที่กระดาษทดการตั้งคูณไหนมาบอกพร้อมกันการคูณครูแพลวนำหลักหน่วยไปคูณแต่หลักหน่วยเป็นอะไรเอ่ยตอนนี้เป็น0จำเป็นต้องคูณไหมไม่ต้องคูณได้เราสามารถไปคูณต่อที่หลักอะไรต่อได้เลยหลัก10คือการนำ2ไปคูณแต่ก่อนที่จะนำ2ในหลัก10ไปคูณต้องทำอย่างไรเติม0ก่อนกี่ตัวดี1ตัวดังนั้นคุณครูแพลวขอเติม0ก่อน1ตัวนำ2ในหลัก10ไปคูณอะไรคะ2คูณ7ได้14ใส่4ทด1ต่อไปนำ2คูณอะไรคะ2คูณ4ได้8ทดอีก1เป็น9คุณครูแพลวใส่9ต่อไปล่ะคะ2คูณ2เป็น4คุณครูแพลวใส่4ได้ผลคูณมาแล้วในบรรทัดแรกต่อไปจะนำอะไรไปคูณคะนำ5ในหลักร้อยแต่ก่อนไปคูณทำอย่างไรบ้างดี1ขีดทดทิ้ง2เติม0คราวนี้มาดูก่อน5อยู่ในหลักอะไรหลักร้อยดังนั้นเติม0กี่ตัวดี2ตัวเพราะเป็นพหุคูณของ100ดังนั้นเติม0 2ตัวแล้วเริ่มโดยการนํา5คูณอะไรคะ5คูณ7 5 7 35ใส่5ทด3ต่อไปนํา5คูณอะไรคะ5คูณ4 5 4 20ทดอีก3 23ใส่ใส่3ทด2สุดท้ายนํา5คูณ2 5คูณ2เป็น10มีทดอีก2 12ใส่12คำตอบได้มายังยังต้องนำ2มาทัดนี้มาทำอะไรกันก่อนบวกกันนะคะมีหลายคนนะคะเวลาตอบนักเรียนจะตอบผลคูณของมันทัดสุดท้ายมาเลยไม่ได้นะคะนักเรียนต้องนำก่อนไหนนำอะไรมาบวกกันคะ0บวก0ได้0ต่อไป4บวก0ได้4ต่อไป9บวก5ได้14ใส่4ทด1ต่อไป
1: 4บวก3ได้
0: 7ทดอีก1รวมเป็น8ต่อไปล่ะคะ0บวก2ได้2และสุดท้าย0บวก1ได้1คุณครูแพรวใส่เครื่องหมายจุลภาคและขีดเส้นใต้ไหนอ่านผลคูณของเราพร้อมกันนำคำตอบที่ได้มาเขียนตอบต่อในขั้นตอนการแสดงวิธีทำของคุณครูนะคะคุณครูนำ 128,440 มาใส่ต่ออ่ะเวลาตอบจำได้ไหมหมายถึงอะไรต้องเขียนอะไรก่อนต้องเขียนว่าดังนั้นลุงขาวขายข้าวสารได้เงินทั้งหมด 128,440 บาทนะคะแล้วก็เขียนตอบเป็นตัวเลขไทยอีก1รอบดังนั้นเวลาตอบขอให้นักเรียนนะคะเขียนขั้นตอนให้ครบนะคะอีก1ขั้นตอนที่เราควรทำเราทำอย่างไรดีคะเราทำอย่างไรดีตรวจคำตอบนะคะมาตรวจคำตอบพร้อมกันการตรวจคำตอบอนุญาตให้ตรวจคำตอบโดยการอะไรคะ

0: ใช้เครื่องคิดเลขได้ดังนั้นทุกคนหยิบเครื่องคิดเลขขึ้นมาค่ะหยิบเครื่องคิดเลขขึ้นมาเดี๋ยวเราจะมากดไปพร้อมๆกันนักเรียนคิดว่านักเรียนกดอะไรก่อนกดอะไรเอ่ยกดในวงเล็บดังนั้นตอนนี้เครื่องคิดเลขพร้อมแล้วนะคะนักเรียนมากดในวงเล็บพร้อมกัน 3,705 นักเรียนทุกคนกดได้เลยเมื่อกดได้แล้วกดอะไรต่อไปคะหารกดเครื่องหมายหาร1ครั้งต่อไปกดอะไรต่อคะกด15กด15หลังจากนั้นกดอะไรเอ่ยกดเครื่องหมายเท่ากับกดเครื่องหมายเท่ากับจอแสดงผลแสดงจำนวนเท่าไหร่เอ่ย247แล้วทำอย่างไรต่อดีกดคูณต่อได้เลยกดคูณต่อได้เลยค่ะกดคูณแล้วต่อไปกดอะไรต่อคะ520ทุกคนกดได้เลยค่ะอยากได้คำตอบต้องกดเครื่องหมายเท่ากับดังนั้นเมื่อกดเครื่องหมายเท่ากับจอแสดงผลแสดงอะไรเอ่ยอ่านพร้อมกันค่ะ
1: 1,25,450
0: เมื่อเราได้คำตอบนะคะเป็นคำตอบที่ถูกต้องนะคะดังนั้นเดี๋ยวต่อไปนะคะคุณครูขอให้นักเรียนเปิดแบบฝึกหัดที่ 1.52 ในข้อที่1พร้อมกันค่ะเดี๋ยวเราจะทำแบบฝึกหัดนี้ไปพร้อมๆกันในชั่วโมงนี้นะคะดังนั้นตอนนี้นักเรียนต้นทางเปิดแบบฝึกหัดได้เลยนักเรียนปลายทางเช่นเดียวกันฝากคุณครูปลายทางนะคะแจกแบบฝึกหัดให้กับนักเรียนปลายทางนะคะเดี๋ยวเราจะปฏิบัติข้อที่1ไปพร้อมกันเดี๋ยวเรามาดูโจทย์ในข้อที่1กันนะคะสำหรับข้อที่1เดี๋ยวคุณครูแพลวจะให้นักเรียนนะคะอ่านโจทย์แล้ววิเคราะห์ไปด้วยกันก่อนดีมั้ยคะแล้วเดี๋ยวให้นักเรียนแค่ลงมือแสดงวิธีทำทุกคนอ่านโจทย์ไปพร้อมกันค่ะ

0: ร้อยบาท
1: ดังนั้นขอให้นักเรียนทุกคนขีดเส้นใต้สิ่งที่โจทย์ถามไปพร้อมกันโดยใช้ไม้บรรทัดในการขีดเส้นใต้นะคะส่วนอื่นๆเราเรียกว่าสิ่งที่โจทย์บอกหรือสิ่งที่โจทย์กำหนดให้อ่ะร้านขายรถจักรยานยนต์แห่งนี้มีรถจักรยานยนต์อยู่กี่คันคะ2คัน2คันนี้ราคาทุนอยู่ที่กี่บาทเอ่ย2คันนี้ราคาทุนอยู่ที่กี่บาทเอ่ย2คันนี้นะคะราคาทุนอยู่ที่ 104,180 บาทอ่ะคราวนี้มาดูต่อเขาบอกว่าเขาขายคันที่1โดยขายคันที่1ไปในราคากี่บาทคะ 68,000 ดังนั้นเขาบอกต่อว่าเขาควรขายคันที่2เท่าไหร่จึงจะได้กำไร 6,700 การที่จะได้กำไรเนี่ยร้านค้าควรบวกเพิ่มหรือร้านค้าควรลดลงคะควรบวกเพิ่มเราถึงเรียกว่ากำไรนะคะดังนั้นเดี๋ยวเรามาช่วยกันเขียนประโยคสัญลักษณ์ไปพร้อมกันเราทราบยังว่าคันที่2ราคาทุนหรือราคาเริ่มต้นอยู่ที่กี่บาททราบยังยังไม่ทราบต้องหาได้โดยจากการนำเงินทุนทั้งหมดลบกับคันแรกที่เราขายไปถูกต้องไหมดังนั้นนะคะคุณครูแพลวนะคะจะนำราคาทุนทั้งหมดลบกับราคาคันที่1ที่ขายไปจึงได้มาเป็นในวงเล็บ104,180 ลบด้วย 68,000 เราจะทราบแล้วว่าราคาของคันที่2เนี่ยราคาทุนอยู่ที่กี่บาทเราอยากได้กำไรต้องบวกเพิ่มหรือลดลงนะอยากได้กำไรบวกเพิ่มดังนั้นต้องบวกเพิ่มต่อโดยกำไรที่ต้องการอยู่ที่กี่บาทคะ 6,700 ดังนั้นบวกเพิ่มต่อกับ 6,700 เท่ากับเท่าไหร่อ่ะ

้ประโยคสัญลักษณ์มาแล้วเดี๋ยวให้นักเรียนเขียนประโยคสัญลักษณ์เขียนขั้นตอนแสดงวิธรรมและเขียนตอบนะคะและเดี๋ยวเรากลับมาเฉลยไปพร้อมกันตอนนี้นะคะให้นักทุกคนทำต่อได้เลยสำหรับนักเรียนปลายทางนะคะฝากคุณครูปลายทางดูนักเรียนปลายทางในการปฏิบัติแบบฝึกหัดของเราด้วยและเดี๋ยวกลับมาเฉลยไปพร้อมกันค่ะ

ไปพร้อมกันนะคะดังนั้นตอนนี้ทุกคนวางยินสอจากเมื่อกี้ที่เราวิเคราะห์ประโยคสัญลักษณ์ไปพร้อมกันแล้วอ่านไหนอ่านประโยคสัญลักษณ์ของเราพร้อมกันอีกหนึ่งรอบค่ะ

คุณครูแพลวนะคะนำมาเขียนแสดงวิธรรมตอบเป็นแบบแนวนอนนักเรียนหาคำตอบอะไรก่อนกันคะนักเรียนหาคำตอบอะไรก่อนกันนักเรียนหาคำตอบในวงเล็บก่อนเอาไหนใครที่หาคำตอบมาแล้วผลลบในวงเล็บเท่ากับเท่าไหร่เอ่ยไหนอ่านพร้อมกันค่ะดังนั้นนะคะในวงเล็บนะคะเมื่อนักเรียนหามาแล้วนะคะจะได้มาเป็น 36,180 ไหนบอกหน่อยต้องเขียนอะไรต่อคะบวก 6,700 เราต้องเขียนต่อเป็นบวกกับ 6,700 นักเรียนไปหาการบวกเนี่ยทั้งการบวกและการลบสามารถไปคิดได้ที่กระดาษทดเอาไหนช่วยกันหน่อยเมื่อหาผลบวกมาแล้วไหนใครหาผลบวกมาแล้วตอบอะไรเอ่ยคำตอบของเรานะคะนั่นก็คือ42,880อ้าวไหนจะต้องตอบแบบสรุปว่าอะไรนะคะ

ถูกต้องเลยค่ะแล้วก็เขียนตอบเป็นตัวเลขไทยด้วยนะคะนักเรียนสามารถตรวจสอบความถูกต้องของตนเองหากใครผิดเดี๋ยวให้นำกลับไปทำต่อเป็นการบ้านนะคะสำหรับวันนี้นะคะเป็นเกี่ยวกับการแก้โจทย์ปัญหาเหมือนเดิมการแก้โจทย์ปัญหาอันดับแรกนักเรียนต้องทำอย่างไรคะอันดับแรกในการแก้โจทย์ปัญหานักเรียนต้องทำอย่างไรเอ่ยอ่านโจทย์ทำความเข้าใจโจทย์นะคะว่าโจทย์ถามอะไรโจทย์บอกอะไรเมื่ออ่านโจทย์ทำความเข้าใจโจทย์เสร็จแล้วนักเรียนต้องทำอย่างไรต่อวิเคราะห์เพื่อวางแผนว่าเราจะดำเนินการอย่างไรโดยไปเขียนเป็นประโยคสัญลักษณ์เมื่อนักเรียนได้ประโยคสัญลักษณ์แล้วนักเรียนทำอย่างไรต่อคะนักเรียนก็ไปแสดงวิธีทำหาคำตอบและสุดท้ายนักเรียนควรทำอะไรด้วยคะนักเรียนควรตรวจคำตอบนะคะโดยการตรวจคำตอบเนี่ยอนุญาตให้นักเรียนใช้เครื่องคิดเลขได้เดี๋ยวคุณครูแพลวขอฝากการบ้านให้กับนักเรียนต้นทางและนักเรียนปลายทางสักเล็กน้อยคือแบบฝึกหัด 1.52 ในข้อที่2และข้อที่3นะคะเดี๋ยวจะให้นักเรียนนะคะได้ทำแบบฝึกหัดของเรานะคะสำหรับคุณครูปลายทางฝากคุณครูปลายทางช่วยตรวจสอบความถูกต้องให้กับนักเรียนปลายทางด้วยนะคะสำหรับแบบฝึกหัดของเราเรามาดูกันจะมีในข้อที่2และข้อที่3เดี๋ยวเวลานี้เดี๋ยวครูแพลวให้นักเรียนดูแบบฝึกหัดสักเล็กน้อยนะคะก่อนทุกคนดูแบบฝึกหัดของตนเองวงกลับไปทำเป็นการบ้านหากข้อที่1เมื่อกี้ใครยังผิดนักเรียนสามารถแก้ไขได้เลย

สำหรับบทเรียนครั้งต่อไปนะคะไหนอ่านพร้อมกันหน่อยบทเรียนครั้งต่อไปคืออะไรเอ่ยเรายังอยู่ในเรื่องเดิมเลยนะคะเป็นโจทย์ปัญหาการบวกลบคูณหารและคนแต่เป็นในชั่วโมงที่3ซึ่งชั่วโมงที่3นะคะเดี๋ยวคุณครูจะให้นักเรียนลองเขียนแสดงวิธีทำตามลำดับขั้นตอนในการแก้โจทย์ปัญหาแล้วนะคะดังนั้นฝากให้นักเรียนทุกคนกลับไปทบทวนการบ้านวิเคราะห์โจทย์ให้ดีว่าเราได้ประโยคสัญลักษณ์อะไรเพื่อที่เราจะ

0: ได้คำตอบที่ถูกต้องได้ไหมคะได้ไหมเอ่ยสำหรับคุณครูปลายทางนะคะฝากคุณครูปลายทางเตรียมแบบฝึกหัดที่ 1.53 และยังเตรียมเครื่องคิดเลขนะคะเรายังใช้เครื่องคิดเลขในการตรวจสอบความถูกต้องได้นะคะดังนั้นสำหรับวันนี้ครูแพลวฝากการบ้านให้นักเรียนอย่าลืมกลับไปปฏิบัติแล้วเดี๋ยวมาเจอกันใหม่ในชั่วโมงถัดไปสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ
1: ทั้งหมดทำความเข้าใจ

0: แนะนำสำหรับผู้ปกครองในการจัดการเรียนการสอนระดับประถมศึกษาด้วยการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมผู้ปกครองสามารถจัดให้บุตรหลานเรียนและทำกิจกรรมไปพร้อมกับห้องเรียนต้นทางระดับประถมศึกษาปีที่1ถึง6ทางช่องดาวเทียมหมายเลข186ถึง191ออกอากาศเวลา 8:30 นถึงเวลา 14:30 นสามารถรับชมได้ทุกช่วงเวลาผ่านทาง www.bltv.ac.th ผู้ปกครองสามารถส่งเสริมและดูแลช่วยเหลือในการเรียนทางไกลของบุตรหลานได้โดยก่อนเรียนช่วยกระตุ้นเตือนให้เปิดรายการการเรียนการสอนเมื่อถึงเวลาออกอากาศจัดเตรียมหนังสือเรียนหรือเอกสารประกอบการเรียนรู้สอบถามหรือพูดคุยกับบุตรหลานให้เห็นความสำคัญของการเรียนระหว่างเรียนจัดสภาพแวดล้อมที่สะอาดปลอดภัยควรให้บุตรหลานสนใจเรียนในช่วงเวลา 20-30 นาทีแรกเนื่องจากเป็นช่วงการทบทวนความรู้เดิมและสอนเนื้อหาใหม่ส่งเสริมให้บุตรหลานคิดและทำกิจกรรมตามความสามารถหลังเรียนช่วยกระตุ้นเตือนให้ทำแบบฝึกหัดเวลาว่างให้ช่วยทำงานบ้านง่ายๆให้เล่นอิสระกลางแจ้งผู้ปกครองอ่านหนังสือให้ฟังหรือจัดเวลาให้บุตรหลานอ่านหนังสือให้กำลังใจและสังเกตพฤติกรรมของบุตรหลานหากมีข้อสงสัยผู้ปกครองสามารถสอบถามได้ที่ครูประจำชั้นตามช่องทางการสื่อสารที่แต่ละโรงเรียนกำหนด
1: น้องๆเคยเห็นสายรุ้งกันไหมคะสายรุ้งนั้นนะคะจะเกิดขึ้นจากที่ฝนตกผ่านไปแล้วโดยน้องๆจะมองเห็นสายรุ้งที่อยู่บนท้องฟ้ามีทั้งหมด7สีด้วยกันค่ะได้แก่สีแดงสีส้มสีเหลืองสีเขียวสีฟ้าสีน้ำเงินและสีม่วงค่ะวันนี้เราเลยจะมาสอนน้องๆวาดรูปสายรุ้งแสนน่ารักกันนะคะถ้าพร้อมแล้วไปเริ่มกันเลยค่ะเริ่มจากวาดเส้นโค้งนะคะให้เป็นรอยหยักติดๆกันแบบนี้จนกลายเป็นเมฆปุกปุยทั้งสองข้างเลยนะคะจากนั้นให้น้องๆเอาดินสอวางไว้ที่กึ่งกลางกระดาษด้านบนสุดแล้วค่อยๆลากเส้นโค้งลงมาที่ก้อนเมฆทั้งสองข้างให้เชื่อมกันแบบนี้เลยค่ะโดยน้องๆจะต้องวาดเส้นโค้งให้ได้ขนาดกันเพิ่มเข้าไปอีก7เส้นนะคะและทำแบบนี้ทั้งสองข้างให้เหมือนกัน

ขั้นตอนต่อไปเราก็จะมาลงสีให้เจ้าสายรุ้งแสนน่ารักของเรากันแล้วค่ะน้องๆจำได้ใช่ไหมคะว่าสายรุ้งของเรามีทั้งหมด7สีงั้นเรามาเริ่มจากสีที่อยู่ด้านนอกสุดเลยดีกว่าค่ะนั่นก็คือสีแดง

สีต่อมานี่ก็คือสีเขียวค่ะเป็นยังไงกันบ้างคะใกล้จะได้สายรุ้งแสนน่ารักของเราแล้วนะคะสีต่อมาค่ะจำได้ไหมเป็นสีอะไรสีน้ำเงินเข้มนั่นเองค่ะต่อด้วยสีฟ้าแสนสดใสสุดท้ายเราก็จะจบด้วยสีม่วงค่ะจากนั้นเราก็นำสีฟ้าเข้มมาระบายลงที่ก้อนเมฆให้เต็มทั้งสองข้างแบบนี้นะคะ

0: พลังแสงทะลุมิติ
1: โอ้โหนี่มันนอกโลก
2: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
0: ้พลังแห่งความคิด
2: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย
3: พระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตอัดแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV

0: ัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับนักเรียนคุณครูชื่อสิทธิกรจำปาน้อยหรือจะเรียกว่าครูพี่ร็อกก็ได้นะครับ
0: และคุณครูชื่อครูอวยพรโคสุวรรณหรือจะเรียกชื่อว่าครูพี่ตูนก็ได้ค่ะครูพี่ร็อกคะวันนี้เรามีภาพน่ารักน่ารักมาให้นักเรียนดูกันใช่ไหมเอ่ย
1: ใช่แล้วครับนักเรียนวันนี้คุณครูมีภาพน่ารักน่ารักมาให้นักเรียนดูหลายภาพด้วยกันนะครับนักเรียนอยากไปดูภาพน่ารักน่ารักที่คุณครูเตรียมมาหรือเปล่า
0: อยากดูกันไหมคะ
1: ถ้าอยากดูแล้วเราไปดูภาพแรกกันเลยครับแล้วผู้หญิงคนนี้เขามีอาการยังไงอ่ะน้ำตาเขาออกมาเยอะเลยนักเรียน
0: ใช่แล้วค่ะผู้หญิงคนนี้กำลังทำอะไรอยู่คะ
1: เขาทำอะไรนะเขาร้องไห้ใช่ไหมครับงั้นเรามาแต่งประโยคด้วยกันนะครับแต่งได้เป็นประโยคที่ว่าผู้หญิงร้องไห้ตอนนี้เราก็ได้ประโยคแรกกันแล้วนะคะก็คือผู้หญิงร้องไห้ครับนักเรียน
0: แล้วก็มาถึงภาพต่อมาเลยนะคะก็คือนักเรียนสังเกตค่ะว่าคนเขากำลังทำอะไรอยู่คะทางนี้ตอบว่าผู้หญิงกับผู้ชายคนนี้กำลังวิ่งอยู่แต่งเป็นประโยคว่าอะไรคะคนวิ่งเก่งมากๆค่ะเราได้ประโยคเพิ่มขึ้นมาอีกประโยคนึงแล้วนะคะก็คือคนวิ่งนั่นเองค่ะ
1: นักเรียนคะตอนนี้เราได้ทั้งหมด2ประโยคแล้วนะครับ
0: ใช่แล้วค่ะ
1: งั้นเรามาดูภาพที่3กันเลยครับภาพที่3ภาพนี้นักเรียนเห็นอะไรบ้างคะนักเรียน1แล้วเห็นเด็ก2เห็นแปรงสีฟันใช่มั้ยครับและ3เห็นอะไรครับ3เห็นแก้วในภาพนี้เราจะแต่งเป็นประโยคว่าอะไรดีครับนักเรียน
0: แต่งว่าอะไรเอ่ย
1: ตอบเสียงดังๆหน่อยเลยแต่งว่าเด็กแปรงฟัน
0: เก่งมากๆเลยค่ะได้ประโยคเพิ่มอีก1ประโยคแน่
1: ใช่แล้วครับครูพี่ตูนครับ
0: ค่ะแล้วเราก็มาถึงภาพสุดท้ายแล้วนะคะนักเรียนคะสังเกตค่ะว่าผู้ชายคนนี้เขากำลังทำอะไรอยู่คะเขากำลังทำอะไรเอ่ยกำลังขับรถใช่แล้วค่ะเราสามารถแต่งเป็นประโยคได้ว่าผู้ชายขับรถถูกต้องแล้วค่ะ
1: นักเรียนตอนนี้เราก็มีทั้งหมด4ประโยคจากทั้งหมด4ภาพเรียบร้อยแล้วนะคะนักเรียน
0: ใช่แล้วค่ะ
1: ประโยคแรกที่เราได้คือประโยคที่ว่าผู้หญิงร้องไห้ประโยคที่2ก็คือคนวิ่งประโยคที่3เด็กแปรงฟันและประโยคสุดท้ายก็คือผู้ชายขับรถนักเรียนลองสังเกตทั้งหมด4ประโยคนี้สิครับว่ามันมีความเหมือนกันหรือว่ามีความแตกต่างกันยังไงบ้างไหนลองสังเกตสิครับนักเรียนว่ายังไงเอ่ย
0: มีอะไรเหมือนกันหรือแตกต่างกันไหมคะ
1: ประโยคที่1กับประโยคที่2ก็คือมี2คำเหมือนกันครับครูพี่ตูน
0: ถูกต้องแล้วค่ะ
1: ส่วนประโยคที่3กับประโยคที่4ก็คือมี3คำเหมือนกันครับครูพี่ตูนนักเรียนบอกคุณครูมาแล้วครับ
0: ถูกต้องแล้วค่ะนักเรียนคะนักเรียนสังเกตนะคะว่าทั้ง4ภาพนี้ค่ะมีประธานในประโยคเหมือนกันหรือเปล่ามีไหมเอ่ยนักเรียนสังเกตดูสิคะคำแรกมาดูคำที่คำแรกเลยค่ะประโยคแรกผู้หญิงร้องไห้มีประธานในประโยคไหมคะมีไหมเอ่ยมีค่ะมีคำว่าอะไรนะคะผู้หญิงถูกต้องแล้วค่ะมีคำว่าผู้หญิงซึ่งเป็นประโยคนี้นั่นเองและคำต่อมาล่ะคะ

0: ่อมาคนวิ่งมีประธานในประโยคไม่เอ่ย
1: มีไหมครับนักเรียนดูดีๆ
0: ม
1: ี
0: ไหมคะถูกต้องแล้วค่ะคนนะคะเป็นประธานในประโยคนี้นั่นเองค่ะภาพต่อมาค่ะประโยคเด็กแปรงฟันในนี้นะคะมีประธานในประโยคไม่เอ่ยมีไหมคะนักเรียนคะ
1: ตอบเสียงดังๆหน่อยมีไหมครับนักเรียน
0: มีก็คือคำว่าเด็กถูกต้องแล้วค่ะในประโยคนี้นะคะก็มีคำว่าเด็กเป็นประธานในประโยคนั่นเองค่ะแล้วภาพต่อมาล่ะคะผู้ชายขับรถมีประธานในประโยคไม่เอ่ยมีไหมคะตอบเสียงดังตั้งชัดเลยค่ะผู้ชายถูกต้องแล้วค่ะจากภาพทั้ง4ภาพ4ประโยคนี้นะคะก็มีประธานที่เปะที่อยู่ในประโยคเหมือนกันทั้ง4ภาพนั่นเองค่ะ
1: นักเรียนนอกจากจะมีประธานนะคะนักเรียนลองสังเกตทั้ง4ประโยคนี้สิคะว่ามีกริยาของประโยคไหมคะนักเรียนมีคำที่ทำหน้าที่เป็นกริยาของประโยคไม่เอ่ยลองสังเกตดูดีๆสิมีใช่ไหมคะนักเรียนมีไหนลองบอกคุณครูสิว่าในประโยคแรกอ่ะคำที่ทำหน้าที่เป็นกริยาของประโยคคือคำไหน
0: มีไหมคะ
1: มีคำว่าร้องไห้ใช่ไหมคะเก่งจังทุกคนในประโยคที่สองในประโยคที่สองก็คือประโยคที่ว่าคนวิ่งไหนลองดูที่ว่ามีคำที่ทำหน้าที่เป็นกริยาของประโยคไหมคะนักเรียนมีไหมคะมีใช่ไหมคะคือคำว่าวิ่งนั่นเองต่อไปในประโยคที่สามในประโยคที่สามเด็กแปรงฟันในประโยคนี้นักเรียนเห็นคำที่ทำหน้าที่เป็นกริยาของประโยคไหมคะนักเรียนเห็นไหมคะเห็นใช่ไหมฝั่งทางนี้บอกเห็นเขาครูพี่ตูนเห็นคำว่าอะไรเอ่ยเห็นคำว่าแปรง
0: ถูกต้องแล้วค่ะ
1: ถูกต้องครับนักเรียนและในประโยคสุดท้ายก็คือประโยคที่ว่าผู้ชายขับรถในประโยคนี้นักเรียนเห็นคำที่ทำหน้าที่เป็นกริยาของประโยคไหมคะนักเรียน
0: เห็นไหมเอ่ยคำไหนนะ
1: คำว่าอะไรคะนักเรียนคำว่าขับนั่นเองถูกต้องแล้วคะนักเรียนดังนั้นนักเรียนจะสังเกตว่าทั้ง4ประโยคน่ะจะมีคำที่ทำหน้าที่เป็นกริยาของประโยคเหมือนกันทั้ง4ประโยคเลยครับครูพี่ตูน
0: ใช่แล้วค่ะแต่นักเรียนคะนักเรียนเห็นคำที่เกินประโยคอื่นๆออกมาไหมคะสังเกตไหมคะว่ามีคำว่าอะไรบ้างมีคำว่าฟันกับคำว่ารถใช่ไหมคะนักเรียนรู้ไหมคะว่าคำว่าฟันกับคำว่ารถทำไมถึงเกินออกมาได้ไม่ทราบไม่เป็นไรค่ะวันนี้คุณครูมีคำตอบนะคะคำว่าฟันกับคำว่ารถนะคะเป็นคำชนิดไหนคะตอบคุณครูมาก่อนค่ะเป็นคำชนิดไหนเอ่ย
1: ตอบเสร็จแล้วนะเป็นคำชนิดไหนคะนักเรียน
0: เป็นคำนามถูกต้องแล้วค่ะคำว่าฟันกับคำว่ารถเป็นคำนามใช่ไหมคะคำว่าฟันกับคำว่ารถนี้นะคะทำหน้าที่เป็นกรรมนะคะในประโยคซึ่งกรรมนะคะกรรมนักเรียนทราบไหมคะว่าคืออะไรไม่ทราบไม่เป็นไรเลยค่ะสำหรับกรรมนะคะนักเรียนจำง่ายๆเลยค่ะก็คือคนหรือสิ่งของที่ถูกกระทำนั่นเองค่ะดังนั้นนะคะคำว่าฟันกับคำว่ารถจึงเป็นกรรมของประโยคทั้งสองนี้นั่นเองค่ะ
1: นักเรียนครับนอกจากจะมีคำนามที่ทำหน้าที่เป็นประธานของประโยคอย่างในทั้ง4ประโยคที่เรายกตัวอย่างมาแล้วก็มีคำนามที่ทำหน้าที่เป็นกรรมของประโยคอย่างในประโยคที่3แล้วก็ในประโยคที่4นะคะนักเรียนแล้วก็ยังมีคำกริยาที่ทำหน้าที่เป็นกริยาของประโยคในทั้ง4ประโยคด้วยแต่นักเรียนสังเกตไหมคะว่าทั้ง4ประโยคนี้น่ะจะมีใจความสำคัญเพียงใจความเดียวแสดงกิริยาท่าทางเพียงอย่างเดียวด้วยนะคะนักเรียนนึกภาพไม่ออกอย่างเช่นในประโยคที่1ค่ะนักเรียนในประโยคที่1อะไรนะผู้หญิงอะไรนะคะนักเรียนผู้หญิงร้องไห้ในประโยคนี้นักเรียนจะเห็นว่าผู้หญิงแสดงกิริยาอาการเพียงอย่างเดียวเลยก็คืออะไรครับคืออะไร
0: ร้องไห้ถูกต้องแล้วค่ะครู
1: ดังนั้นใจความสำคัญเดียวของประโยคนี้ก็คือที่เขาต้องการบอกก็คือว่าผู้หญิงกำลังร้องไห้อยู่แบบนี้ใช่ไหมครับครูพี่ตูน
0: ใช่แล้วค่ะนักเรียนคะจากลักษณะที่ครูพี่ล็อกและครูพี่ตูนพูดมาทั้งหมดนะคะนักเรียนสามารถบอกคุณครูได้ไหมคะว่าเรากำลังเรียนเรื่องอะไรอยู
1: ่บอกได้ไหมคะนักเรียนเรากำลังเรียนเรื่องอะไรนะ
0: เรากำลังเรียนเรื่องอะไรกันคะที่มีทั้งภาพประธานแล้วก็ภาพแสดงค่ะนักเรียนฝั่งซ้ายบอกว่าเรียนเรื่องประโยคประโยคถูกต้องไหมครับครูพี่ล็อก
1: ถูกต้องแล้วครับนักเรียนเรากำลังเรียนเรื่องประโยคกันนั่นเอง
0: เพราะว่าประโยคนะคะประกอบไปด้วยภาพประธานแล้วก็ภาพ

0: สมบูรณ์นั่นเองค่ะแต่นักเรียนคะประโยคที่เรากำลังเรียนอยู่เนี่ยนักเรียนทราบไหมคะว่าเรากำลังเรียนเรื่องประโยคชนิดไหน
1: นักเรียนพอจะทราบไหมคะว่าเรากำลังเรียนประโยคชนิดอะไรอยู่
0: ประโยคอะไรเอ่ย
1: ติ๊กตอกติ๊กตอกติ๊กตอก
0: ถูกต้องแล้วค่ะเรากำลังเรียนเรื่องประโยคสามัญนั่นเองเพราะอะไรคะนักเรียนถึงคิดว่าเรากำลังเรียนเรื่องประโยคสามัญ
1: มีใครบอกคุณครูได้บ้างเอ่ยเรากำลังเรียนประโยคสามัญเพราะอะไรนักเรียนดูจากตรงไหนอะ
0: คุณครูจะบอกให้นะคะว่าประโยคสามัญก็คือประโยคที่กล่าวถึงสิ่งใดสิ่งหนึ่งเพียงอย่างเดียวและสิ่งนั้นแสดงกิริยาอาการหรืออยู่ในสภาพอย่างใดอย่างหนึ่งเพียงอย่างเดียวนะคะซึ่งประกอบไปด้วยภาคประธานและภาคแสดงนั่นเองค่ะ
1: นักเรียนลองสังเกตดีๆนะครับประโยคที่ว่าผู้หญิงร้องไห้กับประโยคที่ว่าคนวิ่งมีแค่สองส่วนนะคะครูพี่ตูนและมีส่วนที่เป็นประธานและก็ส่วนที่เป็นกริยานั่นเองดังนั้นทั้งสองประโยคนี้จึงจัดว่าเป็นประโยคสามัญแบบสองส่วนเรามาดูประโยคตัวอย่างประโยคกันสิอ่ะคำประโยคแรกครับนักเรียนประโยคที่ว่าผู้หญิงร้องไห้คำว่าผู้หญิงอยู่ในส่วนแรกเลยก็คือส่วนที่เป็นประธานคำว่าร้องไห้เหรอนักเรียนอยู่ในส่วนที่สองก็คือส่วนที่เป็นกริยาเองแล้วในประโยคที่สองอ่ะประโยคที่สองว่ายังไงเอ่ยประโยคที่สองก็คือบอกว่าคนวิ่งคำว่าคนอยู่ในส่วนที่หนึ่งก็คือส่วนที่เป็นประธานคำว่าวิ่งอยู่ในส่วนที่สองส่วนที่เป็นกริยาเองต่อไปนักเรียนลองสังเกตประโยคที่สามกับประโยคที่สี่ที่บอกว่าเด็กแปรงฟันกับที่บอกว่าผู้ชายขับรถนักเรียนลองสังเกตสิว่าทั้งสองประโยคนี้จะเป็นประโยคสามัญแบบสองส่วนหรือว่าแบบสามส่วนดีครับนักเรียน
0: แบบไหนกันคะประโยคสามัญสองส่วนหรือประโยคสามัญแบบสามส่วนคะ
1: แบบสามส่วนถูกต้องแล้วครับนักเรียนเพราะอะไรเอ่ยเพราะประกอบไปด้วยส่วนที่หนึ่งก็คือส่วนที่เป็นประธานส่วนที่สองคือส่วนที่เป็นกริยาและส่วนสุดท้ายส่วนที่เพิ่มเติมขึ้นมาจากแบบสองส่วนก็คือส่วนที่เป็นกรรมนั่นเองไหนเราลองไปดูประโยคกันสิประโยคของเราก็คืออะไรนะคือเด็กแปรงฟันคำว่าเด็กคำนี้นักเรียนคิดว่าอยู่ในส่วนไหนอยู่ในส่วนที่1เพราะว่าอะไรอยู่ในส่วนของประธานนั่นเองและคำว่าแปรงล่ะนักเรียนคำว่าแปรงคำนี้อยู่ในส่วนไหนส่วนที่2ใช่แล้วครับนักเรียนอยู่ในส่วนที่2ก็คือส่วนที่เป็นกริยาและคำสุดท้ายนะครับคำว่าฟันคำว่าฟันคำนี้อยู่ในส่วนที่3ส่วนที่เป็นกรรมนั่นเองครับนักเรียนแล้วประโยคสุดท้ายประโยคที่บอกว่าผู้ชายขับรถในประโยคนี้นักเรียนลองบอกคุณครูสิว่าผู้ชายอยู่ในส่วนที่อะไรอยู่ในส่วนที่1ก็คือส่วนที่เป็นประธานแล้วคำว่าขับล่ะนักเรียนคำว่าขับคำนี้นักเรียนคิดว่าอยู่ในส่วนไหนอยู่ในส่วนที่2ก็คือส่วนที่เป็นกริยาแล้วสุดท้ายแล้วครับครูพี่ตูนคำว่ารถนะครับคำนี้อยู่ในส่วนที่3คือส่วนที่เป็นกรรมนั่นเองครับนักเรียน
0: นักเรียนคะนักเรียนสงสัยไหมคะว่าทำไมถึงมีประโยคบางประโยคถึงเป็นประโยคสามัญสองส่วนแต่ทำไมประโยคบางประโยคถึงเป็นประโยคสามัญแบบสามส่วนนักเรียนสงสัยไหมคะ
1: นักเรียนสงสัยกันเต็มแล้วเรียนเขาครูพี่ตูนก็คือยกมือกันเต็มห้องเลยครับครูพี่ตูน
0: ดังนั้นนะคะคุณครูพี่ตูนมีคำตอบค่ะเหตุผลที่บางประโยคนะคะเป็นประโยคสามัญแบบสองส่วนแล้วก็ประโยคบางประโยคเป็นประโยคสามัญแบบสามส่วนก็เพราะว่าคำกริยาบางคำนะคะจำเป็นที่จะต้องมีกรรมมารองรับค่ะจึงจะสามารถสื่อความหมายได้ชัดเจนสมบูรณ์ยกตัวอย่างนะคะถ้าเราพูดว่าเด็กร้องไห้พูดแค่นี้เราก็สามารถสื่อความหมายชัดเจนแล้วก็ทุกคนก็ทราบโดยทั่วกันแล้วใช่ไหมคะว่า
1: ก็คือเข้าใจตรงกันนั่นเองใช่ไหมครับ
0: ถูกต้องแล้วค่ะแต่ว่าถ้าเกิดว่าเรายกมาแค่เด็กแปลงเอาล่ะทีนี้งงกันเลยใช่ไหมคะว่าเด็กแปลงอะไรดังนั้นจึงจะต้องมีคำว่าฟันนะคะซึ่งทำหน้าที่เป็นกรรมในประโยคมารองรับนะคะจึงจะสามารถสื่อความหมายได้ชัดเจนสมบูรณ์นักเรียนเข้าใจกันไหมคะ
1: ถ้านักเรียนเข้าใจกันแล้วนะคะตอนนี้คุณครูก็เชื่อว่านักเรียนนะคะเข้าใจแล้วว่าประโยคสามัญคืออะไรแล้วประโยคสามัญแบบสองส่วนกับประโยคสามัญแบบสามส่วนเนี่ยมันมี

0: เลยมันมีความแตกต่างกันยังไงต่อไปครับคุณพี่ตูนเราเตรียมเกมมาให้เด็กๆเล่นด้วยใช่ไหมครับ
1: ใช่แล้วค่ะเกมนะคะน่ารักแล้วก็สนุกสนานมากๆเลยค่ะ
0: เกมของเรามีชื่อเกมว่า
1: สามัคคีตอบดีมีคะแนน
0: นักเรียนอยากรู้วิธีการเล่นกันหรือยังเอ่ย
1: คุณครูพี่ตูนอยากรู้แล้วล่ะค่ะ
0: วิธีการเล่นก็คือคุณครูนะคะจะมีประโยคปริศนามาให้นักเรียนนะคะและให้นักเรียนช่วยกันบอกคุณครูว่าประโยคปริศนาที่คุณครูตอบให้เนี่ยเป็นประโยคสามัญแบบ2ส่วนหรือว่าแบบ3ส่วนพร้อมกับบอกชนิดและหน้าที่ของคำในประโยคด้วยนะคะนักเรียน
1: ค่ะ
0: ถ้านักเรียนทุกคนช่วยกันตอบคำถามของคุณครูได้ถูกต้องนะคะคุณครูก็จะมีดาวให้นักเรียนในข้อละ1ดวงพร้อมที่จะไปเล่นเกมกันหรือยังเอ่ย
1: พร้อมแล้วหรือยังคะถ้าพร้อมแล้วเราไปเริ่มกันเลยดีกว่าค่ะครูรัก
0: นักเรียนงั้นเรามาเริ่มที่ข้อแรกกันเลยนะครับข้อแรกก็คือประโยคที่ว่าเพื่อนยิ้มทุกคนอ่านพร้อมกันเพื่อนยิ้มในประโยคนี้นักเรียนคิดว่าเป็นประโยคสามัญแบบ2ส่วนหรือว่าแบบ3ส่วนครับนักเรียน
1: แบบไหนคะแบบ2ส่วนหรือ3ส่วนคะ
0: ตอบเข้ามาเลยว่าแบบ2ส่วนนั่นเองแบบ2ส่วนถูกไหมครับครูพี่ตูน
1: ถูกต้องแล้วค่ะครูพี่ล็อกค่ะ
0: เป็นแบบ2ส่วนก็เพราะว่ามีส่วนที่เป็นประธานแล้วก็ส่วนที่เป็นกริยานั่นเองเนาะแล้วนักเรียนคิดว่าคำว่าเพื่อนเป็นคำชนิดไหนครับนักเรียนเป็นคำนามถูกต้องแล้วครับนักเรียนเป็นคำนามแล้วทำหน้าที่อะไรในประโยคอยู่ต้นประโยคแบบนี้ทำหน้าที่อะไรครับนักเรียน
1: ทำหน้าที่อะไรคะ
0: ทำหน้าที่เป็นประธานของประโยคถูกต้องแล้วครับนักเรียนแล้วคำว่ายิ้มล่ะคำว่ายิ้มไหนทุกคนยิ้มซิยิ้มให้คุณครูหน่อย
1: ยิ้มหน่อยเร็ว
0: ยิ้มคำว่ายิ้มแสดงท่าทางแบบนี้เป็นคำชนิดไหนครับนักเรียน
1: เป็นคำ
0: กริยาเป็นคำกริยาถูกต้องแล้วค่ะนักเรียนเป็นคำกริยาทำหน้าที่อะไรในประโยคครับนักเรียนทำหน้าที่เป็นกริยาของประโยคนั่นเองเนาะถูกต้องแล้วครับในข้อนี้นักเรียนตอบถูกทุกข้อทุกคำถามดังนั้นรับดาวจากคุณครูไป1ดาว
1: ต่อมานะคะเราก็มาเริ่มที่ประโยคต่อมากันเลยค่ะอ่านไปพร้อมๆกันกับคุณครูเลยนักเรียนคะต่อเล่นเกมเป็นประโยคสามัญแบบ2ส่วนหรือประโยคสามัญแบบ3ส่วนคะตอบมาเลยค่ะ
0: เป็นประโยคสามัญแบบ2ส่วนหรือ3ส่วนคะนักเรียน
1: นักเรียนทางด้านขวามือตอบมาว่าประโยคสามัญแบบ2ส่วนถูกต้องไหมคะ
0: 2ส่วนแล้วคะนักเรียนครูว่ายังไม่ถูกนะครับนักเรียน
1: เป็นประโยคสามัญแบบไหนถูกต้องแล้วค่ะประโยคสามัญแบบ3ส่วนนะคะเพราะว่ามีประธานกริยาและก็กรรมนั่นเองค่ะนักเรียนคะมาดูคำแรกคำว่าป๋อนะคะคำว่าป๋อป๋อเป็นคำที่ทำที่เป็นชนิดของคำชนิดไหนคะเป็นคำนามถูกต้องแล้วค่ะป๋อเป็นคำนามนั่นเองค่ะแล้วป๋อเนี่ยทำหน้าที่อะไรในประโยคคะเป็นคำที่ทำหน้าที่อะไรในประโยค
0: นักเรียนคิดว่าคำว่าป๋อทำหน้าที่อะไรในประโยคคะนักเรียน
1: อยู่ต้นประโยคแบบนี้ต้องเป็นประธานถูกต้องแล้วค่ะคำว่าป๋อเป็นประธานในประโยคนะคะต่อมาค่ะคำว่าเล่นคำว่าเล่นเป็นการแสดงกิริยาอาการนั่นเองค่ะแล้วชนิดของคำของคำว่าเล่นล่ะคะเล่นชนิดของคำคืออะไร
0: คำว่าเล่นคำนี้เป็นคำชนิดไหนคะนักเรียน
1: เป็นคำกริยาถูกต้องแล้วค่ะเป็นคำกริยานั่นเองแล้วคำว่าเล่นเนี่ยทำหน้าที่อะไรในประโยคคะทำหน้าที่อะไรคะ
0: ฟังทางนี้ตอบมาว่าทำหน้าที่เป็นกริยาในประโยคครับครูพี่ตูน
1: ถูกต้องแล้วค่ะทำหน้าที่เป็นกริยาในประโยคนั่นเองต่อมาค่ะคำว่าเกมคำว่าเกมมีหน้าที่หรือชนิดของคำคืออะไรคะ
0: คำว่าเกมคำนี้เป็นคำชนิดไหนครับนักเรียน
1: เป็นคำไหนคำอะไรคะ
0: นักเรียนบอกว่าเป็นคำนาม
1: ถูกต้องแล้วค่ะคำว่าเกมก็คือเป็นคำนามนั่นเองนะคะแล้วคำว่าเกมเนี่ยทำหน้าที่อะไรในประโยค
0: คำว่าเกมทำหน้าที่อะไรในประโยคครับนักเรียนตอบเสียงได้นั่งเร็วทำหน้าที
1: ่เป็นกรรมของประโยคถูกต้องแล้วค่ะนักเรียนเก่งมากๆเลยค่ะสำหรับคำแรกเราก็ได้เป็นคำนามคำว่าต่อเป็นคำ ำนามนะคะหรือทำหน้าที่เป็นประธานในประโยคนั่นเองคำว่าเล่นเป็น ชนิดของคำก็คือคำกริยาถูกต้องใช่ไหมคะแล้วก็ทำหน้าที่เป็นกริยาในประโยคนั่นเองค่ะและคำสุดท้ายคำว่าเกมชนิดของคำก็คือคำนามนะคะแล้วก็ทำหน้าที่สุดท้ายก็คือเป็นกรรมในประโยคนั่นเองค่ะถ้าตอบถูกแบบนี้นะคะรับได้ไปเลยค่ะคนละ1ดวง
0: ตอนนี้นักเรียนทุกคนก็มีดาวสะสมไปแล้วคนละ

0: ำนักเรียนสองดวงเลยนะครับนักเรียน
1: ถูกต้องแล้วค่ะ
0: ต่อไปนะครับนักเรียนถึงประโยคที่3แล้วประโยคที่3ของคุณครูก็คือประโยคที่ว่าพึ่งบินทุกคนรู้จักพึ่งใช่ไหมพึ่งมันบินได้นะคะนักเรียนในประโยคที่ว่าพึ่งบินประโยคนี้นักเรียนคิดว่าเป็นประโยคสามัญแบบ2ส่วนหรือว่าเป็นประโยคสามัญแบบ3ส่วนเอ่ย
1: 2ส่วนหรือ3ส่วนคะ
0: ตอบครูเสียงนั่งๆนะเดี๋ยวเป็นประโยคสามัญแบบ2ส่วนถูกต้องแล้วนะครับเป็นประโยคสามัญแบบ2ส่วนเพราะมีส่วนที่เป็นประธานแล้วก็มีส่วนที่เป็นกริยานั่นเองเนาะแล้วพึ่งคำนี้นักเรียนคิดว่าเป็นคำชนิดไหนครับนักเรียน
1: เป็นคำชนิดไหนคะ
0: เป็นคำนามถูกต้องแล้วนะครับนักเรียนเป็นคำนามนั่นเองแล้วทำหน้าที่อะไรในประโยคเอ่ยทำหน้าที่เป็นประธานในประโยคนั่นเองเนาะคำว่าพึ่งเป็นคำนามแล้วก็ทำหน้าที่เป็นประธานในประโยค
1: เก่ง
0: แล้วคำว่าบิน
1: คำว่าบินค่ะ
0: บินคำนี้เป็นคำชนิดไหนครับนักเรียนเป็นคำกริยาถูกต้องแล้วค่ะทุกคนเป็นคำกริยาแบบนี้ทำหน้าที่อะไรในประโยคเอ่ยทำหน้าที่เป็นกริยาประโยคถูกต้องแล้วใช่ไหมครับครูพี่ตูน
1: ถูกต้องแล้วค่ะครูพี่ล็อกค่ะ
0: ถูกต้องแบบนี้นะครับนักเรียนทุกคนก็จะได้รับดาวไปเพิ่มอีกคนละ1ดวงดังนั้นตอนนี้ทุกคนมีดาวสะสมกี่ดวงแล้วครับครูพี่ตูน
1: 3ดวงแล้วค่ะครูพี่ล็อกค่ะเรามาดูกันที่ประโยคต่อมากันเลยนะคะฉันกินข้าวนะคะประโยคที่ว่าฉันกินข้าวนักเรียนอ่านไปพร้อมๆกันกับคุณครูนะคะฉันกินข้าวนักเรียนบอกคุณครูหน่อยค่ะว่าเป็นประโยคสามัญแบบกี่ส่วนคะ2ส่วนหรือ3ส่วนเอ่ย
0: นักเรียนคิดว่าเป็นประโยคสามัญแบบ2ส่วนหรือ3ส่วนคะนักเรียนฟังทางนี้ตอบมาว่า3ส่วนครับครูพี่ตูนถูกไหมครับ
1: ถูกต้องแล้วค่ะเป็นประโยคสามัญแบบ3ส่วนนะคะเรามาดูกันที่คำกันเลยค่ะคำแรกนะคะคำว่าฉันเป็นคำชนิดไหนคะนักเรียนสามารถตอบครูได้ไหมเอ่ย
0: ตอบเสียงเล็กหน่อยเป็นคำชนิดไหนเอ่ย
1: นักเรียนด้านหลังบอกว่าเป็นคำนามถูกต้องไหมคะครูพี่ล็อก
0: เป็นคำนามไม่ถูกนะคะนักเรียน
1: แล้วคำว่าฉันเนี่ยเป็นคำชนิดไหนคะนักเรียนทราบไหมเอ่ยมีคนไหนทราบไหมคะมีคนอื่นทราบไหมไม่ทราบเลยนะคะครูจะเฉลยเลยแล้วกันค่ะคำว่าฉันนะคะเป็นคำสรรพนามคำสรรพนามเป็นยังไงคะครูพี่ล็อก
0: คำสรรพนามก็คือคำที่ใช้แทนตัวบุคคลนะคะนักเรียนอย่างเช่นครูก็แทนตัวผู้พูดแบบนี้นะคะนักเรียน
1: เช่นคำว่าฉันเป็นครูฉันเป็นนักเรียนนั่นเองค่ะดังนั้นนะคะคำว่าฉันก็คือมีชนิดของคำก็คือคำสรรพนามนั่นเองค่ะแล้วคำว่าฉันทำหน้าที่อะไรในประโยคคะทำหน้าที่อะไรเอ่ย
0: คำว่าฉันอยู่ต้นประโยคแบบนี้ต้องทำหน้าที่เป็น
1: ถูกต้องค่ะเป็นประธานต่อมาค่ะคำว่ากินนะคะคำว่ากินชนิดของคำคืออะไรคะคืออะไรเอ่ยแสดงกิริยาอาการ
0: คำว่ากินคำนี้เป็นคำ
1: กริยาถูกต้องแล้วค่ะคำว่ากินเป็นคำกริยานั่นเองนะคะแล้วทำหน้าที่อะไรในประโยคคะ
0: ทำหน้าที่อะไรคะนักเรียนติ๊กตอกติ๊กตอก
1: ทำหน้าที่เป็นกริยาถูกต้องแล้วค่ะเรามาถึงคำสุดท้ายแล้วนะคะก็คือคำว่าข้าวคำว่าข้าวนะคะมีชนิดของคำคืออะไรคะ
0: คำว่าข้าวคำนี้เป็นคำชนิดไหนคะนักเรียน
1: เป็นคำชนิดไหนเอ่ยเป็นคำนามถูกต้องแล้วค่ะคำว่าข้าวเป็นคำนามนะคะแล้วทำหน้าที่อะไรในประโยคคะนักเรียนตอบคุณครูได้ไหมคะ
0: อยู่ท้ายประโยคแบบนี้มักจะทำหน้าที่เป็น
1: กรรมถูกต้องแล้วค่ะคำว่าข้าวเป็นกรรมนั่นเองค่ะนักเรียนตอบถูกอย่างนี้นะคะคุณครูให้ดาวเป็นสะสมเพิ่มอีกเลยค่ะเพิ่มไปเลย1ด
0: วงตอนนี้นักเรียนสะสมกี่ดวงแล้วครับครูพี่ตูน
1: มี4ดวงแล้วนะคะ
0: งั้นเราไปข้อต่อไปกันเลยดีกว่าครับนักเรียนข้อต่อไปประโยคของคุณครูก็คือพอรีดเสื้อไหนลองคิดสิพอรีดเสื้อประโยคนี้เป็นประโยคสามัญแบบส่วนหรือว่าแบบ3ส่วนเอ่ยแบบไหนนะเป็นแบบ3ส่วนถูกไหมครับครูพี่ตูน
1: ถูกต้องแล้วค่ะครูพี่ล็อกค่ะ
0: เป็นประโยคสามัญแบบ3ส่วน

0: ามีอะไรบ้างเขามีส่วนที่เป็นประธานส่วนที่เป็นกริยาและก็ส่วนที่เป็นกรรมนั่นเองเนาะดังนั้นเรามาดูที่คำไปทีละคำกันเถอะนักเรียนคำว่าพ่อคำนี้นักเรียนคิดว่าเป็นคำชนิดไหนคะนักเรียน
1: เป็นคำไหนเป็นคำชนิดไหนคะ
0: เป็นคำชนิดไหนคำว่าพ่อเป็นคำนามถูกต้องแล้วเป็นคำนามอยู่ต้นประโยคแบบนี้ก็ทำหน้าที่เป็นประธานของประโยคถูกอีกแล้วเก่งจังเลยต่อไปคำว่ารีดคำว่ารีดคำนี้แสดงท่าทางแบบนี้ต้องเป็นคำชนิดไหนครับเป็นคำชนิดไหนครับ
1: เป็นคำชนิดไหนนักเรียนเป็นคำกริยาถูกต้องไหมคะครูพี่ลักษ
0: ณ์ถูกต้องแล้วครับคำว่ารีดคำนี้เป็นคำกริยาเป็นคำกริยาแบบนี้ทำหน้าที่อะไรในประโยค
1: ทำหน้าที่อะไรคะ
0: ทำหน้าที่เป็นกริยาของประโยคที่แสดงท่าทางของพ่อนั่นเองเนาะต่อไปคำสุดท้ายของประโยคนี้แล้วนะคะนักเรียนคำสุดท้ายของประโยคนี้แล้วก็คือคำว่าเสื้อคำว่าเสื้อคำนี้นักเรียนคิดว่าเป็นคำชนิดไหน
1: เป็นคำชนิดไหนคะ
0: ติ๊กตอกติ๊กตอกให้เวลาคิดหน่อยนักเรียนคิดว่าเป็นคำชนิดไหนเป็นคำนามถูกต้องแล้วเป็นคำนามอยู่ท้ายประโยคแบบนี้มักจะทำหน้าที่อะไรคะนักเรียนทำหน้าที่เป็นฟังท้ายนี้แต่ว่าทำหน้าที่เป็นกรรมถูกต้องแล้วคำนักเรียนคำว่าเสื้อคำนี้เป็นคำนามแล้วก็ทำหน้าที่เป็นกรรมในประโยคดังนั้นตอบถูกทุกคำถามแบบนี้รับดาวไปเพิ่มอีกคนละ1 ดวง
1: แล้วนะคะเราก็มาถึงที่ประโยคสุดท้ายแล้วค่ะนักเรียนคะสังเกตค่ะคำว่านอนอ่านพร้อมกับคุณครูไปเลยนะคะป้านอนนะคะนักเรียนคะสามารถบอกคุณครูได้ไหมคะว่าคำว่าป้านอนเนี่ยเป็นประโยคสามัญแบบ2ส่วนหรือเป็นประโยคสามัญแบบ3ส่วนคะ
0: นักเรียนคิดว่าเป็นประโยคสามัญแบบไหน
1: ทางด้านหลังตอบมาว่าประโยคสามัญแบบ2ส่วนถูกต้องไหมคะครูร้อง
0: ถูกต้องแล้วค่ะนักเรียนเป็นประโยคสามัญแบบ2ส่วนครับ
1: เรามาดูที่คำแรกกันเลยค่ะคำว่าป้าป้าในที่นี้นะคะทำหน้าที่เป็นชนิดของคำชนิดไหน
0: คำว่าป้าคำนี้เป็นคำชนิดไหนครับนักเรียน
1: เป็นคำกริยา
0: เป็นคำกริยาเป็นคำกริยาเหรอคะครูพี่ตูน
1: ถูกต้องค่ะนักเรียนทางซ้ายมือบอกว่าเป็นคำกริยาถูกไหมคะ
0: ไม่ถูกนะคะนักเรียนคำว่าป้าคำนี้เป็นคำกริยาไม่ใช่นะคะนักเรียนคำว่าป้าคำนี้เป็นคำนามนั่นเองคำนักเรียนคำเข้าใจใหม่เลยนะคะนักเรียนแล้วคำว่าป้าคำนี้อยู่ต้นประโยค
1: เป็นคำนามนะคะที่ทำหน้าที่เป็นประธานในประโยคนั่นเองค่ะแล้วต่อมาล่ะคะคำว่านอนคำว่านอนในที่นี้ค่ะทำเป็นคำชนิดไหนคะ
0: คำว่านอนคำนี้นักเรียนคิดว่าเป็นคำชนิดไหนคำนักเรียนส่งเสียงดังๆหน่อยคำสุดท้ายแล้ว
1: เป็นคำกริยาถูกต้องไหมคะครูพี่ล้อ
0: ถูกต้องแล้วครับคำว่านอนคำนี้เป็นคำกริยาแล้วนักเรียนคิดว่าทำหน้าที่อะไรในประโยค
1: ทำหน้าที่อะไรคะ
0: ทำหน้าที่เป็น
1: กริยาในประโยคนั่นเองค่ะ
0: ดังนั้นคำว่าป้านอนก็คือเป็นประโยค2ส่วนนะคะนักเรียนแล้วก็มีคำว่าป้าเป็นคำนามทำหน้าที่เป็นประธานคำว่านอนเป็นคำกริยาซึ่งทำหน้าที่เป็นกริยาของประโยคแสดงอาการของป้าที่กำลังนอนอยู่นั่นเองครับ
1: แต่คุณครูเสียงดังฟังชัดเลยค่ะประโยคสามัญคืออ
0: ะไรครับประโยคสามัญคือ
1: ประโยคที่มีใจความเดียวถูกต้องแล้วค่ะประโยคสามัญนะคะก็คือประโยคที่กล่าวถึงสิ่งใดสิ่งหนึ่งนะคะเพียงอย่างเดียวและแสดงกิริยาอาการหรืออยู่ในสภาพใดสภาพหนึ่งเพียงอย่างเดียวนั่นเองค่ะ
0: นักเรียนแล้วประโยคสามัญแบบ2ส่วนล่ะครับนักเรียนประโยคสามัญแบบ2ส่วนประกอบไปด้วยส่วนที่1ก็คือส่วนที่เป็นประธานและส่วนที่2ก็คือส่วนที่เป็นกริยาแล้วประโยคสามัญแบบ3ส่วนล่ะครับนักเรียนประโยคสามัญแบบ3ส่วนประกอบไปด้วยอะไรบ้างประโยคสามัญแบบ3ส่วนประกอบไปด้วยส่วนที่1ก็คือส่วนที่เป็นประธานส่วนที่2ส่วนที่เป็นกริยาและส่วนที่เพิ่มขึ้นมาส่วนที่3ซึ่งแตกต่างจากส่วนที่2นะอันนี้คือส่วนที่เพิ่มขึ้นมานักเรียนคิดว่าเป็นส่วนไหนก็คือส่วนที่เป็นกรรมนั่นเอง
1: สำหรับวันนี้ช่วงเวลาของคุณครูทั้ง2คนก็ใกล้จะหมดลงแล้วครูทั้ง2คนก็ขอตัวลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ
0: สวัสดีค่ะ

0: จ้าสิ่งมีชีวิตตัวเล็กๆเหล่านี้หลายคนอาจจะคุ้นหน้าคุ้นตาค่ะเพราะว่าหลายๆชนิดก็อยู่รอบๆบ้านรอบๆตัวของเราแต่ว่าเอาเข้าจริงๆเรากลับรู้จักเจ้าพวกนี้กันน้อยมากๆค่ะวันนี้ครูเกรียงไกรสุวรรณภักดิ์จะชวนเด็กๆไปเดินสำรวจป่าทำความรู้จักกับเจ้าแมลงกันค่ะและนี่ก็คือสมาชิกร่วมสำรวจของเราครั้งนี้ค่ะส่วนอุปกรณ์สำหรับการทำความรู้จักแมลงก็ต้องไม่ลืมดินสอสมุดบันทึกปั้นขยายแล้วก็กระติกน้ำนั่นเองค่ะถ้าพร้อมแล้วไปกันเลยค่ะ
1: วันนี้เรามีภารกิจสำคัญอันหนึ่งก็คือเราจะเดินไปในเส้นทางป่าข้างหน้าเราเนี่ยแล้วก็เราจะไปดูว่าเราจะเจอแมลงอะไรบ้างเราจะมาทำความรู้จักกับแมลงที่หากินกลางวันแล้วคืนนี้เราก็จะดูว่าแมลงอะไรบ้างที่ออกหากินกลางคืนหรือออกมาให้เราเจอตัวตอนกลางคืนวันนี้เราจะเดินป่าด้วยไปจนถึงกลางคืนเลยดีไหมแล้วเราเดินแล้วก็กลับมาตอนกลางคืนเลยดีไหม
2: ไม่กลับมาตอนสี่รูป
1: เหรออ๋อดีไห
2: ม
1: แล้วเราจะวาดรูปกันด้วยนะเราจะวาดรูปแมลงที่เจอเพราะว่าอันไหนเราไม่รู้ชื่อเดี๋ยวเราค่อยไปหาชื่อกันต่อนะครับว่าแมลงที่เราเจอเนี่ยคือแมลงอะไรอ่ะพร้อมไหมโอเค
0: ฟังไม่ผิดนะคะวันนี้ครูเกรียงจะพาเพื่อนของเราไปทำความรู้จักเจ้าแมลงทั้งตอนกลางวันแล้วก็กลางคืนค่ะเด็กๆทั้งบ้านอย่าลืมบันทึกไปพร้อมกับเพื่อนๆของเรานะคะ
3: วันนี้ก็จะมาดูแมลงกลางวันก่อนว่ามีอะไรบ้างมันจะมีจุดพักแล้วก็ให้เราวาดรูปเขียนชื่อแมลงนะคะที่เจอ
4: มาเดินป่าเดินป่ามาเก็บตัวอย่างแต่เก็บอะไรไม่ได้เพราะว่าไม่มีอุปกรณ์จับครูล้อเล่นว่าจะกลับออกเนี่ยเที่ยงคืนเลยมาจดบันทึกสัตว์ต่างๆที่เจอ
0: แมลงเป็นสัตว์ไม่มีกระดูกสันหลังขนาดเล็กที่สามารถพบเจอได้ทั่วโลกทั้งบนบกใต้น้ำแล้วก็ในอากาศค่ะที่สำคัญเป็นกลุ่มสิ่งมีชีวิตที่มีจำนวนชนิดมากที่สุดในโลกส่วนแมลงที่มีชนิดมากที่สุดในโลกนั่นก็คือเจ้าด้วงปีกแข็งมีจำนวนมากถึง 300,000 กว่าชนิดเลยค่ะ
5: พร้อมแล้ว
1: พร้อมไม่เป็นไรเกมมา
0: เดินป่าไม่ไกล

0: พื่อนของเราก็ได้ทักทายกับเพื่อนเข้าแล้วค่ะ
1: ไป
2: เพิ่งจะต่อยเราเวลามันแบบ
1: ถ้าไม่เพิ่งมันจะต่อยเราก็เมื่อมันรู้สึกมันจะถูกทำร้ายมันจะลายหรือว่าเวลามันเข้าไปในแขนเสื้อเราอ่ะแล้วมันออกไม่ได
2: ้
1: มันก็คิดว่าเฮ้ยมันจะตายแล้วมันก็เลยต่อยแค่นั้นเองถ้ามันมาตอมเราเนี่ยมันแค่กินเหงื่อเฉย
2: แต่มันจะไม่ให้ตัวเองการมากกว่า
3: ต่อมันก็จะพยายามไม
1: ่ต่อยใช่มันไม่รู้หรอกว่ามันต่อยแล้วมันจะตายอ่ะ
2: น่าเศร้าจริง
1: ใช่แต่ว่ามันก็ป้องกันตัวไงมันก็ไม่อยากถูกทำร้าย
4: ที่ออสเตรเลียเมื่อช่วงเย็นนอนมะพร้าวที่มาเรียนแบบพวกผีเสื้อตระการก็ไหวตรงนี้เนี่ยต้องสูบด้วยอันนี้ดอกเหมือนเบอร์รี่เลยนี่นี่เหมือนเบอร์รี
1: ่นี่เรามีแมงมุมแมงมุมเห็นไหมแมงมุมดูดีๆนี่มันมีรูอยู่เราเห็นใยยุ่งๆเต็มไปหมดเลยแต่ว่าตัวมันจะอยู่ในช่องนี้เห็นไหมตอนนี้มันตกใจเรามันก็หลบเข้าไปข้างในเราเดินผ่านไปสักพักนะเดี๋ยวมันจะค่อยๆออกมาอยู่ตรงปากรู
3: น
1: ี้
3: มีตัวมันติดกับดัก
1: มันอยู่ปากรูนี
3: ้ครูเมื่อกี้มีแมลงบินมามันก
1: ็ใช่แล้วก็ใยที่มันสร้าง
0: แมงมุมที่เพื่อนเราเจอคือแมงมุมหมาป่าค่ะออกหากินทั้งกลางวันแล้วก็กลางคืนช่วงนี้ร้อนแล้วก็คงตกใจเสียงของเพื่อนเรานะคะก็เลยหลบลงไปในรูแต่ถ้าใครตาดีก็อาจจะเจอตัวได้ค่ะ
1: เห็นไหม
3: ไหนคะ
1: นี่ไงเกาะอยู่บนใยตอนนี้อยู่ปากรูเลยเดี๋ยวเราก็เข้าป่าตอนนี้ป่ามันตรงนี้มันยังโล่งๆอยู่นิดนึงครับเดี๋ยวเราเข้าไปในป่าที่มันลึกขึ้นเราอาจจะเจอแมลงได้เยอะขึ้นนะตอนนี้มันยังโล่งๆอยู่นะครับเฮ้ยแต่ครูเจอตั๊กแตนนี่ครูเจอตั๊กแตนตัวจิ๋วๆนี่มีอีกตัวนะนี่เห็นไหมอุ้ยเยอะเลยลองดูดีๆทั้งต้นเลยเนี่ยไหนๆเราเจอตั๊กแตนแล้วนะครูบอกไว้เลยว่าที่แน่ๆมันมี2พวกด้วยกันนะครับตั๊กแตนถูกต้องมีตั๊กแตนหนวดสั้นกับตั๊กแตนหนวดยาวนะครับเราแยกง่ายๆ2กลุ่มก่อนเนาะแค่นี้แล้วก็พอดูดีๆเนี่ยครูเห็นว่าตั๊กแตนเนี่ยบางตัวยังเป็นลูกอยู่เลยปีกไม่มีขานี่ไงตั๊กแตนเต็มเลย
3: นี่ไง
1: ทุกกิ่งเลยทุกกิ่งเลยดูดิ11 12 13 14แค่กิ่งนี้นะ15โอ้โห
3: 16 17 18
1: หมดนี่ไม่น้อยกว่า30ไม่น้อยกว่า30ตัว
3: 22
1: คิดว่ามันน่าจะเป็นลูกๆมันเนี่ยออกมาเพิ่งออกมาเต็มเลยเห็นไหมคือเราจะดูว่าตัวไหนที่เป็นลูกตั๊กแตนเนี่ยค
3: ือ
1: ปีกมันยังไม่คลุมท้องปีกมันยังยาวไม่เต็มที
3: ่25ตัวครู
1: ทั้งหมดเป็นชนิดเดียวกันแล้วก็เป็นตั๊กแตนหนวดสั้นเหมือนกัน
0: ตั๊กแตนมีด้วยกัน2กลุ่มหลักๆคือตั๊กแตนหนวดสั้นแล้วก็ตั๊กแตนหนวดยาวค่ะนอกจากนี้ยังมีเพื่อนที่ชื่อคล้ายกันคือตั๊กแตนกิ่งไม้กับตั๊กแตนตำข้าวแต่สองชนิดนี้ไม่ใช่ตั๊กแตนนะคะแค่ชื่อแล้วก็หน้าตาคล้ายกันเท่านั้นเองค่ะดูเหมือนเพื่อนๆของเราจะเจออะไรอีกแล้วค่ะ
3: อ
0: ัน
3: นี
1: ้มันกำลังเอาอาหารกลับไปที่รังมันเห็นป่ะในหลุมนี้เป็นตัวอ่อนของแมลงช้างครับคือแอนไลออนไงแล้วมันก็เนี่ยขึ้นไม่ได้แล้วมันเป็นหลุม
3: กี่เช่น
1: หรือเราไม่เห็นตัวแมลงช้างเพราะว่ามันอยู่ในข้างในใต้ทราย
3: เมื่อกี้มันเดินปัด
1: มันอยู่ในใต้ทรายทีนี้ถ้าเราอยากดูก็ครูขอดูตัวหนึ่ง
3: น
1: ี่
3: ไง
1: นี่ไงนี่
3: โอ
1: ้นี่คือลูกของแมลงช้างนะตัวเต็มวัยมันมีปีกบินได้เหมือนแมลงป
3: อ
1: นี่มันชอบเดินถอยหลัง
3: ขอลองจับ
1: นิ่มๆ นิดนึงอ่ะนิ่มๆตัวนี้ระวังมันหนีบนะเพราะว่าเขี้ยวมันอยู่ตรงนี้ใครหยิบสมุดง่ายๆขอยืมสมุดนิดนึง
3: ขอจับ
1: นี่เราเอาวางบนสมุดเราก็จะเห็นง่ายขึ้น
3: ทำไมอ่ะเพราะว่าอะไร
1: นี่ไงเห็นมั้ยอ่ะเห็นมั้ยมันเดินถอยหลังมันชอบเดินถอยหลัง
3: หัวมันเหมือนกิ้งกือ
1: มีเขี้ยวเห็นมั้ยเขี้ยวแล้วเนี่ยเดินถอยหลัง
0: ดูกันชัดๆอีกทีนะคะที่เพื่อนเราเจอคือตัวอ่อนแมลงช้างค่ะช่วงเป็นตัวอ่อนแบบนี้ก็จะอาศัยอยู่ในทรายหรือว่าดินละเอียดละเอียด

0: จ้าตัวอ่อนแมลงช้างจะใช้วิธีเดินถอยหลังเพื่อมุดตัวลงไปใต้พื้นทรายแล้วใช้ขากรรไกรโยนทรายขึ้นมาจนกลายเป็นหลุมซ่อนตัวอยู่ก้นหลุมดักจับเหยื่อที่เป็นแมลงขนาดเล็กอย่างมดหรือแมงมุมตัวเล็กๆกินเป็นอาหารค่ะ
1: มันกำลังรอว่าเรากระพริบตาเมื่อไหร่มันจะพลิกตัวกลับทันทีเห็นไหมตอนที่เชือกกระพริบตาพอดี
2: เราเห็นแล้วแบบปุ๊บ
1: เหรอทันด้วยเหรอ
2: มันหันข้างก่อน
3: อ่ะเราไปกันอีกหน่อยไหม
2: ไม่ใช่นะ
4: ที่เราเดินมาถึงกิโลนึงยังเนี่ยพันเมตรนะเดี๋ยว
5: เจอเป็นหลายชนิดแล้วนะว่าไปแล้วอ่ะใช่ไหม
1: ปองเหรอ
6: ปองปองไร
1: นี่มาข้างนี้ครับมาข้างนี้
4: มันเริ่มขู่เสียงมันรำคาญ
7: รำคาญ
1: คือเนี้ยมันมีคลิปอยู่ที่ปลายหางนั้นไอ้ครีมข้างหน้าไม่เป็นไรนะครับเวลามันจะหนีบก็นิดนึง
2: หนีบพิทั
1: ศแต่ว่าที่สำคัญคือมันจะงอก้นมาจิง
3: นี่ใช่ไหม
0: เดินกันมาพักใหญ่แล้วครูเกรียงบอกว่าแวะจดบันทึกแมลงที่ได้เจอกันก่อนค่ะ
4: ไม่รู้เขาบอก
3: เอากระเป๋าวางแล้วก็เอาสมุดมาเขียนชื่อขอเขียนชื่อแมลงที่เราเจอก่อนเร็วว่าเราเจออะไรไปบ้างแล้วกันลืมเอ๊ะเราตั้งชื่อมันอะไรดีแมงมุมที่มันอยู่ตามพื้นแบบเนี้ยขาลายๆนะแมงมุมขาลายแล้วกันเนาะเป็นที่รู้กันระหว่างเราเนาะว่าแมงมุมตัวนี้เราเรียกมันแมงมุมขาลายแล้วก็ตะกั่นหนวดสั้น
2: แล้
3: วก็ตะกั่นหนวดยาวนะครับมีทั้งหนวดสั้นและหนวดยาวมี2ชนิดได้ใครไม่ทันตรงไหนเดี๋ยวค่อย
2: นะ
3: รู้ถึงไหนแล้วล่ะ
2: แมลงช้าง
3: ลูกแมลงช้าง
2: แมงมุมขาลาย
3: แมงมุมขาลายใช่ค่ะหมดยัง
2: ตะก
3: ั่นนำข้าวแต่ยัง
4: แมงป่อง
3: แมงป่องด้วย
2: แมงป่องเจอก่อน
3: แมงป่องมี8ขามีอะไรอีกโหเยอะนะเนี่ย

0: ดูเหมือนว่าครูเกรียงมีอะไรมาให้เพื่อนของเราทำความรู้จักกันอีกแล้วค่ะ
1: ในมือครูนี่ตอนนี้ครูจับแมลงตัวหนึ่งที่ถูกเข้าใจผิดทุกคนคิดว่าเจ้าตัวนี้มันคือแมงมุมเพราะขามันยาวมากมันเหมือนแมงมุมเดินโยงไปโยงมาแต่จริงๆแล้วมันไม่ใช่แมงมุมแล้วมันก็ไม่มีพิษด้วยอันนี้คือดัดดี้ลองเลกครับหรือเราเรียกในภาษาไทยว่าแมงโยงเพราะว่ามันเดินแบบ
2: ตายหรือยัง
1: มันยังไม่ตายครับเดี๋ยวๆแล้วก็สังเกตที่บอกอ่ะง่ายๆก็คือมันมีตัวกลมๆนะครับทีนี้ขาเนี่ยมันมีขาคู่หนึ่งด้านหน้าเนี่ยไม่ใช่ขาคู่หน้าสุดนะอาจจะเป็นคู่ที่สองเนี่ยมันจะยาวกว่าขาคู่อื่นนะครับมันจะยกขึ้นตลอดเวลาเหมือนหนวดมันเอาไว้แทนหนวดเห็นขาเล็กๆนี่ไหมข้างหน้าขาข้างนี้มันอาจจะใช้ทำหน้าที
3: ่3อันเล
1: ยมันจะทำหน้าที่เอาเขี่ยอาหารเข้าปากดูขาตอนมันเดินเวลาไปเจอมันแล้วเราสังเกตนะครับว่ามันต่างจากแมงมุมตรงไหน
2: นะครับ
1: แล้วก็ดูดีๆอย่าเพิ่งไปกลัวมันอย่าเพิ่งไปทำร้ายมัน
0: ยังมีแมลงที่รอให้เราทำความรู้จักอีกเยอะนะคะแต่ครูเกรียงบอกว่าสำหรับช่วงกลางวันวันนี้พอเท่านี้ก่อนค่ะเก็บแรงไว้เดินสำรวจทำความรู้จักแมลงตอนกลางคืนกันบ้างค่ะอุปกรณ์ทำความรู้จักเจ้าแมลงกลางคืนที่ครูเกรียงและเพื่อนๆของเรากำลังช่วยกันเตรียมนี้เรียกว่ากับดักแสงไฟค่ะเป็นตัวช่วยที่จะทำให้เราทำความรู้จักกับเจ้าแมลงกลางคืนที่อยู่บริเวณรอบๆพื้นที่นี้ได้ง่ายขึ้นนั่นเองค่ะ
1: พร้อมยังวันนี้เราไปเดินดูแมลงตอนกลางวันมาแล้วนะครับ

0: แมลงได้พอสมควรนะมีแมลงอะไรบ้างที่เราไม่เคยเจอมาก่อนมีไหม
1: ตัวอ
0: ่อนแมลงช้างบางคนอาจจะไม่เคยเห็นว่ามันซ่อนตัวอยู่ในหลุมทรายใช่ไหมวันนี้เห็นตัวจริงแล้วแต่ถ้าเป็นแมลงช้างเนี่ยไม่แน่นะคืนนี้เราอาจจะเจอตัวที่มันโตเต็มที่แล้วมาเกาะอยู่ที่จอผ้าที่เรากำลังทำเนี้ยที่ครูทำแบบนี้ครูเอาผ้าขาวมาขึงไว้แล้วก็เอาหลอดไฟมาเปิดไว้เนี่ย
1: นะครับ
0: มันจะดึงดูดแมลงที่อยู่รอบๆแถวนี้เข้ามานี่เป็นการที่เราดูแมลงแบบง่ายๆวิธีหนึ่งนะครับแต่ว่าเราต้องเตรียมการยุ่งยากเล็กน้อยนะแต่ไม่ใช่แมลงทุกตัวที่มันจะมาเกาะที่นี่เพราะว่าบางชนิดมันก็ไม่มาเราก็เลยต้องมีวิธีที่2วิธีที่2เนี่ยเดี๋ยวเราจะไปเดินดูกันทุกคนต้องมีไฟฉายนะครับมีไฟฉายอ่ะงั้นช่วงนี้ให้ทุกคนไปเตรียมตัวเดี๋ยวครูว่าอีกสักตอนนี้ประมาณเกือบๆทุ่มนะสักทุ่มครึ่งนะเราจะไปเดินป่ากัน
2: เสร็จแล้วค่ะ
0: เอาละครับ
3: ไปอีก
0: เหรอใช่เราจะไปเดินป่ากัน
4: ระหว่างรอแมลงมาเกาะตรงจอผ้าครูเกรียงก็ให้เพื่อนๆของเราไปลองเดินป่าตอนกลางคืนเพื่อทำความรู้จักกับแมลงกันอีกรอบค่ะไปดูกันนะคะว่าจะเจออะไรกันบ้าง
0: ดูบนใบไม้ด้วยนะตามใต้ใบไม้อาจจะเจอแมลงอะไรบางอย่างอ๋อมันมีวิธีนิดนึงที่ครูยังไม่ได้บอกนะครับคือเวลาที่เราเดินกลางคืนใช่ไหมแล้วถ้าเราอยากดูโดยเฉพาะพวกแมงมุมเนี่ยตามันจะสะท้อนแสงให้เอาไปฉายแนบหูแบบนี้แล้วเราจะเห็นจุดเล็กๆเป็นเพชรอยู่ตามพื้นเนี่ยครูเห็นแล้วหนึ่งจุดใครเอาแนบหูตัวเองก็จะเห็นจะเห็นจุดสะท้อนมาแล้วเราก็ค่อยๆเดินไปดูใกล้ๆใช่
1: ไอ้ที่เดินเยอะก็ไอ้ต
0: ั
1: ว
0: ใช่ครับอันนี้ก็อีกชนิดนึงนะครับนี่ครับนี่ครับ
4: อยากเห็นแมลงออกหากินตอนกลางคืนก็ต้องนิ่งต้องเงียบแต่เพื่อนๆของเราสงสัยจะตื่นเต้นกันไปหน่อยค่ะแมลงทั้งหลายก็เลยตกใจแอบซ่อนตัวกันไปก่อนแล้วค่ะ
0: โอ้บินแล้วมันบินได้
1: ตอนน
0: ี้
1: ม
0: ัน
3: มีพวก
5: หางนีบมัน
0: หางหนีบครับแมลงหางหนีบ
5: มันเดินเร็วเหรอคะ
0: ใช่มันเดินเร็วมันชอบกินมุด
5: ชอบกินอะไรอ
0: ่
5: ะ
0: มันมุดกินหนอนเมื่อกี้เจอหางหนีบตัวนึง
1: ส
0: ี
1: ดำยาวๆ
0: ใช่ตัวสีดำยาวๆ
3: ม
0: ัน
3: หางหน
0: ี
3: บ
0: ใช่
3: ม
0: ัน
3: หนีบที
0: ่
3: หาง
0: ใช่มันใช้ก้นมันหนีบ
5: หนีบแล้วมันเจ็บไหม
0: ก็นิดนึงแล้วมันใช้ก้นเนี่ยหนีบหนอนนี่ตัวมันเป็นแบบนี
4: ้แมลงหางหนีบมีแผ่นหางที่ปลายส่วนท้องลักษณะคล้ายครีมสำหรับใช้ในการจับเหยื่อมีปากเป็นแบบกัดกินคล้ายกับตั๊กแตนหรือว่ามดค่ะมีปีก2คู่กินอาหารหลายอย่างมีข้อมูลว่าบางชนิดช่วยย่อยสลายเศษซากพืชบางชนิดช่วยกินไข่แล้วก็ตัวอ่อนของศัตรูพืชส่วนใหญ่จะออกหากินในเวลากลางคืนแล้วก็ซ่อนตัวในเวลากลางวันค่ะ
5: น้องเข้าแขนเสื้อนะ
0: นี่
1: นี่อ่อนๆก็ดำไปปีแล้วก็เป็น
0: ขามันเป็นลายด้วยเห็นไหมขาตรงปลายขามันเป็นสีอ่อนๆ
1: นี่ตรงนี้มันเป็นสีดำ
0: โอเคปล่อยเนาะไปแล้วโอเคขอบคุณนะครับที่เราให้เราดูนานๆเราไปดูตรงนู้นอีกทีนึงว่ามีไหมดูตามต้นไม้ว่ามีไหมนี่ไงดูที่มือที่นันท์แล้วก็ตันกิ่งไม้ครับนั่นเดินดูมันเรียนแบบกิ่งไม้หมดเลยนะทั้งตัวเหมือนกิ่งไม้แห้งมากๆ
4: เดินสำรวจป่ากลางคืนได้รู้จักแมลงไปบางส่วนแล้วคราวนี้ก็มาดูที่จอผ้ากันบ้างค่ะคืนนี้มีตัวอะไรมาทักทายเพื่อนๆของเรากันบ้างค่ะ
0: โอ้ยนี่ใช่นี่แมลงช้างครับนี่คือตัวเต็มวัยแต่อาจจะไม่ใช่ตัวนะแต่นี่หนึ่งในแมลงช้างกลุ่มแมลงช้างปีกใสมันเหมือนแมลงปอมากแต่แมลงปอหนวดสั้นนะครับอันนี้หนวดยาวแล้วตัวนี้กัดเจ็บครับคือถ้าวาดตัวเหมือนแมลงปอแล้ววาดหนวดยาวๆเนี่ยนี่มา2ตัวเลยด้วยเหมือนแมลงปอแต่หนวดยาวนี่ไงครับ
1: ตัวใหญ่
0: ไม่ยอมไม่กัด2ตัวเลย

0: ยังจำกันได้ไหมคะตอนกลางวันเพื่อนของเราเจอกับตัวอ่อนแมลงช้างหน้าตาเป็นแบบนี้ค่ะส่วนที่เกาะบนผ้านี้คือตัวเต็มวัยค่ะเขาเกรียงบอกว่าอาจจะเป็นคนละชนิดกับที่เจอตอนกลางวันแต่ก็เป็นกลุ่มแมลงช้างเหมือนกันค่ะ
1: แล้วตัวมันโปมกินอะไรครับพวกนี
2: ้มันจะกินแมลงอื่นนะปากมันเป็นปากแบบกัด
1: เหมือนตั๊กแตนหรือว่า
2: ใช่เหมือนตั๊กแตนแต่ตั๊กแตนกินใบไม้นะอันนี้มันน่าจะกินแมลงอื่น
1: พี่ๆกินได้ทั้งน
3: ี้แต่ว่าตั๊กแตนหนวดสั้นมาชนิดมันกินได้อย่าง
2: อ่ะดูปากมั้ยใช่เพราะว่าจับปีกจะช่วยให้มันไม่บาดเจ็บครับปากมันก็เป็นปากแบบกัดเหมือนแมลงปอเหมือนแมลงปอครับปากแบบแมลงปอหนวดยาวมาก
4: อันนี้แมลงช้างอันนี้พวกมวนอันนี้เป็นมอสเหยื่อของไรชมพูนี่เป็นพวกกุฏิส่วนพวกตัวเล็กๆนี่เป็นเพลยะครับสนุกมากเจอตอนที่หนูนับมาตอนนี้ได้34ชนิดแล้วก็ถือว่าเยอะนะครับแต่ถ้าอยู่ทั้งคืนได้จะเยอะกว่านี้หลายเท่าครับ
2: นี่ครูจะให้ดูอันนี้ก่อนแป๊บนึงนี่ปากที่มันเป็นท่อแหลมๆเห็นไหม
5: ปิดไฟเลยปิดไฟเลยปิดไฟ
2: นี่ปาก
5: ปิดไฟ
2: ปากที่มันเป็นท่อแหลมๆเนี่ยตรงกลางอกเนี่ยตัวนี้เป็นตัวผู้ที่ทำเสียงได้เพราะว่าตัวเมียมันจะไม่ทำเสียง
6: แล้วทำไมตอนนี้มันไม่ทำเสียง
2: ตอนนี้มันตกใจอยู่มันตกใจอยู
6: ่
2: เห็นปากแล้วปากของมวนทั้งหมดนะครับเป็นพวกเดียวกันกับพวกจักจั่นทั้งหมดเลยนะครับแล้วก็ทุกตัวมีปากแหลมๆแบบนี้หมดเลยเอาไว้เจาะอาจจะเจาะสัตว์อื่นอาจจะเจาะเปลือกต้นไม้จักจั่นพวกนี้มันก็เจาะเปลือกต้นไม้ทะลุไปดูดกินน้ำจากต้นไม้ที่อยู่ภายในต้นไม้ตัวผู้มันจะทำเสียงแข่งกันที่เราได้ยินเหมือนเสียงมอเตอร์ไซค์ใช่ไหมมันคือมันทำเสียงแข่งกันตัวไหนเสียงดีที่สุดก็จะได้จับคู่ผสมพันธุ์ตัวเมียก็จะมาเลือกนะว่าตัวไหนเสียงหล่อเสียงดีมีปีกกี่คู่ครับจักรจันทร
6: ์
2: 2คู่เหมือนกันนะเนี่ยมีคู่หลังอยู่นี่สั้นมากอีกคู่หลังสั้นมากชีวิตของจักรจันทร์เนี่ยส่วนใหญ่แล้วมันอยู่ในดินนะครับบางชนิดอยู่ในดินนานมากเป็น10ปีนะจนกระทั่งมันพร้อม
6: มันเป็นสัญชาตญาณใช่ไหมพี่ว่าโอ้ฉันโตพอแล้วน้องก็
2: จะได้ใช่ฉันโตพอแล้วกินอาหารที่อยู่จากรากไม้น้ำจากรากไม้ข้างล่างใต้ดินมาพอแล้วแล้วมันก็ถึงเวลามันก็ขึ้นมาลอกคราบสุดท้ายแล้วมันก็บินขึ้นมาบินได้

0: อนกลางวันนะคะมันต้องขึ้นเขาเราแต่พอตอนกลับเนี่ยค่ะเหนื่อยมากเลยร้อนมากเลยสนุกมากเลยค่ะได้เข้าป่าด้วยชอบแมงมุมค่ะเมื่อคืนไปเดินแล้วแมงมุมหมาป่าเยอะมากเลย
1: แมลงมันซับซ้อนด้วยค่ะยังไม่มีใครเข้าใจมันทุกชนิดแล้วก็คนพบใหม่ทุกเดือนทุกอาทิตย์แบบนี้ค่ะก็แล้วแต่คนชอบครับกลางคืนจะเจอแมลงอีกพวกหนึ่งกลางวันก็จะเจอแมลงอีกพวกหนึ่ง
2: บางทีถ้าเรารู้จักเราก็อาจจะอนุรักษ์ได้คิดว่าถ้าเราไม่มีแมลงช่วยผสมพันธุ์ผสมเกสรพืชเนี่ยพืชจะตายหมดสัตว์กินพืชตายตามสัตว์กินเนื้อตายตามแล้วมันก็จะส่งผลมาต่อเราทำให้เราตายสูญพันธุ์
3: เป็นเพียงการทำความรู้จักแมลงเบื้องต้นนะคะอย่างน้อยๆเราก็ได้รู้แล้วว่าแมลงมีทั้งออกหากินในตอนกลางวันแล้วก็ตอนกลางคืนเป็นสิ่งมีชีวิตที่มีมากที่สุดแล้วก็อย่างที่เพื่อนเราบอกนะคะแมลงมีความสำคัญต่อระบบนิเวศถ้าโลกนี้ไม่มีแมลงแน่นอนค่ะว่าจะต้องส่งผลกระทบต่อธรรมชาติแล้วสุดท้ายก็ส่งผลกระทบต่อชีวิตของเราด้วยนั่นเองค่ะ

สวัสดีค่ะวันนี้ Easy Pet Care นะคะเราจะมาแนะนำเกี่ยวกับเรื่องของการเลือกซื้อกระต่ายนะคะกระต่ายที่สุขภาพดีเราจะดูในตั้งแต่ส่วนหัวไปจนถึงท้ายลำตัวของสัตว์เองนะคะอันแรกก็คือดูที่ลักษณะของตัวดวงตาของเขาเป็นหลักก่อนนะคะดวงตาจะต้องสะอาดใสนะคะไม่มีขี้ตาและไม่มีสิ่งแปลกปลอมอยู่ในดวงตาหลังจากนั้นดูในส่วนของตัวจมูกเป็นสำคัญจมูกจะต้องสะอาดเหมือนกันไม่มีลักษณะของขี้มูกนะคะหรือไม่มีลักษณะในส่วนของเป็นลักษณะเมือกสีเขียวสีเหลืองอะไรต่างๆที่เรามองเห็นขอบหูของกระต่ายจะต้องสะอาดไม่มีสะเก็ดไม่มีรังแคไม่มีคราบลักษณะของสีที่มันผิดปกติเช่นสีแดงสีน้ำตาลหรือเป็นลักษณะของเลือดช่องหูข้างในจะต้องสะอาดนะคะทั้งสองฝั่งจะต้องเหมือนกันจะต้องมีลักษณะของเป็นลักษณะของกระต่ายตามสายพันธุ์มีทั้งแบบหูตั้งก็มีหูตกก็มีขนาดเล็กก็มีขนาดใหญ่ก็มีนะคะถ้าหน้าไม่มีน้ำมูกเราดูในส่วนของตัวขาด้านหน้าถ้าขาด้านในไม่มีลักษณะของตัวน้ำมูกหรืออะไรที่มันดูผิดปกติโอเคแสดงว่ากระต่ายตัวนี้ไม่ได้มีลักษณะของตัวน้ำมูกจริงๆลักษณะของตัวขนก็จะต้องเป็นลักษณะของสีที่มันเนียนเรียบเสมอกันลักษณะของผิวหนังจะต้องไม่มีสะเก็ดไม่มีรังแคอุ้มขึ้นมาค่ะดูฝ่าเท้าทั้งหมด4ข้างฝ่าเท้าจะต้องสะอาดขนเต็มก้นของกระต่ายจะต้องสะอาดจะต้องไม่มีลักษณะของคราบอึถ้ามันมีลักษณะของคราบอึแสดงว่าอาจจะเกิดปัญหาเรื่องของการท้องเสียเกิดขึ้นนะคะวันนี้เราได้เรียนรู้เกี่ยวกับวิธีการเลือกกระต่ายที่มีสุขภาพดียังมีเรื่องราวของกระต่ายอีกมากมายห้ามพลาดนะคะ

องรู้รับรู้ทันป้องกันภัยพิบัติเพื่อทุกชีวิตปลอดภัยโดยกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเพื่อความปลอดภัยกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยขอแนะข้อควรปฏิบัติเพื่อเตรียมพร้อมรับมือและลดผลกระทบจากปัญหาภัยแล้งดังนี้ประชาชนจัดหาภาชนะกักเก็บน้ำสำรองน้ำไว้ใช้ยามขาดแคลนปิดก๊อกน้ำให้สนิททุกครั้งใช้ภาชนะรองน้ำแทนการปล่อยน้ำจากก๊อกหรือสายยางนำน้ำที่เหลือจากการใช้งานไปรดน้ำต้นไม้หรือทำความสะอาดพื้นพร้อมติดตั้งอุปกรณ์เติมอากาศเพื่อลดการสิ้นเปลืองน้ำรวมถึงตรวจสอบก๊อกน้ำและอุปกรณ์ท่อส่งน้ำมิให้มีน้ำรั่วซึมเกษตรกรวางแผนการเพาะปลูกให้สอดคล้องกับสถานการณ์น้ำในพื้นที่งดทำนาปรังเพาะปลูกพืชอายุสั้นที่ใช้น้ำน้อยพร้อมขุดบ่อน้ำร่องน้ำหรือใช้ระบบน้ำบาดาลจะได้มีแหล่งน้ำสำรองสำหรับทำการเกษตรภาคอุตสาหกรรมจัดหาแหล่งน้ำสำรองและวางแผนการผลิตให้สอดคล้องกับปริมาณน้ำในพื้นที่ตรวจสอบระบบการจัดสรรน้ำให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้งานรวมถึงเลือกใช้อุปกรณ์และเทคโนโลยีประหยัดน้ำที่สามารถนำน้ำหมุนเวียนกลับมาใช้ใหม่ที่สำคัญทุกภาคส่วนควรติดตามแผนการบริหารจัดการน้ำและแผนจัดสรรน้ำของภาครัฐอย่างใกล้ชิดจะได้วางแผนกิจกรรมการใช้น้ำให้เกิดประโยชน์สูงสุด

0: โครงการการจัดอบรมความรู้กายภาพบำบัดและกิจกรรมบำบัดสู่ประชาชนอย่างเงี้ยครับโดยทีมนักกิจกรรมบำบัดและกายภาพบำบัดของทางศูนย์แล้วเนี่ยเราเล็งเห็นว่าในสังคมปัจจุบันนะครับผู้คนเนี่ยมีภาวะเสี่ยงต่อการเกิดโรคหรือปัจจัยเสี่ยงต่อสุขภาวะต่างๆว่าจะเป็นร่างกายหรือจิตใจเนี่ยมากขึ้นด้วยสภาวะสังคมที่เปลี่ยนไปรูปแบบการดำเนินชีวิตที่เปลี่ยนไปอย่างเงี้ยครับเราก็เลยเล็งเห็นแล้วว่าโอเคนักกายภาพบำบัดนักกิจกรรมบำบัดเนี่ยเรามีบทบาทนะที่จะทำอย่างไรเพื่อให้เขาเนี่ยเกิดความรู้นี้ขึ้นที่จะป้องกันปัจจัยเสี่ยงป้องกันปัญหาที่มันจะเกิดขึ้นหรือเมื่อเป็นแล้วเขาจะแก้ไขเขาจะมีวิธีการจัดการตัวเองอย่างไรในปัญหาสุขภาพด้านต่างๆที่เกี่ยวข้องกับงานทางกายภาพบำบัดหรือกิจกรรมบำบัดโดยที่เรามองว่าเขาจะได้มีความรู้นั้นไปเหมือนไปทำเองได้ที่บ้านหรือว่านำไปประยุกต์ใช้ในการดำเนินชีวิตโดยที่ไม่ต้องพึ่งพิงคุณหมอหรือนักกายภาพบำบัดนักกิจกรรมบำบัดเพียงอย่างเดียวนะครับแล้วก็อีกวัตถุประสงค์หนึ่งที่ขาดได้เลยก็เพราะด้วยความที่เราเป็นมหิดลนะครับแล้วก็เล็งเห็นถึงการที่จะต้องทำอะไรเพื่อคนอื่นนะครับเราเลยจัดการอบรมนี้ขึ้นนะครับในทุกเดือนปีนึงเนี่ยจัด8ครั้งซึ่งจะเป็นการอบรมฟรีนะครับ
1: การอบรมความรู้สู่ประชาชนเรื่องเมื่อหนูเป็นสมาธิสั้นเพื่อมุ่งหวังผู้อบรมได้รู้จักและเข้าใจเด็กที่มีภาวะสมาธิสั้นรู้จักการดูแลและส่งเสริมศักยภาพเด็กสมาธิสั้นในบริบทของผู้ปกครองหรือคุณครูและจะได้เรียนรู้และเปลี่ยนประสบการณ์ผ่านกิจกรรมเวิร์กช็อปเกี่ยวกับการประยุกต์กิจกรรมเพื่อส่งเสริมความสามารถของเด็กสมาธิสั้นโดยมีวิทยากรอบรมเป็นทีมนักกิจกรรมบำบัดจากคลินิกกิจกรรมบำบัดศูนย์กายภาพบำบัดคณะกายภาพบำบัดมหาวิทยาลัยมหิดล
0: สำหรับสาเหตุของโรคสมาธิสั้นนะครับก็ยังไม่มีการระบุที่แน่ชัดหรือตายตัวนะครับแต่โดยส่วนใหญ่เนี่ยที่เขาศึกษาหรือวิจัยเนี่ยเขาจะพบว่ามันเกิดจากที่ร่างกายของเด็กคนนั้นเนี่ยมีการหลั่งสารสื่อประสาทออกมาที่ไม่สมดุลนะครับทำให้เด็กเขานั้นเนี่ยมีพลังงานที่มากกว่าปกตินะครับทำให้เขาเนี่ยซนยุกยิกหรืออยู่ไม่นิ่งที่หลายท่านอาจจะได้ยินว่าเด็กไฮเปอร์เด็กไฮเปอร์แอคทีฟอย่างเงี้ยครับก็จะเป็นปัญหาหลักนะครับในเรื่องของซนยุกยิกไม่นิ่งเนี่ยส่งผลกับอะไรบ้างส่งผลต่อสมาธิการเรียนไหมการเล่นกับเพื่อนไหมอย่างเงี้ยครับปัญหาที่2เนี่ยมันจะเป็นเหมือนปัญหาย่อยละที่เราพบได้บ่อยในเด็กสมาธิสั้นคือจะไม่ใช่โซนยุกยิกอยู่ไม่นิ่งอย่างเดียวละจากประสบการณ์ที่เราพบมาเนี่ยครับเราพบว่าเด็กสมาธิสั้นหลายคนเนี่ยจะมีปัญหาเรื่องแบบกล้ามเนื้อมือในการเขียนปัญหาการรับรู้ทางสายตาปัญหาบกพร่องทางด้านการเรียนรู้ซึ่งไอ้ปัญหาย่อยๆอย่างเนี้ยมันก็ดันไปมีผลที่จะไปเหมือนเป็นตัวปิดกั้นความสามารถไปเป็นตัวบั่นทอนนะให้เด็กสมาธิสั้นแล้วอะเรียนหนังสือไม่ได้หรือดำเนินชีวิตเนี่ยลำบากไปหน่อยแล้วก็เลยแยกปัญหานี้ออกมาเป็นปัญหาย่อยนะครับและอันสุดท้ายนึงเลยก็เป็นอีกทฤษฎีเกี่ยวกับเชิงของการจัดการหรือว่าการปรับพฤติกรรมเด็กซึ่งก็เป็นสิ่งสำคัญนะครับที่ผู้ร่วมอบรมในวันนี้ว่าจะเป็นคุณครูหรือพ่อคุณแม่เนี่ยควรจะต้องรู้และเข้าใจเพื่อที่จะนำไปใช้กับเด็กสมาธิสั้นครับแล้วก็เลยเลือก3หัวข้อนี้มาจัดเป็นฐานเวิร์กช็อปครับ
1: ช่วงนี้พบกับกิจกรรมเวิร์กช็อปในหัวข้อ Hyperactive หรืออาการซนยุกยิกอยู่ไม่นิ่งที่เกิดขึ้นเองด้วยภาวะโรคโดยเด็กไม่ได้ตั้งใจและควบคุมไม่ได
0: ้ในส่วนของผมนะครับจะพูดในเรื่องของ Hyperactiveนะครับซึ่งเป็นปัญหาหลักที่เกิดขึ้นในเด็กกลุ่มนี้เลย70-80เลยเนาะที่เขาจะมีไฮเปอร์คุณพ่อคุณแม่อาจจะเคยได้ยินคุณครูบ่นลูกคุณแม่ไฮเปอร์จังเลยคุณครูก็อาจจะได้ยินคุณแม่ว่าน้องเขาเป็นเด็กไฮเปอร์หน่อยนะคะจะโซนหน่อยเงี้ยเนาะไฮเปอร์ก็คืออะไรที่มากๆนะครับแอคทีฟก็คือการกระทำก็คือการกระทำที่มากๆเนาะเช่นโซนมากๆยุกยิกมากๆพูดมากๆอย่างเงี้ยครับคือไฮเปอร์แอคทีฟซึ่งเป็นปัญหาหลักในเด็กกลุ่มสมาธิสั้นนะครับเดี๋ยวเรามาช่วยกันคิดกิจกรรมสลายพลังงานที่รวม SI เข้าไปด้วยนะครับโดยเป็น SI เกี่ยวกับรับรู้ผ่านผิวสัมผัสผ่านการทรงท่าแล้วก็ผ่านเอ็นข้อต่อนะครับเพื่อจะได้ให้เขาสลายพลังงานกันอย่างมีทฤษฎีรองรับนะครับผิวสัมผัสนะครับก็คืออะไรก็ได้ให้มันผ่านผิวหนังเรานะครับกิจกรรมอันนี้ก็คือ hand painting การระบายสีมือนะครับเล่นอ่างบอลใช่ไหมครับเล่นทรายเล่นดินเล่นไปเลยนะครับไม่ต้องกลัวเชื้อโรคอ่ะทีนี้เราลองมาช่วยกันคิดไหมครับกิจกรรมอะไรบ้างที่มันส่งเสริมผิวสัมผัสน้องได้ที่บ้านดินน้ำมันก็ได้เนาะแป้งโดก็ได้มีเป้าหมายไปเลยไหมทำบัวลอยเลยดีกว่าใช่ไหมครับห่อแผ่นเกี๊ยว ทำงานศิลปะทากาวฉีกแปะนะครับใครเคยใช้ครีมอาบน้ำที่มันเป็นฟองเยอะๆบ้างครับพอถูแล้วมันก็จะเป็นอีกแบบนึงเนาะหรือครีมอาบน้ำที่มันมีเม็ดสครับของเด็กอ่ะอันนั้นก็เป็นอีกแบบนึงนะครับง่ายๆเดินบนพื้นหญ้าบ้างนะครับถอดรองเท้าเลยคุณแม่เนาะให้เด็กได้ผิวสัมผัสที่บ้านมีปูพรมไหมมีเนื้อผิวสัมผัสที่หลากหลายไหมนี่ไงครับให้เขาได้รับการรับความรู้สึกนั้นนะครับผ่านผิวสัมผัสเนาะอันนี้คือกิจกรรมในบ้านนะครับการทรงท่าหลักๆคือเล่นชิงช้าเล่นสไลเดอร์นะครับแล้วถ้าที่บ้านไม่มีชิงช้าล่ะทำยังไงซิทอัพมีอะไรอีกไหมครับเต้นเต้นหมุนใช่ไหมครับกระโดดเชือกกีฬาต่างๆมาถูกทางแล้วครับนอนกลิ้งก็ได้นะครับเนาะนอนแล้วก็หมุนกลิ้งไปสมมติวันนี้จะเล่นเกมท่องศัพท์ให้เขากลิ้งแล้วก็กลับมาขี่จักรยานอาจจะต้องเขย่าหัวหน่อยนะครับแต่หลายท่านอาจจะเคยได้ยินเนาะที่บอกว่าให้นั่งเก้าอี้หมุนแล้วก็หมุนตัวอย่างเงี้ยครับอันนั้นเนี่ยก็เป็นกระตุ้นเวสซิลล่าอย่างหนึ่งนะครับแต่ข้อมันมีงานวิจัยมารองรับว่าบางทีเด็กอาจจะเวียนหัวค้างคือมันไม่ใช่สนองการรับความรู้สึกเขาอย่างเดียวละมันไปเพิ่มภาวะยากลำบากในการดำเนินชีวิตให้น้องเขาอีกนะครับก็อาจจะต้องระวังเนาะที่เราฮิตชิงช้าเพราะอะไรเพราะมันเป็นการเหวี่ยงแบบหน้าหลังซ้ายขวาหมุนไปหมุนมาเนี่ยครับเป็นไปได้ก็คือไปสนามเด็กเล่นนั่นแหละครับเนาะให้เขาได้ออกกำลังเกี่ยวกับพวกการเคลื่อนไหวกระตุ้นเกี่ยวกับพวกของระบบการทรงท่าเยอะๆนะครับอันนี้ง่ายสุดเลยจากอะไรดีครับของเล่นตามภาพเลยใช่ไหมครับคิดว่าถ้าเด็กถือบัวรดน้ำหนักๆเนี่ยได้ไหมช่วยให้เขารดน้ำต้นไม้ไปเลยเนาะได้งานบ้านด้วยนะกอกน้ำใช่กอกน้ำเสร็จหนักนะเนี่ยขวดใหญ่ๆอย่างเงี้ยครับหนักไม่พอเอาหลายๆขวดใส่ตะกร้ายกทีเดียวเลยใช่ไหมครับมีอะไรอีกฟ็อกซี่ฉีดผ้าให้เขามีต้นไม้สักต้นหนึ่งเป็นของเขาช่วยตากผ้านะครับถูบ้านล้างจานเริ่มเยอะนะ ได้ครับที่ผมพูดเนี่ยคือผมอยากให้มันเป็นกิจกรรมที่มันเกิดขึ้นได้ที่บ้านนะครับไม่จำเป็นว่าเด็กทุกคนต้องมาในคลินิกแต่อันนี้เราเหมือนเป็นเซนซอรี่ไดเอทเซนซอรี่ไดเอทก็คืออาหารความรู้สึกเหมือนที่ผมบอกคือเด็กเขามีความแสวงหาใช่ไหมครับก็เหมือนเราหิวแล้วหิวเราก็ต้องกินข้าวเด็กกลุ่มเนี่ยที่เขาโซนยุกยิกอยู่ไม่นิ่งเขาก็หิวหิวอะไรหิวผิวสัมผัสหิวเอ็นข้อต่อกล้ามเนื้อหิวระบบการทรงท่านะครับดังนั้นเขาก็เลยแสดงออกมาโดยพฤติกรรมที่มันแสวงหาเยอะๆซึ่งมันดูแล้วมันเป็นกิจกรรมที่ไม่มีเป้าหมายใช่ไหมครับแต่ถ้าเราเอากิจกรรมที่ทุกท่านพูดเมื่อกี้ไปจัดให้เด็กที่บ้านคิดว่ามันมีเป้าหมายไหมนะครับมีเป้าหมายเด็กรู้จักการทำงานให้เสร็จตามขั้นตอนเด็กฝึกความรับผิดชอบจากการช่วยงานบ้านเด็กภูมิใจในตัวเองนะเอาไปบอกเพื่อนได้ว่าหนูมีงานบ้านที่บ้านค่ะคือรดน้ำต้นไม้อย่างเงี้ยครับเนาะแต่มีคุณแม่ท่านนึงบอกว่าง่ายที่สุดการออกกำลังกายครับเพราะการที่เด็กไปวิ่งเตะบอลคิดว่าเขาได้เกือบทุกอย่างไหมครับเนาะล้มไปบ้างอะได้ผิวสัมผัสเวียงตัวไปมาครับไปเล่นสนามเด็กเล่นนะครับนี่คือสิ่งจำเป็นนะครับเพราะสมัยนี้เด็กเรียนพิเศษถึง6โมงเนาะถามว่าคุณแม่น้องมีการบ้านไหมครับแม่บอกไม่มีค่ะการบ้านทำเสร็จที่โรงเรียนเราเลยรู้สึกว่าตกลงมาเป็นการบ้านไหมมาเป็นการโรงเรียนเนาะเด็กเขาเลยขาดโอกาสขาดทักษะที่จะได้รับ SI เข้าไปนะครับแต่เราไม่โทษใครนะเนาะแต่วันนี้เรารู้ละเราไปปรับเราไปจัดการนะครับแล้วก็ส่งเสริมวางแผนการเคลื่อนไหวมันชื่อภาษาอังกฤษว่า practice เคยได้ยินไหมครับคือวางแผนการเคลื่อนไหวอ่ะ

0: านเคยพบปัญหานี้ไหมคือเด็กกระโดดตบไม่ได้เรียนวิชาพละที่ต้องเคลื่อนไหวม้วนหน้าม้วนหลังเด็กงงว่าตัวเองจะต้องจัดการร่างกายอย่างไรผูกเชือกรองเท้าไม่ได้ติดกระดุมไม่ได้ร้ายแรงสุดร้อยใส่เข็มขัดไม่ได้อันนี้แหละคือเด็กที่มีปัญหาเรื่องของการวางแผนการเคลื่อนไหวการวางแผนการเคลื่อนไหวคืออะไรทุกท่านครับรบกวนเอามือขวาจับหูซ้ายหน่อยเป็นไงกว่าจะทำได้เนาะสมองเราต้องสั่งการวางแผนการเคลื่อนไหวอย่างเงี้ยครับเนาะมันก็เลยทำให้เกิดการที่สมองเนี่ยมันมีแก็บเวลามีช่วงเวลาที่ได้คิดได้ประมวลผลอย่างเงี้ยแหละครับการวางแผนการเคลื่อนไหวเลยมีประโยชน์ที่ทำให้เด็กมีสมาธิมากขึ้นใครเคยพาลูกมาฝึกกิจกรรมบาดมักจะได้ยินครูกิจกรรมบอกว่าให้น้องไปกระโดดกลางหุบเช่นมีแผ่นกระเบื้องอยู่ให้เด็กกระโดดกลางหุบกลางหุบแบบนี้วางแผนการเคลื่อนไหวไหมครับกระโดดขาเดียว2ขาขาเดียว2ครั้ง2ขา2ครั้งนะครับหรือเบรนจิมทุกท่านลองไปเสิร์ชดูในเน็ตได้นะครับเบรนจิมหรือว่าการออกกำลังกายสมองในเด็กนะเขาก็จะมีท่าที่ซับซ้อนดังนั้นรู้นะครับว่าการช่วยเหลือในเด็กโซนยุกยิกอยู่ไม่นิ่งก็คือสลายพลังงานบูรณาการประสาทแล้วก็ส่งเสริมการวางแผนการเคลื่อนไหวสำหรับเนื้อหาที่เราพูดในฐานของไฮเปอร์แอคทีฟหรือโซนยุกยิกอยู่ไม่นิ่งนะครับก็จะเป็นเหมือนวิธีให้คุณพ่อคุณแม่หรือคุณครูหรือผู้มาฟังเนี่ยครับได้เข้าใจก่อนว่าที่เขาโซนยุกยิกอยู่ไม่นิ่งเนี่ยมันเกิดจากอะไรนะครับเกิดจากภาวะตัวโรคเกิดจากเด็กเนี่ยมีความต้องการทางด้านการบูรณาการประสาทรับความรู้สึกนะครับอย่างไรให้คุณพ่อคุณแม่เข้าใจก่อนว่าที่เขาเป็นนะตอนเนี่ยคือเขาเป็นเพราะมันเกิดจากสารสื่อประสาทมันเกิดจากร่างกายเขาไม่ได้เป็นเพราะเขาตั้งใจอยากจะโซนตั้งใจอยากจะเล่นกับเพื่อนแรงครับเนาะคือ1เราสร้างทัศนคติให้คุณพ่อคุณแม่เนี่ยเห็นภาพก่อน2ก็จะเป็นวิธีการจัดกิจกรรมง่ายๆนะครับแต่เราจะพูดในเชิงของการทำที่บ้านหรือที่โรงเรียนเป็นหลักนะครับไม่ว่าจะเป็นการจัดกิจกรรมเพื่อสลายแรงขับนะครับให้น้องเนี่ยได้ระบายแรงหรือว่าการจัดกิจกรรมสำหรับคุณครูที่เราจะแบ่งงานให้เด็กสมาธิสั้นทำยังไงให้เราจะปรับกิจกรรมที่โรงเรียนยังไงหรือว่าการจัดสิ่งแวดล้อมนะครับรวมถึงการดูแลของผู้ปกครองที่บ้านในการที่จะดูแลเด็กสมาธิสั้นอย่างไรให้ถูกวิธีครับ
1: ก็คือเกี่ยวกับเรื่องของการเรียนนะคะคือในห้องเรียนลูกสาวจะเป็นคนที่อยู่ไม่นิ่งแล้วก็จะชอบลุกเดินตลอดเวลาบางทีก็จะมีผลต่อการเรียนของเขาแล้วก็เพื่อนๆในห้องอะค่ะก็คือจะเป็นคนค่อนข้างจะรุนแรงในเรื่องของการเล่นชอบเล่นกับเด็กผู้ชายอันนี้จะเป็นปัญหาบางครั้งก็เพื่อนอาจจะแบบเจ็บบ้างอะไรบ้างเนี่ยค่ะเหตุผลตรงนี้ค่ะก็น่าจะต้องมารับความรู้จากนักกายภาพบำบัดนะคะในการที่ช่วยเหลือเด็กให้เขาลดแรงกระทบกระทั่งให้น้อยลงแล้วก็สามารถเรียนได้ดีขึ้นนะคะในห้องเรียนค่ะ
0: สำหรับเด็กที่มีภาวะสมาธิสั้นนะครับมันก็จะส่งผลต่อเรื่องการขาดสมาธิในการเรียนอยู่แล้วนะครับในส่วนนี้การแก้ไขเนี่ยในกิจกรรมเวิร์กช็อปเนี่ยเราก็จะพูดเป็น2 ส่วนส่วนแรกคือปัจจัยภายในกับส่วนภายนอกปัจจัยภายในก็คือตัวเด็กนั่นเองนะครับเราจะให้ผู้ปกครองเนี่ยมองปัญหาให้ออกนะครับว่าการที่เด็กคนนึงเนี่ยทำงานไม่เสร็จเนี่ยเป็นเพราะอะไรเป็นเพราะเขาโซนยุกยิกอยู่ไม่นิ่งหรือเปล่าหรือเป็นเพราะกล้ามเนื้อมือไม่ดีเป็นเพราะเขามีปัญหาเรื่องการรับรู้ทางสายตาเป็นเพราะเขาขาดแรงจูงใจในการเรียนหรือเปล่าอะไรอย่างนี้ครับเมื่อมองปัญหาได้เนี่ยเราจะได้แก้ไขปัญหาไปทีละจุดเพื่อช่วยเหลือน้องนะครับส่วนที่2เนี่ยเป็นปัจจัยภายนอกนะครับปัจจัยภายนอกที่มีผลกับเด็กเนี่ยผมก็จะพูดใน2 ส่วนก็คือส่วนของที่บ้านแล้วก็ที่โรงเรียนที่บ้านที่จะขาดไปไม่ได้คือการเลี้ยงดูหรือการส่งเสริมให้น้องเขาจัดการกับเรื่องสมาธิเขาอย่างไรนะครับแล้วก็ในส่วนของโรงเรียนเนี่ยก็จะเป็นวิธีการปรับกิจกรรมนะครับหรือว่าปรับรูปแบบการเรียนการสอนปรับสิ่งแวดล้อมการจัดโต๊ะยังไงนะครับการจัดกิจกรรมหรือครูจะช่วยกระตุ้นหรือมีบทบาทช่วยเหลือเด็กสมาธิสั้นอย่างไรครับทำไมถึงเล่นกับเพื่อนแรงรู้ไหมทำไมเด็กถึงเล่นกับเพื่อนแรงครับการแรงไม่ได้เพราะว่าอะไรลึกๆแล้วเขาแสวงหาอะไรเอ็นข้อต่อกล้ามเนื้อไงเขาเลยรู้สึกว่าการทุบอย่างนี้ไม่มีปัญหาใช่ไหมอย่างเราทุบแค่นี้เราก็รู้สึกเราเจ็บเนาะแต่เขาเหมือนเขาไม่รู้ตัวนะว่าเขาจะวิ่งไปชนมันให้แรงๆเลยปึ้งเนี่ยเขาไม่ได้ต้องการอย่างนั้นเขาแค่รู้สึกว่าเขาอยากจะไปเล่นกับเพื่อนแต่เขาไม่รู้แล้วเขาจะเล่นกับเพื่อนยังไงนะครับดังนั้นกิจกรรมที่ส่งเสริมควรเป็นกิจกรรมพวกกัดแรงนะครับกิจกรรมการเล่นแบบกัดแรงคืออะไรก็คือเช่นขีดกระดาษตรงๆเราให้เด็กฉีกกระดาษนะครับรบกวนหน่อยนะครับการกัดแรงง่ายๆคืออะไร

ช่ไหมครับคือให้เขาเรียนรู้ว่าการทำอะไรแรงประมาณไหนมันถึงได้นะครับกิจกรรมการควบคุมตัวเองเช่นเคยเห็นที่เราขีดเส้นเราอาจจะใช้วิธีการขีดเส้นตรงไปที่บ้านครับแล้วให้เขาเดินยังไงให้ควบคุมตัวเองให้อยู่ในเส้นนั้นให้ได้นี่ไงครับคือลักษณะของกิจกรรมการควบคุมตัวเองนะครับแล้วก็ตอบสนองพฤติกรรมซ้ำในเชิงบวกไม่ดุเด็กนะครับควรเข้าไปอธิบายแล้วให้เขาเกิดกระบวนการเรียนรู้ใหม่ว่าการจะเล่นกับเพื่อนอย่างไรให้เหมาะสมเด็กที่โดนดุมากๆเมื่อเล่นกับเพื่อนแรงเนี่ยเด็กก็จะไม่อยากเล่นกับเพื่อนละหรือเพื่อนก็จะไม่อยากเล่นกับเด็กเนาะเพราะเขารู้สึกว่าเธอเล่นแรงฉันไม่อยากอยู่กับเธอเลยเธอพูดมากอ่ะเรียนไม่รู้เรื่องอย่างเงี้ยครับปัญหาที่มันเกิดขึ้นก็คือเด็กจะแพ้ไม่เป็นกลัวความผิดหวังนะครับทำตามกติกาไม่ได้รอคอยไม่ได้นะครับทักษะการสื่อสารไม่ดีละเขาไม่ได้ค่อยได้คุยกับคนอื่นแก้ปัญหาไม่เป็นละไม่รู้ว่าการที่จะอยู่ร่วมกับคนอื่นตัวเองต้องปรับตัวอย่างไรนะครับไม่มั่นใจตัวเองไม่เห็นคุณค่าอันนี้จะพบในเด็กโตนะครับโตขึ้นมาหน่อยเช่น10ขวบนะครับเด็กไม่มีเพื่อนเลยเด็กเขาจะไม่รู้ว่าการแสดงออกที่ดีคืออะไรทำไมอ่ะฉันออกไปพูดหน้าห้องทำไมเพื่อนก็ไม่ฟังเพื่อนก็หัวล้อเพื่อนก็ล้ออย่างเงี้ยครับเนาะหรือสุดท้ายเด็กก็จะเลือกที่จะเก็บตัวคนเดียวเช่นพักเที่ยงเนี่ยไปห้องสมุดกินข้าวคนเดียวไม่มีเพื่อนก็ได้ฉันอยู่ได้อย่างเงี้ยครับปัญหาที่3นะครับก็คือการขาดสมาธิในห้องเรียนนะครับในส่วนนี้เราต้องดูสาเหตุของปัญหานะครับว่ามันเกิดขึ้นจากตัวเด็กหรือปัจจัยอื่นๆนะครับตัวเด็กเองเนี่ยโอเคเรายอมรับว่าเด็กคนนั้นโซนยุกยิกอยู่ไม่นิ่งมันเป็นปัญหาให้เขานั่งไม่ได้แต่ลึกๆแล้วมันมีปัญหาย่อยอื่นๆอีกเช่นเด็กทำไมอยู่นิ่งไม่ได้เด็กทำไมเขียนช้าโอเอทำไมลอกงานไม่ทันเพื่อนทำไมถามอะไรไม่ค่อยตอบหรือทำไมต้องนั่งตัวงอเลื้อยไปเลื้อยมาบางทีมันไม่ได้เป็นเพราะเขาโซนเลื้อยยุกยิกอยู่ไม่นิ่งอย่างเดียวนะครับเราต้องดูปัญหาให้ออกเช่นอยู่ไม่นิ่งนี่โอเคโซนยุกยิกทำไมเด็กเขียนช้าเพราะกล้ามเนื้อมือเขาไม่ดีหรือเปล่ามีปัญหาเรื่องการเขียนหรือเปล่าทำไมลอกงานไม่ทันเพื่อนการรับรู้ทางสายตาเขาไม่ดีหรือเปล่าทำไมถามอะไรไม่ค่อยตอบเขาขาดแรงจูงใจไปแล้วนี่เรียนมา3ปีละเพื่อนก็ล้อไม่อยากไปโรงเรียนเลยเรียนก็ไม่ทันครูก็ว่าอีกไม่อยากไปโรงเรียนเลยใช่ไหมเขาก็ไม่มีแรงจูงใจที่จะไปเรียนไปสนใจไปกระตือรือร้นที่จะเรียนใช่ไหมครับหรือทำไมเด็กนั่งตัวงอเลยไปเลยมาเพราะว่าอะไรกล้ามเนื้อหลังหรือเปล่ากล้ามเนื้อทรงท่าเขาไม่ดีหรือเปล่าเขาเป็นเด็กที่ขาดประสบการณ์ในการวิ่งเล่นหรือเปล่าอย่างเงี้ยครับคือปัญหาอื่นๆที่มันไม่ใช่แต่ความโซนความยุกยิกเท่านั้นซึ่งเหล่านี้เราต้องมาหาให้เจอแล้วก็แก้ไขให้ได้นะครับเพื่อจะช่วยส่งเสริมคือไอ้สมาธิไอ้โซนยุกยิกก็มีอยู่แล้วปัญหาอื่นก็มีอยู่แล้วถ้าเราช่วยเคลียร์ปัญหาอื่นได้เนี่ยมันก็จะดีใช่ไหมมันก็จะเหลือแต่ไอ้โซนยุกยิกอยู่ไม่นิ่งอย่างเดียวนะครับต่อไปปัจจัยภายนอกอื่นๆปัจจัยภายนอกคือไม่ใช่ตัวเด็กละเป็นปัจจัยภายนอกอื่นในที่นี้ผมแบ่งเป็นสองอันก็คือที่บ้านกับที่โรงเรียนนะครับมีครอบครัวไหนบ้างที่เช้ามายังเอากางเกงเอาเสื้อนักเรียนไว้บนเตียงร้อยสายเข็มขัดให้พร้อมเด็กอาบน้ำเสร็จลงมาข้าวอยู่จานชามพร้อมแก้วน้ำเสร็จจะไปโรงเรียนรองเท้าวางอยู่หน้าบ้านเรียบร้อยอย่างเงี้ยเด็กเขาขาดโอกาสนะครับขาดโอกาสในการที่จะจัดการตัวเองเขาวางแผนไม่ได้เพราะตัวเองต้องทำอะไรต่อเพราะเดี๋ยวแม่จะมาบอกฉันละเดี๋ยวพ่อก็จะมาบอกฉันละเขาจัดการเวลาไม่ได้ว่าเฮ้ยเร็วลูกเร็วเดี๋ยวไม่ทันอย่างเงี้ยครับเนาะมันเลยส่งผลให้เขาไปโรงเรียนเสร็จเขาครูมาบอกสิเพราะอยู่บ้านเด็กไม่รู้ด้วยซ้ำว่าการรีบทำให้เสร็จคืออะไรอย่างเงี้ยครับคือปัจจัยที่บ้านที่เราจะต้องช่วยกันแก้ไขก็คือฝึกจัดการตัวเองให้น้องนะครับฝึกจัดการเวลาความรับผิดชอบงานบ้านง่ายๆใช่ไหมครับหรือหมั่นพูดคุยกับครูสังเกตพฤติกรรมการเรียนของน้องด้วยนะครับไม่ได้ไปรับไปส่งกันเดียวแล้วก็มารู้ตอนสิ้นเทอมเนาะดูการบ้านน้องหน่อยว่าเขาทำได้ไหมทำเข้าใจไหมนะครับอันนี้ผมยกตัวอย่างอันนี้คือตารางเวลานะครับมีเด็กสมัยท่านหลายคนที่มาฝึกกับผมผมจะชอบแนะนำให้คุณแม่ทำตารางเวลากับน้องแต่ควรเป็นตารางที่เราตกลงร่วมกันไม่ใช่เธอไปทำตามนี้ลูกไม่ใช่ทหารเนาะให้เขาดูว่าเขาอยากทำอะไรเช่นควรตื่นกี่โมงทานข้าวกี่โมงทำอะไรกี่โมงนะครับหลักการคือ1ให้น้องมีส่วนร่วมในการคิดตารางนั้นนะครับ2ยืดหยุ่นบ้างเช่นวันศุกร์อาจจะมีทำการบ้านตอน4โมงถ้าวันนี้วันศุกร์แล้วไม่ทำการบ้านก็ได้นะครับหรือทุกวันจะต้องอ่านหนังสือ15นาทีถ้าวันพุธอ่านไป30นาทีละวันพฤหัสเป็นรางวัลก็ได้อย่างเงี้ยครับมันทำให้เด็กเขาสนุกที่จะอยากทำตามกฎกติกาเนาะเพราะเด็กเขายังไม่มีความรับผิดชอบยังไม่รู้ว่ายังไม่เหมือนทหารนะที่ต้องทำตามกฎถ้าไม่ทำจะโดนลงโทษเด็กเขายังคิดไม่ได้เนาะดังนั้นสิ่งที่จะทำให้เขาอยากทำคือความท้าทายความสนุกความยืดหยุ่นความมีส่วนร่วมที่เด็ก
จะได้เข้ามามีส่วนร่วมกับการทำตารางนี้อันนี้เป็นแค่ตัวอย่างนะครับในที่นี้มีคุณครูอยู่ไหมครับคุณครูครับต่อไปก็คือปัจจัยที่โรงเรียนนะครับนอกจากเด็กโซนยุกยิกปัจจัยตัวเขาเองละปัจจัยภายนอกจากที่บ้านละอีกหนึ่งสิ่งที่จะช่วยได้ก็คือปัจจัยที่โรงเรียนเพราะช่วงวัยของเด็กอยู่โรงเรียนเยอะนะวันหนึ่ง8ชั่วโมง9ชั่วโมง10ชั่วโมงยังมีเลยเด็กบางคนนะครับดังนั้นปัจจัยภายนอกที่เราควรส่งเสริมก็คือจัดสิ่งแวดล้อมหรือ

0: ออกกำลังกายหรือเอ็กซ์ไซส์หรือจัดไปเลยก่อนเขาลงทุนชาติเสร็จกายบริหารเด็กคนไหนมีปัญหาเป็นพิเศษเอาหนักๆเลยให้เขานิ่งก่อนที่จะไปโรงเรียนนะครับอันนี้ยกตัวอย่างมีเด็กคนนึงคุณแม่จะให้แทบจะฟิตเนสทุกวันนะครับทุกเช้าให้เหงื่อแฉะแล้วถึงอาบน้ำไปโรงเรียนเพื่อให้น้องสลายแรงขับจากที่บ้านไปเลยนี่ครับก็ได้ผลในระดับนึงนะครับหรือการเพิ่มกิจกรรมใหม่ๆให้เด็กควบคุมตัวเองเพิ่มแรงจูงใจเพิ่มกิจกรรมใหม่ๆเช่นอะไรจะมีเด็กสมาธิสั้นบางกลุ่มที่เป็นเด็กเก่งครูสอนให้เวลาทำงาน10นาที3นาทีทำเสร็จละอีก7นาทีทำอะไรดีลุกแกล้งเพื่อนเสียงดังพูดคุยอย่างเงี้ยเราควรจัดกิจกรรมพิเศษใหม่ๆเช่นน้องเอคะเดี๋ยวถ้าหนูทำงานเสร็จแล้วหนูช่วยเก็บงานของเพื่อนๆให้คุณครูหน่อยได้ไหมน้องเอคะเดี๋ยวแจกใบงานต่อไปให้เพื่อนๆได้ไหมพอเห็นไอเดียไหมครับเนาะคือใช้อีก7นาทีที่เหลือนะให้เด็กทำอะไรดีโดยการเป็นแอสไซน์งานใหม่ๆโดยที่ไม่ต้องให้งานเพิ่มหรืออะไรที่ให้เขารู้สึกว่าฉันผิดปกติหรอทำไมถึงต้องได้เพิ่มเนาะแต่เป็นอะไรที่เป็นเชิงของเชิงบวกอย่างเงี้ยครับให้เขาได้รู้ว่าอ๋อจะมีหน้าที่นึงนะที่ต้องทำที่ได้ช่วยเหลือคุณครูอย่างเงี้ยครับต่อไปคือปัจจัยภายนอกอื่นๆในเรื่องของสิ่งแวดล้อมนะครับโต๊ะเรียนที่เหมาะสมเนี่ยหลายโรงเรียนเป็นอย่างนี้นะครับก็คืออีตัวโต๊ะเนี่ยโค้งมาด้านหน้าหน่อยนะครับเพื่ออะไรเพื่อให้มันอยู่ในทิศของการมองของน้องเนี่ยครับเนาะพวกเก้าอี้อะไรอันนี้ถ้าเป็นที่บ้านไม่ได้นะครับก็คือไม่แนะนำให้เก้าอี้เด็กไปทำเก้าอี้ตัวใหญ่ของคุณพ่อคุณแม่เนาะเพราะการนั่งเขาจะไม่สบายนะครับควรให้นั่งแบบสะโพกงอ90ขอบไอ้เข่างอ90นะครับเท้าระนาบพื้นนะครับมือวางพอดีตัวไม่ก้มไปหรือเอนไปอย่างเงี้ยครับหรือคิดว่าเด็กสมาธิสั้นควรนั่งตำแหน่งไหนดีครับ A B C D E F C D นะครับชุบถูกต้องเนาะ B C D ทำไมเราไม่ให้นั่งตรง A ครับ
1: ติดหน้าต
0: ่างใช่เดี๋ยวเธอจะโลกสวยหลุดลอยไปไกลนะครับโอเคครับอันนี้เป็นคร่าวๆนะครับเกี่ยวกับเรื่องของภาวะไฮเปอร์แอคทีฟนะครับที่เราจะช่วยเหลือเขาอย่างไรนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องโซนยุกยิกอยู่ไม่นิ่งนะครับเรื่องเล่นกับเพื่อนแรงนะครับหรือขาดสมาธิในการเรียนนะครับไฮเปอร์แอคทีฟเนี่ยมันก็จะส่งผลต่ออะไรอีกหลายๆอย่างนะครับแต่ก่อนคุยกันเนี่ยเดี๋ยวผมขอทำความเข้าใจก่อนว่าไอ้เรื่องไฮเปอร์แอคทีฟเนี่ยเราอยากให้รู้ว่ามันเกิดขึ้นด้วยภาวะของโรคที่เด็กคนนึงโซนยุกยิกอยู่ไม่นิ่งเนี่ยนะมันเกิดจากสารสื่อประสาทเนาะเด็กเขาไม่ได้ตั้งใจที่จะซนเด็กเขาไม่ได้ตั้งใจที่จะกวนโมโหเราเขาควบคุมมันไม่ได้นะครับดังนั้นจงเข้าใจว่าอย่าไปดูเด็กซะทีเดียวนะครับโปรดทำความเข้าใจกับเขาก่อนเพื่อเราจะได้ช่วยเหลือเขาได้ถูกต้องนะครับสำหรับคุณพ่อคุณแม่นะครับหรือว่าคุณครูที่มีความใกล้ชิดหรือความเกี่ยวพันกับเด็กที่มีภาวะสมาธิสั้นนะครับในส่วนนี้ก็อยากให้คุณพ่อคุณแม่กับคุณครูเนี่ยต้องทำความเข้าใจก่อนนะครับว่าสิ่งที่เกิดขึ้นเนี่ยน้องเขาไม่ได้ตั้งใจที่อยากจะโซนนะครับมันเกิดขึ้นจากภาวะตัวโรคที่ทำให้เขาแสดงพฤติกรรมมาลักษณะนี้นะครับก็อยากให้เข้าใจในตัวน้องแล้วก็ลองมองปัญหานะครับลองช่วยเหลือน้องอย่างถูกวิธีว่าจะเป็นการพบแพทย์การพบนักบำบัดหรือว่าการเลี้ยงดูอย่างถูกวิธีอย่างเงี้ยครับเพื่อจะได้ช่วยเหลือน้องได้อย่างถูกวิธีอย่างเหมาะสมนะครับแล้วก็ขอเป็นกำลังใจให้นะครับสำหรับคุณพ่อคุณแม่หรือคุณครูนะครับที่จะต้องช่วยเหลือหรือจัดการปัญหานี้นะครับเนาะแล้วก็ไม่อยากมองว่าน้องเป็นเด็กที่มีปัญหาเด็กพิเศษนะครับเด็กสมัยสร้างคือเด็กคนนึงนี่แหละแต่เขามีภาวะหนึ่งที่มาขจัดความสามารถเขานะครับเมื่อไรที่คุณครูหรือคุณแม่เนี่ยซึ่งคุณพ่อคุณแม่ที่มีส่วนสำคัญเนี่ยช่วยกันลดปัญหานี้ได้เขาก็จะเติบโตนะครับจะเรียนรู้ได้จะเติบโตไปเป็นผู้ใหญ่ที่สมบูรณ์ได้อยู่แล้วครับในส่วนนี้ก็ขอเป็นกำลังใจให้กับทุกคนที่มีบทบาทมีส่วนร่วมในการช่วยเหลือเด็กสมาธิสั้นครับ
2: สิ่งที่พบบ่อยๆของลูกนะคะปัญหาของลูกก็คือการจัดการอารมณ์ของตัวเองได้เกิดก็จะเป็นแบบพวกโวยวายเสียงดังแล้วก็ใช้ความรุนแรงเป็นแบบบางครั้งซึ่งเราคอยที่จะแบบสอนเขาหลายๆครั้งแล้วก็บางครั้งไม่ได้ผลอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็จะเสียอารมณ์ไปด้วยก็คือจะใช้วิธีการที่แบบว่าพูดเบาๆพูดใช้คำพูดที่ดีๆกับลูกอะไรเงี้ยค่ะไม่ให้เขารู้สึกว่าเราไปกดดันเขาอีกรอบนึงส่วนที่เป็นส่วนส่งเสริมให้ลูกเราดีขึ้นในเรื่องการทำงานให้มีประสิทธิภาพก็ในแง่ของการแบบให้ความรักอะค่ะ

0: คือรักเขาแล้วก็ให้โอกาสเขาให้สิ่งดีๆกับเขาถึงแม้จะเขาจะทำผิดพลาดอะไรก็ให้โอกาสเขาในด้านการปรับปรุงเนี้ยเขาไม่ได้มีปมด้อยไปเลวร้ายอะไรเงี้ยค่ะไม่ถึงกับว่าทำงานไม่ได้อะไรเงี้ยค่ะเป็นแค่เพียงส่วนหนึ่งที่จะต้องเสริมสร้างในด้านพฤติกรรมบางอย่างให้เขามีความสามารถเพิ่มขึ้นให้เหมือนคนปกติค่ะ
1: ที่พบมากในเด็กสมาธิสั้นเลยนะคะคือจริงๆอาจจะเป็นเรื่องของช่วงวัยอะค่ะอย่างถ้าสมมุติว่าเด็ก3ขวบเนี่ยค่ะหรือว่า 3-4 ปีในช่วงวัยอนุบาลพฤติกรรมที่เราจะพบมากที่สุดเลยก็คือซนอยู่ไม่นิ่งชอบวิ่งไปทั่วทั้งที่บ้านทั้งที่โรงเรียนอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็จะชอบปีนป่ายชอบกระโดดมากกว่าชอบส่งเสียงดังแต่ถ้าเป็นในเด็กวัยเรียนแล้วอะค่ะอย่างเช่นวัยตั้งแต่6ขวบค่ะเริ่มเข้าป.1พฤติกรรมที่จะพบบ่อยๆเลยเนี่ยจะเป็นพฤติกรรมในเรื่องของการเรียนก็คืออาจจะวุ่นวายในห้องเรียนอย่างเงี้ยค่ะหรือว่าซนหรือว่าการเรียนไม่ทันเพื่อนแล้วก็อีกปัญหาหนึ่งเลยก็คือเป็นปัญหาในเรื่องของการเล่นกับเพื่อนแรงอะค่ะจนไม่มีเพื่อนมากกว่าค่ะ
2: ช่วงนี้พบกับกิจกรรมเวิร์กช็อปในหัวข้อปัญหาพฤติกรรมไม่เหมาะสมเพื่อผู้เข้าอบรมจะได้เข้าใจเด็กสมาธิสั้นและวิธีการเรียนรู้หลักการปรับพฤติกรรมไม่เหมาะสมขั้นพื้นฐานและเทคนิคในการปรับพฤติกรรมที่ถูกต้องและเหมาะสม
1: ถามว่าทำไมเราถึงต้องปรับพฤติกรรมเนาะในเด็กสมาธิสั้นปัญหาพฤติกรรมเนี่ยตามมากับกลุ่มโรคนี้อยู่ละทำไมอยู่ไม่นิ่งเลยทำไมต้องถามตลอดเลยทำไมเล่นกับเพื่อนมีปัญหาตลอดเลยทำไมมีแผลกลับมาตลอดเลยอะไรอย่างเงี้ยนะคะมันก็จะเป็นปัญหาในเรื่องของพฤติกรรมทั้งหมดซึ่งในแนวทางของนักกิจกรรมบำบัดเราเนี่ยก่อนอื่นเลยเนี่ยต้องเรียนก่อนว่าการปรับพฤติกรรมเนี่ยคือการเสริมสร้างการเรียนรู้ทักษะใหม่ๆนะคะเราเน้นว่าทักษะใหม่ๆของเด็กทั้งการแสดงออกทางท่าทางเนาะคำพูดอาการความรู้สึกทัศนคติหรืออะไรก็ตามเนี่ยค่ะเป็นทักษะการเรียนรู้ใหม่ๆโดยที่ผ่านการเปลี่ยนแปลงของระบบการตอบสนองของสิ่งแวดล้อมถามว่าทำไมเราถึงเลือกเปลี่ยนสิ่งแวดล้อมทำไมเราไม่เลือกเปลี่ยนเด็กทำไมเราไม่เลือกเปลี่ยนอย่างอื่นนะคะเราก็จะมาดูกันในข้างล่างนี้นะคะABC ค่ะมีใครเคยได้ยินทฤษฎี ABC ในเรื่องของพฤติกรรมบ้างไหมคะเคยได้ยินนะคะ A ของเราก็คืออะไรคะช่วยน้ำตอบนิดนึงค่ะสิ่งแล้วใช่ค่ะเป็นสิ่งแล้วเนาะ B เนี่ยเราแทนให้เป็นตัวพฤติกรรมนะคะส่วน C เนี่ยก็คือการตอบสนองเนาะสมมุติว่าพาน้องไปห้างร้องจะเอาของเล่นเป็นเหตุการณ์ที่เกือบจะทุกบ้านเจอเหมือนกันอย่างเงี้ยค่ะลองมาดูลองวิเคราะห์กิจกรรมกันดูค่ะว่า A ของเราเนี่ยสิ่งเล้าของน้องคืออะไรคะของเล่นเนาะพาไปห้างเจอของเล่นพฤติกรรมของน้องคืออะไรเอ่ยร้องไห้เนาะโวยวายดิ้นก็มีถามว่าตัวการตอบสนองของเราเองคืออะไรคะซื้อบางท่านซื้อบางท่านใช้วิธีการตีเลยให้หยุดร้องบางท่านใช้วิธีการเดินหนีเลยแม่อายอย่างเงี้ยค่ะแล้วแต่บางบ้านเนาะทีนี้ถามว่าทำไมเราถึงเรียกการปรับพฤติกรรมว่าการเปลี่ยนการตอบสนองของสิ่งแวดล้อมถ้าให้เราเปลี่ยนพฤติกรรมของน้องทันทีเลยเป็นไปได้ไหมคะในเมื่อ B เนี่ยมันเกิดมาจาก A อย่างเงี้ยค่ะเปลี่ยนพฤติกรรมของน้องทันทีเลยคิดว่าเป็นไปได้ไหมเอ่ยเนาะยากถามว่าเปลี่ยนก็ B มาจาก A นี่ลูกศรมันไปด้วยกันแบบนี้น้องเห็นของเล่นก่อนก็เลยร้องเปลี่ยน A เลยได้ไหมจะไปโลตัสหาก่อนเลยห้ามวางของเล่นนะคะเดี๋ยวน้องจะเดินผ่านชั้น2เป็นไปได้ไหมเอ่ยเป็นไปไม่ได้เนาะเพราะฉะนั้นเราต้องเปลี่ยนระบบสิ่งแวดล้อมซึ่งก็คือตัวเราเนาะจริงๆพ่อกับแม่หรือว่าคุณครูผู้ปกครองทุกท่านเนี่ยเป็นสิ่งแวดล้อมที่ใกล้ตัวเด็กมากที่สุดอย่างเงี้ยค่ะเพราะฉะนั้นเราต้องเปลี่ยนตัวตรง C ที่จะได้ผลมากที่สุดจริงๆ A เนี่ยไม่ใช่เปลี่ยนไม่ได้เลยเนาะในบางเหตุการณ์บางสถานการณ์เนี่ยเราอาจจะเปลี่ยนได้แต่ถามว่ามันยากเพราะเราไม่สามารถที่จะกำหนดได้เลยว่าไปตลาดนัดจะเจอไหมสิ่งเล้าที่ทำให้เขาร้องไห้ทำให้เขาอยากได้หรืออะไรอย่างเงี้ยนะคะแต่ถามว่า C เนี่ยมันเป็นที่เราอย่างเงี้ยเราสามารถเปลี่ยนได้ง่ายที่สุดมากกว่าเนาะการปรับพฤติกรรมเลยเนี่ยพื้นฐาน2 อย่างซึ่งถ้าไม่มีเลยการปรับพฤติกรรมอาจจะไม่ได้ผลก็คือ1สัมพันธภาพของผู้เลี้ยงดูนะคะไม่ว่าจะเป็นคุณครูคุณน้าคุณแม่คุณยายใครก็ตามที่เป็นคนเลี้ยงดูเด็กใกล้ชิดที่สุดนะคะ2ก็คือการสร้างวินัยตั้งแต่เด็ก2ตัวนี้สัมพันธ์กันยังไงสมมุติว่า สัมพันธภาพความรักใคร่ในครอบครัวความคาดหวังของผู้ปกครองที่มีต่อเด็กหรือว่าความ

ใจเด็กความเอาใจใส่เด็กอะค่ะพวกนี้คือสัมพันธภาพบรรยากาศภายในครอบครัวพวกนี้คือสัมพันธภาพทั้งหมดเนาะการเลี้ยงดูคืออะไรการถามความรู้สึกเด็กการให้โอกาสแสดงการมีส่วนร่วมในกิจกรรมของเด็กหรือว่าการสร้างกฎระเบียบวินัยในบ้านความเคร่งครัดความจริงจังความยืดหยุ่นของผู้ปกครองนะคะทีนี้เรามาดูว่าสมมุติว่าเด็กสัมพันธภาพดีแต่ว่าวินัยไม่ดีเลยจะเป็นเด็กในกลุ่มที่ค่อนข้างเอาแต่ใจตัวเองเนาะไม่ค่อยยอมรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่นอันนี้คือสัมพันธภาพดีแต่วินัยไม่ดีถ้าถามว่าสัมพันธภาพไม่ดีแต่วินัยดีจะเป็นลักษณะไหนเอ่ยคุณพ่อคุณแม่สั่งการตลอดเลยตื่นกินข้าวอาบน้ำไปโรงเรียนตื่นกินข้าวอาบน้ำไปโรงเรียนไปเรียนพิเศษไปนั่นไปนี่แต่ว่าไม่เคยมีบรรยากาศภายในครอบครัวที่รู้สึกแบบรีแลกซ์ผ่อนคลายไปเที่ยวสัมพันธภาพไม่ค่อยดีอย่างเงี้ยค่ะแต่วินัยทุกอย่างเป๊ะเป๊ะเป๊ะหมดเด็กจะโตออกมาในรูปแบบของเก็บกดนิดนึงเนาะอาจจะเป็นในลักษณะของรู้สึกแบบไม่รู้จะบรรยายความคับข้องใจกับใครได้บ้างในเมื่อพ่อก็สั่งให้ทำแบบนี้แม่ก็สั่งให้ทำแบบนี้บางทีตัวเองอาจจะยังไม่อยากทำด้วยซ้ำอย่างเงี้ยนะคะสามก็คือในรูปแบบของสัมพันธภาพก็ไม่ดีวินัยก็ไม่ดีเด็กจะโตออกมายังไงเอ่ยปัญหาสังคมเนาะจะเป็นในรูปแบบนี้มากกว่านะคะแบบที่สี่ก็คือสัมพันธภาพดีวินัยดีมักจะสร้างพฤติกรรมดีๆเนาะรับประสบการณ์ดีๆให้กับเด็กนะคะเพราะฉะนั้นปัจจัยพื้นฐานในการปรับพฤติกรรมเลยเนี่ยก็เป็นเรื่องของสัมพันธภาพกับการสร้างวินัยนะคะทีนี้ถามว่าสัมพันธภาพตัวหลักของสัมพันธภาพเลยเนี่ยที่เราพบกันมากบ่อยๆเลยคือเรื่องของการสื่อสารบางทีเนี่ยเรามองว่าครอบครัวเราก็อบอุ่นนะก็พาไปเที่ยวอะไรอย่างเงี้ยมีบรรยากาศภายในครอบครัวก็รีแลกซ์ดีไม่ได้แบบว่าสัมพันธภาพไม่ดีแต่น้ำถามว่าเคยมีการพูดจาคำเหล่านี้บ้างไหมคะในครอบครัวอย่างเช่นดูน้องคนนั้นสิทำไมเขายังนั่งนิ่งๆได้เลยล่ะเด็กข้างบ้านเราเรียนเก่งมากเลยปีนี้สอบได้ที่1อีกแล้วอย่างเงี้ยค่ะบางทีเราไม่ได้ตั้งใจจะพูดกับลูกเราหรอกเนาะแต่ว่าพูดในขณะที่น้องนั่งอยู่ตรงนั้นเนี่ยเขาอาจจะไม่ได้แสดงความรู้สึกอะไรออกมาให้เราเห็นแต่ว่ามันจะทำให้เป็นการบั่นทอนกำลังใจของเด็กลงไปเรื่อยๆเพราะว่าเขาจะรู้สึกว่าเขากำลังโดนตำหนิหรือเปล่ากำลังโดนเปรียบเทียบหรือเปล่าอย่างเงี้ยค่ะหรือว่าเป็นแบบทำตัวให้ดีกว่านี้หน่อยได้ไหมนั่งนิ่งๆกว่านี้หน่อยได้ไหมอะไรอย่างเงี้ยค่ะมันเป็นคำพูดที่ไม่ได้แสดงความรู้สึกของคนพูดหรือคนเป็นพ่อคนเป็นแม่อย่างชัดเจนอย่างเงี้ยนะคะเพราะฉะนั้นเราลองมาเปลี่ยนคำพูดกันดูอย่างเช่นสอนกันบ้านอยู่ข้อที่แล้วก็เป็นบวกลบเลขธรรมดานี่แหละข้อนี้ก็มาเป็นบวกลบเลขธรรมดาอีกแต่ก็ทำไม่ได้เหมือนเดิมบางทีเลขใกล้เคียงกันด้วยซ้ำก็ทำไม่ได้เหมือนเดิมเคยมีไหมคะพูดไปทำไมสอนเท่าไหร่ก็ไม่รู้จักจำสักทีเนี่ยทำไม่ได้อีกแล้วลองเปลี่ยนคำพูดนี้ดูไหมคะพยายามอีกนิดนึงเนาะเมื่อกี้ข้อเมื่อกี้เราก็ทำได้แล้วหรือหนูมีปัญหากับการท่องจำหรือเปล่าลูกเรากลับไปดูข้อเมื่อกี้กันอะไรอย่างเงี้ยนะคะประโยคที่สองตั้งใจหน่อยที่หน้าทำอะไรก็ผิดไปหมดเลยเคยไหมเอ่ยบางทีอาจจะมีแค่ตั้งใจหน่อยสิอย่างเงี้ยคำว่าตั้งใจหน่อยสิบางทีเด็กเขาก็ไม่รู้นะว่าแค่ไหนที่ผู้ปกครองจะพอใจคำว่าตั้งใจอย่างเงี้ยนะคะอาจจะเปลี่ยนเป็นแบบสมมุติว่าเขาไม่มีสมาธิละดูเขาไม่ตั้งใจละอาจจะเปลี่ยนเป็นแบบหนูกำลังแม่ว่าหนูกำลังไม่มีสมาธิกับงานนี้แล้วนะไปพักสัก5นาทีดีไหมแล้วเดี๋ยวเรากลับมาทำกันใหม่หรือเลข5ข้อตั้งใจหน่อยสิทำไมไม่ทำสักทีเลข5ข้ออ่ะโอเคแม่ว่าหนูตั้งใจทำอีกสัก2ข้อนะแล้วเดี๋ยวเราค่อยไปพักกันอย่างเงี้ยค่ะเนาะเปิดโอกาสให้เขารู้สึกแบบโอเคฉันก็ไม่ได้ทำผิดอะไรมากมายอย่างเงี้ยเนาะหรือว่านี่ครูมาบอกแม่อีกแล้วนะว่าหนูไม่ส่งงานเด็กก็จะรู้สึกแล้วว่าแม่กับครูไปแอบคุยกันตอนไหนอะไรอย่างเงี้ยค่ะเนาะให้เปลี่ยนเป็นอย่างเช่นแม่ปรึกษากับคุณครูแล้วนะปัญหาใหญ่ๆของลูกเลยเนี่ยคือการส่งงานไม่ตรงเวลาเพราะอะไรอย่างเงี้ยค่ะเป็นการเปลี่ยนคำพูดที่ให้เขาได้โต้ตอบกับเราบ้างเนาะได้บอกเหตุผลของเขาบ้างเงี้ยเขาก็จะรู้สึกว่าคนที่เป็นพ่อคนที่เป็นแม่คนที่เป็นคุณครูเนี่ยเป็นคนที่พึ่งพาได้ปรึกษาได้เนาะเป็นพื้นฐานทางอารมณ์ให้เด็กด้วยนะคะสัมพันธภาพไปแล้วนะคะทีนี้มาเรื่องของการสร้างวินัยถามว่าวินัยเนี่ยเราจำเป็นต้องสร้างกับเด็กมากน้อยแค่ไหนหนึ่งเลยเราอย่าลืมคำนึงเรื่องของอายุบางทีเด็ก2ขวบเนี่ยไม่สามารถที่จะไปบอกเขาได้ว่าต้องทำแบบนี้อย่าทำแบบนี้เพราะอะไรอย่างเงี้ยค่ะเพราะว่าบางทีเนี่ยเขายังไม่ค่อยเข้าใจเหตุผลเนาะเรามาดูช่วงวัยก่อนแบ่งเป็น3ช่วงวัยช่วงวัยแรกคือตั้งแต่ทารกเลยจนถึง1ปีแรกนะคะขวบแรกของเราถามว่าช่วงวัยนี้สำคัญตรงไหนสำคัญตรงที่1ถ้าเราตอบสนองเขาไวรู้ว่าเวลาเนี้ยเขาร้องจะกินให้เขากินร้องเพราะเจ็บร้องเพราะร้องหาแม่ต้องอุ้มต้องอะไรเงี้ยเราตอบสนองให้ไวแล้วเป็นเวลากินเป็นเวลากล่อมให้นอนเป็นเวลาอย่างเงี้ยค่ะเราจะสร้างความมั่นคงทางด้านอารมณ์ให้เขาได้เนาะเพราะว่าเด็กสมาธิสั้นเนี่ยบางทีการ

น้องหนึ่งขวบยังบอกไม่ได้ว่าเป็นสมาธิสั้นหรือไม่เป็นแต่ถามว่ากันไว้ก่อนดีไหมดีกว่าเด็กสมาธิสั้นเนี่ยส่วนใหญ่จะมีปัญหาในเรื่องของความมั่นคงทางอารมณ์อยู่ละดีใจเวอร์เสียใจเวอร์อย่างเงี้ยค่ะเพราะฉะนั้นในช่วงปีแรกเนี่ยถ้าเราสร้างความมั่นคงทางอารมณ์ให้เด็กได้ไม่ว่าเด็กจะโตมาเป็นหรือไม่เป็นสมาธิสั้นก็ตามเนี่ยเขาจะมีความมั่นคงอยู่ตรงนี้ในส่วนนึงนะคะจะเป็นเรื่องของการสร้างวินัยในเรื่องของกิจวัตรประจำวันทำตารางชีวิตกิจวัตรประจำวันให้เป็นเวลาเนาะกินนอนขับถ่าย3อย่างหลักๆนะคะช่วงวัยที่2คือช่วงวัยต่อแตกก็คือตั้งแต่1ปีถึง2ปีโดยประมาณนะคะช่วงวัยเนี้ยจะเป็นช่วงที่มีช่วงความสนใจในกิจกรรมน้อยอยู่ละไม่น่าจะเกิน5นาทีบางท่านเนี่ยสงสัยแล้วลูก2ขวบเป็นสมาธิสั้นหรือเปล่าทำไมยุกยิกตลอดเลยวิ่งไปตรงนู้นวิ่งไปดูตรงนี้หยิบของเล่นอันนั้นไปหยิบของเล่นอันนี้อย่าพึ่งยัดเยียดให้น้องเป็นนะคะเพราะว่าช่วงวัย2ขวบเนี่ยช่วงสมาธิเขาจะไม่เยอะเนาะประมาณไม่เกิน5นาทีนี่แหละก็ถือว่าโอเคละสำหรับวัยนี้เขายังชอบสำรวจสิ่งแวดล้อมอะไรเงี้ยปล่อยให้เขาทำไปมีการเคลื่อนไหวปล่อยให้เขาเคลื่อนไหวไปแต่เมื่อไหร่ที่มันเริ่มรู้สึกว่าเป็นอันตรายอย่างเช่นเอานิ้วไปแหยบปลั๊กไฟอะไรเงี้ยค่ะหรือไปเล่นใกล้ๆไมโครเวฟใกล้ๆปลั๊กไฟอะไรก็ตามบอกเขาแค่ว่าไม่เอาไม่ทำไม่เล่นบอกเป็นคำสั้นๆวอร์ดดิ้งสั้นๆแล้วพาเขาหันออกมาทำอย่างอื่นหรือเอาของเล่นอื่นไปส่งให้เขาก็คือการเบี่ยงเบนความสนใจอย่างเงี้ยค่ะพอละสำหรับเด็กวัยนี้ไม่ต้องไปขนาดแบบอย่าไปเล่นนะเดี๋ยวปลั๊กมันเดี๋ยวไฟมันจะช็อตนะรู้ไหมเนี่ยช็อตแล้วจะเป็นยังไงไม่เข้าใจไม่อินพุตและไม่เข้าละอย่างเงี้ยนะคะเป็นคำวอร์ดดิ้งสั้นๆแล้วก็ใช้วิธีการเบี่ยงเบนความสนใจเอาพอละสำหรับเด็กกลุ่มนี้นะคะส่วนกลุ่มที่3คือช่วงวัยเรียนวัยเรียนนี่คือตั้งแต่3ปีขึ้นไปแล้วค่ะเด็กกลุ่มนี้เขาจะเริ่มเข้าใจกฎกติกาง่ายๆและเริ่มเรียนรู้ผลลัพธ์ของการกระทำเองแล้วอย่างเช่นไม่กินข้าวหิวข้าวนะบางท่านมีเหมือนกันน้องไม่ทานข้าวเป็นห่วงมากเลยน้ำหนักไม่ตามเกณฑ์ตัวผอมมากเลยกลัวลูกขาดสารอาหารไม่ยอมกินข้าวแต่ถามว่าในหนึ่งมื้อน้องไม่กินข้าวแม่อัดนมเข้าไปอัดขนมเข้าไปอัดผลไม้อะไรแต่ข้าวก็กินได้น้อยเหมือนเดิมมื้อเย็นก็น้อยเหมือนเดิมมื้อเช้าก็น้อยเหมือนเดิมมาเป็นอาทิตย์ละก็น้อยเหมือนเดิมอย่างเงี้ยค่ะเนาะเพราะว่าเราไม่ได้ปล่อยให้น้องเนี่ยเรียนรู้ผลของการกระทำว่าไม่กินคือหิวนะข้าวเที่ยงกินน้อยใช่ไหมบังคับให้กินแล้วนะไม่กินบอกให้กินแล้วนะไม่กินโอเคไม่กินก็ไม่กินเก็บแต่นมไม่มีนะขนมไม่มีนะผลไม้ไม่มีนะมื้อเย็นลูกหิวนะต้องกินเยอะกว่าเดิมแน่นอนเงี้ยค่ะเนาะปล่อยให้เขาเรียนรู้ผลลัพธ์ของเขาเองช่วงวัย3ขวบเป็นต้นไปนะคะกติกาง่ายๆอย่างเช่นถ้าเล่นอันนี้แม่จะตีนะบอกก่อนตกลงกันไว้ก่อนเล่นปุ๊บตีไม่ต้องแรงมากก็ได้ให้รู้แค่ว่าเนี่ยแม่ตีแบบเนี้ยคือแม่ตีแม่ไม่พอใจนะแม่โมโหนะบอกความรู้สึกด้วยน้ำเสียงที่คงที่เหมือนน้ำเสียงที่เราพูดกับน้องปกติเนี่ยค่ะจะทำให้เขารู้สึกเกรงใจมากกว่ากลัวอย่างเงี้ยนะคะทีนี้ได้วินัยแล้วเนาะวินัยกับอายุนะคะอย่าคาดหวังวินัยให้มากกว่าอายุเนาะมันจะกลายเป็นแรงกดดันให้เด็กอย่างเงี้ยค่ะสมรรถภาพไปแล้วนะมาเรามาดูในเรื่องของการปรับพฤติกรรมมาดูหลักการปรับพฤติกรรมละการปรับพฤติกรรมเนี่ยอย่างที่น้ำบอกก็คือ1ส่งเสริมพฤติกรรมที่เราดูว่าเหมาะแล้วก็ลดพฤติกรรมที่เราดูว่าไม่เหมาะอย่างเงี้ยนะคะซึ่งต้องเรียนอย่างนี้ก่อนในเด็กสมาธิสั้นอันนี้เพิ่มนิดนึงนะคะในเรื่องของเด็กสมาธิสั้นนะคะเขาจะมีสมาธิไม่พอกับ1กิจกรรมบางทีเนี่ยเรามองว่ากิจกรรมเนี้ยอย่างเช่นการจัดตารางสอนมีแค่การดูวิชากับการหยิบสมุดใส่ในกระเป๋าเรามองว่ามันมีแค่2ขั้นตอนแต่สำหรับเด็กสมาธิสั้นเนี่ย2ขั้นตอนเนี่ยมันนานเกินไปเพราะฉะนั้นเราลองแตกงานของเขาดูเป็นสัก 4-5 ขั้นตอนก็ได้อย่างเช่นดูวิชาในครึ่งเช้ากับดูวิชาในครึ่งบ่ายอ่ะไปหยิบวิชาในครึ่งเช้ามาก่อนนะแล้วค่อยไปหยิบวิชาในครึ่งบ่ายอย่างเงี้ยค่ะแตกขั้นตอนให้มันย่อยกว่านี้อีกนิดนึงแล้วปล่อยให้เขาทำขั้นตอนที่1ก่อนอย่างเช่นดูวิชาเช้ามีอะไรบ้างบอกแม่หน่อยบอกอ๋อโอเคหนูดูได้ครบมากเลยค่ะชมนิดนึงอ่ะไปหยิบสมุดมานะสมุดเรียนวิชานี้วิชาที่1คืออะไรย้ํากับเขาอย่างนี้หน่อยนึงมันจะเป็นเหมือนการแบบเปลี่ยนกิจกรรมทุกๆ2นาทีอย่างเงี้ยค่ะเนาะเปลี่ยนกิจกรรมทุกๆ2นาทีโดยที่เขาก็ไม่รู้ตัวแล้วเขาก็จะทําได้อย่างเงี้ยค่ะแล้วสมมุติเราบอกว่าไปจัดตารางสอนจบเลยเริ่มตรงไหนหยิบอะไรไม่อยู่ละสมาธิฉันไปที่อื่นแล้วอย่างเงี้ยค่ะจะต้องแบบใส่ใจเขานิดนึงในเด็กกลุ่มนี้อย่างเงี้ยค่ะแต่งงานให้ย่อยที่สุดแล้วก็พยายามให้เขาทำให้เยอะที่สุดหรือในกระทั่งในห้องเรียนมันจะมีอยู่2ประเภทเนาะเด็กสมาธิสั้นเนี่ยเด็กสมาธิสั้นที่อารมณ์เหมือนจีเนียสเก่งมากกับเด็กสมาธิสั้นที่เรียนไม่เข้าใจไม่รู้เรื่องถามว่าถ้าสมมุติเป็นเด็กในกลุ่มจีเนียสคุณครูสอนแค่เนี้ยการบ้าน10ข้อเธอทําละ1ถึง10เสร็จละรอไม่ได้ละจะลุกออกจากที่ไปทําอย่างอื่นละกับเด็กกลุ่มที่2ก็คือ1ถึง10 1คืออะไรอ่ะครูไป2แล้ว1คืออะไรคืออะไรไม่รู้คืออะไรลุกละกันอย่างเงี้ยจะมีอยู่2กลุ่มเนาะซึ่งถ้าเป็นทั้ง2กลุ่มเนี้ย
การดูแลจะแตกต่างกันอย่างเช่นกลุ่มแรกกลุ่มจีนเนี่ยถ้าเขาทำเร็วไปเร็วคุณครูจะต้องดึงเขาให้มานั่งข้างหน้าช่วยคุณครูแจกสมุดอ่ะลบกระดานข้อนี้คุณครูหน่อยเดี๋ยวคุณครูจะอธิบายหนูทำเสร็จแล้วใช่ไหมล่ะอ่ะเดี๋ยวคุณครูจะอธิบายข้อสองให้เพื่อนฟังลบให้ครูหน่อยพยายามให้แอคทิวิตี้เขาอะค่ะเขาจะได้คือพยายามให้แอคทิวิตี้ที่เป็นพฤติกรรมที่เรายอมรับได้เขาจะได้ไม่ต้องไปเดินไปทำอย่างอื่นที่เรารู้สึกแบบเฮ้ยไปทำอะไรอะนั่งได้ไหมอะไรอย่างเงี้ยเนาะพยายามกำหนดพฤติกรรมให้เขาไปเลยอย่างเงี้ยนะคะแต่ถ้าเป็นในกลุ่มเด็กที่ไม่รู้อ่ะมันคืออะไร1ก็ไม่ได้ครูไป2แล้วอ่ะครูไป3แล้วอ่ะเรายังติดอยู่ที่1เลยอ่ะไม่ทําละกันอย่างเงี้ยค่ะเป็นกลุ่มเนี้ยจะต้องค่อยๆย่อยข้อเค้าหน่อยข้อ1อ่ะหนูเริ่มเขียนโจทย์หรือยังคะอาจจะต้องให้ความสนใจกับเด็กกลุ่มนี้นิดนึงอย่างเงี้ยนะคะนี่คือเรื่องของการแตกงานเนาะสำหรับกลุ่มเด็กสมาธิสั้นแต่ทีนี้พอเค้าแตกงานเค้าทําได้อย่างที่เราต้องการละการเสริมพฤติกรรมของเค้าเนี่ยอันแรกเลยเนี่ยที่ทำได้ง่ายที่สุดก็คือการชมการให้คำชมนะคะซึ่งการให้คำชมเนี่ยมีหลักง่ายๆอยู่ที่1ชมอย่างตั้งใจนะ2ชมทันทีที่เกิดพฤติกรรมไม่ใช่ชมวันนี้พฤติกรรมเกิดเมื่อวานไม่มีผลชมไปไม่ได้ผลนะคะชมทันทีที่เกิดพฤติกรรมแล้วก็บอกความรู้สึกร่วมกับคำชมนั้นด้วยนะคะไม่ชมพร่ำเพรื่อต้องแน่ใจว่าสิ่งที่เราให้คำชมไปเนี่ยไม่มีการพูดประชดประชันเข้าไปอย่างชมแบบประชดประชันคือชมยังไงอย่างเช่นสมมุติว่าน้องมาช่วยล้างจานแต่ว่าเลอะเทอะไปหมดเลยซิงค์ล้างจานเลอะไปหมดจานแตกหนูแม่ดีใจนะคะที่หนูมาช่วยล้างจานแต่คราวหน้าขอสะอาดกว่านี้หน่อยตกลงดีหรือไม่ดีไม่แน่ใจเหมือนกันอย่างเงี้ยนะคะเนาะพยายามชมแค่แบบความรู้สึกของเราแล้วก็สิ่งที่เขาทำได้ดีจริงๆอย่างเงี้ยค่ะเนาะอย่างเช่นสมมุติว่าน้องเอาน้ำมาให้อย่างเงี้ยค่ะหรือไปบอกเขาว่าหนูเอาน้ำมาให้แม่หน่อยสิอ่ะหยิบน้ำมาให้แม่ชื่นใจมากเลยที่หนูเอาน้ำมาให้ตอนนี้แม่กำลังหิวอยู่พอดีอาจจะดูเป็นประโยคยาวดูเสียแซงแกล้งทำนิดนึงอาจจะไม่คุ้นเนาะแต่ถามว่าสมมุติว่าเราทำไปแบบนี้เรื่อยๆอะค่ะน้องเขาก็จะรู้สึกแบบเอ้ยพฤติกรรมนี้มันน่าทำนะทำแล้วแบบมีคนชมได้แรงจูงใจอย่างเงี้ยค่ะแต่ถามว่าพฤติกรรมเนี้ยเราต้องมั่นใจว่าที่ทำอยู่น่ะไม่ได้อยากเอาหน้านะไม่ได้อยากทำกับแม่แต่ไม่ทำกับพ่ออะไรประมาณอย่างเงี้ยให้แม่ชมตัดหน้าน้องอะไรอย่างเงี้ยเนาะต้องแน่ใจว่าไม่ใช่พฤติกรรมเหล่านี้แล้วเราถึงจะให้คำชมนะทุกครั้งที่ให้คำชมอย่าลืมมองตาน้องจับมือน้องลูบไหล่ลูบหัวน้องอะไรอย่างเงี้ยนะคะเนาะนิดนึงเพื่อที่จะได้ให้เขาแบบสัมผัสได้ว่าเราชมอย่างตั้งใจจริงๆเนาะหรือว่าอย่าชมในขณะที่เราก็ทําอย่างอื่นอยู่แล้วตาเรายังไม่ได้ดูเลยอย่างเงี้ยหันไปสักนิดนึงชมเขาสักหน่อยนึงนะคะเนาะมันจะช่วยเสริมพฤติกรรมเขาวิธีนี้เป็นวิธีที่ง่ายแล้วก็ได้ผลดีที่สุดนะคะสำหรับเด็กเนาะวิธีต่อไปนะคะก็คือในเรื่องของการให้รางวัลอย่างเช่นถ้าวันนี้หนูการให้รางวัลเนี่ยมีข้อตกลงอยู่แค่ว่า1ต้องให้ทันทีแล้วก็2คือเป็นรางวัลที่เราตกลงไว้แล้วอย่างเช่นสมมุติตอนเช้าไปส่งที่โรงเรียนตกลงกันว่าวันนี้ถ้าหนูไม่ทะเลาะกับเพื่อนตอนเย็นแม่มารับไปทานไอติมนะตอนเย็นกลับมาถามคุณครูละไม่มีทะเลาะกับเพื่อนอาจจะมีเถียงกันนิดหน่อยแต่ไม่ถึงขั้นทำร้ายร่างกายอันนี้คือความยืดหยุ่นนะคะโอเคได้แม่พาไปทานไอติมระหว่างทางเนี่ยวันนี้แม่ดีใจมากเลยนะหนูไม่ทะเลาะกับเพื่อนเลยวันนี้เดี๋ยวแม่พาหนูไปทานไอติมดีกว่าหนูทำตัวดีอย่างเงี้ยค่ะเนาะเป็นการให้รางวัลได้แต่ว่าเหมือนกันอย่าให้พร่ำเพรื่ออย่าให้ถ้าเรายังไม่ได้ตกลงกันอย่างเงี้ยค่ะหรือให้เพื่อที่จะให้เขาหยุดอย่างเช่นเขากำลังพูดแทรกแม่กำลังคุยกับเพื่อนอยู่คุณแม่ดูอันนี้สิคุณแม่พูดแทรกในขณะที่แม่คุยกับเพื่อนอยู่อ่ะเอา iPad ไปเล่นจะได้เงียบแบบนี้ไม่ใช่การให้รางวัลแบบนี้จะเป็นการติดสินบนซึ่งจะไม่ช่วยให้น้องเกิดพฤติกรรมใหม่ๆที่ดีขึ้นอย่างเงี้ยค่ะแยกระหว่างการให้รางวัลกับการติดสินบนนิดนึงเนาะต่อไปนะคะเป็นเรื่องของเทคนิคการให้คะแนนเทคนิคการให้คะแนนคุณครูหรือว่าคุณพ่อคุณแม่เคยเห็นตารางดาวอาจจะไม่ต้องเป็นดาวก็ได้เนาะอาจจะเป็นแบบวิธีการให้คะแนนแบบอื่นซึ่ง1เนี่ยหลักการให้ก็คือเรากำหนดก่อนว่าพฤติกรรมเนี่ยคืออะไรที่เราจะให้คะแนน2เนี่ยคือเรากำหนดก่อนว่าแต้มที่เราจะให้เนี่ยคืออะไรเป็นแค่ขีดเป็นตัวแต้มหรือเป็นดาวเป็นสติ๊กเกอร์เป็นอะไรก็ตามเงี้ยค่ะแล้วก็กำหนดของรางวัลว่าถ้าหนูทำได้ทำพฤติกรรมนี้นะแม่ให้1คะแนนทำพฤติกรรมนี้แม่ให้1คะแนนจนได้กี่คะแนนหนูเอามาแลกของรางวัลกับแม่มันเป็นเทคนิคที่ไม่ยากนะคะแล้วก็ใช้กันได้แม้กระทั่งเด็กโตก็จะใช้ได้ผลดีแต่ให้ระวังตรงที่ว่าเวลาเราจะให้คะแนนเนี่ยไอใบให้คะแนนเนี่ยต้องอยู่ในที่ที่ทุกคนเห็นได้ชัด
ทุกครั้งที่จะให้หรือหักคะแนนเขาต้องให้เขารับรู้ว่าแม่หักเพราะอะไรแม่ให้เพราะอะไรอย่างเงี้ยนะคะที่โรงเรียนก็ทำได้นะคะส่วนใหญ่ถ้าทำที่โรงเรียนเนี่ยจะค่อนข้างสนุกสนานเพราะว่าเด็กจะเยอะจะมีการแข่งข

ันกันมากขึ้นอย่างเงี้ยค่ะเนาะอันนี้จะทำได้ดีในเด็กวัย4ปีขึ้นไปเนาะ4 5 6เนี่ยจะกำลังสนุกเลยกับเด็กกลุ่มนี้หรือแม้กระทั่ง7 8ก็ได้แต่ว่าของรางวัลหรือว่าพฤติกรรมเนี่ยจะต้องแบบชาเลนจ์กับเด็กนิดนึงของรางวัลจะต้องแบบใหญ่หน่อยกับแล้วก็พฤติกรรมเนี่ยจะต้องรู้สึกว่าต้องใช้ความควบคุมตัวเองให้มากหน่อยเงี้ยค่ะเดี๋ยวเขาก็จะโอเคขึ้นเนาะข้อสุดท้ายของการปรับพฤติกรรมและการลงโทษเนี่ยเราลงโทษเพื่อให้เขาหยุดพฤติกรรมนั้นแล้วก็ลดพฤติกรรมนั้นไปที่สุดนะคะคำถามยอดฮิตเลยตีได้ไหมตีได้ในทางกิจกรรมบำบัดนะคะออกตัวก่อนว่าในทางกิจกรรมบำบัดตีได้แต่ทุกครั้งที่ตีเนี่ยตกลงกันก่อนไหมตกลงกันก่อนนะทำแบบนี้แม่จะตีนะคะเมื่อไหร่เกิดพฤติกรรมตีทันทีแล้วก็บอกเขาว่าที่ตีเพราะอะไรอย่างเงี้ยค่ะอันเนี้ยได้แต่ถ้าสมมุติว่าตีด้วยอารมณ์อย่างเงี้ยแล้วก็ตีเสร็จแล้วไม่บอกเขาว่าพฤติกรรมต่อไปที่ดีเขาต้องทำยังไงเนี่ยก็ไม่มีผลตีก็จะเป็นแบบรอยด่างในจิตใจให้เขาเบาๆอย่างเช่นจะไปโรงเรียนคุณแม่ก็ปลุกมาอาบน้ำอะไรละไม่ยอมแปรงฟันเล่นอยู่นั่นอะเล่นน้ำเล่นอะไรเงี้ยไม่ยอมแปรงฟันสักทีนึงแม่ก็มาตามครั้งที่1แปรงฟันได้แล้วอ่ะแม่ไปเตรียมอาหารไปอะไรให้มาครั้งที่2แปรงฟันครั้งที่3แปรงฟันไม่ไหวแล้วแม่ไม่ไหวแล้วเพี้ยเข้าไปให้ทีนึงแล้วแม่ก็ไปจัดการบีบยาสีฟันยื่นให้เลยบางทีแปรงให้ด้วยไม่ได้ผลตีไปไม่ได้ผลอันนี้จะเป็นรอยด่างในจิตใจเขาอย่างเดียวว่าทำไมแม่ต้องใช้ความรุนแรงอ่ะทำไมต้องตีทำไมแม่ต้องโมโหทำไมแม่ต้องโกรธเงี้ยค่ะถ้าสมมุติจะตีเขาตีปุ๊บบอกเขาหน่อยว่าเนี่ยหนูไม่ยอมแปรงฟันนะแม่เตือน3ครั้งแล้วนะทำไมถึงไม่แปรงไปหยิบแปรงสีฟันอย่างเงี้ยค่ะคือตีปุ๊บบอกเขาเพราะอะไรแล้วแนะนำพฤติกรรมที่พึงประสงค์ทันทีอย่างเงี้ยจะเป็นการตีที่ได้ผลเนาะยังย้ำว่าตีได้นะคะในทางกิจกรรมบำบัดเนาะเหมือนเดิมเราในทางวิชาชีพเราหรือถ้าเป็นการลงโทษอย่างอื่นอย่างเช่นการทำเอาใครเคยได้ยินบ้างเอ่ยทำเอาเนาะเคยได้ยินอยู่เนาะจะเป็นส่วนใหญ่เนี่ยเราจะใช้ในกิจกรรมกลุ่มเนี่ยอาจจะไม่ต้องเยอะอาจจะแค่เป็นพี่น้องเล่นกันแล้วทะเลาะกันอะไรอย่างเงี้ยค่ะแยกอีกคนนึงไปเลยหรือแยกทั้ง2คนเลยไปอยู่คนละห้องอยู่คนละมุมห้องแต่การทำเอาเนี่ยเราแนะนำต้องทำในเด็กวัย2ถึง6ปีเท่านั้นถึงจะได้ผลหลังจาก6ปีเนี่ยไม่ได้ผลละเพราะเขาจะเริ่มมีจินตนาการเริ่มอยากเล่นนู่นอยากเล่นนี่ของเขาแล้วการทำเอาเนี่ยคือสวรรค์ของเขาเลย6ขวบหลัง6ขวบไปเนี่ยแม่จับเข้ามุมทำเอาปุ๊บฉันจะเล่นอย่างอื่นแล้วเพราะไม่อยากอยู่ตรงนั้นแล้วไงคะอย่างเงี้ยเนาะแต่ถ้า2ถึง6เนี่ยยังทำได้อยู่แล้วถามว่าทำเอานานแค่ไหน2ขวบ2นาที3ขวบ3นาที4ขวบ4นาที5ขวบ5นาที6ขวบ6นาทีแค่เนี้ยเพียงพอละทุกครั้งที่จะทำเอาเขาเราต้องตกลงกันก่อนว่าพฤติกรรมที่จะทำเอาเนี่ยจะต้องเป็นพฤติกรรมที่รบกวนเพื่อนในกลุ่มรบกวนคุณครูรบกวนน้องที่เล่นด้วยอย่างเงี้ยค่ะเมื่อไหร่ที่มีพฤติกรรมนี้ทำเอาทันทีแต่ทุกครั้งที่ดึงกลับมาเข้ากลุ่มแล้วเนี่ยต้องไม่พูดซ้ำความผิดของเขาละเพราะนั่นถือการเป็นการลงโทษแล้วเราไม่ต้องไปย้ำนะว่าก็เธอผิดเนี่ยเธอทำอย่างนี้อะไรอย่างเงี้ยนะคะมันอาจจะรู้สึกเด็กอาจจะรู้สึกแบบด้อยค่ามากกว่าเดิมอะไรอย่างเงี้ยเนาะอันที่2คือการเสียค่าปรับการเสียค่าปรับเนี่ยก็คือพวกการตัดสิทธิ์ต่างๆค่ะไม่ให้เล่นเกมหรือให้เล่นน้อยลงไม่ให้รางวัลไม่พาไปกินไอติมหรืออะไรก็ตามแต่ว่าการตัดสิทธิ์เนี่ยจะต้องเกิดกับพฤติกรรมที่ไม่พึงประสงค์เท่านั้นอย่างเงี้ยนะคะตกลงกันก่อนเหมือนเดิมเนาะแล้วก็ตัดสิทธิ์เขาอันที่3คือการออกคําสั่งให้หยุดทําหยุดเล่นหยุดพูดทุกครั้งที่พูดเนี่ยเวลาออกคำสั่งให้หยุดเนี่ยจะต้องเป็นคำสั่งที่เราเนี่ยสามารถอยู่เข้าถึงตัวเด็กได้ทันทีอย่างเงี้ยค่ะสมมุติว่าบอกให้หยุดยังไม่หยุดเราต้องไปจับแล้วพูดด้วยว่าหยุดทำไม่ทำอย่างเงี้ยค่ะทุกครั้งที่พูดเนี่ยพยายามนะน้ำใจเขาพยายามไม่ตะโกนไม่ใช้อารมณ์อย่างเงี้ยค่ะหยุดแล้วก็ใช้เสียงแบบเสียงปกติเหมือนที่เราคุยกันทุกครั้งอย่างเงี้ยค่ะอย่าพยายามอย่าตะโกนกับเขาเพราะถ้าตะโกนกับเขาปุ๊บเนี่ยบางทีเขาหยุดด้วยเสียงเราไม่ได้หยุดด้วยการควบคุมตัวเองอย่างเงี้ยนะคะเนาะแล้วก็ให้พูดทันทีที่น้องทำพฤติกรรมนั้นทุกครั้งที่เป็นการเนี่ยน้ำจะย้ำว่าไม่ต้องไปพูดซ้ำในเรื่องของพฤติกรรมที่เขาทำผิดอย่างเช่นสมมุติว่าเขาทำอะไรสักอย่างนึงที่เรารู้สึกแบบเฮ้ยอย่าทำเงี้ยหยุดไม่หยุดเดินไปจับมือหยุดอย่าทำแต่ก็ไม่ต้องไปย้ำว่าบอกแล้วไงว่าอย่าทำบอกไม่ให้เล่นเกมไม่ให้กดตรงนี้ยังจะไปกดอะไรเงี้ยไม่ต้องย้ำพยายามถ้าสมมติเราใช้การลงโทษเมื่อไหร่แล้วเนี่ยเราไม่ต้องไปย้ำความผิดเขาละเพราะถือว่าเขาเนี่ยได้รับผลของการลงโทษแล้วอย่างเงี้ยเนาะแล้วก็อันสุดท้ายเลยคือการรับผิดชอบกับสิ่งที่ทำการรับผิดชอบกับสิ่งที่ทำเนี่ยมันก็จะคล้ายๆกันกับเมื่อกี้คือต้องเป็นเด็กที่รู้กติกาละในระดับหนึ่งสามถึงสี่ขวบเงี้ยค่ะเนาะรู้ว่าถ้าไม่กินข้าวก็จะหิวนะคือให้เขารับอารมณ์แบบรับผลกรรมอะค่ะหรือกับเด็กที่มีอาการแบบก้าวร้าว

0: ือว่าปิดประตูเสียงดังด้วยความตั้งใจนะคะด้วยความตั้งใจแบบปิดกระแทกปิดพ่อกับแม่พูดอะไรไม่พอใจประตูเสียงดังตึ้งไปหาเด็กทันทีปิดใหม่ลูกปิดเบาๆไม่ใช่ปิดครั้งเดียวปิด20ปิด30ปิด40ถ้ายังดังขึ้นมาสักหนึ่งครั้งแม่นับหนึ่งใหม่นะอย่างเงี้ยค่ะจะทำให้เขารู้สึกว่าสิ่งที่เขาทำเนี่ยมันไม่ได้จริงๆนะห้ามทำจริงๆนะมันไม่เป็นที่ยอมรับของสังคมจริงๆอย่างเงี้ยค่ะเนาะจะอันเนี้ยเป็นการลงโทษที่มากกว่าสิ่งที่เขาทำผิดแต่วิธีนี้เนี่ยคุณพ่อคุณแม่เนี่ยต้องมีเวลาอยู่กับเขาจริงๆอย่างเงี้ยค่ะเนาะการให้บทลงโทษที่โอเวอร์กว่าที่เขาทำผิดเนี่ยจะต้องมีเวลาแล้วก็อยู่กับเขาตรงนั้นได้จริงๆเพราะไม่งั้นเนี่ยก็จะไม่ได้ผลเหมือนกันนะคะสำหรับคุณพ่อคุณแม่ที่มีบุตรหลานเป็นสมาธิสั้นนะคะหรือว่าสงสัยว่าน้องจะเป็นสมาธิสั้นหรือเปล่าเนี่ยบางทีการนัดพบคุณหมอเนี่ยอาจจะรอคิวนานถ้าสมมุติว่าคุณพ่อคุณแม่อยากที่จะสกรีนนิ่งก่อนหรือว่าคัดกรองก่อนว่ามีความเสี่ยงมากน้อยแค่ไหนสามารถที่จะพามาพบนักกิจกรรมบําบัดทั่วประเทศได้หรือว่าพบนักกิจกรรมบําบัดของทางศูนย์กายภาพบําบัดเราก็ได้เงี้ยค่ะเราก็จะมาคัดกรองให้ก่อนว่าน้องเนี่ยมีความเสี่ยงมากน้อยแค่ไหนหลังจากนั้นเราก็จะแนะนําคุณพ่อคุณแม่ได้ว่าคุณพ่อคุณแม่ควรจะเดินทางไปตามพาสเวย์ไหนต้องพบคุณหมอไหมต้องทานยาไหมหรือต้องทำกิจกรรมบำบัดความถี่ต่อสัปดาห์เนี่ยมากน้อยแค่ไหนเงี้ยค่ะซึ่งนักกิจกรรมบำบัดเราเนี่ยจะเวลาเราดูปัญหาของเด็กเนี่ยเราจะครอบคลุมทั้งเรื่องของที่บ้านเรื่องของที่โรงเรียนการเรียนการทำกิจวัตรประจำวันรวมถึงการเข้าสังคมกับเพื่อนๆด้วยซึ่งถ้าคุณพ่อคุณแม่เนี่ยอยากที่จะให้น้องเนี่ยเหมือนกับดึงศักยภาพน้องทุกๆด้านร่วมกันพร้อมๆกันเนี่ยนักกิจกรรมบำบัดก็ยินดีที่จะเป็นวิชาชีพหนึ่งที่ส่งเสริมแล้วก็ช่วยคุณพ่อคุณแม่ผลักดันน้องไปในทิศทางที่ดีขึ้นค่ะ
1: ท่านผู้ชมสามารถสอบถามข้อมูลได้ที่คลินิกกิจกรรมบำบัดศูนย์กายภาพบำบัดคณะกายภาพบำบัดมหาวิทยาลัยมหิดลโทรศัพท์024337098ต่อ1หรือทางเว็บไซต์www.pt.mahidol.ac.th

พฤกษาพันธุ์สัญลักษณ์ถิ่นไทยเถาต้นไม้ประจำจังหวัดเชียงใหม่ระหว่างเดือนธันวาคมถึงเดือนมีนาคมแม้จะเป็นช่วงปลายฤดูหนาวย่างเข้าฤดูร้อนแต่พื้นที่ราบลุ่มสองฝั่งแม่น้ำปิงของจังหวัดเชียงใหม่ซึ่งมีทั้งป่าผลัดใบป่าหญ้าและป่าละเมาะที่แห้งแล้งกลับมีชีวิตชีวาแต่งแต้มด้วยสีเหลืองสีแดงแสดของดอกทองกวาวบานสะพรั่งพราวเต็มต้นทั่วทุกหนแห่งจึงจัดเป็นต้นไม้ประจำจังหวัดของเชียงใหม่ด้วยมีอยู่ในพื้นที่นี้มากกว่าที่ใดในภาคเหนือมีชื่อท้องถิ่นเรียกต่างกันไปเช่นภาคใต้เรียกจอมทองภาคอีสานตอนบนเรียกจานภาคกลางเรียกทองธรรมชาติทองพรหมชาติเฉพาะที่จังหวัดราชบุรีเรียกว่าทองต้นชื่อเหล่านี้ล้วนเป็นลักษณะเด่นของดอกทองกวาวซึ่งมีสีสวยงามราวกับสีของทองคำนั่นเองทองกวาวเป็นไม้ต้นผลัดใบสูงราว 8-15 เมตรเปลือกลำต้นมีสีเทาคล้ำแตกเป็นร่องตื้นใบประกอบแบบใบย่อย3ใบออกสลับต้นทองกวาวออกดอกสีเหลืองสีแดงแสดเป็นช่อตามกิ่งก้านและปลายกิ่งขยายพันธุ์ด้วยการเพาะเมล็ดและปักชำส่วนต่างๆของต้นยังใช้ประโยชน์

ชน์ได้หลายอย่างเช่นเส้นใยของเปลือกใช้ทำเชือกทำกระดาษใบนำมาตำพอกรักษาฝีและสิวถอนพิษแก้ปวดฤทธิ์สีดวงและเข้ายาบำรุงกำลังดอกนำมาต้มกินถอนพิษไข้ขับปัสสาวะสีเหลืองของดอกใช้เป็นสีย้อมผ้าก็ได้เมล็ดกินเป็นยาขับพยาธิตัวกลมหากนำมาบดให้ละเอียดผสมกับน้ำมะนาวจะได้ยาทาแก้คันและแสบร้อนได้อย่างดี

0: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ
1: ์หากพระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV

0: จพลังบวก Positive Mind กับพี่อ้นพี่บาทพิมพ์เมและน้องอัดในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติเพื่อการศึกษาสำหรับกลุ่มคนพิการและประชาชนทั่วไปในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชั่น
1: สวัสดีครับวันนี้พวกเราทุกคนจะได้มาร่วมมือร่วมใจกันเพื่อเรียนรู้หลักการการช่วยเหลือเกื้อกูลกันในยามที่เราต้องเจอกับภัยพิบัติทางธรรมชาติกันนะครับ
2: เอ้ยช่วยด้วยตะขาบ
1: ปกป้องเป็นอะไรไหมนี่ก็อีกเรื่องที่ต้องระวังเพราะสัตว์มีพิษต่างๆเขาก็จะมากับน้ำเนอะ
2: ดีนะที่ปกป้องใส่ชุดเอี๊ยมไม่งั้นแย่แน่เลย
3: ขวัญเอ้ยขวัญมานะปกป้อง
0: เรียนรู้เรื่องการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติการเตรียมตัวก่อนเกิดการรับมือระหว่างเกิดและการจัดการหลังการเกิดภัยพิบัติชมทั้ง8ตอนในรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือได้ทางช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:01 น.และทางช่อง DLTV 15เวลา 5:45 น.เริ่มออกอากาศรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือ1ตุลาคมนี้เป็นต้นไป

0: นี่ไงนี่นะแม่
1: จ้ะ
0: ประมาณนี
1: ้ประมาณนี้
0: เรียบร้อยนะฮะนี่ตามอำเภอจานวันนี้นะครับพาคุณผู้ชมมาอยู่ที่บ้านเดื่ออำเภอเมืองนะฮะจังหวัดหนองคายนะนี่ตอนนี้นะครับผู้ยืนอยู่ในแปลงผักแต่ไม่ใช่แปลงผักแบบธรรมดานะฮะอยู่ติดริมแม่น้ำโขงเลยด้วยนะฮะนี่ข้ามไปก็เป็นลาวแล้วไหมเนาะใช่ไหมแปลงนี้เนี่ยเป็นของแม่สำลัดเนาะ
1: ครับ
0: ตรงนี้นะครับชาวบ้านเนี่ยเขาก็จะปลูกผักกันเยอะเลยใช่ไหมแม
1: ่
0: ผู้เห็นนี่ด้วยตานี่คือแบบ
1: มันเป็นวิถีชีวิตของชาวบ้านเรา
0: จ้ะ
1: เสร็จทำไร่ทำนาหน้าน้ำลดเราก็ปลูกผัก
0: ครับ
1: พรวนดินด้วยมือ พอรถมันจะลงไม่ได้
0: ลงไม่ได้ร่
1: างกายในตัว
0: ลงไม่ได้แน่นอนนี่กูยืนจิกขาอยู่นี่มันเป็นเนินลงมาอย่างนี้เลยนะฮะคือพลาดนิดเดียว
1: ไม
0: ่
1: เป
0: ็
1: นไร
0: ส่วนใหญ่แล้วตรงนี้แปลงของแม่จะเป็นบรอกโคลีแล้วก็เป็นกะหล่ำแล้วก็มีอะไรจ๊ะที่นี่เขาปลูกอะไรกันบ้าง
1: ปลูกมีหอมกระเทียมหอมแดงแล้วจะมีกะหล่ำดอกขาวๆอ่ะได้ทุกผัก
0: ครับผักของเราเนี่ยริมแม่น้ำโขงนี่มันพิเศษยังไงไหม
1: ดินนะคะเนี่ยดิน
0: จาก
1: พอน้ำขึ้นมามันจะปรับสภาพดินได้น้ำขึ้นมามันจะล้นไปถึงตะลิงถึงฝั่งนะ
0: ขึ้นไปบนนี้เลยเหรอ
1: ค่ะ
0: โ
1: อ้คือเราลดแล้วมันจะชุ่มชื่นตลอดพอมีน้ำไอ้น้ำขึ้นมา
0: อ๋อ
1: มันจะดีหลายอย่าง
0: ติดน้ำด้วย
1: ครับผม
0: นี่ที่เรามาตอนนี้นะครับเป็นหน้าหนาว
1: หน้าหนาวค่ะ
0: แล้วปกติปลูกช่วงนี้นะจ๊ะหรือว่าทั้งปีนั่นแหละ
1: ไม่ได้ทั้งปีค่ะถ้าน้ำหน้านั้นน้ำขึ้นเราก็ไม่ได้ปลูกไม่ได้หน้าแรงมันจะปลูกอะไรไม่ได้มันจะเกิดเพี้ยเกิดอะไรมันจะรักษายาก
0: นี่นะครับมันแบบสวยงามมากเลยอ่ะมันผักมันแบบน่ากินไปหมดเลย
1: อันนี้จะอ่อนๆจะหวานค่ะนี่หวาน
0: อันนี้แม่บอกว่าแก
1: ่ค่ะดอกมันจะแตก
0: ดอกมันจะแตกอ๋อ
1: ใช่ดอกมันจะแตกอันนี้มันอ่อนนี่ก็ดอกมันจะตูมมันจะหวานนิดนึงเห็นไหม
0: อ๋อครับนี่งามนะแม่นะอันนี
1: ้ใช่งามมากเลย
0: นี่บรอกโคลีริมโขงหัวใหญ่มากนี่สดมากนะฮะนี่เราไปทางไหนจ๊ะ
1: เดินเดินตรงไปเลย
0: ลูกเอาเลยครับ
1: ไปหาหัวกะหล่ำหัวสวย
0: ๆอ๋อนี่เป็นแปลงกะหล่ำแล้วเนี่ยไหนได้บ้างจ๊ะ
1: นี่ค่ะ
0: โอเคอันนี้ผู้วางไว้ก่อน
1: ใช่
0: วันนี้แม่ตัดอะไรบ้างจ๊ะที่เอาไปขายอ่ะ
1: ตัดไปขายมีกะหล่ำดอกสีขาวนิดนึงบรอกโคลีตัดไปครึ่งส่วนแล้วช่วงปีใหม่เขาจะเอาลงไปกินที่กรุงเทพ
0: ขายแต่คนกรุงเทพมาซื้อไปเลยเหรอ
1: ค่ะเนี่ยอันนี้ก็ได้แล้วเห็นไหมจะออกมาขาวๆเนี่ยกินสดๆให้ดูแล้วก็ได้เนี่ยเห็นไหมโชว์เลย
0: ได้เลย
1: ปลอดสารจริง
0: ไม่ปลอดสารอยู่แล้ว
1: รู้สึกเป็นไงความรู้สึก
0: ไม่เหม็นเขียวหวานกรอบส้มตำต้องเข้าแล้วหัวนี้พูดเอง
1: โอเค
0: นี่
2: ผักริมโขงที่ชาวบ้านปลูกส่วนใหญ่นอกจากจะเป็นผักอินทรีย์ที่ไม่ใช้สารเคมีแล้วจะเน้นเป็นผักที่เป็นที่นิยมของตลาดครับโดยจะปลูกสลับหมุนเวียนเปลี่ยนกันไปในแต่ละช่วงซึ่งจะมีพ่อค้าแม่ค้าที่มารับซื้อกันถึงที่เลยอย่างพี่ยิ่งคนนี้แหละครับก็เป็นแม่ค้าที่มารับซื้อผักจากชาวบ้านไปขายต่อซึ่งก็มาเลือกเองตัดเองถึงสวนเลยล่ะครับวันนี้อาหารจากผักริมโขงนะฮะเราจะทำเป็นแกงอ่อมผักที่เราเก็บนะครับจะนำไปใส่ในแกงและกินคู่กับน้ำพริกแซ่บๆกันด้วยครับ
0: อันนี้เหรอจ๊ะอันนี้อะไร
1: ผักกาดซิว
0: ผักกาดซิว
1: ค่ะผักกาดซิวอย่างต้นเล็กต้นเล็กเราไปกินกับแกงอ่อมไอไปแกงส้มไปอะไรก็ได้ใส่แกงใส่ปลาก็ได
0: ้เหมือนผู้เคยกินนะเนี้ยในมันจะมากับพอสั่งลาบเป็ด
1: ใช่ใช่
0: ก็จะมีผักเนี้ย
1: ใช่ใช่
0: ผมไม่รู้ชื่อ
1: เขาจะเอาต้นเล็ก
0: ๆนี่ตรงนี้เลย
1: ค่ะ
0: อันนี้
1: ยึดสองต้นก็ได้
0: ได้จ้
1: าน
0: ี่มาแล้วนะครับผักกาดซิวนะฮะนี
3: ่ผักชีลาวนะฮะนี่ก็จะเอาไปทำแกงอ่อม
1: เอาไปใส่แกงอ่อมนี้เราจะดูเอาที่มันติดมีหัวนิดนึงเวลาไปทำมันจะได้อร่อยหวาน
0: นี่นะครับตรงนี้นะครับเป็นอีกแปลงนึงเป็นแปลงผักกวางตุ้งนะฮะฟูมากๆเลยอ่ะเดี๋ยวเราจะตัดไปทำแกงอ่อมด้วยนี่แบบนี้เลยนะครับแม่สำรัดบอกว่าให้ตัดแบบที่มีดอกไปโหเนี่ยอวบมากอ่ะดูฮะโอ้โหน่ากินมากถ้ามาอยู่ในแกงอ่อมนะมาบะหมี่ก็อวบแน
2: ่
0: น
2: ได้ผักมาจนเต็มตะกร้าแล้วนะครับช่วงหน้าเราจะมาเก็บอีกหนึ่งวัตถุดิบกันจะเป็นอะไรนั้นพักสักครู่เดียวครับตามอำเภอจานวันนี้นะครับเราอยู่กันที่บ้านเดืออำเภอเมืองจังหวัดหนองคายชาวบ้านที่นี่นะครับมีวิถีชีวิตที่ผูกพันกับแม่น้ำโขงทั้งหาปลาเลี้ยงปลาและพื้นที่ริมโขงนี้นะครับยังเป็นแหล่งปลูกผักสร้างรายได้ให้กับชาวบ้านในช่วงหน้าหนาวอีกด้วยครับช่วงที่แล้วนะครับเราลุยสวนเก็บผักริมโขงกันมาแล้วแต่ยังมีอีกหนึ่งวัตถุดิบที่เราจะต้องไปเก็บมาทำน้ำพริกกันนั่นก็คือมะเดื่อครับ
0: นี่ฮะตอนนี้นะครับเราถึงจุดที่จะมาหาอีกหนึ่งวัตถุดิบแล้วก็คือลูกมะเดื่อ
4: ครับผม
0: แต่ก่อนจะไปถึงลูกมะเดื่อมาที่อันนี้ก่อน
4: ครับ
0: โหนี่ยาวมากเลยนะ
4: ครับผมเพราะต้นมันสังเกตได้ต้นมันจะสูงครับ
0: สูงสูงใหญ่ๆเนี่ยหรอ
4: ใช่ครับ
0: นี่คือต้นมะเดื่อโหนี่ยาวประมาณเท่าไหร่ได้ครับเนี่ย
4: 3เมตรได้ครับ
0: 3เมตรนะฮะนอกจากไม้ไผ่ยาวๆมีเขียวอยู่ตรงปลายแล้ว
4: ยังมี
0: นี่ตะกร้าอ๋อแบบนี้เลย
4: แล้วก็เขียวก็เกาะเผื่อมันหล่นก
0: ็ก็เข้านี่
4: ครับถ้าไม่เข้าก็เราค่อยเก็บ
0: งั้นพี่ตีนำไปเลยฮะลำบากมากนะอันนี้
4: ได้
0: ไหมนี่นะครับเราเดินลงมาสักหน่อยนึงเนาะก็จะมาเจอต้นนี้เลยต้นมะเดื่อนะฮะนี่นะครับที่เห็นอยู่นี่คือลูกเหรอครับลูกเขาเหรอครับ
4: อันนี้เป็นลูกลูกมะเดื่อครับกำลังจะเป็นลูกเล็กๆกำลังจะขึ้นครับกำลังจะโต
0: ฮะลูกมะเดื่อนี่คือขึ้นคือออกได้ตลอดทั้งปีไหมครับ
4: ก็ส่วนมากถ้าช่วงเยอะๆก็จะประมาณพฤศจิกาธันวาครับหลังจากนั้นมันก็จะผัดกันขึ้น
0: ตอนนี้มันผู้เห็นเขียวหมดเลยอันนี้คือได้หมด
4: ก็ได้ครับส่วนมากเราก็ใช้ลูกดิบนะครับลูกดิบลูกเล็กได้หมด
0: เดี๋ยววันนี้ได้ลองกันนะฮะแต่ก่อนอื่นต้องเอาลงมาให้ได้ก่อนเดี๋ยวดูอาจารย์ก่อนนะฮะ ว่าอาจารย์ยังไงบ้างโอ้ยดีดูครับมือสั่นหมดเลยอ่ะหันมาบอกช่วยเถอะเออช่วยหน่อยเออนี่ครับพี่นี่ขอดูหน่อยนี่นะครับ
4: อันนี้พอดีกำลังอร่อยครับ
0: นี่คือกำลังอร่อยนะครับลูกจะประมาณนี้เหรอจ๊ะ
4: ใช่ครับ
0: อ๋อตัวนี้นะครับลูก
4: มะเดื่อลูกนี้ก็ตำได้ครับกินสดกับพวกน้ำพริกก็ได้ครับ
0: อ๋อเอาเป็นผักแกล้มก็ได้หรือจะเอาเนี่ยเด็ดไป
4: ตำน้ำพริก
0: ตำน้ำพริกก็ได้ออกเขียวๆหน่อยนะครับไม่เขียวหน่อยหรอกเขียวเลยนะฮะ
4: ครับ
0: แล้วลูกจะกลมๆตรงก้นตรงเนี้ยก็จะเป็นออกสีม่วง
4: ๆครับเพราะมันยังไม่เต็มที
0: ่จ้ะนี่เขาจะใหญ่ไปได้เท่าไหร่ครับ
4: โอ้ก็ใหญ่เท่ากับมะเขือเทศ
0: มะเขือเทศ
4: ครับ
0: ผมใหญ่มากนี่นี่นี่พวกอันนี้มาพวกว่าอันนี้ได้นี่แหละมาแล้วนะฮะอีกหนึ่งพวงอุ้ยลูกมันหล่นเต็มเลย
2: ต้นมะเดื่อมีด้วยกันหลายสายพันธุ์เลยนะครับถ้ามะเดื่อที่กินผลสุกได้จะเรียกกันว่ามะเดื่อฝรั่งหรือว่าลูกฟิกใบจะหยักลึกผลสุกออกสีม่วงมีรสชาติหวานฉ่ำส่วนผลมะเดื่อที่กินลูกดิบได้ทางใต้นะครับจะนิยมนำมาทำแกงกินแกล้มกับขนมจีนก็คือมะเดื่อฉิ่งครับผลจะเล็กกลมแป้นผิวสีเขียวมันเงาผลสุกสีจะออกเหลืองขาวครับและมะเดื่อที่เรากำลังเก็บอยู่นี้นะครับเป็นสายพันธุ์พื้นบ้านก็คือมะเดื่อชุมพรหรือมะเดื่ออุทุมพรครับลักษณะต้นจะสูงใหญ่ใบเรียวยาวชอบขึ้นอยู่ริมน้ำผลดิบจะมีสีเขียวรสฝาดเมื่อเริ่มสุกจะเปลี่ยนเป็นสีแดงส่วนใหญ่นะครับ

0: ไม่นิยมกินผลสุกกันเพราะมักจะมีแมลงหวี่เจาะตัวผลชาวบ้านจึงนำผลดิบมากินสดและทำน้ำพริกครับ
1: นี่นะครับจะให้ดูมะเดื่อนะครับนี่ระยะที่เราเก็บมาทำกับข้าวได้ก็จะเป็นระยะที่อ่อนๆเป็นสีเขียวๆแบบนี้นะฮะแล้วพอเขาแก่ตัวไปเนี่ยก็จะออกสีแดงแบบนี้พอแดงมากๆก็หลุดร่วงลงมาตรงพื้นแล้วก็กลายเป็นต้นมะเดื่อต้นใหม่นะครับมันถึงมีอยู่แบบเต็มแบบตลอดทางตรงฝั่งริมโขงนี่เลยนะครับก็จะมีต้นมะเดื่อเยอะมากก็เลยเป็นที่มาของหมู่บ้านบ้านเดื่อนี่เพราะว่ามีต้นมะเดื่อเยอะนี่เองนะครับ
2: นี่อ๋อนี่ไงมาอีกแล้วนะครับ
3: หนึ่งสอง
2: ไปทีมงานแบบเริ่มแบบลงตัวแบบเข้าขารู้ใจแล้วอ่ะไปไปพี่มานี่
3: หนึ่งสอง
2: ไป
4: พักก่อนหน่อยพี่
2: พักก่อน
4: โอเคครับ
2: พักก่อนพักก่อนโอ้ยเหนื่อยนะ
4: เหนื่อยครับมันก็ไม่ง่ายๆครับ
1: น่าจะพอแล้วนะพอสักถ้วยนึงแล้ว
4: ครับโอ้เกินแล้วครับนี
1: ่เกินอ้าวเกินแล้ว
4: เกินถ้วยครับ
1: งั้นเพราะว่าเราไปทำกับข้าวกันไหมพี
4: ่ครับผม
1: นะ
4: ครับผม
1: โอ้เหนื่อยแล้วอ่ะเนี่ยเยอะอ่ะ
0: อาหารจากผักริมโขงของเราวันนี้นะครับจะเป็นน้ำพริกมะเดื่อและแกงอ่อมไก่บ้านครับซึ่งแม่ครัวที่จะมาโชว์ฝีมือการทำอาหารก็คือพี่กุ้งท่านนี้แหละครับ
1: ดูที่ผักของเรากันก่อนนะครับที่เราจะใส่ลงไปในแกงอ่อมนี่ก็จะมีนี่กวางตุ้งเนา
5: ะ
1: ผักชีลาวแล้วก็ต้นหอมนะฮะแต่มะละกอนี่ทำไมมันจิ๋วอย่างนี้ล่ะ
5: อันนี้มันจิ๋วแต่แจ๋วนะคะ
1: นะยังไงจ๊ะ
5: เพราะว่าน้ำยางเขาจะเยอะ
1: โอ้โหนี่นะน้ำยาง
5: จะทำให้เนื้อไก่นุ่มเร็ว
1: อ๋อเหรอฮะเดี๋ยวเราจะมาเริ่มตำมาเริ่มโขลกก่อนเนาะ
5: ใช่ค่ะ
1: ตัว
5: พริกแห้งก่อนเลยค
1: ่
5: ะ
1: ได้เลยครับ
5: พริกสดชอบเผ็ดไหมคะ
1: ชอบมากครับ
0: เครื่องแกงอ่อมนอกจากพริกแห้งและพริกสดแล้วจะมีตะไคร้และหอมแดงซึ่งเราจะนำมาโขลกให้พอแหลกครับ
1: ระหว่างผู้ตำนี่พี่กุ้ง
5: ปอกมะละกอ
1: ปอกมะละกอต่อเลยนะครับมะละกอนี่คือเหมือนตัวส้มตำเลยเนาะที่เราแบบฝันๆอย่างเงี้ยพูดนึกว่าจะเป็นแบบชิ้นใหญ่ๆหน่อยเพราะว่ามันอยู่ในแกงอ่ะ
5: ค่ะ
1: แต่เราทำแบบนี้
5: อันนี้เราทำแบบนี้เพราะว่าให้มันได้เข้าถึงเนื้อไก่แล้วก็ทำให้มันมีรสชาติกลมกล่อมมากยิ่งขึ้นเหมือนคนอีสานเขาจะชอบอ่อมไก่ใส่มะละกอนี่ค่ะ
1: นี่ปูต้องเอาให้แหลกประมาณไหนครับเนี่ยได้ยังหรือว่าย
5: ัง นี่ได้แล้วค่ะ
1: อ๋อประมาณนี้ได้แล้ว
5: ใช่ค่ะ
1: โอเค
0: ขั้นตอนต่อมานะครับเราจะเริ่มทำแกงอ่อมกันครับโดยจะเริ่มจากการนำไก่บ้านลงไปผัดกับน้ำปลาและเครื่องแกงอ่อมครับ
1: มีเครื่องในด้วยลงไปแล้ว
5: ตามด้วยปลาสองช้อน
1: ปลาสองช้อนนะครับ
5: แล้วก็ตามด้วยเครื่องที่เราโขกไว้เลยค่ะ
1: ไม่แซ่บเอ็มรู้ไประหว่างที่ปูกำลังคั่วไปนะครับพี่กุ้งเนี่ยก็จะเด็ดผักรอไปด้วยเนา
5: ะ
1: ไว้ใส่ลงไปในแกงอ่อมของเราผักมันสดมากนะครับแล้วดูกรอบมากเลย
5: ใส่เลยค่ะ
1: ใส่ใบมะกรูดเลยนะครับ
6: เติมความหอมเข้าไปอีก
1: ว้าวพอใส่ใบมะกรูดลงไปนี่หอมเลยนะ
0: เมื่อสังเกตว่าเนื้อไก่เริ่มสุกเราจะใส่มะละกอจากนั้นจะปรุงรสด้วยน้ำปลาและเติมน้ำเปล่าลงไปครับ
1: โอ้ก็จะเป็นแบบไม่ใช่อ่อมน้ำเยอะๆเนาะจะออกแบบ
5: ค่ะอันนี้ให้น้ำเขาแห้ง
1: คลุกคลิกคลุกคลิก
5: ไก่สุกก็เติมผักได้เลยค่ะ
1: อ๋อครับนี่นะครับเดือดปุดๆแล้วนะฮะเดี๋ยวให้พี่กุ้งชิมก่อนนะครับเอาแบบรสบ้านเราเลยนะบ้านเดือบ้านเดือ
5: เติมปลานะคะ
1: เติมปลาสิครับคือปรุงรสเรียบร้อยแล้วนะครับสุดท้ายเราก็จะใส่ผัก
5: ผักค่ะ
1: แล้วใส่ผักนี่ต้องทิ้งไว้นานไหมจ๊ะ
5: ไม่ค่ะเอาผักลงไปไม่นานแล้วก็ยกขึ้นเลยเดี๋ยวผักมันจะเปื่อย
1: โอเค
5: แล้วผักมันจะไม่หวาน
1: ครับนี่ครับกวางตุ้งลงไปก่อนแล้วตามด้วย
2: ผักชีลาวกับต้นหอมนะครับลงไปเลย
5: จ้า
2: หอมมากเลยอ่ะ
5: เสร็จแล้วค่ะแกงอ่อมบั้นเดือค่ะ
2: โอ้โหเรียบร้อยครับตักขึ้นจานเลย

0: มาอีกหนึ่งเมนูนะครับที่ต้องบอกว่าถ้ามาบ้านเดือแล้วพลาดไม่ได้เลย
1: ใช่ค่ะ
0: นั่นก็คือ
1: แจ่วมะเดื่อค่ะหรือน้ำพริกมะเดื่อค่ะ
0: วิธีการในการเตรียมลูกมะเดื่อต้องยังไงครับเพราะเห็นว่ามันจะมียางใช่ไหม
1: มันจะมีค่ะเสร็จเราก็เตรียมน้ำเปล่าไว
0: ้
1: แล้วก็เอาเกลือไปแช่ในน้ำเปล่าเพื่อล้างยางออก
0: โอ้นี่พอพูดเด็ดออกมามันจะมีเนี่ยยางอย่างเงี้ยเลยอ
1: ่
0: ะ
1: ใช่ค่ะ
0: อย่างนี้แล้วต้องทำไงต่อฮะ
1: ผ่าครึ่งเลยค่ะ
0: นี่เดี๋ยว
1: ก็ตัดหัวนี้นิดนึง
0: ตัดขั้วออกนะครับผ่าครึ่ง
1: แป๊บอย่างนี้แหละค่ะ
0: แล้วก็ใส่ลงไปในน้ำเปล่าแบบนี้เลย
1: ใช่ค่ะ
0: นี่นะครับให้ดูผ่าออกมาแล้วดูเนื้อข้างในเขาหน่อยนะครับเนี่ยมันจะมีสีเขียวข้างนอกแล้วพอเข้าไปข้างในเนี่ยจะออกสีชมพูอันนี้คืออะไรครับเนี่ย
1: เมล็ดค่ะเมล็ดของลูกมะเดื่อค่ะรสฝาดมันก็จะอยู่ที่ผิวของมะเดื่อมาตรงถึงแกนเกือบเมล็ดมันนะคะ
0: ซึ่งเราก็สามารถกินได้หมดเลยถ
1: ้
0: ากินแบบนี้เลย
1: ใช่ค่ะทานสดๆเลยกับน้ำพริกเลยก็ได้ค่ะ
0: ครับด้านในเขานะครับนี่ไงผู้เห็นเนี่ยดำๆมาก
1: อันนี้ก็อาจจะเป็นแมงหวีนะคะแต่ว่าแช่น้ำเกลือแล้วเดี๋ยวเขาก็ออก
2: นอกจากลูกมะเดื่อที่ให้ความฝาดแล้วนะครับน้ำพริกมะเดื่อเนี่ยจะมีเครื่องสมุนไพรอื่นๆอย่างพริกแห้งตะไคร้หอมแดงกระเทียมค่ะเราจะนำเครื่องต่างๆที่ซอยแล้วนะครับมาผัดกับน้ำเปล่าก่อนครับ
1: น้ำพริกมะเดื่อของเราจะมี2แบบมีทั้งคั่วมะเดื่อให้สุก
0: ครับ
1: กับเครื่องเคียงคั่วให้สุกแล้วก็มีตำสดแบบนี้จ้ะ
0: แต่วันนี้เราจะใช้เป็น
1: ตำสด
0: เลย
1: ใช่ค่ะ
0: นี้ได้แล้วนะ
1: ได้แล้วค่ะ
0: เดี๋ยวเราเริ่มตำกันเลยครับ
1: เครื่องเคียงที่เราคั่วเสร็จเมื่อกี้นะคะ
0: จ้ะนี่
1: ชอบทานเผ็ดไหมคะ
0: ชอบมากครับเอาแซ่บแซ่บ
1: อุ้ย
0: นี่ได้
1: อยู่ใกล้คนรอคนแก่มือไม้สั่นระวังตาด้วยนะ
0: ครับไม่เป็นไรครับยายดูแลตามด้วย
1: มะเดื่อค่ะ
0: มะเดื่อจ้าลอกจากน้ำพริกแล้วทำอย่างอื่นได้ไหมจ้ามะเดื
1: ่อได้ค่ะ
0: มีอะไรบ้างจ้ะ
1: เราก็เอามาผัดกับปลาก็ได้ค่ะ
0: ผัด
1: ใช่ค่ะเอามาผัดกับปลาแล้วก็เอามาทอดกับเห็ดก็ได้ค่ะลูกหามๆแล้วก็มาฝานบางๆชุบแป้งทอดอร่อยมากค่ะ
2: ตอนนี้มะเดื่อที่เราใส่ลงไปนะครับเริ่มที่จะแหลกเข้ากับเครื่องต่างๆแล้วจะปรุงรสด้วยเกลือน้ำตาลปี๊บน้ำปลาร้าน้ำมะขามเปียกและตามด้วยผักชีใบเลื่อยและนี่แหละครับหน้าตาของน้ำพริกมะเดื่อครับ

0: ครับกินข้าวกันดีกว่านะครับนี่เดี๋ยวลองชิมกันเลยแต่ว่าวันนี้เราจะกินเป็นข้าวเหนียวนะอันนี้เป็นปลาอะไรจ๊ะ
1: อันนี้จะเป็นปลาแดดเดียวค่ะ
0: ปลานิลแดดเดียวนะฮะนำมาทอดเลยแน่นอนว่าต้องกินคู่กับพวกนี้เลยนะครับที่เราทำไว้นะครับมีทั้งอ่อมไก่บ้านนะฮะ
1: ใช่ค่ะแล้วก็น้ำพริกมะเดื่อ
0: นี่น้ำพริกก่อนเลยนะฮะนี
2: ่แซ่บร้าย
0: แซ่บร้ายปามด้วยมะเดื
1: ่อกรอบไหมคะ
2: กรอบมาก
0: คือไม่ได้ออกเผ็ดมากแต่ว่ามันมีความนุ่มนวลอ่ะแล้วมันกินง่ายมากเลยอ่ะแล้วมันหอมแบบเข้ากันดีมากเลยอ่ะแล้วพอกัดไปโดนตัวมะเดื่อนะที่เราตำๆลงไปอ่ะอร่อยมันกรอบกรอบมันมันแต่ผมไม่เห็นมันจะฝาดตรงไหนเลยอ่ะมันอร่อยนะนี่ตอนนี้พูดน่าจะพูดคนเดียวแล้วแหละพี่กุ้งไปแล้วยาวแล้วหิวไม่หิวได้ไงอีกจานนึงนี่จานนี้อ่อมนะฮะ

สุดๆเลยครับคือผักเนี่ยพอมันสดปุ๊บมันจะกรอบมันจะแบบมันกินอร่อยมันหวานกรอบพอมันดูดซับไอตัวน้ำแกงอ่อมของเราอ่ะยิ่งปลาร้าด้วยอ่ะโอ้ยสุดยอดเลยอร่อยมากเลยนะครับน้ำก็แบบ

0: ลองชิมดูค่ะ
1: จ้ะ
0: มันจะซีไหมคะ
2: เหมือนวาซาบิอ่ะ
0: จ้ะแซ่บไหม
2: กลิ่นประมาณนั้นแซ่บมากนัว
0: แต่ว่าวาซาบิจะแรงกว่านี้นิดนึง
2: ใช่ครับแต่อร่อยมากนะฮะนี่นะครับให้ดูเนื้อปลานะครับเนื้อนี่ขาวจั๊วเลย
0: นัวไหมคะ
2: นัวมาก
0: นัว
2: แซ่บหลายนี่อร่อยมากเลยต้องบอกว่าทุกจานวันนี้นะครับอร่อยมากคุณผู้ชมสนใจนะครับอยากที่จะลองแวะเวียนมาเที่ยวที่บ้านเดือที่นี่ก็มีทั้งโฮมสเตย์
0: ใช่ค่ะ
2: มีร้านอาหารนะมีร้านเชฟชุมชนใช่ไหม
0: ใช่ค่ะ
2: ก็จะทำอาหารแบบนี้แหละครับเป็นอาหารแบบพื้นบ้านผู้รับประกันได้เลยว่าฝีมือนี่อร่อยมากเลยนะครับชุมชนเราบ้านเดือนะยินดีต้อนรับ
0: ค่ะ
2: อ่ะสำหรับวันนี้นะครับผู้ก็ต้องขอบคุณหลายคนมากเลยนะครับทั้งแม่สำรัดนะครับพาไปเก็บผักรวมถึงพี่ตีด้วยนะครับและขาดไม่ได้เลยพี่กุ้งนะครับทำเมนูอร่อยๆให้ผู้ทานด้วยขอบคุณมากๆครับ
0: ขอบคุณค่ะ
2: สำหรับวันนี้นะครับพลุแล้วก็พี่กุ้งต้องขอลาไปก่อนเนาะ
0: ค่ะ
2: พบกับรายการตามเพอจานได้ใหม่นะครับทุกวันเสาร์เที่ยงตรงทางอมรินทร์ทีวี HD ช่อง34แห่งนี้นะฮะสำหรับวันนี้เราสองคนไปแล้วนะ
0: ค่ะ
2: สวัสดีครับ
0: สว
2: ั
0: สดีค่ะ
2: อร่อยมากเลยขอบคุณมากครับพี่กุ้ง
0: ขอบคุณค่ะ
2: นะเดี๋ยวเราก็คุยกันไปด้วยตัดไปด้วย
0: ครับผม
2: เก็บผักกันไปด้วยนะนี่อยู่กับเกษตรมืออาชีพขอดูรองเท้ามีให้พูดสักครู่ไหมเนี่ย
0: รองเท้าไม่ใส่ครับมันจะลื่นครับ
2: เพราะว่าทำไมใส่ถุงเท้าไม่ใส่รองเท้า
0: ไม่ปกติใส่บูทนะ
2: จ้ะ
0: ใส่บูทตรงข
2: ้อแล้วลงไปนู่นเลยใช่ไหม
0: ใช่
2: จ๋อมเลย
0: นี่ธรรมชาติของพื้นบ้านเลยเนี่ย
2: ใช่เนี่ยใช่เหยียบพื้นบ้านเลยอันนี้สุดยอดเลยนะฮะนี่ปะ
0: จะเอานี่อันนี้ก็ได้นี่อ่อนๆเนี่ยให้ตัดโชว์เลยเห็นไหมเนี่ย
2: พลิกตัวยากด้วยอมรินทร์ทีวี

0: จพลังบวก Positive Mind กับพี่อ้นพี่บาทพิมพ์เมและน้องอัดในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติเพื่อการศึกษาสำหรับกลุ่มคนพิการและประชาชนทั่วไปในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชั่น
1: สวัสดีครับวันนี้พวกเราทุกคนจะได้มาร่วมมือร่วมใจกันเพื่อเรียนรู้หลักการการช่วยเหลือเกื้อกูลกันในยามที่เราต้องเจอกับภัยพิบัติทางธรรมชาติกันนะครับ
2: เอ้ยช่วยด้วยตะขาบ
1: ปกป้องเป็นอะไรไหมนี่ก็อีกเรื่องที่ต้องระวังเพราะสัตว์มีพิษต่างๆเขาก็จะมากับน้ำเนอะ
2: ดีนะที่ปกป้องใส่ชุดเอี๊ยมไม่งั้นแย่แน่เลย
3: ขวัญเอ้ยขวัญมานะปกป้อง
0: เรียนรู้เรื่องการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติการเตรียมตัวก่อนเกิดการรับมือระหว่างเกิดและการจัดการหลังการเกิดภัยพิบัติรับชมทั้ง8ตอนในรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือได้ทางช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:01 น.และทางช่อง DLTV 15เวลา 5:45 น.เริ่มออกอากาศรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือ1ตุลาคมนี้เป็นต้นไป

0: มีใครตอบได้บ้างไหมครับว่าแมลงกลุ่มต่อไปคือแมลงในกลุ่มอะไร
1: หนูทราบค่ะแมลงในกลุ่มที่2คือกลุ่มแมลงศัตรูธรรมชาติค่ะคุณครู
0: เก่งมากครับฟ้าใสแมลงในกลุ่มที่2จะเป็นกลุ่มแมลงศัตรูธรรมชาติเช่นแมลงห่ำแมลงเบียนที่ทำหน้าที่ในการช่วยควบคุมแมลงศัตรูพืชซึ่งจะช่วยให้เกษตรกรไม่ต้องใช้สารเคมีในการป้องกันและกำจัดศัตรูพืชเท่ากับว่าช่วยสร้างความปลอดภัยให้กับเกษตรกรผู้ปลูกและผู้บริโภคเนื่องจากประเทศไทยมีการระบาดของศัตรูพืชอย่างต่อเนื่องในพืชเศรษฐกิจหลายชนิดซึ่งมีการใช้แมลงสำหรับการปราบศัตรู

0: พืชตามธรรมชาติที่สำคัญคือแมลงบินและแมลงเบียนหนอนใช้ในการควบคุมหนอนก่ออ้อยหนอนเจาะลำต้นอ้อยแมลงเบียนและแมลงช้างปีกใสใช้ในการควบคุมเพลี้ยแป้งสีชมพูในมันสำปะหลังแมลงเบียนใช้ควบคุมมวลลำไยและควบคุมแมลงดำหนามมะพร้าวมวลพิฆาตใช้ในการควบคุมหนอนกระทู้หอมศัตรูองุ่นมวลเพชรฆาตใช้ในการควบคุมหนอนกินดอกดาวเรืองเป็นต้นการนำกลุ่มแมลงศัตรูธรรมชาติมาควบคุมศัตรูพืชเป็นวิธีการนำเอาสิ่งที่มีอยู่ในธรรมชาติมาใช้ให้เกิดประโยชน์เพื่อลดการใช้ยาฆ่าแมลงที่ก่อให้เกิดอันตรายต่อมนุษย์สัตว์และสิ่งแวดล้อมซึ่งในอนาคตควรมีการพัฒนาผลิตภัณฑ์ศัตรูธรรมชาติเพื่อให้เกิดความสะดวกต่อการใช้ประโยชน์ตลอดจนการส่งเสริมให้เกษตรกรมีความรู้และความเข้าใจถึงการใช้แมลงศัตรูธรรมชาติอย่างถูกวิธี
1: อยากรู้จังเลยค่ะว่าจะมีแมลงชนิดไหนบ้างที่เขาส่งออกไปขายยังต่างประเทศต้องเป็นจิ้งหรีดหรือว่าตั๊กแตนแน่ๆเรามั่นใจเลยเพราะเราเห็นพวกฝรั่งชอบกินไม่นะเราว่าไม่น่าจะใช่แมลงทั้งสองอย่าง
0: ไม่ต้องเถียงกันนะครับเด็กๆจริงๆแล้วแมลงที่เธอทั้งสองคนถามนั้นจัดอยู่ในส่วนของแมลงที่เป็นอาหารของมนุษย์ซึ่งก็มีเกษตรกรหลายรายได้ส่งไปขายยังต่างประเทศด้วยเหมือนกันสำหรับแมลงในกลุ่มต่อไปที่คุณครูจะพูดถึงคือกลุ่มแมลงอุตสาหกรรมและผสมเกสรสำหรับแมลงกลุ่มนี้จะให้ผลผลิตต่างๆจากธรรมชาติเช่นน้ำผึ้งขี้ผึ้งเกสรผึ้งนมผึ้งครั่งและเส้นไหมเป็นต้นจากการค้นคว้าข้อมูลและรวบรวมข้อมูลความหลากหลายของชนิดแมลงที่มนุษย์ได้ใช้ประโยชน์จากพฤติกรรมของแมลงและการนำเอาผลผลิตที่เกิดขึ้นในช่วงชีวิตของแมลงมาสร้างมูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจรวมถึงแมลงที่มีบทบาทสำคัญต่อสภาพแวดล้อม

0: ครับสวัสดีครับ
1: เริ่มต้นต้องถามคุณพ่อก่อนเลยนะคะว่าคุณพ่อทราบใช่ไหมคะว่าร้านข้าวแกงแขนลายของลูกชายเนี่ยดังมาก
2: ทราบครับไอ้ตอนแรกก็ว่าเอ๊ะมันจะไปได้ยังไงเนี่ย อยู่ในเมืองนครสวรรค์ซึ่งมันเป็นเมืองใหญ
1: ่ค่ะ
2: แล้วเราไปเปิดร้านเล็กๆจะไปอยู่ได้สักกี่น้ำอะไรประมาณ
3: ข้าวแกงแขนลายเนี่ยที่เป็นประเด็นกันขึ้นมาเนี่ยข้าวแกงแขนลายผมต้องบอกว่าประมาณสักช่วงปี57ผมเคยอ่านหนังสือพิมพ์คอลัมน์หนึ่งเขาเป็นเจ้าของโรงงานเซรามิกที่ลำปางเขาใช้คอนเซปต์เด็ก7ขวบผู้ใหญ่70คนพิการขอทานเลลอนทานฟรีแล้วเขามีน้ำเต้าหู้เนี่ยสำหรับคนท้องทานฟรีจนกว่าจะคลอดด้วยวัตถุดิบทุกอย่างที่เขาเอามาขายเนี่ยเขารับจากชาวบ้านแถวๆนั้นผักข้าวทุกอย่างเขาเอามาทำเขารับจากคนแถวนั้นผมรู้สึกผมอ่านแล้วผมประทับใจมากผมชอบอ่ะผมรู้สึกว่าแบบนี้สิเรียกว่าการมีจิตสาธารณะจริงๆคือคุณรวยแล้วคุณเลือกที่จะแบ่งปันด้วยอะไรอย่างเง
1: ี้
3: ยผมเลยคิดว่าถ้าวันหนึ่งผมมีโอกาสผมจะทำหลังจากนั้นก็มาเปิดร้านกาแฟที่นครสวรรค์นะครับในช่วงนั้นก็เปิดมาได้ประมาณสัก2ปีเราเริ่มจัดสรรเวลาตัวเองได้แล้วเราก็เลยไปลื้อไอเดียอันนั้นมาทำครับผมร้านข้าวแกงแขนลายก็เกิดขึ้นนะ
1: ค่ะ
4: แต่จริงๆเขาก็อยู่ได้เพราะว่าเขามีประสบการณ์จากการช่วยร้านของพ่อมาตลอด
2: ใช่ครับ
4: ช่วยมาตั้งแต่เด็กคือเด็กขนาดไหนครับ
3: 9ขวบ10ขวบเนี่ยงานแรกที่ทำก็น่าจะเป็นเก็บโต๊ะเก็บแก้วเก็บจาน
1: ค่ะ
3: ปอกไข่เด็ดมะเขืออะไรพวกนี้ครับผม

0: ก็เริ่มช่วยตั้งแต่ตอนนั้นนะครับคือเราโดนเราเหมือนกับใช้คำว่าอะไรเหมือนพ่อบังคับอ่ะเราบังคับคือ
1: ไม่ได้ด้วยความสมัครใจว่า
0: เด็กครับ
1: ค
0: ุ
1: ณนุชอยากจะไปช่วย
0: เด็กครับเด็กอ่ะ
1: อยากเล่นมากกว่า
0: ใช่ครับเด็กก็คือเราก็จะมีตารางชัดเจนมากว่าคุณตื่นมาคุณต้อง1 2 3 4 5
1: อันนี้คือพ่อเขียนไว้ให้เลย
0: ใช่ครับใช่ครับใช่ๆไม่ทำตี
1: โอ้ตี
0: ตีไม่ก่อนตีตี
1: ค่ะทำไมคุณพ่อต้องเข้มงวดขนาดนั้นคะเขียนเป็น1 2 3 4 5เลย
2: อันนี้มันเป็นมาตั้งแต่ที่ผมอยู่กับพ่อกับแม่ผมมาเลยตั้งแต่ปู่กับย่าเข้ามาก็คือมันก็ทำงานมาตลอดก็เลยอยากให้ลูกว่ารู้จักการทำงานแค่นั้นเอง
0: ถ้าวันธรรมดาเนี่ยจันทร์ถึงพฤหัสก็ไปเรียนปกติตกเย็นต้องตีแบดสนามแบดรั้วเดียวกับบ้านนะพี่เป็นกิจกรรมเดียวที่เราต้องทำอ่ะ
1: นี่ก็คือชีวิตวัยเด็กที่ถ้าวันหยุดเทศกาลที่ขายดีมากๆก็แสดงว่ายุทธจะไม่เคยได้ไปเที่ยวเลย
0: ไม่ได้ไป
1: ถูกไหมคะสงกรานต์ปีใหม่
0: ไม่ได้ไปเลยพี่ไม่ได้ไปเลย
1: เมื่อกี้เห็นพูดถึงตีแบดทำไมถึงชอบตีแบดคะ
0: โดนบังคับพี
1: ่โดนบังคับ
0: โดนบังคับ
1: ใครบังคับคะ
0: จะใครล่ะพี
1: ่พ่อหรอคะ
2: ครับใช่ครับ
1: ทำไมพ่อต้องบังคับลูกตีแบดนะคะ
2: ให้เขาออกกำลังกายเขามีเวลาที่ได้ไปออกกำลังกายบ้างอะไรบ้างแล้วก็คือมุมมองผมว่ามันสามารถที่จะนำเขาไปได้ในการเล่นกีฬาเนี่ยสามารถที่จะนำเขาไปเข้าโรงเรียนอะไรก็ได้ในเมื่อเขามีชื่อมีอะไรอย่างเงี้ย
1: อยากให้ลูกมีความสามารถ
0: เริ่มตั้งแต่9ขวบพอตอนช่วงสักอายุ11 12ก็มาอยู่ทีมบ้านทองหยอดทีมเดียวกับน้องเมย์อ่ะพี
1: ่
0: นั่นแหละผมมาตั้งแต่เมย์ยังเด็กๆอยู่เลย
1: ครับก็เค
3: ยไปไกลสุดถึงขนาดไหน
0: ไปไกลสุดเหรอพี่ถแถลงตอนที่อายุ18น่าจะสักมือชายเดียวอยู่36ประเทศไทยนะเราไม่ได้ตีเก่งหรอกก็คือมันนับที่คะแนนเวลาเราไปแข่งเงี้ยเราก็จะได้เราผ่านเข้า1รอบมันก็จะได้
1: แต้ม
0: ใช
1: ่
0: แต้มเราเพิ่ม
1: เราก็จะไต่
0: ใช่ครับเราเป็นนักกีฬาที่ขยันแข่งมากรางวัลไม่ค่อยจะได้พี
3: ่แล้วภูมิใจไหมครับที่ลูกเราขยันแข่งขนาดนี
2: ้ก็ต้องดันเขาไปตลอดไง
3: นี่ไงแต่ไม่ยอมพูดว่าภูมิใจ
2: คือเราไม่แสดงออกว่าโอ้ลูกเก่งนะลูกเก่งนะอะไรประมาณนี้
3: แล้วยุทธอยากได้คำชมจากพ่อบ้างไหมอ
0: ยากสิพี
3: ่เฮ้ยพี่เข้าใจเต็มที
0: ่คือผมต้องอย่างนี้ว่าคือพ่อผมเนี่ยเวลาพ่อผมจะพูดอยู่คำเดียวว่าพ่อจะเป็นคนเดียวที่คอยกระตุกขามึงไว้ได้ก่อนปะ10คนชมแต่พ่อจะขอเป็น1คนที่คอยอย่างน้อยๆ อย่าเลิกนะอะไรอย่างนี้ไม่ว่าเราจะทำอะไรก็ตามณวันนั้นที่เราทำพ่อเขาจะเหมือนกับอย่าเลิกนะลูกอย่าเลิกนะลูกประมาณเนี้ยแต่เขาไม่ได้พูดว่าอย่าเลิกนะลูกนะแต่คือเขาก็จะพยายามดึงเราไว้พี
3: ่พ่อดูภูมิใจด้วยที่พ่อพูดมาดูนะโ
1: คิดว่าบทบาทนั้นก็คือเหมาะสมที่สุดแล้วก็คือเป็นคนที่คอยกระตุกหางลูก
2: ใช่ครับผมว่าตรงนั้นน่ะคือเหมาะสมแล้วล่
1: ะ
2: ใครก็บอกว่าเก่งนะเก่งนะไอ้เราก็รู้ว่าเก่งอ่ะแต่เราต้องดึงไว้ก่อน
1: ค่ะ

0: นี่คือระนาดจากมือตีที่เคยขึ้นถึงอันดับที่6ของประเทศนะคะ
1: เป็นการประกวดวงครับพี
0: ่
1: เป็นการประกวดวงณการแข่งในวันนั้นน่ะคือพ่อผมอ่ะเขาก็ณวันนั้นนะเขาก็ไม่ได้รู้สึกแฮปปี้กับการที่เราตีระนาดด้วยเพราะเขาอยากให้เราตีแบดเขาอยากให้เราตีแบดณวันนั้นผมก็ทําให้พ่อเห็นว่าวันนั้นผมเป็นตัวแทนภาคเหนือไปแข่งแบดกีฬาแห่งชาติที่ชลบุรีด้วยพร้อมกับผมได้เป็นตัวแทนภาคเหนือมาแข่งดนตรีที่กรุงเทพในวันเดียวกันด้วย
0: โอ้วิ่งรอบเลยจาก
1: วิ่งรอบเลย
0: แข่งอันไหนก่อน
1: แข่งแบด
0: แข่งก่อน
1: ตีละหน้าตอนเช้า
0: ค่ะ
1: นั่งรถทัวร์ไปชลบุรีแข่งแบดตอนบ่าย
2: พ่อรู้สึกยังไงครับที่ลูกได้ขนาดนี้แล้วคำถามพ่อมาแล้ว
3: พ่อก็ยินดีชื่นใจชื่นอยู่ใจอยู่ข้างในยินดีอยู่ข้างในแต่มันไม่ค่อยมันไม่ได้แสดงออกอะไร
0: มี

0: แอบน้อยใจบ้างไหมคะที่พ่อไม่ชม
1: ก็มีบ้างเรารู้สึกว่าเราอยากจะเป็นความภูมิใจให้พ่อเราอ่ะ
0: ค่ะ
1: เราอยากจะเป็นความภูมิใจในหลายๆอย่างให้พ่อเราอยากจะเป็นคนที่รู้สึกว่าเออพ่อรู้สึกภูมิใจในตัวเราไหมอะไรอย่างนี้
0: ของพ่อลูกคู่นี้แล้วต้องมาฟังความเห็นของแขกรับเชิญในวันนี้ค่ะ2ท่าน2มุมนะคะมุมแรกจะเป็นมุมของคุณพ่อค่ะที่ทําธุรกิจด้านอาหารแล้วปัจจุบันลูกชายก็มาสานต่อธุรกิจกับมุมมองของลูกค่ะที่รับธุรกิจมาจากคุณพ่อวันนี้2ท่านนะคะคุณณทีพัฒน์อรุณสิริสกุลค่ะและคุณฟีฟ้าคณกฤตสุริยะเสนีสวัสดีค่ะ
2: สวัสดีครับ
3: ถามเลยคำถามยอดฮิตประจำวันนี
4: ้ในมุมของพ่อคิดว่าการชมลูกเนี่ยมันมีความสำคัญในการดำเนินชีวิตไหม
5: ถ้าถามผมนะครับในความเห็นส่วนตัวผมกับลูกชายที่ผมเลี้ยงลูกก็คือคำชมสำหรับผมต่อลูกชายผมเนี่ยมีความสำคัญถ้าลูกทำได้ดีเราต้องบอกเขาว่า the best แต่ถ้าทำไม่ดีเราบอกว่าเฮ้ย no you ต้องแก้ไขในครั้งต่อไป
4: ครับผมแล้วในมุมของฟีฟ่าล่ะครับ
6: ครับ
4: การได้รับคำชมจากคนเป็นพ่อเนี่ยมันสำคัญไหม
6: สำคัญนะครับแต่ว่าต้องบอกอย่างนี้ก่อนว่าผมกับพ่อเนี่ยตั้งแต่ผมเด็กๆแล้วมีความชอบร่วมกันก็คือขี่บิ๊กไบค์ขี่มอเตอร์ไซค์ซ
4: ึ่
6: งเวลาไปใช้ชีวิตอยู่กับกลุ่มธุรกิจของเพื่อนพ่อก็คือเหมือนเราไปเป็นเพื่อนคนหนึ่งหรือเพื่อนสนิทคนหนึ่งของเขาเลยครับเวลาเราทำงานถ้าเกิดว่ามันออกมาได้ดีอย่างเงี้ยเขาชมนะครับแต่เขาจะไม่มานั่งชมแบบเหมือนพ่อชมลูกเขาจะชมเหมือนกับว่าเป็นเพื่อนชื่นชมเพื่อนอีกคนนึงมากกว่าครับ
4: และความสัมพันธ์ที่มีพ่อเป็นเหมือนเพื่อนสนิท
6: ครับ
4: มันดีไหม
6: ถ้าพูดในแง่ดีอย่างเงี้ยเขารู้จักเราทุกอย่างตั้งแต่เกิดถูกไหมครับพี่เหมือนเราขอคำปรึกษาเขาได้แทบจะทุกเรื่องเลยเพราะว่านิสัยโดยส่วนตัวแล้วก็คือนิสัยคล้ายๆพ่อด้วยส่วนด้านที่ไม่ดีเนี่ยคืออารมณ์ตรงคือเหมือนผมมองไปที่เขามากเกินไปครับอาจจะไม่ได้มีเส้นทางเป็นของตัวเองมากก็คือตอนนี้เราพยายามแบบโอเคเอาเขาเป็นตัวอย่างแต่เราก็มุ่งมั่นในวิธีทางของเรามากกว่า
4: เออแต่เราไม่เคยมองมุมนี้ว่าเออจริงๆแล้วมันกลายเป็นว่าเราอาจจะไม่ได้ทำในสิ่งที่เราอยากทำเราจะไปทำในสิ่งที
6: ่เหมือนกับว่าเหมือนกับเรามองเขามาตั้งแต่เด็กเนี่ยครับก็โอเคเราจะเป็นแบบนี้เราจะวิธีการของเราเป็นแบบนี้แต่บางทีเราก็ลืมไปว่าวิธีการของเขาเนี่ยมันอย่างที่คุณพ่อพูดอะครับก็มันก็คนละยุคคนละสมัยจริงจริงมันก
4: ็
6: ใช้เหมือนกันไม่ได้หรอก
0: ต้องบอกว่าตั้งแต่ช่วงแรกที่ได้คุยกับคุณพ่อมานะกับคุณยุทธเนี่ยเราเห็นชีวิตวัยเด็กของเขาเห็นว่าพ่อเลี้ยงยังไงที่ยุทธบอกว่าพ่อเนี่ยบังคับทั้งเรื่องการทำงานเรื่องกีฬาแต่พ่อก็มีเหตุผลของพ่อด้วยแล้วดูเหมือนว่าสิ่งที่พ่ออยากให้ยุทธทำเนี่ยยุทธทำได้ดีหมดเลยนะคะแต่เชื่อไหมคะว่ายังมีอีกสิ่งหนึ่งที่ยุทธต้องการจากคุณพ่อสิ่งนั้นคืออะไรไปชมจากละครค่ะ

0: ขอบคุณครับเป็นไงล่ะครับผมเก่งไหมผมก็ว่างั้นแหละนี่จริงๆแล้วระนาดเอกเนี่ยเป็นแค่งานอดิเรกในเวลาว่างของผมเลยนะทุกคนอยากรู้ไหมว่าผมอ่ะยังทำอะไรได้อีก
1: ได้เวลาไปซ้อมแบดมินตันแล้วยุทธ
0: ครับพ
1: ่
0: อว้าวเอ้นี่นี่พ่อของผมเองครับพ่อตั้งใจอยากจะให้ผมเล่นกีฬาแบดมินตันมาตั้งแต่เด็กๆผมอ่ะนะก็ตั้งใจจะทำตามที่พ่อเขาอยากให้ทำเลยครับ
1: จำไว้นะกีฬาเนี่ยมันจะทำให้แกเนี่ยเป็นคนที่มีระเบียบวินัยลูก
0: ครับ
2: แต่ว่าถ้าเหนื่อยเนี่ยนะก็ไปพักหาอะไรที่ชอบเล่นบ้างก็ได้นะลูก
0: ไม่เป็นไรหรอกครับแม
2: ่
0: ผมทำได้ผมอ่ะเป็นนักกีฬาแบดมินตันที่เก่งนะครับเก่งนะไต่เต้าตั้งแต่ระดับมือสมัครเล่นไปจนมืออาชีพระดับโรงเรียนขึ้นไประดับจังหวัดและที่สำคัญผมยังเป็นระดับประเทศด้วยทุกคนชมผมชอบผมรักผมมากมาก
3: อะไรฮะมันมาอีกแล้วครับ
0: ครับผม
1: ตกลงเรื่องเรียนแกยาวไง
3: เอ้า
1: ฮะ
0: ก็ผมก็คิดไปแล้วพ่อว่าผมอยากจะเรียน
1: สัตวบาลสัตวบาลนี่เป็นคณะที่ดีมากเลยนะเพราะว่าเรียนจบมาปุ๊บเนี่ยแกจะมีงานมีการอย่างมั่นคงเนี่ยเอาตำราไปอ่านแล้วก็สอบให้เข้าให้ได้นะลูกนะตั้งใจให้เต็มที่ไป
0: ครับจริงๆมันเป็นสิ่งที่ผมไม่ได้ชอบนะครับแต่ถ้าพ่อบอกว่ามันดีผมก็เต็มใจครับผมพยายามที่จะอ่านแล้วก็อ่าน
2: เฮ้ยสอบติดแล้วนะลูกแม่นี่ดูสิมาให้แม่ช่วยแต่งตัวให้นะมาดูสิใส่ได้พอดีมั้ยเนี่ยรออยู่นะเนี่ยโอ้ยเก่งมากลูกแม่
0: จนในที่สุดครับผมก็สอบติดสัตวบาลตามที่พ่อเขาหวังไว้จนวันที่ผมเรียนจบ
4: ค่ะยินดีด้วยค่ะ
0: ขอบคุณครับเดี๋ยวผมตรวจชื่อก่อนถูกต้องหรือเปล่า
4: ใบประกาศใบประกาศ
0: ถูกต้อง
4: ค่ะดอกไม
0: ้ขอบคุณครับอาจารย
4: ์ขอให้ประสบความสำเร็จในหน้าที่การงานนะ
0: ขอบคุณครับขอบคุณครับ
4: ยินดีด้วยค่ะ
0: พ่อผมเรียนจบแล้วคะแนนดีด้วยพ่อดูสิเนี่ยพ่อดูนี
1: ่ดี
2: เดี๋ยวไหนให้แม่ดูหน่อยสิอุ้ยเก่งแล้วเนี่ยโอ้ยดอกไม้ก็สวย
0: มันยังมีอีกหลายอย่างนะครับที่ผมทำเพื่อจะให้พ่อเขามีความสุขแต่มันก็เป็นอย่างที่ทุกคนเห็นนั่นแหละครับพ่อไม่เคยชื่นชมอะไรผมเลย
1: กี่โมงแล้วเนี่ยแม
2: ่โอ้ 5:00 แล้วพ่อ
1: เอ้าแล้วยุทธไปไหนเนี่ยฮะมันต้องไปตลาดไปซื้อของมาเตรียมเปิดร้านไม่ใช
2: ่
1: หรอ
2: เงียบเชียบอย่างนี้ก็คงจะไปตลาดอยู่ละมั้ง
1: มัน
0: เอ้าพ่อแม่ไปไหนกันแต่เช้าเหรอครับ
1: เดี๋ยวแกจะไปไหนมาฮะแกต้องไปตลาดไปซื้อของมาเตรียมของมาเปิดร้านไม่เหรอแล้วไหนของอ่ะ
0: เช้าแล้วเหรอเนี่ยแม่ไม่อยากจะรู้เลย
2: เพิ่งมาก็ไปนอนก่อนไป
1: เดี๋ยวเฮ้ยไม่ได้ ก็มันเป็นหน้าที่แกที่แกต้องรับผิดชอบเนี่ยแกต้องไปตลาดไปซื้อของตอนเช้าเพื่อมาเตรียมของเปิด
5: ชอบ
0: พ่อไม่รับผิดชอบเหรอพ่อที่ผมทำมาตั้งแต่เด็กจนโตนี่ผมไม่รับผิดชอบเหรอพ่ออยากจะให้ผมเรียนแบตผมก็เรียนแบตจนได้ดีอยากจะให้ผมตั้งใจเรียนหนังสือ

0: ผมก็ตั้งใจเรียนสอบได้สัตวบาลตามที่พ่ออยากให้เป็นนี่ผมไม่รับผิดชอบเหรอพ่อพ่อเคยรับผิดชอบอะไรในตัวผมบ้างไหมอ่ะเคยคิดบ้างไหมพ่อว่าพ่ออยากจะทำอะไรที่มันควรทำหรืออะไรที่มันควรพูดพ่อเคยคิดบ้างไหมเคยถนอมน้ำใจไอ้คนที่มันทำตามพ่อสั่งมาตั้งแต่เด็กจนโตอ่ะพ่อเคยทำบ้างไหม
1: แต่มันก็เป็นแค่ความคิดอะครับผมไม่ได้พูดไปจริงๆหรอก

0: อย่างที่ในละครเมื่อกี้ที่ตัวที่เล่นเป็นเรา
1: ครับ
0: หลังจากที่วันนั้นกลับมาแบบเมาๆแล้วโดนพ่อว่า
1: ครับ
0: นั่นคือสิ่งในใจเราจริงๆมั้ยที่เขาพูดว่านั่นคือแค่สิ่งในใจครับผมไม่ได้พูดออกไปหรอก
2: มันก็มีบางทีนะพี่มันก็มีบางช่วงอารมณ์ที่เรารู้สึกว่าเรายังดีไม่พออีกเหร
1: อเราเป็นความภูมิใจให้เขาในทุกๆอย่างที่เขาอยากจะให้เราเป็นอะไรอย่างเงี้ย
0: ครับ
1: เรายังไม่ดีอีกเหรอเราก็เลยเกเรไปเลยช่วง
0: เกเรเดี๋ยวมาเรื่องเกเรต
2: ่อ
0: พ่อครับในละครเมื่อกี้พ่อเห็นว่าพอพ่อดุลูกที่ลูกกลับมาเช้าเมาแต่สิ่งในใจเขาที่เขาตวาดใส่ไปเมื่อกี้มันกลายเป็นสิ่งที่อยู่ในใจที่เขาไม่เคยแม้กระทั่งจะกล้าพูดกับพ่อ
3: คือสายตาของพ่อมันก็ถ้าลูกต้องการอะไรก็ขอให้ไปให้สุดๆก็แล้วกันอยากจะเกย์ก็ขอให้มันไปให้สุดๆไปเลยไม่เป็นไร
2: อนุญาตให้เกย์ได
3: ้ได้เลยชอบอะไรเอาเลยไปแล้วก็คือเดี๋ยวมันจะมีบทเรียนของเขาเองนั่นแหละครับเขาจะเข้มแข็งด้วยตัวเขาเองนั่นแหละ
2: แล้วตอนนั้นจุดเปลี่ยนที่ทำให้ยุทธมาเกเรคืออะไรครับเพราะว่าแต่ต้นเนี่ยเราจะเห็นว่าทำงานมาตั้งแต่9ขวบเชื่อฟังพ่อมาตลอดอะไรมันเปลี่ยนทำให้ดื่มเหล้าไม่กลับบ้าน
1: เท้าความอย่างนี้ว่าพอที่เราเริ่มเป็นหลักเป็นการมากขึ้นเริ่มมีการใช้ชีวิตแบบมีหลักการมากขึ้นเราเริ่มรู้สึกกับการใช้ชีวิตที่เราอยู่ที่ร้านเนี่ยณวันนั้นน่ะผมเปิดร้านกาแฟของตัวเองด้วยชื่อ Coffee Way ซึ่งก็อยู่ในพื้นที่ของบ้านนะครับแล้วก็ได้กินเงินเดือนกับที่ร้านด้วยทางคุณแม่ให
2: ้
1: นะครับหน้าที่งานของผมณวันนั้นคือการนั่งเฝ้าร้านโดยเฝ้าจริงๆเฝ้าจริงๆ
2: ไม่ต้องบริหารอะไรเลย
1: นั่งเฝ้าจริงๆเลยครับคือการนั่งเฝ้าแล้วเรารู้สึกว่าเฮ้ยเราต้องโตขึ้นเราเห็นว่าองค์กรใหญ่ๆเขามีระบบเราอยากจะให้ธุรกิจที่ร้านเรามีแบบนั้นบ้างเราก็เสนอไอเดียไปพ่อเขาคือเขาไม่คุยอ่ะเรามีแต่อีโก้นะวันนั้นพี่เขาไม่คุยเราก็เริ่มรู้สึกว่าถ้าในเมื่อช่วยแล้วมันก็อยากจะช่วยแต่เขาก็ไม่ได้รู้สึกว่ามีฟีดแบ็กอะไรกับเราเลยอะไรอย่างนี้ไงก็ตามทางเราดีกว่าใช่ก็ตามทางเราดีกว่าจนมาถึงจุดเปลี่ยนของชีวิตก็คือเราเกเรไปแบบนั้น
2: อ
1: ่ะนานอยู่เกือบ2ปีพี
2: ่แล้วเป็น2ปีที่ไม่คุยกับพ่อด้วย
1: ใช่ครับใช่ไม่ได้คุยกันเลยถ้าคุยกันแล้วไม่มีคำตอบที่ดีที่สุดหรือคุยกันแล้วมันหาจุดลงไม่ได้ก็ไม่ต้องคุยดีกว่า
0: อันนั้นสำหรับเราแล้วพ่อล่ะครับช่วงที่ลูกหายไปเลย2ปีอะ
3: แค่มันไม่ถึงกับคำว่าเสียใจแต่ว่ามันก็ทำไมเขาไม่เลือกในสิ่งที่ดีหลายสิ่งหลายอย่างบอกเขาอย่าไปทำนะลูก
4: นี่ก็ยอมรับด้วย
3: ใช่แต่เจอก็ต้องโดนบ่นหน่อยเพราะว่ามันไม่มีวินัยอ่ะมันไม่มันคนเราอ
0: ่
3: ะ
0: แต่เราเข้าใจไหมว่าทำไมลูกถึงหนีหน้าเรา2ปี
3: ก็เข้าใจก็รู้ว่าเจอก็โดนบ่นแม
0: ่ก็โดน
3: อะไรอย่างเงี้ย
0: ก็ถูกของเขาแล้วล่ะ
3: ครับใช่
0: ครับ
2: มาฟังมุมมองของเฮียสงกับน้องฟีฟ่าบ้างนะคะอย่างของเฮียสงเนี่ยค่ะเจ้าของภัตตาคารเล่งหงแล้วก็ต้องเหมือนทำธุรกิจนี้แล้วลูกเข้ามาวันที่ลูกเข้ามาแล้วเราจะเหมือนกับปล่อยมือให้ลูกได้ดูแลค่ะวันนั้นมันยากไหมคะหรือว่าทำยังไงเฮียสงถึงมั่นใจในตัวลูกชาย
5: ลูกกับเรามันเกิดขึ้นมาในคนละรุ่นเพราะฉะนั้นเนี่ยในยุคเริ่มต้นในการจะเข้ามาทำงานร่วมกันเนี่ยผมว่าความเข้าใจแล้วก็ความผสมผสานให้เข้ากันเนี่ยอันนี้สำคัญที่สุดพ่อต้องมีแล้วเนื่องจากว่าเราต้องดูว่าเราเนี่ยไม่เราโอแฟชั่นไปเปล่าวะ

0: เราเก่าไปป่ะซึ่งคำนี้ผมได้มาจากอะไรรู้ไหมลูกชายผมว่าผมจำแม่นเลยป้าโอแฟชั่นทำให้ผมเนี่ยทุกครั้งที่ลูกผมคุยกับลูกเนี่ยอะไรที่เขาพูดกับผมเนี่ยผมมักจะอึ้งไปหน่อยแต่ผมกลับไปคิดนะเออแม่งจริงว่ะเฮ้ยเราโอแฟชั่นจริงๆแต่จุดหนึ่งความเป็นโอแฟชั่นถ้ามันผสมกับแฟชั่นสมัยใหม่มันจะรวมกันได้แล้วออกมาได้ดีเวลาเราคุยบนโต๊ะของธุรกิจทุกคนออกความเห็นได้ทุกคนมีส่วนร่วมแล้วก็สร้างสรรค์นำพาธุรกิจอันนี้ไปอนาคตให้ได้เราถึงจะสำเร็จได้ครับ
1: เอามาถามฟีฟ่าบ้างอันนี้น่าจะชัดเจนเลยในมุมของความแตกต่างของยุคสมัยความทันสมัยของธุรกิจยิ่งธุรกิจของบ้านฟีฟ่าด้วยมันมีปัญหาไหมครับ
2: มีครับคือโอเคเมื่อกี้ผมอาจจะบอกว่าผมไม่ได้มีปัญหากับคุณพ่อแบบเป็นเพื่อนกันแต่ว่าสิ่งที่มีคือผมกับคุณพ่อกลายเป็นมีปัญหากับอากงซะมากกว่าคือเหมือนกับว่าเขาไม่ลดอีโก้ครับแก้ปัญหาได้ด้วยการคุยเปิดด้วยแบบเปิดใจจริงๆครับว่าณตอนนี้มันแบบเดิมมันไม่ได้แล้วจริงๆมันเราต้องอะแดปต์ไปเรื่อยๆตามความต้องการของลูกค้าประมาณนั้นคร
3: ับ แล้วได้ผลไหมคะที่ลองคุยกับอากงเนี่ยค่ะ
2: ส่วนใหญ่ไม่ค่อยได้ผลครับคุยอากงเขาด้วยความที่เขาเป็นคนสร้างทุกอย่างขึ้นมาด้วยตัวเองด้วยครับเขาก็ผมคิดว่าเขาน่าจะมีความมั่นใจเชื่อมั่นในฝีมือตัวเองมากพอสมควร
3: ก็ยังมีอยู่
4: เปลี่ยนให้ผมเข้าใจในสิ่งที่พ่อเป็นเปลี่ยนให้ผมเห็นสิ่งดีๆที่พ่อให้กับผมมาโดยตลอดแม้ว่าสิ่งเหล่านั้นมันจะไม่ได้เป็นคำพูดที่สวยหรูอะไรแต่มันก็ทำให้ผมเป็นผมได้มาจนถึงทุกวันนี้ครับแม่ฝากร้านด้วยนะครับ
5: เออๆเอาพ่อไปโรงพยาบาลเร็วๆลูก
4: ไปพ่อ
5: ไปไ
1: ปมาถามยุทธถึงเหตุการณ์นั้นหน่อยมันเกิดอะไรขึ้นวันนั้นครับที่พ่อโดนไฟดูด
6: เหตุการณ์ณวันนั้นมันคือปกติเหมือนเดิมของทุกๆวันที่เราไม่ได้คุยกันมาวันนั้นผมก็เตรียมตัวจะไปเที่ยวนี่แหละผมเตรียมตัวจะไปออกทริปนี่แหละผมกําลังทํารถอยู่กําลังเตรียมของเรียบร้อยแล้วจําได้ว่าตอนนั้นมันเป็นตอนเย็นของวันพุธพฤหัสเนี่ยฟ้ากําลังครึ้มๆเลยนะพี่บรรยากาศดีมากเลยน่าขี่มอเตอร์ไซค์มากประมาณสักช่วง 4:00 น.ถึง 5:00 น.เย็นพนักงานที่ร้านวิ่งมาบอกผมบอกว่าพ่อโดนไฟช็อตภาพวันนั้นผมวางของทุกอย่างในมือแล้วก็ขับรถไปรับพ่อไปโรงพยาบาลตกใจมากพี
3: ่
6: พอลูกน้องบอกว่าพ่อโดนไฟช็อตถ้าไฟช็อตนี่เฮ้ยเรื่องใหญ่นะเว้ยแต่ภาพที่เราเห็นคือตอนนั้นคือมือพ่อสุกอะพี่มือคือซีดอะเหมือนลูกไฟเขาสปาร์กแล้วก็ล่วงใส่มือพ่อเราเห็นพ่อเจ็บมากวันนั้นอะวันนั้นคือมันเป็นภาพที่มันณวันนั้นคือมันทุกอย่างเลยพี่มันเราเห็นว่าพ่อเราเจ็บเราสังเกตว่าพ่อเราผมงอกเยอะแล้วนะเราดูแล้วว่าพ่อเราแก่นะพ่อเราไม่ได้เข้มแข็งอย่างที่เราเข้าใจนะครับพี
7: ่ก็เลยไม่ไปทริป
6: ไม่ไปเลย
7: พาพ่อไปโรงพยาบาล
6: ใช่ครับใช่
7: วันนั้นคือเป็นวันจุดเปลี่ยนของความคิดเราเลยเหมือนในละครไหม
6: ใช่ครับระหว่างที่เราไม่ได้คุยกันประมาณปี2ปีนะพี่เราขึ้นมาผมยังจําบรรยากาศวันที่เราที่ผมขับรถพาพ่อไปนะวันนั้นน่ะเราคุยสัพเพเหระมากเลยเราคุยเรื่องการเมืองเราคุยเรื่องกีฬาเราคุยเรื่องชาวบ้านชาวช่องมันเหมือนเราไม่ได้คุยกันน่ะพี
3: ่มันเคอะเขินมั้ยคะตอนแรกที่จะเริ่มคุยกัน
6: มีบ้างนะพ
3: ี่
6: มีบ้าง
3: จําได้มั้ยคะว่าใครเริ่มก่อนเลย
6: ผมเริ่ม
3: ถามคุณพ่อว่าอะไรคะ
6: ถามว่าพ่อเจ็บไหมเริ่มต้นเนี่ยพ่อเจ็บไหมพ่อเขาบอกว่าเขาไม่เจ็บแต่ผมเห็นมือเขาสั่นนะพี
3: ่
6: นะวันนั้นมือเขาสั่นนั่นแหละครับพี่คือจุดเปลี่ยนของชีวิต
8: ไม่ทันแล้วล่ะผมก็บอกว่าผมแค่คนแค่จบแค่ป.เจ็ดมาได้แค่นี้ผมก็ขอบคุณพระเจ้าผมต้องการให้ลูกผม

0: ต่อแล้วหลังจากที่มันเกิดเหตุวันนั้นเราเริ่มฟังเขามากขึ้นไหม
1: ทุกวันนี้ก็ฟังเขามากขึ้นเพราะเรารู้ว่าคือเรามันไปไม่ได้แล้วครับเรามันไปไม่ได้แล้วเพราะว่าคือมันเหมือนก็หมดยุคเราแล้วต้องให้ยุคเขาแล้วเพราะว่าผมก็บอกแล้วผมว่าเขารู้ตัวผมว่าผมไปไม่ทันอยู่แล้วยุคสมัยนี้ผมไปไม่ทันอยู่แล้วต้องให้คนรุ่นนี้เขา
0: แสดงว่าไอ้มุมมองความคิดทุกอย่างเปลี่ยนเพราะเหตุการณ์ไฟช็อตวันนั้นครั้งเดียวเนี่ยเหรอครับ
1: ก็มันก็คือตลอดระยะเวลาผมเป็นคนที่ชอบอ่านหนังสือผมก็คืออะไรชอบอ่านชอบดูเราก็มีประสบการณ์จากตรงนี้เราก็ได้สะสมตรงนี้แล้วก็ถึงเวลาที่เราจะไปทำอย่างอื่นแล้วก็ไปตรงนี้เราก็ละให้เขาไปซะอะไรประมาณนี้
2: เพราะขย้อนไปนิดนึงค่ะตอนที่ยุทธพาคุณพ่อไปหาคุณหมอค่ะคือพ่อรู้สึกยังไงที่วันที่เราเจ็บที่สุดลูกคนนี้แหละเป็นคนที่ขับรถแล้วก็พาเราไป
1: ก็มันไม่มีใครแล้วสุดท้ายก็เหลือกับลูกกับพ่อแค่นั้นเอง
0: เขาก็จะให้เรานั่นแหละ
3: ผมจะบอกว่าผมก็ผมภูมิใจนะผมภูมิใจมากผมภูมิใจมากที่ผมไม่ใช่ครึ่งนึงของชีวิตณปัจจุบันคือการเลี้ยงดูเขาทั้งนั้น
2: ค่ะ
3: ครับผม
2: แล้วพ่อล่ะคะภูมิใจกับลูกชายคนนี้ขนาดไหนคะ
1: ถามว่าภูมิใจขนาดไหน คือมันยังอีกยาวไกลจะถามว่าชมยังไม่เคยบอก
0: แล้วอยากจะใช้เวทีตรงนี้เป็นที่แรกในการชมไหมล่ะครับ
1: ก็บอกตั้งแต่ขึ้นมาบนเวทีก็บอกหลายก็บอกแล้วว่าคือก็ภูมิใจที่เห็นว่าเขาทำได้เขาไปได้ใช่ไหมเขาทำได้เขาไปได้แล้วก็ดีจากเขาด้วย
0: อยากจะให้คำมั่นสัญญาอะไรกับพ่อไหมว่าไม่ต้องห่วงในธุรกิจที่พ่อสร้างมาห่วงหน้าห่วงหนา
3: ผมเคยพูดกับคุณพ่อมาเสมอนะครับว่าธุรกิจตรงนี้สุดท้ายมันคือผม
0: ครับ
3: คือพ่อมั่นใจได้เลยว่าผมไม่มีทางปล่อยธุรกิจตัวนี้ให้มันล้มหายตายจากไปแน่ๆเพราะว่าร้านขวัญมันคือจิตวิญญาณของเขาม ันคือน้ำพักน้ำแรงของเขาที่เขาทำมาการเป็นลูกมันคือหน้าที่ที่เราจะต้องดูแลต่อและสืบต่อให้มันไปจนตลอดรอดฝั่งครับพี่แล้วผมก็พยายามบอกกับพ่อกับแม่เสมอว่าผมไม่มีทางเนรคุณกับสิ่งที่ส่งให้ผมเป็นผมทุกวันนี
2: ้
3: อยู่แล้วครับผม
2: ค่ะได้ยินแบบนี้พ่อวางใจได้เลยไหมคะกับลูกชายคนนี้
1: ครับวางใจวางใจแต่เมื่อไรเขามีครอบครัวเมื่อนั้นแหละ
0: ครับ
1: มีลูกเมื่อนั้นแหละวางใจ 100% แต่ถ้า
4: สรุปง่ายๆคือเขาวางใจเรื่องธุรกิจแล้ว
3: เขาอยากมีหลาน
4: ครอบครัว
3: เขาอยากมีลูก
1: คือพวกนี้ถ้ามีครอบครัวแล้วความคิดมันจะเปลี่ยนขึ้นไปเยอะเลย
2: ครับโตขึ้นอีก
4: เพราะผมชอบตรงพ่อชี้ผม
1: ใช่ไหมคนมีครอบครัวแล้วมันจะเปลี่ยน
4: โอ้เป้าหมายชัดเจนในชีวิต
1: ใช่ไหมมันจะชัดเจนขึ้นแต่นี้มันยังเป็นภาพที่มันยังไม่ชัดเจนแต่ถ้าคุณมีลูกมีครอบครัวปุ๊บเนี่ยชัดเจนเลยทีเนี้ย
0: ใช่ครับ
1: ต้องไปแล้ว
4: พอมีค่าเล่าเรียนลูกเท่านั้นแหละทุกเป้าเลย
1: ครับ
2: ถามแขกรับแจของเรานะคะหลังจากที่ได้ฟังเรื่องราวของพ่อลูกคู่นี้จนจบรายการนะคะเฮียสงรู้สึกยังไงมีความเห็นยังไงบ้างคะ
5: สิ่งแรกเลยก็คือครอบครัวเนี่ยชื่อรายการคือครอบครัวเดียวกันสิ่งนี้คือสิ่งสำคัญมากครอบครัวเดียวกันต้องพูดคุยกันไม่มีใครแจวเรือไปข้างหนึ่งอีกคนหนึ่งงัดแล้วมันจะไปได้ถึงฝั่งฝันไม่มีทางครอบครัวเดียวกันต้องพูดคุยแล้วก็ต้องปล่อยให้เด็กเนี่ยไปตามรอยฝันของเขาแต่เราช่วยเขาสานฝันสิ่งหนึ่งที่เราจะไม่บอกกับลูกเลยไม่ได้นั่นก็คือเราต้องบอกความฝันของเราว่าให้ลูกรู้ว่าเราฝันของเราไกลแค่ไหน อย่างตัวผมเองผมฝันมากมายจนวันหนึ่งผมบอกว่าวันหนึ่งผมอยากจะมีผลิตภัณฑ์ตาเล่งหงไปอยู่ในเชลอยู่ในอะไรต่างๆในประเทศไทยหรือในทั่วโลกนี่คือความฝันของผมที่ผมบอกลูกผมไว้ผมก็จะรอดูว่าลูกผมมันจะทำได้หรือเปล่าถ้าเขาทำได้นั่นก็คือเขาสนองความต้องการของเราโดยที่ผ่านรอยเท้าของเขานั่นเองครับนั่นเองครับสำคัญมากๆคือผมว่าครอบครัวเป็นเรื่องสำคัญการที่เรารักลูกเราต้องฟังเขา ถึงแม้ความเป็นอีโก้ของพ่อเฮ้ยกูไม่ฟังมึงหรอกมึงพูดมาแล้วก็อื้ออ่ะอื้ออ่ะ

0: เดินไปเข้าห้องน้ำไม่ฟังมันแต่สุดท้ายแล้วเราต้องกลับมานั่งพิเคราะห์พิจารณาว่ามีเหตุผลหรือเปล่าแล้วเราก็ไม่เคอะเขินที่เราจะบอกเขาว่าโอเคเอาตามนั้นป้าเห็นด้วยแล้วลูกเราจะมีกำลังใจกับสิ่งที่เขาคิดอยู่ตลอดเวลาสิ่งนี้ผมฝากไว้ด้วยนะครับท่านผู้ชมท่านใดที่เป็นพ่อแล้วก็เป็นลูกเป็นครอบครัวผมว่าสิ่งนี้เป็นสิ่งที่ทำให้คุณสำเร็จได
1: ้ค่ะขอบคุณค่ะน้องฟีฟ่าล่ะคะ
2: รู้สึกดีใจแทนพี่ยุทธที่แบบผมคิดว่าพี่เขาได้รู้แล้วครับตั้งแต่วันที่เขาคุยกับพ่อตอนที่ขับรถไปส่งที่โรงพยาบาลครับว่าพ่อคุณพ่อรักแล้วก็ภูมิใจในตัวพี่ยุทธแค่ไหนก็ดีใจด้วยนะครับพี
1: ่ปกติแล้วแสดงความรักต่อกันยังไงอะคะคุณพ่อกับคุณยุทธ
3: ไม่ค่อยมีนะพี่มีบางครั้งที่เวลาคุณพ่อเข้าโรงพยาบาลก็น่าจะเป็นการแสดงที่เราได้แสดงได้มากที่สุดละตอนเวลาพ่อแกป่วยเวลาแกเข้าโรงพยาบาลอย่างเงี้ยมันน่าจะมีแต่เหตุการณ์เดียวมันจะมีแต่โมเมนต์นั้นอย่างเดียว
4: พ่ออยากให้ลูกมากอดเราบ้างไหม
5: ไม่เคยครับตรงนี้จริงๆแล้วไม่เคย
4: ไม่เคย
3: เ
4: ขิน
5: ครับมันอาจจะเขินก็ได้เพราะว่าผมอยู่กับครอบครัวพ่อผมก็ไม่เคยกอดผมแม่ผมก็ไม่เคยกอด
4: แล้วถ้าอยู่ดีๆณตอนนี้อยู่ดีโดนลูกคนนี้กอดรู้สึกยังไงฮะ
1: โอ้พ
4: ่
1: อ
4: กินน้ำคือตลอดเวลาที่เราคุยกับพ่อลูกคู่นี้เรารู้ว่าเขารักกัน
1: ม
4: ีแต่หวังดีซึ่งกันและกันแต่อาจจะแค่ไม่ค่อยได้สื่อสารกันมากแค่นั้นแหละคือรักแต่ไม่รู้จะแสดงออกยังไงเราเลยขอเผือกพูดเลยขอเผือกโดยการบังคับให้เขากอดกันเผื่อมันเป็นใบเบิกทางให้เขาสื่อสารกันได้มากขึ้นในอนาคตขอได้ไหมพ่อกอดกับลูกคนนี้สักทีได้ไหมขอเห็นเลย
1: ค่ะ
5: ได
4: ้ได้

0: จริงๆนะผมก็เป็นผู้รับใช้พระเจ้านะเวลาผมพี่น้องมาผู้ชายนานๆเจอกันแล้วก็เจอกันแล้วก็กอดกันเวลาผมก็เป็นผู้รับใช้พระเจ้าคนหนึ่ง
1: ใช
0: ่ไหมเวลาเราเจอผู้สมาชิกที่เขามีปัญหาอะไรเงี้ยเราก็เข้าไปกอดเขาไปอะไรอย่างเงี้ยครับ
1: เมื่อกี้นี
2: ้ไปต่อแถวไปต่อแถวไม่มีคนที่ไหนกอด
1: เมื่อกี้นี้รู้สึกยังไงบ้างคะคุณพ่อคือได้กอดลูก
0: ดีใจครับเพราะว่าเราก็จะได้คุยอะไรดีๆต่อกันครับแล้วก็เพราะว่าผมก็อย่างที่ผมบอกอ่ะนะเขาก็คือทายาทของผมนั่นแหละใช่ไหม
2: คือเรารู้แหละเรานั่งคุยตรงนี้เรารู้เลยว่าคู่นี้เขารักกันแต่แค่มันยัง
0: มีเส้นอะไรบางๆกันอยู่
2: นิดหน่อยแต่คือถ้าใครเคาะเส้นนั้นแตกได
0: ้
2: รับรองต่อจากนี้มีแต่ความสุขแน่นอน
1: ค่ะกอดเมื่อกี้เป็นยังไงคะยุทธ
3: จริงๆเซนนี้ต้องร้องไห้เนาะโอเคพี่โอเค
2: แต่ผมเชื่อว่าคุณจะเอาไปเล่าในรายการอื่นได้ถ้าคุณได้ไปออกอีกว่าผมเคยได้กอดพ่ออีกครั้งหนึ่งในรายการนี
1: ้แล้วครั้งนี้ไม่เมาด้วย
2: ไม่เมาด้วย
1: รับรู้ความรู้สึกเต็ม
2: ๆใช่
3: ครั้งนั้นเมาผมจะจำความรู้สึกวันนั้นได้เลย
1: ค่ะ
3: ถึงแม้จะเป็นความเมาแต่เราก็รู้สึกว่าคือใช่ตอนเด็กๆเนี่ยคุณพ่อเขาอาจจะเคยกอดเราตอนเราเด็กๆแต่ตอนนั้นเราจำความไม่ได้เรายังไม่ประสาพี
1: ่
3: เราก็จะมีรูปที่พ่อกอดเราบ้างแต่พอเราทุกครั้งเรามานั่งดูเรากลับมานั่งรู้สึกว่าเออทำไมโตมามันไม่มีโมเมนต์นั้นเลยมันไม่มีโมเมนต์นั้นเลยทุกครั้งที่ผ่านทุกสิ่งทุกอย่างที่มันผ่านมาในชีวิตเมื่อก่อนเนี่ยแม้กระทั่งตอนเราเข้ามหาวิทยาลัยพ่อยังไม่รู้เลยว่าเรานอนยังไงพ่อยังไม่เคยเข้าไปดูห้องนอนเราเลยหรือแม้กระทั่งปัจจุบันบ้านเราอยู่พ่อก็ยังไม่เคยขึ้นไปดูห้องนอนของเราแต่ถามว่าเรารู้สึกน้อยใจไหมเราไม่รู้สึกน้อยใจเพราะว่าทุกสิ่งทุกอย่างที่เขาแสดงหรือที่เขาสอนเรามาเนี่ยมันทำให้เราเป็นวันนี
2: ้
3: มันทำให้เราไม่มารู้สึกมันน้อยใจกับเรื่องอะไรแบบนี
1: ้
3: มันทำให้เราเข้มแข็งได้กับทุกๆเรื่องครับพ่อผมจะพูดอยู่คำเดียวว่าพ่อจะเป็นคนคนเดียวที่คอยกระตุกขามึงไว
1: ้
3: ได้ก่อนปะ10คนชมแต่พ่อจะขอเป็น1คนที่คอยอย่างน้อยๆอย่าเหลิงนะอะไรอย่างนี้มีบ้างเรารู้สึกว่าเราอยากจะเป็นความภูมิใจให้พ่อเราอ่ะ
1: ค่ะ
3: เราอยากจะเป็นความภูมิใจในหลายๆอย่างให้พ่อเราอยากจะเป็นคนที่รู้สึกว่าเออ

0: พ่อรู้สึกภูมิใจในตัวเราไหมอะไรอย่าง
1: น
0: ี
1: ้ทุกวันนี้ก็ฟังเขามากขึ้นเพราะเรารู้ว่าคือเรามันไปไม่ได้แล้วมันไม่มีใครแล้วสุดท้ายก็เหลือกับลูกแค่นั้นเองใช่ไหมสุดท้ายแล้วก็มันก็ต้องลูกอยู่ดีมันก็เหลืออยู่แค่ลูกกับพ่อที
2: ่
1: สามารถที่จะช่วยเหลือกันไปได้คนอื่นก็ไม่มีโอกาสได้มาช่วยเหลืออะไรเท่าไหร่อะไรก็คือก็มีแค่ลูกเท่านั้นแหละวันนั้น
2: วันนี้เต็มอิ่มนะคะ
0: ครับ
2: ขอบคุณคุณพ่อมานะขอบคุณคุณยุทธค่ะที่มาแบ่งปันเรื่องราวที่เกิดขึ้นในท็อปทัวร์ให้กับเราฟังขอบคุณนะคะ
0: ขอบค
2: ุ
0: ณ
2: เฮียโซและน้องฟีฟ้าด้วยค่ะที่มาร่วมแชร์ประสบการณ์ในวันนี
3: ้
2: ขอบค
3: ุ
2: ณค่ะหมดเวลาของท็อปเดียวกันฟีลกู๊ดแล้วนะคะวันนี้เราทุกคนลาไปก่อนพบกันใหม่ครั้งหน้าสวัสดีค่ะ
0: สว
2: ั
0: สดีค่ะ
4: เหมือนแค่เหลือนิดเดียว
0: เส้นบางๆหน่อยพอมีรูปแล้วความคิดเปลี่ยนไปจริงๆเหรอพี่
4: เปลี่ยน
5: พี่มีความเรื่องพ่อลูกคู่นี้แล้วเป็นยังไงบ้างพี
4: ่ชัดว่าสุดท้ายคือเขาก็รักกันนั่นแหละแต่แค่เหมือนแบบเหมือนที่พ่อพูดมันมีเส้นบางๆเนอะคือถ้าไอ้เส้นนี้แตกได้รับรองคู่นี้สนุกกันได้อีกเยอะคือเขาเหมือนกัน
1: นายเส้นบางๆละมิดเมื่อไรเขามีครอบครัวปุ๊บมันหลุดทันที
4: นี่อ๋อเขาหลุดประเด็นแล้วนะว่าเส้นนั้นจะหลุดเมื่อไหร่แต่งานพรุ่งนี้เลยไหม
5: พ
4: ี
5: ่หมวยนะครับเห็นอะไรบ้างครับ
2: ก็เห็นความรักของคุณพ่อนะคะจริงๆแล้วเนี่ยคุณพ่อที่เองก็คล้ายกับคุณพ่อคือพ่อไม่ชมเราแต่ว่าพ่อจะไปชมเรากับคนอื่นเนี่ยลูกอยู่ในทีวีคนเนี้ยลูกสาว คนเนี้ยลูกสาวเราได้ยินจากคนอื่นก็เลยเข้าใจว่าจริงๆแล้วพ่อรักเนอะแต่อาจจะพ่อไม่รู้ว่าจะคุยกับเรายังไงพ่อก็เอาเราไปชมกับคนอื่นแล้วก็เนี่ยลูกสาวอะไรอย่างเงี้ยค่ะ
4: งานหนักจะอยู่ที่แม่แล้วแหละเพราะแม่ต้องเป็นคนเชื่อม พูดเลย
5: เฮียครับนั่งดูเขาเหมือนกันไหมครับพ่อลูกคนนี
6: ้เหมือนกันมากเลยเพราะว่าอะไรครับขนาดจะให้กอดกันนี่มันอิดกอด
4: เห็นไหมล่ะนี่ก็ออกทะเลเหมือนกัน
6: ปูไปถึงไหนแล้วก็ยังออกทะเลเลยก็คือพ่อลูกก็คือสปีชีส์เดียวกัน
4: เป๊ะเลยดีเอ็นเอถูกต้อง
6: แต่มองดูว่ารู้ว่าเขารักกัน
4: เป็นไงบ้างหลังจากวันนี้ที่ได้มาคุย
0: โอเคนะพี่ผมยังตกใจว่าทีมงานพวกพี่สุดยอดมากเอาพ่อผมมาได้เน
4: ี่
0: ย
4: เห็นบอกตอนแรกบอก
2: พ่อจะไม่มา
4: พูดเลยว่าพ่อผมไม่มีวันมา

0: ไม่เคยได้รับก็เลยไม่รู้จะแสดงออกยังไงแต่ใจอ่ะรักใช่ไหม
1: จริงๆวันก่อนจะออกก่อนที่เราจะมาเนี่ยผมก็ยังถามว่าพ่อไปออกรายการไหมทั้งที่ผมรู้แล้วล่ะพี่เขาบอกผมแล้วบอกว่าพ่อตอบตกลงผมก็เลยลำแซะเข้าไปหน่อย
0: แล้วเขาตอบว่า
1: จะยุดให้พ่อไปไหมล่ะ
2: ก็ยังมีลีลาย
3: ังมีลีลา
0: ครับเขาไม่พูดตรงๆเขาชอบออกทะเลก่อนรอบ

พฤกษาพันธุ์สัญลักษณ์ถิ่นไทยสักต้นไม้ประจำจังหวัดอุตรดิตถ์ภายในวรรณอุทยานต้นสักใหญ่อำเภอน้ำป่าจังหวัดอุตรดิตถ์มีต้นสักขนาดใหญ่ที่สุดในโลกเป็นที่มาของการที่จังหวัดอุตรดิตถ์นำมาเป็นต้นไม้ประจำจังหวัดต้นสักเป็นไม้ผลัดใบขนาดใหญ่มีความสูงเมื่อโตเต็มที่ตั้งแต่20เมตรขึ้นไปโคนต้นเป็นภูพรหรือรอยหยักเว้าลำต้นตรงมีสีน้ำตาลปนเปลือกแตกเป็นร่องตื้นๆตามความยาวของลำต้นใบแตกออกตามกิ่งก้านหรือตามลำต้นเล็กๆของกล้าไม้เป็นคู่ๆตรงข้ามกันใบมีขนาดใหญ่ผิวใบสากคายใบอ่อนที่เพิ่งแตกมีสีน้ำตาลแดงและมีขนอ่อนนุ่มดอกสีขาวนวลออกเป็นช่อใหญ่ๆตามปลายกิ่งในราวเดือนมิถุนายนถึงตุลาคมผลค่อนข้างกลมมีเมล็ดใน 1-4 เมล็ดเมื่อแก่จัดมีสีน้ำตาลเนื้อไม้สีเหลืองทองถึงน้ำตาลแก่เห็นเส้นวงปีชัดเจนลายเส้นปีจะบอกอายุของต้นสักความโต1วงจะใช้เวลา1ปีสักมีถิ่นกำเนิดเฉพาะในอินเดียพม่าลาวบางส่วนของอินโดนีเซียและไทยซึ่งส่วนใหญ่จะอยู่ทางภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือและพบบ้างทางภาคกลางและภาคใต้ขยายพันธุ์โดยการเพาะเมล็ดและการปักชำไม้สักเป็นไม้เศรษฐกิจที่เคยทำรายได้ให้แก่ประเทศเป็นอย่างมากจึงทำให้เป็นที่รู้จักกันแพร่หลายเนื่องจากเนื้อไม้มีลวดลายสวยงามมีสารแท็กโตคริโนนซึ่งทำให้ปลวกมอดไม่กัดกินจึงนิยมใช้ในการก่อสร้างบ้านเรือนทำเครื่องเรือนวัสดุเครื่องใช้ต่อเรือและแกะสลักนอกจากนี้ยังเป็นยาสมุนไพรอาทิแก่นขับปัสสาวะแก้บวมน้ำแก้ไข้ใบขับลมในลำไส้รักษาเบาหวานปัสสาวะพิการไตพิการ

แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

สวัสดีค่ะพบกับพยากรณ์อากาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาประจำวันพฤหัสบดีที่27สิงหาคมพุทธศักราช2569ค่ะในวันนี้นะคะประเทศไทยยังคงมีฝนตกหนักบางแห่งส่วนจะเป็นพื้นที่ไหนบ้างเราไปติดตามพร้อมๆกันเลยค่ะจากแผนที่อากาศและภาพถ่ายดาวเทียมนะคะพบว่าประเทศไทยนะคะมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณ

ตะวันออกภาคเหนือและภาคกลางค่ะเนื่องจากมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังค่อนข้างแรงพัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยประกอบกับร่องมรสุมพาดผ่านประเทศเมียนมาและประเทศลาวตอนบนเข้าสู่หย่อมความกดอากาศต่ำกำลังแรงบริเวณตอนใต้ของประเทศจีนค่ะและในส่วนของพื้นที่ไทยฝนตกหนักถึงหนักมากในระดับความเสี่ยงน้อยในวันนี้นะคะบริเวณภาคเหนือแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่เชียงรายตากกำแพงเพชรพิษณุโลกและเพชรบูรณ์บริเวณภาคกลางกาญจนบุรีและราชบุรีค่ะบริเวณภาคตะวันออกนครนายกปราจีนบุรีจันทบุรีและตราดส่วนภาคใต้นะคะจังหวัดระนองและพังงาค่ะและในส่วนของคลื่นลมในวันนี้นะคะคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันตอนบนมีกำลังค่อนข้างแรงค่ะโดยมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรส่วนอ่าวไทยตอนบนมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรขอให้ชาวเรือบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองเรือเล็กบริเวณทะเลอันดามันตอนบนควรงดออกจากฝั่งในระยะนี้ไว้ด้วยค่ะเรามาต่อกันที่พยากรณ์อากาศรายภาคประจำวันนี้กันเลยนะคะบริเวณภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่เชียงรายตากกำแพงเพชรพิษณุโลกและเพชรบูรณ์บริเวณภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดบึงกาฬสกลนครนครพนมมุกดาหารและอุบลราชธานีบริเวณภาคกลางมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดกาญจนบุรีและราชบุรีบริเวณภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดนครนายกปราจีนบุรีจันทบุรีและตราดบริเวณภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดเพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์ชุมพรสุราษฎร์ธานียะลาและนราธิวาสบริเวณภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ30ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดระนองและพังงาปิดท้ายกันที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่ในวันนี้นะคะขอให้ประชาชนในบริเวณภาคตะวันออกภาคเหนือและภาคกลางระวังอันตรายจากฝนตกหนักและฝนที่ตกสะสมด้วยนะคะแล้วกลับมาติดตามพยากรณ์อากาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาได้ใหม่ในวันพรุ่งนี้สำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ

ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

0: นี่วิธีผูกเงื่อนพิโรธเราสอดเชือกเข้าไปแบบนี้
1: ได้แล้วค่ะโอ๊ยทำไมมันยากจังเลยครับปู่ผมทำไม่ได้ตั้งแต่เทอมที่แล้วและไอ้วิชาลูก
2: หนังสือเดินได้นะต้องออกนอกห้องเรียนบ้างไปเจอประสบการณ์ต่างๆบ้างแบบนี้
1: แบบนั้นมันก็ฟังสนุกดีหรอกครับแต่ไอ้ที่ต้องเดินทางไกลต้องเรียนผูกเงื่อนอะไรพวกเนี้ยผมไม่เข้าใจ
2: มันก็ต้องฝึกวินัยรู้จักอดทนแล้วก็เสียสละด้วยแล้ววิชาลูกเสือก็อย่างที่น้องๆเห็นเมื่อกี้แหละว่ามันสามารถช่วยเหลือคนอื่นได้ถึงเราจะเป็นแค่เด็กก็ตามอ่ะแล้วนี่รู้ไหมสยามของเราเป็นชาติร่วมก่อตั้งสมัชชาลูกเสือโลกด้วยนะเอาละเดี๋ยวพี่ไปก่อนนะ
0: เจอแล้วอีกเหตุผลที่ในหลวงรัชกาลที่6ทรงตั้งกองลูกเสือก็เพราะแต่ก่อนนะผู้คนไม่ค่อยเข้าใจคำว่าชาติกันหรอกเมื่อไม่รู้จักแล้วจะสอนให้รักชาติได้ยังไงท่านจึงเริ่มที่จะสอนให้คนรักและเสียสละให้หมู่คณะของตัวเองก่อนแล้วค่อยๆขยายมาเป็นการรักและเสียสละเพื่อประเทศชาติในที่สุดยังไงล่ะรู้อะไรไหมเราผูกเงื่อนได้อย่างถูกวิธีก็จะสามารถนำไปใช้ประโยชน์ได้อย่างมากมายถึงขนาดชักลากรถบรรทุกคันใหญ่ๆหรือเรือลำโตๆได้ก็เหมือนผูกความรักความสามัคคีย่อมจะทำให้เกิดพลังอันแน่นแฟ้นกลมเกลียวในบ้านเมืองแต่ถ้าผูกผิดวิธีก็พันกันยุ่งเหยิงจนเกิดอันตรายได
1: ้ที่ในหลวงรัชกาลที่6ก่อตั้งลูกเสือขึ้นมาก็เพราะต้องการให้เยาวชนของไทยสร้างเสริมประสบการณ์ชีวิตนอกห้องเรียนมีวินัยอดทนและรู้จักเสียสละโดยมีจุดร่วมคือชาติศาสนาพระมหากษัตริย์เพื่อจะได้เป็นพลเมืองที่ดีของชาติในอนาคต

0: ชาติตอนอุกกาบาตมหันตภัยจากนอกโลกการบ้านวันนี้มันยากหรือไงดูทุกคนใช้ความคิดกันมากผิดปกติ
1: ก็ไม่ยากหรอกนะ DLTV เพียงแต่มันเป็นเรื่องของอนาคตที่ยังมาไม่ถึงเท่านั้นเองนะ
0: สรุปว่าการบ้านวันนี้คืออะไรกันแน่เนี่ย
2: อ๋อการบ้านวันนี้คือเขียนเรียงความเรื่องอาชีพในฝันนะ
3: ฉันน่ะมีคำตอบที่ชัดเจนมากว่าอาชีพในฝันของฉันน่ะคือการเข้าวงการบันเทิงไปเป็นดารานักแสดงมากความสามารถน่ะยาฮู
2: ส่วนฉันที่คิดออกตอนนี้ก็น่าจะเป็นเชฟกระทะเหล็กเพราะว่าฉันชอบกิน
1: ส่วนฉันอยากเป็นพยาบาลเหมือนแม่น่ะจะได้คอยดูแลช่วยเหลือผู้ป่วยและคนที่ฉันรักน่ะ
2: แล้วทำไมฉันถึงยังไม่มีอาชีพในฝันเหมือนพวกนายล่ะเนี่ย
0: ใจเย็นๆบางครั้งคนเราก็อาจจะยังไม่รู้ว่าเราชอบหรืออยากเป็นอะไรในตอนนี้ก็ได้นะ
2: แล้วนายมีความสนใจในเรื่องอะไรเป็นพิเศษบ้างไหมล่ะมีเรื่องนึงที่ยังมีคำถามคาใจฉันนิดหน่อยนะ
0: ถามฉันได้เลยฉันตอบนายได้หมด
2: ฉันอยากรู้ว่าที่องค์การนาซาเขาทำงานอะไรกันหร
0: อองค์การนาซาหรือองค์การบริหารอวกาศและการบินแห่งชาติเขามีภารกิจหน้าที่หลักคือค้นคว้าและพัฒนาเรื่องยานอวกาศและสำรวจ

0: ส่วนอวกาศเขาก็จะแบ่งเป็นแผนกวิศวกรรมการบินทางอวกาศแผนกปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์อวกาศแผนกยานอวกาศแผนกข้อมูลติดตามงานด้านอวกาศและแผนกสถานีอวกาศนะ
1: โอ้โหฟังดูล้ำสมัยสุดๆไปเลยอ่ะฉันเคยได้ดูสารคดีขององค์การนาซาเรื่องเกี่ยวกับอุกาบาตด้วยเนาะ
2: อุกาบาต
0: อย่างภารกิจขององค์การนาซาในเดือนพฤศจิกายนคริสตศักราช2021ที่ผ่านมาเขาได้ปล่อยยานอวกาศที่เคยถูกใช้งานมาแล้วเข้าพุ่งชนอุกาบาตเพื่อเบี่ยงวิถีและป้องกันอุกาบาตพุ่งชนโลกยังไงล่ะ
1: ว้าวโอ้ยอดเยี่ยมเลย
3: เยี่ยมมากเลย
4: ฉันชักอยากจะรู้แล้วสิว่าอุกกาบาตคืออะไรน่ะ DLTV
0: เรื่องแค่นี้เองสบายมาก DLTV จัดให้อุกกาบาตคือหินอวกาศที่ตกลงมาสู่ผิวโลกหรือผิวดาวเคราะห์แต่ตอนอยู่ในอวกาศจะเรียกว่าดาวเคราะห์น้อยหรือสะเก็ดดาวพอเข้าสู่ชั้นบรรยากาศโลกเคลื่อนที่ด้วยความเร็วสูง 40-70 กิโลเมตรต่อวินาทีเกิดการเสียดสีกับชั้นบรรยากาศทำให้เกิดการลุกไหม้เป็นแสงสว่างเรียกว่าดาวตกพอลงถึงพื้นแล้วจึงเรียกอุกกาบาต
1: ใช่ๆๆในสารคดีเขาเล่าด้วยว่าอุกกาบาตเคยพุ่งชนโลกของเราด้วยล่ะอันนี้เป็นเรื่องจริงหรือเปล่า
0: ภัยจากอุกกาบาตเคยเกิดขึ้นอยู่หลายครั้งในหลายประเทศแต่การที่อุกกาบาตเหล่านี้จะเป็นอันตรายต่อโลกเราจะต้องมีขนาดใหญ่มากพอจะฝ่าชั้นบรรยากาศมาถึงผิวโลกได้เพราะบางส่วนแม้หลุดเข้ามาก็จะถูกชั้นบรรยากาศโลกเผาไหม้ตั้งแต่อยู่กลางอากาศรวมถึงต้องมีวงโคจรตัดเข้ามาบนโลกทำมุมองศาที่ตกลงมาเท่านั้นจึงสามารถสร้างความเสียหายร้ายแรงได้นะ
3: แล้วอุกกาบาตที่พุ่งชนโลกมันเคยตกที่ไหนบ้างเหรอ
0: เอาตั้งแต่ยุคไดโนเสาร์เลยนะเมื่อ66ล้านปีก่อนช่วงเวลายุคครีเทเชียสยุคของไดโนเสาร์เกิดมีอุกกาบาตพุ่งลงมาที่อ่าวเม็กซิโกในปัจจุบันรอยหลุมอุกกาบาตจากเหตุการณ์ครั้งนั้นยังมีอยู่เลยโดยมีปากหลุมกว้างกว่า200กิโลเมตรและลึกลงไปถึง20กิโลเมตรทำให้ไดโนเสาร์และสิ่งมีชีวิตอื่นๆสูญพันธุ์ไปเลย
2: โอ้โห
1: ไดโนเสาร์สูญพันธุ์แล้วหลังจากนั้นหน่วยงานต่างๆเขาต้องจัดการสถานการณ์ยังไงกันบ้างเหรอ
0: สำหรับการดูแลจัดการหลังเกิดอุกกาบาตพุ่งชนโลกแล้วในบริเวณที่เกิดเหตุจะไม่อนุญาตให้ใครเข้าไปได้นอกจากเจ้าหน้าที่เท่านั้นและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องก็จะระดมสมองคิดค้นพัฒนาเทคโนโลยีระบบอุปกรณ์ตรวจหาป้องกันอย่างต่อเนื่องเตรียมแผนรับมือหากเราได้รับผลกระทบจากอุกกาบาตพุ่งชนโลกในครั้งต่อไปเพื่อป้องกันความเสียหายต่อชีวิตและทรัพย์สินให้น้อยที่สุด
4: เจ้าหน้าที่คงต้องทำงานกันหนักมากแน่ๆเลยเนาะเขาไม่มีทางรู้เลยว่าเมื่อไหร่ที่อุกกาบาตจะพุ่งชนโลกอีกนะ
0: ถูกต้องแล้วเพราะเมื่อเร็วๆนี้ตอนต้นปีคริสตศักราช2022ที่ผ่านมามีอุกกาบาตหรือดาวเคราะห์น้อยที่มีเส้นผ่านศูนย์กลางถึง1กิโลเมตรจัดว่าเป็นดาวเคราะห์น้อยขนาดใหญ่ที่อาจเป็นอันตรายได้เคลื่อนตัวเข้ามาใกล้โลกของเราในระดับความเร็ว 68,800 กิโลเมตรต่อชั่วโมงแต่สามารถผ่านพ้นไปได้อย่างปลอดภัยโดยที่ไม่ส่งผลกระทบใดๆต่อโลกเรา
2: เฮ้ย
4: พอก่อนนะ DLTV อิงฟ้าหัวใจจะวายแล้วล่ะ
1: เท่าที่ฉันฟังข้อมูลมาจากนายเนี่ยก็พอจะเข้าใจได้ว่ามันคงเกิดขึ้นได้ยากเหมือนกันนะอุกกาบาตพุ่งชนโลกเนี่ยแต่เราพอจะมีวิธีเตรียมตัวรับมือกับมันบ้างไหมล่ะ
0: มีสิอย่างการเตรียมรับมือก่อนเกิดเนี่ยนักวิทยาศาสตร์เขาก็จะเร่งพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อหาวิธีตรวจสอบดาวเคราะห์น้อยที่มีแนวโน้มเป็นอุกกาบาตตกลงมาบนโลกเพื่อเตือนภัยเฝ้าระวังทั้งโลกไม่ให้เกิดเรื่องร้ายแรงอย่างในอดีตนะส่วนในระหว่างนี้เราก็ต้องคอยติดตามข่าวสารและสถานการณ์อย่างต่อเนื่องต้องเตรียมเบอร์โทรติดต่อหน่วยงานหากเกิดกรณีฉุกเฉินรวมถึงต้องเตรียมสิ่งของจำเป็นหากมีประกาศเตือนภัยให้อพยพนะใน www.dltb.ac.th และศูนย์การเรียนรู้วิทยาศาสตร์โลกและดาราศาสตร์ยังมีข้อมูลที่น่าสนใจเกี่ยวกับอุกกาบาตอีกเพียบเลยพวกนายก็ลองเข้าไปดูกันได้นะ
2: ขอให้ในชาตินี้ไม่ต้องเจอกับอุกกาบาตพุ่งชนกับตัวเองเลย
0: โอ้โหขนาดนั้นเลยเหรออุกกาบาตคือหินอวกาศที่ตกลงมาสู่ผิวโลกหรือผิวดาวเคราะห์ตอนอยู่ในอวกาศจะเรียกว่าดาวเคราะห์น้อยหรือสะเก็ดดาวพอเข้าสู่ชั้นบรรยากาศโลกเคลื่อนที่ด้วยความเร็วสูงประมาณ 40-70 กิโลเมตรต่อวินาทีเกิดการเสียดสีกับชั้นบรรยากาศทำให้เกิดการลุกไหม้เป็นแสงสว่างเรียกว่าดาวตกพอลงถึงพื้นแล้วจึงเรียกอุกกาบาต

0: อิงฟ้าฉันฟังเธอไม่รู้เรื่องเลยเธอพูดว่าอะไรนะ
1: ฮะท่านบอกป
0: ้ออ้าวสัญญาณตัดไปแล้วอ่ะ
2: สัญญาณโทรศัพท์ล่มเฮ้ยหรือนี่จะเป็นภัยพิบัติพายุสุริยะที่ฉันเคยเจอที่ดาวดอนโม
3: ่ภัยพิบัติพายุสุริยะ

พฤกษาพันธุ์สัญลักษณ์ถิ่นไทยกระพี้จันทร์ต้นไม้ประจำจังหวัดแม่ฮ่องสอนกระพี้จันทร์เป็นต้นไม้ประจำจังหวัดแม่ฮ่องสอนภาคเหนือเรียกปี้จันทร์ภาคกลางเรียกกระพี้จันทร์เป็นต้นไม้ผลัดใบสูง 8-20 เมตรโคนต้นเป็นภูพรเปลือกสีน้ำตาลเทาแตกปริเป็นร่องและจะหลุดล่อนเป็นสะเก็ดเล็กๆเรือนยอดทรงกลมพุ่มแน่นทึบใบเป็นใบประกอบแบบขนนกปลายใบคลี่ออกเวียนสลับมีใบย่อย 7-21 ใบใบอ่อนหรือยอดอ่อนสีน้ำตาลอมแดงมีขนปกคลุมดอกเหมือนดอกถั่วสีม่วงแกมขาวหรือสีชมพูอมม่วงออกดอกเป็นช่อแขนงค่อนข้างโปร่งแยกแขนงตามง่ามใบตามซอกใบบริเวณกิ่งและปลายกิ่งแต่ละช่อมีดอก 15-20 ดอกดอกตูมสีน้ำตาลเข้มหรือม่วงดำกลีบเลี้ยงเชื่อมติดกันคล้ายรูประฆังสีม่วงดำมีขนอ่อนปกคลุมปลายแยกออกเป็น5แฉกออกดอกราวเดือนกุมภาพันธ์ถึงพฤษภาคมผลเป็นฝักลักษณะแบนรูปขอบขนานปลายแหลมเปลือกเกลี้ยงหนาคล้ายแผ่นหนังขยายพันธุ์โดยการเพาะเมล็ดและปักชำรากเจริญเติบโตได้ดีในดินทุกสภาพแวดล้อมทนแรงได้ดีมากเนื้อไม้กระพี้จันทร์นิยมใช้ทำเยื่อกระดาษทำด้ามเครื่องมือแกะสลักทำดินสอและใช้ในการก่อสร้างเช่นวงกบประตูหน้าต่างใบอ่อนยอดอ่อนนำมาประกอบอาหารเช่นแกงยำเป็นต้น

0: ับเข้าสู่รายการราชพฤกษ์คลาสรูมวันนี้นะคะเราจะพามาตามหาความลับที่ซ่อนอยู่ภายใต้รูปร่างและสีสันที่มากมายหลากหลายของแมลงสิ่งมีชีวิตที่มีประชากรเยอะที่สุดบนโลกใบนี้ค่ะไปเลย
1: แมลงหลากหลายชนิดมีสีสันที่สดใสเพื่อล่อและดึงดูดเพศตรงข้ามเข้ามาผสมพันธุ์และบางชนิดสีสันที่โดดเด่นยังเป็นเหมือนสัญลักษณ์เพื่อป้องกันตัวเองจากศัตรูตัวฉกาจเช่นสีสันของมวนแดงหนอนในกลุ่มดอกรักที่กินพืชอาหารที่เป็นยางทำให้มันมีพิษในตัวเองรวมไปถึงสีสันของแมลงบางชนิดยังบอกได้ถึงเพศของมันอีกด้วยเช่นสีสันของปีกผีเสื้อบางชนิดสีสันเหลืองดำบนตัวผึ้งหรือตัวต่อเป็นสัญลักษณ์บ่งบอกว่าอันตรายและในแมลงบางชนิดกับเลือกที่จะมีสีสันที่ไม่โดดเด่นกลมกลืนไปกับธรรมชาติรอบตัวเพื่อเป็นการอำพรางตัวเองจากศัตรูที่จะเข้ามาทำร้ายและเพื่อผลประโยชน์ในการหาอาหารตัวอย่างก็คือตั๊กแตนหลายชนิดมักมีขนาดรูปร่างตลอดจนสีบนลำตัวที่เหมือนหรือใกล้เคียงในพื้นที่ที่ออกหากินนอกจากสีสันที่หลากหลายของแมลงเหล่านี้ยังมีลวดลายที่ช่วยให้มันป้องกันและอำพรางตัวเองได้อย่างแนบเนียนเลยตัวอย่างเช่นลวดลายบนลำตัวของผีเสื้อกลางคืนหลายชนิดเช่นมอสเยี่ยวหัวกะโหลกที่มีรูปร่างบนหลังเหมือนหัวกะโหลกคอยข่มขวัญได้เป็นอย่างดีนอนของมอสจรวดลายพางที่มีผิวหนังคล้ายดวงตาตัวโตของสัตว์ใหญ่ปีกด้านล่างของผีเสื้อใบไม้ใหญ่ที่มีสีสันลวดลายเหมือนใบไม้แห้งไม่มีผิด
0: ศัพท์น่ารู้วันนี้ insects i n s e c t sinsects แปลว่าแมลง butterfly b u t t e r f l y butterfly ผีเสื้อ moth m o t h moth แปลว่าผีเสื้อกลางคืนสีสันและลวดลายเหล่านี้ช่วยให้เราจำแนกชนิดของแมลงที่มีมากมายบนโลกใบนี้เพื่อการศึกษาและการอนุรักษ์ค่ะตอนต่อไปเราจะพาไปเรียนรู้เกี่ยวกับแมลงให้ลงลึกไปกว่านี้สงสัยใช่ไหมล่ะว่าแมลงแต่ละชนิดทำไมถึงมีหน้าตาแปลกประหลาดแบบนี้รอติดตามชมตอนต่อไปเลยค่ะ

โรคที่สามารถพบได้บ่อยในชูการ์ไกลเดอร์นะคะได้แก่โรคที่เกิดจากการได้รับสารอาหารที่ไม่เหมาะสมอันดับต้นๆได้แก่โรคอ้วนเนื่องจากเขาได้รับสารอาหารในกลุ่มของไขมันที่มากเกินไปจากหนอนหรือมาจากแมลงนะคะทั้งนี้อาจจะร่วมกับการที่ได้รับผลไม้ที่มีรสหวานเป็นระยะเวลานานรวมกับการที่ไม่ค่อยมีการขยับเขยื้อนเคลื่อนไหวของชูการ์ไกลเดอร์วิธีการที่จะป้องกันได้แก่การมีการปรับเปลี่ยนเฟอร์นิเจอร์ที่อยู่ภายในกรงปรับเปลี่ยนการวางถ้วยอาหารนะคะเพื่อที่จะทำให้ชูการ์ไกลเดอร์ได้เพิ่มการออกกำลังกายที่มากขึ้นเราจะมีการจำกัดปริมาณของการให้อาหารนะคะหากให้อาหารแล้วเขาทานไม่หมดนะคะมื้อถัดไปเราควรที่จะต้องลดปริมาณของอาหารลงเพียงครึ่งหนึ่งดูต่อไปว่าเขาจะสามารถทานได้หมดไหมถ้าเขาทานได้หมดเราก็ให้อาหารในปริมาณขนาดนี้ต่อไปนะคะทั้งนี้เราควรประเมินร่วมกับน้ำหนักของเขาร่วมด้วยค่ะก็คือไม่เกินประมาณ170-190กรัมต่อตัวหากชูการ์ไกลเดอร์ของเรามีที่เกินมาตรฐานวิธีการแก้ไขก็คือการลดปริมาณของอาหารการลดปริมาณของไขมันที่ได้รับจากหนอนลงเพิ่มการออกกำลังกายให้กับชูการ์ไกลเดอร์โรคถัดมาก็คือโรคเกี่ยวกับเรื่องของการขาดสารอาหารมักจะมีการขาดสารอาหารในกลุ่มของการได้รับแคลเซียมกับในกลุ่มของฟอสฟอรัสที่มันไม่สมดุลกันเนื่องจากการขาดการกินแมลงเจ้าของอาจจะไม่กล้าในกรณีของการจับแมลงหรือไม่กล้าที่จะให้หนอนและไม่ได้มีการเสริมอาหารอย่างอื่นเพื่อที่จะเข้ามาทดแทนในส่วนของตัวแมลงท้ายที่สุดก็จะสามารถทำให้ชูการ์ไกลเดอร์เกิดปัญหาของการเกิดโรคกระดูกบางกระดูกอ่อนหรือกระดูกพรุนตามมาได้ปัจจัยโน้มน้าวสำหรับโรคนี้นะคะก็คือการเลี้ยงชูการ์ไกลเดอร์ในบ้านตลอดเวลาเนื่องจากหลายๆคนเขาจะเข้าใจว่าสัตว์หากินกลางคืนไม่มีความจำเป็นที่จะต้องโดนแสงแดดแต่ในความเป็นจริงแล้วจำเป็นที่จะต้องโดนแสงแดดในช่วงเช้าเพื่อที่จะนำวิตามินดีมาใช้ทำให้กระดูกมีความแข็งแรงดังนั้นเมื่อถ่ายพยาธิและอย่าลืมนะคะฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าปีละ1ครั้งค่ะ

0: พลังแสงทะลุมิติ
1: โอ้โหนี่มันนอกโลก
2: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
0: ้พลังแห่งความคิด
2: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมาก

0: มาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย
1: ภัยพิบัติเกิดบ่อยครั้งมากขึ้นการเตรียมพร้อมรับมือภัยพิบัติจึงเป็นเรื่องสำคัญติดตามสถานการณ์ภัยและประกาศเตือนภัยอยู่เสมอตรวจสอบสภาพแวดล้อมบ้านให้ปลอดภัยเตรียมสิ่งของจำเป็นไว้ใช้ยามฉุกเฉินปฏิบัติตามคำเตือนและคำแนะนำอย่างเคร่งครัดเรียนรู้วิธีป้องกันและปฏิบัติตนอย่างปลอดภัยเมื่อเกิดภัยรู้รับรู้ทันป้องกันภัยพิบัติเพื่อทุกชีวิตปลอดภัยด้วยความห่วงใยจากกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

โรคที่เราสามารถพบได้บ่อยในแพรี่ด็อกนะคะเป็นได้ตั้งแต่ในโรคของทางเดินอาหารนะคะเช่นอาจจะมีลักษณะของอึที่ผิดปกติเนื่องจากการให้อาหารที่ไม่เหมาะสมคนเข้าใจว่าแพรี่ด็อกลงท้ายด้วยด็อกคือหมานะคะเพราะฉะนั้นบางคนถึงเอาอาหารสุนัขให้กับแพรี่ด็อกกินซึ่งเป็นสิ่งที่ผิดมากนะคะเนื่องจากแพรี่ด็อกเป็นสัตว์ฟันแทะนะคะไม่สามารถที่จะย่อยอาหารสุนัขได้หากแพรี่ด็อกกินเป็นระยะเวลาที่ยาวนานนะคะก็จะส่งผลทำให้ตับและไตของแพรี่ด็อกมีความเสียหายเกิดขึ้นสภาพของขนของแพรี่ด็อกก็จะมีความผิดปกติอย่างเช่นกลุ่มของแพรี่ด็อกตัวนี้เป็นต้นนะคะแพรี่ด็อกตัวนี้ได้รับการกินอาหารสุนัขมามากกว่า1-2 ปีก็จะทำให้ลักษณะของโครงสร้างต่างเขาผิดปกติลองดูนะคะลักษณะของขนของเขาเองจะเป็นลักษณะของขนหย่องและฟูไม่เป็นเงาเป็นมันสีน้ำตาลหรือสีทองเหมือนตัวที่เคยให้ดูไปแล้วส่วนโรคอื่นๆที่เราจะสามารถพบได้ในทางเดินอาหารของแพรี่ด็อกเองได้แก่กลุ่มของโรคบิดที่มีการปนเปื้อนมานะคะโรคบิดจะมีการปนเปื้อนของตัวโปรโตซัวของแพรี่ด็อกได้เช่นกันโดยเฉพาะแพรี่ด็อกเด็กๆนะคะที่เราเพิ่งรับเข้ามาเลี้ยงใหม่โรคอื่นๆที่เราจะสามารถเจอได้อีกนะคะเป็นกลุ่มของตัวโรคผิวหนังโรคผิวหนังมักจะพบในแพรี่ด็อกที่เพิ่งมีการนำเข้ามานะคะเนื่องจากลักษณะของทางแถบอเมริกากับประเทศเรามีลักษณะที่จะต่างกันประเทศเราค่อนข้างที่จะร้อนชื้นนะคะร่วมกับการเดินทางมาค่อนข้างไกลของสัตว์ก็จะเกิดความเครียดทุกอย่างพอรวมกันแล้วก็จะทำให้สัตว์มีภูมิคุ้มกันที่อ่อนลงนะคะเชื้อราก็จะสามารถมีการเจริญเติบโตหรือมีการติดกลุ่มของเชื้อราได้มากเช่นกันนะคะโรคอย่างอื่นที่เราสามารถเจอได้ก็คือโรคที่เกิดจากอุบัติเหตุนะคะโดยเฉพาะในเรื่องของการติดพื้นกรงนะคะอาจจะทำให้ขาของเขาเสียไปเหมือนแพรี่ด็อกตัวนี้นะคะถ้ามองใกล้ๆจะเห็นว่าแพรี่ด็อกตัวนี้ขาหลังทางฝั่งด้านขวาจะมีการยื่นออกมาผิดปกตินะคะตัวนี้เกิดเนื่องจากขาติดซี่กรงแล้วเจ้าของทิ้งเอาไว้นานค่ะกว่าที่จะพามาพบสัตวแพทย์เนื่องจากกระดูกมันไม่สามารถที่จะเชื่อมต่อได้แล้วท้ายที่สุดถ้ามีการลากขาแบบนี้ไปนานๆแล้วเกิดแผลกดทับอีกสิ่งหนึ่งที่เราแนะนำนะคะก็คือการตัดขาออกนะคะเพื่อที่จะลดการเกิดแผลกดทับนะคะเนื่องจากแพรี่ด็อกเป็นสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมนะคะโรคที่เกิดขึ้นก็จะคล้ายกันกับกลุ่มของสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมอื่นๆทั่วไปก็จะได้แก่กลุ่มของโรคพิษสุนัขบ้านะคะเนื่องจากการติดจากสัตว์เช่นกลุ่มของหนูท่อหนูบ้านมีการนำเชื้อโรคมาสู่แพรี่ด็อกของเราแพรี่ด็อกมีโอกาสที่จะสามารถส่งต่อโรคพิษสุนัขบ้าถึงคนได้ดังนั้นวิธีการป้องกันที่ปลอดภัยกับสัตว์และเราก็คือการพาแพรี่ด็อกไปฉีดวัคซีนพิษสุนัขบ้าประจำปี

อย่างไรก็ตามวิธีการที่จะทำให้สัตว์เลี้ยงของเรามีสุขภาพดีควรพาแพรี่ด็อกมาพบสัตวแพทย์ทุกๆ 3-6 เดือนเพื่อที่จะทำการถ่ายพยาธิและทำวัคซีนพิษสุนัขบ้าประจำปีละ1ครั้งค่ะ

0: ละครับตอนนี้เรามาอยู่ที่หน้าที่เกิดเหตุนะฮะ
1: ที่บ้านหลังหนึ่ง
0: ใช่
1: ตอนนี้ออกมานอกสถานที
0: ่ครับผมก็วันนี้เราจะมาทำการซ่อมแซมสิ่งที่โอ้โหถ้าเกิดว่าคุณเดินปกติเนี่ยคุณไม่มีทางเห็นเลย
1: เดินปกติไม่มีทางเห็น
0: แต่ถ้าเดินท่าเนี่ยเห็นตลอดเลย
1: ในบ้านในบ้าน
0: ในบ้าน
1: ในบ้าน
0: ในบ้าน
1: ประตูแน่ๆ
0: จริงจุกโอ้ยฝ้าเพดาน
1: ฝ้าเพดาน
0: ฝ้าเพดาน
1: วันนี้เราจะมาซ่อมฝ้าเพดาน
0: ใช่แล้วแต่มันมีเหตุอะไรให้ซ่อมเนี่ยเดี๋ยวต้องไปดูข้างในเพราะว่าฝ้าเพดานจริงๆมันเกิดปัญหาอะไรเยอะพอสมควรนะแล้วก็เป็นส่วนที่ถ้าให้พูดตามตรงนะผมว่าเป็นส่วนที่ซ่อมเองยากเว้ย
1: ยากแล้วก็ผมสืบมาแล้วด้วย
0: ยังไง
1: ที่บ้านหลังนี้ครับมีแต่ผู้หญิงอยู่นะไม่มีผู้ชายเนี่ยก็จะไม่มีแบบคือ
0: ลำบาก
1: คิดว่าผู้ชายจะถนัดในการซ่อมแซม
0: ก็ไม่ผู้ชายคอสั้นเขาเงยหน้าถ้าไม่ได้เลยเนี่ยติดเหนียง
1: เออแต่ว่าเราก็จะมาดูให้นะครับว่าเกิดปัญหาอะไรแล้วก็มาซ่อมแซมให้นะครับ
0: ไปดูกันเลยข้างในครับเชิญครับ
2: สวัสดีครับ
3: สว
4: ั
3: สด
4: ี
3: คร
4: ับ สว
3: ั
4: สด
3: ี
4: คร
3: ับ ยินดีค่ะยินดีมากเลย
2: เราขอเข้าไปคุยในมุมนี้
3: เชิญเลยค่ะเชิญเลย
1: ไป
3: อ
1: ุ๊นะคร
3: ับใช่ค่ะ
1: บ้านสวยมากเลย
2: สวยมากจริงๆเมื่อกี้ตอนเดินเข้ามาได้คุยกับพี่เซฟว่าแบบโหการที่จะมีบ้านเรียบร้อยของดูเป็นระเบียบแล้วก็เป็นของใช้ด้วยน
3: ะ
2: ของที่ใช้จริงๆแต่ว่าจัดวางเป็นระเบียบมากๆเนี่ยคือเจ้าของบ้านต้อง
1: ครับคือนอกจากสวยแล้วผมรู้สึกว่าบ้านมีชีวิต
2: จริงจริงไม่ใช่ว่าอุ้ยเป็นดิสเพลย์อ
1: ่
2: ะคือการอยู่จริงๆแล้วก็แบบว่ามีการใช้งานจริงๆ
1: นี่เห็นแล้วอยากจะไปทิ้งของที่บ้านเลย
2: หมายถึงภรรยา
1: เหรอบ้าเหรอ
2: บ
1: ้
2: าเหร
1: อของไงมันดูรกมันดูรกเอาออกแล้วตกแต่งใหม่แบบเนี้ย
2: พอพูดว่าจะไปทิ้งที่บ้านมันรู้สึกแบบ
1: ไม่ของไม่ทิ้งอะเหมือนเดิมไม่เหมือนเดิม
2: ปรับเยอะไหมเปลี่ยนเยอะไหม
3: คือจริงๆแล้วมันค่อยเป็นค่อยไฟตามแต่ละช่วงค่ะจะมีเปลี่ยนที่เป็นพวกไฟต่างๆในบ้านด้วยใช่ค่ะเป็นโคมไฟเพราะว่าไฟเดิมเนี่ยมันจะหล่ม
2: แล้วเรา
3: ถูกต้องค่ะแล้วเรารู้สึกว่าเฮ้ยถ้าเผื่อว่าอยากจะเปลี่ยนมูดของบ้านเนี่ยมันอาจจะต้องมีการเปลี่ยนในส่วนของพวกโคมไฟแล้วก็ไลทิ้งต่างๆ
2: แน่นอนเลย
3: เราก็เลยทำการเปลี่ยนโคมไฟแต่ว่าโคมไฟนี่คือเราเปลี่ยนเองพอเปลี่ยนเองทีนี้พอถอดออกมาแล้วเนี่ยมันเจอปัญหาว่ารูข้างบนของเขาอะค่ะมันไม่พอดีกับโปอันใหม่ของโคมไฟก็เลยแบบเฮ้ยจะทำยังไงดีแล้วก็เลย
2: โปซาลาปารูไอ้รูมันจะแบบว่า
3: ใช่
2: แบบ
3: ใช่ค่ะรูมันจะใหญ่มากค่ะ
1: เราดูที่จุดเกิดเหตุเลยดีกว่
2: า
1: อยู่อยู่บนหัวห้องเต้น
2: นี่เลยโอ้
1: ตรงนี้เลยห้องรับแขกนี่เลย
3: ค่ะ
2: สี่เหลี่ยมนี่คืออะไรคร
3: ับ สี่เหลี่ยมอันนั้นคือเราจะทำยังไงกันดีเพราะว่าเราเป็นเปลี่ยนเองใช่ไหมคะเราก็เลยอ่ะ create เองแล้วก็ออกแบบเองดีกว่าว่าคือเฮ้ยแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าแบบนี้ไปก่อนดีกว่าก็คือเหมือนจะเป็นอุ้มไม่แน่ใจว่าคือเป็นแผนอะไรแต่ว่าแฟนเขาเป็นคนทำให้อ่ะค่ะอุ้มก็เลยไม่ได้ดูกับเขาแต่คือเห็นออกมาอ่ะเอาอย่างทำอย่างนี้ไปก่อนก็ได
2: ้ค่ะแผนอะไรก็ไม่ทราบแปะเข้าไป
1: แต่ตอนนี้เปลี่ยนไงครับอยากจะทำให้เรียบร้อยขึ้น
3: ใช่ค่ะเพราะว่าพอเรามองขึ้นไปอ่ะเราก็อยากให้มันดูเรียบร้อยแล้วก็ดูแบบสวยงามมากกว่าน
2: ี้ดูบ้านก็เลยเนียนทุกจุดเนียนมากเลยขาวเนียนแบบเฟอร์นิเจอร์แบบเรียบมากแล้วแบบโอ้โหโบะเลยเน
3: ี่
2: ยรู้สึกแบบขัดอ่ะเออแล้วเราก็ควรจะแบบว่าทำตรงนี้ให้เรียบร้อยอ่ะคือเราเข้าใจเพราะว่าบางทีบ้านที่เรียบมากๆอ่ะถ้ามีทั้งจุดนึงที่มันแบบขัดอยู่นะมันจะแบบ
3: มัน
2: แผลในใจอ่ะทำซะให้เรียบร้อยแล้วจบนะฮะซึ่งอันเนี้ยเราก็จะมีผู้เชี่ยวชาญมาในวันนี้มาช่วยจัดการเรื่องของบ้านนี้นะไม่ต้องห่วงดิวสบายมากๆเลยนะครับโอเคเราจะมาจัดการวิเคราะห์ปัญหากันต่อไป
1: เรามีผู้ช่วย
2: แน่ครับไม่ทำเองฮะ

0: เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวปิดสวิตช์ผมหน่อยไหนๆก็เดินเข้ามาแล้ว
1: ปิดสวิตช์อะไร
0: สวิตช์ไฟเนี่ยสวิตช์ไฟเนี่ย
1: อ๋อสวิตช์ไฟ
2: รู้ผมไม่ใช่เจ้าของบ้าน
3: ชั้นบนจากอะไรเงี้ยมันต้องปิดไว้เพื่อให้มันสวยงามแต่ว่าเดี๋ยวนี้มันก็มีหลายบ้านที่เปลือยก็
1: ม
3: ีนะเห็นงานระบบเลยก็มีแล้วก็จัดการท่อซะ
1: แล้วก็โดยเฉพาะฝ้าแบบนี้นะครับเมื่อเรามาเจอเนี่ยผมก็อยากจะบอกว่าทำไมเขาถึงใช้ไฟซาลาเปา
3: เ
1: นะเพราะว่ามันยึดกับท้องพื้นได้เลยนะแล้วเพราะว่าถ้าเป็นดาวไลท์เป็นอะไรอย่างเงี้ยก็จะต้องมีฝ้า
0: ต้น
1: โอเคแล้วพอเจ้าของบ้านเปลี่ยนก็เปลี่ยนเป็นแบบโคมแขวนเพราะฉะนั้นก็ยึดไปกับท้องพื้นได้เหมือนกัน
3: เออใช่ถูกต้อง
1: เมื่อกี้ผมก็ดูอยู่ว่าจะยึดกับอะไรไอ้ตัวแป้นก
3: ็
1: คือยึดเป็นแค่หลุมแบบนี้เราทำฝ้าให้เรียบเนียนได้ไหมครับ
0: ได้ครับ
1: โดยต้องทำยังไง
3: ด้วยวิธีการยังไงเนี่ย
0: อันนี้มันคือปูน
3: ใช่
0: เราก็ใช้ปูนแก้ปัญหามันจะมีปูนซ่อมแซมโครงสร้างอย่างดี
3: ครับ
0: ก็ผสมน้ำให้ได้ส่วนแล้วก็โป๊ไปเลย
3: ผสมน้ำน้อยหน่อยอ
1: ่
3: ะ
1: เอาปูนอัดเข้าไปเลยปูนซ่อมแซมโครงสร้างมันจะมีความคุณสมบัติในการยึดเกาะสูง
3: ยึดเกาะสูงแล้วก็ยืดหยุ่นด้วยยืดหยุ่นมากกว่าปูนทั่วไปมากกว่ามากกว่าปูนเข็ม
1: แห้งเนี่ยกว่าจะแห้งนานไหมฮะ
0: ไม่นานครับเร็วด้วยครับ
1: เร็วด้วยแล้วก็คือเหมาะสมกับการซ่อมฝ้าที่เป็นท้องพื้นแบบนี
3: ้ใช่แล้วก็รู้ถ้ารูใหญ่กว่านี้ก็ไม่แนะนำอีกนี่มันรูไม่ใหญ่มากก
0: ็
3: พอจะได้อยู
0: ่
3: ใช่ไหมเพราะว่าแรงน้ำถ่วงมันมีผลแน่นอนถ้าเกิดว่าปูนอัดเข้าไปมันก็มีแนวโน้มที่มันจะย้อยลงมาก็ต้องมีการอาจจะมีการใส่ไม้แขวนอะไรไว้คือพอฉาบปูนเสร็จปุ๊บปิดไว้ก่อนเอาอาจจะเอาแผ่นนี้ไอแผ่นเน
0: ี่
3: ยแผ่นนี
0: ้
3: ปิดไว้เพื่อให้มันเรียบระดับนึงแล้วเดี๋ยวค่อยมองรอมันแห้งปุ๊บขัดแต่งอีกทีวัสดุที่ควรจะใช้ซ่อมแซมคือปูนเพราะว่าวัสดุนี้มันคือปูนมันควรจะใช้วัสดุเดียวกันในการซ่อมแซมเพื่อให้มันยึดเกาะกันได้ดีที่สุด
1: อ่ะงั้นก็คือถ้าตรงนี้เราก็อัดเข้าไปเนี่ยก็คืออมสายไฟขั้วสายไฟไปเลย
0: ใช่ครับหรือถ้าเกิดมีช่วยสายไฟด้วยท่อพลาสติกเล็กๆ
3: นำไว
0: ้แค่ตัดท่อเสมอไว้เพื่อที่สายไฟไม่จะได้
3: ท่อขาวนะ
0: ท่อขาว
3: ท่อขาวเล็กๆสวม
0: ไว
3: ้อะไรอย่าง
0: น
3: ี้
0: ประมาณนั้นเลย
3: ใช่ไหมฮะว้าเป็นไงละมึงทีมงานหน้าหงายตามกันตอนแรกไม่ใช่อะไรเดี๋ยวเล่าให้ฟังได้คือตอนแรกเราคิดว่าตรงเนี้ยคือแผ่นฝ้าเอ็กซ์เพคว่าเฮ้ยข้างในเนี้ยมันก็มีงานระบบไฟเยอะแยะมากมายเลยใช่ไหมเปิดแผ่นฝ้ามาซ่อมง่ายๆเลยแล้วก็ปูน
0: ใช่ครับ
3: อันนี้คือหน้างานเลยนะครับรู้กันหน้างานเลยไม่ได้มาเซอร์พกนี่เซอร์ไพรส์จริงเลย
0: ผมเซอร์ไพรส์หนักกว่าผมก็คิดว่าฝ้าเงี้ยขึ้นไปแล้ว
1: โอ้เนี่ยคือความจริง
3: ตื่นเต้นดีเว้ยโอเคอ้าวทำไงก็ลุยกันต่อเว้ยตอนเนี้ยที่ต้องทำเลยไปซื้อปูน

0: สวัสดีค่ะ
1: ครับ
2: โอ้โหต้องลอยโอ้
0: ค่ะอันนี้ก็จะเป็นอีกจุดหนึ่งที่อยากจะให้ช่วยดูแลด้วยค่ะนอกจากข้างล่างแล้วก็จะยังมีข้างบนที่เราเปลี่ยนโคมไฟเองด้วยค่ะ
2: โอ้จะเห็นซีแลนเลยนะฮะอันนี้
1: เห็นชัดเจน
2: มีแบบว่ายาเยอะซิลิโคนอะไรแบบ
1: ก็เรียกว่าบ้านนี้มีสีฮะ
2: แล้วก็มีร่องรอยความทรงจำนะ
1: ครับตรงนี้ก็จะเป็นแบบเดียวกันกับข้างล่างก็คือมีร่องรอยของโคมเก่าอยู
0: ่
1: คิดว่าเป็นฝ้ายิปซัมนะครับก็เป็นฝ้าแบบฉาบเรียบประเภทหนึ่งงั้นเรามาคุยกันให้ความเข้าใจก่อนประเภทของฝ้าก่อนเอาแบบที่เห็นนี้ก่อน
2: แผ่นฝ้าปกติที่เขาใช้เนี่ยมันมีประเภทไหนมั่งนะ
1: ครับผม
2: เล่าให้ฟังแล้วกัน
1: จะเลือกใช้ถูกที่ถูกตำแหน่งนะครับ
2: ที่ใช้กันสามัญเลยก็คือตัวยิปซัมแผ่นฝ้ายิปซัมเนี่ยคือราคาย่อมเยา
1: ครับผม
2: ตัดง่ายมีการตัดแต่งง่ายฉาบง่ายน้ำหนักก็ไม่มากนัก
1: ใช่
2: ความคงทนอาจจะไม่ได้สูงมากนักแต่ว่าก็ใช้งานได้ครับ
1: เพราะฉะนั้นยิปซัมมันก็เลยตอบโจทย์กับการใช้ภายใน

0: มันไม่ได้มีแต่ภายในนะมันมีแบบกันความชื้นเอ้ยทนความชื้น
1: ทนความชื้น
0: นะแล้วก็มีแบบสะท้อนความร้อนด้วยนะครับ
1: ซึ่งนี้ก็ต้องดูโซนิ่งต่อกันไป
0: ครับผม
1: นะครับมีอีกไหมพี
0: ่มีอีกมีแบบไม้จริงก็มีนะ
1: โอ้โหนี่ก็หรูหราเลย
0: สำหรับ
1: ไม้แพงนะคุณลุงนะไม้จริงนี่หัวราคาสูงเลย
0: บางคนต้องการแบบให้มันรู้สึกแบบว่าอารมณ์แบบอบอุ่นน
2: ะ
0: แล้วก็ยังมีแบบไฟเบอร์ซีเมนต
1: ์
0: หรือว่าก็คือพวกสมาร์ทบอร์ดแต่แบบนี้หนักหน่อยนะ
1: หนักหนักเหนียวหนักทนอึด
0: ใช้
1: ได้ทั้งภายนอกและภายในแต่ว่าถ้าจะให้นั่นก็ใช้ภายนอกได้ด้วย
0: แต่ที่อยากจะเน้นย้ำนะคือโครงคร่าวมันไม่เหมือนกัน
1: ไม่เหมือนกัน
0: ยิปซัมเมื่อกี้เราบอกว่าเป็น
1: ซีลายจ้ะ
0: ซีลายนะแต่ว่าถ้าเป็นพวกไฟเบอร์ซีเมนต์เนี่ยมันจะเป็นเหล็กชุบสังกะสี
1: น
0: ะหรือว่ากาว
1: นไน
0: ซ์นะครับก็คือถ้าไม่ใช่ว่าเรารื้อพวกยิปซัมมาปุ๊บเปลี่ยนเป็นสมาร์ทบอร์ดได้
1: บางทีโคมัน หลับไม่ได้อะ
2: ค่ะ
1: มันมีการปกครอง
0: อะอย่างสุดท้ายนะครับจริงๆมันมีอีกหลายอย่างนะ
1: เยอะ
0: เป็นประเภทแล้วกันประเภทพวกฝ้าไวนิล
1: ไวนิล
0: นะครับมันก็ออกเป็นลักษณะพลาสติกหรือว่า UPVC นะส่วนใหญ่จะใช้ภายนอกแล้วกันการ
1: ความชื้น
0: ฝนกันแล้วก็ระบายอากาศได้
1: ถูกต้องโอเคประมาณนี้เราก็ใช้กันประมาณนี
2: ้
1: ที่ใช้หลักๆนะแล้วก็พวกฝ้าที่ระบายอากาศได้มีรูมีร่องมีแพทเทิร์นที่เอาไว้ระบายลมตรงชายคาอะไรเงี้ยมันก็มีแยกย่อยไป
0: ครับคุ้มเลย
1: คุ้ม
0: วันนี้คือมาบ้านคุณอุ๊เนี่ยได้ซ่อมแซมฝ้า
1: หลายประเภทใช่ถูกต้อง
0: คุ้มพี่สาคุ้มเลย
1: พี่สานี
3: ่ซีไลน์ตัวนี้เหล็กโครงข้าว
0: ตัวนี
3: ้หรือเหล็กโครงรองนั่นแหละ
0: ครับผม
3: ก็จะเอาตัวนี้ไปแทนเจ้าไม้นี้ส่วนหนึ่งและอีกส่วนหนึ่งจะทำเป็นกรอบสำหรับยึดกับฝ้า
0: อ๋อแล้วเราต้องไปพาดกับโครงซีลายเดิมที่บ้านไหม
3: ถ้าพาดถึงพาดได้เลยดูด้วยว่าตัวโคมอ่ะหนักมากไหม
0: ครับ
3: ถ้าไม่หนักก็กางระยะออกไป40เซนก็ได้เพราะน้ำหนักจะได้แผ่กระจายออกไปฮะแต่ถ้าถึงโครงข้าวได้ก็ถึงได้เลย
1: ผู้ชมให้ดูทำไมเรียกซีลายนี่หน้าตัดไหมครับนี่แม่หน้าตัดรูปตัวซีเราเรียกว่าซีไลน์ซีไลน์คือเส้นตัวซีอ่ะ
0: ครับผม
1: นี่นะฮะโอเค
0: แล้วก็ช่องที่ตัดมาเนี่ยนะครับเป็นระยะที่มือเราเข้าไปทำงานได้ถูกไหม
1: ใช่
3: ถูกครับ
0: เดี๋ยวเรามารอดูขั้นตอนต่อไปกัน

0: ไร
1: ดูแสดงมากเลยการเรื่องโครงเรียบร้อยแล้วนะครับตัวโครงที่ทำงานผมคุณมันดูหนาแน่นหนึ่งว่ะพี
2: ่ตอนแรกไม่มีอะไรเลยนี
0: ่ตอนแรกไม่มีอะไรก็โล่งๆอย่างที่ไม้ปิดไว้ผมถักไว้3ชั้น
2: ครับผมครับเห็นแล้วครับ
0: เพราะของเดิมมันระยะที่ผมบอกมัน40ชั้นแรกอ่ะถ้าไม่มีซ่อมอะไรไม่มีแขวนอะไรผมก็จะติดแค่2ตัวล่าง
2: เข้าใจ
0: แล้วก็ยึดฝ้าเพดานติดมันก็โอเคแล้ว
2: ถูกต้องแล้ว
0: แต่ทีเนี้ยมันมีโคมไฟอยู
2: ่ต้องแขวนโคม
0: แขวนโคมผมเลยต้องชั้นกลางอ่ะมันจะมีระหว่างรอยห่างของแผ่นกับตัวศิลาอยู่ผมก็เลยต้องเสริมชั้น3เพื่อทับกับตัวศิลาที่ตัวเก่าเพื่อให้มันรับน้ำหนักโครงสร้างทุกอย่างรับน้ำหนักตรงนี้ไปแล้วก็โปะปิด
2: โปะแล้วก็ขัด
0: ขัดแล้วแห้งแล้วขัดเรียบร้อยแล้วก็
2: ล้างจาก
0: แล้วก็ทาสีแล้วสุดท้ายค่อยติดโคมไฟ
2: ทาสีเนี่ยต้องทาแค่ไหนพี
0: ่ติดทาฝ้าม
2: ันต้องทาแบบไปถึงไหนวะคือมันทาแค่แอลินได้ไหมหรือมันต้องทาหมดเลยมันถึงจะเนียน
0: อ
2: ่ะ
0: ถ้าสีเดิมแม่สีเดิมไม่ต้องขนาดหมดแผ่น
2: อ๋อไม่ต้อง
0: แม่สีเดิมรหัสสีเดิมทาแค่ห่างจากจุดเดิมสัก10เซน20เซนแค่นั้นพอครับ
2: ได
0: ้อ่ะฮะสีเดิมรหัสสีเดิม
2: ครับรหัสสีเดิม
0: เท่านั้น
2: ถ้าไม่มี
0: ถ้าไม่มีเราก็ต้อง
2: เทียบเอา
0: ฝ้าเทียบเอาครับ
2: ถึงแม้ว่าจะเป็นรหัสเดียวกันซื้อคนละล็อตก็คนละสีพูดตามตรง
3: แล้วด้วยความที่เวลามันผ่านไปด้วย
0: ใช่
2: มันก็มีการฝุ่นเหลืองนู่นนี
3: ่ใช่ไหมก็สีดลงสีน้ำชาใหม่ก็สด
0: ใช่ประมาณนั้นเลยครับสีสีคนละถังยังเหมือนเลยเบอร์เดียวกัน
2: เพราะฉะนั้นก็ถ้าเกิดว่ามันด่างมากก็ต้องทาหมดหรือเปล่า
0: ถ้ามันด่างจุดที่มันไปเยอะอ่ะผมจะบอกเลยจุดที่แบบอย่างมีลายมือลายอะไรติดฝ้ากระถางปิดให้หมดเลยเพราะว่าการทำงานบางทีจะมีมือไปโดนน
2: ู่
0: น
2: นี
0: ่ซึ่งสี
2: เก็บให้หมด
0: เก็บให้หมดจุดนั้นแต่ถ้าไม่เลอะมากก็ทาบริเวณเนี้ยเลยสัก5เซน10เซน20เซนแล้วแต่เรา
2: เยี่ยมยอดลุย
3: ปีน
2: ไม่ต้องไป

0: เอาละครับเรามูฟลงมาด้านล่างเพื่อทำการผสมปูน
1: คร
0: ับปูนที่เราใช้เน้นย้ำอีกทีนะครับมันเป็นปูนซ่อมแซมโครงสร้างคุณสมบัติจะแตกต่างกับปูนเค็มนะฮะปูนเค็มเนี่ยมันคือเรียกว่าการยืดหยุ่นตัวมันจะต่ำกว่านะส่วนปูนซ่อมแซมโครงสร้างเนี่ยมันเอาไว้เพื่อซ่อมแซมโดยเฉพาะมันจะมีการยืดเกาะที่หนึบกว่าแล้วก็มีการบอนดิ้งกับปูนเก่าได้ดีกว่ารวมทั้งความหนืดด้วยเน
2: า
0: ะ
2: วันนี้เราได้ดูวิธีการซ่อมแซม2แบบเลย
0: ใช่
2: ข้างบนแบบแห้งข้างล่างแบบเปียก
0: ขอบอกว่าหมายเหตุไม่ได้วางแผนไว
1: ้อย่าไป
0: แต่โชคดีนะผมก็เอ้ยเจ๋งนะมันไม่ค่อยได้เจอนะเอาจริงเนี่ยน้อยอ่ะโอเคแล้วต้องทำไงบางทีผสมยังไงครับ
1: ผสมปูนตัวนี้ปูนตัวเนี้ย 3.5 ถึง 4 ส่วนต่อน้ำ 1 ส่วน
0: ปกติปูน 3 น้ำ 1
1: ใช่
0: นี่ 3 กว่าเพราะเราอยากให้หนืดหนืดหน่อยทำงานบนฝ้า
1: ใช่ครับแต่ก่อนที่ว่าด้านบนมันเป็นปูนแห้งแล้วก็ใช้น้ำพรมนั่นแหละฟอกกี้ฉีด
0: อ๋อพรมเลย
1: ตัวเนี้ย
2: เอาว่าจะถามอยู่พอดีว่าทำยังไงให้ปูนใหม่กับปูนเก่ามันยึดเกาะกันได้ดีต้องใช้ฟอกกี้ฉีด
1: ฉีด
2: ให้มีความชื้น
0: ครับแต่ก่อนจะพรมต้องตัดการเรื่องสายไฟให้เรียบร้อยก่อนอย่าพรมไปทั้งอย่างนั้นถึงแม้ว่าจะตัดไฟไปแล้วก็ตามมันก็จะเกิดความชื้นขึ้นมาได
1: ้
0: ห่อหุ้มใช้เรียบร้อยเอาเทปเอาเทปอะไรหุ้มใช้เรียบร้อยเน
1: า
0: ะ
1: แล้วก็มีท่อที่ผมบอกว่าจะเอาไว้ใส่สายไฟ
2: เล็กเนาะ
0: เล็ก
1: แค่นี้แหละ
0: หมายถึงท
1: ่อเอ๊ะอะไรกันเนี่ย
0: คือมันเลยขึ้นมาว่าเล็กเน
2: า
0: ะ
2: เฮ้ยก็ผมดูจริงๆคือ
0: ถ้างั้นเดี๋ยวผสมปูนเลยพี่อยาก
1: ได้ได้ผมผสมปูนเลยแหละ
0: อันนี้แล้วมีเทียน2แบบใช่ไหมพี่
1: ใช่ครับตัวนี้ตัวปาดเรียบเพราะว่ามันระยะมันอะถ้าเอาเกียงพวกนี้ปาดอะแบบมันตกกล้องจะทำให้เสียแต่เกียงด้านหน้ามันกว้างแค่นั้นเอง
0: แล้วนี่คือมันเกลืออุ่นแล้วมันปาดเรียบไปได้เลย
1: ใช่ปาดเรียบ
0: แล้วเดี๋ยวค่อยมาขัดเก็บอะไรก็ตาม
1: ผม

0: สักพักแหละฮะนี่ไงมันต้องรื้อไปนี่เรากำลังติดตะขอไว้แขวนโคมไฟเข้าไปใหม่ถูกไหมพี
1: ่สวยนะเนียนอยู่นะ
0: โอ้โหไม่รู้เกิดอะไรขึ้นเลยนะ
1: แต่ต้องบอกท่านผู้ชมว่าสีฝ้านะครับคือถึงแม้ว่าเราจะมีเบอร์สีที่ได้จากโครงการแล้วเนี่ยแต่ว่าพอเราซื้อมาเนี่ยบางทีต้องเทียบสีทีนึงนะ
0: ใช่
1: ซึ่งนี่เราผ่านการผสมสีเราจะเทียบสีกับ
0: ไม่ใช่ว่าซื้อมาใช้ได้เลย
1: ครับ
0: อาจจะต้องมีการแบบว่าเจือสีเข้มไว้นิดนึงหรืออะไรอย่างนี้ก็ตามเพื่อให้มันได้โทนนี้จริง
1: ๆแล้วก็พี่สาบอกว่าต้องรอให้แห้งสนิทนะครับแล้วก็ฝ้ามันก็จะดูดสีนะให้ใกล้เคียงกว่าเดิม
0: ใช่ใช่ใช่เพราะว่าบางทีทาไปตอนแรกมันจะเข้ม
1: เสร็จแล้ว
0: โอ้โห
1: เดี๋ยวจะเพิ่งลงทำอะไรเดี๋ยวส่งให้แหม
2: สำค
1: ั
2: ญนะเน
1: ี่
2: ยตอนน
1: ี้ครับเดี๋ยวช่วย
3: รู้สึกการ
1: ไปจับแล้วนะ
2: ครับ
3: สำคัญนะเนี่ย
1: แขวนปั๊บคือโคมไฟเนี่ยแต่ละแบบเนี่ยบางทีต้องมาดูในการยึดของมันนะฮะ
0: มันจ
1: ะไม่เหมือนกันนะถ้าหนักมากๆนี่มันต้องขึ้นไปแขวนกับโครงเหล็กเลยไหม
3: ถ้าเกิดว่ามันหลายกิโลเงี้ยแชนเดอเลียร์เงี้ยยึดกับปูน
1: คือต้องขึ้นไป

0: คุณผู้ชมที่มีปัญหาเกี่ยวกับบ้านนะครับปัญหาเล็กปัญหาใหญ่ก็สามารถส่งมาได้ในรายการช่างประจำบ้านนะทางเพจเฟซบุ๊กช่างประจำบ้านได้เลยนะครับใครที่มีมุมที่บ้านที่แบบรู้สึกว่าอยากจะเมคโอเวอร
1: ์ครับ
0: เออส่งเข้ามาได้นะครับรูป before เราจะได้แบบมานั่งทำกันบ้านให
1: ้แล้วถ้าอยากได้แบบไหนก็ส่งรูปอ้างอิงรูปเรฟเฟรนซ์มาด้วยนะ
0: ใช่ใช่ใช่จะได้ทำได้ถูกใจนะถ้าเกิดว่ามุมไหนน่าสนใจน่าทำการเราอาจจะไปที่บ้านคุณ
1: เดี๋ยวเราจะติดต่อไป
0: เออพวกรายการช่างประจำบ้านทุกสัปดาห์นะครับทางอมรินทร์ทีวีเอชดีช่อง34ครับวันนี้ผมพี่เซฟและรายการช่างประจำบ้านลาไปก่อนครับ
1: ครับสวัสดีครับอมรินทร์ทีวี
2: คำแนะนำสำหรับผู้ปกครองในการจัดการเรียนการสอนระดับประถมศึกษาด้วยการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมผู้ปกครองสามารถจัดให้บุตรหลานเรียนและทำกิจกรรมไปพร้อมกับห้องเรียนต้นทางระดับประถมศึกษาปีที่1ถึง6ทางช่องดาวเทียมหมายเลข186ถึง191ออกอากาศเวลา 8:30 น.ถึงเวลา 14:30 น.สามารถรับชมได้ทุกช่วงเวลาผ่านทาง www.dltv.ac.thรองสามารถส่งเสริมและดูแลช่วยเหลือในการเรียนทางไกลของบุตรหลานได้โดยก่อนเรียนช่วยกระตุ้นเตือนให้เปิดรายการการเรียนการสอนเมื่อถึงเวลาออกอากาศจัดเตรียมหนังสือเรียนหรือเอกสารประกอบการเรียนรู้สอบถามหรือพูดคุยกับบุตรหลานให้เห็นความสำคัญของการเรียนระหว่างเรียนจัดสภาพแวดล้อมที่สะอาดปลอดภัยควรให้บุตรหลานสนใจเรียนในช่วงเวลา 20-30 นาทีแรกเนื่องจากเป็นช่วงการทบทวนความรู้เดิมและสอนเนื้อหาใหม่ส่งเสริมให้บุตรหลานคิดและทำกิจกรรมตามความสามารถหลังเรียนช่วยกระตุ้นเตือนให้ทำแบบฝึกหัดเวลาว่างให้ช่วยทำงานบ้านง่ายๆให้เล่นอิสระกลางแจ้งผู้ปกครองอ่านหนังสือให้ฟังหรือจัดเวลาให้บุตรหลานอ่านหนังสือให้กำลังใจและสังเกตพฤติกรรมของบุตรหลานหากมีข้อสงสัยผู้ปกครองสามารถสอบถามได้ที่ครูประจำชั้นตามช่องทางการสื่อสารที่แต่ละโรงเรียนกำหนด

พฤกษาพันธ์สัญลักษณ์ถิ่นไทยกระบากต้นไม้ประจำจังหวัดยโสธรจังหวัดยโสธรตั้งอยู่ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศไทยพื้นที่ส่วนใหญ่อยู่ในบริเวณที่เรียกว่าแอ่งโคราชทางตอนเหนือเป็นภูเขาในเทือกเขาภูพานด้านตะวันออกเป็นที่ราบสูงด้านใต้มีแม่น้ำชีไหลผ่านจากทิศตะวันตกไปทางทิศตะวันออกแล้ววกลงทางใต้สู่แม่น้ำมูลที่จังหวัดอุบลราชธานีภูมิประเทศเช่นนี้เมื่อผนวกกับลักษณะภูมิอากาศแบบฝนเมืองร้อนเฉพาะฤดูพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติซึ่งเป็นป่าเต่งรังป่าผสมผลัดใบและป่าดิบแล้งจึงยังคงสภาพเป็นป่าสมบูรณ์ถึง 20,000 กว่าไร่โดยเฉพาะที่ลาดเขาริมลำธารของป่าดิบแล้งมีพันไม้ประจำจังหวัดขึ้นอยู่ทั่วไปคือต้นกระบากภาคใต้ที่ชุมพรและระนองเรียกกระบากแดงตรังเรียกกระบากโคกภาคเหนือที่ลำปางเรียกตะบากกระบากเป็นไม้ต้นสูงโตได้ถึง 20-30 เมตรเรือนยอดเป็นพุ่มกลมโคนต้นมักเป็นภูพรเปลือกหนาแตกเป็นร่องสีน้ำตาลแก่มเทาเปลือกในสีเหลืองอ่อนอมน้ำตาลกระพี้สีขาวอมเหลืองแก่นสีน้ำตาลอมเหลืองอ่อนใบเป็นใบเดี่ยวเรียงสลับรูปไข่กลับหรือรูปขอบขนานราวเดือนพฤศจิกายน

ถึงกุมภาพันธ์ของทุกปีกระบากจะออกดอกเล็กๆสีขาวอมเหลืองเป็นช่อตามง่ามใบและปลายกิ่งผลของกระบากเป็นรูปกลมมีกลีบเลี้ยงเป็นปีกยาว2ปีกปีกสั้น3ปีกเมื่อหลุดจากขั้วปีกนี้จะช่วยประคองให้ลอยไกลไปตามแรงลมเป็นการกระจายพันธุ์ตามธรรมชาติที่ช่วยรักษาความอุดมสมบูรณ์ของผืนป่าให้ยั่งยืนตลอดไป

ากพระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV

0: สวัสดีครับตอนนี้ผมมาอยู่ที่ชุมชนอ่อนนุช14ไร่นะครับมาทำไมไม่ได้มาหาใครนะครับแต่ว่ามาเที่ยววันนี้จะมาทำการท่องเที่ยวแบบรักโลกกันนะครับเพราะว่าผมมีนัดกับกลุ่ม Local Alike นะครับเป็นธุรกิจเพื่อสังคมนะครับเป็นการจัดการท่องเที่ยวโดยชุมชนวันนี้เราจะมาดูกันว่าเที่ยวอย่างไรให้รักโลกครับอยู่นี่ครับสวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะ
0: และนี่ก็คือน้องรักนะครับจากโลคอลไลท์นะครับผมที่จะมาพาผมเที่ยวในวันนี
1: ้ใช
0: ่วันนี้นัดมาที่ไหนแล้วมันทำไมต้องไปที่นี่ครับ
1: เรามาอยู่ที่ชุมชนอ่อนนุช14ไร่ค่ะ
0: ครับ
1: ถ้าดูจากสภาพรอบๆดูไม่เหมือนสถานที่ท่องเที่ยวแต่ว่าทุกที่สามารถเป็นสถานที่ท่องเที่ยวได้ในมุมมองของโลคอลไลท์โลคอลไลท์ค่ะเป็นกิจการเพื่อสังคมนะคะที่เราใช้การท่องเที่ยวเนี่ยเป็นเครื่องมือในการพัฒนาคุณภาพชีวิตของชุมชนเรามีทางเที่ยวอย่างเรียนรู้วิถีวัฒนธรร
0: ม
1: เที่ยวแบบสิ่งแวดล้อมหรือว่าอยากเที่ยวแบบแอดเวนเจอร์เราก็จะพาไปเที่ยวธรรมชาติปกติถ้าเราเห็นเราก็จะไปเที่ยวปุ๊บถ่ายรูปแล้วก็กลับแต่สิ่งที่เราพาไปคือไปเรียนรู้วิถีชีวิตชุมชนหรือคนที่เป็นเจ้าของพื้นที่นานๆที่เขาใช้ชีวิตอยู่จริงๆนะคะ
0: เพราะฉะนั้นการมาเที่ยวในครั้งนี้จะแตกต่างจากการท่องเที่ยวทั่วๆไป
1: ที่นี่ค่ะเขามีความแตกต่างว่าเขาไม่ได้มีต้นไม้ไม่ได้มีสิ่งแวดล้อมทรัพยากรธรรมชาติหรูหราเนาะแต่ว่าเขามีเรื่องนึงคือขยะซึ่งมันเป็นสิ่งหนึ่งที่ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมเราจะพาไปดูต้นตอของขยะว่าจริงๆแล้วมันอยู่แล้วมันสามารถนำขยะนี้มาทำประโยชน
0: ์
1: ต่อได้ยังไงซึ่งมันเป็นการเรียนรู้เรื่องราวของขยะผ่านการท่องเที่ยวนั่นเอง
0: แล้วนักท่องเที่ยวต้องทำไงบ้างครับต้องมีอุปกรณ์ต้องทำอะไรเป็นพิเศษไหมครับ
1: เราจะสนับสนุนให้ทุกคนรักสิ่งแวดล้อมนะอย่างแรกที่เราจะขอให้ทุกคนมีและเราจะแจกให้ทุกคนก็คือ
0: ครับ
1: นี่แจกกระติกน้ำค่ะถ้าเป็นหัวปกติ

0: ทั่วไปเนี่ยเขาก็จะใช้เป็นขวดน้ำพลาสติกแจกไปทีละคนใช้แล้วก็ทิ้งแต่อันนี้เนี่ยก็คือสามารถไปเติมได้อย่างที่สองค่ะปกติเนี่ย เราจะแนะนำให้นักท่องเที่ยวใช้ถุงผ้า
1: ครับ
0: เพราะว่าเวลามาเที่ยวเนี่ยจะขาดไม่ได้เรื่องเกี่ยวกับการช้อปปิ้งหรือซื้อของที่ระลึกไม่ต้องใช้ถุงกระดาษแต่หยิบมาใส่ถุงผ้าได้เลยถ้าเกิดว่านักท่องเที่ยวอ่ะมีขยะจริงๆพยายามให้นักท่องเที่ยวมาใส่ขยะกับเราซึ่งเราจะมีถุงปกติจะเป็นถุงดำนะคะแต่ที่นี่เขาใช้ถุงกระสอบถ้าต้องการทิ้งขยะมาทิ้งกับเราเพราะว่าถ้าเธอจะไปทิ้งเลี่ยราดเนี่ยก็ไม่ได้
1: เอาละฮะตื่นเต้นแล้วครับเดี๋ยวเราไปเริ่มเที่ยวในชุมชนนี้ก่อนครับว่าทริปอ่อนนุช14ไร่นี่จะสนุกสนานแล้วมีอะไรให้เที่ยวบ้างครับ
0: ค่ะ
1: ลุย
2: ทอนค
1: ่
2: ะ
1: พี่ทอนสวัสดีครับ
3: ดีสวัสดีครับ
2: ชุมชนของเราค่ะ
1: พี่ทอนไกด์ชุมชนครับโอ้อยู่ในชุดยูนิฟอร์มนะครับ
3: ครับเป็นกลุ่มซาเล้ง
1: นี่เราจะมาทำอะไรครับกับกิจกรรมแรก
0: ก็เดี๋ยวจะพานั่งรถซาเล้งนะคะไปเก็บขยะค่ะ
3: แล้วก็ไปเก็บขยะคือการเก็บเงินเรานี่แหละที่ทุกคนก็ไม่ทำกันพอเก็บเสร็จแล้วเราก็มาที่ร้านศูนย์บาทโดยไม่ต้องใช้เงิน
1: น่าสนใจมากนะครับกิจกรรมของชุมชนท่องเที่ยวที่นี่พาไปเก็บขยะเก็บขยะ
3: ก่อนจะไปก็ต้องใส่เสื้อ
1: สำหรับนักท่องเที่ยว
3: ใช่ครับผมทุกคนต้องใส่
0: ทุกคนต้องใส
1: ่ขอใส่นะครับมาใส่เลยครับโอเคเสร็จแล้วที่จะได้เที่ยวก็จะมีการแจกยูนิฟอร์มก่อนนะครับก็เป็นเสื้อกั๊ก
3: เพราะว่าถ้าเราไม่ใส่เสื้อนี่ก็หาขโมย
1: ไปคุยขยะเขา
3: เขาด่าอีกเพราะถ้าเสื้อนี้มันได้รับรองจากหน่วยงานภาครัฐ
1: ครับ
3: โอ้ยเยอะแยะหมดเลยเห็นไห
1: มนี่กำลังจะออกไปทำกิจกรรมแรกนะครับกิจกรรมที่แอดเวนเจอร์ที่ชอบก็คือเนี่ยเราต้องนั่งซาเล้งไปแบบพี่ๆคนเก็บขยะจริงๆแล้วก็ดูซาเล้งดิโมดิฟายกันสุดฤทธิ์นะครับคือดัดแปลงจากของที่ไม่ใช้แล้วจริงๆสุดยอดใช้ทุกอย่างคุ้มค่ามากอันนี้เป็นจุดแรก
3: ที
1: ่ทอนพามาแวะนะครับไม่ได้มีน้ำตกภูเขาทะเลหมอกถังขยะเรียงรายกันอยู่นะครับมาถึงก็เปิดเลยสิ่งที่เราจะเก็บคืออะไรครับ
3: ก็มีพวกขวดพวกกระป๋องนะครับพวกนี้ขายได
1: ้ขยะรีไซเคิลนั่นเอง
3: ครับผม
1: ขวดแก้วขวดพลาสติกนะคร
3: ับผมเราเลือกที่พอที่จะขายได้รวมไปก่อนนะครับ
1: ถังตรงนู้นนะครับก็มาถัง
3: อันนี้ต่ออันนี้นะโล30บาท
1: 30บาทแล้วนักท่องเที่ยวเข้ามาเนี่ยส่วนใหญ่เข้ามาเขาต้องช่วยอะไรพี่ทอนบ้าง
3: มาก็เรียนรู้แล้วก็มาช่วยเอาขยะใส่อะไรใส่เหมือนกันเลย
1: เนี่ยช่วย
3: เอา
1: ช่วยพลาสติกเอาป่ะ
3: เอาครับผม
1: อันนี้เป็น
3: พลาสติกรวมกับ
1: พลาสติกรวม
3: ครับผม
1: โอเคป๋อง
3: กระป๋องนี้โลละบาทเพราะว่าต่างกันเพราะเมื่อกี้เราเป็นมิเนียมอันนี้เป็นเหล็กบาง
1: เมื่อกี้จะเป็นแนวหน้าร้านมินิมาร์ทนะครับอันนี้แวะเข้ามาอีกที่นึงรู้สึกว่าจะเป็นคล้ายๆคอนโดหอพัก
3: อันนี้ไม่ค่อยมีอ่ะ
1: แสดงว่าอันนี้มีคนมาเที่ยวก่อนหน้าเราแล้ว
3: ใช่ครับเราก็โดนแย่งไปก่อนแล้ว
1: ครับ
3: ไม่เป็นไรเดี๋ยวไปที่นึง
1: โอเคปกติถ้าจะไปทำกรุ๊ปทัวร์เนี่ยก็จะถือธงนะถือธงนำนี่ถือกระสอบนะ อีกหนึ่งจุดที่เราแวะกันนะครับก็จะเป็นใกล้ๆตลาดย่านชุมชนย่านขายของนะครับระหว่างนี้นะท่องเที่ยวใครจะเช็คอินก็เช็คเลยครับถังขยะหน้าตลาดเอาไปกระป๋องเหล็กโลละบาทเห็นไหมเริ่มจำได้แล้วขวดแก้ว
3: แก้วครับสิ่งที่สำคัญที่สุดเนี่ยแถบนี้ถ้าเราอยากรู้ว่าเขากินอะไรมากที่สุดก็มาคัดแยกขยะนะครับเพราะว่าเขตนี้ถุงแกงนี่เยอะมากเป็นเขตอุตสาหกรรมอัน
1: นี้พี่ทองอะไรจะบอกว่าเราสามารถเรียนรู้วัฒนธรรมได้จากสิ่งที่เขาทิ้ง
3: ใช่ใช่
1: แถวนี้เขากินอะไรและเขาไม่ชอบกินอะไรก็จะอยู่ในนี้
3: อยู่ในนี้หมดเลยครับ
1: แล้วนักท่องเที่ยวเขาโอเคเหรอพี่มันมีส่งกลิ่นมันสกปรกมันเลย
3: จริงๆโดยต่างชาติเนี่ยเขาโอเคนะแต่ถ้าเป็นญี่ปุ่นนี่เขาบอกขยะเก็บไม่ได้รัฐบาลจัดการหมดยกเว้นอย่างเดียวคือกระป๋องแคนซึ่งเขายังเปิดโอกาสให้ทุกคนเก็บได้
1: นี่แสดงว่าเป็นโชคดีของคนไทยนะ
3: คือคนไทยที
1: ่เรายังเก็บขยะได้อยู
3: ่ได้อยู
1: ่วันนี้ครับผลงานของทีมผมนะครับมี1กระสอบอยู่ในรถแล้วก็มีนี่ที่เก็บมาถ้าเป็นท่องเที่ยวที่อื่นก็ต้องแวะซื้อของฝากแต่อันนี้ของที่เราเอากลับนี่คือขยะ
3: ใช่
1: ถึงแล้วนะครับมากลับมาถึงนะครับที่ร้านศูนย์บาทนะครับ หัวหน้าทัวร์พี่ทอนเขาพานักท่องเที่ยวมาแล้วก็เอาสิ่งที่เราไปเก็บมานะครับ
3: ครับ
1: มาเทรวมกันตรงนี
3: ้อ๋อที่เรามาปั๊บมาเทเพราะเราต้องแยกเพราะราคามันไม่เท่ากันพอแยกเสร็จเรียบร้อยนะครับเราก็จะใส่ถุงตามขนาดที่ป้ายราคาบอกราคาวันนี
1: ้แล้วผมจะได้เป็นตังค์กลับมาหรอ
3: ใช่ครับ
1: มาเที่ยวแล้วยังได้เงินกลับบ้านด้วย
3: ได้ด้วยลองทายที่วันนี้เราได้เงินเท่าไหร่
1: จะ1 2 3 4น่าจะสัก 7-8,000 7-8,000
3: 7-8,000 ใช่ ันเลย อันนี้กระป๋องนะครับ
1: กระป๋องกาแฟก็คือ
3: กระป๋องเหล็กเค้าเรียก
1: กระป๋องเหล็กนะคร
3: ับผม
1: ขวด2โลนิด
3: ๆอันนี้รวม
1: พลาสติกรวมขีดเดียว
3: ขีดเดียว
1: อันนี้ก็คือแผนกคิดเงินนะครับ
4: 13บาทค่ะ
3: 13บาท
1: 13บาท
3: พอเราได้13บาทนะครับเราก็เดินไปในร้าน
1: มาฮะได้ตั๋วมาแล้วครับจากการไปเก็บขยะวันนี้นะครับ13บาทก็เอาไปแลกเครื่องดื่มได้นี่ขวดเท่าไหร่จ๊ะแม่พอเหลือ3บาทได้เงินทอนด้วยนี่จ้ะแม่จ๋าเฮ้นี่ครับแฟบถึงเวลารับประทานอาหารกลางวันแล้วครับผมตอนนี้อาหารกลางวันก็เตรียมไว้สำหรับนักท่องเที่ยวนะครับ
0: ที่พิเศษของทริปโลคอลไลค์เรามันคือปกติถ้าเราไปทัวร์เนี่ยเราจะเห็นเขาเสิร์ฟใส่กล่องพลาสติกกล่องโฟมเราเนี่ยจะเสิร์ฟเป็นเหมือนคล้ายๆเป็นบุฟเฟ่ต์ให้เขาตักกินเองเพราะว่าอันนี้ค่ะจะช่วยลดเรื่องของกล่องโฟมกล่องพลาสติกด้วยแล้วก็อีกอันนึงก็คือถ้าเขาตักให้กินกับที่เขาพอดีที่เขากินเนี่ยก็จะช่วยทำให้ลดเรื่องอาหารที่เหลือการใช้จานเนี่ยแน่นอนว่ามันดีกว่าพลาสติกหรือกล่องโฟม
1: ก็ดูเป็นวิธีที่ไม่ได้ซับซ้อนอะไรเลยนะครับแต่ว่าลองใช้กันดูในทุกๆชุมชนหรือว่าในทุกๆกรุ๊ปทัวร์นะครับใครทานมากก็ตักมากทานน้อยก็ตักน้อยจะได้ไม่เหลือเยอะแล้วก็ใช้ภาชนะที่มันล้างได้งั้นเดี๋ยวขอนักท่องเที่ยวสัญชาตินนทบุรีได้ลองชิมได้ลองชิมสักจานนะครับพร้อมกินมาเที่ยวนะครับคราวนี้ก็ต้องมารู้จักกับของที่ระลึกของชุมชนนี้นะครับซึ่งแน่นอนว่าชุมชนนี้เนี่ยแข็งแรงทางด้านการจัดการขยะนะครับเพราะฉะนั้นของที่ระลึกก็จะมาจากวัสดุเหลือใช้นะครับมันคืออะไรครับคุณแม่ครับ
5: กระดาษค่ะจากหนังสือนิตยสารค
1: ่
5: ะ
1: เอามาทำเป็นอะไรครับ
5: นวดคลายกล้ามเนื้อค่ะนิ้วชานิ้วล็อกใช้ได้ค่ะนวดได้ลูกละร้อยนะคะ
1: เนี่ยลูกละร้อยเลยนะมีตัวหูด้วยต่างหูนี่ขายเท่าไหร่
5: 40บาท
1: นี่อันนี้น่ารักครับนี่ปิ่นปากผมอันนี้ขายเท่าไหร
5: ่100บาท
1: 100บาทเห็นไหมจากนิตยสารนี่เขาโยนทิ้งกันไปแล้วนะครับเนี่ยออกมาเห็นไหมอันนี้เห็น
5: ขายได
1: ้ด้วยไปช่างขายเล่มนึงเนี่ยอาจจะขายได้ไม่เท่าไหร่บาท50
0: ในแต่ละชุมชนนะคะก็จะมีความแตกต่างกันซึ่งมันบ่งบอกถึงเอกลักษณ์วัฒนธรรมที่เขามีอย่างชุมชนนี้เขามีเอกลักษณ์ก็คือเรื่องของขยะเขาก็นำขยะมารีไซเคิลเป็นกิจกรรมเนาะซึ่งสร้างการมีส่วนร่วมให้กับนักท่องเที่ยวได้อย่างดีเลย
1: ถ้าเป็นชุมชนอื่น
0: ๆก็จะทำตามเอกลักษณ์และวิถีชีวิตของเขาอย่างเช่นบ้านอาขาก็จะมีของเล่นอาขาอะไรเงี้ยค่ะเขาก็จะชวนเล่นของเล่นหรือว่ามาปักผ้าที่เป็นลายอาขาก็อย่างของที่ระลึกของชุมชนเนี่ยค่ะมันจะมาจากวิถีชีวิตของเขาอยู่แล้วแล้วเราก็นำมาประยุกต์เพื่อที่จะให้นักท่องเที่ยวได้มามีส่วนร่วมแล้วก็ได้ทำสิ่งนั้นจริง
1: เราเคยได้ยินบ่อยๆนะครับว่าเวลาเราไปท่องเที่ยวเนี่ยนะครับมันจะทิ้งร่องรอยความเสียหายความสกปรกนะครับไว้กับสถานที่ท่องเที่ยวนะครับแต่ว่าวันนี้เนี่ยได้มาเห็นไอเดียการท่องเที่ยวอีกรูปแบบนึงนะครับที่เบียดเบียนชุมชนเบียดเบียนสถานที่ท่องเที่ยวน้อยมากนะครับผมดูแล้วเนี่ยไม่มีอะไรที่ซับซ้อนเลยนะครับขอเพียงร่วมมือกันระหว่างนักท่องเที่ยวและเจ้าของสถานที่นะครับช่วยกันคนละไม้คนละมือนะครับเราก็จะมีสถานที่ท่องเที่ยวสวยงามแล้วก็สะอาดนะครับให้เราได้มาเที่ยวกันต่อไปอีกนานๆเลยนะครับและถ้าใครมีไอเดียการเที่ยวที่รักโลกนะครับก็สามารถมาแชร์กันไว้ที่คอมเมนต์นี้ได้นะครับและอย่าลืมกดติดตามที่ช่อง Green Thailand ด้วยนะครับพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดี

ดื่มนมเสร็จแล้วอย่าเพิ่งทิ้งกล่องให้เป็นขยะนะครับผมเพราะว่ากล่องเหล่านี้เนี่ยสามารถนำไปทำเป็นหลังคาได้เดี๋ยวเราจะไปดูกันนะครับว่ากล่องนมที่น้องๆดื่มมาอยู่ทุกวันนี้นะครับจะนำไปทำเป็นหลังคาได้ยังไง

0: หลังจากที่ดื่มนมกันเสร็จแล้วนะครับในแต่ละวันเนี่ยโรงเรียนก็จะมีกิจกรรมนะครับน้องๆก็จะมาพับกล่องกันแน่นี่ครับกำลังนั่งพับจับกันกลุ่มๆกลุ่มๆนะครับพับกล่องกันอยู่นะครับพับไปทำอะไรครับ
1: พับไปเพื่อบริจาคบ้านหลังคาสีเขียวค
0: ่
1: ะ
0: นี่ครับบริจาคเอาไปทำอะไร
1: เอาไปสร้างหลังคาค่ะให้คนที่เขาไม่มีบ้านอยู่
0: โอ้มันทำหลังคาได้ด้วยเหรอก
1: บ
0: เหรอเขาเคยเห็นไห
1: ม
0: ยังไม่เคยอยากเห็นไหมอยากเห็นนะครับพับกันบ่อยไหมครับ
2: บ่อย
0: ทุกวันเลยปะ
2: ทุกวัน
0: เยอะแค่ไหนอะ
2: ตามปริมาณเด็กเรียนที่กิน
0: นักเรียนเยอะแค่ไหนฮะ
2: 400-500คน
0: โอ้แสดงว่าวันนึงก็น่าจะมียังต่ำๆ400-500กล่องเนาะแล้วก็ต้องมาพับกันนะครับใครเป็นคนสอนพับครับเนี่ยรู้สาเหตุไหมทำไมต้องพับ
2: เพราะว่าจะช่วยลดปริมาณพื้นที
0: ่สอนพี่หน่อยครับ
1: แกะป
0: ี
1: ก
0: แกะปีกนะครับ
1: แล้วก็ผืนค
0: ่
1: ะ
0: แล้วก็แบบขึ้นมาอย่างนี้
1: ค่ะก็พับข้างมาเสร็จแล้วก็พับกึ่งกลางให้สามารถสอดเข้าไปได้
0: พับกึ่งกลางให้สามารถสอดเข้าไปได้เสร็จแล้วฮะใช้เวลาไม่ถึง1นาทีนะครับจากกล่องนมที่เป็นกล่องๆแล้วก็สามารถพับเพื่อลดขนาดออกมาแล้วก็สามารถทิ้งได้โดยที่ไม่เปลืองพื้นที่จัดเก็บนะครับก็ใครที่มีกล่องนมเยอะนะครับหรือว่าดื่มนมเป็นประจำดื่มน้ำผลไม้จากกล่องเป็นประจำเนี่ยก็เอาเทคนิคจากน้องๆเหล่านี้ไปพับที่บ้านได้นะครับไม่เปลืองพื้นที่ขยะครูสวัสดีครับ
3: สวัสดีค่ะ
0: สวัสดีครูหน่อยครูดูแลกิจกรรมนี้อยู่
3: ใช่ค่ะเป็นคนดูแลในโครงการของรักสิ่งแวดล้อมของโรงเรียนค่ะ
0: แล้วเรามีขยะจากกล่องนมเหล่านี้เนี่ยต่อวันนึงเยอะแค่ไหนครับ
3: น่าจะเยอะคือช่วงจะเป็นปลายเทอม
0: ครับ
3: เราจะมีนมจากเทศบาลเนี่ยเขาเป็นให้นมกล่องแหละเพราะว่าเขานมกล่องปุ๊บเด็กทุกคนแต่เด็กทุกคนเอากลับบ้านไปต้องถือกลับมาโรงเรียนดื่มเสร็จแล้วต้องมาพักที่โรงเรียนด้วยค่ะ
0: สำคัญแค่ไหนที่ทำให้น้องๆต้องรู้จักเรื่องของการแยกขยะหรือว่าการใช้ทรัพยากรให้เป็นประโยชน์
3: สำคัญครับการรักสิ่งแวดล้อมก็คือต้องไม่ทำให้สิ่งแวดล้อมนี่สกปรกหรือ
0: ร
3: กหรือเราสามารถเอาไปรียูสได้เราก็ต้องสอนเขาท่านผอ.เนี่ยท่านจะมีนโยบายแล้วสอนให้รีไซเคิลสอนให้นำไปใช้ในเมื่อมีโครงการจากบริษัทดีๆมารับไปทำอย่างเงี้ยเราก็เลยบริจาคให้กับบริษัทเลยที่เราไม่ขายนะคะบริจาคกล่องนมเด็กๆเขาก็เห็นด้วยแล้วเราได้ประโยชน์เราก็ได้บุญด้วยเน
0: าะไม่ได้แค่เป็นประโยชน์แค่ในกล่องนมเท่านั้นส่
3: งต่อไปเรื่อย
0: อันที่สำคัญผมว่าสิ่งสำคัญคือมันปลูกฝังน้องๆ
3: ใช่น้องๆมีจิตสำนึกรักสิ่งแวดล้อมและก็เอื้อเฟื้อกับคนอื่นน
0: ี
3: ่คือดี
0: อ้าวไหนน้องๆใครที่เคยดื่มที่บ้านพับที่บ้านแล้วเอากลับมารวมที่โรงเรียนมีไหม

0: ตอนนี้ครับก็มาอยู่กับบุคคลที่จะมารับช่วงต่อนะครับกล่องนมของน้องๆนะครับเอาไปทําเป็นหลังคานะครับก็คือพี่สายชนนะครับผม
1: ครับผม
0: พี่สายชนที่น้องๆเขาบอกว่าจะเอาไปทําโครงการหลังคาสีเขียวอะไรเนี่ยมันคืออะไรครับ
1: เราจะนํากล่องเครื่องดื่มนะครับมาแยกเยื่อกระดาษออกให้เหลือพลาสติกและอลูมิเนียม
0: ครับ
1: นะครับจากนั้นจึงนําพลาสติกและอลูมิเนียมเนี่ยไปผ่านการอัดร้อน
0: ครับ
1: และขึ้นรูปเป็นแผ่นหลังคาเพื่อนําไปช่วยเหลือผู้ประสบภัยครับผม
0: ตามปกติแล้วพี่สายชนรับเยอะแค่ไหนรับจากที่ไหนบ้างครับ
1: ทั้งประเทศเลยนะครับแต่ว่าถ้าสมมติเป็นในเขตกรุงเทพและปริมณฑลนะครับเราจะมีจุดรับตามเขตแล้วเราก็ยังมีมารับตามโรงเรียนด้วยนะครับแต่ถ้าสมมติเป็นต่างจังหวัดจะมีจุดรับในแต่ละจังหวัดครับผม
0: ครับเดือนนึงได้เยอะสักแค่ไหนครับ
1: เดือนนึงเนี่ยเราเก็บได้อยู่ประมาณ300ถึง400ตันต่อเดือน
0: โอ
1: ้นะครับ
0: จากทั่วประเทศ
1: ใช่แต่
0: จริงๆก็เป็นแบบเยอะมากแล้วก็ลดปริมาณขยะได้เยอะมากๆเลยนะฮะ
1: แต่จริงๆยังไม่พอเลยนะครับเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยมีเป็นแสนตันเลยโดยที่เราสามารถรีไซเคิลได้เพียง 5% เท่านั้นนะครับสาเหตุที่เรารีไซเคิลได้น้อยเนี่ยเพราะว่าหลายๆคนยังคิดว่ากล่องเครื่องดื่มเหล่านี
0: ้
1: ไม่สามารถนำไปรีไซเคิลได
0: ้งั้นเดี๋ยวเราตามมาดูเดี๋ยวครับว่ากล่องนมกล่องน้ำผลไม้เหล่านี้นะครับจะกลายไปเป็นหลังคาได้อย่างไร
1: ครับ
0: ขอไปดูได้ไหมฮะ
1: ได้ครับยินดีครับ
0: โอเคครับอันนี้เด็กๆคนขึ้นรถการรีไซเคิลกระดาษนั้นนอกจากจะช่วยลดโลกร้อนยังลดการตัดต้นไม้ได้อีกด้วยนะครับเพราะโดยเฉลี่ยแล้วคนไทย1คนใช้ผลิตภัณฑ์จากกระดาษประเภทต่างๆปีละ60กิโลกรัมทำให้แต่ละปีเราต้องตัดต้นไม้เพื่อไปทำกระดาษมากกว่า55ล้านต้นเลยล่ะครับต้นไม้ถูกตัดมหาศาลขนาดนี้เราเลยขอเสนอ5ผลิตภัณฑ์จากกระดาษที่สามารถนำไปรีไซเคิลกลับมาใช้ต่อได้จริงๆนะ1กระดาษจากกล่องนมกล่องน้ำผลไม้ที่เราคุ้นๆกันนั้นตัวกระดาษสามารถนำไปรีไซเคิลเป็นกระดาษ A4 ได้ดีเลยนะครับส่วนอลูมิเนียมข้างในก็สามารถนำไปทำเป็นแผ่นกรีนบอร์ดใช้เป็นหลังคาหรือผนังได้2กระดาษจากกล่องลังแข็งสามารถรีไซเคิลกลับมาเป็นกล่องลังลูกฟูกใช้ต่อได้อีกครับ3กล่องพัสดุเรามีเยอะมากแน่ๆได้ของข้างในแล้วอย่าเพิ่งทิ้งกล่องนะครับเพราะสามารถนำไปรีไซเคิลเป็นกระดาษ A4 ได้4กระดาษนิตยสารที่เราคิดว่ารีไซเคิลยากที่จริงแล้วสามารถนำกลับมาเป็นกระดาษรีไซเคิลได้ครับและ5กระดาษ A4 สีขาวแยกสีแล้วส่งต่อก็สามารถกลับมาเป็นกระดาษ A4 ได้อีกครั้งนะครับเพราะฉะนั้นใช้ผลิตภัณฑ์จากกระดาษพวกนี้เสร็จแล้วอย่าเพิ่งทิ้งให้เป็นขยะกันนะครับนำไปรีไซเคิลใหม่ได้ทั้งนั้นเลยลดขยะลดการตัดต้นไม้ช่วยโลกด้วยล่ะครับเอาละครับตอนนี้ผมก็เดินทางมาพร้อมกับเจ้ากล่องนมกล่องเครื่องดื่มนะครับเดินทางมาทานไฟเบอร์พัทแล้วนะครับก
1: ับ
0: คุณสายชนนะครับผมหนึ่งในงานก็คือการรีไซเคิลเจ้ากล่องนมกล่องเครื่องดื่มนี้
1: ใช่ครับ
0: เป็นปริมาณเยอะแค่ไหนครับการเนื้องานของการรีไซเคิลกล่องนมเนี่ย
1: เฉลี่ยแล้วกล่องนมเนี่ยเรารีไซเคิลเดือนหนึ่งประมาณ1,000 ตัน
0: เกิดไอเดียนี้ขึ้นมาได้ยังไงครับ
1: ผู้บริหารเราเนี่ยมีความชำนาญเรื่องการรีไซเคิลเยื่อกระดาษ
0: ครับ
1: ประจวบหมอมีโอกาสเข้ามาลองรีไซเคิลกล่องเครื่องดื่มดูไหม
0: ครับ
1: กล่องเครื่องดื่มมีทั้งหมด6ชั้นเลยครับผม
0: โอ้
1: ถ้าจับตั้งแต่ด้านนอกเนี่ย
0: ไหนโชว์หน่อยฮะ
1: ก็จะมีตั้งแต่พลาสติก
0: ครับ
1: กระดาษพลาสติกอลูมิเนียมฟอยล์พลาสติกแล้วก็พลาสติกทั้งหมด6ชั้นครับ
0: 6ชั้น
1: แล้วเราก็เลยมาทดลองรีไซเคิลดู
0: ครับ
1: ปรากฏว่าเรารีไซเคิลได้ด้วย
0: เราใช้กล่องนมเยอะแค่ไหน
1: หลังคา1แผ่นใช้วัตถุดิบทั้งหมด20กิโล
0: ครับ
1: ถ้าเปรียบเทียบง่ายๆก็คือใช้กล่องนมประมาณ 2,000 กล่องหลังคา1แผ่นเนี่ยเราจะใช้ระยะเวลาการผลิตประมาณ 15-20 นาทีครับเราก็จะได้แผ่นหลังคาเนี่ยวันหนึ่งประมาณสัก100-200แผ่นโดยประมาณ
0: กล่องนมที่เราเห็นว่าเยอะๆบริโภคเยอะๆเนี่ยจริงๆแล้วยังไม่พอด้วยซ้ำ
1: ใช่เราสามารถรีไซเคิลได้เพียง 5% เท่านั้น อีก 95% หรือ 95,000 ตันนั้น
0: น่ะ
1: ไปที่หลุมฝังกลบหมดเลย
0: โอ้โหช่วยบอกขั้นตอนหน่อยได้ไหมครับคร่าวๆว่าจากกล่องนมเนี่ยมันกลายเป็นผนังเป็นหลังคาอย่างนั้นได้ยังไง
1: ครับได้เลยครับจากกล่องนมนะครับเวลาเรานําเก็บเข้ามาแล้วเนี่ย
0: ครับ
1: เราจะนํามาตรวจสอบทางกายภาพก่อนว่าสกปรกมากน้อยแค่ไหน
0: ครับ
1: มีคุณภาพมากน้อยแค่ไหนจากนั้นเราจะนําลงไปในใส่ในถังซักผ้าขนาดใหญ
0: ่ครับ
1: มันก็จะแยกครับแล้วก็ทําความสะอาดนะครับระหว่างเยื่อกระดาษ
0: ครับ
1: แล้วก็พลาสติกอลูมิเนียมฟอยล์ออกมานะครับ
0: ครับ
1: พอรีไซเคิลได้เยื่อกระดาษเสร็จปุ๊บแล้วเราสามารถเอาไปทําเป็นผลิตภัณฑ์กระดาษต่อไปเช่นกระดาษ A4 นะครับกระดาษแพคเกจจิ้งนะครับส่วนตัวพลาสติกอลูมิเนียมเนี่ยเราต้องนำมาทำความสะอาดอีกครั้งหนึ่ง
0: ครับ
1: นะครับสับย่อยให้เป็นชิ้นเล็กทำให้แห้ง
0: ครับ
1: จากนั้นจึงอัดด้วยความร้อน อุณหภูมิประมาณ200องศา
0: ครับ
1: เป็นระยะเวลาประมาณ 15-20 นาทีก่อนที่จะอัดขึ้นลอน
0: ครับ
1: เป็นแผ่นหลังคาให้เราได้ใช้กันนั่นเองครับ
2: ประสิทธิภาพในการใช้ไปมุงหลังคาเนี่ยเขาเหมือนปกติหลังคาทั่วไปไฟเบอร์ซีเมนต์ทั่วไปไหมฮะ
1: ดีกว่าด้วยซ้ำครับเป็นหลังคาที่ถือว่าเป็นฉนวนในตัว
0: ครับ
1: นะครับผมสามารถสะท้อนรังสี UV ได้นะครับ
0: ครับ
1: มันเลยเย็นกว่าคนอื่นเขา
2: ที่เห็นว่าเป็นเงาเงาเงินเงินอย่างเงี้ย
1: ใช่แล้ว
2: สามารถสะท้อนรังสี UV ได้
1: ถูกครับ
2: ความร้อน
1: ใช่อันที่สองคือนะครับฝนตกเสียงไม่ดังด้วยไม่เหมือนกับหลังคาเหล็ก
2: หลังคาเมทัลชีตเลย
1: ใช่ที่ฝนตกเสียงจะดังสามคือเบา
2: ครับ
1: เบากว่าหลังคากระเบื้องไฟเบอร์ซีเมนต์ทั่วไปครึ่งหนึ่ง
2: ครับ
1: นะครับC มันสามารถซ่อมแซมตัวเองได้ด้วยความร้อนครับหมายความว่าถ้าสมมติช่างติดตั้ง
2: ครับ
1: เจาะผิด
2: ครับ
1: โดยปกติแล้วแผ่นนั้นก็ต้องเสียไปเลย
2: ครับ
1: นะครับแต่นี้ถ้าสมมติเจาะผิดเรายังสามารถใช้ความร้อนก็คือเหล็กเผาไฟนะครับหรือหัวแร้งหรือเงี้ยครับที่มีความร้อนสูงเนี่ยเอามาเมลละลายมันด้วยกันสามารถซ่อมแซมได้ด้วยตัวมันเองครับ
2: ครับผมความทนทานอยู่ได้นานแค่ไหนครับ
1: แผ่นแรกที่เราผลิตมาจนถึงปัจจุบันนี้ประมาณ10ปีแล้ว
2: ครับ
1: เพราะฉะนั้นมันน่าจะใช้ได้มากกว่า5ปีขึ้นไปแน่นอนถ้าสมมติว่าหลังคาเดิมได้รับความเสียหายจากภัยธรรมชาติไม่ว่าจะเป็นฝนตก
2: ครับ
1: นะครับพายุพัดสามารถขอหลังคาได้ฟรีนะครับผมโดยที่เราจะส่งให้ถึงหน้าบ้านผู้ประสบภัยเลยด้วยซ้ำครับ
2: ขอหลังคาได้ฟรีเลยบ้านใครบอกว่าเป็นผู้ประสบภัยต้องการหลังคา
3: พลังแสงทะลุมิติ
4: โอ้โหนี่มันนอกโลก
5: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
3: ้พลังแห่งความคิด
5: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมาย

าเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลยพบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้มาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดไปพร้อมๆกับ DLTV และของเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะ

ในช่วงประมาณสักเดือน2เดือนที่ผ่านมาเนี่ยก็จะมีคนที่เอาข่าวที่เกี่ยวกับการใช้ครีมบางอย่างทำให้ผิวขาวขึ้นแต่ว่าไปเจอว่าครีมนั้นเนี่ยผสมสารบางชนิดที่มีคุณสมบัติในการฟอกขาวหรือบางอันผสมในน้ำยาซักผ้าอยู่ในครีมในความเห็นส่วนตัวของหมอนะคะอันแรกที่สุดคือ1สมมุติถึงแม้เราผสมไอสารพวกนี้ลงไปในครีมจริงๆอ่ะมันไม่ได้ทำให้ผิวขาวขึ้นมาได้หรอกสารพวกนี้มันเป็นสารที่ระคายเคืองเพราะฉะนั้นถ้าเราเอามาทาลงบนผิวโดยตรงแทนที่ผิวจะขาวผิวจะถลอกซะมากกว่าเราไม่น่าจะสามารถใช้ครีมกลุ่มพวกนี้ได้อย่างปลอดภัยอันที่2คือเท่าที่ทราบคือมีกระทรวงสาธารณสุขเนี่ยได้มีส่งหน่วยออกมาทดสอบครีมในกลุ่มนี้แล้วเราไม่เจอว่ามีสารฟอกขาวที่สารขจัดคราบต่างๆอยู่ในครีมอันนั้นจริงๆเพราะฉะนั้นเนี่ยข่าวลือพวกนี้ไม่น่าจะเป็นความจริงหรือถึงแม้เป็นความจริงก็ไม่น่าจะทำให้เกิดผลให้ผิวขาวขึ้นมาได้มีเครื่องสำอางอยู่หลายอย่างที่มีการโฆษณาว่าทาแล้วเนี่ยทำให้ผิวขาวขึ้นหมอคิดว่าในกลุ่มพวกนี้มีความเป็นไปได้ซึ่งในครีมพวกที่โฆษณาว่าทำให้ผิวขาวแบ่งออกเป็น3กลุ่มกลุ่มแรกก่อนคือผสมสารที่มีคุณสมบัติในการกันแดดได้เพราะฉะนั้นมันก็เหมือนกับพวกนี้จะใช้เวลานานเป็นเดือนขึ้นไปกลุ่มที่2จะเป็นกลุ่มที่มีคุณสมบัติในการลอกผิวอย่างเช่นพวกกรดผลไม้เพราะฉะนั้นเนี่ยกลุ่มพวกนี้เวลาทาเนี่ยคนไข้จะรู้สึกมันจะยิบยิบบนผิวนิดๆเป็นแป๊บนึงแล้วจะหายไปกลุ่มพวกนี้ส่วนใหญ่จะมีคุณสมบัติในการลอกผิวให้มันบางลงพอผิวเราดูบางลงมันก็จะทำให้ดูเหมือนผิวมันใสขึ้นเพราะว่าความหมองคล้ำที่อยู่ด้านบนมันจะหายไปครีมในกลุ่มที่3ที่มักจะอยู่ในเครื่องสำอางพวกนี้จะมีฤทธิ์ในการยับยั้งการสร้างเม็ดสีคือเซลล์ของคนเราเนี่ยมันจะสร้างเม็ดสีให้เป็นสีคล้ำๆพอเราทำให้เซลล์พวกนี้สร้างเม็ดสีน้อยลงสีผิวก็จะดูเหมือนขาวขึ้นสารพวกนี้มีหลายอย่างค่ะยกตัวอย่างเช่นอาบูตินลิโคริสหรือบางทีเป็นโคจิกแอซิดพวกนี้เนี่ยเวลาทาลงบนผิวจะไม่รู้สึกแสบๆไม่รู้สึกแบบเหมือนคันๆหรือยิบๆเหมือนครีมในกลุ่มที่2แต่กลุ่มพวกนี้ก็จะมีฤทธิ์ทำให้ผิวเนี่ยสีค่อยๆจางลงแต่ทั้งหมดที่พูดมาเนี่ยที่ผ่านอย.แล้วไม่มีครีมอันไหนเลยที่

าและขาวได้ในวัน2วันทุกอย่างใช้เวลาเป็นเดือนหมดแต่ถ้าคุณทาครีมอันไหนที่แบบว่าทาปุ๊บหูแล้วอยู่ๆรู้สึกว่าผิวมันขาวปุ๊บขึ้นมาภายในเวลา 3-4 วันอันนี้ให้ต้องสงสัยแล้วว่าเอ๊ะมันเป็นสารอันตรายประเภทไหนบ้างหรือเปล่าอย่างเช่นอาจจะเป็นสารประหลอดได้ไหมซึ่งพวกนี้เนี่ยถ้าทาลงบนผิวแล้วดูดซึมเข้าสู่ร่างกายมีอันตรายถึงชีวิตได้จริงๆยังมีสารอยู่อีกตัวนึงที่เป็นที่นิยมใช้แต่ตัวนี้ไม่สามารถผสมในเครื่องสำอางได้เพราะว่าผิดกฎหมายก็คือกลุ่มที่เป็นไฮโดรควินโนนพวกนี้เนี่ยในระหว่างที่ใช้ทั้งหมดจะต้องอยู่ในการดูแลของหมอหมอจะต้องเป็นคนสั่งและจะต้องเป็นคนดูเนื่องจากเป็นสารที่ทำให้ผิวขาวขึ้นได้จริงแต่มีผลข้างเคียงเยอะเพราะฉะนั้นต้องอยู่ในการดูแลถ้าสมมติว่าเราสงสัยว่าสารนี้จะมีไฮโดรควินโนนอยู่วิธีการง่ายๆก็เอาครีมอันเนี้ยมาจะวางบนกระดาษทิชชู่ก็ได้เสร็จปุ๊บแล้วหยดน้ำสบู่ลงไปหรืออาจจะเป็นน้ำผงซักฟอกก็ได้กลุ่มพวกนี้เนี่ยถ้าโดนด่างตั้งทิ้งไว้สักประมาณ 5-10 นาทีมันจะเปลี่ยนสีเป็นสีน้ำตาลจากครีมขาวๆเนี่ยมันจะเปลี่ยนเป็นออกเหลืองๆน้ำตาลเห็นได้ชัดส่วนสารประหลอดเนี่ยถ้าเวลาที่เราจะเอามาทดสอบอันนี้ต้องใช้ของแพงหน่อยต้องเอาทองคำแท้มาทดลองเอาครีมเนี่ยถูลงบนทองอาจจะเป็นแหวนทองสร้อยทองอะไรก็ได้ถูไปสักพักหนึ่งภายใน 5-10 นาทีเปลี่ยนสีเหมือนกันออกเป็นสีเข้มขึ้นอาจจะเป็นสีน้ำตาลบางทีออกเป็นสีดำเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเราทำการทดสอบอย่างนี้แล้วเนี่ยแล้วเราเจอว่าครีมเปลี่ยนสีได้เราก็จะรู้ว่าในครีมนั้นเนี่ยมีสารที่ไม่ปลอดภัยอยู่

หน้าร้อนแบบนี้ใครๆก็คงจะนึกถึงทุเรียนนะครับแต่ทุเรียนเนี่ยบางคนอาจจะชอบกลิ่นที่มันแรงๆปลาร้าปลาร้าเลยแต่บางคนเนี่ยครับแม้แต่กลิ่นน้อยๆก็ยังไม่ชอบแล้วจะมีวิธียังไงที่จะทำให้คนที่ไม่ชอบทุเรียนเนี่ยได้ลองชิมสมูทตี้ทุเรียน

0: จากการทดลองเมื่อสักครู่นี้ถ้าลองให้ดื่มสมูทตี้ทุเรียนโดยปิดจมูกจะเห็นว่าผู้ที่ทดลองนะครับจะไม่สามารถจะบอกได้ว่าสิ่งที่กำลังรับประทานเข้าไปนั้นน่ะคือสมูทตี้ทุเรียนเพราะตอนนี้ผู้ทดลองกำลังรับรสชาติของทุเรียนผ่านการรับรสโดยลิ้นผ่านการรับผิวสัมผัสโดยตัวรับสัมผัสที่อยู่ในปากรวมทั้งผ่านตัวรับอุณหภูมิที่อยู่ในปากว่าร้อนหรือเย็นเท่านั้นปัจจัยที่สำคัญจริงๆคือตัวรับกลิ่นซึ่งอยู่ในจมูกซึ่งตอนนี้ถูกปิดกั้นลงเมื่อเปิดจมูกปุ๊บเขาจะได้กลิ่นทุเรียนจากสมูทตี้ทุเรียนทันที
1: ทุเรียนด้วยเหรอทุเรียน
2: คือทุเรียนแค่นี้ก็รู้แล้ว
0: การที่เราดื่มสมูทตี้ทุเรียนแล้วทำให้ได้กลิ่นของทุเรียนเนี่ยเป็นเพราะว่าในช่องปากกับโพรงจมูกของเราเนี่ยมีช่องที่ต่อเนื่องเชื่อมโยงกันอยู่บริเวณคอหอยนะครับเพราะฉะนั้นถ้าเราดื่มอะไรเข้าไปถ้าเรากินอาหารอะไรเข้าไปเนี่ยก็จะมีสารให้กลิ่นที่ฟุ้งออกมาจากอาหารหรือว่าเครื่องดื่มนั้นไปถึงตัวรับที่อยู่ในโพรงจมูกนั่นแปลว่าถ้าเราปิดจมูกสารเคมีเหล่านั้นไม่สามารถที่จะขึ้นไปถึงตัวรับที่อยู่ในโพรงจมูกได้ลองสังเกตง่ายๆคนที่เป็นหวัดและมีอาการคัดจมูกเขามักจะบอกว่าอาหารที่เขากินนั้นน่ะมันไม่อร่อยขาดรสชาติหลักๆแล้วคือเขาไม่สามารถที่จะได้กลิ่นของอาหารเหล่านั้นต่างหากที่ทำให้เขารู้สึกว่าอาหารนั้นมันไม่มีรสชาติถ้าเรารับรสผ่านลิ้นอย่างเดียวสิ่งที่เราจะบอกได้ว่ามันคือทุเรียนเราคงจะบอกได้เพียงรส5รสเท่านั้นคือเปรี้ยวหวานเค็มขมและอูมามิพอพูดถึงอูมามินี่หลายคนอาจจะสงสัยจริงๆแล้วเป็นรสที่ค้นพบโดยนักวิทยาศาสตร์ชาวญี่ปุ่นเมื่อประมาณ100กว่าปีที่แล้วอูมามิเนี่ยแปลว่ารสกลมๆซึ่งอูมามิเนี่ยจะเป็นลักษณะของการที่ให้รสเปรี้ยวหวานเค็มและขมเนี่ยรวมเข้ากันได้แล้วก็รู้สึกกลมๆขึ้นมาปัจจัยที่ทำให้คนชอบหรือไม่ชอบทุเรียนเนี่ยนะครับหลักๆน่าจะเป็นกลิ่น

นอกจากกลิ่นแล้วอาจจะมีเรื่องของผิวสัมผัสหรือ texture เข้ามาด้วยครับนอกจากกลิ่นนอกจากผิวสัมผัสแล้วคงจะต้องกลับไปดูที่ประสบการณ์ครั้งแรกในการกินทุเรียนครับว่าประสบการณ์นั้นมันดีหรือไม่ดีถ้าครั้งแรกในชีวิตเลยที่ได้กินทุเรียนนะครับและทุเรียนนั้นเป็นทุเรียนที่ทั้งเละทั้งเหม็นเขาก็จะจำภาพจำประสบการณ์นั้นเอาไว้ว่าเขาอาจจะไม่ชอบเพราะฉะนั้นเมื่อได้กลิ่นทุเรียนอีกมันก็จะไปดึงภาพมันกลับมาแล้วก็จะรู้สึกว่าทุเรียนเนี่ยเป็นสิ่งที่ไม่น่ารับประทานเอาซะเลยแต่ถ้าประสบการณ์ครั้งแรกของการกินทุเรียนเนี่ยเป็นประสบการณ์ที่น่านั่นคือเป็นทุเรียนเนื้อดีเป็นทุเรียนที่มีกลิ่นกำลังดีเขาก็จะจำภาพนั้นเอาไว้เมื่อได้กลิ่นทุเรียนอีกเขาก็จะนึกถึงภาพที่ดีๆประสบการณ์ที่ดีๆกับทุเรียนแล้วก็จะรู้สึกอยากจะกินทุเรียนอีก

ข่าวที่คนสนใจอยู่ขนาดนี้ก็คือการระบาดของโรคติดเชื้อทางเดินหายใจที่เกิดจากเชื้อโคโรนาไวรัสชื่อย่อของโรคนี้ขนาดนี้ที่คนเรียกกันก็คือ MERS-CoV เดิมอยู่ที่ซาอุดิอาระเบียแต่ตอนนี้คนเกาหลีไปติดมาแล้วก็เกิดการติดต่อกันนะครับเกิดการระบาดทีนี้เขาจะต้องติดตามคนที่สัมผัสผู้ป่วยเพื่อที่จะติดตามดูเขาป่วยไหมเพื่อที่จะให้การรักษาได้ทันท่วงทีแต่นี่ก็เลยเป็นข่าวที่คนตื่นตกใจกันทั่วโลกMERS-CoV หรือ MERS-CoV เนี่ยเป็นคำย่อ Middle East Respiratory Syndrome Middle East ก็ตะวันออกกลาง Respiratory ก็คือระบบทางเดินหายใจซินโดรมก็กลุ่มอาการแล้วเกิดจากเชื้อโคโรนาไวรัสโคแล้วก็ตัว V กลุ่มอาการของโรคทางเดินหายใจที่เกิดขึ้นในตะวันออกกลางอาการนะครับก็จะมี2ส่วนส่วนหนึ่งคืออาการของการติดเชื้อเช่นมีไข้ปวดเมื่อยตามตัวคล้ายๆเราเป็นหวัดแต่นี้ส่วนของทางเดินหายใจคือเชื้อพวกนี้เวลาเราติดเข้าไปเนี่ยส่วนใหญ่ก็ลงไปถึงปอดเลยเพราะฉะนั้นก็จะมีอาการเหนื่อยหายใจไม่ทันระบบการหายใจล้มเหลวออกซิเจนในเลือดไม่พอเพราะว่าเนื้อปอดนี่มันอักเสบมากนะครับทำให้การแลกเปลี่ยนก๊าซมันทำไม่ได้ถ้าเป็นรุนแรงก็เสียชีวิตได้คือกลุ่มเสี่ยงนั่นคือกลุ่มที่ต้องไปสัมผัสโรคณขณะนี้คงต้องบอกว่าเป็นผู้ที่เดินทางไปทางประเทศทางตะวันออกกลางถ้าเกิดไปแล้วไม่ระมัดระวังเลยก็จะติดได้การติดเชื้อทางเดินหายใจโดยเฉลี่ยแล้วส่วนใหญ่จะประมาณ14วันถ้าเราถามประวัตินั่นก็คือสมมติวันนี้ไม่สบายวันที่1แล้วมาหาหมอจะถามว่าในช่วง2สัปดาห์ที่ผ่านมาไปต่างประเทศไปที่ไหนมาหรือเปล่าโรคโคโรนาไวรัสยังไม่มียาฆ่าเชื้อเลยรักษาตามอาการนอกนั้นก็จะเป็นการรักษาภาวะแทรกซ้อนต่างๆจนทั้งร่างกายได้กำจัดเชื้อทิ้งไปได้แล้วให้การดีขึ้นเองเชื้อนี่เป็นเชื้อทางเดินหายใจเพราะฉะนั้นการติดต่อมันจะเป็นฝอยละอองเวลาคนไข้ไอจามออกมาเนี่ยแล้วเป็นฝอยละอองแล้วเราหายใจเข้าไปเราก็จะติดไข้หวัดมันกลายพันธุ์ตลอดเวลาเพราะฉะนั้นผมจึงแนะนำว่าเราต้องฝึกให้เป็นนิสัย1คือการใส่หน้ากากอนามัย2คือการล้างมือหรือทำความสะอาดมือสม่ำเสมอคนที่ป่วยเนี่ยจะต้องใส่หน้ากากอนามัยเพื่อป้องกันไม่ให้เชื้อของตัวนั้นออกมาสู่บรรยากาศภายนอกเพราะไม่งั้นคนข้างเขาติดได้เพราะพวกนี้เป็นฝอยละอองที่ขนาดใหญ่พอมาติดตรงนี้ปุ๊บมันก็จบละและเดี๋ยวพอมันแห้งเชื้อก็ตายเสร็จแล้วก็ต้องล้างมือสม่ำเสมอเพราะเวลาเราไอเราจามเนี่ยบางทีมันเหลือปิดปากนี่นะฮะเชื้อติดมือเราส่วนคนรอบข้างทำไงฮะอย่านั่งประจันหน้าในระยะใกล้ชิดถ้าจำเป็นจะต้องคุยกันหรืออะไรเนี่ยก็หันข้างๆหรืออยู่ห่างเกิน1เมตรอันนี้ก็จะปลอดภัยแล้วแล้วหลีกเลี่ยงการเดินทางไปในสถานที่ที่กำลังมีการระบาดของโรคการใส่หน้ากากอนามัยเลือกใช้แบบที่มันกันน้ำได้พอสมควรแต่ถ้าเป็นผ้าเลยนี่คงไม่ค่อยดีนะเพราะถ้าเป็นผ้ามันจะดูดซับน้ำกันไม่ได้แต่ส่วนใหญ่มันเราต้องการป้องกันฝอยละอองเล็กๆซึ่งหน้ากากอนามัยที่เขาออกแบบมาเนี่ยเพียงพอแล้วเวลาเราใส่หน้ากากอนามัยนั้นอย่าจับตรงข้างหน้าตรงนี้ต้องจับข้างหลังเพราะไม่งั้นถ้าจับตรงนี้ปุ๊บมือเราเปื้อนอีกเราก็แพร่เชื้อได้เลยเราติดอ่ะเพราะฉะนั้นจับข้างหลังแล้วพอถอดเสร็จแล้วก็ต้องล้างมือทำความสะอาดมือ

ื่อไหร่ที่เรามีไข้แล้วมีอาการเหมือนหวัดจะต้องแจ้งเจ้าหน้าที่หรือแพทย์ที่เราไปรักษาว่านี่เรามีอาการแบบนี้คือการบอกเนี่ยจะทำให้การดูแลรักษามันดีขึ้นคือทุกวันนี้เราเป็นไข้หวัดจะอยู่แล้วนะครับก็เราก็ฝึกปฏิบัติเรื่องไข้หวัดนี่แหละให้คุ้นชินคนเป็นไข้หวัดใส่หน้ากากอนามัยล้างมือบ่อยๆคนที่อยู่ร่วมบ้านร่วมที่ทำงานกับคนที่เป็นไข้หวัดก็ล้างมือบ่อยๆอย่านั่งประจันหน้าคุยกันระยะห่างพอสมควรปฏิบัติอย่างนี้ให้เป็นนิสัยครับแล้วไม่ว่าโรคจะเป็นซาเป็นเมอร์โคเป็นไข้หวัดนกเป็นอะไรไข้หวัดต้องพันเจ้าอะไรมาเนี่ยโอกาสที่ท่านจะติดนี่จะน้อยมากนะครับ

การที่คนอยากหน้าอกฟูเนี่ยนะครับถือว่าเป็นความสวยที่คิดเองวิธีที่คนรู้สึกว่าง่ายๆสุดอยากจะทำไม่ต้องเจ็บตัวไม่อะไรคือกินยาอาจจะมีเห็นขายกันตามทั่วไปว่ากินยาแล้วหน้าอกโตขึ้นอะไรต่างๆพวกนี้นะครับก็ต้องบอกว่าเป็นความเชื่อซะมากกว่าความจริงถามว่ายาพวกนี้มีส่วนประกอบอะไรนะครับส่วนใหญ่แล้วจะเป็นส่วนประกอบของฮอร์โมนถามว่าทานแล้วจะทำให้หน้าอกขึ้นเป็นไปได้ไหมต้องบอกว่าเป็นไปได้แต่ว่ายาคุมกำเนิดชื่อก็บอกแล้วว่าเขาผลิตมาเพื่อคุมกำเนิดไม่ได้ผลิตมาเพื่อเพิ่มขนาดหน้าอกนั้นการที่หน้าอกขนาดเพิ่มขึ้นเนี่ยอาจจะเพิ่มขึ้นเกิดจากผลข้างเคียงของยาคุมกำเนิดเท่านั้นเองวิธีถัดมานะครับคือวิธีการตบหน้าอกอาจจะได้ยินบางสำนักเนี่ยรับตบรับนวดเพื่อบอกว่าตบแล้วโตขึ้นแน่นอนนะครับลองคิดภาพนะครับอยู่ๆเรามาตีเนื้อเราเนี่ยอยู่ๆเรียกให้มันโตขึ้นมาบวมอย่างเงี้ยเป็นไปไม่ได้นะครับซึ่งบวมส่วนใหญ่เนี่ยอาจจะเป็นการบวมน้ำซะมากกว่านะครับคงไม่ใช่ว่าตีจากคัพ A กลายเป็นคัพ C คัพ D หรือจาก30เป็น32 36 38คงเป็นไปไม่ได้แบบนั้นสุขว่าวิธีการตบหน้าอกก็ทำให้หน้าอกโตใหญ่รูปทรงสวยงามแบบถาวรเนี่ยเป็นไปไม่ได้นะครับมีหนำซ้ำจะได้ผลเสียด้วยซ้ำคือผิวหนังอาจจะถูกการกระตุ้นการฉีดเนี่ยเป็นสารแปลกปลอมการที่ฉีดปริมาณมากไปขนาดนี้เนี่ยจะเกิดผลแทรกซ้อนคือการแตกทะลุออกมาหรือว่ามีการไหลออกไปที่อื่นเกิดการกลายเป็นก้อนแข็งอยู่ในเต้านมซึ่งในระยะยาวแล้วเนี่ยถือว่ารักษาได้ยากมากในหลายๆรายเนี่ยถึงกับต้องตัดหน้าอกทิ้งไปเลยก็มีวิธีที่เป็นมาตรฐานในปัจจุบันนะครับก็คือการเสริมด้วยถุงเต้านมเทียมนะครับซึ่งตัวถุงเต้านมเทียมเองเนี่ยมีอยู่หลายรูปทรงหลายขนาดถุงเต้านมเทียมนะครับข้อดีก็คือว่าการที่เราใส่เข้าไปแล้วเนี่ยเกิดผลอะไรที่เราไม่พึงประสงค์เนี่ยส่วนใหญ่แล้วเราสามารถแก้ไขได้การที่เราใส่ถุงเต้านมไปเนี่ยไม่ใช่ว่าอยากจะใส่เท่าไหร่ก็ได้มันมีข้อจำกัดอยู่ด้วยความหนาของผิวหนังความหนาของเนื้อเต้านมความกว้างของหน้าอกสิ่งต่างๆเหล่านี้เนี่ยล้วนแต่เป็นข้อจำกัดในการเลือกขนาดของถุงเต้านมทั้งสิ้นเพราะฉะนั้นถูกต้องที่เชื่อว่าใส่ยิ่งใหญ่ยิ่งดีใส่ยิ่งใหญ่ยิ่งเก่งใส่ยิ่งใหญ่ยิ่งอยู่ได้นานไม่จริงนะครับการผ่าตัดเต้านมเนี่ยไม่ใช่การผ่าตัดครั้งเดียวในชีวิตเพราะฉะนั้นเต้านมที่เสริมไปวันนี้บอกโอ้สวยจังสวยได้1ปี2ปี5ปีข้างหน้า10ปีข้างหน้าอาจจะเปลี่ยนไปได้นะครับถุงเต้านมเทียมอาจจะมีอายุการใช้งานของเขาต้องเปลี่ยนเมื่อมีปัญหา10ปี15ปี20ปีข้างหน้าต้องเปลี่ยนเมื่อมีปัญหาเพราะฉะนั้นอย่าคาดหวังว่าเต้านมผ่าครั้งนี้แล้วจะดีตั้งแต่วันนี้ไปจนถึงตลอดไปไม่มีทางนะครับการที่จับซิลิโคนก้อนหนึ่งยัดเข้าไปเนี่ยใครๆก็ทำได้คำถามคือใครที่จะทำให้คุณอย่างปลอดภัยที่สุดเพราะฉะนั้นแล้วถ้าเกิดอยากสวยด้วยปลอดภัยด้วยต้องหาข้อมูลว่าแพทย์ที่ทำเนี่ยอยู่ในสมาคมวิชาชีพที่เชื่อถือได้จริงไหม

สำหรับโลกโซเชียลปัจจุบันนะครับมีประเด็นฮิตอยู่ประเด็นหนึ่งก็คือการพาเฮียไปเดินห้างครับถามว่าผิดไหมผิดครับเพราะว่าเฮียเนี่ยเป็นสัตว์ป่าคุ้มครองซึ่งสัตว์ป่าคุ้มครองเนี่ยจะต้องห้ามซื้อห้ามล่าห้ามค้าขายห้ามครอบครองและเพาะพันธุ์ยกเว้นได้รับอนุญาตครับแต่ตัวที่เดินอยู่ในห้างเนี่ยไม่ใช่เหี้ยครับมันเป็นซาวานามอนิเตอร์ซึ่งเป็นสัตว์เลี้ยงชนิดพิเศษนะครับซึ่งมันใกล้เคียงกับตัวเหี้ยมากแต่ไม่ใช่เหี้ยในประเทศไทยครับ

0: ซึ่งหลายคนเข้าใจว่าสัตว์ตระกูลนี้เนี่ยมีพิษและสกปรกจริงไหมจริงครับแต่ไม่ใช่ทั้งหมดเนื่องจากว่าสัตว์เลื้อยคลานทุกชนิดก็จะมีเชื้อซัลโมเนลล่าซึ่งเป็นเชื้อประจำในสัตว์เลื้อยคลานอยู่แล้วซึ่งเชื้อนี้ก่อให้เกิดอาการท้องเสียได้ในคนถ้าจับแล้วไม่ล้างมือส่วนเรื่องพิษนั้นเราก็สามารถพบได้ในสัตว์เลื้อยคลานบางชนิดครับยกตัวอย่างเช่นเจ้าตัวมังกรโคโมโดนะครับแต่ว่าตัวเหี้ยในประเทศไทยและเจ้าซาวานามอนิเตอร์ที่อยู่ในคลิปนั้นไม่มีพิษครับ
1: เหมือนเด็กหัดว่ายน้ำอ่ะแต่พิก
2: นุ่มมากอ
1: ่ะเหมือนเด็กหัดว่ายน้ำอ่ะแต่พิก
0: อีกคลิปหนึ่งที่มีคนกำลังพูดถึงในปัจจุบันก็คือการที่อาจารย์จิกเกนบนสัตวแพทย์จากมหาวิทยาลัยมหิดลนั้นไปพบเหี้ยที่อยู่ในน้ำแล้วเหี้ยตัวนั้นเนี่ยมีอาการหงายท้องแล้วก็หมุนกลิ้งอยู่ในน้ำโดยปกติแล้วอาการเหล่านี้เนี่ยจะไม่พบในเหี้ยปกติแล้วก็ทำการย้ายเหี้ยตัวนี้เนี่ยมาที่โรงพยาบาลสัตว์แล้วทำการตรวจวินิจฉัยพบว่าเหี้ยตัวนี้มีอาการลำไส้อักเสบมีแก๊สในกระเพาะและลำไส้เยอะผิดปกติรวมทั้งมีการติดเชื้อในทางเดินอาหารครับและทีมสัตวแพทย์ได้ทำการสันนิษฐานว่าอาจจะเกิดจากการที่เหี้ยได้ไปกินอาหารที่ไม่เหมาะสมและจากการที่เราใช้ชีวิตในปัจจุบันมีการทำอาหารมีการทิ้งเศษสิ่งปฏิกูลและรวมถึงการเลี้ยงสัตว์ต่างๆบริเวณบ้านนั้นก็เป็นสาเหตุโน้มน้าวทำให้เหี้ยในธรรมชาติขึ้นมากินสิ่งของเหล่านี้เนื่องจากเหี้ยในธรรมนั้นเป็นสัตว์ที่อยู่ในกลุ่มสกาเวนเจอร์ซึ่งหมายถึงสัตว์ที่เก็บกินสิ่งปฏิกูลรวมถึงเศษซากสัตว์ชนิดต่างๆครับถ้าพูดถึงเหี้ยสิ่งหนึ่งที่คนทั่วไปคิดขึ้นมาก็คือสิ่งที่ไม่เป็นมงคลซึ่งสิ่งที่ไม่เป็นมงคลนี้เป็นสิ่งที่เหี้ยทำหรือเป็นสิ่งที่มนุษย์สมมุติให้เหี้ยเป็น

แป้งสามารถที่ทำให้เกิดการติดไฟได้อย่างไรปฏิกิริยารุนแรงทีเดียวโอกาสเกิดขึ้นได้ไม่มากแต่เมื่อเกิดขึ้นแล้วก็ต้องเรียนรู้เอาไว้ต้องมี3ปัจจัยหลักกับอีก2ปัจจัยย่อยทำให้เกิดการระเบิดของฝุ่นที่เรียกว่า dust explosion เหตุการณ์การเกิดเพลิงไหม้ที่นิวไทเปวอเตอร์พาร์คเนี่ยเหตุการณ์ที่มีผู้บาดเจ็บและค่อนข้างจะสาหัสเกินกว่า500คนแล้วก็มีการเสียชีวิตด้วยจุดเริ่มต้นเนี่ยมาจากการใช้ผงแป้งที่เติมสีเข้าไปลักษณะการใช้ก็คือใช้เครื่องเนี่ยที่เป็นลมพ่นออกมาทำให้เกิดการสร้างบรรยากาศในงานดนตรีตอนกลางคืนปัจจัยที่ทำให้เกิดโศกนาฏกรรมครั้งนี้เนี่ยมี3ประการหลักกับ2ปัจจัยย่อยปัจจัยหลักคือ1มีออกซิเจนออกซิเจนในทั่วไปเนี่ย 21% ของบรรยากาศ2มีเชื้อเพลิงก็คือฝุ่นแป้งเนี่ยที่พ่นออกไปสามคือมีแหล่งพลังงานความร้อนหรือประกายไฟนะครับอย่างน้อยต้องมีประมาณสัก500องศาในกรณีนี้อาจจะเป็นการที่เกิดจากไฟฟ้าสถิตหรือเกิดจากประกายไฟจากมอเตอร์ก็แล้วแต่อีก2ปัจจัยย่อยก็คือฝุ่นผงที่ติดไฟได้ไม่ใช่ว่าจะติดไฟได้เองมันต้องมีความหนาแน่นของฝุ่น

เหล่านี้ในอากาศมากเพียงพอแต่ถ้าเกิดน้อยๆก็ไม่ติดไฟหรือมากเกินไปที่เป็นก้อนๆก็ติดไฟยากเช่นเดียวกันนอกจากมีความหนาแน่นที่สูงนะครับมันจะต้องอยู่ในบริเวณใดบริเวณหนึ่งอย่างจำกัดเมื่อเกิดประกายไฟเกิดขึ้นในที่นี้นะครับจะมีการเผาไหม้ในเบื้องต้นก็จะเกิดแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์และน้ำแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์กับน้ำเนี่ยก็จะเกิดการขยายตัวพร้อมๆกับอุณหภูมิที่กระจายไปเกิดการระเบิดของฝุ่นที่เรียกว่า dust explosion ภายในเวลา10วินาทีเนี่ยมันก็กระจายไปทั่วบริเวณและทำให้ฝุ่นผงที่ตกลงมาเนี่ยเนื่องจากมีความดันก็จะฟุ้งกระจายขึ้นไปอีกทำให้มีการไหม้ขึ้นมาอีกครั้งหนึ่งทำให้เกิดการสันดาปครั้งที่2 3 4ต่อเนื่องไปเรื่อยๆและยิ่งหลายๆครั้งก็ยิ่งมีความรุนแรงมากขึ้นเพราะว่าจะมีทั้งความดันและมีความร้อนเหตุการณ์นี้จบในเวลาประมาณ30วินาทีเพราะว่าพอผงฝุ่นหรือผงแป้งหรือฝุ่นแป้งที่ติดไฟได้มันหมดมันก็จบนะครับความร้อนก็อาจจะหายไปด้วยความรวดเร็วแต่ความร้อนที่ภายในไม่กี่วินาทีเนี่ยมีที่อุณหภูมิประมาณ400หรือ500องศาขึ้นไปก็เพียงพอที่จะทำให้ผิวหนังด้านนอกเนี่ยเกิดการสูญเสียในกรณีนี้เนี่ยต้องเข้าใจว่าถ้าเกิดก้มลงต่ำเพื่อหนีความร้อนเนี่ยมันไม่เหมือนไฟไหม้ทั่วไปที่ควันต่างๆอยู่ข้างบนแล้วก็ข้างล่างยังพอมีออกซิเจนยังหนีได้บ้างคราวนี้มันเหมือนกับทุกอย่างเนี่ยมันเผาขึ้นมาทั้งหมดโอกาสที่จะหนีรอดลำบากมากการกระโดดลงไปในน้ำก็อาจจะเป็นการแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าในระดับหนึ่งแต่วิธีการดีที่สุดก็คือหลีกเลี่ยงกิจกรรมในลักษณะนี้สิ่งที่เราเรียนรู้จากโศกนาฏกรรมที่เกิดจากไฟไหม้ที่มีต้นเหตุจากฝุ่นผงผู้ที่นำวัตถุหรือผงต่างๆที่อาจจะติดไฟได้เนี่ยควรจะศึกษาข้อกำหนดต่างๆหรือคุณสมบัติต่างๆของมันในเบื้องต้นและควรจะต้องระมัดระวังว่าถ้าเกิดเหตุการณ์แล้วควรจะทำยังไงวัยรุ่นทั่วไปที่ยังมีจิตใจที่สนุกสนานอยู่นะครับเลี่ยงการที่เข้าไปในการจัดที่อาจจะดูไม่ได้มาตรฐานนักนะครับรักษาชีวิตไว้สนุกไปนานๆเลี่ยงออกมาซะก่อนที่จะเกิดอุบัติเหตุ

ผมว่าเราโดนหลอกมากกว่าเหมือนกับว่ามีผู้ผลิตผู้จำหน่ายเราก็คือเหยื่อการที่เราไปจัดฟันแฟชั่นเนี่ยเนื่องจากวัสดุที่ไม่ได้มาตรฐานไม่ได้ผ่านอย.เพราะฉะนั้นเนี่ยสิ่งที่มันรั่วไหลออกมาจากตัววัสดุเองเนี่ยมันก็สามารถทำให้เกิดการระคายเคืองกับเนื้อเยื่อเกิดการอักเสบการติดเชื้อพอติดเชื้อแล้วเราไม่ได้รับการรักษาใดๆในที่สุดมันก็ลุกลามแล้วอาจจะไปสู่กระแสเลือดก็

ในช่องปากก่อนที่จะนําเข้ามาใช้ก็ต้องมีการฆ่าเชื้อทําให้ปลอดเชื้ออย่างลวดที่นํามาใช้เนี่ยถ้าเกิดเขาเอาลวดที่อยู่ในท้องตลาดที่เขาเอาไปนําไปร้อยลูกปัดเอาอะไรมาใช้ในปากเราเนี่ยนอกจากมันจะเป็นสนิมหรือว่ามันอาจจะมีโลหะอะไรรั่วไหลออกมามีตะกั่วสารเราคิดว่าในนั้นมีสารอะไรบ้างที่มันจะรั่วไหลออกมาขนาดเราไปมัดปากถุงเองเนี่ยเรายังได้กลิ่นที่มันเหม็นแล้วมาอยู่ในช่องปากเราเป็นเดือนๆหลังจากนั้นสีมันก็จะจางลงสีที่อยู่ในยางเนี่ยครับที่มันจางที่มันซึมรั่วไหลออกมาในปากเราเนี่ยมันก็สะสมอยู่ในร่างกายเราในที่สุดมันไปสะสมที่ระบบขับถ่ายมันก็จะเกิดเป็นพิษที่ตับที่ไตอันตรายที่เราเอาเครื่องมือที่ไม่ได้มาตรฐานนี่ครับมาอยู่ในปากของเราเนี่ยเราก็เห็นว่าอย่างเช่น1คือเหงือกอักเสบปากบวมหรือว่าฟันนี่อาจจะถูกเคลื่อนโดยผิดตำแหน่งศพกระแทกก็เกิดฟันตายหรือแม้กระทั่งที่เคยมีข่าวใน 2-3 ปีก่อนก็มีเสียชีวิตเนื่องจากติดเชื้อเข้าไปในกระแสเลือดก็การจัดฟันนะครับเดี๋ยวนี้เป็นแฟชั่นไปแล้วเวลาเพื่อนเขาติดเราก็อยากเห็นอยากมีเปลือกอยู่ในปากเหมือนกันส่วนใหญ่ก็เป็นตามกระแสสังคมการจัดฟันจริงๆนะครับวัตถุประสงค์ก็เพื่อแก้ไขความผิดปกติของฟันที่อาจเช่นฟันเหยินฟันยื่นฟันซ้อนเกฟันห่างฟันไม่สบกันหรือแม้กระทั่งคางเบี้ยวคางยื่นพวกนี้เราสามารถช่วยให้เขาสามารถสบฟันได้ตามปกติแล้วก็พูดชัดมีความแต่สำหรับคนที่มีฟันดีอยู่แล้วเนี่ยก็ไม่จำเป็นจะต้องไปดัดฟันเพราะว่าสิ่งที่เรามีอยู่ก็คือธรรมชาติเป็นสิ่งที่ดีที่สุดการดัดฟันเถื่อนเนี่ยเสี่ยงต่อชีวิตคือไม่มีใครตายเพราะจัดฟันปกติแต่มีคนตายเพราะจัดฟันแบบเถื่อนแบบไม่ได้มาตรฐานแล้วก็ไม่มีใครตายถ้าไม่ได้จัดฟันคือถ้าเราทำกับทันตแพทย์แล้วก็อย่างน้อยเราก็วางใจได้ระดับหนึ่งว่าทันตแพทย์ย่อมให้การรักษาที่ดีกับเราในกรณีที่เราติดไปแล้วแล้วเราไม่แน่ใจว่าสิ่งที่เราอยู่ในปากเราเนี่ยเป็นวัสดุที่ได้มาตรฐานหรือไม่เราก็ดูจากอาการมีระคายเคืองไหมมีปวดแสบปวดร้อนหรือเจ็บหรืออะไรไหมแล้วเราก็ควรไปพบทันตแพทย์เพื่อให้ประเมินถ้าเกิดมีอาการเหล่านี้เกิดขึ้น

สวัสดีค่ะช่วงนี้รับชมข่าวในพระราชสำนักประจำวันพระหัสบดีที่27สิงหาคมพุทธศักราช2569ค่ะพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ส่งข้อความพระราชสารอำนวยพรไปยังประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐมอลโดวาในโอกาสวันเอกราชของสาธารณรัฐมอลโดวาซึ่งตรงกับวันที่27สิงหาคม2569ข้อความพระราชสารมีดังนี้พระท่านนางสาวมายาซันดูประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐมอลโดวากรุงคีชีเนาในโอกาสบรรเอกราชของสาธารณรัฐมอลโดวาข้าพเจ้าขอส่งคำอวยพรและความปรารถนาดีด้วยใจจริงเพื่อท่านประธานาธิบดีมีพลานามัยสมบูรณ์แข็งแรงและประสบความสุขสวัสดีทั้งเพื่อความสงบสุขความก้าวหน้าและความรุ่งเรืองของประเทศและประชาชนชาวมอลโดวาความสัมพันธ์ชั้นมิตรระหว่างประเทศไทยกับสาธารณรัฐมอลโดวาได้พัฒนาและกระชับแน่นแฟ้นมาอย่างต่อเนื่องนับแต่มีการสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตระหว่างกันเมื่อปี2535ข้าพเจ้ามั่นใจว่าด้วยเจตนารมณ์อันดีและความมุ่งมั่นร่วมกันเราจะทำงานร่วมกันอย่างใกล้ชิดเพื่อพัฒนาความร่วมมืออันยังประโยชน์ร่วมกันให้เพิ่มพูนยิ่งขึ้นไปโดยเฉพาะในด้านการค้าการลงทุนและการท่องเที่ยวอันจะนำมาซึ่งประโยชน์สุขเป็นอเนกประการแก่ประเทศและประชาชนทั้งสองฝ่ายพระปรมาภิไธยมหาวชิราลงกรณ์พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีทรงติดตามการดำเนินงานโครงการเสริมสร้างศักยภาพของเด็กและเยาวชนเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีในพื้นที่กรุงเทพมหานครตามพระราชดำริวันนี้เวลา 8:48 นาทีสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินไปยังโรงเรียนวัดสีชมพูเขตหนองจอกกรุงเทพมหานครทรงติดตามการดำเนินงานโครงการเสริมสร้างศักยภาพของเด็กและเยาวชนเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีในพื้นที่กรุงเทพมหานครตามพระราชดำริซึ่งโรงเรียนดำเนินกิจกรรมการพัฒนาเด็กและเยาวชนตามแผนพัฒนาเด็กและภัยเยาวชนในถิ่นทุรกันดารตามพระราชดำริสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีฉบับที่5พุทธศักราช2560ถึง2569มาตั้งแต่ปี2560ถึงปัจจุบันมีผลการดำเนินงานตามเป้าหมายต่างๆที่มุ่งให้เด็กและเยาวชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นสามารถเพิ่มโอกาสทางการศึกษาให้แก่เด็กและเยาวชนในพื้นที่เมื่อนักเรียนจบการศึกษาชั้นประถมศึกษาปีที่6แล้วได้เรียนต่อในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ผลการทดสอบโอเน็ตคะแนนเฉลี่ยของโรงเรียนสูงกว่าระดับประเทศ2กลุ่มสาระการเรียนรู้ได้แก่วิชาภาษาไทยและวิชาวิทยาศาสตร์โอกาสนี้ทอดพระเนตรกิจกรรมของนักเรียนเช่นกิจกรรมหัศจรรย์ยางกล้วยสอนให้เรียนรู้ส่วนประกอบต้นกล้วยฝึกกระบวนการคิดโครงการเกษตรเพื่ออาหารกลางวันใช้พื้นที่ว่างในโรงเรียนทำแปลงปลูกผักไฮโดรโปนิกแปลงปลูกสูงการเลี้ยงไก่ไข่เพราะเห็ดนางฟ้าภูฏานหรือเห็ดภูฏานเลี้ยงปลาดุกบิ๊กอุยในบ่อซีเมนต์สามารถนำผลผลิตการเกษตรไปประกอบอาหารกลางวันให้แก่นักเรียนได้ซึ่งด้านการจัดการเรียนรู้เกษตรนักเรียนได้เรียนรู้

เกษตรทฤษฎีใหม่และเรียนรู้การแก้ปัญหาเช่นในฤดูฝนพื้นที่เกษตรน้ำท่วมขังไม่สามารถปลูกพืชผักได้นักเรียนจึงช่วยกันขุดคลองไส้ไก่รูปเลข9ไทยและนำดินทำเป็นโคกเพื่อใช้ทดลองปลูกพืชผักและจัดทำโครงงานสมาร์ทส้มตำ Explorer ซึ่งเป็นการเรียนรู้ศัพท์ภาษาอังกฤษจากการตำส้มตำที่เกิดจากความสนใจของนักเรียนที่เรียนที่สวนของพ่อซึ่งเป็นแหล่งเรียนรู้ของนักเรียนในโครงการเกษตรทฤษฎีใหม่ตามแนวพระราชดำริอีกทั้งมีการฝึกอาชีพแก่นักเรียนเช่นทำกล้วยฉาบและทำข้าวเกรียบเห็ดนางฟ้าจากนั้นทอดพระเนตรกิจกรรมการบริหารชุดคีตะมวยไทยที่สร้างความสนุกสนานในการออกกำลังกายช่วยให้ร่างกายมีความแข็งแรงและยังได้ทอดพระเนตรการแสดงดนตรีและนาฏศิลป์ของนักเรียนชมรมนาฏศิลป์และดนตรีไทยประยุกต์เป็นกิจกรรมที่พัฒนาศักยภาพด้านดนตรีให้แก่นักเรียนตลอดจนให้เห็นคุณค่าของวัฒนธรรมและภูมิปัญญาไทยโรงเรียนยังมีกิจกรรมห้องพยาบาลห้องสมุดและกิจกรรมบูรณาการเรียนรู้การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่ให้นักเรียนเก็บตัวอย่างพันธุ์ไม้มาเรียนรู้เกี่ยวกับพืชอย่างเป็นระบบเพื่อการเรียนรู้และอนุรักษ์ทรัพยากรพืชอย่างยั่งยืนทั้งมีกิจกรรมสหกรณ์ร้านค้าด้วยโรงเรียนนี้ก่อตั้งมาปี2476เดิมชื่อโรงเรียนประชาบาลคลอง10วัดสีชมพูต่อมาปี2515เปลี่ยนชื่อเป็นโรงเรียนวัดสีชมพูปัจจุบันมีนักเรียนระดับปฐมวัยถึงชั้นปฐมศึกษาปีที่6จำนวน116คนเวลา 13:23 น.เสด็จพระราชดำเนินไปยังโรงเรียนเคหะทุ่ง2ห้องวิทยา1เขตทุ่ง2ห้องกรุงเทพมหานครซึ่งเป็นโรงเรียนขยายโอกาสให้คนในชุมชนช่วยสร้างความเข้มแข็งและพึ่งตนเองได้ครอบครัวและชุมชนเกิดการพัฒนาช่วยเหลือสนับสนุนการพัฒนาเด็กและเยาวชนไปพร้อมๆกันปัจจุบันเปิดสอนในระดับชั้นอนุบาลถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3มีนักเรียน919คนมีครูและบุคลากร15คนโดยจัดการเรียนการสอน2ภาษาคือภาษาไทยและภาษาอังกฤษซึ่งเป็นไปตามนโยบายสนับสนุนและส่งเสริมการศึกษาของสำนักงานเขตหลัก4กรุงเทพมหานครสำหรับภาษาอังกฤษมีการจัดห้องเรียนภาษาและกิจกรรมการเรียนรู้ร่วมกับครูต่างชาติทำให้นักเรียนสามารถติดต่อสื่อสารและก้าวทันโลกนอกจากนี้มีเด็กและเยาวชนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญาจำนวน4คนได้จัดการสอนในแบบเรียนรวมและมีการจัดสื่อการเรียนรู้เพิ่มเติมที่เหมาะกับนักเรียนแต่ละบุคคลโดยผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐานประจำปีการศึกษา2568ในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สูงกว่าระดับประเทศด้านกิจกรรมพัฒนาทักษะทางสมองการทำน้ำหอมจากดอกไม้ไทยของนักเรียนระดับชั้นอนุบาลช่วยให้นักเรียนมีสมาธิรู้จักการรอคอยการตัดสินใจและมีความคิดสร้างสรรค์ด้านงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียนมีการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเช่นเก็บตัวอย่างพันธุ์ไม้ภายในโรงเรียนและจัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์ชามะแวงเครือพบว่าผลของชามะแวงเครือสามารถลดระดับน้ำตาลในเลือดได้กิจกรรมเลี้ยงปลาสวยงามเป็นส่วนหนึ่งของโครงการส่งเสริมการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำสวยงามในโรงเรียนพื้นที่กรุงเทพมหานครโดยเน้นปลาสวยงามที่เลี้ยงง่ายและเป็นที่ต้องการของตลาดเช่นปลาหางนกยูงปลากัดลูนและปลาสอดเป็นการพัฒนาทักษะชีวิตความรับผิดชอบและการทำงานร่วมกันของเด็กและเยาวชนและเป็นการฝึกทักษะอาชีพสามารถนำความรู้ไปต่อยอดสร้างรายได้ให้แก่ตนเองและครอบครัวได้ในอนาคตด้านกิจกรรมโครงการเกษตรเพื่ออาหารกลางวันส่งเสริมให้นักเรียนลงมือปฏิบัติจริงช่วยการปลูกพืชหมุนเวียนที่เหมาะสมกับพื้นที่ที่จำกัดสามารถนำไปประกอบอาชีพได้ทั้งพืชผักสวนครัวพืชสมุนไพรเช่นมะเขือคะน้ามะระจีนฟักเขียวมะแว้งเครือตะไคร้ขิงและข่าไม้ผลที่ให้ผลผลิตระยะสั้นเช่นกล้วยและมะละกอด้านปศุสัตว์เลี้ยงปลาดุกปลานิลและปลาทับทิมนอกจากนี้มีการปลูกผักไฮโดรโปนิกน้ำนิ่งการเพาะเลี้ยงหนาแดงการทำปุ๋ยใบไม้แบบกลับกองการเพาะเลี้ยงไส้เดือนและการเพาะเห็ดนางฟ้าภูฏานด้านกิจกรรมห้องสมุดมีการส่งเสริมรักการอ่านต่างๆโดยจัดกิจกรรมกระตุ้นนิสัยรักการอ่านเช่นกิจกรรมพี่อ่านและเล่านิทานให้น้องฟังหน้าเสาธงเดือนละหนึ่งครั้งจากเรื่องย่อหรือข้อคิดจากหนังสือที่ประทับใจ

และนำหนังสือหน้าอ่านหน้าเสาธงทุกวันอังคารและกิจกรรมสหกรณ์ส่งเสริมการผลิตด้วยการแปรรูปจากผลิตผลทางการเกษตรเช่นแหนมเห็ดขนมทองพับเห็ดนางฟ้าเห็ดสวรรค์สลัดโรน้ำพริกปลาดุกฟูไส้อั่วปลาดุกและน้ำสาวรสซึ่งนักเรียนได้ลงมือปฏิบัติจริงตั้งแต่การวางแผนจนถึงการจัดจำหน่ายสามารถสร้างรายได้ระหว่างเรียนและพัฒนาเป็นอาชีพได้ในอนาคตด้วยผลิตภัณฑ์แปรรูปต่างๆของนักเรียนนำไปวางจำหน่ายในร้านสหกรณ์โรงเรียนการดำเนินงานโครงการตามพระราชดำริของโรงเรียนในพื้นที่กรุงเทพมหานครช่วยเพิ่มโอกาสทางการศึกษาทำให้เด็กและเยาวชนได้มีโอกาสศึกษาต่อมากขึ้นรวมทั้งพัฒนาความสามารถของครูและโรงเรียนให้จัดการศึกษาในรูปแบบที่เหมาะสมสำหรับเด็กและเยาวชนในแต่ละพื้นที่

พระเจ้าบรวงเธอพระองค์เจ้าอธิตยาธรกิตติคุณเสด็จไปในการพระพิธีธรรมสวดพระพิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาดาวเด่นที่ราเทพพยาวดีกรมหลวงราชสารีริกธาตุสิริพัฒน์มหาวชิราราชธิดาวันนี้ณพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมหาราชวังเวลา 10:44 นาทีพระเจ้าบรมวงศ์เธอพระองค์เจ้าอธิตยาธรกิตติคุณเสด็จไปทรงเป็นประธานในการที่พระพิธีธรรมสวดพระพิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาดาวเด่นที่ราเทพยวดีกรมหลวงราชสารีนีสิริพัฒน์มหาวชิราราชธิดารับพระราชทานฉันเพลเป็นพระพิธีธรรมจากวัดสุทัศน์เทพวรารามและวัดบวรนิเวศวิหารกรุงเทพมหานครรวม8รูปท่านี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้มีพระพิธีธรรมสวดพระพิธรรมพระศพประจำทั้งกลางวันกลางคืนรับพระราชทานฉันเช้าวันละ8รูปรับพระราชทานฉันเพลวันละ8รูปและประคมย่ำยามกำหนด100วันโดยมีพระบรมวงศานุวงศ์เสด็จพระราชดำเนินและเสด็จไปทรงเป็นประธานรวมทั้งองคมนตรีเป็นประธานในช่วงเวลาต่างพระบรมวงศ์เธอพระองค์เจ้าเฉลิมศึกยุคลเสด็จไปทรงเป็นทรงเปิดอาคารเพชรสุวัฒนาและประธานเข็มที่ระลึกเข็มกิตติคุณแก่ผู้บริหารครูบุคลากรและนักเรียนโรงเรียนพนมมาศพิทยากรจังหวัดอุตรดิตถ์วันนี้เวลา 9:19 นาทีพระบรมวงศ์เธอเจ้าเฉลิมศึกยุคลเสด็จไปยังโรงเรียนพนมมาศพิทยากรอำเภอลับแลจังหวัดอุตรดิตถ์ในการนี้ทรงจุดธูปเทียนเครื่องทองน้อยถวายราชสักการะพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวพระมหาธีรราชเจ้ารัชกาลที่6และพระรูปสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอเจ้าฟ้าพัชรราชสุดาสิริโสภาพรรณวดีกรมพระนครปฐมบรมคัตติยานีมหาธีรราชธิดาฉะนั้นทรงเปิดอาคารเพชรสุวัฒนาซึ่งทางโรงเรียนได้ปรับปรุงขึ้นเนื่องในอภิรักษ์กิตติสมัย100ปีวันประสูติสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอเจ้าฟ้าพัชรราชสุดาสิริโสภาพรรณวดีกรมพระนครปฐมบรมคัตติยานีมหาธีรราชธิดาและ100ปีวันสถาปนาพระนางเจ้าสุวัฒนาพระบรมราชเทวีพุทธศักราช2568พระเฉลิมพระเกียรติและน้อมรำลึกถึงพระกรุณาธิคุณที่ทั้งสองพระองค์ทรงสืบสานพระบรมราโชบายด้านการศึกษาของรัชกาลที่6ในการปฏิรูประบบการศึกษาให้ทันสมัยเหมาะสมกับบริบทแห่งความเป็นรัฐสมัยใหม่ยังความเจริญมั่นคงเป็นปึกแผ่นแก่ประเทศชาติซึ่งอาคารหลังนี้เป็นอาคารโถงชั้นเดียวใช้สำหรับจัดกิจกรรมอเนกประสงค์ของโรงเรียนต่อจากนั้นประธานเข็มที่ระลึกแก่ผู้บริหารที่เข้ารับตำแหน่งใหม่จำนวน1รายประธานเข็มเกียรติคุณแก่ครูและบุคลากรที่ปฏิบัติหน้าที่ครบ20ปีและ10ปีและประธานเกียรติบัตรแก่ลูกเสือยุวกาชาติผู้มีจิตสาธารณะต้นแบบโอกาสนี้ทอดพระเนตรนิทรรศการผลงานนักเรียนและผลงานการจัดการศึกษาของโรงเรียนอาทิการปักหน้าหมอนผาโดยมีปราชญ์ชาวบ้านเข้าไปให้ความรู้แก่นักเรียนด้วยการใช้เทคนิคการปักดิ้นยืดลายโบราณเช่นลายนาคลายหงและลายไทยลงบนหน้าหมอนผาซึ่งเป็นเอกลักษณ์ของชาวลับแลเพื่อให้เยาวชนได้สืบสานภูมิปัญญาและรักษาไว้ซึ่งอัตลักษณ์ท้องถิ่นเทศกาลวิชาการศิลปะการแข่งประกวดภาพระบายสี

การจัดสวนถาดแบบแห้งและกิจกรรมชมรมดนตรีไทยที่ได้รับรางวัลและเข้าร่วมการแข่งขันในระดับภูมิภาคและระดับประเทศในรายการต่างๆโรงเรียนพนมมาศพิทยากรเดิมชื่อโรงเรียนทองอินทรวิทยาคมในปี2450พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวพระมหาธีรราชเจ้าเมื่อครั้งทรงดำรงพระราชอิสริยยศสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชเจ้าฟ้ามหาวิชราวุธสยามกุฎราชกุมารได้เสด็จพระราชดำเนินไปทรงเปิดโรงเรียนและพระราชทานชื่อว่าโรงเรียนพนมมาศพิทยากรต่อมาในปี2562มูลนิธิสถาบันการศึกษาในรัชกาลที่6และสมเด็จเจ้าฟ้าพัชรราชสุดาได้รับโรงเรียนแห่งนี้ไว้เป็นโรงเรียนในเครือข่ายสถาบันการศึกษาในรัชกาลที่6และสมเด็จพระเจ้าพระคินีเธอเจ้าฟ้าพัชรราชสุดาสิริโสภาพรรณวดีปัจจุบันโรงเรียนเปิดสอนระดับชั้นอนุบาลถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3มีนักเรียน554คนมีครูและบุคลากร58คนมีนางนฤมลเลิศรัตน์พัฒนาเป็นผู้อำนวยการโรงเรียนองคมนตรีเป็นประธานในการพระพิธีธรรมสวดพระพิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาวันนี้ณพระที่นั่งพิมานรัตยานในพระบรมมหาราชวังเวลา 7:00 น.พลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาองคมนตรีเป็นประธานในการที่พระพิธีธรรมสวดพระพิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดารับพระราชทานฉันเช้าพระพิธีธรรมจากวัดระฆังโคสิตารามและวัดประยุรวงศ์สาวาสกรุงเทพมหานครรวม8รูปเวลา 17:00 น.พลเอกเฉลิมชัยสิทธิศาสตร์องค์กูและเวลา 19:00 น.พลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาองคมนตรีเป็นประธานในการพระพิธีธรรมสวดพระพิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาซึ่งช่วงเวลานี้เป็นพระพิธีธรรมจากวัดจักรวรรดิราชาวาสและวัดสะเกษกรุงเทพมหานครรวม8รูปองคมนตรีเชิญถุงสิ่งของพระราชทานไปมอบแก่ผู้ประสบอัคคีภัยบริเวณชุมชนวัดประชาระบือธรรมเขตดุสิตกรุงเทพมหานครวันนี้ที่โรงเรียนวัดประชาระบือธรรมเขตดุสิตกรุงเทพมหานครพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้นายเกษมวัฒนชัยองคมนตรีและคณะมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์เชิญถุงสิ่งของพระราชทานจำนวน20ถุงไปมอบให้แก่ครอบครัวผู้ประสบอัคคีภัยเพื่อบรรเทาทุกข์และบำรุงขวัญกำลังใจจากเหตุอัคคีภัยบริเวณชุมชนวัดประชาระบือธรรมเมื่อเวลา 21:53 นาทีของวันที่26สิงหาคม2569มีบ้านเรือนได้รับความเสียหาย16หลังคาเรือนรวม20ครัวเรือนจำนวน52คนเบื้องต้นไม่มีผู้ได้รับบาดเจ็บและไม่มีผู้เสียชีวิตทันทีสำนักงานเขตดุสิตได้ตั้งศูนย์พักพิงช่วยเหลือผู้ประสบอัคคีภัยณบริเวณโรงเรียนวัดประชาระบือธรรมและประสานหน่วยงานต่างๆที่เกี่ยวข้องอาทิกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยกระทรวงมหาดไทยกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์สำนักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยกรุงเทพมหานครสถานีตำรวจนครบาลสามเสนสภากาชาดไทยและมูลนิธิป่อเต็กตึ๊งเข้าไปให้ความดูแลและให้การช่วยเหลือครอบครัวผู้ประสบภัยในเบื้องต้นเป็นฐานในการวิเคราะห์และออกแบบแนวทางดำเนินงานโดยมีผู้อำนวยการโรงเรียนเข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการรวม206คนจากโรงเรียน206แห่งในพื้นที่ห่างไกลครอบคลุมพื้นที่63จังหวัดทั่วประเทศซึ่งมีความแตกต่างของขนาดโรงเรียนกำลังครูและความภายในแต่ละพื้นที่ซึ่งจะนำข้อมูลมาใช้ประกอบการกำหนดแนวทางพัฒนาที่เหมาะสมกับบริบทของแต่ละโรงเรียนภายใต้แนวทางพัฒนา3เสาหลัก5กลยุทธ์พร้อมขับเคลื่อนผ่านการพัฒนาครูการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนชีวิตและทักษะอาชีพและการบริหาร

จัดการโรงเรียนอย่างมีคุณภาพในผลจากการประชุมเชิงปฏิบัติการในครั้งนี้จะใช้เป็นฐานข้อมูลเพื่อดำเนินการจัดทำยุทธศาสตร์การพัฒนาโรงเรียนในโครงการกองทุนการศึกษาและโรงเรียนเครือข่ายด้านคุณธรรมจริยธรรมในสังกัดสำนักงานการศึกษาขั้นพื้นฐานต่อไปหน่วยงานต่างๆได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงวันนี้ณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวังเวลา10นาฬิกาบริษัทมาซาย่าเฟอร์นิเจอร์จำกัดได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้มีพระสงฆ์จำนวน10รูปจากวัดเทพลีลากรุงเทพมหานครวัดตะโกวัดเสนาสนารามจังหวัดพระนครศรีอยุธยาวัดทุ่งท่าช้างจังหวัดลพบุรีวัดมหาธาตุวัดใหม่สามัคคีวัดซอกทรายวัดขอนยางขวางจังหวัดเพชรบูรณ์วัดม่อนศรีบุญโยงจังหวัดลำปางและวัดศาลาตึกจังหวัดนครปฐมสวดพระพุทธมนต์จบแล้วพระสงฆ์เท่านั้นสวดบทถวายพรพระต่อจากนั้นผู้แทนเจ้าภาพถวายพัฒหารเพลแด่พระสงฆ์ทั้ง10รูปจากนั้นผู้แทนเจ้าภาพถวายผ้าไตรแด่พระสงฆ์พระสงฆ์สดับปกรณ์และอนุโมทนาเวลา 14:30 นาทีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนาจังหวัดเชียงใหม่บริษัท KAPEX ประเทศไทยจำกัดบริษัทฮอลลีวูดอินเตอร์เนชั่นแนลจำกัดและนายบงบริษบูราณพร้อมคณะได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้มีพระสงฆ์จำนวน10รูปจากวัดอรุณราชวรารามวัดกำแพงกรุงเทพมหานครวัดปรมายิกาวาสวัดบางเลนเจริญจังหวัดนนทบุรีวัดหัวเตยจังหวัดพัทลุงวัดเตาปูนวัดสนจังหวัดนครศรีธรรมราชสวดมาติกาสัปปกรณ์และอนุโมทนาเวลา 17:00 นมหาวิทยาลัยราชพฤกษ์จังหวัดนนทบุรีวิทยาลัยเทคโนโลยีตั้งตรงจิตบริหารธุรกิจกรุงเทพมหานครวิทยาลัยเทคโนโลยีตั้งตรงจิตบริหารธุรกิจสีย่านกรุงเทพมหานครวิทยาลัยเทคโนโลยีวิมลบริหารธุรกิจกรุงเทพมหานครวิทยาลัยเทคโนโลยีภูเก็ตจังหวัดภูเก็ตและโรงเรียนกันตบุตรกรุงเทพมหานครได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้มีพระสงฆ์จำนวน10รูปจากวัดต่างๆในจังหวัดมหาสารคามประกอบด้วยวัดขุนพรหมดำริวัดป่าโนนสะอาดวัดสิริบุญญารามวัดมงคลสามัคคีวัดหัวหนองวัดดอนงัววัดป่าบ้านยางวัดวังหินวัดนาดีวรารามและวัดศาลาทองสวดมาติกาสดับปกรณ์และอนุโมทนาและเวลา 19:00 นพรรคกล้าธรรมได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลพระพิธีธรรมสวดพระพิธรรมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้เป็นพระพิธีธรรมจากวัดบวรนิเวศวิหารกรุงเทพมหานคร4รูปและวัด7ยอดจังหวัดเชียงราย4รูปคณะบุคคลและประชาชนเดินทางไปกราบถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงและถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิราราชธิดาอย่างต่อเนื่อง
ันนี้ตลอดทั้งวันณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวังมีคณะบุคคลและประชาชนทั้งในกรุงเทพมหานครและต่างจังหวัดเดินทางไปกราบถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงอย่างต่อเนื่องอาทิองค์การบริหารส่วนตำบลหนองเหล่าจังหวัดอุบลราชธานีองค์การบริหารส่วนตำบลหน้าเขาจังหวัดกระบี่องค์การบริหารส่วนตำบลชมพูจังหวัดเชียงใหม่องค์การบริหาร

ส่วนตำบลควนชุมจังหวัดนครศรีธรรมราชองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองหลวงจังหวัดศรีสะเกษบริษัทเจแปนแอร์ไลน์จำกัดคณะผู้บริหารสมาชิกสภาเทศบาลพนักงานเทศบาลและตัวแทนประชาชนชาวเทศบาลตำบลเชียนใหญ่จับคุณภาพชีวิตของประชาชนให้มีคุณภาพที่ดีและยั่งยืนและณพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังมีคณะบุคคลและประชาชนทั้งในกรุงเทพมหานครและต่างจังหวัดเดินทางไปถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาเสด็จพระราชเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาอย่างต่อเนื่องอาทิองค์การบริหารส่วนตำบลหนองเหล่าจังหวัดอุบลราชธานีองค์การบริหารส่วนตำบลหน้าเขาจังหวัดกระบี่องค์การบริหารส่วนตำบลชมพูจังหวัดเชียงใหม่องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองหลวงจังหวัดศรีสะเกษองค์การบริหารส่วนตำบลควนชุมจังหวัดนครศรีธรรมราชเทศบาลตำบลเชียนใหญ่จังหวัดนครศรีธรรมราชองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งเตาใหม่จังหวัดสุราษฎร์ธานีสำนักงานเทศบาลเมืองกระนวลจังหวัดขอนแก่นศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้ระดับอำเภอพานทองจังหวัดชลบุรีบริษัทเจแปนแอร์ไลน์จำกัดเครือข่ายกองทุนแม่ของแผ่นดินและมหาวิทยาลัยราชพฤกษ์จังหวัดนนทบุรีท่านนี้สำนักพระราชวังเปิดให้ประชาชนเข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพและถวายสักการะพระศพทุกวันตั้งแต่เวลา8นาฬิกาถึง20นาฬิกาโปรดแต่งกายสุภาพไว้ทุกสุภาพบุรุษงดสวมกางเกงยีนสุภาพสตรีสวมกระโปรงหรือผ้านุ่งแล้วเด็กนักศึกษาสวมเครื่องแบบตามระเบียบกรรมการและที่ปรึกษาพิเศษอาวุโสมูลนิธิชัยพัฒนาเป็นประธานเปิดการสัมมนาผลสำเร็จด้านการส่งเสริมเผยแพร่และประชาสัมพันธ์โครงการพัฒนาและรณรงค์การใช้หญ้าแฝกอันเนื่องมาจากพระราชดำริวันนี้ที่โรงแรมรามาการ์เด้นกรุงเทพมหานครเขตหลัก4กรุงเทพมหานครนายสุเมธตันติเวชกุลกรรมการที่ปรึกษาพิเศษอาวุโสมูลนิธิชัยพัฒนาเป็นประธานในพิธีเปิดการผลสำเร็จด้านการส่งเสริมเผยแพร่และประชาสัมพันธ์โครงการพัฒนาและรณรงค์การใช้หญ้าแฝกอันเนื่องมาจากพระราชดำริซึ่งสำนักงานกปร.ร่วมกับหน่วยงานภาคีเครือข่ายภาครัฐภาคเอกชนและประชาชนจัดขึ้นระหว่างวันที่27ถึง28สิงหาคม2569เพื่อขับเคลื่อนการพัฒนาขยายผลต่อยอดงานวิจัยหญ้าแฝกให้ครอบคลุมทุกมิติโดยเฉพาะการปลูกฝังคนรุ่นใหม่และการขยายเครือข่ายอันจะนำไปสู่การใช้ประโยชน์จากหญ้าแฝกอย่างยั่งยืนโอกาสนี้ประธานในพิธีบรรยายพิเศษถึงแนวพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรในการส่งเสริมการปลูกหญ้าแฝกเพื่อมหัศจรรย์ในการอนุรักษ์ดินและน้ำตั้งแต่ปี2534และพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงสืบสานพระราชปณิธานการส่งเสริมและพัฒนาการใช้ประโยชน์จากหญ้าแฝกอย่างยั่งยืนในงานยังมีการบรรยายพิเศษโดยผู้ทรงคุณวุฒิจากหน่วยงานต่างๆที่ดำเนินงานสนองแนวพระราชดำริในการส่งเสริมและพัฒนาหญ้าแฝกรวมถึงเกษตรกรเครือข่ายคนรักแฝกที่ทดลองปลูกหญ้าแฝกและเห็นผลอย่างเป็นรูปธรรมมีการจัดนิทรรศการผลสำเร็จของกิจกรรมการพัฒนาและงานรณรงค์การใช้หญ้าแฝกอันเนื่องมาจากพระราชดำริของหน่วยงานต่างๆเพื่อถ่ายทอดองค์ความรู้และเป็นการรวบรวมผลงานในการเข้าร่วมการประชุมหญ้าแฝกนานาชาติครั้งที่8ซึ่งมีกำหนดจัดขึ้นระหว่างวันที่12ถึง14พฤษภาคม2570ณเมืองเจนไนสาธารณรัฐอินเดียจบข่าวในพระราชสำนักดิฉันสฤษฎิ์สวภาเอกเอี่ยมศิลป์สวัสดีค่ะ

0: นี่วิธีผูกเงื่อนพิรอดเราสอดเชือกเข้าไปแบบนี้
1: ได้แล้วค่ะโอ๊ยทำไมมันยากจังเลยครับปู่ผมทำตั้งแต่เทอมที่แล้วและไอ้วิชาลูกเสือเนี่ยเรียนกันไปทำไมอ่ะผมยังไม่เข้าใจเลย
0: วิชาลูกเสือน่ะเขาให้เรียนไว้เสริมประสบการณ์ชีวิตทำให้สามารถพึ่งพาตัวเองได้และเป็นที่พึ่งให้ผู้อื่นได้ด้วยแต่ที่มาที่ไปของลูกเสือปู่จำได้ไม่ค่อยแม่นจำได้แต่รัชกาลที่6ทรงเป็นผู้ก่อตั้งเดี๋ยวปู่ลองเข้าไปหาดูหนังสือในบ้านก่อนนะ
1: อะไรจะไปไหนอีกแล้วเนี่ยฉันอยากรู้นี่ว่ามีลูกเสือครั้งแรกเป็นยังไงไหนไม่อยากไปก็อยู่ที่นี่นะปากกาขนนกตื่นตื่นตื่นตื่นตื่น
2: โอ้ยตายแล้วโอ้ยหมดกันโอ้ยแย่เลยเลิกดีแต่หัววันเลยนี่
3: โชคดีนะครับโรงเรียนวชิราวุธวิทยาลัยสมัยรัชกาลที่6พุทธศักราช2460
1: พี่คะหนูขอถามหน่อยสิคะทำไมพี่ถึงมาเป็นลูกเสือล่ะคะ
4: ใช่ครับไหนจะต้องมาแต่งชุดแบบนี้อีกเหนื่อยก็เหนื่อยร้อนก็ร้อน
3: ในหลวงท่านตั้งคณะลูกเสือขึ้นมาก็เพื่อสอนว่าเยาวชนอย่างเราถ้าเรียนอย่างเดียวก็จะเป็นแค่หนังสือเดินได้นะต้องออกนอกห้องเรียนบ้างไปเจอประสบการณ์ต่างๆบ้างแบบนี
4: ้แบบนั้นมันก็ฟังสนุกดีหรอกครับแต่ไอ้ที่ต้องเดินทางไกลต้องเรียนผูกเงื่อนอะไรพวกเนี้ยผมไม่เข้าใจ
3: มันก็ต้องฝึกวินัยรู้จักอดทนแล้วก็เสียสละด้วยแล้ววิชาลูกเสือก็อย่างที่น้องๆเห็นเมื่อกี้แหละว่ามันสามารถช่วยเหลือคนอื่นได้ถึงเราจะเป็นแค่เด็กก็ตามอ่ะแล้วนี่รู้ไหมโอสยามของเราเป็นชาติร่วมก่อตั้งสมัชชาลูกเสือโลกด้วยนะเอาละเดี๋ยวพี่ไปก่อนนะ
0: เจอแล้วอีกเหตุผลที่ในโรงราชการที่6ทรงตั้งกองลูกเสือก็เพราะแต่ก่อนนะผู้คนไม่ค่อยเข้าใจคำว่าชาติกันหรอกเมื่อไม่รู้จักแล้วจะสอนให้รักชาติได้ยังไงท่านจึงเริ่มที่จะสอนให้คนรักและเสียสละให้หมู่คณะของตัวเองก่อนแล้วค่อยๆขยายมาเป็นการรักและเสียสละเพื่อประเทศชาติในที่สุดยังไงล่ะรู้อะไรไหมเมื่อเราผูกเงื่อนได้อย่างถูกวิธีก็จะสามารถนำไปใช้ประโยชน์ได้อย่างมากมายถึงขนาดชักลากรถบรรทุกคันใหญ่ๆหรือเรือดำโตๆได้ก็เหมือนผูกความรักความสามัคคีย่อมจะทำให้เกิดพลังอันแน่นแฟ้นกลมเกลียวในบ้านเมืองแต่ถ้าผูกผิดวิธีก็พันกันยุ่งเหยิงจนเกิดอันตรายได
4: ้ที่ในหลวงรัชกาลที่6ก่อตั้งลูกเสือขึ้นมาก็เพราะต้องการให้เยาวชนของไทยสร้างเสริมประสบการณ์ชีวิตนอกห้องเรียนมีวินัยอดทนและรู้จักเสียสละโดยมีจุดร่วมคือชาติศาสนาพระมหากษัตริย์เพื่อจะได้เป็นพลเมืองที่ดีของชาติในอนาคต

0: ปิดพื้นที่การสารสีสันจากเนื้อหาที่หลากหลายมุมมองความคิดสร้างสรรค์เพื่อสร้างการเปลี่ยนแปลงรายการที่ร่วมมือกันในการผลิต C-Space พื้นที่สื่อพลเมือง
1: นี่คือเรื่องราวจากบ้านของเราจากมุมมองของเราจากการผลิตของเราเราเป็นคนตัวเล็กๆที่มีความรู้สึกบางอย่างกับสิ่งที่เกิดขึ้นรอบตัวเราบันทึกเรื่องราวเราเก็บเกี่ยวถ้อยคำเราร้อยเรียงและส่งต่อสิ่งเหล่านี้ด้วยปรารถนาที่จะเห็นการงอกงามในบ้านของเราที่นี่บ้านเราทีมเต่ามูเราเป็นกลุ่มผู้ผลิตชาวกะเหรี่ยงที่เชื่อในพลังแห่งการสื่อสารเพื่อสร้างความเข้าใจในเรื่องราวของคนชายขอบช่วงปลายปีพ.ศ. 2556ที่ผ่านมาพวกเราเคยเดินทางไปยังรัฐกะเหรี่ยงประเทศพม่าเพื่อถ่ายทอดเรื่องราวเกี่ยวกับการศึกษาของเด็กๆที่ต้องหนีภัยกันสู้รบภายในประเทศและต้องกลายเป็นผู้พลัดถิ่นภายในประเทศตนเองนี่เป็นอีกครั้งที่เราเดินทางกลับไปเยือนรัฐกะเหรี่ยงเพื่อไปร่วมงานปีที่66ของการปฏิวัติสหภาพกะเหรี่ยงและไปดูว่า4ปีหลังมีกระบวนการพูดคุยสันติภาพในประเทศพม่ามีอะไรเปลี่ยนแปลงบ้างในพื้นที่ที่ถูกเรียกว่าแบล็กโซนหรือพื้นที่สงคราม

จุดเริ่มต้นจากชายแดนตะวันตกของประเทศไทยที่มีแม่น้ำเมยและสันลูวินกั้นเป็นพรมแดนพวกเรากำลังเดินทางข้ามเส้นพรมแดนปลายทางของเราคือหมู่บ้านเดบูนุพื้นที่กองบัญชาการกองพลที่5ของกองกำลังปลดปล่อยประชาชนกะเหรี่ยงตลอดช่วงหลายปีที่ผ่านมาพื้นที่แห่งนี้ไม่ใช่เรื่องง่ายนักสำหรับคนภายนอกที่ต้องการเดินทางไปเยือนเพราะสถานการณ์ในพื้นที่มีความเสี่ยงที่จะเกิดการปะทะระหว่างกองทัพรัฐบาลกับกองกำลังกลุ่มชาติพันธุ์ในพื้นที่ได้ตลอดเวลาเราใช้เวลาเดินทางด้วยเรือกว่า4ชั่วโมงและที่นี่คือจุดเริ่มต้นของการเดินทางบนแผ่นดินรัฐกะเหรี่ยงจากจุดนี้เดิมเราต้องใช้เวลาเดินเท้า1วันเต็มเพื่อไปยังหมู่บ้านเดบูนุแต่เมื่อ4ปีก่อนทางสหภาพกะเหรี่ยง KNU กองพลที่5ได้พัฒนาเส้นทางโดยมีการตัดถนนเข้าไปยังพื้นที่ตอนนี้เราใช้เวลาเพียง4ชั่วโมงกว่าเพื่อไปยังที่หมายระหว่างทางที่เราผ่านมีชุมชนเล็กๆตั้งอยู่ตลอดทางและบางชุมชนมีอายุมากกว่า100ปีจากการเดินทางตลอดทั้งวันของพวกเราเราก็มาถึงที่พักชั่วคราวที่เตรียมไว้สำหรับแขกที่มาร่วมงานในครั้งนี้ที่นี่เราได้พบกับพี่น้องกะเหรี่ยงกลุ่มหนึ่งที่เดินทางมาจากจังหวัดเชียงใหม่พวกเขากำลังซ้อมดนตรีเพื่อสร้างความบันเทิงให้กับงาน

0: 14 ans par lui. Lui, le coq là.
1: เช้าวันนี้เราเห็นผู้คนมากมายเดินทางมาร่วมงานปีที่66ของการปฏิวัติสหภาพกะเหรี่ยงซึ่งที่มาของวันการปฏิวัตินี้มีจุดเริ่มต้นหลังจากจักรวรรดิอังกฤษได้คืนเอกราชให้กับประเทศพม่าในวันที่4มกราคมพ.ศ.2491กลุ่มชาติพันธุ์ต่างๆในพม่าเริ่มมีการพูดคุยกันที่จะปกครองตนเองโดยบริหารประเทศร่วมกันในรูปแบบสหพันธรัฐแต่กองทัพพม่าในขณะนั้นนำโดยนายพลเนวินเริ่มทำการจับกุมแกนนำชาติพันธุ์ต่างๆรวมถึงผู้นำหลายคนของประชาชนกะเหรี่ยงในขณะที่กลุ่มกะเหรี่ยงพยายามเจรจากับฝ่ายรัฐบาลพม่าจนกระทั่งวันที่31มกราคมพ.ศ.2492กองทัพพม่าได้เข้าโจมตีที่ทำการ KNDO หรือองค์กรป้องกันตนเองแห่งชาติกะเหรี่ยงในเมืองอินเซงเหตุการณ์ครั้งนี้ทำให้คนกะเหรี่ยงในประเทศพม่าลุกขึ้นมาจับอาวุธและประกาศแตกหักกับรัฐบาลพม่าและกำหนดให้วันที่31มกราคมเป็นวันการปฏิวัติสหภาพกะเหรี่ยงนับตั้งแต่นั้นมาการร่วมงานในครั้งนี้เราเห็นผู้นำระดับสูงของสหภาพกะเหรี่ยงเคเอ็นยูมาร่วมงานหลายคนซึ่งผู้นำคนสำคัญที่มาร่วมงานในครั้งนี้คือรองประธานสหภาพกะเหรี่ยงเคเอ็นยูและรองผู้บัญชาการทหารสูงสุดของกองกำลังปลดปล่อยประชาชนกะเหรี่ยงหรือ KNLA และพวกเรามีโอกาสได้พูดคุยกับผู้นำทั้งสองรวมถึงได้ถามเรื่องราวความเปลี่ยนแปลงว่าเกิดอะไรขึ้นบ้างตลอด4ปีที่ผ่านมานับตั้งแต่มีกระบวนการพูดคุยสันติภาพระหว่างกองกำลังกะเหรี่ยงกับรัฐบาลพม่าในขณะนี
2: ้รับอยู่นี่บ้านเนี่ยตับเชื้อประสาทของที่นี่สารเลือดสูตรสารสอดคู่คู่พ่อพ่อตับเชื้ออันนี้อันละอันนี้คุชิคุชิบเดี๋ยวนี่ปลาลอบีลอตอเดาปลาสุบาโดสบาโดวิดาปลาลอเบย์ยานี่โอ้ยอันนี้นี่ปฏิบัติในมาลุระเลยตะครอบลูกเลยตะเพชรปุ่นีมาอาร์ทเอาไว้มันนับเปอร์อาร์ตาคุยคนนี้เด้อเว่ยปะตะเพชรปะตะอุตาแค่นี้เนี่ยอันนับเปอร์เวลาปะตะอุตาลอติดูท้อเด้อดูบันเนี่ยเคลียอาร์ทเคลียบูอาร์ทคนนี้เนี่ยปะตะบายุดูท้อคนนี้ปะบาปลอตาอาร์ทเย่ดอเทนี่มันนับเปอร์เลยสายนี่เนี่ยปะอาการนับเปอร์เลยสายนี่มาตลอดอันนนกก็เลิกคิกทุกชิคกี้ไล่เจนชิคกี้ตอนนี้ปะสายเลยปะกระเตะก็ตะขับประตูก็ละแล้วตาเบจันเนี่ยก็ประตูตาข้าดีเลยอักลุกเล่าจ้าเลยเนี่ยปะปะเราตัดสูดตัดเล็บก็เตะตะก้อวิลักขี้เนี่ยปะกระเตะซีซีมีมีเราจะตุ่นนอนบล้อบ้าตุ่นนอนบล้อบ้าเราดูเล่เว้ยตุ่นอยู่ข้อด้านนี้คนเนี่ยตาอยู่ข้อเลยตาประตูตาข้าเราจะอุดซีบ้าตุ่นหัวบ้าวิ่งตาบาบลูเลยตัวกันย่อพวกก็เราจะจะตุ่นนอนข้าบ้าอะคนเนี่ยตาขี้เนี่ยเล่ตัวปูเนี่ยแต่เลสิยานอนข้าบ้าโอ้กระตาตาดีเนี่ยก็ก็ตาทักเลยก็เชื่อสาระเล่นนี่เนี่ยที่เราอีเต็งก่อนเนี่ยพวกปุตติจักขาดพวกมาบักลูบักเล่นเนี่ยตัดมาเมียเนี่ยตัดมาออลที่เราใช้บาคุณเนี่ยตัดรอเลือไปยศสูโอจ้าเราเนี่ยอ่านหอดีกูได้ตัดรอเลือไปยศสูตัดเรียน

0: Magi thawai di.
1: Pla
0: thalu ko thalu kachunya tapi dama kachunya tadu daya aho. Pla she she proplo jane lomo. Talotono he aro talotono magi thaw talotono madu thawai jane.
2: หลังจากทราบถึงสถานการณ์ทางการทหารในพื้นที่โดยประมาณเราได้พูดคุยต่อกับซิโพราเซงรองประธานสหภาพกะเหรี่ยงเคนยูเพื่อสอบถามเกี่ยวกับสถานการณ์ทางการเมืองว่าในส่วนของฝ่ายการเมืองแล้วตอนนี้กระบวนการพูดคุยสันติภาพที่หลายคนพยายามขับเคลื่อนให้เกิดขึ้นจะเดินต่ออย่างไรในภาวะที่หลายพื้นที่ของประเทศพม่ายังคงมีการสู้รบและไม่สามารถไว้ใจได้ในสถานการณ์
3: ประเทศก็ดัดเจริญอับเพลินตากมาว่าดัดดับจุดตาขาดเราดับจุดตาขาดก็เกิดเรืออวอร์ดข้อหนึ่งเอาไว้ตีตาขาดบักเฮ่ถอดดีเราดัดจันทร์แล้วไปวางมาช่วยตีขาเอาไว้ได้ยาอเมริกาดัดวัดดิโอถอยได้ดัดตัวดัดต้อดับเลื่อนและดับจุดตาขาดแล้วนี่แหละตรงนี้ประกอบดัดกับชื่อซาลาบุสก็ติดอาการเดินแค่สโลว์อัตราแล้วก็แค่หนึ่งขบวนบนตีขาดนี่ตอนเราก็แก้ถอยได้จ้าดีทับเบอร์ที่ประกอบผู้กำเนิดค่ะมาสักกี่ดอกเลือดเต้นเนี่ยต่อปีในการประกันนี้ประมาณที่หนึ่งค่ะเอาคนนี้ดอกเลือดเพื่อเลี้ยงครอบครัวกับเราสู้เหมือนกันคนนี้เขาเล่าด้วยเนี่ยเขาก็บอกเวลุ่ยเวลา
2: ในขณะที่ประเทศพม่ามีภาพลักษณ์เปลี่ยนแปลงในทางที่ดีขึ้นมีนักลงทุนจากต่างชาติเข้าไปลงทุนมากมายในประเทศพม่าแต่ในความเห็นของผู้นำทั้งสองกลับมองว่าการรีบเข้าไปลงทุนของกลุ่มคนต่างๆโดยการเชิญของรัฐบาลพม่าในขณะนี้อาจเป็นปัจจัยที่ทำให้เกิดปัญหาในพื้นที่เพราะแนวทางทางการเมืองยังไม่มีความชัดเจนใดๆรวมถึงอาจส่งผลกระทบต่อกระบวนการพูดคุยสันติภาพในพม่าตอนนี้เพราะความขัดแย้งที่อาจเกิดจากการลงทุนในสถานการณ์ที่ไม่แน่นอน
0: มึกลัวกว่าแค่ปัดดูว่าจะดูอะไรกลัวลบที่ดูแค่นี้ดูอะไรมึกลัวกว่าดูเลยตาเปิดตาช่วยลูกเบื่อว่าเลยตาต้องคุณแม่เอาคนนี้ลบที่เดี๋ยวลบที่ดูแต่นี้มึกลัวกว่าว่าเขากลัวที่ตัดทุ่ดตัดตอนนี้เนี่ยมหากรรมของคุณพ่อซีมอ่ะเอาไว้มหากรรมของคุณยอดดูและตัดทุ่ดตัดตอนกลุ่มที่เนี่ยวันนี้มึงเรียกว่าเปรียดดูปกติตอนนี้ซีครอบครัวเลยประมาณนับเปอร์เซ็นต์เลยไปยอดตัดเรตักเลดีเลยวันเดียวมึงเรียกว่าเนี่ยคือหนูรอดูเบอร์ว่าเดอคือหนูรอลูเบอร์ว่าเรื่องมึงเรียกว่าเคลียร์ใจเลยพอไม่สิ่งนี้ลอตีเขาปะดอปดอสเดอภาษาอเมริกาปดอบาปภาษาอเมริกาปะบาปภูมิมรดกเรามุกลัวกว่าเนี่ยอาจจะเนดีเลยปะภูมิมรดกแท้เลยปะบาปคือสิ่งนี้อาวุ้ยมาเด้อปดอภาษาเกษตรกันนี่เราหมอ
4: เราที่นี่ตลอดเรียบร้อยวันนี้แค่เดี๋ยวเราแข
2: ็งแข็งภายใต้สถานการณ์ความไม่สงบที่ยาวนานทางสหภาพและกองทัพกะเหรี่ยงมีความพยายามที่จะพัฒนาความจำเป็นขั้นพื้นฐานโดยเฉพาะเรื่องการศึกษาอาชีวาเด็กสาวกะเหรี่ยงที่เข้าเรียนในโรงเรียนคนรุ่นใหม่หรือ New Generation School ภายใต้หลักสูตรการศึกษาของเคนยูเราได้พูดคุยกับเธอถึงแนวคิดและความรู้สึกในสถานการณ์ที่รัฐกะเหรี่ยงมีกระแสความเปลี่ยนแปลงมากมาย
5: ประโดนเรื่องนาฬิกาอาจารย์ทีนาทีที่แล้ว
6: ยี่ตาทีเนี่ยอีหมอกอบิยอเนี่ยแค่เนี่ยเอดอว่าดาแล้วปะแวกึญอกึลือเนี่ยปะกะปะตูเอดาตาดูทายาดอบาคาเลตาดูทายาเนี่ยเวสิมิดูเอนิติญาเลมาวาตินเวบามอมีมาเวเนเอาเวอปวากะเอาเวเสียสมุสิโบนิกซีอาลอรอโคเนเอาเวทิรอตากูดอเคดูกิบวาเลทิรุกอเตเลปะกะซิกโตทาดอออลซอนอคูมอยิมิเตลาอกิตปานิกริสกอลอนอยิมิเตลาอกิตปาฮานิอะเกเวตัดดูทายาหน้าเกตโอเล่เล็บที่ล็อกเอาไว้เนาะปัจจุบันสิบวันหน้าเกตที่กิชาล์อ่ะอ่ะดูพี่ฮอปโดนี

0: Ah ouais, mais t'es pas plus à table là que tu t'as calé de la scène, y t'il a eu là moi. N'a que, ben mieux quoi qu'il le, beaucoup ben là les beaucoup il a, ça va aussi, peut essayer d'adouner. Ah ouais, adouer là, bah ouais que y'a de ne pas, bah ça donne à que, ah ouais des tunis ouais t'as sauté, donc moi ben y'a tu connais tunis ouais t'as sauté, moi là. I was the applet in Palahiweda, Glockliwata, not to the third dollar, Toki thought, the new year top were when it all. I went Manuki weather, Puegon Yorthi Palo, Puyopodo, Miss Homo Bapue, Dinny, Thurble Dollar, Kinny, then yet of way, me to wear the third or dinny, pair with it to the third or the cannibal wagon yard in Papami, dog a deck or Babatavani, you tea love wagon yard, you do, but a long time long more, you tea dinny. Awenidu betele dudutini thatale awe tasugu wetir phabano owe kunyo kulune bemitinya lo tale bemibu kunyo kulune mo bemigu klese ge serama dale tagale belo bekle petene dawe dita teu do watone biyo kulune bedu ok ne lo mo isa
1: sobamin pen yabuchon ik kon ti ra dai phut kui duai เขาเล่าให้ฟังว่านี่เป็นครั้งแรกของเขาที่ได้เดินทางกลับมาเยือนรัฐกะเหรี่ยงเขาได้ลี้ภัยการสู้รบตั้งแต่เด็กตลอดชีวิตของเขาไปเติบโตในค่ายผู้ลี้ภัยในฝั่งประเทศไทยจนกระทั่งครอบครัวตัดสินใจลี้ภัยต่อไปยังประเทศแคนาดาตอนนี้เขาได้รับสัญชาติและเป็นพลเมืองของแคนาดาและมีโอกาสในการเดินทางเขาจึงหาโอกาสกลับมาเยือนแผ่นดินรัฐกะเหรี่ยง
2: ตาชอแล้วนี่เพื่อนี่เพื่อนดูว่าเพื่อนไม่ได้ช่วยตัวเราแย่ถือข้อสิบไรลำเลยโดยเพื่อนแกจะเด็กว่าเดี๋ยวตาชอแล้วตอนตาชอแล้วตอนนี้แกที่เราเลี้ยงดันนี่พลามาตัดเจ้าเลี้ยงลำเขาเริ่มเลี้ยงเลยนี่คนนี้แกกว่าเราเลี้ยงพลาดพลาดชีลำแล้วมึงเลี้ยงบุตรว่าพลายอีลำตาโอเกตีเท่านี้เพื่อนแกเวลาเราไปเชื่อมือนี่ดีมั้งแต่ที่เวลาถึงมือตีบุตรพลาเราที่ก็คุ้มนาดีละพะคนเนี่ยวันนี้ไม่ได้ตู้ชู้แต่ชู้เลยพอกมาตะกร้าชุ่มยำหมดเลยเลยปูเลยที่ก็คือเดาเพย์เอาไว้เช็คเราตอนนี้ก็ประคุณที่ยังเดาคุ้มนาดีละพะเลยกินยาก็เสียดีมืดเนี่ยดีเป็ดเอาเลยพบบ้านดอกตาสิบลีดีปากาอุดาคุยยาเลบากีบาพิลมาดอบาเพื่อเราบ้านสารสุนเป็ดเอาได้เลยปากินยาก็ดูได้มาตะคุยได้ยาดีดีพอดีพอตามีกับผมเสร็จพาเลยโอ้ได้เลยที่ก็เปิดตัดเบลีดบ้าปลีบ้าผู้อมูดเบลีตัวนี้เปิดเอาเลยพวกเราเลยเป็นยังไงสิก็เอ็ดเอาอมูวัดดีเนี่ยครับ

่อนโน้นเราคือครอบครัวเดียวกันเผ่าเดียวกันฟักเครือเดียวกันสายลม

สำหรับข้อมูลล่าสุดของช่วงนี้เมื่อวันที่12กุมภาพันธ์พ.ศ.2558ที่ผ่านมาซึ่งเป็นวันครบรอบปีที่68ของสหภาพพม่าเป็นครั้งแรกที่รัฐบาลพม่าภายใต้การนำของประธานาธิบดีเต็งเซ็งได้เชิญกลุ่มผู้นำชาติพันธุ์ต่างๆเข้าร่วมงานในครั้งนี้พร้อมเชิญให้พวกเขาลงนามในกระบวนการพูดคุยสันติภาพอีกครั้งแต่มีเพียง4กลุ่มที่ได้ลงนามจากทั้งหมด13กลุ่มที่ได้เดินทางไปร่วมงานจากการทับทามของรัฐบาลพม่าในครั้งนี้ขณะเดียวกันกองกำลัง KIA ของกะชินกองกำลัง TNLA ของกลุ่มดาอั้งในรัฐฉานรวมถึงกองกำลังโกกั้งซึ่งเป็นประชาชนพม่าเชื้อสายจีนไม่ได้เข้าร่วมงานในครั้งนี้และการสู้รบทั้งตอนเหนือของรัฐฉานบริเวณชายแดนจีนกับประเทศพม่ายังคงเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องสันติภาพในพม่าตอนนี้จึงยังเป็นภาพที่เลือนลาง

0: ในวันที่เราต้องเดินทางกลับภาพของเด็กๆ เสียงเพลงพลังเยาวชนและความหวังในสันติภาพยังดังอยู่ในใจของพวกเราตลอดการเดินทางกลับแม้วันนี้เราอาจไม่สามารถช่วยอะไรพวกเขาได้แต่กำลังใจและความเข้าใจในวิธีการต่อสู้ของพวกเขาคือพลังที่จะเติมเต็มกำลังใจให้กับคนหนุ่มสาวที่ต้องก้าวเดินต่อไปเพื่อเส้นทางแห่งความหวังในสันติภาพและอิสรภาพ
1: ประเภทแม็กโฟนรถแห่งน้ำร้อยให้ช่วยรีบะมาโคนอะไรปัญญารีบะ
2: เวลาสัมพันธ์นั่นที่เกิดขึ้น
3: เ
1: ดี๋ยว
3: นี้ขึ้นไปแล้ว
4: พูดถึงถามว่าเราเป็นคนไทยโดยกำเนิดนะครับแต่เรามีเชื้อสายกะเหรี่ยงนะครับพอเมื่อเราได้ยินข่าวจากทางนี้ตั้งแต่เด็กละตั้งแต่จำความได้เริ่มได้ยินข่าวละมีการสู้รบมีการปะทะกันโดยตลอดนะครับรู้สึกว่ามีความเป็นหัวเป็นใยเขาตลอดนะครับการที่จะได้ช่วยเขาก็คือในฐานะผมเป็นคริสเตียนผมก็อธิษฐานตัวเขานะครับหลายครั้งก็อาจจะได้มีการช่วยเหลือบ้างในด้านของปัจจัยไม่ว่าจะเป็นเสื้อผ้านะครับเสื้อผ้าที่ได้ยินว่าทางนี้เขาขาดตกเด็กๆนักมีใส่ก็เลยส่งมาบ้างครับเท่าที่ฟังก็รู้สึกได้มองกลับย้อนไปเมื่อ60กว่าปีที่แล้วนะครับก็รู้สึกว่าก็เขาไม่สามารถที่จะหยุดได้นะครับเขาต้องดำเนินต่อเพื่อต่อยอดให้กับบรรพบุรุษที่เคยเสียเลือดเสียเนื้อมานะครับเพื่อแผ่นดินตรงนี้นะครับเพื่อความเป็นอยู่ของพี่น้องที่จะดีขึ้นนะครับจะได้ไม่ต้องถูกกดขี่ข่มเหงนะครับแล้วก็การหยุดยิงนี่เป็นสิ่งที่เราต้องการหยุดตั้งนานละผมทราบทั้งที่สัมผัสนะครับเพียงแต่ว่าก็มีบางครั้งที่ยังมีนะครับแบบไ
0: ปนี่คือเรื่องราวจากบ้านของเราจากมุมมองของเราจากการผลิตของเรา

แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

0: สัตว์ที่มนุษย์เรากลัวมากที่สุดคงจะหนีไม่พ้นงูอสรพิษที่บางครั้งเราพลาดท่าไปเผชิญหน้าและทำร้ายเราให้ตายได้จากพิษงูการเอาตัวรอดจากพิษงูนั้นเป็นสิ่งที่น่าสนใจอย่างยิ่งไปเรียนรู้การเอาตัวรอดจากงูพิษหลากหลายชนิดพร้อมๆกันในตอนนี้ครับ
1: สวัสดีครับพบกับผมแบงค์ภาคินสุขีกับสารคดี Why Survival เรียนรู้เข้าใจง่ายเรื่องการเอาตัวรอดกับไทย PBS ครับและถ้าเกิดวันหนึ่งคุณจะต้องเข้าไปในป่าเพื่อการท่องเที่ยวหรือความจำเป็นและโอกาสที่เราจะพบเจองูนั้นก็มีหลากหลายสถานที่นะครับไม่ว่าจะเป็นป่าลึกหรือริมน้ำและประเทศไทยของเรานั้นก็มีงูพิษหลากหลายชนิดครับและที่เรารู้จักกันดีก็คืองูจงอางและงูเห่าคุณจะมีวิธีการป้องกันการพบเจอและวิธีการเอาตัวรอดจากงูพิษได้อย่างไรไปติดตามกันในตอนนี้ครับ
2: นิกนิรุธชมงามนะครับเป็นคนที่ทำงานด้านงูและสัตว์เลื้อยคลานพอพูดถึงงูนะครับส่วนมากเราต้องยอมรับว่าในความรู้สึกเราก็คือความน่ากลัวอาจจะเป็นเพราะว่าเราถูกปลูกฝังมาให้กลัวให้เกลียดเนื่องจากว่าผู้ใหญ่เนี่ยอาจจะมีความเป็นห่วงเข้าไปยุ่งกับงูงูจะกัดเอาเพราะงูเป็นสัตว์มีพิษคราวนี้เนี่ยไม่ต้องมีเหตุผลใดๆแค่เอ่ยถึงชื่องูคนก็กลัวคนก็เกลียดดังนั้นสิ่งที่ผมพยายามจะทำก็คือพยายามที่จะเปิดอีกมุมมองนึงให้คนเห็นว่าจริงๆงูเนี่ยไม่ได้เป็นสัตว์ที่มีความตั้งใจที่จะทำร้ายเราเขาทำไปเพื่อการป้องกันตัวเพื่อการมีชีวิตรอดของเขาเราก็มีการใช้สื่อ channel ในการสื่อสารนะครับชื่อว่า Nick Wildlife ครับผมซึ่งตรงจุดนี้ก็จะเป็นอะไรที่คนสามารถเข้าไปดูเข้าไปเรียนรู้นะครับเรื่องราวเกี่ยวกับเรื่องงูได
1: ้เป็นไงกันบ้างครับได้รู้จักคุณ Nick กันแล้วนะครับโดยคุณนิกนะครับก็คือผู้เชี่ยวชาญด้านอสรพิษนะครับมีความรู้ในเรื่องของงูพิษต่างๆเป็นอย่างดีเลยครับโดยคุณนิกนะครับจะมาสอนวิธีการเอาตัวรอดนะครับหากว่าเราจะต้องพบงูพิษนะครับเราจะมีวิธีการเอาตัวรอดในสถานการณ์ฉุกเฉินนั้นได้อย่างไรแล้วไปติดตามวิธีการและขั้นตอนดังต่อไปนี้ครับ
0: งูเขียวหางไหม้เป็นงูชนิดแรกที่คุณนิกนำมาให้เรารู้จักความอันตรายกันครับเพราะว่าเราจะมีโอกาสพบงูชนิดนี้ได้บ่อยที่สุดในเมืองไทยและทุกภูมิภาคนั่นเอง
2: ในตอนนี้นะครับเราจะมาทำความรู้จักกับงูนะครับที่คุณเองมีโอกาสพบเจอได้บ่อยที่สุดนะครับงูชนิดนี้นะครับเป็นงูที่มีอัตราการกัดคนสูงเป็นอันดับต้นๆของประเทศงูเขียวหางไหม้นะครับก็จะเป็นงูที่ติด1ใน7งูพิษที่มีความสำคัญทางด้านการแพทย์เนื่องจากว่าเขามีอัตราการแพร่กระจายตัวนะครับทั่วประเทศไทยนะครับแล้วก็ด้วยตัวที่มีขนาดเล็กมองเห็นได้ยากลักษณะสีตัวที่มีความกลมกลืนกับต้นไม้ต้นหญ้าทำให้เรามองไม่เห็นเขาแล้วก็จะเป็นปัจจัยที่ทำให้เราถูกกัดอยู่บ่อยๆงูเขียวหางไหม้นะครับจะเริ่มออกหากินนะครับช่วงบริเวณช่วงโพรเพสไปจนถึงหัวค่ำและช่วงเวลานี้นะครับเราสามารถพบได้ทั้งในป่าในเมืองจึงเป็นปัจจัยที่เราควรที่จะต้องมีไฟฉายนะครับในการส่องไปในที่ต่างๆในยามค่ำคืนนั่นเองครับ

และตอนนี้นะครับก็ได้เวลาที่เหมาะสมครับแสงเริ่มหมดลงนะครับก็จะเป็นเวลาที่สัตว์หลายๆชนิดนะครับเริ่มออกหากินและเป้าหมายของเราในครั้งนี้ก็คือเจ้างูเขียวหางไหม้ท้องเหลืองนะฮะก็หวังว่าเราจะสามารถพบมันได้ไม่ยากนะฮะเขาจะเกาะอยู่ตามพุ่มไม้นะครับที่อยู่เรียบกับพื้นนะครับเพราะว่าเป้าหมายของเขาคือเขาต้องการที่จะล่าเหยื่อดังนั้นหมายความว่าถ้าเหยื่อผ่านมาเขาสามารถฉกได้ถึงเหยื่อเลยนะครับตรงนี้นะครับก็จะเป็นงูเขียวหางไหม้ท้องเหลืองนะครับที่ตอนนี้ผมคิดว่าเขากำลังไปหาพื้นที่ที่เหมาะสมที่เขาคิดว่าเขาจะสามารถนะครับห้อยตัวลงมาคือพฤติกรรมถ้าคุณดูนะครับเขาไม่ได้อยากจะยุ่งกับเราเลยนะครับก็อยากไปทำมาหากินของเขานะฮะแต่บางทีเนี่ยมันเกิดสิ่งที่เรียกว่าอุบัติเหตุครับก็คือทั้งเขาและเราต่างก็ไม่ตั้งใจนี่ครับนี่จะเป็นการพยายามนะครับในการที่จะเคลื่อนตัวระหว่างกิ่งสู่กิ่งนะครับตอนนี้เขาก็หาพื้นที่ที่เหมาะสมนะฮะกำลังไล่หาน้ำกินครับตรงนี้อาจจะเป็นเพราะว่าช่วงก่อนหน้านี้นะครับมันมีสภาพที่แล้งมากเกินไปนะครับพอฝนตกขึ้นมานะครับเขาก็จะอาศัยนะครับกินน้ำค้างหรือว่าน้ำฝนนะครับที่มีการค้างอยู่บนใบไม้นะครับนอกจากนี้งูชนิดนี้นะครับยังมีคุณสมบัติพิเศษที่เรียกว่าพิษออร์แกนนะครับจะทำหน้าที่ในการตรวจจับความร้อนนะฮะเพื่อที่เขาจะสามารถรู้ได้ว่าตรงไหนมีเหยื่ออยู่ตรงไหนมีศัตรูอยู่นะครับสิ่งที่คุณเห็นตรงนี้ผมเชื่อมั่นว่าคงจะสามารถบอกคุณได้นะครับว่าสีสันของเขามีความกลมกลืนนะครับกับสภาพแวดล้อมขนาดไหนดังนั้นนะครับถ้าเกิดว่าคุณจำเป็นที่จะต้องเดินไปกลางคืนพยายามหลีกเลี่ยงนะครับพุ่มไม้ที่เตี้ยนะครับอย่าไปเหยียบนะครับอย่าไปเดินลุยนะครับมีไฟฉายเพื่อส่องสว่างนะครับให้เราเห็นทุกสิ่งรอบๆกายเราว่ามีอะไรที่เป็นอันตรายอยู่ไหมเป็นจุดที่ทำได้ไม่ยากนะครับแล้วก็จะทำให้เราสามารถมองเห็นอะไรได้กว้างไกลด้วยครับพอมีใครสักคนนะครับเอ่ยถึงงูขึ้นมานะครับภาพของงูชนิดหนึ่งนะครับก็จะปรากฏอยู่ในจินตนาการของเราทันทีงูชนิดนี้นะครับก็มีชื่อ

ดันเป็นรูปตัว U นั่นคืองูเห่าพ่นพิษนะครับซึ่งเป็นงูเห่าที่ต้องระมัดระวังเป็นอย่างมากเดี๋ยวเราจะลองไปดูนะครับงูเห่าไทยเนี่ยเวลาเขาเจอเราเนี่ยเขาจะมีพฤติกรรมเป็นอย่างไรเขาจะมีการชูคอแผ่แม่เบี้ยเป็นลักษณะไหนแล้วจะดุร้ายก้าวร้าวหรือไม่พร้อมแล้วไปรับชมพร้อมๆกันเลยครับโอเคครับตอนนี้นะฮะเราก็เดินมาเจอกับเจ้างูเห่าไทยนะครับสิ่งที่ผมบอกคุณนะครับก็คือว่าอันดับแรกนะครับเราพยายามนิ่งๆไว้ก่อนนะครับเนื่องจากว่าการเคลื่อนไหวนั้นจะเป็นการกระตุ้นนะครับให้เขาโจมตีเรานะครับเดี๋ยวลองดูนะฮะเมื่อไรที่เราเคลื่อนไหวนะฮะเห็นไหมครับมันเป็นปัจจัยที่เขากำลังรู้สึกว่าเราไปคุกคามเขาครับดังนั้นสิ่งที่ผมจะทำคือผมจะทำตัวนิ่งๆครับให้เขารู้สึกว่าผมไม่เป็นภัยคุกคามเขานะครับเห็นไหมฮะเขาเริ่มที่จะไม่สนใจผมแล้วนะฮะคือปกติแล้วเนี่ยถ้าเรานิ่งพอนะครับงูจะรู้สึกว่าเราไม่เป็นภัยเนี่ยเขาก็จะเลิกสนใจเราแล้วก็จะหนีไปแต่บางตัวนะครับก็อาจจะมีความหวาดระแวงเราอยู่นะครับสมมุติว่าผมขยับเห็นไหมครับการเคลื่อนไหวเนี่ยเป็นตัวกระตุ้นนะครับให้เขาทําการโจมตีเรานะฮะคราวนี้ผมจะให้คุณดูนะครับลักษณะของงูเห่าไทยนะฮะว่าจําแนกยังไงนะครับเดี๋ยวลองดูนะครับนี่ครับผมคิดว่าในจุดนี้คุณจะเห็นนะครับดอกจันนะครับที่อยู่ด้านหลังของเขานะครับงูเห่าไทยจะมีดอกจันเป็นรูปตัว O นะครับในบางตัวนะครับจะมีความแปรผันของดอกจันจนเป็นรูปอานม้านะครับซึ่งถ้าเราเห็นลักษณะแบบนี้โอเคนี่คืองูเห่าไทยนะครับงูเห่าที่ไม่ได้พ่นพิษนะครับแต่อย่างไรก็ตามนะครับปัจจุบันเนี่ยเขาว่ากันว่ามันมีการวิวัฒนาการนะครับก็คืองูเห่าไทยบางตัวก็มีความพยายามในการที่จะพ่นพิษนะครับดังนั้นนะครับในการที่จะต้องเผชิญหน้ากับสัตว์เหล่านี้นะครับก็พยายามที่จะอยู่ห่างๆไว้จะดีที่สุดนะงูเห่านะครับพอเขาเจาะไข่ออกมานะครับพิษของเขาก็รุนแรงนะครับเพียงพอที่จะสามารถกล้าชีวิตเราได้แล้วนะครับดังนั้นอย่าประมาทงูตัวเล็กนะครับแล้วก็ต้องระมัดระวังให้ความเคารพเขาในฐานะที่เขาเป็นงูพิษครับสมมติว่าคุณเผชิญหน้ากับงูเห่าแล้วนะครับแล้วคุณก็นิ่งแล้วแต่ว่างูนะครับยังไม่ยอมไปไหนนะครับยังจ้องหน้าคุณอยู่นะครับมันมีวิธีครับบางครั้งคือว่าคุณค่อยๆนะครับเคลื่อนไหวช้าๆนะฮะช้าๆการเคลื่อนไหวช้านะครับจะไม่เป็นการกระตุ้นนะครับให้เขาโจมตีเราค่อยๆถอยนะฮะพยายามดูด้านหลังก่อนมีอะไรไหมโอเคไม่มีใช่ไหมไม่มีค่อยๆถอยนะครับถอยช้าๆนะฮะช้าๆพอได้ระยะที่ปลอดภัยแล้วนะครับเราก็หลีกทางเขาเดินไปทิศทางอื่นเท่านั้นเองครับกรณีต่อไปนะครับอันนี้ก็คือเป็นสิ่งที่จริงๆผมไม่อยากแนะนำคุณนะครับให้คุณมาทำตามนะครับแต่ว่ามันเป็นทักษะนะครับเวลาเข้าสู่จังหวะที่ฉุกเฉินแล้วเราต้องปฏิบัติงานนะครับหรือว่าจำเป็นที่จะต้องปกป้องชีวิตใครสักคนนะครับก็จะมีวิธีจะเป็นยังไงนะครับเดี๋ยวผมจะสาธิตให้ทุกท่านได้รับชมนะครับแต่ก็ยังเตือนนะครับว่าเป็นความชำนาญส่วนบุคคลนะครับอย่าไปทำตามถ้าไม่จำเป็นจริงๆครับนะครับ

0: ก็จะเป็นวิธีการจับงูนะครับที่ผมจะใช้บ่อยๆนะครับคืองูพวกนี้เนี่ยเวลาเขาสนใจอะไรเนี่ยเขาจะมีสมาธิดีเยี่ยมมากๆแล้วก็ไม่วอกแวกนะครับไปกับสิ่งที่อยู่ภายนอกแล้วพอจังหวะนี้นะครับเราค่อยๆกดหัวเขานะครับเขาจะไม่รู้ตัวแล้วก็ค่อยๆจับแบบละม่อมครับผมในอีกกรณีนะครับผมแนะนำนะครับว่าเราพยายามสัมผัสตัวงูให้น้อยที่สุดนะครับแล้วก็หานะครับอุปกรณ์นะครับรอบๆตัวนะครับไม่ว่าจะเป็นบางทีมีผ้าห่มนะครับผ้าห่มคลุมนะแล้วคุณก็หนีออกมาพาคนหนีออกมานะครับมีกระมังตะกร้าใช้ครอบได้ก็ใช้ไปถ้าคุณกล้าพอนะครับหรือคุณหาสิ่งที่หาง่ายๆเช่นกิ่งไม้เอากิ่งนี้ดีกว่านะครับงูแผ่แม่เบี้ยอยู่แบบนี้นะครับเราค่อยๆใช้นะฮะดันออกนะฮะไม่ต้องไปตีเขานะครับดันออกดันออกไปดันให้เขาไปอยู่ในทิศทางอื่นนะครับนะครับค่อยๆนะฮะดันออกไปนะฮะดันออกไปนะครับพอถึงจุดหนึ่งแล้วนะครับพอเขารู้สึกว่าเขาจะปลอดภัยแล้วเขาจะหนีไปเองครับเห็นไหมฮะก็จะเป็นวิธีง่ายๆนะครับในการที่จะจัดการปัญหาเหล่านี้นะครับ
1: เมื่อเจอสถานการณ์ฉุกเฉินเราแนะนำให้หลีกเลี่ยงการเผชิญหน้ากับงูเห่าที่มีนิสัยดุร้ายนี้โดยเด็ดขาดควรถอยให้ไกลหรือเดินอ้อมไปในระยะปลอดภัยและเฝ้าระวังครับ

0: หลังจากที่เราได้พบกับงูเห่าไทยไปแล้วนะครับเราก็ได้เห็นพฤติกรรมนะครับการป้องกันตัวของเขาไปแล้วงูตัวต่อไปนะครับก็จะเป็นงูเห่าสยามพ่นพิษครับคืองูเห่าสยามพ่นพิษเนี่ยจะมีความแตกต่างจากงูเห่าไทยตรงที่พฤติกรรมนะครับในการป้องกันตัวครับคืองูเห่าไทยเนี่ยเขาจะมีการชูคอแผ่แม่เบี้ยนะครับแล้วก็รอโจมตีแต่งูเห่าพ่นพิษนะครับคุณจะไปอยู่ตรงนั้นแบบนั้นไม่ได้นะครับเมื่อใดนะครับที่คุณไปจ้องหน้าเขาในระยะไม่เกิน2เมตรนะครับเขาจะสามารถพ่นพิษนะครับเข้าสู่ดวงตาของคุณได้อย่างแม่นยำและเมื่อคุณถูกพิษนะครับจะเกิดอาการปวดแสบปวดอย่างทรมานงูชนิดนี้นะครับถูกขนานนามว่าสไนเปอร์ในโลกแห่งงูครับในการเผชิญหน้ากับงูเห่าพ่นพิษนะครับก็จะมีอันตรายมากกว่าเพราะว่าเขาสามารถพ่นพิษเข้าสู่ดวงตาเราได้ดังนั้นในการพบเจอหรือว่าในการเผชิญหน้านะครับเราต้องเพิ่มความระมัดระวังให้มากกว่าเดิมครับ
1: งูเห่าพ่นพิษนั้นเคยมีข่าวทำร้ายเด็กมามากมายดังนั้นจึงเป็นงูที่มีความอันตรายกับมนุษย์และเด็กมากที่สุดจึงต้องระวังภัยตรวจสอบที่อยู่อาศัยอย่าให้มีงูชนิดนี้เข้ามาทำรังอาศัยอยู่ใกล้ครัวเรือนโดยเด็ดขาดครับ

ในตอนนี้นะครับเราจะมาพูดถึงงูที่มีขนาดใหญ่กันงูเหลือมนะครับก็จะเป็นงูชนิดนึงนะครับที่มีขนาดใหญ่และนับได้ว่าเขาคืองูที่มีความยาวมากที่สุดในโลกเราสามารถพบงูเหลือมได้แทบทุกที่ในประเทศไทยซึ่งวันนี้เดี๋ยวจะลองไปดูกันนะครับว่างูเหลือมเขาจะมีพฤติกรรมอย่างไรและถ้าเราพบเจอเราจะมีแนวทางในการรับมือกับเขาอย่างไรครับในการเผชิญหน้าเนี่ยสิ่งที่เราต้องระมัดระวังก็คือว่าการโจมตีเนื่องจากว่าเขาเป็นงูที่มีความใหญ่โตแล้วก็ความยาวดังนั้นนะครับระยะในการโจมตีเขาก็จะมีระยะที่ไกลมากเช่นกันนะครับดังนั้นเราเจอนะครับสิ่งที่เราต้องระมัดระวังก็คือว่ารักษาระยะให้ห่างๆเขาสัก2เมตรเป็นต้นไปนะครับบางครั้งถ้าเกิดว่าเขามีพฤติกรรมที่รู้สึกว่าเราถูกเราคุกคามอยู่แล้วเขาต้องการที่จะโจมตีเนี่ยเขาจะขดคอเป็นรูปตัว Sซึ่งนั่นคือสัญญาณบ่งบอกว่าคุณต้องระมัดระวังและต้องถอยออกจากระยะโจมตีของเขาคือถ้าเกิดอยู่ในธรรมชาติเนี่ยผมก็จะไม่แนะนำให้คุณไปวุ่นวายกับเขานะครับเพราะว่ามันอยู่ในพื้นที่ของเขาเมื่อใดนะครับที่เราไปจับคอเขานะครับเขาจะพยายามในการที่จะรัดเรานะครับคุณต้องไม่ให้เขารัดตรงช่วงบริเวณข้อมือคุณได้นะฮะคือเขาไม่ต้องการที่จะรัดเราหรอกแต่เพื่อความอยู่รอดของเขาจะเป็นต้องสู้ครับแล้วถ้าเราพลาดถูกกัดนะครับสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือเขาจะใช้พละกำลังของเขานะครับกัดขย้ำตรงบริเวณจุดที่เราโดนกัดนะครับซึ่งมันจะสร้างความเจ็บปวดทรมานเป็นอย่างมากแล้วถ้าเกิดว่าเขามีการใช้พละกำลังของเขากระชากเนี่ยตรงนี้คืออันตรายที่ผมต้องบอกว่ามันน่าหวาดเสียวมากๆเพราะว่าฟันที่คมดังมิดโกนนะครับแล้วก็พละกำลังที่มหาศาลมันจะทำให้เกิดบาดแผลที่เวอะหวะมากๆนะครับจนไปถึงมือแพทย์เนี่ยพูดตรงๆเลยนะครับว่าการเย็บรักษาเนี่ยเป็นเรื่องที่ลำบากมากๆเลยนี่คือสิ่งที่เราต้องระมัดระวังนะครับเกี่ยวงูพวกนี้แล้วถ้าเกิดทำได้นะครับเราพยายามควบคุมขาไกลบนกับขาไกลล่างแบบนี้นะครับพยายามคุมนะครับไม่ให้เขาอ้าปากก็จะปลอดภัยมากขึ้นนะครับกับการจับของเรานะครับเพราะว่าบางครั้งเนี่ยเวลาเราเผลอนะครับพอเขาเห็นอะไรผ่านหน้าเขาก็จะโจมตีได้ทันทีผมต้องบอกไว้ก่อนนะครับสิ่งที่คุณเห็นตรงนี้นะครับเขาทำเพื่อที่ต้องการที่จะเอาชีวิตรอดเท่านั้นนะครับเราก็มาให้ความรู้กับคุณนะครับเพื่อที่ให้คุณได้มีวิธีการที่จะรับมือกับเขาได้อย่างปลอดภัยและถูกต้องครับเขาดิ้นรนนะครับเพื่อการเอาชีวิตรอดของเขาเขาไม่รู้ว่าเรามาแค่ขอความรู้นะฮะแน่นอนเขาก็จะสู้เราซึ่งสิ่งที่ต้องระมัดระวังช่วงนี้เนี่ยมันจะชุลมุนมากนะครับแล้วก็อาจจะทำให้มือเราเนี่ยไปผ่านหน้าเขาโดยที่ไม่รู้ตัวนะครับโอเคครับตอนนี้ผมก็อยู่ในจุดที่เริ่มควบคุมเขาได้แล้วนะครับคือมันอาจจะต้องมีการประลองพละกำลังกันส่วนหนึ่งนะฮะแต่คุณอย่าเพิ่งนิ่งนอนใจไปนะครับเพราะว่างูพวกนี้เนี่ยเขาจะค่อยๆหาจังหวะครับเห็นไหมครับเขาค่อยๆรัดแขนผมแล้วนะฮะจำไว้นะครับมือนะครับแขนนะครับคอนะครับอย่าให้เขารัดได้นะครับตอนนี้นะครับเขากำลังขึ้นมาบริเวณตรงช่วงคอผมแล้วนะฮะเห็นไหมครับเราต้องระมัดระวังนะครับอย่าให้เขาขึ้นมาได้ง่ายๆนะฮะต่อให้เราแข็งแรงแค่ไหนนะครับแต่ถ้าเกิดว่าเราถูกนะครับสกัดกั้นนะครับการไหลเวียนของระบบเลือดไปเลี้ยงสมองนะครับ

0: เราจะหมดสติภายในเวลาไม่กี่วินาทีครับ
1: งูเหลือมนั้นจะมีนิสัยดุร้ายมากและมีขนาดลำตัวที่ใหญ่มีการรัดที่แข็งแรงถ้าอยู่ในป่าลึกที่อุดมสมบูรณ์เราจะพบกับงูชนิดนี้ได้บนกิ่งไม้ตามลำธารในป่าจึงต้องระวังให้มากเพราะคนมักจะเข้าใจผิดว่าเป็นงูหลามที่มีนิสัยเชื่องช้าเข้าไปจับเล่นด้วยความคึกขนองและอาจจะเกิดอันตรายได้
0: และแล้วนะครับก็มาถึงงูตัวสุดท้ายนะครับงูตัวนี้นี่ถ้าเอ่ยถึงเนี่ยผมเชื่อมั่นว่าหลายคนเนี่ยคงจะรู้สึกอกสั่นขวัญแขวนนะครับเจ้างูตัวนี้นะครับก็จะมีชื่อเสียงทางด้านความก้าวร้าวนะครับแล้วก็เคยเกิดเหตุการณ์ที่กัดคนจนเสียชีวิตมาแล้วนะครับเจ้าตัวนี้ก็คืองูจงอางครับงูจงอางนะครับขึ้นชื่อว่าเป็นงูพิษที่มีความยาวมากที่สุดในโลกนะครับสามารถยาวได้มากกว่า5เมตรนะครับและที่สำคัญก็คือว่างูชนิดนี้เนี่ยเป็นที่ยอมรับนะครับจากทุกคนจากทั่วโลกนะครับว่ามันคือราชาแห่งงูนะครับชื่อสามัญของเขาก็คือ King Cobra นะครับตรงบริเวณที่มีป่าไผ่นะครับก็จะเป็นจุดที่เราสามารถพบงูจงอางได้ในช่วงบางฤดูนะครับเพราะว่าบางครั้งเขาก็มีพฤติกรรมในการทำรังแล้วก็วางไข่นะครับอยู่ตามกอไผ่นี่แหละครับซึ่งงูจงอางเนี่ยเขาก็จะเหมือนงูเห่าที่มีขนาดใหญ่ก็คือถ้าเขาตกใจขึ้นมาเนี่ยเขาก็จะชูคอแผ่แม่เบี้ยเพื่อเป็นการขู่เราการชูคอขึ้นมานะครับมันทำให้ตัวของเขาเนี่ยดูยิ่งใหญ่ขึ้นเสียงขู่นะครับเสียงพ่นลมจะทำให้เขาดูมีความน่าเกรงขามในมุมมองของสัตว์เนี่ยการที่เขาเตือนขนาดนี้แล้วเรายังเดินเข้าไปหมายความว่านี่คือการท้าทายหมายความว่าเราจะเข้าไปทำร้ายดังนั้นสิ่งที่จะเกิดขึ้นมาต่อไปคือการโจมตีโดยการฉกถ้าเกิดว่าเราสังเกตตรงลำตัวจะเป็นลายเป็นบ้างๆนะครับเห็นได้ชัดนะครับในช่วงบริเวณโคนหางนะครับซึ่งถ้าเกิดว่าหน้าร้อนคุณเดินไปตามลำห้วยลำธารนะยังไงก็ต้องระมัดระวังเอาไว้ครับและในวันนี้ผมคิดว่าเราจะได้มาเรียนรู้การถึงพฤติกรรมงูจงอางและวิธีการปฏิบัติตัวเพื่อความปลอดภัยของคุณครับ
1: แล้วเราก็มาถึงงูจงอางอสรพิษที่ดุร้ายและอันตรายที่สุดคุณคงไม่อยากเห็นภาพตัวเองต้องเผชิญหน้ากับงูจงอางในป่าอย่างแน่นอนและหากเราเผลอเดินไปทำให้งูตกใจและอยู่ในช่วงฤดูกกไข่งูจงอางจะดุร้ายมากเป็นพิเศษครับ
0: เห็นไหมครับถ้าผมเคลื่อนไหวเมื่อไหร่นะครับเขาก็จะมีการตอบโต้นะฮะคุณจะเห็นนะครับว่าสิ่งที่เขาพยายามทำคือพยายามที่จะหนีไปนะฮะสิ่งที่เรานึกอยู่ในใจเสมอว่างูนะครับเลื้อยขึ้นมาแล้วจะมากัดเรานะครับนั่นคือสิ่งที่เกิดขึ้นในจินตนาการความจริงมนุษย์เป็นสิ่งมีชีวิตที่มีขนาดใหญ่เกินกว่าที่มันจะสามารถใช้ประโยชน์ได้นะครับพิษของมันนะครับจะถูกสงวนไว้นะครับเพื่อใช้ในการล่าเหยื่อดังนั้นเขาก็จะมีความหวงแหนพิษในระดับนึงนะฮะถ้าเป็นไปได้นะคุณเดินไปเจอปุ๊บนิ่งไว้แล้วค่อยๆถอยมองหน้าเขาให้ดีค่อยๆถอยเขาไม่เลื้อยเข้ามากัดเราหรอกครับค่อยๆถอยไปเดี๋ยวเขาก็จะไปตามทิศทางของเขานะครับเห็นไหมฮะคือตอนนี้เนี่ยก็จะเป็นพฤติกรรมเวลาเขารู้สึกหงุดหงิดนะฮะคุณจะเห็นว่าเขาชูคอสูงมากเลยนะครับคือสูงเนี่ยก็ระดับเอวผมได้เลยนะครับเห็นไหมครับโหผมว่ามันมหัศจรรย์มากเลยฮะตัวเขาใหญ่มากครับแล้วก็มีพฤติกรรมที่น่าทึ่งนะฮะผมต้องระมัดระวังนะฮะถึงจะดูน่าสนใจแค่ไหนแต่เขาก็คืองูพิษที่มีอันตรายครับถ้าเกิดว่าเกิดเหตุคับขันนะครับคุณมีความจำเป็นที่จะต้องทำการจับเขาเนี่ยก็ถ้าคุณมีอุปกรณ์เช่นบ่วงเนี่ยจะเป็นอะไรที่ปลอดภัยที่สุดแต่ถ้าเกิดว่าคุณไม่มีจำเป็นที่จะต้องใช้นะฮะคนนะครับในการที่จะดึงดูดความสนใจครับสิ่งแรกที่ผมจะทำนั่นก็คือการให้ทีมงานของผมนะฮะดึงดูดความสนใจนะครับก่อน
1: การสาธิตการจับงูในครั้งนี้ไม่ใช่การสอนจับงูไม่ต้องการให้ลอกเลียนแบบและห้ามทำตามโดยเด็ดขาดครับ
0: โอเคและพฤติกรรมการกัดของงูจงอางเนี่ยน่ากลัวอย่างก็คือว่าเขากัดแล้วเขาไม่ปล่อยครับกัดแบบติดแน่นซึ่งพอกัดแล้วเนี่ยก็จะมีการฉีดพิษเข้าสู่ร่างกายของเหยื่อหรือศัตรูอย่างต่อเนื่องซึ่งทำให้งูจงอางเนี่ยกลายเป็นงูพิษที่มีอันตรายมากที่สุดในโลกตัวนึงครับ
1: การจับงูเป็นสิ่งที่อันตรายมากๆหากไม่ได้ผ่านการฝึกฝนจนชำนาญแนะนำให้หลีกเลี่ยงการพบเจอและการเผชิญหน้ารวมถึงติดต่อขอความช่วยเหลือจากเจ้าหน้าที่ให้เร็วที่สุดครับ

0: ัวใจการทำงานของพิษงูเวลางูกัดเข้าสู่ร่างกายเราเนี่ยพิษจะค่อยๆแพร่กระจายนะครับเข้าไปตามอวัยวะส่วนต่างๆนะครับคือปัจจัยจะเร็วหรือช้าขึ้นอยู่กับการเคลื่อนไหวของเราอัตราการสูบฉีดเลือดของหัวใจเราถ้าเกิดว่าเรายิ่งเดินเร็วนะครับเคลื่อนไหวร่างอย่างรวดเร็วนะครับหรือว่าทำอะไรก็ตามทำให้หัวใจเต้นเร็วเนี่ยพิษก็จะแพร่กระจายเร็วสิ่งที่คุณควรทำนะครับอันดับแรกคือคุณควรตั้งสตินะครับแล้วก็พยายามนะครับที่จะล็อกอวัยวะส่วนนั้นนะครับไม่ให้เคลื่อนไหวนะครับถ้าเกิดว่าคุณมีผ้าพันเคล็ดนะครับที่เรียกว่าผ้าอิเล็กทริกเบนเด็ดนะครับให้คุณพันตรงบริเวณที่ถูกกัดนะครับแล้วก็ดามไว้เหมือนกับว่าส่วนอวัยวะส่วนนั้นเนี่ยกระดูกหักนะครับแล้วคุณก็ไปพบแพทย์ให้เร็วที่สุดนะครับสิ่งต่างเหล่านี้นะครับจะช่วยยืดระยะเวลาในการไปพบแพทย์ให้คุณได้หลายชั่วโมงเลยครับหมดทั้งสิ้นนะฮะที่เราได้นำเสนอไปเนี่ยมันก็คือเรื่องราวของการปฏิบัติตัวคืออยากจะบอกคุณว่าเราต้องอยู่ร่วมกันนะครับไม่ใช่แค่งูก็จะเป็นสัตว์ชนิดต่างๆอีกที่มีการอยู่ในพื้นที่ที่มันซ้อนทับกันเราจะทำลายมันให้หมดก็ไม่ใช่วิธีที่ถูกต้องเราจะหนีไปตรงไหนมันก็หนีไม่ได้ดังนั้นสิ่งที่ดีก็คือควรที่จะรู้จักเขานะครับเข้าใจเขาแล้วก็รู้ว่าถ้าเจอเหตุการณ์แบบนี้เราต้องปฏิบัติตัวยังไงเพราะว่าถ้าเรามีความรู้มีความเข้าใจตรงนี้เนี่ยเราสามารถที่จะอยู่ร่วมกับพวกเขาได้อย่างปลอดภัยตรงนี้คือสิ่งที่ผมอยากให้เกิดขึ้นครับ
1: เป็นยังไงกันบ้างครับเมื่อได้เห็นภาพการเผชิญหน้ากับงูพิษชนิดต่างๆแล้วระทึกขวัญไหมครับก็ต้องขอบคุณคุณนิกมากๆนะครับที่มาสาธิตนะครับวิธีการการเอาตัวรอดจากงูพิษชนิดต่างๆให้กับทีมงาน Wild Server ของเราได้เรียนรู้ไปพร้อมๆกับท่านผู้ชมครับและสิ่งที่ทางรายการของเราได้ตอกย้ำนั่นก็คือวิธีการอยู่ร่วมกันครับโดยเฉพาะงูนะครับซึ่งอาจจะดูน่ากลัวแต่งูเองก็ไม่ได้มีพฤติกรรมที่อยากจะทำร้ายมนุษย์นะครับดังนั้นสิ่งสำคัญนะครับที่เรานะครับจะอยู่ร่วมกันได้ก็คือการไม่ทำร้ายกันและกันนะครับแล้วพบกับผมแบงค์ภาคินสุขีได้ใหม่ในตอนหน้ากับสารคดี Wild Survival เรียนรู้เข้าใจง่ายเรื่องการเอาตัวรอดกับไทย PBS ครับสวัสดีครับ

0: ระวังอย่าใช้ไฟเกิน
1: ซื้อปลั๊กพ่วงที่มีเซอร์กิตเบรกเกอร์
2: แ
1: ซ
2: กตี้โฟโอตำบลปลอดภัยไม่จำกัด
3: PEA
4: ติดตามชมการเรียนการสอนด้วยระบบการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมทางทีวีดาวเทียม KU Band ช่อง186ถึง200ช่อง186ถึง191พบกับรายการการเรียนการสอนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่6ช่อง192ถึง194รายการการเรียนการสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:30 นถึงเวลา 14:30 นช่อง195ถึง197พบกับรายการการเรียนการสอนของน้องๆหนูๆชั้นอนุบาลปีที่1ถึงชั้นอนุบาลปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา
5: 8:25 นถึง 10:40 น
4: หลังจากนั้นพบกับรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตพบกับการเรียนการสอนและความรู้ต่างๆเหล่านี้ได้ตลอด24 ชั่วโมงทางช่องทีวีดาวเทียม186ถึง200

0: สวัสดีครับ
1: หมอไอ้ครับ
2: เฟย่าเองค่ะกลับมาพบกับรายการ Animal Speak อีกครั้งหนึ่งนะคะวันนี้เราจะไปเรียนรู้เรื่องอะไรกันเหรอคะหมออ้อย
3: วันนี้เนี่ยคุณหมอจะพาเฟย่าไปเรียนรู้ว่าถ้าเจ้าของสุนัขเนี่ยดูแลเอาใจใส่เขาสุนัขแล้วก็แมวเนี่ยจะเป็นยังไงบ้างแต่ถ้าวันใดวันหนึ่งความรักความดูแลเอาใจใส่หายไปสุนัขแล้วก็แมวเนี่ยจะเกิดอะไรขึ้นกับเขาไปงั้นไปดูกันดีกว่า
4: คร
3: ับ นี่พี่เพอร์ลี่นี่พี่แอนแล้วก็นี่น้องเฟย่าครับเมื่อกี้ที่เฟย่าเล่นกับนี่แหละเจ้าของจุดเริ่มต้นของการเลี้ยงสัตว์พวกนี้ครับมาจากไหน
5: ครับก็มาจากความที่ตอนแรกเลยคือแค่ชอบ
3: ครับ
5: รู้สึกว่าอยากมีหมาตัวเล็กๆไว้คอยดูอะไรอย่างเงี้ยค
3: ่
5: ะ
3: อันนี้เวลาการเลือกสัตว์เลี้ยงเนี่ยหรือว่าเลือกสุนัขเนี่ยก็ต้องเลือกให้เข้ากับไลฟ์สไตล์ของเราหรือวิถีชีวิตของเราเช่นถ้าเราอยู่บ้านที่แบบติดกับชาวบ้านเขาแบบเป็นพืชอย่างนี้ถ้าเราเลี้ยงหมาใหญ่หมาใหญ่ต้องการการออกกำลังกายเยอะเราจะไม่มีที่ให้เลี้ยงเราก็จะเห่ารบกวนเพื่อนบ้าน
2: พี่แอนกับพี่เพอร์ลี่มีน้องหมากับน้องแมวกี่ตัวเหรอคะ
6: พี่มีน้องหมา6ตัวค่ะแล้วก็น้องแมว3ตัว
3: เป็นพันธุ์อะไรบ้างครับ
6: ก็จะเป็นถ้าเป็นน้องหมาก็จะมีชิวาว่ายอร์กเชียร์แล้วก็เชตแลนด์เนี่ยค่ะถ้าเป็นแมว
7: ก็จะเป็นที่เก็บมาเลี้ยงทั้งหมดอะค่ะมีเปอร์เซียตัวหนึ่งอันนี้ก็เก็บมาเลี้ยงก็มีพันธุ์ไทย2ตัวอย่างแบบบางตัวเนี่ยที่ก่อนที่จะเอามาคือเราก็จะมีการศึกษาก่อนว่าเขามีอาการแพ้อะไรหรือว่าอาหารประเภทไหนที่เขาทานได้ทานไม่ได้อะไรอย่างเงี้ย
3: คราวนี้เนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยสุนัขพันธุ์ต่างประเทศเนี่ยน้องเฟย่ารู้ไหมครับว่าพันสุนัขที่พี่แอนกับพี่เพอร์รี่พูดมาเมื่อกี้เนี่ยมีความพิเศษยังไงบ้าง
2: มีความพิเศษยังไงเหรอคะ
3: หมอยกตัวอย่างให้ดูอย่างเช่นพันยอร์กเชียร์เทอร์เรียครับมันจะมีโรคอยู่โรคนึงที่พบได้บ่อยนะครับเป็นความผิดปกติแต่กำเนิดก็คือเขาเรียกว่าเป็นพอโตซิสมิกชันหรือว่าเป็นลักษณะของโรคที่ทำให้เกิดอาการชักได้ง่ายในพันนี้คราวนี้อย่างพันนี้เนี่ยโอกาสที่จะพลาดอันนึงก็คือ

0: าไปให้ยาบางชนิดกินอย่างเช่นยาในกลุ่มไอโวเมกตินพวกนี้ความทนทานต่อยากลุ่มนี้มันจะต่ำมากแล้วยาไอโวเมกตินกลุ่มนี้เนี่ยมันใช้ป้องกันพยาธิหัวใจบางทีก็เอาไปป้องกันเห็บหมัดซึ่งจริงๆแล้วในทางการสัตวแพทย์เนี่ยเขาไม่แนะนำให้ป้องกันเห็บหมัดโดยการใช้โอเมกตินแต่มันจะมียาพวกนี้เนี่ยที่ขายตามท้องตลาดที่ไม่ได้ทะเบียนแล้วคนก็เอาไปให้กินก็จะมีอาการเหมือนกับเป็นอัมพาตนอนเป็นผักไป5วันอาทิตย์นึงเพราะฉะนั้นต้องระวังในยาในกลุ่มนี้ในกลุ่มพวกนี้และอย่างอีกพันนึงก็เป็นพันชื่อว่านะฮะกลุ่มนี้ก็จะเป็นอาการเขาเรียกว่าเป็นพวกเทเคียลคอลแลปส์หรือว่าเป็นพวกหลอดลมตีบได้ง่ายนะฮะแล้วก็สุนัขพันธุ์เล็กก็จะเจอปัญหาเรื่องสะบ้าเคลื่อนอะไรได้ง่ายก็เป็นกลุ่มที
1: ่ในพันธุ์ใหญ่ก
0: ็ในพันธุ์ใหญ่จะเป็นพวกข้อสะโพกเสื่อมครับอย่างแมวเปอร์เซียเนี่ยที่เจอได้บ่อยโรคอะไรรู้ไหมครับ
2: โรคอะไรหรอ
0: โรคนิ้วมันจะเป็นนิ้วได้ง่ายเพราะว่าเวลาเขากินอาหารเม็ดเขาจะกินอาหารเม็ดแล้วกินน้ำน้อยบางครั้งเนี่ยทำให้เกิดเหมือนกับปัสสาวะเขาจะขุ่นและข้นเขาฉีกกระปิกกระปอยแล้วทำให้เกิดภาวะนิ่วได้ง่าย
2: เปียค่ะได้ยินว่าถ้าเกิดจมูกม้าค่ะเปียกก็แปลว่าสบายดีแต่ถ้าเกิดจมูกม้าแห้งแปลว่าไม่สบายมันจริงหรือเปล่าคะ
0: อันนั้นก็สามารถดูได้ในระดับนึงเลยก็คือโดยปกติแล้วเนี่ยสุนัขที่สุขภาพดีจมูกเขาจะมีเหมือนมีน้ำนิดหน่อยแต่ถ้าเกิดแห้งไปเลยนี่แสดงว่าอาจจะเริ่มมีไข้ละหรืออาจจะเริ่มป่วยอย่างดวงตาเนี่ยปกติจะใสแจ๋วอย่างนี้ถ้าเมื่อไหร่ที่แบบมีขี้ตาก็แสดงว่าอาจจะเริ่มป่วยหรือบางที่รีดีตาก็แสดงว่าอาจจะมีแผลที่กระจกตามันก็สามารถดูได้ง่ายสุดเลยดูขนฮะถ้าสุนัขที่สุขภาพดีเขาจะแต่งตัวเลียขนยิ่งแมวนี่ชัดเลยฮะแมวสุขภาพดีขนจะสวยถ้าเมื่อไหร่ที่แบบขนเอาเริ่มแบบมันๆหย่อยๆหยิกๆแล้วแบบดูแบบไม่ได้หวีเหมือนคนไม่ได้หวีผมอะแสดงว่าอาจจะเริ่มป่วยแล้ว
2: อย่าบอกนะคะว่าสร้างไว้ให้น้องหมากับน้องแมวเล่นกันนะคะ
3: ก็พี่อยากสร้างไว้ให้หมาตัวเองวิ่งเล่นมีเพื่อนฝูงให้หมามามีสังคมของหมาแล้วก็เผื่อแผ่ไปถึงหมาคนอื่นด้วยเราอยากเลี้ยงหมาเราให้ดียังไงให้มีพื้นที่ของหมาไงก็อยากให้หมาคนอื่นเป็นอย่างนั้นด้วย
0: คิดดูที่ไหนบ้างจะให้สุนัขเนี่ยมีโอกาสไปว่ายน้ำในสระว่ายน้ำที่ใสเนี่ยแสดงว่าอยากว่ายน้ำไหม
2: อยากมากแต่ไม่มี
0: ที่
2: ว่ายน้ำค่ะ
0: คุณพี่ก็ลงได้ก่อนอื่นเนี่ยเวลาถ้าจะเอาหมามาลงอะไรเงี้ยก็ต้องเช็คให้แน่ใจก่อนนะว่าหมาตัวเองเนี่ยไม่เป็นโรคติดต่อในสุนัขนี่น่ากลัวนะเกย่าเพราะว่าบางครั้งเนี่ยแค่ไม่ทำวัคซีนประจำปีเนี่ยมันอาจจะทำให้สุนัขเนี่ยเสียชีวิตได้เลยนะวัคซีนที่ต้องทำในสุนัขมีอะไรบ้างรู้ไหมก็จะมีพิษสุนัขบ้าสำคัญที่สุดเพราะเมืองไทยเนี่ยเป็นประเทศที่ติดพิษสุนัขบ้าเยอะมากนะฮะไข้หัดสุนัขนะฮะลำไส้อักเสบ3โรคหลักๆเนี่ยที่น่ากลัวโรคพิษสุนัขบ้าสุนัขเสียชีวิตคนที่โดนกัดเสียชีวิตลำไส้อักเสบไข้หัดสุนัขเสียชีวิตสุนัขที่มาเล่นด้วยกันติดต่อกันได้เสียชีวิตเหมือนกันนะฮะเพราะฉะนั้นการป้องกันดีกว่า
2: แล้วหมากับแมวที่นี่ค่ะมันอยู่ด้วยกันแล้วมันไม่ทะเลาะกันหรอคะ
3: ไม่ทะเลาะกันค่ะแต่ว่าเราก็ต้องพิจารณาก่อนถ้าบ้านเรามีหมาก่อนแล้วเราจะเอาแมวเข้ามาเราก็ต้องดูว่าแมวกับหมาตัวนี้มันดูมีเปอร์เซ็นต์เข้ากันได้ไหมหมามีความก้าวร้าวหรือเปล่า
2: แล้วหมออ้อยมีวิธีให้หมากับแมวรู้จักกันแล้วก็รักกันยังไงหรอคะ
0: จริงๆแล้วมันมีทฤษฎีก็คือว่าการที่จะทำให้สัตว์สองตัวเนี่ยรู้จักกันก็คือสุนัขอยู่ในกรงแล้วก็ให้แมวแบบเดินเล่นก่อนรอบๆให้ทำความคุ้นเคยแล้วได้กลิ่นก่อนหลังจากนั้นปุ๊บถ้าเขาเริ่มไม่กลัวกันเริ่มแบบสุนัขก็เริ่มแบบเอามือแบบเล่นๆเลียหรืออะไรกันแล้วเนี่ยอาจจะลองปล่อยออกจากนอกกรงแต่ว่าเจ้าของต้องอยู่ด้วยดูซิว่าพออยู่ด้วยกันปุ๊บไม่มีกรงละเขาจะเป็นยังไงกันบ้างหลังจากนั้นถ้าอยู่ด้วยกันได้ก็ถือว่าโอเคแต่ถ้าเมื่อไหร่ที่แบบเอามาแล้วอยู่ด้วยกันไม่ได้ก็ต้องทำใจแล้วว่าอาจจะไม่ถูกกันแล้วก็อาจจะค่อยๆเริ่มอีกรอบนึงไม่ทราบว่ามันมีเหตุการณ์อะไรที่อยากจะพอแชร์ให้ฟังได้ไหมครับว่าการทำบริการตรงนี้มันมีเหตุการณ์อะไรเกิดขึ้นบ้าง
3: อย่างบางท่านเคยมีเหมือนกันบอกว่าหมามันดุกัดคนไปทั่วเลยไม่ไหวแล้วจะเอาไปส่งสถานรับเลี้ยงหรือพวกบ้านที่ส่งเคราะห์สัตว์เรารู้สึกว่าไม่ใช่หมาคือหนึ่งชีวิตที่คุณต้องรับผิดชอบเหมือนคนนะคะลูกเราเกิดมาแล้วจะดีจะเลวคือลูกเราต้องเลี้ยงเราต้องรับผิดชอบคุณอาจจะไม่พร้อมด้วยกำลังทรัพย์แต่ว่าถ้าคุณมีใจสักอย่างคุณทำได้หมดคุณไม่พร้อมกำลังทรัพย์ที่จะใช้บริการเราคุณก็หาวิธีอื่นเราแนะนำให้เรายินดีเลยไม่ต้องเป็นอะไรกันก็ได้
0: ผมว่าความรักมันไม่ได้ขึ้นกับเงินทองนะ
3: ใช่
0: ความรักมันขึ้นอยู่กับ จเรามากกว่าวันนี้ผมกับน้องเฟย่าต้องขอบคุณนะครับพี่แอนกับพี่เพอร์รี่มากนะครับที่ให้เราได้มาเยี่ยมชมสถานที่ที่เกิดจากความรักเพื่อน้องหมาน้องแมวโดยตรงเลย
1: นอกจากการพาหมาและแมวออกมาทำกิจกรรมพิเศษแบบนี้แล้วการดูแลเขาอย่างใกล้ชิดด้วยความรักแม้ยามเจ็บป่วยก็เป็นสิ่งสำคัญไม่แพ้กันนะครับเดี๋ยวคุณหมอจะพาน้องๆไปพบกับผู้ที่เริ่มต้นเลี้ยงด้วยความไม่ตั้งใจแต่สุดท้ายกลับกลายเป็นความผูกพันที่มีค่าต่อเพื่อนรักสี่ขาของเราครับ
4: ตัวนี้ชื่อกะทิอายุเกือบ8ปีแล้วตอนแรกหลานเป็นคนซื้อมาไปแอบเอามามาแล้วแอบเข้าบ้านด้วยนะเออเปิดมานี่หน้าแก่ตัวผอมเลยนะที่ไหนได้เอามาเขาบอกว่าเดี๋ยวเลี้ยงเองเพียงแต่ว่ากลางวันนะจ๊ะดูนิดหนึ่งก็แล้วกันไม่เป็นไรอะไรเงี้ยมันก็แก้เหงานะพูดเรื่องจริงมันก็คือว่ามันแก้เหงาหนึ่งแล้วเราก็เลี้ยงมันอ่ะก็คือเลี้ยงแล้วมันก็ต้องรักอ่ะเหมือนกับลูกอ่ะประมาณอาทิตย์หนึ่งปรากฏว่าอยู่ดีๆก็ซึมไม่กินข้าวซึมแค่วันเดียวเองนะก็เลยบอกเก๋พาไปหาหมอเหอะรู้สึกว่ามันต้องเป็นอะไรสักอย่างหนึ่งก็พาไปโรงพยาบาลพอหมอจับเท่านั้นแหละหมอรู้เลยแค่สัมผัสเองว่าจับตรงเนี้ยเท่านั้นเองหมอเลยรู้เลยว่าเป็นโรคภูมิแพ้ตัวเองถ้าเป็นคนก็เหมือนโรคพุ่มพวงอ่ะก็คือบางครั้งเนี่ยความผูกพันเราบอกมาไม่ถูกหรอกแต่เราถ้าเราเห็นมันเจ็บป่วยเนี่ยเราทนไม่ได้ที่จะให้มันนอนค้างต่อหน้าต่อตาพูดเรื่องจริงอ่ะถึงเราไม่ได้รักสัตว์มากมายแต่เขาอยู่ในครอบครัวเราก็เหมือนเป็นสมาชิกของเราในบ้านคนตัวหนึ่งใช่ป่ะเพราะว่ามันก็ต้องอยู่ผูกพันกันตลอดเพราะนั้นไม่ได้เลยเพราะนั้นเราต้องรักษามันถึงยังไงก็ต้องรักษาเพราะว่ามันก็เหมือนชีวิตหนึ่งในบ้านเราเราจะปล่อยให้มันตายได้ยังไง
5: น้องชื่อลิลลี่ค่ะอายุ3ขวบครึ่งเก็บมาเลี้ยงเพราะว่าแม่เขาโดนจับไปแล้วก็เขายังไม่หย่านมยังคลอดไม่ถึง7วันก็เลยสงสารแล้วก็เอาเขามาเลี้ยงค่ะตอนแรกไม่คิดว่าจะเลี้ยงอะค่ะแต่เพราะความสงสารพอเลี้ยงไปแล้วผูกพันแล้วก็รักค่ะอย่างที่บ้านป่วยเนี่ยจะรักษาเขาแบบดีมากและดีที่สุดจะพาไปหาหมอแบบว่าให้น้ำเกลือเช็คเอ็กซเรย์อย่างละเอียดจะดูแลเขาให้ดีที่สุดเหมือนลูกเลยค่ะถ้าไม่รักจริงอ่ะไม่คิดว่าจะดูแลเขาได้ตลอดอย่างเงี้ยอย่าซื้อมาเลี้ยงดีกว่าค่ะ1ตัวเองก็สร้างบาปถ้าเอาไปปล่อย2เป็นภาระสังคม3จิตใจเขาก็น่าสงสารนะเขาถูกทอดทิ้งอ่ะค่ะ

0: ก็มี2ที่ครับคือข้างถนนกับชาวบ้านก็ไปปล่อยวัด
1: พี่ว่าถ้าไม่อยู่วัดก็ต้องอยู่ข้างถนนนะ
2: ป้าคิดว่าไม่มีความสุขมันลำบาก
1: ถ้าคนไม่ให้เขาก็ไม่มีจะกิน
3: ก็เหมือนคนเราไม่มีบ้านก็มีใครมีความสุขครับ
4: สวัสดีครับ
5: สวัสด
4: ี
5: ค่ะ
4: เป็นยังไงบ้างเฟย่าเมื่อกี้เดินเข้ามาเห็นอะไรบ้าง
5: เฟย่าค่ะเห็นหมากับแมวค่ะแล้วมันไม่เหมือนของพี่แอมกับพี่เพอร์รี่เลยค่ะเพราะว่าตัวที่นี่มันผอมมากเลยค่ะ
4: ที่นี่ก็อาจจะเป็นสุนัขแล้วก็แมวที่ป่วยอยู่เดี๋ยวถามพี่เขาดีกว่าว่าสุนัขและแมวที่นี่เนี่ยมันมาจากไหนบ้างครับ
6: ส่วนมากก็ของที่วัดเองนะคะแล้วก็มีชาวบ้านเอามาปล่อยทิ้ง
4: แล้วเห็นคนเขาเอามาปล่อยบ่อยขนาดไหนครับ
6: บ่อยขนาดไหนก็บางเดือนก็เป็น20ตัวนะคะที่มา ซึ่งคุณเรียมจะมีพี่ท่านหนึ่งนะคะแค่เป็นคนดูแลอยู่ที่นี่บางทีก็ไปเจอมาหน้าวัดใส่กระสอบมาค่ะใส่กระสอบแล้วผูกปากอย่างดีนะคะเอาทั้งแม่ทั้งลูกอะค่ะใส่มาเอามาทิ้งไว้หน้าวัด
4: ปริมาณนี่เยอะขนาดไหนครับ
6: ตอนนี้คือแมว151ตัวค่ะสุนัข ก็ประมาณ20ตัวค่ะ
4: โอ้ก็เยอะเหมือนกันนะฮะ
6: เยอะค่ะเยอะ
4: แล้วส่วนใหญ่แล้วที่นี่มันหมาแมวเขาเป็นอะไรบ้างครับอาการที่เจอบ่อยๆฮะ
6: ส่วนมากก็เป็นหวัดกันนะคะ
4: เป็นหวัด
6: ท้องเสีย
4: ท้องเสีย
6: แล้วก็เชื้อรา
4: อ๋อนี่คือในแมว
6: ใช่ค่ะในแมวค่ะในสุนัข ก็จะเป็นเห็บหมัดจะเยอะ
4: ในเฟย่าอย่างที่พี่เขาเล่าเนี่ยคือเมื่อไรก็แล้วแต่ที่สุนัขแล้วก็แมวเนี่ยอยู่ด้วยกันเยอะ
6: ค
4: ่
6: ะ
4: พอมีตัวใดตัวหนึ่งป่วยตัวที่ป่วยเนี่ยก็นำเชื้อโรคไปให้ตัวที่สุขภาพดีพอมันคุกคีกันเชื้อก็ติดไปติดมา
5: แล้วหมา

0: กับแมวที่นี่ค่ะเยอะมากๆแล้วเขากินอาหารอะไรแล้วมันจะกินอิ่มไหมล่ะคะ
1: อันดับแรกนะคะอาหารที่นี่ส่วนมากจะเป็นเงินส่วนหนึ่งของหลวงตาแล้วก็อาหารที่เหลือจากบิณฑบาตมาส่วนมากก็แล้วก็จะมีพี่มนเป็นคนช่วยหาอาหารมาสมทบ
2: แมวที่นี่จะกินอาหารอยู่ที่เดือนนึงประมาณ10กระสอบค่ะซึ่งมันก็เป็นเงินก็ค่อนข้างจะเยอะ
1: ครับ
2: แต่พอหลังๆนี่คือแมวเพิ่มปริมาณเยอะขึ้น
1: ครับ
2: พี่ก็เลยขอความช่วยเหลือจากน้องเก๋ก็ไปให้ประชาสัมพันธ์นะคะว่าเราขอรับบริจาคนะ
3: ก็คือรู้จักจากเพื่อนๆในเฟซที่ในกลุ่มรักหมารักแมวก็มีจำนวนนึงอะค่ะก็เลยบอกว่าไม่รู้จะช่วยตรงนี้ได้ยังไงเห็นพอมาเห็นสภาพแมวที่นี่คือแบบมันแย่มากเก๋ก็ไม่รู้จะช่วยยังไงเนาะก็ประกาศตามเพจต่างๆโครงการเป็นน้ำใจให้แมวจรพวกทาสแมวอะไรอย่างเงี้ยก็จะแบบว่าขอให้เพื่อนๆบอกว่ากลุ่มรักหมารักแมวเนี่ยช่วยกันแชร์ด้วยนะคะเพราะว่าวัดนี้คือไม่มีใครทราบเลยว่าแมวที่นี่เยอะมากขนาดนี
4: ้ถือว่าโชคดีที่มีคนมาช่วยเหลือเราตรงนี
2: ้
4: เพราะถ้าไม่มีคนช่วยเหลือนี่ผมเห็นสภาพแมวแล้วก็สุนัขที่นี่ก็แบบน่าจะต้องอดตายกันเยอะเลยเพราะว่าปริมาณเยอะจริง
2: ๆเยอะค่ะ
4: เอางี้ถ้าเกิดสมมติว่ามีคนอยากจะมาช่วยบริจาคอาหารอะไรเงี้ยให้เขามาได้ยังไงครับ
2: ก็ถ้าสะดวกมาที่วัดเลยก็ได้นะคะถ้าไม่สะดวกก็จะส่งมาเป็นพัสดุตามที่น้องเขปโพสไปส่งไม้มนนะคะมนก็จะเป็นสื่อกลางซึ่งเอามาให้วัดอีกทีนึงค
4: ่
2: ะ
4: ลองหาดูใน Facebook ก็จะม
2: ีค่ะใช่ค่ะ
4: ขอความช่วยเหลืออยู่เป็นระยะระยะ
2: ถูกต้องค่ะ
0: แล้วมีแมวกับหมาเยอะขนาดนี้ค่ะแล้วมันนอนตรงไหนกันหรอคะ
1: ปกติฝนทำเพจเกี่ยวกับโครงการช่วยเหลือแมวอยู่แล้วก็เลยแบบว่าไปลงขอรับบริจาคสร้างโรงเรือนให้ก็ได้มามีผลตอบรับดีมากคือ
4: ครับ
1: แค่2 3คนก็คือสร้างได้แล้วคือตอนนั้นก็คือแบบตกใจแล้วก็ดีใจมากที่มีคนไว้ใจเราให้เราแบบสร้างโรงเรือนให้แมวอย่างเงี้ยค่ะ
4: การทำงานจิตอาสาก็จะมีผมว่ามีอุปสรรคเยอะเหมือนกัน
2: เพ
4: ราะว่าจริงๆแล้วทุกคนที่ทำงานผมเชื่อว่าไม่มีเงินเดือนเราทำงานด้
2: วย
4: ใจทำด้วยใจอยากให้เพื่อนร่วมโลกเรามีชีวิตที่ดีขึ้นหมาแมวมีชีวิตที่ดีขึ้นนะคราวเนี้ยพอทำงานจิตอาสามันก็จะมีทั้งคนที่เห็นด้วยแล้วก็คนที่ไม่เห็นด้วยคนที่เห็นด้วยก็บอกว่าเอ๊ะทำไมรับบริจาคตลอดเวลาไม่จบไม่สิ้นสักทีก็เพราะว่าปัญหามันไม่จบไม่สิ้นไง
2: ใช่
4: ไหมครับในผมก็มาถึงที่วัดละนะครับก็ในฐานะที่เป็นสัตวแพทย์เดี๋ยวก็อยากจะช่วยดูแลนะครับแล้วก็ผมไม่ได้มาคนเดียวด้วยผมพานักศึกษาคณะสัตวแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยมหิดลมาเป็นลูกมือในการฉีดวัคซีนนะครับหยอดยาป้องกันเห็บหมัดให้เขาด้วยนะครับ
5: และตอนนี้ก็ถึงเวลาแล้วครับที่เราจะไปช่วยกันตรวจสุขภาพหมาแมวที่นี่ไปดูกันเลยครับว่าจะเป็นยังไงบ้าง
4: เยอะมากเลยพี่ย่า
0: เยอะมากเลยอะค่ะ
2: ตอนนี้อะค่ะน้องๆส่วนหนึ่งกำลังทานอาหารกันอยู
4: ่ครับแล้วหมาแมวที่นี่เขาอยู่ด้วยกันอย่างนี้เลยครับเป็นปกติฮะ
2: ใช่ค่ะใช่ค่ะ
3: บางทีก็เห็นกินนมแมว
2: กินนมหมาด้วย
4: อ๋อเหรอ
3: ใช่น่ารักมากเลย
4: ก็เรียนรู้ที่อยู่ด้วยกัน
5: วิธีการหยดยาป้องกันเห็บหมัดให้กับสุนัขและแมวก็ไม่ยากเลยครับเพียงแค่หยดยาลงไปบริเวณหลังคอเท่านี้ก็เป็นอันเรียบร้อยแต่สิ่งที่สำคัญก็คือปริมาณยาที่ใช้จะต้องพอเหมาะกับน้ำหนักตัวของสัตว์ตัวนั้นนะครับและน้องๆทราบไหมครับว่าวัคซีนพิษสุนัขบ้าจะฉีดให้กับสุนัขและแมวที่มีสุขภาพแข็งแรงเท่านั้นนะครับ
2: คุณหมอคะอย่างนี้มันต้องกี่วันถึงจะหยอดเขาได้อีกครั้ง
4: โดยปกติแล้วก็เราจะหยอดทุกๆเดือนเพราะว่าเห็บหมัดเนี่ยจริงๆแล้วมันไม่ได้อยู่แต่บนตัวสุนัขนะฮะมันอยู่ที่พื้นด้วยคือวงจรชีวิตเขาเหมือนอยู่บนตัวสุนัขใช่ไหมฮะแล้วเขาจะกินเลือดผสมพันธุ์กันเรียบร้อยลงมาวางไข่ตัววางไข่เสร็จแล้วเนี่ยไข่ก็จะฟักออกมานะฮะพอฟักเสร็จปุ๊บตัวอ่อนจากไข่ขึ้นมากินเลือดสุนัขขึ้นลงตัวสุนัขเนี่ยสามครั้
2: ง
4: เพื่อครบวงจรชีวิตเขาเพราะฉะนั้นเวลาเราหยอดเนี่ยเราได้แต่ตัวบนตัวไอ้ตัวข้างล่างยังไม่ได้มันก็เลยต้องป้องกันต่อเนื่อง
2: แล้วอย่างแมวอะคะเราต้องป้องกันยังไง
4: คือแมวก็หยอดยาเหมือนกันครับแต่ส่วนใหญ่ปรสิตในแมวเนี่ยก็จะเป็นพวกหมัดแมว
2: ค่ะ
4: นะฮะอาจจะมีพยาธิมีอะไรบ้างนะครับส่วนโรคนึงที่น่ากลัวสำหรับแมวที่ผมสังเกตเห็นเนี่ยมันมีโอกาสที่จะเป็นพวกไวรัสได้เยอะมากเลยเพราะว่าเลี้ยงก็ยังแออัดไวรัสที่เกิดได้บ่อยแล้วก็เจอได้บ่อยในประเทศไทยก็เป็นกลุ่มพวกเขาเรียกว่าขยะแมวภาษาอังกฤษเขาเรียกว่าฟีไลน์แพร์ลิโคพิดแต่ภาษาไทยเราเรียกว่าหัดแมวหัดแมวก็คือเชื้อไวรัสตัวนึงที่ทำให้แมวมีอาการท้องเสียมีอาการทางระบบประสาทอะไรเงี้ยนะครับแล้วก็อาจจะมีอาเจียนบ้างทำให้แมวไม่มีภูมิคุ้มกันแล้วก็ติดเชื้อง่ายสุดท้ายก็จะเสียชีวิตพวกนี้ติดต่อกันง่ายมากนะฮะบางตัว

0: เหยียบไปในชามอาหารตัวที่เข้ามาก็เอ้ากินเข้าไปติดกันอีกนะฮะหรือบางทีสัมผัสกันแล้วแมวก็เลียแต่งตัวเข้าไปก็ติดกันอีกเพราะฉะนั้นเนี่ยมันเป็นโรคระบาดที่น่ากลัวการป้องกันทำได้อย่างเดียวเลยคือฉีดวัคซีน
1: นอกจากพี่ๆจิตอาสากลุ่มนี้แล้วยังมีหน่วยงานหลายหน่วยงานที่ให้ความสำคัญและแก้ปัญหาหมาแมวจรจัดอย่างเป็นระบบอีกด้วยครับ
2: ศูนย์ควบคุมปัญหาน้ำโรคสัตว์ของกรมปศุสัตว์นะครับที่นี่เรามีหน้าที่รับผิดชอบในการควบคุมประชากรสุนัขและแมวนะครับโดยการผ่าตัดทำหมันและการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสัตว์ป่าให้เราให้บริการฟรีนะครับวันหนึ่งก็มีพี่น้องประชาชนนำสุนัขแมวเข้ามารับบริการเป็นจำนวนมากนะครับวันหนึ่งก็ประมาณ100ตัวขึ้นไปนะครับส่วนใหญ่สุนัขและแมวที่ประชาชนนำมารับบริการที่นี่นะครับก็มีทั้งมีเจ้าของและไม่มีเจ้าของนะครับแต่ที่นี่เราก็จะเน้นไปที่ไม่มีเจ้าของเพราะว่าสุนัขและแมวที่มีเจ้าของเนี่ยมันจับยากนะครับถ้ามีใครจับได้ก็สามารถนำมารับบริการที่นี่ได้นะครับต้องขอฝากผู้ที่คิดจะเลี้ยงสุนัขหรือแมวนะครับก็ขอให้ตัดสินใจให้ดีนะครับเพราะว่าสัตว์ที่ไม่ว่าสุนัขแมวเนี่ยเขามีชีวิตยืนยาวนะครับอยู่กับเราเป็น10ปีนะครับไม่ควรที่จะนำสัตว์ที่ท่านไม่อยากเลี้ยงนี่ไปปล่อยทิ้งนะครับมันจะเป็นภาระต่อสังคมนะครับแล้วก็ทำให้เกิดปัญหาโรคต่างๆมากมายโดยเฉพาะโรคพิษสุนัขบ้าก็เป็นอันตรายเพราะโรคนี้ไม่ว่าสัตว์หรือคนที่เป็นนะครับไม่มีทางรักษานะครับตายอย่างเดียวครับผม
3: การที่เราจะช่วยแก้ปัญหาหมาจรจัดนั้นก็คือการที่เราทุกคนนะครับนำหมาจรจัดเข้าบ้านซะเลี้ยงอย่างถูกวิธีเราจะทำให้หมาหมดสภาพหมาจรจัดได้ก็ต่อเมื่อหมานั้นได้อยู่ในบ้านและมีการควบคุมนะครับดูแลเป็นอย่างดีสำหรับโครงการบ้านรักหมาสายยานี้ก็เกิดขึ้นมาเนื่องจากว่าปัญหาของหมาจรจัดความที่มีจำนวนที่มากขึ้นกัดเด็กบ้างกัดนักศึกษาบ้างหรือว่าทำความเลอะเทอะต่างๆนานาอันนี้ก็คือสิ่งหนึ่งที่ทำให้มหาวิทยาลัยต้องหันกลับมาดูว่าตรงนี้เนี่ยเราควรจะต้องมีการจัดระเบียบเสียเพื่อให้เกิดสวัสดิภาพที่ดีแก่คนและสัตว์บ้านรักหมาสายยาก็เป็นส่วนหนึ่งของโครงการตัวอย่างนะครับหรือโครงการต้นแบบการแก้ปัญหาหมาจรจัดในชุมชนอย่างยั่งยืนการที่จะแก้ปัญหาหมาจรจัดได้นั้นเนี่ยในรูปแบบที่เป็นสากลและที่ประสบความสำเร็จและน่าจะเป็นต้นแบบก็คืออันแรกก็คือการขึ้นทะเบียนหมาการจดเจ้าของนะครับเราก็ทำโดยการสำรวจประชากรหมาในสารยาจดทะเบียนที่สองก็คือต้องเตรียมสถานที่รองรับไว้ก็คือบ้านรักหมาสารยารองรับให้หมานั้นได้เข้ามาอยู่นะครับเมื่อมีการจัดระเบียบด้านที่สามก็คือการให้บริการทำหมันและฉีดวัคซีนแก่หมาโดยรอบสารยาก็คือช่วยชาวบ้านภายนอกด้วยคุมประชากรภายนอกด้วยฉีดวัคซีนด้วยการที่สังคมต้องการจะแก้ปัญหาหมาจรจัดเนี่ยนะครับมันก็ต้องมาจากความร่วมมือร่วมใจตั้งใจจริงของชุมชนนั้นนะครับไม่ใช่คนใดคนหนึ่งอยากทำแต่คนอื่นไม่ได้เห็นด้วยนะครับเพราะฉะนั้นถ้าไม่มีความร่วมมือร่วมกันก็เป็นไปไม่ได้อันที่สองก็จะต้องมีศักยภาพพอสมควรส่วนไม่ว่าจะต้องใช้เงินทองหรือว่าใช้แรงกายแรงใจสถานที่นะครับเวลาความรับผิดชอบนะครับอันที่3ก็ต้องมีความรู้ในวิธีการที่จะทำในเรื่องนั้นจริงๆทางคณะนะครับก็มีความยินดีอยู่แล้วนะครับที่ในการที่จะให้ความช่วยเหลือทางด้านเทคนิคต่างๆหรือแม้แต่การคุมกำเนิดหรือทำวัคซีนทั้งหลายเราก็เริ่มให้ในหลายๆแห่งเพราะฉะนั้นอันนี้ก็เป็นสิ่งที่เราอยากประสงค์ให้เกิดลักษณะเช่นนี้ในสังคมในชุมชนโดยทั่วไปนะครับมีการเกิดบ้านรักหมาสารยาเล็กๆ เกิดขึ้นเป็นดอกเห็ดกระจายทั่วไปเนี่ยมันก็จะช่วยให้หมาจรจัดมีที่อยู่มากขึ้นแล้วก็มีบ้านใหม่มากขึ้นลดปัญหาหมาจรจัดลง
4: ในปัจจุบันประเทศไทยมีกฎหมายเพื่อคุ้มครองและดูแลสวัสดิภาพสัตว์อย่างพ.ร.บ.ป้องกันการทารุณกรรมและการจัดสวัสดิภาพสัตว์พ.ศ. 2557มาตราที่23ซึ่งมีเนื้อหาว่าห้ามไม่ให้เจ้าของสัตว์ปล่อยละทิ้งหรือกระทำการใดๆให้สัตว์พ้นจากการดูแลของตน โดยไม่มีเหตุอันสมควรหากฝ่าฝืนต้องระวังโทษปรับไม่เกิน 40,000 บาทแต่ทั้งหมดที่คุณหมอพูดมาคงจะไม่มีความหมายเลยหากเจ้าของสัตว์เลี้ยงยังขาดความรับผิดชอบในการดูแลสัตว์เลี้ยงของตนปัญหาเหล่านี้จะหมดไปได้ก็คงต้องขึ้นอยู่กับจิตสำนึกของพวกเราแล้วล่ะครับ
0: เป็นยังไงบ้างครับเฟย่าวันนี้
5: วันนี้นะคะเฟย์ก็ได้เห็นความแตกต่างของสัตว์ที่มีความ

0: ไปแล้วก็สุขภาพแข็งแรงแล้วก็สัตว์ที่ถูกทอดทิ้งนะคะน่าสงสารมากๆเลยถ้าเกิดเฟียโดนแบบนี้บ้างเฟียก็คงแย่มากๆเลยค
1: ่
0: ะ
1: ใช่หมอหวังว่าเนี่ยหลังจากที่ทุกๆคนชมเนี่ยสังคมน่าจะดีขึ้นแล้วจะไม่เอาสัตว์มาทิ้งที่วัดเหมือนทุกวันนี้นะครับ
0: วันนี้หมดเวลาของเรา2คนแล้วกลับมาพบกับรายการ Animal Speak ได้ใหม่ทุกวันเสาร์ตอน 8:00 นนะคะ
1: วันนี้เรา2คนลาไปก่อนนะครับ
0: สวัสดีครับ
1: เพราะสัตว์พูดไม่ได
0: ้ถึงต้องมี Animal Speak

0: จพลังบวก Positive Mind กับพี่อ้นพี่บาทพิมพ์เมและน้องอัดในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติเพื่อการศึกษาสำหรับกลุ่มคนพิการและประชาชนทั่วไปในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชั่น
1: สวัสดีครับวันนี้พวกเราทุกคนจะได้มาร่วมมือร่วมใจกันเพื่อเรียนรู้หลักการการช่วยเหลือเกื้อกูลกันในยามที่เราต้องเจอกับภัยพิบัติทางธรรมชาติกันนะครับ
2: เอ้ยช่วยด้วยตะขาบ
1: ปกป้องเป็นอะไรไหมนี่ก็อีกเรื่องที่ต้องเพราะสัตว์มีพิษต่างๆเขาก็จะมากับน้ำเนอะ
2: ดีนะที่ปกป้องใส่ชุดเอี้ยมไม่งั้นแย่แน่เลย
3: ขวัญเอ้ยขวัญมานะปกป้อง
0: เรียนรู้เรื่องการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติการเตรียมตัวก่อนเกิดการรับมือระหว่างเกิดและการจัดการหลังการเกิดภัยพิบัติรับชมทั้ง8ตอนในรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือได้ทางช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:01 น.และทางช่อง DLTV 15เวลา 5:45 น.เริ่มออกอากาศรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือ1ตุลาคมนี้เป็นต้นไปแนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

0: โลก
1: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
0: ้พลังแห่งความคิด
1: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จัก

ัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย

0: โครงการการจัดอบรมความรู้กายภาพบำบัดและกิจกรรมบำบัดสู่ประชาชนอย่างเงี้ยครับโดยทีมนักกิจกรรมบำบัดและกายภาพบำบัดของทางศูนย์แล้วเนี่ยเราเล็งเห็นว่าในสังคมปัจจุบันนะครับผู้คนเนี่ยมีภาวะเสี่ยงต่อการเกิดโรคหรือปัจจัยเสี่ยงต่อสุขภาวะต่างๆว่าจะเป็นร่างกายหรือจิตใจเนี่ยมากขึ้นด้วยสภาวะสังคมที่เปลี่ยนไปรูปแบบการดำเนินชีวิตที่เปลี่ยนไปอย่างเงี้ยครับเราก็เลยเล็งเห็นแล้วว่าโอเคนักกายภาพบำบัดนักกิจกรรมบำบัดเนี่ยเรามีบทบาทนะที่จะทำอย่างไรเพื่อให้เขาเนี่ยเกิดความรู้นี้ขึ้นที่จะป้องกันปัจจัยเสี่ยงป้องกันปัญหาที่มันจะเกิดขึ้นหรือเมื่อเป็นแล้วเขาจะแก้ไขเขาจะมีวิธีการจัดการตัวเองอย่างไรในปัญหาสุขภาพด้านต่างๆที่เกี่ยวข้องกับงานทางกายภาพบำบัดหรือกิจกรรมบำบัดโดยที่เรามองว่าเขาจะได้มีความรู้นั้นไปเหมือนไปทำเองได้ที่บ้านหรือว่านำไปประยุกต์ใช้ในการดำเนินชีวิตโดยที่ไม่ต้องพึ่งพิงคุณหมอหรือนักกายภาพบำบัดนักกิจกรรมบำบัดเพียงอย่างเดียวนะครับแล้วก็อีกวัตถุประสงค์หนึ่งที่ขาดได้เลยก็เพราะด้วยความที่เราเป็นมหิดลนะครับแล้วก็เล็งเห็นถึงการที่จะต้องทำอะไรเพื่อคนอื่นนะครับเราเลยจัดการอบรมนี้ขึ้นนะครับในทุกเดือนปีนึงเนี่ยจัด8ครั้งซึ่งจะเป็นการอบรมฟรีนะครับ
1: การอบรมความรู้สู่ประชาชนเรื่องเมื่อหนูเป็นสมาธิสั้นเพื่อมุ่งหวังผู้อบรมได้รู้จักและเข้าใจเด็กที่มีภาวะสมาธิสั้นรู้จักการดูแลและส่งเสริมศักยภาพเด็กสมาธิสั้นในบริบทของผู้ปกครองหรือคุณครูและจะได้เรียนรู้และเปลี่ยนประสบการณ์ผ่านกิจกรรมเวิร์กช็อปเกี่ยวกับการประยุกต์กิจกรรมเพื่อส่งเสริมความสามารถของเด็กสมาธิสั้นโดยมีวิทยากรอบรมเป็นทีมนักกิจกรรมบำบัดจากคลินิกกิจกรรมบำบัดศูนย์กายภาพบำบัดคณะกายภาพบำบัดมหาวิทยาลัยมหิดล
0: สำหรับสาเหตุของโรคสมาธิสั้นนะครับก็ยังไม่มีการระบุที่แน่ชัดหรือตายตัวนะครับแต่โดยส่วนใหญ่เนี่ยที่เขาศึกษาหรือวิจัยเนี่ยเขาจะพบว่ามันเกิดจากที่ร่างกายของเด็กคนนั้นเนี่ยมีการหลั่งสารสื่อประสาทออกมาที่ไม่สมดุล นะครับทำให้เด็กเขานั้นเนี่ยมีพลังงานที่มากกว่าปกตินะครับทำให้เขาเนี่ยซนยุกยิกหรืออยู่ไม่นิ่งที่หลายท่านอาจจะได้ยินว่าเด็กไฮเปอร์เด็กไฮเปอร์แอคทีฟอย่างเงี้ยครับก็จะเป็นปัญหาหลักนะครับในเรื่องของซนยุกยิกไม่นิ่งเนี่ยส่งผลกับอะไรบ้างส่งผลต่อสมาธิการเรียนไหมการเล่นกับเพื่อนไหมอย่างเงี้ยครับปัญหาที่2เนี่ยมันจะเป็นเหมือนปัญหาย่อยละที่เราพบได้บ่อยในเด็กสมาธิสั้นคือจะไม่ใช่โซนยุกยิกอยู่ไม่นิ่งอย่างเดียวละจากประสบการณ์ที่เราพบมาเนี่ยครับเราพบว่าเด็กสมาธิสั้นหลายคนเนี่ยจะมีปัญหาเรื่องแบบกล้ามเนื้อมือในการเขียนปัญหาการรับรู้ทางสายตาปัญหาบกพร่องทางด้านการเรียนรู้ซึ่งไอ้ปัญหาย่อยๆอย่างเนี้ยมันก็ดันไปมีผลที่จะไปเหมือนเป็นตัวปิดกั้นความสามารถไปเป็นตัวบั่นทอนนะให้เด็กสมาธิสั้นแล้วอะเรียนหนังสือไม่ได้หรือดำเนินชีวิตเนี่ยลำบากไปหน่อยแล้วก็เลยแยกปัญหานี้ออกมาเป็นปัญหาย่อยนะครับและอันสุดท้ายนึงเลยก็เป็นอีกทฤษฎีเกี่ยวกับเชิงของการจัดการหรือว่าการปรับพฤติกรรมเด็กซึ่งก็เป็นสิ่งสำคัญนะครับที่ผู้ร่วมอบรมในวันนี้ว่าจะเป็นคุณครูหรือพ่อคุณแม่เนี่ยควรจะต้องรู้และเข้าใจเพื่อที่จะนำไปใช้กับเด็กสมาธิสั้นครับแล้วก็เลยเลือก3หัวข้อนี้มาจัดเป็นฐานเวิร์กช็อปครับ
1: ช่วงนี้พบกับกิจกรรมเวิร์กช็อปในหัวข้อ Hyperactive หรืออาการซนยุกยิกอยู่ไม่นิ่งที่เกิดขึ้นเองด้วยภาวะโรคโดยเด็กไม่ได้ตั้งใจและควบคุมไม่ได
0: ้ในส่วนของผมนะครับจะพูดในเรื่องของ Hyperactiveนะครับซึ่งเป็นปัญหาหลักที่เกิดขึ้นในเด็กกลุ่มนี้เลย70-80เลยเนาะที่เขาจะมีไฮเปอร์คุณพ่อคุณแม่อาจจะเคยได้ยินคุณครูบ่นลูกคุณแม่ไฮเปอร์จังเลยคุณครูก็อาจจะได้ยินคุณแม่ว่าน้องเขาเป็นเด็กไฮเปอร์หน่อยนะคะจะโซนหน่อยเงี้ยเนาะไฮเปอร์คืออะไรที่มากมากนะครับการกระทำก็คือการกระทำที่มากมากเนาะเช่นโซนมากๆยุกยิกมากๆพูดมากๆอย่างเงี้ยครับคือไฮเปอร์แอคทีฟซึ่งเป็นปัญหาหลักในเด็กกลุ่มสมาธิสั้นนะครับเดี๋ยวเรามาช่วยกันคิดกิจกรรมสลายพลังงานที่รวม SI เข้าไปด้วยนะครับโดยเป็น SI เกี่ยวกับรับรู้ผ่านผิวสัมผัสผ่านการทรงท่าแล้วก็ผ่านเอ็นข้อต่อนะครับเพื่อจะได้ให้เขาสลายพลังงานกันอย่างมีทฤษฎีรองรับนะครับผิวสัมผัสนะครับก็คืออะไรก็ได้ให้มันผ่านผิวหนังเรานะครับกิจกรรมอันนี้ก็คือ hand painting การระบายสีผ่านมือนะครับเล่นอ่างบอลใช่ไหมครับเล่นทรายเล่นดินเล่นไปเลยนะครับไม่ต้องกลัวเชื้อโรคอ่ะทีนี้เราลองมาช่วยกันคิดไหมครับกิจกรรมอะไรบ้างที่มันส่งเสริมผิวสัมผัสน้องได้ที่บ้านดินน้ำมันก็ได้เนาะแป้งโดก็ได้มีเป้าหมายไปเลยไหมทำบัวลอยเลยดีกว่าใช่ไหมครับห่อแผ่นเกี๊ยว ทำงานศิลปะทากาวฉีกแปะนะครับใครเคยใช้ครีมอาบน้ำที่มันเป็นฟองเยอะๆบ้างครับพอถูแล้วมันก็จะเป็นอีกแบบนึงเนาะหรือครีมอาบน้ำที่มันมีเม็ดสครับของเด็กอ่ะอันนั้นก็เป็นอีกแบบนึงนะครับง่ายๆเดินบนพื้นหญ้าบ้างนะครับถอดรองเท้าเลยคุณแม่เนาะให้เด็กได้ผิวสัมผัสที่บ้านมีปูพรมไหมมีเนื้อผิวสัมผัสที่หลากหลายไหมนี่ไงครับให้เขาได้รับการรับความรู้สึกนั้นนะครับผ่านผิวสัมผัสเนาะอันนี้คือกิจกรรมในบ้านนะครับการทรงท่าหลักๆคือเล่นชิงช้าเล่นสไลเดอร์นะครับแล้วถ้าที่บ้านไม่มีชิงช้าล่ะทำยังไงซิทอัพมีอะไรอีกไหมครับเต้นเต้นหมุนใช่ไหมครับกระโดดเชือกกีฬาต่างๆมาถูกทางแล้วครับนอนกลิ้งก็ได้นะครับเนาะนอนแล้วก็หมุนกลิ้งไปสมมติวันนี้จะเล่นเกมท่องศัพท์ให้เขากลิ้งแล้วก็กลับมาความแสวงหาใช่ไหมครับก็เหมือนเราหิวแล้วหิวเราก็ต้องกินข้าวเด็กกลุ่มเนี่ยที่เขาโซนยุกยิกอยู่ไม่นิ่งเขาก็หิวหิวอะไรหิวผิวสัมผัสหิวเอ็นข้อต่อเนื้อหิวระบบการทรงท่านะครับดังนั้นเขาก็เลยแสดงออกมาโดยพฤติกรรมที่มันแสวงหาเยอะๆซึ่งมันดูแล้วมันเป็นกิจกรรมที่ไม่มีเป้าหมายใช่ไหมครับแต่ถ้าเราเอากิจกรรมที่ทุกท่านพูดมาประกอบกับการช่วยงานบ้านเด็กภูมิใจในตัวเองนะเอาไปบอกเพื่อนได้ว่าหนูมีงานบ้านที่บ้านค่ะคือรดน้ำต้นไม้อย่างเงี้ยครับเนาะแต่มีคุณแม่ท่านนึงบอกว่าง่ายที่สุดการออกกำลังกายครับเพราะการที่เด็กไปวิ่งเตะบอลคิดว่าเขาได้เกือบทุกอย่างไหมครับเนาะล้มไปบ้างอ่ะได้ผิวสัมผัสวิ่งเวียงตัวไปมาครับไปเล่นสนามเด็กเล่นนะครับนี่คือสิ่งจำเป็นนะครับเพราะสมัยนี้เด็กเรียนพิเศษถึง6โมงเนาะถามว่าคุณแม่น้องมีการบ้านไหมครับแม่บอกไม่มีค่ะการบ้านทำเสร็จที่โรงเรียนเราเลยรู้สึกว่าตกลงมาเป็นการบ้านไหมมาเป็นการโรงเรียนเนาะเด็กเขาเลยขาดโอกาสขาดทักษะที่จะได้รับ SI เข้าไปนะครับแต่เราไม่โทษใครนะเนาะแต่วันนี้เรารู้ละเราไปปรับเราไปจัดการนะครับแล้วก็ส่งเสริมวางแผนการเคลื่อนไหวมันชื่อภาษาอังกฤษว่า practice เคยได้ยินไหมครับคือวางแผนการเคลื่อนไหวอ่ะทุกท่านเคยพบปัญหานี้ไหมคือเด็กกระโดดตบไม่ได้เรียนวิชาพละที่ต้องเคลื่อนไหวม้วนหน้าม้วนหลังเด็กงงว่าตัวเองจะต้องจัดการร่างกายอย่างไรผูกเชือกรองเท้าไม่ได้ติดกระดุมไม่ได้ร้ายแรงสุดร้อยใส่เข็มขัดไม่ได้อันนี้แหละคือเด็กที่มีปัญหาเรื่องของการวางแผนการเคลื่อนไหวการวางแผนการเคลื่อนไหวคืออะไรทุกท่านครับรบกวนเอามือขวาจับหูซ้ายหน่อยเป็นไงกว่าจะทำได้เนาะสมองเราต้องสั่งการวางแผนการเคลื่อนไหวอย่างเงี้ยครับเนาะมันก็เลยทำให้เกิดการที่สมองเนี่ยมันมีแก็บเวลามีช่วงเวลาที่ได้คิดได้ประมวลผลอย่างเงี้ยแหละครับการวางแผนการเคลื่อนไหวเลยมีประโยชน์ที่ทำให้เด็กมีสมาธิมากขึ้นใครเคยพาลูกมาฝึกกิจกรรมบาดมักจะได้ยินครูกิจกรรมบอกว่าให้น้องไปกระโดดกลางหุบเช่นมีแผ่นกระเบื้องอยู่ให้เด็กกระโดด

0: กลางหุบกลางหุบแบบนี้วางแผนการเคลื่อนไหวไหมครับกระโดดขาเดียว2ขาขาเดียว2ครั้ง2ขา2ครั้งนะครับหรือเบนจิมทุกท่านลองไปเสิร์ชดูในเน็ตได้นะครับเบรนจิมหรือว่าการออกกำลังกายสมองในเด็กนะเขาก็จะมีท่าที่ซับซ้อนดังนั้นรู้นะครับว่าการช่วยเหลือในเด็กโซนยุกยิกอยู่ไม่นิ่งก็คือสลายพลังงานบูรณาการประสาทแล้วก็ส่งเสริมการวางแผนการเคลื่อนไหวสำหรับเนื้อหาที่เราพูดในฐานของไฮเปอร์แอคทีฟหรือโซนยุกยิกอยู่ไม่นิ่งนะครับก็จะเป็นเหมือนวิธีให้คุณพ่อคุณแม่หรือคุณครูหรือผู้มาฟังเนี่ยครับได้เข้าใจก่อนว่าที่เขาโซนยุกยิกอยู่ไม่นิ่งเนี่ยมันเกิดจากอะไรนะครับเกิดจากภาวะตัวโลกเกิดจากเด็กเนี่ยมีความต้องการทางด้านการบูรณาการประสาทรับความรู้สึกนะครับอย่างไรให้คุณพ่อคุณแม่เข้าใจก่อนว่าที่เขาเป็นนะตอนเนี่ยคือเขาเป็นเพราะมันเกิดจากสารสื่อประสาทมันเกิดจากร่างกายเขาไม่ได้เป็นเพราะเขาตั้งใจอยากจะโซนตั้งใจอยากจะเล่นกับเพื่อนแรงครับเนาะคือ1เราสร้างทัศนคติให้คุณพ่อคุณแม่เนี่ยเห็นภาพก่อน2ก็จะเป็นวิธีการจัดกิจกรรมง่ายๆนะครับแต่เราจะพูดในเชิงของการทำที่บ้านหรือที่โรงเรียนเป็นหลักนะครับไม่ว่าจะเป็นการจัดกิจกรรมเพื่อสลายแรงขับนะครับให้น้องเนี่ยได้ระบายแรงหรือว่าการจัดกิจกรรมสำหรับคุณครูที่เราจะแบ่งงานให้เด็กสมาธิสั้นทำยังไงที่เราจะปรับกิจกรรมที่โรงเรียนยังไงหรือว่าการจัดสิ่งแวดล้อมนะครับรวมถึงการดูแลของผู้ปกครองที่บ้านในการที่จะดูแลเด็กสมาธิสั้นอย่างไรให้ถูกวิธีครับ
1: ก็คือเกี่ยวกับเรื่องของการเรียนนะคะคือในห้องเรียนลูกสาวจะเป็นคนที่อยู่ไม่นิ่งแล้วก็จะชอบลุกเดินตลอดเวลาบางทีก็จะมีผลต่อการเรียนของเขาแล้วก็เพื่อนๆในห้องอะค่ะก็คือจะเป็นคนค่อนข้างจะรุนแรงในเรื่องของการเล่นชอบเล่นกับเด็กผู้ชายอันนี้จะเป็นปัญหาบางครั้งก็เพื่อนอาจจะแบบเจ็บบ้างอะไรบ้างเนี่ยค่ะเหตุผลตรงนี้ค่ะก็น่าจะต้องมารับความรู้จากนักกายภาพบำบัดนะคะในการที่ช่วยเหลือเด็กให้เขาลดแรงกระทบกระทั่งให้น้อยลงแล้วก็สามารถเรียนได้ดีขึ้นนะคะในห้องเรียนค่ะ
0: สำหรับเด็กที่มีภาวะสมาธิสั้นนะครับก็จะส่งผลต่อเรื่องการขาดสมาธิในการเรียนอยู่แล้วนะครับในส่วนนี้การแก้ไขเนี่ยในกิจกรรมเวิร์กช็อปเนี่ยเราก็จะพูดเป็น2ส่วนส่วนแรกคือปัจจัยภายในกับส่วนที่2ปัจจัยภายนอกปัจจัยภายในก็คือตัวเด็กนั่นเองนะครับเราจะให้ผู้ปกครองเนี่ยมองปัญหาให้ออกนะครับว่าการที่เด็กคนนึงเนี่ยทำงานไม่เสร็จเนี่ยเป็นเพราะอะไรเป็นเพราะเขาโซนยุกยิกอยู่ไม่นิ่งหรือเปล่าหรือเป็นเพราะกล้ามเนื้อมือไม่ดีเป็นเพราะเขามีปัญหาเรื่องการรับรู้ทางสายตาเป็นเพราะเขาขาดแรงจูงใจในการเรียนหรือเปล่าอะไรอย่างนี้ครับเมื่อมองปัญหาได้เนี่ยเราจะได้แก้ไขปัญหาไปทีละจุดเพื่อช่วยเหลือน้องนะครับส่วนที่2เนี่ยเป็นปัจจัยภายนอกนะครับปัจจัยภายนอกที่มีผลกับเด็กเนี่ยผมก็จะพูดใน2ส่วนก็คือส่วนของที่บ้านแล้วก็ที่โรงเรียนที่บ้านที่จะขาดไปไม่ได้คือการเลี้ยงดูหรือการส่งเสริมให้น้องเขาจัดการกับไอ้เรื่องสมาธิเขาอย่างไรนะครับแล้วก็ในส่วนของโรงเรียนเนี่ยก็จะเป็นวิธีการปรับกิจกรรมนะครับหรือว่าปรับรูปแบบการเรียนการสอนปรับสิ่งแวดล้อมการจัดโต๊ะยังไงนะครับการจัดกิจกรรมหรือครูจะช่วยกระตุ้นหรือมีบทบาทช่วยเหลือเด็กสมาธิสั้นอย่างไรครับทำไมถึงเล่นกับเพื่อนแรงรู้ไหมทำไมเด็กถึงเล่นกับเพื่อนแรงครับการแรงไม่ได้เพราะว่าอะไรลึกๆแล้วเขาแสวงหาอะไรเอ็นข้อต่อกล้ามเนื้อไงเขาเลยรู้สึกว่าการทุบอย่างนี้ไม่มีปัญหาใช่ไหมอย่างเราทุบแค่นี้เราก็รู้สึกเราเจ็บเนาะแต่เขาเหมือนเขาไม่รู้ตัวนะว่าเขาจะวิ่งไปชนมันให้แรงๆเลยปึ้งเนี่ยเขาไม่ได้ต้องการอย่างนั้นเขาแค่รู้สึกว่าเขาอยากจะไปเล่นกับเพื่อนแต่เขาไม่รู้แล้วเขาจะเล่นกับเพื่อนยังไงนะครับดังนั้นกิจกรรมที่ส่งเสริมควรเป็นกิจกรรมพวกกัดแรงนะครับกิจกรรมการเล่นแบบกัดแรงคืออะไรก็คือเช่นขีดกระดาษตรงๆเราให้เด็กฉีกกระดาษนะครับรบกวนหน่อยนะครับว่าการทำอะไรแรงประมาณไหนมันถึงได้นะครับกิจกรรมการควบคุมตัวเองเช่นเคยเห็นที่เราขีดเส้นเราอาจจะใช้วิธีการขีดเส้นตรงไปที่บ้านครับแล้วให้เขาเดินยังไงให้ควบคุมตัวเองให้อยู่ในเส้นนั้นให้ได้ยังไงครับคือลักษณะของกิจกรรมการควบคุมตัวเองนะครับแล้วก็ตอบสนองพฤติกรรมซ้ำในเชิงบวกไม่ดุเด็กนะครับควรเข้าไปอธิบายแล้วให้เขาเกิดกระบวนการเรียนรู้ใหม่ว่าการจะเล่นกับเพื่อนอย่างไรให้เหมาะสมเด็กที่โดนดุมากๆเมื่อเล่นกับเพื่อนแรงเนี่ยเด็กก็จะไม่อยากเล่นกับเพื่อนละหรือเพื่อนก็จะไม่อยากเล่นกับเด็กเนาะเพราะเขารู้สึกว่าเธอเล่นแรงฉันไม่อยากอยู่กับเธอเลยเธอพูดมากอ่ะเรียนไม่รู้เรื่องอย่างเงี้ยครับปัญหาที่มันเกิดขึ้นก็คือเด็กจะแพ้ไม่เป็นกลัวความผิดหวังนะครับทำตามกติกาไม่ได้รอคอยไม่ได้นะครับทักษะ

สื่อสารไม่ดีละเพราะไม่ได้ค่อยได้คุยกับคนอื่นแก้ปัญหาไม่เป็นละไม่รู้ว่าการที่จะอยู่ร่วมกับคนอื่นตัวเองต้องปรับตัวอย่างไรนะครับไม่มั่นใจตัวเองไม่เห็นคุณค่าอันนี้จะพบในเด็กโตนะครับโตขึ้นมาหน่อยเช่น10ขวบนะครับเด็กไม่มีเพื่อนเลยเด็กเขาจะไม่รู้ว่าการแสดงออกที่ดีคืออะไรทำไมอ่ะฉันออกไปพูดหน้าห้องทำไมเพื่อนก็ไม่ฟังเพื่อนก็หัวล้อเพื่อนก็ล้ออย่างเงี้ยครับเนาะหรือว่าสุดท้ายเด็กก็จะเลือกที่จะเก็บตัวคนเดียวเช่นพักเที่ยงเนี่ยไปห้องสมุดกินข้าวคนเดียวไม่มีเพื่อนก็ได้ฉันอยู่ได้อย่างเงี้ยครับปัญหาที่3นะครับก็คือการขาดสมาธิในห้องเรียนนะครับในส่วนนี้เราต้องดูสาเหตุของปัญหานะครับว่ามันเกิดขึ้นจากตัวเด็กหรือปัจจัยอื่นๆนะครับตัวเด็กเองเนี่ยโอเคเรายอมรับว่าเด็กคนนั้นโซนยุกยิกอยู่ไม่นิ่งมันเป็นปัญหาให้เขานั่งไม่ได้แต่ลึกๆแล้วมันมีปัญหาย่อยอื่นๆอีกเช่นเด็กทำไมอยู่นิ่งไม่ได้เด็กทำไมเขียนช้าโอเอทำไมลอกงานไม่ทันเพื่อนทำไมถามอะไรไม่ค่อยตอบหรือทำไมต้องนั่งตัวงอไปเลื้อยมาบางทีมันไม่ได้เป็นเพราะเขาโซนเลื้อยยุกยิกอยู่ไม่นิ่งอย่างเดียวนะครับเราต้องดูปัญหาให้ออกเช่นอยู่ไม่นิ่งนี่โอเคโซนยุกยิกทำไมเด็กเขียนช้าเพราะกล้ามเนื้อมือเขาไม่ดีหรือเปล่ามีปัญหาเรื่องการเขียนหรือเปล่าทำไมลอกงานไม่ทันเพื่อนการรับรู้ทางสายตาเขาไม่ดีหรือเปล่าทำไมถามอะไรไม่ค่อยตอบเขาขาดแรงจูงใจไปแล้วนี่เรียนมา3ปีละเพื่อนก็ล้อไม่อยากไปโรงเรียนเลยเรียนก็ไม่ทันครูก็ว่าอีกไม่อยากไปโรงเรียนเลยใช่ไหมเขาก็ไม่มีแรงจูงใจที่จะไปเรียนไปสนใจไปกระตือรือร้นที่จะเรียนใช่ไหมครับหรือทำไมเด็กนั่งตัวงอเลยไปเลยมาเพราะว่าอะไรกล้ามเนื้อหลังเขาไม่ดีหรือเปล่ากล้ามเนื้อทรงท่าเขาไม่ดีหรือเปล่าเขาเป็นเด็กที่ขาดประสบการณ์ในการวิ่งเล่นหรือเปล่าอย่างเงี้ยครับคือปัญหาอื่นๆที่มันไม่ใช่แต่ความโซนความยุกยิกเท่านั้นซึ่งเราเนี่ยเราต้องมาหาให้เจอแล้วก็แก้ไขให้ได้นะครับเพื่อจะช่วยส่งเสริมคือไอ้สมาธิไอ้โซนยุกยิกก็มีอยู่แล้วปัญหาอื่นก็มีอยู่แล้วถ้าเราช่วยเคลียร์ปัญหาอื่นได้เนี่ยมันก็จะดีใช่ไหมมันก็จะเหลือแต่อีโซนยุกยิกอยู่ไม่นิ่งอย่างเดียวนะครับต่อไปปัจจัยภายนอกอื่นๆปัจจัยภายนอกคือไม่ใช่ตัวเด็กละเป็นปัจจัยภายนอกอื่นในที่นี้ผมแบ่งเป็น2อันก็คือที่บ้านกับที่โรงเรียนนะครับมีครอบครัวไหนบ้างที่เช้ามายังเอากางเกงเอาเสื้อนักเรียนไว้บนเตียงร้อยสายเข็มขัดให้พร้อมเด็กอาบน้ำเสร็จลงมาข้าวอยู่จานชามพร้อมแก้วน้ำเสร็จจะไปโรงเรียนรองเท้าวางอยู่หน้าบ้านเรียบร้อยอย่างเงี้ยเด็กเขาขาดโอกาสนะครับขาดโอกาสในการที่จะจัดการตัวเองเขาวางแผนไม่ได้เพราะตัวเองต้องทำอะไรต่อเพราะเดี๋ยวแม่จะมาบอกฉันละเดี๋ยวพ่อก็จะมาบอกฉันละเขาจัดการเวลาไม่ได้ว่าเฮ้ยเร็วลูกเร็วเดี๋ยวไม่ทันอย่างเงี้ยครับเนาะมันเลยส่งผลให้เขาไปโรงเรียนเสร็จเขาครูมาบอกสิเพราะอยู่บ้านเด็กไม่รู้ด้วยซ้ำว่าการรีบทำให้เสร็จคืออะไรอย่างเงี้ยครับคือปัจจัยที่บ้านที่เราจะต้องช่วยกันแก้ไขก็คือฝึกจัดการตัวเองให้น้องนะครับฝึกจัดการเวลาพอรับผิดชอบงานบ้านง่ายๆใช่ไหมครับหรือหมั่นพูดคุยกับครูสังเกตพฤติกรรมการเรียนของน้องด้วยนะครับไม่ได้ไปรับไปส่งกันเดียวแล้วก็มารู้ตอนสิ้นเทอมเนาะดูการบ้านน้องหน่อยว่าเขาทำได้ไหมทำเข้าใจไหมนะครับอันนี้ผมยกตัวอย่างอันนี้คือตารางเวลานะครับมีเด็กสมัยท่านหลายคนที่มาฝึกกับผมจะชอบแนะนำให้คุณแม่ทำตารางเวลากับน้องแต่ควรเป็นตารางที่เราตกลงร่วมกันไม่ใช่เธอไปทำตามนี้ลูกไม่ใช่ทหารเนาะให้เขาดูว่าเขาอยากทำอะไรเช่นควรตื่นกี่โมงทานข้าวกี่โมงทำอะไรกี่โมงนะครับหลักการคือ1ให้น้องมีส่วนร่วมในการคิดตารางนั้นนะครับ2ยืดหยุ่นบ้างเช่นวันศุกร์อาจจะมีทำการบ้านเขาสนุกที่จะอยากทำตามกฎกติกาเนาะเพราะเด็กเขายังไม่มีความรับผิดชอบยังไม่รู้ว่ายังไม่เหมือนทหารนะที่ต้องทำตามกฎถ้าไม่ทำจะโดนลงโทษเด็กเขายังคิดไม่ได้เนาะดังนั้นสิ่งที่จะทำให้เขาอยากทำคือความท้าทายความสนุกความยืดหยุ่นความมีส่วนร่วมที่เด็กจะได้เข้ามามีส่วนร่วมกับการทำตารางนี้อันนี้เป็นแค่ตัวอย่างนะครับในที่นี้มีคุณครูอยู่ไหมครับคุณครูครับต่อไปก็คือปัจจัยที่โรงเรียนนะครับนอกจากเด็กโซนยุกยิกปัจจัยตัวเขาเองละปัจจัยภายนอกจากที่บ้านละอีกหนึ่งสิ่งที่จะช่วยได้ก็คือปัจจัยที่โรงเรียนเพราะช่วงวัยของเด็กอยู่โรงเรียนเยอะนะวันหนึ่ง8ชั่วโมง9ชั่วโมง10ชั่วโมงยังมีเลยเด็กบางคนนะครับดังนั้นปัจจัยภายนอกที่เราควรส่งเสริมก็คือจัดสิ่งแวดล้อมหรือจัดกิจกรรมที่เด็กต้องทำนะครับปรับเปลี่ยนรูปแบบการเรียนหรือรูปแบบงานก่อนเรียนเราลองคิดกิจกรรมอะไรที่เป็นเกมก่อนเข้าสู่เนื้อหาดีไหมให้เด็กเขาได้ออกกำลังกายหรือเอ็กซ์เซอร์ไซส์หรือจัดไปเลยก่อนเขาลงทงชาติเสร็จกายบริหารเด็กคนไหนมีปัญหาเป็นพิเศษเอาหนักๆเลยให้เขานิ่งก่อนที่เรียนนะครับอันนี้ยกตัวอย่างมีเด็กคนนึงคุณแม่จะให้แทบจะฟิตเนสทุกวันนะครับทุกเช้าให้เหงื่อแฉะแล้วถึงอาบน้ำไปโรงเรียนเพ
ื่อให้น้องสลายแรงขับจากที่บ้าน

0: นี่ครับก็ได้ผลในระดับนึงนะครับหรือการเพิ่มกิจกรรมใหม่ๆให้เด็กควบคุมตัวเองเพิ่มแรงจูงใจเพิ่มกิจกรรมใหม่ๆเช่นอะไรจะมีเด็กสมาธิสั้นบางกลุ่มที่เป็นเด็กเก่งครูสอนให้เวลาทำงาน10นาที3นาทีทำเสร็จละอีก7นาทีทำอะไรดีลุกแกล้งเพื่อนเสียงดังพูดคุยอย่างเงี้ยเราควรจัดกิจกรรมพิเศษใหม่ๆเช่นน้องเอคะเดี๋ยวถ้าหนูทำงานเสร็จแล้วหนูช่วยเก็บงานของเพื่อนๆให้คุณครูหน่อยได้ไหมน้องเอคะเดี๋ยวแจกใบงานต่อไปให้เพื่อนๆได้ไหมพอเห็นไอเดียไหมครับเนาะคือใช้อีก7นาทีที่เหลือนะให้เด็กทำอะไรดีโดยการเป็นแอสไซน์งานใหม่ๆโดยที่ไม่ต้องให้งานเพิ่มหรืออะไรที่ให้เขารู้สึกว่าฉันผิดปกติหรอทำไมถึงต้องได้เพิ่มเนาะแต่เป็นอะไรที่เป็นเชิงบวกอย่างเงี้ยครับให้เขาได้รู้ว่าอ๋อจะมีหน้าที่นึงนะที่ต้องทำที่ได้ช่วยเหลือคุณครูอย่างเงี้ยครับต่อไปคือปัจจัยภายนอกอื่นๆในเรื่องของสิ่งแวดล้อมนะครับโต๊ะเรียนที่เหมาะสมเนี่ยหลายโรงเรียนเป็นอย่างนี้นะครับก็คืออีตัวโต๊ะเนี่ยโค้งมาด้านหน้าหน่อยนะครับเพื่ออะไรเพื่อให้มันอยู่ในทิศของการมองของน้องเนี่ยครับเนาะพวกเก้าอี้อะไรอันนี้ถ้าเป็นที่บ้านไม่ได้นะครับก็คือไม่แนะนำให้เก้าอี้เด็กไปทำเก้าอี้ตัวใหญ่ของคุณพ่อคุณแม่เนาะเพราะการนั่งเขาจะไม่สบายนะครับควรให้นั่งแบบสะโพกงอ90ศอกไอ้เข่างอ90นะครับเท้าระนาบพื้นนะครับมือวางพอดีตัวไม่ก้มไปหรือเอ็นไปอย่างเงี้ยครับหรือคิดว่าเด็กสมาธิสั้นควรนั่งตำแหน่งไหนดีครับ A B C D E F C D นะครับชุบถูกต้องเนาะ B C D ทำไมเราไม่ให้นั่งตรง A ครับ
1: ติ
0: ดหน้าต่างใช่เดี๋ยวเธอจะโลกสวยหลุดลอยไปไกลนะครับโอเคครับอันนี้เป็นคร่าวๆนะครับเกี่ยวกับเรื่องของภาวะไฮเปอร์แอคทีฟนะครับที่เราจะช่วยเหลือเขาอย่างไรนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องโซนยุกยิกอยู่ไม่นิ่งนะครับเรื่องเล่นกับเพื่อนแรงนะครับหรือขาดสมาธิในการเรียนนะครับไฮเปอร์แอคทีฟเนี่ยมันก็จะส่งผลต่ออะไรอีกหลายๆอย่างนะครับแต่ก่อนคุยกันเนี่ยเดี๋ยวผมขอทำความเข้าใจก่อนว่าไอ้เรื่องไฮเปอร์แอคทีฟเนี่ยเราอยากให้รู้ว่ามันเกิดขึ้นด้วยภาวะของโรคที่เด็กคนนึงโซนยุกยิกอยู่ไม่นิ่งเนี่ยนะมันเกิดจากสารสื่อประสาทเนาะเด็กเขาไม่ได้ตั้งใจที่จะโซนเด็กเขาไม่ได้ตั้งใจที่จะกวนโมโหเราเขาควบคุมมันไม่ได้นะครับดังนั้นจงเข้าใจว่าอย่าไปดูเด็กสักทีเดียวนะครับโปรดทำความเข้าใจกับเขาก่อนเพื่อเราจะได้ช่วยเหลือเขาได้ถูกต้องนะครับสำหรับคุณพ่อคุณแม่นะครับหรือว่าคุณครูที่มีความใกล้ชิดหรือความเกี่ยวพันกับเด็กที่มีภาวะสมาธิสั้นนะครับในส่วนนี้ก็อยากให้คุณพ่อคุณแม่กับคุณครูเนี่ยต้องทำความเข้าใจก่อนนะครับว่าสิ่งที่เกิดขึ้นเนี่ยน้องเขาไม่ได้ตั้งใจที่อยากจะโซนนะครับมันเกิดขึ้นจากภาวะตัวโรคที่ทำให้เขาแสดงพฤติกรรมมาลักษณะนี้นะครับก็อยากให้เข้าใจในตัวน้องแล้วก็ลองมองปัญหานะครับลองช่วยเหลือน้องอย่างถูกวิธีว่าจะเป็นการพบแพทย์การพบนักบำบัดหรือว่าการเลี้ยงดูอย่างถูกวิธีอย่างเงี้ยครับเพื่อจะได้ช่วยเหลือน้องได้อย่างถูกวิธีอย่างเหมาะสมนะครับแล้วก็ขอเป็นกำลังใจให้นะครับสำหรับคุณพ่อคุณแม่หรือคุณครูนะครับที่จะต้องช่วยเหลือหรือจัดการปัญหานี้นะครับเนาะแล้วก็ไม่อยากมองว่าน้องเป็นเด็กที่มีปัญหาเด็กพิเศษนะครับเด็กสมัยสร้างคือเด็กคนนึงนี่แหละแต่เขามีภาวะหนึ่งที่มาขจัดความสามารถเขานะครับเมื่อไรที่คุณครูหรือคุณแม่เนี่ยซึ่งคุณพ่อคุณแม่ที่มีส่วนสำคัญเนี่ยช่วยกันลดปัญหานี้ได้เขาก็จะเติบโตนะครับจะเรียนรู้ได้จะเติบโตไปเป็นผู้ใหญ่ที่สมบูรณ์ได้อยู่แล้วครับในส่วนนี้ก็ขอบใจให้กับทุกคนที่มีบทบาทมีส่วนร่วมในการช่วยเหลือเด็กสมาธิสั้นครับ
2: สิ่งที่พบบ่อยๆของลูกนะคะปัญหาของลูกก็คือการจัดการอารมณ์ของตัวเองได้เกิดก็จะเป็นแบบพวกโวยวายเสียงดังแล้วก็ใช้ความรุนแรงเป็นแบบบางครั้งซึ่งเราคอยที่จะแบบสอนเขาหลายๆครั้งแล้วก็บางครั้งไม่ได้ผลอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็จะเสียอารมณ์ไปด้วยก็คือจะใช้วิธีการที่แบบว่าพูดเบาๆพูดใช้คำพูดที่ดีๆกับลูกอะไรเงี้ยค่ะไม่ให้เขารู้สึกว่าเราไปกดดันเขาอีกรอบนึงส่วนที่เป็นส่วนส่งเสริมให้ลูกเราดีขึ้นในเรื่องของการทำงานให้มีประสิทธิภาพก็ในแง่ของการแบบให้ความรักอะค่ะก็คือรักเขาแล้วก็ให้โอกาสเขาให้สิ่งดีๆกับเขาถึงแม้จะเขาจะทำผิดพลาดอะไรก็ให้โอกาสเขาในด้านการปรับปรุงเนี้ยเขาไม่ได้มีปมด้อยไปเลวร้ายอะไรเงี้ยค่ะไม่ถึงกับว่าทำงานไม่ได้อะไรเงี้ยค่ะเป็นแค่เพียงส่วนหนึ่งที่ จะต้องเสริมสร้างในด้านพฤติกรรมบางอย่างให้เขามีความสามารถเพิ่มขึ้นให้เหมือนคนปกติค่ะ
1: ที่พบมากในเด็กสมาธิสั้นเลยนะคะคือจริงๆอาจจะเป็นเรื่องของช่วงวัยอะค่ะอย่างถ้าสมมุติว่าเด็ก3ขวบเนี่ยค่ะหรือว่า 3-4 ปีในช่วงวัยอนุบาลพฤติกรรมที่เราจะพบมากที่สุดเลยก็คือซนอยู่ไม่นิ่งชอบวิ่งไปทั่วทั้งที่บ้านทั้งที่โรงเรียนอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็จะชอบปีนป่ายชอบกระโดดมากกว่าชอบส่งเสียงดังแต่ถ้าเป็นในเด็กวัยเรียนแล้วอะค่ะอย่างเช่นวัยตั้งแต่6ขวบค่ะเริ่มเข้าป.1พฤติกรรมที่จะพบบ่อยๆเลยเนี่ยจะเป็นพฤติกรรมในเรื่องของการเรียนก็คืออาจจะวุ่นวายในห้องเรียนอย่างเงี้ยค่ะหรือว่าซนหรือว่าการเรียนไม่ทันเพื่อนแล้วก็อีกปัญหาหนึ่งเลยก็คือเป็นปัญหาในเรื่องของการเล่นกับเพื่อนแรงอะค่ะจนไม่มีเพื่อนมากกว่าค่ะ
3: ช่วงนี้พบกับกิจกรรมเวิร์กช็อปในหัวข้อปัญหาพฤติกรรมไม่เหมาะสมเพื่อผู้เข้าอบรมจะได้เข้าใจเด็กสมาธิสั้นและวิธีการเรียนรู้หลักการปรับพฤติกรรมไม่เหมาะสมขั้นพื้นฐานและเทคนิคในการปรับพฤติกรรมที่ถูกต้องและเหมาะสม
1: ถามว่าทำไมเราถึงต้องปรับพฤติกรรมเนาะในเด็กสมาธิสั้นปัญหาพฤติกรรมเนี่ยตามมากับกลุ่มโรคนี้อยู่ละทำไมอยู่ไม่นิ่งเลยทำไมต้องถามตลอดเลยทำไมเล่นกับเพื่อนมีปัญหาตลอดเลยทำไมมีแผลกลับมาตลอดเลยอะไรอย่างเงี้ยนะคะมันก็จะเป็นปัญหาในเรื่องของพฤติกรรมทั้งหมดซึ่งในแนวทางของนักกิจกรรมบำบัดเราเนี่ยก่อนอื่นเลยเนี่ยต้องเรียนก่อนว่าการปรับพฤติกรรมเนี่ยคือการเสริมสร้างการเรียนรู้ทักษะใหม่ๆนะคะเราเน้นว่าทักษะใหม่ๆของเด็กทั้งการแสดงออกทางท่าทางเนาะคำพูดอาการความรู้สึกทัศนคติหรืออะไรก็ตามเนี่ยค่ะเป็นทักษะการเรียนรู้ใหม่ๆโดยที่ผ่านการเปลี่ยนแปลงของระบบการตอบสนองของสิ่งแวดล้อมถามว่าทำไมเราถึงเลือกเปลี่ยนสิ่งแวดล้อมทำไมเราไม่เลือกเปลี่ยนเด็กทำไมเราไม่เลือกเปลี่ยนอย่างอื่นนะคะเราก็จะมาดูกันในข้างล่างนี้นะคะABC ค่ะมีใครเคยได้ยินทฤษฎี ABC ในเรื่องของพฤติกรรมบ้างไหมคะเคยได้ยินนะคะ A ของเราก็คืออะไรคะช่วยน้ำตอบนิดนึงค่ะสิ่งเล้าใช่ค่ะเป็นสิ่งเล้าเนาะ B เนี่ยเราแทนให้เป็นตัวพฤติกรรมนะคะส่วน C เนี่ยก็คือการตอบสนองเนาะสมมุติว่าพาน้องไปห้างร้องจะเอาของเล่นเป็นเหตุการณ์ที่เกือบจะทุกบ้านเจอเหมือนกันอย่างเงี้ยค่ะเรามาดูลองวิเคราะห์กิจกรรมกันดูค่ะว่า A ของเราเนี่ยสิ่งเล้าของน้องคืออะไรคะของเล่นเนาะพาไปห้างเจอของเล่นพฤติกรรมของน้องคืออะไรเอ่ยร้องไห้เนาะโวยวายดิ้นก็มีถามว่าตัวการตอบสนองของเราเองคืออะไรคะซื้อบางท่านซื้อบางท่านใช้วิธีการตีเลยให้หยุดร้องบางท่านใช้วิธีการเดินหนีเลยแม่อายอย่างเงี้ยค่ะแล้วแต่บางบ้านเนาะทีนี้ถามว่าทำไมเราถึงเรียกการปรับพฤติกรรมว่าการเปลี่ยนการตอบสนองของสิ่งแวดล้อมถ้าให้เราเปลี่ยนพฤติกรรมของน้องทันทีเลยเป็นไปได้ไหมคะในเมื่อ B เนี่ยมันเกิดมาจาก A อย่างเงี้ยค่ะเปลี่ยนพฤติกรรมของน้องทันทีเลยคิดว่าเป็นไปได้ไหมเอ่ยเนาะยากถามว่าเปลี่ยนก็ B มาจาก A นี่ลูกศรมันไปด้วยกันแบบนี้น้องเห็นของเล่นก่อนก็เลยร้องเปลี่ยน A เลยได้ไหมจะไปโลตัสโทรไปหาก่อนเลยห้ามวางของเล่นนะคะเดี๋ยวน้องจะเดินผ่านชั้น2เป็นไปได้ไหมเอ่ยเป็นไปไม่ได้เนาะเพราะฉะนั้นเราต้องเปลี่ยนระบบสิ่งแวดล้อมซึ่งก็คือตัวเราเนาะจริงๆพ่อกับแม่หรือว่าคุณครูผู้ปกครองทุกท่านเนี่ยเป็นสิ่งแวดล้อมที่ใกล้ตัวเด็กมากที่สุดอย่างเงี้ยค่ะเพราะฉะนั้นเราต้องเปลี่ยนตัวตรง C ที่จะได้ผลมากที่สุดจริงๆ A เนี่ยไม่ใช่เปลี่ยนไม่ได้เลยเนาะในบางเหตุการณ์บางสถานการณ์เนี่ยเราอาจจะเปลี่ยนได้แต่ถามว่ามันยากเพราะเราไม่สามารถที่จะกำหนดได้เลยว่าไปตลาดนัดจะเจอมั้ยสิ่งเล้าที่ทำให้เขาร้องไห้ทำให้เขาอยากได้หรืออะไรอย่างเงี้ยนะคะแต่ถามว่า C เนี่ยมันเป็นที่เราอย่างเงี้ยเราสามารถเปลี่ยนได้ง่ายที่สุดมากกว่าเนาะการปรับพฤติกรรมเลยเนี่ยพื้นฐาน2อย่างซึ่งถ้าไม่มีเลยการปรับพฤติกรรมอาจจะไม่ได้ผลก็คือ1สัมพันธภาพของผู้เลี้ยงดูนะคะไม่ว่าจะเป็นคุณครูคุณน้าคุณแม่คุณยายใครก็ตามที่เป็นคนเลี้ยงดูเด็กใกล้ชิดที่สุดนะคะ2ก็คือการสร้างวินัยตั้งแต่เด็ก2ตัวนี้สัมพันธ์กันยังไงสมมุติว่าสัมพันธภาพความรักใคร่ในครอบครัวความคาดหวังของผู้ปกครองที่มีต่อเด็กหรือว่าความเข้าใจเด็กความเอาใจใส่เด็กอะค่ะพวกนี้คือสัมพันธภาพบรรยากาศภายในครอบครัวพวกนี้คือสัมพันธภาพทั้งหมดเนาะการเลี้ยงดูคืออะไรการถามความรู้สึกเด็กการให้โอกาสแสดง การมีส่วนร่วมในกิจกรรมของเด็กหรือว่าการสร้างกฎระเบียบวินัยในบ้านความเคร่งครัดความจริงจังความยืดหยุ่นของผู้ปกครองนะคะทีนี้เรามาดูว่าสมมุติว่าเด็กสัมพันธ

ภาพดีแต่ว่าวินัยไม่ดีเลยจะเป็นเด็กในกลุ่มที่ค่อนข้างเอาแต่ใจตัวเองเนาะไม่ค่อยยอมรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่นอันนี้คือสัมพันธภาพดีแต่วินัยไม่ดีถ้าถามว่าสัมพันธภาพไม่ดีแต่วินัยดีจะเป็นลักษณะไหนเอ่ยคุณพ่อคุณแม่สั่งการตลอดเลยตื่นกินข้าวอาบน้ำไปโรงเรียนตื่นกินข้าวอาบน้ำไปโรงเรียนไปเรียนพิเศษไปนั่นไปนี่แต่ว่าไม่เคยมีบรรยากาศภายในครอบครัวที่รู้สึกแบบรีแลกซ์ผ่อนคลายไปเที่ยวสัมพันธภาพไม่ค่อยดีอย่างเงี้ยค่ะแต่วินัยทุกอย่างเป๊ะเป๊ะเป๊ะเป๊ะหมดเด็กจะโตออกมาในรูปแบบของเก็บกดนิดนึงเนาะอาจจะเป็นในลักษณะของรู้สึกแบบไม่รู้จะบรรยายความคับข้องใจกับใครได้บ้างในเมื่อพ่อก็สั่งให้ทำแบบนี้แม่ก็สั่งให้ทำแบบนี้บางทีตัวเองอาจจะยังไม่ได้ไม่อยากทำด้วยซ้ำอย่างเงี้ยนะคะสามก็คือในรูปแบบของสัมพันธภาพก็ไม่ดีวินัยก็ไม่ดีเด็กจะโตออกมายังไงเอ่ยปัญหาสังคมเนาะจะเป็นในรูปแบบนี้มากกว่านะคะแบบที่สี่ก็คือสัมพันธภาพดีวินัยดีมักจะสร้างพฤติกรรมดีๆเนาะรับประสบการณ์ดีๆให้กับเด็กนะคะเพราะฉะนั้นปัจจัยพื้นฐานในการปรับพฤติกรรมเลยเนี่ยก็เป็นเรื่องของสัมพันธภาพกับการสร้างวินัยนะคะทีนี้ถามว่าสัมพันธภาพตัวหลักของสัมพันธภาพเลยเนี่ยที่เราพบกันมากบ่อยๆเลยคือเรื่องของการสื่อสารบางทีเนี่ยเรามองว่าครอบครัวเราก็อบอุ่นนะก็พาไปเที่ยวอะไรอย่างเงี้ยมีบรรยากาศภายในครอบครัวก็รีแลกซ์ดีไม่ได้แบบว่าสัมพันธภาพไม่ดีแต่น้ำถามว่าเคยมีการพูดจาคำเหล่านี้บ้างไหมคะในครอบครัวอย่างเช่นดูน้องคนนั้นสิทำไมเขายังนั่งนิ่งๆได้เลยล่ะเด็กข้างบ้านเราเรียนเก่งมากเลยปีนี้สอบได้ที่1อีกแล้วอย่างเงี้ยค่ะบางทีเราไม่ได้ตั้งใจจะพูดกับลูกเราหรอกเนาะแต่ว่าพูดในขณะที่น้องนั่งอยู่ตรงนั้นเนี่ยเขาอาจจะไม่ได้แสดงความรู้สึกอะไรออกมาให้เราเห็นแต่ว่ามันจะทำให้เป็นการบั่นทอนกำลังใจของเด็กลงไปเรื่อยๆเพราะว่าเขาจะรู้สึกว่าเขากำลังโดนตำหนิหรือเปล่ากำลังโดนเปรียบเทียบหรือเปล่าอย่างเงี้ยค่ะหรือว่าเป็นแบบทำตัวให้ดีกว่านี้หน่อยได้ไหมนั่งนิ่งๆกว่าได้ไหมอะไรอย่างเงี้ยค่ะมันเป็นคำพูดที่ไม่ได้แสดงความรู้สึกของคนพูดหรือคนเป็นพ่อคนเป็นแม่อย่างชัดเจนอย่างเงี้ยนะคะเพราะฉะนั้นเราลองมาเปลี่ยนคำพูดกันดูอย่างเช่นสอนกันบ้านอยู่ข้อที่แล้วก็เป็นบวกลบเลขธรรมดานี่แหละข้อนี้ก็มาเป็นบวกลบเลขธรรมดาอีกแต่ก็ทำไม่ได้เหมือนเดิมบางทีเลขใกล้เคียงกันด้วยซ้ำก็ทำไม่ได้เหมือนเดิมเคยมีไหมคะพูดไปทำไมสอนเท่าไหร่ก็ไม่รู้จักจำสักทีเนี่ยทำไม่ได้อีกแล้วลองเปลี่ยนคำพูดนี้ดูไหมคะพยายามอีกนิดนึงเนาะเมื่อกี้ข้อเมื่อกี้เราก็ทำได้แล้วหรือหนูมีปัญหากับการท่องจำหรือเปล่าลูกเรากลับไปดูข้อเมื่อกี้กันอะไรอย่างเงี้ยนะคะประโยคที่สองตั้งใจหน่อยสิมิน่าทำอะไรก็ผิดไปหมดเลยเคยไหมเอ่ยบางทีอาจจะมีแค่ตั้งใจหน่อยสิอย่างเงี้ยคำว่าตั้งใจหน่อยสิบางทีเด็กเขาก็ไม่รู้นะว่าแค่ไหนที่ผู้ปกครองจะพอใจคำว่าตั้งใจอย่างเงี้ยนะคะอาจจะเปลี่ยนเป็นแบบสมมติว่าเขาไม่มีสมาธิละดูเขาไม่ตั้งใจละอาจจะเปลี่ยนเป็นแบบหนูกำลังแม่ว่าหนูกำลังไม่มีสมาธิกับงานนี้แล้วนะไปพักสัก5นาทีดีไหมแล้วเดี๋ยวเรากลับมาทำกันใหม่หรือเลข5ข้อตั้งใจหน่อยสิทำไมไม่ทำสักทีเลข5ข้ออ่ะโอเคแม่ว่าหนูตั้งใจทำอีกสัก2ข้อนะแล้วเดี๋ยวเราค่อยไปพักกันอย่างเงี้ยค่ะเนาะเปิดโอกาสให้เขารู้สึกแบบโอเคฉันก็ไม่ได้ทำผิดอะไรมากมายอย่างเงี้ยเนาะหรือว่านี่ครูมาบอกแม่อีกแล้วนะว่าหนูไม่ส่งงานเด็กก็จะรู้สึกแล้วว่าแม่กับครูไปแอบคุยกันตอนไหนอะไรอย่างเงี้ยค่ะเนาะให้เปลี่ยนเป็นอย่างเช่นแม่ปรึกษากับคุณครูแล้วนะปัญหาใหญ่ๆของลูกเลยเนี่ยคือการส่งงานไม่ตรงเวลาเพราะอะไรอย่างเงี้ยค่ะเป็นการเปลี่ยนคำพูดที่ให้เขาได้โต้ตอบกับเราบ้างเนาะได้บอกเหตุผลของเขาบ้างเงี้ยเขาก็จะรู้สึกว่าคนที่เป็นพ่อคนที่เป็นแม่คนที่เป็นคุณครูเนี่ยเป็นคนที่พึ่งพาได้ปรึกษาได้เนาะเป็นพื้นฐานทางอารมณ์ให้เด็กด้วยนะคะสัมพันธภาพไปแล้วนะคะทีนี้มาเรื่องของการสร้างวินัยถามว่าวินัยเนี่ยเราจำเป็นต้องสร้างกับเด็กมากน้อยแค่ไหนหนึ่งเลยเราอย่าลืมคำนึงเรื่องของอายุบางทีเด็ก2ขวบเนี่ยไม่สามารถที่จะไปบอกเขาได้ว่าต้องทำแบบนี้อย่าทำแบบนี้เพราะอะไรอย่างเงี้ยค่ะเพราะว่าบางทีเนี่ยเขายังไม่ค่อยเข้าใจเหตุผลเนาะเรามาดูช่วงวัยก่อนแบ่งเป็น3ช่วงวัยช่วงวัยแรกคือตั้งแต่ทารกเลยจนถึง1ปีแรกนะคะขวบแรกของเราถามว่าช่วงวัยนี้สำคัญตรงไหนสำคัญตรงที่1ถ้าเราตอบสนองเขาไวรู้ว่าเวลาเนี้ยเขาร้องจะกินให้เขากินร้องเพราะเจ็บร้องเพราะร้องหาแม่ต้องอุ้มต้องอะไรเงี้ยเราตอบสนองให้ไวแล้วเป็นเวลากินเป็นเวลากล่อมให้นอนเป็นเวลาอย่างเงี้ยค่ะเราจะสร้างความมั่นคงทางด้านอารมณ์ให้เขาได้เนาะเพราะว่าเด็กสมาธิสั้นเนี่ยบางทีการน้องหนึ่งขวบยังบอกไม่ได้ว่าเป็นสมาธิสั้นหรือไม่เป็นแต่ถามว่ากันไว้ก่อนดีไหมดีกว่าเด็กสมาธิสั้นเนี่ยส่วนใหญ่จะมีปัญหาในเรื่องของความมั่นคงทางอารมณ์อยู่ละดีใจเวอร์เสียใจเวอร์อย่างเงี้ยค่ะเพราะฉะนั้นในช่วงปีแรกเนี่ยถ้าเราสร้างความมั่นคงทางอารมณ์ให้เด็กได้ไม่ว่าเด็กจะโตมาเป็นหรือไม่เป็นสมาธิสั้นก็ตามเนี่ยเขาจะมีความมั่นคงอยู่ตรงนี้ในส่วนนึงนะคะจะเป็นเรื่องของการสร้าง

ินัยในเรื่องของกิจวัตรประจำวันทำตารางชีวิตกิจวัตรประจำวันให้เป็นเวลาเนาะกินนอนขับถ่าย3อย่างหลักๆนะคะช่วงวัยที่2คือช่วงวัยต่อแตกก็คือตั้งแต่1ปีถึง2ปีโดยประมาณนะคะช่วงวัยเนี้ยจะเป็นช่วงที่มีช่วงความสนใจในกิจกรรมน้อยอยู่แล้วไม่น่าจะเกิน5นาทีบางท่านเนี่ยสงสัยแล้วลูก2ขวบเป็นสมาธิสั้นหรือเปล่าทำไมยุกยิกตลอดเลยวิ่งไปตรงนู้นวิ่งไปดูตรงนี้หยิบของเล่นอันนั้นไปหยิบของเล่นอันนี้อย่าพึ่งยัดเยียดให้น้องเป็นนะคะเพราะว่าช่วงวัย2ขวบเนี่ยช่วงสมาธิเขาจะไม่เยอะเนาะประมาณไม่เกิน5นาทีนี่แหละก็ถือว่าโอเคละสำหรับวัยนี้เขายังชอบสำรวจสิ่งแวดล้อมอะไรเงี้ยปล่อยให้เขาทำไปมีการเคลื่อนไหวปล่อยให้เขาเคลื่อนไหวไปแต่เมื่อไหร่ที่มันเริ่มรู้สึกว่าเป็นอันตรายอย่างเช่นเอานิ้วไปแย่ปลั๊กไฟอะไรเงี้ยค่ะหรือไปเล่นใกล้ๆไมโครเวฟใกล้ๆปลั๊กไฟอะไรก็ตามบอกเขาแค่ว่าไม่เอาไม่ทำไม่เล่นบอกเป็นคำสั้นๆ wording สั้นๆแล้วพาเขาหันออกมาทำอย่างอื่นหรือเอาของเล่นอื่นไปส่งให้เขาก็คือการเบี่ยงเบนความสนใจอย่างเงี้ยค่ะพอละสำหรับเด็กวัยนี้ไม่ต้องไปขนาดแบบอย่าไปเล่นนะเดี๋ยวไฟมันจะช็อตนะรู้ไหมเนี่ยช็อตแล้วจะเป็นยังไงไม่เข้าใจไม่อินพุตและไม่เข้าละอย่างเงี้ยนะคะเป็นคำ wording สั้นๆแล้วก็ใช้วิธีการเบี่ยงเบนความสนใจเอาพอละสำหรับเด็กกลุ่มนี้นะคะส่วนกลุ่มที่3คือช่วงวัยเรียนวัยเรียนนี่คือตั้งแต่3ปีขึ้นไปแล้วค่ะเด็กกลุ่มนี้เขาจะเริ่มเข้าใจกฎกติกาง่ายๆและเริ่มเรียนรู้ผลลัพธ์ของการกระทำเองแล้วอย่างเช่นไม่กินข้าวหิวข้าวนะบางท่านมีเหมือนกันน้องไม่ทานข้าวเป็นห่วงมากเลยน้ำหนักไม่ตามเกณฑ์ตัวผอมมากเลยกลัวลูกขาดสารอาหารไม่ยอมกินข้าวแต่ถามว่าในหนึ่งมื้อน้องไม่กินข้าวแม่อัดนมเข้าไปอัดขนมเข้าไปอัดผลไม้อะไรเข้าไปแต่ข้าวก็กินได้น้อยเหมือนเดิมมื้อเย็นก็น้อยเหมือนเดิมมื้อเช้าก็น้อยเหมือนเดิมมาเป็นอาทิตย์ละก็น้อยเหมือนเดิมอย่างเงี้ยค่ะเนาะเพราะว่าเราไม่ได้ปล่อยให้น้องเนี่ยเรียนรู้ผลของการกระทำว่าไม่กินคือหิวนะข้าวเที่ยงกินน้อยใช่ไหมบังคับให้กินแล้วนะไม่กินบอกให้กินแล้วนะไม่กินโอเคไม่กินก็ไม่กินเก็บแต่นมไม่มีนะขนมไม่มีนะผลไม้ไม่มีนะมื้อเย็นลูกหิวนะต้องกินเยอะกว่าเดิมแน่นอนอย่างเงี้ยค่ะเนาะปล่อยให้เขาเรียนรู้ผลลัพธ์ของเขาเองช่วงวัย3ขวบเป็นต้นไปนะคะกติกาง่ายๆอย่างเช่นถ้าเล่นอันนี้แม่จะตีนะบอกก่อนตกลงกันไว้ก่อนเล่นปุ๊บตีไม่ต้องแรงมากก็ได้ให้รู้แค่ว่าเนี่ยแม่ตีแบบเนี้ยคือแม่ตีแม่ไม่พอใจนะแม่โมโหนะบอกความรู้สึกด้วยน้ำเสียงที่คงที่เหมือนน้ำเสียงที่เราพูดกับน้องปกติเนี่ยค่ะจะทำให้เขารู้สึกเกรงใจมากกว่ากลัวอย่างเงี้ยนะคะทีนี้ได้วินัยแล้วเนาะวินัยกับอายุนะคะอย่าคาดหวังวินัยให้มากกว่าอายุเนาะมันจะกลายเป็นแรงกดดันให้เด็กอย่างเงี้ยค่ะสัมพันธภาพไปแล้วนะมาเรามาดูในเรื่องของการปรับพฤติกรรมมาดูหลักการปรับพฤติกรรมละการปรับพฤติกรรมเนี่ยอย่างที่น้ำบอกคือ1ส่งเสริมพฤติกรรมที่เราดูว่าเหมาะแล้วก็ลดพฤติกรรมที่เราดูว่าไม่เหมาะอย่างเงี้ยนะคะซึ่งต้องเรียนอย่างนี้ก่อนในเด็กสมาธิสั้นอันนี้เพิ่มนิดนึงนะคะในเรื่องของเด็กสมาธิสั้นนะคะเขาจะมีสมาธิไม่พอกับ1กิจกรรมบางทีเนี่ยเรามองว่ากิจกรรมเนี้ยอย่างเช่นการจัดตารางสอนมีแค่การดูวิชากับการหยิบสมุดใส่ในกระเป๋าเรามองว่ามันมีแค่2ขั้นตอนแต่สำหรับเด็กสมาธิสั้นเนี่ย2ขั้นตอนเนี่ยมันนานเกินไปเพราะฉะนั้นเราลองแตกงานของเขาดูเป็นสัก 4-5 ขั้นตอนก็ได้อย่างเช่นดูวิชาในครึ่งเช้ากับดูวิชาในครึ่งบ่ายอ่ะไปหยิบวิชาในครึ่งเช้ามาก่อนนะแล้วค่อยไปหยิบวิชาในครึ่งบ่ายอย่างเงี้ยค่ะแตกขั้นตอนให้มันย่อยกว่านี้อีกนิดนึงแล้วปล่อยให้เขาทำขั้นตอนที่1ก่อนอย่างเช่นดูวิชาเช้ามีอะไรบ้างบอกแม่หน่อยบอกอ๋อโอเคหนูดูได้ครบมากเลยค่ะชมนิดนึงอ่ะไปหยิบสมุดมานะสมุดเรียนวิชานี้วิชาที่1คืออะไรย้ำกับเขาอย่างนี้หน่อยนึงมันจะเป็นเหมือนการแบบเปลี่ยนกิจกรรมทุกๆ2นาทีอย่างเงี้ยค่ะเนาะเปลี่ยนกิจกรรมทุกๆ2นาทีโดยที่เขาก็ไม่รู้ตัวแล้วเขาก็จะทำได้อย่างเงี้ยค่ะแต่สมมุติเราบอกว่าปะจัดตารางสอนจบเลยเริ่มตรงไหนหยิบอะไรไม่อยู่ละสมาธิฉันไปที่อื่นแล้วอย่างเงี้ยค่ะจะต้องแบบใส่ใจเขานิดนึงในเด็กกลุ่มนี้อย่างเงี้ยค่ะแต่งงานให้ย่อยที่สุดแล้วก็พยายามให้เขาทำให้เยอะที่สุดหรือในกระทั่งในห้องเรียนมันจะมีอยู่2ประเภทเนาะเด็กสมาธิสั้นเนี่ยเด็กสมาธิสั้นที่อารมณ์เหมือนจีเนียสเก่งมากกับเด็กสมาธิสั้นที่เรียนไม่เข้าใจไม่รู้เรื่องถามว่าถ้าสมมุติเป็นเด็กในกลุ่มจีเนียสคุณครูสอนแค่เนี้ยการบ้าน10ข้อเธอทำละ1ถึง10เสร็จละรอไม่ได้ละจะลุกออกจากที่ไปทำอย่างอื่นละกับเด็กกลุ่มที่2ก็คือ1ถึง10 1คืออะไรอ่ะครูไป2แล้ว1คืออะไรคืออะไรไม่รู้คืออะไรลุกละกันอย่างเงี้ยจะมีอยู่2กลุ่มเนาะซึ่งถ้าเป็นทั้ง2กลุ่มเนี้ยการดูแลจะแตกต่างกันอย่างเช่นกลุ่มแรกกลุ่มจีเนียสถ้าเขาทำเร็วไปเร็วคุณครูจะต้องดึงเขาให้มานั่งข้างหน้าช่วยคุณครูแจกสมุดอ่ะลบกระดานข้อนี้คุณครูหน่อยเดี๋ยวคุณครูจะอธิบายหนูทำเสร็จแล้วใช่ไหมล่ะอ่ะเดี๋ยวคุณครูจะอธิบายข้อสอนเพื่อนฟังลบให้ครูหน่อยพยายามให้แอคทิวิตี้เขาอะค่ะเขาจะได้คือพยายามให้แอคทิวิตี้ที่เป็นพฤติกรรมที่เรายอมรับได้เขาจะได้ไม่ต้องไปเดินไปทำอย่างอื่น

ื่นที่เรารู้สึกแบบเฮ้ยไปทำอะไรอ่ะนั่งได้ไหมอะไรอย่างเงี้ยเนาะพยายามกำหนดพฤติกรรมให้เขาไปเลยอย่างเงี้ยแต่ถ้าเป็นในกลุ่มเด็กที่ไม่รู้อ่ะมันคืออะไรหนึ่งก็ไม่ได้คุณครูไปสองแล้วอ่ะครูไปสามแล้วอ่ะเรายังติดอยู่ที่หนึ่งเลยอ่ะไม่ทำละกันอย่างเงี้ยค่ะเป็นกลุ่มเนี้ยจะต้องค่อยๆ ย่อยข้อให้เขาหน่อยข้อหนึ่งอ่ะหนูเริ่มเขียนโจทย์หรือยังคะอาจจะต้องให้ความสนใจกับเด็กกลุ่มนี้นิดนึงอย่างเงี้ยนะคะนี่คือเรื่องของการแตกงานเนาะสำหรับกลุ่มเด็กสมาธิสั้นแต่ทีนี้พอเขาแตกงานเขาทำได้อย่างที่เราต้องการละการเสริมพฤติกรรมของเขาเนี่ยอันแรกเลยเนี่ยที่ทำได้ง่ายที่สุดก็คือการชมการให้คำชมนะคะซึ่งการให้คำชมเนี่ยมีหลักง่ายๆอยู่ที่1ชมอย่างตั้งใจนะ2ชมทันทีที่เกิดพฤติกรรมไม่ใช่ชมวันนี้พฤติกรรมเกิดเมื่อวานไม่มีผลชมไปไม่ได้ผลนะคะชมทันทีที่เกิดพฤติกรรมแล้วก็บอกความรู้สึกร่วมกับคำชมนั้นด้วยนะคะไม่ชมพร่ำเพรื่อต้องแน่ใจว่าสิ่งที่เราให้คำชมไปเนี่ยไม่มีการพูดประชดประชันเข้าไปอย่างชมแบบประชดประชันคือชมยังไงอย่างเช่นสมมุติว่าน้องมาช่วยล้างจานแต่ว่าเลอะเทอะไปหมดเลยซิงค์ล้างจานเลอะไปหมดจานแตกหนูแม่ดีใจนะคะที่หนูมาช่วยล้างจานแต่คราวหน้าขอสะอาดกว่านี้หน่อยตกลงดีหรือไม่ดีไม่แน่ใจเหมือนกันอย่างเงี้ยนะคะเนาะพยายามชมแค่แบบความรู้สึกของเราแล้วก็สิ่งที่เขาทำได้ดีจริงๆอย่างเงี้ยค่ะเนาะอย่างเช่นสมมุติว่าน้องเอาน้ำมาให้อย่างเงี้ยค่ะหรือไปบอกเขาว่าหนูเอาน้ำมาให้แม่หน่อยสิอ่ะหยิบน้ำมาให้แม่ชื่นใจมากเลยที่หนูเอาน้ำมาให้ตอนนี้แม่กำลังหิวอยู่พอดีอาจจะดูเป็นประโยคยาวดูเสียแซงแกล้งทำนิดนึงอาจจะไม่คุ้นเนาะแต่ถามว่าสมมุติว่าเราทำไปแบบนี้เรื่อยๆอะค่ะน้องเขาก็จะรู้สึกแบบเอ้ยพฤติกรรมนี้มันน่าทำนะทำแล้วแบบมีคนชมได้แรงจูงใจอย่างเงี้ยค่ะแต่ถามว่าพฤติกรรมเนี้ยเราต้องมั่นใจว่าที่ทำอยู่น่ะไม่ได้อยากเอาหน้านะไม่ได้อยากทำกับแม่แต่ไม่ทำกับพ่ออะไรประมาณอย่างเงี้ยให้แม่ชมตัดหน้าน้องอะไรอย่างเงี้ยเนาะต้องแน่ใจว่าไม่ใช่พฤติกรรมเหล่านี้แล้วเราถึงจะให้คำชมนะทุกครั้งที่ให้คำชมอย่าลืมมองตาน้องจับมือน้องลูบไหล่ลูบหัวน้องอะไรอย่างเงี้ยนะคะเนาะนิดนึงเพื่อที่จะได้ให้เขาแบบสัมผัสได้ว่าเราชมอย่างตั้งใจจริงๆเนาะหรือว่าอย่าชมในขณะที่เราก็ทำอย่างอื่นอยู่แล้วตาเรายังไม่ได้ดูเลยอย่างเงี้ยหันไปสักนิดนึงชมเขาสักหน่อยนึงนะคะเนาะมันจะช่วยเสริมพฤติกรรมเขาวิธีนี้เป็นวิธีที่ง่ายแล้วก็ได้ผลดีที่สุดนะคะสำหรับเด็กเนาะวิธีต่อไปนะคะก็คือในเรื่องของการให้รางวัลอย่างเช่นถ้าวันนี้หนูการให้รางวัลเนี่ยมีข้อตกลงอยู่แค่ว่า1ต้องให้ทันทีแล้วก็2คือเป็นรางวัลที่เราตกลงไว้แล้วอย่างเช่นสมมุติตอนเช้าไปส่งที่โรงเรียนตกลงกันว่าวันนี้ถ้าหนูไม่ทะเลาะกับเพื่อนตอนเย็นแม่มารับไปทานไอติมนะตอนเย็นกลับมาถามคุณครูละไม่มีทะเลาะกับเพื่อนอาจจะมีเถียงกันนิดหน่อยแต่ไม่ได้ถึงขั้นทำร้ายร่างกายอันนี้คือความยืดหยุ่นนะคะโอเคได้แม่พาไปทานไอติมระหว่างทางเนี่ยวันนี้แม่ดีใจมากเลยนะหนูไม่ทะเลาะกับเพื่อนเลยวันนี้เดี๋ยวแม่พาหนูไปทานไอติมดีกว่าหนูทำตัวดีอย่างเงี้ยค่ะเนาะเป็นการให้รางวัลได้แต่ว่าเหมือนกันอย่าให้พร่ำเพื่ออย่าให้ถ้าเรายังไม่ได้ตกลงกันอย่างเงี้ยค่ะหรือให้เพื่อที่จะให้เขาหยุดอย่างเช่นเขากำลังพูดแทรกแม่กำลังคุยกับเพื่อนอยู่คุณแม่ดูอันนี้สิคุณแม่พูดแทรกในขณะที่แม่คุยกับเพื่อนอยู่อ่ะเอา iPad ไปเล่นจะได้เงียบแบบนี้ไม่ใช่การให้รางวัลแบบนี้จะเป็นการติดสินบนซึ่งจะไม่ช่วยให้น้องเกิดพฤติกรรมใหม่ๆที่ดีขึ้นอย่างเงี้ยค่ะแยกระหว่างการให้รางวัลกับการติดสินบนนิดนึงเนาะต่อไปนะคะเป็นเรื่องของเทคนิคการให้คะแนนคุณครูหรือว่าคุณพ่อคุณแม่เคยเห็นตารางดาวอาจจะไม่ต้องเป็นดาวก็ได้เนาะอาจจะเป็นแบบวิธีการให้คะแนนแบบอื่นซึ่ง1เนี่ยหลักการให้ก็คือเรากำหนดก่อนว่าพฤติกรรมเนี่ยคืออะไรที่เราจะให้คะแนน2เนี่ยคือเรากำหนดก่อนว่าแต้มที่เราจะให้เนี่ยคืออะไรเป็นแค่ขีดเป็นตัวแต้มหรือเป็นดาวเป็นสติ๊กเกอร์เป็นอะไรก็ตามเงี้ยค่ะแล้วก็กำหนดของรางวัลว่าถ้าหนูทำพฤติกรรมนี้นะแม่ให้1คะแนนทำพฤติกรรมนี้แม่ให้1คะแนนคนได้กี่คะแนนหนูเอามาแลกของรางวัลกับแม่มันเป็นเทคนิคที่ไม่ยากนะคะแล้วก็ใช้กันได้แม้กระทั่งเด็กโตก็จะใช้ได้ผลดีแต่ให้ระวังตรงที่ว่าเวลาเราจะให้คะแนนเนี่ยไอใบให้คะแนนเนี่ยต้องอยู่ในที่ที่ทุกคนเห็นได้ชัดทุกครั้งที่จะให้หรือหักคะแนนเขาต้องให้เขารับรู้ว่าแม่หักเพราะอะไรแม่ให้เพราะอะไรอย่างเงี้ยนะคะที่โรงเรียนก็ทำได้นะคะส่วนใหญ่ถ้าทำที่โรงเรียนเนี่ยจะค่อนข้างสนุกสนานเพราะว่าเด็กจะเยอะจะมีการแข่งขันกันมากขึ้นอย่างเงี้ยค่ะเนาะอันนี้จะทำได้ดีในเด็กวัย4ปีขึ้นไปเนาะ4 5 6เนี่ยจะกำลังสนุกเลยกับเด็กกลุ่มนี้หรือแม้กระทั่ง7 8แล้วเนี่ยก็ได้แต่ว่าของรางวัลหรือว่าพฤติกรรมเนี่ยจะต้องแบบ

ข้อสุดท้ายของการปรับพฤติกรรมและการลงโทษเนี่ยเราลงโทษเพื่อให้เขาหยุดพฤติกรรมนั้นแล้วก็ลดพฤติกรรมนั้นไปที่สุดนะคะคำถามยอดฮิตเลยตีได้ไหมตีได้ในทางกิจกรรมบำบัดนะคะออกตัวก่อนว่าในทางกิจกรรมบำบัดตีได้แต่ทุกครั้งที่ตีเนี่ยตกลงกันก่อนไหมตกลงกันก่อนนะทำแบบนี้แม่จะตีนะคะเมื่อไหร่เกิดพฤติกรรมตีทันทีแล้วก็บอกเขาว่าที่ตีเพราะอะไรอย่างเงี้ยค่ะอันเนี้ยได้แต่ถ้าสมมติว่าตีด้วยอารมณ์อย่างเงี้ยแล้วก็ตีเสร็จแล้วไม่บอกเขาว่าพฤติกรรมต่อไปที่ดีเขาต้องทำยังไงเนี่ยก็ไม่มีผลตีก็จะเป็นแบบรอยด่างในจิตใจให้เขาเบาๆอย่างเช่นจะไปโรงเรียนคุณแม่ก็ปลุกมาอาบน้ำอะไรละไม่ยอมแปรงฟันเล่นอยู่นั่นอะเล่นน้ำเล่นอะไรเงี้ยไม่ยอมแปรงฟันสักทีนึงแม่ก็มาตามครั้งที่1แป้งฟันได้แล้วอ่ะแม่ไปเตรียมอาหารไปอะไรให้มาครั้งที่2แป้งฟันการลงโทษอย่างอื่นอย่างเช่นการทําเอาใครเคยได้ยินบ้างเอ่ยทําเอาเนาะเคยได้ยินอยู่เนาะจะเป็นส่วนใหญ่เนี่ยเราจะใช้ในกิจกรรมกลุ่มเนี่ยอาจจะไม่ต้องเยอะอาจจะแค่เป็นพี่น้องเล่นกันแล้วทะเลาะกันอะไรอย่างเงี้ยค่ะแยกอีกคนนึงไปเลยหรือแยกทั้ง2คนเลยไปอยู่คนละห้องอยู่คนละมุมห้องแต่การทําเอาเนี่ยเราแนะนําต้องทําในเด็กวัย2ถึง6ปีเท่านั้นถึงจะได้ผลหลังจาก6ปีเนี่ยไม่ได้ผลละเพราะเขาจะเริ่มมีจินตนาการเริ่มอยากเล่นนู่นอยากเล่นนี่ของเขาแล้วการทําเอาเนี่ยคือสวรรค์ของเขาเลย6ขวบหลัง6ขวบไปเนี่ยแม่จับเข้ามุมทําเอาปุ๊บฉันจะเล่นอย่างอื่นแล้วเพราะไม่อยากอยู่ตรงนั้นแล้วไงคะอย่างเงี้ยเนาะแต่ถ้า2ถึง6เนี่ยยังทําได้อยู่แล้วถามว่าทําเอานานแค่ไหน2ขวบ2นาที3ขวบ3นาที4ขวบ4นาที5ขวบ5นาที6ขวบ6นาทีแค่เนี้ยเพียงพอละทุกครั้งที่จะทําเอาเขาเราต้องตกลงกันก่อนว่าพฤติกรรมที่จะทําเอาเนี่ยจะต้องเป็นพฤติกรรมที่รบกวนเพื่อนในกลุ่มรบกวนคุณครูรบกวนน้องที่เล่นด้วยอย่างเงี้ยค่ะเมื่อไหร่ที่มีพฤติกรรมนี้ทําเอาทันทีแต่ทุกครั้งที่ดึงกลับมาเข้ากลุ่มแล้วเนี่ยต้องไม่พูดซ้ําความผิดของเขาละเพราะนั่นถือการเป็นการลงโทษแล้วเราไม่ต้องไปย้ำนะว่าก็เธอผิดเนี่ยเธอทําอย่างนี้อะไรอย่างเงี้ยนะคะมันอาจจะรู้สึกเด็กอาจจะรู้สึกแบบด้อยค่ามากกว่าเดิมอะไรอย่างเงี้ยเนาะอันที่2คือการเสียค่าปรับการเสียค่าปรับเนี่ยก็คือพวกการตัดสิทธิ์ต่างๆค่ะไม่ให้เล่นเกมหรือว่าให้เล่นน้อยลงไม่ให้รางวัลไม่พาไปกินไอติมหรืออะไรก็ตามแต่ว่าการตัดสิทธิ์เนี่ยจะต้องเกิดกับพฤติกรรมที่ไม่พึงประสงค์เท่านั้นอย่างเงี้ยนะคะตกลงกันก่อนเหมือนเดิมเนาะแล้วก็ตัดสิทธิ์เขาอันที่3คือการออกคําสั่งให้หยุดทําหยุดเล่นพูดทุกครั้งที่พูดเนี่ยเวลาออกคําสั่งให้หยุดเนี่ยจะต้องเป็นคําสั่งที่เราเนี่ยสามารถอยู่เข้าถึงตัวเด็กได้ทันทีอย่างเงี้ยค่ะสมมุติว่าบอกให้หยุดยังไม่หยุดเราต้องไปจับแล้วพูดด้วยว่าหยุดทําไม่ทําอย่างเงี้ยค่ะทุกครั้งที่พูดเนี่ยพยายามนะน้ำชัยว่าพยายามไม่ตะโกนไม่ใช้อารมณ์อย่างเงี้ยค่ะหยุดแล้วก็ใช้เสียงแบบเสียงปกติเหมือนที่เราคุยกันทุกครั้งอย่างเงี้ยค่ะอย่าพยายามอย่าตะโกนกับเขาเพราะถ้าตะโกนกับเขาปุ๊บเนี่ยบางทีเขาหยุดด้วยเสียงเราไม่ได้หยุดด้วยการควบคุมตัวเองอย่างเงี้ยนะคะเนาะแล้วก็ให้พูดทันทีที่น้องทําพฤติกรรมนั้นทุกครั้งที่เป็นการลงโทษเนี่ยน้ําจะย้ําว่าไม่ต้องไปพูดซ้ําในเรื่องของพฤติกรรมที่เขาทําผิดอย่างเช่นสมมุติว่าเขาทําอะไรสักอย่างหนึ่งที่เรารู้สึกแบบเฮ้ยอย่าทำเงี้ยหยุดไม่หยุดเดินไปจับมือหยุดอย่าทําแต่ก็ไม่ต้องไปย้ำว่าบอกแล้วไงว่าอย่าทำบอกไม่ให้เล่นเกมไม่ให้กดตรงนี้ยิ่งจะไปกดอะไรเงี้ยไม่ต้องย้ำพยายามถ้าสมมติเราใช้การลงโทษเมื่อไหร่แล้วเนี่ยเราไม่ต้องไปย้ำความผิดเขาละเพราะถือว่าเขาเนี่ยได้รับผลของการลงโทษแล้วอย่างเงี้ยเนาะแล้วก็อันสุดท้ายเลยคือการรับผิดชอบกับสิ่งที่ทำการรับผิดชอบกับสิ่งที่ทำเนี่ยมันก็จะคล้ายๆกันกับเมื่อกี้คือต้องเป็นเด็กที่รู้กติกาละในระดับหนึ่ง3-4ขวบเนี้ยค่ะเนาะรู้ว่าถ้าไม่กินข้าวก็จะหิวนะคือให้เขารับอารมณ์แบบรับผลกรรมอะค่ะหรือกับเด็กที่มีอาการแบบก้าวร้าวหรือว่าปิดประตูเสียงดังด้วยความตั้งใจนะคะด้วยความตั้งใจแบบปิดกระแทกปิดพ่อกับแม่พูดอะไรไม่พอใจประตูเสียงดังตึ้งไปหาเด็กทันทีปิดใหม่ลูกปิดเบาๆไม่ใช่ปิดครั้งเดียวปิด20ปิด30ปิด40ถ้ายังดังขึ้นมาสักหนึ่งครั้งแม่นับหนึ่งใหม่นะอย่างเงี้ยค่ะจะทําให้เขารู้สึกว่าสิ่งที่เขาทำเนี่ยมันไม่ได้จริงๆนะห้ามทําจริงๆนะมันไม่เป็นที่ยอมรับของสังคมจริงๆอย่างเงี้ยค่ะเนาะจะอันเนี้ยเป็นการลงโทษที่มากกว่าสิ่งที่เขาทําผิดแต่วิธีนี้เนี่ยคุณพ่อคุณแม่เนี่ยต้องมีเวลาอยู่กับเขาจริงๆอย่างเงี้ยค่ะเนาะการให้บทลงโทษที่โอเวอร์กว่าที่เขาทําผิดเนี่ยจะต้องมีเวลาแล้วก็อยู่กับเขาตรงนั้นได้จริงๆเพราะไม่งั้นเนี่ยก็จะไม่ได้ผลเหมือนกันนะคะสําหรับคุณพ่อคุณแม่ที่มีบุตรหลานเป็นสมาธิสั้นนะคะหรือว่าสงสัยว่าน้องจะเป็นสมาธิสั้นหรือเปล่าเนี่ยบางทีการนัดพบคุณหมอเนี่ยอาจจะรอคิวนานถ้าสมมุติว่าคุณพ่อคุณแม่อยากที่จะสกรีนนิ่งก่อนหรือว่าคัดกรองก่อนว่ามีความเสี่ยงมาก

0: น้อยแค่ไหนสามารถที่จะพามาพบนักกิจกรรมบำบัดทั่วประเทศได้หรือว่าพบนักกิจกรรมบำบัดของทางศูนย์กายภาพบำบัดเราก็ได้เงี้ยค่ะเราก็จะมาคัดกรองให้ก่อนว่าน้องนี่มีความเสี่ยงมากน้อยแค่ไหนหลังจากนั้นเราก็จะแนะนำคุณพ่อคุณแม่ได้ว่าคุณพ่อคุณแม่ควรจะเดินทางไปตามพาสเวย์ไหนต้องพบคุณหมอไหมต้องทานยาไหมหรือต้องทำกิจกรรมบำบัดความถี่ต่อสัปดาห์เนี่ยมากน้อยแค่ไหนเงี้ยค่ะซึ่งนักกิจกรรมบำบัดเราเนี่ยจะเวลาเราดูปัญหาของเด็กเนี่ยเราจะครอบคลุมทั้งเรื่องของที่บ้านเรื่องของที่โรงเรียนการเรียนการทำกิจวัตรประจำวันรวมถึงการเข้าสังคมกับเพื่อนๆด้วยซึ่งถ้าคุณพ่อคุณแม่เนี่ยอยากที่จะให้น้องเนี่ยเหมือนกับดึงศักยภาพน้องทุกๆด้านร่วมกันพร้อมๆกันเนี่ยนักกิจกรรมบำบัดก็ยินดีที่จะเป็นวิชาชีพนึงที่ส่งเสริมแล้วก็ช่วยคุณพ่อคุณแม่ผลักดันน้องไปในทิศทางที่ดีขึ้นค่ะ
1: ท่านผู้ชมสามารถสอบถามข้อมูลได้ที่คลินิกกิจกรรมบำบัดศูนย์กายภาพบำบัดคณะกายภาพบำบัดมหาวิทยาลัยมหิดลโทรศัพท์024337098ต่อ1หรือทางเว็บไซต์ www.pt.mahidol.ac.th

0: จพลังบวก Positive Mind กับพี่อ้นพี่บาทพิมพ์เมและน้องอัดในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติเพื่อการศึกษาสำหรับกลุ่มคนพิการและประชาชนทั่วไปในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน
1: สวัสดีครับวันนี้พวกเราทุกคนจะได้มาร่วมมือร่วมใจกันเพื่อเรียนรู้หลักการการช่วย

0: นี่ก็อีกเรื่องที่ต้องระวังเพราะสัตว์มีพิษต่างๆเขาก็จะมากับน้ำเนอะ
1: ดีนะที่ปกป้องใส่ชุดเอี๊ยมไม่งั้นแย่แน่เลย
2: ขวัญเอ้ยขวัญมานะปกป้อง
3: เรียนรู้เรื่องการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติการเตรียมตัวก่อนเกิดการรับมือระหว่างเกิดและการจัดการหลังการเกิดภัยพิบัติรับชมทั้ง8ตอนในรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือได้ทางช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:01 น.และทางช่อง DLTV 15เวลา 5:45 น.เริ่มออกอากาศรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือ1ตุลาคมนี้เป็นต้นไป

พฤกษาพันธุ์สัญลักษณ์ถิ่นไทยหมันต้นไม้ประจำจังหวัดพระนครศรีอยุธยาชื่อต้นหมันปรากฏในพระราชพงศาวดารกรุงศรีอยุธยาคราวที่สมเด็จพระรามาธิบดีที่1หรือพระเจ้าอู่ทองทรงสถาปนากรุงศรีอยุธยาเมื่อพุทธศักราช1893ว่าสุพมสดุศักราช712ปีขานโทศกวันศุกร์ขึ้น6ค่ำเดือน5เพลา3นาฬิกา9บาทพราหมณ์ให้เริกตั้งพิธีกลบบาตรได้สังทักษิณาวัตรใต้ต้นหมันจากคติความเชื่อของไทยแต่โบราณที่ว่าสังทักษิณาวัตรเป็นสัญลักษณ์แห่งความเป็นมงคลอย่างยิ่งการพบสังใต้ต้นหมันจึงถือว่าต้นหมันเป็นต้นไม้มงคลของกรุงศรีอยุธยาด้วยนอกจากนี้ยังพบหลักฐานในกฎมณเทียนบานครั้งกรุงศรีอยุธยาซึ่งแสดงว่ามีต้นหมันเป็นไม้มงคลคือกำหนดให้สมเด็จพระอัครมเหสีที่ทรงพระครรภ์เสด็จไปทำพิธีที่ศาลพระเสื้อเมืองใต้ต้นหมัน7วันเพื่อขอให้คุ้มครองประสูติพระราชโอรสหรือพระราชธิดาได้ง่ายต่อมาเมื่อมีการจัดทำตราประจำจังหวัดจึงได้ออกแบบเป็นภาพสังบนผ่านแว่นฟ้าภายในปราสาทซึ่งตั้งอยู่ใต้ต้นหมันต้นหมันเป็นไม้ยืนต้นมีความสูงตั้งแต่5ถึง15เมตรลักษณะคล้ายแคป่าเปลือกต้นมีสีเทาคล้ำลักษณะใบเป็นใบเดียวเรียงสลับแผ่นใบรูปไข่กว้างประมาณ7เซนติเมตรปลายใบทู่โคนใบกว้างดอกมีสีขาวออกดอกตลอดปีผลแก่มีเปลือกสีชมพูขยายพันธุ์โดยการเพาะเมล็ดหมันเจริญเติบโตได้ดีในพื้นดินเลนที่มีน้ำและมีความชุ่มชื้นสูงพบมากในเขตป่าชายเลนที่ดินค่อนข้างแข็งและชายฝั่งทะเลอ่าวไทยนอกจากนี้ยังพบขึ้นทั่วไปทั้งภาคใต้ภาคเหนือและภาคอีสานเปลือกใช้ทำปอเมือกในผลใช้ทำกาวผลสุกกินได้และเนื้อไม้แข็งใช้ต่อเรือทั้งเรือต่อและเรือขุดสินค้าที่สำคัญอย่างหนึ่งของภาคเหนือคือเปลือกต้นหมันใช้สำหรับตอกยาแนวเรือเรียกว่าการตอกหมัน

ากพระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 น.เป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 น.เป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV

0: นี่ไงนี่นะแม
1: ่จ้ะ
0: ประมาณนี
1: ้ประมาณน
0: ี้เรียบร้อยนะฮะนี่ตามอำเภอจานวันนี้นะครับพาคุณผู้ชมมาอยู่ที่บ้านเดื่ออำเภอเมืองนะฮะจังหวัดนะนี่ตอนนี้นะครับผู้ยืนอยู่ในแปลงผักแต่ไม่ใช่แปลงผักแบบธรรมดานะฮะอยู่ติดริมแม่น้ำโขงเลยด้วยนะฮะนี่ข้ามไปก็เป็นลาวแล้วไหมเนาะใช่ไหมแปลงนี้เนี่ยเป็นของแม่สำลัดเนาะ
1: ครับ
0: ตรงนี้นะครับชาวบ้านเนี่ยเขาก็จะปลูกผักกันเยอะเลยใช่ไหมแม
1: ่
0: ผู้เห็นนี่ด้วยตานี่คือแบบ
1: มันเป็นวิถีชีวิตของชาวบ้านเรา
0: จ้ะ
1: เสร็จทำไร่ทำนาแล้วน้ำลดเราก็ปลูกผัก
0: ครับ
1: พรวนดินด้วยมือ
0: พอ
1: รถมันจะลงไม่ได้
0: ลงไม่ได้
1: ร่างกายในตัว
0: ลงไม่ได้แน่นอนนี่กูยืนจิกขาอยู่นี่มันเป็นเนินลงมาอย่างนี้เลยนะฮะคือพลาดนิดเดียวไปทั้งคู่นะ
1: ไม่เป็นไร
0: ส่วนใหญ่แล้วตรงนี้แปลงของแม่จะเป็นบรอกโคลีแล้วก็เป็นกะหล่ำแล้วก็มีอะไรจ๊ะที่นี่เขาปลูกอะไรกันบ้าง
1: ปลูกมีหอมกระเทียมหอมแดงแล้วจะมีกะหล่ำดอกขาวๆอ่ะได้ทุกผัก
0: ครับผักของเราเนี่ยริมแม่น้ำโขงนี่มันพิเศษยังไงไหม
1: ดินนะคะเนี่ยดิน
0: จ้ะ
1: พอน้ำขึ้นมามันจะปรับสภาพดินได้น้ำขึ้นมามันจะล้นไปถึงตะลิงถึงฝั่งนะ
0: ขึ้นไปบนนี้เลยเหรอ
1: ค่ะ
0: โอ้
1: คือเราลดแล้วมันจะชุ่มชื่นตลอดพอมีน้ำไอ้น้ำขึ้นมา
0: อ๋อ
1: มันจะดีหลายอย่าง
0: ติดน้ำด้วย
1: ครับผม
0: นี่ที่เรามาตอนนี้นะครับเป็นหน้าหนาว
1: หน้าหนาวค่ะ
0: แล้วปกติปลูกช่วงนี้นะจ๊ะหรือว่าทั้งปีนั่นแหละ
1: ไม่ได้ทั้งปีค่ะถ้าน้ำหน้านั้นน้ำขึ้นเราก็ไม่ได้ปลูกไม่ได้หน้าแรงมันจะปลูกอะไรไม่ได้มันจะเกิดเพี้ยเกิดอะไรมันจะรักษายาก
0: นี่นะครับมันแบบสวยงามมากเลยอ่ะมันผักมันแบบน่ากินไปหมดเลย
1: อันนี้จะอ่อนๆจะหวานค่ะนี่หวาน
0: อันนี้แม่บอกว่าแก
1: ่ค่ะดอกมันจะแตก
0: ดอกมันจะแตกอ๋อ
1: ใช่ดอกมันจะแตกอันนี้มันอ่อนนี่ก็ดอกมันจะตูมมันจะหวานนิดนึงเห็นไหม
0: อ๋อครับนี่งามนะแม่นะอันนี
1: ้ใช่งามมากเลย
0: นี่บรอกโคลีริมโขงหัวใหญ่มากนี่สดมากนะฮะอุ้ยนี่เราไปทางไหนจ๊ะ
1: เดินตรงไปเลย
0: เอาเลยครับ
1: ไปหาหัวกะหล่ำหัวสวย
0: ๆอ๋อนี่เป็นแปลงกะหล่ำแล้วเนี่ยไหนได้บ้างจ๊ะ
1: นี่ค่ะ
0: โอเคอันนี้ผู้วางไว้ก่อน
1: ใช่
0: วันนี้แม่ตัดอะไรบ้างจ๊ะที่เอาไปขายอ่ะ
1: ตัดไปขายมีกะหล่ำดอกสีขาวนิดนึงบรอกโคลีตัดไปครึ่งส่วนแล้วช่วงปีใหม่เขาจะเอาลงไปกินที่กรุงเทพ
0: ขายแต่คนกรุงเทพมาซื้อไปเลยหรอ
1: ค่ะเนี่ยอันนี้ก็ได้แล้วเห็นไหมจะออกมาขาวๆเนี่ยกินสดๆให้ดูแล้วก็ได้เนี่ยโชว์เลย
0: ได้เลย
1: ปลอดสารจริง
0: ไม่ปลอดสารจริงอยู่แล้ว
1: รู้สึกเป็นไงความรู้สึก
0: ไม่เหม็นเขียว
1: ใช
0: ่หวานกรอบส้มตำต้องเข้าแล้วหัวนี้พูดเอง
1: โอเค
0: นี่ผักริมโขงที่ชาวบ้านปลูกส่วนใหญ่นอกจากจะเป็นผักอินทรีย์ที่ไม่ใช้สารเคมีแล้ว

0: จะเน้นเป็นผักที่เป็นที่นิยมของตลาดครับโดยจะปลูกสลับหมุนเวียนเปลี่ยนกันไปในแต่ละช่วงซึ่งจะมีพ่อค้าแม่ค้าที่มารับซื้อกันถึงที่เลยอย่างพี่ยิ่งคนนี้แหละครับก็เป็นแม่ค้าที่มารับซื้อผักจากชาวบ้านไปขายต่อซึ่งก็มาเลือกเองตัดเองถึงสวนเลยแหละครับวันนี้อาหารจากผักริมโขงนะฮะเราจะทำเป็นแกงอ่อมผักที่เราเก็บนะครับจะนำไปใส่ในแกงและกินคู่กับน้ำพริกแซ่บๆกันด้วยครับ
1: อันนี้เหรอจ๊ะอันนี้อะไร
2: ผักกาด
1: ซิว
2: ค่ะผักกาดซิวอย่างต้นเล็กต้นเล็กเราไปกินกับแกงอ่อมไอไปแกงส้มไปอะไรก็ได้ไปแกงใส่ปลาก็ได
1: ้เหมือนผู้เคยกินนะเนี้ยในมันจะมากับพอสั่งลาบเป็ด
2: ใช่ๆ
1: แล้วก็จะมีผักเนี้ย
2: ใช่ๆ
1: แต่ผมไม่รู้ชื่อ
2: เขาจะเอาต้นเล็ก
1: ๆนี่ตรงนี้เลย
2: ค่ะ
1: อันนี้
2: ยึดสองต้นก็ได้
1: ได้จ้
2: าน
1: ี่มาแล้วนะครับผักกาดซิวนะฮะนี
0: ่ผักชีลาวนะฮะนี่ก็จะเอาไปทำแกงอ่อม
2: เอาไปใส่แกงอ่อมเนี้ยเราจะดูเอาที่มันติดมีหัวนิดนึงเวลาไปทำมันจะได้อร่อยหวาน
1: นี่นะครับตรงนี้นะครับเป็นอีกแปลงหนึ่งเป็นแปลงผักกวางตุ้งนะฮะฟูมากๆเลยอ่ะเดี๋ยวเราจะตัดไปทำแกงอ่อมด้วยนี่แบบนี้เลยนะครับแม่สำรัดบอกว่าให้ตัดแบบที่มีดอกไปโอ้เนี่ยอวบมากอ่ะดูฮะโอ้โหน่ากินมากถ้าไปอยู่ในแกงอ่อมนะมา
3: วันนี้ก็อวบแน
0: ่
3: น
0: ได้ผักมาจนเต็มตะกร้าแล้วนะครับช่วงหน้าเราจะมาเก็บอีกหนึ่งวัตถุดิบกันจะเป็นอะไรนั้นพักสักครู่เดียวครับตามอำเภอจานวันนี้นะครับเราอยู่กันที่บ้านเดืออำเภอเมืองจังหวัดหนองคายชาวบ้านที่นี่นะครับมีวิถีชีวิตที่ผูกพันกับแม่น้ำโขงทั้งหาปลาเลี้ยงปลาและพื้นที่ริมโขงนี้นะครับยังเป็นแหล่งปลูกผักสร้างรายได้ให้กับชาวบ้านในช่วงหน้าหนาวอีกด้วยครับช่วงที่แล้วนะครับเราลุยสวนเก็บผักริมโขงกันมาแล้วแต่ยังมีอีกหนึ่งวัตถุดิบที่เราจะต้องไปเก็บมาทำน้ำพริกกันนั่นก็คือมะเดื่อครับ
1: นี่ฮะตอนนี้นะครับเราถึงจุดที่จะมาหาอีกหนึ่งวัตถุดิบแล้วก็คือลูกมะเดื่อ
4: ครับผม
1: แต่ก่อนจะไปถึงลูกมะเดื่อมาที่อันนี้ก่อน
4: ครับ
1: โอ้นี่ยาวมากเลยนะ
4: ครับผมว่าต้นมันสังเกตได้ต้นมันจะสูงครับ
1: สูงสูงใหญ่ๆเนี่ยหรอ
4: ใช่ครับ
1: นี่คือต้นมะเดื่อโอ้นี่ยาวประมาณเท่าไหร่ได้ครับเนี่ย
4: 3เมตรได้ครับ
1: 3เมตรนะฮะนอกจากไม้ไผ่ยาวๆมีเคียวอยู่ตรงปลายแล้ว
4: ยัง มีครับ
1: นี่ตะกร้าอ๋อแบบนี้เลย
4: แล้วก็เคี้ยวก็เกาะเผื่อมันหล่นก
1: ็ก็เข้านี่เลย
4: ถ้าไม่เข้าก็เราค่อยเก็บ
1: งั้นพี่ตีนำไปเลยฮะลำบากมากนะอันเนี้ย
4: ได้ไหม
1: นี่นะครับเราเดินลงมาสักหน่อยนึงเนาะก
4: ็
1: จะมาเจอต้นนี้เลยต้นมะเดื่อนะฮะนี่นะครับที่เห็นอยู่นี่คือลูกเหรอครับลูกเขาเหรอครับ
4: อันนี้เป็นลูกลูกมะเดื่อครับกำลังจะเป็นลูกเล็กๆกำลังจะขึ้นครับกำลังจะโต
1: ฮะลูกมะเดื่อนี่คือขึ้นคือออกได้ตลอดทั้งปีไหมครับ
4: ก็ส่วนมากถ้าช่วงเยอะๆก็จะประมาณพฤศจิกาธันวาครับหลังจากนั้นมันก็จะผัดกันขึ้น
1: จ้ะตอนนี้มันผู้เห็นเขียวหมดเลยอันนี้คือได้หมด
4: ก็ได้ครับส่วนมากเราก็ใช้ลูกดิบนะครับลูกดิบลูกเล็กได้หมด
1: เดี๋ยววันนี้ได้ลองกันนะฮะแต่ก่อนอื่นต้องเอาลงมาให้ได้ก่อนเดี๋ยวดูอาจารย์ก่อนนะฮะว่าอาจารย์ยังไงบ้างโอ้ยดีนดูครับมือสั่นหมดเลยอ่ะหักหันมาบอกช่วยเถอะเออช่วยหน่อยเออนี่ครับพี่นี่ขอดูหน่อยนี่นะครับ
4: อันนี้พอดีกำลังอร่อยครับ
1: นี่คือกำลังอร่อยนะครับลูกจะประมาณนี้เหรอจ๊ะ
4: ใช่ครับ
1: อ๋อตัวนี้นะครับลูก
4: มันนี้ก็ตำได้ครับกินสดกับพวกน้ำพริกก็ได้ครับ
1: อ๋อเอาเป็นผักแกล้มก็ได้หรือจะเอาเนี่ยเด็ดไป
4: ตำน้ำพริก
1: ตำน้ำพริกก็ได้ออกเขียวๆหน่อยนะครับไม่เขียวหน่อยหรอกเขียวเลยนะฮะ
4: ครับ
1: แล้วลูกจะกลมๆตรงก้นตรงจะเป็นออกสีม่วง
4: ๆครับเพราะมันจะไม่เต็มที
1: ่จ้ะ
4: ครับ
1: นี่เขาจะใหญ่ไปได้เท่าไหร่ครับ
4: โอ้ก็ใหญ่เท่ากับมะเขือเทศ
1: มะเขือเทศ
4: ครับ
1: ใหญ่มากนี่นี่นี่พวกอันนี้มาพวกว่าอันนี้ได้ฮึบ นี่แหละมาแล้วนะฮะอีกหนึ่งพวงอุ้ยลูกมันหล่นเต็มเลย
0: ต้นมะเดื่อมีด้วยกันหลายสายพันธุ์เลยนะครับถ้ามะเดื่อที่กินผลสุกได้จะเรียกกันว่ามะเดื่อฝรั่งหรือว่าลูกฟิกใบจะหยักลึกผลสุกออกสีม่วงมีรสชาติหวานฉ่ำส่วนผลมะเดื่อที่กินลูกดิบได้ทางใต้นะครับจะนิยมนำมาทำแกงกินแกล้มกับขนมจีนก็คือมะเดื่อฉิ่งครับผลจะเล็กกลมแป้นผิวสีเขียวมันเงาผลสุกสีจะออกเหลืองขาวครับและมะเดื่อที่เรากำลังเก็บอยู่นี้นะครับเป็นสายพันธุ์พื้นบ้านก็คือมะเดื่อชุมพรหรือมะเดื่ออุทุมพรครับลักษณะต้นจะสูงใหญ่ใบเรียวยาวชอบขึ้นอยู่ริมน้ำผลดิบจะมีสีเขียวรสฝาดเมื่อเริ่มสุกจะเปลี่ยนเป็นสีแดงส่วนใหญ่นะครับจะไม่นิยมกินผลสุกกันเพราะมักจะมีแมลงหวี่เจาะตัวผลชาวบ้านจึงนำผลดิบมากินสดและทำน้ำพริกครับ
1: นี่นะครับจะให้ดูมะเดื่อนะครับนี่ระยะที่เราเก็บมาทำกับข้าวได้ก็จะเป็นระยะที่อ่อนๆเป็นสีเขียวๆแบบนี้นะฮะแล้วพอเขาแก่ตัวไปเนี่ยก็จะออกสีแดงแบบนี้พอแดงมากๆก็หลุดร่วงลงมาตรงพื้นแล้วก็กลายเป็นต้นมะเดื่อต้นใหม่นะครับมันถึงมีอยู่แบบเต็มแบบตลอดทางตรงฝั่งริมโขงนี่เลยนะครับก็จะมีต้นมะเดื่อเยอะมากก็เลยเป็นที่มาของหมู่บ้านบ้านเดื่อนี่เพราะว่ามีต้นมะเดื่อเยอะนี่เองนะครับนี่อ๋อนี่ไงมาอีกแล้วนะครับ
4: หนึ่งสอง
1: ไปเฮ้ยทีมงานแบบเริ่มแบบลงตัวแบบเข้าขารู้ใจแล้วอ่ะไปไปพี่
4: หนึ่งสอง
1: มา
4: พักก่อนหน่อยพี
1: ่พักก่อน
4: โอเคครับ
1: พ
4: ัก
1: ก่อนพักก่อนอุ้ยเหนื่อยนะ
4: เหนื่อยครับมันก็มันก็ไม่ง่ายๆครับ
1: น่าจะพอแล้วนะพอสักถ้วยนึงแล้ว
4: ครับโอ้เกินแล้วครับนี่
1: เกินอ้าวเกินแล้ว
4: เกินถ้วยครับ
1: งั้นเพราะว่าเราไปทำกับข้าวกันไหมพี
4: ่ครับผม
1: นะ
4: ครับผม
1: โอ้เหนื่อยแล้วอันเนี้ยเยอะอะ
0: อาหารจากผักริมโขงของเราวันนี้นะครับจะเป็นน้ำพริกมะเดื่อและแกงอ่อมไก่บ้านครับซึ่งแม่ครัวที่จะมาโชว์ฝีมือการทำอาหารก็คือพี่กุ้งท่านนี้แหละครับ
1: ดูที่ผักของเรากันก่อนนะครับที่เราจะใส่ลงไปในแกงอ่อมนี่ก็จะมีนี่กวางตุ้งเนา
2: ะ
1: ผักชีลาวแล้วก็ต้นหอมนะฮะแต่มะละกอนี่ทำไมมันจิ๋วอย่างนี้ล่ะ
2: อันนี้มันจิ๋วแต่แจ๋วนะคะ
1: นะยังไงจ๊ะ
2: เพราะว่าน้ำยางเขาจะเยอะหน่อย
1: โหนี่นะน้ำยาง
2: จะทำให้เนื้อไก่นุ่มเร็ว
1: อ๋อเหรอฮะเดี๋ยวเราจะมาเริ่มตำมาเริ่มโขลกก่อนเนาะ
2: ใช่ค่ะ
1: ตัว
2: พริกแห้งก่อนเลยค
1: ่
2: ะ
1: ได้เลยครับ
2: พริกสดชอบเผ็ดไหมคะ
1: ชอบมากครับ
0: เครื่องแกงอ่อมนอกจากพริกแห้งและพริกสดแล้วจะมีตะไคร้และหอมแดงซึ่งเราจะนำมาโขลกให้พอแหลกครับ
1: ระหว่างผู้ตำนี่พี่กุ้ง
2: ปอกมะละกอ
1: ปอกมะละกอต่อเลยนะครับมะละกอนี่คือเหมือนตัวส้มตำเลยเนาะที่เราแบบฝันๆอย่างเงี้ยพวกนึกว่าจะเป็นแบบชิ้นใหญ่ๆหน่อยเพราะว่ามันอยู่ในแกงอ่ะ
2: ค่ะ
1: แต่เราทำแบบนี้
2: อันนี้เราทำแบบนี้เพราะว่าให้มันได้เข้าถึงเนื้อไก่แล้วก็ทำให้มันมีรสชาติกลมกล่อมมากยิ่งขึ้นเหมือนคนอีสานเขาจะชอบอ่อมไก่ใส่มะละกอนี่นะ
1: นี่ผู้ต้องเอาให้แหลกประมาณไหนครับเนี่ยได้ยังหรือว่าย
2: ัง นี่ได้แล้วค่ะ
1: อ๋อประมาณนี้ได้แล้ว
2: ใช่ค่ะ
1: โอเค
0: ขั้นตอนต่อมานะครับเราจะเริ่มทำแกงอ่อมกันครับโดยจะเริ่มจากการนำไก่บ้านลงไปผัดกับน้ำปลาและเครื่องแกงอ่อมครับ
1: มีเครื่องในด้วยลงไปแล้ว
2: ตามด้วยปลาสองช้อน
1: ปลาสองช้อนนะครับ
2: แล้วก็ตามด้วยเครื่องที่เราโขกไว้เลยค่ะ
1: ไม่แซ่บให้มันรู้ไประหว่างที่ปูกำลังคั่วไปนะครับพี่กุ้งเนี่ยก็จะเด็ดผักรอไปด้วยเนา
2: ะ
1: ไว้ใส่ลงไปในแกงอ่อมของเราผักมันสดมากนะครับแล้วดูกรอบมากเลย
2: ใส่เลยค่ะ
1: ใส่ใบมะกรูดเลยนะครับ
5: เพิ่มความหอมเข้าไปอีก
1: โอ้พอใส่ใบมะกรูดลงไปนี่หอมเลยนะ
0: เมื่อสังเกตว่าเนื้อไก่เริ่มสุกเราจะใส่มะละกอจากนั้นจะปรุงรสด้วยน้ำปลาและเติมน้ำเปล่าลงไปครับ
1: ก็จะเป็นแบบไม่ใช่อ่อมน้ำเยอะๆเนาะจะ

0: ค่ะอันนี้ให้น้ำเขาแห้ง
1: คลุกคลิกคลุกคลิก
0: ไก่สุกก็เติมผักได้เลยค่ะ
1: อ๋อฮะนี่นะครับเดือดปุดๆแล้วนะฮะเดี๋ยวให้พี่กุ้งชิมก่อนนะครับเอาแบบรสบ้านเราเลยนะบ้านเดือบ้านเดือ
0: เติมปลานะคะ
1: เติมปลาสิครับคือปรุงรสเรียบร้อยแล้วนะครับสุดท้ายเราก็จะใส่ผัก
0: ผักค่ะ
1: แล้วใส่ผักนี่ต้องทิ้งไว้นานไหมจ๊ะ
0: ไม่ค่ะเอาผักลงไปไม่นานแล้วก็ยกขึ้นเลยเดี๋ยวผักมันจะเปื่อย
1: โอเค
0: แล้วผักมันจะไม่หวาน
1: ครับนี่นะครับกวางตุ้งลงไปก่อนแล้วตามด้วยผักชีลาวกับต้นหอมนะครับลงไปเลย
0: จ้า
1: หอมมากเลยอ่ะ
0: เสร็จแล้วค่ะแกงอ่อมบั้นเดือค่ะ
1: โอ้โห

0: มาอีกหนึ่งเมนูนะครับที่ต้องบอกว่าถ้ามาบ้านเดือแล้วพลาดไม่ได้เลย
1: ใช่ค่ะ
0: นั่นก็คือ
1: แจ่วมะเดื่อค่ะหรือน้ำพริกมะเดื่อค่ะ
0: วิธีการในการเตรียมลูกมะเดื่อต้องยังไงครับเพราะเห็นว่ามันจะมียางใช่ไหม
1: มันจะมีค่ะเสร็จเราก็เตรียมน้ำเปล่าไว
0: ้
1: แล้วก็เอาเกลือไปแช่ในน้ำเปล่าเพื่อล้างยางออก
0: โอ้นี่พอพูดเด็ดออกมามันจะมีเนี่ยยางอย่างนี้เลยอ
1: ่
0: ะ
1: ใช่ค่ะ
0: อย่างนี้แล้วต้องทำไงต่อฮะ
1: ผ่าครึ่งเลยค่ะ
0: นี่เดี๋ยว
1: ก็ตัดหัวนี้นิดนึง
0: ตัดขั้วออกครับผ่าครึ่ง
1: แบบอย่างนี้แหละค่ะ
0: แล้วก็ใส่ลงไปในน้ำเปล่าแบบนี้เลย
1: ใช่ค่ะ
0: นี่นะครับให้ดูผ่าออกมาแล้วดูเนื้อข้างในเขาหน่อยนะครับเนี่ยมันจะมีสีเขียวข้างนอกแล้วพอเข้าไปข้างในเนี่ยจะออกสีชมพูอันนี้คืออะไรครับเนี่ย
1: เมล็ดค่ะเมล็ดของลูกมะเดื่อค่ะรสฝาดมันก็จะอยู่ที่ผิวของมะเดื่อมาจนถึงแกนเกือบเมล็ดแมนนะคะ
0: ซึ่งเราก็สามารถกินได้หมดเลย
1: ใช่
0: กินแบบนี้เลย
1: ใช่ค่ะทานสดๆเลยกับน้ำพริกเลยก็ได้ค่ะ
0: ครับด้านในเขานะครับนี่ไงผู้เห็นเนี่ยดำๆมาก
1: อันนี้ก็อาจจะเป็นแมงหวีนะคะแต่ว่าแช่น้ำเกลือแล้วเดี๋ยวเขาก็ออก
2: นอกจากลูกมะเดื่อที่ให้ความฝาดแล้วนะครับน้ำพริกมะเดื่อเนี่ยจะมีเครื่องสมุนไพรอื่นๆอย่างพริกแห้งตะไคร้หอมแดงกระเทียมค่ะเราจะนำเครื่องต่างตอยแล้วนะครับมาผัดกับน้ำเปล่าก่อนครับ
1: น้ำพริกมะเดื่อของเราจะมี2แบบมีทั้งคั่วมะเดื่อให้สุก
0: ครับ
1: กับเครื่องเคียงคั่วให้สุกแล้วก็มีตำสดแบบนี้จ้ะ
0: แต่วันนี้เราจะใช้เป็น
1: ตำสด
0: ตำสดเลย
1: ใช่ค่ะ
0: นี้ได้แล้วนะ
1: ได้แล้วค่ะ
0: เดี๋ยวเราเริ่มตำกันเลยครับ
1: เครื่องเคียงที่เราคั่วเสร็จเมื่อกี้นะคะ
0: จ้ะนี
1: ่ชอบทานเผ็ดไหมคะ
0: ชอบมากครับเอาแซ่บแซ
1: ่บอุ้ย
0: นี่ได้
1: อยู่ใกล้คนรอคนแก่มือไม้สั่นระวังตาด้วยนะ
0: ครับไม่เป็นไรครับยายดูแลตามด้วย
1: มะเดื่อค่ะ
0: มะเดื่อจ้าอนอกจากน้ำพริกแล้วทำอย่างอื่นได้ไหมจ้ามะเดื
1: ่อได้ค่ะ
0: มีอะไรบ้างจ้
1: าเราก็เอามาผัดกับปลาก็ได้ค่ะ
0: ผัด
1: ใช่ค่ะเอามาผัดกับปลาแล้วก็เอามาทอดกับเห็ดก็ได้ค่ะลูกหามๆแล้วก็มาฝานบางๆชุบแป้งทอดอร่อยมากค่ะ
2: ตอนนี้มะเดื่อที่เราใส่ลงไปนะครับเริ่มที่จะแหลกเข้ากับเครื่องต่างๆแล้วจะปรุงรสด้วยเกลือน้ำตาลปี๊บน้ำปลาร้าน้ำมะขามเปียกและตามด้วยผักชีใบเลื่อยและนี่แหละครับหน้าตาของน้ำพริกมะเดื่อครับ

0: ครับกินข้าวกันดีกว่านะครับนี่เดี๋ยวลองชิมกันเลยแต่ว่าวันนี้เราจะกินเป็นข้าวเหนียวนะอันนี้เป็นปลาอะไรจ๊ะ
1: อันนี้จะเป็นปลาแดดเดียวค่ะ
0: ปลานิลแดดเดียวนะฮะนำมาทอดเลยแน่นอนว่าต้องกินคู่กับพวกนี้เลยนะครับที่เราทำไว้นะครับมีทั้งหอมไก่บ้านนะฮะ
1: ใช่ค่ะแล้วก็น้ำพริกมะเดื่อ
0: นี่น้ำพริกก่อนเลยนะฮะนี่

0: แซ่บร้าย
1: แซ่บร้าย
0: มา
1: ปามด้วยมะเดื
0: ่อกรอบไหมคะ
1: กรอบมากคือไม่ได้ออกเผ็ดมากแต่ว่ามันมีความนุ่มนวลอ่ะแล้วมันกินง่ายมากเลยอ่ะแล้วมันหอมแบบเข้ากันดีมากเลยอ่ะแล้วพอกัดไปโดนตัวมะเดื่อนะที่เราตำๆลงไปอ่ะอร่อยมันกรอบๆมันๆแต่ผมไม่เห็นมันจะฝาดตรงไหนเลยนะถ้ามันอร่อยนะนี่ตอนนี้พูดน่าจะพูดคนเดียวแล้วแหละพี่กุ้งไปแล้วยาวแล้วหิวมันหิวได้ไงอีกจานนึงนี่จานนี้อ่อมนะฮะสุดๆเลยครับคือผักเนี่ยพอมันสดปุ๊บมันจะกรอบมันจะแบบมันกินอร่อยมันหวานกรอบพอมันดูดซับไอตัวน้ำแกงอ่อมของเราอ่ะยิ่งปลาด้วยอ่ะโหยสุดยอดเลยอร่อยมากเลยนะครับน้ำก็แบบรสชาติมันจะ
0: เยอะ
1: เข้มข้นนะครับมันจะมีสมุนไพรเยอะแล้วก็ไม่เผ็ดมากนะกำลังดีกำลังกินนะครับอร่อยเลยนี่อันนี้ก็พุกก็ชอบแต่พุกลืมชื่อแล้วอ่ะบ้านเราเรียกว่า
0: ผักกาดซี
1: ผักกาดซี
0: จ้ะลองชิมดูค่ะ
1: จ้ะ
0: มันจะซีไหมคะ
1: เหมือนวาซาบิอ่ะ
0: จ้ะแซ่บไหม
1: กลิ่นประมาณนั้นแซ่บมากนัว
0: แต่ว่าวาซาบิจะแรงกว่านี้นิดนึง
1: ใช่ครับแต่อร่อยมากนะฮะนี่นะครับให้ดูเนื้อปลาเนื้อนี่ขาวจั๊วเลยนัวมาก
0: นัว
1: แซ่บหลายนี่อร่อยมากเลยต้องบอกว่าทุกจานวันนี้นะครับอร่อยมากคุณผู้ชมสนใจนะครับอยากที่จะลองแวะเวียนมาเที่ยวที่บ้านเดือที่นี่ก็มีทั้งโฮมสเตย์
0: ใช่ค่ะ
1: มีร้านอาหารนะมีร้านเชฟชุมชนใช่ไหม
0: ใช่ค่ะ
1: ก็จะทำอาหารแบบนี้แหละครับเป็นอาหารแบบพื้นบ้านผู้รับประกันได้เลยว่าฝีมือนี่อร่อยมากเลยนะครับชุมชนเราบ้านเดือนะยินดีต้อนรับเนาะ
0: ค่ะ
1: อ่ะสำหรับวันนี้นะครับผู้ก็ต้องขอบคุณหลายคนมากเลยนะครับทั้งแม่สำรัดนะครับพาไปเก็บผักรวมถึงพี่ตีด้วยนะครับ และขาดไม่ได้เลยพี่กุ้งนะครับทำเมนูอร่อยๆให้ผู้ทานด้วยขอบคุณมากๆครับ
0: ขอบคุณค่ะ
1: สำหรับวันนี้นะครับพลุแล้วก็พี่กุ้งต้องขอลาไปก่อนเนาะ
0: ค่ะ
1: พบกับรายการตามเพอจานได้ใหม่นะครับทุกวันเสาร์เที่ยงตรงทางอมรินทร์ทีวี HD ช่อง34แห่งนี้นะฮะสำหรับวันนี้เราสองคนไปแล้วนะ
0: ค่ะ
1: สวัสดีครับ
0: สว
1: ั
0: สดีค่ะ
1: อร่อยมากเลยขอบคุณมากครับพี่กุ้ง
0: ขอบคุณค่ะ
1: นะเดี๋ยวเราก็คุยกันไปด้วยตัดไปด้วย
0: ครับผม
1: เก็บผักกันไปด้วยนะนี่อยู่กับเกษตรมืออาชีพขอดูรองเท้านี่มีให้คุณสักคู่ไหมเน
0: ี่ยรองเท้าไม่ใส่ครับมันจะลื่นครับ
1: เพราะว่าทำไมใส่ถุงเท้าไม่ใส่รองเท้า
0: ไม่ปกติใส่บูทนะ
1: จ้ะ
0: ใส่บูทตรงข
1: ้อแล้วลงไปนู่นเลยใช่ไหม
0: ใช่
1: จ๋อมเลย
0: นี่ธรรมชาติของพื้นบ้านเลยเนี่ย
1: ใช่เนี่ยใช่เหยียบพื้นบ้านเลยอันนี้สุดยอดเลยนะฮะนี่ปะ
0: จะเอานี่อันนี้ก็ได้นี่อ่อนๆเนี่ยให้ตัดโชว์เลยเห็นไหมเนี่ย
1: พลิกตัวยากด้วยอมรินทร์ที
2: วีพลังแสงทะลุมิติโอ้นี่มันนอกโลก
3: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
2: ้พลังแห่งความคิด
3: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย
4: เป็นเวลากว่า10ปีแล้วที่บ้านแม่กึดหลวงอำเภอแม่สอดจังหวัดตากประสบความสำเร็จในการบริหารจัดการขยะด้วยคนในชุมชนเองเป็นต้นแบบของหมู่บ้านปลอดขยะและปลอดการเผาของกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อมด้วยชุมชนแห่งนี้มีการจัดการขยะตั้งแต่ต้นทางที่จะช่วยลดปริมาณขยะและลดการเผาลงได้อย่างเช่นการนำเศษอาหารจากครัวเรือนไปทำเป็นปุ๋ยบำรุงดินและแจกจ่ายเมล็ดพันธุ์ผักสวนครัวจากโครงการขยะกินได้ที่จัดซื้อโดยรายได้จากการขายขยะรีไซเคิลให้

0: กับทุกครัวเรือนนำไปปลูกผักไว้กินเองและใช้ปุ๋ยที่ทำขึ้นเอง
1: สิ่งที่เราได้เป็นรูปประจักษ์ก็คือการนำขยะมาพัฒนาให้เกิดรูปแบบที่ชุมชนมีความต้องการสุดท้ายที่นี่ก็จะประกาศออกมาเป็นหมู่บ้านปลดถังขยะทั้งหมดจะไม่มีถังขยะแล้ว
0: นอกจากนี้ยังมีผ้าป่าขยะซึ่งชาวบ้านจะนำขยะไม่ว่าจะเป็นขวดพลาสติกหรือลังกระดาษมาวางไว้ที่หน้าบ้านเป็นประจำทุกวันพฤหัสบดีเพื่อจำหน่ายแล้วจึงรวบรวมรายได้ทั้งหมดส่งเข้ากองทุนหมู่บ้านเพื่อนำมาใช้พัฒนาชุมชนโดยไม่ต้องพึ่งพางบประมาณจากภาครัฐอย่างเช่นการนำมาใช้ปรับปรุงอาคารศาลาประชาคมเป็นต้น
2: ตอนนี้หลังจากในหมู่บ้านมีการพัฒนาทั้งเก็บขยะมีการคัดแยกขยะ4ประเภทเราสามารถยืนด้วยลำแข้งของชุมชนของเราได้ค่ะ
0: บ้านแม่คิดหลวงจึงเป็นอีกหนึ่งศูนย์เรียนรู้หมู่บ้านต้นแบบปลอดการเผาการมีส่วนร่วมของคนในชุมชนที่ช่วยกันลดการเผามาเป็นการเพิ่มมูลค่าชุมชนได้พัฒนาและพึ่งพาตนเองได้อย่างยั่งยืน

0: ใจพลังบวก Positive Mind กับพี่อ้นพี่บาทพิมพ์เมและน้องอัดในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติเพื่อการศึกษาสำหรับกลุ่มคนพิการและประชาชนทั่วไปในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน
1: สวัสดีครับวันนี้พวกเราทุกคนจะได้มาร่วมมือร่วมใจกันเพื่อเรียนรู้หลักการการช่วยเหลือเกื้อกูลกันในยามที่เราต้องเจอกับภัยพิบัติทางธรรมชาติกันนะครับ
2: เอ้ยช่วยด้วยตะครับ
1: ปกป้องเป็นอะไรไหมนี่ก็อีกเรื่องที่ต้องระวังเพราะสัตว์มีพิษต่างๆเขาก็จะมากับน้ำเนอะ
2: ดีนะที่ปกป้องใส่ชุดเอี้ยมไม่งั้นแย่แน่เลย
3: ขวัญเอ้ยขวัญมานะปกป้อง
0: เรียนรู้เรื่องการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติการเตรียมตัวก่อนเกิดการรับมือระหว่างเกิดและการจัดการหลังการเกิดภัยพิบัติรับชมทั้ง8ตอนในรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือได้ทางช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:01 น.และทางช่อง DLTV 15เวลา 5:45 น.ออกอากาศรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือ1ตุลาคมนี้เป็นต้นไป
4: ช่วงรู้รับรู้ทันป้องกันภัยพิบัติเพื่อทุกชีวิตปลอดภัยโดยกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเพื่อความปลอดภัยกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยขอแนะข้อควรปฏิบัติเพื่อเตรียมพร้อมรับมือและลดผลกระทบจากปัญหาภัยแล้งดังนี้ประชาชนจัดหาภาชนะกักเก็บน้ำสำรองน้ำไว้ใช้ยามขาดแคลนปิดก๊อกน้ำให้สนิททุกครั้งใช้ภาชนะรองน้ำแทนการปล่อยน้ำจากก๊อกหรือสายยางนำน้ำที่เหลือจากการใช้งานไปรดน้ำต้นไม้หรือทำความสะอาดพื้นพร้อมติดตั้งอุปกรณ์เติมอากาศเพื่อลดการสิ้นเปลืองน้ำรวมถึงตรวจสอบก๊อกน้ำและอุปกรณ์ท่อส่งน้ำมิให้มีน้ำรั่วซึมเกษตรกรวางแผนการเพาะปลูกให้สอดคล้องกับสถานการณ์น้ำในพื้นที่งดทำนาปรังเพาะปลูกพืชอายุสั้นที่ใช้น้ำน้อยพร้อมขุดบ่อน้ำร่องน้ำหรือใช้ระบบน้ำบาดาลจะได้มีแหล่งน้ำสำรองสำหรับทำการเกษตรภาคอุตสาหกรรมจัดหาแหล่งน้ำสำรองและวางแผนการผลิตให้สอดคล้องกับปริมาณน้ำในพื้นที่ตรวจสอบระบบการจัดสรรน้ำให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้งานรวมถึงเลือกใช้อุปกรณ์และเทคโนโลยีประหยัดน้ำที่สามารถนำน้ำหมุนเวียนกลับมาใช้ใหม่ที่สำคัญทุกภาคส่วนควรติดตามแผนการบริหารจัดการน้ำและแผนจัดสรรน้ำของภาครัฐอย่างใกล้ชิดจะได้วางแผนกิจกรรมการใช้น้ำให้เกิดประโยชน์สูงสุด

0: สัตว์ที่มนุษย์เรากลัวมากที่สุดคงจะหนีไม่พ้นงูอสรพิษที่บางครั้งเราพลาดท่าไปเผชิญหน้าและทำร้ายเราให้ตายได้จากพิษงูการเอาตัวรอดจากพิษงูนั้นเป็นสิ่งที่น่าสนใจอย่างยิ่งไปเรียนรู้การเอาตัวรอดจากงูพิษหลากหลายชนิดพร้อมๆกันในตอนนี้ครับ
1: สวัสดีครับพบกับผมแบงค์ภาคินสุขีกับสารคดี Wild Survivalเรียนรู้เข้าใจง่ายเรื่องการเอาตัวรอดกับไทย PBS ครับแล้วถ้าเกิดวันหนึ่งคุณจะต้องเข้าไปในป่าเพื่อการท่องเที่ยวหรือความจำเป็นและโอกาสที่เราจะพบเจองูนั้นก็มีหลากหลายสถานที่นะครับไม่ว่าจะเป็นป่าลึกหรือริมน้ำและประเทศไทยของเรานั้นก็มีงูพิษหลากหลายชนิดครับและที่เรารู้จักกันดีก็คืองูจงอางและงูเห่าคุณจะมีวิธีการป้องกันการพบเจอและวิธีการเอาตัวรอดจากงูพิษได้อย่างไรไปติดตามกันในตอนนี้ครับ
2: นิกนิรุธชมงามนะครับเป็นคนที่ทำงานด้านงูและสัตว์เลื้อยคลานพอพูดถึงงูนะครับส่วนมากเราต้องยอมรับว่าในความรู้สึกเราก็คือความน่ากลัวอาจจะเป็นเพราะว่าเราถูกปลูกฝังมาให้กลัวให้เกลียดเนื่องจากว่าผู้ใหญ่เนี่ยอาจจะมีความเป็นห่วงเข้าไปยุ่งกับงูงูจะกัดเอาเพราะงูเป็นสัตว์มีพิษคราวนี้เนี่ยไม่ต้องมีเหตุผลใดๆแค่เอ่ยถึงชื่องูคนก็กลัวคนก็เกลียดดังนั้นสิ่งที่ผมพยายามจะทำก็คือพยายามที่จะเปิดอีกมุมมองนึงให้คนเห็นว่าจริงๆงูเนี่ยไม่ได้เป็นสัตว์ที่มีความตั้งใจที่จะทำร้ายเราเขาทำไปเพื่อการป้องกันตัวเพื่อการมีชีวิตรอดของเขาเราก็มีการใช้สื่อ channel ในการสื่อสารนะครับชื่อว่า Nick Wildlife ครับผมซึ่งตรงจุดนี้ก็จะเป็นอะไรที่คนสามารถเข้าไปดูเข้าไปเรียนรู้นะครับเรื่องราวเกี่ยวกับเรื่องงูได
1: ้เป็นไงกันบ้างครับได้รู้จักคุณ Nick กันแล้วนะครับโดยคุณนิกนะครับก็คือผู้เชี่ยวชาญด้านอสรพิษนะครับมีความรู้ในเรื่องของงูพิษต่างๆเป็นอย่างดีเลยครับโดยคุณนิกนะครับจะมาสอนวิธีการเอาตัวนะครับหากว่าเราจะต้องพบเจอกับงูพิษนะครับเราจะมีวิธีการเอาตัวรอดในสถานการณ์ฉุกเฉินนั้นได้อย่างไรแล้วไปติดตามวิธีการและขั้นตอนดังต่อไปนี้ครับ
0: งูเขียวหางไหม้เป็นงูชนิดแรกที่คุณนิกนำมาให้เรารู้จักความอันตรายกันครับเพราะว่าเราจะมีโอกาสพบงูชนิดนี้ได้บ่อยที่สุดในเมืองไทยและทุกภูมิภาคนั่นเอง
2: ในตอนนี้นะครับเราจะมาทำความรู้จักกับงูนะครับที่คุณเองมีโอกาสพบเจอได้บ่อยที่สุดนะครับงูชนิดนี้นะครับเป็นงูที่มีอัตราการกัดคนสูงเป็นอันดับต้นๆของประเทศงูเขียวหางไหม้นะครับก็จะเป็นงูที่ติด1ใน7งูพิษที่มีความสำคัญทางด้านการแพทย์เนื่องจากว่าเขามีอัตราการแพร่กระจายตัวนะครับทั่วประเทศไทยนะครับแล้วก็ด้วยตัวที่มีขนาดเล็กมองเห็นได้ยากลักษณะสีตัวที่มีความกลมกลืนกับต้นไม้ต้นหญ้าทำให้เรามองไม่เห็นเขาแล้วก็จะเป็นปัจจัยที่ทำให้เราถูกกัดอยู่บ่อยๆงูเขียวหางไหม้นะครับจะเริ่มออกหากินนะครับช่วงบริเวณช่วงโพรเพสไปจนถึงหัวค่ำและช่วงเวลานี้นะครับเราสามารถพบได้ทั้งในป่าในเมืองจึงเป็นปัจจัยที่เราควรที่จะต้องมีไฟฉายนะครับในการส่องไปในที่ต่างๆในยามค่ำคืนนั่นเองครับ

และตอนนี้นะครับก็ได้เวลาที่เหมาะสมครับแสงเริ่มหมดลงนะครับก็จะเป็นเวลาที่สัตว์หลายๆชนิดนะครับเริ่มออกหากินและเป้าหมายของเราในครั้งนี้ก็คือเจ้างูเขียวหางไหม้ท้องเหลืองนะฮะก็หวังว่าเราจะสามารถพบมันได้ไม่ยากนะฮะเขาจะเกาะอยู่ตามพุ่มไม้นะครับที่อยู่เรียบกับพื้นนะครับเพราะว่าเป้าหมายของเขาคือเขาต้องการที่จะล่าเหยื่อดังนั้นหมายความว่าถ้าเหยื่อผ่านมาเขาสามารถฉกได้ถึงเหยื่อเลยนะครับตรงนี้นะครับก็จะเป็นงูเขียวหางไหม้ท้องเหลืองนะครับที่ตอนนี้ผมคิดว่าเขากำลังไปหาพื้นที่ที่เหมาะสมที่เขาคิดว่าเขาจะสามารถนะครับห้อยตัวลงมาคือพฤติกรรมถ้าคุณดูนะครับเขาไม่ได้อยากจะยุ่งกับเราเลยนะครับก็อยากไปทำมาหากินของเขานะฮะแต่บางทีเนี่ยมันเกิดสิ่งที่เรียกว่าอุบัติเหตุครับก็คือทั้งเขาและเราต่างก็ไม่ตั้งใจนี่ครับนี่จะเป็นการพยายามนะครับในการที่จะเคลื่อนตัวระหว่างกิ่งสู่กิ่งนะครับตอนนี้เขาก็หาพื้นที่ที่เหมาะสมนะฮะกำลังไล่หาน้ำกินครับตรงนี้อาจจะเป็นเพราะว่าช่วงก่อนหน้านี้นะครับมันมีสภาพที่แล้งมากเกินไปนะครับพอฝนตกขึ้นมานะครับเขาก็จะอาศัยนะครับกินน้ำค้างหรือว่าน้ำฝนนะครับที่มีการค้างอยู่บนใบไม้นะครับนอกจากนี้งูชนิดนี้นะครับยังมีคุณสมบัติพิเศษที่เรียกว่าพิษออร์แกนนะครับจะทำหน้าที่ในการตรวจจับความร้อนนะฮะเพื่อที่เขาจะสามารถรู้ได้ว่าตรงไหนมีเหยื่ออยู่ตรงไหนมีศัตรูอยู่นะครับสิ่งที่คุณเห็นตรงนี้ผมเชื่อมั่นว่าคงจะสามารถบอกคุณได้นะครับว่าสีสันของเขามีความกลมกลืนนะครับกับสภาพแวดล้อมขนาดไหนดังนั้นนะครับถ้าเกิดพอมีใครสักคนนะครับเอ่ยถึงงูขึ้นมานะครับภาพของงูชนิดนึงนะครับก็จะปรากฏอยู่ในจินตนาการของเราทันทีงูชนิดนี้นะครับก็มีชื่อเสียงนะครับตั้งแต่โบราณโบราณแล้วนะฮะว่านี่คืองูที่เป็นตัวแทนแห่งงูทั้งปวงเป็นงูที่มีอันตรายมากๆวันนี้นะครับเราจะไปรู้จักงูชนิดหนึ่งที่เรียกว่างูเห่าครับงูเห่าในประเทศไทยนะครับ

เป็นรูปตัวยูนั่นคืองูเห่าพ่นพิษนะครับซึ่งเป็นงูเห่าที่ต้องระมัดระวังเป็นอย่างมากเดี๋ยวเราจะลองไปดูนะครับงูเห่าไทยเนี่ยเวลาเขาเจอเราเนี่ยเขาจะมีพฤติกรรมเป็นอย่างไรเขาจะมีการชูคอแผ่แม่เบี้ยเป็นลักษณะไหนแล้วจะดุร้ายก้าวร้าวหรือไม่พร้อมแล้วไปรับชมพร้อมๆกันเลยครับโอเคครับตอนนี้นะฮะเราก็เดินมาเจอกับเจ้างูเห่าไทยนะครับสิ่งที่ผมบอกคุณนะครับก็คือว่าอันดับแรกนะครับเราพยายามนิ่งๆไว้ก่อนนะครับเนื่องจากว่าการเคลื่อนไหวนั้นจะเป็นการกระตุ้นนะครับให้เขาโจมตีเรานะครับแต่ลองดูนะฮะเมื่อไรที่เราเคลื่อนไหวนะฮะเห็นไหมครับมันเป็นปัจจัยที่เขากำลังรู้สึกว่าเราไปคุกคามเขาครับดังนั้นสิ่งที่ผมจะทำคือผมจะทำตัวนิ่งๆครับให้เขารู้สึกว่าผมไม่เป็นภัยคุกคามเขานะครับเห็นไหมฮะเขาเริ่มที่จะไม่สนใจผมแล้วนะฮะคือปกติแล้วเนี่ยถ้าเรานิ่งพอนะครับงูจะรู้สึกว่าเราไม่เป็นภัยเนี่ยเขาก็จะเลิกสนใจเราแล้วก็จะหนีไปแต่บางตัวนะครับก็อาจจะมีความหวาดระแวงเราอยู่นะครับสมมุติว่าผมขยับเห็นไหมครับการเคลื่อนไหวเนี่ยเป็นตัวกระตุ้นนะครับให้เขาทำการโจมตีเรานะฮะอันนี้ผมจะให้คุณดูนะครับลักษณะของงูเห่าไทยนะฮะว่าจำแนกยังไงนะครับเดี๋ยวลองดูนะครับนี่ครับผมคิดว่าในจุดนี้คุณจะเห็นนะครับดอกจันนะครับที่อยู่ด้านหลังคอของเขานะครับงูเห่าไทยจะมีดอกจันเป็นรูปตัวโอนะครับในบางตัวนะครับจะมีความแปรผันของดอกจันจนเป็นรูปอานม้า

ัจจุบันเนี่ยเขาว่ากันว่ามันมีการวิวัฒนาการนะครับก็คืองูเห่าไทยบางตัวก็มีความพยายามในการที่จะพ่นพิษนะครับดังนั้นนะครับในการที่จะต้องเผชิญหน้ากับสัตว์เหล่านี้นะครับก็พยายามที่จะอยู่ห่างๆไว้จะดีที่สุดนะงูเห่านะครับพอเขาเจาะไข่ออกมานะครับพิษของเขาก็รุนแรงนะครับเพียงพอที่จะสามารถฆ่าชีวิตเราได้แล้วนะครับดังนั้นอย่าประมาทงูตัวเล็กนะครับแล้วก็ต้องระมัดระวังให้ความเคารพเขาในฐานะที่เขาเป็นงูพิษครับสมมติว่าคุณเผชิญหน้ากับงูเห่าแล้วนะครับแล้วคุณก็นิ่งแล้วแต่ว่างูนะครับยังไม่ยอมไปไหนนะครับยังจ้องหน้าคุณอยู่นะครับมันมีวิธีครับบางครั้งคือว่าคุณค่อยๆนะครับเคลื่อนไหวช้าๆนะฮะช้าๆการเคลื่อนไหวช้านะครับจะไม่เป็นการกระตุ้นนะครับให้เขาโจมตีเราค่อยๆถอยนะฮะพยายามดูด้านหลังก่อนมีอะไรไหมโอเคไม่มีใช่ไหมไม่มีค่อยๆถอยนะครับถอยช้าๆนะฮะช้าๆพอได้ระยะที่ปลอดภัยแล้วนะครับเราก็หลีกทางเขาเดินไปทิศทางอื่นเท่านั้นเองครับกรณีต่อไปนะครับอันนี้ก็คือเป็นสิ่งที่จริงๆผมไม่อยากแนะนำคุณนะครับให้คุณมาทำตามนะครับแต่ว่ามันเป็นทักษะนะครับเวลาเข้าสู่จังหวะที่ฉุกเฉินแล้วเราต้องปฏิบัติงานนะครับหรือว่าจำเป็นที่จะต้องปกป้องชีวิตใครสักคนนะครับก็จะมีวิธีจะเป็นยังไงนะครับเดี๋ยวผมจะสาธิตให้ทุกท่านได้รับชมนะครับแต่ก็ยังเตือนนะครับว่าเป็นความชำนาญส่วนบุคคลนะครับอย่าไปทำตามถ้าไม่จำเป็นจริงๆครับเห็นนะครับ

0: ก็จะเป็นวิธีการจับงูนะครับที่ผมจะใช้บ่อยๆนะครับคืองูพวกนี้เนี่ยเวลาเขาสนใจอะไรเนี่ยเขาจะมีสมาธิดีเยี่ยมมากๆแล้วก็ไม่วอกแวกนะครับไปกับสิ่งที่อยู่ภายนอกแล้วพอจังหวะนี้นะครับเราค่อยๆกดหัวเขานะครับเขาจะไม่รู้ตัวแล้วก็ค่อยๆจับแบบละม่อมครับผมในอีกกรณีนะครับผมแนะนำนะครับว่าเราพยายามสัมผัสตัวงูให้น้อยที่สุดนะครับแล้วก็หานะครับอุปกรณ์นะครับรอบๆตัวนะครับไม่ว่าจะเป็นบางทีมีผ้าห่มนะครับผ้าห่มคลุมนะแล้วคุณก็หนีออกมาพาคนหนีออกมานะครับมีกระมังตะกร้าใช้ครอบได้ก็ใช้ไปถ้าคุณกล้าพอนะครับหรือคุณหาสิ่งที่หาง่ายๆเช่นกิ่งไม้อัดกิ่งนี้ดีกว่านะครับงูแผ่แม่เบี้ยอยู่แบบนี้นะครับเราค่อยๆใช้นะฮะดันออกนะฮะไม่ต้องไปตีเขานะครับดันออกดันออกไปดันให้เขาไปอยู่ในทิศทางอื่นนะครับนะครับค่อยๆนะฮะดันออกไปนะฮะดันออกไปนะครับพอถึงจุดหนึ่งแล้วนะครับพอเขารู้สึกว่าเขาจะปลอดภัยแล้วเขาจะหนีไปเองครับเห็นไหมฮะก็จะเป็นวิธีง่ายๆนะครับในการที่จะจัดการปัญหาเหล่านี้นะครับ
1: เมื่อเจอสถานการณ์ฉุกเฉินเราแนะนำให้หลีกเลี่ยงการเผชิญหน้ากับงูเห่าที่มีนิสัยดุร้ายนี้โดยเด็ดขาดควรถอยให้ไกลหรือเดินอ้อมไปในระยะปลอดภัยและเฝ้าระวังครับ
0: หลังจากที่เราได้พบกับงูเห่าไทยไปแล้วนะครับเราก็ได้เห็นพฤติกรรมนะครับการป้องกันตัวของเขาไปแล้วงูตัวต่อไปนะครับก็จะเป็นงูเห่าสยามพ่นพิษครับคืองูเห่าสยามพ่นพิษเนี่ยจะมีความแตกต่างจากงูเห่าไทยตรงที่พฤติกรรมนะครับในการป้องกันตัวครับคืองูเห่าไทยเนี่ยเขาจะมีการชูคอแผ่แม่เบี้ยนะครับแล้วก็รอโจมตีแต่งูเห่าพ่นพิษนะครับคุณจะไปอยู่ตรงนั้นแบบนั้นไม่ได้นะครับเมื่อใดนะครับที่คุณไปจ้องหน้าเขาในระยะไม่เกิน2เมตรนะครับเขาจะสามารถพ่นพิษนะครับเข้าสู่ดวงตาของคุณได้อย่างแม่นยำและเมื่อคุณถูกพิษนะครับจะเกิดอาการปวดแสบปวดอย่างทรมานงูชนิดนี้นะครับถูกขนานนามว่าสไนเปอร์ในโลกแห่งงูครับในการเผชิญหน้ากับงูเห่าพ่นพิษนะครับก็จะมีอันตรายมากกว่าเพราะว่าเขาสามารถพ่นพิษเข้าสู่ดวงตาเราได้ดังนั้นในการพบเจอหรือว่าในการเผชิญหน้านะครับเราต้องเพิ่มความระมัดระวังให้มากกว่าเดิมครับ
1: งูเห่าพ่นพิษนั้นเคยมีข่าวทำร้ายเด็กมามากมายดังนั้นจึงเป็นงูที่มีความอันตรายกับมนุษย์และเด็กมากที่สุดจึงต้องระวังภัยตรวจสอบที่อยู่อาศัยอย่าให้มีงูชนิดนี้เข้ามาทำรังอาศัยอยู่ใกล้ครัวเรือนโดยเด็ดขาดครับ

0: ในตอนนี้นะครับเราจะมาพูดถึงงูที่มีขนาดใหญ่กันงูเหลือมนะครับก็จะเป็นงูชนิดหนึ่งนะครับที่มีขนาดใหญ่และนับได้ว่าเขาคืองูที่มีความยาวมากที่สุดในโลกเราสามารถพบงูเหลือมได้แทบทุกที่ในประเทศไทยซึ่งวันนี้เดี๋ยวจะลองไปดูกันนะครับว่างูเหลือมเขาจะมีพฤติกรรมอย่างไรและถ้าเราพบเจอเราจะมีแนวทางในการรับมือกับเขาอย่างไรครับในการเผชิญหน้าเนี่ยสิ่งที่เราต้องระมัดระวังก็คือว่าการโจมตีเนื่องจากว่าเขาเป็นงูที่มีความใหญ่โตแล้วก็ความยาวดังนั้นนะครับระยะในการโจมตีเขาก็จะมีที่ไกลมากเช่นกันนะครับดังนั้นเวลาเราเจอนะครับสิ่งที่เราต้องระมัดระวังก็คือว่ารักษาระยะให้ห่างๆเขาสัก2เมตรเป็นต้นไปนะครับบางครั้งถ้าเกิดว่าเขามีพฤติกรรมที่รู้สึกว่าเราถูกเราคุกคามอยู่และเขาต้องการที่จะโจมตีเนี่ยเขาจะขดคอเป็นรูปตัว Sซึ่งนั่นคือสัญญาณบ่งบอกว่าคุณต้องระมัดระวังและต้องถอยออกจากระยะโจมตีของเขาคือถ้าเกิดอยู่ในธรรมชาติเนี่ยผมก็จะไม่แนะนำให้คุณไปวุ่นวายกับเขานะครับเพราะว่ามันอยู่ในพื้นที่ของเขาเมื่อใดนะครับที่เราไปจับคอเขานะครับเขาจะพยายามในการที่จะรัดเรานะครับคุณต้องไม่ให้เขารัดตรงช่วงบริเวณข้อมือคุณได้นะฮะคือเขาไม่ต้องการที่จะรัดเราหรอกแต่เพื่อความอยู่รอดของเขาจะเป็นต้องสู้ครับและถ้าเราพลาดถูกกัดนะครับสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือเขาจะใช้พละกำลังของเขานะครับกัดขย้ำตรงบริเวณจุดที่เราโดนกัดนะครับซึ่งมันจะสร้างความเจ็บปวดทรมานเป็นอย่างมากและถ้าเกิดว่าเขามีการใช้พละกำลังของเขากระชากเนี่ยตรงนี้คืออันตรายที่ผมต้องบอกว่ามันน่าหวาดเสียวมากๆเพราะว่าฟันที่คมดังมิดโกนนะครับแล้วก็พละกำลังที่มหาศาลมันจะทำให้เกิดบาดแผลที่เวอะหวะมากๆนะครับจนไปถึงมือแพทย์เนี่ยพูดตรงๆเลยนะครับว่าการเย็บรักษาเนี่ยเป็นเรื่องที่ลำบากมากๆเลยนี่คือสิ่งที่เราต้องระมัดระวังนะครับเกี่ยวงูพวกนี้และถ้าเกิดทำได้นะครับเราพยายามควบคุมขาไกลบนกับขาไกลล่างแบบนี้นะครับพยายามคุมนะครับไม่ให้เขาอ้าปากก็จะปลอดภัยมากขึ้นนะครับกับการจับของเรานะครับเพราะว่าบางครั้งเนี่ยเวลาเราเผลอนะครับพอเขาเห็นอะไรผ่านหน้าเขาก็จะโจมตีได้ทันทีผมต้องบอกไว้ก่อนนะครับสิ่งที่คุณเห็นตรงนี้นะครับเขาทำเพื่อที่ต้องการที่จะเอาชีวิตรอดเท่านั้นนะครับเราก็มาให้ความรู้กับคุณนะครับเพื่อที่ให้คุณได้มีวิธีการที่จะรับมือกับเขาได้อย่างปลอดภัยและถูกต้องครับเขาดิ้นรนนะครับเพื่อการเอาชีวิตรอดของเขาเขาไม่รู้ว่าเรามาแค่ขอความรู้นะฮะแน่นอนเขาก็จะสู้เราซึ่งสิ่งที่ต้องระมัดระวังช่วงนี้เนี่ยมันจะชุลมุนมากนะครับแล้วก็อาจจะทำให้มือเราเนี่ยไปผ่านหน้าเขาโดยที่ไม่รู้ตัวนะครับโอเคครับตอนนี้ผมก็อยู่ในจุดที่เริ่มควบคุมเขาได้แล้วนะครับคือมันอาจจะต้องมีการประลองพละกำลังกันส่วนหนึ่งนะฮะแต่คุณอย่าเพิ่งนิ่งนอนใจไปนะครับเพราะว่างูพวกนี้เนี่ยเขาจะค่อยๆหาจังหวะครับเห็นไหมครับเขาค่อยๆรัดแขนผมแล้วนะฮะต่อไปนะครับมือนะครับแขนนะครับคอนะครับอย่าให้เขารัดได้นะครับตอนนี้นะครับเขากำลังขึ้นมาบริเวณตรงช่วงคอผมแล้วนะฮะเห็นไหมครับเราต้องระมัดระวังนะครับอย่าให้เขาขึ้นมาได้ง่ายๆนะฮะต่อให้เราแข็งแรงแค่ไหนนะครับแต่ถ้าเกิดว่าเราถูกนะครับสกัดกั้นนะครับการไหลเวียนของระบบเลือดไปเลี้ยงสมองนะครับเราจะหมดสติภายในเวลาไม่กี่วินาทีครับ
1: งูเหลือมนั้นจะมีนิสัยดุร้ายมากและมีขนาดลำตัวที่ใหญ่มีการรัดที่แข็งแรงถ้าอยู่ในป่าลึกที่อุดมสมบูรณ์เราจะพบกับงูชนิดนี้ได้บนกิ่งไม้ตามลำธารในป่าจึงต้องระวังให้มากเพราะคนมักจะเข้าใจผิดว่าเป็นงูหลามที่มีนิสัยเชื่องช้าเข้าไปจับเล่นด้วยความคึกขนองและอาจจะเกิดอันตรายได้
0: และแล้วนะครับก็มาถึงงูตัวสุดท้ายนะครับงูตัวนี้นี่ถ้าเอ่ยถึงเนี่ยผมเชื่อมั่นว่าหลายคนเนี่ยคงจะรู้สึกอกสั่นขวัญแขวนนะครับเจ้างูตัวนี้นะครับก็จะมีชื่อเสียงทางด้านความก้าวร้าวนะครับแล้วก็เคยเกิดเหตุการณ์ที่กัดคนจนเสียชีวิตมาแล้วนะครับเจ้าตัวนี้ก็คืองูจงอางครับงูจงอางนะครับขึ้นชื่อว่าเป็นงูพิษที่มีความยาวมากที่สุดในโลกนะครับสามารถยาวได้มากกว่า5เมตรนะครับและที่สำคัญก็คือว่างูชนิดนี้เนี่ยเป็นที่ยอมรับนะครับจากทุกๆคนจากทั่วโลกนะครับว่ามันคือราชาแห่งงูนะครับชื่อสามัญของเขาก็คือ King Cobra นะครับตรงบริเวณที่มีป่าไผ่นะครับก็จะเป็นจุดที่เรา

0: สามารถพบงูจงอางได้ในช่วงบางฤดูนะครับเพราะว่าบางครั้งเขาก็มีพฤติกรรมในการทำรังแล้วก็วางไข่นะครับอยู่ตามกอไผ่นี่แหละครับซึ่งงูจงอางเนี่ยเขาก็จะเหมือนงูเห่าที่มีขนาดใหญ่ก็คือถ้าเขาตกใจขึ้นมาเนี่ยเขาก็จะชูคอแผ่แม่เบี้ยเพื่อเป็นการขู่เราการชูคอขึ้นมานะครับมันทำให้ตัวของเขาเนี่ยดูยิ่งใหญ่ขึ้นเสียงขู่นะครับเสียงพ่นลมจะทำให้เขาดูมีความน่าเกรงขามในมุมมองของสัตว์เนี่ยการที่เขาเตือนขนาดนี้แล้วเรายังเดินเข้าไปหมายความว่านี่คือการท้าทายหมายความว่าเราจะเข้าไปทำร้ายดังนั้นสิ่งที่จะเกิดขึ้นมาต่อไปคือการโจมตีโดยการฉกถ้าเกิดว่าเราสังเกตตรงลำตัวจะเป็นลายเป็นบ้างๆนะครับเห็นได้ชัดนะครับในช่วงบริเวณโคนหางนะครับซึ่งถ้าเกิดว่าหน้าร้อนคุณเดินไปตามลำห้วยลำธารนะยังไงก็ต้องระมัดระวังเอาไว้ครับและในวันนี้ผมคิดว่าเราจะได้มาเรียนรู้การถึงพฤติกรรมงูจงอางและวิธีการปฏิบัติตัวเพื่อความปลอดภัยของคุณครับ
1: แล้วเราก็มาถึงงูจงอางอสรพิษที่ดุร้ายและอันตรายที่สุดคุณคงไม่อยากเห็นภาพตัวเองต้องเผชิญหน้ากับงูจงอางในป่าอย่างแน่นอนและหากเราเผลอเดินไปทำให้งูตกใจและอยู่ในช่วงฤดูกกไข่งูจงอางจะดุร้ายมากเป็นพิเศษครับ
0: เห็นไหมครับถ้าผมเคลื่อนไหวเมื่อไหร่นะครับเขาก็จะมีการตอบโต้นะฮะคุณจะเห็นนะครับว่าสิ่งที่เขาพยายามทำคือพยายามที่จะหนีไปนะฮะสิ่งที่เรานึกอยู่ในใจเสมอว่างูนะครับเลื้อยขึ้นมาแล้วจะมากัดเรานะครับนั่นคือสิ่งที่เกิดขึ้นในจินตนาการความจริงมนุษย์เป็นสิ่งมีชีวิตที่มีขนาดใหญ่เกินกว่าที่มันจะสามารถใช้ประโยชน์ได้นะครับพิษของมันนะครับจะถูกสงวนไว้นะครับเพื่อใช้ในการล่าเหยื่อดังนั้นเขาก็จะมีความหวงแหนพิษในระดับหนึ่งนะฮะถ้าเป็นไปได้นะคุณเดินไปเจอปุ๊บนิ่งไว้แล้วค่อยๆถอยมองหน้าเขาให้ดีค่อยๆถอยเขาไม่เลื้อยเข้ามากัดเราหรอกครับค่อยๆถอยไปเดี๋ยวเขาก็จะไปตามทิศทางของเขานะครับเห็นไหมฮะคือตอนนี้เนี่ยก็จะเป็นพฤติกรรมเวลาเขารู้สึกหงุดหงิดนะฮะคุณจะเห็นว่าเขาชูคอสูงมากเลยนะครับคือสูงเนี่ยก็ระดับเอวผมได้เลยนะครับเห็นไหมครับโอ้โหผมว่ามันมหัศจรรย์มากเลยฮะตัวเขาใหญ่มากครับแล้วก็มีพฤติกรรมที่น่าทึ่งนะฮะผมต้องระมัดระวังนะฮะถึงจะดูน่าสนใจแค่ไหนแต่เขาก็คืองูพิษที่มีอันตรายครับถ้าเกิดว่าเกิดเหตุคับขันนะครับคุณมีความจำเป็นที่จะต้องทำการจับเขาเนี่ยก็ถ้าคุณมีอุปกรณ์เช่นบ่วงเนี่ยจะเป็นอะไรที่ปลอดภัยที่สุดแต่ถ้าเกิดว่าคุณไม่มีจำเป็นที่จะต้องใช้นะฮะคนนะครับในการที่จะดึงดูดความสนใจครับสิ่งแรกที่ผมจะทำนั่นก็คือการให้ทีมงานของผมนะฮะดึงดูดความสนใจนะครับก่อน
1: การสาธิตการจับงูในครั้งนี้ไม่ใช่การสอนจับงูไม่ต้องการให้ลอกเลียนแบบและห้ามทำตามโดยเด็ดขาดครับ
0: โอเคและพฤติกรรมการกัดของงูจงอางเนี่ยน่ากลัวอย่างก็คือว่าเขากัดแล้วเขาไม่ปล่อยครับกัดแบบติดแน่นซึ่งพอกัดแล้วเนี่ยก็จะมีการฉีดพิษเข้าสู่ร่างกายของเหยื่อหรือศัตรูอย่างต่อเนื่องซึ่งทำให้งูจงอางเนี่ยกลายเป็นงูพิษที่มีอันตรายมากที่สุดในโลกตัวนึงครับ
1: การจับงูเป็นสิ่งที่อันตรายมากๆหากไม่ได้ผ่านการฝึกฝนจนชำนาญแนะนำให้หลีกเลี่ยงการพบเจอและการเผชิญหน้ารวมถึงติดต่อขอความช่วยเหลือจากเจ้าหน้าที่ให้เร็วที่สุดครับ
0: หัวใจการทำงานของพิษงูเวลางูกัดเข้าสู่ร่างกายเราเนี่ยพิษจะค่อยๆแพร่กระจายนะครับเข้าไปตามอวัยวะส่วนต่างๆนะครับคือปัจจัยจะเร็วหรือช้าขึ้นอยู่กับการเคลื่อนไหวของเราอัตราการสูบฉีดเลือดของหัวใจเราถ้าเรายิ่งเดินเร็วนะครับเคลื่อนไหวร่างกายอย่างรวดเร็วนะครับหรือว่าทำอะไรก็ตามทำให้หัวใจเต้นเร็วเนี่ยพิษก็จะแพร่กระจายเร็วสิ่งที่คุณควรทำนะครับอันดับแรกคือคุณควรตั้งสตินะครับแล้วก็พยายามนะครับที่จะล็อกอวัยวะส่วนนั้นนะครับไม่ให้เคลื่อนไหวนะครับถ้าเกิดว่าคุณมีผ้าพันเคล็ดนะครับที่เรียกว่าผ้าอีลาสติกเป็นเด็ดนะครับให้คุณพันตรงบริเวณที่ถูกกัดนะครับแล้วก็ดามไว้เหมือนกับว่าส่วนอวัยวะส่วนนั้นเนี่ยกระดูกหักนะครับแล้วคุณก็ไปพบแพทย์ให้เร็วที่สุดนะครับสิ่งต่างเหล่านี้นะครับจะช่วยยืดระยะเวลาในการไปพบแพทย์ให้คุณได้หลายชั่วโมงเลยครับทั้งหมดทั้งสิ้นนะฮะที่เราได้นำเสนอไปเนี่ยมันก็คือเรื่องราวของการปฏิบัติตัวคืออยากจะบอกคุณว่าเราต้องอยู่ร่วมกันนะครับไม่ใช่แค่งูก็จะเป็นสัตว์ชนิดต่างๆอีกที่มีการอยู่ในพื้นที่ที่มันซ้อนทับกันเราจะทำลายมันให้หมดก็ไม่ใช่วิธีที่ถูกต้องเราจะหนีไปตรงไหนมันก็หนีไม่ได้ดังนั้นสิ่งที่ดีก็คือควรที่จะรู้จักเขา

0: าได้อย่างปลอดภัยตรงนี้คือสิ่งที่ผมอยากให้เกิดขึ้นครับ
1: เป็นยังไงกันบ้างครับเมื่อได้เห็นภาพการเผชิญหน้ากับงูพิษชนิดต่างๆแล้วระทึกขวัญไหมครับก็ต้องขอบคุณคุณนิกมากๆนะครับที่มาสาธิตนะครับวิธีการเอาตัวรอดจากงูพิษชนิดต่างๆ

พฤกษาพันธุ์สัญลักษณ์ถิ่นไทยสะเดาเทียมต้นไม้ประจำจังหวัดสงขลาจังหวัดสงขลาตั้งอยู่ในภาคใต้ตอนล่างภูมิประเทศมีทั้งพื้นที่ลาดเชิงเขาพื้นที่ภูเขาและพื้นน้ำพื้นที่ราบลุ่มตอนในพื้นที่ชายทะเลและเกาะป่าไม้มีทั้งป่าดิบชื้นเชิงเขาป่าดิบชื้นในพื้นที่ต่ำและป่าดิบเขามีพันไม้เด่นๆเช่นตะเคียนทองตะบากทองและที่สำคัญคือสะเดาเทียมซึ่งเป็นพันไม้พระราชทานประจำจังหวัดสงขลาสะเดาเทียมเป็นต้นไม้ที่ขึ้นทั่วไปทั้งภาคใต้ตั้งแต่จังหวัดชุมพรลงไปและที่จังหวัดสงขลาบริเวณป่าแดงและป่าเบญจพรรณที่ค่อนข้างแห้งแล้งไม้บุกเบิกในที่แล้งได้ดีส่วนมากพบขึ้นอยู่ตามเรือกสวนไร่นามีชื่อเรียกต่างๆในภาคใต้บางแห่งเรียกว่าต้นเทียมไม้เทียมสะเดาช้างและสะเดาใบใหญ่ก็เรียกสะเดาเทียมเป็นไม้ยืนต้นขนาดใหญ่โตเร็วลำต้นสูงตรงมีกิ่งก้านน้อยในป่าธรรมชาติสูงได้ถึง40เมตรเปลือกต้นเรียบเมื่อมีอายุมากขึ้นเปลือกจะแตกล่อนเป็นแผ่นสีเทาปนดำเรือนยอดเป็นพุ่มค่อนข้างโปร่งใบเป็นใบประกอบแบบขนนกใบย่อยขึ้นเยื้องสลับกันเล็กน้อยจำนวน 7-11 คู่รูปใบไม่ได้สัดส่วนค่อนข้างเบี้ยวปลายใบแหลมเป็นติ่งสั้นๆฐานใบเบี้ยวไม่เท่ากันขอบใบเรียบหรือเป็นคลื่นเล็กน้อยยกเว้นขนาดที่ยังเป็นกล้าไม้ขอบใบจะหยักคล้ายฝันเลื่อยเนื้อใบหนาเกลี้ยงสีเขียวเป็นมันในราวเดือนมีนาคมสะเดาเทียมจะออกดอกเป็นช่อเล็กๆตามง่ามใบหรือปลายกิ่งมีสีขาวอมเขียวอ่อนเมื่อดอกบานมีสีขาวผลมีรูปทรงกลมถึงรูปรีมีสีเขียวเมื่อสุกมีสีเหลืองและจะเปลี่ยนเป็นสีน้ำตาลเมื่อผลแก่ในราวเดือนพฤษภาคมถึงมิถุนายนเนื่องจากเป็นไม้โตเร็วอายุ 10-12 ปีสามารถแปรรูปนำมาใช้สร้างบ้านและทำเครื่องเรือนและไม้แกะสลักได้ดีทุกส่วนของต้นสะเดาเทียมมีประโยชน์ทางยาทั้งสิ้น

0: สวัสดีครับ
1: ตอนนี้ผมมาอยู่ที่ชุมชนอ่อนนุช14ไร่นะครับมาทำไมไม่ได้มาหาใครนะครับแต่ว่ามาเที่ยววันนี้จะมาทำการท่องเที่ยวแบบรักโลกกันนะครับเพราะว่าผมมีนัดกับกลุ่ม local

0: นะครับเป็นธุรกิจเพื่อสังคมนะครับเป็นการจัดการท่องเที่ยวโดยชุมชนวันนี้เราจะมาดูกันว่าเที่ยวอย่างไรให้รักโลกครับอยู่นี่ครับสวัสดีครับ
1: อ้าวสวัสดีค่ะ
0: และนี่ก็คือน้องรักนะครับจากโลคอลไลท์นะครับผมที่จะมาพาผมเที่ยวในวันนี
1: ้ใช่
0: วันนี้นัดมาที่ไหนแล้วมันทำไมต้องไปที่นี่ครับ
1: เรามาอยู่ที่ชุมชนอ่อนนุช14ไร่ค่ะ
0: ครับ
1: ถ้าดูจากสภาพรอบๆดูไม่เหมือนสถานที่ท่องเที่ยวแต่ว่าทุกที่สามารถเป็นสถานที่ท่องเที่ยวได้ในมุมมองของโลคอลไลท์โลคอลไลท์ค่ะเป็นกิจการเพื่อสังคมนะคะที่เราใช้การท่องเที่ยวเนี่ยเป็นเครื่องมือในการพัฒนาคุณภาพชีวิตของชุมชนเรามีทางเที่ยวอย่างเรียนรู้วิถีวัฒนธรร
0: ม
1: เที่ยวแบบสิ่งแวดล้อมหรือว่าอยากเที่ยวแบบแอดเวนเจอร์เราก็จะพาไปเที่ยวธรรมชาติปกติถ้าเราเห็นเราก็จะไปเที่ยวปุ๊บถ่ายรูปแล้วก็กลับแต่สิ่งที่เราพาไปคือไปเรียนรู้วิถีชีวิตชุมชนหรือคนที่เป็นเจ้าของพื้นที่นานๆที่เขาใช้ชีวิตอยู่จริงๆนะคะ
0: เพราะฉะนั้นการมาเที่ยวในครั้งนี้จะแตกต่างจากการท่องเที่ยวทั่วๆไป
1: ที่นี่ค่ะเขามีความแตกต่างว่าเขาไม่ได้มีต้นไม้ไม่ได้มีสิ่งแวดล้อมทรัพยากรธรรมชาติหรูหราเนาะแต่ว่าเขามีคือขยะซึ่งมันเป็นสิ่งหนึ่งที่ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมเราจะพาไปดูต้นตอของขยะว่าจริงๆแล้วมันอยู่ที่ไหนแล้วมันสามารถนำขยะนี้มาทำประโยชน
0: ์
1: ต่อได้ยังไงซึ่งมันเป็นการเรียนรู้เรื่องราวของขยะผ่านการท่องเที่ยวนั่นเอง
0: แล้วนักท่องเที่ยวต้องทำไงบ้างครับต้องมีอุปกรณ์ต้องทำอะไรเป็นพิเศษไหมครับ
1: เราจะสนับสนุนให้ทุกคนรักสิ่งแวดล้อมนะอย่างแรกที่เราจะขอให้ทุกคนมีและเราจะแจกให้ทุกคนก็คือ
0: ครับ
1: นี่แจกกระติกน้ำค่ะถ้าเป็นหัวปกติทั่วไปเนี่ยเขาก็จะใช้เป็นขวดน้ำพลาสติกแจกไปทีละคนใช้แล้วก็ทิ้งแต่อันนี้เนี่ยก็คือสามารถไปเติมได้อย่างที่สองค่ะปกติเนี่ย เราจะแนะนำให้นักท่องเที่ยวใช้ถุงผ้า
0: ครับ
1: เพราะว่าเวลามาเที่ยวเนี่ยจะขาดไม่ได้เรื่องเกี่ยวกับการช้อปปิ้งหร
0: ือ
1: ซื้อของที่ระลึกไม่ต้องใช้ถุงกระดาษแต่หยิบมาใส่ถุงผ้าได้เลยถ้าเกิดว่านักท่องเที่ยวอ่ะมีขยะจริงๆพยายามให้นักท่องเที่ยวมาใส่ขยะกับเราซึ่งเราจะมีถุงปกติจะเป็นถุงดำนะคะแต่ที่นี่เขาใช้ถุงกระสอบถ้าต้องการทิ้งขยะมาทิ้งกับเราเพราะว่าถ้าเธอจะไปทิ้งเลี่ยราดเนี่ยก็ไม่ได้
0: เอาละฮะตื่นเต้นแล้วครับเดี๋ยวเราไปเริ่มเที่ยวในชุมชนนี้ก่อนครับว่าทริปอ่อนนุช14ไร่นี่จะสนุกสนานและมีอะไรให้เที่ยวบ้างครับ
1: ค่ะ
0: ลุย
2: ทอนค
0: ่
2: ะ
0: พี่ทอนสวัสดีครับ
3: ดีสวัสดีครับ
0: นี่พี่ทอนไกด์ชุมชน
3: ครับ
0: โอ้อยู่ในชุดยูนิฟอร์มนะครับ
3: ครับเป็นกลุ่มซาเล้ง
0: นี่เราจะมาทำอะไรครับกับกิจกรรมแรก
1: ก็เดี๋ยวจะพานั่งรถซาเล้งนะคะไปเก็บขยะค่ะ
3: แล้วก็ไปเก็บขยะคือการเก็บเงินเรานี่แหละที่ทุกคนก็ไม่ทำกันพอเก็บเสร็จแล้วเราก็มาที่ร้านศูนย์บาทโดยไม่ต้องใช้เงิน
0: น่าสนใจมากนะครับกิจกรรมของชุมชนท่องเที่ยวที่นี่พาไปเก็บขยะเก็บขยะ
3: ก่อนจะไปก็ต้องใส่เสื้อ
0: สำหรับนักท่องเที่ยว
3: ใช่ครับผมทุกคนต้องใส่
1: ทุกคนต้องใส
0: ่ขอใส่นะครับมาใส่เลยครับโอเคเสร็จแล้วที่จะได้เที่ยวก็จะมีการแจกยูนิฟอร์มก่อนนะครับก็เป็นเสื้อกั๊ก
3: เพราะว่าถ้าเราไม่ใส่เสื้อนี่ก็หาขโมย
0: ไปคุยขยะเขา
3: เขาด่าอีกเพราะถ้าเสื้อนี้มันได้รับรองจากหน่วยงานภาครัฐ
0: ครับ
3: โอ้ยเยอะแยะหมดเลยเห็นไหม
0: นี่กำลังจะออกไปทำกิจกรรมแรกนะครับกิจกรรมที่แอดเวนเจอร์ที่ชอบก็คือเนี่ยเราต้องนั่งซาเล้งไปแบบพี่ๆคนเก็บขยะจริงๆแล้วก็ดูซาเล้งดิโมดิฟายกันสุดฤทธิ์นะครับคือดัดแปลงจากของที่ไม่ใช้แล้วจริงๆสุดยอดใช้ทุกอย่างคุ้มค่ามากอันนี้เป็นจุดแรก
3: ที
0: ่ทอนพามาแวะนะครับไม่ได้มีน้ำตกภูเขาทะเลหมอกถังขยะเรียงรายกันอยู่นะครับมาถึงก็เปิดเลยสิ่งที่เราจะเก็บคืออะไรครับ
3: ก็มีพวกขวดพวกกระป๋องนะครับพวกนี้ขายได
0: ้ขยะรีไซเคิลนั่นเอง
3: ครับผม
0: ขวดแก้วขวดพลาสติกนะคร
3: ับผมเราเลือกที่พอที่จะขายได้รวมๆไปก่อนนะครับ
0: ถังตรงนู้นนะครับก็มาถังอันนี้ต่ออ
3: ันนี้นะโล30บาท
0: 30บาทแล้วนักท่องเที่ยวเข้ามาเนี่ยส่วนใหญ่เข้ามาเขาต้องช่วยอะไรพี่ทอนบ้าง
3: มาก็เรียนรู้แล้วก็มาช่วยเอาขยะใส่อะไรใส่เหมือนกันเลย
0: เนี่ยช่วย
3: เอา
0: ช่วยพลาสติกเอาป่ะ
3: เอาครับผม
0: อันนี้เป็น
3: พลาสติกรวมกับ
0: พลาสติกรวม
3: ครับผม
0: โอเคแล้วป๋อง
3: กระป๋องนี้โลละบาทเพราะว่าต่างกันเพราะเมื่อกี้เราเป็นมิเนียมอันนี้เป็นเหล็กบาง
0: เมื่อกี้จะเป็นแนวหน้าร้านมินิมาร์ทนะครับอันนี้แวะเข้ามาอีกที่นึงรู้สึกว่าจะเป็นคล้ายๆคอนโดหอพัก
3: อันนี้ไม่ค่อยมีอันนี
0: ้แสดงว่าอันนี้มีคนมาเที่ยวก่อนหน้าเราแล้ว
3: ใช่ครับเราก็โดนแย่งไปก่อนแล้ว
0: ครับ
3: ไม่เป็นไรเราไปที่นึง
0: โอเค

0: ปกติถ้าจะไปทำกรุ๊ปทัวร์เนี่ยก็จะถือธงนะถือธงนำนี่ถือกระสอบอีกหนึ่งจุดที่เราแวะกันนะครับก็จะเป็นใกล้ๆตลาดย่านชุมชนย่านขายของนะครับระหว่างนี้นะท่องเที่ยวใครจะเช็คอินก็เช็คเลยครับถังขยะหน้าตลาดกับเป็นกระป๋องเหล็กโลละบาทเห็นไหมเริ่มจำได้แล้วขวดแก้ว
1: แก้วครับสิ่งที่สำคัญที่สุดเนี่ยแถบนี้ถ้าเราอยากรู้ว่าเขากินอะไรมากที่สุดเราก็มาคัดแยกขยะนะครับเพราะว่าเขตนี้ถุงแกงนี่เยอะมากเป็นเขตอุตสาหกรรมอัน
0: นี้พี่ทองอะไรก็บอกว่าเราสามารถเรียนรู้วัฒนธรรมได้จากสิ่งที่เขาทิ้ง
1: ใช่ใช่
0: แถวนี้เขากินอะไรและเขาไม่ชอบกินอะไรก็เลยอยู่ในนี้
1: อยู่ในนี้หมดเลยครับ
0: แล้วนักท่องเที่ยวเขาโอเคเหรอพี่มันมีส่งกลิ่นมันสกปรกมันเลย
1: จริงๆโดยต่างชาติเนี่ยเขาโอเคนะแต่ถ้าเป็นญี่ปุ่นนี่เขาบอกขยะเก็บไม่ได้รัฐบาลจัดการหมดยกเว้นอย่างเดียวคือกระป๋องแคนซึ่งเขายังเปิดโอกาสให้ทุกคนเก็บได
0: ้นี่แสดงว่าเป็นโชคดีของคนไทยนะ
1: ทุกคนไทยที
0: ่เรายังเก็บขยะได้อยู
1: ่ได้อยู
0: ่วันนี้ครับผลงานของทีมผมนะครับมี1กระสอบอยู่ในรถแล้วก็มีนี่ที่เก็บมาถ้าเป็นท่องเที่ยวที่อื่นก็ต้องแวะซื้อของฝากแต่อันนี้ของที่เราเอากลับนี่คือขยะ
1: ใช่ถึงแล้วนะครับ
0: มากลับมาถึงนะครับที่ร้านศูนย์บาทนะครับหัวหน้าทัวร์พี่ทอนก็พานักท่องเที่ยวมาแล้วก็เอาสิ่งที่เราไปเก็บมานะครับ
1: ครับ
0: มาเทรวมกันตรงนี
1: ้อ๋อที่เรามาปั๊บมาเทเพราะเราต้องแยกเพราะราคามันไม่เท่ากันพอแยกเสร็จเรียบร้อยนะครับเราก็จะใส่ถุงตามขนาดที่ป้ายราคาบอกราคาวันนี
0: ้แล้วผมจะได้เป็นตังค์กลับมาหรอ
1: ใช่ครับ
0: มาเที่ยวแล้วยังได้เงินกลับบ้านด้วย
1: ได้ด้วยลองทายที่วันนี้เราได้เงินเท่าไหร่
0: จะ1 2 3 4น่าจะสัก 7-8,000 7-8,000
1: 7-8,000 ใช่เลยอันนี้กระป๋องนะครับ
0: กระป๋องกาแฟก็คือ
1: กระป๋องเหล็กเค้าเรียก
0: กระป๋องเหล็กนะคร
1: ับผม
0: ขวด2โลนิด
1: ๆอันนี้รวม
0: พลาสติกรวมขีดเดียว
1: ขีดเดียว
0: อันนี้ก็คือแผนคิดเงินนะครับ
2: 13บาทค่ะ
1: 13บาท
0: 13บาท
1: พอเราได้13บาทนะครับเราก็เดินไปในร้าน
0: ไปฮะได้ตั๋วมาแล้วครับจากการไปเก็บขยะวันนี้นะครับ13บาทก็เอามาแลกเครื่องดื่มได้นี่ขวดเท่าไหร่จ๊ะแม่พอเหลือ3บาทได้เงินทอนด้วยนี่จ้ะแม่จ๋าโอเคนี่ครับแฟบถึงเวลารับประทานอาหารกลางวันแล้วครับผมตอนนี้อาหารกลางวันก็เตรียมไว้สำหรับนักท่องเที่ยวนะครับ
3: ที่พิเศษของทริปโลคอลไลค์เรามันคือปกติถ้าเราไปทัวร์เนี่ยเราจะเห็นเขาเสิร์ฟใส่กล่องพลาสติกกล่องโฟมเราเนี่ยจะเสิร์ฟเป็นเหมือนคล้ายๆเป็นบุฟเฟ่ต์ให้เขาตักกินเองเพราะว่าอันนี้ค่ะจะช่วยลดเรื่องของกล่องโฟมกล่องพลาสติกด้วยแล้วก็อีกอันนึงก็คือถ้าเขาตักให้กินกับที่เขาพอดีที่เขากินเนี่ยก็จะช่วยทำให้ลดเรื่องอาหารที่เหลือการใช้จานเนี่ยแน่นอนว่ามันดีกว่าพลาสติกหรือกล่องโฟม
0: ก็ดูเป็นวิธีที่ไม่ได้ซับซ้อนอะไรเลยนะครับแต่ว่าลองใช้กันดูในทุกๆชุมชนหรือว่าในทุกๆกรุ๊ปทัวร์นะครับใครทานมากก็ตักมากทานน้อยก็ตักน้อยจะได้ไม่เหลือเยอะแล้วก็ใช้ภาชนะที่มันล้างได้ดังนั้นเดี๋ยวขอนักท่องเที่ยวสัญชาตินนทบุรีได้ลองชิมสักจานนะครับพร้อมกินมาเที่ยวนะครับคราวนี้ก็ต้องมารู้จักกับของที่ระลึกของชุมชนนี้นะครับซึ่งแน่นอนว่าชุมชนนี้เนี่ยแข็งแรงทางด้านการจัดการขยะนะครับเพราะฉะนั้นของที่ระลึกก็จะมาจากวัสดุเหลือใช้นะครับมันคืออะไรครับคุณแม่ครับ
4: กระดาษค่ะจากหนังสือนิตยสารค
0: ่
4: ะ
0: เอามาทำเป็นอะไรครับ
4: นวดคลายกล้ามเนื้อค่ะคิ้วชานิ้วล็อกใช้ได้ค่ะนวดได้ลูกละร้อยนะคะ
0: เนี่ยลูกละร้อยเลยนะมีตัวหูด้วยต่างหูนี่ขายเท่าไหร่
4: 40บาท
0: นี่น่ารักครับนี่ปิ่นปักผมตัวนี้ขายเท่าไหร
4: ่100บาท
0: 100บาทเห็นไหมจากนิตยสารนี่เขาโยนทิ้งกันไปแล้วนะครับเนี่ยออกมาเห็นไหมนี่เห็นขายได้ด้วยไปช่างขายเล่มนึงเนี่ยอาจจะขายได้ไม่เท่าไหร่บาท50
3: ในแต่ละชุมชนนะคะก็จะมีความแตกต่างกันซึ่งมันบ่งบอกถึงเอกลักษณ์วัฒนธรรมที่เขามีอย่างชุมชนนี้เขามีเอกลักษณ์ก็คือเรื่องของขยะเขาก็นำขยะมารีไซเคิลเป็นกิจกรรมเนาะซึ่งสร้างการมีส่วนร่วมให้กับนักท่องเที่ยวได้อย่างดีเลย
0: ถ้าเป็นชุมชนอื่น
3: ๆก็จะทำตามเอกลักษณ์และวิถีชีวิตของเขาอย่างเช่นบ้านอาขาก็จะมีของเล่นอาขาอะไรเงี้ยค่ะเขาก็จะชวนเล่นของเล่นหรือว่ามาปักผ้าที่เป็นลายอาขาก็อย่างของที่ระลึกของชุมชนเนี่ยค่ะมันจะมาจากวิถีชีวิตของเขาอยู่แล้วแล้วเราก็นำมาประยุกต์เพื่อที่จะให้นักท่องเที่ยวได้มามีส่วนร่วมแล้วก็ได้

ที่เราเคยได้ยินบ่อยๆนะครับว่าเวลาเราไปท่องเที่ยวเนี่ยนะครับมันจะทิ้งร่องรอยความเสียหายความสกปรกนะครับไว้กับสถานที่ท่องเที่ยวนะครับแต่ว่าวันนี้เนี่ยได้มาเห็นไอเดียการท่องเที่ยวอีกรูปแบบนึงนะครับที่เบียดเบียนชุมชนเบียดเบียนสถานที่ท่องเที่ยวน้อยมากนะครับผมดูแล้วเนี่ยไม่มีอะไรที่ซับซ้อนเลยนะครับขอเพียงร่วมมือกันระหว่างนักท่องเที่ยวและเจ้าของสถานที่นะครับช่วยกันคนละไม้คนละมือนะครับเราก็จะมีสถานที่ท่องเที่ยวสวยงามแล้วก็สะอาดนะครับให้เราได้มาเที่ยวกันต่อไปอีกนานๆเลยนะครับและถ้าใครมีไอเดียการเที่ยวที่รักโลกนะครับก็สามารถมาแชร์กันไว้ที่คอมเมนต์นี้ได้นะครับและอย่าลืมกดติดตามที่ช่อง Green Thailand ด้วยนะครับพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดี

ดื่มนมเสร็จแล้วอย่าเพิ่งทิ้งกล่องให้เป็นขยะนะครับผมเพราะว่ากล่องเหล่านี้เนี่ยสามารถนำไปทำเป็นหลังคาได้เดี๋ยวเราจะไปดูกันนะครับว่ากล่องนมที่น้องๆดื่มมาอยู่ทุกวันนี้นะครับจะนำไปทำเป็นหลังคาได้ยังไงนะ

0: หลังจากที่ดื่มนมกันเสร็จแล้วนะครับในแต่ละวันเนี่ยโรงเรียนก็จะมีกิจกรรมนะครับน้องๆก็จะมาพับกล่องกันแน่นี่ครับกำลังนั่งพับจับกันกลุ่มนะครับพับกล่องกันอยู่นะครับพับไปทำอะไรครับ
1: พับไปเพื่อบริจาคบ้านหลังคาสีเขียวค่ะ
0: นี่ครับบริจาคเอาไปทำอะไร
1: เอาไปสร้างหลังคาค่ะให้คนที่เขาไม่มีบ้านอยู่
0: โอ้มันทำหลังคาได้ด้วยเหรอก็
1: ได้ค่ะ
0: หรอเขาเคยเห็นไห
1: ม
0: ยังไม่เคยอยากเห็นไหมอยากเห็นนะครับพับกันบ่อยไหมครับ
2: บ่อย
0: ทุกวันเลยปะ
2: ทุกวัน
0: เยอะแค่ไหนอะ
2: ตามปริมาณเด็กเรียนที่กิน
0: นักเรียนเยอะแค่ไหนฮะ
2: 400-500คน
0: โอ้แสดงว่าวันหนึ่งก็น่าจะมียังต่ำๆ400-500กล่องเนาะแล้วก็ต้องมาพับกันนะครับใครเป็นคนสอนพับครับเนี่ยรู้สาเหตุไหมทำไมต้องพับ
2: เพราะว่าจะช่วยลดปริมาณพื้นที
0: ่สอนพี่หน่อยครับ
1: แกะปีก
0: แกะปีกนะครับ
1: แล้วก็ผื
0: นแล้วก
1: ็
0: แบบขึ้นมาอย่าง
1: น
0: ี้
1: ค่ะก็พับข้างมาเสร็จแล้วก็พับถุงกาให้สามารถสอดเข้าไปได้
3: ไปรีไซเคิลเป็นกระดาษ A4 ได้ 4. กระดาษนิตยสารที่เราคิดว่ารีไซเคิลยากที่จริงแล้วสามารถนำกลับมาเป็นกระดาษรีไซเคิลได้ครับและ 5.กระดาษ A4 สีขาวแยกสีแล้วส่งต่อก็สามารถกลับมาเป็นกระดาษ A4 ได้อีกครั้งนะครับเพราะฉะนั้นใช้ผลิตภัณฑ์จากกระดาษพวกนี้เสร็จแล้วอย่าเพิ่งทิ้งให้เป็นขยะกันนะครับนำไปรีไซเคิลใหม่ได้ทั้งนั้นเลยลดขยะลดการตัดต้นช่วยโลกด้วยล่ะครับ
0: เอาละครับตอนนี้ผมก็เดินทางมาพร้อมกับเจ้ากล่องนมกล่องเครื่องดื่มนะครับเดินทางมาถึงโรงงานไฟเบอร์พัทแล้วนะครับก
4: ับ
0: คุณสายชนนะครับผมหนึ่งในงานก็คือการรีไซเคิลเจ้ากล่องนมกล่องเครื่องดื่มนี้
4: ใช่ครับ
0: เป็นปริมาณเยอะแค่ไหนครับการเนื้องานของการรีไซเคิลกล่องนมเนี่ย
4: เฉลี่ยแล้วกล่องนมเนี่ยเรารีไซเคิลเดือนหนึ่งประมาณ1,000 ตัน
0: เกิดไอเดียนี้ขึ้นมาได้ยังไงครับ
4: ผู้บริหารเราเนี่ยมีความชำนาญเรื่องการรีไซเคิลเยื่อกระดาษ
0: ครับ
4: ประจวบหมอมีโอกาสเข้ามาลองรีไซเคิลกล่องเครื่องดื่มดูไหม
0: ครับ
4: กล่องเครื่องดื่มมีทั้งหมด6ชั้นเลยครับผม
0: โอ้
4: ถ้าจับตั้งแต่ด้านนอกเนี่ย
0: ไหนโชว์หน่อยฮะ
4: ก็จะมีตั้งแต่พลาสติก
0: ครับ
4: กระดาษพลาสติกอลูมิเนียมฟอยล์พลาสติกแล้วก็พลาสติกทั้งหมด6ชั้นครับ
0: 6ชั้น
4: แล้วเราก็เลยมาทดลองรีไซเคิลดู
0: ครับ
4: ปรากฏว่าเรารีไซเคิลได้ด้วย
0: เราใช้กล่องนมเยอะแค่ไหน
4: หลังคา1แผ่นใช้วัตถุดิบทั้งหมด20กิโล
0: ครับ
4: ถ้าเปรียบเทียบง่ายๆก็คือใช้กล่องนมประมาณ 2,000 กล่องหลังคา1แผ่นเนี่ยเราจะใช้ระยะเวลาการผลิตประมาณ 15-20 นาทีครับเราก็จะได้แผ่นหลังคาเนี่ยวันหนึ่งประมาณสัก 100-200 แผ่นโดยประมาณ
0: กล่องนมที่เราเห็นว่าเยอะๆบริโภคเยอะๆเนี่ยจริงๆแล้วยังไม่พอด้วยซ้ำ
4: ใช่เราสามารถรีไซเคิลได้เพียง 5% เท่านั้น
0: อ
4: ีก 95% หรือ 95,000 ตันนั้นน
0: ่
4: ะไปที่หลุมฝังกลบหมดเลย
0: โอ้โหช่วยบอกขั้นตอนหน่อยได้ไหมครับคร่าวๆว
4: ่
0: าจากกล่องนมเนี่ยมันกลายมาเป็นผนังเป็นหลังคาอย่างนั้นได้ยังไงคร
4: ับ ได้เลยครับจากกล่องนมนะครับเวลาเรานำเก็บเข้ามาแล้วเนี่ย
0: ครับ
4: เราจะนำมาตรวจสอบทางกายภาพก่อนว่าสกปรกมากน้อยแค่ไหน
0: ครับ
4: มีคุณภาพมากน้อยแค่ไหนจากนั้นเราจะนำลงไปในใส่ในถังซักผ้าขนาดใหญ
0: ่ครับ
4: มันก็จะแยกครับแล้วก็ทำความสะอาดนะครับระหว่างเยื่อกระดาษ
0: ครับ
4: แล้ว

0: ก็พลาสติกอลูมิเนียมฟอยล์ออกมานะครับพอรีไซเคิลได้เยื่อกระดาษเสร็จปุ๊บแล้วเราสามารถเอาไปทำเป็นผลิตภัณฑ์กระดาษต่อไปเช่นกระดาษ A4 นะครับกระดาษแพคเกจจิ้งนะครับส่วนตัวพลาสติกอลูมิเนียมเนี่ยเราต้องนำมาทำความสะอาดอีกครั้งหนึ่งนะครับสับย่อยให้เป็นชิ้นเล็กทำให้แห้งจากนั้นจึงอัดด้วยความร้อนอุณหภูมิประมาณ200องศา
1: ครับ
0: เป็นระยะเวลาประมาณ15-20นาทีก่อนที่จะอัดขึ้นลอน
1: ครับ
0: เป็นแผ่นหลังคาให้เราได้ใช้กันนั่นเองครับ
1: ประสิทธิภาพในการใช้ไปมุงหลังคาเนี่ยเขาเหมือนปกติหลังคาทั่วไปไฟเบอร์ซีเมนต์ทั่วไปไหมฮะ
0: ดีกว่าด้วยซ้ำครับเป็นหลังคาที่ถือว่าเป็นฉนวนในตัว
1: ครับ
0: นะครับผมสามารถสะท้อนรังสี UV ได้นะครับ
1: ครับ
0: มันเลยเย็นกว่าคนอื่นเขา
1: ที่เห็นว่าเป็นเงาเงาเงินเงินอย่างเงี้ย
0: ใช่แล้ว
1: สามารถสะท้อนรังสี UV ได้
0: ถูกครับ
1: ความร้อน
0: ใช่อันที่สองคือนะครับฝนตกเสียงไม่ดังด้วยไม่เหมือนกับหลังคาเหล็ก
1: หลังคาเมทัลชีตอะไร
0: ใช่ที่ฝนตกเสียงจะดังสามคือเบา
1: ครับ
0: เบากว่าหลังคากระเบื้องไฟเบอร์ซีเมนต์ทั่วไปครึ่งหนึ่ง
1: ครับ
0: นะครับC มันสามารถซ่อมแซมตัวเองได้ด้วยความร้อนครับหมายความว่าถ้าสมมติช่างติดตั้ง
1: ครับ
0: เจาะผิด
1: ครับ
0: โดยปกติแล้วแผ่นนั้นก็ต้องเสียไปเลย
1: ครับ
0: นะครับแต่นี้ถ้าสมมติเจาะผิดเรายังสามารถใช้ความร้อนก็คือเหล็กเผาไฟนะครับหรือหัวแร้งหรือเงี้ยครับที่มีความร้อนสูงเนี่ยทํามาเมลละลายมันด้วยกันสามารถซ่อมแซมได้ด้วยตัวมันเองครับ
1: ครับผมความทนทานอยู่ได้นานแค่ไหนครับ
0: แผ่นแรกที่เราผลิตมาจนถึงปัจจุบันเนี่ยประมาณ10ปีแล้ว
1: ครับ
0: เพราะฉะนั้นมันน่าจะใช้ได้มากกว่า5ปีขึ้นไปแน่นอนถ้าสมมติว่าหลังคาเดิมได้รับความเสียหายจากภัยธรรมชาติไม่ว่าจะเป็นฝนตก
1: ครับ
0: นะครับพายุพัดสามารถขอหลังคาได้ฟรีนะครับผมโดยที่เราจะส่งให้ถึงหน้าบ้านผู้ประสบภัยเลยด้วยซ้ำครับ
1: ขอหลังคาได้ฟรีเลยบ้านใครบอกว่าเป็นผู้ประสบภัยต้องการหลังคาใหม
0: ่ยิ่งบริจาคมาก
1: ครับ
0: เราก็จะยิ่งมีวัตถุดิบในการเอาไปทำเป็นหลังคามากขึ้นนั่นเองโดยที่การรีไซเคิลกล่องเครื่องดื่ม1ตันเนี่ย
1: ครับ
0: สามารถช่วยลดการตัดต้นไม้ได้ถึง17ต้น
1: โอ้โห
0: นะครับลดการปล่อยคาร์บอนไดออกไซด์ได้ถึง900กิโลกรัม
1: ครับ
0: นะครับผมและก็ลดการประหยัดใช้ไฟฟ้าประหยัดการใช้สารเคมีและอื่นๆด้วย
1: ครับ
0: โดยที่เราต้องไปใช้วัสดุใหม่ไปใช้วัสดุที่เหลือใช้เ
1: ร
0: ากลับมาทำนั่นเอง
1: โดยส่วนตัวแล้วพี่สายชนมองเรื่องปัญหาขยะของทุกวันนี้ยังไงบ้างครับ
0: พลาสติกกระดาษกระป๋องอลูมิเนีย
1: ม
0: ไม่ใช่ปัญหา
1: ครับ
0: ปัญหาที่แท้จริงคือการจัดการบรรจุภัณฑ์หลังการบริโภคครับไม่ว่าเราบริโภคอะไรก็ตาม
1: ครับ
0: ถ้าเราไม่รู้จักวิธีการจัดการอย่างถูกวิธีไม่รู้จักวิธีการนำไปรีไซเคิลอย่างถูกวิธี
1: ครับ
0: มันก็จะเป็นปัญหาอยู่นั่นแหละครับ
1: ครับผม
0: เพราะฉะนั้นเราถึงต้องจัดการให้ถูกต้องและก็จัดการให้ถูกหลักครับ
1: ครับผมมองสิ่งที่อยู่ในมือคุณนะครับรู้จักเขาแล้วก็รู้จักวิธีการจัดการให้ถูกต้องนะครับไม่แน่กล่องเครื่องดื่มในมือคุณเนี่ยนะครับอาจจะกลายเป็นหลังคาบ้านของใครสักคนก็ได้ครับและนี่นะครับก็เป็นอีกหนึ่งไอเดียรักโลกนะครับใน The Green Diary นะครับโลกไม่ยากที่จะรักถ้าชอบคอนเทนต์แบบนี้ก็อย่าลืมกด
2: ติดตาม
1: ที่ช่อง YouTube

0: งั้นมาต่อเลยนะกลุ่มแรกคือกลุ่มแมลงที่เป็นอาหารของมนุษย์และสัตว์แมลงกลุ่มนี้ให้ประโยชน์ทางด้านสารอาหารเพื่อใช้ทดแทนโปรตีนจากเนื้อสัตว์โดยแยกได้เป็น2ประเภทคือประเภทที่1แมลงเป็นอาหารของมนุษย์ครูจะยกตัวอย่างให้นักเรียนฟังถึงแมลงที่มีศักยภาพทางเศรษฐกิจสูงก่อนว่ามีชนิดไหนบ้างซึ่งในปัจจุบันได้มีเกษตรกรเพาะเลี้ยงเป็นอาชีพหลักกันเลยเชียวละโดยมีทั้งแบบขายปลีกและขายส่งบางรายถึงขนาดส่งออกไปขายในต่างประเทศก็มีหรือเกษตรกรบางรายที่เลี้ยงไม่มากก็นำมาปรุงสุกขายเองตามท้องตลาดก็สร้างรายได้ดีไม่น้อยโดยแมลงที่ว่านั้นมีอยู่8ชนิดคือ 1. ด้วงงวงมะพร้าว 2. ตั๊กแตน 3. พึ่งพันธุ์ 4. มดแดง 5. ต่อหัวเสือ 6. ไหม 7. หนอนรถด่วน 8. จิ้งหรีด
1: แล้วแมลงเหล่านั้นเขาไปเอามาจากไหนล่ะครับจากฟาร์มหรือว่าที่อื่น
0: ๆแมลงเหล่านี้เกษตรกรมีวิธีการแบบเพาะเป็นฟาร์มเลี้ยงและเพาะเลี้ยงแบบกึ่งธรรมชาติครับ
1: มาตอบประเภทที่2กันเลยค่ะคุณ

ส่วนประเภทที่2เป็นประเภทอาหารสัตว์มีอยู่ด้วยกัน4ชนิดคือ 1. หนอนนก 2. หนอนยักษ์ 3. หนอนแมลงวัน 4. หนอนแมลงวันลายถือเป็นแมลงที่มีศักยภาพทางเศรษฐกิจในระดับสูงโดยเฉพาะเจ้าหนอนนกและหนอนยักษ์ตลาดมีความต้องการสูงมากเพราะเป็นแหล่งโปรตีนจากธรรมชาติในการเลี้ยงสัตว์เช่นนกสวยงามและปลาสวยงามนอกจากนั้นในส่วนของหนอนแมลงวันและหนอนแมลงวันลายก็ได้มีการเพาะเลี้ยงเป็นการค้าอย่างแพร่หลายเช่นเดียวกันโดยนำมาเป็นอาหารสำหรับเลี้ยงไก่หรือนำมาผสมกับหัวอาหารเพื่อนำไปเป็นอาหารเลี้ยงสัตว์ใหญ่ได้เหมือนกันสำหรับกลุ่มแมลงที่เป็นอาหารของมนุษย์และสัตว์นั้นได้กลายเป็นสัตว์เศรษฐกิจอีกชนิดที่มีเกษตรกรนิยมเลี้ยงเพื่อการจำหน่ายเนื่องจากมีคุณค่าทางอาหารสูงเมื่อเทียบกันกับเนื้อปลาทูหรือเนื้อไก่อีกทั้งยังมีกรดอะมิโนที่จำเป็นต่อร่างกายนอกจากนั้นแมลงยังเป็นที่นิยมของผู้บริโภคทั้งชาวไทยและต่างประเทศดังนั้นหน่วยงานต่างๆที่เกี่ยวข้องจึงควรส่งเสริมให้เกษตรกรเพาะเลี้ยงในเชิงพาณิชย์และต้องคำนึงถึงความปลอดภัยต่อผู้บริโภคตลอดจนส่งเสริมให้มีการพัฒนาผลิตภัณฑ์เพื่อเพิ่มมูลค่าของสินค้าในอนาคต

จริงๆแมวจะอุณหภูมิสูงกว่าเรานิดนึงเพราะนั้นเขาจะร้อนกว่าเราอยู่แล้วโดยธรรมชาตินะคะบางท่านก็จะให้กินยาลดไข้ซึ่งพาราเซตามอลเนี่ยในคนใช้ได้แต่ในแมวมันก็เหมือนการหยิบยื่นยาพิษให้เขาไปไม่ว่าจะในรูปแบบน้ำเชื่อมหรือรูปแบบเม็ดก็ตามนะคะอันนี้ห้ามให้ในแมวเพราะว่าแมวไม่มีตัวเอนไซม์ที่จะเปลี่ยนแปลงยาตัวนั้นจะทำให้แมวหายใจไม่ออกจะทำให้แมวหน้าบวมม่วงแล้วก็ถึงแก่ชีวิตได้นะคะอีกอย่างนึงในเรื่องของพวกอาหารบางอย่างที่ไม่เหมาะสมนะคะอย่างบางท่านทานกาแฟตอนเช้าก็จะให้แมวด้วยในแมวเนี่ยมันก็เหมือนกับการกินเอายากระตุ้นเข้าไปอย่างกระตุ้นหัวใจกระตุ้นการหายใจกระตุ้นระบบประสาทส่วนกลางซึ่งบางตัวก็จะมีอาการหอบหายใจลำบากหรือแม้กระทั่งช็อกเลยก็มีนะคะเพราะนั้นพวกอาหารเช่นกาแฟช็อกโกแลตชาพวกนี้ก็เป็นเรื่องที่ไม่เหมาะสมนะคะหรือแม้กระทั่งหอมใหญ่มีหัวหอมหล่นหัวหอมดิบแมวอาจจะไปแทะไปกินพวกนี้ก็เป็นพิษได้เหมือนกันนะคะต้นไม้บางอย่างที่ปลูกประดับในบ้านนะคะเช่นพวกพลูด่างซึ่งพวกนี้ก็มียางมีพิษซึ่งแมวมีแนวโน้มที่จะแทะได้อยู่แล้วนะคะแต่ควรจะเก็บไว้ให้เหมาะสมเพื่อไม่ให้เขากินทั้งนี้ทั้งนั้นนะคะความผิดปกติที่เกิดขึ้นกับแมวเจ้าของจะต้องมีความเอาใจใส่มีความรับผิดชอบเราถึงจะเห็นความผิดปกติของแมวได้อย่างรวดเร็วและทำให้เกิดการรักษาได้อย่างถูกต้องเหมาะสมและทันการค่ะ

0: พลังแสงทะลุมิติ
1: โอ้โหนี่มันนอกโลก
2: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
0: ้พลังแห่งความคิด
2: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย

0: เอาละครับตอนนี้เรามาอยู่ที่หน้าที่เกิดเหตุนะฮะ
1: ที่บ้านหลังหนึ่ง
0: ใช่
1: วันนี้ออกมานอกสถานที
0: ่ครับผมก็วันนี้เราจะมาทำการซ่อมแซมสิ่งที่โอ้โหถ้าเกิดว่าคุณเดินปกติเนี่ยคุณไม่มีทางเห็นเลย
1: เดินปกติไม่มีทางเห็น
0: แต่ถ้าเดินท่าเนี่ยเห็นตลอดเลย
1: ในบ้านในบ้าน
0: ในบ้าน
1: ในบ้าน
0: ในบ้าน
1: ประตูแน่ๆ
0: จริงจุกโอ้ยฝ้าเพดาน
1: ฝ้าเพดาน
0: ฝ้าเพดาน
1: วันนี้เราจะมาซ่อมฝ้าเพดาน
0: ใช่แล้วแต่มันมีเหตุอะไรให้ซ่อมเนี่ยเดี๋ยวต้องไปดูข้างในเพราะว่าฝ้าเพดานจริงๆมันเกิดปัญหาอะไรเยอะพอสมควรนะแล้วก็เป็นส่วนที่ถ้าให้พูดตามตรงนะผมว่าเป็นส่วนที่ซ่อมเองยากเว้ย
1: ยากแล้วก็ผมสืบมาแล้วด้วย
0: ยังไง
1: ที่บ้านหลังนี้ครับมีแต่ผู้หญิงอยู่นะไม่มีผู้ชายเนี่ยก็จะไม่มีแบบคือ
0: ลำบาก
1: คิดว่าผู้ชายจะถนัดในการซ่อมแซม
0: ก็ไม
1: ่ก็ไม
0: ่ชายคอสั้นเขาเงยหน้าทำไม่ได้เลยเนี่ยติดเหนียง
1: เออแต่ว่าเราก็จะมาดูให้นะครับว่าเกิดปัญหาอะไรแล้วก็มาซ่อมแซมให้นะครับ
0: ไปดูกันเลยข้างในครับเชิญครับ
2: สวัสดีครับ
3: สว
2: ั
3: สด
2: ี
3: คร
2: ับ สว
3: ั
2: สด
3: ี
2: ครับ
3: ยินดีค่ะยินดีมากมากเลย
4: เราขอเข้าไปคุยในมุมนี้
3: เชิญเลยค่ะเชิญเลย
1: ไป
3: ค
1: ่
3: ะ
1: ปุ๊นะคร
3: ับใช่ค่ะ
1: บ้านสวยมากเลย
4: สวยมากจริงๆเมื่อกี้ตอนเดินเข้ามาได้คุยกับพี่เซฟว่าแบบโหการที่จะมีบ้านเรียบร้อยของดูเป็นระเบียบแล้วก็เป็นของใช้ด้วยน
3: ะ
4: ของที่ใช้จริงๆแต่ว่าจัดวางเป็นระเบียบมากๆเนี่ยคือเจ้าของบ้านต้อง
1: ครับคือนอกจากสวยแล้วผมรู้สึกว่าบ้านมีชีวิต
4: จริงจริงไม่ใช่ว่าอุ้ยเป็นดิสเพลย์อ
1: ่
4: ะคือการอยู่จริงๆแล้วก็แบบว่ามีการใช้งานจริงๆ
1: นี่เห็นแล้วอยากจะไปทิ้งของที่บ้านเลย
4: หมายถึงภรรยา
1: อะไรบ้าเหรอ
4: บ
1: ้
4: าเหร
1: อของไงมันดูรกมันดูรกเอาออกแล้วตกแต่งใหม่แบบเนี้ย
4: พอพูดว่าจะไปทิ้งที่บ้านมันรู้สึกแบบ
1: ไม่ของไม่ทิ้งอะไรทิ้งเหมือนเดิมไม่เหมือนเดิม
4: ปรับเยอะไหมเปลี่ยนเยอะไหม
3: คือจริงๆแล้วมันค่อยเป็นค่อยไฟตามแต่ละช่วงค่ะจะมีเปลี่ยนที่เป็นพวกไฟต่างๆในบ้านด้วยใช่ค่ะเป็นโคมไฟเพราะว่าไฟเดิมเนี่ยมันจะหล่ม
4: แล้วเรา
3: ถูกต้องค่ะแล้วเรารู้สึกว่าเฮ้ยถ้าเผื่อว่าอยากจะเปลี่ยนมูดของบ้านเนี่ยมันอาจจะต้องมีการเปลี่ยนในส่วนของพวกโคมไฟแล้วก็ไลท์ทิ้งต่างๆ
4: แน่นอนเลย
3: เราก็เลยทำการเปลี่ยนโคมไฟแต่ว่าโคมไฟนี่คือเราเปลี่ยนเองพอเปลี่ยนเองทีนี้พอถอดออกมาแล้วเนี่ยมันเจอปัญหาว่ารูข้างบนของเขาอะค่ะมันไม่พอดีกับโปอันใหม
4: ่
3: ของโคมไฟก็เลยแบบเฮ้ยจะทำยังไงดีแล้วก็เลย
4: โปสารพันรูไอ้รูมันจะแบบว่า
3: ใช่
4: แบบ
3: ใช่ค่ะรูมันจะใหญ่มากค่ะ
1: เราดูที่จุดเกิดเหตุเลยดีกว่
3: า
1: อยู่บนหัวห้องเต้น
4: นี่เลยโอ้
1: ตรงนี้เลยห้องรับแขกนี่เลย
3: ค่ะ
4: สี่เหลี่ยมนี่คืออะไรครับเนี่ย
3: สี่เหลี่ยมอันนั้นคือเราจะทำยังไงกันดีเพราะว่าเราเป็นเปลี่ยนเองใช่ไหมคะเราก็เลยอ่ะcreate เองแล้วก็ออกแบบเองดีกว่าว่าคือเฮ้ยแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าแบบนี้ไปก่อนดีกว่าก็คือเหมือนจะเป็นอุ้มไม่แน่ใจว่าคือเป็นแผนอะไรแต่ว่าแฟนเขาเป็นคนทำให้อ่ะค่ะอุ้มก็เลยไม่ได้ดูกับเขาแต่คือเห็นออกมาอ่ะเอออย่างทำอย่างนี้ไปก่อนก็ได
4: ้ค่ะแผนอะไรก็ไม่ทราบแปะเข้าไป
1: แต่ตอนนี้ยังไงครับอยากจะทำให้เรียบร้อยขึ้น
3: ใช่ค่ะเพราะว่าพอเรามองขึ้นไปอ่ะเราก็อยากให้มันดูเรียบร้อยแล้วก็ดูแบบสวยงามมากกว่าน
4: ี้ดูบ้านก็เลยเนียนทุกจุดเนียนมากเลยขาวเนียนแบบเฟอร์นิเจอร์แบบเรียบมากแล้วแบบโอ้โหโบะเลยเนี่ย
3: ใช่
4: รู้สึกแบบขัดอ่ะเออแล้วเราก็ควรจะแบบว่าทำตรงนี้ให้เรียบร้อยอ่ะคือเราเข้าใจเพราะว่าบางทีบ้านที่เรียบมากๆอ่ะถ้ามีทั้งจุดนึงที่มันแบบขัดอยู่เนี่ยมันจะแบบ
3: มัน
4: แผลในใจอ่ะทำซะให้เรียบร้อยแล้วจบนะฮะตอนนี้เราก็จะมีผู้เชี่ยวชาญมาในวันนี้มาช่วยจัดการเรื่องของบ้านนี้ไม่ต้องห่วงดิวสบายมากๆเลยนะครับโอเคเราจะมาจัดการวิเคราะห์ปัญหากันต่อไป
1: เรามีผู้ช่วย
4: แน่ทำไม่ทำเองฮะ

0: เดี๋ยวปิดสวิตช์ผมหน่อยไหนๆก็เดินเข้ามาแล้ว
1: ปิดสวิตช์อะไร
0: สวิตช์ไฟเนี่ยสวิตช์ไฟเนี่ย
1: อ๋อสวิตช์ไฟ
2: รู้ผมไม่ใช่เจ้าของบ้านเ
0: หรอเอ้าผมก็ไม่รู้อ้าวนึกว่าไม่ดับผมจะได้เช็คด้วยนี
3: ่โอเคจะมาช่วยยกของครับ
0: ช่วยยกของโอ้โหช่างกล้านะครับเนี่ย
2: ไม่ใช่ช่างกล้าไม่ใช่ช่างกล้าช่างสาครับครับ
3: เอาพี่สามาครับมาหาแล้วมาหาแล้ว
2: อะไรต่อ
0: เดี๋ยวผมจะถอดไอ้ที่เนี่ยแผงโคมเนี่ยออกแล้วจะดูอีกทีว่ามันอะไรยังไง
2: ถอดเลย
0: ถอดเลยใช่ไหม
2: ถอดเลย
3: ครับ
0: ไม่มี
3: ไม่มี
0: ชัวอันเนี้ย
3: ไม่มีไฟ
2: ไม่มีรอดหยอกหยอกเอ้หยอกบ่อยเออครับครับ
0: ไม่ค่อยปลอดภัยนะดิอ่ะ
2: ผมลุ้นอยู่ลุ้นอยู
0: ่โอ้โ
2: หแป๊บนึงพี่ปกตินะครับคุณผู้ชมครับโคมเหล่านี้เขาจะให้สายเผื่อมา
3: ใช่
2: นะมันจะยาวอ่ะคุณบางคนไปโขกไปห้อยโถบันไดอย่างเงี้ยก็ต้องการสายยาวนะก็จะให้ถั่วมานี่ก็คือเขามัดไว้
0: มัดไว้
3: พี่ถูกแล้วไงควรจะขดไว้เงี้ยไหมครับพี่สา
0: ขดไว้ครับ
3: ควรจะขดไว้อย่าง
0: น
3: ี้ใช่ไหม
0: ใช่ครับเผื่อเวลาบางทีเอาไปใช้จุดอื่นตำแหน่งอื่น
2: ใช่อ
0: ย่างถุงพวกนี้มันจะขยับสายได
3: ้เห็นแล้วนะก็มีไอ้ตรงที่เป็นตัวยึดนะครับตรงนั้นก็จะมี
2: เป็นแป้นเหล็กนะ
3: เป็นแป้นเหล็กแล้วก็มีน็อตขันไว้อยู่ซึ่งก็คงจะต้องมีตัวไม่มีไม้ก็มีตัวอะไรยึดอยู่นะ
2: แป้นเหล็กนะคือเขาแขวนไว้รับน้ำหนักคุณ
0: ใช่ครับ
2: ก็คือแขวนไว้เป็นแขวนตัวโคม
3: ครับ
2: นะฮะแล้วก็ตัวสายไฟเนี่ยบางคนอ่ะใช้สายไฟแล้วน้ำหนักเลยซึ่งอันตรายครับอันตรายมากบางทีคือบางทีแบบวิ่งห้อยลงมาแล้วก็ต่อจากสายไฟห้อยลงมาเลยอย่างเงี้ยตัวโคมแล้วหัวสายไฟรับน้ำหนักตัวโคมตลอดเวลาเงี้ยมันก็มีสิทธิ์ที่ขั้วมันจะเคลื่อนมันจะเลื่อนได้
0: ผมเริ่มเจอปัญหาแล้วล่ะ
2: อะไรเหรอ
0: ผมขอเกียงโตเกียวผมหน่อยครับ
3: ทำอะไรอ่ะ
0: ปูน
4: ฮะ
0: ปูนครับไม่ใช่ฝ้า
3: เอากลับบ้านเลย
0: ปูนครับ
3: อ้าว
0: นี่คือปูนครับพื้นปูนเลยครับ
2: สุดยอดเจ๋งว่ะเกมพลิกเลย
3: เดี๋ยว
2: ปูนเลยล่ะ
3: มันคือท้องพื้นเหรอ
2: ใช
3: ่เออเราควรเปิดดูก่อน
2: นะต้องเลย
0: ขอดูเปิดดูเลยนะครับ
2: นี่ไงใช่ละเป็นพลาสติกจริง
0: อ่ะเป็นพลาสติกที่เขาปิดไว้จริงๆครับ
2: จริงจริง
3: ฝ้าเธอนะ
2: ไม่ปูนเลยแหละ
0: ไม่ปูนครับ
2: แยกปูนเลยหน่อยดูดิ
0: อ๋อนี่แหละครับที่เขาว่าผิวมันไม่เรียบพลาสติกจริงๆครับ
2: พลาสติกครับเอายังไงล่ะครับคันนี้
0: ซ่อมได้ไหมซ่อมได
2: ้ซ่อมได้ไหมครับ
0: ซ่อมได้ครับ
2: ต้องทำยังไงครับ
0: อันนี้ก็
2: ลงมาคุยกันหน่อยครับ
3: โอเคเรามาทบทวนกันหน่อยฝ้าเนี่ยนะครับคำว่าฝ้าเพดานเนี่ยมันอาจจะไม่จำเป็นต้องมีวัสดุที่ปิดทับก็ได
2: ้คือจริงๆแล้วฝ้าเพดานไม่ต้องมีก็ได
0: ้
3: หรือแต่ท้องพื้นอย่างนี้ก็เรียกว่าฝ้าเพดาน
2: ใช่ใช่ใช่ใช่ซึ่งตัวระบบฝ้าที่ทำขึ้นมาเนี่ยมันเอาไว้ปิดบังความไม่สวยงามบางอย่างเช่นท่อไฟฟ้าท่อประปาท่อส้วมต่างๆที่มันวิ่งอยู่จากชั้นบนจากอะไรเงี้ยมันต้องปิดไว้เพื่อให้มันสวยงามแต่บางคนเดี๋ยวนี้มันก็มีหลายบ้านที่เปลือยก็
3: ม
2: ีนะเห็นงานระบบเลยก็มีแล้วก็จัดการท่อซะ
3: แล้วก็โดยเฉพาะฝ้าแบบนี้นะครับเมื่อเรามาเจอเนี่ยผมก็อยากจะบอกว่าทำไมเขาถึงใช้ไฟซาลาเปา
2: เ
3: นะเพราะว่ามันยึดกับท้องพื้นได้เลยนะแล้วเพราะว่าถ้าเป็นดาวไลท์เป็นอะไรอย่างเงี้ยก็จะต้องมีฝ้า
0: ต้น
3: โอเคแล้วพอบ้านเปลี่ยนก็เปลี่ยนเป็นแบบโคมแขวนเพราะฉะนั้นก็ยึดไปกับท้องพื้นได้เหมือนกัน
2: เออใช่ถูกต้อง
3: เมื่อกี้ผมก็ดูอยู่ว่าจะยึดกับอะไรไอ้ตัวแป้นก
2: ็
3: คือยึดกับปูนเลย
2: แต่เนี้ยมันคือเราไม่เห็นรูนี้เพราะว่าตอนที่เป็นรูนี้อยู่มันมีไฟซาลาเปาครอบอยู่ไง
0: ใช่
2: ใช่ไหม
3: แล้วทีนี้ถามพี่สาละ
0: ครับ
3: เจอหน้างานแบบนี้เป็นแค่หลุมแบบนี้เราทำฝ้าให้เรียบเนียนได้ไหมครับ
0: ได้ครับ
3: โดยทำยังไง
2: ด้วยวิธีการยังไงเนี่ย
0: อันนี้มันคือปูน
2: ใช่
0: เราก็ใช้ปูนแก้ปัญหามันจะมีปูนซ่อมแซมโครงสร้างอย่างดี
3: ครับ
0: ก็ผสมน้ำให้ได้ส่วนแล้วก็ไปเลย
2: ผสมน้ำน้อยหน่อยอ่ะ
3: เอาปูนอัดเข้าไปเลยปูนซ่อมแซมโครงสร้างมันจะมีความคุณสมบัติในการยึดเกาะสูง
2: ยึดเกาะสูงแล้วก็ยืดหยุ่นด้วยยืดหยุ่นมากกว่าปูนทั่วไปมากกว่ามากกว่าปูนเค็ม
3: แห้งเนี่ยกว่าจะแห้งนานไหม
0: ไม่นานครับเร็วด้วยครับ
3: เร็วด้วยแล้วก็คือเหมาะสมกับการซ่อมฝ้าที่เป็นท้องพื้นแบบนี
2: ้ใช่แล้วก็รู้ ถ้ารูใหญ่กว่านี้ก็ไม่แนะนำอีกนี่มันรูไม่ใหญ่มากก
1: ็
2: พอจะได้อยู
1: ่
2: ใช่ไหมเพราะว่าแรงโน้มถ่วงมันมีผลแน่น
1: อ
2: นถ้าเกิดว่าปูนอัดเข้าไปมันก็มีแนวโน้มที่มันจะย้อยลงมาก็ต้องมีการอาจจะมีการใส่ไม้แผ่นอะไรไว้คือพอฉาบปูนเสร็จปุ๊บปิดไว้ก่อนเอาจะเอาแผ่นนี้ไอ้แผ่นเน
1: ี่
2: ยแผ่นนี้ปิดไว้เพื่อให้มันเรียบระดับนึงแล้วเดี๋ยวค่อยมองรอมันแห้งปุ๊บขัดแต่งอีกทีวัสดุที่ควรจะใช้ซ่อมแซมคือปูนเพราะว่าวัสดุนี้มันคือปูนมันควรจะใช้วัสดุเดียวกันในการซ่อมแซมเพื่อให้มันยึดเกาะกันได้ดีที่สุด
3: อ่ะงั้นก็คือถ้าตรงนี้เราก็อัดเข้าไปเนี่ยก็คืออมสายไฟขั้วสายไฟไปเลย
1: ใช่ครับหรือถ้าเกิดมีช่วยสายไฟด้วยท่อพลาสติกเล็กๆ
2: นำไว
1: ้แค่ตัดท่อเสมอไว้เพื่อที่สายไฟไม่จะได้
2: ท่อขาวนะ
1: ท่อขาว
2: ท่อขาวเล็กๆสวม
1: ไว
2: ้อะไรอย่าง
1: น
2: ี้
1: ประมาณนั้นเลย
2: ใช่ไหมฮะว่าเป็นไงละมึงทีมงานหน้าหงายตามกันตอนแรกไม่ใช่อะไรเดี๋ยวเล่าให้ฟังได้คือตอนแรกเราคิดว่าตรงเนี้ยคือแผ่นฝ้าเอ็กซ์เพคว่าเฮ้ยข้างในเนี้ยมันมีงานระบบไฟเยอะแยะมากมายเลยใช่ไหมเปิดแผ่นฝ้ามาซ่อมง่ายๆเลยแล้วคือครับปูน
1: ใช่ครับ
2: อันนี้คือหน้างานเลยนะครับรู้กันหน้างานเลยไม่ได้มาเซอร์ไพรส์นี่เซอร์ไพรส์จริงเลย
1: ผมเซอร์ไพรส์หนักกว่าผมก็คิดว่าฝ้าเงี้ยขึ้นไปแล้ว
3: โอ้เนี่ยคือความจริง
2: ตื่นเต้นดีเว้ยโอเคอ้าวทำไงก็ลุยกันต่อเว้ยตอนเนี้ยทิ้งต้องทำเลยไปซื้อปูน

0: ครับ
1: โอ้ต้องลอยโอ้
2: ค่ะอันนี้ก็จะเป็นอีกจุดหนึ่งที่อยากจะให้ช่วยดูแลด้วยค่ะนอกจากข้างล่างแล้วก็จะยังมีข้างบนที่เราเปลี่ยนโคมไฟเองด้วยค่ะ
1: โอ้จะเห็นซีแลนด์เลยนะฮะอันนี้
0: เห็นชัดเจน
1: มีแบบว่ายาเยอะซิลิโคนซิลิโคนอะไร
0: ก็เรียกว่าบ้านนี้มีสตอรี่ฮะ
1: นึกว่ามีร่องรอยความทรงจำนะ
0: ครับตรงนี้ก็จะเป็นแบบเดียวกันกับข้างล่างก็คือมีร่องรอยของโคมเก่าอยู
2: ่
0: คิดว่าเป็นฝ้ายิปซัมนะครับก็เป็นฝ้าแบบฉาบเรียบประเภทหนึ่งงั้นเรามาคุยกันให้ความเข้าใจก่อนประเภทของฝ้าก่อนเอาแบบที่เห็นนี้ก่อน
1: แผ่นฝ้าปกติที่เขาใช้เนี่ยมันมีประเภทไหนมั่งนะ
0: ครับผม
1: เล่าให้ฟังแล้วกัน
0: จะเลือกใช้ถูกที่ถูกตำแหน่งนะครับ
1: ที่ใช้กันสามัญเลยก็คือตัวยิปซัมแผ่นฝ้ายิปซัมเนี่ยคือราคาย่อมเยา
0: ครับผม
1: ตัดง่ายมีการตัดแต่งง่ายฉาบง่ายน้ำหนักก็ไม่มากนัก
0: ใช่
1: ความคงทนอาจจะไม่ได้สูงมากนักแต่ว่าก็ใช้งานได
0: ้ครับเพราะฉะนั้นยิปซัมมันก็เลยตอบโจทย์กับการใช้ภายในซึ่งมันไม่ได้มีแต่ภายในนะมันมีแบบกันความชื้นเอ้ยทนความชื้น
1: ทนความชื้น
0: นะแล้วก็มีแบบสะท้อนความร้อนด้วยครับ
1: ซึ่งนี่ก็ต้องดูโซนิ่งต่อกันไป
0: ครับผม
1: มีอีกไหมพี
0: ่มีอีกมีแบบไม้จริงก็มีนะ
1: โอ้โหนี่ก็หรูหราเลย
0: สำหรับ
1: ไม้แพงนะคุณดูนะไม้จริงนี่หัวราคาสูงเลย
0: บางคนต้องการแบบให้มันรู้สึกแบบว่าอารมณ์แบบอบอุ
2: ่
0: นน
2: ะ
0: แล้วก็ยังมีแบบไฟเบอร์ซีเมนต
1: ์
0: หรือว่าก็คือพวกสมาร์ทบอร์ดแต่แบบนี้หนักหน่อยนะ
1: หนักเหนียวหนักทนอึด
0: ใช้
1: ได้ทั้งภายนอกและภายในแต่ว่าถ้าจะให้นั่นก็ใช้ภายนอกได้ด้วย
0: แต่ที่อยากจะเน้นย้ำนะคือโครงคร่าวมันไม่เหมือนกันยิปซัมเมื่อกี้เราบอกว่าเป็น
1: ซีลายจ้ะ
0: ซีลายนะแต่ว่าถ้าเป็นพวกไฟเบอร์ซีเมนต์เนี่ยมันจะเป็นเหล็กชุบสังกะสีนะหรือว่ากาวไน
1: ท์ Nice.
0: นะครับก็คือถ้าไม่ใช่ว่าเราลื้อพวกยิปซัมมาปุ๊บเปลี่ยนเป็นสมาร์ทบอร์ดได้
1: บางทีโคมัน
0: ร
1: ับไม่ได้อะ
2: ค่ะ
1: ม
0: ี
1: การปกครอง
0: อะอย่างสุดท้ายนะครับจริงๆมันมีอีกหลายอย่างนะ
1: มีเยอะมีเยอะ
0: เอาเป็นประเภทแล้วกันประเภทพวกฝ้าไวนิลนะครับมันก็ออกเป็นลักษณะพลาสติกหรือว่า UPVC นะส่วนใหญ่จะใช้ภายนอกแล้วกันการ
1: ความชื้น
0: ฝนกันแล้วก็ระบายอากาศได้
1: ถูกต้องโอเคประมาณนี้เราก็ใช้กันประมาณนี
2: ้
1: ที่ใช้กันหลักๆนะแล้วก็พวกฝ้าที่ระบายอากาศได้มีรูมีร่องมีแพทเทิร์นที่เอาไว้ระบายลมตรงชายคาอะไรเงี้ยมันก็มีแยกย่อยไป
0: ครับคุ้มเลย
1: คุ้ม
0: วันนี้คือมาบ้านคุณอุ๊เนี่ยได้ซ่อมแซมฝ้า
1: หลายประเภทใช่ถูกต้อง
0: คุ้มเลยพี่สาคุ้มเลย
1: พี่สานี่คุ้มเลยโอเค
0: เดี๋ยวเราจะซ่อมให้อย่างดีครับ
2: ได้เลยค่ะขอบคุณค่ะ
3: หนึ่งส่วน
1: ปกติพูน3น้ำหนึ่ง
3: ใช่
1: น
3: ี
1: ่สามกว่าก็เราอยากให้หนึ่งหน่อยทำงานบนฝ้านะ
3: ใช่ครับ
0: ครับ
3: แต่ก่อนที่ว่าด้านบนมันเป็นปูนแห้งแล้วก็ใช้น้ำพรมนั่นแหละฟอกกี้ฉีด
1: อ๋อพรมเลย
3: ตัวเนี้ย
0: เอาว่าจะถามอยู่พอดีว่าทำยังไงให้ปูนใหม่กับปูนเก่ามันยึดเกาะกันได้ดีต้องใช้ฟอกกี้ฉีด
3: ฉีด
0: ให้มีความชื้น
3: ครับ
1: แต่ก่อนจะพรมต้องจัดการเรื่องสายไฟให้เรียบร้อยก่อนอย่าพรมไปทั้งอย่างนั้นถึงแม้ว่าจะตัดไฟไปแล้วก็ตามมันน่าจะเกิดความชื้นขึ้นมาได
3: ้
1: ห่อหุ้มใช้เรียบร้อยเอาเทปเอาเทปอะไรหุ้มใช้เรียบร้อยเน
3: า
1: ะ
3: แล้วก็มีท่อที่ผมบอกว่าจะเอาไว้ใส่สายไฟ
0: เล็กเน
3: า
0: ะ
1: เล็ก
3: แค่นี้แหละ
1: หมายถึงท
3: ่อเอ๊ะอะไรกันเนี่ย
1: คือผมก็เปิดขึ้นมาว่าเล็กเน
0: า
1: ะ
0: เฮ้ยก็ผมดูจริงๆคือ
1: ถ้างั้นเดี๋ยวผสมปูนเลยพี่อย่าง
3: ได้ได้เดี๋ยวผมผสมปูนเลยแหละ
1: อันนี้นะเรามีเกลียวสองแบบใช่ไหมพี่
3: ใช่ครับตัวนี้ตัวปาดเรียบเพราะว่ามันระยะมันอะถ้าเอาเกลียวพวกนี้ปาดอะระยะแบบ

0: ักพักแหละฮะนี่ไงมันต้องรื้อไปนี่เรากำลังติดตะขอไว้แขวนโคมไฟเข้าไปใหม่ถูกไหมพี
1: ่สวยนะเนียนอยู่นะ
0: โอ้โหไม่รู้เกิดอะไรขึ้นเลยนะ
1: แต่ต้องบอกท่านผู้ชมว่าสีฟ้านะครับคือถึงแม้ว่าเราจะมีเบอร์สีที่ได้จากโครงการแล้วเนี่ยแต่ว่าพอเราซื้อมาเนี่ยบางทีต้องเทียบสีทีนึงนะ
0: ใช่
1: ซึ่งนี่เราผ่านการผสมสีแล้วจะเทียบสีกับของจริง
0: ไม่ใช่ว่าซื้อมาใช้ได้เลย
1: ครับ
0: อาจจะมีการแบบว่าเจือสีเข้มไว้นิดนึงหรืออะไรอย่างนี้ก็ตามเพื่อให้มันได้โทนนี้จริง
1: ๆแล้วก็พี่สาบอกว่าต้องรอให้แห้งสนิทนะครับแล้วฟ้ามันก็จะดูดสีนะให้ใกล้เคียงกว่าเดิม
0: ใช่ใช่ใช่เพราะว่าบางทีทาไปตอนแรกมันจะเข้ม
1: เสร็จแล้ว
0: โอ้โห
1: เดี๋ยวจะเพิ่งลง
0: ทำไร
1: เดี๋ยวส่งให้แหม
2: สำคัญนะเนี่ยตอนนี
1: ้ครับเดี๋ยวช่วย
3: รู้สึกเหมือนกัน
1: ไปจับไว้แล้วนะจับไว้แล้วนะ
2: ครับ
3: สำคัญนะเนี่ย
1: แขวนปั๊บคือโคมไฟเนี่ยแต่ละแบบเนี่ยบางทีต้องมาดูในการยึดของมันนะฮะ
0: มันจ
1: ะไม่เหมือนกันนะถ้าหนักมากๆนี่มันต้องขึ้นไปแขวนกับโครงเหล็กเลยไหม
0: ถ้าเกิดว่ามันหลายกิโลเงี้ยแชนเดอเลียร์เงี้ยยึดกับปูน
1: คือต้องขึ้นไปยึดกับโครงสร้างที่แข็งแรงที่สุด
0: ใช่ครับพื้นปูนหรือว่าโครงเหล็กโครงหลังคา
1: อะไรอย่างนั้นเลย
0: ตัวทันๆเลยเงี้ย
1: ถ้าเป็นคานปูนก็ยึดกับคานป
0: ู
1: น
0: ถูกต้องถ้าเป็นโครงหลังคาก็ยึดกับโครงหลังคาเลยไม่อย่างนั้นมันก็จะมีความไม่ปลอดภัยอยู
4: ่ลองเทสไฟก่อนไหมฮะเดี๋ยว
0: ได้ครับ
1: มันจะมาตกม้าตายตอนเปิดไฟไม่ติดเนี่ยวันนี้เราทำฝ้าเนี่ยชั้นบนเนี่ยสำเร็จแล้วนะครับเป็นฝ้าแบบยิบซ้ำ
4: ใช่ครับ
1: สีเทียบสีเนียนตาเลย
0: เนียนอ่ะโอ้โห

0: ำบ้านนะครับปัญหาเล็กปัญหาใหญ่ก็สามารถส่งมาได้ในรายการช่างประจำบ้านนะทางเพจเฟซบุ๊กช่างประจำบ้านได้เลยนะครับใครที่มีมุมที่บ้านที่แบบรู้สึกว่าอยากจะเมคโอเวอร
1: ์ครับ
0: ส่งเข้ามาได้นะครับรูป before เราจะได้แบบมานั่งทำกันบ้านให
2: ้แล้วถ้าอยากได้แบบไหนก็ส่งรูปอ้างอิงรูปเรฟเฟรนซ์มาด้วยนะคร
0: ับใช่จะได้ทำได้ถูกใจนะถ้าเกิดว่ามุมไหนน่าสนใจน่าทำทางการเราอาจจะไปที่บ้านคุณ
2: เดี๋ยวเราจะติดต่อไป
0: พวกรายการท่านประจำบ้านทุกสัปดาห์นะครับทางอมรินทร์ทีวี HD ช่อง34ครับวันนี้ผมพี่เซฟและการท่านประจำบ้านลาไปก่อน
2: ครับสวัสดีครับอม
3: รินทร์ทีวีคนกรุงเทพยังต้องเผชิญกับปัญหามลพิษขนาด 2.5 ไมครอน
4: แล้วเราจะอยู่กันยังไง
5: มันหนักมากค่ามันสูงมาก
6: คือหายใจลำบาก
7: ทนไม่ไหวแล้ว
8: แรกๆก็คิดว่าเป็นหมอก
9: ทรมานมาก
10: หายใจขาด
11: แสบจมูกแสบคอเวลาหายใจ
12: เราจะหายใจอากาศที่ดีอย่างไร
13: ผลกระทบเนี่ยมันก็หนักหนาอยู
14: ่ดูเหมือนปัญหาหนักหน่วงเป็นวิกฤตโดยเฉพาะในพื้นที่กรุงเทพมหานคร

หารของชูการ์ไกลเดอร์นะคะชูการ์แปลว่าน้ำตาลเพราะฉะนั้นชูการ์จะชอบอาหารที่มีรสหวานอาหารหลักของเขาได้แก่ผลไม้ตามฤดูกาลทุกชนิดสิ่งที่เสริมเข้ามาและเขามีความจำเป็นที่จะต้องได้รับก็คือโปรตีนจากแมลงที่เขาจะสามารถทานได้แก่หนอนจิ้งหรีดหรือแมลงเล็กๆอื่นๆที่อยู่ตามบริเวณต้นไม้หากไม่สามารถที่เขาจะทานแมลงได้หรือเราไม่สามารถที่จะหาแมลงให้เขาทานได้โปรตีนอย่างอื่นที่เราจะเสริมได้แก่กลุ่มของโปรตีนจากไข่โปรตีนจากเนื้อไก่บ้างเล็กๆน้อยๆนะคะหรืออาจจะเป็นลักษณะของโปรตีนจากเต้าหู้ก็สามารถให้เขาทานได้เช่นกันค่ะการกินของชูการ์ไกเดอร์แต่ละตัวจะขึ้นอยู่กับนิสัยของสัตว์เลี้ยงของเราเป็นหลักแต่มีความจำเป็นที่จะต้องหาให้เพียงพอกับความต้องการของเขาหากเจ้าของคนไหนที่ไม่สามารถที่จะหากลุ่มของแมลงได้คือเรากลัวแมลงสิ่งที่เราจะสามารถนำมาเสริมแทนได้ก็คืออาหารเม็ดสำหรับสัตว์กินแมลงเข้ามาเสริมทดแทนโปรตีนให้คู่กันไปกับผลไม้หากไม่สามารถหาอาหารเม็ดสำหรับสัตว์กินแมลงได้ที่เราจะสามารถหาได้ก็คืออาหารเม็ดของสุนัขและแมวทีนี้ในกรณีการใช้อาหารเม็ดของสุนัขและแมวข้อจำกัดก็คือในชูการ์ไกเดอร์ที่อายุไม่เกิน1ปีเราสามารถให้อาหารสุนัขและอาหารแมวได้นะคะเราจะสามารถให้เพียงวันละ1เม็ดต่อตัวเท่านั้นชูการ์ไกเดอร์ที่อายุมากกว่า1ปีเราจะให้เพียงแค่ 2-3 ครั้งต่อสัปดาห์นะคะโดยให้แค่ครั้งละ1เม็ดหากให้อาหารของสุนัขและแมวมากเกินไปจะทำให้ชูการ์ไกเดอร์มีปัญหาในเรื่องของตับและไตตามมาได้ในอนาคตค่ะ

พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และผองเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้มาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะ

0: าสิ่งมีชีวิตตัวเล็กๆเหล่านี้หลายคนอาจจะคุ้นหน้าคุ้นตาค่ะเพราะว่าหลายๆชนิดก็อยู่รอบๆ บ้านรอบๆตัวของเราแต่ว่าเอาเข้าจริงๆเรากลับรู้จักเจ้าพวกนี้กันน้อยมากๆค่ะวันนี้ครูเกรียงไกรสุวรรณภักดิ์จะชวนเด็กๆไปเดินสำรวจป่าทำความรู้จักกับเจ้าแมลงกันค่ะและนี่ก็คือสมาชิกร่วมสำรวจของเราครั้งนี้ค่ะส่วนอุปกรณ์สำหรับการทำความรู้จักแมลงก็ต้องไม่ลืมดินสอสมุดบันทึกแว่นขยายแล้วก็กระติกน้ำนั่นเองค่ะถ้าพร้อมแล้วไปกันเลยค่ะ
1: วันนี้เรามีภารกิจสำคัญอันหนึ่งก็คือเราจะเดินไปในเส้นทางป่าข้างหน้าเราเนี่ยแล้วก็เราจะไปดูว่าเราจะเจอแมลงอะไรบ้างเราจะมาทำความรู้จักกับแมลงที่หากินกลางวันแล้วคืนนี้เราก็จะดูว่าแมลงอะไรบ้างที่ออกหากินกลางคืนหรือออกมาให้เราเจอตัวตอนกลางคืนวันนี้เราจะเดินป่าด้วยไปจนถึงกลางคืนเลยดีไหมแล้วเราเดินแล้วก็กลับมาตอนกลางคืนเลยดีไหม
2: ไม
1: ่
2: กลับมาตอนสี่ทุ่ม
1: เหรออ๋อดีไห
2: ม
1: แล้วเราจะวาดกันด้วยนะเราจะวาดรูปแมลงที่เจอเพราะว่าอันไหนเราไม่รู้ชื่อเดี๋ยวเราค่อยไปหาชื่อกันต่อนะครับว่าแมลงที่เราเจอเนี่ยคือแมลงอะไรอ่ะพร้อมไหมโอเค
0: ฟังไม่ผิดนะคะวันนี้ครูเกรียงจะพาเพื่อนของเราไปทำความรู้จักเจ้าแมลงทั้งตอนกลางวันแล้วก็กลางคืนค่ะเด็กๆทั้งบ้านอย่าลืมบันทึกไปพร้อมกับเพื่อนๆของเรานะคะ
3: วันนี้ก็จะมาดูแมลงกลางวันก่อนว่ามีอะไรบ้างมันจะมีจุดพักแล้วก็ให้เราวาดรูปเขียนชื่อแมลงอะค่ะที่เจอ
4: มาเดินป่าเดินป่ามาเก็บตัวอย่างแต่เก็บอะไรไม่ได้เพราะว่าไม่มีอุปกรณ์จับเลยครูล้อเล่นว่าจะกลับออกเนี่ยเที่ยงคืนเลยมาจดบันทึกสัตว์ต่างๆที่เจอ
0: แมลงเป็นสัตว์ไม่มีกระดูกสันหลังขนาดเล็กที่สามารถพบเจอได้ทั่วโลกทั้งบนบกใต้น้ำแล้วก็ในอากาศค่ะที่สำคัญเป็นกลุ่มสิ่งมีชีวิตที่มีจำนวนชนิดมากที่สุดในโลกส่วนแมลงที่มีชนิดมากที่สุดในโลกนั่นก็คือเจ้าด้วงปีกแข็งมีจำนวนมากถึง 300,000 กว่าชนิดเลยค่ะ
5: เตรียมพร้อมแล้ว
1: ต่อไม่เป็นไรเตรียมมา
0: เดินป่าไม่ไกลเพื่อนของเราก็ได้ทักทายกับพึ่งเข้าแล้วค่ะ
1: ไป
5: พึ่งจะต่อยเราเวลาไปเดิน
1: ถ้าไม่พึ่งมันจะต่อยเราก็เมื่อมันรู้สึกมันจะถูกทำร้ายมันจะลายหรือว่าเวลามันเข้าไปในแขนเสื้อเราอะแล้วมันออกไม่ได้มันก็คิดว่าเฮ้ยมันจะตายแล้วมันก็เลยต่อยแค่นั้นเองถ้ามันมาตอมเราเนี่ยมันแค่กินเหงื่อเฉย
5: แต่มันจะไม่ตัวเองการมากกว่าต่อยมันก็
1: จ
5: ะไม่ต่อยตรงน
1: ั้
5: น
1: ใช่มันไม่รู้หรอกว่ามันต่อยแล้วมันจะตายอ
5: ่
1: ะ
5: น่าเศร้าจริ งๆ
1: ใช่แต่ว่ามันก็ป้องกันตัวไงมันก็ไม่อยากถูกทำร้าย
6: ที่ออสเตรเลียเมื่อสักครู่นี้นอนมะพร้าวที่มาเรียนแบบพวกผีเสื้อตระการก็หวายตรงนี้เนี่ยต้องดูด้วยอันนี้ดอกเหมือนเบอร์รี่เลยนี่เหมือนเบอร์รี่เลย
1: นี่เรามีแมงมุมแมงมุมเห็นไหมแมงมุมดูดีๆนี่มันมีรูอยู่เราเห็นใยยุ่งๆเต็มไปหมดเลยแต่ว่าตัวมันจะอยู่ในช่องนี้เห็นไหมตอนนี้มันตกใจเรามันก็หลบเข้าไปข้างในเราเดินผ่านไปสักพักนะเดี๋ยวมันจะค่อยๆออกมาอยู่ตรงปากรูนี้
5: มีตัวมาติดกับดัก
1: มันอยู่ปากรูนี้
5: ครูเมื่อกี้มีแมลงบินมามันก
1: ็ใช่แล้วก็ใยที่มันสร้าง
0: แมงมุมที่เพื่อนเราเจอคือแมงมุมหมาป่าค่ะออกหากินทั้งกลางวันแล้วก็กลางคืนช่วงนี้ร้อนแล้วก็คงตกใจเสียงของเพื่อน

0: รานะคะก็เลยหลบลงไปในรูแต่ถ้าใครตาดีก็อาจจะเจอตัวได้ค่ะ
1: เห็นไหม
2: ไหนอะคะ
1: นี่ไงเกาะอยู่บนหญ้าอยู่ตอนนี้อยู่ปากรูเลย
3: เดี๋ยวเราก็เข้าป่าตอนนี้ป่ามันตรงนี้มันยังโล่งๆอยู่ร้อนนิดนึงครับเดี๋ยวเราเข้าไปในป่าที่มันลึกขึ้นเราอาจจะเจอแมลงได้เยอะขึ้นนะตอนนี้มันยังโล่งๆอยู่นะครับเฮ้ยแต่ครูเจอตั๊กแตนนี่ครูเจอตั๊กแตนตัวจิ๋วๆนี่มีอีกตัวนะนี่นี่เห็นไหมอุ้ยเยอะเลยลองดูดีๆทั้งต้นเลยเนี่ยไหนๆเราเจอตั๊กแตนแล้วนะครูบอกไว้เลยว่าที่แน่ๆมันมี2พวกด้วยกันนะครับตั๊กแตนถูกต้องมีตั๊กแตนหนวดสั้นกับตั๊กแตนหนวดยาวนะครับเราแยกง่ายๆ2กลุ่มก่อนเนาะแค่นี้แล้วก็พอดูดีๆเนี่ยครูเห็นว่าตั๊กแตนเนี่ยบางตัวยังเป็นลูกอยู่เลยปีกไม่มีขานี่ไงตั๊กแตนเต็มเลย
2: เห็น
3: น
2: ี่กิ่ง
3: ทุกกิ่งเลยทุกกิ่งเลยดูดิ11 12 13 14แค่กิ่งนี้นะ15โอ้โห
2: 16 17 18
3: หมดนี่ไม่น้อยกว่า30ไม่น้อยกว่า30ตัว
2: 22
3: คิดว่ามันน่าจะเป็นลูกๆมันเนี่ยออกมาเพิ่งออกมาเต็มเลยเห็นไหมคือเราจะดูว่าตัวไหนที่เป็นลูกตั๊กแตนเนี่ยค
2: ือ
3: ปีกมันยังไม่คลุมท้องปีกมันยังยาวไม่เต็มที
2: ่25ตัวครู
3: ทั้งหมดเป็นชนิดเดียวกันแล้วก็เป็นตั๊กแตนหนวดสั้นเหมือนกัน
0: ตั๊กแตนมีด้วยกัน2กลุ่มหลักๆคือตั๊กแตนหนวดสั้นแล้วก็ตั๊กแตนหนวดยาวค่ะนอกจากนี้ยังมีเพื่อนที่ชื่อคล้ายกันคือตั๊กแตนกิ่งไม้กับตั๊กแตนตำข้าวแต่2ชนิดนี้ไม่ใช่ตั๊กแตนนะคะแค่ชื่อแล้วก็หน้าตาคล้ายกันเท่านั้นเองค่ะดูเหมือนเพื่อนๆของเราจะเจออะไรอีกแล้วค่ะ
2: อ
0: ัน
2: นี
3: ้มันกำลังเอาอาหารกลับไปที่รังมันเห็นป่ะในหลุมนี้เป็นตัวอ่อนของแมลงช้างครับคือแอนไลออนไงแล้วมันก็เนี่ยขึ้นไม่ได้แล้วมันเป็นหลุม
2: กี่เช่น
3: หรือเราไม่เห็นตัวแมลงช้างเพราะว่ามันอยู่ในข้างในใต้ทราย
2: เมื่อกี้มันเดินปัด
3: มันอยู่ในใต้ทรายทีนี้ถ้าเราอยากดูก็ครูขอดูตัวหนึ่ง
2: น
3: ี่ไงนี่
2: โอ
3: ้นี่คือลูกของแมลงช้างนะตัวเต็มวัยมันมีปีกบินได้เหมือนแมลงป
2: อ
3: นี่มันชอบเดินถอยหลัง
2: ขอลองจับ
3: นิ่มๆนิดนึงอ่ะนิ่มๆตัวนี้ระวังมันหนีบนะเพราะว่าเขี้ยวมันอยู่ตรงนี้ใครหยิบสมุดง่ายๆขอยืมสมุดนิดนึง
2: ขอจับ
3: นี่เราเอาวางบนสมุดเราก็จะเห็นง่ายขึ้น
2: ทำไมอ่ะเพราะว่าอะไร
3: นี่ไงเห็นไหมอ่ะเห็นไหมมันเดินถอยหลังมันชอบเดินถอยหลัง
2: หัวมันเหมือนกิ้งกือ
3: มีเขี้ยวเห็นไหมเขี้ยวแล้วเนี่ยเดินถอยหลัง
0: ดูกันชัดๆอีกทีนะคะที่เพื่อนเราเจอคือตัวอ่อนแมลงช้างค่ะช่วงเป็นตัวอ่อนแบบนี้ก็จะอาศัยอยู่ในทรายหรือว่าดินละเอียดละเอียดเจ้าตัวอ่อนแมลงช้างจะใช้วิธีเดินถอยหลังเพื่อมุดตัวลงไปใต้พื้นทรายแล้วใช้ขากรรไกรโยนทรายขึ้นมาจนกลายเป็นหลุมซ่อนตัวอยู่ก้นหลุมดักจับเหยื่อที่เป็นแมลงขนาดเล็กอย่างมดหรือแมงมุมตัวเล็กๆกินเป็นอาหารค่ะ
4: มันกำลังรอว่าเราจะติดตามเมื่อไหร่มันจะพลิกตัวกลับทันทีเห็นไหมเราได้เชื่อกับพลิกตาพอดี
2: เราเห็นแล้วแบบ
4: ทันด้วยเหรอ
2: มันหันข้างก่อน
3: อ่ะเราไปกันอีกหน่อยไหม
2: ไม่
3: ใช่นะ
5: ที่เราเดินมาถึงกิโลนึงยังเนี่ยพันเมตรแล้วเดี๋ยว
6: เจอเป็นหลายชนิดแล้วนะว่าไปแล้วอ่ะใช่ไหม
7: ไม่ได้จะเป็นไรก
6: ับกล่องเหรอ
7: กล่องกล่องอะไร
6: นี่มาข้างนี้ครับมาข้างนี
5: ้มันเริ่มขู่เสียงมันรำคาญ
6: รำคาญที่สุดคือมันมีคลิปอยู่ที่ปลายหางนั้นไอ้ครีมข้างหน้าไม่เป็นไรนะครับเวลามันจะหนีบก็นิดนึง
2: หนีบผิดทั
6: ดแต่ว่าที่สำคัญคือมันจะงอก้นมาจิง
3: นี่ใช่ไหม
0: เดินกันมาพักใหญ่แล้วครูเกรียงบอกว่าแวะจดบันทึกแมลงที่ได้เจอกันก่อนค่ะ
5: ไม่รู้เขาบอกให้
6: โอเค
3: เอากระเป๋าวางแล้วก็เอาสมุดมาเขียนชื่อขอเขียนชื่อแมลงที่เราเจอก่อนเร็วว่าเราเจออะไรไปบ้างแล้วกันลืมเอ๊ะเราตั้งชื่อมันอะไร

0: มุมที่มันอยู่ตามพื้นแบบเนี้ยขาลายลายนะแมงมุมขาลายแล้วกันเนาะเป็นที่รู้กันระหว่างว่าแมงมุมตัวนี้เราเรียกมันแมงมุมขาลายแล้วก็ตะกั่นหนวดสั้นแล้วก็ตะกั่นหนวดยาวนะครับมีทั้งหนวดสั้นและหนวดยาวมี2ชนิดได้ใครไม่ทันตรงไหนเดี๋ยวค่อย
1: นะ
0: รู้ถึงไหนแล้วล่ะ
2: แมลงช้าง
0: ลูกแมลงช้าง
1: แมงมุมขาลาย
0: แมงมุมขาลายใช่ค่ะหมดยัง
2: ต
0: ะกั่นนำข้าวแต่ยัง
3: แมงป่อง
0: แมงป่องด้วย
1: แมงป่องเจอก่อน
0: แมงป่องมี8ขามีอะไรอีกเยอะนะเนี่ย

0: ดูเหมือนว่าครูเกรียงมีอะไรมาให้เพื่อนของเราทำความรู้จักกันอีกแล้วค่ะ
1: ในมือครูนี่ตอนนี้ครูจับแมลงตัวหนึ่งที่ถูกเข้าใจผิดทุกคนคิดว่าเจ้าตัวนี้มันคือแมงมุมเพราะขามันยาวมากมันเหมือนแมงมุมเดินโยงไปโยงมาแต่จริงๆแล้วมันไม่ใช่แมงมุมแล้วมันก็ไม่มีพิษด้วยอันนี้คือดัดดี้ลองเลกครับหรือเราเรียกในภาษาไทยว่าแมงโยงเพราะว่ามันเดินแบบ
2: ตายหรือยัง
1: มันยังไม่ตายครับเดี๋ยวๆแล้วก็สังเกตที่บอกอ่ะง่ายๆก็คือมันมีตัวกลมๆนะครับทีนี้ขาเนี่ยมันมีขาคู่หนึ่งด้านหน้าเนี่ยไม่ใช่ขาคู่หน้าสุดนะอาจจะเป็นคู่ที่สองเนี่ยมันจะยาวกว่าขาคู่อื่นนะครับมันจะยกขึ้นตลอดเวลาเหมือนหนวดเอาไว้แทนหนวดเห็นขาเล็กๆนี่ไหมข้างหน้าขาข้างนี้มันอาจจะใช้ทำหน้าที่
3: สามอันเดีย
1: วมันจะทำหน้าที่เอาเขี่ยอาหารเข้าปากดูขาตอนมันเดินแล้วเวลาเราไปเจอมันแล้วเราสังเกตนะครับว่ามันต่างจากแมงมุมตรงไหน
2: นะครับ
1: แล้วก็ดูดีๆอย่าเพิ่งไปกลัวมันอย่าเพิ่งไปทำร้ายมัน
0: ยังมีแมลงที่รอให้เราทำความรู้จักอีกเยอะนะคะแต่ครูเกรียงบอกว่าสำหรับช่วงกลางวันวันนี้พอเท่านี้ก่อนค่ะเก็บแรงไว้เดินสำรวจทำความรู้จักแมลงตอนกลางคืนกันบ้างค่ะอุปกรณ์ทำความรู้จักเจ้าแมลงกลางคืนที่ครูเกรียงและเพื่อนๆของเรากำลังช่วยกันเตรียมนี้เรียกว่ากับดักแสงไฟค่ะเป็นตัวช่วยที่จะทำให้เราทำความรู้จักกับเจ้าแมลงกลางคืนที่อยู่บริเวณรอบๆพื้นที่นี้ได้ง่ายขึ้นนั่นเองค่ะ
1: พร้อมยังวันนี้เราไปเดินดูแมลงตอนกลางวันมาแล้วนะครับเจอแมลงได้พอสมควรนะมีแมลงอะไรบ้างที่เราไม่เคยเจอมาก่อนมีไหมตัวอ่อนแมลงช้างบางคนอาจจะไม่เคยเห็นว่ามันซ่อนตัวอยู่ในหลุมทรายใช่ไหมวันนี้เห็นตัวจริงแล้วแต่ถ้าเป็นแมลงช้างเนี่ยไม่แน่นะคืนนี้เราอาจจะเจอตัวที่มันโตเต็มที่แล้วมาเกาะอยู่ที่จอผ้าที่เรากำลังทำเนี้ยที่ครูทำแบบนี้ครูเอาผ้าขาวมาขึงไว้แล้วก็เอาหลอดไฟมาเปิดไว้เนี่ย
4: นะครับ
1: มันจะดึงดูดแมลงที่อยู่รอบๆแถวนี้เข้ามานี่เป็นการที่เราดูแมลงแบบง่ายๆวิธีหนึ่งนะครับแต่ว่าเราต้องเตรียมการยุ่งยากเล็กน้อยนะไม่ใช่แมลงทุกตัวที่มันจะมาเกาะที่นี่เพราะว่าบางชนิดมันก็ไม่มาเราก็เลยต้องมีวิธีที่สองวิธีที่สองเนี่ยเดี๋ยวเราจะไปเดินดูกันทุกคนต้องมีไฟฉายนะครับมีไฟฉายงั้นช่วงนี้ให้ทุกคนไปเตรียมตัวเดี๋ยวครูว่าอีกสักตอนนี้ประมาณเกือบทุ่มนะสักทุ่มครึ่งนะเราจะไปเดินป่ากัน
3: เสร็จแล้วค่ะ
1: เอาละครับ
2: ไปอีก
1: แล้วใช่เราจะไปเดินป่ากัน
0: ระหว่างรอแมลงมาเกาะตรงจอผ้าครูเกรียงก็ให้เพื่อนๆของเราไปลองเดินป่าตอนกลางคืนเพื่อทำความรู้จักกับแมลงกันอีกรอบค่ะไปดูกันนะคะว่าจะเจออะไรกันบ้าง

0: ดูบนใบไม้ด้วยนะตามใต้ใบไม้อาจจะเจอแมลงอะไรบางอย่าง
1: อ๋อมันมีวิธีนิดนึงที่ครูยังไม่ได้บอกนะครับคือเวลาที่เราเดินกลางคืนใช่ไหมแล้วถ้าเราอยากดูโดยเฉพาะพวกแมงมุมเนี่ยตามันจะสะท้อนแสงให้เอาไปฉายแนบหูแบบนี้แล้วเราจะเห็นจุดเล็กๆเป็นเพชรอยู่ตามพื้นเนี่ยครูเห็นแล้ว1จุดใครเอาแนบหูตัวเองก็จะเห็นจะเห็นจุด
2: สมุดกินหนอนเมื่อกี้เจอหางหนีบตัวนึง
3: มามันใช่ตัวสีดำยาวๆ
2: ใช่ตัวสีดำยาวๆ
4: เ
2: ป็
4: นหางหนีบ
1: ใช่
4: เป
1: ็
4: นหนีบที่หาง
1: ใช่มันใช้ก้นมันหนีบ
3: หนีบแล้วมันเจ็บไหม
1: ก็นิดนึงแล้วมันใช้ก้นเนี่ยหนีบหนอนหนีบตัวมันเป็นแบบนี้
5: แมลงหางหนีบมีแผ่นหางที่ปลายส่วนท้องลักษณะคล้ายครีมสำหรับใช้ในการจับเหยื่อมีปากเป็นแบบกัดกินคล้ายกับตั๊กแตนหรือว่ามดค่ะมีปีก2คู่กินอาหารหลายอย่างมีข้อมูลว่าบางชนิดช่วยย่อยสลายเศษซากพืชบางชนิดช่วยกินไข่แล้วก็ตัวอ่อนของศัตรูพืชส่วนใหญ่จะออกหากินในเวลากลางคืนแล้วก็ซ่อนตัวในเวลากลางวันค่ะ
3: น
1: ้
3: องเข้าแขนเส
1: ื้อ
3: นะ
1: น
3: ี่มีอ่อนๆก็ดำปิ๊ดปี่แล้วก็ครับ
1: ขามันเป็นลายด้วยเห็นไหมขาตรงปลายขามันเป็นสีอ่อนๆ
3: นี่ตรงนี้มันเป็นสีดำ
1: โอเคปล่อยเนาะ
3: ไป
1: แล้วโอเคขอบคุณนะครับที่เราให้เราดูนานๆเราไปดูตรงนู้นอีกทีนึงนี่ว่ามีไหมดูตามต้นไม้ว่ามีไหมนี่ไงดูที่มือตันกิ่งไม้ครับนั่นเดินดูมันเรียนแบบกิ่งไม้หมดเลยนะมันแบบทั้งตัวเหมือนกิ่งไม้แห้งมาก
5: เดินสำรวจป่ากลางคืนได้รู้จักแมลงไปบางส่วนแล้วคราวนี้ก็มาดูที่จอผ้ากันบ้างค่ะคืนนี้มีตัวอะไรมาทักทายเพื่อนๆของเรากันบ้างค่ะ
1: โอ้ยนี่ใช่นี่แมลงช้างครับนี่คือตัวเต็มวัยแต่อาจจะไม่ใช่ตัวนะแต่นี่หนึ่งในแมลงช้างกลุ่มแมลงช้างปีกใสมันเหมือนแมลงปอมากแต่แมลงปอหนวดสั้นนะครับอันนี้หนวดยาวแล้วตัวนี้กัดเจ็บครับคือถ้าวาดตัวเหมือนแมลงปอแล้ววาดหนวดยาวๆเนี่ยนี่มาสองตัวเลยด้วยเหมือนแมลงปอแต่หนวดยาวนี่ไงครับ
3: ต
1: ั
3: วใหญ่
1: ไม่ยอมไม่กัดสองตัวเลย
5: จำกันได้ไหมคะตอนกลางวันเพื่อนของเราเจอกับตัวอ่อนแมลงช้างหน้าตาเป็นแบบนี้ค่ะส่วนที่เกาะบนผ้านี้คือตัวเต็มวัยค่ะเขาเกรียงบอกว่าอาจจะเป็นคนละชนิดกับที่เจอตอนกลางวันแต่ก็เป็นกลุ่มแมลงช้างเหมือนกันค่ะ
6: ถ้าตัวมันโตมกินอะไรครับพวกนี้
1: มันจะกินแมลงอื่นนะปากมันเป็นปากแบบกัด
6: ตั๊กแตนหรือว่า
1: ใช่เหมือนตั๊กแตนแต่ตั๊กแตนกินใบไม้นะอันนี้มันน่าจะกินแมลงอื่น
3: แต่ว่าแมลงกระแตนหนวดสั้นมาชนิดม
1: ัน
3: ก
1: ิน
3: ทุกอย่าง
1: อ่ะดูปากไหม
3: ต้องจ
1: ับ
3: ป
1: ี
3: กอ่ะ
1: ใช่เพราะว่าจับปีกจะช่วยให้มันไม่บาดเจ็บครับปากมันก็เป็นปากแบบกัดเหมือนแมลงปอเหมือนแมลงปอครับปากแบบแมลงปอหนวดยาวมาก
7: อันนี้แมลงช้างอันนี้พวกมวนอันนี้เป็นมอสเหยื่อของไวชมพูนี่เป็นพวกกุฏิส่วนพวกตัวเล็กๆนี่เป็นเพะครับสนุกมากเจอตอนที่หนูนับมาตอนนี้ได้34ชนิดแล้วก็ถือว่าเยอะนะครับแต่ถ้าอยู่ทั้งคืนได้จะเยอะกว่านี้หลายเท่าครับ
1: นี่ครูจะให้ดูอันนี้ก่อนแป๊บนึงนี่ปากที่มันเป็นท่อแหลมๆเห็นไหม
8: ปิดไฟเลยปิดไฟ
1: นี่ปาก
8: ฉายอ่ะปิดไฟ
1: ปากที่มันเป็นท่อแหลมๆเนี่ยตรงกลางอกเนี่ยตัวนี้เป็นตัวผู้ที่ทำเสียงได้เพราะว่าตัวเมียมันจะไม่ทำเสียง
3: แล้วทำไมตอนนี้มันไม่ทำเสียง
1: ตอนนี้มันตกใจอยู่มันตกใจอยู
3: ่
1: เห็นปากแล้วปากของมวนทั้งหมดนะครับเป็นพวกเดียวกันกับพวกจักรจันทร์ทั้งหมดเลยนะครับแล้วก็ทุกตัวมีปากแหลมๆแบบนี้หมดเลยเอาไว้เจาะอาจจะเจาะสัตว์อื่นอาจจะเจาะเปลือกต้นไม้จักรจันทร์พวกนี้มันก็เจาะเปลือกต้นไม้ทะลุไปดูดกินน้ำจากต้นไม้ที่อยู่ภายในต้นไม้ตัวผู้มันจะทำเสียงแข่งกันที่เราได้ยินเหมือนเสียงมอเตอร์ไซค์ใช่ไหมมันคือมันทำเสียงแข่งกันตัวไหนเสียงดีที่สุดก็จะได้จับคู่ผสมพันธุ์

0: ตัวเมียก็จะมาเลือกนะว่าตัวไหนเสียงหล่อเสียงดีมีปีกกี่คู่ครับจักรจันทร
1: ์
0: 2คู่เหมือนกันนะเนี่ยมีคู่หลังอยู่นี่สั้นมากอีกคู่หลังสั้นมากชีวิตของจักรจันทร์เนี่ยส่วนใหญ่แล้วมันอยู่ในดินนะครับบางชนิดอยู่ในดินนานมากเป็น10ปีนะจนกระทั่งมันพร้อม
1: มันเป็นสัญชาตญาณใช่มั้ยเผื่อว่าโอ้ฉันโตพอแล้วก็จ
0: ะใช่ฉันโตพอแล้วกินอาหารที่อยู่จากรากไม้น้ำจากรากไม้ข้างล่างใต้ดินมาพอแล้วแล้วมันก็ถึงเวลามันก็ขึ้นมาลอกคราบสุดท้ายแล้วมันก็บินขึ้นมาบินได้

0: ตอนกลางวันอะค่ะมันต้องขึ้นเขาลงเขาแต่พอตอนกลับเนี่ยค่ะเหนื่อยมากเลยร้อนมากเลยสนุกมากเลยค่ะได้เข้าป่าด้วยชอบแมงมุมค่ะเมื่อคืนไปเดินแล้วแมงมุมหมาป่าเยอะมากเลย
1: แมลงมันซับซ้อนด้วยค่ะยังไม่มีใครเข้าใจมันทุกชนิดแล้วก็คนพบใหม่ทุกเดือนทุกอาทิตย์แบบนี้ค่ะก็แล้วแต่คนชอบครับกลางคืนจะเจอแมลงอีกพวกหนึ่งกลางวันก็จะเจอแมลงอีกพวกหนึ่ง
2: บางทีถ้าเรารู้จักเราก็อาจจะอนุรักษ์ได้คิดว่าถ้าเราไม่มีแมลงช่วยผสมพันธุ์ผสมเกสรพืชเนี่ยพืชจะตายหมดสัตว์กินพืชตายกินเนื้อตายตามแล้วมันก็จะส่งผลมาต่อเราทำให้เราตายสูญพันธุ์
3: นี่เป็นเพียงการทำความรู้จักแมลงเบื้องต้นนะคะอย่างน้อยๆเราก็ได้รู้แล้วว่าแมลงมีทั้งออกหากินในตอนกลางวันแล้วก็ตอนกลางคืนเป็นสิ่งมีชีวิตที่มีมากที่สุดแล้วก็อย่างที่เพื่อนเราบอกนะคะแมลงมีความสำคัญต่อระบบนิเวศถ้าโลกนี้ไม่มีแมลงแน่นอนค่ะว่าจะต้องส่งผลกระทบต่อธรรมชาติแล้วสุดท้ายก็ส่งผลกระทบต่อชีวิตของเราด้วยนั่นเองค่ะ

โลกของเรามีสิ่งมีชีวิตมากมายหลากหลายชนิดโดยใช้เวลาวิวัฒนาการมานานนับหลายร้อยล้านปีความหลากหลายของสิ่งมีชีวิตหรือที่เรียกว่าความหลากหลายทางชีวภาพ Biodiversity คือการมีสิ่งมีชีวิตนานาชนิดนานาพันธุ์ในระบบนิเวศอันเป็นแหล่งที่อยู่อาศัยซึ่งมีมากมายและแตกต่างกันทั่วโลกความหลากหลายทางชีวภาพสามารถจัดแบ่งออกได้เป็น3ลักษณะคือ 1. ความหลากหลายของชนิดพันธุ์หมายถึงจำนวนชนิดที่มีอยู่ในแหล่งที่อยู่อาศัยนั้นๆเช่นเราสามารถพบเห็นความแตกต่างระหว่างพืชและสัตว์แต่ละชนิดไม่ว่าจะเป็นสัตว์ที่อยู่ใกล้ตัวเช่นสุนัขแมวและนกหรือสิ่งมีชีวิตที่อยู่ในป่าเขาลำเนาไพรเช่นเสือช้างม้ากวางลิงชนีและหมีพื้นที่ธรรมชาติเป็นแหล่งที่อยู่อาศัยของสิ่งมีชีวิตที่แตกต่างหลากหลาย 2. ความหลากหลายของพันธุกรรมคือสิ่งมีชีวิตชนิดหนึ่งอาจมียีนที่แตกต่างกันออกไปเป็นสายพันธุ์ต่างๆตัวอย่างเช่นข้าวที่เรารับประทานกันเป็นประจำก็ยังสามารถแบ่งออกได้เป็นข้าวเจ้าข้าวเหนียว 3. ความหลากหลายของระบบนิเวศคือความซับซ้อนของลักษณะพื้นที่ที่แตกต่างกันในแต่ละภูมิภาคของโลกเมื่อประกอบกับสภาพภูมิอากาศลักษณะภูมิประเทศทำให้เกิดระบบนิเวศหรือถิ่นที่อยู่อาศัยของสิ่งมีชีวิตที่แตกต่างกันไปซึ่งความหลากหลายทางชีวภาพนั้นมีความสำคัญต่อมนุษย์อย่างมากทั้งในด้านอุปโภคบริโภคที่เอื้อต่อปัจจัยในการดำรงชีวิตให้แก่มนุษย์เช่นนำมาประกอบอาหารสกัดเป็นยารักษาโรคนำเส้นใยมาทอเป็นเครื่องนุ่งห่มนำวัตถุดิบมาทำเป็นแหล่งที่อยู่อาศัยและสิ่งก่อสร้างการใช้ประโยชน์ในรูปแบบเชื้อเพลิงในประเทศไทยมีการศึกษาและการเก็บรักษาพันธุ์พืชชนิดต่างๆไว้ซึ่งจะทำให้เราสามารถปรับปรุงพันธุ์พืชให้มีลักษณะที่เหมาะสมกับภูมิอากาศและภูมิประเทศของไทยได้อย่างไรก็ตามการใช้ประโยชน์จากความหลากหลายทางชีวภาพจำเป็นต้องมีการจัดสรรและเลือกใช้อย่างเป็นระบบที่เหมาะสมเนื่องจากสิ่งมีชีวิตต่างๆในระบบนิเวศเป็นทรัพยากรธรรมชาติที่สามารถสูญเสียหรือหมดไปจากแหล่งที่อยู่อาศัยในระบบนิเวศได้เช่นการตัดไม้ทำลายป่าการปล่อยสารพิษลงในแหล่งน้ำธรรมชาติการใช้ประโยชน์จากความหลากหลายทางชีวภาพจึงควรมีการดูแลเพื่อให้เกิดการพัฒนาอย่างยั่งยืนไม่ให้เกิดการสูญเสียทรัพยากรชีวภาพอย่างสูญเปล่าและไม่ก่อให้เกิดการสูญสิ้นของชนิดหรือสายพันธุ์รวมไปถึงการอนุรักษ์ดูแลรักษาให้คงอยู่สืบไป

0: ใจพลังบวก Positive Mind กับพี่อ้นพี่บาทพิมพ์เมและน้องอัดในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติเพื่อการศึกษาสำหรับกลุ่มคนพิการและประชาชนทั่วไปในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน
1: สวัสดีครับวันนี้พวกเราทุกคนจะได้มาร่วมมือร่วมใจกันเพื่อเรียนรู้หลักการการช่วยเหลือเกื้อกูลกันในยามที่เราต้องเจอกับภัยพิบัติทางธรรมชาติกันนะครับ
2: เอ้ยช่วยด้วยตะครับ
1: ปกป้องเป็นอะไรไหมนี่ก็อีกเรื่องที่ต้องระวังเพราะสัตว์มีพิษต่างๆเขาก็จะมากับน้ำเนอะ
2: ดีนะที่ปกป้องใส่ชุดเอี้ยมไม่งั้นแย่แน่เลย
3: ขวัญเอ้ยขวัญมานะปกป้อง
0: เรียนรู้เรื่องการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติการเตรียมตัวก่อนเกิดการรับมือระหว่างเกิดและการจัดการหลังการเกิดภัยพิบัติรับชมทั้ง8ตอนในรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือได้ทางช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:01 น.และทางช่อง DLTV 15เวลา 5:45 น.ออกอากาศรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือ1 ตุลาคมนี้เป็นต้นไป

ในช่วงประมาณสักเดือน2เดือนที่ผ่านมาเนี่ยก็จะมีคนที่เอาข่าวที่เกี่ยวกับการใช้ครีมบางอย่างทำให้ผิวขาวขึ้นแต่ว่าไปเจอว่าครีมนั้นเนี่ยผสมสารบางชนิดที่มีคุณสมบัติในการฟอกขาวหรือบางอันผสมในน้ำยาซักผ้าอยู่ในครีมในความเห็นส่วนตัวของหมอนะคะอันแรกที่สุดคือ1สมมุติถึงแม้เราผสมไอสารพวกนี้ลงไปในครีมจริงๆอ่ะมันไม่ได้ทำให้ผิวขาวขึ้นมาได้หรอกสารพวกนี้มันเป็นสารที่ระคายเคืองเพราะฉะนั้นถ้าเราเอามาทาลงบนผิวโดยตรงแทนที่ผิวจะขาวผิวจะถลอกซะมากกว่าเราไม่น่าจะสามารถใช้ครีมกลุ่มพวกนี้ได้อย่างปลอดภัยอันที่2คือเท่าที่ทราบคือมีกระทรวงสาธารณสุขเนี่ยได้มีส่งหน่วยออกมาทดสอบครีมในกลุ่มนี้แล้วเราไม่เจอว่ามีสารฟอกขาวที่สารขจัดคราบต่างๆอยู่ในครีมอันนั้นจริงๆเพราะฉะนั้นเนี่ยพวกนี้ไม่น่าจะเป็นความจริงหรือถึงแม้เป็นความจริงก็ไม่น่าจะทำให้เกิดผลให้ผิวขาวขึ้นมาได้มีเครื่องสำอางอยู่หลายอย่างที่มีการโฆษณาว่าทาแล้วเนี่ยทำให้ผิวขาวขึ้นหมอคิดว่าในกลุ่มพวกนี้มีความเป็นไปได้ซึ่งในครีมพวกที่โฆษณาว่าทำให้ผิวขาวแบ่งออกเป็น3กลุ่มกลุ่มแรกก่อนคือผสมสารที่มีคุณสมบัติในการกันแดดได้เพราะฉะนั้นมันก็เหมือนกับเวลาเราทาครีมอันนี้ลงไปบนผิวเรามีครีมกันแดดเคลือบอยู่บนผิวด้วยผิวเราเวลาไม่โดนแดดไปนานๆผิวก็จะดูขาวขึ้นอันนี้เป็นเรื่องปกติแต่พวกนี้จะใช้เวลานานเป็นเดือนขึ้นไปกลุ่มที่2จะเป็นกลุ่มที่มีคุณสมบัติในการลอกผิวอย่างเช่นพวกกรดผลไม้เพราะฉะนั้นเนี่ยกลุ่มพวกนี้เวลาทาเนี่ยคนไข้จะรู้สึกมันจะยิบยิบบนผิวนิดๆเป็นแป๊บนึงแล้วจะหายไปกลุ่มพวกนี้ส่วนใหญ่จะมีคุณสมบัติในการลอกผิวให้มันบางลงพอผิวเราดูบางลงมันก็จะทำให้ดูเหมือนผิวมันใสขึ้นเพราะว่าความหมองคล้ำที่อยู่ด้านบนมันจะหายไปครีมในกลุ่มที่3ที่มักจะอยู่ในเครื่องสำอางพวกนี้จะมีฤทธิ์ในการยับยั้งการสร้างเม็ดสีคือเซลล์ของคนเราเนี่ยมันจะสร้างเม็ดสีให้เป็นสีคล้ำๆพอเราทำให้เซลล์พวกนี้สร้างเม็ดสีน้อยลงสีผิวก็จะดูเหมือนขาวขึ้นสารพวกนี้มีหลายอย่างค่ะยกตัวอย่างเช่นอาบูตินลิโคริสหรือบางทีเป็นโคจิกแอซิดพวกนี้เนี่ยเวลาทาลงบนผิวจะไม่รู้สึกแสบๆไม่รู้สึกแบบเหมือนคันๆหรือยิบๆเหมือนครีมในกลุ่มที่2แต่กลุ่มพวกนี้ก็จะมีฤทธิ์ทำให้ผิวเนี่ยสีค่อยๆจางลงแต่ทั้งหมดที่พูดมาเนี่ยที่ผ่านอย.แล้วไม่มีครีมอันไหนเลยที่ทาแล้วขาวได้ในวัน2วันทุกอย่างใช้เวลาเป็นเดือนหมดแต่ถ้าคุณทาครีมอันไหนที่แบบว่าทาปุ๊บหูแล้วอยู่ๆรู้สึกว่าผิวมันขาวปุ๊บขึ้นมาภายในเวลา 3-4 วันอันนี้ให้ต้องสงสัยแล้วว่าเอ๊ะมันเป็นสารอันตรายประเภทไหนบ้างหรือเปล่าอย่างเช่นอาจจะเป็นสารประหลอดได้ไหมซึ่งพวกนี้เนี่ยถ้าทาลงบนผิวแล้วดูดซึมเข้าสู่ร่างกายมีอันตรายถึงชีวิตได้จริงๆยังมีสารอยู่อีกตัวนึงที่เป็นที่นิยมใช้แต่ตัวเนี้ยไม่สามารถผสมในเครื่องสำอางได้เพราะว่าผิดกฎหมายก็คือกลุ่มที่เป็นไฮโดรควินอนพวกนี้เนี่ยในระหว่างที่ใช้ทั้งหมดจะต้องอยู่ในการดูแลของหมอหมอจะต้องเป็นคนสั่งและจะต้องเป็นคนดูเนื่องจากเป็นสารที่ทำให้ผิวขาวขึ้นได้จริงแต่มีผลข้างเคียงเยอะเพราะฉะนั้นต้องอยู่ในการดูแลถ้าสมมุติว่าเราสงสัยว่าสารเนี้ยจะมีไฮโดรควินอนอยู่วิธีการง่ายๆก็เอาครีมอันเนี้ยมาจะวางบนกระดาษทิชชู่ก็ได้เสร็จปุ๊บแล้วหยดน้ำสบู่ลงไปหรืออาจจะเป็นน้ำผงซักฟอกก็ได้กลุ่มพวกนี้เนี่ยถ้าโดนด่างตั้งทิ้งไว้สักประมาณ 5-10 นาทีมันจะเปลี่ยนสีเป็นสีน้ำตาลจากครีมขาวๆเนี่ยมันจะเปลี่ยนเป็นออกเหลืองๆน้ำตาลเห็นได้ชัดส่วนสารประหลอดเนี่ยถ้าเวลาที่เราจะเอามาทดสอบอันนี้ต้องใช้ของแพงหน่อยต้องเอาทองคำแท้มาทดลองเอาครีมเนี่ยถูลงบนทองอาจจะเป็นแหวนทองสร้อยทองอะไรก็ได้ถูไปสักพักหนึ่งภายใน 5-10 นาทีครีมก็จะเปลี่ยนสีเหมือนกันออกเป็นสีเข้มขึ้นอาจจะเป็นสีน้ำตาลบางทีออกเป็นสีดำเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเราทำการทดสอบอย่างนี้แล้วเนี่ยแล้วเราเจอว่าครีมเปลี่ยนสีได้เนี่ยเราก็จะรู้ว่าในครีมนั้นเนี่ยมีสารที่ไม่ปลอดภัยอยู่

หน้าร้อนแบบนี้ใครๆก็คงจะนึกถึงทุเรียนนะครับแต่ทุเรียนเนี่ยบางคนอาจจะชอบกลิ่นที่มันแรงๆปลาร้าปลาร้าเลยแต่บางคนเนี่ยครับแม้แต่กลิ่นน้อยๆก็ยังไม่ชอบแล้วจะมีวิธียังไงที่จะทำให้คนที่ไม่ชอบทุเรียนเนี่ยได้ลองชิมสมูทตี้ทุเรียน

จากการทดลองเมื่อสักครู่นี้ถ้าลองให้ดื่มสมูทตี้ทุเรียนโดยปิดจมูกจะเห็นว่าผู้ที่ทดลองนะครับจะไม่สามารถจะบอกได้ว่าสิ่งที่กำลังรับประทานเข้าไปนั้นน่ะคือสมูทตี้ทุเรียนเพราะตอนนี้ผู้ทดลองกำลังรับรสชาติของทุเรียนผ่านการรับรสโดยลิ้นผ่านการรับผิวสัมผัสโดยตัวรับสัมผัสที่อยู่ในปากรวมทั้งผ่านตัวรับอุณหภูมิที่อยู่ในปากว่าร้อนหรือเย็นเท่านั้นปัจจัยที่สำคัญจริงๆคือตัวรับกลิ่นซึ่งอยู่ในจมูกซึ่งตอนนี้ถูกปิดกั้นลงเมื่อเปิดจมูกปุ๊บเขาจะได้กลิ่นทุเรียนจากสมูทตี้ทุเรียนทันที

0: ทุเรียน
1: แค่นี้ก็รู้แล้ว
2: การที่เราดื่มสมูทตี้ทุเรียนแล้วทำให้ได้กลิ่นของทุเรียนเนี่ยเป็นเพราะว่าในช่องปากกับโพรงจมูกของเราเนี่ยมีช่องที่ต่อเนื่องเชื่อมโยงกันอยู่บริเวณคอหอยนะครับเพราะฉะนั้นถ้าเราดื่มอะไรเข้าไปถ้าเรากินอาหารอะไรเข้าไปเนี่ยก็จะมีสารให้กลิ่นที่ฟุ้งออกมาจากอาหารหรือว่าเครื่องดื่มนั้นไปถึงตัวรับที่อยู่ในโพรงจมูกนั่นแปลว่าถ้าเราปิดจมูกสารเคมีเหล่านั้นไม่สามารถที่จะขึ้นไปถึงตัวรับที่อยู่ในโพรงจมูกได้ลองสังเกตง่ายๆคนที่เป็นหวัดและมีอาการคัดจมูกเขามักจะบอกว่าอาหารที่เขากินนั้นอ่ะมันไม่อร่อยขาดรสชาติหลักๆแล้วคือเขาไม่สามารถที่จะได้กลิ่นของอาหารเหล่านั้นต่างหากที่ทำให้เขารู้สึกว่าอาหารนั้นมันไม่มีรสชาติถ้าเรารับรสผ่านลิ้นอย่างเดียวสิ่งที่เราจะบอกได้ว่ามันคือทุเรียนเราคงจะบอกได้เพียงรส5รสเท่านั้นคือเปรี้ยวหวานเค็มขมและอูมามิพอพูดถึงอูมามินี่หลายคนอาจจะสงสัยจริงๆแล้วเป็นรสที่ค้นพบโดยนักวิทยาศาสตร์ชาวญี่ปุ่นเมื่อประมาณ100กว่าปีที่แล้วอูมามิเนี่ยแปลว่ารสกลมๆซึ่งอูมามิเนี่ยจะเป็นลักษณะของการที่ให้รสเปรี้ยวหวานเค็มและขมเนี่ยรวมเข้ากันได้แล้วก็รู้สึกกลมๆขึ้นมาปัจจัยที่ทำให้คนชอบหรือไม่ชอบทุเรียนเนี่ยนะครับหลักๆน่าจะเป็นกลิ่นนอกจากกลิ่นแล้วอาจจะมีเรื่องของผิวสัมผัสหรือ texture เข้ามาด้วยครับนอกจากกลิ่นนอกจากผิวสัมผัสแล้วคงจะต้องกลับไปดูที่ประสบการณ์ครั้งแรกในการกินทุเรียนนะครับว่าประสบการณ์นั้นมันดีหรือไม่ดีถ้าครั้งแรกในชีวิตเลยที่ได้กินทุเรียนนะครับและทุเรียนนั้นเป็นทุเรียนที่ทั้งเละทั้งเหม็นเขาก็จะจำภาพจำประสบการณ์นั้นเอาไว้ว่าเขาอาจจะไม่ชอบเพราะฉะนั้นเมื่อได้กลิ่นทุเรียนอีกมันก็จะไปดึงภาพมันกลับมาแล้วก็จะรู้สึกว่าทุเรียนเนี่ยเป็นสิ่งที่ไม่น่ารับประทานเอาซะเลยแต่ถ้าประสบการณ์ครั้งแรกของการกินทุเรียนเนี่ยเป็นประสบการณ์ที่น่าจดจำนั่นคือเป็นทุเรียนเนื้อดีเป็นทุเรียนที่มีกลิ่นกำลังดีเขาก็จะจำภาพนั้นเอาไว้เมื่อได้กลิ่นทุเรียนอีกเขาก็จะนึกถึงภาพที่ดีๆประสบการณ์ที่ดีๆกับทุเรียนแล้วก็จะรู้สึกอยากจะกินทุเรียนอีก

ข่าวที่คนสนใจอยู่ขณะนี้ก็คือการระบาดของโรคติดเชื้อทางเดินหายใจที่เกิดจากเชื้อโคโรนาไวรัสชื่อย่อของโรคนี้ขณะนี้ที่คนเรียกกันก็คือ MERS-CoV เดิมอยู่ที่ซาอุดิอาระเบียแต่ตอนนี้คนเกาหลีไปติดมาแล้วก็เกิดการติดต่อกันนะครับเกิดการระบาดทีนี้เขาจะต้องติดตามคนที่สัมผัสผู้ป่วยที่จะติดตามดูเขาป่วยไหมเพื่อที่จะให้การรักษาได้ทันท่วงทีแต่นี้ก็เลยเป็นข่าวที่คนตื่นตกใจกันทั่วโลก MERS-CoV หรือ MERS-CoV เนี่ยเป็นคำย่อ Middle East Respiratory Syndrome Middle East ตะวันออกกลาง Respiratory ก็คือระบบทางเดินหายใจซินโดรมก็กลุ่มอาการแล้วเกิดจากเชื้อโคโรนาไวรัสโคแล้วก็ตัว V กลุ่มอาการของโรคทางเดินหายใจที่เกิดขึ้นในตะวันออกกลางอาการนะครับก็จะมี2ส่วนส่วนหนึ่งคืออาการของการติดเชื้อเช่นมีไข้ปวดเมื่อยตามตัวคล้ายๆเราเป็นหวัดแต่นี้ส่วนของทางเดินหายใจคือเชื้อพวกนี้เวลาเราติดเข้าไปเนี่ยส่วนใหญ่ก็ลงไปถึงปอดเลยเพราะฉะนั้นก็จะมีอาการเหนื่อยหายใจไม่ทันระบบการหายใจล้มเหลวออกซิเจนในเลือดไม่พอเพราะว่าเนื้อปอดนี่มันอักเสบมากนะครับทำให้การแลกเปลี่ยนก๊าซที่มันทำไม่ได้ถ้าเป็นรุนแรงก็เสียชีวิตได้คือกลุ่มเสี่ยงนั่นคือกลุ่มที่ต้องไปสัมผัสโรคณขณะนี้คงต้องบอกว่าเป็นผู้ที่เดินทางไปทางประเทศทางตะวันออกกลางถ้าเกิดไปแล้วไม่ระมัดระวังเลยก็จะติดได้การติดเชื้อทางเดินหายใจโดยเฉลี่ยแล้วส่วนใหญ่จะประมาณ14วันถ้าเราถามประวัตินั่นก็คือสมมติวันนี้ไม่สบายวันที่1แล้วมาหาหมอจะถามว่าในช่วง2สัปดาห์ที่ผ่านมาไปต่างประเทศไปที่ไหนมาหรือเปล่าโรคโคโรนาไวรัสไม่มียาฆ่าเชื้อโดยเฉพาะรักษาตามอาการนอกนั้นก็จะเป็นการรักษาภาวะแทรกซ้อนต่างๆจนทั้งร่างกายได้กำจัดเชื้อทิ้งไปได้แล้วให้การดีขึ้นเองเชื้อนี่เป็นเชื้อทางเดินหายใจเพราะฉะนั้นการติดต่อมันจะเป็นฝอยละอองเวลาคนไข้ไอจามออกมาเนี่ยแล้วเป็นฝอยละอองแล้วเราหายใจเข้าไปเราก็จะติดไข้หวัดมันกลายพันธุ์ตลอดเวลาเพราะฉะนั้นผมจึงแนะนำว่าเราต้องฝึกให้เป็นนิสัย1คือการใส่หน้ากากอนามัย2คือการล้างมือหรือทำความสะอาดมือสม่ำเสมอคนที่ป่วยเนี่ยจะต้องใส่หน้ากากอนามัยเพื่อป้องกันไม่ให้เชื้อของตัวนั้นออกมาสู่บรรยากาศภายนอกเพราะไม่งั้นคนข้างเขาติดได้เพราะพวกนี้เป็นฝอยละอองที่ขนาดใหญ่พอมาติดตรงนี้ปุ๊บมันก็จบละและเดี๋ยวพอมันแห้งเชื้อก็ตายเสร็จแล้วก็ต้องล้างมือสม่ำเสมอเพราะเวลาเราไอเราจามเนี่ยบางทีมันเหลือปิดปากนี่นะเชื้อติดมือเราส่วนคนรอบข้างทำไงฮะอย่านั่งประจันหน้าในระยะใกล้ชิดถ้าจำเป็นจะต้องคุยกันหรืออะไรเนี่ยก็หันข้างๆหรืออยู่ห่างเกิน1เมตรอันนี้ก็จะปลอดภัยแล้วแล้วหลีกเลี่ยงการเดินทางไปในสถานที่ที่กำลังมีการระบาดของโรคการใส่หน้ากากอนามัยเลือกใช้แบบที่มันกันน้ำได้พอสมควรแต่ถ้าเป็นผ้าเลยนี่คงไม่ค่อยดีนะเพราะถ้าเป็นผ้ามันจะดูดซับน้ำกันไม่ได้แต่ส่วนใหญ่มันเราต้องการป้องกันฝอยละอองเล็กๆซึ่งหน้ากากอนามัยที่เขาออกแบบมาเนี่ยเพียงพอแล้วเวลาเราใส่หน้ากากอนามัยนั้นอย่าจับตรงข้างหน้าตรงนี้ต้องจับข้างหลังเพราะไม่งั้นถ้าจับตรงนี้ปุ๊บมือเราเปื้อนอีกเราก็แพร่เชื้อได้เลยเราติดนะเพราะฉะนั้นจับข้างหลังแล้วพอถอดเสร็จแล้วก็ต้องล้างมือทำความสะอาดมือ

เมื่อไหร่ที่เรามีไข้แล้วมีอาการเหมือนหวัดจะต้องแจ้งเจ้าหน้าที่หรือแพทย์ที่เราไปรักษาว่าที่เรามีอาการแบบนี้คือการบอกเนี่ยจะทำให้การดูแลรักษามันดีขึ้นคือทุกวันนี้เราเป็นไข้หวัดจะอยู่แล้วนะครับก็เราก็ฝึกปฏิบัติเรื่องไข้หวัดนี่แหละให้คุ้นชินคนเป็นไข้หวัดใส่หน้ากากอนามัยล้างมือบ่อยๆคนที่อยู่ร่วมบ้านร่วมที่ทำงานกับคนที่เป็นไข้หวัดก็ล้างมือบ่อยๆอย่านั่งประจันหน้าคุยกันระยะห่างพอสมควรปฏิบัติอย่างนี้ให้เป็นนิสัยครับแล้วไม่ว่าโรคจะเป็นซัมเมอร์โคลเป็นไข้หวัดนกเป็นอะไรไข้หวัด2009อะไรมาเนี่ยโอกาสที่ท่านจะติดนี่จะน้อยมากนะครับ

การที่คนอยากหน้าอกฟูเนี่ยนะครับถือว่าเป็นความสวยที่คิดเองวิธีที่คนรู้สึกว่าง่ายๆสุดอยากจะทำไม่ต้องเจ็บตัวไม่อะไรคือกินยาอาจจะมีเห็นขายกันตามทั่วๆไปว่ากินยาแล้วหน้าอกโตขึ้นอะไรต่างๆพวกนี้นะครับก็ต้องบอกว่าเป็นความเชื่อซะมากกว่าความจริงถามว่ายาพวกนี้มีส่วนประกอบอะไรนะครับส่วนใหญ่แล้วจะเป็นส่วนประกอบของฮอร์โมนถามว่าทานแล้วจะทำให้หน้าอกโตขึ้นมาได้ไหมจากคัพ A เป็น C เป็น D ได้ไหมคงเป็นไปไม่ได้ครับมีคนบอกว่ากินยาคุมกำเนิดแล้วจะทำให้หน้าอกโตขึ้นเป็นไปได้ไหมต้องบอกว่าเป็นไปได้แต่ว่ายาคุมกำเนิดชื่อก็บอกแล้วว่าเขาผลิตมาเพื่อคุมกำเนิดไม่ได้ผลิตมาเพื่อเพิ่มขนาดหน้าอกนั้นการที่หน้าอกขนาดเพิ่มขึ้นเนี่ยอาจจะเพิ่มขึ้นเกิดจากผลข้างเคียงของยาคุมกำเนิดเท่านั้นเองวิธีถัดมานะครับคือวิธีการตบหน้าอกอาจจะได้ยินบางสำนักเนี่ยรับตบรับนวดเพื่อบอกว่าตบแล้วโตขึ้นแน่นอนนะครับลองคิดภาพนะครับอยู่ๆเรามาตีเนื้อเราเนี่ยอยู่ๆเรียกให้มันโตขึ้นมาบวมอย่างเงี้ยเป็นไปไม่ได้นะครับซึ่งบวมส่วนใหญ่เนี่ยอาจจะเป็นการบวมน้ำซะมากกว่านะครับคงไม่ใช่ว่าตีจากคัพ A กลายเป็นคัพ C คัพ D หรือจาก30เป็น32 36 38คงเป็นไปไม่ได้แบบนั้นสุขว่าวิธีการตบหน้าอกก็ทำให้หน้าอกโตใหญ่รูปทรงสวยงามแบบถาวรเนี่ยเป็นไปไม่ได้นะครับมีหนำซ้ำจะได้ผลเสียด้วยซ้ำคือผิวหนังอาจจะถูกการกระตุ้นการดึงยืดจนกระทั่งกล้ามเนื้อช้ำของหน้าอกแล้วมีผลเสียตามมาภายหลังก็เป็นได้อีกหนึ่งวิธีการที่นิยมกันมากก็คือการฉีดหน้าอกนะครับที่ฉีดเนี่ยเป็นสารแปลกปลอมการที่ฉีดปริมาณมากไปขนาดนี้เนี่ยจะเกิดผลแทรกซ้อนคือการแตกทะลุออกมาหรือว่ามีการไหลออกไปที่อื่นเกิดการกลายเป็นก้อนแข็งอยู่ในเต้านมซึ่งในระยะยาวแล้วเนี่ยถือว่ารักษาได้ยากมากในหลายๆรายเนี่ยถึงกับต้องตัดหน้าอกทิ้งไปเลยก็มีวิธีที่เป็นมาตรฐานในปัจจุบันนะครับก็คือการเสริมด้วยถุงเต้านมเทียมนะครับซึ่งตัวถุงเต้านมเทียมเองเนี่ยมีอยู่หลายรูปทรงหลายขนาดถุงเต้านมเทียมนะครับข้อดีก็คือว่าการที่เราใส่เข้าไปแล้วเนี่ยเกิดผลอะไรที่เราไม่พึงประสงค์เนี่ยส่วนใหญ่แล้วเราสามารถแก้ไขได้การที่เราใส่ถุงเต้านมไปเนี่ยไม่ใช่ว่าอยากจะใส่เท่าไหร่ก็ได้มันมีข้อจำกัดอยู่ด้วยความหนาของผิวหนังความหนาของเนื้อเต้านมความกว้างของหน้าอกสิ่งต่างๆเหล่านี้เนี่ยล้วนแต่เป็นข้อจำกัดในการเลือกขนาดของถุงเต้านมทั้งสิ้นเพราะฉะนั้นไม่ถูกต้องที่เชื่อว่าใส่ยิ่งใหญ่ยิ่งดีใส่ยิ่งใหญ่ยิ่งเก่งใส่ยิ่งใหญ่ยิ่งอยู่ได้นานไม่จริงนะครับการผ่าตัดเต้านมเนี่ยไม่ใช่การผ่าตัดครั้งเดียวในชีวิตเพราะฉะนั้นเต้านมที่เสริมไปวันนี้บอกโอ้สวยจังสวยได้1ปี2ปี5ปีข้างหน้า10ปีข้างหน้าอาจจะเปลี่ยนไปได้นะครับถุงเต้านมเทียมอาจจะมีอายุการใช้งานของเขาต้องเปลี่ยนเมื่อมีปัญหา10ปี15ปี20ปีข้างหน้าต้องเปลี่ยนเมื่อมีปัญหาเพราะฉะนั้นอย่าคาดหวังว่าเต้านมผ่าครั้งนี้แล้วจะดีตั้งแต่วันนี้ไปจนถึงตลอดไปไม่มีทางนะครับการที่จับซิลิโคนก้อนหนึ่งยัดเข้าไปเนี่ยใครๆก็ทำได้คำถามคือใครที่จะทำให้คุณอย่างปลอดภัยที่สุดเพราะฉะนั้นแล้วถ้าเกิดอยากสวยด้วยปลอดภัยด้วยต้องหาข้อมูลว่าแพทย์ที่ทำเนี่ยอยู่ในสมาคมวิชาชีพที่เชื่อถือได้จริงไหม

้าพูดถึงเฮียคุณนึกถึงอะไรสำหรับโลกโซเชียลปัจจุบันนะครับมีประเด็นฮิตอยู่ประเด็นหนึ่งก็คือการพาเฮียไปเดินห้างครับถามว่าผิดไหมผิดครับเพราะว่าเฮียเนี่ยเป็นสัตว์ป่าคุ้มครองซึ่งสัตว์ป่าคุ้มครองเนี่ยจะต้องห้ามซื้อห้ามล่าห้ามค้าขายห้ามครอบครองและเพาะพันธุ์ยกเว้นได้รับอนุญาตครับแต่ตัวที่เดินอยู่ในห้างเนี่ยไม่ใช่เหี้ยครับมันเป็นซาวานามอนิเตอร์ซึ่งเป็นสัตว์เลี้ยงชนิดพิเศษนะครับซึ่งมันใกล้เคียงกับตัวเหี้ยมากแต่ไม่ใช่เหี้ยในประเทศไทยครับ

0: ึ่งหลายคนเข้าใจว่าสัตว์ตระกูลนี้เนี่ยมีพิษและสกปรกจริงไหมจริงครับแต่ไม่ใช่ทั้งหมดเนื่องจากว่าสัตว์เลื้อยคลานทุกชนิดก็จะมีเชื้อซาโมเนล่าซึ่งเป็นเชื้อประจำในสัตว์เลื้อยคลานอยู่แล้วซึ่งเชื้อนี้ก่อให้เกิดอาการท้องเสียได้ในคนถ้าจับแล้วไม่ล้างมือส่วนเรื่องพิษนั้นเราก็สามารถพบได้ในสัตว์เลื้อยคลานบางชนิดครับยกตัวอย่างเช่นเจ้าตัวมังกรโคโมโดนะครับแต่ว่าตัวเหี้ยในประเทศไทยและเจ้าซาวานามอนิเตอร์ที่อยู่ในคลิปนั้นไม่มีพิษครับ
1: เหมือนเด็กหัดว่ายน้ำอ่ะ
2: แ
1: ต่พิก
2: นิ่มมากอ่ะ
1: เหมือนเด็กหัดว่ายน้ำอ่ะแต่พิก
0: อีกคลิปหนึ่งที่มีคนกำลังพูดถึงในปัจจุบันก็คือการที่อาจารย์จิตกิจบนสัตวแพทย์จากมหาวิทยาลัยมหิดลนั้นไปพบเหี้ยที่อยู่ในน้ำแล้วเหี้ยตัวนั้นเนี่ยมีอาการหงายท้องแล้วก็หมุนกลิ้งอยู่ในน้ำโดยปกติแล้วอาการเหล่านี้เนี่ยจะไม่พบในเหี้ยปกติเราก็ทำการย้ายเหี้ยตัวนี้เนี่ยมาที่โรงพยาบาลสัตว์แล้วก็ทำการตรวจวินิจฉัยพบว่าเหี้ยตัวนี้มีอาการลำไส้อักเสบมีแก๊สในกระเพาะและลำไส้เยอะผิดปกติรวมทั้งมีการติดเชื้อในทางเดินอาหารครับและทีมสัตวแพทย์ได้ทำการสันนิษฐานว่าอาจจะเกิดจากการที่เหี้ยได้ไปกินอาหารที่ไม่เหมาะสมและจากการที่เราใช้ชีวิตในปัจจุบันมีการทำอาหารมีการทิ้งเศษสิ่งปฏิกูลและรวมถึงการเลี้ยงสัตว์ต่างๆบริเวณบ้านนั้นก็เป็นสาเหตุโน้มน้าวทำให้เหี้ยในธรรมชาติขึ้นมากินสิ่งของเหล่านี้เนื่องจากเหี้ยในธรรมชาตินั้นเป็นสัตว์ที่อยู่ในกลุ่ม scavenger ซึ่งหมายถึงสัตว์ที่เก็บกินสิ่งปฏิกูลรวมถึงเศษซากสัตว์ชนิดต่างๆครับถ้าพูดถึงเหี้ยสิ่งหนึ่งที่คนทั่วไปคิดขึ้นมาก็คือสิ่งที่ไม่เป็นมงคลซึ่งสิ่งที่ไม่เป็นมงคลนี้เป็นสิ่งที่เหี้ยทำหรือเป็นสิ่งที่มนุษย์สมมุติให้เหี้ยเป็น
3: แป้งสามารถที่ทำให้เกิดการติดไฟได้อย่างไรปฏิกิริยารุนแรงทีเดียวโอกาสเกิดขึ้นได้ไม่มากแต่เมื่อเกิดขึ้นแล้วก็ต้องเรียนรู้เอาไว้ต้องมี3ปัจจัยหลักกับอีก2ปัจจัยย่อยทำให้เกิดการระเบิดของฝุ่นที่เรียกว่า dust explosion เหตุการณ์การเกิดเพลิงไหม้ที่นิวไทเปวอเตอร์พาร์คเนี่ยเหตุการณ์ที่มีผู้บาดเจ็บและค่อนข้างจะสาหัสเกินกว่า500คนแล้วก็มีการเสียชีวิตด้วยจุดเริ่มต้นเนี่ยมาจากการใช้ผงแป้งที่เติมสีเข้าไปลักษณะการใช้ก็คือใช้เครื่องเนี่ยที่เป็นลมพ่นออกมาทำให้เกิดการสร้างบรรยากาศในงานดนตรีตอนกลางคืนปัจจัยที่ทำให้เกิดโศกนาฏกรรมครั้งนี้เนี่ยมี3ประการหลักกับ2ปัจจัยย่อยปัจจัยหลักคือ1มีออกซิเจนออกซิเจนในทั่วไปเนี่ย 21% ของบรรยากาศ2มีเชื้อเพลิงก็คือฝุ่นแป้งเนี่ยที่พ่นออกไปสามคือมีแหล่งพลังงานความร้อนหรือประกายไฟนะครับอย่างน้อยต้องมีประมาณสัก500องศาในกรณีนี้อาจจะเป็นการที่เกิดจากไฟฟ้าสถิตหรือเกิดจากประกายไฟจากมอเตอร์ก็แล้วแต่อีก2ปัจจัยย่อยก็คือฝุ่นผงที่ติดไฟได้ไม่ใช่ว่าจะติดไฟได้เองมันต้องมีความหนาแน่นของฝุ่นผงเหล่านี้ในอากาศมากเพียงพอแต่ถ้าเกิดน้อยๆก็ไม่ติดไฟหรือมากเกินไปที่เป็นก้อนๆก็ติดไฟยากเช่นเดียวกันนอกจากมีความหนาแน่นที่สูงนะครับมันจะต้องอยู่ในบริเวณใดบริเวณหนึ่งอย่างจำกัดเมื่อเกิดประกายไฟเกิดขึ้นในที่นี้นะครับจะมีการเผาไหม้ในเบื้องต้นก็จะเกิดแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์และน้ำแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์กับน้ำเนี่ยก็จะเกิดการขยายตัวพร้อมๆกับอุณหภูมิที่กระจายไปเกิดการระเบิดของฝุ่นที่เรียกว่า dust explosion ภายในเวลา10วินาทีเนี่ยมันก็กระจายไปทั่วบริเวณและทำให้ฝุ่นผงที่ตกลงมาเนี่ยเนื่องจากมีความดันก็จะฟุ้งกระจายขึ้นไปอีกทำให้มีการไหม้ขึ้นมาอีกครั้งหนึ่งทำให้เกิดการสันดาปครั้งที่2 3 4ต่อเนื่องไปเรื่อยๆและยิ่งหลายๆครั้งก็ยิ่งมีความรุนแรงมากขึ้นเพราะว่าจะมีทั้งความดันและมีความร้อนเหตุการณ์นี้จบในเวลาประมาณ30วินาทีเพราะว่าพอผงฝุ่นหรือผงแป้งหรือฝุ่นแป้งที่ติดไฟได้มันหมดมันก็จบนะครับความร้อนก็อาจจะหายไปด้วยความรวดเร็วแต่ความร้อนที่ภายในไม่กี่วินาทีเนี่ยมีที่อุณหภูมิประมาณ400หรือ500องศาขึ้นไปก็เพียงพอที่จะทำให้ผิวหนังด้านนอกเนี่ยเกิดการสูญเสียในกรณีนี้เนี่ยต้องเข้าใจว่าถ้าเกิดก้มลงต่ำเพื่อหนีความร้อนเนี่ยมันไม่เหมือนไฟไหม้ทั่วๆไปที่ควันต่างๆอยู่ข้างบนแล้วก็ข้างล่างยังพอมีออกซิเจนยังหนีได้บ้างคราวนี้มันเหมือนกับทุกอย่างเนี่ยมันเผาขึ้นมาทั้งหมดโอกาสที่จะหนีรอดลำบากมากการกระโดดลงไปในน้ำก็อาจจะเป็นการแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าในระดับนึงแต่วิธีการดีที่สุดก็คือหลีกเลี่ยงกิจกรรมในลักษณะนี้สิ่งที่เราเรียนรู้จากโศกนาฏกรรมที่เกิดจากไฟไหม้ที่มีต้นเหตุจากฝุ่นผงผู้ที่นำวัตถุหรือผงต่างๆที่อาจจะติดไฟได้เนี่ยควรจะศึกษาข้อกำหนดต่างๆหรือคุณสมบัติต่างๆของมันในเบื้องต้นและควรจะต้องระมัดระวังว่าถ้าเกิดเหตุการณ์แล้วควรจะทำยังไงวัยรุ่นทั่วไปที่ยังมีจิตใจที่สนุกสนานอยู่นะครับเลี่ยงการที่เข้าไปในการจัดที่อาจจะดูไม่ได้มาตรฐานนักนะครับรักษาชีวิตไว้สนุกไปนานๆเลี่ยงออกมาซะก่อนที่จะเกิดอุบัติเหตุ

ผมว่าเราโดนหลอกมากกว่าเหมือนกับว่ามีผู้ผลิตผู้จำหน่ายเราก็คือเหยื่อการที่เราไปจัดฟันแฟชั่นเนี่ยเนื่องจากวัสดุที่ไม่ได้มาตรฐาน

เกิดการอักเสบการติดเชื้อพอติดเชื้อแล้วเราไม่ได้รับการรักษาใดๆในที่สุดมันก็ลุกลามแล้วอาจจะไปสู่กระแสเลือดก็ทำให้เกิดปากเน่าอย่างนี้ครับก็เวลาที่เรามาจัดฟันนะครับคุณหมอเขาจะต้องใส่ตัวแบร็กเก็ตติดไปที่ตัวฟันแต่ละซี่แล้วก็ยึดลวดด้วยโอริงที่เป็นสีซึ่งสิ่งเหล่านี้ต้องอยู่ในปากของเราเป็นระยะเวลาอย่างน้อยก็ 1-2 ปีตัวแบร็กเก็ตเองถ้าเป็นแบร็กเก็ตที่ไม่ได้มาตรฐานเนี่ยก็ไม่ได้ผ่านการชุบอบหรือว่าการที่นำมาใช้ในช่องปากก่อนที่จะนำเข้ามาใช้ก็ต้องมีการฆ่าเชื้อทำให้ปลอดเชื้ออย่างลวดที่นำมาใช้เนี่ยถ้าเกิดเขาเอาลวดที่อยู่ในท้องตลาดที่เขาเอาไปนำไปร้อยลูกปัดเอาอะไรมาใช้ในปากเราเนี่ยนอกจากมันจะเป็นสนิมหรือว่ามันอาจจะมีโลหะอะไรรั่วไหลออกมามีตะกั่วสารโครเมียมอะไรต่างๆสิ่งเหล่านี้อยู่ในปากเราเป็นเวลานานมันก็ค่อยๆสะสมมันก็เป็นพิษยางที่เราไปซื้อที่ไปเปลี่ยนสีเองเนี่ยเราลองคิดถึงยางที่มัดหนังสติ๊กที่บาดตรงนั้นเราคิดว่าในนั้นมีสารอะไรบ้างที่มันจะรั่วไหลออกมาขนาดเราไปมัดปากถุงเองเนี่ยเรายังได้กลิ่นที่มันเหม็นแล้วมาอยู่ในช่องปากเราเป็นเดือนๆหลังจากนั้นสีมันก็จะจางลงสีที่อยู่ในยางเนี่ยครับที่มันจางที่มันซึมรั่วไหลออกมาในปากเราเนี่ยมันก็สะสมอยู่ในร่างกายเราในที่สุดมันไปสะสมที่ระบบขับถ่ายมันก็จะเกิดเป็นพิษที่ตับที่ไตอันตรายที่เราเอาเครื่องมือที่ไม่ได้มาตรฐานเนี่ยครับมาอยู่ในปากของเราเนี่ยเราก็เห็นว่าอย่างเช่น1คือเหงือกอักเสบปากบวมหรือว่าฟันนี่อาจจะถูกเคลื่อนโดยผิดตำแหน่งศพกระแทกก็เกิดฟันตายหรือแม้กระทั่งที่เคยมีข่าวใน 2-3 ปีก่อนก็มีเสียชีวิตเนื่องจากติดเชื้อเข้าไปในกระแสเลือดก็การจัดฟันนะครับเดี๋ยวนี้เป็นแฟชั่นไปแล้วเวลาเพื่อนเขาติดเราก็อยากเห็นอยากมีเปลือกมีอยู่ในปากเหมือนกันส่วนใหญ่ก็เป็นตามกระแสสังคมการจัดฟันจริงๆนะครับวัตถุประสงค์ก็เพื่อแก้ไขความผิดปกติของฟันที่อาจเช่นฟันเหยินฟันยื่นฟันซ้อนเกฟันห่างฟันไม่สบกันหรือแม้กระทั่งคางเบี้ยวคางยื่นพวกนี้เราสามารถช่วยให้เขาสามารถสบฟันได้ตามปกติแล้วก็พูดชัดมีความสวยงามแต่สำหรับคนที่มีฟันดีอยู่แล้วเนี่ยก็ไม่จำเป็นจะต้องไปดัดฟันเพราะว่าสิ่งที่เรามีอยู่ก็คือธรรมชาติเป็นสิ่งที่ดีที่สุดการดัดฟันเถื่อนเนี่ยเสี่ยงต่อชีวิตคือไม่มีใครตายเพราะจัดฟันปกติแต่มีคนตายเพราะจัดฟันแบบเถื่อนแบบไม่ได้มาตรฐานแล้วก็ไม่มีใครตายถ้าไม่ได้จัดฟันคือถ้าเราทำกับทันตแพทย์แล้วก็อย่างน้อยเราก็วางใจได้ระดับหนึ่งว่าทันตแพทย์ย่อมให้การรักษาที่ดีกับเราในกรณีที่เราติดไปแล้วแล้วเราไม่แน่ใจว่าสิ่งที่เราอยู่ในปากเราเนี่ยเป็นวัสดุที่ได้มาตรฐานหรือไม่เราก็ดูจากอาการมีระคายเคืองไหมมีปวดแสบปวดร้อนหรือเจ็บหรืออะไรไหมแล้วเราก็ควรไปพบทันตแพทย์เพื่อให้ประเมินถ้าเกิดมีอาการเหล่านี้เกิดขึ้น

0: เปิดพื้นที่การสื่อสารสีสันจากเนื้อหาที่หลากหลายมุมมองความคิดสร้างสรรค์เพื่อสร้างการเปลี่ยนแปลงรายการที่ร่วมมือกันในการผลิต C-Space พื้นที่สื่อพลเมือง
1: นี่คือเรื่องราวจากบ้านของเราจากมุมมองของเราจากการผลิตของเราเราเป็นคนตัวเล็กๆที่มีความรู้สึกบางอย่างกับสิ่งที่เกิดขึ้นรอบตัวเราบันทึกเรื่องราวเราเก็บเกี่ยวถ้อยคำเราร้อยเรียงและส่งต่อสิ่งเหล่านี้ด้วยปรารถนาที่จะเห็น

การงอกงามในบ้านของเราที่นี่บ้านเราทีมเต่ามูเราเป็นกลุ่มผู้ผลิตชาวกะเหรี่ยงที่เชื่อในพลังแห่งการสื่อสารเพื่อสร้างความเข้าใจในเรื่องราวของคนชายขอบช่วงปลายปีพ.ศ. 2556ที่ผ่านมาพวกเราเคยเดินทางไปยังรัฐกะเหรี่ยงประเทศพม่าเพื่อถ่ายทอดเรื่องราวเกี่ยวกับการศึกษาของเด็กๆที่ต้องหนีภัยกันสู้รบภายในประเทศและต้องกลายเป็นผู้พลัดถิ่นภายในประเทศตนเองนี่เป็นอีกครั้งที่เราเดินทางกลับไปเยือนรัฐกะเหรี่ยงเพื่อไปร่วมงานปีที่66ของการปฏิวัติสหภาพกะเหรี่ยงและไปดูว่า4ปีหลังมีกระบวนการพูดคุยสันติภาพในประเทศพม่ามีอะไรเปลี่ยนแปลงบ้างในพื้นที่ที่ถูกเรียกว่าแบล็กโซนหรือพื้นที่สงคราม

0: จุดเริ่มต้นจากชายแดนตะวันตกของประเทศไทยที่มีแม่น้ำเมยและสันลวินกั้นเป็นพรมแดนพวกเรากำลังเดินทางข้ามเส้นพรมแดนปลายทางของเราคือหมู่บ้านเดบุนุพื้นที่กองบัญชาการกองพลที่5ของกองกำลังปลดปล่อยประชาชนกะเหรี่ยงตลอดช่วงหลายปีที่ผ่านมาพื้นที่แห่งนี้ไม่ใช่เรื่องง่ายนักสำหรับคนภายนอกที่ต้องการเดินทางไปเยือนเพราะสถานการณ์ในพื้นที่มีความเสี่ยงที่จะเกิดการปะทะระหว่างกองทัพรัฐบาลกับกองกำลังกลุ่มชาติพันธุ์ในพื้นที่ได้ตลอดเวลาเราใช้เวลาเดินทางด้วยเรือกว่า4ชั่วโมงและที่นี่คือจุดเริ่มต้นของการเดินทางบนแผ่นดินรัฐกะเหรี่ยงจากจุดนี้เดิมเราต้องใช้เวลาเดินเท้า1วันเต็มเพื่อไปยังหมู่บ้านเดบุนุแต่เมื่อ4ปีก่อนทางสหภาพกะเหรี่ยง KNU กองพลที่5ได้พัฒนาเส้นทางโดยมีการตัดถนนเข้าไปยังพื้นที่ตอนนี้เราใช้เวลาเพียง4ชั่วโมงกว่าเพื่อไปยังที่หมายระหว่างทางที่เราผ่านมีชุมชนเล็กๆตั้งอยู่ตลอดทางและบางชุมชนมีอายุมากกว่า100ปี
1: เอซัวซัวอุบานี่แหละขอถูดอดดู
2: ซัวก็เมื่อมกปะฝาละก
1: ็งั้นโอเผ่เพล่ะ
0: จากการเดินทางตลอดทั้งวันของพวกเราก็มาถึงที่พักชั่วคราวที่เตรียมไว้สำหรับแขกที่มาร่วมงานในครั้งนี้ที่นี่เราได้พบกับพี่น้องกะเหรี่ยงกลุ่มหนึ่งที่เดินทางมาจากจังหวัดเชียงใหม่พวกเขากำลังซ้อมดนตรีเพื่อสร้างความบันเทิงให้กับงานใน

0: La chaude en bas, lui.
1: Lui, le coq là.
2: เช้าวันนี้เราเห็นผู้คนมากมายเดินทางมาร่วมงานปีที่66ของการปฏิวัติสหภาพกะเหรี่ยงซึ่งที่มาของวันการปฏิวัตินี้มีจุดเริ่มต้นหลังจากจักรวรรดิอังกฤษได้คืนเอกราชให้กับประเทศพม่าในวันที่4มกราคมพ.ศ.2491กลุ่มชาติพันธุ์ต่างๆในพม่าเริ่มมีการพูดคุยกันที่จะปกครองตนเองโดยบริหารประเทศร่วมกันในรูปแบบสหพันธรัฐแต่กองทัพพม่าในขณะนั้นนำโดยนายพลเนวินเริ่มทำการจับกุมแกนนำชาติพันธุ์ต่างๆรวมถึงผู้นำหลายคนของประชาชนกะเหรี่ยงในขณะที่กลุ่มกะเหรี่ยงพยายามเจรจากับฝ่ายรัฐบาลพม่าจนกระทั่งวันที่31มกราคมพ.ศ.2492กองทัพพม่าได้เข้าโจมตีที่ทำการ KNDO หรือองค์กรป้องกันตนเองแห่งชาติกะเหรี่ยงในเมืองอินเซงเหตุการณ์ครั้งนี้ทำให้คนกะเหรี่ยงในประเทศพม่าลุกขึ้นมาจับอาวุธและประกาศแตกหักกับรัฐบาลพม่าและกำหนดให้วันที่31มกราคมเป็นวันการปฏิวัติสหภาพกะเหรี่ยงนับตั้งแต่นั้นมาการร่วมงานนี้เราเห็นผู้นำระดับสูงของสหภาพกะเหรี่ยงเคนยูมาร่วมงานหลายคนซึ่งผู้นำคนสำคัญที่มาร่วมงานในครั้งนี้คือรองประธานสหภาพกะเหรี่ยงเคนยูและรองผู้บัญชาการทหารสูงสุดของกองกำลังปลดปล่อยประชาชนกะเหรี่ยงหรือ KNLA และพวกเรามีโอกาสได้พูดคุยกับผู้นำทั้งสองรวมถึงได้ถามเรื่องราวความเปลี่ยนแปลงว่าเกิดอะไรขึ้นบ้างตลอด4ปีที่ผ่านมานับตั้งแต่มีกระบวนการพูดคุยสันติภาพระหว่างกองกำลังกะเหรี่ยงกับรัฐบาลพม่าในขณะนี
3: ้รับอยู่นี่บ้านเนี่ยตับเชื้อประสาทเราขอเที่ยวนี่สารเลือดสูตรสารสอดคู่คู่พอพอตัวเลือดตับเชื้ออันนี้อันละอันนี้คุชิคุชิบเดี๋ยวนี่ปลาลอบีลอตอเดอะปลาสุบาโดสับาโดวิดาปลาลอเบย์ยานี่โอ้ยอันนี้นี่ปฏิบัติในมาลุระเลือแต่ครอบครัวเลือแต่ประชาชนนี่มาอาร์ทเอาไว้มันนับเป้าอาร์ตคุยคุยคุยคนนี้เด้อเว่ยประตับประชาประตับตาแค่นี้นี่อันนับเป้าไว้ระประตับตาลอติดดูท้อเด้อดูบันเนี่ยเคลียอาร์ทเคลียบูอาร์ทคนนี้นี่ประตับใบอยู่ดูท้อคนนี้ประบาปลอตาอาร์ทเย่ดอเทนนี่เป็นนับเป้าเลือสายนี่เนี่ยป้าอาการนับเป้าเลือสายนี่มาตลอดอันนนกก็เลือกคิกทุกชิคกี้ไล่เจนชิคกี้ตอนนี้ป้าสายเลือประกาศแต่ก็ตะขับประตูก็ละแล้วทำไปเช่นนี้ประกอบประตูตะขาดีเลยอักลุกเล่จ้าเลยเนี่ยป้าเราตัดสูตรตัดเลือดประกอบเตะก่อนวิลล์ขี้เนี่ยประกอบเตะซีซีมีมีเราจะตุนนอร์บลาบาตุนนอร์บลาบาเราดูแล้วเว้ยตุนไปอยู่ข้อด้านนี้คนนี้เนี่ยตัดอยู่ก่อนเลยตัดประตูตะขาเราใช้อุดซีบาตุนทบาวิลล์ตัดแบบลุ่ยเลยเพื่อกันย่อพวกก็เราจะใช้ตุนนอร์ข้าบาอักคนนี้เนี่ยตัดขี้นี่เปล่าตัวปูเนี่ยแต่เลสิยานอร์ข้าบาอุกตาตาดีนี่ล่ะพวกกระตาสักแค่ละก็เชียวสารเล่นนี่เนี่ยที่เราไอ้เต็งก่อนเนี่ยพวกประตูดักขาดพวกมาบักลูบักเล่นเนี่ยตัดมาเมียเนี่ยตัดมาเอาล็อตที่เราใช้บาคุณเนี่ยตัดล็อตเลือไปยศูโอ้จ้าล็อตนี่ให้อ่านหน่อยดิกูได้ตัดล็อตเลือไปยศูตัดเรียนเนี่ยมาคิดหน่อยดิสารเล่นก็ตัวสารเล่ขั้วชุนยาตัดพี่ดามาขั้วชุนยาตัดดูได้ยากอ๋อพระเชื่อเชื่อปลอบปลอบจานี่ล่ะมั้งตัดล็อตน้อให้อ่านหรอตัดล็อตน้อมาคิดหรอตัดล็อตน้อมาดูหรอเว้ยจานี่
2: หลังจากทราบถึงสถานการณ์ทางการทหารในพื้นที่โดยประมาณเราได้พูดคุยต่อกับซิโพราเซงรองประธานสหภาพกะเหรี่ยงเคนยูเพื่อสอบถามเกี่ยวกับสถานการณ์ทางการเมืองว่าในส่วนของฝ่ายการเมืองแล้วตอนนี้กระบวนการพูดคุยสันติภาพที่หลายคนพยายามขับเคลื่อนให้เกิดขึ้นจะเดินต่ออย่างไรในภาวะที่หลายพื้นที่ของประเทศพม่ายังคงมีการสู้รบและไม่สามารถไว้ใจได้ในสถานการณ์
4: แค่ดูดีกว่าบ้างเลยแต่เจอปัญหาแบบจากเรื่องก็ประกอบกับใจก็ที่เราประเทศจากเรื่องก็ไม่ได้ปัญหาเราเนี่ยเคลียร์ประกอบมาว่าเชื่อเลยมีอะไรทักมาว่าเหมือนชื่อคนแต่พอเป็นย้อนมาเจอตัวเราสำหรับเราสำหรับกีฬาแล้วก็เปรียบเป็นปัญหาเลยเจอแค่นี้เนี่ยก็
0: ตัวก่อนที่เราก่อนแต่ประตูที่ฝันเราเนี่ยคนเลยเนี่ยประเทศก่อนที่เวลาเพลินแต่กลับมาว่าจะทำกิจการค่ะเราจะทำกิจการค่ะก็เพื่อเอาวันคนนี้เอาไว้ตีกับผ่าก็คือถอดตัวเราจะแล้วก็มาช่วยที่ฝันเอาไว้ได้ยามี

0: เวลาทางวัดที่โวทวายดาจากตุตาต้อจากเลิศและจากตุตาข่าวแล้วนี่เดี๋ยวตรงนี้พระกบาจากบัตรชื่อซาลาวิสก็ติอากันเดินแค่สลอตตาแล้วก็แค่หนึ่งพอบวกบุตรินค่ะนี่ตอนเราก็แก้ถอยดาจากดีทับเบอร์ที่ประกอบผู้กำเนิดเด็กค่ะมาสัปดาห์กี่ดอกเลิศเนี่ยต่อไปในจักรพรรดินี้ประมาณวันที่หนึ่งค่ะอาคุณนี่ดอกเลิศก็เล่ครอบครัวกันเราสู้เหมือนกันคนหนึ่งเขาเล่าดีเลยเขาก็บอกดีเลยนะ
1: ในขณะที่ประเทศพม่ามีภาพลักษณ์เปลี่ยนแปลงในทางที่ดีขึ้นมีนักลงทุนจากต่างชาติเข้าไปลงทุนมากมายในประเทศพม่าแต่ในความเห็นของผู้นำทั้งสองกลับมองว่าการรีบเข้าไปลงทุนของกลุ่มคนต่างๆโดยการเชิญของรัฐบาลพม่าในขณะนี้อาจเป็นปัจจัยที่ทำให้เกิดปัญหาในพื้นที่เพราะแนวทางทางการเมืองยังไม่มีความชัดเจนใดๆรวมถึงอาจส่งผลกระทบต่อกระบวนการพูดคุยสันติภาพในพม่าตอนนี้เพราะความขัดแย้งที่อาจเกิดจากการลงทุนในสถานการณ์ที่ไม่แน่นอน
2: มุกโลกว่าแค่ปัดดูว่าแต่ดูแล้วกลัวรับผิดดูแค่นี้ดูไปแล้วมุกโลกว่าดูแล้วแต่เปิดแต่ช่วยลูกเบ้าว่าแล้วแต่ต้องคุ้มไหมคนนี้เนี่ยรับผิดเดี๋ยวรับผิดดูแต่เนี่ยมุกโลกว่าว่าการกลัวที่แต่ทุกแต่ตอนนี้เนี่ยมหากรพักคุ้มสิมอ่ะเอาไว้มหากรพักคุ้มยอดดูแต่ทุกแต่ตอนกลัวที่เนี่ยคนนี้มุกโลกว่าเปลี่ยนดูเพราะตอนนี้สิครอบครัวเลยประมาณนับเปิดซะเลยไปยอดตาเรตักเลดีแล้วอุดมคลัวกว่านี้คือหนูรอดูเบอร์ว่าเด้อคือหนูรอลูเบอร์ว่าเรื่องมุคลัวกว่าเคลียร์แล้วพอเมื่อสิ่งนี้รอตีเขาเด้อพอดอจะเด้อภาษาอเมริกาพอดอบาภาษาอเมริกาพอบาปภูมิมารก็เรื่องมุคลัวกว่านี้อาศัยเนื้อดีแล้วปาภูมิมารก็เท่เลยพอบาคือสิ่งนี้อ้าวมือมาเด้อพอดอภาษาเกษตรกันนี่เรามั้ง
3: เราที่นี่ตลอดเรียบร้อยวันนี้แค่นี้เราแค
1: ่ภายใต้สถานการณ์ความไม่สงบที่ยาวนานทางสหภาพและกองทัพกะเหรี่ยงมีความพยายามที่จะพัฒนาความจำเป็นขั้นพื้นฐานโดยเฉพาะเรื่องการศึกษาแอชีวาเด็กสาวกะเหรี่ยงที่เข้าเรียนในโรงเรียนคนรุ่นใหม่หรือ New Generation School ภายใต้หลักสูตรการศึกษาของ KNU เราได้พูดคุยกับเธอถึงแนวคิดและความรู้สึกในสถานการณ์ที่รัฐกะเหรี่ยงมีกระแสความเปลี่ยนแปลงมากมาย
4: ประโดนเล่นนาฬิกาอาจารย์ทีนาทีที่แล้ว
5: ยี่ดัดทีเนี่ยไอหมอกอบิยอนเนี่ยแค่เนี่ยเอ็ดเอาไว้ด่าเลยเพราะว่ากินยอกลุ่นเนี่ยแล้วก็ประตูไอ้ด่าตาดูตายาดอลบาคาร่าตาดูตายาเนี่ยว่าสิมีดูเนี่ยตีนยาเล่มาวัดหนึ่งแบบหมอมีมาวันนี้เอาไว้เอาไว้เสียสมุสีบนนี่คือสีอาร์โลคนเนี่ยเอาไว้ทุเรศตะกูดอลแค่ดูกีบวันเลยที่รู้ก็เตะแล้วแล้วก็สิกตัวถัดเดอเลยสนอคุมยิ่งมีแต่ละอาวุธภายในกุฤษก็ล้นอ่ะยิ่งมีแต่ละอาวุธภายในอาเกวตัดดูทายาหน้าเกตุโอเลเลปที่ล็อกเอาบ้านอ่ะปุตุมิสิบุนหน้าเกตีกิชาล่ะอาดูปิยอปโดเนอาเวมีแต่แบบพื้นที่เปล่าเลยกับปุตุตาคาร์ลอติลอเซเนยิ่งทีละอาวุธล้มอ่ะหน้าเกยิ่งมีกว่ากิเลปุกบันนาลาเลปุกุยเลสบะอุจิเพื่อเอเซตัดดูเนอาเวอดูเวลาเพราะว่ากุญย์ตุนเนบะภาษาตะนาเกอเอาไว้ที่ทุนเวลาเสือดอดอเมื่อไปยอดสุขเนี่ยทุนเวลาเสือดอเมื่อเวลาเอาไว้ที่อาเปลติดพันเลหิเวลากลุ่มคลีวาตาดอทุนเดสเสือดอเลยต่อคิดต่อตุนเวียต่อบัวเวนี่ดอเอาไว้มาเนื้อกิเวลาเพราะว่ากุญย์ติดพันละไปยอดดูไม่สมบัติเพื่อดินเสพเลดอลล์คินิตันยาทบุเอไม่ถือว่าตัดเสาต่อดินเพื่อว่าติดถือตัดเสาต่อดีอาคารในบุเอกินยาติดพับไม่โตกระเจาะบาปตาบันยี่ทีเลบุเอกินยาหรือดูบุกล้อมหายไปล้อมอยี่ทีดินเอาวันนี้ดูประเทศเลตัวตุนิทาตาเลเอาวันตัดสู้บุเอติดพับบ้านอ่ะบุเอกินยาหรือเนี่ยไม่ติดยาล้อตาเลไม่บุกินยาหรือเนี่ยมั้เป็นไม่กุ๊กเลสเซอร์ก็เสด็จมาแล้วถ้าเกิดเป็นหลบกุ๊กเลสเป็นตัวนี้ดาวเอดีทัดเตียวดาวว่าตัวนี้ไปยอกหรือนี่ไปดูอ่ะคุณเนรามัยส
1: ์ซอบามินเป็นเยาวชนอีกคนที่เราได้พูดคุยด้วย

0: ขาเล่าให้ฟังว่านี่เป็นครั้งแรกของเขาที่ได้เดินทางกลับมาเยือนรัฐกะเหรี่ยงเขาได้ลี้ภัยการสู้รบตั้งแต่เด็กตลอดชีวิตของเขาไปเติบโตในค่ายผู้ลี้ภัยในฝั่งประเทศไทยจนกระทั่งครอบครัวตัดสินใจลี้ภัยต่อไปยังประเทศแคนาดาตอนนี้เขาได้รับสัญชาติและเป็นพลเมืองของแคนาดาและมีโอกาสในการเดินทางเขาจึงหาโอกาสกลับมาเยือนแผ่นดินรัฐกะเหรี่ยง
1: ตาชอดเลี้ยวนี่เพื่อนที่เพื่อนดูว่าเพื่อนมีราชุดอะไรแย่ถือข้อสิบใบลำเลยโดยแบกเยอะตอนเด็กว่าที่เราตาชอดเลี้ยวตอนตาชอดเลี้ยวตอนนี้เกจีนั่นอะไรเกลี้ยดิมตอนนี้พลามาตอนที่เจ้าเลี้ยงลมเขาเริ่มเลี้ยวเลยนี่แล้วคนนี้เกี่ยวกับเราเกลี้ยดิมพลาดพลาดชีว่าแล้วมึงเกลี้ยบุตรว่าพลายอีลมตาโอกระตีเท่านี้แบกเยอะเราเลยรับเชื่อมือนี่ดีมั้งปฏิบัติสิมุติบุตรพระเราชีก็คุ้มนาดีละพะคนเนี่ยวันนี้ไม่ได้ตู้ชู้แต่ชู้เลยพอกมาตะกอราชุ่มยำผมเลยเลือกพูดเลือกชีกแล้วก็เคลื่อนเดินไปเอาไปเช็คเราตอนนี้ก็ประคุณที่ยังเด็กคนนาดีละพะเมื่อกี้ยังก็เสียดีมืดเนี่ยดีไปต่อเลยพบว่าดอกตัดสิบลีดีปากาอุดาคุยยะเลบากีบาพิลมาดอบะเพื่อเราบาราสารส่วนไปต่อได้เลยปากี้ยังก็โดนมาตะคุยได้ยังดีดีพอดีพอสามีกับผมเสียพันเลยโอ้แล้วที่ก็เพื่อนท่านจะเปลี่ยนบ้านปลีบ้านผู้อมูตเปลี่ยนตอนนี้เป็นอะไรบ้างกันเลยคุณยังเพื่อนเสียก็เอ็ดอมูมาดีเนี่ยครับ

่อนอนเราคือครอบครัวเดียวกันเผ่าเดียวกันฟักเครือเดียวกันสายลมแสงแดดแปรเปลี่ยนฟักออกดอกผลแผ่นดินแคบลงคนเพิ่มขึ้นรุกรานแก่งแย่งโลกจึงร้องไห้ญาติหญิงเอ๋ยญาติชายเอ๋ยกลับมาร่วมกินขันโตกเดียวกันเถอะกลับมาร่วมกินแกงฟักเขียวกับไก่สีขาว

สำหรับข้อมูลล่าสุดของช่วงนี้เมื่อวันที่12กุมภาพันธ์พ.ศ. 2558ที่ผ่านมาซึ่งเป็นวันครบรอบปีที่68ของสหภาพพม่าเป็นครั้งแรกที่รัฐบาลพม่าภายใต้การนำของประธานาธิบดีเต็งเซ็งได้เชิญกลุ่มผู้นำชาติพันธุ์ต่างๆเข้าร่วมงานในครั้งนี้พร้อมเชิญให้พวกเขาลงนามในกระบวนการพูดคุยสันติภาพอีกครั้งทั้ง4กลุ่มที่ได้ลงนามจากทั้งหมด13กลุ่มที่ได้เดินทางไปร่วมงานจากการทับทามของรัฐบาลพม่าในครั้งนี้ขณะเดียวกันกองกำลัง KIA ของกะชินกองกำลังเทียน LA ของกลุ่มดาอั้งในรัฐฉานรวมถึงกองกำลังโกกั้งซึ่งเป็นประชาชนพม่าเชื้อสายจีนไม่ได้เข้าร่วมงานในครั้งนี้และการสู้รบทั้งตอนเหนือของรัฐฉานบริเวณชายแดนจีนกับประเทศพม่ายังคงเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องสันติภาพในพม่าตอนนี้จึงยังเป็นภาพที่เลือนลาง

ในวันที่เราต้องเดินทางกลับภาพของเด็กๆ เสียงเพลงพลังเยาวชนและความหวังในสันติภาพยังดังอยู่ในใจของพวกเราตลอดการเดินทางกลับแม้วันนี้เราอาจไม่สามารถช่วยอะไรพวกเขาได้แต่กำลังใจและความเข้าใจในวิธีการต่อสู้ของพวกเขาคือพลังที่จะเติมเต็มกำลังใจ

0: ให้กับคนหนุ่มสาวที่ต้องก้าวเดินต่อไปเพื่อเส้นทางแห่งความหวังในสันติภาพและอิสรภาพ
1: เนี่ยประเภทแม่คนรถแห่งน้ำร้อยให้ช่วยรีบมาคนเดียวกันยังรีบ
2: ไปรอสัมภาษณ์ที่เกิน
3: ดีนะครับเมื่อกี้ขึ้นไปแล้ว
4: พูดถึงถามว่าเราเป็นคนไทยโดยกำเนิดนะครับแต่เรามีเชื้อสายกะเหรี่ยงนะครับพอเมื่อเราได้ยินข่าวจากทางนี้ตั้งแต่เด็กละตั้งแต่จำความได้เริ่มได้ยินข่าวละมีการสู้รบมีการปะทะกันโดยตลอดนะครับรู้สึกว่ามีความเป็นหัวเป็นใยเขาตลอดนะครับการที่จะได้ช่วยเขาก็คือในฐานะผมเป็นคริสเตียนผมก็อธิษฐานตัวเขานะครับหลายครั้งก็อาจจะได้มีการช่วยเหลือบ้างในด้านของปัจจัยไม่ว่าจะเป็นเสื้อผ้านะครับเสื้อผ้าที่ได้ยินว่าทางนี้เขาขาดตกเด็กๆนักมีใส่ก็เลยส่งมาบ้างครับเท่าที่ฟังก็รู้สึกได้มองกลับย้อนไปเมื่อ60กว่าปีที่แล้วนะครับก็รู้สึกว่าก็เขาไม่สามารถที่จะหยุดได้นะครับเขาต้องดำเนินต่อเพื่อต่อยอดให้กับบรรพบุรุษที่เคยเสียเลือดเสียเนื้อมานะครับเพื่อแผ่นดินตรงนี้นะครับเพื่อความเป็นอยู่ของพี่น้องที่จะดีขึ้นนะครับจะได้ไม่ต้องถูกคนที่ข่มเหงนะครับแล้วก็การหยุดยิงนี่เป็นสิ่งที่เราต้องการหยุดตั้งนานละผมทราบทั้งที่สัมผัสนะครับเพียงแต่ว่าก็มีบางครั้งที่ยังมีนะครับแบบไป
0: นี่คือเรื่องราวจากบ้านของเราจากมุมมองของเราจากการผลิตของเรา

0: คนกรุงเทพยังต้องเผชิญกับปัญหามลพิษ
1: ขนาด 2.5 ไมครอน
2: แล้วเราจะอยู่กันยังไง
3: มันหนักมากค่ามันสูงมาก
4: คือหายใจลำบาก
5: ทนไม่ไหวแล้ว
6: แรกก็คิดว่าเป็นหมอก
7: ทรมานมากหายใจขาด
8: แสบจมูกแสบคอเวลาหายใจ
9: เราจะหายใจอากาศที่ดีอย่างไร
10: ผลกระทบเนี่ยมันก็หนักหนาอยู
2: ่ดูเหมือนปัญหาหนักหน่วงเป็นวิกฤตโดยเฉพาะในพื้นที่กรุงเทพมหานคร

ปัญหาพฤติกรรมเนี่ยเกิดได้จากอะไรนะคะก็เกิดเนื่องมาจากว่าบางทีสารสื่อประสาทในสมองของน้องหมาเนี่ยแหละมันผิดปกติไปแล้วก็ทำให้เขาอาจจะมีพฤติกรรมที่มีความวิตกกังวลสูงหรือว่าอาจจะมีปัญหาเช่นก้าวร้าวผิดปกติยกตัวอย่างเช่นน้องหมาที่กลัวเสียงพลุกลัวเสียงดังกลัวเสียงฟ้าร้องโอ้ยพอเสียงฟ้าร้องมาปุ๊บน้องหมาวิ่งจู๊ดมาหาเราเลยแล้วก็มาให้เราปลอบนะคะแล้วก็หอบมากกลัวมากไม่กล้าไปที่ไหนเลยบางตัวเนี่ยที่แย่หน่อยก็คือวิ่งหนีออกจากบ้านอย่างนี้ก็ต้องปรึกษาสัตวแพทย์ปัญหาที่เราเจออีกก็อย่างเช่นว่าก้าวร้าวนะคะดุกับเจ้าของโอ้โหพอเจ้าของจะไปจับปุ๊บหันมากัดเลยหรือว่าเราทำของตกอยู่ที่พื้นกำลังจะก้มไปเก็บปุ๊บนะคะเขาก็วิ่งเข้ามากัดเราแบบนี้เนี่ยถือว่าผิดปกติคะอีกพฤติกรรมหนึ่งที่เราจะเจอได้ก็อย่างเช่นน้องหมาที่เขาไม่สามารถจะแยกจากเจ้าของได้เลยบางตัวเนี่ยก็จะเดินตามเจ้าของทั้งวันเลยนะคะไม่ว่าเราจะไปอยู่ในห้องนอนอยู่ในครัวหรือแม้กระทั่งห้องน้ำเพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาที่พอเจ้าของไม่อยู่บ้านโอ้โหคราวนี้กลัวเลยกังวลมากไม่กล้าที่จะทำอะไรก็จะนอนไม่ยอมทำอะไรไม่ยอมกินข้าวบางตัวหอบหรือว่าเห่าตลอดเวลาไม่ยอมหยุดทีนี้พอไปปรึกษากับคุณหมอคุณหมอจะแก้ไขได้อย่างไรคุณหมอก็จะดูก่อนว่ามันเป็นปัญหาพฤติกรรมจริงๆไหมแล้วก็อาจจะรักษาโดยการให้ยาหรือว่าการทำพฤติกรรมบำบัดร่วมด้วยวันนี้ก็จะเป็นการพูดถึงคร่าวๆนะคะของพฤติกรรมของสุนัขแล้วก็ปัญหาทางพฤติกรรมที่เราอาจจะเจอได้ทั้งที่แบบฝึกได้แล้วก็แบบที่จะต้องปรึกษากับคุณหมอค่ะ

0: สวัสดีครับ
1: หมออ้อยครับ
2: เฟย่าเองค่ะกลับมาพบกับรายการ Animal Speak อีกครั้งหนึ่งนะคะวันนี้เราจะไปเรียนรู้เรื่องอะไรกันเหรอคะหมออ้อย
3: วันนี้เนี่ยคุณหมอจะพาเฟย่าไปเรียนรู้ว่าถ้าเจ้าของสุนัขเนี่ยดูแลเอาใจใส่เขาสุนัขแล้วก็แมวเนี่ยจะเป็นยังไงบ้างแต่ถ้าวันใดวันหนึ่งความรักความดูแลเอาใจใส่หายไปสุนัขแล้วก็แมวเนี่ยจะเกิดอะไรขึ้นกับเขาไปงั้นเราไปดูกันดีกว่า
4: สวัสดีครับ
3: นี่พี่เพอร์ลี่นี่พี่แอนแล้วก็นี่น้องเฟย่าครับเมื่อกี้ที่เฟย่าเล่นกับสุนัขอ่ะนี่แหละเจ้าของจุดเริ่มต้นของการเลี้ยงสัตว์พวกนี้ครับมาจากไหนคร
5: ับ ก็มาจากความที่ตอนแรกเลยแค่ชอบ
3: ครับ
5: รู้สึกว่าอยากมีหมาตัวเล็กๆไว้คอยดูอะไรอย่างเงี้ยค่ะ
3: อันนี้เวลาการเลือกสัตว์เลี้ยงเนี่ยหรือว่าเลือกสุนัขเนี่ยก็ต้องเลือกให้เข้ากับไลฟ์สไตล์ของเราหรือวิถีชีวิตของเราเช่นถ้าเราอยู่บ้านที่แบบติดกับชาวบ้านเขาแบบเป็นพืชอย่างนี้ถ้าเราเลี้ยงหมาใหญ่หมาใหญ่ต้องการการออกกำลังกายเยอะเราจะไม่มีที่ให้เลี้ยงเราก็จะเห่ารบกวนเพื่อนบ้าน
2: พี่แอนกับพี่เพอร์ลี่มีน้องหมากับน้องแมวกี่ตัวเหรอคะ
6: พี่มีน้องหมา6ตัวค่ะแล้วก็น้องแมว3ตัว
3: เป็นพันธุ์อะไรบ้างครับ
6: ก็จะเป็นถ้าเป็นน้องหมาก็จะมีชิวาว่ายอร์กเชียร์แล้วก็เชตแลนด์เนี่ยค่ะถ้าเป็นแมว
7: ก็จะเป็นที่เก็บมาเลี้ยงทั้งหมดอะค่ะมีเปอร์เซียตัวหนึ่งอันนี้ก็เก็บมาเลี้ยงก็มีพันธุ์ไทย2ตัวอย่างแบบบางตัวเนี่ยที่ก่อนที่จะเอามาคือเราก็จะมีการศึกษาก่อนว่าเขามีอาการแพ้อะไรหรือว่าอาหารประเภทไหนที่เขาทานได้ทานไม่ได้อะไรอย่างเงี้ย
3: คราวนี้เนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยสุนัขพันธุ์ต่างประเทศเนี่ยน้องเฟย่ารู้ไหมครับว่าพันธุ์สุนัขที่พี่แอนกับพี่เพอร์รี่พูดมาเมื่อกี้เนี่ยมีความพิเศษยังไงบ้าง
2: ความพิเศษยังไงหรอคะ
3: หมอยกตัวอย่างให้ดูอย่างเช่นพันยอร์กเชียร์เทอเรียนะครับมันจะมีโรคอยู่โรคนึงที่พบได้บ่อยนะครับเป็นความผิดปกติแต่กำเนิดก็คือเขาเรียกว่าเป็นพอโตซิสมิกชันหรือว่าเป็นลักษณะของโรคที่ทำให้เกิดอาการชักได้ง่ายในพันนี้คราวนี้อย่างพันนี้เนี่ยโอกาสที่จะพลาดอันนึงก็คือเขาไปให้ยาบางชนิดกินอย่างเช่นยาในกลุ่มไอโวเมกตินพวกนี้ความทนทานต่อยากลุ่มนี้มันจะต่ำมากแล้วยาไอโวเมกตินกลุ่มนี้เนี่ยมันใช้ป้องกันพยาธิหัวใจบางทีก็เอาไปป้องกันเห็บหมัดซึ่งจริงๆแล้วในทางการสัตวแพทย์เนี่ยเขาไม่แนะนำให้ป้องกันเห็บหมัดโดยการใช้โอเมกตินแต่มันจะมียาพวกนี้เนี่ยที่ขายตามท้องตลาดที่ไม่ได้ทะเบียนแล้วคนก็เอาไปให้กินก็จะมีอาการเหมือนกับเป็นอัมพาตนอนเป็นผักไป5วันอาทิตย์นึงเพราะฉะนั้นต้องระวังในยาในกลุ่มนี้ในกลุ่มพวกนี้และอย่างอีกพันนึงก็เป็นพันเชื่อว่าน
7: ะฮะ
3: กลุ่มนี้ก็จะเป็นอาการเขาเรียกว่าเป็นพวกเทเคียลคอลแลปส์หรือว่าเป็นพวกหลอดลมตีบได้ง่ายนะฮะแล้วก็สุนัขพันธุ์เล็กก็จะเจอปัญหาเรื่องสะบ้าเคลื่อนอะไรได้ง่ายก็เป็นกลุ่มที
7: ่ในพันธุ์ใหญ่ก
3: ็ในพันธุ์ใหญ่จะเป็นพวกข้อสะโพกเสื่อมครับอย่างแมวเปอร์เซียเงี้ยที่เจอได้บ่อยโรคอะไรรู้ไหมครับ
2: โรคอะไรหรอ
3: โรคนิ้วมันจะเป็นนิ้วได้ง่ายเพราะว่าเวลาเขากินอาหารเม็ดเขาจะกินอาหารเม็ดแล้วกินน้ำน้อยบางครั้งเนี่ยทำให้เกิดเหมือนกับปัสสาวะเขาจะขุ่นและข้นเขาฉีกกระปิกระปอยแล้วทำให้เกิดภาวะนิ่วได้ง่าย
2: เฟย่าค่ะได้ยินว่าถ้าเกิดจมูกม้าค่ะเปียกก็แปลว่าสบายดีแต่ถ้าเกิดจมูกม้าแห้งแปลว่าไม่สบายมันจริงหรือเปล่าคะ
3: อันนั้นก็สามารถดูได้ในระดับนึงเลยก็คือโดยปกติแล้วเนี่ยสุนัขที่สุขภาพดีจมูกเขาจะมีเหมือนมีน้ำนิดหน่อยแต่ถ้าเกิดแห้งไปเลยนี่แสดงว่าอาจจะเริ่มมีไข้ละเราจะเริ่มป่วยอย่างดวงตาเนี่ยปกติจะใสแจ๋วอย่างนี้แต่ถ้าเมื่อไหร่ที่แบบมีขี้ตาก็แสดงว่าอาจจะเริ่มป่วยหรือบางที่ลีตาก็แสดงว่าอาจจะมีแผลที่กระจกตามันก็สามารถดูได้ง่ายสุดเลยดูขนฮะถ้าสุนัขที่สุขภาพดีเขาจะแต่งตัวเลียขนยิ่งแมวนี่ชัดเลยฮะแมวสุขภาพดีขนจะสวยถ้าเมื่อไหร่ที่แบบขนเอาเริ่มแบบมันๆย้อยๆหยิกๆแล้วแบบดูแบบไม่ได้หวีเหมือนคนไม่ได้หวีผมอะแสดงว่าอาจจะเริ่มป่วยแล้ว
2: อย่าบอกนะคะว่าสร้างไว้ให้น้องหมากับน้องแมวเล่นกันนะคะ
6: ก็พี่อยากสร้างไว้ให้หมาตัวเองวิ่งเล่นมีเพื่อนฝูงให้หมาว่ามีสังคมของหมาแล้วก็เผื่อแผ่ไปถึงหมาคนอื่นด้วยเราอยากเลี้ยงหมาเราให้ดียังไงให้มีพื้นที่ของหมาไงก็อยากให้หมาคนอื่นเป็นอย่างนั้นด้วย
3: คิดดูที่ไหนบ้างจะให้สุนัขเนี่ยมีโอกาสไปว่ายน้ำในสระว่ายน้ำใสๆเนี่ยเฟย่ายังอยากว่ายน้ำไหม
2: อยากมากแต่ไม่มี
3: ที่
2: ว่ายน้ำค่ะ
3: คุณพี่ก็ลงได้ลงไหมอ่ะก่อนอื่นเนี่ยเวลาถ้าจะเอาหมามาลงอะไรเงี้ยก็ต้องเช็คก่อนนะว่าหมาตัวเองเนี่ย ไม่เป็นโรคติดต่อในสุนัขนี่น่ากลัวนะเกย่าเพราะว่าบางครั้งเนี่ยแค่ไม่ทำวัคซีนประจำปีเนี่ยมันอาจจะทำให้สุนัขเนี่ยเสียชีวิตได้เลยนะวัคซีนที่ต้องทำในสุนัขมีอะไรบ้างรู้ไหมก็จะมีพิษสุนัขบ้าสำคัญที่สุดเพราะเมืองไทยเนี่ยเป็นประเทศที่ติดพิษสุนัขบ้าเยอะมากนะฮะไข้หัดสุนัขนะฮะลำไส้อักเสบ3โรคหลักๆเนี่ยที่น่ากลัวโรคพิษสุนัขบ้าสุนัขเสียชีวิตคนที่โดนกัดเสียชีวิตลำไส้อักเสบไข้หัดสุนัขเสียชีวิตสุนัขที่มาเล่นด้วยกันติดต่อกันได้เสียชีวิตเหมือนกันนะฮะเพราะฉะนั้นการป้องกันดีกว่า
2: แล้วหมากับแมวที่นี่ค่ะมันอยู่ด้วยกันแล้วมันไม่ทะเลาะกันหรอคะ
6: ไม่ทะเลาะกันค่ะแต่ว่าเราก็ต้องพิจารณาก่อนถ้าบ้านเรามีหมาก่อนแล้วเราจะเอาแมวเข้ามาเราก็ต้องดูว่าแมวกับหมาตัวนี้มันดูมีเปอร์เซ็นต์เข้ากันได้ไหมหมามีความก้าวร้าวหรือเปล่า
2: แล้วหมออ้อยมีวิธีให้หมากับแมวรู้จักกันแล้วก็รักกันยังไงหรอคะ
3: จริงๆแล้วมันมีทฤษฎีก็คือว่าการที่จะทำให้สัตว์สองตัวเนี่ยรู้จักกันก็คือสุนัขอยู่ในกรงแล้วก็ให้แมวแบบเดินเล่นก่อนรอบๆให้ทำความคุ้นเคยแล้วได้กลิ่นก่อนหลังจากนั้นปุ๊บถ้าเขาเริ่มไม่กลัวกันเริ่มแบบสุนัขก็เริ่มแบบเอามือแบบเล่นๆเลียหรืออะไรกันแล้วเนี่ยอาจจะลองปล่อยจากนอกกรงแต่ว่าเจ้าของต้องอยู่ด้วยดูซิว่าพออยู่ด้วยกันปุ๊บไม่มีกรงละเขาจะเป็นยังไงกันบ้างหลังจากนั้นถ้าอยู่ด้วยกันได้ก็ถือว่าโอเคแต่ถ้าเมื่อไหร่ที่แบบออกมาแล้วอยู่ด้วยกันไม่ได้ก็ต้องทำใจแล้วว่าอาจจะไม่ถูกกันแล้วก็อาจจะค่อยๆเริ่มอีกรอบนึงไม่ทราบว่ามันมีเหตุการณ์อะไรที่อยากจะพอแชร์ให้ฟังได้ไหมครับว่าการทำบริการตรงนี้มันมีเหตุการณ์อะไรเกิดขึ้นบ้าง
6: อย่างบางท่านเคยมีเหมือนกันบอกว่าหมามันดุกัดคนไปทั่วเลยไม่ไหวแล้วจะเอาไปส่งสถานรับเลี้ยงหรือพวกบ้านที่ส่งเคราะห์สัตว์เรารู้สึกว่าไม่ใช่หมาคือหนึ่งชีวิตที่คุณต้องรับผิดชอบเหมือนคนนะคะลูกเราเกิดมาแล้วจะดีจะเลวคือลูกเราต้องเลี้ยงเราต้องรับผิดชอบคุณอาจจะไม่พร้อมด้วยกำลังทรัพย์แต่ว่าถ้าคุณมีใจสักอย่างคุณทำได้หมดคุณไม่พร้อมกำลังทรัพย์ที่จะใช้บริการเราคุณก็หาวิธีอื่นเราแนะนำให้เรายินดีเลยไม่ต้องเป็นอะไรกันก็ได
3: ้ผมว่าความรักมันไม่ได้ขึ้นกับเงินทองนะ
6: ใช่
3: ความรักมันขึ้นอยู่กับใจมากกว่าวันนี้ผมกับน้องเฟย่าต้องขอบคุณนะครับพี่แอนกับพี่เพอร์รี่มากนะครับที่ให้เราได้มาเยี่ยมชมสถานที่ที่เกิดจากความรักเพื่อน้องหมาน้องแมวโดยตรงเลย
0: นอกจากการพาหมาและแมวออกมาทำกิจกรรมพิเศษแบบนี้แล้วการดูแลเขาอย่างใกล้ชิดด้วยความรักแม้ยามเจ็บป่วยก็เป็นสิ่งสำคัญไม่แพ้กันนะครับเดี๋ยวคุณหมอจะพาน้องๆไปพบกับผู้ที่เริ่มต้นเลี้ยงด้วยความไม่ตั้งใจแต่สุดท้ายกลับกลายเป็นความผูกพันที่มีค่าต่อเพื่อนรักสี่ขาของเราครับ
1: ตัวนี้ชื่อกะทิอายุเกือบ8ปีแล้วตอนแรกหลานเป็นคนซื้อมาไปแอบเอามาแล้วแอบเข้าบ้านด้วยนะเออเปิดมานี่หน้าแก่ตัวผอมเลยนะที่ไหนได้เอามาเขาบอกว่าเดี๋ยวเลี้ยงเองเพียงแต่ว่ากลางวันนะจ๊ะดูนิดหนึ่งก็แล้วกันไม่เป็นไรอะไรเงี้ยมันก็แก้เหงานะพูดเรื่องจริงมันก็คือว่ามันแก้เหงาหนึ่งแล้วเราก็เลี้ยงมันอ่ะก็คือเลี้ยงแล้วมันก็ต้องรักอ่ะเหมือนกับลูกอ่ะประมาณอาทิตย์หนึ่งปรากฏว่าอยู่ดีๆก็ซึมไม่กินข้าวซึมแค่วันเดียวเองนะก็เลยบอกเก๋พาไปหาหมอเหอะรู้สึกว่ามันต้องเป็นอะไรสักอย่างหนึ่งก็พาไปโรงพยาบาลพอหมอจับเท่านั้นหมอรู้เลยแค่สัมผัสเองว่าจับตรงนี้เท่านั้นเองหมอเลยรู้เลยว่าเป็นโรคภูมิแพ้ตัวเองถ้าเป็นคนก็เหมือนโรคพุ่มพวงอ่ะก็คือบางครั้งเนี่ยความผูกพันเราบอกมาไม่ถูกหรอกแต่เราถ้าเราเห็นมันเจ็บป่วยเนี่ยเราทนไม่ได้ที่จะให้มันนอนควนคางต่อหน้าต่อตาพูดเรื่องจริงอ่ะถึงเราไม่รักสัตว์มากมายแต่เขาอยู่ในครอบครัวเราก็เหมือนเป็นสมาชิกของเราในบ้านคนตัวหนึ่งใช่ป่ะเพราะว่ามันก็ต้องอยู่ผูกพันกันตลอดเพราะนั้นไม่ได้เลยเพราะนั้นเราต้องรักษามันถึงยังไงก็ต้องรักษาเพราะว่ามันก็เหมือนชีวิตหนึ่งในบ้านเราเราจะปล่อยให้มันตายได้ยังไง
4: น้องชื่อลิลลี่ค่ะอายุ3ขวบครึ่งเก็บมาเลี้ยงเพราะว่าแม่เขาโดนจับไปแล้วก็เขายังไม่หย่านมยังคลอดไม่ถึง7วันก็เลยสงสารแล้วก็เอาเขามาเลี้ยงค่ะตอนแรกไม่คิดว่าจะเลี้ยงอะค่ะแต่เพราะความสงสารพอเลี้ยงไปแล้วผูกพันแล้วก็รักค่ะอย่างที่บ้านป่วยเนี่ยจะรักษาเขาแบบดีมากและดีที่สุดจะพาไปหาหมอแบบว่าให้น้ำเกลือเช็คเอ็กซเรย์อย่างละเอียดจะดูแลเขาให้ดีที่สุดเหมือนลูกเลยอะค่ะถ้าไม่รักจริง ริงๆอ่ะไม่คิดว่าจะดูแลเขาได้ตลอดอย่างเงี้ยอย่าซื้อมาเลี้ยงดีกว่าค่ะ1ตัวเองก็สร้างบาปถ้าเอาไปปล่อย2เป็นภาระสังคม3จิตใจเขาก็น่าสงสารนะเขาถูกทอดทิ้งอะค่ะ

0: ก็มี2ที่ครับคือข้างถนนกับชาวบ้านก็ไปปล่อยวัด
1: พี่ว่าถ้าไม่อยู่วัดก็ต้องอยู่ข้างถนนนะ
2: ป้าคิดว่าไม่มีความสุขมันลำบาก
1: ถ้าคนไม่ให้เขาก็ไม่มีจะกิน
3: ก็เหมือนคนเราไม่มีบ้านก็มีใครมีความสุขครับ
4: สวัสดีครับ
5: สวัสดีค่ะ
4: เป็นยังไงบ้างเฟย่าเมื่อกี้เดินเข้ามาเห็นอะไรบ้าง
5: เฟย่าค่ะเห็นหมากับแมวค่ะแล้วมันไม่เหมือนของพี่แอมกับพี่เพอร์ลี่เลยค่ะเพราะว่าตัวที่นี่มันผอมมากเลยอะค่ะ
4: ที่นี่ก็อาจจะเป็นสุนัขแล้วก็แมวที่ป่วยอยู่เดี๋ยวถามพี่เขาดีกว่าว่าสุนัขและแมวที่นี่เนี่ยมันมาจากไหนบ้างครับ
6: ส่วนมากก็ของที่วัดเองนะคะแล้วก็มีชาวบ้านเอามาปล่อยทิ้ง
4: แล้วเห็นคนเขาเอามาปล่อยบ่อยขนาดไหนครับ
6: บ่อยขนาดไหนก็บางเดือนก็เป็น20ตัวนะคะที่มา ซึ่งคุณเรียมจะมีพี่ท่านนึงนะคะแค่เป็นคนดูแลอยู่ที่นี่บางทีก็ไปเจอมาหน้าวัดใส่กระสอบมาค่ะใส่กระสอบแล้วผูกปากอย่างดีนะคะเอาทั้งแม่ทั้งลูกอะค่ะใส่มาเอามาทิ้งไว้หน้าวัด
4: ปริมาณนี่เยอะขนาดไหนครับ
6: ตอนนี้คือแมว151ตัวค่ะสุนัขก็ประมาณ20ตัว
4: อ๋อ
6: ค่ะ
4: โหก็เยอะเหมือนกันนะฮะ
6: เยอะค่ะเยอะ
4: แล้วส่วนใหญ่แล้วที่นี่มันหมาแมวเขาเป็นอะไรบ้างครับอาการที่เจอบ่อยๆฮะ
6: ส่วนมากก็เป็นหวัดกันนะ
4: เป็นหวัด
6: ท้องเสียแล้วก็เชื้อรา
4: อ๋อนี่คือในแมว
6: ใช่ค่ะในแมวค่ะในสุนัข ก็จะเป็นเห็บหมัดจะเยอะ
4: ในเฟย่าอย่างที่พี่เขาเล่าเนี่ยคือเมื่อไรก็แล้วแต่ที่สุนัขแล้วก็แมวเนี่ยอยู่ด้วยกันเยอะ
6: ๆ
4: พอมีตัวใดตัวหนึ่งป่วยตัวที่ป่วยเนี่ยก็นำเชื้อโรคไปให้ตัวที่สุขภาพดีพอมันคุกคีกันเชื้อก็ติดไปติดมา
5: แล้วหมากับแมวที่เนี่ยค่ะเยอะมากๆแล้วเขากินอาหารอะไรแล้วมันจะกินอิ่มไหมล่ะคะ
7: อันดับแรกนะคะอาหารที่เนี่ยส่วนมากจะเป็นเงินส่วนหนึ่งของหลวงตาแล้วก็อาหารที่เหลือจากบิณฑบาตมาส่วนมากก็แล้วก็จะมีพี่มนเป็นคนช่วยหาอาหารมาสมทบ
6: แมวที่นี่จะกินอาหารอยู่ที่เดือนนึงประมาณ10กระสอบค่ะซึ่งมันก็เป็นเงินก็ค่อนข้างจะเยอะ
4: ครับ
6: แต่พอหลังๆนี่คือแมวเพิ่มปริมาณเยอะขึ้น
4: ครับ
6: พี่ก็เลยขอความช่วยเหลือจากน้องเก๋ก็ไปให้ประชาสัมพันธ์นะคะว่าเราขอรับบริจาคนะ
8: ก็คือรู้จักจากเพื่อนๆในเฟซที่ในกลุ่มรักหมารักแมวก็มีจำนวนหนึ่งเลยแบบว่าไม่รู้จะช่วยตรงนี้ได้ยังไงเห็นพอมาเห็นสภาพแมวที่นี่คือแบบมันแย่มากเก๋ก็ไม่รู้จะช่วยยังไงเนาะก็ประกาศตามเพจต่างๆโครงการเป็นน้ำใจให้แมวจรพวกทาสแมวอะไรอย่างเงี้ยก็จะแบบว่าขอให้เพื่อนๆแบบว่ากลุ่มรักหมารักแมวเนี่ยช่วยกันแชร์ด้วยนะคะเพราะว่าวัดนี้คือไม่มีใครทราบเลยว่าแมวที่นี่เยอะมากขนาดนี
4: ้ถือว่าโชคดีที่มีคนมาช่วยเหลือตรงนี
6: ้
4: เพราะถ้าไม่มีคนช่วยเหลือนี่ผมเห็นสภาพแมวแล้วก็สุนัขที่นี่ก็แบบน่าจะต้องอดตายกันเยอะเลยเพราะว่าปริมาณเยอะจริง
6: ๆเยอะค่ะ
4: เอางี้ถ้าเกิดสมมติว่ามีคนอยากจะมาช่วยบริจาคอาหารอะไรเงี้ยให้เขามาได้ยังไงครับ
6: ก็ถ้าสะดวกมาที่วัดเลยก็ได้นะคะถ้าไม่สะดวกก็จะส่งมาเป็นพัสดุตามที่น้องเขตโพสต์ไปส่งไม้มนนะคะมนก็จะเป็นสื่อกลางซึ่งเอามาให้วัดอีกทีนึงค่ะ
4: ก็ลองหาดูใน Facebook ก็จะม
6: ี
4: ขอความช่วยเหลืออยู่เป็นระยะ
6: ถูกต้องค่ะ
5: แล้วมีแมวกับหมาเยอะขนาดนี้ค่ะแล้วมันนอนตรงไหนกันหรอคะ
7: ปกติผลทำเพจเกี่ยวกับโครงการช่วยเหลือแมวอยู่แล้วก็เลยแบบว่าไปลงขอรับบริจาคสร้างโรงเรือนให้ก็ได้มามีผลตอบรับดีมากคือ
4: ครับ
5: ค
7: ่
5: ะ
7: แค่สองสามคนก็คือสร้างได้แล้วคือตอนนั้นก็คือแบบตกใจแล้วก็ดีใจมากที่มีคนไว้ใจเราให้เราแบบสร้างโรงเรือนให้แมวอย่างเงี้ยค่ะ
4: การทำงานจิตอาสาก็จะมีผมว่ามีอุปสรรคเยอะเหมือนกัน
6: เ
4: ยอ
6: ะ
4: ว่าจริงๆแล้วทุกคนที่ทำงานผมเชื่อว่าไม่มีเงินเดือนเราทำงานด้วย
6: ใจ
4: ทำด้วยใจอยากให้เพื่อนร่วมโลกเรามีชีวิตที่ดีขึ้นหมาแมวมีชีวิตที่ดีขึ้นนะคราวนี้พอทำงานจิตอาสามันก็จะมีทั้งคนที่เห็นด้วยแล้วก็คนที่ไม่เห็นด้วยคนที่เห็นด้วยก็บอกว่าเอ๊ะทำไมรับบริจาคตลอดเวลาไม่จบไม่สิ้นสักทีก็เพราะว่าปัญหามันไม่จบไม่สิ้นไง
6: ใช่
4: ไหมครับในผมก็มาถึงที่วัดละนะครับก็ในฐานะที่เป็นสัตวแพทย์เดี๋ยวก็อยากจะช่วยดูแลนะครับแล้วก็ผมไม่ได้มาคนเดียวด้วยผมพานักศึกษาคณะสัตวแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยมหิดลมาเป็นลูกมือในการ

0: ฉีดวัคซีนนะครับหยอดยาป้องกันเห็บหมัดให้เขาด้วยนะครับ
1: และตอนนี้ก็ถึงเวลาแล้วครับที่เราจะไปช่วยกันตรวจสุขภาพหมาแมวที่นี่ไปดูกันเลยครับว่าจะเป็นยังไงบ้าง
2: เยอะมากเลยเฟย่า
3: เยอะมากเลยอะค่ะ
4: ตอนนี้อะค่ะน้องๆส่วนหนึ่งกำลังทานอาหารกันอยู
2: ่ครับแล้วหมาแมวที่นี่เขาอยู่ด้วยกันอย่างนี้แหละครับเป็นปกติฮะ
4: ใช่ค่ะใช่ค่ะ
5: บางทีก็เห็นกินนมแมว
4: กินนมหมาด้วย
2: อ๋อเหรอ
5: ใช่น่ารักมากเลย
2: ก็เรียนรู้ที่อยู่ด้วยกัน
1: วิธีการหยดยาป้องกันเห็บหมัดให้กับสุนัขและแมวก็ไม่ยากเลยครับเพียงแค่หยดยาลงไปบริเวณหลังคอเท่านี้ก็เป็นอันเรียบร้อยแต่สิ่งที่สำคัญก็คือปริมาณยาที่ใช้จะต้องพอเหมาะกับน้ำหนักตัวของสัตว์ตัวนั้นนะครับและน้องๆทราบไหมครับว่าวัคซีนพิษสุนัขบ้าจะฉีดให้กับสุนัขและแมวที่มีสุขภาพแข็งแรงเท่านั้นนะครับ
4: คุณหมอคะอย่างนี้มันต้องกี่วันถึงจะหยอดเขาได้อีกครั้ง
2: โดยปกติแล้วก็เราจะหยอดทุกๆเดือนเพราะว่าเห็บหมัดเนี่ยจริงๆแล้วมันไม่ได้อยู่แต่บนตัวสุนัขนะฮะมันอยู่ที่พื้นด้วยคือวงจรชีวิตเขาเหมือนอยู่บนตัวสุนัขใช่ไหมฮะเขาจะกินเลือดผสมพันธุ์กันเรียบร้อยลงมาวางไข่ตัววางไข่เสร็จแล้วเนี่ยไข่ก็จะฟักออกมานะฮะพอฟักเสร็จปุ๊บตัวอ่อนจากไข่ขึ้นมากินเลือดสุนัขขึ้นลงตัวสุนัขเนี่ยสามครั้
4: ง
2: เพื่อครบวงจรชีวิตเขาเพราะฉะนั้นเวลาเราหยอดเนี่ยเราได้แต่ตัวบนตัวไอ้ตัวข้างล่างยังไม่ได้มันก็เลยต้องป้องกันต่อเนื่อง
4: แล้วอย่างแมวอะคะเราต้องป้องกันยังไง
2: คือแมวก็หยอดยาเหมือนกันครับแต่ส่วนใหญ่ปรสิตในแมวเนี่ยก็จะเป็นพวกหมัดแมว
4: ค่ะ
2: นะฮะอาจจะมีพยาธิมีอะไรบ้างนะครับส่วนโรคอีกโรคหนึ่งที่น่ากลัวสำหรับแมวที่ผมสังเกตเห็นเนี่ยมันมีโอกาสที่จะเป็นพวกไวรัสจริงเยอะมากเลยเพราะว่าเลี้ยงก็ยังแออัดไวรัสที่เกิดได้บ่อยแล้วก็เจอได้บ่อยในประเทศไทยก็เป็นกลุ่มพวกเขาเรียกว่าขยัดแมวภาษาอังกฤษเขาเรียกว่าฟีไลน์แพร์ลิโคพิเนียแต่ภาษาไทยเราเรียกว่าหัดแมวหัดแมวก็คือเชื้อไวรัสตัวนึงที่ทำให้แมวมีอาการนะมีอาการทางระบบประสาทอะไรเงี้ยนะครับแล้วก็อาจจะมีอาเจียนบ้างทำให้แมวไม่มีภูมิคุ้มกันแล้วก็ติดเชื้อง่ายสุดท้ายก็จะเสียชีวิตพวกนี้ติดต่อกันง่ายมากนะฮะบางตัวก็เหยียบไปในชามอาหารตัวที่เข้ามาก็เอ้ากินเข้าไปติดกันอีกนะฮะหรือบางทีสัมผัสกันแล้วแมวก็เลียแต่งตัวเข้าไปก็ติดกันอีกเพราะฉะนั้นเนี่ยมันเป็นโรคระบาดที่น่ากลัวการป้องกันทำได้อย่างเดียวเลยคือฉีดวัคซีน
1: นอกจากพี่ๆจิตอาสากลุ่มนี้แล้วยังมีหน่วยงานหลายหน่วยงานที่ให้ความสำคัญและแก้ปัญหาหมาแมวจรจัดอย่างเป็นระบบอีกด้วยครับ
6: ศูนย์ควบคุมปัญหาน้ำโรคสัตว์ของกรมปศุสัตว์นะครับที่นี่เรามีหน้าที่รับผิดชอบในการควบคุมประชากรสุนัขและแมวนะครับโดยการผ่าตัดทำหมันและการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสัตว์ป่าให้เราให้บริการฟรีนะครับวันหนึ่งก็มีพี่น้องประชาชนนำสุนัขแมวเข้ามารับบริการเป็นจำนวนมากนะครับวันหนึ่งก็ประมาณ100ตัวขึ้นไปนะครับส่วนใหญ่สุนัขและแมวที่ประชาชนนำมารับบริการที่นี่นะครับก็มีทั้งมีเจ้าของและไม่มีเจ้าของนะครับแต่ที่นี่เราก็จะเน้นไปที่ไม่มีเจ้าของเพราะว่าสุนัขและแมวที่มีเจ้าของเนี่ยมันจับยากนะครับถ้ามีใครจับได้ก็สามารถนำมารับบริการที่นี่ได้นะครับต้องขอฝากผู้ที่คิดจะเลี้ยงสุนัขหรือแมวนะครับก็ขอให้ตัดสินใจให้ดีนะครับเพราะว่าสัตว์ที่ไม่ว่าสุนัขแมวเนี่ยเขามีชีวิตยืนยาวนะครับอยู่กับเราเป็น10ปีนะครับไม่ควรที่จะนำสัตว์ที่ท่านไม่อยากเลี้ยงนี่ไปปล่อยทิ้งนะครับมันจะเป็นภาระต่อสังคมนะครับแล้วก็ทำให้เกิดปัญหาโรคต่างๆมากมายโดยเฉพาะโรคพิษสุนัขบ้าก็เป็นอันตรายเพราะโรคนี้ไม่ว่าสัตว์หรือคนที่เป็นนะครับไม่มีทางรักษานะครับตายอย่างเดียวครับผม
7: การที่เราจะช่วยแก้ปัญหาหมาจรจัดนั้นก็คือการที่เราทุกคนนะครับนำหมาจรจัดเข้าบ้านซะเลี้ยงอย่างถูกวิธีเราจะทำให้หมาหมดสภาพหมาจรจัดได้ก็ต่อเมื่อหมานั้นได้อยู่ในบ้านและมีการควบคุมนะครับดูแลเป็นอย่างดีสำหรับโครงการบ้านรักหมาสายยานี้ก็เกิดขึ้นมาเนื่องจากว่าปัญหาของหมาจรจัดความที่มีจำนวนที่มากขึ้นกัดเด็กบ้างกัดนักศึกษาบ้างหรือว่าทำความเลอะเทอะต่างๆนานาอันนี้ก็คือสิ่งหนึ่งที่ทำให้มหาวิทยาลัยต้องหันกลับมาดูว่าตรงนี้เนี่ยเราควรจะต้องมีการจัดระเบียบเสียเพื่อให้เกิดสวัสดิภาพที่ดีแก่คนและสัตว์บ้านรักหมาสายยาก็เป็นส่วนหนึ่งของโครงการตัวอย่างนะครับหรือโครงการต้นแบบการแก้ปัญหาหมาจรจัดในชุมชนอย่างยั่งยืน การที่จะแก้ปัญหาหมาจรจัดได้นั้น

0: เนี่ยในรูปแบบที่เป็นสากลและที่ประสบความสำเร็จและน่าจะเป็นต้นแบบก็คืออันแรกก็คือการขึ้นทะเบียนหมาการจดเจ้าของนะครับเราก็ทำโดยการสำรวจประชากรหมาในสารยาจดทะเบียนที่สองก็คือต้องเตรียมสถานที่รองรับไว้ก็คือบ้านรักหมาสารยารองรับให้หมานั้นได้เข้ามาอยู่นะครับเมื่อมีการจัดระเบียบการที่สามก็คือการให้บริการทำหมันและฉีดวัคซีนแก่หมาโดยรอบสารยาก็คือช่วยชาวบ้านภายนอกด้วยคุมประชากรภายนอกด้วยฉีดวัคซีนด้วยการที่สังคมต้องการจะแก้ปัญหาหมาจรจัดเนี่ยนะครับมันก็ต้องมาจากความร่วมมือร่วมใจตั้งใจจริงของชุมชนนั้นนะครับไม่ใช่คนใดคนหนึ่งอยากทำแต่คนอื่นไม่ได้เห็นด้วยนะครับเพราะฉะนั้นถ้าไม่มีความร่วมมือร่วมกันก็เป็นไปไม่ได้อันที่สองก็จะต้องมีศักยภาพพอสมควรในบางส่วนไม่ว่าจะต้องใช้เงินทองหรือว่าใช้แรงกายอะไรสถานที่นะครับเวลาความรับผิดชอบนะครับอันที่สามก็ต้องมีความรู้ในวิธีการที่จะทำในเรื่องนั้นจริงๆทางคณะนะครับก็มีความยินดีอยู่แล้วนะครับที่ในการที่จะให้ความช่วยเหลือทางด้านเทคนิคต่างๆหรือแม้แต่การคุมกำเนิดหรือทำวัคซีนทั้งหลายเราก็เริ่มให้ในหลายๆแห่งเพราะฉะนั้นอันนี้ก็เป็นสิ่งที่เราอยากประสงค์ให้เกิดลักษณะเช่นนี้ในสังคมในชุมชนโดยทั่วไปนะครับมีการเกิดบ้านรักหมาสารยาเล็กๆ เกิดขึ้นเป็นดอกเห็ดกระจายทั่วไปเนี่ยมันก็จะช่วยให้หมาจรจัดมีที่อยู่มากขึ้นแล้วก็มีบ้านใหม่มากขึ้นลดปัญหาหมาจรจัดลง
1: ในปัจจุบันประเทศไทยมีกฎหมายเพื่อคุ้มครองและดูแลสวัสดิภาพสัตว์อย่างพ.ร.บ.ป้องกันการทารุณกรรมและการจัดสวัสดิภาพสัตว์พ.ศ. 2557มาตราที่23ซึ่งมีเนื้อหาว่าห้ามมิให้เจ้าของสัตว์ปล่อยละทิ้งหรือกระทำการใดๆให้สัตว์พ้นจากการดูแลของตนโดยไม่มีเหตุอันสมควรหากฝ่าฝืนต้องระวางโทษปรับไม่เกิน 40,000 บาทแต่ทั้งหมดที่คุณหมอพูดมาคงจะไม่มีความหมายเลยหากเจ้าของสัตว์เลี้ยงยังขาดความรับผิดชอบในการดูแลสัตว์เลี้ยงของตนปัญหาเหล่านี้จะหมดไปได้ก็คงต้องขึ้นอยู่กับจิตสำนึกของพวกเราแล้วล่ะครับ
2: เป็นยังไงบ้างครับเฟย่าวันนี้
3: วันนี้นะคะเฟียก็ได้เห็นความแตกต่างของสัตว์ที่มีความดูแลเอาใจใส่แล้วก็สุขภาพแข็งแรงแล้วก็สัตว์ที่ถูกทอดทิ้งนะคะน่าสงสารมากๆเลยถ้าเกิดเฟียโดนแบบนี้บ้างเฟียก็คงแย่มากๆเลยค
2: ่
3: ะ
2: ใช่คุณหมอหวังว่าเนี่ยหลังจากที่ทุกๆคนชมเนี่ยสังคมน่าจะดีขึ้นแล้วจะไม่เอาสัตว์มาทิ้งที่วัดเหมือนทุกวันนี้นะครับ
3: วันนี้หมดเวลาของเรา2คนแล้วกลับมาพบกับรายการ Animal Speak ได้ใหม่ทุกวันเสาร์ตอน 8:00 น.นะคะ
2: วันนี้เรา2คนลาไปก่อนนะครับ
3: สวัสดีครับ
2: เพราะสัตว์พูดไม่ได้
3: ถึงต้องมี Animal Speak

สมาร์ทฟาร์มนวัตกรรมการเกษตรและพลังงานทดแทนคุณเคยได้ยินเรื่องสมาร์ทฟาร์มกันบ้างไหมครับสมาร์ทฟาร์มเป็นการผสมผสานระหว่างเทคโนโลยีสมัยใหม่และงานด้านเกษตรเพื่อช่วยแก้ไขปัญหาต่างๆให้กับเกษตรกรโดยกลยุทธ์การทำสมาร์ทฟาร์มนอกจากจะเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมแล้วยังช่วยให้เกษตรกรสามารถใช้ทรัพยากรได้อย่างเหมาะสมกับสภาพพื้นที่ของตนส่งเสริมการดูแลสิ่งแวดล้อมควบคู่ไปกับการเพิ่มผลผลิตทางการเกษตรน่าสนใจมากเลยใช่ไหมครับเราลองมาดูวิธีการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงานในสมาร์ทฟาร์มสามารถทำด้วยกันได้3วิธีครับ 1. การเพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงานคือการนำเครื่องจักรอุปกรณ์ประสิทธิภาพสูงและเทคโนโลยีต่างๆมาใช้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงานเช่นการใช้อุปกรณ์ประสิทธิภาพสูงรวมถึงระบบควบคุมอัตโนมัติต่างๆเช่นระบบจ่ายน้ำอัตโนมัติเพื่อลดภาระการทำงานของเครื่องจักรอุปกรณ์และเป็นการใช้เครื่องจักรและอุปกรณ์เท่าที่จำเป็นทำให้เราสามารถลดการใช้พลังงานลงในขณะที่ยังคงคุณภาพการผลิตไว้ได้ด้วยครับ 2. การใช้พลังงานทดแทนคือการนำพลังงานทดแทนรูปแบบต่างๆเช่นใช้

ประโยชน์จากพลังงานแสงอาทิตย์โดยการใช้โซลาร์เซลล์เป็นแหล่งพลังงานผลิตกระแสไฟฟ้าเพื่อตอบสนองความต้องไฟฟ้าภายในฟาร์มได้นอกจากนี้ยังสามารถใช้เทคโนโลยีผลิตก๊าซชีวภาพจากมูลสัตว์และเศษอาหารมาหมักจนเกิดก๊าซที่เป็นเชื้อเพลิงสำหรับเปลี่ยนเป็นพลังงานความร้อนเพื่อใช้สำหรับการหุงต้มภายในครัวเรือนเพื่อลดต้นทุนค่าใช้จ่ายด้านพลังงานได้อีกด้วยครับ 3. ระบบบริหารจัดการอัตโนมัติและเทคโนโลยีสมัยใหม่คือการนำระบบ Internet of Things IoT

0: ภาพรวมอีกทั้งการนำเทคโนโลยีใหม่ๆมาประยุกต์ใช้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพภายในฟาร์มยกตัวอย่างเช่นการใช้เซ็นเซอร์วัดค่าความชื้นและปริมาณน้ำในดินเพื่อใช้ในการคำนวณปริมาณและเวลาในการรดน้ำได้อีกส่วนสำคัญของการทำสมาร์ทฟาร์มคือการรวบรวมข้อมูลอย่างถูกต้องและแม่นยำเพื่อใช้ตัดสินใจในการบริหารจัดการทรัพยากรและพลังงานภายในฟาร์มและสั่งงานมาที่ฟาร์มได้เช่นสั่งงานมาที่ระบบปั๊มน้ำให้รดน้ำแปลงเกษตรหรือสั่งงานให้โดรนบินสำรวจรอบพื้นที่การเกษตรทำให้ทราบการเปลี่ยนแปลงของพืชและฉีดพ่นปุ๋ยตรงจุดเฉพาะได้ครับด้วยการรวมแนวทางด้านนวัตกรรมการเกษตรและพลังงานทดแทนฟาร์มอัจฉริยะในประเทศไทยกำลังได้รับความนิยมและพัฒนาขึ้นเรื่อยๆจะสามารถขับเคลื่อนภาคเกษตรกรรมไปสู่อนาคตส่งผลดีต่อสิ่งแวดล้อมและยังส่งผลต่อผลผลิตโดยรวมของอุตสาหกรรมการเกษตรอีกด้วยครับ
1: ช่วงรู้รับรู้ทันป้องกันภัยพิบัติเพื่อทุกชีวิตปลอดภัยโดยกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเพื่อความปลอดภัยกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยขอแนะวิธีป้องกันเพลิงไหม้และข้อควรปฏิบัติเมื่อเกิดเพลิงไหม้อย่างถูกวิธีดังนี้การป้องกันเพลิงไหม้กำจัดวัสดุที่เป็นเชื้อเพลิงจัดเก็บสารเคมีให้ห่างจากแหล่งความร้อนตรวจสอบอุปกรณ์และเครื่องใช้ไฟฟ้าให้ใช้งานได้อย่างปลอดภัยปิดสวิตช์ไฟและถอดปลั๊กไฟทุกครั้งหลังใช้งานเพื่อป้องกันไฟฟ้าลัดวงจรติดตั้งถังดับเพลิงและเครื่องตรวจจับควันไฟบริเวณจุดเสี่ยงเพลิงไหม้เพิ่มความระมัดระวังการประกอบกิจกรรมเกี่ยวกับไฟโดยเฉพาะการจุดธูปเทียนยากันยุงและการใช้งานก๊าซหุงต้มการปฏิบัติตนเมื่อเกิดเพลิงไหม้กรณีเพลิงไหม้เล็กน้อยใช้ถังดับเพลิงควบคุมเพลิงในเบื้องต้นหากเพลิงไหม้รุนแรงส่งสัญญาณเตือนและรีบอพยพออกจากพื้นที่กรณีติดอยู่ในห้องใช้ผ้าชุบน้ำอุดตามช่องพร้อมส่งสัญญาณขอความช่วยเหลือใช้ผ้าชุบน้ำปิดจมูกและปากและหมอบคลานต่ำไปตามเส้นทางหนีไฟที่ใกล้ที่สุดออกจากอาคารทางบันไดหนีไฟห้ามใช้ลิฟต์เด็ดขาดเพราะไฟฟ้าจะดับทำให้ขาดอากาศหายใจเสียชีวิตที่สำคัญไม่เข้าไปอยู่ในห้องน้ำดาดฟ้าและจุดอับของอาคารเพราะยากต่อการช่วยเหลือ

0: สวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับนักเรียนคุณครูชื่อสิทธิกรจำปาน้อยหรือจะเรียกว่าครูพี่ร็อกก็ได้นะครับ
0: และคุณครูชื่อครูอวยพรโคสุวรรณหรือจะเรียกชื่อว่าครูพี่ตูนก็ได้ค่ะครูพี่ร็อกคะวันนี้เรามีภาพน่ารักมาให้นักเรียนดูกันใช่ไหมเอ่ย
1: ใช่แล้วครับนักเรียนวันนี้คุณครูมีภาพน่ารักมาให้นักเรียนดูหลายภาพด้วยกันนะครับนักเรียนอยากไปดูภาพน่ารักที่คุณครูเตรียมมาหรือเปล่า
0: อยากดูกันไหมคะ
1: ถ้าอยากดูแล้วเราไปดูภาพแรกกันเลยครับแล้วผู้หญิงคนนี้เขามีอาการยังไงอ่ะน้ำตาเขาออกมาเยอะเลยนักเรียน
0: ใช่แล้วค่ะผู้หญิงคนนี้กำลังทำอะไรอยู่คะ
1: เขาทำอะไรนะเขาร้องไห้ใช่ไหมครับงั้นเรามาแต่งประโยคด้วยกันนะครับแต่งได้เป็นประโยคที่ว่าผู้หญิงร้องไห้ตอนนี้เราก็ได้ประโยคแรกกันแล้วนะคะก็คือผู้หญิงร้องไห้ครับนักเรียน
0: แล้วก็มาถึงภาพต่อมาเลยนะคะก็คือนักเรียนสังเกตค่ะว่าคนเขากำลังทำอะไรอยู่คะทางนี้ตอบว่าผู้หญิงกับผู้ชายคนนี้กำลังวิ่งอยู่แต่งเป็นประโยคว่าอะไรคะคนวิ่งเก่งมากๆค่ะเราได้

0: ประโยคเพิ่มขึ้นมาอีกประโยคนึงแล้วนะคะก็คือขนวิ่งนั่นเองค่ะ
1: นักเรียนคะตอนนี้เราได้ทั้งหมด2ประโยคแล้วนะครับ
0: ใช่แล้วค่ะ
1: งั้นเรามาดูภาพที่3กันเลยครับภาพที่3ภาพนี้นักเรียนเห็นอะไรบ้างคะนักเรียนหนึ่งแล้วเห็นเด็ก2เห็นแปรงสีฟันใช่ไหมครับและ3เห็นอะไรครับ3เห็นแก้วในภาพนี้เราจะแต่งเป็นประโยคว่าอะไรดีครับนักเรียน
0: แต่งว่าอะไรเอ่ย
1: ตอบเสียงดังๆหน่อยเลยแต่งว่าเด็กแปรงฟัน
0: เก่งมากๆเลยค่ะได้ประโยคเพิ่มอีก1ประโยคแน่
1: ใช่แล้วครับครูพี่ตูนครับ
0: ค่ะแล้วเราก็มาถึงภาพสุดท้ายแล้วนะคะนักเรียนคะสังเกตค่ะว่าผู้ชายคนนี้เขากำลังทำอะไรอยู่คะเขากำลังทำอะไรเอ่ยกำลังขับรถใช่แล้วค่ะเราสามารถแต่งเป็นประโยคได้ว่าผู้ชายขับรถถูกต้องแล้วค่ะ
1: นักเรียนตอนนี้เราก็มีทั้งหมด4ประโยคจากทั้งหมด4ภาพเรียบร้อยแล้วนะคะนักเรียน
0: ใช่แล้วค่ะ
1: ประโยคแรกที่เราได้คือประโยคที่ว่าผู้หญิงร้องไห้ประโยคที่2ก็คือคนวิ่งประโยคที่3เด็กแปรงฟันและประโยคสุดท้ายก็คือผู้ชายขับรถนักเรียนลองสังเกตทั้งหมด4ประโยคนี้สิครับว่ามันมีความเหมือนกันหรือว่ามีความแตกต่างกันยังไงบ้างอ่ะไหนลองสังเกตสิครับนักเรียนว่ายังไงเอ่ย
0: มีอะไรเหมือนกันหรือแตกต่างกันไหมคะ
1: ประโยคที่1กับประโยคที่2ก็คือมี2คำเหมือนกันครับครูพี่ตูน
0: ถูกต้องแล้วค่ะ
1: ส่วนประโยคที่3กับประโยคที่4ก็คือมี3คำเหมือนกันครับครูพี่ตูนนักเรียนบอกคุณครูมาแล้วครับ
0: ถูกต้องแล้วค่ะนักเรียนคะนักเรียนสังเกตนะคะว่าทั้ง4ภาพนี้ค่ะมีประธานในประโยคเหมือนกันหรือเปล่ามีไหมเอ่ยนักเรียนสังเกตดูสิคะคำแรกมาดูคำที่คำแรกเลยค่ะประโยคแรกผู้หญิงร้องไห้มีประธานในประโยคไหมคะมีไหมเอ
1: ่
0: ยมีค่ะมีคำว่าอะไรนะคะผู้หญิงถูกต้องแล้วค่ะมีคำว่าผู้หญิงซึ่งเป็นประธานในประโยคนี้นั่นเองและคำต่อมาล่ะคะภาพต่อมาคนวิ่งมีประธานในประโยคไหมเอ่ย
1: มีไหมคะนักเรียนดูดีๆ
0: ม
1: ี
0: ไหมคะต้องแล้วค่ะคนนะคะเป็นประธานในประโยคนี้นั่นเองค่ะภาพต่อมาค่ะประโยคเด็กแปรงฟันในนี้นะคะมีประธานในประโยคไหมเอ่ยมีไหมคะนักเรียนคะ
1: ตอบเสียงดังๆหน่อยมีไหมคะนักเรียน
0: มีก็คือคำว่าเด็กถูกต้องแล้วค่ะในประโยคนี้นะคะก็มีคำว่าเด็กเป็นประธานในประโยคนั่นเองค่ะแล้วภาพต่อมาล่ะคะผู้ชายขับรถผู้ชายขับรถมีประธานในประโยคไหมเอ่ยมีไหมคะตอบเสียงดังตั้งชัดเลยค่ะผู้ชายถูกต้องแล้วค่ะจากภาพทั้ง4ภาพ4ประโยคนี้นะคะก็มีประธานที่ที่อยู่ในประโยคเหมือนกันทั้ง4ภาพนั่นเองค่ะ
1: นักเรียนนอกจากจะมีประธานนะคะนักเรียนลองสังเกตทั้ง4ประโยคนี้สิคะว่ามีกริยาของประโยคไหมคะนักเรียนมีคำที่ทำหน้าที่เป็นกริยาของประโยคไหมเอ่ยลองสังเกตดูดีๆสิมีใช่ไหมคะนักเรียนมีไหนลองบอกคุณครูสิว่าในประโยคแรกคำที่ทำหน้าที่เป็นกริยาของประโยคคือคำไหน
0: มีไหมคะ
1: มีคำว่าร้องไห้ใช่ไหมคะเก่งจังทุกคนในประโยคที่2ในประโยคที่2ก็คือประโยคที่ว่าคนวิ่งในลองดูที่ว่ามีคำที่ทำหน้าที่เป็นกริยาของประโยคไหมคะนักเรียนมีไหมคะมีใช่ไหมคะคือคำว่าวิ่งนั่นเองต่อไปในประโยคที่3ในประโยคที่3เด็กแปรงฟันในประโยคนี้นักเรียนเห็นคำที่ทำหน้าที่เป็นกริยาของประโยคไหมคะนักเรียนเห็นไหมคะเห็นใช่ไหมฝั่งทางนี้บอกเห็นเขาครูพี่ตูนเห็นคำว่าอะไรเอ่ยเห็นคำว่าแปรง
0: ถูกต้องแล้วค่ะ
1: ถูกต้องนักเรียนและในประโยคสุดท้ายก็คือประโยคที่ว่าผู้ชายขับรถในประโยคนี้นักเรียนเห็นคำที่ทำหน้าที่เป็นกริยาของประโยคไหมคะนักเรียน
0: เห็นไหมเอ่ยคำไหนนะ
1: คำว่าอะไรคะนักเรียนคำว่า ขัดนั่นเองถูกต้องแล้วครับนักเรียนดังนั้นนักเรียนจะสังเกตว่าทั้ง4ประโยคน่ะจะมีคำที่ทำหน้าที่เป็นกริยาของประโยคเหมือนกันทั้ง4ประโยคเลยครับครูพี่ตูน
0: ใช่แล้วค่ะแต่นักเรียนคะนักเรียนเห็นคำที่เกินประโยคอื่นๆออกมาไหมคะสังเกตไหมคะว่ามีคำว่าอะไรบ้างมีคำว่าฟันกับคำว่ารถใช่ไหมคะนักเรียนรู้ไหมคะว่าคำว่าฟันกับคำว่ารถทำไมถึงเกินออกมาได้ไม่ทราบไม่เป็นไรค่ะวันนี้คุณครูมีคำตอบนะคะคำว่าฟันกับคำว่ารถนะคะเป็นคำชนิดไหนคะตอบคุณครูมาก่อนค่ะเป็นคำชนิดไหนเอ่ย
1: ตอบเสียงดังๆเป็นคำชนิดไหนคะนักเรียน
0: เป็นคำนามถูกต้องแล้วค่ะคำว่าฟันกับคำว่ารถเป็นคำนามใช่ไหมคะคำว่าฟันกับคำว่ารถนี้นะคะทำหน้าที่เป็นกรรมนะคะในประโยคซึ่งกรรมนะคะการนักเรียนทราบไหมคะว่าคืออะไรไม่ทราบไม่เป็นไรเลยค่ะสำหรับกรรมนะคะนักเรียนจำง่ายๆเลยค่ะก็คือคนหรือสิ่งของที่ถูกกระทำนั่นเองค่ะดังนั้นนะคะคำว่าฟันกับคำว่ารถจึงเป็นกรรมของประโยคทั้งสองนี้นั่นเองค่ะ
1: นักเรียนครับนอกจากจะมีคำนามที่ทำหน้าที่เป็นประธานของประโยคอย่างในทั้ง4ประโยคที่เรายกตัวอย่างมาแล้วก็มีคำนามที่ทำหน้าที่เป็นกรรมของประโยคอย่างในประโยคที่3แล้วก็ในประโยคที่4นะคะนักเรียนแล้วก็ยังมีคำกริยาที่ทำหน้าที่เป็นกริยาของประโยคในทั้ง4ประโยคด้วยแต่นักเรียนสังเกตไหมคะว่าทั้ง4ประโยคนี้น่ะจะมีใจความสำคัญเพียงใจความเดียวแสดงกิริยาท่าทางเพียงอย่างเดียวด้วยนะคะนักเรียนนึกภาพไม่ออกอย่างเช่นในประโยคที่1ค่ะนักเรียนในประโยคที่1เด็กอะไรนะผู้หญิงอะไรนะคะนักเรียนผู้หญิงร้องไห้ในประโยคนี้นักเรียนจะเห็นว่าผู้หญิงแสดงกิริยาอาการเพียงเลยก็คืออะไรคะคืออะไร
0: ร้องไห้ถูกต้องแล้วค่ะครูพี่
1: ดังนั้นใจความสำคัญเดียวของประโยคนี้ก็คือที่เขาต้องการบอกก็คือว่าผู้หญิงกำลังร้องไห้อยู่แบบนี้ใช่ไหมครับครูพี่ตูน
0: ใช่แล้วค่ะนักเรียนคะจากลักษณะที่ครูพี่ล็อกและครูพี่ตูนพูดมาทั้งหมดนะคะนักเรียนสามารถบอกคุณครูได้ไหมคะว่าเรากำลังเรียนเรื่องอะไรอยู
1: ่บอกได้ไหมคะเรียนเรากำลังเรียนเรื่องอะไรนะ
0: เรากำลังเรียนเรื่องอะไรกันคะที่มีทั้งภาพประธานและก็ภาพแสดงค่ะนักเรียนฝั่งซ้ายบอกว่าเรียนเรื่องประโยคประโยคถูกต้องไหมครับครูพี่ล็อก
1: ถูกต้องแล้วครับนักเรียนเรากำลังเรียนเรื่องประโยคกันนั่นเอง
0: เพราะว่าประโยคนะคะประกอบไปด้วยภาพประธานแล้วก็ภาพแสดงรวมถึงมีเนื้อหาเนื้อความที่สมบูรณ์นั่นเองค่ะแต่นักเรียนคะประโยคที่เรากำลังเรียนอยู่เนี่ยนักเรียนทราบไหมคะว่าเรากำลังเรียนเรื่องประโยคชนิดไหน
1: นักเรียนพอจะทราบไหมคะว่าเรากำลังเรียนประโยคชนิดอะไรอยู่
0: ประโยคอะไรเอ่ย
1: ติ๊กตอกติ๊กตอกติ๊กตอก
0: ถูกต้องแล้วค่ะเรากำลังเรียนเรื่องประโยคสามัญนั่นเองเพราะอะไรคะนักเรียนถึงคิดว่าเรากำลังเรียนเรื่องประโยคสามัญ
1: มีใครบอกคุณครูได้บ้างเอ่ยเรากำลังเรียนประโยคสามัญเพราะอะไรนักเรียนดูจากตรงไหนอะ
0: คุณครูจะบอกให้นะคะว่าประโยคสามัญก็คือประโยคที่กล่าวถึงสิ่งใดสิ่งหนึ่งเพียงอย่างเดียวและสิ่งนั้นแสดงกิริยาอาการหรืออยู่ในสภาพอย่างใดอย่างหนึ่งเพียงอย่างเดียวนะคะซึ่งประกอบไปด้วยภาพประธานและภาพแสดงนั่นเองค่ะ
1: นักเรียนลองสังเกตดีๆนะครับประโยคที่ว่าผู้หญิงร้องไห้กับประโยคที่ว่าคนวิ่งมีแค่สองส่วนนะคะครูพี่ตูนและมีส่วนที่เป็นประธานและก็ส่วนที่เป็นกริยานั่นเองดังนั้นทั้ง2ประโยคนี้จึงจัดว่าเป็นประโยคสามัญแบบ2ส่วนเรามาดูประโยคตัวอย่างประโยคกันสิคำประโยคแรกค่ะนักเรียนประโยคที่ว่าผู้หญิงร้องไห้คำว่าผู้หญิงอยู่ในส่วนแรกเลยก็คือส่วนที่เป็นประธานคำว่าร้องไห้แหละนักเรียนอยู่ในส่วนที่2ก็คือส่วนที่เป็นกริยาเองแล้วในประโยคที่2ประโยคที่2ว่ายังไงเอ่ยประโยคที่2ก็คือบอกว่าคนวิ่งคำว่าคนอยู่ในส่วนที่1ก็คือส่วนที่เป็นประธานคำว่าวิ่งอยู่ในส่วนที่2ส่วนที่เป็นกริยาเองต่อไปนักเรียนลองสังเกตประโยคที่3กับประโยคที่4ที่บอกว่าเด็กแปรงฟันกับที่บอกว่าผู้ชายขับรถนักเรียนลองสังเกตสิว่าทั้ง2ประโยคนี้จะเป็นประโยคสามัญแบบ2ส่วนหรือว่าแบบ3ส่วนดีครับนักเรียน
0: แบบไหนกันคะประโยคสามัญ2ส่วนหรือประโยคสามัญแบบ3ส่วนคะ
1: แบบ3ส่วนถูกต้องแล้วครับนักเรียนเพราะอะไรเอ่ยเพราะประกอบไปด้วยส่วนที่1ก็คือส่วนที่เป็น ประธานส่วนที่สองคือส่วนที่เป็นกริยาและส่วนสุดท้ายส่วนที่เพิ่มเติมขึ้นมาจากแบบสองส่วนก็คือส่วนที่เป็นกรรมนั่นเองไหนเราลองไปดูประโยคกันสิประโยคของเราก็คืออะไรนะคือเด็ก

0: คำว่าเด็กคำนี้นักเรียนคิดว่าอยู่ในส่วนไหนอยู่ในส่วนที่1เพราะว่าอะไรอยู่ในส่วนของประธานนั่นเองและคำว่าแปลงล่ะนักเรียนคำว่าแปลงคำนี้อยู่ในส่วนไหนส่วนที่2ใช่ละครับนักเรียนอยู่ในส่วนที่2ก็คือส่วนที่เป็นกริยาและคำสุดท้ายนะครับคำว่าฟันคำว่าฟันคำนี้อยู่ในส่วนที่3ก็คือส่วนที่เป็นกรรมนั่นเองครับนักเรียนแล้วประโยคสุดท้ายประโยคที่บอกว่าผู้ชายขับรถในประโยคนี้นักเรียนลองบอกคุณครูสิว่าผู้ชายส่วนที่อะไรอยู่ในส่วนที่1ก็คือส่วนที่เป็นประธานแล้วคำว่าขับล่ะนักเรียนคำว่าขับคำนี้นักเรียนคิดว่าอยู่ในส่วนไหนอยู่ในส่วนที่2ก็คือส่วนที่เป็นกริยาแล้วสุดท้ายแล้วครับครูพี่ตูนคำว่ารถนะครับคำนี้อยู่ในส่วนที่3คือส่วนที่เป็นกรรมนั่นเองครับนักเรียน
1: นักเรียนคะนักเรียนสงสัยไหมคะว่าทำไมถึงมีประโยคบางประโยคถึงเป็นประโยคสามัญ2ส่วนแต่ทำไมประโยคบางประโยคถึงเป็นประโยคสามัญแบบ3ส่วนนักเรียนสงสัยไหมคะ
0: นักเรียนสงสัยกันเต็มแล้วเรียกเขาครูพี่ตูนก็คือยกมือกันเต็มห้องเลยครับครูพี่ตูน
1: ดังนั้นนะคะคุณครูพี่ตูนมีคำตอบค่ะเหตุผลที่บางประโยคนะคะเป็นประโยคสามัญแบบ2ส่วนแล้วก็ประโยคบางประโยคเป็นประโยคสามัญแบบ3ส่วนก็เพราะว่าคำกริยาบางคำนะคะจำเป็นที่จะต้องมีกรรมมารองรับค่ะจึงจะสามารถสื่อความหมายได้ชัดเจนสมบูรณ์ยกตัวอย่างนะคะถ้าเราพูดว่าเด็กร้องไห้พูดแค่นี้เราก็สามารถสื่อความหมายชัดเจนแล้วก็ทุกคนก็ทราบโดยทั่วกันแล้วใช่ไหมคะว่า
0: คือเข้าใจตรงกันนั่นเองใช่ไหมคะ
1: ถูกต้องแล้วค่ะแต่ว่าถ้าเกิดว่าเรายกมาแค่เด็กแปลงเอาล่ะทีนี้งงกันเลยใช่ไหมคะว่าเด็กแปลงอะไรดังนั้นจึงจะต้องมีคำว่าฟันนะคะซึ่งทำหน้าที่เป็นกรรมในประโยคมารองรับนะคะจึงจะสามารถสื่อความหมายได้ชัดเจนสมบูรณ์นักเรียนเข้าใจกันไหมคะ
0: ถ้านักเรียนเข้าใจกันแล้วนะคะตอนนี้คุณครูก็เชื่อว่านักเรียนนะคะเข้าใจแล้วว่าประโยคสามัญคืออะไรแล้วประโยคสามัญแบบ2ส่วนกับประโยคสามัญแบบ3ส่วนเนี่ยมันมีความเหมือนหรือมันมีความแตกต่างกันยังไงต่อไปครับครูพี่ตูนเราเตรียมเกมมาให้เด็กๆเล่นด้วยใช่ไหมครับ
1: ใช่แล้วค่ะเกมนะคะน่ารักแล้วก็สนุกสนานมากๆเลยค่ะ
0: เกมของเรามีชื่อเกมว่า
1: สามัคคีตอบดีมีคะแนน
0: นักเรียนอยากรู้วิธีการเล่นกันหรือยังเอ่ย
1: คุณครูพี่ตูนอยากรู้แล้วล่ะค่ะ
0: วิธีการเล่นก็คือคุณครูนะคะจะมีประโยคปริศนามาให้นักเรียนนะคะและให้นักเรียนช่วยกันบอกคุณครูว่าประโยคปริศนาที่คุณครูตอบให้เนี่ยเป็นประโยคสามัญแบบ2ส่วนหรือว่าแบบ3ส่วนพร้อมกับบอกชนิดและหน้าที่ของคำในประโยคด้วยนะคะนักเรียน
1: ค่ะ
0: ถ้านักเรียนทุกคนช่วยกันตอบคำถามของคุณครูได้ถูกต้องนะคะคุณครูก็จะมีดาวให้นักเรียนในข้อละ1ดวงพร้อมที่จะไปเล่นเกมกันหรือยังเอ่ย
1: พร้อมแล้วหรือยังคะถ้าพร้อมแล้วเราไปเริ่มกันเลยดีกว่าค่ะครูรัก
0: นักเรียนงั้นเรามาเริ่มที่ข้อแรกกันเลยนะครับข้อแรกก็คือประโยคที่ว่าเพื่อนยิ้มทุกคนอ่านพร้อมกันเพื่อนยิ้มในประโยคนี้นักเรียนคิดว่าเป็นประโยคสามัญแบบ2ส่วนหรือว่าแบบ3ส่วนครับนักเรียน
1: แบบไหนคะแบบ2ส่วนหรือ3ส่วนคะ
0: ตอบเข้ามาเลยว่าแบบ2ส่วนนั่นเองแบบ2ส่วนถูกไหมครับครูพี่ตูน
1: ถูกต้องแล้วค่ะครูพี่ล็อกค่ะ
0: เป็นแบบ2ส่วนก็เพราะว่ามีส่วนที่เป็นประธานแล้วก็ส่วนที่เป็นกริยานั่นเองเนาะแล้วนักเรียนคิดว่าคำว่าเพื่อนเป็นคำชนิดไหนคำนักเรียนเป็นคำนามถูกต้องแล้วครับนักเรียนเป็นคำนามแล้วทำหน้าที่อะไรในประโยคอยู่ต้นประโยคแบบนี้ทำหน้าที่อะไรครับนักเรียน
1: ทำหน้าที่อะไรคะ
0: ทำหน้าที่เป็นประธานของประโยคถูกต้องแล้วครับนักเรียนแล้วคำว่ายิ้มล่ะคำว่ายิ้มไหนทุกคนยิ้มซิยิ้มให้คุณครูหน่อย
1: ยิ้มหน่อยเร็ว
0: ยิ้มคำว่ายิ้มแสดงท่าทางแบบนี้เป็นคำชนิดไหนครับนักเรียนเป็นคำกริยาเป็นคำกริยาถูกต้องแล้วค่ะนักเรียนเป็นคำกริยาทำหน้าที่อะไรในประโยคเขานักเรียนทำหน้าที่เป็นกริยาประโยคนั่นเองเนาะถูกต้องแล้วครับในข้อนี้นักเรียนตอบถูกทุกข้อทุกคำถามดังนั้นรับดาวจากคุณครูไป1ดาว
1: ต่อมานะคะเราก็มาเริ่มที่ประโยคต่อมากันเลยค่ะ

0: แบบ2ส่วนหรือ3ส่วนคะนักเรียน
1: อ่ะนักเรียนทางด้านขวามือตอบมาว่าประโยคสามัญแบบ2ส่วนถูกต้องไหมคะ
0: 2ส่วนเหรอคะนักเรียนครูยังไม่ถูกนะคะนักเรียน
1: เป็นประโยคสามัญแบบไหนเอ่ยถูกต้องแล้วค่ะประโยคสามัญแบบ3ส่วนนะคะเพราะว่ามีประธานกริยาแล้วก็กรรมนั่นเองค่ะนักเรียนคะมาดูคำแรกคำว่าต่อนะคะคำว่าต่อต่อเป็นคำที่ทำที่เป็นชนิดของคำชนิดไหนคะเป็นคำนามถูกต้องแล้วค่ะต่อเป็นคำนามนั่นเองค่ะแล้วต่อเนี่ยทำหน้าที่อะไรในประโยคคะเป็นคำที่ทำหน้าที่อะไรในประโยคเอ่ย
0: นักเรียนคิดว่าคำว่าต่อทำหน้าที่อะไรในประโยคคะนักเรียน
1: อยู่ต้นประโยคแบบนี้ต้องเป็นประธานถูกต้องแล้วค่ะคำว่าต่อเป็นประธานในประโยคนะคะต่อมาค่ะคำว่าเล่นคำว่าเล่นเป็นการแสดงกิริยาอาการนั่นเองค่ะแล้วชนิดของคำของคำว่าเล่นล่ะคะเล่นชนิดของคำคืออะไรเอ่ย
0: คำว่าเล่นคำนี้เป็นคำชนิดไหนคะนักเรียน
1: เป็นคำกริยาถูกต้องแล้วค่ะเป็นคำกริยานั่นเองแล้วคำว่าเล่นเนี่ยทำหน้าที่อะไรในประโยคคะทำหน้าที่อะไรคะ
0: ฟังทางนี้ตอบมาว่าทำหน้าที่เป็นกริยาในประโยคครับครูพี่ตูน
1: ถูกต้องแล้วค่ะทำหน้าที่เป็นกริยาในประโยคนั่นเองต่อมาค่ะคำว่าเกมคำว่าเกมมีหน้าที่หรือชนิดของคำคืออะไรคะ
0: คำว่าเกมคำนี้เป็นคำชนิดไหนคะนักเรียน
1: เป็นคำไหนคำอะไรคะ
0: นักเรียนบอกว่าเป็นคำนาม
1: ถูกต้องแล้วค่ะคำว่าเกมก็คือเป็นคำนามนั่นเองนะคะแล้วคำว่าเกมเนี่ยทำหน้าที่อะไรในประโยคเอ่ย
0: คำว่าเกมทำหน้าที่อะไรในประโยคครับนักเรียนตอบเสียงได้นั่งเร็วทำหน้าที
1: ่เป็นกรรมของประโยคถูกต้องแล้วค่ะนักเรียนเก่งมากๆเลยค่ะสำหรับคำแรกเราก็ได้เป็นคำนามคำว่าต่อเป็นคำนามนะคะหรือทำหน้าที่เป็นประธานในประโยคนั่นเองคำว่าเล่นเป็นชนิดของคำก็คือคำกริยาถูกต้องใช่ไหมคะแล้วก็ทำหน้าที่เป็นกริยาในประโยคนั่นเองค่ะและคำสุดท้ายคำว่าเกมชนิดของคำก็คือคำนามนะคะแล้วก็ทำหน้าที่สุดท้ายก็คือเป็นกรรมในประโยคนั่นเองค่ะถ้าตอบถูกแบบนี้นะคะรับได้ไปเลยค่ะคนละ1ดวง
0: ตอนนี้นักเรียนทุกคนก็มีดาวสะสมไปแล้วคนละ2ดวงเลยนะคะนักเรียน2ดวงเลยนะคะนักเรียน
1: ถูกต้องแล้วค่ะ
0: นะคะนักเรียนถึงประโยคที่3แล้วประโยคที่3ของคุณครูก็คือประโยคที่ว่าผึ้งบินทุกคนรู้จักผึ้งใช่ไหมผึ้งมันบินได้นะคะนักเรียนในประโยคที่ว่าผึ้งบินประโยคนี้นักเรียนคิดว่าเป็นประโยคสามัญแบบ2ส่วนหรือว่าเป็นประโยคสามัญแบบ3ส่วนเอ่ย
1: 2ส่วนหรือ3ส่วนคะ
0: ตอบคุณครูเสียงดังๆนะเดี๋ยวเป็นประโยคสามัญแบบ2ส่วนถูกต้องแล้วนะคะเป็นประโยคสามัญแบบ2ส่วนเพราะมีส่วนที่เป็นประธานแล้วก็มีส่วนที่เป็นกริยานั่นเองเนาะแล้วคำว่าผึ้งคำนี้นักเรียนคิดว่าเป็นคำชนิดไหนคะนักเรียน
1: เป็นคำชนิดไหนคะ
0: เป็นคำนามถูกต้องแล้วนะคะนักเรียนเป็นนามนั่นเองแล้วทำหน้าที่อะไรในประโยคเอ่ยทำหน้าที่เป็นประธานในประโยคนั่นเองเนาะคำว่าผึ้งเป็นคำนามแล้วก็ทำหน้าที่เป็นประธานในประโยค
1: เก่ง
0: แล้วคำว่าบิน
1: คำว่าบินค่ะ
0: บินคำนี้เป็นคำชนิดไหนคะนักเรียนเป็นคำกริยาถูกต้องแล้วค่ะทุกคนเป็นคำกริยาแบบนี้ทำหน้าที่อะไรในประโยคเอ่ยทำหน้าที่เป็นกริยาประโยคถูกต้องแล้วใช่ไหมครับครูพี่ตูน
1: ถูกต้องแล้วค่ะครูพี่ล็อกค่ะ
0: ถูกต้องแบบนี้นะครับนักเรียนทุกคนก็จะได้รับดาวไปเพิ่มอีกคนละ1ดวงดังนั้นตอนนี้ทุกคนมีดาวสะสมกี่ดวงแล้วครับครูพี่ตูน
1: 3ดวงแล้วค่ะครูพี่ล็อกค่ะเรามาดูกันที่ประโยคต่อมากันเลยนะคะฉันกินข้าวนะคะประโยคที่ว่าฉันกินข้าวนักเรียนอ่านไปพร้อมๆกันกับคุณครูนะคะฉันกินข้าวนักเรียนบอกคุณครูหน่อยค่ะว่าเป็นประโยคสามัญแบบกี่ส่วนคะ2ส่วนหรือ3ส่วนเอ่ย
0: นักเรียนคิดว่าเป็นประโยคสามัญแบบ2

0: 3ส่วนของนักเรียนฟังทางนี้แต่บอกว่า3ส่วนครับครูพี่ตูนถูกไหมครับ
1: ถูกต้องแล้วค่ะเป็นประโยคสามัญแบบ3ส่วนนะคะเรามาดูกันที่คำกันเลยค่ะคำแรกนะคะคำว่าฉันเป็นคำชนิดไหนคะนักเรียนสามารถตอบครูได้ไหมเอ่ย
0: ตอบเสียงเล็กหน่อยเป็นคำชนิดไหนเอ่ย
1: นักเรียนด้านหลังบอกว่าเป็นคำนามถูกต้องไหมคะครูพี่รัก
0: เป็นคำนามไม่ถูกนะคะนักเรียน
1: แล้วคำว่าฉันเนี่ยเป็นคำชนิดไหนคะนักเรียนทราบไหมเอ่ยมีคนไหนทราบไหมคะมีคนอื่นทราบไหมไม่ทราบเลยนะคะครูจะเฉลยเลยแล้วกันค่ะคำว่าฉันนะคะเป็นคำสรรพนามคำสรรพนามเป็นยังไงคะครูพี่ล้อ
0: คำสรรพนามก็คือคำที่ใช้แทนตัวบุคคลนะคะนักเรียนอย่างเช่นครูก็แทนครูแทนตัวผู้พูดแบบนี้นะคะนักเรียน
1: เช่นคำว่าฉันเป็นครูฉันเป็นนักเรียนนั่นเองค่ะดังนั้นนะคะคำว่าฉันก็คือมีชนิดของคำก็คือคำสรรพนามนั่นเองค่ะแล้วคำว่าฉันทำหน้าที่อะไรในประโยคคะทำหน้าที่อะไรเอ่ย
0: คำว่าฉันอยู่ต้นประโยคแบบนี้ต้องทำหน้าที่เป็น
1: ถูกต้องค่ะเป็นประธานต่อมาค่ะคำว่ากินนะคะคำว่ากินชนิดของคำคืออะไรคะคืออะไรเอ่ยแสดงกิริยาอาการ
0: คำว่ากินคำนี้เป็นคำ
1: กริยาถูกต้องแล้วค่ะคำว่ากินเป็นคำกริยานั่นเองนะคะแล้วทำหน้าที่อะไรในประโยคคะ
0: ทำหน้าที่อะไรคะนักเรียนติ๊กตอกติ๊กตอก
1: ทำหน้าที่เป็นกริยาถูกต้องแล้วค่ะเรามาถึงคำสุดท้ายแล้วนะคะก็คือคำว่าข้าวคำว่าข้าวนะคะมีชนิดของคำคืออะไรคะ
0: คำว่าข้าวคำนี้เป็นคำชนิดไหนคะนักเรียน
1: เป็นคำชนิดไหนเอ่ยเป็นคำนามถูกต้องแล้วค่ะคำว่าข้าวเป็นคำนามนะคะแล้วทำหน้าที่อะไรในประโยคคะนักเรียนตอบคุณครูได้ไหมคะ
0: อยู่ท้ายประโยคแบบนี้มักจะทำหน้าที่เป็น
1: กรรมถูกต้องแล้วค่ะคำว่าข้าวเป็นกรรมนั่นเองค่ะนักเรียนตอบถูกอย่างนี้นะคะคุณครูให้ดาวเก็บสะสมเพิ่มอีกเลยค่ะเพิ่มไปเลย1 ดวง
0: ตอนนี้นักเรียนมีสะสมกี่ดวงแล้วครับครูพี่ตูน
1: มี4 ดวงแล้วนะคะ
0: งั้นเราไปข้อต่อไปกันเลยดีกว่าครับนักเรียนข้อต่อไปประโยคของคุณครูก็คือพอรีดเสื้อไหนลองคิดสิพอรีดเสื้อประโยคนี้เป็นประโยคสามัญแบบ2ส่วนหรือว่าแบบ3ส่วนเอ่ยแบบไหนนะเป็นแบบ3ส่วนครูพี่ตูน
1: ถูกต้องแล้วค่ะครูพี่ล็อกค่ะ
0: เป็นประโยคสามัญแบบ3ส่วนเพราะมีอะไรบ้างเพราะมีส่วนที่เป็นประธานส่วนที่เป็นกริยาและก็ส่วนที่เป็นกรรมนั่นเองเนาะดังนั้นเรามาดูที่คำไปทีละคำกันเถอะนักเรียนคำว่าพ่อคำนี้นักเรียนคิดว่าเป็นคำชนิดไหนคะนักเรียน
1: เป็นคำไหนเป็นคำชนิดไหนคะ
0: เป็นคำชนิดไหนคำว่าพ่อเป็นคำนามถูกต้องแล้วเป็นคำนามอยู่ต้นประโยคแบบนี้ก็ทำหน้าที่เป็นประธานของประโยคถูกอีกแล้วเก่งจังเลยต่อไปคำว่ารีดคำนี้แสดงท่าทางแบบนี้ต้องเป็นคำชนิดไหนครับเป็นคำชนิดไหนครับ
1: เป็นคำชนิดไหนเอ่ยนักเรียนเป็นคำกริยาถูกต้องไหมคะครูพี่ล็อก
0: ถูกต้องแล้วครับคำว่ารีดคำนี้เป็นคำกริยาเป็นคำกริยาแบบนี้ทำหน้าที่อะไรในประโยคเอ่ย
1: ทำหน้าที่อะไรคะ
0: ทำหน้าที่เป็นกริยาของประโยคที่แสดงท่าทางของพ่อนั่นเองเนาะต่อไปคำสุดท้ายของประโยคนี้แล้วนะคะนักเรียนคำสุดท้ายของประโยคนี้แล้วก็คือคำว่าเสื้อคำว่าเสื้อคำนี้นักเรียนคิดว่าเป็นคำชนิดไหน
1: เป็นคำชนิดไหนคะ
0: ติ๊กตอกติ๊กตอกให้เวลาคิดหน่อยนักเรียนคิดว่าเป็นคำชนิดไหนเอ่ยเป็นคำนามถูกต้องแล้วเป็นคำนามอยู่ท้ายประโยคแบบนี้มักจะทำหน้าที่อะไรคะนักเรียนทำหน้าที่เป็นฟังท้ายนี้ตอบว่าทำหน้าที่เป็นกรรมถูกต้องแล้วคำนักเรียนคำว่าเสื้อคำนี้เป็นคำนามแล้วก็ทำหน้าที่เป็นกรรมในประโยคดังนั้นตอบถูกทุกคำถามแบบนี้รับดาวไปเพิ่มอีกคนละ1 ดวง
1: แล้วนะคะเราก็มาถึงที่ประโยคสุดท้ายแล้วค่ะนักเรียนคะสังเกตค่ะคำว่าป้านอนอ่านพร้อมกับคุณครูไปเลยนะคะป้านอนนะคะนักเรียนคะสามารถบอกคุณครูได้ไหมคะว่าคำว่าป้านอนเนี่ยเป็นประโยคสามัญแบบ2ส่วนหรือเป็นประโยคสามัญแบบ3ส่วนคะ
0: นักเรียนคิดว่าเป็นประโยคสามัญแบบไหนเอ่ย

0: ทางด้านหลังตอบมาว่าประโยคสามัญแบบ2ส่วนถูกต้องไหมคะครูรอ
1: ถูกต้องแล้วครับนักเรียนเป็นประโยคสามัญแบบ2ส่วนครับ
0: เรามาดูที่คำแรกกันเลยค่ะคำว่าป้าป้าในที่นี้นะคะทำหน้าที่เป็นชนิดของคำชนิดไหนเอ่ย
1: คำว่าป้าคำนี้เป็นคำชนิดไหนครับนักเรียน
0: เป็นคำกริยา
1: เป็นคำกริยาเรียกว่าเป็นคำกริยาเหรอคะครูพี่ตูน
0: ถูกต้องค่ะนักเรียนทางซ้ายมือบอกว่าเป็นคำกริยาถูกไหมคะ
1: ไม่ถูกนะคะนักเรียนคำว่าป้าคำนี้เป็นคำกริยาไม่ใช่นะคะนักเรียนคำว่าป้าคำนี้เป็นคำนามนั่นเองคำนักเรียนคำเข้าใจใหม่ด้วยนะคะนักเรียนแล้วคำว่าป้าคำนี้อยู่ต้นประโยค
0: เป็นคำนามนะคะที่ทำหน้าที่เป็นประธานในประโยคนั่นเองค่ะแล้วต่อมาล่ะคะคำว่านอนคำว่านอนในที่นี้ค่ะทำเป็นคำชนิดไหนคะ
1: คำว่านอนคำนี้นักเรียนคิดว่าเป็นคำชนิดไหนคำนักเรียนทรงเซ็งได้นั่งหน่อยคำสุดท้ายแล้ว
0: เป็นคำกริยาถูกต้องไหมคะครูพี่ล้อ
1: ถูกต้องแล้วครับคำว่านอนคำนี้เป็นคำกริยาแล้วนักเรียนคิดว่าทำหน้าที่อะไรในประโยคเอ่ย
0: ทำหน้าที่อะไรคะ
1: ทำหน้าที่เป็น
0: กริยาในประโยคนั่นเองค่ะ
1: ดังนั้นคำว่าป้านอนก็คือเป็นประโยค2ส่วนนะคะนักเรียนแล้วก็มีคำว่าป้าเป็นคำนามทำหน้าที่เป็นประธานคำว่านอนเป็นคำกริยาซึ่งทำหน้าที่เป็นกริยาของประโยคแสดงอาการของป้าที่กำลังนอนอยู่นั่นเองครับ
0: แต่คุณครูเสียงดังฟังชัดเลยค่ะประโยคสามัญคืออ
1: ะไรครับประโยคสามัญก็คือ
0: ประโยคที่มีใจความเดียวถูกต้องแล้วค่ะประโยคสามัญนะคะก็คือประโยคที่กล่าวถึงสิ่งใดสิ่งหนึ่งนะคะเพียงอย่างเดียวและแสดงกิริยาอาการหรืออยู่ในสภาพใดสภาพหนึ่งเพียงอย่างเดียวนั่นเองค่ะ
1: นักเรียนแล้วประโยคสามัญแบบ2ส่วนล่ะครับนักเรียนประโยคสามัญแบบ2ส่วนประกอบไปด้วยส่วนที่1ก็คือส่วนที่เป็นประธานและส่วนที่2ก็คือส่วนที่เป็นกริยาแล้วประโยคสามัญแบบ3ส่วนล่ะครับนักเรียนประโยคสามัญแบบ3ส่วนประกอบไปด้วยอะไรบ้างเอ่ยประโยคสามัญแบบ3ส่วนประกอบไปด้วยส่วนที่1ก็คือส่วนที่เป็นประธานส่วนที่2ส่วนที่เป็นกริยาและส่วนที่เพิ่มขึ้นมาส่วนที่3ซึ่งแตกต่างจากส่วนที่2นะอันนี้คือส่วนที่เพิ่มขึ้นมานักเรียนคิดว่าเป็นส่วนไหนก็คือส่วนที่เป็นกรรมนั่นเอง
0: สำหรับวันนี้ช่วงเวลาของคุณครูทั้ง2คนก็ใกล้จะหมดลงแล้วครูทั้ง

ครงการการจัดอบรมความรู้กายภาพบำบัดและกิจกรรมบำบัดสู่ประชาชนนะครับโดยทีมนักกิจกรรมบำบัดและกายภาพบำบัดของทางศูนย์แล้วเนี่ยเราเล็งเห็นว่าในสังคมปัจจุบันนะครับผู้คนเนี่ยมีภาวะเสี่ยงต่อการเกิดโรคหรือปัจจัยเสี่ยงต่อสุขภาวะต่างๆว่าจะเป็นร่างกายหรือจิตใจเนี่ยมากขึ้นด้วยสภาวะสังคมที่เปลี่ยนไปรูปแบบการดำเนินชีวิตที่เปลี่ยนไปนะครับเราก็เลยเล็งเห็นแล้วว่าโอเคนักกายภาพบำบัดนักกิจกรรมบำบัดเนี่ยเรามีบทบาทนะที่จะทำอย่างไรเพื่อให้เขาเนี่ยเกิดความรู้นี้ขึ้นที่จะป้องกันปัจจัยเสี่ยงป้องกันปัญหาที่มันจะเกิดขึ้นหรือเมื่อเป็นแล้วเขาจะแก้ไขเขาจะมีวิธีการจัดการตัวเองอย่างไรในปัญหาสุขภาพด้านต่างๆที่เกี่ยวข้องกับงานทางกายภาพบำบัดหรือกิจกรรมบำบัดโดยที่เรามองว่าเขาจะได้มีความรู้นั้นไปเหมือนไปทำเองได้

0: ที่บ้านหรือว่านำไปประยุกต์ใช้ในการดำเนินชีวิตโดยที่ไม่ต้องพึ่งพิงคุณหมอหรือนักกายภาพบำบัดนักกิจกรรมบำบัดเพียงอย่างเดียวนะครับแล้วก็อีกวัตถุประสงค์นึงที่ขาดไม่ได้เลยก็เพราะด้วยความที่เราเป็นมหิดลนะครับเราก็เล็งเห็นถึงการที่จะต้องทำอะไรเพื่อคนอื่นนะครับเราเลยจัดการอบรมนี้ขึ้นนะครับในทุกเดือนปีนึงเนี่ยจัด8ครั้งซึ่งจะเป็นการอบรมฟรีนะครับ
1: การอบรมความรู้สู่ประชาชนเรื่องเมื่อหนูเป็นสมาธิสั้นเพื่อมุ่งหวังผู้อบรมได้รู้จักและเข้าใจเด็กที่มีภาวะสมาธิสั้นรู้จักการดูแลและส่งเสริมศักยภาพเด็กสมาธิสั้นในบริบทของผู้ปกครองหรือคุณครูและจะได้เรียนรู้และเปลี่ยนประสบการณ์ผ่านกิจกรรมเวิร์กช็อปเกี่ยวกับการประยุกต์กิจกรรมเพื่อส่งเสริมความสามารถของเด็กสมาธิสั้นโดยมีวิทยากรอบรมเป็นทีมนักกิจกรรมบำบัดจากคลินิกกิจกรรมศูนย์กายภาพบำบัดคณะกายภาพบำบัดมหาวิทยาลัยมหิดล
0: สำหรับสาเหตุของโรคสมาธิสั้นนะครับก็ยังไม่มีการระบุที่แน่ชัดหรือตายตัวนะครับแต่โดยส่วนใหญ่เนี่ยที่เขาศึกษาหรือวิจัยเนี่ยเขาจะพบว่ามันเกิดจากที่ร่างกายของเด็กคนนั้นเนี่ยมีการหลั่งสารสื่อประสาทออกมาที่ไม่สมดุล นะครับทำให้เด็กเขานั้นเนี่ยมีพลังงานที่มากกว่าปกตินะครับทำให้เขาเนี่ยซนยุกยิกหรืออยู่ไม่นิ่งที่หลายท่านอาจจะได้ยินว่าเด็กไฮเปอร์เด็กไฮเปอร์แอคทีฟนะครับก็จะเป็นปัญหาหลักนะครับในเรื่องของซนยุกยิกไม่นิ่งเนี่ยส่งผลกับอะไรบ้างส่งผลต่อสมาธิการเรียนไหมการเล่นกับเพื่อนไหมอย่างเงี้ยครับปัญหาที่2เนี่ยมันจะเป็นเหมือนปัญหาย่อยละที่เราพบได้บ่อยในเด็กสมาธิสั้นคือจะไม่ใช่ซนยุกยิกอยู่ไม่นิ่งอย่างเดียวละจากประสบการณ์ที่เราพบมาเนี่ยครับเราพบว่าเด็กสมาธิสั้นหลายคนเนี่ยจะมีปัญหาเรื่องแบบกล้ามเนื้อมือในการเขียนปัญหาการรับรู้ทางสายตาปัญหาบกพร่องทางด้านการเรียนรู้ซึ่งไอ้ปัญหาย่อยๆอย่างเนี้ยมันก็ดันไปมีผลที่จะไปเหมือนเป็นตัวปิดกั้นความสามารถไปเป็นตัวบั่นทอนนะให้เด็กสมาธิสั้นแล้วอะเรียนหนังสือไม่ได้หรือดำเนินชีวิตเนี่ยลำบากไปหน่อยแล้วก็เลยแยกปัญหานี้ออกมาเป็นปัญหาย่อยนะครับและอันสุดท้ายนึงเลยก็เป็นอีกทฤษฎีเกี่ยวกับเชิงของการจัดการหรือว่าการปรับพฤติกรรมเด็กซึ่งก็เป็นสิ่งสำคัญนะครับที่ผู้ร่วมอบรมในวันนี้ว่าจะเป็นคุณครูหรือพ่อคุณแม่เนี่ยควรจะต้องรู้และเข้าใจเพื่อที่จะนำไปใช้กับเด็กสมาธิสั้นครับแล้วก็เลยเลือก3หัวข้อนี้มาจัดเป็นฐานเวิร์กช็อปครับ
1: ช่วงนี้พบกับกิจกรรมเวิร์กช็อปในหัวข้อ Hyperactive หรืออาการซนยุกยิกอยู่ไม่นิ่งที่เกิดขึ้นเองด้วยภาวะโรคโดยเด็กไม่ได้ตั้งใจและควบคุมไม่ได
0: ้ในส่วนของผมนะครับจะพูดในเรื่องของ Hyperactiveนะครับซึ่งเป็นปัญหาหลักที่เกิดขึ้นในเด็กกลุ่มนี้เลย70-80เลยเนาะที่เขาจะมีไฮเปอร์คุณพ่อคุณแม่อาจจะเคยได้ยินคุณครูบ่นลูกคุณแม่ไฮเปอร์จังเลยคุณครูก็อาจจะได้ยินคุณแม่ว่าน้องเขาเป็นเด็กไฮเปอร์หน่อยนะคะจะโซนหน่อยเงี้ยเนาะไฮเปอร์ก็คืออะไรที่มากๆนะครับแอคทีฟก็คือการกระทำก็คือการกระทำที่มากๆเนาะเช่นสวนมากๆยุกยิกมากๆพูดมากๆอย่างเงี้ยครับคือไฮเปอร์แอคทีฟซึ่งเป็นปัญหาหลักในเด็กกลุ่มสมาธิสั้นนะครับเดี๋ยวเรามาช่วยกันคิดกิจกรรมสลายพลังงานที่รวม SI เข้าไปด้วยนะครับโดยเป็น SI เกี่ยวกับรับรู้ผ่านผิวสัมผัสผ่านการทรงท่าแล้วก็ผ่านเอ็นข้อต่อนะครับเพื่อจะได้ให้เขาสลายพลังงานกันอย่างมีทฤษฎีรองรับนะครับผิวสัมผัสนะครับก็คืออะไรก็ได้ที่มันผ่านผิวหนังเรานะครับกิจกรรมอันนี้ก็คือ hand painting การระบายสีผ่านมือนะครับเล่นอ่างบอลใช่ไหมครับเล่นทรายเล่นดินเล่นไปเลยนะครับไม่ต้องกลัวเชื้อโรคอ่ะทีนี้เราลองมาช่วยกันคิดไหมครับกิจกรรมอะไรบ้างที่มันส่งเสริมผิวสัมผัสน้องได้ที่บ้านดินน้ำมันก็ได้เนาะแป้งโดก็ได้มีเป้าหมายไปเลยไหมทำบัวลอยเลยดีกว่าใช่ไหมครับห่อแผ่นเกี้ยวทำงานศิลปะทากาวฉีกแปะนะครับใครเคยใช้ครีมอาบน้ำที่มันเป็นฟองเยอะๆมั้งครับพอถูแล้วมันก็จะเป็นอีกแบบนึงเนาะหรือครีมอาบน้ำที่มันมีเม็ดสครับของเด็กอ่ะอันนั้นก็เป็นอีกแบบนึงนะครับง่ายๆเดินบนพื้นหญ้าบ้างนะครับถอดรองเท้าเลยคุณแม่เนาะให้เด็กได้ผิวสัมผัสที่บ้านมีปูพรมไหมมีเนื้อผิวสัมผัสที่หลากหลายไหมนี่ไงครับให้เขาได้รับการรับความรู้สึกนั้นนะครับผ่านผิวสัมผัสเนาะอันนี้คือกิจกรรมในบ้านนะครับการทรงท่าหลักๆคือเล่นชิงช้าเล่นสไลเดอร์นะครับแล้วถ้าที่บ้านไม่มีชิงช้าล่ะทำยังไงซิทอัพมีอะไรอีกไหมครับ ต้นเออเต้นหมุนไหมครับกระโดดเชือกกีฬาต่างๆมาถูกทางแล้วครับนอนกลิ้งก็ได้นะครับเนาะนอนแล้วก็หมุนกลิ้งไปสมมติวันนี้จะเล่นเกมท่องศัพท์ให้เขากลิ้งแล้วก็กลับมาขี่จักรยานอาจจะต้องเขย่าหัวหน่อยนะครับแต่หลายท่านอาจจะเคยได้ยินเนาะที่บอกว่าให้นั่งเก้าอี้หมุนแล้วก็หมุนตัวอย่างเงี้ยครับอันนั้นเนี่ยก็เป็นกระตุ้นเวสซิลล่าอย่างหนึ่งนะครับแต่ข้อมันมีงานวิจัยมารองรับว่าบางทีเด็กอาจจะเวียนหัวค้างคือมันไม่ใช่สนองการรับความรู้สึกเขาอย่างเดียวละมันไปเพิ่มภาวะยากลำบากในการดำเนินชีวิตให้น้องเขาอีกนะครับก็อาจจะต้องระวังเนาะที่เราฮิตชิงช้าเพราะอะไรเพราะมันเป็นการเหวี่ยงแบบหน้าหลังซ้ายขวาหมุนไปหมุนมาเนี่ยครับเป็นไปได้ก็คือไปสนามเด็กเล่นนั่นแหละครับเนาะให้เขาได้ออกกำลังเกี่ยวกับพวกการเคลื่อนไหวกระตุ้นเกี่ยวกับพวกของระบบการทรงท่าเยอะๆนะครับอันนี้ง่ายสุดเลยจากอะไรดีครับของเล่นตามภาพเลยใช่ไหมครับคิดว่าถ้าเด็กถือบัวรดน้ำหนักๆเนี่ยได้ไหมช่วยให้เขารดน้ำต้นไม้ไปเลยเนาะได้งานบ้านด้วยนะกอกน้ำใช่กอกน้ำเสร็จหนักนะเนี่ยขวดใหญ่ๆอย่างเงี้ยครับหนักไม่พอเอาหลายๆขวดใส่ตะกร้ายกทีเดียวเลยใช่ไหมครับมีอะไรอีกฟ็อกซี่ฉีดผ้าให้เขามีต้นไม้สักต้นนึงเป็นของเขาช่วยตากผ้านะครับถูบ้านล้างจานเริ่มเยอะนะ ได้ครับที่ผมพูดเนี่ยคือผมอยากให้มันเป็นกิจกรรมที่มันเกิดขึ้นได้ที่บ้านนะครับไม่จำเป็นว่าเด็กทุกคนต้องมาในคลินิกแต่อันนี้เราเหมือนเป็นเซนซอรี่ไดเอทเซนซอรี่ไดเอทก็คืออาหารความรู้สึกเหมือนที่ผมบอกคือเด็กเขามีความแสวงหาใช่ไหมครับก็เหมือนเราหิวแล้วหิวเราก็ต้องกินข้าวเด็กกลุ่มเนี่ยที่เขาโซนยุกยิกอยู่ไม่นิ่งเขาก็หิวหิวอะไรหิวผิวสัมผัสหิวเอ็นข้อต่อกล้ามเนื้อหิวระบบการทรงท่านะครับดังนั้นเขาก็เลยแสดงออกมาโดยพฤติกรรมที่มันแสวงหาเยอะๆซึ่งมันดูแล้วมันเป็นกิจกรรมที่ไม่มีเป้าหมายใช่ไหมครับแต่ถ้าเราเอากิจกรรมที่ทุกท่านพูดเมื่อกี้ไปจัดให้เด็กที่บ้านคิดว่ามันมีเป้าหมายไหมนะครับมีเป้าหมายเด็กรู้จักการทำงานให้เสร็จตามขั้นตอนเด็กฝึกความรับผิดชอบต่อการช่วยงานบ้านเด็กภูมิใจในตัวเองนะเอาไปบอกเพื่อนได้ว่าหนูมีงานบ้านที่บ้านค่ะคือรดน้ำต้นไม้อย่างเงี้ยครับเนาะแต่มีคุณแม่ท่านนึงบอกว่าง่ายที่สุดการออกกำลังกายครับเพราะการที่เด็กไปวิ่งเตะบอลคิดว่าเขาได้เกือบทุกอย่างไหมครับเนาะล้มไปบ้างอ่ะได้ผิวสัมผัสวิ่งเวียงตัวไปมาครับไปเล่นสนามเด็กเล่นนะครับนี่คือสิ่งจำเป็นนะครับเพราะสมัยนี้เด็กเรียนพิเศษถึง6โมงเนาะถามว่าคุณแม่น้องมีการบ้านไหมครับแม่บอกไม่มีค่ะการบ้านทำเสร็จที่โรงเรียนเราเลยรู้สึกว่าตกลงมาเป็นการบ้านไหมมาเป็นการโรงเรียนเนาะเด็กเขาเลยขาดโอกาสขาดทักษะที่จะได้รับ SI เข้าไปนะครับแต่เราไม่โทษใครนะเนาะแต่วันนี้เรารู้ละเราไปปรับเราไปจัดการนะครับแล้วก็ส่งเสริมวางแผนการเคลื่อนไหวมันชื่อภาษาอังกฤษว่า practice เคยได้ยินไหมครับคือวางแผนการเคลื่อนไหวอ่ะทุกท่านเคยพบปัญหานี้ไหมคือเด็กกระโดดตบไม่ได้เรียนวิชาพละที่ต้องเคลื่อนไหวม้วนหน้าม้วนหลังเด็กงงว่าตัวเองจะต้องจัดการร่างกายอย่างไรผูกเชือกรองเท้าไม่ได้ติดกระดุมไม่ได้ร้ายแรงสุดร้อยสายเข็มขัดไม่ได้อันนี้แหละคือเด็กที่มีปัญหาเรื่องของการวางแผนการเคลื่อนไหวการวางแผนการเคลื่อนไหวคืออะไรทุกท่านครับรบกวนเอามือขวาจับหูซ้ายหน่อยเป็นไงกว่าจะทำได้เนาะสมองเราต้องสั่งการวางแผนการเคลื่อนไหวอย่างเงี้ยครับเนาะมันก็เลยทำให้เกิดการที่สมองเนี่ยมันมีแก็บเวลามีช่วงเวลาที่ได้คิดได้ประมวลผลอย่างเงี้ยแหละครับการวางเคลื่อนไหวเลยมีประโยชน์ที่ทำให้เด็กมีสมาธิมากขึ้นใครเคยพาลูกมาฝึกกิจกรรมบาดมักจะได้ยินครูกิจกรรมบอกว่าให้น้องไปกระโดดกลางหุบเช่นมีแผ่นกระเบื้องอยู่ให้เด็กกระโดดกลางหุบกลางหุบแบบนี้วางแผนการเคลื่อนไหวไหมครับกระโดดขาเดียว2ขาขาเดียว2ครั้ง2ขา2ครั้งนะครับหรือเบรนจิมทุกท่านลองไปเสิร์ชดูในเน็ตได้นะครับเบรนจิมหรือว่าการออกกำลังกายสมองในเด็กนะเขาก็จะมีท่าที่ซับซ้อนดังนั้นรู้นะครับว่าการช่วยเหลือในเด็กโซนยุกยิกอยู่ไม่นิ่งก็คือสลายพลังงานบูรณาการประสาทแล้วก็ส่งเสริมการวางแผนการเคลื่อนไหวสำหรับเนื้อหาที่เราพูดในฐานของไฮเปอร์แอคทีฟหรือโซนยุกยิกอยู่ไม่นิ่งนะครับก็จะเป็นเหมือนวิธีให้คุณพ่อคุณแม่หรือคุณครูหรือผู้มาฟังเนี่ยครับได้เข้าใจก่อนว่าที่เขาโซนยุกยิกอยู่ไม่นิ่งเนี่ยมันเกิดจากอะไรนะครับเกิดจากภาวะตัวโลกเกิดจาก เด็กเนี่ยมีความต้องการทางด้านการบูรณาการประสาทรับความรู้สึกนะครับอย่างไรให้คุณพ่อคุณแม่เข้าใจก่อนว่าที่เขาเป็นนะตอนเนี่ยคือเขาเป็นเพราะมันเกิดจากสารสื่อประสาทมันเกิดจากร่างกายเขาไม่ได้เป็นเพราะเขาตั้งใจอยากจะโซนตั้งใจอยากจะเล่นกับเพื่อนแรงครับเนาะคือ1เราสร้างทัศนคติให้คุณพ่อคุณแม่เนี่ยเห็นภาพก่อน2ก็จะเป็นวิธีการจัดกิจกรรมง่ายๆนะครับแต่เราจะพูดในเชิงของการทำที่บ้านหรือที่โรงเรียนเป็นหลักนะครับไม่ว่าจะเป็นการจัดกิจกรรมเพื่อสลายแรงขับนะครับให้น้องเนี่ยได้ระบายแรงหรือว่าการจัดกิจกรรมสำหรับคุณครูที่เราจะแบ่งงานให้เด็กสมาธิสั้นทำยังไงที่เราจะปรับกิจกรรมที่โรงเรียนยังไงหรือว่าการจัดสิ่งแวดล้อมนะครับรวมถึงการดูแลของผู้ปกครองที่บ้านในการที่จะดูแลเด็กสมาธิสั้นอย่างไรให้ถูกวิธีครับ
2: ก็คือเกี่ยวกับเรื่องของการเรียนนะคะคือในห้องเรียนลูกสาวจะเป็นคนที่อยู่ไม่นิ่งแล้วก็จะชอบลุกเดินตลอดเวลาบางทีก็จะมีผลต่อการเรียนของเขาแล้วก็เพื่อนๆในห้องอะค่ะก็คือจะเป็นคนค่อนข้างจะรุนแรงในเรื่องของการเล่นชอบเล่นกับเด็กผู้ชายอันนี้จะเป็นปัญหาบางครั้งก็เพื่อนอาจจะแบบเจ็บบ้างอะไรบ้างเนี่ยค่ะเหตุผลตรงนี้ค่ะก็น่าจะต้องมารับความรู้จากนักกายภาพบำบัดนะคะในการที่ช่วยเหลือเด็กให้เขาลดแรงกระทบกระทั่งให้น้อยลงแล้วก็สามารถเรียนได้ดีขึ้นนะคะในห้องเรียนค่ะ
0: สำหรับเด็กที่มีภาวะสมาธิสั้นนะครับก็จะส่งผลต่อเรื่องการขาดสมาธิในการเรียนอยู่แล้วนะครับในส่วนนี้การแก้ไขเนี่ยในกิจกรรมเวิร์กช็อปเนี่ยเราก็จะพูดเป็น2ส่วนส่วนแรกคือปัจจัยภายในกับส่วนที่2ปัจจัยภายนอกปัจจัยภายในก็คือตัวเด็กนั่นเองนะครับเราจะให้ผู้ปกครองนะมองปัญหาให้ออกนะครับว่าการที่เด็กคนนึงเนี่ยทำงานไม่เสร็จเนี่ยเป็นเพราะอะไรเป็นเพราะเขาโซนยุกยิกอยู่ไม่นิ่งหรือเปล่าหรือเป็นเพราะกล้ามเนื้อมือไม่ดีเป็นเพราะเขามีปัญหาเรื่องการรับรู้ทางสายตาเป็นเพราะเขาขาดแรงจูงใจในการเรียนหรือเปล่าอะไรอย่างนี้ครับเมื่อมองปัญหาได้เนี่ยเราจะได้แก้ไขปัญหาไปทีละจุดเพื่อช่วยเหลือน้องนะครับส่วนที่2เนี่ยเป็นปัจจัยภายนอกนะครับปัจจัยภายนอกที่มีผลกับเด็กเนี่ยผมก็จะพูดใน2ส่วนก็คือส่วนของที่บ้านแล้วก็ที่โรงเรียนที่บ้านที่จะขาดไปไม่ได้คือการเลี้ยงดูหรือการส่งเสริมให้น้องเขาจัดการกับไอ้เรื่องสมาธิเขาอย่างไรนะครับแล้วก็ในส่วนของโรงเรียนเนี่ยก็จะเป็นวิธีการปรับกิจกรรมนะครับหรือว่าปรับรูปแบบการเรียนการสอนปรับสิ่งแวดล้อมการจัดโต๊ะยังไงนะครับการจัดกิจกรรมหรือครูจะช่วยกระตุ้นหรือมีบทบาทช่วยเหลือเด็กสมาธิสั้นอย่างไรครับทำไมถึงเล่นกับเพื่อนแรงรู้ไหมทำไมเด็กถึงเล่นกับเพื่อนแรงครับการแรงไม่ได้เพราะว่าอะไรลึกๆแล้วเขาแสวงหาอะไรเอ็นข้อต่อกล้ามเนื้อไงเขาเลยรู้สึกว่าการทุบอย่างนี้ไม่มีปัญหาใช่ไหมอย่างเราทุบแค่นี้เราก็รู้สึกเราเจ็บเนาะแต่เขาเหมือนเขาไม่รู้ตัวนะว่าเขาจะวิ่งไปชนมันให้แรงๆเลยปึ้งเนี่ยเขาไม่ได้ต้องการอย่างนั้นเขาแค่รู้สึกว่าเขาอยากจะไปเล่นกับเพื่อนแต่เขาไม่รู้แล้วเขาจะเล่นกับเพื่อนยังไงกิจกรรมที่ส่งเสริมควรเป็นกิจกรรมพวกกัดแรงนะครับกิจกรรมการเล่นแบบกัดแรงคืออะไรก็คือเช่นขีดกระดาษตรงๆเราให้เด็กฉีกกระดาษนะครับเรากวนหน่อยนะครับการกัดแรงง่ายๆคืออะไรใช่ไหมครับคือให้เขาเรียนรู้ว่าการทำอะไรแรงประมาณไหนมันถึงได้นะครับกิจกรรมการควบคุมตัวเองเช่นเคยเห็นที่เราขีดเส้นเราอาจจะใช้วิธีการขีดเส้นตรงไปที่บ้านครับแล้วให้เขาเดินยังไงให้ควบคุมตัวเองให้อยู่ในเส้นนั้นให้ได้ยังไงครับคือลักษณะของกิจกรรมการควบคุมตัวเองนะครับแล้วก็ตอบสนองพฤติกรรมซ้ำในเชิงบวกไม่ดุเด็กนะครับควรเข้าไปอธิบายแล้วให้เขาเกิดกระบวนการเรียนรู้ใหม่ว่าการจะเล่นกับเพื่อนอย่างไรให้เหมาะสมเด็กที่โดนดุมากๆเมื่อเล่นกับเพื่อนแรงเนี่ยเด็กก็จะไม่อยากเล่นกับเพื่อนละหรือเพื่อนก็จะไม่อยากเล่นกับเด็กเนาะเพราะเขารู้สึกว่าเธอเล่นแรงฉันไม่อยากอยู่กับเธอเลยเธอพูดมากอ่ะเรียนไม่รู้เรื่องอย่างเงี้ยครับปัญหาที่มันเกิดขึ้นก็คือเด็กจะแพ้ไม่เป็นกลัวความผิดหวังนะครับทำตามกติกาไม่ได้รอคอยไม่ได้นะครับทักษะการสื่อสารไม่ดีละพอไม่ได้ค่อยได้คุยกับคนอื่นแก้ปัญหาไม่เป็นละไม่รู้ว่าการที่จะอยู่ร่วมกับคนอื่นตัวเองต้องปรับตัวอย่างไรนะครับไม่มั่นใจตัวเองไม่เห็นคุณค่าอันนี้จะพบในเด็กโตนะครับโตขึ้นมาหน่อยเช่น10ขวบนะครับเด็กไม่มีเพื่อนเลยเด็กเขาจะไม่รู้ว่าการแสดงออกที่ดีคืออะไรทำไมอ่ะฉันออกไปพูดหน้าห้องทำไมเพื่อนก็ไม่ฟังเพื่อนก็หัวล้อเพื่อนก็ล้ออย่างเงี้ยครับเนาะหรือสุดท้ายเด็กก็จะเลือกที่จะเก็บตัวคนเดียวเช่นพักเที่ยงเนี่ยไปห้องสมุดกินข้าวคนเดียวไม่มีเพื่อนก็ได้ฉันอยู่ได้อย่างเงี้ยครับปัญหาที่3นะครับก็คือการขาดสมาธิในห้องเรียนนะครับในส่วนนี้เราต้องดูสาเหตุของปัญหานะครับว่ามันเกิดขึ้นจากตัวเด็กหรือปัจจัยอื่นๆนะครับต ัวเด็กเองเนี่ยโอเคเรายอมรับว่าเด็กคนนั้นโซนยุกยิกอยู่ไม่นิ่งมันเป็นปัญหาให้เขานั่งไม่ได้แต่ลึก

0: แล้วมันมีปัญหาย่อยอื่นๆอีกเช่นเด็กทำไมอยู่นิ่งไม่ได้เด็กทำไมเขียนช้าโอเอทำไมลอกงานไม่ทันเพื่อนทำไมถามอะไรไม่ค่อยตอบหรือทำไมต้องนั่งตัวงอเลื้อยไปเลื้อยมาอ่ะบางทีมันไม่ได้เป็นเพราะเขาโซนเลื้อยยุกยิกอยู่ไม่นิ่งอย่างเดียวนะครับเราต้องดูปัญหาให้ออกเช่นอ่ะอยู่ไม่นิ่งนี่โอเคโซนยุกยิกทำไมเด็กเขียนช้าเพราะกล้ามเนื้อมือเขาไม่ดีหรือเปล่ามีปัญหาเรื่องการเขียนหรือเปล่าทำไมลอกงานไม่ทันเพื่อนการรับรู้ทางสายตาเขาไม่ดีหรือเปล่าทำไมถามอะไรไม่ค่อยตอบเขาขาดแรงจูงใจไปแล้วนี่เรียนมา3ปีละเพื่อนก็ล้อไม่อยากไปโรงเรียนเลยเรียนก็ไม่ทันครูก็ว่าอีกไม่อยากไปโรงเรียนเลยใช่ไหมเขาก็ไม่มีแรงจูงใจที่จะไปเรียนไปสนใจไปกระตือรือร้นที่จะเรียนใช่ไหมครับหรือทำไมเด็กนั่งตัวงอเลยไปเลยมาเพราะว่าอะไรกล้ามเนื้อหลังเขาไม่ดีหรือเปล่ากล้ามเนื้อทรงท่าเขาไม่ดีหรือเปล่าเขาเป็นเด็กที่ขาดประสบการณ์ในการวิ่งเล่นหรือเปล่าอย่างเงี้ยครับคือปัญหาอื่นๆที่มันไม่ใช่แต่ความโซนความยุกยิกเท่านั้นซึ่งเราเนี่ยเราต้องมาหาให้เจอแล้วก็แก้ไขให้ได้นะครับเพื่อจะช่วยส่งเสริมคือไอ้สมาธิไอ้โซนยุกยิกก็มีอยู่ละปัญหาอื่นก็มีอยู่ละถ้าเราช่วยเคลียร์ปัญหาอื่นได้เนี่ยมันก็จะดีใช่ไหมมันก็จะเหลือแต่อีโซนยุกยิกอยู่ไม่นิ่งอย่างเดียวนะครับต่อไปปัจจัยภายนอกอื่นๆปัจจัยภายนอกคือไม่ใช่ตัวเด็กละเป็นปัจจัยภายนอกอื่นในที่นี้ผมแบ่งเป็น2อันก็คือที่บ้านกับที่โรงเรียนนะครับมีครอบครัวไหนบ้างที่เช้ามายังเอากางเกงเอาเสื้อนักเรียนไว้บนเตียงร้อยสายเข็มขัดให้พร้อมเด็กอาบน้ำเสร็จลงมาข้าวอยู่จานชามพร้อมแก้วน้ำเสร็จจะไปโรงเรียนรองเท้าวางอยู่หน้าบ้านเรียบร้อยอย่างเงี้ยเด็กเขาขาดโอกาสนะครับขาดโอกาสในการที่จะจัดการตัวเองเขาวางแผนไม่ได้เพราะตัวเองต้องทำอะไรต่อเพราะเดี๋ยวแม่จะมาบอกฉันละเดี๋ยวพ่อก็จะมาบอกฉันละเขาจัดการเวลาไม่ได้ว่าเฮ้ยเร็วลูกเร็วเดี๋ยวไม่ทันอย่างเงี้ยครับเนาะมันเลยส่งผลให้เขาไปโรงเรียนเสร็จเขาครูมาบอกสิเพราะอยู่บ้านเด็กไม่รู้ด้วยซ้ำว่าการรีบทำให้เสร็จคืออะไรอย่างเงี้ยครับคือปัจจัยที่บ้านที่เราจะต้องช่วยกันแก้ไขก็คือฝึกจัดการให้น้องนะครับฝึกจัดการเวลาพอรับผิดชอบงานบ้านง่ายๆใช่ไหมครับหรือหมั่นพูดคุยกับครูสังเกตพฤติกรรมการเรียนของน้องด้วยนะครับไม่ได้ไปรับไปส่งกันเดียวแล้วก็มารู้ตอนสิ้นเทอมเนาะดูการบ้านน้องหน่อยว่าเขาทำได้ไหมทำเข้าใจไหมนะครับอันนี้ผมยกตัวอย่างอันนี้คือตารางเวลานะครับมีเด็กสมัยท่านหลายคนที่มาฝึกกับผมจะชอบแนะนำให้คุณแม่ทำตารางเวลากับน้องแต่ควรเป็นตารางที่เราตกลงร่วมกันไม่ใช่เธอไปทำตามนี้ลูกไม่ใช่ทหารเนาะให้เขาดูว่าเขาอยากทำอะไรเช่นควรตื่นกี่โมงทานข้าวกี่โมงอะทำอะไรกี่โมงนะครับหลักการคือ1ให้น้องมีส่วนร่วมในการคิดตารางนั้นนะครับ2ยืดหยุ่นบ้างเช่นวันศุกร์อาจจะมีทำการบ้านตอน4โมงถ้าวันนี้วันศุกร์แล้วไม่ทำการบ้านก็ได้นะครับหรือทุกวันจะต้องอ่านหนังสือ15นาทีถ้าวันพุธอ่านไป30นาทีละวันพฤหัสเป็นรางวัลก็ได้อย่างเงี้ยครับมันทำให้เด็กเขาสนุกที่จะอยากทำตามกฎกติกาเนาะเพราะเด็กเขายังไม่มีความรับผิดชอบยังไม่รู้ว่ายังไม่เหมือนทหารนะที่ต้องทำตามกฎถ้าไม่ทำจะโดนลงโทษเด็กเขายังคิดไม่ได้เนาะดังนั้นสิ่งที่จะทำให้เขาอยากทำคือความท้าทายความสนุกความยืดหยุ่นความมีส่วนร่วมที่เด็กจะได้เข้ามามีส่วนร่วมกับการทำตารางนี้อันนี้เป็นแค่ตัวอย่างนะครับในที่นี้มีคุณครูอยู่ไหมครับคุณครูครับต่อไปก็คือปัจจัยที่โรงเรียนนะครับนอกจากเด็กโซนยุกยิกปัจจัยตัวเขาเองละปัจจัยภายนอกจากที่บ้านละอีกหนึ่งสิ่งที่จะช่วยได้ก็คือปัจจัยที่โรงเรียนเพราะช่วงวัยของเด็กอยู่โรงเรียนเยอะนะวันหนึ่ง8ชั่วโมง9ชั่วโมง10ชั่วโมงยังมีเลยเด็กบางคนนะครับดังนั้นปัจจัยภายนอกที่เราควรส่งเสริมก็คือจัดสิ่งแวดล้อมหรือจัดกิจกรรมที่เด็กต้องทำนะครับปรับเปลี่ยนรูปแบบการเรียนหรือรูปแบบงานก่อนเรียนเราลองคิดกิจกรรมอะไรที่เป็นเกมก่อนเข้าสู่เนื้อหาดีไหมให้เด็กเขาได้ออกกำลังกายหรือเอ็กซ์เซอร์ไซส์หรือจัดไปเลยก่อนเขาลงทงชาติเสร็จกายบริหารเด็กคนไหนมีปัญหาเป็นพิเศษเอาหนักๆเลยให้เขานิ่งก่อนที่จะไปโรงเรียนนะครับอันนี้ยกตัวอย่างมีเด็กคนนึงคุณแม่จะให้แทบจะฟิตเนสทุกวันนะครับทุกเช้าให้เหงื่อแฉะแล้วถึงอาบน้ำไปโรงเรียนเพื่อให้น้องสลายแรงขับจากที่บ้านไปเลยนี่ครับก็ได้ผลในระดับนึงนะครับหรือการเพิ่มกิจกรรมใหม่ๆให้เด็กควบคุมตัวเองเพิ่มแรงจูงใจเพิ่มกิจกรรมใหม่ๆเช่นอะไรจะมีเด็กสมาธิสั้นบางกลุ่มที่เป็นเด็กเก่งครูสอนให้เวลาทำงาน10นาที3นาทีทำเสร็จละอีก7นาทีทำอะไรดีลุกแกล้งเพื่อนเสียงดังพูดคุยอย่างเงี้ยเราควรจัดกิจกรรมพิเศษใหม่ๆเช่นน้องเอคะเดี๋ยวถ้าหนูทำงานเสร็จแล้วหนูช่วยเก็บงานของเพื่อนๆให้คุณครูหน่อยได้ไหม น้องเอคะเดี๋ยวแจกใบงานต่อไปให้เพื่อนๆได้ไหมพอเห็นไอเดียไหมครับเนาะคือใช้อีก7นาทีที่เหลือนะให้เด็กทำอะไรดีโดยการเป็นแอสไซน์งานใหม่ๆโดยที่ไม่ต้องให้งานเพิ่มหรืออะไรที่ให้เขารู้สึกว่าฉันผิดปกติหรอทำไมถึงต้องได้เพิ่มเนาะแต่เป็นอะไรที่เป็นเชิงบวกอย่างเงี้ยครับให้เขาได้รู้ว่าอ๋อจะมีหน้าที่นึงนะที่ต้องทำที่ได้ช่วยเหลือคุณครูอย่างเงี้ยครับต่อไปคือปัจจัยภายนอกอื่นๆในเรื่องของสิ่งแวดล้อมนะครับโต๊ะเรียนที่เหมาะสมเนี่ยหลายโรงเรียนเป็นอย่างนี้นะครับก็คือมีตัวโต๊ะเนี่ยโค้งมาด้านหน้าหน่อยนะครับเพื่ออะไรเพื่อให้มันอยู่ในทิศของการมองของน้องเนี่ยครับเนาะพวกเก้าอี้อะไรอันนี้ถ้าเป็นที่บ้านไม่ได้นะครับก็คือไม่แนะนำให้เก้าอี้เด็กไปทำเก้าอี้ตัวใหญ่ของคุณพ่อคุณแม่เนาะเพราะการนั่งเขาจะไม่สบายนะครับควรให้นั่งแบบสะโพกงอ90ศอกไอ้เข่างอ90นะครับเท้าระนาบพื้นนะครับมือวางพอดีตัวไม่ก้มไปหรือเอนไปอย่างเงี้ยครับหรือคิดว่าเด็กสมาธิสั้นควรนั่งตำแหน่งไหนดีครับ A B C D E F C D นะครับถูกต้องเนาะ B C D ทำไมเราไม่ให้นั่งตรง A ครับ
1: ติด
0: หน้าต่างใช่เดี๋ยวเธอจะโลกสวยหลุดลอยไปไกลนะครับโอเคครับอันนี้เป็นคร่าวๆนะครับเกี่ยวกับเรื่องของภาวะไฮเปอร์แอคทีฟนะครับที่เราจะช่วยเหลือเขาอย่างไรนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องโซนยุกยิกอยู่ไม่นิ่งนะครับเรื่องเล่นกับเพื่อนแรงนะครับหรือขาดสมาธิในการเรียนนะครับไฮเปอร์แอคทีฟเนี่ยมันก็จะส่งผลต่ออะไรอีกหลายๆอย่างนะครับแต่ก่อนคุยกันเนี่ยเดี๋ยวผมขอทำความเข้าใจก่อนว่าไอ้เรื่องไฮเปอร์แอคทีฟเนี่ยเราอยากให้รู้ว่ามันเกิดขึ้นด้วยภาวะของโรคที่เด็กคนนึงโซนยุกยิกอยู่ไม่นิ่งเนี่ยนะมันเกิดจากสารสื่อประสาทเนาะเด็กเขาไม่ได้ตั้งใจที่จะโซนเด็กเขาไม่ได้ตั้งใจที่จะกวนโมโหเราเขาควบคุมมันไม่ได้นะครับดังนั้นจงเข้าใจว่าอย่าไปดูเด็กสักทีเดียวนะครับโปรดทำความเข้าใจกับเขาก่อนเพื่อเราจะได้ช่วยเหลือเขาได้ถูกต้องนะครับสำหรับคุณพ่อคุณแม่นะครับหรือว่าคุณครูที่มีความใกล้ชิดหรือความเกี่ยวพันกับเด็กที่มีภาวะสมาธิสั้นนะครับในส่วนนี้ก็อยากให้คุณพ่อคุณแม่กับครูเนี่ยต้องทำความเข้าใจก่อนนะครับว่าสิ่งที่เกิดขึ้นเนี่ยน้องเขาไม่ได้ตั้งใจที่อยากจะโซนนะครับมันเกิดขึ้นจากภาวะตัวโรคที่ทำให้เขาแสดงพฤติกรรมมาลักษณะนี้นะครับก็อยากให้เข้าใจในตัวน้องแล้วก็ลองมองปัญหานะครับลองช่วยเหลือน้องอย่างถูกวิธีว่าจะเป็นการพบแพทย์การพบนักบำบัดหรือว่าการเลี้ยงดูอย่างถูกวิธีอย่างเงี้ยครับเพื่อจะได้ช่วยเหลือน้องได้อย่างถูกวิธีอย่างเหมาะสมนะครับแล้วก็ขอเป็นกำลังใจให้นะครับสำหรับคุณพ่อคุณแม่หรือคุณครูนะครับที่จะต้องช่วยเหลือหรือจัดการปัญหานี้นะครับเนาะแล้วก็ไม่อยากมองว่าน้องเป็นเด็กที่มีปัญหาเด็กพิเศษนะครับเด็กสมัยสร้างคือเด็กคนนึงนี่แหละแต่เขามีภาวะหนึ่งที่มาขจัดความสามารถเขานะครับเมื่อไรที่คุณครูหรือคุณแม่เนี่ยซึ่งคุณพ่อคุณแม่ที่มีส่วนสำคัญเนี่ยช่วยกันลดปัญหานี้ได้เขาก็จะเติบโตนะครับจะเรียนรู้ได้จะเติบโตไปเป็นผู้ใหญ่ที่สมบูรณ์ได้อยู่แล้วครับในส่วนนี้ก็ขอเป็นกำลังใจให้กับทุกคนที่มีบทบาทมีส่วนร่วมในการช่วยเหลือเด็กสมาธิสั้นครับ
2: สิ่งที่พบบ่อยๆของลูกนะคะปัญหาของลูกก็คือการจัดการอารมณ์ของตัวเองได้เกิดก็จะเป็นแบบพวกโวยวายเสียงดังแล้วก็ใช้ความรุนแรงเป็นแบบบางครั้งซึ่งเราคอยที่จะแบบสอนเขาหลายๆครั้งแล้วก็บางครั้งไม่ได้ผลอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็จะเสียอารมณ์ไปด้วยก็คือจะใช้วิธีการที่แบบว่าพูดเบาๆพูดใช้คำพูดที่ดีๆกับลูกอะไรเงี้ยค่ะไม่ให้เขารู้สึกว่าเราไปกดดันเขาอีกรอบนึงส่วนที่เป็นส่วนส่งเสริมให้ลูกเราดีขึ้นในเรื่องของการทำงานให้มีประสิทธิภาพก็ในแง่ของการแบบให้ความรักอะค่ะก็คือรักเขาแล้วก็ให้โอกาสเขาให้สิ่งดีๆกับเขาถึงแม้จะเขาจะทำผิดพลาดอะไรก็ให้โอกาสเขาในด้านการปรับปรุงเนี้ยเขาไม่ได้มีปมด้อยไปเลวร้ายอะไรเงี้ยค่ะไม่ถึงกับว่าทำงานไม่ได้อะไรเงี้ยค่ะเป็นแค่เพียงส่วนหนึ่งที่จะต้องเสริมสร้างในด้านพฤติกรรมบางอย่างให้เขามีความสามารถเพิ่มขึ้นให้เหมือนคนปกติค่ะ
3: ที่พบมากในเด็กสมาธิสั้นเลยนะคะคือจริงๆอาจจะเป็นเรื่องของช่วงวัยอะค่ะอย่างถ้าสมมุติว่าเด็ก3ขวบเนี่ยค่ะหรือว่า 3-4 ปีในช่วงวัยอนุบาลพฤติกรรมที่เราจะพบมากที่สุดเลยก็คือซนอยู่ไม่นิ่งชอบวิ่งไปทั่วทั้งที่บ้านทั้งที่โรงเรียนอย่างเงี้ยค่ะ แล้วก็จะชอบปีนป่ายชอบกระโดดมากกว่าชอบส่งเสียงดังแต่ถ้าเป็นในเด็กวัยเรียนแล้วอะค่ะอย่างเช่นวัยตั้งแ

0: 6ขวบค่ะเริ่มเข้าป.1พฤติกรรมที่จะพบบ่อยๆเลยเนี่ยจะเป็นพฤติกรรมในเรื่องของการเรียนก็คืออาจจะวุ่นวายในห้องเรียนอย่างเงี้ยค่ะหรือว่าซนหรือว่าการเรียนไม่ทันเพื่อนแล้วก็อีกปัญหานึงเลยก็คือเป็นปัญหาของการเล่นกับเพื่อนแรงอะค่ะจนไม่มีเพื่อนมากกว่าค่ะ
1: ช่วงนี้พบกับกิจกรรมเวิร์กช็อปในหัวข้อปัญหาพฤติกรรมไม่เหมาะสม

0: ื่อผู้เข้าอบรมจะได้เข้าใจเด็กสมาธิสั้นและวิธีการเรียนรู้หลักการปรับพฤติกรรมไม่เหมาะสมขั้นพื้นฐานและเทคนิคในการปรับพฤติกรรมที่ถูกต้องและเหมาะสม
1: ถามว่าทำไมเราถึงต้องปรับพฤติกรรมเนาะในเด็กสมาธิสั้นปัญหาพฤติกรรมเนี่ยตามมากับกลุ่มโรคนี้อยู่แล้วทำไมอยู่ไม่นิ่งเลยทำไมต้องถามตลอดเลยทำไมเล่นกับเพื่อนมีปัญหาตลอดเลยทำไมมีแผลกลับมาตลอดเลยอะไรอย่างเงี้ยนะคะมันก็จะเป็นปัญหาในเรื่องของพฤติกรรมทั้งหมดซึ่งในแนวทางของนักกิจกรรมบำบัดเราเนี่ยก่อนอื่นเลยเนี่ยต้องเรียนก่อนว่าการปรับพฤติกรรมเนี่ยคือการเสริมสร้างการเรียนรู้ทักษะใหม่ๆนะคะเราเน้นว่าทักษะใหม่ๆของเด็กทั้งการแสดงออกทางท่าทางเนาะคำพูดอาการความรู้สึกทัศนคติหรืออะไรก็ตามเนี่ยค่ะเป็นทักษะการเรียนรู้ใหม่ๆโดยที่ผ่านการเปลี่ยนแปลงของระบบการตอบสนองของสิ่งแวดล้อมถามว่าทำไมเราถึงเลือกเปลี่ยนสิ่งแวดล้อมทำไมเราไม่เลือกเปลี่ยนเด็กทำไมเราไม่เลือกเปลี่ยนอย่างอื่นนะคะเราก็จะมาดูกันในข้างล่างนี้นะคะA B C ค่ะมีใครเคยได้ยินทฤษฎี A B C ในเรื่องของพฤติกรรมบ้างไหมคะเคยได้ยินนะคะ A ของเราก็คืออะไรคะช่วยน้ำตอบนิดนึงค่ะสิ่งแล้วใช่ค่ะเป็นสิ่งแล้วเนาะ B เนี่ยเราแทนให้เป็นตัวพฤติกรรมนะคะส่วน C เนี่ยก็คือการตอบสนองเนาะสมมุติว่าพาน้องไปห้างร้องจะเอาของเล่นเป็นเหตุการณ์ที่เกือบจะทุกบ้านเจอเหมือนกันอย่างเงี้ยค่ะเรามาดูลองวิเคราะห์กิจกรรมกันดูค่ะว่า A ของเราเนี่ยสิ่งเล้าของน้องคืออะไรคะของเล่นเนาะพาไปห้างเจอของเล่นพฤติกรรมของน้องคืออะไรเอ่ยร้องไห้เนาะโวยวายดิ้นก็มีถามว่าตัวการตอบสนองของเราเองคืออะไรคะซื้อบางท่านซื้อบางท่านใช้วิธีการตีเลยให้หยุดร้องบางท่านใช้วิธีการเดินหนีเลยแม่อายอย่างเงี้ยค่ะแล้วแต่บางบ้านเนาะทีนี้ถามว่าทำไมเราถึงเรียกการปรับพฤติกรรมว่าการเปลี่ยนการตอบสนองของสิ่งแวดล้อมถ้าให้เราเปลี่ยนพฤติกรรมของน้องทันทีเลยเป็นไปได้ไหมคะในเมื่อ B เนี่ยมันเกิดมาจาก A อย่างเงี้ยค่ะเปลี่ยนพฤติกรรมของน้องทันทีเลยคิดว่าเป็นไปได้ไหมเอ่ยเนาะยากถามว่าเปลี่ยนก็ B มาจาก A นี่ลูกศรมันไปด้วยกันแบบนี้น้องเห็นของเล่นก่อนก็เลยร้องเปลี่ยน A เลยได้ไหมจะไปโลตัสโทรไปหาก่อนเลยห้ามวางของเล่นนะคะเดี๋ยวน้องจะเดินผ่านชั้น2เป็นไปได้ไหมเอ่ยเป็นไปไม่ได้เนาะเพราะฉะนั้นเราต้องเปลี่ยนระบบสิ่งแวดล้อมซึ่งก็คือตัวเราเนาะจริงๆพ่อกับแม่หรือว่าคุณครูผู้ปกครองทุกท่านเนี่ยเป็นสิ่งแวดล้อมที่ใกล้ตัวเด็กมากที่สุดอย่างเงี้ยค่ะเพราะฉะนั้นเราต้องเปลี่ยนตัวตรง C ที่จะได้ผลมากที่สุดจริงๆ A เนี่ยไม่ใช่เปลี่ยนไม่ได้เลยเนาะในบางเหตุการณ์บางสถานการณ์เนี่ยเราอาจจะเปลี่ยนได้แต่ถามว่ามันยากเพราะเราไม่สามารถที่จะกำหนดได้เลยว่าไปตลาดนัดจะเจอไหมสิ่งเล้าที่ทำให้เขาร้องไห้ทำให้เขาอยากได้หรืออะไรอย่างเงี้ยนะคะแต่ถามว่า C เนี่ยมันเป็นที่เราอย่างเงี้ยเราสามารถเปลี่ยนได้ง่ายที่สุดมากกว่าเนาะการปรับพฤติกรรมเลยเนี่ยพื้นฐาน2 อย่างซึ่งถ้าไม่มีเลยการปรับพฤติกรรมอาจจะไม่ได้ผลก็คือ1สัมพันธภาพของผู้เลี้ยงดูนะคะไม่ว่าจะเป็นคุณครูคุณน้าคุณแม่คุณยายใครก็ตามที่เป็นคนเลี้ยงดูเด็กใกล้ชิดที่สุดนะคะ2ก็คือการสร้างวินัยตั้งแต่เด็ก2ตัวนี้สัมพันธ์กันยังไงสมมุติว่าสัมพันธภาพความรักใคร่ในครอบครัวความคาดหวังของผู้ปกครองที่มีต่อเด็กหรือว่าความเข้าใจเด็กความเอาใจใส่เด็กอะค่ะพวกนี้คือสัมพันธภาพบรรยากาศภายในครอบครัวพวกนี้คือสัมพันธภาพทั้งหมดเนาะการเลี้ยงดูคืออะไรการถามความรู้สึกเด็กการให้โอกาสแสดงการมีส่วนร่วมในกิจกรรมของเด็กหรือว่าการสร้างกฎระเบียบวินัยในบ้านเคร่งครัดความจริงจังความยืดหยุ่นของผู้ปกครองนะคะทีนี้เรามาดูว่าสมมติว่าเด็กสัมพันธภาพดีแต่ว่าวินัยไม่ดีเลยจะเป็นเด็กในกลุ่มที่ค่อนข้างเอาแต่ใจตัวเองเนาะไม่ค่อยยอมรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่นอันนี้คือสัมพันธภาพดีแต่วินัยไม่ดีถ้าถามว่าสัมพันธภาพไม่ดีแต่วินัยดีจะเป็นลักษณะไหนเอ่ยคุณพ่อคุณแม่สั่งการตลอดเลยตื่นกินข้าวอาบน้ำไปโรงเรียนตื่นกินข้าวอาบน้ำไปโรงเรียนไปเรียนพิเศษไปนั่นไปนี่แต่ว่าไม่เคยมีบรรยากาศภายในครอบครัวที่รู้สึกแบบรีแลกซ์ผ่อนคลายไปเที่ยวสัมพันธภาพไม่ค่อยดีอย่างเงี้ยค่ะแต่วินัยทุกอย่างเป๊ะเป๊ะเป๊ะหมดเด็กจะโตออกมาในรูปแบบของเก็บกดนิดนึงเนาะอาจจะเป็นในลักษณะของรู้สึกแบบไม่รู้จะบรรยายความคับข้องใจกับใครได้บ้างในเมื่อพ่อก็สั่งให้ทำแบบนี้แม่ก็สั่งให้ทำแบบนี้บางทีตัวเองอาจจะยังไม่อยากทำด้วยซ้ำอย่างเงี้ยนะคะสามก็คือในรูปแบบของสัมพันธภาพก็ไม่ดีวินัยก็ไม่ดีเด็กจะโตออกมายังไงเอ่ยปัญหาสังคมเนาะจะเป็นในรูปแบบนี้มากกว่านะคะแบบที่4ก็คือสัมพันธภาพดีวินัยดีมักจะสร้างพฤติกรรมดีๆเนาะรับประสบการณ์ดีๆให้กับเด็กนะคะ

พราะฉะนั้นปัจจัยพื้นฐานในการปรับพฤติกรรมเลยเนี่ยก็เป็นเรื่องของสัมพันธภาพกับการสร้างวินัยนะคะทีนี้ถามว่าสัมพันธภาพตัวหลักของสัมพันธภาพเลยเนี่ยที่เราพบกันมากบ่อยๆเลยคือเรื่องของการสื่อสารบางทีเนี่ยเรามองว่าครอบครัวเราก็อบอุ่นนะก็พาไปเที่ยวอะไรอย่างเงี้ยมีบรรยากาศภายในครอบครัวก็รีแลกซ์ดีไม่ได้แบบว่าสัมพันธภาพไม่ดีแต่น้ำถามว่าเคยมีการพูดจาคำเหล่านี้บ้างไหมคะในครอบครัวอย่างเช่นดูน้องคนนั้นสิทำไมเขายังนั่งนิ่งๆได้เลยล่ะเด็กข้างบ้านเราเรียนเก่งมากเลยปีนี้สอบได้ที่1อีกแล้วอย่างเงี้ยค่ะบางทีเราไม่ได้ตั้งใจจะพูดกับลูกเราหรอกเนาะแต่ว่าพูดในขณะที่น้องนั่งอยู่ตรงนั้นเนี่ยเขาอาจจะไม่ได้แสดงความรู้สึกอะไรออกมาให้เราเห็นแต่ว่ามันจะทำให้เป็นการบั่นทอนกำลังใจของเด็กลงไปเรื่อยๆเพราะว่าเขาจะรู้สึกว่าเขากำลังโดนตำหนิหรือเปล่ากำลังโดนเปรียบเทียบหรือเปล่าอย่างเงี้ยค่ะหรือว่าเป็นแบบทำตัวให้ดีกว่านี้หน่อยได้ไหมนั่งนิ่งๆกว่านี้หน่อยได้ไหมอะไรอย่างเงี้ยค่ะมันเป็นคำพูดที่ไม่ได้แสดงความรู้สึกของคนพูดหรือคนเป็นพ่อคนเป็นแม่อย่างชัดเจนอย่างเงี้ยนะคะเพราะฉะนั้นเราลองมาเปลี่ยนคำพูดกันดูอย่างเช่นสอนกันบ้านอยู่ข้อที่แล้วก็เป็นบวกลบเลขธรรมดานี่แหละข้อนี้ก็มาเป็นบวกลบเลขธรรมดาอีกแต่ก็ทำไม่ได้เหมือนเดิมบางทีเลขใกล้เคียงกันด้วยซ้ำก็ทำไม่ได้เหมือนเดิมเคยมีไหมคะพูดไปทำไมสอนเท่าไหร่ก็ไม่รู้จักจำสักทีเนี่ยทำไม่ได้อีกแล้วลองเปลี่ยนคำพูดนี้ดูไหมคะพยายามอีกนิดนึงเนาะเมื่อกี้ข้อเมื่อกี้เราก็ทำได้แล้วหรือหนูมีปัญหากับการท่องจำหรือเปล่าลูกเรากลับไปดูข้อเมื่อกี้กันอะไรอย่างเงี้ยนะคะประโยคที่สองตั้งใจหน่อยสิมีหน้าทำอะไรก็ผิดไปหมดเลยเคยไหมเอ่ยบางทีอาจจะมีแค่ตั้งใจหน่อยสิอย่างเงี้ยคำว่าตั้งใจหน่อยสิบางทีเด็กเขาก็ไม่รู้นะว่าแค่ไหนที่ผู้ปกครองจะพอใจคำว่าตั้งใจอย่างเงี้ยนะคะอาจจะเปลี่ยนเป็นแบบสมมุติว่าเขาไม่มีสมาธิละดูเขาไม่ตั้งใจละอาจจะเปลี่ยนเป็นแบบหนูกำลังแม่ว่าหนูกำลังไม่มีสมาธิกับงานนี้แล้วนะไปพักสัก5นาทีดีไหมแล้วเดี๋ยวเรากลับมาทำกันใหม่หรือเลข5ข้อตั้งใจหน่อยสิทำไมไม่ทำสักทีเลข5ข้ออ่ะโอเคแม่ว่าหนูตั้งใจทำอีกสัก2ข้อนะแล้วเดี๋ยวเราค่อยไปพักกันอย่างเงี้ยค่ะเนาะเปิดโอกาสให้เขารู้สึกแบบโอเคฉันก็ไม่ได้ทำผิดอะไรมากมายอย่างเงี้ยเนาะหรือว่านี่ครูมาบอกแม่อีกแล้วนะว่าหนูไม่ส่งงานเด็กก็จะรู้สึกแล้วว่าแม่กับครูไปแอบคุยกันตอนไหนอะไรอย่างเงี้ยค่ะเนาะให้เปลี่ยนเป็นอย่างเช่นแม่ปรึกษากับคุณครูแล้วนะปัญหาใหญ่ๆของลูกเลยเนี่ยคือการส่งงานไม่ตรงเวลาเพราะอะไรอย่างเงี้ยค่ะเป็นการเปลี่ยนคำพูดที่ให้เขาได้โต้ตอบกับเราบ้างเนาะได้บอกเหตุผลของเขาบ้างเงี้ยเขาก็จะรู้สึกว่าคนที่เป็นพ่อคนที่เป็นแม่คนที่เป็นคุณครูเนี่ยเป็นคนที่พึ่งพาได้ปรึกษาได้เนาะเป็นพื้นฐานทางอารมณ์ให้เด็กด้วยนะคะสัมพันธภาพไปแล้วนะคะทีนี้มาเรื่องของการสร้างวินัยถามว่าวินัยเนี่ยเราจำเป็นต้องสร้างกับเด็กมากน้อยแค่ไหนหนึ่งเลยเราอย่าลืมคำนึงเรื่องของอายุบางทีเด็ก2ขวบเนี่ยไม่สามารถที่จะไปบอกเขาได้ว่าต้องทำแบบนี้อย่าทำแบบนี้เพราะอะไรอย่างเงี้ยค่ะเพราะว่าบางทีเนี่ยเขายังไม่ค่อยเข้าใจเหตุผลเนาะเรามาดูช่วงวัยก่อนแบ่งเป็น3ช่วงวัยช่วงวัยแรกคือตั้งแต่ทารกเลยจนถึง1ปีแรกนะคะขวบแรกของเราถามว่าช่วงวัยนี้สำคัญตรงไหนสำคัญตรงที่1ถ้าเราตอบสนองเขาไวรู้ว่าเวลาเนี้ยเขาร้องจะกินให้เขากินร้องเพราะเจ็บร้องเพราะร้องหาแม่ต้องอุ้มต้องอะไรเงี้ยเราตอบสนองให้ไวแล้วเป็นเวลากินเป็นเวลากล่อมให้นอนเป็นเวลาอย่างเงี้ยค่ะเราจะสร้างความมั่นคงทางด้านอารมณ์ให้เขาได้เนาะเพราะว่าเด็กสมาธิสั้นเนี่ยบางทีการน้องหนึ่งขวบยังบอกไม่ได้ว่าเป็นสมาธิสั้นหรือไม่เป็นแต่ถามว่ากันไว้ก่อนดีไหมดีกว่าเด็กสมาธิสั้นเนี่ยส่วนใหญ่จะมีปัญหาในเรื่องของความมั่นคงทางอารมณ์อยู่ละดีใจเวอร์เสียใจเวอร์อย่างเงี้ยค่ะเพราะฉะนั้นในช่วงปีแรกเนี่ยถ้าเราสร้างความมั่นคงทางอารมณ์ให้เด็กได้ไม่ว่าเด็กจะโตมาเป็นหรือไม่เป็นสมาธิสั้นก็ตามเนี่ยเขาจะมีความมั่นคงอยู่ตรงนี้ในส่วนนึงนะคะจะเป็นเรื่องของการสร้างวินัยในเรื่องของกิจวัตรประจำวันทำตารางชีวิตกิจวัตรประจำวันให้เป็นเวลาเนาะกินนอนขับถ่าย3อย่างหลักๆนะคะช่วงวัยที่2คือช่วงวัยต่อแตกก็คือตั้งแต่1ปีถึง2ปีโดยประมาณนะคะช่วงวัยเนี้ยจะเป็นช่วงที่มีช่วงความสนใจในกิจกรรมน้อยอยู่แล้วไม่น่าจะเกิน5นาทีบางท่านเนี่ยสงสัยแล้วลูก2ขวบเป็นสมาธิสั้นหรือเปล่าทำไมยุกยิกตลอดเลยวิ่งไปตรงนู้นวิ่งไปดูตรงนี้หยิบของเล่นอันนั้นไปหยิบของเล่นอันนี้อย่าพึ่งยัดเยียดให้น้องเป็นนะคะเพราะว่าช่วงวัย2ขวบเนี่ยช่วงสมาธิเขาจะไม่เยอะเนาะประมาณไม่เกิน5นาทีนี่แหละก็ถือว่าโอเคละสำหรับวัยนี้เขายังชอบสำรวจสิ่งแวดล้อมอะไรเงี้ยปล่อยให้เขาทำไปมีการเคลื่อนไหวปล่อยให้เขาเคลื่อนไหวไปแต่เมื่อไหร่ที่มันเริ่มรู้สึกว่าเป็นอันตรายอย่างเช่นเอานิ้วไปแยบปลั๊กไฟอะไรเงี้ยค่ะหรือไปเล่นใกล้ๆไมโครเวฟใกล้ๆปลั๊กไฟอะไรก็ตามบอกเขาแค่ว่าไม่เอาไม่ทำไม่เล่นบอกเป็นคำสั้นๆ wording สั้นๆแล้วพาเขาหันออกมาทำอย่างอื่นหรือเอาของเล่นอื่นไปส่งให้เขาก็คือการเบี่ยงเบนความสนใจอย่างเงี้ยค่ะพอละสำหรับเด็กวัยนี้ไม่ต้องไปขนาดแบบอย่าไปเล่นนะเดี๋ยวปลั๊กมันเดี๋ยวไฟมัน

จะช็อตนะรู้ไหมเนี่ยช็อตแล้วจะเป็นยังไงไม่เข้าใจไม่อินพุตและไม่เข้าละอย่างเงี้ยนะคะเป็นคำ wording สั้นๆแล้วก็ใช้วิธีการเบี่ยงเบนความสนใจเอาพอละสำหรับเด็กกลุ่มนี้นะคะส่วนกลุ่มที่3คือช่วงวัยเรียนวัยเรียนนี่คือตั้งแต่3ปีขึ้นไปแล้วค่ะเด็กกลุ่มนี้เขาจะเริ่มเข้าใจกฎกติกาง่ายๆและเริ่มเรียนรู้ผลลัพธ์ของการกระทำเองแล้วอย่างเช่นไม่กินข้าวหิวข้าวนะบางท่านมีเหมือนกันน้องไม่ทานข้าวเป็นห่วงมากเลยน้ำหนักไม่ตามเกณฑ์ตัวผอมมากเลยกลัวลูกขาดสารอาหารไม่ยอมกินข้าวแต่ถามว่าในหนึ่งมื้อน้องไม่กินข้าวแม่อัดนมเข้าไปอัดขนมเข้าไปอัดผลไม้อะไรเข้าไปแต่ข้าวก็กินได้น้อยเหมือนเดิมมื้อเย็นก็น้อยเหมือนเดิมมื้อเช้าก็น้อยเหมือนเดิมมาเป็นอาทิตย์ละก็น้อยเหมือนเดิมอย่างเงี้ยค่ะเนาะเพราะว่าเราไม่ได้ปล่อยให้น้องเนี่ยเรียนรู้ผลของการกระทำว่าไม่กินคือหิวนะข้าวเที่ยงกินน้อยใช่ไหมบังคับให้กินแล้วนะไม่กินบอกให้กินแล้วนะไม่กินโอเคไม่กินก็ไม่กินเก็บแต่นมไม่มีนะขนมไม่มีนะผลไม้ไม่มีนะมื้อเย็นลูกหิวนะต้องกินเยอะกว่าเดิมแน่นอนเงี้ยค่ะเนาะปล่อยให้เขาเรียนรู้ผลลัพธ์ของเขาเองช่วงวัย3ขวบเป็นต้นไปนะคะกติกาง่ายๆอย่างเช่นถ้าเล่นอันนี้แม่จะตีนะบอกก่อนตกลงกันไว้ก่อนเล่นปุ๊บตีไม่ต้องแรงมากก็ได้ให้รู้แค่ว่าเนี่ยแม่ตีแบบนี้คือแม่ตีแม่ไม่พอใจนะแม่โมโหนะบอกความรู้สึกด้วยน้ำเสียงที่คงที่เหมือนน้ำเสียงที่เราพูดกับน้องปกติเนี่ยค่ะจะทำให้เขารู้สึกเกรงใจมากกว่ากลัวอย่างเงี้ยนะคะทีนี้ได้วินัยแล้วเนาะวินัยกับอายุนะคะอย่าคาดหวังวินัยให้มากกว่าอายุเนาะมันจะกลายเป็นแรงกดดันให้เด็กอย่างเงี้ยค่ะสัมพันธภาพไปแล้วนะมาเรามาดูในเรื่องของการปรับพฤติกรรมมาดูหลักการปรับพฤติกรรมละการปรับพฤติกรรมเนี่ยอย่างที่น้ำบอกคือ1ส่งเสริมพฤติกรรมที่เราดูว่าเหมาะแล้วก็ลดพฤติกรรมที่เราดูว่าไม่เหมาะอย่างเงี้ยนะคะซึ่งต้องเรียนอย่างนี้ก่อนในเด็กสมาธิสั้นอันนี้เพิ่มนิดนึงนะคะในเรื่องของเด็กสมาธิสั้นเขาจะมีสมาธิไม่พอกับ1กิจกรรมบางทีเนี่ยเรามองว่ากิจกรรมเนี้ยอย่างเช่นการจัดตารางสอนมีแค่การดูวิชากับการหยิบสมุดใส่ในกระเป๋าเรามองว่ามันมีแค่2ขั้นตอนแต่สำหรับเด็กสมาธิสั้นเนี่ย2ขั้นตอนเนี่ยมันนานเกินไปเพราะฉะนั้นเราลองแตกงานของเขาดูเป็นสัก 4-5 ขั้นตอนก็ได้อย่างเช่นดูวิชาในครึ่งเช้ากับดูวิชาในครึ่งบ่ายอ่ะไปหยิบวิชาในครึ่งเช้ามาก่อนนะแล้วค่อยไปหยิบวิชาในครึ่งบ่ายเงี้ยค่ะแตกขั้นตอนให้มันย่อยกว่านี้อีกนิดนึงแล้วปล่อยให้เขาทำขั้นตอนที่1ก่อนอย่างเช่นดูวิชาเช้ามีอะไรบ้างบอกแม่หน่อยบอกอ๋อโอเคหนูดูได้ครบมากเลยค่ะชมนิดนึงอ่ะไปหยิบสมุดมานะสมุดเรียนวิชานี้วิชาที่1คืออะไรย้ำกับเขาอย่างนี้หน่อยนึงมันจะเป็นเหมือนการแบบเปลี่ยนกิจกรรมทุกๆ2นาทีอย่างเงี้ยค่ะเนาะเปลี่ยนกิจกรรมทุกๆ2นาทีโดยที่เขาก็ไม่รู้ตัวแล้วเขาก็จะทำได้อย่างเงี้ยค่ะแต่สมมุติเราบอกว่าไปจัดตารางสอนจบเลยเริ่มตรงไหนหยิบอะไรไม่อยู่ละสมาธิฉันไปที่อื่นแล้วอย่างเงี้ยค่ะจะต้องแบบใส่ใจเขานิดนึงในเด็กกลุ่มนี้อย่างเงี้ยค่ะแต่งงานให้ย่อยที่สุดแล้วก็พยายามให้เขาทำให้เยอะที่สุดหรือในกระทั่งในห้องเรียนมันจะมีอยู่2ประเภทเนาะเด็กสมาธิสั้นเนี่ยเด็กสมาธิสั้นที่อารมณ์เหมือนจีเนียสเก่งมากกับเด็กสมาธิสั้นที่เรียนไม่เข้าใจไม่รู้เรื่องถามว่าถ้าสมมุติเป็นเด็กในกลุ่มจีเนียสคุณครูสอนแค่เนี้ยการบ้าน10ข้อเธอทำละ1ถึง10เสร็จละรอไม่ได้ละจะลุกออกจากที่ไปทำอย่างอื่นละกับเด็กกลุ่มที่2ก็คือ1ถึง10 1คืออะไรอ่ะครูไป2แล้ว1คืออะไรคืออะไรไม่รู้คืออะไรลุกละกันอย่างเงี้ยจะมีอยู่2กลุ่มเนาะซึ่งถ้าเป็นทั้ง2กลุ่มเนี้ยการดูแลจะแตกต่างกันอย่างเช่นกลุ่มแรกกลุ่มจีเนียสถ้าเขาทำเร็วไปเร็วคุณครูอาจจะต้องดึงเขาให้มานั่งข้างหน้าช่วยคุณครูแจกสมุดอ่ะลบกระดานข้อนี้คุณครูหน่อยเดี๋ยวคุณครูจะอธิบายหนูทำเสร็จแล้วใช่ไหมล่ะอ่ะเดี๋ยวคุณครูจะอธิบายข้อสอนให้เพื่อนฟังลบให้ครูหน่อยพยายามให้แอคทิวิตี้เขาอะค่ะเขาจะได้คือพยายามให้แอคทิวิตี้ที่เป็นพฤติกรรมที่เรายอมรับได้เขาจะได้ไม่ต้องไปเดินไปทำอย่างอื่นที่เรารู้สึกแบบเฮ้ยไปทำอะไรอะนั่งได้ไหมอะไรอย่างเงี้ยเนาะพยายามกำหนดพฤติกรรมให้เขาไปเลยอย่างเงี้ยนะคะแต่ถ้าเป็นในกลุ่มเด็กที่ไม่รู้อ่ะมันคืออะไร1ก็ไม่ได้คุณครูไป2แล้วอ่ะครูไป3แล้วอ่ะเรายังติดอยู่ที่1เลยอ่ะไม่ทำละกันอย่างเงี้ยค่ะเป็นกลุ่มเนี้ยจะต้องค่อยๆย่อยข้อให้เขาหน่อยข้อ1อ่ะหนูเริ่มเขียนโจทย์หรือยังคะอาจจะต้องให้ความสนใจกับเด็กกลุ่มนี้นิดนึงอย่างเงี้ยนะคะนี่คือเรื่องของการแตกงานเนาะสำหรับกลุ่มเด็กสมาธิสั้นแต่ทีนี้พอเขาแตกงานเขาทำได้อย่างที่เราต้องการละการเสริมพฤติกรรมของเขาเนี่ยอันแรกเลยเนี่ยที่ทำได้ง่ายที่สุดก็คือการชมการให้คำชมนะคะซึ่งการให้คำชมเนี่ยมีหลักง่ายๆอยู่ที่1ชมอย่างตั้งใจนะ2ชมทันทีที่เกิดพฤติกรรมไม่ใช่ชมวันนี้พฤติกรรมเกิดเมื่อวานไม่มีผลชมไปไม่ได้ผลนะคะชมทันทีที่เกิดพฤติกรรมแล้วก็บอกความรู้สึกร่วมกับคำชมนั้นด้วยนะคะไม่ชมพร่ำเพรื่อต้องแน่ใจว่าสิ่งที่
เราให้คำชมไปเนี่ยไม่มีการพูดประชดประชันเข้าไปอย่างชมแบบประชดประชันคือชมยังไงอย่างเช่นสมมุติว่าน้องมาช่วยล้างจานแต่ว่าเลอะเทอะไปหมดเลยซิงค์ล้างจานเลอะไปหมดจานแตกหนูแม่ดีใจนะคะที่หนูมาช่วยล้างจานแต่คราวหน้าขอสะอาดกว่านี้หน่อยตกลงดีหรือไม่ดีไม่แน่ใจเหมือนกันอย่างเงี้ยนะคะเนาะพยายามชมแค่แบบความรู้สึกของเราแล้วก็สิ่งที่เขาทำได้ดีจริงๆอย่างเงี้ยค่ะเนาะอย่างเช่นสมมุติว่าน้องเอาน้ำมาให้อย่างเงี้ยค่ะหรือไปบอกเขาว่าหนูเอาน้ำมาให้แม่หน่อยสิอ่ะหยิบน้ำมาให้แม่ชื่นใจมากเลยที่หนูเอาน้ำมาให้ตอนนี้แม่กำลังหิวอยู่พอดีอาจจะดูเป็นประโยคยาวดูเสียแซงแกล้งทำนิดนึงอาจจะไม่คุ้นเนาะแต่ถามว่าสมมุติว่าเราทำไปแบบนี้เรื่อยๆอะค่ะน้องเขาก็จะรู้สึกแบบเอ้ยพฤติกรรมนี้มันน่าทำนะทำแล้วแบบมีคนชมได้แรงจูงใจอย่างเงี้ยค่ะแต่ถามว่าพฤติกรรมเนี้ยเราต้องมั่นใจว่าที่ทำอยู่น่ะไม่ได้อยากเอาหน้านะไม่ได้อยากทำกับแม่แต่ไม่ทำกับพ่ออะไรประมาณอย่างเงี้ยให้แม่ชมตัดหน้าน้องอะไรอย่างเงี้ยเนาะต้องแน่ใจว่าไม่ใช่พฤติกรรมเราถึงจะให้คำชมนะทุกครั้งที่ให้คำชมอย่าลืมมองตาน้องจับมือน้องลูบไหล่ลูบหัวน้องอะไรอย่างเงี้ยนะคะเนาะนิดนึงเพื่อที่จะได้ให้เขาแบบสัมผัสได้ว่าเราชมอย่างตั้งใจจริงๆเนาะหรือว่าอย่าชมในขณะที่เราก็ทำอย่างอื่นอยู่แล้วตาเรายังไม่ได้ดูเลยอย่างเงี้ยหันไปสักนิดนึงชมเขาสักหน่อยนึงนะคะเนาะมันจะช่วยเสริมพฤติกรรมเขาวิธีนี้เป็นวิธีที่ง่ายแล้วก็ได้ผลดีที่สุดนะคะสำหรับเด็กเนาะวิธีต่อไปนะคะก็คือในเรื่องของการให้รางวัลอย่างเช่นถ้าวันนี้หนูการให้รางวัลเนี่ยมีข้อตกลงอยู่แค่ว่า1ต้องให้ทันทีแล้วก็2คือเป็นรางวัลที่เราตกลงไว้แล้วอย่างเช่นสมมุติตอนเช้าไปส่งที่โรงเรียนตกลงกันว่าวันนี้ถ้าหนูไม่ทะเลาะกับเพื่อนตอนเย็นแม่ไม่รับไปทานไอติมนะตอนเย็นกลับมาถามคุณครูละไม่มีทะเลาะกับเพื่อนอาจจะมีเถียงกันนิดหน่อยแต่ไม่ได้ถึงขั้นทำร้ายร่างกายอันนี้คือความยืดหยุ่นนะคะโอเคได้แม่พาไปทานไอติมระหว่างทางเนี่ยวันนี้แม่ดีใจมากเลยนะหนูไม่ทะเลาะกับเพื่อนเลยวันนี้เดี๋ยวแม่พาหนูไปทานไอติมดีกว่าหนูทำตัวดีอย่างเงี้ยค่ะเนาะเป็นการให้รางวัลได้แต่ว่าเหมือนกันอย่าให้พร่ำเพื่ออย่าให้ถ้าเรายังไม่ได้ตกลงกันอย่างเงี้ยค่ะหรือให้เพื่อที่จะให้เขาหยุดอย่างเช่นเขากำลังพูดแทรกแม่กำลังคุยกับเพื่อนอยู่คุณแม่ดูอันนี้สิคุณแม่พูดแทรกในขณะที่แม่คุยกับเพื่อนอยู่อ่ะเอา iPad ไปเล่นจะได้เงียบแบบนี้ไม่ใช่การให้รางวัลแบบนี้จะเป็นการติดสินบนซึ่งจะไม่ช่วยให้น้องเกิดพฤติกรรมใหม่ๆที่ดีขึ้นอย่างเงี้ยค่ะแยกระหว่างการให้รางวัลกับการติดสินบนนิดนึงเนาะต่อไปนะคะเป็นเรื่องของเทคนิคการให้คะแนนเทคนิคการให้คะแนนคุณครูหรือว่าคุณพ่อคุณแม่เคยเห็นตารางดาวอาจจะไม่ต้องเป็นดาวก็ได้เนาะอาจจะเป็นแบบวิธีการให้คะแนนแบบอื่นซึ่ง1เนี่ยหลักการให้ก็คือเรากำหนดก่อนว่าพฤติกรรมเนี่ยคืออะไรที่เราจะให้คะแนน2เนี่ยคือเรากำหนดก่อนว่าแต้มที่เราจะให้เนี่ยคืออะไรเป็นแค่ขีดเป็นตัวแต้มหรือเป็นดาวเป็นสติ๊กเกอร์เป็นอะไรก็ตามเงี้ยค่ะแล้วก็กำหนดของรางวัลว่าถ้าหนูทำได้ทำพฤติกรรมนี้นะแม่ให้1คะแนนทำพฤติกรรมนี้แม่ให้1คะแนนจนได้กี่คะแนนหนูเอามาแลกของรางวัลกับแม่มันเป็นเทคนิคที่ไม่ยากนะคะแล้วก็ใช้กันได้แม้กระทั่งเด็กโตก็จะใช้ได้ผลดีแต่ให้ระวังตรงที่ว่าเวลาเราจะให้คะแนนเนี่ยไอใบให้คะแนนเนี่ยต้องอยู่ในที่ที่ทุกคนเห็นได้ชัดทุกครั้งที่จะให้หรือหักคะแนนเขาต้องให้เขารับรู้ว่าแม่หักเพราะอะไรแม่ให้เพราะอะไรอย่างเงี้ยนะคะที่โรงเรียนก็ทำได้นะคะส่วนใหญ่ถ้าทำที่โรงเรียนเนี่ยจะค่อนข้างสนุกสนานเพราะว่าเด็กจะเยอะจะมีการแข่งขันกันมากขึ้นอย่างเงี้ยค่ะเนาะอันนี้จะทำได้ดีในเด็กวัย4ปีขึ้นไปเนาะ4 5 6เนี่ยจะกำลังสนุกเลยกับเด็กกลุ่มนี้หรือแม้กระทั่ง7 8แล้วเนี่ยก็ได้แต่ว่าของรางวัลหรือว่าพฤติกรรมเนี่ยจะต้องแบบชาเลนจ์กับเด็กนิดนึงของรางวัลจะต้องแบบใหญ่หน่อยกับแล้วก็พฤติกรรมเนี่ยจะต้องรู้สึกว่าต้องใช้ความควบคุมตัวเองให้มากหน่อยเนี่ยค่ะเดี๋ยวเขาก็จะโอเคขึ้นเนาะข้อสุดท้ายของการปรับพฤติกรรมและการลงโทษเนี่ยเราลงโทษเพื่อให้เขาหยุดพฤติกรรมนั้นแล้วก็ลดพฤติกรรมนั้นไปที่สุดนะคะคำถามยอดฮิตเลยตีได้ไหมตีได้ในทางกิจกรรมบำบัดนะคะออกตัวก่อนว่าในทางกิจกรรมบำบัดตีได้แต่ทุกครั้งที่ตีเนี่ยตกลงกันก่อนไหมตกลงกันก่อนนะทำแบบนี้แม่จะตีนะคะเมื่อไหร่เกิดพฤติกรรมตีทันทีแล้วก็บอกเขาว่าที่ตีเพราะอะไรอย่างเงี้ยค่ะอันนี้ได้แต่ถ้าสมมติว่าตีด้วยอารมณ์อย่างเงี้ยแล้วก็ตีเสร็จแล้วไม่บอกเขาว่าพฤติกรรมต่อไปที่ดีเขาต้องทำยังไงเนี่ยก็ไม่มีผลตีก็จะเป็นแบบรอยด่างในจิตใจให้เขาเบาๆอย่างเช่นจะไปโรงเรียนคุณแม่ก็ปลุกมาอาบน้ำอะไรละไม่ยอมแปรงฟันเล่นอยู่นั่นอะเล่นน้ำเล่นอะไรเงี้ยไม่ยอมแปรงฟันสักทีนึงแม่ก็มาตามครั้งที่1แปรงฟันได้แล้วอ่ะแม่ไปเตรียมอาหารไปอะไรให้มาครั้งที่2แปรงฟันครั้งที่3แปรงฟันไม่ไหวแล้วแม่ไม่ไหวแล้วเพี้ยเข้าไปให้ทีนึงแล้วแม่ก็ไปจัดการบีบยาสีฟันยื่นให้เลยบางทีแปรงให้ด้วย
ม่ได้ผลตีไปไม่ได้ผลอันนี้จะเป็นรอยด่างในจิตใจเขาอย่างเดียวว่าทำไมแม่ต้องใช้ความรุนแรงอ่ะทำไมต้องตีทำไมแม่ต้องโมโหทำไมแม่ต้องโกรธเงี้ยค่ะถ้าสมมติจะตีเขาตีปุ๊บบอกเขาหน่อยว่าเนี่ยหนูไม่ยอมแปรงฟันนะแม่เตือน3ครั้งแล้วนะทำไมถึงไม่แปรงไปหยิบแปรงสีฟันอย่างเงี้ยค่ะคือตีปุ๊บบอกเขาเพราะอะไรแล้วแนะนำพฤติกรรมที่พึงประสงค์ทันทีอย่างเงี้ยจะเป็นการตีที่ได้ผลเนาะยังย้ำว่าตีได้นะคะในทางกิจกรรมบำบัดเนาะเหมือนเดิมเราในทางวิชาชีพเราหรือถ้าเป็นการลงโทษอย่างอื่นอย่างเช่นการทำเอาใครเคยได้ยินบ้างเอ่ยทำเอาเนาะเคยได้ยินอยู่เนาะจะเป็นส่วนใหญ่เนี่ยเราจะใช้ในกิจกรรมกลุ่มเนี่ยอาจจะไม่ต้องเยอะอาจจะแค่เป็นพี่น้องเล่นกันแล้วทะเลาะกันอะไรอย่างเงี้ยค่ะแยกอีกคนนึงไปเลยหรือแยกทั้ง2คนเลยไปอยู่คนละห้องอยู่คนละมุมห้องแต่การทำเอาเนี่ยเราแนะนำต้องทำในเด็กวัย2ถึง6ปีเท่านั้นถึงจะได้ผลหลังจาก6ปีเนี่ยไม่ได้ผลละเพราะเขาจะเริ่มมีจินตนาการเริ่มอยากเล่นนู่นอยากเล่นนี่ของเขาแล้วการทำเอาเนี่ยคือสวรรค์ของเขาเลย6ขวบหลัง6ขวบไปเนี่ยแม่จับเข้ามุมทำเอาปุ๊บฉันจะเล่นอย่างอื่นแล้วเพราะไม่อยากอยู่ตรงนั้นแล้วไงคะอย่างเงี้ยเนาะแต่ถ้า2ถึง6เนี่ยยังทำได้อยู่แล้วถามว่าทำเอานานแค่ไหน2ขวบ2นาที3ขวบ3นาที4ขวบ4นาที5ขวบ5นาที6ขวบ6นาทีแค่เนี้ยเพียงพอละทุกครั้งที่จะทำเอาเขาเราต้องตกลงกันก่อนว่าพฤติกรรมที่จะทำเอาเนี่ยจะต้องเป็นพฤติกรรมที่รบกวนเพื่อนในกลุ่มรบกวนคุณครูรบกวนน้องที่เล่นด้วยอย่างเงี้ยค่ะเมื่อไหร่ที่มีพฤติกรรมนี้ทำเอาทันทีแต่ทุกครั้งที่ดึงกลับมาเข้ากลุ่มแล้วเนี่ยต้องไม่พูดซ้ำความผิดของเขาละเพราะนั่นถือการเป็นการลงโทษแล้วเราไม่ต้องไปย้ำนะว่าก็เธอผิดเนี่ยเธอทำอย่างนี้อะไรอย่างเงี้ยนะคะมันอาจจะรู้สึกเด็กอาจจะรู้สึกแบบด้อยค่ามากกว่าเดิมอะไรอย่างเงี้ยเนาะอันที่2คือการเสียค่าปรับการเสียค่าปรับเนี่ยก็คือพวกการตัดสิทธิ์ต่างๆค่ะไม่ให้เล่นเกมหรือให้เล่นน้อยลงไม่ให้รางวัลไม่พาไปกินไอติมหรืออะไรก็ตามแต่ว่าการตัดสิทธิ์เนี่ยจะต้องเกิดกับพฤติกรรมที่ไม่พึงประสงค์เท่านั้นอย่างเงี้ยนะคะตกลงกันก่อนเหมือนเดิมเนาะแล้วก็ตัดสิทธิ์เขาอันที่3คือการออกคําสั่งให้หยุดทําหยุดเล่นหยุดพูดทุกครั้งที่พูดเนี่ยเวลาออกคำสั่งให้หยุดเนี่ยจะต้องเป็นคำสั่งที่เราเนี่ยสามารถอยู่เข้าถึงตัวเด็กได้ทันทีอย่างเงี้ยค่ะสมมุติว่าบอกให้หยุดยังไม่หยุดเราต้องไปจับแล้วพูดด้วยว่าหยุดทำไม่ทำอย่างเงี้ยค่ะทุกครั้งที่พูดเนี่ยพยายามนะน้ำใจเขาพยายามไม่ตะโกนไม่ใช้อารมณ์อย่างเงี้ยค่ะหยุดแล้วก็ใช้เสียงแบบเสียงปกติเหมือนที่เราคุยกันทุกครั้งอย่างเงี้ยค่ะอย่าพยายามอย่าตะโกนกับเขาเพราะถ้าตะโกนกับเขาปุ๊บเนี่ยบางทีเขาหยุดด้วยเสียงเราไม่ได้หยุดด้วยการควบคุมตัวเองอย่างเงี้ยนะคะเนาะแล้วก็ให้พูดทันทีที่น้องทำพฤติกรรมนั้นทุกครั้งที่เป็นการลงโทษเนี่ยน้ำจะย้ำว่าไม่ต้องไปพูดซ้ำในเรื่องของพฤติกรรมที่เขาทำผิดอย่างเช่นสมมุติว่าเขาทำอะไรสักอย่างนึงที่เรารู้สึกแบบเฮ้ยอย่าทำเงี้ยหยุดไม่หยุดเดินไปจับมือหยุดอย่าทำแต่ก็ไม่ต้องไปย้ำว่าบอกแล้วไงว่าอย่าทำบอกไม่ให้เล่นเกมไม่ให้กดตรงนี้ยิ่งจะไปกดอะไรเงี้ยไม่ต้องย้ำพยายามถ้าสมมติเราใช้การลงโทษเมื่อไหร่แล้วเนี่ยเราไม่ต้องไปย้ำความผิดเขาละเพราะถือว่าเขาเนี่ยได้รับผลของการลงโทษแล้วเงี้ยเนาะแล้วก็อันสุดท้ายเลยคือการรับผิดชอบกับสิ่งที่ทำการรับผิดชอบกับสิ่งที่ทำเนี่ยมันก็จะคล้ายๆกันกับเมื่อกี้คือต้องเป็นเด็กที่รู้กติกาละในระดับหนึ่ง 3-4 ขวบเงี้ยค่ะเนาะรู้ว่าถ้าไม่กินข้าวก็จะหิวนะคือให้เขารับอารมณ์แบบรับผลกรรมอะค่ะหรือกับเด็กที่มีอาการแบบก้าวร้าวหรือว่าปิดประตูเสียงดังด้วยความตั้งใจนะคะด้วยความตั้งใจแบบปิดกระแทกปิดพ่อกับแม่พูดอะไรไม่พอใจประตูเสียงดังตึ้งไปหาเด็กทันทีปิดใหม่ลูกปิดเบาๆไม่ใช่ปิดครั้งเดียวปิด20ปิด30ปิด40ถ้ายังดังขึ้นมาสักหนึ่งครั้งแม่นับหนึ่งใหม่นะอย่างเงี้ยค่ะจะทำให้เขารู้สึกว่าสิ่งที่เขาทำเนี่ยมันไม่ได้จริงๆนะห้ามทำจริงๆนะมันไม่เป็นที่ยอมรับของสังคมจริงๆอย่างเงี้ยค่ะเนาะจะอันเนี้ยเป็นการลงโทษที่มากกว่าสิ่งที่เขาทำผิดแต่วิธีนี้เนี่ยคุณพ่อคุณแม่เนี่ยต้องอยู่กับเขาจริงๆอย่างเงี้ยค่ะเนาะการให้บทลงโทษที่โอเวอร์กว่าที่เขาทำผิดเนี่ยจะต้องมีเวลาแล้วก็อยู่กับเขาตรงนั้นได้จริงๆเพราะไม่งั้นเนี่ยก็จะไม่ได้ผลเหมือนกันนะคะสำหรับคุณพ่อคุณแม่ที่มีบุตรหลานเป็นสมาธิสั้นนะคะหรือว่าสงสัยว่าน้องจะเป็นสมาธิสั้นหรือเปล่าเนี่ยบางทีการนัดพบคุณหมอเนี่ยอาจจะรอคิวนานถ้าสมมุติว่าคุณพ่อคุณแม่อยากที่จะสกรีนนิ่งก่อนหรือว่าคัดกรองก่อนว่ามีความเสี่ยงมากน้อยแค่ไหนสามารถที่จะพามาพบนักกิจกรรมบำบัดทั่วประเทศได้หรือว่าพบนักกิจกรรมบำบัดของทางศูนย์กายภาพบำบัดเราก็ได้เงี้ยค่ะเราก็จะมาคัดกรองให้ก่อนว่าน้องเนี่ยมีความเสี่ยงมากน้อยแค่ไหนหลังจากนั้นเราก็จะแนะนำคุณพ่อคุณแม่ได้ว่าคุณพ่อคุณแม่ควรจะเดินทางไปตามพาธเวย์ไหนต้องพบคุณหมอไหมต้องทานยาไหมหรือต้องทำกิจกรรมบำบัด
ความถี่ต่อสัปดาห์เนี่ยมากน้อยแค่ไหนอย่างเงี้ยค่ะซึ่งนักกิจกรรมบำบัดเราเนี่ย

0: เวลาเราดูปัญหาของเด็กเนี่ยเราจะครอบคลุมทั้งเรื่องของที่บ้านเรื่องของที่โรงเรียนการเรียนการทำกิจวัตรประจำวันรวมถึงการเข้าสังคมกับเพื่อนๆด้วยซึ่งถ้าคุณพ่อคุณแม่เนี่ยอยากที่จะให้น้องเนี่ยเหมือนกับดึงศักยภาพน้องทุกๆด้านร่วมกันพร้อมๆกันเนี่ยนักกิจกรรมบำบัดก็ยินดีที่จะเป็นวิชาชีพนึงที่ส่งเสริมแล้วก็ช่วยคุณพ่อคุณแม่ผลักดันน้องไปในทิศทางที่ดีขึ้นค่ะ
1: ท่านผู้ชมสามารถสอบถามข้อมูลได้ที่คลินิกกิจกรรมบำบัดศูนย์กายภาพบำบัดคณะกายภาพบำบัดมหาวิทยาลัยมหิดลโทรศัพท์024337098ต่อ1หรือทางเว็บไซต์www.pt.mahidol.ac.th

0: ช่วงรู้รับรู้ทันป้องกันภัยพิบัติเพื่อทุกชีวิตปลอดภัยโดยกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเพื่อความปลอดภัยกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยขอแนะข้อควรปฏิบัติในการเตรียมพร้อมรับมือภัยพิบัติดังนี้จัดเตรียมสิ่งของและเครื่องใช้ที่จำเป็นไว้ใช้งานในยามฉุกเฉินอาทิเครื่องอุปโภคบริโภคอาหารแห้งน้ำดื่มยารักษาโรคไฟฉายและเอกสารสำคัญต่างๆศึกษาวิธีป้องกันและปฏิบัติตนเมื่อเกิดภัยพิบัติการช่วยเหลือและการปฐมพยาบาลเบื้องต้นวิธีใช้งานอุปกรณ์ดับเพลิงจดจำหมายเลขโทรศัพท์หน่วยงานด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยอาทิสถานีตำรวจสถานีดับเพลิงโรงพยาบาลสำหรับติดต่อแจ้งเหตุและประสานขอความช่วยเหลือตรวจสอบบ้านเรือนให้อยู่ในสภาพปลอดภัยมีโครงสร้างมั่นคงแข็งแรงจัดวางสิ่งของให้เป็นระเบียบไม่กีดขวางทางเดินและทางออกสู่บันไดหนีไฟพร้อมตัดแต่งกิ่งไม้ที่เสี่ยงต่อการหักโค่นที่สำคัญให้หมั่นติดตามพยากรณ์อากาศและประกาศเตือนภัยจดจำเส้นทางหนีภัยจุดนัดพบที่ปลอดภัยรวมถึงวางแผนการอพยพหนีภัยและเข้าร่วมการฝึกซ้อมอพยพหนีภัยอยู่เสมอ
1: หากพระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์วันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตอัดแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV
2: ไฟเป็นอะไรอ่ะ
3: อย่าจับหลอดไฟขณะร่างกายเปียกนะ
4: แซนตี้ฟอร์โอ้ตำบลปลอดภัยไม่จำกัด
5: PEA
6: สมาร์ทซิตี้เมืองอัจฉริยะกับอาคารอนุรักษ์พลังงานสมาร์ทซิตี้หรือเมืองอัจฉริยะคือการนำเทคโนโลยีและนวัตกรรมที่ทันสมัยมาผสมผสานกับการใช้ชีวิตในทุกๆด้านยกระดับคุณภาพชีวิตเป็นพลังงานสะอาดการออกแบบและวางแผนการก่อสร้างที่ดีจึงเป็นส่วนสำคัญในการสร้างเมืองอัจฉริยะให้เกิดขึ้นได้จริงอาคาร BEC จึงเป็นคำตอบในยุคนี้ BEC หรือ Building Energy Code คือเกณฑ์มาตรฐานประสิทธิภาพด้านพลังงานในอาคารด้วยการกำหนดมาตรฐานหลักเกณฑ์และวิธีการจัดการพลังงานกับอาคารที่จะก่อสร้างใหม่หรือดัดแปลงตั้งแต่เริ่มต้นออกแบบอาคาร

6ระบบดังนี้1ระบบเปลือกอาคาร2ระบบไฟฟ้าแสงสว่าง3ระบบปรับอากาศ4อุปกรณ์ผลิตน้ำร้อน5การใช้พลังงานโดยรวมของอาคาร6การใช้พลังงานหมุนเวียนซึ่งการออกแบบอาคาร BEC จะเป็นพื้นฐานให้อาคารใช้พลังงานอย่างประหยัดและมีประสิทธิภาพสูงสุดเช่นการเลือกใช้วัสดุก่อสร้างเปลือกอาคารที่ป้องกันความร้อนได้ดีการติดตั้งฉนวนบนหลังคาการใช้สีโทนอ่อนการใช้อุปกรณ์ไฟฟ้าและเครื่องปรับอากาศที่มีประสิทธิภาพสูงเป็นต้นซึ่งจะสามารถเอามาตรฐาน BEC ไปเชื่อมโยงนวัตกรรมหลากหลายเพิ่มเติมได้เช่นระบบควบคุมพลังงานในอาคารอัตโนมัติระบบปรับปรุงคุณภาพอากาศภายในอาคารระบบปรับอากาศและระบายอากาศสามารถควบคุมด้วยระบบคลาวด์หรือ AI สามารถวิเคราะห์และประเมินผลให้เครื่องปรับอากาศทำงานโดยสูญเสียพลังงานน้อยที่สุดลดพลังงานในช่วงเวลาที่ไม่จำเป็นครับส่วนหลักเกณฑ์การคำนวณในการออกแบบอาคารเพื่อการอนุรักษ์พลังงานพอได้พัฒนาโปรแกรมในการช่วยคำนวณเรียกว่าโปรแกรม BEC ระบบเว็บเบสสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ศูนย์ให้คำปรึกษาการออกแบบอาคารเพื่อการอนุรักษ์พลังงานครับ

0: นี่ไงนี่นะแม
1: ่ค่ะ
0: ประมาณนี
1: ้ประมาณนี้
0: เรียบร้อยนะฮะนี่ตามเพอจานวันนี้นะครับพาคุณผู้ชมมาอยู่ที่บ้านเดืออำเภอเมืองนะฮะจังหวัดหนองคายนะนี่ตอนนี้นะครับผู้ยืนอยู่ในแปลงผักแต่ไม่ใช่แปลงผักแบบธรรมดานะฮะอยู่ติดริมแม่น้ำโขงเลยด้วยนะฮะนี่ข้ามไปก็เป็นลาวแล้วไหมเนาะใช่ไหมแปลงนี้เนี่ยเป็นของแม่สำลัดเนาะ
1: ครับ
0: ตรงนี้นะครับชาวบ้านเนี่ยเขาก็จะปลูกผักกันเยอะเลยใช่ไหมแม
1: ่
0: ผู้เห็นนี่ด้วยตานี่คือแบบ
1: มันเป็นวิถีชีวิตของชาวบ้านเรา
0: จ้ะ
1: เสร็จทำไร่ทำนาแล้วน้ำลดเราก็ปลูกผัก
0: ครับ
1: พรวนดินด้วยมือพอรถมันจะลงไม่ได้ลงไม่ได้ร่างกายในตัว
0: ลงไม่ได้แน่นอนนี่กูยืนจิกขาอยู่นี่มันเป็นเนินลงมาอย่างนี้เลยนะฮะคือพลาดนิดเดียวไปทั้งคู่นะนะส่วนใหญ่แล้วตรงนี้แปลงของแม่จะเป็นบรอกโคลีแล้วก็เป็นกะหล่ำแล้วก็มีอะไรจ๊ะที่นี่เขาปลูกอะไรกันบ้าง
1: ปลูกมีหอมกระเทียมหอมแดงแล้วจะมีกะหล่ำดอกขาวๆอ่ะได้ทุกผัก
0: ครับผักของเราเนี่ยริมแม่น้ำโขงนี่มันพิเศษยังไงไหม
1: ดินนะคะนี่ดิน
0: จาก
1: พอน้ำขึ้นมามันจะปรับสภาพดินได้น้ำขึ้นมามันจะล้นไปถึงตะลิงถึงฝั่งนะ
0: ขึ้นไปบนนี้เลยเหรอ
1: ค่ะ
0: โอ้
1: คือเราลดแล้วมันจะชุ่มชื่นตลอดพอมีน้ำไอ้น้ำขึ้นมามันจะดีหลายอย่าง
0: ติดน้ำด้วย
1: ครับ
0: นี่ที่เรามาตอนนี้นะครับเป็นหน้าหนาว
1: หน้าหนาวค่ะ
0: แล้วปกติปลูกช่วงนี้นะจ๊ะหรือว่าทั้งปีนั่นแหละ
1: ไม่ได้ทั้งปีค่ะถ้าน้ำหน้านั้นน้ำขึ้นเราก็ไม่ได้ปลูกไม่ได้หน้าแรงมันจะปลูกอะไรไม่ได้มันจะเกิดเพี้ยเกิดอะไรมันจะรักษายาก
0: นี่นะครับมันแบบสวยงามมากเลยอ่ะมันผักมันแบบน่ากินไปหมดเลย

0: ันนี้จะอ่อนๆจะหวานค่ะนี่หวาน
1: อันนี้แม่บอกว่าแก
0: ่ค่ะดอกมันจะแตก
1: ดอกมันจะแตกอ๋อ
0: ใช่แบบดอกมันจะแตกอันนี้มันอ่อนนี่ก็ดอกมันจะตูมมันจะหวานนิดนึงเห็นไหม
1: โอ้ครับนี่งามนะแม่นะอันนี
0: ้ใช่งามมากเลย
1: นี่บรอกโคลี่ริมโขงหัวใหญ่มากนี่สดมากนะฮะอุ้ยนี่เราไปทางไหนจ๊ะ
0: เดินเดินตรงไปเลย
1: เอาเลยครับ
0: ไปหาหัวกะหล่ำหัวสวย
1: ๆอ๋อนี่เป็นแปลงกะหล่ำแล้วเนี่ยไหนไหนได้บ้างจ๊ะ
0: นี่ค่ะ
1: โอเคอันนี้ผู้วางไว้ก่อน
0: ใช่
1: วันนี้แม่ตัดอะไรบ้างจ๊ะที่เอาไปขายอ่ะ
0: ตัดไปขายมีกะหล่ำดอกสีขาวนิดนึงบรอกโคลี่ตัดไปครึ่งส่วนแล้วช่วงปีใหม่เขาจะเอาลงไปกินที่กรุงเทพ
1: ขายแต่คนกรุงเทพมาซื้อไปเลยเหรอ
0: ค่ะเนี่ยอันนี้ก็ได้แล้วเห็นไหมจะออกมาขาวๆเนี่ยกินสดๆให้ดูแล้วก็ได้เนี่ยโชว์เลย
1: ได้เลย
0: ปลอดสารจริง
1: ไม่ปลอดสารจริงอยู่แล้ว
0: รู้สึกเป็นไงความรู้สึก
1: ไม่เหม็นเขียวหวานกรอบส้มตำต้องเข้าแล้วหัวนี้พูดเอง
0: โอเค
1: นี
2: ่ผักริมโขงที่ชาวบ้านปลูกส่วนใหญ่นอกจากจะเป็นผักอินทรีย์ที่ไม่ใช้สารเคมีแล้วจะเน้นเป็นผักที่เป็นที่นิยมของตลาดครับโดยจะปลูกสลับหมุนเวียนเปลี่ยนกันไปในแต่ละช่วงซึ่งจะมีพ่อค้าแม่ค้าที่มารับซื้อกันถึงที่เลยอย่างพี่ยิ่งคนนี้แหละครับก็เป็นแม่ค้าที่มารับซื้อผักจากชาวบ้านไปขายต่อซึ่งก็มาเลือกเองตัดเองถึงสวนเลยล่ะครับวันนี้อาหารจากผักริมโขงนะฮะเราจะทำเป็นแกงอ่อมผักที่เราเก็บนะครับจะนำไปใส่ในแกงและกินคู่กับน้ำพริกแซ่บๆกันด้วยครับ
1: อันนี้เหรอจ๊ะอันนี้อะไร
0: ผักกาดซิว
1: ผักกาดซิว
0: ค่ะผักกาดซิวอย่างต้นเล็กต้นเล็กเราไปกินกับแกงอ่อมไอ้ไปแกงส้มไปอะไรก็ได้ใส่แกงใส่ปลาก็ได
1: ้เหมือนผู้เคยกินนะเนี้ยในมันจะมากับพอสั่งลาบเป็ด
0: ใช่ๆ
1: แล้วก็จะมีผักเนี้ย
0: ใช่ๆ
1: แต่ผมไม่รู้ชื่อ
0: เขาจะเอาต้นเล็ก
1: ๆนี่ตรงนี้เลย
0: ค่ะ
1: อันนี้ด้วย
0: ไปเย็บ2ต้นก็ได้
1: ได้จ้านี่มาแล้วนะครับผักกาดซิวนะฮะนี
2: ่ผักชีลาวนะฮะนี่ก็จะเอาไปทำแกงอ่อม
0: เอาไปใส่แกงอ่อมนี้แล้วจะดูเอาที่มันติดมีหัวนิดนึงเวลาไปทำมันจะได้อร่อยหวาน
1: นี่นะครับตรงนี้นะครับเป็นอีกแปลงนึงเป็นแปลงผักกวางตุ้งนะฮะฟูมากๆเลยอ่ะเดี๋ยวเราจะตัดไปทำแกงอ่อมด้วยนี่แบบนี้เลยนะครับแม่สำรัดบอกว่าให้ตัดแบบที่มีดอกไปโหเนี่ยอวบมากอ่ะดูฮะโอ้โหน่ากินมากถ้าไปอยู่ในแกงอ่อมนะมาน
3: ี่นะครับวันนี้ก็อวบแน
2: ่
3: น
2: ได้ผักมาจนเต็มตะกร้าแล้วนะครับช่วงหน้าเราจะมาเก็บอีกหนึ่งวัตถุดิบกันจะเป็นอะไรนั้นพักสักครู่เดียวครับตามอำเภอจานวันนี้นะครับเราอยู่กันที่บ้านเดืออำเภอเมืองจังหวัดหนองคายชาวบ้านที่นี่นะครับมีวิถีชีวิตที่ผูกพันกับแม่น้ำโขงทั้งหาปลาเลี้ยงปลาและพื้นที่ริมโขงนี้นะครับยังเป็นแหล่งปลูกผักสร้างรายได้ให้กับชาวบ้านในช่วงหน้าหนาวอีกด้วยครับช่วงที่แล้วนะครับเราลุยสวนเก็บผักริมโขงกันมาแล้วแต่ยังมีอีกหนึ่งวัตถุดิบที่เราจะต้องไปเก็บมาทำน้ำพริกกันนั่นก็คือมะเดื่อครับ
1: นี่ฮะตอนนี้นะครับเราถึงจุดที่จะมาหาอีกหนึ่งวัตถุดิบแล้วก็คือลูกมะเดื่อ
4: ครับผม
1: แต่ก่อนจะไปถึงลูกมะเดื่อมาที่อันนี้ก่อน
4: ครับ
1: โหนี่ยาวมากเลยนะ
4: ครับผมเพราะต้นมันสังเกตได้ต้นมันจะสูงครับ
1: สูงสูงใหญ่ๆเนี่ยหรอ
4: ใช่ครับ
1: นี่คือต้นมะเดื่อโหนี่ยาวประมาณเท่าไหร่ได้ครับเนี่ย
4: 3เมตรได้ครับ
1: 3เมตรนะฮะนอกจากไม้ไผ่ยาวๆมีเขียวอยู่ตรงปลายแล้ว
4: ตะกร้าครับ
1: นี่ตะกร้าอ๋อแบบนี้เลย
4: แล้วก็เขียวก็มันหล่นก
1: ็เข้านี่เลย
4: ถ้าไม่เข้าก็เราค่อยเก็บ
1: งั้นพี่ตีนำไปเลยฮะ ำบากมากนะอันเนี้ย
4: ได
1: ้นี่นะครับเราเดินลงมาสักหน่อยหนึ่งเนาะก็จะมาเจอต้นนี้เลยต้นมะเดื่อนะฮะนี่นะครับที่เห็นอยู่นี่คือลูกเหรอครับลูกเท่าไหร่ครับ
4: อันนี้เป็นลูกลูกมะเดื่อครับกำลังจะเป็นลูกเล็กๆกำลังจะขึ้นครับกำลังจะโต
1: ฮะลูกมะเดื่อนี่คือขึ้นคือออกได้ตลอดทั้งปีไหมครับ
4: ก็ส่วนมากถ้าช่วงเยอะๆก็จะประมาณพฤศจิกาธันวาครับหลังจากนั้นมันก็จะผัดกันขึ้น
1: จ้ะตอนนี้มันผู้เห็นเขียวหมดเลยอันนี้คือได้หมด
4: ก็ได้ครับส่วนมากเราก็ใช้ลูกดิบนะครับลูกดิบลูกเล็กได้หมด
1: เดี๋ยววันนี้ได้ลองกันนะฮะแต่ก่อนอื่นต้องเอาลงมาให้ได้ก่อนเดี๋ยวดูอาจารย์ก่อนนะฮะว่าอาจารย์ยังไงบ้างโอ้ยดีดูครับมือสั่นหมดเลยอะหันมาบอกนี่คือกำลังอร่อยนะครับลูกจะประมาณนี้เหรอจ๊ะ
4: ใช่ครับ
1: อ๋อตัวนี้นะครับ
4: ลูกนี้ก็ตำได้ครับกินสดกับพวกน้ำพริกก็ได้ครับ
1: อ๋อเอาเป็นผักแกล้มก็ได้หรือจะเอาเนี่ยเด็ดไป
4: ตำน้ำพริก
1: ตำน้ำพริกก็ได้ออกเขียวๆหน่อยนะครับไม่เขียวหน่อยหรอกเขียวเลยนะฮะ
4: ครับ
1: แล้วลูกจะกลมๆตรงก้นตรงเนี้ยก็จะเป็นออกสีม่วง
4: ๆครับเพราะมันจะไม่เต็มที
1: ่จ้ะ
4: ครับ
1: นี่เขาจะใหญ่ไปได้เท่าไหร่ครับ
4: โอ้ก็ใหญ่เท่ากับมะเขือเทศ
1: มะเขือเทศ
4: ครับ
1: ใหญ่มากนี่ผู้อันนี้มาผู้ว่าอันนี้ได้ฮึบนี่แหละมาแล้วนะฮะอีกหนึ่งพวงอุ้ยลูกมันหล่นเต็มเลย
2: ต้นมะเดื่อมีด้วยกันหลายสายพันธุ์เลยนะครับถ้ามะเดื่อที่กินผลสุกได้จะเรียกกันว่ามะเดื่อฝรั่งหรือว่าลูกฟิกใบจะหยักลึกผลสุกออกสีม่วงมีรสชาติหวานฉ่ำส่วนผลมะเดื่อที่กินลูกดิบได้ทางใต้นะครับจะนิยมนำมาทำแกงกินแกล้มกับขนมจีนก็คือมะเดื่อฉิ่งครับผลจะเล็กกลมแป้นผิวสีเขียวมันเงาผลสุกสีจะออกเหลืองขาวครับและมะเดื่อที่เรากำลังเก็บอยู่นี้นะครับเป็นสายพันธุ์พื้นบ้านก็คือมะเดื่อชุมพรหรือมะเดื่ออุทุมพรครับลักษณะต้นจะสูงใหญ่ใบเรียวยาวชอบขึ้นอยู่ริมน้ำผลดิบจะมีสีเขียวรสฝาดเมื่อเริ่มสุกจะเปลี่ยนเป็นสีแดงส่วนใหญ่นะครับจะไม่นิยมกินผลสุกกันเพราะมักจะมีแมลงหวี่เจาะตัวผลชาวบ้านจึงนำผลดิบมากินสดและทำน้ำพริกครับ
1: นี่นะครับจะให้ดูมะเดื่อนะครับนี่ระยะที่เราเก็บมาทำกับข้าวได้ก็จะเป็นระยะที่อ่อนๆเป็นสีเขียวๆแบบนี้นะฮะแล้วพอเขาแก่ตัวไปเนี่ยก็จะออกสีแดงแบบนี้พอแดงมากๆก็หลุดร่วงลงมาตรงพื้นแล้วก็กลายเป็นต้นมะเดื่อต้นใหม่นะครับมันถึงมีอยู่แบบเต็มแบบตลอดทางตรงฝั่งริมโขงนี่เลยนะครับก็จะมีต้นมะเดื่อเยอะมากก็เลยเป็นที่มาของหมู่บ้านบ้านเดื่อนี่เพราะว่ามีต้นมะเดื่อเยอะนี่เองนะครับนี่อ๋อนี่ไงมาอีกแล้วนะครับ
4: หนึ่งสอง
1: ไปทีมงานแบบเริ่มแบบลงตัวแบบเข้าขารู้ใจแล้วอ่ะไปไปพี่
4: หนึ่งสอง
1: มา
4: พักก่อนหน่อยพี
1: ่
4: โอเคครับ
1: พักก่อนอุ้ยเหนื่อยนะ
4: เหนื่อยครับมันก็ไม่ง่ายๆครับ
1: พอแล้วนะพอสักถ้วยนึงแล้ว
4: ครับโอ้เกินแล้วครับเนี่ย
1: เกินอ้าวเกินแล้ว
4: เกินถ้วยครับ
1: งั้นเพราะว่าเราไปทำกับข้าวกันไหมพี
4: ่ครับผม
1: นะ
4: ครับผม
1: โอ้เหนื่อยแล้วอันนี้เยอะ
2: อาหารจากผักริมโขงของเราวันนี้นะครับจะเป็นน้ำพริกมะเดื่อและแกงอ่อมไก่บ้านครับซึ่งแม่ครัวที่จะมาโชว์ฝีมือการทำอาหารก็คือพี่กุ้งท่านนี้แหละครับ
1: ดูที่ผักของเรากันก่อนนะครับที่เราจะใส่ลงไปในแกงอ่อมนี่ก็จะมีนี่กวางตุ้งเนา
5: ะ
1: ผักชีลาวแล้วก็ต้นหอมนะฮะแต่มะละกอนี่ทำไมมันจิ๋วอย่างนี้ล่ะ
5: อันนี้มันจิ๋วแต่แจ๋วนะคะ
1: นะยังไงจ๊ะ
5: เพราะว่าน้ำยางเขาจะเยอะ
1: โอ้โหนี่นะน้ำยาง
5: จะทำให้เนื้อไก่นุ่มเร็ว
1: อ๋อเหรอฮะเดี๋ยวเราจะมาเริ่มตำมาเริ่มโขลกก่อนเนาะ
5: ใช่ค่ะ
1: ตัว
5: พริกแห้งก่อนเลยค
1: ่
5: ะ
1: ได้เลยครับ
5: พริกสดชอบเผ็ดไหมคะ
1: ชอบมากครับ
2: เครื่องแกงอ่อมนอกจากพริกแห้งและพริกสดแล้วจะมีตะไคร้และหอมแดง

0: ซึ่งเราจะนำมาโขลกให้พอแหลกครับ
1: ระหว่างผู้ตำนี่พี่กุ้ง
2: ปอกมะละกอ
1: ปอกมะละกอต่อเลยนะครับมะละกอนี่คือเหมือนตัวส้มตำเลยเนาะที่เราแบบฝันๆอย่างเงี้ยผมนึกว่าจะเป็นแบบชิ้นใหญ่ๆหน่อยเพราะว่ามันอยู่ในแกงอ่ะ
2: ค่ะ
1: แต่เราทำแบบนี้
2: อันนี้เราทำแบบนี้เพราะว่าให้มันได้เข้าถึงเนื้อไก่แล้วก็ทำให้มันมีรสชาติกลมกล่อมมากยิ่งขึ้นเหมือนคนอีสานเขาจะชอบอ่อมไก่ใส่มะละกอนี่นะ
1: นี่ผู้ต้องเอาให้แหลกประมาณไหนครับเนี่ยได้ยังหรือว่าย
2: ัง นี่ได้แล้วค่ะ
1: อ๋อประมาณนี้ได้แล้ว
2: ใช่ค่ะ
1: โอเค
0: ขั้นตอนต่อมานะครับเราจะเริ่มทำแกงอ่อมกันครับโดยจะเริ่มจากการนำไก่บ้านลงไปผัดกับน้ำปลาและเครื่องแกงอ่อมครับ
1: มีเครื่องในด้วยลงไปแล้ว
2: ตามด้วยปลาสองช้อน
1: ปลาสองช้อนนะครับ
2: แล้วก็ตามด้วยเครื่องที่เราโขกไปเลยค่ะ
1: ไม่แซ่บเอ็มรู้ไประหว่างที่ปูกำลังคั่วไปนะครับพี่กุ้งเนี่ยก็จะเด็ดผักรอไปด้วยเนาะ
2: ค
1: ่
2: ะ
1: ไว้ใส่ลงไปในแกงอ่อมของเราผักมันสดมากนะครับแล้วดูกรอบมากเลย
2: ใส่เลยค
1: ่
2: ะ
1: ใส่ใบมะกรูดเลยนะครับ
3: เติมความหอมเข้าไปอีก
1: โอ้พอใส่ใบมะกรูดลงไปนี่หอมเลยนะ
0: เมื่อสังเกตว่าเนื้อไก่เริ่มสุกเราจะใส่มะละกอจากนั้นจะปรุงรสด้วยน้ำปลาและเติมน้ำเปล่าลงไปครับ
1: โอ้ก็จะเป็นแบบไม่ใช่อ่อมน้ำเยอะๆเนาะจะออกแบบ
2: ค่ะอันนี้ให้น้ำเขาแห้ง
1: คลุกคลิกคลุกคลิก
2: ไก่สุกก็เติมผักได้เลยค่ะ
1: อ๋อฮะนี่นะครับเดือดปุดๆแล้วนะฮะเดี๋ยวให้พี่กุ้งชิมก่อนนะครับเอาแบบรสบ้านเราเลยนะบ้านเดือบ้านเดือ
2: เติมปลานะคะ
1: เติมปลาสิครับคือปรุงรสเรียบร้อยแล้วนะครับสุดท้ายเราก็จะใส่ผัก
2: ผักค่ะ
1: แล้วใส่ผักนี่ต้องทิ้งไว้นานไหมจ๊ะ
2: ไม่ค่ะเอาผักลงไปไม่นานแล้วก็ยกขึ้นเลยเดี๋ยวผักมันจะเปื่อย
1: โอเค
2: แล้วผักมันจะไม่หวาน
1: ครับกวางตุ้งลงไปก่อนแล้วตามด้วยผักชีลาวกับต้นหอมนะครับลงไปเลยหอมมากเลยอ่ะ
2: เสร็จแล้วค่ะแกงอ่อมบ้านเดือค่ะ
1: โอ้โหเรียบร้อยครับตักขึ้นจานเลย

0: มาอีกหนึ่งเมนูนะครับที่ต้องบอกว่าถ้ามาบ้านเดือแล้วพลาดไม่ได้เลย
1: ใช่ค่ะ
0: นั่นก็คือ
1: แจ่วมะเดือค่ะหรือน้ำพริกมะเดือค่ะ
0: วิธีการในการเตรียมลูกมะเดือต้องยังไงครับเพราะเห็นว่ามันจะมียางใช่ไหม
1: มันจะมีค่ะเสร็จเราก็เตรียมน้ำเปล่าไว
0: ้
1: แล้วก็เอาเกลือไปแช่ในน้ำเปล่าเพื่อล้างยางออก
0: โอ้นี่พอพูดเด็ดออกมามันจะมีเนี่ยยางอย่างงี้เลยอ่ะ
1: ใช่ค่ะ
0: อย่างงี้แล้วต้องทำไงต่อฮะ
1: ผ่าครึ่งเลยค่ะ
0: นี่เดี๋ยว
1: ก็ตัดหัวนี้นิดนึง
0: ตัดคั่วออกนะครับผ่าครึ่ง
1: แป๊บอย่างงี้นะคะ
0: แล้วก็ใส่ลงไปในน้ำเปล่าแบบนี้เลย
1: ใช่ค่ะ
0: นี่นะครับให้ดูผ่าออกมาแล้วดูเนื้อข้างในเขาหน่อยนะครับเนี่ยมันจะมีสีเขียวข้างนอกแล้วพอเข้าไปข้างในเนี่ยจะออกสีชมพูชมพูอันนี้คืออะไรครับเนี่ย
1: เมล็ดค่ะเมล็ดของลูกมะเดื่อค่ะรสฝาดมันก็จะอยู่ที่ผิวของมะเดื่อมาตรงถึงแกนเกือบเมล็ดมันนะคะ
0: ซึ่งเราก็สามารถกินได้หมดเลยถ
1: ้
0: ากินแบบนี้เลย
1: ใช่ค่ะทานสดๆเลยกับน้ำพริกเลยก็ได้ค่ะ
0: ครับด้านในเขานะครับนี่ไงผู้เห็นเนี่ยดำๆมาก
1: อันนี้ก็อาจจะเป็นแมงหวีนะคะแต่ว่าแช่น้ำเกลือแล้วเดี๋ยวเขาก็ออก
2: นอกจากลูกมะเดื่อที่ให้ความฝาดแล้วนะครับน้ำพริกมะเดื่อเนี่ยจะมีเครื่องสมุนไพรอื่นๆอย่างพริกแห้งตะไคร้หอมแดงกระเทียมค่ะเราจะนำเครื่องต่างๆที่ซอยแล้วนะครับมาผัดกับน้ำเปล่าก่อนครับ
1: น้ำพริกมะเดื่อของเราจะมี2แบบมีทั้งคั่วมะเดื่อให้สุก
0: ครับ
1: กับเครื่องเคียงคั่วให้สุกแล้วก็มีตำสดแบบนี้จ้ะ
0: แต่วันนี้เราจะใช้เป็น
1: ตำสด
0: ตำสดเลย
1: ใช่ค่ะ
0: นี้ได้แล้วนะ
1: ได้แล้วค่ะ
0: เดี๋ยวเราเริ่มตำกันเลยครับ
1: เครื่องเคียงที่เราคั่วเสร็จเมื่อกี้นะคะ
0: นี่
1: ชอบทานเผ็ดไหมคะ
0: ชอบมากครับ

0: เอาแซ่บ
1: ๆอุ๊ย
0: นี่ได้ได้ได
1: ้อยู่ใกล้คนรอคนแก่มือไม้สั่นระวังตาด้วยนะ
2: ครับไม่เป็นไรครับยายดูแลตามด้วย
1: มะเดื่อค่ะ
2: มะเดื่อจ้านอกจากน้ำพริกแล้วทำอย่างอื่นได้ไหมจ๊ะมะเดื
1: ่อได้ค่ะ
2: มีอะไรบ้างจ๊ะ
1: เราก็เอามาผัดกับปลาก็ได้ค่ะ
2: ผัด
1: ใช่ค่ะเอามาผัดกับปลาแล้วก็เอามาทอดกับเห็ดก็ได้ค่ะลูกหามๆเราก็มาฝานบาง
2: ๆ
1: ชุบแป้งทอดอร่อยมากค่ะ
3: ตอนนี้มะเดื่อที่เราใส่ลงไปนะครับเริ่มที่จะแหลกเข้ากับเครื่องต่างๆแล้วจะปรุงรสด้วยเกลือน้ำตาลปี๊บน้ำปลาร้าน้ำมะขามเปียกและตามด้วยผักชีใบเลื่อยและนี่แหละครับหน้าตาของน้ำพริกมะเดื่อครับ

0: ครับกินข้าวกันดีกว่านะครับนี่เดี๋ยวลองชิมกันเลยแต่ว่าวันนี้เราจะกินเป็นข้าวเหนียวนะอันนี้เป็นปลาอะไรจ๊ะ
1: อันนี้จะเป็นปลาแดดเดียวค่ะ
0: ปลานิลแดดเดียวนะฮะนำมาทอดเลยแน่นอนว่าต้องกินคู่กับพวกนี้เลยนะครับที่เราทำไว้นะครับมีทั้งอ่อมไก่บ้านนะฮะ
1: ใช่ค่ะแล้วก็น้ำพริกมะเดื่อ
0: นี่น้ำพริกก่อนเลยนะฮะนี
2: ่แซ่บร้าย
0: แซ่บร้ายปามด้วยมะเดื
1: ่อกรอบไหมคะ
2: กรอบมาก
0: คือไม่ได้ออกเผ็ดมากแต่ความนุ่มนวลอ่ะแล้วมันกินง่ายมากเลยอ่ะแล้วมันหอมแบบเข้ากันดีมากเลยอ่ะแล้วพอกัดไปโดนตัวมะเดื่อนะที่เราตำๆลงไปอ่ะอร่อยมันกรอบกรอบมันมันแต่ผมไม่เห็นมันจะฝาดตรงไหนเลยนะแล้วมันอร่อยนะนี่ตอนนี้พูดน่าจะพูดคนเดียวแล้วแหละไอ้กุ้งไปแล้วยาวแล้วหิวมันหิวได้ไงอีกจานนึงนี่จานนี้อ่อมนะฮะอร่อยสุดๆเลยครับคือผักเนี่ยพอมันสดปุ๊บมันจะกรอบมันจะแบบมันกินอร่อยมันหวานกรอบพอมันดูดซับไอ้ตัวน้ำแกงอ่อมของเราอ่ะยิ่งปลาด้วยอ่ะโหยสุดยอดเลยอร่อยมากเลยนะครับน้ำก็แบบรสชาติมันจะ
1: เยอะ
0: เข้มข้นนะครับมันจะมีสมุนไพรเยอะแล้วก็ไม่เผ็ดมากนะกำลังดีกำลังกินนะครับอร่อยเลยนี่อันนี้ก็พุกก็ชอบแต่พุกลืมชื่อแล้วอ่ะบ้านเราเรียกว่า
1: ผักกาดซี
0: ผักกาดซี
1: จ้ะลองชิมดูค่ะ
0: จ้ะ
1: มันจะซีไหมคะ
0: เหมือนวาซาบิอ่ะ
1: จ้ะแซ่บไหม
0: กลิ่นประมาณนั้นแซ่บมากนัว
1: แต่ว่าวาซาบิจะแรงกว่านี้นิดนึง
0: ใช่ครับแต่อร่อยมากนะฮะนี่นะครับให้ดูเนื้อปลานะครับเนื้อนี่ขาวจั๊วเลย
1: นัวไหมคะ
0: นัวมาก
1: นัว
0: แซ่บหลายนี่อร่อยมากเลยต้องบอกว่าทุกจานวันนี้นะครับอร่อยมากคุณผู้ชมสนใจนะครับอยากที่จะลองแวะเวียนมาเที่ยวที่บ้านเดือที่นี่ก็มีทั้งโฮมสเตย์
1: ใช่ค่ะ
0: มีร้านอาหารนะมีร้านเชฟชุมชนใช่ไหม
1: ใช่ค่ะ
0: ก็จะทำอาหารแบบนี้แหละครับเป็นอาหารแบบพื้นบ้านผู้รับประกันได้เลยว่าฝีมือนี่อร่อยมากเลยนะครับชุมชนเราบ้านเดือนะยินดีต้อนรับเนาะ
1: ค่ะ
0: อ่ะสำหรับวันนี้นะครับผู้ก็ต้องขอบคุณหลายคนมากเลยนะครับทั้งแม่สำรัดนะครับพาไปเก็บผักรวมถึงพี่ตีด้วยนะครับและขาดไม่ได้เลยพี่กุ้งนะครับทำเมนูอร่อยๆให้ผู้ทานด้วยขอบคุณมากๆครับ
1: ขอบคุณค่ะ
0: สำหรับวันนี้นะครับพลูแล้วก็พี่กุ้งต้องขอลาไปก่อนเนาะ
1: ค่ะ
0: พบกับรายการตามเพอจานได้ใหม่นะครับทุกวันเสาร์เที่ยงตรงทางอมรินทร์ทีวี HD ช่อง34แห่งนี้นะฮะสำหรับวันนี้เราสองคนไปแล้วนะ
1: ค่ะ
0: สวัสดีครับ
1: สว
0: ั
1: สดีค่ะ
0: อร่อยมากเลยขอบคุณมากครับพี่กุ้ง
1: ขอบคุณค่ะ
0: นะเดี๋ยวเราก็คุยกันไปด้วยตัดไปด้วย
1: ครับผม
0: เก็บผักกันไปด้วยนะนี่อยู่กับเกษตรมืออาชีพขอดูรองเท้านี่มีให้พูดสักครู่ไหมเนี่ย
3: รองเท้าไม่ใส่ครับมันจะลื่นครับ
0: เพราะว่าทำไมใส่ถุงเท้าไม่ใส่รองเท้า
3: ไม่ปกติใส่บูทนะ
0: จ้ะ
3: ใส่บูทตรงข้อ
0: แล้วลงไปนู่นเลยใช่ไหม

0: จ๋อมเลย
1: นี่ธรรมชาติของพื้นบ้านเลยเนี่ย
0: ใช่เนี่ยใช่เหยียบพื้นบ้านเลยเนี่ยสุดยอดเลยนะฮะนี่ปะ
1: จะเอานี่อันนี้ก็ได้นี่อ่อนๆเนี่ยให้ตัดโชว์เลยนี่เห็นไหมเนี่ย
0: พลิกตัวยากด้วย
2: อมรินทร์ทีวี

การผจญภัยสนุกตื่นเต้นและเรียนรู้ไปกับเมฆและตะวันในสารคดีประวัติศาสตร์ชาติไทยกับสถาบันพระมหากษัตริย์ในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน The Diary ออกอากาศวันจันทร์ถึงวันศุกร์ช่อง DLTV 1ถึงช่อง DLTV 9เริ่มเวลา 7:55 น.และเวลา 12:25 น.ออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายเวลา 18:01 น.และเวลา 20:30 น.วันเสาร์และวันอาทิตย์ออกอากาศเวลา 8:01 น.และเวลา 12:00 น.ออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายเวลา 18:01 น.และเวลา 20:30 น.รับชมการผจญภัยทั้ง68ตอนเหล่านี้ได้ทางช่อง DLTV และทาง www.dltv.ac.th

0: บกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
1: ้พลังแห่งความคิด
0: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย

พฤกษาพันธ์สัญลักษณ์ถิ่นไทยสารพีต้นไม้ประจำจังหวัดพะเยาสารพีเป็นไม้ประเภทสมุนไพรกลุ่มพืชหอมที่มีใบเขียวตลอดปีเป็นไม้ประดับที่สวยงามทั้งส่งต้นและใบนิยมปลูกให้ร่มเงาทั่วไปเป็นไม้หวงห้ามประเภทก่อปลูกเป็นไม้มงคลมีชื่อเรียกตามท้องถิ่นต่างๆแตกต่างกันไปเช่นภาคกลางเรียกสารพีภาคใต้เรียกสร้อยพีเชียงใหม่เรียกสารพีแนนสารพีเป็นไม้ยืนต้นไม่ผลัดใบสูงประมาณ 12-20 เมตรเรือนยอดทรงกลมกิ่งแน่นปลายกิ่งลู่ลงใบใหญ่เกลี้ยงสีเขียวแข็งเป็นมันเป็นใบเดี่ยวรูปไข่กลับออกตรงข้ามกันเป็นคู่ๆปลายใบมนเว้าลงเล็กน้อย

เป็นช่อเดียวเดียวหรือเป็นกระจุกตามลำต้นและกิ่งเรียงรายต่อเนื่องกันไปดอกเมื่อบานเป็นสีขาวและกลายเป็นสีเหลืองเมื่อใกล้โรยมีกลิ่นหอมแรงมากผลรูปกระสวยปลายแหลมผิวเรียบเกลี้ยงสีเขียวเมื่อสุกสีเหลืองอมส้มเนื้อในมีสีเหลืองหรือสีแสดมีรสหวานสารพีเป็นไม้เศรษฐกิจเนื้อไม้สารพีมีสีน้ำตาลแกมแดงแข็งทนทานนิยมใช้ทำเสาพื้นและฝาบ้านตำรายาไทยใช้ส่วนต่างๆของสารพีปรุงเป็นยามีสรรพคุณต่างๆกันเช่นใบช่วยขับปัสสาวะบรรเทาอาการปวดตามข้อดอกแห้งบำรุงกำลังลดอาการอ่อนเพลียช่วยให้เจริญอาหารลดไข้แก้ลมบำรุงหัวใจบำรุงประสาทบำรุงปอดและเข้ายาลมผลสุกมีรสหวานรับประทานเป็นยาบำรุงหัวใจช่วยขยายหลอดเลือด

0: หนุ่มหล่อมาสเข้มเจ้าของร้านข้าวแกงแขนลายที่โด่งดังในจังหวัดนครสวรรค์และได้รับการกล่าวถึงในโลกโซเชียลกับคอนเซปต์ของร้านข้าวแกงใจบุญเด็ก7ขวบผู้ใหญ่70คนขอทานคนเร่ร่อนทานฟรีตั้งแต่วัยเด็กยุทธนาพยายามทำทุกอย่างเพื่อให้คุณพ่อมานะภูมิใจในตัวเขาและเอ่ยปากชมแต่ความหวังนั้นดูเหมือนจะไม่เคยเกิดขึ้นและเขาคิดว่ามันคงจะไม่เกิดขึ้นตลอดชีวิตของเขาเลยท่ามกลางคำชื่นชมจากคนทั่วไปบนใบหน้าที่เต็มเปี่ยมไปด้วยความสุขของหนุ่มคนนี้แต่ลึกๆในใจของเขาเหมือนจะรอคอยเพียงคำชื่นชมจากคนคนเดียวนั่นก็คือพ่อของเขานั่นเอง
1: สวัสดีครับ
0: สวัสดีค่ะสวัสดีคุณพ่อมานะและคุณยุทธด้วยค่ะ
2: สวัสดีครับ
3: สวัสดีครับ
4: สวัสดีครับ
0: เริ่มต้นต้องถามคุณพ่อก่อนเลยนะคะว่าคุณพ่อทราบใช่ไหมคะว่าร้านข้าวแกงแขนลายของลูกชายเนี่ยดังมาก
1: ทราบครับไอ้ตอนแรกก็ว่าเอ๊ะมันจะไปได้ยัง อยู่ในเมืองนครสวรรค์ซึ่งมันเป็นเมืองใหญ
0: ่ค่ะ
1: แล้วเราไปเปิดร้านเล็กๆจะไปอยู่ได้สักกี่น้ำอะไรประมาณ
2: ข้าวแกงแขนลายเนี่ยที่เป็นประเด็นกันขึ้นมาเนี่ยข้าวแกงแขนลายผมต้องบอกว่าประมาณสักช่วงปี57ผมเคยอ่านหนังสือพิมพ์คอลัมน์หนึ่งเขาเป็นเจ้าของโรงงานเซรามิกที่ลำปางเขาใช้คอนเซปต์เด็ก7ขวบผู้ใหญ่70คนพิการขอทานเร่ร่อนทานฟรีแล้วเขามีน้ำเต้าหู้เนี่ยสำหรับคนท้องทานฟรีจนกว่าจะคลอดด้วยวัตถุดิบทุกอย่างที่เขาเอามาขายเนี่ยเขารับจากชาวบ้านแถวๆนั้นผักข้าวทุกอย่างเขาเอามาทำเขารับจากคนแถวนั้นผมรู้สึกผมอ่านแล้วผมประทับใจมากผมชอบอ่ะผมรู้สึกว่าแบบนี้สิเรียกว่าการมีจิตสาธารณะจริงๆคือคุณรวยแล้วคุณเลือกที่จะแบ่งปันด้วยอะไรอย่างเง
0: ี้
2: ยผมเลยคิดว่าถ้าวันหนึ่งผมมีโอกาสผมจะทำหลังจากนั้นก็มาเปิดร้านกาแฟที่นครสวรรค์นะครับในช่วงนั้นก็เปิดมาได้ประมาณสัก

0: 2ปีเราเริ่มจัดสรรเวลาตัวเองได้แล้วเราก็เลยไปรื้อไอเดียอันนั้นมาทําครับผมร้านข้าวแกงแคทไลน์ก็เกิดขึ้นนะ
1: ค่ะ
2: แต่จริงๆเค้าก็อยู่ได้เพราะว่าเค้ามีประสบการณ
3: ์
2: จากการช่วยร้านของพ่อมาตลอด
3: ใช่ครับ
2: ช่วยมาตั้งแต่เด็กคือเด็กขนาดไหนครับ
0: 9ขวบ10ขวบเนี่ยงานแรกที่ทําก็น่าจะเป็นเก็บโต๊ะเก็บแก้วเก็บจาน
1: ค่ะ
0: ปอกไข่เด็ดมะเขืออะไรพวกนี้ครับผมก็เริ่มช่วยตั้งแต่ตอนนั้นนะครับคือเราโดนเราเหมือนกับใช้คำว่าอะไรเหมือนพ่อบังคับอ่ะเราบังคับคือ
1: ไม่ได้ด้วยความสมัครใจว่า
0: เด็กครับพี่
1: อยากจะไปช่วย
0: เด็กครับเด็กอ่ะ
1: อยากเล่นมากกว่า
0: ใช่ครับเด็กก็คือเราก็จะมีตารางชัดเจนมากว่าคุณตื่นมาคุณต้อง1 2 3 4 5
1: อันนี้คือพ่อเขียนไว้ให้เลย
0: ใช่ครับใช่ครับใช่ๆไม่ทําตี
1: โอ้ตี
0: ไปไว้ก่อนตี
1: ค่ะทำไมคุณพ่อต้องเข้มงวดขนาดนั้นคะเขียนเป็น1 2 3 4 5เลย
4: อันนี้มันเป็นมาตั้งแต่ที่ผมอยู่กับพ่อกับแม่ผมมาเลยกับปู่กับย่าเข้ามาก็คือมันก็ทำงานมาตลอดก็เลยอยากให้ลูกว่ารู้จักการทำงานแค่นั้นเอง
0: ถ้าวันธรรมดาเนี่ยจันทร์ถึงพฤหัสก็ไปเรียนปกติตกเย็นต้องตีแบดสนามแบดรั้วเดียวกับบ้านนะพี่เป็นกิจกรรมเดียวที่เราต้องทำอ่ะ
1: นี่ก็คือชีวิตวัยเด็กที่ถ้าวันหยุดเทศกาลที่ขายดีมากๆก็แสดงว่ายุทธจะไม่เคยได้ไปเที่ยวเลย
0: ไม่ได้ไป
1: ถูกไหมคะสงกรานต์ปีใหม่
0: ไม่ได้ไปเลยพี่ไม่ได้ไปเลย
1: เมื่อกี้เห็นพูดถึงตีแบดทำไมถึงชอบตีแบดคะ
0: โดนบังคับพี
1: ่โดนบังคับ
0: โดนบังคับ
1: ใครบังคับคะ
0: จะใครล่ะพี
1: ่พ่อเหรอคะ
4: ครับใช่ครับ
1: ทำไมพ่อต้องบังคับลูกตีแบดนะคะ
4: ก็อยากให้เขาออกกำลังกายเขามีเวลาที่ได้ไปออกกำลังกายบ้างอะไรบ้างแล้วก็คือมุมมองผมว่ามันสามารถที่จะนำเขาไปได้ในการเล่นกีฬาเนี่ยสามารถที่จะนำเขาไปเข้าโรงเรียนอะไรก็ได้ในเมื่อเขามีชื่อมีอะไรอย่างเงี้ย
1: อยากให้ลูกมีความสามารถด้านกีฬา
4: ด้านกีฬาใช่
1: ค่ะเผื่อจะเป็นโอกาสในการศึกษาต่อ
4: ใช่ครับ
0: แต่ต้องบอกว่าพ่อเขาเป็นคนดันคือดันสุดพี่ดันสุดผมมาตีแบดเริ่มตั้งแต่9ขวบพอตอนช่วงสักอายุ11 12ก็มาอยู่ทีมบ้านทองหยอดทีมเดียวกับน้องเมย์อ่ะพี
1: ่
0: นั่นแหละผมมาตั้งแต่เมย์ยังเด็กๆอยู่เลย
1: ครับแล้วก็ทําได้ดี
2: ไปไกลสุดถึงขนาดไหน
0: ไปไกลสุดเหรอพี่ถแถลงตอนที่อายุ18น่าจะสักมือชายเดียวอยู่36ประเทศไทยนะ
1: โอ้
0: เราไม่ได้ตีเก่งหรอกก็คือมันนับที่คะแนนเวลาเราไปแข่งเงี้ยเราก็จะได้เราผ่านเข้า1รอบมันก็จะได้แต้ม
1: เราเพิ่ม
0: ใช่แต้มเราเพิ่ม
1: เราก็จะไต่
0: ใช่ครับเราเป็นนักกีฬาที่ขยันแข่งมากรางวัลไม่ค่อยจะได้พี
2: ่แล้วภูมิใจไหมครับที่ลูกเราขยันแข่งขนาดนี
4: ้ก็ต้องดันเขาไปตลอดไง
2: นี่ไงแต่ไม่ยอมพูดว่าภูมิใจ
4: คือเราไม่แสดงออกว่าโอ้ลูกเก่งนะลูกเก่งนะอะไรประมาณนี้
2: แล้วยังคำชมจากพ่อบ้างไหม
0: จากสิพี
2: ่เฮ้ยพี่เข้าใจเต็มที่
0: คือผมต้องอย่างนี้ว่าคือพ่อผมเนี่ยเวลาพ่อผมจะพูดอยู่คำเดียวว่าพ่อจะเป็นคนคนเดียวที่คอยกระตุกขามึงไว
1: ้
0: ได้ก่อนปะ10คนชมแต่พ่อจะขอเป็น1คนที่คอยอย่างน้อยๆอย่าเหลิงนะอะไรอย่างนี้ไม่ว่าเราจะทำอะไรก็ตามณวันนั้นที่เราทำพ่อเขาจะเหมือนกับอย่าเหลิงนะลูกอย่าเหลิงนะลูกประมาณเนี้ยแต่เขาไม่ได้พูดว่าอย่าเหลิงนะลูกนะแต่คือเขาก็จะพยายามดึงเราไว้พี
2: ่พ่อดูภูมิใจด้วยที่พ่อพูดมาดูนะ
1: คิดว่าบทบาทนั้นก็คือเหมาะสมที่สุดแล้วก็คือเป็นคนที่คอยกระตุกหางลูก
4: ใช่ครับผมว่าตรงนั้นน่ะคือเหมาะสมแล้วล่
1: ะ
4: ใครก็บอกว่าเก่งนะเก่งนะไอ้เราก็รู้ว่าเก่งอ่ะแต่เราต้องดึงไว้ก่อน
1: ค่ะ
4: เราต้องดึงไว้ก่อน
1: ยังมีดนตรีที่เล่นในวัยเด็กด้วย
0: ครับ
1: ค่ะสิ่งนั้นคือ
0: ระนาดเอกครับพี
1: ่
0: ระนาด
1: ทำไมถึงชอบตีระนาด
0: ตอนช่วงชุมนุมเนี่ยทุกคนเขาก็จะเลือกเครื่องดนตรีของแต่ละคนส่วนผมเนี่ยเห็นระนาดเอกแล้วแต่ไม่มีคนเลือกก็โอเคตีระนาดแล้วกันผมจําได้ว่าวันแรกที่ตีระนาดเนี่ยเพลงแรกผมจําได้ว่าผมไล่มือขึ้นลง2รอบเพลงแรกที่ผมตีได้คือเพลงลาวขวนณวันนั้นเลยแล้วเรารู้สึกว่าเราชอบพอเราชอบแล้วเราทําไปเรื่อยๆผมจําได้ว่าประมาณ2อาทิตย์ผมสามารถต่อทั้งหมด7เพลงเพื่อเล่นงานวันไหว้ครูของโรงเรียนได้มันเลยทําให้เรารู้ว่าเฮ้ยเราชอบ
1: เราชอบ
0: มัน
2: เป็นความสามารถที่เราค้นพบ
0: เฉยๆมาแบบงงๆเลยพี่ใช่
2: ขอดูได้ไหม
0: ได้ครับพี่

0: นี่คือระนาดจากมือตีที่เคยขึ้นถึงอันดับที่6ของประเทศนะคะ
1: เป็นการประกวดวงครับพี
0: ่
1: เป็นการประกวดวงณการแข่งในวันนั้นน่ะคือพ่อผมอ่ะเขาก็ณวันนั้นนะเขาก็ไม่ได้รู้สึกแฮปปี้กับการที่เราตีระนาดด้วยเพราะเขาอยากให้เราตีแบดเขาอยากให้เราตีแบดณวันนั้นผมก็ทําให้พ่อเห็นว่าวันนั้นผมเป็นตัวแทนภาคเหนือไปแข่งแบดกีฬาแห่งชาติที่ชลบุรีด้วยพร้อมกับผมได้เป็นตัวแทนภาคเหนือมาแข่งดนตรีที่กรุงเทพในวันเดียวกันด้วย
0: โอ้วิ่งรอบเลยจาก
1: วิ่งรอบเลย
0: แข่งอันไหนก่อน
1: แข่งแบด
0: แข่งก่อน
1: ตีละหน้าตอนเช้า
0: ค่ะ
1: นั่งรถทัวร์ไปชลบุรีแข่งแบดตอนบ่าย
2: พ่อรู้สึกยังไงครับที่ลูกได้ขนาดนี้แล้วคําถามพ่อมาแล้ว
3: พ่อก็ยินดีชื่นใจชื่นอยู่ใจอยู่ข้างในยินดีอยู่ข้างในแต่มันไม่ค่อยมันไม่ได้แสดงออกอะไร
0: มีแอบน้อยใจบ้างมั้ยคะที่พ่อไม่ชม
1: ก็มีบ้างมีบ้างมีบ้างเรารู้สึกว่าเราอยากจะเป็นความภูมิใจให้พ่อเราอ่ะ
0: ค่ะ
1: เราอยากจะเป็นความภูมิหลายๆอย่างให้พ่อเราอยากจะเป็นคนที่รู้สึกว่าเออพ่อรู้สึกภูมิใจในตัวเรามั้ยอะไรอย่างงี้
0: คู่นี้แล้วต้องมาฟังความเห็นของแขกรับเชิญในวันนี้ค่ะ2ท่าน2มุมนะคะมุมแรกจะเป็นมุมของคุณพ่อค่ะที่ทำธุรกิจด้านอาหารแล้วปัจจุบันลูกชายก็มาสานต่อธุรกิจกับมุมมองของลูกค่ะที่รับธุรกิจมาจากคุณพ่อวันนี้2ท่านนะคะคุณณทีพัฒน์อรุณสิริสกุลค่ะและคุณฟีฟ้าคณกฤตสุริยะเสนีสวัสดีค่ะ
4: สวัสดีครับ
2: ถามยอดฮิตประจำวันนี้ในมุมของพ่อคิดว่าการชมลูกเนี่ยมันมีความสำคัญในการดำเนินชีวิตไหม
5: ถ้าถามผมนะครับในความเห็นส่วนตัวผมกับลูกชายที่ผมเลี้ยงลูกก็คือคำชมสำหรับผมต่อลูกชายผมเนี่ยมีความสำคัญถ้าลูกทำได้ดีเราต้องบอกเขาว่า the best แต่ถ้าทำไม่ดีเราบอกว่าเฮ้ย no you ต้องแก้ไขในครั้งต่อไป
2: ครับผมแล้วในมุมของฟีฟ่าล่ะครับ
4: ครับ
2: การได้รับคำชมจากคนเป็นพ่อเนี่ยมันสำคัญไหม
6: สำคัญนะครับแต่ว่าต้องบอกอย่างก่อนว่าผมกับพ่อเนี่ยตั้งแต่ผมเด็กๆแล้วมีความชอบร่วมกันก็คือขี่บิ๊กไบค์ขี่มอเตอร์ไซค์ซ
2: ึ่
6: งเวลาไปใช้ชีวิตอยู่กับกลุ่มธุรกิจของเพื่อนพ่อก็คือเหมือนเราไปเป็นเพื่อนคนหนึ่งหรือเพื่อนสนิทคนหนึ่งของเขาเลยครับเวลาเราทำงานถ้าเกิดว่ามันออกมาได้ดีอย่างเงี้ยเขาชมนะครับแต่เขาจะไม่มานั่งชมแบบเหมือนพ่อชมลูกเขาจะชมเหมือนกับว่าเป็นเพื่อนชื่นชมเพื่อนอีกคนนึงมากกว่าครับ
2: และความสัมพันธ์ที่มีพ่อเป็นเหมือนเพื่อนสนิท
6: ครับ
2: มันดีไหม
6: ถ้าพูดในแง่ดีอย่างเงี้ยเขารู้จักเราทุกอย่างตั้งแต่เกิดถูกไหมครับพี่เหมือนเราขอคำปรึกษาเขาได้แทบจะทุกเรื่องเลยเพราะว่านิสัยโดยส่วนตัวแล้วก็คือนิสัยคล้ายๆพ่อด้วยส่วนด้านที่ไม่ดีเนี่ยคืออารมณ์ตรงคือเหมือนผมมองไปที่เขามากเกินไปครับอาจจะไม่ได้มีเส้นทางเป็นของตัวเองมากก็คือตอนนี้เราพยายามแบบโอเคเอาเขาเป็นตัวอย่างแต่เราก็มุ่งมั่นในวิธีทางของเรามากกว่า
2: เออแต่เราไม่เคยมองมุมนี้ว่าเออจริงๆแล้วมันกลายเป็นว่าเราอาจจะไม่ได้ทำในสิ่งที่เราอยากทำเราจะไปทำในสิ่งที่
6: เหมือนกับว่าเรามองเขามาตั้งแต่เด็กเนี่ยครับก็โอเคเราจะเป็นแบบนี้เราจะวิธีการของเราเป็นแบบนี้แต่บางทีเราก็ลืมไปว่าวิธีการของเขาเนี่ยมันก็อย่างที่คุณพ่อพูดอะครับก็มันก็คนละยุคคนละสมัยจริงจริงมันก
2: ็
6: ใช้เหมือนกันไม่ได้หรอก
0: ต้องบอกว่าตั้งแต่ช่วงแรกที่ได้คุยกับคุณพ่อมานะกับคุณยุทธเนี่ยเราเห็นชีวิตวัยเด็กของเขาเห็นว่าพ่อเลี้ยงยังไงที่ยุทธบอกว่าพ่อเนี่ยบังคับทั้งเรื่องการทำงานเรื่องกีฬาแต่พ่อก็มีเหตุผลของพ่อด้วยแล้วดูเหมือนว่าสิ่งที่พ่ออยากให้ยุทธทำเนี่ยยุทธทำได้ดีหมดเลยนะคะแต่เชื่อไหมคะว่ายังมีอีกสิ่งหนึ่งที่ยุทธต้องการจากคุณพ่อสิ่งนั้นคืออะไรไปชมจากละครค่ะ

0: ขอบคุณครับเป็นไงล่ะครับผมเก่งไหมผมก็ว่างั้นแหละนี่จริงๆแล้วระนาดเอกเนี่ยเป็นแค่งานอดิเรกในเวลาว่างของผมเลยนะทุกคนอยากรู้ไหมว่าผมอ่ะยังทำอะไรได้อีก
1: ได้เวลาไปซ้อมแบดมินตันแล้วยุทธ
0: ครับพ
1: ่อ
0: ว้าวเอ้นี่นี่พ่อของผมเองครับพ่อตั้งใจอยากจะให้ผมเล่นกีฬาแบดมินตันมาตั้งแต่เด็กๆผมอ่ะนะก็ตั้งใจจะทำตามที่พ่อเขาอยากให้ทำเลยครับ
1: จำไว้นะกีฬาเนี่ยมันจะทำให้แกเนี่ยเป็นคนที่มีระเบียบวินัยลูก
0: ครับ
2: แต่ว่าถ้าเหนื่อยเนี่ยนะก็ไปพักหาอะไรที่ชอบเล่นบ้างก็ได้นะลูก
0: ไม่เป็นไรหรอกครับแม
2: ่
0: ผมทำได้ผมอ่ะเป็นนักกีฬาแบดมินตันที่เก่งนะครับเก่งนะไต่เต้าตั้งแต่ระดับมือสมัครเล่นไปจนมืออาชีพระดับโรงเรียนขึ้นไประดับจังหวัดและที่สำคัญผมยังเป็นระดับประเทศด้วยทุกคนชมผมชอบผมรักผมมากมาก
3: อะไรฮะมันมาอีกแล้วครับ
0: ครับผมขอบคุณครับสำหรับรางวัล
3: โอ้สำหรับรางวัล
0: และคำชม
3: พ่อเขาหวังไว
0: ้จนวันที่ผมเรียนจบ
4: อ๋อค่ะยินดีด้วยค่ะเอา
0: ขอบคุณครับเดี๋ยวผมกดชื่อก่อนถูกต้องหรือเปล่า
4: ใบประกาศใบประกาศ
0: ถูกต้อง
4: ค่ะดอกไม
0: ้ขอบคุณครับอาจารย
4: ์ขอให้ประสบความสำเร็จในหน้าที่การงาน
0: ขอบคุณครับขอบคุณครับ
4: ยินดีด้วยค่ะ
0: พ่อพ่อผมเรียนจบแล้วคะแนนดีด้วยพ่อดูสิเนี่ยพ่อดูนี
3: ่เออดี
2: เดี๋ยวไหนให้แม่ดูหน่อยสิอุ้ยเก่งนะเนี่ยโอ้ยดอกไม้ก็สวย
0: มันยังมีอีกหลายอย่างนะครับที่ผมทำเพื่อจะให้พ่อเขามีความสุขแต่มันก็เป็นอย่างที่ทุกคนเห็นนั่นแหละครับพ่อไม่เคยชื่นชมอะไรผมเลย
1: กี่โมงแล้วเนี่ยแม
2: ่อ๋อตีห้าแล้วพ่อ
1: เอ้าประยุทธ์ไปไหนเนี่ยฮะมันต้องไปตลาดไปซื้อของมาเตรียมเปิดร้านไม่ใช่เหรอ
2: เงียบเชียบอย่างนี้ก็คงจะไปตลาดอยู่ละมั้ง
1: มัน
0: เอ้าพ่อแม่ไปไหนกันแต่เช้าแล้วครับ
1: เดี๋ยวแกไปไหนมาฮะแกต้องไปตลาดไปซื้อของมาเตรียมของมาเปิดร้านไม่เหรอแล้วไหนของอ่ะ
0: อ
1: ้
0: าเช้าแล้วเหรอเนี่ยแม่ไม่อยากจะรู้เลย
2: เพิ่งมาก็ไปนอนก่อนไป
1: เดี๋ยวเฮ้ยไม่ได้ก็มันเป็นหน้าที่แกที่แกต้องรับผิดชอบเนี่ย

0: แกต้องไปตลาดไปซื้อของตอนเช้าเพื่อมาเตรียมของเปิดร้านไม่ใช่เหรอฮะ
1: ก็มันเมามาแบบนี้จะให้มันไปซื้อของยังไงล่ะพ
2: ่อไม่เป็นไรแม่ไปได้ไปได้ก็ตั้ง
0: ไม่ต้องเลยจำไว้นะฉันไม่นึกเลยว่าแกจะเป็นคนแบบนี้ไอ้คนไม่รับผิดชอบ
1: พ
2: ่อไม่รับผิดชอบเหรอพ่อที่ผมทำมาตั้งแต่เด็กจนโตนี่ผมไม่รับผิดชอบเหรอพ่ออยากจะให้ผมเรียนแบดผมก็เรียนแบดจนได้ดีอยากจะให้ผมตั้งใจเรียนหนังสือผมก็ตั้งใจเรียนสอบได้สัตวบาลตามที่พ่ออยากให้เป็นนี่ผมไม่รับผิดชอบเหรอพ่อพ่อเคยรับผิดชอบอะไรในตัวผมบ้างไหมอ่ะเคยคิดบ้างไหมพ่อว่าพ่ออยากจะทำอะไรที่มันควรทำหรืออะไรที่มันควรพูดพ่อเคยคิดบ้างไหมเคยถนอมน้ำใจไอ้คนที่มันทำตามพ่อสั่งมาตั้งแต่เด็กจนโตอ่ะพ่อเคยทำบ้างไหม
3: แต่มันก็เป็นแค่ความคิดอะครับผมไม่ได้พูดไปจริงๆหรอก

0: อย่างที่ในละครเมื่อกี้ที่ตัวที่เล่นเป็นเรา
1: ครับ
0: หลังจากที่วันนั้นกลับมาแบบเมาๆแล้วโดนพ่อว่า
1: ครับ
0: นั่นคือสิ่งในใจเราจริงๆไหมที่เขาพูดว่านั่นคือแค่สิ่งในใจครับผมไม่ได้พูดออกไปหรอก
2: มันก็มีบางทีนะพี่มันก็มีบางช่วงอารมณ์ที่เรารู้สึกว่าเรายังดีไม่พออีกเหร
1: อ
2: เราเป็นความภูมิใจให้เขาในทุกๆอย่างที่เขาอยากจะให้เราเป็นอะไรอย่างเงี้ย
0: ครับ
2: เรายังไม่ดีอีกเหรอเราก็เลยเกเรไปเลยช่วง
0: นี้เดี๋ยวมาเรื่องเกเรต
1: ่
0: อพ่อครับในละครเมื่อกี้พ่อเห็นว่าพอพ่อดุลูกที่ลูกกลับมาเช้าเมาแต่สิ่งในใจเขาที่เขาตวาดใส่ไปเมื่อกี้มันกลายเป็นสิ่งที่อยู่ในใจที่เขาไม่เคยแม้กระทั่งจะกล้าพูดกับพ่อ
3: คือสายตาของพ่อมันก็ถ้าลูกต้องการอะไรก็ขอให้ไปให้สุดๆก็แล้วกันอยากจะเกย์ก็ขอให้มันไปให้สุดๆไปเลยไม่เป็นไร
1: อนุญาตให้เกย์ได
3: ้ได้เลยชอบเอาเลยไปแล้วก็จะก็คือเดี๋ยวมันจะมีบทเรียนของเขาเองนั่นแหละ
1: ค่ะ
3: ครับเขาจะเข้มแข็งด้วยตัวเขาเองนั่นแหละ
1: แล้วตอนนั้นจุดเปลี่ยนที่ทำให้ยุทธมาเกเรคืออะไรคะเพราะว่าแต่ต้นเนี่ยเราจะเห็นว่าทำงานมาตั้งแต่9ขวบเชื่อฟังพ่อมาตลอดอะไรมันเปลี่ยนทำให้ดื่มเหล้าไม่กลับบ้าน
4: เท่าความอย่างนี้ว่าพอที่เราเริ่มเป็นหลักเป็นการมากขึ้นเริ่มมีการใช้ชีวิตแบบมีหลักการมากขึ้นเราเริ่มรู้สึกกับการใช้ชีวิตที่เราอยู่ที่ร้านเนี่ยณวันนั้นน่ะผมเปิดร้านกาแฟของตัวเองด้วยชื่อ Coffee Way ซึ่งก็อยู่ในพื้นที่ของบ้านนะครับแล้วก็ได้กินเงินเดือนกับที่ร้านด้วยทางคุณแม่ให
1: ้
4: นะครับหน้าที่งานของผมณวันนั้นคือการนั่งเฝ้าร้านโดยเฝ้าจริงๆเฝ้าจริงๆ
1: ไม่ต้องบริหารอะไรเลย
4: นั่งเฝ้าจริงๆเลยครับคือการนั่งเฝ้าแล้วเรารู้สึกว่าเฮ้ยเราต้องโตขึ้นเราเห็นว่าองค์กรใหญ่ๆเขามีระบบเราอยากจะให้ธุรกิจที่ร้านเรามีแบบนั้นบ้างเราก็เสนอไอเดียไปพอก็คือเขาไม่คุยอ่ะเรามีแต่อีโก้นะวันนั้นพี่เขาไม่คุยเราก็เริ่มรู้สึกว่าถ้าในเมื่อช่วยแล้วมันก็อยากจะช่วยแต่เขาก็ไม่ได้รู้สึกว่ามีฟีดแบ็กอะไรกับเราเลยอะไรอย่างนี้ก็ตามทางเราดีกว่าใช่ก็ตามทางเราดีกว่าจนมาถึงจุดเปลี่ยนของชีวิตก็คือเราเกเรไปแบบนั้นน่ะนานอยู่กับ2ปีพี่
1: แล้วเป็น2ปีที่ไม่คุยกับพ่อด้วย
4: ใช่ครับใช่ไม่ได้คุยกันเลยถ้าคุยกันแล้วไม่มีคําตอบที่ดีที่สุดหรือคุยกันแล้วมันหาจุดลงไม่ได้ก็ไม่ต้องคุยดีกว่า
0: อันนั้นสําหรับเราแล้วพ่อล่ะครับช่วงที่ลูกหายไปเลย2ปีอ่ะ
3: แค่มันไม่ถึงกับคําว่าเสียใจแต่ว่ามันก็ทำไมเขาไม่เลือกในสิ่งที่ดีหลายสิ่งหลายอย่างบอกเขาอย่าไปทำนะลูกไม่อยากให้ไปลองผิดลองถูกไงก็เพราะพ่อลองมาแล้วว่ามันไม่ใช่ไงตอนนั้นเขาก็ไปก็ไม่เป็นไร
1: ในช่วง2ปีที่ไม่ได้คุยกันนะคะช่วง2ปีที่เกเรเหมือนกับว่าพยายามที่จะไม่เจอเพราะอะไร

0: นะคะเพราะว่าเวลาเจอกันมันจะเกิดอะไรขึ้นถึงพยายามที่จะโอเคพ่อไม่อยู่ถึงจะกลับบ้าน
1: เราทำตัวไม่ถูกพี่เราทำตัวไม่ถูกอ่ะเราไม่ได้เป็นไปในแบบที่เขาต้องการอ่ะเรารู้ว่าเราเจอหน้าเราต้องโดนเขาบ่นอยู่แล้วอ่ะเราก็สู้ไม่เจอดีกว่า
0: ก็เลยพยายามที่จะหลบหลีกพ่อตลอด
1: พ่อมาหน้าบ้านผมออกหลังบ้านอะไรอย่างนี้พ่อเข้าบ้านผมออกบ้านอย่างนี้ครับ
2: แล้วพ่อว่าเขาทุกครั้งไหมเวลาเจอหรือก็ไม่ได้ถึงขั้นนั้น
3: ก็ถ้าเจอก็ต้องโลนบนหน่อย
4: ก็ยอมรับด้วย
3: ใช่ถ้าเจอก็ต้องโลนบนหน่อยเพราะว่ามันไม่มีวินัยอ่ะมันไม่เหมือนคนเราอ
2: ่
3: ะ
2: แต่เราเข้าใจไหมว่าทำไมลูกถึงหนีหน้าเรา2ปี
3: ก็เข้าใจก็รู้ว่าเจอก็โดนบนแน่
2: เจอก็โดน
3: อะไรอย่างเงี้ย
2: ก็ถูกของเขาแล้วล่ะ
3: ครับใช่
2: ครับ
0: มาฟังมุมมองของเฮียสงกับน้องฟีฟ่าบ้างนะคะอย่างของเฮียสงเนี่ยค่ะเจ้าของภัตตาคารเล่งหงแล้วก็ต้องเหมือนทำธุรกิจนี้แล้วลูกเข้ามาวันที่ลูกเข้ามาแล้วเราจะเหมือนกับปล่อยมือให้ลูกได้ดูแลค่ะวันนั้นมันยากไหมคะหรือว่าทำยังไงเฮียสงถึงมั่นใจในตัวลูกชาย
5: ลูกกับเรามันเกิดขึ้นมาในคนละรุ่นเพราะฉะนั้นเนี่ยในยุคเริ่มต้นในการจะเข้ามาทำงานร่วมกันเนี่ยผมว่าความเข้าใจแล้วก็ความผสมผสานให้เข้ากันเนี่ยอันนี้สำคัญที่สุดพ่อต้องมีแล้วเนื่องจากว่าเราต้องดูว่าเราเนี่ยไม่เราโอแฟชั่นไปเปล่าวะเราเก่าไปป่ะซึ่งคำนี้ผมได้มาจากอะไรรู้ไหมลูกชายผมว่าผมจำแม่นเลยป้าโอแฟชั่นทำให้ผมเนี่ยทุกครั้งที่ลูกผมคุยกับลูกเนี่ยอะไรที่เขาพูดกับผมเนี่ยผมแม่งไปหน่อยแต่ผมกลับไปคิดนะเออแม่งจริงว่ะเฮ้ยเราโอแฟชั่นจริงๆแต่จุดหนึ่งความเป็นโอแฟชั่นถ้ามันผสมกับแฟชั่นสมัยใหม่มันจะรวมกันได้แล้วออกมาได้ดีเวลาเราคุยบนโต๊ะของธุรกิจทุกคนออกความเห็นได้ทุกคนมีส่วนร่วมแล้วก็สร้างสรรค์นำพาธุรกิจอันนี้ไปอนาคตให้ได้เราถึงจะสำเร็จได้ครับ
2: เอามาถามฟีฟ่าบ้างอันนี้น่าจะชัดเจนเลยในมุมของความแตกต่างของยุคสมัยความทันสมัยของธุรกิจยิ่งธุรกิจของบ้านฟีฟ่าด้วยมันมีปัญหาไหมครับ
6: มีครับคือโอเคเมื่อกี้ผมอาจจะบอกว่าผมไม่ได้มีปัญหากับคุณพ่อแบบเป็นเพื่อนกันแต่ว่าสิ่งที่มีคือผมกับคุณพ่อกลายเป็นมีปัญหากับอากงซะมากกว่าคือเหมือนกับว่าเขาไม่ลดอีโก้ครับแก้ปัญหาได้ด้วยการคุยเปิดด้วยแบบเปิดใจจริงๆครับว่าณตอนนี้มันแบบเดิมมันไม่ได้แล้วจริงๆมันเราต้องอะดัปต์ไปเรื่อยๆตามความต้องการของลูกค้าประมาณนั้นคร
0: ับ เราได้ผลไหมคะที่ลองคุยกับอากงเนี่ยค่ะ
6: ส่วนใหญ่ไม่ค่อยได้ผลครับคุยอากงเขาด้วยความที่เขาเป็นคนสร้างทุกอย่างขึ้นมาด้วยตัวเองด้วยครับเขาก็ผมคิดว่าเขาน่าจะมีความมั่นใจเชื่อมั่นในฝีมือตัวเองมากพอสมควร
0: ก็ยังมีอยู่นะคะสำหรับความคิดเห็นที่ไม่ตรงกันของคน2รุ่นในการทำธุรกิจแต่ว่าถ้าได้ทางออกอย่างเฮียซงก็คือฟังลูก 50% ทุกอย่างก็น่าจะไปได้ทีนี้ในช่วงเวลาที่คุณยุทธเกเร2ปีบรรยากาศในบ้านนี่มันตึงเครียดอย่างที่คุณพ่อบอกก็คือไม่เจอหน้าลูกไม่มีโอกาสได้คุยกับลูกลูกก็รู้ว่าพ่อไม่อยู่บ้านตอนไหนถึงจะเข้ามาบรรยากาศแบบนี้ค่ะมันสร้างความกดดันให้เกิดขึ้นภายในครอบครัวแต่ว่ามีเหตุการณ์นึงนะคะที่ทำให้เส้นที่มันเคยตึงนี้ผ่อนคลายลงมาเหตุการณ์นั้นคืออะไรไปชมค่ะ

0: ผมยุทธในฐานะที่เป็นนักกีฬาแบดมินตันระดับประเทศและก็เป็นบัณฑิตใหม่ของคณะสัตวบาลได้รับภารกิจอันใหญ่หลวงนั่นคือเป็นคนดูแลร้านขายข้าวแกงของคุณพ่อณที่พักรถทัวร์พ่อครับพ่อผมว่าห้องน้ำของเราควรจะมีทิชชู่นะพ่อฟรีๆอ่ะที่แบบเวลาลูกค้าเข้ามาเขาจะได้ไม่ต้องซื้อไงพ่อดีไหม
1: ไม่ดีอ่ะขายดีแล้ว

0: พ่อผมว่าเราควรจะมีม้านั่งตรงนี้นะพ่อเพราะว่าไว้เผื่อลูกค้าเข้ามาเขาไม่อยากกินข้าวเขาจะได้นั่งพักตรงนี้ไงพ่อดีไหมพ่อ
1: ไม่ต้องอ่ะเปลืองเปล่ามีเท่านี้ก็พอแล้ว

0: พ่อผมว่าร้านเราควรจะทำน้ำเป็นของตัวเองนะพ่อแบบมันไม่ได้ยากอะไรเลยนะพ่อเพื่อนผมเป็นคนทำโรงงานน้ำอ่ะพ่อมันบอกว่าแค่เรามีโลโก้ของร้านเราไปแปะข้างขวดแค่นี้เองเราจะได้โปรโมทร้านเราด้วยไงพ่อดีไหม
1: อันนี้น่าสนใจ

0: ฮะ
1: อะไรเนี่ย
0: น้ำไง
1: ไม่ไหนเราคุยกันว่ามันจะเป็นโลโก้ของร้านเราอ่ะพ่อ
0: มันจะไปทำให้มันยุ่งยากทำไมรับเขามาขายก็ดีแล้วได้ตังค์อีกต่างหากโอ้

0: พที่ผมเห็นไม่มีเขาของพ่อที่แข็งแรงแข็งแกร่งแล้วก็จริงจังไปทุกๆเรื่องคนที่ผมอยากจะเอาชนะมาตลอดเวลาพ่อมีแต่ผู้ชายที่อ่อนแอคนนึงมันเกิดคำถามขึ้นมาในใจผมทันทีครับว่าแล้วอย่างนี้ผมจะพยายามเอาชนะเข้าไปเพื่ออะไรครับ
1: หยุดมาช่วยพยุงพ่อขึ้นหน่อยเร็วลูก
0: พ่อพ่อเป็นไงบ้างพ่อเจ็บไหมพ่อเจ็บมากไหมพ
2: ่อไม่เล็กน้อยเล็กน้อย
0: ถึงพ่อจะบอกอย่างนั้นนะครับแต่ผมรู้ว่ายังไงเขาก็เจ็บมาก
2: พ่อ
0: แต่เขาเป็นพ่อไงครับคนเป็นพ่อไม่มีทางที่จะแสดงความอ่อนแออ่อนไหวอ่อนโยนออกมาให้ลูกเห็นแน่ผมไม่สามารถไปเปลี่ยนแปลงอะไรเขาได้เลยครับพ่อเดี๋ยวผมพาไปโรงพยาบาลนะพ
2: ่อไปลูก
0: ไปไหมพ่อแล้วก็วันนั้นเองครับที่ทำให้ผมคิดได้ว่าสิ่งที่ผมจะเปลี่ยนแปลงมันได้คือความคิดของผมเองเปลี่ยนให้ผมเข้าใจในสิ่งที่พ่อเป็นเปลี่ยนให้ผมเห็นสิ่งดีๆที่พ่อให้กับผมมาโดยตลอดแม้ว่าสิ่งเหล่านั้นมันจะไม่ได้เป็นคำพูดที่สวยหรูอะไรแต่มันก็ทำให้ผมเป็นผมได้มาจนถึงทุกวันนี้ครับแม่ฝากร้านด้วยนะครับ
1: เออเอาพ่อไปโรงพยาบาลเร็วๆลูก
0: ไปพ่อไป
1: ไปไ
3: มาถามยุทธถึง
4: วันนั้นมันคือปกติเหมือนเดิมของทุกๆวันที่เราไม่ได้คุยกันมาวันนั้นผมก็เตรียมตัวจะไปเที่ยวนี่แหละผมเตรียมตัวจะไปออกทริปนี่แหละผมกำลังทำรถอยู่กำลังเตรียมของเรียบร้อยแล้วจำได้ว่าตอนนั้นมันเป็นตอนเย็นวันพุธหรือพฤหัสเนี่ยฟ้ากำลังครึ้มๆเลยนะพี่บรรยากาศดีมากเลยน่าขี่มอเตอร์ไซค์มากประมาณสักช่วง4 โมงถึง 5 โมงเย็นอะพนักงานที่ร้านวิ่งมาบอกผมบอกว่าพ่อโดนไฟช็อตภาพวันนั้นผมวางของทุกอย่างในมือแล้วก็ขับรถไปรับพ่อไปโรงพยาบาลตกใจมากพี่พอลูกน้องบอกว่าพ่อโดนไฟช็อตถ้าไฟช็อตนี่เฮ้ยเรื่องใหญ่นะเว้ยแต่ภาพที่เราเห็นคือตอนนั้นคือมือพ่อสุกอะพี่มือคือซีดอะเหมือนลูกไฟเขาสปาร์กแล้วก็ล่วงใส่มือพ่อเราเห็นพ่อเจ็บมากวันนั้นวันนั้นคือมันเป็นภาพที่มันณวันนั้นคือมันทุกอย่างเลยพี่มันเราเห็นว่าพ่อเราเจ็บเราสังเกตว่าพ่อเราผมงอกเยอะแล้วนะเราดูแล้วว่าพ่อเราแก่นะพ่อเราไม่ได้เข้มแข็งอย่างที่เราเข้าใจนะครับพี
5: ่ก็เลยไม่ไปทริป
4: ไม่ไปเลย
5: พาพ่อไปโรงพยาบาล
4: ใช่ครับใช
5: ่วันนั้นคือเป็นวันจุดเปลี่ยนของความคิดเราเลยเหมือนในละครไหม
4: ใช่ครับระหว่างที่เราไม่ได้คุยกันประมาณปี2ปีนะพี่เราขึ้นมาผมยังจำบรรยากาศวันที่เราที่ผมขับรถพาพ่อไปนะวันนั้นน่ะเราคุยสัพเพเหระมากเลยเราคุยเรื่องการเมืองเราคุยเรื่องกีฬาเราคุยเรื่องชาวบ้านชาวช่องมันเหมือนเราไม่ได้คุยกันน่ะพี
1: ่มันเขินมั้ยคะตอนแรกที่จะเริ่มคุยกัน
4: มีบ้างนะพ
1: ี่
4: มีบ้าง
1: จำได้มั้ยคะว่าใครเริ่มก่อนเลย
4: ผมเริ่ม
1: ถามคุณพ่อว่าอะไรคะ
4: ถามว่าพ่อเจ็บไหมเริ่มต้นเนี่ยพ่อเจ็บไหมพ่อเขาบอกว่าเขาไม่เจ็บแต่ผมเห็นมือเขาสั่นนะพี
1: ่
4: ณวันนั้นมือเขาสั่นนั่นแหละครับพี่คือจุดเปลี่ยนของชีวิตณวันนั้นเลยณวันนั้นณคืนนั้นเลย
1: ระยะทางจากร้านไปโรงพยาบาล
4: ประมาณ40 กิโลเมตรพี
1: ่ค่ะ
5: โหก็ได้คุยนานอยู่แหละครึ่งชั่วโมง
4: ประมาณนั้นได้อยู
1: ่บรรยากาศวันนั้นที่อยู่ในรถนะคะพ่อรู้สึกยังไงบ้างคะที่ได้คุยกับลูก
6: ก็ คือมีความรู้สึกว่าต่อไปนี้ก็จะให้เขาเข้ามาทำงานเพราะว่าผมก็อยากจะหยุดแล้วไง
1: อ๋อคุยเรื่องธุรกิจด้วยตอนที่ไปหาคุณหมอ
6: แต่นั้นก็คุยกันด้วยคุยกันด้วยผมว่าอยากจะเริ่มจะหยุดอยากจะหยุดแล้วไงเพราะว่าหยุดนี่คือไม่ใช่ไม่ทำงานนะคืออยากจะไปทำอย่างอื่นละ
1: ค
6: ่
1: ะ
6: ไม่อยากอยู่ร้านอาหารแล้วเบื่อแล้วคือเราสู้กับคือเราไม่สามคือเราไม่ทันแล้วล่ะผมก็บอกว่าผมแค่คนแค่จบแค่ป.7มาได้แค่นี้ผมก็ขอบคุณพระเจ้าแล้วผมต้องการให้ลูกผมต่อ
5: แล้วหลังจากที่มันเกิดเหตุวันนั้นเราเริ่มฟังเขามากขึ้นไหม
6: ทุกวันนี้ก็ฟังเขามากขึ้นเพราะเรารู้ว่าคือเรามันไปไม่ได้แล้วครับเรามันไปไม่ได้แล้วเพราะว่าคือมันเหมือนก็หมดยุคเราแล้วต้องให้ยุคเขาแล้วเพราะว่าผมก็บอกแล้วผมก็เขารู้ตัวผมว่าผมไปไม่ทันอยู่แล้วยุคสมัยนี้ผมไปไม่ทันอยู่แล้วต้องให้คนรุ่นนี้เขา
1: ค่ะ
5: แสดงว่าไอ้มุมมองความคิดทุกอย่างเปลี่ยนเพราะเหตุการณ์ไฟช็อตวันนั้นครั้งเดียวเนี่ยเหรอครับ
6: ก็มันก็คือตลอดระยะเวลาผมเป็นคนที่ชอบอ่านหนังสือผมก็คืออะไรชอบอ่านชอบดูเราก็มีประสบการณ์จากตรงนี้เราก็ได้สะสมตรงนี้แล้วก็ถึงเวลาที่เราจะไปทำอย่างอื่นแล้วก็ไปตรงนี้เราก
1: ็
6: ละให้เขาไปซะอะไรประมาณนี
5: ้
1: เพราะขย้อนไปนิดนึงค่ะตอนที่ยุทธพาคุณพ่อไปหาคุณหมอค่ะคือพ่อรู้สึกยังไงที่วันที่เราเจ็บที่สุดลูกคนนี้แหละเป็นคนที่ขับรถแล้วก็พาเราไป
6: ก็มันไม่มีใครแล้วสุดท้ายก็เหลือกับลูกกับพ่อแค่นั้นเองใช่ไหมสุดท้ายแล้วก็มันก็ต้องลูกอยู่ดีอ่ะมันก็เหลืออยู่แค่ลูกกับพ่อที่สามารถที่จะช่วยเหลือกันไปได้คนอื่นก็ไม่มีโอกาสได้มาช่วยเหลืออะไรเท่าไหร่อะไรก็คือก็มีแค่ลูกเท่านั้นแหละวันนั้นที่อยู่ใกล้ตัว
5: และตอนนี้เราเข้าใจยังว่าที่เขาอาจจะเป็นคนแข็งแต่สุดท้ายแล้วตลอดเวลาทางเดินชีวิตเรามาเขาพยายามตีเราเข้ากรอบเนี่ยปล่อยให้เราไปเที่ยวด้วย2ปีอยากไปทำอะไรไปแต่พอมาถึงทุกวันนี้สุดท้ายแล้วจับใจความได้เลยก็คือ ทุกอย่างที่เป็นของเขาเขาก็จะให้เรานั่นแหละ
4: ผมจะบอกว่าผมก็ภูมิใจนะผมภูมิใจแม่ผมภูมิใจแม่ผมภูมิใจแม่ที่ผมอย่างน้อยๆผมยังจำภาพวันที่พ่อกับแม่ไม่มีเงินวันที่เราเริ่มต้นสร้างเนื้อสร้างตัวกันมา

0: ผมก็ขอบคุณทั้งพ่อและแม่ที่หลายๆอย่างที่เป็นผมในวันนี้การเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่การแบ่งปันให้กับสังคมหรือหลายๆอย่างเนี่ยผมได้มาจากเขาทั้งนั้นผมจะมาพูดว่าผมเป็นแบบนี้เพราะตัวผมไม่ใช่ครึ่งนึงของชีวิตณปัจจุบันคือการเลี้ยงดูเขาทั้งนั้น
1: ค่ะ
0: ครับผม
1: แล้วพ่อล่ะคะภูมิใจกับลูกชายคนนี้ขนาดไหนคะ
2: ถามว่าภูมิใจขนาดไหน คือมันยังอีกยาวไกลแต่ถามว่าก็ดีใจกับสิ่งที่เขาทำอ่ะนะแต่มันยังอีกยาวไกลคนตามยังอีกยาวไกลแต่วันนี้ก็คือระดับหนึ่งของการเราก็ได้เห็นเขาทำงานว่าเออเขาเอาจริงเอาจัง
1: ค่ะ
2: ใช่ไหมเราก็เป็นกำลังอยู่ข้างหลังให้เขาเป็นคนที่อยู่ข้างหลังเขา
1: ค
2: ่
1: ะ
2: แต่มันยังอีกยาวไกลความภูมิใจมันมันก็มีระดับหนึ่งแต่มันยังไม่ถึงระดับที่เต็มที่แล้วอะไรประมาณเนี่ยเพราะว่าหนทางมันยังอีกยาวไกลยังต้องการมันเขายังต้องการกำลังใจอีกมาก
1: แล้วไอ้ความภูมิใจที่มีอยู่ตอนนี้ค่ะได้เคยบอกกับเขาได้เคยชมเขาบ้างหรือยังคะ
2: ไม่เคย อย่างที่คุยกันที่แรกอ่ะยังไม่เคยชมยังไม่เคยบอก
3: แล้วอยากจะใช้เวทีตรงนี้เป็นที่แรกในการชมไหมล่ะครับ
2: ก็บอกตั้งแต่ขึ้นมาบนเวทีก็บอกหลายแต่ก็บอกแล้วว่าคือก็ภูมิใจที่เห็นว่าเขาทำได้เขาไปได้ใช่ไหมเขาทำได้เขาไปได้แล้วก็ดีใจไปกับเขาด้วย
3: อยากจะให้คำมั่นสัญญาอะไรกับพ่อไหมว่าไม่ต้องห่วงในธุรกิจที่พ่อสร้างมาห่วงหน้าห่วงหนา
0: ผมเคยพูดกับคุณพ่อมาเสมอนะครับว่าธุรกิจตรงนี้สุดท้ายมันคือผม
3: ครับ
0: คือพ่อมั่นใจได้เลยว่าผมไม่มีทางปล่อยธุรกิจตัวนี้ให้มันล้มหายตายจากไปแน่ๆเพราะว่าร้านขวัญมันคือจิตวิญญาณของเขาม ันคือน้ำพักน้ำแรงของเขาที่เขาทำมาการเป็นลูกมันคือหน้าที่ที่เราจะต้องดูแลต่อและสืบต่อให้มันไปจนตลอดรอดฝั่งนะครับพี่แล้วผมก็พยายามบอกกับพ่อกับแม่เสมอว่าผมไม่มีทางเนรคุณกับสิ่งที่ส่งให้ผมเป็นผมทุกวันนี
1: ้อ
0: ยู่แล้วครับผม
1: ค่ะได้ยินแบบนี้พ่อวางใจได้เลยไหมคะกับลูกชายคนนี้
2: ครับวางใจวางใจแต่เมื่อไรเขามีครอบครัวเมื่อนั้นแหละ
3: ครับ
2: มีลูกเมื่อนั้นแหละวางใจ 100% แต่ถ้า
4: สรุปให้ง่ายๆคือเขาวางใจเรื่องธุรกิจแล้ว
0: เขาอยากมีหลาน
4: ครอบครัว
0: เขาอยากมีลูก
2: คือพวกนี้ถ้ามีครอบครัวแล้วความคิดมันจะเปลี่ยนขึ้นไปอีกเยอะเลย
1: ครับโตขึ้นอีก
4: เพราะผมชอบตรงพ่อชี้ผม
2: ใช่ไหมคนมีครอบครัวแล้วมันจะเปลี่ยน
4: เป้าหมายชัดเจนในชีวิต
2: ใช่ไหมมันจะชัดเจนขึ้นตอนนี้มันยังเป็นภาพที่มันยังไม่ชัดเจนแต่ถ้าคุณมีลูกมีครอบครัวปุ๊บเนี่ยชัดเจนเลยทีเนี้ย
3: ใช่ครับ
2: ต้องไปแล้ว
4: พอมีค่าเล่าเรียนลูกเท่านั้นแหละเป้าเลย
2: ครับ
1: ถามแขกรับแจของเรานะคะหลังจากที่ได้ฟังเรื่องราวของพ่อลูกคู่นี้จนจบรายการนะคะเฮียสงรู้สึกยังไงมีความเห็นยังไงบ้างคะ
5: สิ่งแรกเลยก็คือครอบครัวเนี่ยชื่อรายการคือครอบครัวเดียวกันสิ่งนี้คือสิ่งสำคัญมากครอบครัวเดียวกันต้องพูดคุยกันไม่มีใครแจวเรือไปข้างหนึ่งอีกคนหนึ่งงัดแล้วมันจะไปได้ถึงฝั่งฝันไม่มีทางครอบครัวเดียวกันต้องพูดคุยแล้วก็ต้องปล่อยให้เด็กเนี่ยไปตามรอยฝันของเขาแต่เราช่วยเขาสานฝันสิ่งหนึ่งที่เราจะไม่บอกกับลูกเลยไม่ได้นั่นก็คือเราต้องบอกความฝันของเราว่าให้ลูกรู้ว่าเราฝันของเราไกลแค่ไหน อย่างตัวผมเองผมฝันมากมายจนวันหนึ่งผมบอกว่าวันหนึ่งผมอยากจะมีผลิตภัณฑ์ตาเล่งหงไปอยู่ในเชลอยู่ในอะไรต่างๆในประเทศไทยหรือในทั่วโลกนี่คือความฝันของผมที่ผมบอกลูกผมไว้ผมก็จะรอดูว่าลูกผมมันจะทำได้หรือเปล่าถ้าเขาทำได้นั่นก็คือเขาสนองความต้องการของเราโดยที่ผ่านรอยเท้าของเขานั่นเองครับนั่นเองครับสำคัญมากๆคือผมว่าครอบครัวเป็นเรื่องสำคัญการที่เรารักลูกเราต้องฟังเขาถึงแม้ความเป็นอีโก้ของพ่อเฮ้ยกูไม่ฟังมึงหรอกมึงพูดมาแล้วก็เดินไปเข้าห้องน้ำไม่ฟังมันแต่สุดท้ายแล้วเราต้องกลับมานั่งพิเคราะห์พิจารณาว่ามีเหตุผลหรือเปล่าแล้วเราก็ไม่เคอะเขินที่เราจะบอกเขาว่าโอเคเอาตามนั้นป้าเห็นด้วยแล้วลูกเราจะมีกำลังใจกับสิ่งที่เขาคิดอยู่ตลอดเวลา

0: ทีนี้ผมฝากไว้ด้วยนะครับท่านผู้ชมท่านใดที่เป็นพ่อแล้วก็เป็นลูกเป็นครอบครัวผมว่าสิ่งนี้เป็นสิ่งที่ทำให้คุณสำเร็จได
1: ้ค่ะขอบคุณค่ะน้องฟีฟ่าล่ะคะ
2: รู้สึกดีใจแทนพี่ยุทธที่แบบผมคิดว่าพี่เขาได้รู้แล้วครับตั้งแต่วันที่เขาคุยกับพ่อตอนที่ขับรถไปส่งที่โรงพยาบาลครับว่าพ่อคุณพ่อรักแล้วก็ภูมิใจในตัวพี่ยุทธแค่ไหนก็ดีใจด้วยนะครับพี
1: ่ปกติแล้วแสดงความรักต่อกันยังไงอะคะคุณพ่อกับคุณยุทธ
3: ไม่ค่อยมีนะพี่มีบางครั้งที่เวลาคุณพ่อเข้าโรงพยาบาลก็น่าจะเป็นการแสดงที่เราได้แสดงได้มากที่สุดละในเวลาพ่อแกป่วยเวลาแกเข้าโรงพยาบาลอย่างเงี้ยมันน่าจะมีแต่เหตุการณ์นั้นอย่างเดียวมันจะมีแต่โมเมนต์นั้นอย่างเดียว
0: พ่ออยากให้ลูกมากอดเราบ้างไหม
4: ไม่เคยครับตรงนี้จริงๆแล้วไม่เคย
0: ไม่เคยเขิน
4: ครับมันอาจจะเขินก็ได้เพราะว่าผมอยู่กับครอบครัวพ่อผมก็ไม่เคยกอดผมแม่
0: แล้วถ้าอยู่ดีๆณตอนนี้อยู่ดีโดนลูกคนนี้กอดรู้สึกยังไงฮะ
1: โอ้พ
0: ่อกินน้ำคือตลอดเวลาที่เราคุยกับพ่อลูกคู่นี้เรารู้ว่าเขารักกันมีแต่หวังดีซึ่งกันและกันแต่อาจจะแค่ไม่ค่อยได้สื่อสารกันมากแค่นั้นแหละคือรักแต่ไม่รู้จะแสดงออกยังไงเราเลยขอเผือกพูดเลยขอเผือกโดยการบังคับให้เขากอดกันเผื่อมันเป็นใบเบิกทางให้เขาสื่อสารกันได้มากขึ้นในอนาคตขอได้ไหมพ่อกอดกับลูกคนนี้สักทีได้ไหมขอเห็นเลย
1: ค
4: ่
1: ะ
4: ได
0: ้ได้

0: ยแต่จริงๆแล้วผมก็เป็นผู้รับใช้พระเจ้านะเวลาผมพี่น้องมาผู้ชายนานๆเจอกันแล้วก็เจอกันแล้วก็กอดกันเวลาผมก็เป็นผู้รับใช้พระเจ้าคนหนึ่งใช่ไหมเวลาเราเจอผู้สมาชิกที่เขามีปัญหาอะไรเงี้ยเราก็เข้าไปกอดเขาไปอะไรอย่างเงี้ยครับ
1: เมื่อกี้นี
2: ้ไปต่อแถวไปต่อแถวไม่มีคนได้กอด
1: เมื่อกี้นี้รู้สึกยังไงบ้างคะคุณพ่อคือได้กอดลูก
0: ดีใจครับเพราะว่าเราก็จะได้คุยอะไรดีๆต่อกันครับแล้วก็เพราะว่าผมก็อย่างที่ผมพูดบอกอ่ะนะเขาก็คือทายาทของผมนั่นแหละใช่ไหม
2: คือเรารู้แหละเรานั่งคุยตรงนี้เรารู้เลยว่าคู่นี้เขารักกันแต่แค่มันยัง
0: มีเส้นอะไรบางๆกันอยู่
2: นิดหน่อยแต่คือถ้าใครเคาะเส้นนั้นแตกได้รับรองต่อจากนี้มีแต่ความสุขแน่นอน
1: ค่ะกอดเมื่อกี้เป็นยังไงคะยุทธ
3: จริงๆซีนนี้ต้องร้องไห้เนาะโอเคพี่โอเค
2: แต่ผมเชื่อว่าคุณจะเอาไปเล่าในรายการอื่นได้ถ้าคุณได้ไปออกอีกว่าผมเคยได้กอดพ่ออีกครั้งหนึ่งในรายการนี
1: ้แล้วครั้งนี้ไม่เมาด้วย
2: ไม่เมาด้วย
1: รับรู้ความรู้สึกเต็ม
2: ๆใช่
3: ครั้งนั้นเมาผมจะจำความรู้สึกวันนั้นได้เลย
1: ค่ะ
3: ถึงแม้จะเป็นความเมาแต่เราก็รู้สึกว่าคือใช่ตอนเด็กๆเนี่ยคุณพ่อเขาอาจจะเคยกอดเราตอนเราเด็กๆแต่ตอนนั้นเราจำความไม่ได้เรายังไม่ประสาพี
1: ่
3: เราก็จะมีรูปที่พ่อกอดเราบ้างแต่พอเราทุกครั้งเรามานั่งดูเรากลับมานั่งรู้สึกว่าทำไมโตมามันไม่มีโมเมนต์นั้นเลย
1: มัน
3: ไม่มีโมเมนต์นั้นเลยทุกครั้งที่ผ่านทุกสิ่งทุกอย่างที่มันผ่านมาในชีวิตเมื่อก่อนเนี่ยแม้กระทั่งตอนเราเข้ามหาวิทยาลัยพ่อยังไม่รู้เลยว่าเรานอนยังไงพ่อยังไม่เคยเข้าไปดูห้องนอนเราเลยหรือแม้กระทั่งปัจจุบันบ้านเราอยู่พ่อก็ยังไม่เคยขึ้นไปดูห้องนอนของเราแต่ถามว่าเรารู้สึกน้อยใจไหมเราไม่รู้สึกน้อยใจเพราะว่าทุกสิ่งทุกอย่างที่เขาแสดงหรือที่เขาสอนเรามาเนี่ยมันทำให้เราเป็นวันนี
2: ้
3: มันทำให้เราไม่มารู้สึกมันน้อยใจกับเรื่องอะไรแบบนี
1: ้
3: มันทำให้เราเข้มแข็งได้กับทุกๆเรื่องครับพ่อผมจะพูดอยู่คำเดียวว่าพ่อจะเป็นคนคนเดียวที่คอยกระตุกขามึงไว
1: ้
3: ได้ก่อนปะ10คนชมแต่พ่อจะขอเป็น1คนที่คอยอย่างน้อยๆอย่าเหลิงนะอะไรอย่างนี้มีบ้างเรารู้สึกว่าเราอยากจะเป็นความภูมิใจให้พ่อเราอ่ะ
1: ค่ะ
3: เราอยากจะเป็นความภูมิใจในหลายๆอย่างให้พ่อเราอยากจะเป็นคนที่รู้สึกว่าพ่อรู้สึกภูมิใจในตัวเรามั้ยอะไรอย่าง
0: น
3: ี
0: ้ทุกวันนี้ก็ฟังเขามากขึ้นเพราะเรารู้ว่าคือเรามันไปไม่ได้แล้วมันไม่มีใครแล้วสุดท้ายก็เหลือกับลูกกับพ่อแค่นั้นเองใช่มั้ยสุดท้ายแล้วก็มันก็ต้องลูกอยู่ดีมันก็เหลืออยู่แค่ลูกกับพ่อที่สามารถที่จะช่วยเหลือ

0: กันไปได้คนอื่นก็ไม่มีโอกาสได้มาช่วยเหลืออะไรเท่าไหร่อะไรก็คือมีแค่ลูกเท่านั้นแหละวันนั้น
1: วันนี้เต็มอิ่มนะคะ
2: ค
1: ขอบคุณคุณพ่อมานะขอบคุณคุณยุทธค่ะที่มาแบ่งปันเรื่องราวที่เกิดขึ้นในทอปทัวร์ให้กับเราฟังขอบคุณนะคะ
2: ขอบคุณครับ
1: ขอบคุณเฮียโซและน้องฟีฟ้าด้วยค่ะที่มาร่วมแชร์ประสบการณ์ในวันนี
3: ้ยินดี
1: ขอบค
3: ุ
1: ณค่ะ
3: ยินดีครับ
1: หมดเวลาของทอปทัวร์เดียวกันฟีลกู๊ดแล้วนะคะวันนี้เราทุกคนลาไปก่อนพบกันใหม่ครั้งหน้าสวัสดีค่ะ
2: สวัสดีครับ
4: เหมือนแค่เหลือนิดเดียว
5: เส้นบางๆหน่อยพอมีรูปแล้วความคิดเปลี่ยนไปจริงๆเหรอพี่
4: เปลี่ยน
6: พี่มิกฟังเรื่องพ่อลูกคู่นี้แล้วเป็นยังไงบ้างพี
7: ่ชัดว่าสุดท้ายคือเขาก็รักกันนั่นแหละแต่แค่เหมือนที่พ่อพูดมันมีเส้นบางๆเนอะคือถ้าไอ้เส้นนี้แตกได้รับรองคู่นี้สนุกกันได้อีกเยอะคือเขาเหมือนกัน
0: นายเส้นบางๆเมื่อไรเขามีครอบครัวปุ๊บมันหลุดทันที
4: ไม่เอาประเด็นแล้วนะว่าเส้นนั้นจะหลุดเมื่อไหร่แต่งานพรุ่งนี้เลยไหม
6: พี่หมวยนะครับเห็นอะไรบ้างครับ
1: ก็เห็นความรักของคุณพ่อนะคะจริงๆแล้วเนี่ยคุณพ่อที่เองก็คล้ายกับคุณพ่อคือพ่อไม่ชมเราแต่ว่าพ่อจะไปชมเรากับคนอื่นเนี่ยลูกอยู่ในทีวีคนเนี้ยลูกสาว คนเนี้ยลูกสาวเราได้ยินจากคนอื่นก็เลยเข้าใจว่าจริงๆแล้วพ่อรักเนอะแต่อาจจะพ่อไม่รู้ว่าจะคุยกับเรายังไงพ่อก็เอาเราไปชมกับคนอื่นแล้วก็เนี่ยลูกสาวอะไรอย่างเงี้ยค่ะ
7: งานหนักจะอยู่ที่แม่แล้วแหละเพราะแม่ต้องเป็นคนเชื่อมพูดเลย
6: เฮียครับนั่งดูเขาเหมือนกันไหมครับพ่อลูกคนนี
8: ้เหมือนกันมากเลยเพราะว่าอะไรครับขนาดจะให้กอดกันนี่มันอิดออด
4: เห็นไหมล่ะนี่ก็ออกทะเลเลยเหมือนกัน
8: ปูไปถึงไหนแล้วก็ยังออกทะเลเลยก็คือพ่อลูกก็คือสปีชีส์เดียวกัน
7: เป๊ะเลย DNA ถูกต้อง
8: แต่มองดูว่ารู้ว่าเขารักกัน
7: เป็นไงบ้างหลังจากวันนี้ที่ได้มาคุย
5: โอเคนะพี่ผมยังตกใจว่าทีมงานพวกพี่สุดยอดมากเอาพ่อผมมาได้เน
7: ี่
5: ย
7: เห็นบอกตอนแรกบอก
1: พ่อจะไม่มา
7: พูดเลยว่าพ่อผมไม่มีวันมา
5: ผมคิดว่าพ่อไม่มาหรอกพี
7: ่เออแล้วทำไมพ่อถึงมา
0: ที่มาเพราะเห็นกับลูกไง
7: นี่ไงสุดท้ายก็คือรักนั่นแหละแต่ไม่รู้จะแสดงออกยังไงไม่เคยได้รับก็เลยไม่รู้จะแสดงออกยังไงแต่ใจอ่ะรักใช่ไหม
5: จริงๆวันก่อนจะออกก่อนที่เราจะมาเนี่ยผมก็ยังถามว่าพ่อไปออกรายการไหมทั้งที่ผมรู้แล้วล่ะพี่เขาบอกผมแล้วบอกว่าพ่อตอบตกลงผมก็เลยลำแซะเข้าไปหน่อย
7: แล้วเขาตอบว่า
5: จะยุดให้พ่อไปไหมล่ะ
1: ก็ยังมีลีลาย
8: ังมีลีลา
1: คร
8: ับ
7: เขาไม่พูดตรงๆเขาชอบออกทะเลก่อนรอบนึง
9: พลังงานลมอนาคตพลังงานทดแทนพลังงานลมเป็นทางเลือกที่ดีในการลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนและลดผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศเพราะพลังงานลมเป็นพลังงานสะอาดไม่ก่อให้เกิดอันตรายต่อสิ่งแวดล้อมและนำมาใช้ประโยชน์ได้อย่างต่อเนื่องกังหันลมเพื่อการผลิตไฟฟ้าเมื่อมีลมพัดผ่านใบกังหันพลังงานจลน์ที่เกิดจากลมจะทำให้ใบพัดของกังหันเกิดการหมุนและได้เป็นพลังงานกลออกมาพลังงานกลจากแกนหมุนของกังหันลมจะถูกเปลี่ยนรูปไปเป็นพลังงานไฟฟ้าโดยเครื่องกำเนิดไฟฟ้าที่เชื่อมต่ออยู่กับแกนหมุนของกังหันลมจะจ่ายกระแสไฟฟ้าผ่านระบบควบคุมไฟฟ้าและจ่ายกระแสไฟฟ้าเข้าสู่ระบบต่อไปพลังงานลมในประเทศไทยประเทศไทยได้รับอิทธิพลจากลมมรสุม2ชนิดคือลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้และลมมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือโดยโครงการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานลมส่วนใหญ่จะตั้งอยู่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือเนื่องจากเป็นพื้นที่ที่มีศักยภาพพลังงานลมสูงโดยเฉพาะในช่วงฤดูหนาวของทุกปีลมประจำถิ่นเช่นลมบกลมทะเลเกิดขึ้นเนื่องจากความแตกต่างของอุณหภูมิของพื้นดินและพื้นน้ำที่มีคุณสมบัติของการดูดซับและคายความร้อนที่แตกต่างกันเกิดขึ้นในจังหวัดที่มีพื้นที่ติดทะเลเช่นโครงการสวนกังหันลมเลียบชายฝั่งอำเภอปากพนังจังหวัดนครศรีธรรมราชโดยบริษัทอินเตอร์ฟาร์อีสต์วินอินเตอร์เนชั่นแนลจำกัดกำลังการผลิตติดตั้ง10เมกะวัตต์ประกอบด้วยกังหันลมขนาด 2.5 เมกะวัตต์จำนวน4ต้นซึ่งเป็นกังหันลมกึ่งหุ่นยนต์รุ่นไร้เกียร์สามารถหมุนหาลมและปรับองศาใบพัดได้เองอัตโนมัติเคยได้รับรางวัลดีเด่น Thailand Energy Award 2017ด้านพลังงานทดแทนประเภทโครงการที่เชื่อมโยงกับระบบสายส่งไฟฟ้า On Grid ลมภูเขาลมหุบเขาเป็นลมประจำถิ่นอีกชนิดหนึ่ง

เกิดขึ้นตามช่วงเวลาของทุกวันโดยเกิดจากความแตกต่างของความกดอากาศบริเวณยอดเขากับพื้นดินพบในบริเวณจังหวัดที่มีพื้นที่เป็นเขาสูงซึ่งอยู่ในภาคเหนือและภาคตะวันตกโครงการทุ่งกังหันลมเขาค้อโดยบริษัทเขาค้อวินพาวเวอร์จำกัดซึ่งได้รับรางวัลดีเด่นจากเวทีประกวด Thailand Energy Award 2018ด้านพลังงานทดแทนโครงการผลิตไฟฟ้าพลังงานลมเขาค้อกำลังการผลิตติดตั้งรวม60เมกะวัตต์ประกอบด้วยกังหันลมขนาด 2.5 เมกะวัตต์จำนวน24ต้นผลิตไฟฟ้าได้เฉลี่ยประมาณ110ล้านหน่วยต่อปีช่วยลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกประมาณ 56,000 ตันต่อปีข้อดีของพลังงานลมเป็นพลังงานสะอาดและหมุนเวียนได้ไม่ปล่อยก๊าซเรือนกระจกระหว่างทำงานลมเป็นทรัพยากรที่อุดมสมบูรณ์และใช้ได้อย่างต่อเนื่องทำให้พลังงานลมเป็นแหล่งพลังงานที่ยั่งยืนฟาร์มกังหันลมสร้างงานกระตุ้นเศรษฐกิจในท้องถิ่นผู้ประกอบการเจ้าของกังหันสามารถมีรายได้จากการผลิตและจำหน่ายไฟฟ้าประเทศไทยสามารถใช้ประโยชน์จากพลังงานลมเป็นแหล่งพลังงานสะอาดและพลังงานทดแทนในการขับเคลื่อนประเทศไปสู่อนาคตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมมากขึ้นได้ครับ

พฤกษาพันธุ์สัญลักษณ์ถิ่นไทยตะเคียนชันตาแมวต้นไม้ประจำจังหวัดนราธิวาสจังหวัดนราธิวาสเป็นจังหวัดชายแดนใต้สุดของประเทศไทยมีอาณาเขตติดต่อกับประเทศมาเลเซียตั้งอยู่บนชายฝั่งทะเลตะวันออกของแหลมมาลายูลักษณะทางภูมิประเทศเป็นพื้นที่ที่มีความลาดเอียงจากทิศตะวันตกไปสู่ทิศตะวันออกพื้นที่ราบส่วนใหญ่อยู่บริเวณติดกับอ่าวไทยและที่ราบลุ่มบริเวณแม่น้ำสี่สายคือแม่น้ำบางนาราแม่น้ำสายบุรีแม่น้ำตากใบและแม่น้ำโกลกมีตะเคียนชันตาแมวเป็นพันไม้มงคลพระราชทานประจำจังหวัดตะเคียนชันตาแมวเป็นพันไม้ที่ชอบดินร่วนและอยู่กลางแจ้งต้องการน้ำและความชื้นปานกลางมักขึ้นเป็นกลุ่มในป่าดิบพบมากในจังหวัดยะลาและนราธิวาสในภาคใต้เรียกกันโดยทั่วไปว่าตะเคียนชันตาแมวหรือเรียกสั้นๆว่าตะเคียนชันในจังหวัดนราธิวาสเรียกว่าจีงามาศตะเคียนชันตาแมวเป็นไม้ยืนต้นสูง 30-40 เมตรเรือนยอดเป็นพุ่มทึบลำต้นเปล่าตรงเปลือกสีน้ำตาลเข้มล่อนเป็นสะเก็ดตกชันสีขาวใบเป็นใบเดี่ยวเรียงสลับแผ่นใบรูปหอกหรือรูปดาบกว้าง 2-4 เซนติเมตรยาว 8-15 เซนติเมตรปลายใบแหลมโคนใบสอบดอกสีขาวกลิ่น

ออกเป็นช่อตามง่ามใบและปลายกิ่งออกดอกช่วงเดือนเมษายนถึงมิถุนายนผลรูปขอบขนานปลายโค้งกว้าง 1.5 เซนติเมตรยาว 5-7 เซนติเมตรมีกลีบเป็นกระทง5ภูหุ้มหนูประมาณ1ใน4ของผลขยายพันธุ์โดยการเพาะเมล็ดประโยชน์เนื้อไม้มีความทนทานและแข็งแรงใช้ในการก่อสร้างทำเรือสำเภาเดินทะเลเสากระโดงเรือชันของตะเคียนชันตาแมวมีราคาสูงใช้ผสมน้ำมันถ่าไม้และน้ำมันชักเงาอย่างดี

0: สัตว์ที่มนุษย์เรากลัวมากที่สุดคงจะหนีไม่พ้นงูอสรพิษที่บางครั้งเราพลาดท่าไปเผชิญหน้าและทำร้ายเราให้ตายได้จากพิษงูการเอาตัวรอดจากพิษงูนั้นเป็นสิ่งที่น่าสนใจอย่างยิ่งไปเรียนรู้การเอาตัวรอดจากงูพิษหลากหลายชนิดพร้อมๆกันในตอนนี้ครับ
1: สวัสดีครับพบกับผมแบงค์ภาคินสุขีกับสารคดี Wild Survivalเรียนรู้เข้าใจง่ายเรื่องการเอาตัวรอดกับไทย PBS ครับและถ้าเกิดวันหนึ่งคุณจะต้องเข้าไปในป่าเพื่อการท่องเที่ยวหรือความจำเป็นและโอกาสที่เราจะพบเจองูนั้นก็มีหลากหลายสถานที่นะครับไม่ว่าจะเป็นป่าลึกหรือริมน้ำและประเทศไทยของเรานั้นก็มีงูพิษหลากหลายชนิดครับและที่เรารู้จักกันดีก็คืองูจงอางและงูเห่าคุณจะมีวิธีการป้องกันการพบเจอและวิธีการเอาตัวรอดจากงูพิษได้อย่างไรไปติดตามกันในตอนนี้ครับ
2: นิกนิรุธชมงามนะครับเป็นคนที่ทำงานด้านงูและสัตว์เลื้อยคลานพอพูดถึงงูนะครับส่วนมากเราต้องยอมรับว่าในความรู้สึกเราก็คือความน่ากลัวอาจจะเป็นเพราะว่าเราถูกปลูกฝังมาให้กลัวให้เกลียดเนื่องจากว่าผู้ใหญ่เนี่ยอาจจะมีความเป็นห่วงเข้าไปยุ่งกับงูงูจะกัดเอาเพราะงูเป็นสัตว์มีพิษคราวนี้เนี่ยไม่ต้องมีเหตุผลใดๆแค่เอ่ยถึงชื่องูคนก็กลัวคนก็เกลียดดังนั้นสิ่งที่ผมพยายามจะทำก็คือพยายามที่จะเปิดอีกมุมมองนึงให้คนเห็นว่าจริงๆงูเนี่ยไม่ได้เป็นสัตว์ที่มีความตั้งใจที่จะทำร้ายเราเขาเพื่อการป้องกันตัวเพื่อการมีชีวิตรอดของเขาเราก็มีการใช้สื่อ channel ในการสื่อสารนะครับชื่อว่า Nick Wildlife ครับผมซึ่งตรงจุดนี้ก็จะเป็นอะไรที่คนสามารถเข้าไปดูเข้าไปเรียนรู้นะครับเรื่องราวเกี่ยวกับเรื่องงูได
1: ้เป็นไงกันบ้างครับได้รู้จักคุณ Nick กันแล้วนะครับโดยคุณนิกนะครับก็คือผู้เชี่ยวชาญด้านอสรพิษนะครับมีความรู้ในเรื่องของงูพิษต่างๆเป็นอย่างดีเลยครับโดยคุณนิกนะครับจะมาสอนวิธีการเอาตัวรอดนะครับหากว่าเราจะต้องพบเจอกับงูพิษนะครับ

0: เราจะมีวิธีการเอาตัวรอดในสถานการณ์ฉุกเฉินนั้นได้อย่างไรแล้วไปติดตามวิธีการและขั้นตอนดังต่อไปนี้ครับ
1: งูเขียวหางไหม้เป็นงูชนิดแรกที่คุณนิกนำมาให้เรารู้จักความอันตรายกันครับเพราะว่าเราจะมีโอกาสพบงูชนิดนี้ได้บ่อยที่สุดในเมืองไทยและทุกภูมิภาคนั่นเอง
2: ในตอนนี้นะครับเราจะมาทำความรู้จักกับงูนะครับที่คุณเองมีโอกาสพบเจอได้บ่อยที่สุดนะครับงูชนิดนี้นะครับเป็นงูที่มีอัตราการกัดคนสูงเป็นอันดับต้นๆของประเทศงูเขียวหางไหม้นะครับก็จะเป็นงูที่ติด1ใน7งูพิษที่มีความสำคัญทางด้านการแพทย์เนื่องจากว่าเขามีอัตราการแพร่กระจายตัวนะครับทั่วประเทศไทยนะครับแล้วก็ด้วยตัวที่มีขนาดเล็กมองเห็นได้ยากลักษณะสีตัวที่มีความกลมกลืนกับต้นไม้ต้นหญ้าทำให้เรามองไม่เห็นเขาแล้วก็จะเป็นปัจจัยที่ทำให้เราถูกกัดอยู่บ่อยๆงูเขียวหางไหม้นะครับจะเริ่มออกหากินนะครับช่วงบริเวณช่วงโพรเพสไปจนถึงหัวค่ำและช่วงเวลานี้นะครับเราสามารถพบได้ทั้งในป่าในเมืองจึงเป็นปัจจัยที่เราควรที่จะต้องมีไฟฉายนะครับในการส่องไปในที่ต่างๆในยามค่ำคืนนั่นเองครับ

และตอนนี้นะครับก็ได้เวลาที่เหมาะสมครับแสงเริ่มหมดลงนะครับก็จะเป็นเวลาที่สัตว์หลายๆชนิดนะครับเริ่มออกหากินและเป้าหมายของเราในครั้งนี้ก็คือเจ้างูเขียวหางไหม้ท้องเหลืองนะฮะก็หวังว่าเราจะสามารถพบมันได้ไม่ยากนะฮะเขาจะเกาะอยู่ตามพุ่มไม้นะครับที่อยู่เรียบกับพื้นนะครับเพราะว่าเป้าหมายของเขาคือเขาต้องการที่จะล่าเหยื่อดังนั้นหมายความว่าถ้าเหยื่อผ่านมาเขาสามารถฉกได้ถึงเหยื่อเลยนะครับตรงนี้นะครับก็จะเป็นงูเขียวหางไหม้ท้องเหลืองนะครับที่ตอนนี้ผมคิดว่าเขากำลังไปหาพื้นที่ที่เหมาะสมที่เขาคิดว่าเขาจะสามารถนะครับห้อยตัวลงมาคือพฤติกรรมถ้าคุณดูนะครับเขาไม่ได้อยากจะยุ่งกับเราเลยนะครับก็อยากไปทำมาหากินของเขานะฮะแต่บางทีเนี่ยมันเกิดสิ่งที่เรียกว่าอุบัติเหตุครับก็คือทั้งเขาและเราต่างก็ไม่ตั้งใจนี่ครับนี่จะเป็นการพยายามนะครับในการที่จะเคลื่อนตัวระหว่างกิ่งสู่กิ่งนะครับตอนนี้ครับก็หาพื้นที่ที่เหมาะสมนะฮะกำลังไล่หาน้ำกินครับตรงนี้อาจจะเป็นเพราะว่าช่วงก่อนหน้านี้นะครับมันมีสภาพที่แล้งมากเกินไปนะครับพอฝนตกขึ้นมานะครับเขาก็จะอาศัยนะครับกินน้ำค้างหรือว่าน้ำฝนนะครับที่มีการค้างอยู่บนใบไม้นะครับนอกจากนี้งูชนิดนี้นะครับยังมีคุณสมบัติพิเศษที่เรียกว่าพิษออร์แกนนะครับจะทำหน้าที่ในการตรวจจับความร้อนนะฮะเพื่อที่เขาจะสามารถรู้ได้ว่าตรงไหนมีเหยื่ออยู่ตรงไหนมีศัตรูอยู่นะครับสิ่งที่คุณเห็นตรงนี้ผมเชื่อมั่นว่าคงจะสามารถบอกคุณได้นะครับว่าสีสันของเขามีความกลมกลืนนะครับกับสภาพแวดล้อมขนาดไหนดังนั้นนะครับถ้าเกิดว่าคุณจำเป็นที่จะต้องเดินไปกลางคืนพยายามหลีกเลี่ยงนะครับพุ่มไม้ที่เตี้ยนะครับอย่าไปเหยียบนะครับอย่าไปเดินลุยนะครับมีไฟเพื่อส่องสว่างนะครับให้เราเห็นทุกสิ่งรอบๆกายเราว่ามีอะไรที่เป็นอันตรายอยู่ไหมเป็นจุดที่ทำได้ไม่ยากนะครับแล้วก็จะทำให้เราสามารถมองเห็นอะไรได้กว้างไกลด้วยครับพอมีใครสักคนนะครับเอ่ยถึงงูขึ้นมานะครับภาพของงูชนิดหนึ่งนะครับก็จะปรากฏอยู่ในจินตนาการของเราทันทีงูชนิดนี้นะครับก็มีชื่อเสียงนะครับตั้งแต่โบราณแล้วนะฮะว่านี่คืองูที่เป็นตัวแทนแห่งงูทั้งปวงนะครับแล้วก็เป็นงูที่มีอันตรายมากๆวันนี้นะครับเราจะไปรู้จักงูชนิดหนึ่งที่เรียกว่างูเห่าครับงูเห่าในประเทศไทยนะครับ

สั่นเป็นรูปตัวยูนั่นคืองูเห่าพ่นพิษนะครับซึ่งเป็นงูเห่าที่ต้องระมัดระวังเป็นอย่างมากเดี๋ยวเราจะลองไปดูนะครับงูเห่าไทยเนี่ยเวลาเขาเจอเราเนี่ยเขาจะมีพฤติกรรมเป็นอย่างไรเขาจะมีการชูคอแผ่แม่เบี้ยเป็นลักษณะไหนแล้วจะดุร้ายก้าวร้าวหรือไม่พร้อมแล้วไปรับชมพร้อมๆกันเลยครับโอเคครับตอนนี้นะฮะเราก็เดินมาเจอกับเจ้างูเห่าไทยนะครับสิ่งที่ผมบอกคุณนะครับก็คือว่าอันดับแรกนะครับเราพยายามนิ่งๆไว้ก่อนนะครับเนื่องจากว่าการเคลื่อนไหวนั้นจะเป็นการกระตุ้นนะครับให้เขาโจมตีเรานะครับเดี๋ยวลองดูนะฮะเมื่อไรที่เราเคลื่อนไหวนะฮะเห็นไหมครับมันเป็นปัจจัยที่เขากำลังรู้สึกว่าเราไปคุกคามเขาครับดังนั้นสิ่งที่ผมจะทำคือผมจะทำตัวนิ่งๆครับให้เขารู้สึกว่าผมไม่เป็นภัยคุกคามเขานะครับเห็นไหมฮะเขาเริ่มที่จะไม่สนใจผมแล้วนะฮะคือปกติแล้วเนี่ยถ้าเรานิ่งพอนะครับงูจะรู้สึกว่าเราไม่เป็นภัยเนี่ยเขาก็จะเลิกสนใจเราแล้วก็จะหนีไปแต่บางตัวนะครับก็อาจจะมีความหวาดระแวงเราอยู่นะครับสมมติว่าผมขยับเห็นไหมครับการเคลื่อนไหวเนี่ยเป็นตัวกระตุ้นนะครับให้เขาทำการโจมตีเรานะฮะคราวนี้ผมจะให้คุณดูนะครับลักษณะของงูเห่าไทยนะฮะว่าจำแนกยังไงนะครับเดี๋ยวลองดูนะครับนี่ครับผมคิดว่าในจุดนี้คุณจะเห็นนะครับดอกจันนะครับที่อยู่ด้านหลังของเขานะครับงูเห่าไทยจะมีดอกจันเป็นรูปตัวโอนะครับในบางตัวนะครับจะมีความแปรผันของดอกจันจนเป็นรูปอ่านม้านะครับซึ่งถ้าเราเห็นลักษณะแบบนี้โอเคนี่คืองูเห่าไทยนะครับงูเห่าที่ไม่ได้พ่นพิษนะครับแต่อย่างไรก็ตามนะครับปัจจุบันเนี่ยเขาว่ากันว่ามันมีการวิวัฒนาการนะครับก็คืองูเห่าไทยบางตัวก็มีความพยายามในการที่จะพ่นพิษนะครับดังนั้นนะครับในการที่จะต้องเผชิญหน้ากับสัตว์เหล่านี้นะครับก็พยายามที่จะอยู่ห่างๆไว้จะดีที่สุดนะงูเห่านะครับพอเขาเจาะไข่ออกมานะครับพิษของเขาก็รุนแรงนะครับเพียงพอที่จะสามารถฆ่าชีวิตเราได้แล้วนะครับดังนั้นอย่าประมาทงูตัวเล็กนะครับแล้วก็ต้องระมัดระวังให้ความเคารพเขาในฐานะที่เขาเป็นงูพิษครับสมมติว่าคุณเผชิญหน้ากับงูเห่าแล้วนะครับแล้วคุณก็นิ่งแล้วแต่ว่างูนะครับยังไม่ยอมไปไหนนะครับยังจ้องหน้าคุณอยู่นะครับมันมีวิธีครับบางครั้งคือว่าคุณค่อยๆนะครับเคลื่อนไหวช้าๆนะฮะช้าๆการเคลื่อนไหวช้านะครับจะไม่เป็นการกระตุ้นนะครับให้เขาโจมตีเราค่อยๆถอยนะฮะพยายามดูด้านหลังก่อนมีอะไรไหมโอเคไม่มีใช่ไหมไม่มีค่อยๆถอยนะครับถอยช้าๆนะฮะช้าๆพอได้ระยะที่ปลอดภัยแล้วนะครับเราก็ทางเขาเดินไปทิศทางอื่นเท่านั้นเองครับกรณีต่อไปนะครับอันนี้ก็คือเป็นสิ่งที่จริงๆผมไม่อยากแนะนำคุณนะครับให้คุณมาทำตามนะครับแต่ว่ามันเป็นทักษะนะครับเวลาเข้าสู่จังหวะที่ฉุกเฉินแล้วเราต้องปฏิบัติงานนะครับหรือว่าจำเป็นที่จะต้องปกป้องชีวิตใครสักคนนะครับก็จะมีวิธีจะเป็นยังไงนะครับเดี๋ยวผมจะสาธิตให้ทุกท่านได้รับชมนะครับแต่ก็ยังเตือนนะครับว่าเป็นความชำนาญส่วนบุคคลนะครับอย่าไปทำตามถ้าไม่จำเป็นจริงๆครับนะครับ

0: ก็จะเป็นวิธีการจับงูนะครับที่ผมจะใช้บ่อยๆนะครับคืองูพวกนี้เนี่ยเวลาเขาสนใจอะไรเนี่ยเขาจะมีสมาธิดีเยี่ยมมากๆแล้วก็ไม่วอกแวกนะครับไปกับสิ่งที่อยู่ภายนอกแล้วพอจังหวะนี้นะครับเราค่อยๆกดหัวเขานะครับเขาก็จะไม่รู้ตัวแล้วก็ค่อยๆจับแบบละม่อมครับผมในอีกกรณีนะครับผมแนะนำนะครับว่าเราพยายามสัมผัสตัวงูให้น้อยที่สุดนะครับแล้วก็หานะครับอุปกรณ์นะครับรอบๆตัวนะครับไม่ว่าจะเป็นบางทีมีผ้าห่มนะครับผ้าห่มคลุมนะแล้วคุณก็หนีออกมาพาคนหนีออกมานะครับมีกระมังตะกร้าใช้ครอบได้ก็ใช้ไปถ้าคุณกล้าพอนะครับหรือคุณหาสิ่งที่หาง่ายๆเช่นกิ่งไม้อัดกิ่งนี้ดีกว่านะครับงูแผ่แม่เบี้ยอยู่แบบนี้นะครับเราค่อยๆใช้นะฮะดันออกนะฮะไม่ต้องไปตีเขานะครับดันออกดันออกไปดันให้เขาไปอยู่ในทิศทางอื่นนะครับนะครับค่อยๆนะฮะดันออกไปนะฮะดันออกไปนะครับพอถึงจุดนึงแล้วนะครับพอเขารู้สึกว่าเขาจะปลอดภัยแล้วเขาจะหนีไปเองครับเห็นไหมฮะก็จะเป็นวิธีง่ายๆนะครับในการที่จะจัดการปัญหาเหล่านี้นะครับ
1: เมื่อเจอสถานการณ์ฉุกเฉินเราแนะนำให้หลีกเลี่ยงการเผชิญหน้ากับงูเห่าที่มีนิสัยดุร้ายนี้โดยเด็ดขาดควรถอยให้ไกลหรือเดินอ้อมไปในระยะปลอดภัยและเฝ้าระวังครับ
0: หลังจากที่เราได้พบกับงูเห่าไทยไปแล้วนะครับเราก็ได้เห็นพฤติกรรมนะครับการป้องกันตัวของเขาไปแล้วงูตัวต่อไปนะครับก็จะเป็นงูเห่าสยามพ่นพิษครับคืองูเห่าสยามพ่นพิษเนี่ยจะมีความแตกต่างจากงูเห่าไทยตรงที่พฤติกรรมนะครับในการป้องกันตัวครับคืองูเห่าไทยเนี่ยเขาจะมีการชูคอแผ่แม่เบี้ยนะครับแล้วก็รอโจมตีแต่งูเห่าพ่นพิษนะครับคุณจะไปอยู่ตรงนั้นแบบนั้นไม่ได้นะครับเมื่อใดนะครับที่คุณไปจ้องหน้าเขาในระยะไม่เกิน2เมตรนะครับเขาจะสามารถพ่นพิษนะครับเข้าสู่ดวงตาของคุณได้อย่างแม่นยำและเมื่อคุณถูกพิษนะครับจะเกิดอาการปวดแสบปวดอย่างทรมานงูเห่าชนิดนี้นะครับถูกขนานนามว่าสไนเปอร์ในโลกแห่งงูครับในการเผชิญหน้ากับงูเห่าพ่นพิษนะครับก็จะมีอันตรายมากกว่าเพราะว่าเขาสามารถพ่นพิษเข้าสู่ดวงตาเราได้ดังนั้นในการพบเจอหรือว่าในการเผชิญหน้านะครับเราต้องเพิ่มความระมัดระวังให้มากกว่าเดิมครับ
1: งูเห่าพ่นพิษนั้นเคยมีข่าวทำร้ายเด็กมามากมายดังนั้นจึงเป็นงูที่มีความอันตรายกับมนุษย์และเด็กมากที่สุดจึงต้องระวังภัยตรวจสอบที่อยู่อาศัยอย่าให้มีงูชนิดนี้เข้ามาทำรังอาศัยอยู่ใกล้ครัวเรือนโดยเด็ดขาดครับ

0: ในตอนนี้นะครับเราจะมาพูดถึงงูที่มีขนาดใหญ่กับงูเหลือมนะครับก็จะเป็นงูชนิดนึงนะครับที่มีขนาดใหญ่และนับได้ว่าเขาคืองูที่มีความยาวมากที่สุดในโลกเราสามารถพบงูเหลือมได้แทบทุกที่ในประเทศไทยซึ่งวันนี้เดี๋ยวจะลองไปดูกันนะครับว่างูเหลือมเขาจะมีพฤติกรรมอย่างไรและถ้าเราพบเจอเราจะมีแนวทางในการรับมือกับเขาอย่างไรครับในการเผชิญหน้าเนี่ยสิ่งที่เราต้องระมัดระวังก็คือว่าการโจมตีเนื่องจากว่าเขาเป็นงูที่มีความใหญ่โตแล้วก็ความยาวดังนั้นนะครับระยะในการโจมตีเขาก็จะมีระยะที่ไกลมากเช่นกันนะครับดังนั้นเวลาเราเจอนะครับสิ่งที่เราต้องระมัดระวังก็คือว่ารักษาระยะให้ห่างๆเขาสัก2เมตรเป็นต้นไปนะครับบางครั้งถ้าเกิดว่าเขามีพฤติกรรมที่รู้สึกว่าเราถูกเราคุกคามอยู่แล้วเขาต้องการที่จะโจมตีเนี่ยเขาจะขดคอเป็นรูปตัว Sซึ่งนั่นคือสัญญาณบ่งบอกว่าคุณต้องระมัดระวังและต้องถอยออกจากระยะโจมตีของเขาคือถ้าเกิดอยู่ในธรรมชาติเนี่ยผมก็จะไม่แนะนำให้คุณไปวุ่นวายกับเขานะครับเพราะว่ามันอยู่ในพื้นที่ของเขาเมื่อใดนะครับที่เราไปจับคอเขานะครับเขาจะพยายามในการที่จะรัดเรานะครับคุณต้องไม่ให้เขารัดตรงช่วงบริเวณข้อมือคุณได้นะฮะคือเขาไม่ต้องการที่จะรัดเราหรอกแต่เพื่อความอยู่รอดของเขาจะเป็นต้องสู้ครับและถ้าเราพลาดถูกกัดนะครับสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือเขาจะใช้พละกำลังของเขานะครับกัดขย้ำตรงบริเวณจุดที่เราโดนกัดนะครับซึ่งมันจะสร้างความเจ็บปวดทรมานเป็นอย่างมากและถ้าเกิดว่าเขามีการใช้พละกำลังของเขากระชากเนี่ยตรงนี้คืออันตรายที่ผมต้องบอกว่ามันน่าหวาดเสียวมากๆเพราะว่าฟันที่คมดังมิดโกนนะครับแล้วก็พละกำลังที่มหาศาลมันจะทำให้เกิดบาดแผลที่เวอะหวะมากๆนะครับจนไปถึงมือแพทย์เนี่ยพูดตรงๆเลยนะครับว่าการเย็บรักษาเนี่ยเป็นเรื่องที่ลำบากมากๆเลยนี่คือสิ่งที่เราต้องระมัดระวังนะครับเกี่ยวงูพวกนี้แล้วถ้าเกิดทำได้นะครับเราพยายามควบคุมขาไกลบนกับขาไกลล่างแบบนี้นะครับพยายามคุมนะครับไม่ให้เขาอ้าปากก็จะปลอดภัยมากขึ้นนะครับกับการจับของเรานะครับเพราะว่าบางครั้งเนี่ยเวลาเราเผลอนะครับพอเขาเห็นอะไรผ่านหน้าเขาก็จะโจมตีได้ทันทีผมต้องบอกไว้ก่อนนะครับสิ่งที่คุณเห็นตรงนี้นะครับเขาทำเพื่อที่ต้องการที่จะเอาชีวิตรอดเท่านั้นนะครับเราก็มาให้ความรู้กับคุณนะครับเพื่อที่ให้คุณได้มีวิธีการที่จะรับมือกับเขาได้อย่างปลอดภัยและถูกต้องครับเขาดิ้นรนนะครับเพื่อการเอาชีวิตรอดของเขาเขาไม่รู้ว่าเรามาแค่ขอความรู้นะฮะแน่นอนเขาก็จะสู้เราซึ่งสิ่งที่ต้องระมัดระวังช่วงนี้เนี่ยมันจะชุลมุนมากนะครับแล้วก็อาจจะทำให้มือเราเนี่ยไปผ่านหน้าเขาโดยที่ไม่รู้ตัวนะครับโอเคครับตอนนี้ผมก็อยู่ในจุดที่เริ่มควบคุมเขาได้แล้วนะครับคือมันอาจจะต้องมีการประลองพละกำลังกันส่วนหนึ่งนะฮะแต่คุณอย่าเพิ่งนิ่งนอนใจไปนะครับเพราะว่างูพวกนี้เนี่ยเขาจะค่อยๆหาจังหวะครับเห็นไหมครับเขาค่อยๆรัดแขนผมแล้วนะฮะจำไว้นะครับมือนะครับแขนนะครับคอนะครับอย่าให้เขารัดได้นะครับตอนนี้นะครับเขากำลังขึ้นมาบริเวณตรงช่วงคอผมแล้วนะฮะเห็นไหมครับเราต้องระมัดระวังนะครับอย่าให้เขาขึ้นมาได้ง่ายๆนะฮะต่อให้เราแข็งแรงแค่ไหนนะครับแต่ถ้าเกิดว่าเราถูกนะครับสกัดกั้นนะครับการไหลเวียนของระบบเลือดไปเลี้ยงสมองนะครับเราจะหมดสติภายในเวลาไม่กี่วินาทีครับ
1: งูเหลือมนั้นจะมีนิสัยดุร้ายมากและมีขนาดลำตัวที่ใหญ่มีการรัดที่แข็งแรงถ้าอยู่ในป่าลึกที่อุดมสมบูรณ์เราจะพบกับงูชนิดนี้ได้บนกิ่งไม้ตามลำธารในป่าจึงต้องระวังให้มากเพราะคนมักจะเข้าใจผิดว่าเป็นงูหลามที่มีนิสัยเชื่องช้าเข้าไปจับเล่นด้วยความคึกขนองและอาจจะเกิดอันตรายได้
0: และแล้วนะครับก็มาถึงงูตัวสุดท้ายนะครับงูตัวนี้ถ้าเอ่ยถึงเนี่ยผมเชื่อมั่นว่าหลายคนเนี่ยคงจะรู้สึกอกสั่นขวัญแขวนนะครับเจ้างูตัวนี้นะครับก็จะมีชื่อเสียงทางด้านความก้าวร้าวนะครับแล้วก็เคยเกิดเหตุการณ์ที่กัดคนจนเสียชีวิตมาแล้วนะครับเจ้าตัวนี้ก็คืองูจงอางครับงูจงอางนะครับขึ้นชื่อว่าเป็นงูพิษที่มีความยาวมากที่สุดในโลกนะครับสามารถยาวได้มากกว่า5เมตรนะครับและที่สำคัญก็คือว่างูชนิดนี้เนี่ยเป็นที่ยอมรับนะครับจากทุกๆคนจากทั่วโลกนะครับว่ามันคือราชาแห่งงูนะครับชื่อสามัญของเขาก็คือ King Cobra นะครับตร งบริเวณที่มีป่าไผ่นะครับก็จะเป็นจุดที่เราสามารถพบงูจงอางได้ในช่วงบางฤดูนะครับเพราะว่าบางครั้งเขาก็มีพฤติกรรมในการทำรังแล้วก็วางไข่นะครับอยู่ตามกอไผ่นี่แหละครับซึ่งงูจงอางเนี่ยเขาก็จะเหมือนงูเห่าที่มีขนาดใหญ่ก็คือถ้าเขาตกใจขึ้นมาเนี่ยเขาก็จะชูคอแผ่แม่เบี้ยเพื่อเป็นการขู่เราการชูคอขึ้นมานะครับมันทำให้ตัวของเขาเนี่ยดูยิ่งใหญ่ขึ้นเสียงขู่นะครับเสียงพ่นลมจะทำให้เขาดูมีความน่าเกรงขามในมุมมองของสัตว์เนี่ยการที่เขาเตือนขนาดนี้แล้วเรายังเดินเข้าไปหมายความว่านี่คือการท้าทายหมายความว่าเราจะเข้าไปทำร้ายดังนั้นสิ่งที่จะเกิดขึ้นมาต่อไปคือการโจมตีโดยการฉกถ้าเกิดว่าเราสังเกตตรงลำตัวจะเป็นลายเป็นบ้างๆนะครับเห็นได้ชัดนะครับในช่วงบริเวณโคนหางนะครับซึ่งถ้าเกิดว่าหน้าร้อนคุณเดินไปตามลำห้วยลำธารนะยังไงก็ต้องระมัดระวังเอาไว้ครับและในวันนี้ผมคิดว่าเราจะได้มาเรียนรู้การถึงพฤติกรรมงูจงอางและวิธีการปฏิบัติตัวเพื่อความปลอดภัยของคุณครับ
1: แล้วเราก็มาถึงงูจงอางอสรพิษที่ดุร้ายและอันตรายที่สุดคุณคงไม่อยากเห็นภาพตัวเองต้องเผชิญหน้ากับงูจงอางในป่าอย่างแน่นอนและหากเราเผลอเดินไปทำให้งูตกใจและอยู่ในช่วงฤดูกกไข่งูจงอางจะดุร้ายมากเป็นพิเศษครับ
0: เห็นไหมครับถ้าผมเคลื่อนไหวเมื่อไหร่นะครับเขาก็จะมีการตอบโต้นะฮะคุณจะเห็นนะครับว่าสิ่งที่เขาพยายามทำคือพยายามที่จะหนีไปนะฮะสิ่งที่เรานึกอยู่ในใจเสมอว่างูนะครับเลื้อยขึ้นมาแล้วจะมากัดเรานะครับนั่นคือสิ่งที่เกิดขึ้นในจินตนาการความจริงมนุษย์เป็นสิ่งมีชีวิตที่มีขนาดใหญ่เกินกว่าที่มันจะสามารถใช้ประโยชน์ได้นะครับพิษของมันนะครับจะถูกสงวนไว้นะครับเพื่อใช้ในการล่าเหยื่อดังนั้นเขาก็จะมีความหวงแหนพิษในระดับนึงนะฮะถ้าเป็นไปได้นะคุณเดินไปเจอปุ๊บนิ่งไว้แล้วค่อยๆถอยมองหน้าเขาให้ดีค่อยๆถอยเขาไม่เลื้อยเข้ามากัดเราหรอกครับค่อยๆถอยไปเดี๋ยวเขาก็จะไปตามทิศทางของเขานะครับเห็นไหมฮะคือตอนนี้เนี่ยก็จะเป็นพฤติกรรมเวลาเขารู้สึกหงุดหงิดนะฮะคุณจะเห็นว่าเขาชูคอสูงมากเลยนะครับคือสูงเนี่ยก็ระดับเอวผมได้เลยนะครับเห็นไหมครับโหผมว่ามันมหัศจรรย์มากเลยนะฮะตัวเขาใหญ่มากครับแล้วก็มีพฤติกรรมที่น่าทึ่งนะฮะผมต้องระมัดระวังนะฮะถึงจะดูน่าสนใจแค่ไหนแต่เขาก็คืองูพิษที่มีอันตรายครับถ้าเกิดว่าเกิดเหตุคับขันนะครับคุณมีความจำเป็นที่จะต้องทำการจับเขาเนี่ยก็ถ้าคุณมีอุปกรณ์เช่นบ่วงเนี่ยจะเป็นอะไรที่ปลอดภัยที่สุดแต่ถ้าเกิดว่าคุณไม่มีจำเป็นที่จะต้องใช้นะฮะคนนะครับในการที่จะดึงดูดความสนใจเขาครับสิ่งแรกที่ผมจะทำนั่นก็คือการให้ทีมงานของผมนะฮะดึงดูดความสนใจนะครับก่อน
1: การสาธิตการจับงูในครั้งนี้ไม่ใช่การสอนจับงูไม่ต้องการให้ลอกเลียนแบบและห้ามทำตามโดยเด็ดขาดครับ
0: โอเคและพฤติกรรมการกัดของงูจงอางเนี่ยน่ากลัวอย่างก็คือว่าเขากัดแล้วเขาไม่ปล่อยครับกัดแบบติดแน่นซึ่งพอกัดแล้วเนี่ยก็จะมีการฉีดพิษเข้าสู่ร่างกายของเหยื่อหรือศัตรูอย่างต่อเนื่องซึ่งทำให้งูจงอางเนี่ยกลายเป็นงูพิษที่มีอันตรายมากที่สุดในโลกตัวนึงครับ
1: การจับงูเป็นสิ่งที่อันตรายมากๆหากไม่ได้ผ่านการฝึกฝนจนชำนาญแนะนำให้หลีกเลี่ยงการพบเจอและการเผชิญหน้ารวมถึงติดต่อขอความช่วยเหลือจากเจ้าหน้าที่ให้เร็วที่สุดครับ
0: หัวใจการทำงานของพิษงูเวลางูกัดเข้าสู่ร่างกายเราเนี่ยพิษจะค่อยๆแพร่กระจายนะครับเข้าไปตามอวัยวะส่วนต่างๆนะครับคือปัจจัยจะเร็วหรือช้าขึ้นอยู่กับการเคลื่อนไหวของเราอัตราการสูบฉีดเลือดของหัวใจเราถ้าเกิดว่าเรายิ่งเดินเร็วนะครับเคลื่อนไหวร่างกายอย่างรวดเร็วนะครับหรือว่าทำอะไรก็ตามทำให้หัวใจเต้นเร็วเนี่ยพิษก็จะแพร่กระจายเร็วสิ่งที่คุณควรทำนะครับอันดับแรกคือคุณควรตั้งสตินะครับแล้วก็พยายามนะครับที่จะล็อกอวัยวะส่วนนั้นนะครับไม่ให้เคลื่อนไหวนะครับถ้าเกิดว่าคุณมีผ้าพันเคล็ดนะครับที่เรียกว่าผ้าอิเล็กทริกเบนเดตนะครับให้คุณพันตรงบริเวณที่ถูกกัดนะครับแล้วก็ดามไว้เหมือนกับว่าส่วนอวัยวะส่วนนั้นเนี่ยกระดูกหักนะครับแล้วคุณก็ไปพบแพทย์ให้เร็วที่สุดนะครับสิ่งต่างเหล่านี้นะครับจะช่วยยืดระยะเวลาในการไปพบแพทย์ให้คุณได้หลายชั่วโมงเลยครับ
1: ถ
0: ทั้งหมดทั้งสิ้นนะฮะที่เราได้นำเสนอไปเนี่ยมันก็คือเรื่องราวของการปฏิบัติตัวคืออยากจะบอกคุณว่าเราต้องอยู่ร่วมกันนะครับไม่ใช่แค่งูก็จะเป็นสัตว์ชนิดต่างๆอีกที่มีการอยู่ในพื้นที่ที่มันซ้อนทับกันเราจะทำลายมันให้หมดก็ไม่ใช่วิธีที่ถูกต้องเราจะหนีไปตรงไหนมันก็หนีไม่ได้ดังนั้นสิ่งที่ดีก็คือควรที่จะรู้จักเขานะครับเข้าใจเขาแล้วก็รู้ว่าถ้าเจอเหตุการณ์แบบนี้เราต้องปฏิบัติตัวยังไงเพราะว่าถ้าเรามีความรู้มีความเข้าใจตรงนี้เนี่ยเราสามารถที่จะอยู่ร่วมกับพวกเขาได้อย่างปลอดภัยตรงนี้คือสิ่งที่ผมอยากให้เกิดขึ้นครับ
2: เป็นยังไงกันบ้างครับเมื่อได้เห็นภาพการเผชิญหน้ากับงูพิษชนิดต่างๆแล้วระทึกขวัญไหมครับก็ต้องขอบคุณคุณนิกมากๆนะครับที่มาสาธิตนะครับวิธีการการเอาตัวรอดจากงูพิษชนิดต่างๆให้กับทีมงาน Wild Server ของเราได้เรียนรู้ไปพร้อมๆกับท่านผู้ชมครับและสิ่งที่ทางรายการของเราได้ตอกย้ำนั่นก็คือวิธีการอยู่ร่วมกันครับโดยเฉพาะงูนะครับซึ่งอาจจะดูน่ากลัวแต่งูเองก็ไม่ได้มีพฤติกรรมที่อยากจะทำร้ายมนุษย์นะครับดังนั้นสิ่งสำคัญนะครับที่เรานะครับจะอยู่ร่วมกันได้ก็คือการไม่ทำร้ายกันและกันนะครับและพบกับผมแบงค์ภาคินสุขีได้ใหม่ในตอนหน้ากับสารคดี Wild Survival เรียนรู้เข้าใจง่ายเรื่องการเอาตัวรอดกับไทย PBS ครับสวัสดีครับ

0: ื้อกระทกรกแดงเป็นแมลงที่มีศักยภาพทางเศรษฐกิจในกลุ่มแมลงสวยงามและอนุรักษ์ซึ่งการเลี้ยงแมลงอนุรักษ์และสวยงามมีปัจจัยที่สำคัญคือพืชอาหารต้องอุดมสมบูรณ์เพราะมีความจำเป็นต่อหนอนผีเสื้อซึ่งหนอนผีเสื้อแต่ละชนิดจะกินพืชอาหารที่แตกต่างกันดังนั้นผู้ผลิตควรจัดหาพืชอาหารเพียงพอในการเลี้ยงรวมถึงมีพื้นที่ในการเลี้ยงและมีอุณหภูมิที่เหมาะสมต่อการเจริญเติบโตลักษณะของผีเสื้อกระทกรกแดงมีลำตัวสีน้ำตาลความกว้างเมื่อกลางปีกประมาณ 60-80 มิลลิเมตรมีปีกสีน้ำตาลแดงโคนปีกคู่หน้าและปีกคู่หลังสีส้มขอบและปลายปีกสีดำขอบปีกมีลายเส้นซิกแซกสีขาวเรียงต่อกันโดยเพศผู้โคนปีกคู่หน้าและปีกคู่หลังมีสีน้ำตาลแดงเข้มเพศเมียสีจะจางกว่าเล็กน้อยด้านท้องของปีกโทนสีชมพูส้มและมีแถบสีดำสลับขาวผีเสื้อกระทกรกเป็นแมลงที่มีสีสันสวยงามอยู่ในกลุ่มของผีเสื้อกลางวันปัจจุบันได้มีการนำผีเสื้อชนิดนี้มาผลิตเป็นการค้าเพื่อส่งออกซึ่งผู้ค้าต้องหาเครือข่ายหรือช่องทางการตลาดในต่างประเทศและต้องรู้กฎระเบียบเอกสารต่างๆเพื่อใช้ในการส่งออกเนื่องจากการส่งออกแมลงสวยงามบางชนิดต้องได้รับการรับรองจากรัฐบาลและในขณะเดียวกันประเทศผู้ส่งออกต้องการเอกสารประกอบการค้าที่แตกต่างกันตามระเบียบของแต่ละประเทศซึ่งประเทศไทยยังมีระเบียบขั้นตอนการส่งออกค่อนข้างมากแต่ยังสามารถทำการส่งออกได้ดังนั้นผู้ที่สนใจในการเลี้ยงผีเสื้อเพื่อส่งออกในเชิงพาณิชย์ก็ควรที่จะต้องมีการศึกษากฎระเบียบและความรู้ความเข้าใจในการส่งออกไปยังตลาดต่างประเทศให้ดี
1: ผู้ชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตอัดแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV

0: าละครับตอนนี้เรามาอยู่ที่หน้าที่เกิดเหตุนะฮะ
1: ที่บ้านหลังหนึ่ง
0: ใช่
1: วันนี้ออกมานอกสถานที
0: ่ครับผมก็วันนี้เราจะมาทำการซ่อมแซมสิ่งที่โอ้โหถ้าเกิดว่าคุณเดินปกติเนี่ยคุณไม่มีทางเห็นเลย
1: ฮะ
0: เออ
1: เดินปกติไม่มีทางเห็น
0: แต่ถ้าเดินท่าเนี่ยเห็นตลอดเลย
1: ในบ้านในบ้าน
0: ในบ้าน
1: ในบ้าน
0: ในบ้าน
1: ประตูแน่ๆ
0: จิ้งจกโอ้ยฝ้าเพดาน
1: เออฝ้าเพดาน
0: ฝ้าเพดาน
1: วันนี้เราจะมาซ่อมฝ้าเพดาน
0: ใช่แล้วแต่มันมีเหตุอะไรให้ซ่อมเนี่ยเดี๋ยวต้องไปดูข้างในเพราะว่าฝ้าเพดานจริงๆมันเกิดปัญหาอะไรเยอะพอสมควรนะแล้วก็เป็นส่วนที่ถ้าให้พูดตามผมว่าเป็นส่วนที่ซ่อมเองยากเว้ย
1: ยากแล้วก็ผมสืบมาแล้วด้วย
0: ยังไง
1: ที่บ้านหลังนี้ครับมีแต่ผู้หญิงอยู่นะไม่มีผู้ชายเนี่ยก็จะไม่มีแบบคือ
0: ลำบาก
1: คิดว่าผู้ชายจะถนัดในการซ่อมแซม
0: ก็ไม
1: ่ก็ไม่
0: ชายคอสั้นเขาเงยหน้าถ้าไม่ได้เลยเนี่ยติดเหนียง
1: เออแต่ว่าเราก็จะมาดูให้นะครับว่าเกิดปัญหาอะไรแล้วก็มาซ่อมแซมให้นะคร
0: ับไปดูกันเลยข้างในครับเชิญครับสวัสดีครับ
2: สว
3: ั
2: สด
3: ี
2: คร
3: ับ สว
2: ั
3: สด
2: ี
3: คร
2: ับ ยินดีค่ะยินดีมากเลย
4: เราขอเข้าไปคุยในมุมนี้
2: เชิญเลยค่ะเชิญเลย
1: ไปไปไปไปไปไปไป
2: ไปไปไป
1: ไปไปไป
2: ไปไ
1: ปไปไปไ
4: ปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไป
1: คือนอกจากสวยแล้วผมรู้สึกว่าบ้านมีชีวิต
4: จริงจริงไม่ได้ว่าอุ้ยเป็นดิสเพลย์อ
1: ่ะ
4: คือการอยู่จริงๆแล้วก็แบบว่ามีการใช้งานจริงๆ
1: นี่เห็นแล้วอยากจะไปทิ้งของที่บ้านเลย
4: หมายถึงภรรยา
1: เหรอบ้าเหรอ
4: บ
1: ้
4: าเหร
1: อของไงมันดูรกมันดูรกเอาออกแล้วตกแต่งใหม่แบบเนี้ย
4: เออพอพูดว่าจะไปทิ้งที่บ้านมันรู้สึกแบบ
1: ไม่ไม่ของไม่ทิ้งอ่ะเหมือนเดิมไม่เหมือนเดิม
4: ปรับเยอะไหมเปลี่ยนเยอะไหม
2: คือจริงๆแล้วมันค่อยเป็นค่อยไฟตามแต่ละช่วงค่ะจะมีเปลี่ยนที่เป็นพวกไฟต่างๆในบ้านด้วยใช่ค่ะเป็นโคมไฟเพราะว่าไฟเดิมเนี่ยมันจะหล่ม
4: แล้วเรา
2: ถูกต้องค่ะแล้วเรารู้สึกว่าเฮ้ยถ้าเผื่อว่าอยากจะเปลี่ยนมูดของบ้านเนี่ยมันอาจจะต้องมีการเปลี่ยนในส่วนของพวกโคมไฟแล้วก็ไลทิ้งต่างๆ
4: แน่นอนเลย
2: เราก็เลยทำการเปลี่ยนโคมไฟแต่ว่าโคมไฟนี่คือเราเปลี่ยนเองพอเปลี่ยนเองทีนี้พอถอดออกมาแล้วเนี่ยมันเจอปัญหาว่ารูข้างบนของเขาอะค่ะมันไม่พอดีกับโปอันใหม่ของโคมไฟก็เลยแบบเฮ้ยจะทำยังไงดีแล้วก็เลย
4: โปซาลาปารูไอ้รูมันจะแบบว่า
2: ใช่ไ
4: หม
2: ใช่ค่ะรูมันจะใหญ่มากค่ะ
1: เราดูที่จุดเกิดเหตุเลยดีกว่
2: า
1: อยู่บนหัวห้องเต้น
4: นี่เลยโอ้
1: ตรงนี้เลยห้องรับแขกนี่เลย
2: ค่ะ
4: สี่เหลี่ยมนี่คืออะไรครับเนี่ย
2: สี่เหลี่ยมอันนั้นคือเราจะทำยังไงกันดีเพราะว่าเราเป็นเปลี่ยนเองใช่ไหมคะเราก็เลยอ่ะ create เองแล้วก็ออกแบบเองดีกว่าว่าคือเฮ้ยแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าแบบนี้ไปก่อนดีกว่าก็คือเหมือนจะเป็นอุ้มไม่แน่ใจว่าคือเป็นแผนอะไรแต่ว่าแฟนเขาเป็นคนทำให้อ่ะค่ะอุ้มก็เลยไม่ได้ดูกับเขาแต่คือเห็นออกมาอ่ะเอออยากทำอย่างนี้ไปก่อนก็ได้ค่ะ
4: แผนอะไรก็ไม่ทราบแปะเข้าไป
1: แต่ตอนนี้ยังไงครับอยากจะทำให้เรียบร้อยขึ้น
2: ใช่ค่ะเพราะว่าพอเรามองขึ้นไปอ่ะเราก็อยากให้มันดูเรียบร้อยแล้วก็ดูแบบสวยสวยงามมากกว่าน
4: ี้ดูบ้านก็เลยเนียนทุกจุดเนียนมากเลยขาวเนียนแบบเฟอร์นิเจอร์แบบเรียบมากแล้วแบบโอ้โหโบะเลยเน
2: ี่
4: ยรู้สึกแบบขัดอ่ะเออแล้วเราก็ควรจะแบบว่าทำตรงนี้ให้เรียบร้อยอ่ะคือเราเข้าใจเพราะว่าบางทีบ้านที่เรียบมากๆอ่ะถ้ามีสักจุดนึงที่มันแบบขัดอยู่เนี่ยมันจะแบบ
2: มัน
4: แผลในใจอ่
2: ะ
4: ทำซะให้เรียบร้อยแล้วจบนะฮะซึ่งอันเนี้ยเราก็จะมีผู้เชี่ยวชาญมาในวันนี้มาช่วยจัดการเรื่องของปัญหานี้ไม่ต้องห่วงอยู
2: ่
4: สบายมากๆเลยนะครับโอเคเราจะมาจัดการวิเคราะห์ปัญหาต่อไป
1: เรามีผู้ช่วย
4: แน่ทำไม่ทำเองฮะ

0: ปิดสวิตช์ผมหน่อยไหนๆก็เดินเข้ามาแล้ว
1: ปิดสวิตช์อะไร
0: สวิตช์ไฟเนี่ยสวิตช์ไฟเนี่ย
2: อ๋อสวิตช์ไฟ
1: รู้ผมไม่ใช่เจ้าของบ้านเ
0: หรอเอ้าผมก็ไม่รู้อ้าวนึกว่าไม่ดับผมจะได้เช็คด้วยนี
2: ่โอเคจะมาช่วยยกของครับ
0: ช่วยยกของโอ้โหช่างกล้านะครับเนี่ย
1: ไม่ใช่ช่างกล้าไม่ใช่ช่างกล้าช่างสาครับครับ
2: เอาพี่สามาครับมาหาแล้วมาหาแล้ว
1: เ
0: ดี๋ยวผมจะถอดไอ้ที่เนี่ยแผงโคมเนี่ยออกแล้วจะดูอีกทีว่ามันอะไรยังไงถอดเลยใช่ไหม
1: ถอดเลย
2: ครับ
0: ไม่มี
2: ไม่มี
0: ชัวอันเนี้ย
2: ไม่มีไฟ
1: ไม่มีรอดยอกยอกเอ้ยยอกบ่อยครับครับ
0: ไม่ค่อยปลอดภัยนะดิอ่ะ
1: ผมลุ้นอยู่ลุ้นอยู
0: ่โอ้โ
1: หแป๊บนึงแป๊บนึงพี่ปกตินะครับคุณผู้ชมครับโคมเหล่านี้เขาจะให้สายเผื่อมา
2: ใช่
1: นะมันจะยาวอ่ะคือบางคนไปโขไปห้อยโถบันไดอย่างเงี้ยก็ต้องการสายยาวแล้วก็จะให้ถั่วมานี่ก็คือเขามัดไว
2: ้ที่ถูกแล้วไงควรจะขดไว้เงี้ยไหมครับพี่สา
0: ขดไว้ครับ
2: ควรจะขดไว้อย่าง
0: น
2: ี้ใช่ไหม
0: ใช่ครับเผื่อเวลาบางทีเอาไปใช้จุดอื่นตำแหน่งอื่น
1: ใช่อ
0: ย่างถุงพวกนี้มันจะขยับสายได
2: ้เห็นแล้วนะก็มีไอ้ตรงที่เป็นตัวยึดนะครับตรงนั้นก็จะมี
1: เป็นแป้นเหล็กนะ
2: เป็นแป้นเหล็กแล้วก็มีน็อตขันไว้อยู่ซึ่งก็คงจะต้องมีตัวไม่มีไม้ก็มีตัวอะไรยึดอยู่นะ
1: แป้นเหล็กนะคือเขาแขวนไว้รับน้ำหนักคุณ
0: ใช่ครับ
1: ก็คือแขวนไว้เป็นแขวนตัวโคม
2: ครับ
1: นะฮะแล้วก็ตัวสายไฟเนี่ยบางคนอ่ะใช้สายไฟแล้วน้ำหนักเลยซึ่งอันตรายครับอันตรายมากบางทีคือบางทีแบบวิ่งห้อยลงมาแล้วก็ต่อจากสายไฟห้อยลงมาเลยอย่างเงี้ยตัวโคมแล้วหัวสายไฟแล้วน้ำหนักตัวโคมตลอดเวลาเงี้ยมันก็มีสิทธิ์ที่ขั้วมันจะเคลื่อนมันจะเลื่อนได้
0: ผมเริ่มเจอปัญหาแล
1: ้
0: วล่ะ
1: อะไรเหรอ
0: ผมขอเกียงตัวเกียวผมหน่อยครับ
2: ทำอะไรอ่ะ
0: ปูน
2: ฮะ
0: ปูนครับไม่ใช่ฝ้า
2: เอากลับบ้านเลย
0: ปูนครับ
2: อ้าว
0: นี่คือปูนครับพื้นปูนเลยครับ
1: สุดยอดเจ๋งว่ะเกมพลิกเลย
2: เดี๋ยว
1: ปูนเลยล่ะ
2: มันคือท้องพื้นเหรอ
1: ใช่
2: เรากลัวเปิดดู
1: ก่อนต้องเลย
0: ขอดูเปิดดูเลยนะครับ
1: นี่ไงใช่แล้วเป็นพลาสติกจริง
0: เป็นพลาสติกที่เขาปิดไว้จริงครับ
1: จริง
2: ฝ้าเธอฝ้าเธอนะ
1: ไม่ปูนเลยแหละ
0: ปูนครับ
1: แยกปูนเลยนี่ดูดิ
0: อ๋อนี่แหละครับที่เขาว่าผิวมันไม่เรียบพลาสติกจริงๆครับ
1: พลาสติกครับเอายังไงแล้วครับคันนี้
0: ซ่อมได้ไหมซ่อมได
1: ้ซ่อมได้ไหมครับ
0: ซ่อมได้ครับ
1: ต้องทำยังไงครับ
0: อันนี้ก็
1: อ่ะลงมาคุยกันหน่อยครับ
2: โอเคเรามาทบทวนกันหน่อยฝ้าเนี่ยนะครับคำว่าฝ้าเพดานเนี่ยมันอาจจะไม่จำเป็นต้องมีวัสดุที่ปิดทับก็ได
1: ้คือจริงๆแล้วฝ้าเพดานไม่ต้องมีก็ได
0: ้
2: หรือแต่ท้องพื้นอย่างนี้ก็เรียกว่าฝ้าเพดาน
1: ใช่ๆๆซึ่งตัวระบบฝ้าที่ทำขึ้นมาเนี่ยมันเอาไว้ปิดบังความไม่สวยงามบางอย่างเช่นท่อไฟฟ้าท่อประปาท่อส้วมต่างๆที่มันวิ่งอยู่จากชั้นบนจากอะไรเงี้ยมันต้องปิดไว้เพื่อให้มันสวยงามแต่ว่าเดี๋ยวนี้มันก็มีหลายบ้านที่เปลือยก็
2: ม
1: ีนะเห็นงานระบบเลยก็มีแล้วก็จัดการท่อซะ
2: แล้วก็โดยเฉพาะฝ้าแบบนี้นะครับเมื่อเรามาเจอเนี่ยผมก็อยากจะบอกว่าทำไมเขาถึงใช้ไฟซาลาเปา
1: เ
2: นะเพราะว่ามันยึดกับท้องพื้นได้เลยนะฮะแล้วเพราะว่าถ้าเป็นดาวไลท์เป็นอะไรอย่างเงี้ยก็จะต้องมีฝ้า
0: ก้น
2: โอเคแล้วพอเจ้าของบ้านเปลี่ยนก็เปลี่ยนเป็นแบบโคมแขวนเพราะฉะนั้นก็ยึดไปกับท้องพื้นได้เหมือนกัน
1: เออใช่ถูกต้อง
2: เมื่อกี้

0: ก็ดูอยู่ว่าจะยึดกับอะไรไอ้ตัวแป้นก็คือยึดกับปูนเลย
1: แต่อันเนี้ยมันคือเราไม่เห็นรูนี้เพราะว่าตอนที่เป็นรูนี้อยู่มันมีไฟซาลาเปาครอบอยู่ไง
2: ใช่
1: ใช่ไหม
0: แล้วทีนี้ถามพี่สาละ
2: ครับ
0: เจอหน้างานแบบนี้เป็นแค่หลุมแบบนี้เราทำฝ้ายให้เรียบเนียนได้ไหมครับ
2: ได้ครับ
0: โดยต้องทำยังไง
1: ด้วยวิธีการยังไง
2: เนี้ยอันเนี้ยมันคือปูน
1: ใช่
2: เราก็ใช้ปูนแก้ปัญห
1: าม
2: ันจะมีปูนซ่อมแซมโครงสร้างอย่างดี
0: ครับ
2: ก็ผสมน้ำให้ได้ส่วนแล้วก็
1: ผสมน้ำน้อยหน่อยอ
0: ่
1: ะ
0: ปูนอัดเข้าไปเลยปูนซ่อมแซมโครงสร้างมันจะมีความคุณสมบัติในการยึดเกาะสูง
1: ยึดเกาะสูงแล้วก็ยืดหยุ่นด้วยยืดหยุ่นมากกว่าปูนทั่วไปมากกว่าปูนเข็ม
0: แห้งเนี่ยกว่าจะแห้งนานไหม
2: ไม่นานครับเร็วด้วยครับ
0: เร็วด้วยแล้วก็คือเหมาะสมกับการซ่อมฝ้าที่เป็นท้องพื้นแบบนี
1: ้ใช่แล้วก็รูถ้ารูใหญ่กว่านี้ก็ไม่แนะนำอีกมันรูไม่ใหญ่มากก
2: ็
1: พอจะได้อยู
2: ่ใ
1: ช่ไหมเพราะว่าแรงโน้มถ่วงมีผลแน่นอนถ้าเกิดว่าปูนอัดเข้าไปมันก็มีแนวโน้มที่มันจะย้อยลงมาก็ต้องมีการอาจจะมีการใส่ไม้แขวนอะไรไว้คือพอฉาบปูนเสร็จปุ๊บปิดไว้ก่อนเอาจจะเอาแผ่นนี้ไอ้แผ่นเน
2: ี่
1: ยแผ่นเนี้ยปิดไว้เพื่อให้มันเรียบระดับนึงแล้วเดี๋ยวค่อยบอลมันแห้งต้องขัดแต่งอีกทีวัสดุที่ควรจะใช้ซ่อมแซมคือปูนเพราะว่าวัสดุนี้มันคือปูนมันควรจะใช้วัสดุเดียวกันในการซ่อมแซมเพื่อให้มันยึดเกาะกันได้ดีที่สุด
0: อ่ะงั้นก็คือถ้าตรงนี้เราก็อัดเข้าไปเนี่ยก็คืออมสายไฟขั้วสายไฟไปเลย
2: ใช่ครับหรือถ้าเกิดมีช่วยสายไฟด้วยท่อพลาสติกเล็กๆ
1: นำไว
2: ้แค่ตัดท่อเสมอไว้เพื่อที่สายไฟไม่จะได
1: ้ท่อขาวนะ
2: ท่อขาว
1: เล็กๆสวม
2: ไว
1: ้อะไรอย่าง
2: น
1: ี้
2: ประมาณนั้นเลย
1: ใช่ไหมฮะว้าเป็นไงละมึงทีมงานหน้าหงายตามกันตอนแรกไม่ใช่อะไรเล่าให้ฟังได้คือตอนแรกเราคิดว่าตรงเนี้ยคือแผ่นฝ้าเอ็กซ์เพคว่าเฮ้ยข้างในเนี้ยไม่ต้องมีงานระบบไฟเยอะแยะมากมายเลยใช่ไหมเปิดแผ่นฝ้ามาซ่อมง่ายๆเลยปึ๊บครับปูน
2: ใช่ครับ
1: อันนี้คือหน้างานเลยนะครับรู้กันหน้างานเลยไม่ได้มาเซอร์พงนี่เซอร์ไพรส์จริงเลย
2: ผมเซอร์ไพรส์หนักกว่าผมก็คิดว่าฝ้าเงี้ยขึ้นไปแล้ว
0: โอ้นี่คือความจริง
1: ตื่นเต้นดีเว้ยโอเคเอาทั้งนั้นก็ลุยกันต่อเว้ยตอนเนี้ยที่ต้องทำเลยไปซื้อปูน

0: ครับ
1: โอ้โหต้องลอยโอ้
2: ค่ะอันนี้ก็จะเป็นอีกจุดหนึ่งที่อยากจะให้ช่วยดูแลด้วยค่ะนอกจากข้างล่างแล้วก็จะยังมีข้างบนที่เราเปลี่ยนโคมไฟเองด้วยค่ะ
1: โอ้จะเห็นซีแลนด์เลยนะฮะอันนี้
0: เห็นชัดเจน
1: มีแบบว่ายาเยอะซิลิโคนซิลิโคนอะไร
0: ก็เรียกว่าบ้านนี้มีสตอรี่ฮะ
1: นึกว่ามีร่องรอยความทรงจำนะ
0: ครับตรงนี้ก็จะเป็นแบบเดียวกันกับข้างล่างก็คือมีร่องรอยของโคมเก่าอยู
2: ่
0: คิดว่าเป็นฝ้ายิปซัมนะครับก็เป็นฝ้าแบบฉาบเรียบประเภทหนึ่งงั้นเรามาคุยกันให้ความเข้าใจก่อนประเภทของฝ้าก่อนเอาแบบที่เห็นนี่ก่อน
1: แผ่นฝ้าปกติที่เขาใช้เนี่ยมันมีประเภทไหนมั่งนะ
0: ครับผม
1: เล่าให้ฟังแล้วกัน
0: จะเลือกใช้ถูกที่ถูกตำแหน่งนะครับ
1: ที่ใช้กันสามัญเลยก็คือตัวยิปซัมแผ่นฝ้ายิปซัมเนี่ยคือราคาย่อมเยา
0: ครับผม
1: ตัดง่ายมีการตัดแต่งง่ายฉาบง่ายน้ำหนักก็ไม่มากนัก
0: ใช่
1: ความคงทนอาจจะไม่ได้สูงมากนักแต่ว่าก็ใช้งานได
0: ้ครับเพราะฉะนั้นยิปซัมมันก็เลยตอบโจทย์กับการใช้ภายในซึ่งมันไม่ได้มีแต่ภายในนะมันมีแบบกันความชื้นเอ้ยทนความชื้น
1: ทนความชื้น
0: นะแล้วก็มีแบบสะท้อนความร้อนด้วยนะครับ
1: ซึ่งนี้ก็ต้องดูโซนิ่งต่อกันไป
0: ครับผม
1: มีอีกไหมพี
0: ่มีอีกมีแบบไม้จริงก็มีนะ
1: โอ้โหนี่ก็หรูหราเลย
0: สำหรับ
1: ไม้แพงนะคุณนะไม้จริงนี่หัวราคาสูงเลย
0: บางคนต้องการแบบให้มันรู้สึกแบบว่าอารมณ์แบบอบอุ
2: ่
0: นแล้วก็ยังมีแบบไฟเบอร์ซีเมนต
1: ์
0: หรือว่าก็คือพวกสมาร์ทบอร์ดแต่แบบนี้หนักหน่อยนะ
1: นี่หนักเหนียวหนักทน
0: อ
1: ึด
0: ใช้
1: ได้ทั้งภายนอกและภายในแต่ว่าถ้าจะให้นั่นก็ใช้ภายนอกได้ด้วย
0: แต่ที่อยากจะเน้นย้ำนะคือโครงคร่าวมันไม่เหมือนกันยิปซัมเมื่อกี้เราบอกว่าเป็น
1: 4ลายจ้ะ
0: 4ลายนะฮะแต่ว่าถ้าเป็นพวกไฟเบอร์ซีเมนต์เนี่ยมันจะเป็นเหล็กชุบสังกะสี
1: อ้อ
0: นะหรือว่ากาว
1: ไนซ์
0: นะครับก็คือถ้าไม่ใช่ว่าเรารื้อพวกยิปซัมมาปุ๊บเปลี่ยนเป็นสมาร์ทบอร์ดไปได้
1: บางทีโคมัน
0: ร
1: ับไม่ได้อ่ะ
2: ค
1: ่ะมันมีการปกครอง
0: อ่ะอย่างสุดท้ายนะครับจริงๆมันมีอีกหลายอย่างนะ
1: มีเยอะมีเยอะ
0: เอาเป็นประเภทแล้วกันประเภทพวกฝ้าไวนิล
1: ไวนิล
0: นะครับมันก็ออกเป็นลักษณะพลาสติกหรือ PVC นะส่วนใหญ่จะใช้ภายนอกแล้วกันการ
1: ความชื้น
0: ฝนกันแล้วก็ระบายอากาศได้
1: ถูกต้องโอเคประมาณนี้เราก็ใช้กันประมาณนี
2: ้
1: ที่ใช้หลักๆนะแล้วก็พวกฝ้าที่ระบายอากาศได้มีรูมีร่องมีแพทเทิร์นที่เอาไว้ระบายลมตรงชายคาอะไรเงี้ยมันก็มีแยกย่อยไป
0: ครับคุ้มเลย
1: คุ้ม
0: วันนี้คือมาบ้านคุณอุ๊เนี่ยได้ซ่อมแซมฝ้า
1: หลายประเภทใช่ถูกต้อง
0: คุ้มพี่สาคุ้มเลย
1: พี่สานี่คุ้มเลยโอเค
0: เดี๋ยวเราจะซ่อมให้อย่างดีครับ
2: ได้เลยค่ะขอบคุณค่ะ

0: ไงครับพี่สาในการซ่อมแซมของพี่สาจะต้องทำไงต่อ
1: ผมก็ใช้เหล็กซีไลน์ตัวนี้เหล็กโครงข้าว
0: ตัวนี
1: ้หรือเหล็กโครงรองนั่นแหละ
0: ครับผม
1: ก็จะเอาตัวนี้ไปแทนเจ้าไม้นี้ส่วนนึงและอีกส่วนนึงจะทำเป็นกรอบสำหรับยึดกับฝ้า
0: อ๋อแล้วเราต้องไปพาดกับโครงซีไลน์เดิมที่บ้านไหม
1: ถ้าพาดถึงพาดได้เลยดูด้วยว่าตัวโคมอ่ะหนักมากไหมถ้าไม่หนักก็กางระยะออกไป40เซนก็ได้เพราะน้ำหนักจะได้แผ่กระจายออกไปแต่ถ้าถึงโครงข้าวได้ก็ถึงได้เลย
2: ผู้ชมให้ดูทำไมเรียกซีไลน์นี่หน้าตัดไหมครับนี่แม่หน้าตัดรูปตัว C ก็เลยเรียกว่า C line C line คือเส้นตัว C อ่ะ
0: ครับผม
2: นี่นะฮะโอเค
0: แล้วก็ช่องที่ตัดมาเนี่ยนะครับเป็นระยะที่มือเราเข้าไปทำงานได้ถูกไหม
2: ใช่
1: ถูกครับ
0: เดี๋ยวเรามารอดูขั้นตอนต่อไปกัน

0: ดูแสดงมากเลยไม่คือคุณผู้ชมคือพี่เต้ก็บอกว่าเนี่ยเต้แบบตรงมาจากบันไดหน่อยไหมจะดูทำงานนิดนึงปลอมมากเลยไม่ได้เลยไม่ได้เอาเป็นว่าเราจัดการเรื่องโครงเรียบร้อยแล้วนะครับตัวโครงที่ทำงานผมมันดูหนาแน่นถึงว่าพี่ตอนแรกไม่มีอะไรเลยนี่
1: ตอนแรกไม่มีอะไรก็โล่งๆอย่างที่ไม้ปิดไว้ผมถักไว้3ชั้น
0: ครับผมครับเห็นแล้วครับ
1: เพราะของเดิมมันระยะที่ผมบอกมัน40ชั้นแรกอ่ะถ้าไม่มีซ่อมอะไรไม่มีแขวนอะไรผมก็จะติดแค่2ตัวล่าง
0: เข้าใจ
1: แล้วก็ยึดฝ้าเพดานติดมันก็โอเคแล้ว
0: ถูกต้องแล้ว
1: แต่ทีเนี้ยมันมีโคมไฟอยู
0: ่ต้องแขวนโคม
1: แขวนโคมผมเลยต้องชั้นกลางอ่ะมันจะมีระหว่างรอยห่างของแผ่นกับตัวศิลาอยู่ผมก็เลยต้องเสริมชั้น3เพื่อทับกับตัวศิลาที่ตัวเก่าเพื่อให้มันรับน้ำหนักโครงสร้างทุกอย่างรับน้ำหนักตรงนี้ไปแล้วก็โปปิด
0: โปแล้วก็ขัด
1: เราแห้งแล้วขัดเรียบร้อยแล้วก็
0: ล้างจาก
1: แล้วก็ทาสีแล้วสุดท้ายค่อยติดโคมไฟ
0: ทาสีเนี่ยต้องทาแค่ไหนพี
1: ่ตีทาฝ้าม
0: ันต้องทาแบบไปถึงไหนวะคือมันทาแค่แอร์ลิงได้ไหมหรือมันต้องทาหมดเลยมันถึงจะเนียน
1: อ
0: ่ะ
1: ถ้าสีเดิมแม่สีเดิมไม่ต้องขนาดหมดแผ
0: ่
1: น
0: อ๋อไม่ต้อง
1: แม่สีเดิมรหัสสีเดิมทาแค่ห่างจากจุดเดิมสัก10เซน20เซนแค่นั้นพอครับ
0: ได
1: ้ฮะอ่ะฮะสีเดิมรหัสสีเดิม
0: ครับรหัสสีเดิม
1: เท่านั้น
0: ถ้าไม่มี
1: ถ้าไม่มีเราก็ต้อง
0: เทียบเอา
1: ฝ้าเทียบเอาครับ
0: ถึงแม้ว่าจะเป็นรหัสเดียวกันซื้อคนละล็อตก็คนละสีพูดตามตรง
2: แล้วด้วยความที่เวลามันผ่านไปด้วย
1: ใช่
0: มันก็มีการฝุ่นเหลืองนู่นนี
2: ่ใช่ไหมสีก็ซีดลงสีชาใหม่ก็สด
1: ใช่ประมาณนั้นเลยครับสีคนละถังไม่เหมือนเลยเบอร์เดียวกัน
0: เพราะฉะนั้นก็ถ้าเกิดว่ามันด่างมากก็ต้องทาหมดหรือเปล่า
1: ถ้ามันด่างจุดที่มันไปเยอะอ่ะผมจะบอกเลยจุดที่แบบอย่างมีลายมือลายอะไรติดฝ้ากระถางปิดให้หมดเลยเพราะว่าการทำงานบางทีจะมีมือไปโดนนี่ซึ่งสี
0: เก็บให้หมด
1: เก็บให้หมดจุดนั้นแต่ถ้าไม่เลอะมากก็ทาบริเวณนี้เลยสัก5เซน10เซนแล้วแต่เรา
0: เยี่ยมยอดลุย
2: ปีน
0: ไม่ต้องไป

0: เอาละครับเรามูฟลงมาด้านล่างเพื่อทำการผสมปูน
1: คร
0: ับ ปูนที่เราใช้เน้นย้ำอีกทีนะครับมันเป็นปูนซ่อมแซมโครงสร้างคุณสมบัติจะแตกต่างกับปูนเค็มนะฮะปูนเค็มเนี่ยมันคือเรียกว่าการยืดหยุ่นตัวมันจะต่ำกว่านะส่วนปูนซ่อมแซมโครงสร้างเนี่ยมันเอาไว้เพื่อซ่อมแซมโดยเฉพาะมันจะมีการยึดเกาะที่หนึบกว่าแล้วก็มีการบอนดิ้งกับปูนเก่าได้ดีกว่ารวมทั้งความหนืดด้วยเน
2: า
0: ะ
2: วันนี้เราได้ดูวิธีการซ่อมแซมสองแบบเลย
0: ใช่
2: ข้างบนแบบแห้งข้างล่างแบบเปียก
0: ขอบอกว่าหมายเหตุไม่ได้วางแผนไว
1: ้อย่าไป
0: แต่โชคดีนะรู้ว่าเอ้ยเจ๋งนะมันไม่ค่อยได้เจอนะเอาจริงเนี่ยน้อยอ่ะโอเคแล้วต้องทำไงบางทีผสมยังไงครับ
1: ผสมปูนตัวนี้ปูนตัวเนี้ย 3.5 ถึง4ส่วนต่อน้ำ1ส่วน
0: ปกติปูน3น้ำ1
1: ใช่
0: นี่3กว่าก็เราอยากให้หนืดหนืดขึ้นหน่อยทำงานบนฝ้า
1: ใช่คร
0: ับ ครับ
1: แต่ก่อนที่ว่าด้านบนมันเป็นปูนแห้งแล้วก็ใช้น้ำพรมนั่นแหละฟอกกี้ฉีด
0: อ๋อพรม
1: เลยตัวเนี้ย
2: เอาว่าจะถามอยู่พอดีว่าทำยังไงให้ปูนใหม่กับปูนเก่ามันยึดเกาะกันได้ดีต้องใช้ฟอกกี้ฉีด
1: ฉีด
2: ให้มีความชื้น
0: ครับแต่ก่อนจะพรมต้องจัดการเรื่องสายไฟให้เรียบร้อยก่อนอย่าพรมไปทั้งอย่างนั้นถึงแม้ว่าจะตัดไฟไปแล้วก็ตามมันก็จะเกิดความชื้นขึ้นมาได
1: ้
0: ห่อหุ้มใช้เรียบร้อยเอาเทปเอาเทปอะไรหุ้มใช้เรียบร้อยเน
1: า
0: ะ
1: แล้วก็มีท่อที่ผมบอกว่าจะเอาไว้ใส่ไฟ
2: เล็กเน
1: า
2: ะ
0: เล็ก
1: แค่นี้แหละ
0: หมายถึงท่อครับ
1: เอ๊ะอะไรกันเนี่ย
0: คือผมก็เปลยขึ้นมาว่าเล็กเน
2: า
0: ะ
2: เฮ้ยก็ผมดูจริงๆคือ
0: ถ้างั้นเดี๋ยวผสมปูนเลยพี่อย่าง
1: ได้ได้เดี๋ยวผมผสมปูนเลยแหละ
0: อันนี้เหมือนมีเกียร์2แบบใช่มั้ยพี
1: ่ใช่ครับตัวนี้ตัวปาดเรียบเพราะว่ามันระยะมันอ่ะถ้าเอาเกียร์พวกเนี้ยปาดอ่ะระยะแบบมันตกกล้องจะทำให้เสียแต่เกียร์ด้านหน้ามันกว้างแค่นั้นเอง
0: แล้วนี่คือเป็นเครื่องอุ่นแล้วมันปาดเรียบไปได้เลย
1: ใช่ปาดเรียบ
0: ไปเดี๋ยวค่อยมาขัดเก็บอะไรก็ตาม
1: ผม

0: สักพักแหละฮะนี่ไงมันต้องรื้อไปนี่เรากำลังติดตะขอไว้แขวนโคมไฟเข้าไปใหม่ถูกไหมพี
1: ่สวยนะเนียนอยู่นะ
0: โอ้โหไม่รู้เกิดอะไรขึ้นแล้วนะ
1: แต่ต้องบอกท่านผู้ชมว่าสีฟ้านะครับคือถึงแม้ว่าเราจะมีเบอร์สีที่ได้จากโครงการแล้วเนี่ยแต่ว่าพอเราซื้อมาเนี่ยบางทีต้องเทียบสีทีนึงนะ
0: ใช่
1: ซึ่งนี้เราผ่านการผสมสีแล้วก็เทียบสีกับของจริง
0: ไม่ใช่ว่าซื้อมาใช้ได้เลย
1: ครับ
0: อาจจะต้องมีการแบบว่าเจือสีเข้มไว้นิดนึงหรืออะไรอย่างงี้ก็ตามเพื่อให้มันได้โทนนี้จริง
1: ๆแล้วก็พี่สาบอกว่าต้องรอให้แห้งสนิทนะครับแล้วฟ้ามันก็จะดูดสีนะให้ใกล้เคียงกว่าเดิม
0: ใช่ใช่ใช่เพราะว่าบางทีทาไปตอนแรกมันจะเข้ม
1: เสร็จแล้ว
0: โอ้โห
1: เดี๋ยวจะเพิ่งลง
0: ทำไร
1: เดี๋ยวส่งให้แ
2: หมสำคัญนะเนี่ยตอนนี
1: ้ครับเดี๋ยวช่วย
3: รู้สึกเหมือนกัน
1: ไปจับไว้แล้วนะ
2: ครับ
3: สำคัญนะเนี่ย
1: แผ่นปั๊บคือโคมไฟเนี่ยแบบเนี่ยบางทีต้องมาดูในการยึดของมันนะฮะ
0: มันจ
1: ะ
0: ไม่
1: เหมือนกันนะถ้าหนักมากๆนี่มันต้องขึ้นไปแขวนกับโครงเหล็กเลยไหม
0: ถ้าเกิดว่ามันหลายกิโลเงี้ยแชนเดอเลียร์เงี้ยยึดกับปูน
1: คือต้องขึ้นไปยึดกับโครงสร้างที่แข็งแรงที่สุด
0: ใช่ครับพื้นปูนหรือว่าโครงเหล็กโครงหลังคา
1: อะไรอย่างนั้นเลย
0: ตัวทันๆอะไรเงี้ย
1: ถ้าเป็นคานปูนก็ยึดกับคานป
0: ู
1: น
0: ถูกต้องถ้าเป็นโครงหลังคาก็ยึดกับโครงหลังคาเลยไม่อย่างนั้นมันก็จะมีความไม่ปลอดภัยอยู
4: ่ลองเทสไฟก่อนไหมฮะเดี๋ยว
0: ได้ครับ
1: มันจะมาตกม้าตายตอนเปิดไฟไม่ติดเนี่ยวันนี้เราทำฝ้าเนี่ยชั้นบนเนี่ยสำเร็จแล้วนะครับเป็นฝ้าแบบยิบซ้ำ
4: ใช่ครับ
1: สีเทียบสีเนียนตาเลย
0: เนียนนะโอ้โห

0: คุณผู้ชมที่มีปัญหาเกี่ยวกับบ้านนะครับปัญหาเล็กปัญหาใหญ่ก็สามารถส่งมาได้ในรายการช่างประจำบ้านนะทางเพจเฟซบุ๊กช่างประจำบ้านได้เลยใครที่มีมุมที่บ้านที่แบบรู้สึกว่าอยากจะเมคโอเวอร
1: ์ครับ
0: ส่งเข้ามาได้นะครับรูป before เราจะได้แบบมานั่งทำกันบ้านให
1: ้แล้วถ้าอยากได้แบบไหนก็ส่งรูปอ้างอิงรูปเรฟเฟอเรนซ์มาด้วยนะ
0: ใช่ใช่ใช่จะได้ทำได้ถูกใจนะถ้าเกิดว่ามุมไหนน่าสนใจน่าทำทางการเราอาจจะไปที่บ้านคุณ
1: เดี๋ยวเราจะติดต่อไป
0: พวกรายการช่างประจำบ้านทุกสัปดาห์นะครับทางอมรินทีวีเอชดีช่อง34ครับวันนี้ผมพี่เซฟและการช่างประจำบ้านลาไปก่อน
1: ครับสวัสดีครับอมรินทีวี
2: คุณครูครับแล้วพวกผีเสื้อล่ะครับถูกจัดอยู่ในกลุ่มไหนล่ะครับไม่เห็นพูดถึงเลย
3: ใจเย็นๆนะครับผีเสื้อนั้นได้จัดอยู่ในกลุ่มสุดท้ายนั่นคือกลุ่มแมลงอนุรักษ์และสวยงามแมลงกลุ่มนี้ส่วนใหญ่เป็นแมลงที่มีสีสันสวยงามได้แก่กลุ่มของผีเสื้อกลางวันและด้วงซึ่งปัจจุบันธุรกิจการค้าขายแมลงสวยงามมีการขยายตัวและมีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้นโดยมีการแบ่งศักยภาพและแนวทางการพัฒนาทางเศรษฐกิจของแมลงสวยงามและแมลงอนุรักษ์ได้เป็น3ประเภทคือ 1. กลุ่มของแมลงที่เพาะเลี้ยงเพื่อขายทั้งในประเทศและต่างประเทศส่วนใหญ่เป็นผีเสื้อกลางวันที่มีสีสันสวยงามและมีศักยภาพในการเพาะเลี้ยงได้ง่ายและมีความต้องการของตลาด 2. กลุ่มของแมลงที่มีการเพาะเลี้ยงเชิงทดลองซึ่งสามารถเพาะเลี้ยงได้และใช้ระยะเวลาในการเพาะเลี้ยงไม่นานแต่ยังไม่สามารถเพิ่มจำนวนได้มากเพียงพอสำหรับจำหน่ายได้ 3. กลุ่มของแมลงอนุรักษ์แมลงกลุ่มนี้มีความสำคัญในเรื่องของการอนุรักษ์ซึ่งแมลงบางชนิดสูญพันธุ์หรือไม่มีรายงานการค้นพบมานานแล้วและบางชนิดมีสถานภาพใกล้จะสูญพันธุ์และบางชนิดเข้าสู่สภาวะเสี่ยงต่อการสูญพันธ
2: ุ์คุณครูคะแล้วคนเขาซื้อกลุ่มแมลงสวยงามเอาไปทำอะไรกันเหรอคะ
3: ครับผู้ซื้อจะเป็นกลุ่มคนที่ชอบแมลงสวยงามและมีความแปลกตาเช่นเพื่อเลี้ยงในบ้านในสวนหรือในพิพิธภัณฑ์แมลงและบางรายซื้อแมลงเพื่อนำไปแข่งขันกันเช่นแมลงด้วงชนิดต่างๆกลุ่มแมลงสวยงามและการอนุรักษ์นั้นแมลงสวยงามหลายชนิดได้กลายเป็นที่นิยมมากขึ้นมีการเพาะเลี้ยงและจำหน่ายกันในหลายพื้นที่ซึ่งการพัฒนาควรจัดให้มีมาตรฐานในการเพาะเลี้ยงประสิทธิภาพและเผยแพร่ให้แก่ผู้ที่สนใจนำไปประกอบธุรกิจในส่วนกลุ่มแมลงที่อาจมีการสูญพันธุ์หรือใกล้สูญพันธุ์นั้นควรส่งเสริมและรณรงค์ให้เกิดการอนุรักษ์ทรัพยากรชีวภาพของแมลงแบบยั่งยืนโดยใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่นเพื่อปลุกจิตสำนึกของคนในชุมชนให้ตระหนักถึงความสำคัญของความหลากหลายทางชีวภาพที่มีต่อระบบนิเวศด้วยเช่นกัน

0: พ.ศ. 2521เจออุทกภัยขึ้นมาทำให้หมู่บ้านเสียหายไปหลังจากนั้นมาก็มีจิตสำนึกเกิดขึ้นว่าเราจะไม่ทำไร่เรือนรอยต่อไป
1: บ้านแม่แม้เป็นหมู่บ้านเล็กๆในตำบลแม่นะอำเภอเชียงดาวจังหวัดเชียงใหม่ชาวบ้านส่วนใหญ่ประกอบอาชีพเก็บใบชาขายมาตั้งแต่ครั้งบรรพบุรุษแต่เดิมที่นี่มีปัญหาการรุกพื้นที่ป่าจากการทำไร่หมุนเวียนจนกระทั่งเกิดอุทกภัยครั้งใหญ่มีน้ำป่าไหลท่วมหมู่บ้านสร้างความสูญเสียทั้งชีวิตและทรัพย์สินเป็นจำนวนมาก
0: เรามีป่าเรามีทรัพยากรอย่างดีที่สุดมีการท่องเที่ยวชุมชนเข้มแข็งช่วยกันดูแลป่าและสิ่งแวดล้อมเป็นอย่างดี
1: วิกฤตครั้งนั้นทำให้เกิดการสร้างโอกาสชาวบ้านเห็นความสำคัญของป่าและหันมาร่วมแรงร่วมใจรักษาพื้นป่าของชุมชนมากยิ่งขึ้นรวมทั้งได้รับความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องในการดูแลป่าต้นน้ำจากกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อมจนปัจจุบันชุมชนบ้านแม่แมะลดการทำไร่หมุนเวียนร่วมกันทำแนวกันไฟและได้รับการยกระดับให้เป็นศูนย์เรียนรู้หมู่บ้านต้นแบบปลอดการเผาม
2: าอยู่ในพื้นที่นี้แล้วก็ได้มาสร้างต่อได้มาพัฒนาต่อในหมู่บ้านเราต่อ
1: นอกจากการเป็นชุมชนต้นแบบปลอดการเผาแล้วชุมชนบ้านแม่แมะในวันนี้ยังเป็นแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติที่ได้รับความสนใจจากชาวไทยและเทศเป็นตัวอย่างของชุมชนที่แสดงให้เห็นถึงการอยู่ร่วมกันระหว่างคนกับป่าได้อย่างสมดุลอีกด้วย
3: ช่วงรู้รับรู้ทันป้องกันภัยพิบัติเพื่อทุกชีวิตปลอดภัยโดยกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเพื่อความปลอดภัยกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยขอแนะข้อควรปฏิบัติเพื่อเตรียมพร้อมรับมือและลดผลกระทบจากปัญหาภัยแล้งดังนี้ประชาชนจัดหาภาชนะกักเก็บน้ำสำรองน้ำไว้ใช้ยามขาดแคลนปิดก๊อกน้ำให้สนิททุกครั้งใช้ภาชนะรองน้ำแทนการปล่อยน้ำจากก๊อกหรือสายยางนำน้ำที่เหลือจากการใช้งานไปรดน้ำต้นไม้หรือทำความสะอาดพื้นพร้อมติดตั้งอุปกรณ์เติมอากาศเพื่อลดการสิ้นเปลืองน้ำรวมถึงตรวจสอบก๊อกน้ำและอุปกรณ์ท่อส่งน้ำมิให้มีน้ำรั่วซึมเกษตรกรวางแผนการเพาะปลูกให้สอดคล้องกับสถานการณ์น้ำในพื้นที่งดทำนาปรังเพาะปลูกพืชอายุสั้นที่ใช้น้ำน้อยพร้อมขุดบ่อน้ำร่องน้ำหรือใช้ระบบน้ำบาดาลจะได้มีแหล่งน้ำสำรองสำหรับทำการเกษตรภาคอุตสาหกรรมจัดหาแหล่งน้ำสำรองและวางแผนการผลิตให้สอดคล้องกับปริมาณน้ำในพื้นที่ตรวจสอบระบบการจัดสรรน้ำให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้งานรวมถึงเลือกใช้อุปกรณ์

0: วัสดีครับตอนนี้ผมมาอยู่ที่ชุมชนอ่อนนุช14ไร่นะครับมาทำไมไม่ได้มาหาใครนะครับแต่ว่ามาเที่ยววันนี้จะมาทำการท่องเที่ยวแบบรักโลกกันนะครับเพราะว่าผมมีนัดกับกลุ่ม Local Alike นะครับเป็นธุรกิจเพื่อสังคมนะครับเป็นการจัดการท่องเที่ยวโดยชุมชนวันนี้เราจะมาดูกันว่าเที่ยวอย่างไรให้รักโลกครับอยู่นี่ครับสวัสดีครับ
1: อ้าวสวัสดีค่ะ
0: และนี่ก็คือน้องรักนะครับจากโลคอลไลท์นะครับผมที่จะมาพาผมเที่ยวในวันนี
1: ้ใช่
0: วันนี้นัดมาที่ไหนแล้วมันทำไมต้องไปที่นี่ครับ
1: เรามาอยู่ที่ชุมชนอ่อนนุช14ไร่ค่ะ
0: ครับ
1: ถ้าดูจากสภาพรอบๆดูไม่เหมือนสถานที่ท่องเที่ยวแต่ว่าทุกที่สามารถเป็นสถานที่ท่องเที่ยวได้ในมุมมองของโลคอลไลท์โลคอลไลท์ค่ะเป็นกิจการเพื่อสังคมนะคะที่เราใช้การท่องเที่ยวเนี่ยเป็นเครื่องมือในการพัฒนาคุณภาพชีวิตของชุมชนเรามีทางเที่ยวอย่างเรียนรู้วิถีวัฒนธรร
0: ม
1: เที่ยวแบบสิ่งแวดล้อมหรือว่าอยากเที่ยวแบบแอดเวนเจอร์เราก็จะพาไปเที่ยวธรรมชาติปกติถ้าเราเห็นเราก็จะไปเที่ยวปุ๊บถ่ายรูปแล้วก็กลับแต่สิ่งที่เราพาไปคือไปเรียนรู้วิถีชีวิตชุมชนหรือคนที่เป็นเจ้าของพื้นที่นั้นๆที่เขาใช้ชีวิตอยู่จริงๆนะคะ
0: เพราะฉะนั้นการมาเที่ยวในครั้งนี้จะแตกต่างจากการท่องเที่ยวทั่วๆไป
1: ที่นี่ค่ะเขามีความแตกต่างว่าเขาไม่ได้มีต้นไม้ไม่ได้มีสิ่งแวดล้อมทรัพยากรธรรมชาติหรูหราเนาะแต่ว่าเขามีเรื่องนึงคือขยะซึ่งมันเป็นสิ่งหนึ่งที่ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมเราจะพาไปดูต้นตอของขยะว่าจริงๆแล้วมันอยู่ที่ไหนแล้วมันสามารถนำขยะนี้มาทำประโยชน
0: ์
1: ต่อได้ยังไงซึ่งมันเป็นการเรียนรู้เรื่องราวของขยะผ่านการท่องเที่ยวนั่นเอง
0: แล้วนักท่องเที่ยวต้องทำไงบ้างครับต้องมีอุปกรณ์ต้องทำอะไรเป็นพิเศษไหมคร
1: ับ เราจะสนับสนุนให้ทุกคนรักสิ่งแวดล้อมนะอย่างแรกที่เราจะขอให้ทุกคนมีและเราจะแจกให้ทุกคนก็ค
0: ือ
1: นี่แจกกระติกน้ำค่ะถ้าเป็นครัวปกติทั่วไปเนี่ยเขาก็จะใช้เป็นขวดน้ำพลาสติกแจกไปทีละคนใช้แล้วก็ทิ้งแต่อันนี้เนี่ยก็คือสามารถไปเติมได้อย่างที่สองค่ะปกติเนี่ย เราจะแนะนำให้นักท่องเที่ยวใช้ถุงผ้า
0: ครับ
1: เพราะว่าเวลามาเที่ยวเนี่ยจะขาดไม่ได้เรื่องเกี่ยวกับการช้อปปิ้งหร
0: ือ
1: ซื้อของที่ระลึกไม่ต้องใช้ถุงกระดาษแต่หยิบมาใส่ถุงผ้าได้เลยถ้าเกิดว่านักท่องเที่ยวอ่ะมีขยะจริงๆพยายามให้นักท่องเที่ยวมาใส่ขยะกับเราซึ่งเราจะมีถุงปกติจะเป็นถุงดำนะคะแต่ที่นี่เขาใช้ถุงกระสอบถ้าต้องการทิ้งขยะมาทิ้งกับเราเพราะว่าถ้าเธอจะไปทิ้งเลี่ยราดเนี่ยก็ไม่ได้
0: เอาละฮะตื่นเต้นแล้วครับเดี๋ยวเราไปเริ่มเที่ยวในชุมชนนี้ก่อนครับว่าทริปอ่อนนุช14ไร่นี่จะสนุกสนานและมีอะไรให้เที่ยวบ้างครับ
1: ค่ะ
0: ลุย
2: ทอนค่ะ
0: พี่ธรสวัสดีครับ
3: ดีสวัสดีครับ
2: ชุมชน
0: นี่พี่ธรไกด์ชุมชน
3: ครับ
0: โอ้อยู่ในชุดยูนิฟอร์มนะครับ
3: ครับเป็นกลุ่มซาเล้ง
0: นี่เราจะมาทำอะไรครับกับกิจกรรมแรก
1: ก็เดี๋ยวจะพานั่งรถซาเล้งนะคะไปเก็บขยะค
3: ่
1: ะ
3: แล้วก็ไปเก็บขยะคือการเก็บเงินเรานี่แหละ
0: ครับ
3: ที่ทุกคนก็ไม่ทำกันพอเก็บเสร็จแล้วเราก็มาที่ร้านศูนย์บาทโดยไม่ต้องใช้เงิน
0: น่าสนใจมากนะครับกิจกรรมของชุมชนท่องเที่ยวที่นี่พาไปเก็บขยะเก็บขยะ
3: ก่อนจะไปก็ต้องใส่เสื้อ
0: สำหรับนักท่องเที่ยว
3: ใช่ครับผมทุกคนต้องใส่
1: ทุกคนต้องใส
0: ่ขอใส่นะครับมา
3: ใส่เลยครับครับ
0: โอเคแล้วก่อนที่จะได้เที่ยวก็จะมีการแจกยูนิฟอร์มก่อนนะครับก็เป็นเสื้อกั๊ก
3: เพราะว่าถ้าเราไม่ใส่เสื้อนี้ก็หาขโมย
0: ไปคุยขยะเขา
3: เออเขาด่าอีกเพราะถ้าเสื้อนี้ได้รับรองจากหน่วยงานภาครัฐ
0: ครับ
3: โอ้เยอะแยะหมดเลยเห็นไหม
0: กำลังจะออกไปทำกิจกรรมแรกนะครับกิจกรรมที่แอดเวนเจอร์ที่ชอบก็คือเนี่ยฮะเราต้องนั่งซาเล้งไปแบบพี่ๆคนเก็บขยะจริงๆแล้วก็ดูซาเล้งดิโมดิฟายกันสุดฤทธิ์นะครับ